0: เกมนี้ก็เลยเอามาใช้หน่อย
1: หลุยเข้ามาครับของโอลูวาเซยี่ตบเข้ามาตรงกลางกาต้ายืน 4-5 คนตรงบริเวณจุดโทษครับแต่ทิ้งมาก่อนอ้าวได้บอลแล้วครับมาร์คซิมเคโปแกลุยขึ้นมาครับเข้ามาในฝั่งของกาต้าแฟนๆบอกอยากให้ขึ้นมาเล่นหน่อยครับคลายลาเลนจะขอยิงบ้างเอาโอ้โหเดวิดกำลังจะง้างจะยิงลูกที่4ครับลูกนี้โดนหดที่ไปก่อนโดยนักเตะที่มีเงินมากพอสมควรนะสุลต่านอัลบราเก้ครับจอสตันยอดเข้ามาข้างในได้บ่งลูกนี้ซาลีบาครับได้บ่งแต่ว่าไม่ตรงแล้วจนสุดท้ายเดวิดพยายามที่จะไปเกี่ยวบอลกลับมาบอลออกหลังไปแล้วครับ9นาทีครบแล้วครับ
0: ก็ครบเรียบร้อยครับน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วครับนั่นครับสุดท้ายบุรุษศิลป์ก็ปานุวิทย์ยาวหมดเวลานะครับโอ้ตัวเปเรเกบอกฝาไว้ก่อนเถอะเจสซี่มาร์ต
1: ครับ
0: วันนี้ตัวอ้วนไม่ครบครับเหลือแค่9คน
1: ก็ไปกระซิบข้างหูนะครับของเจสซี่มาร์ชนะครับไม่รู้ไปคุยอะไรกันก็น่าจะยินดีแล้วกันนะครับ
0: นี่ครับเจสซี่มาร์ชก็เดินสายหน้ามาครับแหมก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โดยเฉพาะคนนี้ด้วยนะครับค่ำคืนแห่งความทรงจำของเจ้าตัวนะครับจอร์แดนเดวิดทำแฮตทริกได้ในฟุตบอลโลกนะครับ
1: โอ้โห
0: โหคือ
1: สุดยอดนะ
0: ปกติเล่นสโมสรอะไรก็ทำแฮตทริกได้ก็ดีใจจะตายอยู่แล้วครับโอ้โหนี่แฮตทริกในฟุตบอลโลกครับยอดเยี่ยมเลย
1: ยิงประตูเท่ากับเลโอเนลเมสซี่นะ
0: เ
1: ราดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรกันนิดหน่อยนะเพราะว่าจังหวะที่จบเกมเนี่ยทีมงานสตาฟโค้ชของแคนาดาเหมือนไล่นักเตะของกาตาร์ให้แบบอย่าเข้ามามานี่เน
0: า
1: ะ
0: นี่
1: ไงมาแล้วนั่นไงตัวนี้บริเวณกลางสนามนะครับทั้งสองทีมนะครับก็ไปรวมกลุ่มกันตอนนั้นครับอ้าวตัดไปแล้วครับสัญญาณภาพอ่ะก็จบเกมนะ
0: ครับ
1: ครับแคนาดาจะภาพร่วมครับหรือว่าไล่ถล่มจะภาพครั้งก่อนไปอย่างขาดลอย6-0เลยครับผม
0: ก็ได้ประตูจากคาราลินนะครับจอร์แดนเดวิดทำแฮตทริกนะครับแล้วก็มีนาธานซาลิบายิงฟรีคิกเข้าไปนะครับส่วนอีกลูกหนึ่งก็โมเมตอัลมานายครับสกัดเข้าประตูตัวเองส่วนกาต้านี่เหลือผู้เล่น9คนนะครับโฮมามอาเมดครับโดนใบแดงในครึ่งแรกนะครับนาที33แล้วก็อาซิมมาดิโบครับก็โดนใบแดงในครึ่งหลังครับนาที53ก็6-0นะครับขึ้นไปจากฝูงนะสำหรับแคนาดาครับลูกได้เสียดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าคู่แรกของกลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนียไป4-1นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวมี8:00อีก1คู่นะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต
1: ้ครับติดตามได้ครับผมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์จะเจอกันในวันที่24มิถุนายนครับที่แวนคูเวอร์ครับขณะที่กาตาร์จะเจอกับบอสเนียครับที่ซีแอตเทิลครับไปเตะกันในประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ยังแชมป์กลุ่มนะสวิตกับแคนาดานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอุ๊ยคู่ต่อไปเนี่ยห้ามพลาดเลยนะปรากับพิเทพนะครับมารออยู่แล้วนะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ครับเตะตอน8:00 นตามเวลาบ้านเราครับมาฟังรายการปาก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนะ7:30 นครับ
0: ครับ
1: แล้วก็8:00 นก็ขอต้อนรับเข้าสู่ความมันนะฮะปาจะให้เสียงไฟไฟนะมีพิเทพนะครับคอยสอดแทรกข้อมูลนะเป็นยังไงอันนี้ชิดเราพักกันสักครู่ไหมขอทีมงานพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าไปเก็บตกเอสเปนหน่อยไหม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์30

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27 มิถุนายน 2569ห้อง101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
3: ่เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารManufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค 02-686-7222

ศสนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: 1-800-636-736
1: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับในช่วงท้ายครับตอนนี้บรรยากาศที่แวนคูเวอร์นะโอ้โหเจสซี่มาร์ชนะครับก็ชูนิ้วหมายเลข6นะก็วันนี้ชนะไปอย่างขาดลอย6-0นะครับแต่ว่าเหมือนคู่เล่นโลเปเตกีกับเจสซี่มาร์ชครับโค้ชทั้งสองฝั่งเหมือนจะมีปากเสียงกันนะ
3: ก็ตอนที่ผมบอกนี่แหละครับที่ไปกระซิบกันอ่ะโลเปเตกีเหมือนไม่แน่ใจไปต่อว่าหรือไปทำอะไรแกเจสซี่มาร์ชแกก็เลยสุดท้ายเดินหนีครับเดินหนีแล้วก็สะบัดมือแบบว่าอุ้ย
2: อุ้ย
3: ไม่สนใจอ่ะแล้วครับแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นชนวนทำให้ตอนผู้หลังตอนหลังผู้เล่นก็มากรูกรูเข้ามาครับแต่ว่าแย่ๆกว่าไปได้นะครับตอนนี้กาต้าเขาเข้าห้องแต่งตัวไปแล้ว
2: คือนักเตะกับโค้ชใหญ่ไม่ใช่แล้วเป็นทีมงานสตาฟเหมือนทีมงานสตาฟขอกระดาษจะไปโวยใส่ฝั่งของ

0: กาตา
1: เหมือนรถเปเตกีก็น่าจะมาโวยเจสซี่มาร์ทไม่รู้โวยอะไรครับก็เลยไปสตาร์ทเขาก็ขึ้นนิดนึงว
0: ่
1: าตอนนี้ก็เจสซี่มาร์ทแกก็เลยเดินแอคอยู่รอบสนามเลยครับ
0: เดินรอบสนามปรบมือให้แฟนๆแล้วก็ชูนิ้ว6นิ้วนะบอกว่าวันนี้ชนะ 6-0 ครับก็จะเป็นแอคชั่นเกินไปไหมหรือว่าไงชนะ 6-0 แล้วผู้เล่นก็มากกว่าด้วย
1: ก็แต่ว่าเจสซี่มาร์ทในเกมเราก็เห็นแกก็ไม่ได้แอคอะไรมากมาย
0: แกก็เดินธรรมดาเนาะ
1: ก็ไม่รู้จังหวะไหนที่โรเบตกีใครขาดใจเหมือนกันนะครับอ้าวสถิตินะครับแคนาดาครองบอล55นะครับกาตาร์35กาตาร์35นี่เป็นนับจังหวะไหนเนี่ยนะครับส่วนโอกาสยิงนี่แคนาดา33นะครับเข้ากรอบไป10ครั้งโอ้จริงๆค่าเอโกนี่ 3.38 เองนะส่วนกาตาร์นี่โอกาสยิง2ครั้งไม่เข้ากรอบเลยนะครับค่าเอโกอยู่ที่ 0.13 นะครับเตะมุมแคนาดาเตะไป19ครั้งครับเท้าระบมไปหมดครับยูสตาคิโอส่วนกาตามีโอกาสเตะมุมครั้งเดียวครับก็เหนือกว่าทุกอย่างครับคือ11คนเท่ากันมันก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็กาตามาเหลือ9ตัวก็เรียกว่าปิดให้ต่อยอยู่ข้างเดียวครับช่วงท้ายก็เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมนะครับของแคนาดาแต่ว่าก็ต้องดูนะครับนัดสุดท้ายเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เอาเนี่ยสัมภาษณ์โรเบตกีครับ
0: ภาษาอังกฤษนะคุณรถRed card is key คุณรถไปได้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเนาะก็เหมือนพูดถึงใบแดงอะเนาะเขาบอกใบแดงใบที่สองก็เคลียร์แต่ใบแดงใบแรกป่ะคุณโดด
1: จริงใบแรกใบแดงแรกเคลียร์ใบที่สองอีก
0: ม
1: ันฟาวจริงครับแล้วก็จังหวะหลุดเดียวอะ
0: เขาบอกก็พูดถึงประเด็นใบแดงอะเนาะใบแดงคือเขาบอกคือกูจะสำคัญเลยครับที่ทำให้ทีมแพ้ในวันนี้ครับแพ้ขาดลอย
1: คือความจริงแกก็โทษไปเรื่อยครับ
0: ดี
1: โรเบตกีอ่ะเพราะว่าตอนที่มันยังไม่โดนใบแดงอ่ะก็โดนไป 2-0 แล้วไง
0: แต่วันนี้ก็สู้ไม่ได้จริงฮะถ้าเหลือ11คนนะ
1: คือ11คนเท่ากันมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับสู้ไม่ได้ในครึ่งแรกอยู่แล้วแล้วสำเนียงแกก็ฟังยากด้วยคล้ายๆกับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผู้ตัดสินหลายๆคนที่ถ้าไม่ใช่จากอังกฤษจากอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะมักจะมีปัญหาในการสื่อสารอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ก็ตอนนี้บรรยากาศก็ดูไฮไลท์แฟนบอลเริ่มเดินออกจากสนามแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เช็คชื่อก่อนไหมเพราะว่ามันนี้เหมือนเม็กซิโกเปลี่ยนตัวเยอะอยู่นะเพราะไอเซซ่ามอนเตสไม่ได้ลงใช่ไหมวันนี้อ่ะติดโทษแบดเอา
1: แต่ว่าสัมภาษณ์เจสซี่มาร์ชก่อน
0: วันนี้ชิเอโมเมนต์นะแล้วคือโมเมนต์สำคัญของคาเดราเลยนะโชว์เมนทาลิตี้นี่เป็นไงโชว์สภาพจิตใจใช่ไหมตอนนั้นแฟนๆ50,000คนเนาะขอพูดถึงโคเน่ด้วยเป็นเด็กที่พูดถึงอิสมาเอลโคเน่เนาะเขาบอกอิสมาเอลเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมนะทำในสิ่งที่ดีที่หลายๆคนก็ไม่สามารถทำได้เนาะก็พูดถึงโคเน่ในทางแบบเป็นเด็กที่ดีอ่ะผมเป็นเด็กที่ดีอ่ะเขาบอกว่าเป็นการสูญเสียสำคัญเลยนะครั้งใหญ่เลยอ่ะObviously our heart is with him but that kid's got a big future and he's a big part of everything we do as you introduce this team to many of the 40 million Canadians that reaction after Ismail went down from the team what do you hope the country sees from that as you prepare for Switzerland look I've said all along that the best ก็ไม่มีสเปนโคเน่แล้วนัดต่อไปเจอสวิตวางแผนยังไงนะฮะ everything that's great about this country they're incredibly kind and generous and

0: giving to each other, but they're also great players, they're great talent, and they're great competitors. So coming here, my idea was to try to elevate them in every way to really tap into their potential. And so we saw that today.
1: ก็เกมเจสซี่ก็คือพยายามที่จะยกระดับการเล่นของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นแหละภูมิใจที่เป็นโค้ชนะเป็นไงหวานเจี๊ยบนะสุดท้ายเนี่ยฮะ
2: เพราะว่าแกมาคุมแคนาดาไงแกก็บอกต้องใจจะมายกระดับทีมให้ได้นะครับแล้วก็พูดถึงอิสมาอิลโกเน่ด้วยก็น่าจะมีอนาคตสดใส
1: ประมาณนั้นเป็นเด็กที่ดีเลยครับอันนี้ก็บทสัมภาษณ์เนาะของเม็กซิโกวันนี้คุณรถ
2: ครับ
1: ประตูก็ยังคงใช้ราอูรังเคลเฝ้าเสานะครับส่วนซิซ่าโมเดสเนี่ยนัดที่แล้วโดนใบแดงอะเนาะวันนี้เหมือนเอาเอสอวาเลสมาเล่นเป็นเซตเตอร์นะคุณรถ
2: ใช่
1: โยฮานวาสเกตนะ
2: ก็ไลน์อัพก็มีราอูรังเคลนะครับฮอเก้ซานเชสเอสอนอวาเลสโยฮานวาสเกตครับแล้วก็เคซุสกายาโดของกลางนะครับใช้เอลิกลีล่านะครับหลุยโรโมแล้วก็แบรนด์กูเตเลส3ตัวรุกนะครับลาวคิเมเดสฮูเลียนกวินโนเนสครับแล้วก็โรเบโตอาลาอาวาราโดนะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับประตูก็คิมซึงกิวเกมรับมีลีฮันบอมนะครับคิมมินแจคิมมุนวานครับแล้วก็โซยังวูของกลางอัดมา5คนนะครับมีอีกีฮยุกควางอินบอมแพ็กซึงโฮอีแจซองนะครับแล้วก็อีคังอินส่วนหน้าเป้าก็เป็นซอนฮึงมินครับก็เล่นระบบ 4-5-1 นะสำหรับเกาหลีใต้นะส่วนของเม็กซิโกก็ 4-1-2-3 นะครับก็ 4-3 นั่นแหละ
1: 4-3-3
2: สำหรับทางเม็กซิโกนะครับ
1: เปลี่ยนเม็กซิโกนี่จะเปลี่ยนประมาณ3นะแต่ว่าหน้าไม่เปลี่ยนนะคุณรถ
2: หน้าก็เป็นชุดเดิมอ่ะ
1: ชุดเดิมราอูฮิเมเนส
2: กิโนเนสก็คนทำประตู
1: โฮเลียนเนี่ยกิโนเนสคนทำประตูแรกเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็โรเบโตอวาราโดนะครับที่ยืนหน้า3เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนนะสำหรับหน้าของเม็กซิโกครับ
2: นี่ก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยอันนี้น่าจะเป็นเปโดมิเกลของกาตานะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นโอ้สถานการณ์แบบนี้แล้วคู่แรกนี่แอฟริกาใต้กับทางเช็กเสมอกันมานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า2ทีมนี้ใครชนะก็เข้ารอบเลยสมาเม็กซิโกเกาหลีใต้นะครับใครชนะก็เข้ารอบเลยนะครับถ้าเสมอก็โอกาสเข้ารอบก็ทั้งคู่นะครับเพราะว่ามี3แต้มด้วยกันอยู่แล้วนะครับถ้าเสมอกันก็จะมีฝั่งละ4แต้มน่าจะกอดคอนเข้ารอบได้เลยนะครับ
1: ครับก็เกาหลีใต้ก็เปลี่ยนตัวนะคุณโดนนะแต่ว่าตัวรุกไม่เปลี่ยนเนาะอีคังอินลงอีแจซองก็ลงนะฮะแล้วก็โซนมินนาทีแล้วก็ลงนะ3ประสานนะฮะ
2: ใช
1: ่หวยบอมก็ลงเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: เป็กเซงโฮก็ลงเหมือนเดิมหมายเลข8หมายเลข3ลงมั้ยหมายเลข3ลงนะฮะอีกีฮยอกลงเหมือนเดิม
2: นี่ก็ตอนนี้คะแนนในกลุ่ม B นะครับแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์มีทีมละ4แต้มนะครับบอสเนียกับกาตาร์ก็ทีมละ1คะแนนนะครับต้องไปลุ้นกันนัดสุดท้ายนะครับ
1: อ่ะนะครับก็เหลือประมาณนะสัก 7-8 นาทีนะนะครับคู่8โมงจะยิงเยอะหรือเปล่าเขาถามมาฮะเป็นไงฮะ
2: โอ้ไม่รู้เลยฮะก็อย่างคู่นี้เนี่ยตอนแรกก็น่าจะยิงไม่เยอะนะแต่ว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนที่ใบแดงด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าคู่สวิตนี่ก็มี5ลูกคู่แคนาดานี่ก็มีไปแล้ว6ลูกนะครับ
1: ยิงเยอะนะ
2: ยิงเยอะใช้ได้นะครับ
1: อ เกาหลีใต้เนี่ยเปลี่ยนตัวคนเดียวหมายเลข13ไม่ได้ลงวันนี้คุณโดด
2: อ
1: ีแต่ซอกไม่ได้ลงนะเป็นหมายเลข15ลงมาแทนครับคิมมุนฮวาลงมาได้แทนเกาหลีใต้เปลี่ยนตัว1คนนะจากเกมที่แล้วนะครับก็แต่ผมเชื่อว่าเม็กซิโกวันนี้น่าจะเหนือกว่าเกาหลีใต้นะแต่ใจเนี่ยเชียร์เกาหลีใต้นะ
2: ก็สูสีแหละเกาหลีใต้ก็แต่ว่าเหมือนดูผ่านๆสิติเจอกันนี่จะเป็นเม็กซิโกดีกว่าเยอะนะเจอกันช่วงหลังก็ชนะได้ตลอด
1: ลูกเจ็บไม่ถึงนะฮะจบไปแล้วนะครับโอเดกาต้าจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะวันนี้คือโดนใบแดง2ใบด้วยอ่ะแล้วเกมบุกก็เกมรุกหรือว่าจังหวะการเล่นของเกมมันก็สู้เขาไม่ได้ด้วยเนาะ
2: ก
1: ็คือแคนาดาเปิดมาก็คือเปิดหน้าแรกเข้าใส่เลยอ่ะชวนทะเลาะอ่ะ
2: วางหมากมาดีกว่า
1: เจสซี่มาร์ชเนี่ยคือแอคอาร์ตเกินไปหรือเปล่าครับก็ตอนในระหว่างคุมก็ไม่ได้แอคอาร์ตอะไรมากมายนะ
2: คือแกอาจจะมีความกดดันด้วยแหละอย่างว่าแหละโค้ชอ่ะนะครับแล้วก็นี่มันก็เป็นชัยชนะแบบนัดประวัติศาสตร์ด้วยไงชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกใช่ไหมล่ะนะครับแล้วอย่าลืมว่าแกเป็นคนเมกันด้วยใช่ไหมคนเมกันแล้วก่อนหน้านี้พิธามเขาก็ไปฮึ่มๆแคนาดาไง มันก็อาจจะมีประเด็นในใจอะไรอยู่อะไรเงี้ยเอาไปดูมาแล้วสถิติเม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เม็กซิโกดีกว่านะเจอกันมา14ครั้งนะครับเม็กซิโกชนะ7เสมอ3แล้วก็เกาหลีใต้ชนะ4ครั้งนะครับ
1: ครับถามมาหลังเกมเกิดอะไรขึ้นครับพี
2: ่ก็หือทัดกันนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอก
1: คือเหมือนจะดีนะเพราะว่าฮูเลตโรเปตะกีเดี๋ยวไปกระซิบเหมือนตอนที่โชเช่บริโยไปกระซิบใส่คอนเทนต์จะได้ไหมคุณโดดกระซิบแล้วบอกว่าคุณทำอะไรมันได้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนคอนเต้เขามาคุมเชลซีใหม่ดีใจกับแฟนบอลค่าสาวใช่ไหมล่ะตอนได้ประตูไงแล้วมารินโญ่บอกว่าเฮ้ยคุณทำอะไรไม่ได้นะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะ
2: ใช่แต่ว่านี้มันเหมือนจบเกมปุ๊บแล้วก็เดินมาจับมือกันเนี่ยเดินมาจับมือกันแล้วโรเปติกีแกก็พูดชุดใหญ่เลยอ่ะจนเจสซี่มาร์ก็คงรำคาญอ่ะ
1: ก็เลยแบบสะบัดมือหนีนะ
2: ก็สะบัดมือหนีไป
1: คือตั้งฉากอ่ะแล้วก็ยกขึ้นมาฮะ
2: แล้วก็หนีไปแล้วแกก็เดินสายหน้าแบบประมาณว่าบ่นอะไรของเขา
1: ประมาณนั้นแล้วก็
2: ประมาณนั้น
1: ทีมงานก็เลยเหมือนเป็นตะโกนใส่ฝั่งของกาตาร์นะผมว่าน่าจะเหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างอ่ะโอ้แต่ว่าโอ้สงสารเหมือนกันเน
2: า
1: ะไอโคเน่ไอสเปโคเน่กองกลางของแคนาดาเจ็บหนักครับ
2: ก็
1: ขาผิดรูปอ่ะ
2: คือก็อายุยังน้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขาหักนี่กลายว่าเผลอๆน่าจะดีกว่าแบบเจ็บ ACL
1: เจ็บ
2: ใน
1: พวกนั้นนะ
2: เพราะว่าขาหักเดี๋ยวนี้พักไม่นานแล้วก็ส่วนมากก็จะกลับมาได้นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนมากก็จะกลับมาได้อันนี้เม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ยเคยเจอกันในฟุตบอลโลกปี2018นะก็ตอนนั้นเป็นเม็กซิโกชนะไป 2-1 นะครับนอกนั้นก็ส่วนมากจะเจอกันในตอนอุ่นเครื่องนะซึ่งก็เม็กซิโกก็ดูดีกว่านะสำหรับสถิตินะครับ
1: นี่บอกแล้วเม็กซิโกดีกว่าเป็นไงดีไหม
2: แต่ว่าก็เกาหลีใต้ถ้าวิ่งสู้ฟัดก็น่าจะพอได้นะมาที่แล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าเช็คดูดี
1: ครับ
2: ที่ไหนได้ครับโอ้เกาหลีใต้ชนะเลย
1: สวัสดีตอนเช้าๆนะครับผู้กองเขาเพิ่งออกเวรมาฮะอ้าว
2: อ๋อครับ
1: ครับ
2: ออ
1: กเวรมาแล้วเหรอ
2: ยังไง
1: เดี๋ยวเราออกกันไปคนเดียวหรือว่าไงเพราะว่าเดี๋ยวให้ป๋าแล้วก็
2: เข้ามาเลยนะ
1: เข้ามาก่อนดีกว่าเพราะเราจะได้มาเช็คชงเช็คชื่อแล้วก็อุ๊ยลืมไปเตะ8โมงอ้าวจะออกเร็วซะแล้ว
2: อ้าว
1: ครับก็ผู้กองนะฮะเราไม่ได้ทำอะไรนะเราภาคอย่างเดียวนะเราดูฟุตบอลอย่างเดียวนะถ้าจะมาหาตอนพี่หลิมิงอยู่นะฮะอ
2: ยากได้ผลงานไหมล่ะผมแนะนำลุดดี้ฮะ
1: เอา
2: ไปค้นตัวน่าจะมีของแหละ
1: หรือว่าตอนที่พี่หลิมิงบรรยายแล้วกันคุณได้ผลงานแน่นอน
2: ใช่
1: นะ
2: แต่ว่าผลงานจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าแก300ไง
1: เดี๋ยวให้ป๋าเข้ามาก่อนดีกว่าเนาะคุณมาคุยกับแฟนรายการ
2: มา
1: ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ป๋านาฬิกานะครับชมเม็กซิโกกับเกาหลีใต้นะครับติดตามกันต่อนะทางวิทยุของเรานะครับผมแอปพลิเคชันเว็บไซต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับ Facebook กับ YouTube มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันเยอะๆนะ
2: ครับ
1: วันนี้ผมและคุณโดต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงานวิลเลจทูทาวเลือกจัดถิ่นช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูป

0: และงานคราฟสุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
1: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: บอลโลกสตอรี
6: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยโดยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: 1-6-7-3-6 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: We'll go on getting back.

0: 7:33:12 สวัสดีครับท่านฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยในเวอร์ชั่นของ99 Live บอลโลก2026นะครับ Morning Talk พี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมนะครับรับหน้าที่ไปจนถึงจบเกมคู่ระหว่างเกาหลีใต้กับเม็กซิโกสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับนะฮะก็เริ่มจะเตะกันเกม2แล้วนะครับท่านผู้ฟังฟุตบอลโลกคราวนี้ที่เม็กซิโกแคนาดาแล้วก็อเมริก
0: า
1: เจ้าภาพดูดีนะโอ้โหทางโล่งเปิดทางสว่างเลยแคนาดาถล่มไปครึ่งโหลอ่ะเม
0: ื่
1: อเช้านะครับกาตาร์เอเชียของเราเหลือผู้เล่น9คนนะฮะโดนไปเยอะนะฮะหรือว่าจะรีบกลับวันนี้ช่องแคบพอมุดเปิดไงเรือซาอุเรือน้ำมันวิ่งไปแล้ว3ลำผ่านสบายบือเลย
0: น้ำมันลดราคานะน้ำมันลดราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขับรถอยู่ในขณะนี้เนี่ยถ้าพล่องลงไปเนี่ยหันรถเข้าไปที่ปั๊มได้เลยเติมน้ำมันได้เลยน้ำมันลดราคาลงนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่ดีแล้วก็ดูสถิติเรื่องของน้ำมันลดราคาให้นิดนึงเพราะว่าเมื่อวานดูแล้วแบบ
1: ดีนะเมื่อวานใจแข็งนะ40.40 บาทยังไม่เติม95เนี่ย
0: นะฮะก็ลดลงไปถึง1.50 บาทเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้า91เนี่ยเหลือ 38.48 บาทต่อลิตร95เนี่ย 38.85 บาทต่อลิตรนะครับนี่ลดลงไปบาท50เลยนะส่วนแก๊สโซส่วนดีเซลนะดีเซลเนี่ยลดลงไปบาท30สตางค์เหลือ37บาทนะครับ50สตางค์ต่อลิตรนะครับนี่ก็คือ เรื่องราวของข่าวดีๆนะฮะช่วงหลังเนี่ยน้ำมันลงเป็นข่าวดีแล้วนะ
1: แต่มันก็คงจะไม่เท่ากับก่อนเกิดสงครามอ่ะนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโรงน้ำมันอะไรต่างๆนี่ของหลากหลายพันธมิตรอ่ะของอเมริกาโดนถล่มไปค่อนข้างจะเยอะอ
0: ิ
1: หร่านก็โดนอ่ะนะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ปีในการที่จะนะฮะสร้างขึ้นมาใหม่หรือซ่อมแซมปรับปรุงนะครับตอนนี้แรงงานไทยเตรียมตัวได้เลยน
0: ะ
1: เขาต้องการนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อจะไปสร้างนะให้มันทำการผลิตได้เต็มร้อยเหมือนเดิมฮะก็ยินดีด้วยนะครับเรื่องของสงครามไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดจนได้จบไปแล้วส่วนที่รัสเซียก็มีข่าวดีและข่าวไม่ค่อยสู้ดีนะคุณเทพ
0: ครับ
1: ยูเครนนะเด้โอ้โหเอาไปเลยนะครับนะฮะล่อเรือเหาะไม่มีคนขับนะถ้าเป็นโบราณเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เขาเรียกโดรนนะฮะเป็นร้อยๆลำครับ
0: ครับ
1: ถล่มครั้งใหญ่สุดนะฮะต่อกรุงมอสโกครับ
0: ก็
1: นั่นคือข่าวร้ายนะฮะแต่ปรากฏว่าข่าวไม่สู้ดีกลับมาอย่างเมืองไทยคือเขาประชุมอยู่ที่เมืองคาซานเนี่ยไม่สู้ดีคือนายกเราปลอดภัยครับผม
0: เหรอ
1: ไม่ถล่มม
0: ดีสิข่าวดีสิโอ้โหกลับมาท่านนายกท่านกลับมาบริหารประเทศต่อเยี่ยมเลย
1: ตื่นเต้นนี่ขนหัวลุกตั้งชันเลยนะถล่มมอสโกไม่ไปถล่มคาซานนะครับก็เลยนะฮะคณะรัฐมนตรีหลายชาติของอาเซียนนี่ปลอดภัยกลับบ้านวันนี้นะกลับแล้วนะครับไปเจรจานะฮะค้าขายคงได้อะไรมาบ้างแหละ
0: ครับ
1: ยิ่งเปิดนะฮะก็เรื่องยินดีด้วยนะครับ
0: ไปที่สรุปผลฟุตบอลนิดนึงนะครับสาธารณรัฐเช็กนะครับเสมอกับแอฟริกาใต้ไป1ประตูต่อ1เริ่มเกมมาได้แค่6นาทีเท่านั้นนะครับก็เป็นเช็กออกนำไปก่อนจากทางด้านของมิคาซาดูเล็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมาเข้าสู่นาทีที่80นะครับเกมเข้าสู่นาทีที่80แอฟริกาใต้มาได้จุดโทษนะครับจังหวะนั้นมีการทำแฮนด์บอลในเขตโทษนะครับปรากฏว่าเป็นทางด้านของเตโบโฮโมโกเอน่านะครับรับหน้าที่สังหารตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จบเกมนะครับสาธารณรัฐเช็กนะครับเสมอกับแอฟริกาใต้ไป1ประตูต่อ1ทั้ง2ทีมลงเล่นทีมละ2นัดนะครับเสมอ1แพ้1มี1แต้มเท่ากันมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับในนัดสุดท้ายต่อไปนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับนั่นคือกลุ่ม A นะครับซึ่งก็กลุ่มเดียวกับเม็กซิโกและเกาหลีใต้ที่จะเจอกันในเวลา8นาฬิกาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ในกลุ่ม B ปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับคืนฟอร์มเก่งนะครับชนะบอสเนียนะครับ4ประตูต่อ1ในเกมที่บอสเนียเหลือ10คนด้วยนะครับ มีใบแดงเกิดขึ้นอีกแล้วปรากฏว่าเกมนี้นะครับโยฮันมันซัมบีนะครับโยฮันมันซาบีนั้นทำประตูให้กับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นาทีที่74ครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 นะครับพอนำ 1-0 นาทีที่74แล้วเกมเข้าสู่นาทีที่80นะครับทาลิกมูฮาเลโมวิชนะครับของบอสเนีย โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับก็ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ได้เปรียบแล้วก็มาได้อีก3ประตูนะครับโดยประตูที่2ของสวิตเซอร์แลนด์จากลูเบนวากัสนะครับนาทีที่84จากนั้นนาทีที่90นะครับเป็นโยฮันมาซุมบีนะครับนะลูกที่2ของตนเองแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นำ3ประตูต่อ0นะครับแล้วจากนั้นนะครับเป็นเอมินมามิสนะครับช่วยให้บอสเนียไล่มาเป็น1ประตูต่อ3ในนาทีที่90บวก3ต่อมานาทีที่90บวก7นะครับเกรนิกซาก้านะครับทำประตูที่4ปิดท้ายให้สวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะไป4ประตูต่อ1นะครับ
1: โอ้ยตอนนี้4แต้ม
0: ฮะ
1: นะฮะรอโอกาสเข้ารอบแล้วครับเหลืออีกเกมนึง
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่ที่เพิ่งจบไปนะครับก็แคนาดานะครับเจ้าภาพร่วมฟอร์มโหดเลยเอาชนะกาตาร์ที่เหลือ9คนนะครับไป6ประตูต่อ0นะครับเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม B นะครับ กาตาร์แพ้นัดแรกนะครับมี1คะแนนเท่าเดิมนะครับแข่งไปแล้ว2นัดเป็นบวยของกลุ่มเพราะว่าโดนไปถึง6ประตูนะครับเกมนี้นะครับเป็น
1: โอ้ยเกิดข่าวร้าย
0: ฮะ
1: โอ้ยข่าวแบบที่ฉันว่าไม่อยากให้เกิดน
0: ะ
1: กับนักเตะนะฮะขาหักเลยนะครับ
0: ครับก็เป็นอิสมาเอลโคเน่นะครับโดนนักเตะกาตาร์สอยไปขาหักนะฮะเกมนี้มี2ใบแดงนะครับลูกแรกนั้นเกิดขึ้นนาทีที่16นะครับไคลลารินนะครับทำประตูให้กับแคนาดานำ 1-0 หลังจากนั้นเป็นจอนาธานเดวิสนะครับนาทีที่29 2-0 นะครับแล้วก็นาทีที่33นะครับก็เป็นโอมัมอันอามินนะครับโดนใบแดงไล่ออกสนามไปนะครับความได้เปรียบของแคนาดานะครับทำให้พวกเขาได้ประตูที่3ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเป็นจอนาธานเดวิดนะครับทำประตูที่2ของตนเองนาทีที่45บวก3นะครับครึ่งแรกแคนาดานำห่างกาตาร์3ประตูต่อ0ครึ่งหลังนะครับก็เป็นทางด้านของอัสซิมโอมามาดิโบนะครับโดนใบแดงนะครับนาทีที่53แล้วก็เกมมาสู่นาทีที่64นะครับได้เปรียบ9ต่อ11นะครับแคนาดาได้ประตูที่4จากนาธานซาลิบานะครับ 4-0 แล้วหลังจากนั้นเป็นโมเมดอันนายนะครับทำเข้าประตูตัวเองนะครับนาทีที่75แคนาดานำห่าง 5-0 แล้วก็ปิดท้ายที่นาทีที่90+2นะครับ

0: ประธานเดวิดทำแฮตทริกที่2ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จนะครับ
1: ต่อจากเมสซี่
0: ใช่ครับก็ปิดท้ายนะครับนาทีที่90+2แคนาดาชนะนะครับกาตาร์6-0นะครับ
1: เข้ารอบแน่นอนแล้วนะจะเป็นที่1หรือที่2เท่านั้นนะครับเหลืออีก1เกมสำหรับแคนาดานะฮะก็เกมแรกนี้เขาเปิดหัวเสมอกับบอสเนียมา
0: ครับ
1: นะฮะก็เกมที่2ถล่มกาตาร
0: ์
1: ก็แย่งที่1ของกลุ่มกับสวิต
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหโปรแกรมนี่เอื้อเจ้าภาพมากครับผมทายล่วงหน้าแคนาดาสวิตครับเจ้าครับผม
0: เหรออันนี้ก็ว่ากันไปนะ
1: 4แต้มทั้งคู่ไงจะเดือดร้อนไปใหญ่นะฮะสงวนตัวไว้นะครับนะส่วนกลุ่ม A นะครับเม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีแล้วก็เช็กนะครับคู่แรกจบไปแล้วนะครับเช็กกับแอฟริกาใต้เสมอกันไปนะครับเม็กซิโกกับนะฮะเกาหลีใต้มี3แต้มด้วยกันทั้งคู่นะครับเม็กซิโกเปิดสนามมาสวยถล่มแอฟริกาใต้มา 2-0 เกาหลีก็ชนะเช็กมา 2-1 นะ3แต้มเจอกันนะครับโอกาสของเจ้าภาพเม็กซิโกจะเข้ารอบตามแคนาดาหรือไม่นะฮะนะผมวิเคราะห์คู่นี้ว่าเกมจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่ครับ
1: น่าจะสงวนตัวเหมือนกันเสมอก็เข้ารอบทั้งคู่
0: ครับ
1: ชนะนี่ชัดเจนเลยฮะจะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มด้วยนะครับ เกมจะอย่างไรใน8โมงตรงหลังเคารพธงชาติ
0: 11ผู้เล่นคนแรกของเกาหลีใต้เป็นอย่างต่อไปนี้นะครับซิงคิมซึงกูนะครับจาก FC โตเกียวเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังมีอีฮันบอมนะครับของมิดเทลแลนด์นะครับเล่นในเดนมาร์กนะครับแล้วก็มีคิมมินแจของไบเยอร์มิวนิกนะครับมีคิมมุนควันนะครับอันนี้อยู่ที่แดจองฮาน่าซิติเซนนะครับแล้วก็มีซอนยองอูนะครับจากเลสเตอร์เบลเกตนะครับกองกลางนะครับมีทางด้านของฮวังอินบอมคนนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับในเกมนัดแรกเล่นอยู่กับเฟยโนดรอสเตอร์ดัมนะครับมีอีกียอกนะครับจากกวางวอนนะครับแล้วก็มีแบ็กซึงโฮนะครับจากเบอร์มิงแฮมซิตี้แล้วก็มีอีแจซองนะครับจากไมล์05กองหน้านะครับก็มีทางด้านของอีคังอินนะครับหมายเลข19จากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ซองฮึงมินนะครับระบบการเล่นของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับใช้ระบบการเล่นแบบหนึ่งนะครับนี่คือผู้เล่น11คนแรกของเกาหลีใต้ถามมีคนถามเข้ามาเรื่องของลิซ่าสายหมายเลข19คือลิซ่าเนี่ยสนิทกับแฟนสาวของอีคังอินนะครับตั้งแต่อยู่ในเกาหลีใต้แล้วเขาไปฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเขาไปเล่นในแสดงในพิธีเปิดด้วยไงแล้วมีโอกาสได้เชียร์แล้วก็สายหมายเลข19
1: ครับ
0: ก็ถือว่า
1: เรานี่นะ
0: สนิทกับแฟนของลีคังอิน
1: อยู่ในวงการนี้ก็เกิดจากเกาหลีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เข้าสู่ระดับโลกโดยฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้ของเกาหลีใต้เนี่ยใช้ระบบการเล่นนะครับ3-4-2-1นะครับ3-4-2-1แล้วก็ฮอกเดียวเป็นซองฮึงมินนะครับแล้วก็อีคังอินนั้นเป็นตัวรุกนะครับ
1: ยืนหลัง3ตัวนะครับนักเตะที่อยู่อเมริกามาปีกว่าแล้วมั้งซงฮึงมินนะฮะนี่เป็นนักเตะที่ค่าตัวที่อเมริกานี่เป็นรองแค่เมสซี่นะครับผม
0: ครับ
1: ใส่มาเลขเจ็ดนะฮะซงฮึงมินวันนี
0: ้ส่วนเม็กซิโกนั้นก็เล่นในระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูเป็นราอูรันเกลนะครับจากสโมสรในประเทศนะครับก็คือกัวดาลาฮารานะครับกองหลังนะครับ4คนมีหมายเลข2นะครับฮอเกสซานเชสนะครับจาก PAOK แล้วก็หมายเลข5นะครับโยฮันบาสเกวสนะครับจากเจนัวหมายเลข4นะครับแอสซันอาเบเรสนะครับจากเฟเนบาเช่แล้วก็หมายเลข23นะครับเฮซุสกายาโดจากโทลูก้านะครับกองกลาง3คนนะครับหมายเลข7นะครับหลุยโรโมนะครับจากกัวดาลาฮารานะครับหมายเลข6นะครับเอริกลิรานะครับจากครูซอาซูนะครับแล้วก็หมายเลข26นะครับไบอันกูเตเรสนะครับจากกัวดาลาฮารานะครับแล้วก็กองหน้า3คนนะครับหมายเลข25โรเบโตอันวาราโดนะครับจากกัวดาลาฮารานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของราอูเฮมิเนสนะครับคนนี้จะคุ้นกันดีใครที่เป็นแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะอยู่กับฟูแลมนะครับราอูเฮมิเนสแล้วก็อีกคนนึงก็คือทางด้านของฮูเลียนคิโอเนสนะครับจากอันคราเชียนะครับ ก็มีฮาเวียร์อากิเร่นะครับเป็นผู้สัมผัสเป็นโค้ชอย่างยาวนานและคนนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยก็คือฮองเมียงโบตำนานลูกหนังคนหนึ่งของเกาหลีใต้เลยนะครับกลับมารับบทเป็นโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับเม็กซิโกวันนี้ผู้เล่นสำคัญคือเซซ่ามอนเตสนะครับเป็นหัวหอกนะฮะยิงได้ด้วยเกมแรก
0: ใช่ครับ
1: โดนแบนนะครับนะเจอใบแดงในเกมเปิดสนามนะครับก็เสียกองหน้าไปคนแต่วันนี้ก็ยังมั่นใจนะครับ
0: ครับ
1: ใส่หน้าไป3คนนะฮะสู้กับหลัง3คนของเกาหลี
0: ครับ
1: นะฮะวันนี้

0: ขณะที่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเนี่ยอยู่อันดับ14ของโลกนะครับ
1: โอ้
0: ถือว่าห่างกันเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยหน้าเสือเวลาเจอกันเนี่ยมันควรจะต้องจบลงที่เม็กซิโกเหนือกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะครับถ้าเป็นบัญญัติยางนะแต่เราก็ได้เห็นก่อนหน้านี้แล้วคู่อิหร่านกับนิวซีแลนด์อันนั้นนะฮะนิวซีแลนด์ก็มีโอกาสถล่มอิหร่านเยอะเลยทั้งที่อิหร่านอันดับดีกว่า
1: เป็นต่อเยอะเลย
0: ใช่แล้วก็เสมอกันไป
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ดูแล้วเจ้าภาพแต่ละนัดที่ลงสนามนะ
0: ครับ
1: ยังดูดีหมดนะฮะดูหล่อดูเท่ซะไม่มีเลยท
0: ั้
1: งอเมริกาทั้งเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาซึ่งจบไปเมื่อสักครู่นะฮะใครจะคิดว่าจะถล่มกาตาร์ถึง 6-0นะกรรมการก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ
0: ฮะ
1: การที่เหลือผู้เล่น9คนของกาตาร์เพราะว่าตามเกมจริง
0: ๆใช่
1: แล้วก็เกิดเหตุร้ายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับนักเตะนะฮะโอ้เจ้าโกเน่นี่ขาหักเลยนะครับ
0: ก็ในกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ฟังสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยเม็กซิโกเป็นทีมนำของกลุ่มตามมาด้วยเกาหลีใต้แล้วก็สาธารณรัฐเช็กรวมทั้งแอฟริกาใต้เป็นทีมบวยนะครับในกลุ่มนี้แชมป์ของกลุ่มนี้จะไปเจอกับที่2ในกลุ่ม B น
1: ั่
0: นหมายถึงว่าที่2ในกลุ่ม B เนี่ยซึ่งมีแคนาดามีสวิตเซอร์แลนด์มีบอสเนียแล้วก็มีกาตาร
1: ์ก็ไม่สวิตก็แคนาดา
0: เนี่ยมันมีโอกาสไปไม่ได้นะที่เม็กซิโกจะเจอกับแคนาดานะจะภาพร่วมเจอกันเองเป็นไปได้นะฮะ
1: เกมที่3ของแคนาดากับสวิตนี่เจอกันเองก็เลือกละครับนะเป็นเจ้าบ่าวหล่อเลือกได้เจ้าสาวจะเอาใคร
0: ใช่
1: นะฮะก็ต้องดูว่าเม็กซิโกเกาหลีวันนี้ผลอย่างไรก่อน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเสมอกันก็4แต้มเท่ากันแต่เม็กซิโกดูดีกว่าเรื่องประตูนะฮะแต่ถ้าเกาหลีชนะนี่โอ้โหเกมสุดท้ายเกาหลีเนี่ยจะเตะกับแอฟริกาใต
0: ้ครับ
1: ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหานะน่าจะสั่งได
0: ้
1: คือใช้ความสามารถสั่งนะไม่ได้ไปสั่งกรรมการนะ
0: และตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับเหลือการแข่งขันอีก1เดือนเท่านั้นนะครับผ่านไปแล้ว9วันผ
1: ่
0: านไปแล้ว27นัดนะครับท่านผู้ฟัง27นัดก็เหลือการแข่งขันอีกจำนวนสักประมาณ77มั้ย77นัดนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับตอนนี้เฉลี่ยในแต่ละแมตช์เนี่ยยิงกัน 3.26 ประตูต่อแมตช์นะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวผ่านไปแล้ว77แมตช์ยิงไปได้88ประตูนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่นำดาวซันโวมีอยู่2ท่านก็คือโจนาธานเดวิสนะครับของแคนาดา3ประตูจากแฮตทริกที่ได้ในเกมกับกาตาร์แล้วก็รวมถึงลีโอเนลเมสซี่นะครับ3ประตูจากแฮตทริกที่ได้ในเกมที่ชนะแอลจีเรียไป3ประตูต่อ0นั่นเองนะครับ
1: ตอนนี้ก็รอเวลากันอยู่นะครับภาพมาที่สนามสัญลักษณ์ของเม็กซิโกนี่คุณเทพชัดเจนนะน
0: ั่
1: นคือหมวก
0: ใช่ครับ
1: หมวกเม็กซิกันนี่หืมคือเกาหลีนี่ถ้าเป็นว่าสัญลักษณ์ของคืออะไรก็ไม่มีฮะหน้าตานี่ชัดเลยฮะว
0: ่
1: าเป็นเกาหลีนะครับ
0: คือเม็กซิโกเนี่ยชื่อเลอาจจะเป็นจังโก้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าชื่อเล่นของเขาเนี่ยนะฮะในทีมฟุตบอลเนี่ยคือเอลตรินะครับหรือว่า3หรือว่าถ้าเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือเอลติโคเลอร์นะครับก
1: ็
0: คือ3สี3สีมาจากอะไร3สีก็มาจากทีมชาติเม็กซิโกที่ธงชาติเขามี3สีคือแดงเขียวขาวนั่นเองนะครับอันนี้ง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับส่วนทางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยนิคเนมก็คือ Tiger of Asia นะครับหรือว่าเสือแห่งเอเชียนะครับโอ้เสื้อคลุมกันหลากหลายดีมากนะ
1: เป็นลายดอกไม้กับเสื้อคลุมเสื้อวอร์มของเกาหลีใต้นะ
0: เส
1: ื
0: ้อวอร์มของเกาหลีใต้นี่มีเอกลักษณ์มากนะฮะ
1: ทรงเฮืองบินในวัย31เนาะ
0: ของ
1: หน้าตายังเด็กมากนะ
0: ยังเด็กมากแต่ว่าโชว์ฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
1: ไม่รู้ไปอยู่กับรถแองเจลิสนะฮะหนึ่งฤดูกาลแล้วแกสัมภาษณ์น
0: ะ
1: อย่าถามเรื่องอายุผมแต่ถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกถ้าผมได้ร่วมเมื่อไหร่ผมรู้สึกเป็นเด็กทุกครั้ง
0: อ๋อ
1: นี่ก็เลยหน้าเด็กเลยนะฮะก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้นะครับหัวหอกเกาหลีซึ่งคนไทยรู้จักกันดี
0: ครับ
1: นี่ตอนเอเชียนเกมนี่สเปอร์ปล่อยตัวมาให้เล่นทีมชาติเกาหลีน
0: ะ
1: แล้วก็คว้าเหรียญทองด้วยนะ
0: ไม่ต้องเป็นทหาร
1: ไม่ต้องเป็นทหารนะแต่ฟุตบอลโลกไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นกับนะฮะนักกีฬาชาย
0: ครับ
1: ของเกาหลีเลยน
0: ะ
1: จะมีผลต่อนะครับถ้าเอเชียนเกมต้องเหรียญทองนะฮะถ้าโอลิมปิกเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ว่าเกาหลีนี่นะครับก็สองอาชีพที่เขาเลือกกันนะไม่เล่นดนตรีนะฮะก็เล่นกีฬานะครับซึ่งทำรายได้ค่อนข้างจะดีนะฮะนี่เขายังไม่เอาจริงเอาจังนะเล่นนะฮะแต่รายได้ดีมากครับ เล่นดนตรีคนเทพโอ้ยหลักหมื่นหลักแสนนะเล่นกีฬาบางทีสัปดาห์นึง 4-5 หมื่น

0: ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่รวยกับคนอีกอาชีพหนึ่งรู้ไหมที่เล่นฮะ
0: นักการเมืองเหรอ
1: เล่นการเมือง
0: เล่นการเมือง
1: อันนี้รวยมากเลย
0: ก็
1: สามอาชีพที่เขาเล่นๆกันนะก็ยังไม่เอาจริงนะ
0: ไม่เอาจริงจัง
1: แต่รายได้ดีว่
0: าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเอาจริงเอาจังกันบ้างเพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์พวกผลนะฮะอ่ะมีคนถามกันมาเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้ยังมีเวลาที่จะเล่าเรื่องวอลเลย์บอลนิดนึงวอลเลย์บอลเมื่อวานก็ชนะบัลแกเรียไป3-0
1: นี่เป็นเกมแรกที่ชนะ
0: ใช่ครับ25-22 25-20แล้วก็25-17นะครับ
1: 1ล้านสดๆจากมูโนเมกด้วย
0: ใช่ครับ
1: นี
0: ่ก็วันที่20เราจะเจอกับแคนาดานะครับ
1: ซึ่งเป็นนะฮะทีมที่ดีสุดของกลุ่มนี
0: ้ใช่แล้วก็โปแลนด์นะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันโปแลนด์ก็ชนะยูเครนไป3-1เดี๋ยวผมดูอันดับนิดนึงว่าจากรองบวยนี่ขึ้นมาอยู่อันดับไหนก็ขึ้นมาอยู่อันดับ14นะฮะแข่ง6ชนะ1แพ้5มาอยู่อันดับ14ตอนนี้เนี่ยบวยเป็นโดมินิกันนะครับแข่ง5แพ้ทั้ง5เลยแล้วก็รองบวยเป็นบัลแกเรียแทนนะครับแข่ง6ชนะ1แล้วก็แพ้5แต่ว่าแต้มเซตที่ได้เนี่ยไทยเราเหนือกว่านะครับตอนนี้ในสนามที่แข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็นักเตะทั้งสองทีมเดินลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: จบฟุตบอลโลกแล้วนะครับก็อย่าลืมดูฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับคิวช้างศึกชุดใหญ่เตะอาเซียนคัพครับคุณดุเทพเราจะใช้ราชมังนะเป็นสนามเหย้านะครับเพราะว่าอาเซียนฮุนไดคัพนี่เป็นรายการที่เราจัดกันมานานพอสมควรแล้วแต่จะมีอาเซียนที่ฟีฟ่าเข้ามาจัดจัดต่อจากนี้ด้วยนะของอาเซียนฮุนไดคัพนี้จะเตะ24กรกฎาคมถึง26สิงหาก็ใช้การเย่าเยือนนะครับเราอยู่ในกลุ่มดีฮะในฐานะรองแชมป์ก็อยู่กับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็ลาวนะแต่เย้าเยือนกันนะครับ สองเกมที่ไทยจะได้เล่นในบ้านที่ราชมังคือมาเลเซียแล้วก็เมียนมาน่าจะสนุกฮะส่วนสองเกมที่จะไปเยือนโ
0: อ
1: ้ดีมากครับไปเยือนลาวเยือนฟิลิปปินส์อย่าลืมเชียร์นี่เป็นชุดใหญ่นะฮะเราไม่รู้จะได้เห็นนักเตะอายุ40ปีอยู่ในทีมอีกกี่คน
0: ครับ
1: ต้องถามมัดสั้นนะ
0: คืออาจจะได้แรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้โหขนาดเอา40ปี38 39ปียังเล่นได้ดีขนาดนี้เลยอยากกันนั้นเลยทีมชาติไทยของเราก็เน้นแบบนี้บ้างเป็นอย่างไรนะ
1: โอ้แต่ภาพหน้ากีฬาเดลินิววันนี้หนูน่าดูมากนะฮะนอกจากภาพแฮร์รี่เคนกลางปีกนะฮะผู้เล่นหมายเลข9ตอนยิงประตูที่2โอ้โหโมงระยะแบบ18ล้านอ่ะโง่เข้าไปได้ยังไงจากลูกเตะมุมนะฮะแล้วก็อีกภาพนางแบบสาวสวยชาวโครเอเชียนะครับ ใส่เสื้อเขาเรียกว่าแหมบางเหลือเกินนะฮะโชว์หน้าอกหน้าใจนะครับมีพี่ท่านหนึ่งส่งภาพให้ผมมาคุณเทพไม่รู้ AI หรือของจริงนะ
0: มีป
1: ั
0: ญหาอะไร
1: แฟนบอลสาวๆเนี่ยเปลือยหน้าอกด้วยการถอดเสื้อในสนามหลายชาติมากนะฮะ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ผมไม่แน่ใจของจริงหรือของ AI นะ
0: ก็น่าจะ AI
1: เลยผมดูไม่ออกจริงเอาละครับตอนนี้นะฮะก็จะมีพิธีเคารพธงชาติของทั้งสองชาตินะ
0: ครับ
1: เกาหลีใต้แล้วก็เจ้าภาพเม็กซิโก
0: สำหรับแฟนรายการสำหรับแฟนรายการนะครับสามารถร่วมสนุกนะครับกับทาง FM 99ได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการทายผลการแข่งขันนะครับในคู่นี้ว่าจบลงเนี่ยผลการแข่งขันจะจบลงอย่างไรนะครับสกอร์เท่าไหร่นะครับง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วเราก็จะได้ลูกบอลมหัศจรรย์นะครับรางวัลละ3ลูกนะครับเป็นบอลหนังอย่างดีนะครับมีโลโก้ของFM 99แล้วก็ฟุตบอลโลกนะครับน่ารักมากนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าขนาดย่อมๆเล่นได้ในชุมชนของทุกคนนะคร
1: ับ
0: ลูกบอลมหัศจรรย์
1: บอลโกหนู
0: โกหนูนี่ยุ่งเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะ
1: ครับส่งมายังไรครับ
0: ส่งมาที่SMS นะครับ4689899นะครับ4689899
1: ให้นะฮะเดาเรื่องสกอร์ฟุตบอลคู่นี้
0: สกอร์ฟุตบอลคู่นี้นะครับ
1: ก่อนนาทีที
0: ่75
1: นะครับ
0: ก่อนนาทีที่75นะครับ
1: มูโรแม็กแจ้งมานะครับว่าคู่ที่จะให้ได้ดูฟรีทางนะฮะช่อง29เป็นคู่ตุรกีกับปารากวัยวันพรุ่งนี้10โมง
0: ฮะ
1: 10โมงครับ
0: ครับ
1: ดูกันได้ตอนนี้อยู่ในระหว่างเคารพธงชาตินะครับใครเชียร์ ทีมใดบ้างเม็กซิโกเจ้าภาพหรือว่าเกาหลีใต้เอเชียของเรา
0: ครับ
1: นะนี่เป็นทีมเอเชียที่มีความหวังจะเข้ารอบต่อไป
0: ใช่
1: นะเอเชียของเราส่งมา9ทีมนะฮะที่รอแรกตอนนี้ก็มีกาตาร์1ทีมแล้วนะฮะเพราะว่าเสมอ1แพ้1เกาหลีนี่เกมแรกชนะมานะครับ
0: คือเม็กซิโกเนี่ยเวลาที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยในปี1970แล้วก็1986เนี่ย
1: ยังไง
0: ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้าย
1: no.
0: ดีที่สุดของเม็กซิโกคือรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ดีที่สุดของเกาหลีใต้ที่สร้างปรากฏการณ์ไว้แล้วก็โลกไม่เคยลืมเลยก็คือ2002ฮะแกไปถึงอันดับ4ของฟุตบอลโลกนะฮะ ในครั้งนั้น แต่ว่าแต่ละแมตช์นั้นพูดถึงไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างแต่แกไปถึงขนาดนั้นเลย
1: นะครับกูเล่นนะฮะของเม็กซิโกที่เราคุ้นๆก็เป็นเบอร์9นะฮะลาอูลฮิเมเนสอยู่กับฟูแลมซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเขาดูดีนะทีมจากลอนดอนทีมเล็กๆทีมนี้นะครับส่วนผู้เล่นอื่นๆที่นะฮะเราพอจะได้ยินชื่อกันบ้างนี่โอ้โหเราก็ไม่เคยตามด้วยมีนักเตะของทีมตามหมีมาคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: โอเบสบากัสแต่ยังไม่ได้ลงตัวจริงนะครับหลังวันนี้นะครับนะฮอเก้ซานเชสนะครับแล้วก็โอฮันบาสเกวตเฮซุสกันจาโดนะฮะจะนะฮะต้องป้องกันเจ้าทรงของผมให้อยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวรอดูการประตูนะครับลาอูลรันเกลเล่นอยู่ที่ไหนแล้ว
0: ลาอูลรันเกลเล่นอยู่กับกัวดาลาฮาร่าในเม็กซิโกฮะ
1: โอ้
0: ก็จะเป็นนักเตะในพื้นถิ่นพอสมควรนะครับในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในต่างประเทศมีเล่นอยู่ในเคลีก7คนนะครับเล่นอยู่ในเคลีก7คนนะครับ
1: ครับแล้วก็ผู้รักษาประตูของเกาหลีวันนี้เลือกคิมซึงยูอยู่ FC โตเกียวเล่นอยู่ญี่ปุ่นนะ
0: ก็ผู้ตัดสินในวันนี้นะครับเป็นทางด้านของกุสตาโวเชโรร่านะครับของอุรุกวัยลงทำหน้าที่นะครับผู้ตัดสินเนี่ยถ้าใครได้ดูหนังพวกTerminator หรือว่าคอลเลกอะไรต่างเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยถ้ามองผ่านๆนะฮะก็จะเหมือนกับอวกาศเหมือนกันนะแกมีต้องมีหูฟังแล้วก็มีไมค์และอีกด้านหนึ่งมีกล้องฮะ
1: พลุงพลังมาก
0: ใช่ใช่อีกด้านหนึ่งมีกล้องอีกด้านหนึ่งมีหูฟังอีกด้านหนึ่งมีไมค์เพราะแกต้องอธิบายความเวลาไปดู VAR เนี่ยว่าได้ไม่ได้อย่างไรนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยบางที่เนี่ยมุมของผู้ตัดสินที่เห็นภาพเนี่ยสวิตเชอร์ก็อาจจะสวิตเชอร์ตรงกล้องของผู้ตัดสินลงใส่ด้วยเพราะว่ามันจะได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากกว่า
1: เพราะอยู่ใกล้ชิดที่สุดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ประกาศรายชื่อขึ้นผังมาแล้วนะครับกรุงเทพอีกรอบไหม
0: ก่อนที่จะอีกรอบนึงเดี๋ยวพักครบชาติกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็กลับมานะครับติดตามเกมระหว่างเกาหลีใต้นะครับเสือแห่งเอเชียกับตรีคัลเลอร์นะครับหรือว่าทีม3สีจากคอนคาเคฟนะครับเม็กซิโกช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: เกมเริ่มแล้วนะครับระหว่างเกาหลีใต้วันนี้มาในชุดสีม่วงนะฮะกับทางด้านของเม็กซิโกมาในชุดสีดำนะครับพี่แบ๊คครับ
1: โอ้โหเนี่ยแกคิดอะไรเอาม่วง

0: ่วงมาเลยนะวันนี้เออแปลกตานะฮะปกติจะเป็นเสื้อขาวเนาะสำหรับนะเกาหลีใต้วันนี้ชุดม่วงเสื้อแดงเสื้อขาวมี2ชุดนะฮะวันนี้สีม่วงเลยนะครับสงสัยให้หมอดูทางเอเชียดูให้เออม่วงจะเกี่ยวซับหรือไม่นะฮะส่วนใหญ่จะโอ้มันเป็นสีเขียวเกี่ยวซับนะคุณ
1: ใช่ครับสีเขียวเหนียวซับอะไรทำนองนั้น
0: เอาละครับเปิดบอลเข้ามาทางด้านกราบซ้ายครับเกาหลีใต้โยนยาวมาเลยนะครับนี่ฮะเจ้าซองยองฮูยืนอยู่กราบซ้ายไปไม่ได้ก็คืนหลังมานะครับเริ่มแล้วนะครับนะตอนนี้ผู้ชมในสนามนะครับไม่มีที่ว่างเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะเห็นหมวกเม็กซิกันค่อนข้างจะเยอะมากแฟนเกาหลีภาพยังไม่ได้จับไปนะครับนะครับเริ่มเกมนะเวลานี้สู้ๆเกาหลีของเรานะครับวันนี้โค้ชของทาง
1: ฮงเมียงโบ
0: นะเป็นฮงเมียงโบเน
1: าะตำนานตำนานของเกาหลีใต้เลยนะครับมีอยู่ฟุตบอลโลกครั้งที่ปี14เคยคุมทีมแล้วรู้สึกว่ามีเกมที่ชนะเยอรมันนะฮะ
0: บ้านเราตำนานไม่ค่อยได้คุมทีมชาตินะ
1: ไม่ได้คุมฮะได้คุมแล้วก็ไม่ได้คุมต่อไป
0: คือตำนานก็จริงแต่ว่าเวลามาตำไม่ค่อยนานแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปนะหรือว่านักเตะระดับตำนานไม่ค่อยชอบเป็นโค้ช
1: ครับ
0: โอ้การจะเป็นโค้ชนะถึงเอไลเซนโปรไลเซนไม่ใช่เรื่องง่ายนะส่วนใหญ่จะไปจบตรงภาษาไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: ไปเรียนแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษสอนไม่รู้เรื่องนะครับผู้เล่นหมายเลข10น่าจะตายหนึ่งคนครับอีแจซองนะครับรูปร่างเล็กๆของเกาหลีวันนี้นะฮะต้องช่วยพี่ส่งเฮงบินหมายเลข7แล้วครับเม็กซิโกสาดยาวออกมานะครับนะฮะไม่ต้องห่วงครับนะฮะอีอันบอมนะของเกาหลีสกัดไว้ได้เอ้าเปิดยาวมาลูกนี้จังหวะดีนะครับลากเข้ามานะครับฮิมมอนทวินนะครับด้านซ้ายนะหาเพื่อนอยู่ไปไม่ได้คืนหลังครับเหนียวไว้ก่อนวันนี้หลัง3คนนะครับคิมมินแจนี่จากบาเยิร์นนะฮะทียองบ็อกแล้วก็อียันบอมนะฮะ เล่นอยู่กับบาเยิร์นก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่นะเป็นสำรองนะสำหรับหมายเลข4คิมมินแจหมายเลข3นะฮีเกียยอกแล้วก็อีอันบอมหมายเลข2นะฮะ3ประสานวันนี้นะครับเล่นหลัง3คนนะครับกลาง4นะฮะแล้วก็มีกลางลุก2ทีเจซองแล้วก็อีคังอินหน้าเป็นซงเฮงมินนะครับยืนรออยู่คนเดียวครับเป็นพี่เป้าสายยันสัญญาบอลยังไม่มีอะไรครับอยู่ในแดนของทางเม็กซิโกครับสาดยาวมานะครับแม่ก็ลดมาโอ้ยนะครับติดประมาทนะครับจะคืนให้กับผู้รักษาประตูจังหวะ50-50กันยังไม่มีอะไรนะครับบอลอยู่กลางสนามตอนนี้กรรมการเป่าครับเจ้าวีคังอินไปทำฟาวฮะ
1: เกมสนุกเลยแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
0: สนุกยังไงฮะ
1: เริ่มมาดูเป็นเกมเร็วฮะเกมเร็วสปีดของเกมเร็วเลยฮะนี่ถ้าไม่ดีจริงไม่ได้กลับมาคุมทีมครั้งที่2เคยคุมทีมเกาหลีใต้ชนะเยอรมันไป 2-0 นะฮะทางด้านของฮงเมียงโบ
0: ตอนนี้หลุยโลโม่ครับนอนอยู่นะฮะดีดดิ้นและเจ็บปวดรวดร้าวยังกระโดนอะไรอีกนะ
1: ฮะ
0: นะเจอทางนะครับยิงทางอินหวดเข้าไปกรรมการก็นะพูดคุยกันเล็กน้อยมีขังอินหน้าตายังเด็กมากครับโอ้ยมาเลข19
1: อ
0: ะเป็นดาราได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตาดีครับก็เท่าที่ดูโค้ชแต่ละชาตินี่โดยสภาพอากาศก็ไม่ควรจะมีใครใส่สูทเนาะ
1: ใช่
0: แต่มีอยู่คนเดียวนะครับ
1: ใคร
0: มาร์ติเนสของโปรตุเกสครับผมโค้ชชาวเบลเยียมคุมทีมใส่สูท
1: ดีโอ้โ
0: หแล้วก็เสมอกันเสมอแบบหน้าผิดหวังอย่างแรงนะโดยเฉพาะพี่โรนัลโดของผมนะฮะเริ่มเข้ามาใหม่นะครับโรเบโต้นะครับนะฮะกองหน้าซึ่งอยู่ด้านขวาพยายามจะเปิดบอลเข้าไปในกลางสนามนะฮะถูกหลังของเกาหลีสกัดออกนะครับแล้วก็เบียดกันเพื่อจะแย่งบอลแข็งแรงกว่าครับนะแข็งแรงกว่าเยอะนะฮะผู้เล่นของเกาหลีซอนยองอูฮะบางบางเบียดเบียดบางบางเบียดเบียดจนลูกออกหลังไปลูกตั้งเตะครับ
1: ในปีที่แล้วนะครับเคยมีเฟรีแมตระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้นะครับแต่ที่สหรัฐอเมริกานัดนั้นเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับ
0: ไม่เคยได้เจอนะ
1: เ
0: พราะมันอยู่กันคนละทวีปและห่างกันมากอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: บินทีต้อง10ชั่วโมงนะครับแต่ก็อาหารเกาหลีไปอารวาสอยู่ที่เม็กซิโกพอสมควรนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ด้วยนะอิทธิพลของอะไรรู้ป่ะซีรีส์นะใช้วัฒ

0: วัฒนธรรมดนตรีเคป๊อปแล้วก็เรื่องของอาหารบุกไปทั้งโลกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: รวมทั้งไทยก็เยอะเลยเอาละครับต่อบอลสั้นๆมาตรงนี้โอ้โหจะแทงเข้ากลางอ่ะหลัง3ของเกาหลีเอาอยู่นะคิมมินแจนะสวัสดิ์บอลออกมากลางสนามยังได้บอลอยู่ครับเม็กซิโกแทงเข้าไปสั้นๆนะครับนี่ฮะลุยโลโมลุยโลโมนะฮะแล้วก็ต่อไปยังฮูเลียนฮูเลียนนี่เป็นแดนหน้าทำชิ่งกันอยู่ออกซ้ายไปอีกแล้วนะครับเจ้าฮูเลียนลากลากเข้ามาจะเปิดไหมเปิดเรียกเข้ามาถูกคิมมินแจสกัดออกลูกยังไม่ออกข้างนะครับเป็นบอลของเกาหลีแล้วครับโอ้ใจถึงมากครับต่อบอลกันสั้นๆในหน้าแดนของตัวเองฮะแล้วก็ในที่สุดไม่รู้จะส่งไปไหนก็เปิดยาวมาเม็กซิโกได้บอลอยู่ยัง 0-0 ครับผ่านไปแล้ว6นาทีครับยุงสูสีมากดูไม่ออกว่าใครเป็นต่อครับ
1: แต่เกมสนุกเกมเร็วนะครับ
0: ไม่เหมือนกับทางอังกฤษกับอาร์เจนตินานะฮะ
1: ใช่ครับนี่เป็นขาประจำของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกมีครั้งนี้เป็นครั้งที่23เนี่ยเม็กซิโกเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก18ครั้ง
0: เจ้าโรเบโต้ได้ลูกจากกราบขวานะครับล่าเข้าไปตรงกลางแล้วก็เข้าเท้าซ้ายยิงลูกนี้แต่เบาเกินยิงหรือส่งครับนี่ฮะ
1: แถวสุราษฎร์เรียกอะไรขุดดินใช่ไหมลูกนี
0: ้ประมาณนั้นเป๊กรับสบายเลยฮะทีมซึ่งกันอยู่แต่ผู้รักษาประตูของเกาหลีดูแล้วมันไม่สูงยาวเขาดีนะสันทัดนะครับก็ระวังลูกโด่งกันเล็กน้อยถึงปานกลางรูปร่างนักเตะของทั้ง2ทีมเม็กซิโกเป็นพวกนะครับเขาเรียกว่ามะขามข้อเดียวนะฉะน
1: ั้
0: นไม่ได้เปรียบนะฮะเกาหลีสักเท่าไหร่ต่อบอลสั้นๆอยู่แล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหยิงเหมือนเขียกแล้วนะครับเจ้าโรเบโต้คุณมีแรงแค่นี้เลยครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะมีอะไรยิง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเรียกว่าเข้ากรอบไหมฮะเขียส่งให้ผู้ทำประตูรับเนี่ย
1: ฮะใช่ๆ
0: เขาเรียกว่าไงฮะ
1: ตรงกรอบฮะ
0: ตรงกรอบ
1: ยิงตรงกรอบฮะ
0: แต่ไม่ได้เสียวซ่านอะไรเลยนะครับ
1: ถ้าเราดูโกต้าของโซนคอนคาเคฟ6ชาติเนี่ยรวมเจ้าภาพด้วยนะครับรวม
0: เป็นไง
1: ก็ปรากฏว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดในโซนคอนคาเคฟนะ
0: โอ้โห
1: อันดับ14ของโลกอย่าง
0: สหรัฐอเมริกาหรออ
1: เมริกา17ฮะ
0: 17นะ
1: แคนาดานี่30ฮะอันนี้ดีที่สุดในโซนคอนคาเคฟนะเม็กซิโกเนี่ย
0: แล้วก็กีฬาฟุตบอลนี่ครับเป็นอันดับหนึ่งของชาติเขาเลย
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับพวกอาร์เจนตินาบราซิลนะเม็กซ
1: ิ
0: โกคลั่งฟุตบอลมากไม่เหมือนกับทางแคนาดานี่ไม่ใช่ฟุตบอลยิ่งอเมริกานี่ไม่ใช่เลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นซ็อกเกอร์ของนะสหรัฐเขา
1: ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นทีมอันดับ3ของเอเชียนะคร
0: ับ
1: เป็นรองอิหร่านแล้วก็เป็นรองญี่
0: ป
1: ุ่
0: นนะเตะยาวมาก็เสร็จนะฮะเซ็นเตอร์3คนของทางเกาหลีนะครับอีกียอกก็ส่งให้คิมมินแจคิมมินแจก็พยายามจะส่งไปยังนะซอนยองอูเราก็ไปในไม่ได้ก็กลับมาที่นี่
1: ฮะ
0: กับตันทีมตัวหลักครับคิมมินแจ
1: สาวในสนามสาวในสนามนี่มีโหนิดหน่อยนะฮะ
0: ว่า
1: โหไม่เพราะว่าเกาหลีใต้ส่งกับหลังไงตอนนี้ไง
0: ดึง
1: เกมไงดึงเกมอยู่
0: นะฮะตันทีมฮะ
1: เอาสุขุมคัมภีรภาพฮะคิมมินแจนี่เล่นอยู่กับบาเยอร์มิวนิก
0: กำลังจะคืนให้ผู้รักษาประตูแต่เสียงโหดังขึ้นเอาไปข้างก็ได้ครับผมนะฮะก็ส่งให้อีอันบอมก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับพยายามจะต่อบอลแล้วก็สาดยาวมาตรงนี้เปิดมาด้านกราบซ้ายนะฮะฮีจะส่งวิ่งไม่ทันครับออกหลังเป็นลูกตั้งเตะของเม็กซิโกยกนิ้วไม่โป้งให้เพื่อนเลยโอเคพี่ใช้ได
1: ้ที่คุณทำมาดีแล้ว
0: โอเคแต่ผมใช้เองครับนี่ก็เป็นจังหวะเข้าทำของเกาหลีนะครับตอนนี้ดูแล้วเหมือนกับตั้งรับลอโต้นะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเม็กซิโกนี่พยายามต่อบอลสั้นเข้าไปมีการทำเกมแล้วมีโอกาสส่งแล้ว3ครั้งแต่ยิ่งเหมือนส่งครับ
1: ส่งยองอูนะครับเลสตาเบลเกตนะครับคนนี
0: ้หมายเลข22หน้าตาก็ดูดีอีก1คนนะครับ
1: ใช่
0: ครับ25ของโรเบโต้เปิดเข้ามาตรงกลางก็โดนตัดบอลไปได้ยังต่อบอลสั้นๆนะครับเล่นดูไม่มีกลัวเลยนะครับนี่หูสามคนต่อกันคนละยืนกันนะครับห่างกันประมาณ2ลาส่งไปส่งมาให้เม็กซิโกวิ่งไล่บอลในแดนตัวเองของเกาหลีนะครับเปิดยาวมาอีกครั้งนะครับวิ่งทันไว้พี่ทรงโอ้โหทันก็พอดีนะฮะผู้รักษาประตูได้บอลไปแล้ว
1: ราอูลันเกล
0: ตกลงโอ้ตรงเป็นพี่ทรงเฮืองมินเป็นกัปตันทีมนะครับ
1: ใช่ครับทรงมินเป็นกัปตันทีม
0: เมื่อกี้ผมดูคิมมินแจแขนเขาเหมือนจะมีอะไรเป็นกัปตันไม่ใช่นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ใหญ่ของทีมเล่นหอกเดียวอยู่ด้านหน้านะครับเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นะฮะนะโอกาสไล่บอลเป็นครั้งแรกได้เห็นหน้าเห็นตาทรงเฮงมินในสนามแล้วผู้ชมวันนี้เต็มสนามนะครับไม่ต้องถามว่าชาติไหนมากกว่ากันนะเม็กซิโกเจ้าภาพนี่กองเชียร์วันนี้ไม่ต่ำกว่า 60,000 คน
1: เวลาในท้องถิ่นเนี่ยเริ่มสตาร์ทเกมนี้นะครับ 8:00 น.บ้านเราบ้านเขาเนี่ย 19:00 น.นะครับ
0: 1:00 น.
1: 1:00 น. ตรงแล้วก็โค้ชของ2ชาติเนี่ยเป็นคนของพื้นถิ่นเองนะครับฮาวิเออร์คิเล่ก็คุมทีมเม็กซิโกมาอย่างยาวนานแล้วนะฮะ
0: เอาละครับก็เล่นเชิงกันอยู่ริมเส้นในแดนของเกาหลีฮะเป็นลูกทุ่มเข้ามานะครับหลังเกาหลีวันนี้ใจเย็นมากนะครับกล้าเล่นบอลครับส่งกันไปส่งกันมาในแดนตัวเองหลอกล่อกองหน้าของเม็กซิโกให้หมดแรงหรืออย่างไรเกรงว่าจะหมดก่อนพลังกิมจินี่นะไม่รู้ยังไงครับวันนี้ก็สู้ได้นะครับขอการันตีว่าเอเชียเราสู้ได้นะครับตั้งรับรอโต้แต่จังหวะโต้สองครั้งนี่ยังไม่เข้านะครับนะฮะคนส่งกับคนวิ่งนี่ยังไม่ทันกันแล้วครับเม็กซิโกได้บอลตรงกลางสนามนะครับพยายามจะลากหลบผู้เล่นเกาหลีแต่ก็ไม่ผ่านกรรมการเป่าฮะผู้เล่นเกาหลีไปดึงครับนี่ฮะยีฮันบอมไปดึงตอนนี้คนสำคัญในสนามหลายๆท่านภาพจับมาทั้งเกาหลีแล้วก็เม็กซิโกฮะนั่งดูใส่สูทหล่อใช่ไหมก็ไม่กลัวร้อนนะเรื่องสูตรเนี่ย
1: ใช่ครับต้องเทไว้ก่อนต้องเทไว้ก่อน
0: มันไม่ใช่เรา
1: ใช่คือมีแฟนรายการตั้งข้อสังเกตมาว่าอย่างกู
0: รา
1: เซาก าต้าหรือว่ากาบิวดี้อะไรเงี้ยต้องรีบดู
0: ต้องรีบดู
1: ฮะ
0: เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ดู
1: ใช่ว่าจะได้เล่น3นัดหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสูตรการดูของแต่ละคนนะฮะเพราะคงไม่มีใครสามารถมีร่างกายที่ยอดเยี่ยมดูถึง104นัดนะพี่
0: แม่แต่มีนักเตะ1คนนะครับแม้ว่าจะได้เล่นอีกหลายเกมแต่คืนนี้น่าจะนอนไม่หลับจูนาธานเดวิสแฮตทริกให้แคนาดาเจ้าภาพสลุมกาตาร์ไปครึ่งโหล 6-0 ซึ่งเหลือผู้เล่น9คน
1: แฮตทริกบอลโลกนะฮะ
0: แต่โกเน่นี่ไม่รู้จักกี่เดือนถึงกลับมาเล่นได
1: ้ครับ
0: ขาหักเช่น
1: ล่องแร่งเลยนะฮะอิสมาเอลโคเน
0: ่นะครับมีจังหวะหนึ่งที่ได้ประตูนะฮะเขาเอาเสื้อหมายเลข8มาชูเลยนะประตูนี้อุทิศให้กับทางโกเน
1: ่ตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว13นาทีนะครับโอกาสยิงเนี่ยเป็นเม็กซิโก2ครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบ1ครั้งครองบอลยังเป็นเม็กซิโกนะครับที่ครองบอลถึง 57% ในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ย 33% นะครับจังหวะในการทำฟาวล์เนี่ยเกาหลีใต้ฟาวล์ไปแล้ว2นะครับแล้วก็ใบเหลืองตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้ได้ใบเหลืองไปแล้ว1นะฮะนี
0: ่สีเสื้อของทั้ง2ทีมนี้ถ้าใครได้ดูนะฮะหน้าจอน่าจะไม่คุ้นนะ
1: ใช่
0: เม็กซิโกมันจะต้องแบบเขียวแบบเห็นชัดๆนะ
1: เม็กซิโกในชุด3เลยนะเพราะเม็กซิโกชุดแรกของเขาต้องเป็นเสื้อเขียวกางเกงขาวถุงเท้าแดง
0: ไอ้นี่เขียวอมดำนะ
1: อันนี้ชุดดำเลยล่ะพี่แป๊ะ
0: ส่วนเกาหลีควรจะแดงนะ
1: ฮะ
0: วันนี้เป็นม่วงทั้งชุดนะฮ
1: ะ
0: ก็แปลกดีสงสัยหมอดูทั้งสองฝั่ง
1: คือไม่ใส่ชุดแรกของตัวเอง
0: ใช่ทั้งที่ใส่ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: กรรมการกลางสนามวันนี้เสื้อฟ้ากางเกงดำก็พยายามจะเลี่ยงของทั้งสองทีมมาแล้วนะ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยชุดเก่งเขาก็ต้องเป็นชุดแดง
0: แดงฮะ
1: แล้วก็นี่ใส่ชุดที่สองนะครับคือชุดสีม่วงนะคร
0: ับ ก็ไม่คุ้นตาสักเท่าไหร่แล้วทั้งคู่ในตอนนี้ระมัดระวังกันบ้างจากการที
1: ่
0: 3แต้มกันมาทั้งคู่กับท่านผู้ฟังนะฮะ1แต้มวันนี้ก็เข้ารอบแล้วอ่ะนะเพียงแต่ว่านัดที่3ไปเลือกเอาว่าจะเจอใครในรอบต่อไปแต่ถ้าชนะวันนี้นี่รอเลยครับรอเลือกได้ครับนะ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: กับกรุ๊ป B ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: กรุ๊ป B ซึ่งมีแคนาดาตรงนั้นอยู
1: ่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยที่1ที่2เข้ารอบโดยอัตโนมัติแล้วก็จาก12กลุ่มเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมนะครับจาก12กลุ่มเข้ารอบไปอีกนะฮะ
0: ครับหลังของนะฮะเกาหลีวันนี้ยืนเป็นระเบียบมากนะครับวินัยเรียกพ่อเลยนะฮะไม่ทิ้งตำแหน่งเลยครับนะฮะพยายามนะจะสกัดกั้นลูกนะโยนเข้ามาของเม็กซิโกในบางจังหวะนะไม่มีปัญหาครับยังไม่มีลูกหวาดเสียวนะครับโดนยิงไป3ครั้งแต่เหมือนส่งครับเกาหลียังไม่ได้ยิงเลยนะฮะนะจังหวะนะตอนนี้ตั้งรับอย่างเดียวฮะเอาเหนียวเข้าไว้เม็กซิโกก็ครองบอลอยู่กลางสนามเล่นกันช้าๆนะครับวันนี้เม็กซิโกนี่ 4-3-3 นะครับ อาจจะต้องปรับแผนอะไรกำลังเพราะว่าเกาหลีไม่ไล่บอลนะฮะ อยู่ในแดนของตัวเอง 4-3-3 ตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มอะไรสักอย่างไหม
1: เอ
0: าสั่งกันแล้วฮะฮาเวียร์กาอีเกอากิเล่ครับ นี่ครับผู้เล่นเม็กซิโกต้องพยายามไล่ดึงครับอีเจซองหมายเลข10นะครับอีเจเอาแล้วเปิดลูกนี้เจ้าซองนะแล้วก็จังหวะลูกนี้โอ้โห

0: ลอยกำลังจะเข้าประตูไปแล้วนะครับ
1: ไม่เข้า
0: โอ้ตีลังกายิงออกมาต้องเรียกชนิดว่ากองหลังของเม็กซิโกครับ
1: ไม่เข้าฮะ
0: ต้องไปจักรยานอากาศขับออกมาก่อนเข้าเส้นนะฮะและกรรมการเป่าล้ำหน้าพี่ส่งก่อนนี่ดูกันอีกครั้งภาพดีเพลงกรุงเทพ
1: โอ้โหลูกนี้เปิดมานะครับแล้วส่งบินกระดกข้ามผู้รักษาประตูนะครับของเม็กซิโกไปได้นะครับราอูลันเกลนะครับ
0: โอ้แต่ว่านะเจ้าเวสสั้นเร็วมากนะครับวิ่งไปจักรยานอากาศเตะออกมาเกือบนะเข้ากรอบไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีไลแมนยกธงนะออกตัวไปก่อนนิด
1: เดียวนิดเดียวประมาณครึ่ง
0: มินนะฮะ
1: ครึ่งช่วงตัวนะครับซองฮึงมิน
0: โอ้ยนี่เป็นจังหวะหวาดเสียวนะทำให้เม็กซิกันแฟนบอลนี่เขาเมื่อกี้ตกใจเลยนะครับเอาละครับได้บอลทางด้านริมเส้น3ลุม1ไม่ไปไปไม่ไหวครับเม็กซิโกแย่งบอลออกมาได้ต่อไปทางด้านซ้ายเจ้านะฮะไบรอันยังไงจะเปิดไหมเต็มไปหมดแล้วละครับเสื้อสีม่วงอยู่ในแดนของเกาหลีฮะทำช้าคิดช้าไม่ได้ครับเกาหลีลงมาเร็วเรื่อเกินเอาละครับเอาโฮอันนะเซนเตอร์ส่งมาให้กับทางนะครับโรเบโต้กองหน้านะครับตอนนี้ลงมาล้วงลูกถึงแดนตัวเองแล้วครับบอลไปไม่ถึงเขานะครับเปิดยาวมานะวิ่งเติมเข้าไปฮอเก้แบ็คขวาครับแต่ก็ไม่ทันนะฮอเก้ของเม็กซิกันพยายามเติมขึ้นไปช่วยนะครับสำหรับตำแหน่งกับโรเบโต้ฮะก็ยัง 0-0 นะครับ16นาทีผ่านนะเนี่ยเป็นจังหวะที่พยายามเปิดบอลยาวมาแล้วก็เติมเข้าไปเจ้าฮอกเก้นะครับแต่ไล่ไม่ทันกับหลังเกาหลีเร็วกว่าฮะยืนบังมิดเลยนะฮะ
1: อากิเน่พอใจอากิเน่พอใจจังหวะ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อีกทีเกาหลีก็พยายามจะเปิดบอลแบบเดียวกันบ้างนะฮะแต่ก็ไม่ผ่านกองหลังของเม็กซิโกเช่นกันเจ้าทรงผ่านไปตรงกลางนะฮะอีเจซองโอ้โหไม่ได้บอลครับช้าไป9เดียวครับเม็กซิโกแย่งบอลไปได้อีกแล้วเล่นกันต่อนะครับเอสซันเปิดบอลช้าๆเล่นอยู่ในแดงของตัวเองครับนะพยายามจะนะฮะคืบหน้าเข้ามาแล้วก็ลูกนี้ฟาวครับเจ้าอวังฮินบอมไปฟาวฮูเลียนราอูลโรเบโต้3ประสานแดนหน้ายังไม่ได้จังหวะ 1-1 สักทีนะของเม็กซิโกครับ
1: คนนี้ก็เล่นอยู่กับอัลเครเชียนะครับ
0: กองหน้าของเม็กซิโกวันนี้รอบอลจากแดนหลังที่ป้อนไปยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันเล็กน้อยนะครับประตูเม็กซิโกเจ้าราอูลรันเกลเปิดยาวมานะฮะตอนที่ผมภาคบอลโลกคราวโน้นอยู
1: ่ประ
0: ตูเม็กซิโกดังมาก
1: ฮอเก้แคมโปส
0: โอ้โหถ้าเขาฝึกอะไรรู้ไหมท่านครับ
1: จับไก่อะ
0: พ่อเขาโยนไก่นะให้ลูกกระโดดจับตะคุบครับ
1: นี่
0: โอ้โหนี่การฝึกผู้ชายประตูของเม็กซิโกฝึกจับไก่อะ
1: แต่ไม่แน่ใจว่าท่านนี้ฝึกแบบนั้นหรือเปล่านะ
0: ไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซฟเลยเพราะยังไม่มีได้ยิงเลยเกาหลีอ่ะก็มองคืนหลังมาแต่ลูกนี้หวาดเสียวนะครับมองขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหทางโรเบโต้วิ่งเข้าไปดีว่ามีคิมมินแจนะครับถึงบอลก่อนวิดไปแล้วครับดูตาม้าตาเรือกันด้วยนะฮะขุนมันอยู่นะครับเกาหลีได้บอลแทงเข้ามาตรงกลางนะครับเฮียจองเม็กซิโกนี่ก็แผงกลางเขาแน่นดีเหลือเกินนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เกาหลีต่อบอลขึ้นไปไม่ได้เลยนะครับเริ่มกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วครับเม็กซิโกครับต่อมาที่ฮอกเก้ลากเข้ามาแบ็คขวานะฮะแล้วก็เฮโรเบโต้ครับแล่งอยู่2คนนั่นกับขวาโรเบโต้เปิดเข้าไปตรงกลางขึ้นมองลูกนี
1: ้โอ้โหลูกนี้ซุปเปอร์เซฟเลยนะครับคิมซิงกูนะครับคิมซิงกูซุปเปอร์เซฟให้กับเกาหลีใต้นะครับลูกนี
0: ้โรเบโต้นะได้จากกาบซ้ายนะครับลากเข้าไปตรงกลางแล้วเปิดยาวมานี่เป้าหมายเลยนะ
1: ฮะ
0: เจ้าลาอูนนะครับโขกเต็มศีรษะแต่ไม่ผ่านมือฮะทิมซึงกะยูฮะวุดวิดมากครับกรุงเทพโอ้โหแสดงผ่าก้าวเลยนะเอารอดตายวุดวิดยัง 0-0 จังหวะแรกครับเข้าทำนี้ได้น้ำได้เนื้อฮะเอาเริ่มกันใหม่ด้านกับขวาครับตอนนี้เริ่มเห็นช่องนะครับหมายเลข2ฮอเก้กับโรเบโต้มา25นะฮะแบ็คจอมบุกนะฮะกับเจ้าริมเส้นด้านขวา
1: คู
0: ่มาทางนี้แล้วได้ผลครับ
1: คู่หน้าของเม็กซิโกนะครับคือราอูฮิเมเนสนะครับจากฟูแลมกับฮูเลียนคิโอเนสนะครับจากอันคาเชียนะครับ โดยเฉพาะฮูเรียนคิมเนสเนี่ยเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนัดเปิดสนามด้วยนะครับ
0: แล้วครับเกาหลียังไม่มีโอกาสส่องเน่งๆอย่างนี้บ้างนะครับมีเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับโอ้ต้องชมเลยฮะคิมซึงกยูฮะไวมากครับลูกม่วงระยะประมาณ10หลานะครับแกตะปบติดมือเลยลูกทุ่มเข้าไปนะครับซองซอนยองอูกรรมการเรียกผู้เล่นนะครับเทริกแล้วก็ทางอีคังอินมาพูดคุยกันนะ
1: ครับ
0: ภาษานี่ต้องอังกฤษนะ
1: ใช่ใช่
0: จะพูดเกาหลีคำพูดเม็กซิโกคำนี่ก็ยากนะครับ
1: ผ่านเอากลางไว้ก่อนนะฮะ
0: เอาละครับแหมจังหวะนี้โอ้โหโยกตัวหลบนะเจ้าทรงนี่เกือบจะได้บอลแล้วก็ไปโวยกรรมการเฮ้ยผมทำอะไรล้มหน้าอีกแล้วเหรอครับพี่หน้าตาแกนี่ประมาณ22-23เนาะ3เมตรโทษเนาะโอ้ต้องกลับไปกินกิมจิบ้าง
1: แ
0: ล้ว
1: 33แล้ว
0: 33แล้วใช่มั้ยผลของการไม่ต้องเป็นทหารนะดูหนึ่งเหรียญทองในเอเชียนเกมสเปอร์ปล่อยตัวแบบเข้าใจตอนนั้นเนาะนะเอเชียนเกมคราวนี้ฟุตบอลเกาหลีคงหลายคนอยากจะไปเล่นพวกดังๆอ่ะนะเหรียญทองไง
1: ใช่
0: ลงเป็นทหารน่ะเปิดสาดยาวมาครับโอ้โหไล่ไม่ทันงะลาอูนะ
1: เกาหลีใต้สู้ได้ดีเลยนะครับท่านผู้ฟังเป็นฟุตบอลที่สนุกมากและเกมมันเร็วตอนนี้สั้นสลับยาวนะครับ
0: ลาอูนฮิมิเนสพยายามไล่บอลจากศาสตร์ยาของผู้รักษาประตูแล้วก็ไม่ทันนะประตูเกาหลีครับเจ้าคิมซึงนะฮะก็ศาสตร์ยาวมาบ้างแต่ไม่ได้ครับกองกลางของเม็กซิโกตัดบอลได้อีกแล้วนะครับเอลิกครับเอลิกโอ้โหไปไหนไม่ได้คืนหลังเจ้าโฮฮันโฮฮันมาทางเอสซันเอสซันมองบอกเพื่อนขึ้นไปหน่อยเว้ยเฮ้ยเอามาละเติมทางกลับขวาเป็นหลักเนี่ยครับนี่ละแบ็คจมลุยครับเจ้าฮอกเก้ครับหลอกเกาหลีมาได้1คนแล้วเข้ากลางไปออกพยานกลับซ้ายบ้างครับเปลี่ยนทางครับซ้ายไหมซ้ายไหมแล้วก็มาที่เจ้าหลุยโลโม่ครับเปิดมาตรงกลางเกี่ยวบอลไม่ติดครับโรเบโต้ฮะออกหลังลูกตั้งเตะของเกาหลีครับเนี่ยตอนนี้ฮอกเก้กับโรเบโต้พยายามกระซิบกระซาบกันนะฮะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะน้องเปิดทางด้านขวาเป็นหลักครับ
1: อันนี้เป็น hydration break นะครับพักนะครับหรือว่า cooling break นั่นเองนะครับพัก3นาที
0: ในรอบต่อไปก็จะมีการยกเลิกได้ไหมเพราะอากาศตอนนี้เห็นเขาว่านะความร้อนก็ไม่ได้มากมายแล้วนะฮะ
1: คือตอนนี้โดนโจมตีเยอะมากก็โจมตีประเด็นแรกคือเอาเวลาช่วงนี้ไปโฆษณาขายสินค้า
0: ฟุตบอลมันไม่ต่อเนื่องเรื่องนี้สำคัญ
1: ประเด็นที่2คือว่าทีมกำลังมาดีๆสมมติว่าทีมที่มีสไตล์การบุกดีๆต่อเนื่องเนี่ยต้องมาเบรกตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เหตุผลนะฮะและประเด็นที่3คือทำไมต้องไปอยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกามากขนาดนี้เพราะมันเหมือนกับ4ควอเตอร์ครับพี่แบ๊
0: คโอ้เมื่อกี้ภาพตัดมาที่สาวงามเม็กซิกันนะฮะในชุดที่พร้อมนะฮะที่จะเปลือยอกนะครับผมแล้วผมยังสงสัยว่าภาพจริงภาพ AI ครับ
1: AI
0: นี่สาวญี่ปุ่นนะ
1: ใช
0: ่โอ้สาวบราซิลมาคนแรกนะ
1: นี่แสดงว่าถ้าดูอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยภาพมันจะไปบ่อยๆนะ
0: ไม่รู
1: ้แนวอย่างนั้นนะนี่ๆครึ่งช่วงตัว
0: โอ้ยแขนซ้ายของเจ้าทรงนะฮะล้ำหน้าไปหน่อยเดียวเองครับเหมือนแขนซ้ายของเมสซี่เมื่อวาน
1: ครับคือในเกมนัดแรกเนี่ยกวางอินบอมนะครับของเฟยนูร์ลอสเตอร์ดัมเนี่ยเบอร์6ของเกาหลีใต้เนี่ยเล่นได้ดีมากแล้วก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับ
0: วันนี้ผู้เล่นของเกาหลีที่ลงสนามที่ค้าแข่งอยู่ที่ยุโรปมีใครบ้างเอ่ย
1: โอ้โหค่อนข้างเยอะนะครับก็มี
0: ไล่เรียงดูครับ
1: อีฮันบอมหมายเลข2นะครับจากมิชลันนะครับแล้วก็มีคิมมินแจในเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเล่นอยู่กับไบเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็มีทางด้านของอีคังอินนะครับจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็มีอีแจซองเบอร์10จากไมล์05มีแป็กซึงโฮนะครับเบอร์8จากเบอร์มิงแฮมซิตี้มีควางอินบอมจากเวชดูดลอสดัมนะครับแล้วก็มีซอลยองอูเบอร์22จากเลสตาร์เบลเกตนะครับแล้วก็มีคุณพี่กัปตันนะครับซองฮึงมินวัย33ปีจากลอสแอนเจลิส FC
0: น
1: ี
0: ่ไม่ใช่ยุโรปอเมริกาเลย
1: ใช่ครับ
0: คนพื้นที่เล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านแต่นี่เล่นเม็กซิโกนะ
0: อันนี้อ๋อนอกพื้นที่มาหน่อยนึง
1: นอกพื้นที่นอกพื้นที่
0: อิหร่านก็ยังโวยไม่เลิกนะครับโอ้โหแข่งจบวันนั้นที่ LA นะฮะต้องบินมาเม็กซิโกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งที่วันนี้เขา เขาโอเคนะ MOU กันเรียบร้อยแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าอีหลานเข้ารอบอ่ะนะ
1: ก็ตอนนี้นะครับโอกาสการยิงเนี่ยเป็นเม็กซิโก3ครั้งนะครับแล้วก็ใบเหลืองเกาหลีใต้เนี่ยได้ไป1ใบนะครับเม็กซิโกยังไม่ได้เข้ากรอบเนี่ยเม็กซิโกเข้ากรอบไป1ครั้งสถิติในการครองบอลนะครับก็เป็นเม็กซิโก56เกาหลี

0: ใต้37นะครับแล้วก็ฟาวในเกาหลีใต้ฟาวมากกว่านะครับ4ครั้งเม็กซิโก1ครั้งนะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องปกติต้องฟาวมากกว่าเพราะตั้งรับนะฮะ
0: วันนี้เนี่ยตำนานนะครับอภิมหาตำนานนะครับเพื่อนซีของพี่เฮงเนี่ยไปอยู่ในสนามด้วยชาบุญกลุ่มอ่ะชาบุญกลุ่มนี่เป็นโอ้อภิมหาตำนานเลยนะฮะ
1: ตำนานตอนนี้ตำไม่ไหวแล้วมั้งหมดแรงอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่อาจจะตำไม่นานตอนนี้อาจจะตำได้ไม่นาน
1: ตอนนี้ต้องให้คนอื่นตำมาให้ไม่งั้นไม่ได้กินนะ
0: ไปให้กำลังใจพี่ฮองเมียงโบนหนึ่ง
1: ลูกทุ่มเร็วนะทุ่มเข้ามาให้พี่ทรงต้องคืนหลังมาก่อนนะอยู่ริมเส้นด้านซ้ายของเม็กซิโกเปิดเข้าไปติดแข้งนะออกข้างลูกทุ่มนะฮะลูกทุ่มกรรมการอุ๊ยเป่าให้เป็นลูกทุ่มของเม็กซิโกครับจังหวะก็เมื่อกี้ได้คอมบอลอีกครั้งครับพี่ทรงกับตันทีมฮะเปิดบอลโด่งมาในแดนของเกาหลีก็ถูกโคงออกไปตอนนี้เจ้าเลี่ยนนะครับออกหน้าของเม็กซิโกนี้สู้หลังของเกาหลีไม่ได้จริงๆครับวันนี้แย่งบอลกันกี่จังหวะก็ไม่ได้บอลเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: หลังเหนียวมากครับหลัง3คนมีพีเกียยอกคิมมินแจแล้วก็อีฮันบอมฮะไม่เติมเกมลุกด้วยนะอยู่กับที่เลยนะฮะเซ็นเตอร์ของเม็กซิโกเอสสันหน้าตาดีครับเปิดบอลเข้ามาเกาหลีแย่งบอลได้ทางด้านกราบซ้ายเข้าไปตรงกลางแล้วก็คืนหลังครับให้กับอีอันบอมนะฮะยืนอยู่ทางซ้ายนะครับหลัง3เซนเตอร์นี่ฮะสาดยาวมาแล้วครับให้กองหน้าวิ่งครับไม่ได้บอลครับอีทังอินพยายามจะเติมไปช่วยนะครับโดนกองหลังเม็กซิโกครับเข้าถึงบอลก่อนเอาละครับจังหวะนี้โอ้โหเจ้าหูเลี่ยนหูเลี่ยนพยายามแยกบอลกับไม่ได้ครับสู้ไม่ได้จริงๆนะฮะเกาหลีแข็งแกร่งจริงๆหลังเกาหลีวันนี้หูเลี่ยนกองหน้าของทางเม็กซิโกยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันมาถึงผู้รักษาประตูเม็กซิโกเปิดทำอยู่ข้างเดียวครับท่านผู้ฟังนะเม็กซิโกตอนนี้เกาหลีก็ตั้งรับรอโต้นะฮะมีพี่ทรงนะฮะรออยู่แดนหน้าเป็นพี่เป้าสายันสาดยาวมาครับเม็กซิโกไหวไหมออกข้างไปเลยนะครับนี่ฮะเขียวอย่างเงี้ยเม็กซิโกเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยเขียวของเม็กซิโกคือคนเดียวคือผู้รักษาประตู
0: คือตอนนี้เกมมันสนุกมากขึ้นแล้วนะครับเกาหลีใต้ก็ไม่ได้กลัวนะครับถึงแม้ว่าการครองบอลเนี่ยจะอยู่ที่เม็กซิโกก็ตามนะครับ
1: คิมเมสนะครับ
0: คิมมุนวัน
1: คิมมุนวันอะไรอย่างนี้นะก็เป็นนะตัวด้านกราบขวาของเกาหลีนะครับ
0: นี่เล่นอยู่ในพื้นที่นะครับเล่นอยู่ในเคลิงครับเดจองฮาน่านะครับซิติเซน
1: บอลไม่เข้าไปฝั่งโน้นฮะอยู่ฝั่งที่เราดูตรงนี้นะ
0: ใช่ฮะ
1: อยู่หน้าจอ
0: คือเห็นว่าเราภาคฮะก็เลยมาเล่นใกล้ๆเราให้เห็นชัดๆว่าเบอร์ไหนส่งให้เบอร์ไหนอย่างไร
1: ที่คุณวันอยู่ด้านขวาไกลไปนู่นไม่ได้บอลเลยครับผมเอาละครับตังเวทเจ้าทรงนะทำชิงกันอยู่นะกับทางอีคังอินฮะแล้วก็บอลก็ต้องกลับมาแล้วก็เปิดยาว
0: สวยงาม
1: เจ้าหงออกแตะออกแตะแล้วก็คืนมาล้ำหน้าเปล่า
0: ล้ำหน้าฮะ
1: กรรมการเป่าเหมือนเดิมมาเป็นอีแจซองครับจังหวะเร็วไปหน่อยเดียวพยายามจะฮะคือเรียกว่าลูกลักไก่ครับเปิดบอลยาวในจังหวะที่เม็กซิโกกำลังงงเผลอๆนะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษก็เป็นจังหวะที่ยังพลาดกันอีกนิดเดียวแต่คือจังหวะเข้าทำของเกาหลีคือแผนนี้แผนเดียวเลยครับลูกตั้งเตะหน้าประตูของเม็กซิโกเปิดบอลมานะครับให้กองหน้าเลยนะครับนะฮะกองกลางทำช้าใช่ไหมเปิดให้กองหน้าเลยแล้วก็แย่งบอลกันอยู่กลางสนามกรรมการได้เป่าด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ให้ปล่อยลูกนะเพราะว่าเมื่อกี้เกาหลีน่าจะไปทำฟาวล์แต่เม็กซิโกได้บอลอยู่ไม่เป่าครับปล่อยไหลปล่อยไหลบอลมาอยู่ที่เอสซันเซนเตอร์อีกแล้วเอสซันมองไกลมากครับมองไกลแล้วครับมูแล้วก็เปิดยาวมาทันไหมลาอุนแกะบอลได้ไหมเอาได้แล้วครับส่งให้กับหลุยโลโมเนี่ยตัวกราบขวาครับเปิดไปตรงกลางต่อทำทิ้งกันสตันออกไปทางซ้ายอีกทีครับนี่ฮะเจ้าไบรอันเปิดมาโด่งขึ้นมองไม่ได้ฮะเอ้ยยังได้บอลอยู่ครับยังเร็วฮะลาอุนหมายเลข9ของหน้าตัวสำคัญครับเก็บบอลได้ริมเส้นคืนกลางเพิ่งเห็นหน้าครับ
0: 30นาทีเพิ่งได้บอลวาน2ครั้งนะครับลาอูฮิมิเนสของฟูแลม
1: ตอนนี้บอลกลับมาที่หลังของเม็กซิโกต้องทำงานอีกแล้วพอเก้ครับคืนให้กับทางเอสซันนะคู่เซนเตอร์ แล้วก็คืนผู้รักษาประตูเจ้าราอูนรันเกลราอูนก็เปิดยาวมาโอ้แม่นด้วยนะครับหลุยโลโม่หมายเลข25ครับกรรมการ
0: ออฟไซด์ฮะ
1: ออฟไซด์ครับ
0: ตอนนี้ฮาเวียร์อากิเร่ไม่ไหวนะฮะออกมาตะโกนสั่งการลูกทีมใหญ่ฮะเพราะเจอลักษณะนี้เนี่ยเบียดๆไปเนี่ยมียุบนะฮะเม็กซิโกมียุบนะฮะ
1: หวังวันนี้ของเกาหลีนี่โอ้โหต้องเคารพเลยนะครับเหมือนเป็นทหารมายืนเลยนะฮะอยู่ในพื้นที่แต่ละคนนี่รับผิดชอบกันนะสามหลารอบตัวนี่เก็บเกี่ยวเรียบร้อย
0: วินัยนี่อย่าไปยุ่งกับเกาหลีใต้นะฮะเยี่ยมมาก
1: อีกียกนะหมายเลข3นะส่งไปให้อวังอินบอมแล้วก็เปิดยามาไม่ล้ำนะครับลูกนี้ต่อบอลไม่เจ้าส่งส่งลากไปด้านซ้ายมันไม่มีมุมแล้วนะครับสามหลาด้านซ้าย
0: ล้ำ
1: ยังไงก็ต้องยิงยกอีกแล้ว
0: ใช
1: ่การเข้าทำของเกาหลี4ครั้งล้ำหน้าหมดเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ล้ำ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ล้ำเยอะฮะล้ำเยอะฮะ
1: เจ้าทรงมาหลบอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยกมือบอกทรงมาได้เพื่อน
0: อันนี้ถือว่ากลางมุ้งนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ถือว่ากลางมุ้งนะครับซองยองอูนะครับจากเลสเตอร์เบลเกตถือว่ากลางมุ้งนิดนึง
1: แล้วก็เจ้าทรงวิ่งสอดมารับเข้าไปยิงนะแต่จังหวะเจ้าทรงไม่ล้ำนะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับยัง 0-0 31นาทีนะฮะก็ถ้าบอกว่าเม็กซิโกเป็นต่อเล็กน้อยนี่ก็น่าจะใช่เพราะได้ยิง3ครั้ง
0: ใช่ครับ
1: แทงทะลุมาตรงนี้ก็ไม่เข้าช่องฮะโอ้ยไม่ใช่เข้าช่องกาแฟบ้านเรา
0: คิมซงกูนะครับจาก FC โตเกียวผู้รักษาประตูก็รับได้แบบสบายๆ
1: ครับไม่ได้รับเลยครับเท้าเขี่ยอยู่ฮะช่วยกรุณายิงให้จังๆหน่อยครับตอนนี้แกรับแล้วนะครับเพราะว่าเม็กซิโกเข้าไปกดดันโดยเจ้าราอูน
0: ตั้งแต่เริ่มปี2026มาเนี่ยเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยแกก็อุ่นเครื่องหลายเกมมากนะแต่ว่าการอุ่นเครื่องของแกเนี่ยเกือบ10เกมเนี่ย
1: เป็นไง
0: ยังไม่แพ้ใครเลยฮะ
1: อู้แสดงว่าจ้าบอยู่นะ
0: ใช่ครับเคยเสมอโปรตุเกส 0-0 แล้วก็เสมอเบลเยียม1ประตูต่อ1นะฮะ
1: แล้วก็เปิดสนามชนะแอฟริกาใต้มา 2-0 แจ่มด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เสียผู้เล่นไป1คนครับใบแดงวันนั้น
0: เ
1: อาละบอลก็ยังอยู่ในการครอบครองของทางเม็กซิโกนะครับได้อีกแล้วครับหลุยโลโม่ฮะโรเบโต้ครับหลุยโรโมโรเบโต้เอาแล้วครับแล้วก็คืนไปไม่ได้ครับหลังของเกาหลีกินหมดครับฮีเกียยอกครับยังนะยังไม่ส่งหาเพื่อนส่งไม่ได้ครับนี่นี่แกเป็นเซนเตอร์นะกำลังหลอกล่อกองหน้าของคังเม็กซิโกอ่ะเอาหลอกไปหลอกมาโอ้โหเกือบเสียบอลนะดีว่าบอลออกข้างครับเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับหลุยโรโมนะเดี๋ยวรอดูนะครับ
0: หน้ายังเด็กอยู่มากนะครับ
1: กรรมการเปล่าแล้วก็บอกส่งแล้วย้ายยกแขน5 4ไม่ทันถึง3ทุ่มแล้วครับเปิดบอลยาวไปให้ทางเม็กซิโกเฉยเลยเกาหลีครับเอ็ดซันนะฮะโยฮันเล่นกันอยู่เนี่ยครับเซ็นเตอร์4คนนะเซ็นเตอร์2แบ็คซ้ายแบ็คขวาวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานหนักสักเท่าไหร่ของเม็กซิโก
0: ครับมีเวลาสำหรับแฟนบอลนะครับที่จะส่งมาร่วมสนุกนะครับ4689899นะครับ4689899นะครับเกมระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้จบลงอย่างไรหรือว่า SMS มาพูดคุยกับเรานะครับ4689899เช่นกันนะครับ
1: นะเจ้าหลุยโลโม่สาดยาวไปทางด้านซ้ายแล้วก็ได้บอลอีกครั้งนะครับแต่เป็นนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกอยู่ตรงกลางโรเบโต้นะครับขอบอลไม่เปิดให้แกนะเปิดไปให้เจ้าฮูเลียนนะครับยาวไปโน่นครับออกหลังเลยฮะยกมือขออภัยเพื่อนครับเอ็ดสันเซนเตอร์ครับ
0: เดี๋ยวนี้แฟนของเม็กซิโกก็ดูกันแบบขึมๆไปนะ
1: ครับก็เครียดเล็กน้อย เมื่อไหร่จะยิงได้สักทีฮะ
0: บางคนเริ่มหยิบถั่วขึ้นมาแล้ว แต่ก็ยังสนุกอยู่นะครับเกมก็ยังสนุกอยู่เกมเร็ว
1: ถ้าได้สักประตูนึงสนามนี้สั่นสะเทือนเลยนะพอผู้เล่นนะฮะวันนี้ผู้ชมนี่เป็นเม็กซิโกเกือบทั้งสนามนะมีเกาหลีอยู่หยิบมือแล้วคงจะไม่มีแฟนบอลจากนะฮะอเมริกาบินเข้าไปชมหรอเนาะแทงบอลเข้ามาตรงกลางให้กับนะฮะทางเจ้าราอูนไปไม่ได้ก็คือหลังแทงเข้ามาก็เสียบอลให้กับเกาหลีถึงเท้าของคิมซึงก็อยู่ผู้รักษาประตูวันนี้ใส่ชุดเหลืองครับ แต่ผมยังไม่คุ้นกับชุดม่วงของเกาหลีจริงๆที่เห็นครั้งแรกเลยนะ

0: ครับชุดเกาหลีใต้ชุดนี้นะฮะเอาละครับบอลอยู่ในแดนของเกาหลีนะคิมมินแจนะฮะฮีเกียยอกฮีฮันบอมเล่นอยู่3คนนะฮะแล้วก็
1: อีคังอิน
0: อีคังอินหมายเลข19นะกองกลางต้องมาล้วงเอาบอลแล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: บอลไม่ไปไหนเลยครับนี่ฮะอีคังอินฮะแล้วก็กลับมาที่คิมมินแจเล่นอยู่บาเยิร์นนะลากเข้ามาเองครับเลยกลางสนามแล้วครับทำอะไรไม่ได้บุกมาเองเลยครับคิมมินแจครับแล้วก็ไม่ไปไหนก็ทิ้งบอลให้เพื่อนแล้วจะบุกมาทำไมพี
1: ่ผมรู้สึกเหนื่อย
0: โอ้โหเล่นกลางสนามแล้วก็ปล่อยบอลนิ่งแล้วแกก็เดินกลับไปให้เพื่อนมาเล่นต่อฮะแกไม่ส่งด้วยนะกลัวเสียแผงบอลเข้าไปตรงกลางนะครับออกมาทางด้านซ้ายให้อีเจซองอีเจซองไปให้พี่ทรงคืนเจาะไม่เข้าครับนะฮะแดนกลางของเกาหลีพยายามจะต่อบอลแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คืนหลังครับหมายเลข4คิมมินแจ
1: แกเม็กซิโกลงมารับลึกมากนะครับลงมาทีนึง7คนเลย
0: ตอนนี้ไล่บอลแล้วครับไล่บอลเกาหลีต้องนะครับจะส่งคืนหลังไม่ได้นะครับต้องสู้มาให้พี่ทรงทำชิ้นกันไปตรงกลางเข้าไปด้านขวานี่ฮะซงยองอูไงดีเอาไงดีคลองบอลไปมา360องศารอบตัว แล้วก็ให้พี่ทรงเข้ามารับลูกพี่ทรงก็ป้ายมาทางด้านซ้าย
1: ลีคังอิน
0: แล้วก็ต่อบอลกันสั้นๆนะครับตอนนี้เม็กซิโกก็ไม่ไล่แล้วครับทำได้ทำไปนะฮะก็คือหลังมาถึงเซ็นเตอร์ของ
1: ในสนามตอนนี้เริ่มมีเสียงโห่พอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยเกาหลีใต้ครองบอลได้มากกว่าแล้วก็เม็กซิโกลงไปตั้งรับนะครับประมาณ 7-8 คนนะฮะ
0: นะแต่ว่าการทำบอลของเกาหลีก็ไม่ได้สร้างความหวาดเสียวอะไรแค่ออกข้างแล้วก็คืนหลังนะฮะหาช่องอยู่นะครับตอนนี้ไปทางแบ็คขวาบ้างอีฮันบอมเอาไงดีไปไหนไม่ได้คืนตูรักษาประตูเลยจากกลางสนาม
1: คิมซึงบิวบอกว่าถ้าไปไหนไม่ได้มาที่ผมเดี๋ยวผมสาดยาวไปเอง
0: ครับเอาละแกจะสาดยาวแบบที่คุณลุงเทพว่าไหมแกก็ยังไม่เตะน
1: ะ
0: ส่งสั้นๆให้กับอีฮันบอมเฮียนบอมต่อกันสั้นๆไปไหนไม่ได้พยายามจะเอาหัวกระชากหลบพอโดนสอยล้มไปกรรมการเป่าฮะให้เป็นลูกทุ่มหรือลูกตั้งเตะฟาวไหมครับโอ้โหเหยียบ
1: ฮะ23ฮะ
0: โอ้เป็นเฮซุดนะฮะแบ็กซ้ายเหยียบเท้านะครับกรรมการต้องเป่าหยุดเกมลุกขึ้นมาได้หน้าตาแกเจ็บปวดรวดร้าวมากครับ
1: มีกระแทกกระทันนิดนึงนะฮะ
0: ว่านักฟุตบอลนี้โดนอะไรไม่ได้เจ็บง่ายนะแต่ตายยาก
1: เขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นเกมที่ณปัจจุบันเนี่ยเขาวิจัยออกมาเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกเล่นกันประมาณ55นาทีฮะจากเกม90นาที
0: แล้วก็นอน
1: ที่เหลือก็ดึงไปดึงมานอนกันอะไรกันทำนองนั้นนะฮะ
0: คือได้ฟรีคิกครึ่งสนามแกไม่เตะไปหน้าเตะคืนประตูครับโอ้โหเกาหลีใต้ผมวันนี้ครับเอายังไงดีฮะเราภาคแต่ละคู่มันจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยนะฮะเอาละตอนนี้เซนเตอร์3คนของเกาหลีใต้ครองบอลอย่างเหนียวแน่นแล้วก็เปิดบอลไปทางด้านอีฮันบอมลากเข้าไปเลยครึ่งสนามแล้วทำไงคืนหลังอีกครับเพื่อความแน่นอนฮะ
1: ครองบอลตอนนี้เม็กซิโกยังอยู่ที่53นะครับเกาหลีใต้40แล้วก็พื้นที่แย่งกันเนี่ย 7% นะครับแล้วก็โอกาสยิงยังเป็นเม็กซิโก3และเกาหลีใต้0อยู่นะครับ
0: ตอนนี้ครึ่งบอลกันอย่างมั่นใจมากอย่างยิ่งนะฮะเซนเตอร์3คนของเกาหลีฮะคิมมินแจอีฮันบอมฮีกีอายกนะฮะนานๆเอาแล้วครับเปิดยาวโด่งมาให้พี่ซงนะฮะแล้วก็อีแจซงไปช่วย2คนเม็กซิโกสกัดออกข้างลูกทุ่มเกาหลีเอาทำเกมให้เร็วหน่อยครับแฟนบอลก็ซื้อตั๋วมาชมว้ยเฮ้ยตอนนี้นะฮะเอ็ดซันนะฮะสั่งเพื่อนแล้วครับเฮ้ยกระชับพื้นที่ด่วนส่งไปเรียบร้อยคืนหลังมาให้คิมมินแจฮะแล้วก็นะฮะ3เซนเตอร์ก็ส่งกันไปส่งกันมาพยายามจะเจาะทางด้านขวาบ้างให้ซอนยองอูก็คืนหลังมาให้กับอีฮันบอม
1: อย่าบอกว่าประตูนะ
0: ประตูครับผมตัวแกจะ
1: คิมซุงจูนะฮะคิมซุงจู
0: ตัวแกจะเหงาแล้วเผลอไงต้องให้คุณกับลูกฟุตบอลไว้เออคิมมินแจก็เดินเล่นนะฮะรอให้เม็กซิโกมาไล่ถ้าไม่ไล่แกก็ไม่ปล่อยบอลโอ้ตอนนี้แกรักบอลมากครับ
1: หน้าไปได้หลังอย่าเสีย
0: เ
1: คาะบอลกันไปมาตามสุขุมคัมภีรภาพสไตล์ฮะ
0: ที่ผมบอกว่า 0-0 เสมอเนี่ยจะใช่ครับคู่นี
1: ้กลิ่นมาเนี่ยกลิ่นเสมอมานะ
0: ต้องการ1แต้มก็เพียงพอเพราะว่าเจออีก2ทีมเขาไม่ใช่ปัญหาไงเอาละครับเปิดยาวไปด้านขวา ถ้าไม่ออกข้างก็น่าล้ำหน้าเหมือนเดิมนะพี่ทรงตอนนี้ไปอยู่ขวาบ้างแล้วครับสายไปอยู่ขวาบ้างแล้วมาอยู่ซ้ายนานแล้วฮะ
1: แกวิ่งแกวิ่งไม่ทันผมวิ่งไม่ทันแกก็ชูนิ้วขึ้นมา
0: เ
1: ย
0: ี่
1: ย
0: ม
1: มากน้อง
0: พี่
1: แต่จริงแล้วแต่จริงแล้วพี่วิ่งไม่ทันนะฮะ
0: ก็เป็นโอกาสเข้าทำของเกาหลีครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้นะแผนเดียวครับตอนนี้เกาหลีคือโยนยาวให้หน้าวิ่งนะถ้าไม่ล้ำหน้าก็มีโอกาสยิงประมาณนี้
1: นี่สมมติว่าถ้าพักครึ่งเกาหลีใต้มาเปลี่ยนมาเป็นเสื้อแดงนี
0: ่แล้วเจ้าทรงแทงมาครับกลางตรงนี
1: ้โอ้โห
0: ล
1: ูกนี
0: ้ทรงออกมาด้านซ้ายให้อีแจซองฮะอีแจซองส่งไปนะให้ซอนยองอูซัดด้วยเท้าซ้ายครับห่างประตูมากเลยครับผม
1: เข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าจัดระเบียบร่างกายไม่ดีนะครับซอนยองอูนะครับมาด้วยความเร็วแล้วก็ยิงเข้าไปยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับแล้วก็บอลไม่เข้ากรอบเลยครับไร้ทิศทางอย่างยิ่ง
0: แสดงแกถนัดขวากำลังแต่จังหวะนั้นต้องยิงนะครับมีโอกาสครั้งเดียวนะฮะทั้งโด่งทั้งโอออกนอกกรอบไปเยอะนะประตูเม็กซิโกนะครับอดรนทนไม่ไหวเปิดยาวออกมานะฮะกองหลังของทางเกาหลีก็เก็บได้เปิดยาวมาตรงให้พี่ทรงพี่ทรงเก็บบอลได้ด้วยนะครับหลัง4คนของเม็กซิโกกับพี่ทรงคนเดียวเอามาเติมด้านขวาคนนึงซอนยองอูอีคังอินแล้วก็คือหลังมาที่อีคังอินยิงแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษออกมาด
1: ้
0: านขวาครับ
1: โอ้เรียบร้อย
0: กัดบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มอยู่ในแดนของทางเม็กซิโกครับทุ่มกลับหลังอย่างเชี่ยวชาญครับผม
1: อย่าบอกว่ากลับ
0: แล้วก็กลับมา
1: ที่ประตูนะฮะ
0: อีอันบอมอีอันบอมอยากขึ้นประตูนะโอ้โหเอาได้ได้ได้ครับเอาด้านขวางครับคิมมินแจครับคิมแจแทงกลางก็เพื่อนกลับมาให้คิมมินแจพี่ประสบการณ์สูงนะพี่ต้องเอาบอลเยอะๆหน่อยนะฮะอีอันบอมครับนะฮะทางด้านขวาโอลาตรงนี้มีจังหวะครับหมายเลข2ครับอีอันบอมเติมเข้าไปแล้วก็คืนมาเซนเตอร์เปิดยาวมายังกรอบเขตโทษลูกนี้ล้ำหน้าไหมกรรมการไม่ยกนะครับได้บอลอยู่ครับอีแจซองเปิดเข้าไปตรงกลางและอีคังอินอีคังอินยังไงยังไงติดเชือกอยู่มาทางด้านซ้ายโอ้โหมากันแน่นแล้วแต่ว่ายังได้บอลอยู่ครับพี่ทรงพี่ทรงมาล้วงลูกเองลากเข้าไปคืนข้างให้เพื่อนแล้วก็ส่งหลังมาที่คิมมินแจครับแต่ยังอยู่ในพื้นที่ของเม็กซิโกนะครับคิมมินแจทำบอลขึ้นมาต่อยาวมาครับจะไปไหมจะไปไหมเม็กซิโกไปตั้งรับกันเป็นโอ้โหสองรถบัสแล้วครับทำช้าไม่ได้ครับบอล2ทีมนี้ฮะ
1: 9คนฮะ9คนมาอยู่ในแดนตัวเอง
0: อ้าวซอนยองอูไปไหนไปด้านกราบซ้ายก็คืนมานะฮะตรงกลางคิมมินแจก็ยังอยู่ในแดนของเกาหลี
1: ฮะ
0: อ้าวสาดยาวไปสักทีที่พ่อให้ได้ลุ้นได้วิ่งกันบ้างเอ้ยนะฮะเซ็นเตอร์ลากบอลไปเองแล้วครับตอนนี้เอาวังหินบอมฮะตัวกองกลางคืนกันสั้นๆนะขวางไปขวางมาครับตื่นเต้นดีมากเลยครับท่านผู้ชมฮีกิยายกเซ็นเตอร์เปิดแทงยาวมาเข้ากรอบเขตโทษหมู่ผู้รักษาประตูเม็กซิโกได้บอล
1: คือกลัวว่าราอูรังเกลเนี่ยจะเหงาก็เลยเปิดลึกไปเลยฮะ
0: ก็นะราอูรังเกลขอบคุณขอบคุณฮีกิยายกด้วยนะช่วยส่งบอลให้ผมรับบ้างฟังเอสซันนะฮะนี่ก็ทำหน้าที่หนักของฝั่งเซ็นเตอร์ของเม็กซิโกคือได้บอลเยอะแต่ไม่ได้สกัดอะไรนะฮะนะทำหน้าที่ปั้นบอลแทนกองกลางเอาละครับทำชิงกันเข้ามาจังหวะเข้าทำของเกาหลีลากเข้าไปนะฮะวังอินบอม
1: โอ้โห
0: โอ้โหโดนสกัดออกมาอีกแต่ยังได้บอลอยู่เลือกเปิดบอลโยนไปด้านขวามงออกมาออกไหมครับด้านข้างแย่งกันอยู่นะครับเจ้าฮูเลียนกองหน้าของเม็กซิโกต้องมาช่วยเกมรับแล้วตอนนี้ลาอูนลาอูนเบียดกันอยู่นะกับคิมมินแจได้ใครเกาหลีมงได้ก่อนแล้วก็คืนหลังแย่งบอลไปเรียบร้อยตอนนี้มาอยู่ในการครอบครองของผู้เล่นสำคัญมากคิมบินแจตอนนี้ก็คือครองบอลแล้วก็ขวางกันไปเหมือนเดิมฮะเม็กซิโกพยายามจะไล่เข้ามาป้วนเปี้ยนแล้วก็ดึงครับกรรมการเป่าฮะเป็นลูกฟาวครับแล้วก็มาเตือนฮะฮาเวียร์อากิเล่โค้ชของเม็กซิโกบอกคุณกรุณา
1: สอนให้เบาๆนิดนึงสอนให้เบาๆนิดนึง
0: อย่าออกนอกกรอบพื้นที่คุณด้วย
1: ตะโกนขนาดนี้ผมไม่มีสติในการเป่านะคะอะไรทำนองนั้นน่ะ
0: แสดงเสียงกันดังขนาดนั้นเลยเอาละครับต่อบอลกันสั้นๆมาแล้วก็เอียนมอมเปิดมาตรงกลางเข้าฮอตเกือบทันนะ โอ้ยช้าไปหน่อยเดียวนะครับอีแจซองวิ่งเข้ามาครับโอ้ช้าไปนิดเดียวครับวืดนะฮะ
1: ทนเวลา

0: นะเม็กซิโกเตะ
1: หมดเวลา
0: เอาดีกว่าลำคาญนะ0-0ครับครึ่งแรกครับเม็กซิโกเจ้าบ้านนะฮะกับเกาหลีใต้เอเชียของเราครับ
1: ระดับความมันเนี่ย10คะแนนให้เท่าไหร่อ่ะ
0: 6ครึ่งตอนระวังตัวกันอยู
1: ่
0: ทีมมี3แต้มหรือแ
1: ท้
0: อย่างว่าละกลยุทธ์ไงเหมือนทำสงครามใช่ไหมเราได้เปรียบว่าเราจะทำให้เสียหายไปใหญ่เจ้าก็ไม่เสียหาย
1: กลิ่นกลิ่นเสมอมาเลยนะฮะต้องดูครึ่งหลังเป็นยังไงนะครับ
0: ครับ
1: ก็สถิติในการครองบอลเนี่ยเกาหลีใต้ในครึ่งแรกนี่53นะแล้วก็เม็กซิโกเนี่ย47นะครับ0ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาแรกนะครับ
0: ครับนี่เป็นการแข่งขันในกลุ่ม A นะฮะซึ่งมีเม็กซิโกแอฟริกาใต
1: ้
0: เกาหลีใต้แล้วก็เช็กนะฮะแอฟริกาใต้กับเช็กนี่เขาเตะนัด2กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เจ้ากันไปเนาะเจ้ากันไปนะครับแล้วก็นี่เป็นเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ซึ่งเกมแรกชนะกันมาทั้งคู
1: ่ค
0: นะครับถ้าเสมอก็ไม่เสียหายแบ่งกันไป4แต้มนะแล้วก็เกมสุดท้ายของเม็กซิโกนี
1: ่
0: ก็จะเตะกับเช็กส่วนเกาหลีก็ไปเจอกับแอฟริกาใต
1: ้
0: แอฟริกาใต้กับเช็กมีโอกาสยังมีโอกาสเข้ารอบอยู
1: ่
0: ถ้าชนะนะถ้าชนะแต่ยากฮะแต่ยากบอกได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้เกาหลีใต้เม็กซิโกน่าจะเจ้านะด้วยเหตุผลทางนะฮะกลยุทธ์ส่วนกลุ่ม B วันนี้ก็เตะกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอสเนียกับสวิตนี่ถล่มบอสเนียไป 3-0 เลยนะนะเก็บ4แต้มเรียบร้อยเพราะว่าเกมแรกเสมอกาตาร์มาแล้วก็แคนาดาถล่มกาตาร์ไป 6-0 พูนสวัสดิ
1: ์ครับ
0: สดใสนะครับสดใสรุ่งโพทองเข้ารอบ
1: แน่โอกาสยิงไงครึ่งเวลาแรกนะครับเม็กซิโก3ครั้งเกาหลีใต้2ครั้งใบเหลืองเนี่ยเกาหลีใต้รับไป1ใบเหลืองแล้วเม็กซิโกยังไม่ได้นะครับเข้ากรอบเนี่ยเม็กซิโก1ครั้งเกาหลีใต้ยังไม่เข้ากรอบเลยนะครับแล้วก็จังหวะในการทำฟาวล์เนี่ยเท่ากัน4ครั้งต่อ4ครั้งนะครับแล้วก็เตะมุมยังไม่มีครองบอลอย่างที่บอกไปนะครับเกาหลีใต้เหนือกว่านะครับที่ 53%
0: ก่อนที่จะพักนะบอกโปรแกรมนะครับวันหยุดเสาร์นี
1: ้
0: มีคู่ไหนเตะกันบ้างนะฮะเริ่มจาก 2:00 นของวันเสาร์นะครับเป็นการเล่นในนะฮะกลุ่มของเจ้าภาพอเมริกากลุ่มดีอเมริกาเจอออสเตรเลียครับออสเตรเลียเกมแรกก็ชนะมาสหรัฐก็ชนะมาแล้วออสเตรเลียชนะตัวทีด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยเยี่ยมมากนะ
1: 2-0
0: ตี5ครับสกอตแลนด์เจอโมร็อกโกสกอตแลนด์เกมแรกก็ชนะมานะ
1: ชนะฮะ
0: โอ้ยโมร็อกโกนี่เกมแรกเสมอบราซิลมาคู่ที่3 7:30 นเวลาดีด้วยนะเช้าๆวันเสาร์บราซิลเจอเฮติครับ
1: ฮะ
0: เฮติเกมแรกนี่แพ้มานะ
1: แพ้สกอตแลนด์ไป0ประตูต่อ1
0: ส่วนบราซิลเสมอโมร็อกโกมา 1-1 แล้วก็ 10:00 นเช้าวันเสาร์ตุรกีเจอปารากวัยนะคู่นี้ดูฟรีนะฮะ
1: ครับ
0: ทางโมโนแม็กช่อง29ฮะ
1: แล้วก็ไม่อยากให้พลาดนะครับสำหรับกิจกรรมยิ่งใหญ่นี้นะครับบมจ.สมท.ก็ร่วมสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลนะครับร่วมกิจกรรมนะครับส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนก็คือลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร Mcord Superfan นะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้บัตร Mcord Superfan นะครับเริ่มต้นง่ายๆเข้าไปที่ Mcordซูเปอร์แฟนสตาร์เตอร์นะครับราคา20บาทซึ่งได้จำนวน10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มนะครับกับบัตร M-Cord Superfan Diamond นะครับราคา500บาทซึ่งได้รับ300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลนะครับที่ร่วมลุ้นกันก็มีรางวัลที่1เนี่ยมีรถตู้ไฟฟ้านะครับอเนกประสงค์เฟอร์ลิโซนนะครับ MPV EV Superfan Supervan นะครับมูลค่ากว่า1ล้าน6แสนบาทนะครับ1รางวัลแล้วก็มีรางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UCL จำนวน5รางวัลมีตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับอีก5รางวัลนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan นะครับที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมขึ้นยิ่งโหวตมากยิ่งได้มากนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

0: ใดๆที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับ cheermcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับไปกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บอลโลกสตอรี่
6: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยั่งตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: แอนคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคุณซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: กลับมาสู่สตูดิโอของ FM 99นะครับ99 Live บอลโลก2026นะครับเวอร์ชันป๋าแปยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมนะครับ9นาฬิกา2นาทีขอขอบคุณทรูโฟจิกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงทรูโฟจิกนะครับขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมนะครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แล้วก็รางวัลอื่นรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับงานนี้ผลิตล้ำนำเทรนด์นะครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ Bytech บางนานะครับและขอขอบคุณ FBT นะครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
9: ภาพตัดกลับมาที่นากัวดาราฮาราสเตเดียมที่เม็กซิโกกันอีกครั้งนะครับเมื่อกี้โอ้น่ารักมากโอ้เด็กเล็กๆผู้หญิงนะฮะกับเหมือนจะพี่สาวหรือคุณแม่ก็ไม่รู้นะถือธงเกาหลีอยู่กัน2คนเองนะ
8: ครับ
9: เข้ามาเชียร์ฟุตบอลคู่นี้ครับ
8: นี่ เอ๊ะมีเหตุผลอะไรต้องใส่หน้ากากเชียร์ฮะ
9: ครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไปทำหน้ามา
8: เอาเลย
9: หมอบอกอย่าไปไหนนะแต่ไม่เชื่ออยากมาเชียร์เม็กซิโกไงก็ต้องใส่หน้ามานะเรื่องของลิซ่าใส่หมายเลข19น
8: ะ
9: สาวไทยเราทำไมต้องเบอร์19นะเห็นหลายคนนะเขาส่งภาพกันมาครับ
8: ก็คือลิซ่าเนี่ยเป็นเพื่อนกับแฟนของอีฮังอินเบอร์19อ่ะ
9: โอ้ผู้เล่นหมายเลข19ที่ได้เป็นเหลืองครึ่งแรกนะ
8: ใช่ใช่แล้วเบอร์19เนี่ยลีคังอินเนี่ยเขาเล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมง
9: ที่ฝรั่งเศส
8: ใช่แล้วก็ลิซ่าเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดี
9: โอ้แฟนเขาเป็นฝรั่งเศสนี
8: ่แล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อสนิทกันเนี่ยเวลาเขาเชียร์เนี่ยเขาก็จะเชียร์เกาหลีใต้อยู่แล้วไงลิซ่าเนี่ยเขาเพราะว่าเขาอยากจะเชียร์ไทยแหละแต่ว่าไทยยังไม่ไป
9: ก็รอฮะลิซ่าอย่าเพิ่งแก่ตายนะคะเดี๋ยวรอไทยก่อน
8: คือเขาก็เลยใส่เบอร์19นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นลิซ่าในเวอร์ชั่นของเสื้อทีมชาติเกาหลีแล้วก็เบอร์19
9: เพราะว่าเพื่อนผู้หญิงชาวเกาหลี
8: ใช่
9: นะฮะ
8: ที่เป็นแฟนของ
9: เป็นแฟนของอีคังอินใส่หมายเลข19ลงเล่น
8: ใช่ครับ
9: โอ้นี่คือที่มา
8: เรื่องมันเป็นอย่างนี
9: ้วันนั้นมีคนถามกระผมก็แหมยังหาคำตอบไม่ได้นะฮะก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับ
8: ครับ
9: เรื่องของเสื้อผ้าของเกาหลีใต้วันนี้ที่ลงสนามชุดม่วงทั้งชุดนะ
8: คือเม็กซิโกเนี่ยแกไปใส่ชุด3เลยนะชุดดำของแกเนี่ยเพราะว่าชุด2แกคือเสื้อขาวไงแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยแกใส่ชุด2เพราะว่าเสื้อชุดหลักของเกาหลีใต้คือเสื้อแดง
9: เสื้อแดง
8: อันนี้ชุด2คือไม่ชุด2ชุด2คืออันนี
9: ้เอาม่วงเหรอ
8: ใช่ชุดม่วง
9: ที่จะให้ได้กับหม
8: อ
9: โอ้นี่วันนี้เม็กซิโกก็มีขีดเขียวให้ดูหน่อยนึงแต่เป็นชุดดำนะฮะ
8: ดำเลย
9: ใส่คมเลยนะ
8: ครับ
9: แสดงว่ามีหมอชี้แนะทั้งคู่ว่าต้องเป็นสีนี้
8: อันนี้ก็เนี่ยทำสมาธินะฮะทำสมาธิต้องมาตั้งสติทำสมาธิกัน

0: นิดหนึ่งนะฮะ
1: อีแจซองเขาเป็นชาวพุทธคุณนั่งคุกเข่ากลางสนามเลยทำสมาธินะนะโมตัสสะภะคะวะโตเลยเมื่อสักครู
0: ่
1: ขอยิงสักลูกเถอะพ่อเอ้ยนะฮะถ้าเกาหลีใต้3แต้มวันนี้ดูหล่อมากเอเชียเออเอาละครับกรรมการเป่านะเริ่มกันต่อ45นาทีนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนผู้เล่นเลยนะครับยังเหมือนเดิม51คนแรก
0: ครับทักทายแฟนรายการทาง TikTok นะครับทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับ SMS มาพูดคุยกับเราได้นะครับในทุกช่องทางแล้วก็แน่นอนนะครับทายผลกับเรามาได้จนถึงนาทีที่75นะครับท่านผู้ฟังว่าฟุตบอลคู่นี้จะเป็นอย่างไร4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรต่างๆเข้ามาได้ตอนนี้เนี่ยสวิตเชอร์แพนไปที่อัธจันทร์เนี่ยปรากฏว่าคนยังทยอยกันเข้ามาอยู่เพราะคงมองดูว่าช่วงต้นเกมประมาณ15นาทีเนี่ยคงเคาะกันไปเคาะกันมาฮะ
1: ทักทาย
0: ทักทายไปมาร
1: ู้จักกันหน่อยซี้กันนิดนึงนานๆจะได้มาเจอกันน
0: ะ
1: นี่ไม่ได้มาเจอง่ายๆนะเกาหลีกับเม็กซิโกคุณ
0: ใช่ครับ
1: โอ้อยู่กันไกลมากครับทวีปอเมริกาเหนือกับทางเอเชียของเราเนี่ยบอลอยู่ในการครอบครองของนี่ฮะคิมมินแจฮะเริ่มแล้วคิมมินแจก็พยายามเปิดบอลให้อีคังอินนะกลางลุกทางด้านขวานะหมายเลข19ที่กรุงเทพเอ่ยนามมานี่แหละครับยังอยู่ในสนามไม่ว่าจะได้เหลืองไปแล้วใบหนึ่งทำเกมลุกมาก็พลาดอีกครับเกาหลีบอลมาถึงหลังครับของเม็กซิโก
0: ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับผู้เล่นทั้งสองทีมนะฮะ คิดว่าชุดนี้คือชุดที่ดีที่สุดแล้วนะฮะเราไม่อยากได้ยินเป็นคู่ที่สองที่เสมอกัน 0-0 นะหลังจากที่ทางด้านของกบิวดี้นะครับกับเคปเบิร์ดเดิมเนี่ยนะฮะเสมอกัน 0-0 ไปแล้วนะฮะกบิวดี
1: ้อ่ะเม็กซิโกได้บอลบ้างครับอยู่ที่เอ็ดสันนะฮะเซ็นเตอร์ก็ส่งให้กับทางฮอเก้กับโอฮันเอ็ดสันอยู่ตรงนี้แหละครับมาเอ็ดสันอีกแล้วไปในไม่ได้ก็คืนเอ็ดสันครับเซ็นเตอร์ตัวหลักบอลยาวมาตรงกลางหน่อยสิเคลื่อนไหวกันบ้างเพื่อนเอ้ยนะฮะโรเบโต้หมายเลข25แทงบอลยาวมาก็ยังไม่ได้ช่องนะครับแล้วพี่นะฮะส่งเฮืองมินส่งให้เพื่อนก็ดึงชะงักรอนะครับมาที่ซงยองอูยังไงดีนะฮะคิมมุนฮวันเข้าไปตรงกลางแล้วก็เปิดชิปไปตรงกลางหน้าจุดนัดพบแม
0: ่ไม่มาตามนัดนะ
1: ไม่ใช่หน้าอำเภอนี่เว้ยไปอยู่หน้าอบต.ฮะไปไม่ทันครับอีแจซองนะครับผู้เล่นเกมลุกของเกาหลีหมายเลข10แต่ตัวนิดเดียวนะ
0: ใช่ครับ
1: ความคล่องแกพอๆกับ
0: คือตอนเล่นที่หมาย05คนนี้คล่องมากนะอีแจซองเนี่ย
1: พยายามจะสอดเข้ามานะครับเจอเม็กซิโกบังไว้เอาละครับตอนนี้เม็กซิโกทำเป็นใจถึงนะให้เกาหลีเข้ามาไล่บอลนะฮะถึงจะส่งกันนะครับ
0: ครับ
1: อยู่ในแดนของตัวเองนะครับยังหลอกล่ออยู่นะนี่เซนเตอร์หลอกล่อกองหน้าเกาหลีนะครับแล้วก็ล่าเข้าไปกระชากเข้าไปตรงกลางได้โอ้โหยาวไปหน่อยเดียวแต่ยังได้บอลอยู่นะครับแทงไปให้ทางโยฮันสันล่าเข้าไปยิงพ่อคุณเอ้ยเท้าซ้ายเอ้ย
0: ออกไปประมาณเมตรกว่าฮะออกไปประมาณเมตรกว่า
1: แล้วนี่เท้าซ้ายนี่เอาไว้ยืนฉี่จริงๆครับผมเป็นโรเบโต้นะฮะนี่ฮะไม่ใช่เท้าแกถนัดนะครับทางลาอูนแทงให้งามๆเข้าช่องซ้ายแกวิ่งมาได้ซัดด้วยเท้าซ้ายแต่เซนเตอร์เขาพยายามนะฮะของเกาหลีพยายามเหยียดขาบังทางอยู่นะ
0: ถึงแม้เหยียดขาแกก็ยิงออกเอง
1: แกตกใจฮะเลยยิงออกนู่นนะฮะไม่เข้ากรอบอีกแล้วครับแต่ถือว่าเป็นจังหวะยิงนะ
0: อันนี้มุมจากกรรมการนะกล้องกรรมการนะ
1: พอยิงเต็มข้อก็ไม่เข้ากรอบ
0: ใช่ครับ
1: พอยิงเข้ากรอบก็ไม่เต็มข้อแทงกลับมาด้านซ้ายอีกแล้วโอ้โหเจ้าฮูเลียนมาเล่น16ตกใจอะพี่ส่งงามเหลือเกินปกติพี่ส่งไม่ได้นะครับผมตกใจบอลหลุดเท้าไปเลยเฉยเลยแกโอ้โหยกมือไหว้เลยนะ
0: ขอโทษ
1: นั่นจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกี่ยวได้นะตายเลยนะเอาละตอนนี้นะฮะทางอากิเล่ก็มายิ้มแย้มแจ่มใสจับมือกับอีคังอินหมายเลข19คงแซวกันมาเยอะนะครึ่งแรกที่กรรมการไปเตือนนะฮะแซวถึงลิซ่าเราเปล่าเราไม่ยอม
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
1: ลูกทุ่มเข้าไปโดยคิมมุนวันหมายเลข15ทางด้านซ้ายแล้วก็หม่งกันไปหม่งกันมาบอลมาเข้าเท้านะฮะของทางนะครับเอลิกกองกลางเปิดไปทางฮูเลียนทางด้านซ้ายเบอร์16เปิดไปตรงกลางให้จุดนั้นพบแต่แหมเซ็นเตอร์2คนของเกาหลีไม่พลาดครับแล้วผู้รักษาประตูออกมาคุบเอาซ่อมหล่นครับผม
0: เข้าประตูฮะ

0: โอ้โหลูกนี้ไม่น่าเข้าเลยอ่ะ
1: หลุยโมหลุยโลโม
0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ
1: ก็เรียกว่าส้มหล่นเข้าเท้าเต็มเลยนะฮะเซนเตอร
0: ์โอ้โห
1: ทางเกาหลีโอ้พยายามจะสกัดบอลด้วยลูกโมงและประตูนะฮะเจ้าคิมซึนกะยูก็ออกมาเพื่อจะ
0: แกออกมาเพื่ออะไรนะแกออกมาเพื่ออะไรให้เหตุผลนะ
1: จะมาเอาบอลไงไปชนกันเองครับลูกหลุดมือฮะไอ้ลุยโลโม่ซ่อมมาอยู่ที่เท้าก็ยิงสิครับพี่หมายเลข7ครับ10นะลุยโลโม่ของเม็กซิโก
0: คือแฟนบอลนี่ในสนามตกใจนะฮะ
1: ตกใจว่า
0: ตกใจมากว่าลูกนี้ได้ประตูได้ไงฮะ
1: เมตกุจิหลุดมือเลยฮะ
0: ห
1: ลังไม่มีอะไรนะ
0: โอ้โห
1: นี่เป็นการได้ประตูที่แบบชนิดที่ว่าไม่ใช่สุดสวยน
0: ะ
1: เป็นลูกที่โมงไม่มีอะไรครับผู้รักษาประตูครับคิมซึงอายุพลาดเองนะฮะแกจะออกมาทำไมพ่อ
0: คือเป็กซึงโฮเบอร์8เนี่ยกับทางด้านของคิมซึงกูเนี่ยแบบเถียงกันเลยฮะหลังจากลูกนี้แบบมันง่ายเกินไปฮะเข้าลูกนี้ง่ายเกินไปแบบไร้สาระอย่างยิ่งฮะ
1: ลูกโมงของเม็กซิโกไม่มีอะไรลอยโด่งมาไม่มีอะไรนะฮะเซนเตอร์ของเกาหลี2คนนะฮะก็พยายามจะนะฮะกั้นมาฮะกั้นผู้เล่นนะฮะผู้รักษาประตูคิมซึงกูก็ไม่รู้อะไรด้วยออกมาเพื่อจะกระโดดตะคุบบอลลูกหลุดมือเรียบร้อยไปเข้าเท้าหลุยโลโม่ซัดตู้มเดียวฮะ
0: โอ้โหอันนี้ได้ประตูแบบ
1: ไม่คิด
0: ปราศจากเหตุผลใดๆเลยฮะ
1: วางแผนมาชั่วนาตาปีไม่ได้ผลเลยครับแค่แก้นะเขาเรียกปัญหาหน้างานก็เรียก
0: คิมซงฮยูนะครับเป็นผู้รักษาประตูของเกาหลีใต้นะครับออกมาตัดบอลแล้วก็มาชนกับแบซึงโฮนะครับแล้วก็ทำให้ลูกคลิกมาเข้าทางของหลุยโรโม่ยิงเข้าไปแบบประตูโล่ง
1: ๆง่าย
0: ที่สุดเท่าที่มีการทำประตูมาแล้วโอ้โห
1: อ้าวทีนี้จะติดชึ่งไม่ได้แล้วนะครับโอ้ยมีแค่3แต้มนี่นัดหน้าต้องเสมอเป็นอย่างน้อยเกาหลีแต่ยังไม่จบนะเพิ่งก้า51นาทีครับ
0: เราจะได้เห็นเกมสนุกมากขึ้นนะครับ
1: เรารักกระชับพื้นที่แล้วครับตอนนี้เม็กซิโกนะครับหลังจากนำ 1-0 เกาหลีเริ่มจะทำเกมเร็วนะครับทำเป็นแบบหวดยาวมานะฮะแล้วก็ถูกโต้กลับไปครับตอนนี้อย่ามั่วอีกนะคู่เซนเตอร์นะครับได้บอลอีกแล้วครับกรรมการเป่าว่ายังไงฮะตอนเม็กซิโกกำลังจะครองบอลเข้าทำเกมรุกครับหมายเลข26ไบรอันก็ยังงงกรรมการเป่าเรื่องอะไรครับพี่กรรมการเคลียร์ว่านะคุณรับหน้าไปเล็กน้อยถึงปานกลาง
0: ประตูที่เกิดขึ้นนาทีที่53นะครับเม็กซิโก1เกาหลีใต้0นะครับ
1: เอาล่ะครับเกาหลีตอนนี้ไม่ได้แล้วครับติดชึ่งไม่ได้แล้วครับจะส่งคิมมินแจไปอีฮันบอมไม่ได้แล้วนะครับครองบอลกันอยู่ในแดนของตัวเองเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ต้องนะฮะตั้งใจสู้แล้วครับอีฮันบอมแบ็คขวาเปิดแทงมาตรงกลางไปไม่ได้ก็คืนหลังไปไม่ได้คืนผู้รักษาประตูเลยครับเอ้ยคงต้องส่งคืนแกสัก 3-4 ครั้งเพื่อแกมั่นใจกลับมาอีกรอบฮะอีเคียยกแบ็คซ้ายเปิดยาวมาวิ่งแข่งกันนะครับแล้วก็ไม่ทันครับลูกลอยมาถึงมือผู้รักษาประตูราอูลตอนนี้ดึงช้าครับราอูลนะครับกว่าจะเอาบอลมาไว้ในมือต้องให้ผู้เล่นเกาหลีมาไล่ก่อนพอเกาหลีออกไปแกก็ยืนนิ่งแล้วก็เฮ้ยชูไม้ชูมือไปอยู่โน่นอยู่นี่แล้วแกถึงเตะฮะดึงไป1นาทีเต็มเปิดยาวมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ลาอูนพยายามจะบ่งตั้งให้ทางฮูเรียนทางด้านซ้ายนะครับก็ยังไม่ได้ครับแรงไปหน่อยออกข้างลูกทุ่มของเกาหลีตอนนี้ตามอยู่0-1นะครับเกาหลีครับนะลูกมั่วของผู้รักษาประตูฮะโอ้โหไม่น่าจะเสียเลยครับเฟิร์ฟ้าชนกันเองนะครับออกมาตะคุบบอลแล้วก็ชนเซนเตอร์ล้มลูกหลุดมือฮะเจ้าหลุยโลโม่ซัดตู้มเดียวง่ายๆนะบอลก็ยังอยู่นะครับด้านข้างแล้วออกไปครับลูกทุ่มเข้ามาของเกาหลีแฟนบอลเม็กซิโกก็ยังเต้นยงยังยงยังไงเป็นผีกองกอยดีใจกันอยู่ครับ1-0นี้ครับ6แต้มนี้เข้ารอบแน่นอนเลยครับหล่อเลือกได้ครับถ้าจบสกอร์นี้ลูกทุ่มครับนะพยายามจะหาเพื่อนให้ทุ่มทุ่มเข้ามาแล้วนะเกือบถึง5วิเกือบโดนนะครับถ้า5วินี่ต้องเปลี่ยนข้างเลยนะครับให้ฝั่งทุ่มฮะเอามาที่นะครับซอนยองอูด้านกราบซ้ายไปไม่ได้คืนหลังมาคืนกลางไปไม่ได้คืนหลังไหมพี
0: ่คิมมินแจ
1: ครับ
0: แบ่งขึ้นมาสูงเลยครับ
1: ขวางขึ้นมา ให้กับฮีกิยอกฮีกิยอกไปไม่ได้ให้คิมมินแจคืนไปที่คิมมินแจนี่บอลนำหรือบอลตามครับพี่เกาหลี
0: บอลตาม
1: บอลตามนะ
0: บอลตามแต่ยังหาทางจ่อไม่ได้
1: พยายามจะแทงบอลสั้นๆแย่งบอลมาได้เกาหลีเสียบอลไปอีกแล้วโอ้โหเอาละครับส้มหล่นมาที่นะทางคิมมุนซันภูมิซันส่งไปพี่ปาพี่ปาส่งให้ซงเฮงมินซงมินยิงไหมไม่ได้ครับเจอลุมเจอขวางล้อมกรอบเลยฮะยังเป็นโกในซอยลุมฮะ
0: ตอนซงเฮงมินได้เนี่ยเม็กซิโก3คนนะครับมาบล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่จะกึกกักไปมาล็อกกึกกักไปมาจังหวะยิงไม่มีฮะ
1: ไม่มีไม่ม
0: ีแล้วก็เคลียร์บอลออกนอกสนามไปได้นะครับเม็กซิโก
1: ไม่ง่ายเหมือนตอนเล่นเอเชียนเกมแกบอก
0: อ
1: ันนี้บอลโลกนะพี่ทุ่มเข้ามานะครับซงยองอูซงยองอูทุ่มมาสั้นๆให้เพื่อนนะฮะก็พยายามจะต่อบอลกันสั้นๆเกาหลียังเล่นสั้นกันอยู่แล้วก็สั้นไปสั้นมาก็สั้นสมส่วนนะฮะเสียบอลให้กับเม็กซิโกเอายังแย่งบอลคือไม่ได้คือหลังถึงผู้รักษาประตูเจ้าโอ้โหเจ้าคิมยังอย่าพลาดอีกนะเกือบไปนะ
0: ฮะ
1: โอ้เจ้าลาอุนวิ่งไล่ไปเกือบทันนะแล้วก็เปิดยาวมาไม่ประมาทแล้วเอสันนะหมายเลข4เซนเตอร์เม็กซิโกแต่ยาวออกมาก่อนลูกนี้กรรมการเป่าให้เป็นลูกตั้งเตะนะฮะผู้เลี่ยนไปนะครับเบียดผู้เล่นเกาหลีนะฟาวครับผู้เลี่ยนตอนนี้3ประสานยืนด้านซ้ายอยู่แดนหน้าของเม็กซิโกฮะกลางเป็นลาอูนขวาเป็นโรเบโต้หมายเลข25
0: วันนี้เนี่ยคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกาตาร์ลงเล่นไปแล้วแล้วก็โดนแคนาดาถลุงไป0ประตูต่อ6นะฮะวันนี้เนี่ยเกาหลีใต้ต้องกลับมานะครับ
1: เอเชียของเราอย่าแพ้2คู่นะ
0: ใช่ครับ
1: ส่งประกวดไป9ทีมฮะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเกาหลีต้องนะฮะเปลี่ยนยุทธศาสตร
0: ์เอา11ลงนะครับแล้วก็เอาเบอร์10ออกนะคร
1: ับ
0: เอาอีแจซองจากไมล์05ออกแล้วก็ควางฮิชานนะครับลงเล่นแทนนะครับจากวูลเวอร์แฮมป์ตันวันเดอเลอร์สนะครับ
1: นะวังฮีซานนะฮะผู้เล่นหมายเลข11แล้วก็ถอดพี่ทรงออกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: พี่ทรงหมดแรงครับผมวังฮีซานนี่จริงๆเป็นกองกลางลุกนะ
0: ครับ
1: เอาละครับบอลยังอยู่ในพื้นที่ของทางเม็กซิโกประตูของเขาใจเย็นมากครับเวลานี้โอ้เล่นคืนกันอย่างนี้เหรอครับหวาดเสียวนะครับพี่เล่นกันหน้าประตูตัวเองแล้วก็เปิดบอลมาเสียบอลให้กับทางนะครับเจ้าอาวังหินบอมอาวังหินบอมยิงไม่ได้ฮะแล้วก็กรรมการเป่าฮะไปฟาวครับเบ็กซึงโฮฮะเบ็กซึงโฮไปเตะนะครับใครอะเนี่ยรูเบโต้เปล่าเดี๋ยวดูที่นอนคว่ำอยู่กรรมการเป่าแล้วก
0: ็ให้ใบเหลืองใบเหลืองครับ
1: ใบเหลืองให้กับเบ็กซึงโฮฮะหมายเลข8โอ้ย
0: คนนี้แหละที่ไปกักกับผู้สาประตูไง
1: ครับ
0: ทำให้เสียประตูคนนี
1: ้ไปรวบนะฮะเจ้าไบรอันนะฮะเอาขารวบไม่ให้ไปต
0: ่อ
1: ไบรอันจริงๆก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนครับพี่ถึงเวลาไปด้วยนะฮะ
0: ก็เอาซองฮึงมินออกแล้วก็เอาโอฮยอนจูนะครับหมายเลข18ลงเล่นแทนนะครับปรับ2คนนะครับคืออีแจซอกเบอร์10ออกแล้วก็ซงฮือมินเบอร์7ออกเอาเบอร์11นะครับควังฮีชานลงแล้วก็เบอร์18นะครับโอฮยอนจูจากเบสิกซัสลงนะครับ
1: ตอนนี้เสริมกลางลุกกับเสริม
0: หน้า
1: หน้าน
0: ะ
1: เปลี่ยนหน้าเอานะฮะพี่ซงฮือมินออกแล้วนะครับ
0: โอกาสยิงตอนนี้เนี่ยเม็กซิโก6นะครับแล้วก็เกาหลีใต้2ใบเหลืองเนี่ยเกาหลีใต้ได้ไป2นะครับแล้วก็ยิงเข้ากรอบเนี่ยเม็กซิโก2ครั้งได้1ประตูการครองบอลเกาหลีใต้มากกว่านะครับ 53% เม็กซิโก 41% และฟาวล์เท่ากันเลยนะฮะฝั่งละ5ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: เอาสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่นะครับการลงมาของกวางฮีชานนะครับตัวรุกจากวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์สนะครับซึ่งตอนนี้ลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วกับทางด้านของโอฮยอนจู
1: ของหน้า
0: จากเบสิกตัสกองหน้านะครับ
1: พี่ซงเฮงมินออกแล้วนะครับ
0: ฮะ
1: เปิดเกมลุกเข้ามาต้องเร็วกว่านี้ติดเครื่องหน่อยนะฮะช้าเป็นเรือเกลือไม่ได้แล้วนะครับต้องใส่เครื่องครับเป็นเรือหางยาวประเทศไทยชักนิดนะฮะเกาหลีใต้ครับแกก็ยังส่งกันไปขวางกันไปขวางกันมาอยู่ในแดนของตัวเองฮะเอาละเจ้าฮวังหมายเลข11นะฮะตอนนี้ได้บอลเป็นครั้งแรกแล้วครับไปลืนอยู่ด้านกราบซ้ายฮะ ระวังหมายเลข11นะฮะ
0: แต่คนที่ได้บอลเยอะสุดของเกาหลีใต้นี่ต้องคิมมินแจนะ

0: เซ็นเตอร์ฮะ
1: โอ้โหคิดไม่ออกบอกแก
0: ฮะ
1: เป็นผู้เล่นของบาเยิร์นนะฮะบอลก็มาที่อีฮันบอมแบ็คขวา
0: แล้วก็เอาๆยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะ
1: โอ้เดี๋ยวๆโอ้โหพ่อคุณโรต่อบอลสั้นๆกันหน้าประตูตัวเองหวาดเสียวมากเกาหลี
0: ฮะ
1: ตอนนี้เกาหลีโดนเพสซิ่งไล่ไปถึงแดนของตัวเองแล้วโอ้คิมต้องเปิดยาวมาพุทธศาสประตูแล้วก็ไม่ถึงครับโอ้ยวิ่งไล่ไม่ทันครับคิมมุนฮวันหมายเลข15เกาหลีตัวเล็กๆนะพยายามไล่บอลในแดนหน้าก็ไม่ทันครับบอลยังอยู่ที่เกาหลีฮะกรรมการเป่าอีกแล้วครับเล่นกันต่อครับเกาหลีได้บอลด้านซ้ายไปทางนั้นฮะเจ้าหวังตัวใหม่นะครับหมายเลข11นะฮะหวังลากเข้ามาโอ้โหแกใจถึงมาก3คนแกจะลากผ่านไปไม่ได้คืนหลังนะกรรมการเป่ามีอะไรครับพี่ไม่เห็นมีอะไรครับตรงนั้น
0: ลำหน้า
1: โอ้ตายแล้วช้ามากครับกรรมการโอ้พ่อคุณเขาลากบอลไป3ทีเพิ่งยกธงฮะตอนนี้ต้องใช้อวังฮิซานด้านซ้ายนะครับตัวสำรองเข้ามาเป็นทีเด็ดใหม่ของเกาหลีใต้ครับ
0: ครับเปิดหัวนี่ทำไว้ดีนะครับชนะเช็คไป 2-1 นะครับถ้าวันนี้เกิดพลาดพลั้งไปเนี่ยหนักนะครับเพราะนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับแอฟริกาใต้ซึ่งยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะฮะถึงแม้วันนี้จะเสมอกับเช็คไป 1-1 ก็ตาม
1: วันนี้หน้าเดียวเป็นโอ้ฮยอนกยูชื่อแก
0: จากเบซิกตัสนะครับในตุรกี
1: โอ้ฮยอนกยูนะยังไม่ได้บอลนะครับหมายเลข18นะโอ้ยพี่ทรงผมหายไปนี่ผมนะจะไปลุ้นใครฝากผีฝากไข้กับใครได้ครับเกาหลีผมครับ
0: พี่กวางฮะพี่กวางพี่ซอนหายไปก็ลุ้นพี่กวางฮะพี่กวาง
1: เป็นตัวที่เด็ดใหม่หมายเลข11อวังฮีซานนะฮะไปอยู่กับซ้ายบอลจะไปตรงนั้นเป็นประจำครับตอนนี้เห็น3ครั้งแล้วฮะเริ่มกันใหม่อยู่ในแดนของตัวเองครับคิมมินแจอีฮันบอมอีฮีเกยอกก็ส่งกันไปส่งกันมานะฮะยังเปิดบอลไปเข้าในพื้นที่เม็กซิโกไม่ได้ครับเอาคิมมินแจลากเข้าไปอย่างเร็วครับไปไม่ได้คืนข้างครับเอายังไงดีคิมมินแจมองเพื่อนมอง
0: ผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจผมให้เพื่อนแล้วกันฮะ
1: ไปทางด้านซ้ายครับนี่ฮะ
0: กวางฮีชานละ
1: นี่แล้วฮะนะคิดเลยไม่ออกก็สำรองตัวใหม่ตัวนี้ความเร็วดีมากแล้วก็ไปไม่ได้คืนหลังมาที่คิมมินแจโอ้แต่กระสูงอยู่นะต้องมี190คิมมินแจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เป็นกัปตันทีมนะครับบอกแขกนะครับอยากพี่ทรงอยู่ที่แกนะครับกัปตันทีมก็ทำหน้าที่หน่อยฮะรับบอลอีกแล้วครับคิมมินแจคิมมินแจออกมาทางนะครับอีฮันบอมอีฮันบอมส่งไปคิมมินแจบอลตามอยู่0-1นะครับได้ยินไหมครับคิมมินแจครับ
0: 63 นาทีนะครับ
1: ส่งไปอวังฮินบอมอวังฮินบอมคืนมาที่คิมมินแจไปฮีกะยอกแล้วก็เปิดยาวมาทางด้านขวานะฮะให้กับเบ็กซึงโฮออกครับไม่ทันครับลูกทุ่มโอ้โหนี่โอ้เอามาเกาหลีน่ารัก
0: มากกันทุกเลยนะ
1: ภาพตัดมาหนึ่งภาพมานานๆจะเห็นแฟนเกาหลีนะเอาละลูกทุ่มเข้ามาไปอันแล้วก็เสีย
0: ไปทำฟาวครับ
1: ไปเป็นบอลตั้งแต่เข้ามาจากหน้าประตูของเม็กซิโก
0: ตอนนี้บอกบุญไม่รับเลยนะครับฮองเมงโบ
1: ไม่ใช่สูตรนะ
0: ไม่ใช่สูตรก็ยังรออยู่นะ
1: ตอนนี้อีแซจองอีแซซองแกบอกโดนมือเปล่ายังไงครับกรรมการบอกไม่เห็นด้วยฮะไหลลูกตั้งใจขึ้นมาของเม็กซิโกเตะกันสั้นๆคืนหลังไปให้ที่เอสซันเอสซันออกเพลงด้านแบ็คขวาแบ็คขวาสาดยาวมาแม่นด้วยครับ
0: โอ้โห
1: เจ้าโรเบโตเอาไงดีเปิดมาทางด้านซ้ายนะครับนะฮะเฮซุดแทงตรงมาถูกตัดออกข้างไปนะครับพยายามจะเปิดให้ฮูเลียนนะครับทางกองหน้ากราบซ้ายตัดออกไปได้นะครับโดยเบ็กซึงโฮลูกทุ่มเข้ามาครับนะเฮซุดแบ็กซ้ายเฮซุดแบ็กซ้ายมองเพื่อนมองแล้วมองพี่มองพ่อแล้วก็โอ้โหไม่มีพ่อส่งให้เพื่อนนะฮะแล้วก็คืนหลังมาอย่างเอสซันหมายเลข4เซนเตอร์วันนี้หล่อมากแล้วก็ขวางบอลไปนะฮะทางโฮเก้แบ็กขวา พยายามจะต่อบอลแทงเข้ามาตรงกลางลูกเลียดๆนะถูกสกัดออกข้างไปได้ทุ่มฮะเม็กซิโกครับอยู่ตรงกลางสนามฮะทุ่มกลับไปใกล้ใจถึงมากโอ้โหจะทุ่มไปอุตส่าห์ประตูนะฮะแต่เอสซันอายฮะเอาไปบอลแทนนะแล้วก็ไม่อายครับส่งผู้รักษาประตูครับลาอูนก็ยืนนิ่งๆแล้วก็เตะโด่งมาให้เพื่อนนะฮะโอ้ได้บอลอยู่ทำบอลลูกนี้ออกข้างครับพยายามจะต่อบอลเร็วฮะยังไปไม่ได้ครับนะฮะ
0: ส่ง
1: ฮอเก้เติมเกมลูกออกข้างครับ
0: ส่งโอฮยอนจูกับทนายของควางฮีชานลงมายังไม่สามารถทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับ
1: ไปดูที่ซอนยองอูมากบ้างหมายเลข22ทุ่มไกลเข้ามาแล้วก็คุกคิกกันอยู่กรรมการบอกไม่เป็นไรได้ลูกได้เปรียบเม็กซิโกแทงมาที่ฮูเลียนซ้ายแทงตรงเข้าไปตรงกลางโอ้ยโดนแข้งโดนขาของหลังเกาหลีฮะเสียจังหวะไปแต่บอลกลับมาที่หลังของเม็กซิโกครับเจ้าโฮอันหมายเลข5ส่งคืนที่เอดสันหมายเลข4คู่เซนเตอร์ก็ต่อบอลข้างนะตอนนี้ใจเย็นแล้วครับคืนประตูแน่นอนครับและจริงๆด้วยครับ
0: เหลืออีก24นาทีนะครับเหลือ24นาทีเท่านั้นเกมก็จะจบลง
1: ลาอูนเบียดกับนะฮะทางคิมมินแจล้มไปกรรมการนิ่งครับไม่เป่าฮะเอาละครับตอนนี้เป็นลูกที่เกาหลีใต้ได้บอลอยู่ด้านซ้ายลากเข้ามา2คนแต่ลากช้าเหลือเกินเอาไงดีเจ้าอีเจซองฮวังซีซานเปิดมาตรงกลางแล้วก็ลูกนี้กระโดดเท้าซ้ายกับขวาหมุนรอบตัวคืนหลังมาจะยิงไหมยิงไม่ได้เปิดกลางอีกทีเสียบอลไปแล้วโอ้ยไม่ได้ส่องงับหน้าเกาหลีฮะจังหวะยิงไม่ได้เลยครับถูกพัวพันแข้งขานะครับง้างไม่ได้ครับเกาหลีนะมาที่อีแจซองคืนหลังมายังเปิดเกมรุกไม่ได้นะครับฮอกเก้ทางเอียนบอมมาถึงคิมมินแจอีกแล้วตอนนี้เติมเกมมาถึงกลางสนามแล้วครับเซนเตอร์อีฮันบอมครับหมายเลข2แทงขวามาจะต่อซ่อนไม่ได้ครับโดนกองหลังของเม็กซิโกสกัดไว้ได้ครับอีแจซองเบ็กซึงโฮตอนนี้พยายามจะช่วยกันนะฮะต่อซ่อนครับเบ็กซึงโฮเมื่อสักครู่ครับเบรกแล้วครับ
0: เอดิชั่นเบรกนะครับพัก3นาทีลุ้นกันต่อนะครับในช่วงควอเตอร์สุดท้ายแล้วกันนะใช้คำนี้เลยเกาหลีใต้จะกลับมาหรือไม่สถานการณ์เนี่ยมีโอกาสบุกมากขึ้นนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าจังหวะยิงประตูเนี่ยยังไม่ชัดเจนและยังไม่จ่าแจ้งนะฮะ
1: ยิ้มนะฮะฮาวิฮากิเล่อันนี้อารมณ์ดีละครับ
0: อารมณ์ดี
1: ผมยังสงสัยเมื่อกี้ไปจับมาจับมือหัวล็อกกับทางเบอร์19เกาหลีเนี่ยมันเรื่องอะไรกันนะฮะอีคังอินเนี่ยแซวกันมาตลอดครึ่งแรกนะช่วงพักเบรกนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของฟุตบอลโลกที่มีการพักเบรกซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าพักเบรกดื่มน้ำนะพักเบรกเพื่อสภาพอากาศตอนนี้ที่เครียดที่สุดก็ฮงเมียงโบเนี่ยเป็นจังหวะที่นะครับเสียประตูของเกาหลีครั้งนึงไม่มีอะไรเลย
0: บริเวณจุดโทษนะเกิดเหตุบริเวณจุดโทษนะเนี่ย
1: ฮูเลียนเปิดบอลโด่งไปตรงหน้ากรอบเขตโทษนะแล้วก็มีกองหน้าเม็กซิโกพยายามจะโมงเซ็นเตอร์ก็พยายามนะฮะกระโดดบังแต่ประตูของเกาหลีเข้าไปคว้าบอลแล้วก็หลุดนะ
0: โอกาสยิงในขณะนี้นะครับเม็กซิโก6เกาหลีใต้3นะครับแล้วก็เข้ากรอบเนี่ยเม็กซิโก2ครั้งได้1ประตูแล้วก็ครองบอลเกาหลีใต้ 53% นะครับเม็กซิโก 41% และใบเหลืองในเกาหลีใต้รับไปแล้ว2นะครับเม็กซิโกยังไม่ได้ส่วนฟาวเนี่ยเม็กซิโกเริ่มตัดฟาวมากขึ้นนะครับฟาวไป7ครั้งแล้วก็เกาหลีใต้6ครั้งนะครับแต่มุมยังไม่มีนะครับเกมคู่นี้
1: เดี๋ยวรอดูนะฮะทีเด็ดกองหน้าหมายเลข18โฮฮยอนก็อยู่จากเบซิกตัสนะฮะยังไม่ได้บอลเลยนะจังหวะเสียประตูนี่
0: ใช่ครับ
1: แทบจะกระโดดน้ำเลยนะฮงเมียงโบแหมเสียได้ไงวะเล่นกันมาดีๆเหนียวแน่นตลอดเกมส่วนคนยิงนะฮะเจ้าหลุยโลโม่ก็บอกกูยิงได้ยังไงวะ
0: เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องจนถึงขนาดนี้นะครับในการเสียประตูของเกาหลีใต้ในนาทีที่53ที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าจังหวะลักษณะนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับในเกมระดับโลกหรือระดับWorld Cup ขนาดนี้นะ

0: กล้องสวิตเชอร์ที่จับภาพเนี่ยก็จะจับมาที่3ท่านท่านหนึ่งก็คือฮองเมงโบนะครับซึ่งเป็นโค้ชของเกาหลีใต้อีกท่านหนึ่งก็คือเบอร์8นะครับเบอร์8ของเกาหลีใต้นะครับซึ่งชนเป็กคึงโฮซึ่งออกมาชนกับคิมซึงกิรูนะครับผู้สาประตูของเกาหลีใต้นั่นแหละครับ
1: เปลี่ยนนะครับหมายเลข26เจ้าไบรอันออกไปครับเม็กซิโกเติมหมายเลข3กองหลังแล้วล่ะครับหมายเลข3ก็คือ
0: 17กับ18ลงนะครับ17กับ18ลงมาเล่นนะครับ
1: เอาตัวที่ยิงประตูหลุยโลโม่หมายเลข7ออกด้วยครับสุเทพ
0: ฮะ
1: เม็กซิโกก็เปลี่ยนนะครับเอาเซซ่ามอนเทสนะฮะเป็นกองหลังของโลโกโมทีฟมอสโกลงมาด้วย
0: ครับเดี๋ยวผมเช็คเรื่องเปลี่ยนตัวตอนนี้เปลี่ยนกัน
1: ถอดกลางเติมหลังนะเม็กซิโก
0: ใช่ครับเปลี่ยนกันฮึมเลย
1: หลุยโลโม่เนี่ยใครมาแทนนะฮะแล้วก็หมายเลข20ของเกาหลีฮะยางฮยอนจุนนะฮะเล่นอยู่เซลติกนะครับก็ลงสนามมาด้วยครับ
0: หมายของเม็กซิโกหมายเลข26นะครับออกไปแล้วก็คือไบอันกูเตเรสนะครับออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมายเลข7นะครับออกไปนะครับก็คือหลุยโรโม่คนทำประตูนะครับออกไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยเปลี่ยนถึง4คนแล้วนะครับหมายเลข22ออกไปแล้วก็หมายเลข15ออกไปนะครับ
1: ตามอยู่0-1ครับตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อให้ความสดชื่นเปลี่ยนเกมกันหน่อยครับเกาหลีใต้ก็ดาหน้ามาบุกกันเลยนะฮะเม็กซิโกต้องสาดยาวมาตรงก็โอ้ยวิ่งไม่ทันครับกองหน้าของเม็กซิโกครับตอนนี้ก็ยังเป็นนะฮะวูเรียนราวูลแล้วก็โรเบโต้อยู่3ประสานในแดนหน้าครับมีการถอดนะฮะกลางออกไปคนหนึ่งเติมหลังเข้ามาครับเม็กซิโกครับ
0: หมายเลข18ของเม็กซิโกลงมานะฮะหมายเลข18ลงมาแทนหมายเลข7นะครับ
1: ครับนะฮะว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนผู้เล่นก่อนหมายเลข18นะครับตอนนี้บอลอยู่ในแดนของเกาหลีเหลืออีกนะฮะตอนนี้72นาทีเหลืออีก18นาทีครับตอนนี้บอกบุญไม่รับผู้รักษาประตูของเกาหลีพลาดเองนะวันนี้จังหวะง่ายๆอยู่เฉยๆไม่เสียประตูนะพยายามจะขยันนะ
0: ใช่ครับ
1: สาดยาวมาแล้วครับให้เพื่อนแล้วก็โมงคืนไปแม่ไปเข้าเท้าของเม็กซิโกครับเม็กซิโกพยายามต่อบอลแต่ก็ยังพลาดแล้วก็คืนบอลได้อีกครับราอุนคืนมาโดนแดนกลางหมายเลข23เฮซุดพยายามลากเข้าไปเจอเกาหลีใต้เบียดบังแล้วเกาหลีใต้ก็ล้มไปเองครับเอาไงฮะโอ้เจ็บหนักครับยังฮยอนจุนนะฮะผู้เล่นสำรองของเกาหลีเนี่ยครับ
0: จากเซลติกคนนี้เล่นอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับกลาสโกว์เซลติกนะครับยังฮยอนจุนหมายเลข20นะครับเพิ่งลงเล่นมาแล้วก็องจีซองนะครับจากสวอนซีนะครับหมายเลข25อันนี้เป็นผู้เล่นที่ลงมาปรับเกมนะครับในส่วนของกองกลาง
1: ยังฮยอนจุนนี่ก็เป็นกองกลางนะฮะ
0: ครับ
1: พอซอนยองอูออกก็อยู่ด้านกราบซ้ายเมื่อกี้โดนเตะไปที่ขาอ่อนเล็กน้อยฮะแต่แกเจ็บหนักมากครับ เอาละครับพยายามจะล็อกหลบนะครับเจอหลังของเม็กซิโกดักไว้ได้ครับและแกทำเป็นนอนโอดโอยกรรมการไม่เห็นด้วยครับไม่เป่าให้นะครับเอาละครับสู้กันต่อบอลอยู่ที่เม็กซิโกดึงเกมช้าไปเรื่อยๆเฮซุดเอาไงดีเฮซุดคืนนะฮะแล้วก็มาที่ทางฮูเลียนนะฮะฮูเลียนไปรับบอลด้านซ้ายได้บอลด้วยนะครับวิ่งทันไหมไม่ทันนะออกหลังครับก็พยายามจะเติมเกมรุกมาอยู่ครับนี่ฮะหมายเลข18นี่เป็นผู้เล่นที่เพิ่งลงสนามมานะครับของเม็กซิโกโอเบสบากัสนะฮะ
0: นี่มีแฟนรายการใน YouTube ถามมาบอกว่าป๋าแป๊ะหน้าไม่เปลี่ยนไปเลยฮะจาก20ปีที่แล้วครับไปทำหน้ามาหรือเปล่าฮะ
1: ได้เซรั่มรุ่นของแมนยูครับ
0: โอ้โหมีจังหวะยิงนะครับลูกนี้เซฟไปได้นะครับ
1: ป็นเรื่องที่แหมโดนเกือบโดนประตูที่2นะฮะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเจ้าลาอูนนะโอ้โหได้จังหวะนี
0: ้
1: แต่โดนเซฟโดยคิมซึงอยู่แก้ตัวได้ครับแก้ตัวได้นะนี่ฮะฮูเลียนเปิดเข้าไปด้านขวาในกรอบเขตโทษลาอูนดึงบอลลงจังหวะแรกแล้วก็ยิงตูมโอ้ติดเซฟของคิมซึงยูอ
0: ่ะ
1: แต่มุมมันแคบด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เซฟไม่น่าออกเซฟด้วยนะครับนี่มือหลุดไปแล้วนะเกือบเป็นประตูที่2ของเม็กซิโกฮะ
0: ลูกยากอย่าไปยุ่งกับแกนะฮะแกเซฟได้หมดฮะ
1: แต่ลูกง่ายๆล่ะครับ
0: ลูกง่ายๆก็เรียบร้อยไป
1: ทำหลุดนะฮะแล้วครับนี่ฮะดูเกมตอนนี้เม็กซิโกก็ยังดูดีกว่าย
0: ังดูดีกว่าครับ
1: นะฮะเกมฮะเกาหลีต้องตีเสมอให้ได้ก่อนนะฮะขั้นแรกครับอย่าไปคิดเยอะฮะโยนยาวมาวิ่งโอ้โหนี่โยนให้ใครวิ่งครับโอ้ยังทันนะครับเปิดเข้ามาตรงกลาง
0: โอ้โหดูสิถ้าเหลือเชื่อเสมอไปแล้วนะ
1: เจ้าโอฮายอนนะครับสั้นไปอีกแล้วครับ
0: ล้ำหน้าฮะ
1: โอ้แต่ล้ำหน้าด้วยเหรอโอ้เหยียดเหยียดเท้าจนแบบเหยียดจนไม่รู้เหยียดยังไงครับไม่ถึงบอลนะฮะ
0: คือล้ำหน้าฮะตัวกลางล้ำหน้าไปแล้ว
1: ล้ำหน้ายางฮยอนจุนนะฮะ
0: ออ
1: ตัวใหม่ที่เป็นสำรองนี่ครับแต่เปิดเข้าไปสวยมาก90องศาให้เพื่อนนะฮะ
0: ผมว่ากองหน้าหรือว่าเกมรุกของเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปเทรนนิ่งเรื่องของการล้ำหน้านะฮะเพราะว่าล้ำหน้าบ่อยมากนะฮะ
1: ครึ่งแรกก็เยอะนะนี่ก็โอ้คงเมียงโบนี่ยืนเลยนะตื่นเต้นกับลูกมาสักครู่นะฮะเมื่อกี้มันสวยไปหมดทุกอย่างจังหวะเปิดจังหวะคนยิงแต่แม่นะฮะสั้นไปหน่อยครับเอาละครับตอนนี้มาอีกคนครับหมายเลข9ของเกาหลีครับนี่เป็นโกโชเกซองเปลี่ยนกองหน้ามาอีกคนครับโชเกซองนะหมายเลข9ครับ
0: ก็เอา8ออกนะครับแล้วก็เอา9ลง
1: เอาเบ็คซึงโฮกองกลางออกเติมกองหน้าครับ
0: ครับ
1: ชื่อโชเกซองดูครับตอนนี้แดนหน้าของเกาหลี3ตัวเลยนะฮะ
0: เกาหลีใต้เปลี่ยนครบแล้วนะครับ5คนนะฮะ
1: มีวังฮีซานมีโอฮยอนจูแล้วก็โชเกซองครับ3แดนหน้าต่อกันสั้นๆถูกแย่งบอลไปได้อีกครับฮูเล่นนะครับเจ้าฮูเลียนเปิดบอลมาทางด้านซ้ายให้กับทางเฮซุสเฮซุสทิปไปตรงกลางเซนเตอร์ของเกาหลียังอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แย่งบอลมาได้ด้วยเปิดให้แดนหน้าวิ่งกัน2คนออกไปทางด้านในเวียงฮีซานซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยแล้วก็ต้องคืนหลังมาอีกทีนึงยังได้บอลอยู่ครับเปิดไหมมาตรงกลางเกาหลีเอียงอินยิงด้วยซ้ายข้ามข้างเออเสียดายครับอีคังอินหมายเลข19ฮะแฟนแกสวยไหมครับเพื่อนลิซ่าคร
0: ับ ใช่ใช่ใ
1: ช่เท้าเอวถอนหายใจอ่ะแม่ตอนซ้อมก็เข้านะแต่ตอนยิงจริงข้ามคานไปเยอะฮะ
0: เอาละครับตอนนี้เทรนนิ่งนะครับหมายเลข11ของเม็กซิโกกำลังจะถูกส่งลงสนามมานะครับซาเดียโกกิมิเนสนะครับคนนี้เล่นอยู่กับเอซิมิลานนะฮะ
1: ซาเดียโกกิมิเนสกำลังจะลงแต่ยังไม่ได้ลงครับกรรมการยังไม่ให้ฮะบอลคืนมาที่ผู้รักษาประตูเกาหลีคิมซึงกอยู
0: ่เหลืออีก11นาทีนะครับเกมก็จะจบลงจังหวะจะแจ้งจริงๆของเกาหลีใต้ยังไม่มีนะ
1: ครับข้ามคานบ้างล้ำหน้าบ้างครับจังหวะสวยๆทำเกมลุกไปส่วนใหญ่จะล้ำหน้าหมด
0: ใช่ครับ
1: หมายเลข11นะครับบอลฮีซาน
0: บอลจังหวะ2เป็นของเม็กซิโกนะครับแล้วก็ยังพลาดกันง่ายอยู
1: ่แต่ล้มไปกรรมการไม่เป่าให้แกก็ต้องลุกแล้วครับตอนนี้เป็นรองอยู่นะตามอยู่1ลูกครับ
0: ครับ
1: อยู่ที่เฮซุสนะฮะแบ็คซ้ายก็คืนไปให้เอ็ดดินสันเอ็ดสันโยฮันโยฮันเอ็ดสันเอ็ดสันมาที่เฮซุสนะฮะในพื้นที่ของตัวเองเฮซุสเล่นอยู่กับบูเรียนบูเรียนโดนสกัดนะฮะออกข้างกรรมการชี้ให้เกาหลีทุ่มหรือให้ใครทุ่มฮะอ๋อให้เปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยน2คนเลยครับเม็กซิโกดึงเวลาครับหมายเลข11กับหมายเลข15กำลังจะลงฮะ11นี่นะครับก็เป็นซานดิเอโกกิมิเนสจากเอซีมิลานแทนหมายเลข9เลยนะครับเอาลาอูนออกแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: หน้าแล้วครับ หมายเลข11นี้ก็เป็นกองหน้านะครับเล่นอยู่ AC มิลานครับ
0: แล้วก็อิสมาเอลเรเยสนะครับหมายเลข15ลงเล่นแทนนะครับ
1: หมายเลข15ครับลงมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ยัง 1-0 นะครับเม็กซิโกเจ้าภาพนำอยู่นะครับบอลอยู่ที่แดนของเกาหลี
0: ภาพกระตุกไปสักนิดนึงนะครับด้วยฟังอากลับมาแล้ว
1: พยายามเปิดไปข้างหน้าก็ไม่ได้นะครับพลาดอีกแล้วตอนนี้พลาดกันง่ายๆครับเกาหลีหูเลียนหูเลียนหูเลียนได้บอลคือหลังแล้วก็พลาดไปเกาหลีแทงบอลกันสั้นๆโอ้โหเสียบอลอีกแล้วครับยังไม่แม่นพอครับแดนหน้าฮะแล้วก็ตอนนี้เก็บบอลเสร็จครับเอ็ดสันคืนหลังเลยให้ลาอูนฮะลาอูนออกไปล่างฮอเก้เปิดยาวมาให้แดนหน้าวิ่งแข่งกัน2คนเซนเตอร์ของเกาหลีนะครับคิมมินแจมงคืนให้ผู้รักษาประตูได้ก่อนรอดไปอีก1ครั้งคิมมินแจขวางไปนะทีกิยกแล้วก็ส่งมาคิมมินแจตอนนี้81นาทีครับส่งไปทีอีกิยกแทงมาตรงกลางครับถูกสกัดล้มกรรมการบอกฟาวฮะเม็กซิโกครับไปล่อซะฮวังฮีซานล้มครับลูกตั้งเตะกลางสนามส่งของขวางคืนกลางมานะแล้วก็ขวางกลางมาเรื่อยๆครับเอาไงดีฮะครองบอลอยู่ช้าๆครับ
0: เหมือนบอลมันตื้อนะฮะตอนนี้เกาหลีใต
1: ้โอ้กลางของเม็กซิโกวันนี้ต้องชมเลยครับยึดพื้นที่ไว้หมดเลยนะฮะเกาหลีต่อบอลยากจริงๆต้องขยับกันหน่อยครับแดนหน้าของเกาหลีฮะคือตอนนี้เหมือนกับอาศัยว่าจะโยนยาวแล้วให้วิ่งแข่งอะครับแต่การวิ่งแต่ละครั้งนี่ถูกเช็คโอ้โหเช็คลายกันล้ำหน้าตลอดลูกทุ่มเล่นเร็วขึ้นนะอีครั้งอินหมายเลข19ทุ่มมาเพื่อก็ส่งคืนให้เปิดยาวไหมเปิดยาวมาตรงกลางไม่ถึงอะหมายเลข9โฮเกซองอะเอาละตอนนี้ภาพตัดที่หมายเลข4เอ็ดสั้นนะวันนี้ยืนเซนเตอร์โอ้โหหน้ายิ่งหล่อเลยนะทำหน้าที่ดีมากครับหลังของเม็กซิโกคนนี
0: ้เหลือเวลาอีก7นาทีนะครับก็จะจบเกมแล้วนะครับตอนนี้เกาหลีใต้พยายามจะบุกขึ้นมาแต่ว่ายังหาจังหวะจะแจ้งไม่ได้นะฮะ
1: ครับทำไงดีฮะโอ้จะคืนหลังเสียบอลให้กับฮูเลียนเฉยเลยฮูเลียนนี่เป็นหน้าครับอยู่ด้านซ้ายชิดไปตรงกลางของบอลกันอยู่อย่าบอกว่าคืนหลังนะพ่อคืนหลังฮะให้เอ็ดสันนะฮะเอ็ดสันก็ต้องคืนขวาให้ฮอเก้ครับแล้วก็อย่าบอกว่ารักษาประตูนะอย่าบอกนะคลิปอย่าบอกนะคืนผู้รักษาประตูลาอูนฮะลาอูนก็เปิดยาวมาให้แฟนบอลตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วก็มองออกข้างไปเก็บด้วยครับเอลิกเอาไงโดนศอกบอกว่าโดนศอกครับพี่บอกผมไม่ได้ศอกก็ยังไม่มีอะไรครับนี่ฮะโอ้โห
0: ท่อนแขนนิดหน่อย
1: ท่อนแขนนิดเดียวเจ้าโฮเก้ล้มดิ้นพล่านเหมือนโดนถูกทุบนะ
0: เจ็บปวดรดร้าวอะไรในลักษณะนี้
1: นี่ต้องไปเรียนไหมเข้าห้องเรียนในการแอคชั่นนี
0: ้21ออกนะครับแล้วก็16ออก21ลงนะครับ
1: หูเลียนวิ่งจนหมดแรงแล้วนะฮะเอาหมายเลข21เข้ามานะครับนี่เป็นกองหน้าอีกคนจากอันเดอร์เรสนะฮะเซซ่าอูเฮต้าครับถอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะใส่สดเข้าไปน่าจะฮะโยนยาวให้วิ่งแล้วฮะเอาสดสดลงมาวิ่งครับทั้งเซซ่าอูเฮต้าแล้วก็ซานดิเอโกกิมิเนสนะฮะหน้าคู่ใหม่ของกองหน้าเม็กซิโกเอาละอ่ะอีกฮึดขออีกฮึดคิมมินแจคิมมินแจยังคิดอะไรไม่ออกครับส่งเข้าฮีกียกนะเซนเตอร์ส่งกระเด็งเนี่ย3คนเนี่ยครับเอามาเปิดบอลยาววิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่ก็ถึงมือผู้รักษาประตูแกจะจับมาแกจะจับโอ้ร้อยเกือบออกเส้นนะฮะแล้วแกค่อยตะคุบบอลครับดึงเวลาไปอีก30วิวิ่งไม่ทันฮะอวังฮีซานนี่เป็นกองหน้ามาเลข11ตัวกันเล็กนิดเดียวนะอวังฮีซานนะฮะเล่นนี่นี่ธรรมดานะอยู่ที่ไหนเนี่ยหมายเลข11นี่อยู่โอ้ยวูฟแฮมตัน เม็กซิโกชิดไปตรงกรอบเขตโทษนะถูกหมอแล้วก็ยิงสวนลูกนี้โอ้โห

0: ี้มีจังหวะยิงนะครับ
1: เกือบไปนะ
0: แต่ประตูของเกาหลีใต้ซุปเปอร์เซฟนะครับลูกนี
1: ้
0: คิมซึงกิวนะครับบอกแล้วลูกยากเลยอย่าไปยุ่งกับแก
1: ยุ่งกับแก
0: แกเซฟได้เลย
1: มงออกมาเจอกลางของเม็กซิโกสวนเข้าไปนะเกือบไปนะฮะโอเบสบักกัดซัดเข้าไปเมื่อสักครู่ตัวสำรองฮะเล่นอยู่ทีมตาหมีฮะเป็นเกาหลีใต้ลำเลียงบอลขึ้นมาอีกครับตอนนี้เหลืออีก5นาทีฮะยังไม่รวมเวลาทดครับเปิดโด่งยาวมาแล้วก็เม็กซิโกรวบเรียบร้อยเอาแหมทำเป็นเกี่ยงกันเล่นนะครับแต่ว่าต่อบอลออกมาได้เรียบร้อยจากหน้าประตูตัวเองแล้วครับแล้วก็ลากเข้ามานะเม็กซิโกตอนนี้ถูกกองกลางของเกาหลีใต้แทงบอลกลับคืนผู้รักษาประตูได
0: ้บอลจังหวะ2เป็นของเม็กซิโกนะครับแล้วก็เม็กซิโกครองบอลได้มากกว่านะครับเกาหลีใต้เนี่ยยังไม่มีจังหวะที่จะแก้คืนได้เลยนะครับโอกาสการยิงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะฮะ
1: ครับทางกลับขวาครับฮางยอนจุนนะฮะยืนทำอะไรไม่ได้ก็คืนไปให้กับพี่คิมมินแจพี่คิมมินแจก็พยายามลากเลื้อยอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่ในแดนของตัวเองนะฮะออกไปทางด้านซ้ายให้วังอีซานวังอีซานนะสองคนไปไม่ได้ครับถูกลุมฮะคืนหลังให้กองหลังครับมาที่พี่คิมอีกแล้วนะฮะคิมมินแจทีอีกยอกนะฮะนี่คือสู้คู่เซ็นเตอร์ของเกาหลีนะครับ
0: ครับ
1: ไปที่แดนกลางครับไปไหนไม่ได้ก็ขวางออกมากลางสนามมาที่พี่คิมมินแจอีกแล้วครับพยายามต่อไปทางด้านซ้ายฮะอีแซซองออกไปอวังฮีซานอวังฮีซานลากเข้ามาเอาโชว์หน่อยเปิดเข้ามาตรงกลางจุดนั้นพบละโมงลูกนี้โอ้ยโดนเซฟไม่ได้ครับไม่เข้าฮะ
0: โอ้โหเส้นแดงผ่า8ฮะ
1: โอ้ยโอเคส่องกองหน้าตัวสำรองโมงเน่งๆนะแต่ผู้รักษาประตูครับลาอูนเซฟไว้ฮะ
0: โอ้นี่เป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดของเกาหลีใต้แล้วนะครับเข้าไปปั๊มบอลก็ยังเซฟไว้ได้นะครับลูกนี้โอ้โห
1: นี่ฮะอวังฮิซานเปิดมาจากด้านซ้ายฮะกองหน้าสำรองโอเคส่องโมงจังหวะประมาณนี้ฮะ2หลาอีกนะแล้วก็มือแกนะฮะคว้าบอลไว้ได้ครับนี่ฮะนี่จังหวะแรกมือขวาปัดออกมาแล้วก็ซ้ำเข้ามาแล้วมือแกปัดออกมาตอนนอนนะฮะ
0: สองจังหวะเลยนะฮะแสดงว่ายังไม่เข้าบอลยังไม่ข้ามเส้นเลย
1: มันโด่งโด่งโด่งแล้วแกมือขวาแก
0: ปัดนิดเดียว
1: ไม่ข้ามนะ
0: ไม่ข้ามเส้นนะครับไม่ข้ามเส้น
1: โอ้นี่โมงจังหวะนี้เต็มศีรษะจริงๆฮะโอเคซองหมายเลขเก้าของงานสำรองฮะแล้วก็นะโอเฮยอนก็พยายามจะไปเตะซ้ำนะแต่ติดมือฮะของลาอูนลันเกนแล้วก็เจ็บไปเลยครับตอนนี้ยังปฐมพยาบาลอยู่ฮะลุกขึ้นยืนได้แล้ว
0: โชเกซองจากมิเทแลนด์นะครับเล่นอยู่ในเดนมาร์กโอ้โหมีจังหวะกันหม่งลูกนี้เต็มกระบาลเลยนะครับแต่ว่า
1: เสมอฮะ
0: เซฟไว้ได้ครับลาอูลันเกลนะครับ
1: ภาพของโอเบสบากัสยิงลูกไกลลูกนี้จังหวะซ้ำก็
0: เป็นยังไงแล้วมันในตอนท้ายนะครับฟุตบอลคู่นี้ตอนนี้โอกาสยิงเนี่ยเกาหลีใต้ขึ้นมา6แล้วนะครับเม็กซิโก8นะครับเข้ากรอบเกาหลีใต้2เม็กซิโก4นะครับแล้วก็จังหวะในการครองบอลเกาหลีใต้53เม็กซิโก41นะครับฟาวก็ใกล้เคียงกันนะครับเม็กซิโกเริ่มตัดฟาวเยอะขึ้นนะครับเป็นฟาวไป9ครั้งแล้ว
1: ตอนนี้บอลอยู่ในเท้าของผู้รักษาประตูแกก็พยายามจะเล่นบอลสั้นให้กับพี่คิมมินแจผมนี่แหละฮะพี่คิมมินแจก็ไปไม่ได้ก็ส่งแกฮะคิมฮะพี่คิมเปิดยาวสาดมาเลยครับถึงแดนหน้าครับโมงตั้งได้ไหมเอ่ยโมงออกข้างเองครับจะโมงตั้งให้เพื่อนแล้วครับพี่โกโฮเกซองตัวโมงเกือบตีเสมอนั่นแหละฮะโมงออกข้างไปลูกทุ่มมาของเม็กซิโกเอาเฮซุสก็ทำเป็นว่าส่งให้ใครดีส่งให้ดีแล้วก็ทุ่มยาวมากินพื้นที่ไว้ก่อนนะตอนนี้เวลา
0: เข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้เกาหลีใต้0เม็กซิโก1นะครับ
1: เอาครับส่วนเปลี่ยนแย่งบอลกันแล้วก็ออกข้างไปในพื้นที่ของเกาหลีลูกทุ่มของเม็กซิโกตัดภาพมาที่ผู้เล่นสำรองฮะกำลังลุ้นให้หมดเวลาครับ3แต้มนะรอเลยนะเม็กซิโกนะ2นัด6คะแนนทุ่มยาวมานะครับแล้วก็โมงสกัดออกไปแล้วก็เล่นลูกโด่งตอนนี้เม็กซิโกเอาไงดีตัดบอลได้แล้วครับเม็กซิโกพยายามลากให้หมดเวลานะครับไม่เปิดนะฮะเกาหลี

0: นาทีนะครับฟุตบอลคู่นี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าทดเวลาเพิ่มไปนะครับเป็น6นาที
1: โอ้โหตอนนี้กองเชียร์ของเกาหลีนะแต่ละคนนี่อายุประมาณ60นะ
0: ใช่
1: ยืนอยู่นั่งอยู่ประมาณครอบครัว6-7คนนะ
0: ก็มีก็ตัดภาพไปเนี่ยเป็นอาม่ากับอาอึ้มเค้านั่งเยอะมากเลยนะฮะ
1: ไม่มีหนุ่มสาวเมื่อสักครู่นะเหลือเชื่อนะ
0: ต้องบอกว่าสวิเชอร์อาจจะไม่ตัดภาพไปตรงหนุ่มสาว
1: เป็นคนอายุประมาณ60กว่านะผู้หญิงผู้ชายเกาหลีมาเชียร์นะ
0: ครับ
1: อ่ะบอลอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเกาหลีออมจีซองออมจีซองลากเข้าไปสับท้ายสับขวาแล้วก็เปิดเข้ามาตู้สกัดออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมฮะ
0: ครั้งแรกเลยนะฮะ
1: เตะมุมฮะ
0: เตะมุมครั้งแรกของเกมนี้นะฮะ
1: ก็พยายามแล้วครับเกาหลีเอาละครับลูกเตะมุมจังหวะนี้ต่อเวลา6นาทีผ่านมาแล้วนาทีครึ่งครับลูกนี้ครับส่งสัญญาแล้วครับเจอกันตรงจุดนัดหมายตัวสูงสูงมากันครบนะครับดูหมายเลข18นะฮะ
0: โอ้โหได้หมงครับแต่ไม่ตรงกรอบฮะ
1: แล้วก็
0: โอ้โหแกวิ่งขึ้นมาเลยฮะ
1: ผมชี้จริงๆเลยนะฮะ
0: เบอร์2ฮะกองหลังฮะ
1: อีฮันบอมมาโมงแม่ไม่เต็มนะ
0: ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรง
1: ออกนอกกรอบไป3หลาครับพอกระโดดตัวลอยแล้วนะครับ
0: แกอยู่ตรงแกอยู่ตรงประตูแต่แกโมงออกไปฮะ
1: ครับตอนโมงหลับตาไปนิดนึง
0: ฮะ
1: เจ็บสะโพกเลยครับตอนลงครับลงมาแบบอย่างแรงนี่เอาสาดยาวมาประตูเม็กซิโกแล้วก็ออกข้างไป
0: เหลืออีก4นาทีนะครับในช่วงทดเจ็บเหลืออีก4นาทีเท่านั้นถ้าเม็กซิโกชนะในเกมนี้จะการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้องไปเจอกับที่2ในกลุ่ม B ต่อไปนะครับเอ้ยไปเจอกับที่3ในกลุ่ม C E F ต่อไปนะครับ
1: ไม่เลยฉะนั้น3แต้มนี้มีค่าครับเจ้าภาพเม็กซิโกลากเข้ามาแล้วก็แทงตรงมาตรงนี้พยานจะ
0: พลิกนะไม่ได้
1: พลิกเข้าไปครับเจ้าไอเวนฮันซานไม่ผ่านครับเม็กซิโกสาดยาวมามาอยู่ที่คิมมินแจคิมมินแจบอกเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปแล้วแกก็ต่อบอลสั้นๆจะโบกมือทำไมเออแล้วก็แทงคืนกลับมาที่นะฮะอีฮันบอมตัวเบอร์2ที่ขึ้นโมงเจ็บสะโพกเมื่อสักครู่แล้วครับขวางบอลไปสั้นๆอยู่ในนะฮะกินแดนขึ้นมาได้3หลาลากเข้าไปนะครับอีแฮจองเปิดเข้ามาตรงกลางมองลูกนี้
0: โอ้โหมีจังหวะมองครับ
1: มองอีกครั้งแต่นะครับโกเกซองได้มองแต่ติดหลังเป็นลูกเตะมุมนะฮะจังหวะนี้เปิดจากกราบซ้ายมามองแล้วก็มาติดนะฮะเจ้าเอสซันนะนี่ครับนี่ออกเตะมุมเตะมุมอีกครั้งครับละย้ำย้ำย้ำอีกทีนะครับหมายเลข19อีคังอินยกมือจุดนัดพบจุดนัดพบอีคังอินหมายเลข19เตะด้วยเท้าซ้ายเปิดมาไม่เตะถอยหลังอีกทีกรรมการกำลังแย่งคู่ชุลมุนอยู่หน้ากรอบประตูฮะให้สัญญาณเท้าซ้ายของอีคังอินเปิดมาเข้ามองลูกนี้โอ้ยแม่ไม่ได้จังหวะนะครับหลังเม็กซิโกสาดยาวมาเลยครับไปพลๆหน้ากรอบประตูก่อนลูกทุ่มเข้ามาของเกาหลีตอนนี้เหลืออีก2นาทีของช่วงทดเวลาฮอมจีซองครับหมายเลข25ตัวสำรองจะทุ่มเข้ามาตอนนี้กองเชียร์ของเม็กซิโกกระโดดกันทั้งสนามแล้วครับรอหมดเวลากรรมการเป่าฮะคืนไปหลังให้กับทางคิมซึงกะยูสาดยาวมาแล้วก็มีกองหลังของเม็กซิโกถึงบอลก่อนนะครับตอนนี้บอลไปอยู่อ่ะคืนมาไม่สวยยังได้นะครับเกาหลีเกาหลียังไงนะครับฮวังฮีซานฮวังฮีซานเปิดมาทะลุตรงนี้แม่ยาวไปหน่อยเดียวครับไปเข้าเท้าเอสซันครับสาดยาวมาเลยครับเอาไว้พ้นๆก่อนนะได้บอลอยู่ครับอีฮันบอมเอียนบอมหมายเลข2เปิดยาวมาได้ไม่
0: นาทีสุดท้ายแล้วครับนาทีสุดท้ายแล้ว
1: ตั้งมาแล้วก็ยังตั้งโด่งมานะครับไม่ได้ครับเม็กซิโกสกัดบอลออกข้างนะฮะโดยเฮซุสนะฮะนี่ครับเป็นแบ็คด้านซ้ายนี่ลูกอยู่ในแดนของเกาหลีฮะต้องบอกว่าเป็นจังหวะท้ายสุดแล้วกระมังเอาผ้านะครับข้างสนามมาเช็ดลูกเลยฮะกะทุ่มไกลแล้วครับนาทีสุดท้ายครับ ใน

0: กาหมุนไปที่5โมง21หอมจีซองตัวเล็กคว้างเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็โมงตั้งลูกนี้โอ้โหจังหวะ2นี่เม็กซิโกได้แต่ออกมาแต่ยังไม่พ้นครับ
1: เปิดสิครับเปิดสิครับเปิดคร
0: ับคิมินแจคิมินแจเปิดโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษผู้รักษาประตูออกมาช็อกออกมาแล้วก็เม็กซิโกกันแย่งกันอยู่โอ้ยกลายเป็นเสียจังหวะครับลูกนี้ลากเข้าไปแล้วคนเดียวเม็กซิโกเม็กซิโกจังหวะนี้โอ้ยดีหลังของเกาหลีตามมาทันนะแล้วก็โอ้เกือบไปนะฮะนี่ฮะเจ้าโอเบกบากัดฮะโอเบกบากัดโอ้ได้บอลลากเข้าไปคนเดียวครับดีว่าหลังนะ
1: และเป่าหมดเวลาเลยนะครับกรรมการจากอุรุกวัยเป่าหมดเวลาเลยเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมนะครับเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้1ประตูต่อ0นะครับการันตีการเป็นแชมป์กลุ่ม A แน่นอนแล้วนะครับ2นัดชนะรวดทั้ง2นัดมี6คะแนนนะครับชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0แล้วก็ชนะเกาหลีใต้1ประตูต่อ0นัดสุดท้ายจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ยังคงสิทธิ์ในการมีลุ้นเข้ารอบต่อไปนัดแรกชนะเช็กมา2ประตูต่อ1นัดที่2แพ้เม็กซิโก0ประตูต่อ1นัดสุดท้ายเกาหลีใต้พบกับแอฟริกาใต้นะครับ
0: ครับหลุยโรโม่ผู้ยิงประตูนี่โอ้โหขึ้นไปที่นั่งของผู้ชมน่าจะเป็นคุณแม่นะทั้งกอดทั้งจูบเลย
1: ใ
0: ช่โอ้โ
1: หประตูชัยได้นาทีที่50นะครับจากหลุยโรโม่นะครับเบอร์7นะครับอ่ะสรุปเกมในคู่นี้นะครับเม็กซิโกมีโอกาสยิง8ครั้งนะครับได้1ประตูเกาหลีใต้มีโอกาสยิง8ครั้งไม่ได้ประตูนะครับเกาหลีใต้รับไป2เหลืองเข้ากรอบเม็กซิโก4ครั้งได้1ประตูเกาหลีใต้2ครั้งนะครับไม่ได้ประตูแล้วก็ครองบอลเกาหลีใต้ครองบอลมากกว่านะครับ 54% แล้วก็เม็กซิโก 39% นะครับจังหวะในการฟาวล์เม็กซิโกฟาวล์มากกว่านะครับ9ครั้งเกาหลีใต้7ครั้งนะครับแล้วก็เตะมุมเกาหลีใต้ได้เตะมุม2ครั้งแต่ไม่ได้ประตูนะครับ
0: เอาละครับ2คู่เอเชียส่งประกวดวันนี้แพ้ทั้งคู่เลยนะฮะ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยถ้าแต้มเท่ากันใช้ head to head เจอกันนะครับนั่นหมายความว่าการันตีนะครับในกลุ่ม A นั้นแชมป์กลุ่มเป็นเม็กซิโกนะครับเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วนะครับการันตีเลยส่วนเม็กซิโกไปเจอกับใครเม็กซิโกไปเจอเนี่ยด่านแรกต้องไปดูในกลุ่ม Cในกลุ่ม C ซึ่งมีสกอตแลนด์มอร์โกบราซิลเฮติใครจะเป็นที่3ในกลุ่มนี้ถ้าในกลุ่มนี้ไม่มีที่3นะครับก็ไปดูในกลุ่ม E
0: ผมเชียร์เลยไหมที่3สกอตแลนด์ตอนนี้มี3แต้ม
1: ครับ
0: เข้าที่3แน
1: ่ๆ
0: มอร์โกบราซิลน่าจะเป็น1และ2ฮะเฮติตกครับ
1: ก็ต้องดูไปไม่ใช่บราซิลเป็นที่3
0: นะอ๋อไม่ครับผมถ้ายังไม่ชนะเฮติก็กลับบ้านไม่ได้เลยนะ
1: ฮะ
0: บราซิลนี่นะก็ดีใจเรื่องล่ากันแล้วครับโอ้นี่ภาพกลับไปที่กองเชียร์นี่แต่ละคนหมวกเม็กซิกันนี่โอ้ใบนี้น่าจะแพงนะ
1: มัน
0: ปีกกว้างมากเลยนะครับ
1: ก็ต้องสรุปนะครับบทสรุปของเกมนะครับว่าในกลุ่ม A เนี่ยเม็กซิโกชนะเกาหลีใต้1ประตูต่อ0เช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ในกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1
0: ครับ
1: แคนาดาชนะกาตาร์6ประตูต่อ0นะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของฟุตบอลโลกในกลุ่ม A และ B นะครับในกลุ่ม A ณขณะนี้แข่งไปแล้วทีมละ2นัดนะครับปรากฏว่าเม็กซิโกเป็นแชมป์กลุ่ม2นัดมี6คะแนนตามมาด้วยเกาหลีใต้2นัดมี3คะแนนอันดับ3สาธารณรัฐเช็ก2นัดมี1คะแนนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับ2นัดมี1คะแนนทั้ง3ทีมคือเกาหลีใต้สาธารณรัฐเช็กและก็แอฟริกาใต้ยังมีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนในกลุ่ม B ปรากฏว่าในนัดที่2นะครับเป็นแคนาดาชนะกาตาร์6ประตูต่อ0แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1ในกลุ่มนี้แคนาดาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับ2นัดมี4คะแนนเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ2นัดมี4คะแนนเท่ากันประตูได้ลบเสียนั้นแคนาดาบวก6นะครับสวิตเซอร์แลนด์บวก3แล้วก็อันดับ3เป็นบอสเนียนะครับมี1คะแนนอันดับ4เป็นกาตาร์นะครับมี1คะแนนนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้เนี่ยยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสเนียแล้วก็กาตาร์คงลำบากแล้วล่ะครับเพราะโดนลบไป6บอสเนียยังมีโอกาสเข้ารอบในฐานะที่3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: วันพรุ่งนี้นะครับนะก็จะมีแข่งกันในวันเสาร์คู่แรกตี2สหรัฐเจอออสเตรเลียตี5สกอตแลนด์เจอโมร็อกโก 7:30 บราซิลเจอเฮติแล้วก็ 10:00 ครับตุรกีเจอปารากวัยติดตามรับฟังนะการบรรยายสดทาง FM 99ได้นะครับวันนี้ผมยุทธพงษ์และคุณสุเทพลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็

0: มืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: ธีรพัฒน
1: ์บอลโลกสตอรี่
2: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม A กลุ่มนี้เม็กซิโกถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนื่องจากมีความได้เปรียบมหาศาลจากการเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะการเล่นที่สนามเอสตาดิโอเอสเตกาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคู่แข่งนักวิเคราะห์มองว่าเม็กซิโกมีโอกาสเข้ารอบสูงถึง 90% เลยทีเดียวแต่ง2ถูกยกให้เป็นของเกาหลีใต้ขุนพลสงขาวนำทัพโดยซอนฮึงมินยังคงรักษามาตรฐานการเข้ารอบน็อกเอาท์ได้อย่างต่อเนื่องจุดแข็งอยู่ที่ระเบียบวินัยและประสบการณ์ในเวทีโลกส่วนสาธารณรัฐเช็กทีมแกร่งจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้จากการเป็นแล้วถูกมาว่าเป็นกระดูกชิ้นโตที่อาจเบียดแย่งอันดับ2หรือลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านแอฟริกาใต้แม้จะเคยสร้างเซอร์ไพรส์ในอดีตแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดสรุปฟันธงเม็กซิโกจะใช้ความเก่าและเสียงเชียร์เบียดเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีเกาหลีใต้ตามเข้ารอบเป็นอันดับ2ส่วนสาธารณรัฐเช็กต้องลุ้นหนักในฐานะทีมอันดับ3
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Red Talks กับ Red Apple นะคะ EP นี้เราพบกันเป็น EP ที่44แล้วค่ะรายการ Red Talks กับ Red Apple ค่ะวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆค่ะสำหรับคุณพ่อๆคุณแม่ๆนะคะที่มีเรื่องที่อยากรู้ว่าสมองของลูกของเราทำงานกันยังไงนะคะและเราจะช่วยให้ลูกของเราได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขได้อย่างไรค่ะวันนี้เปิ้นได้รับเกียรติค่ะจากกุมารแพทย์นะคะคุณหมอพัชรินทร์ตีจักสังหรือคุณหมอจันนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอจันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
7: สวัสดีค่ะพี่แอปเปิ้ล
6: สวัสดีค่ะคุณหมอช่วยแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ตัวคลินิกที่คุณหมอดูแลด้วยนะคะ
7: ได้เลยค่ะหมอเจินนะคะแพทย์หญิงพัชรินทร์ตีจักสังค่ะก็เป็นกุมารแพทย์นะคะแล้วก็จบสับบอร์ดทางด้าน ICU เด็กค่ะแต่หลายคนก็อาจจะงงนะคะว่าทำไมเรามาถึงเรื่องของพัฒนาการกันได้เพราะว่าหมอเจินเองก็เป็นคุณแม่ลูกสองค่ะแล้วก็ต้องดูแลเด็กๆนะคะซึ่งก็มีปัญหาทางด้านพัฒนาการด้วยเช่นกันค่ะจึงเกิดเป็นแบบแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ทำให้ได้มาตั้งศูนย์นะคะซีนิตคิดเซ็นเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6นะคะซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยปรับพฤติกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของสมองเด็กเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เติบโตเต็มศักยภาพของเขาค่ะ
6: อืมแสดงว่าคุณหมอจันคือกุมารแพทย์ที่จบ ICU เด็กใช่ไหมคะ
7: ใช่
6: ตอนนั้นคือ ICU เด็กนี่คือน้องๆกำลังอยู่ในห้องที่แบบวิกฤตแล้วแหละ
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วตอนนั้นคุณหมอจันแบบทำอะไรบ้างตอนอยู่ ICU
7: โอ้ก็ต้องบอกว่าชีวิตใน ICU เนี่ยต้องเรียกว่าจริงๆเป็นงานที่ชอบที่สุดในชีวิตจริงๆนะคะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวตัวเองเนี่ยจริงๆเท้าความไปสมัยที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยเราอยากเรียนอายุรกรรมมากกว่าแต่ว่าเอาว่าเมามอยนิดนิดคือผู้ใหญ่มักจะเป็นโรคที่ทำตัวเองเยอะเหมือนกันนะอย่างแบบกินเหล้าอะไรอย่างนี้เนาะรู้ว่าแบบกินแล้วตับแข็งก็ยังคงกินอยู
6: ่
7: ทีนี้พอแบบว่าเราได้ไปทำงานพวกแบบโรงพยาบาลชุมชนมาสักระยะหนึ่งค่ะเราก็เริ่มเบนเข็มแล้วก็เห็นความน่ารักของเด็กมากขึ้นแล้วก็พอมาทำงานในพาร์ทของการเป็นกุมารแพทย์เนี่ยเราเลยรู้สึกเลยว่าแบบทุกชีวิตที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะเขาควรจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจากวันที่แบบเขาสบายดีไปจนถึงแบบวันที่เขาเจ็บป่วยไปจนกระทั่งถึงวันที่แบบถ้าต้องเจ็บป่วยเยอะจนถึงวันที่จะต้องแบบไปจากโลกนี้ก่อนวัยอันควรเขาก็ควรจะได้รับการดูแล ที่ดีที่สุดก็เลยทำให้เป็นตอนนั้นก็เป็นอินสไปเรชันให้เราเนี่ยเลือกเรียน ICU เด็กซึ่งบอกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นแรกๆของประเทศไทย
6: ก็แบบโอ้คือนอกจากเราต้องรักษาคนอ่ะหมอเจิ้นยังเลือกรักษาคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตด้วยแล้วเป็นเด็กน้อยที่แบบเบบี้ที่เราเอ็นดูอ่ะก็อันเนี้ยต้องใช้แรงบันดาลใจสูงนะแล้วก็ต้องแบบดูแลจิตใจตัวเองเยอะๆเลยนะคะพี่ว่าใช่ไหมคะตอนนี้
7: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ของด้วยส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างโชคดีค่ะพี่แอปเปิ้ลก็ในบรรยากาศของการดูแลเด็กส่วนใหญ่เราจะได้รับพลังดีๆจากทั้งครูบาอาจารย์ทั้งแบบพี่ๆพยาบาลแล้วก็รวมไปจนถึงแบบพ่อแม่เด็กก็มีเคสที่แบบในวันที่เด็กแบบว่าเขาไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะแล้วเราแบบเราก็มีอิโมชันขึ้นมาเนาะคุณแม่เขาก็เดินมาบอกว่าแบบหมอไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าสิ่งที่หมอทำให้น้องมาตลอดเนี่ยแม่เห็นแล้วก็แม่รู้ว่าแบบน้องเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น
6: ก็เลยกลายเป็นว่า
7: ใครปลอบใคร
6: คุณแม่เป็นคนปลอบคุณหมอซะเอง
7: ใช่ค่ะ
6: ทำมากี่ปีคะตอนนั้นแม
7: ่ก็กุมารแพทย์นี่จะต้องเรียนเฉพาะทาง3ปีค่ะแล้วก็เรียนสับบอร์ดต่ออีก2ปีแล้วก็ได้มาอยู่โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะก็ทำอีก5ปีค่ะก่อนที่จะแบบลาออกมาเป็นแบบคุณแม่ที่แบบโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกจริงๆค่ะ
6: ลาออกมาทำไมถึงลาออกมาคือแบบฐานะทางการเงินว่าโอเคละเรียบร้อยคือแบบว่านั่งกินนอนกินได้เลยฉันลาออกมาเลย
7: ไม่ใช่เลยค่ะจะบอกว่ามันห่างไกลจากจุดนั้นมากพี่แอปเปิ้ลแต่ว่าพอถึงจุดนึงอะค่ะก็ส่วนตัวชีวิตตัวเองก็ค่อนข้างจะต้องใช้คำว่าปกติทีบตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งแบบว่ามามีลูกหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บางอย่างเราเลือกได้บางอย่างเราเลือกไม่ได้เนาะเช่นเดียวกันกับเรื่องแบบการมีลูกทุกคนก็คงคาดหวังว่าจะได้เด็กที่แบบเลี้ยงง่ายว่านอนสอนง่ายพฤติกรรมดีพัฒนาการดีเรียนหนังสือเก่งได้โลได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าจริงๆคืออันนั้นเป็นไอเดียที่ทุกคนอยากได้แต่สิ่งที่เราได้มันเป็นอีกเรื่องนึง ทีนี้ของตัวเองนะช่วงเวลานั้นก็เราก็เห็นว่าเด็กๆบ้านเราก็มีเรื่องที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาในเวลาเร่งด่วนเพราะว่าด้วยความที่โชคดีที่เราเป็นกุมารแพทย์เราก็เลยดีเทคปัญหาบางอย่างได้เร็วกว่าบ้านอื่นแล้วเราก็มีความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าคนอื่นด้วยเช่นกันเราก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคณเวลาตอนนี้เนาะอาชีพกับลูกเราก็คงต้องเลือกอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงแบบโกลเด้นพีเรียดที่เราจะพัฒนาการที่เราจะพัฒนาเด็กคนนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นแบบในความเป็นแม่เนาะคิดว่าทุกคนที่นั่งฟังตรงนี้แล้วได้เป็นแม่เหมือนกันก็คงจะคิดได้ไม่ยากว่าเราก็ต้องเลือกลูกก่อนส่วนอันอื่นเนี่ยค่อยว่ากันบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่เราชอบที่สุดก็ได้แต่ว่าให้เราได้ดูแลสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญที่

0: ฝึกให้ได้ก่อนประมาณนี้ค่ะ
1: อืมแสดงว่าระหว่างที่คุณหมอทำตัว ICU เด็กอ่ะก็มีการสังเกตลูกของตัวเองเหมือนกันแล้วก็มีการพบว่ามันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คุณหมอแบบรู้สึกเอ๊ะใช่หรือเปล่าน้องปกติไหมหรืออะไรยังไงไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จนคุณหมอแบบโอเคฟันธงแล้วว่า
0: ใช
1: ่ใช่ฟันธงแล้วว่าใช่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนั้นทำงานแบบมีความสุขมากเลยอยู่ใน environment ที่ดีมาก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องตัดสินใจออกมาเพราะว่ามนุษย์แม่อย่างเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักก็คือการออกมาดูแลเต็มที่ลูกน้อง
0: ใช่เลยค่ะพี่แอปเปิ้ลจะบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่แบบเสียสละขั้นสุดนะคะจนถึงแบบวันนี้เนี่ยที่แบบทำงานตั้งแต่เข้าแบบเรียนต่อจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ในวงการกุมารแพทย์มาเนี่ยก็10ปีเนาะเรารู้สึกเลยว่าแบบผู้หญิงเป็นเพศที่แบบเสียสละมากๆตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจจะมีลูกนะคะไปจนถึงวันที่แบบเลี้ยงลูกในแต่ละขั้นตอนการเจ็บป่วยของลูกไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือปัญหาพัฒนาการแม่นะคะแล้วก็คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะแบบเป็นคนช่วยแก
1: ้
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการคาดหวังการทรีทเมนต์ที่ดีหรือว่าศูนย์ฝึกที่ดีเนี่ยค่ะเอาบอกตรงๆเลยว่าสำหรับเรื่องของปัญหาพัฒนาการเนี่ยเด็กอ่ะอาจจะไปเจอคุณหมอ3เดือน6เดือน1ครั้งไปฝึกพูดสัปดาห์ละครั้งไปฝึกกิจกรรมบำบัดสัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งหรืออะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ารวมเวลาแล้วเนี่ยช่วงเวลาตรงที่เขาได้ฝึกเนี่ยมันแค่แบบน้อยมากๆค่ะมันแค่3ชั่วโมงจริงแบบเต็มที่จริงๆก็แค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะแต่ว่าเด็กอ่ะอยู่กับพ่อแม่เนี่ย168ชั่วโมงต่อสัปดาห
1: ์
0: ดังนั้นคือในมุมมองของตัวเองอะค่ะก็คือการที่จะเป็นศูนย์ฝึกหรือว่าทำอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องถ่ายทอดองค์ความรู้พวกนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราทำในทุกกระบวนการขั้นตอนว่าเราทำอะไรแล้วเพื่ออะไรแล้วลูกจะได้อะไรแล้วก็ออกแบบให้กิจกรรมเนี้ยมันกลับไปทำต่อเองที่บ้านได้ไม่ยากถ้าเราทำแบบนี้ได้มันจะครบลูปพอดีค่ะคือสมองเด็กเขาก็จะได้รับการพัฒนาต่อซึ่งแบบสิ่งนี้เราก็พรูฟกับชีวิตเราเองในเส้นทางที่แบบเราเดินมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นที่คุณหมอดีเทคเรื่องของน้องได้นะคะมีสัญญาณอะไรที่แบบคุณหมอรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วเด็กแต่ละคนนะคะแม้ว่าจะเป็นในโรคพัฒนาการเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันเยอะมากๆมันไม่เหมือนกันเลยค่ะร้อยคนก็ร้อยแบบส่วนของตัวเองก็จะเห็นในลักษณะของการสื่อสารไม่ตรงความนะคะคือสื่อสารได้แต่ว่าไม่ตรงความแล้วก็การจ้องหน้าสบตาที่แบบน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่แบบทำให้เราเอะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของพัฒนาการถดถอยซึ่งจะบอกคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะกำลังฟังอยู่แล้วก็เห็นว่าพัฒนาการลูกเราที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำถึงขั้นตรงนี้ได้แล้วจู่ๆเนี่ยก็มีการถดถอยไปเนี่ยอันนี้บอกเลยค่ะว่าเขาเรียกว่าเป็นพาทอกโนโมนิกไซน์นะคะหมายถึงว่าส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาจริงๆเนาะอันนี้ไม่ควรที่จะแบบนิ่งนอนใจนะคะควรจะต้องแบบรีบพาลูกเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะเพราะว่าการ regression หรือว่าการมีภาวะถดถอยอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมากกว่า 90% จะสัมพันธ์กับปัญหาที่มันเป็นจริงๆค่ะ
1: อืมค่ะก็คือหมั่นสังเกตนั่นแหละที่หมอจะมอง
0: ใช่ค่ะการใช้เวลากับเด็กเลยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็โดยส่วนตัวเองจากการแบบเป็นกุมารแพทย์นะคะตัวเองก็จะไม่เคยฟันธงนะคะว่าแบบถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอันนี้คือปกติแต่ว่าพ่อแม่เขายืนยันว่าไม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบขอเวลา observe ต่อเพราะว่าใน1ชั่วโมงที่เราตรวจเขาเนี่ยมันคงเทียบไม่ได้เลยกับพันชั่วโมงที่เขาอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เขาคงจะเห็นดีเทลอะไรละเอียดมากกว่านั้นแต่ว่าใดๆในขั้นตอนของการที่เราจะแบบให้การวินิจฉัยหรือว่าให้การดูแลเด็กๆอะค่ะเราก็ต้องทำแบบเข้าใจ family เขาด้วยเข้าใจจิตใจพ่อแม่ด้วยซึ่งบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบพุ่งไปที่แบบเป็นอะไรเนาะแต่ว่าในกระบวนการตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราจะช่วยอะไรเขาได้อันนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า
1: อย่างถ้าคุณหมอจะมีพอมีไกด์ไลน์ให้พ่อแม่แม่ที่ฟังอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าเนาะที่แบบเลี้ยงหลานอยู่ตอนเนี้ยแล้วเราจะแบบสังเกตยังไงว่าลูกหรือหลานของเรามีพัฒนาการที่ช้าก
0: ว่า
1: เพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยค่ะลองให้สังเกตด้านไหนได้บ้างค่ะ

0: จริงก็พัฒนาการของเด็กค่ะมันก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละด้านนะคะเอาว่าหลักการง่ายๆเลยเนาะที่เราแบบจะเริ่มเห็นนะคะคืออย่างช่วงเด็กอายุประมาณ2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยค่ะเขาควรจะต้องแบบเริ่มจ้องหน้าเริ่มสบตานะคะแล้วก็เริ่มมองเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กอาจจะเริ่มมีมิลเลอร์นิวรอนคือแบบเวลาเรายิ้มให้เด็กยิ้มตอบดังนั้นแบบที่ 2-3 เดือนเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเรายิ้มให้ลูกลูกควรจะยิ้มตอบเราได้แล้วเห็นไหมไม่ยากนะคะส่วนพวกกล้ามเนื้อค่ะประมาณสักช่วงประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยเด็กควรจะต้องแบบเริ่มพลิกคว่ำพลิกหงายได้ด้วยตัวเองละถ้าเกิดว่ายังทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องเริ่มเอแล้วว่าเอ๊ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่เขาแบบช้าหรือเปล่านะหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าสักประมาณแบบ 5-6 เดือนเนี่ยเริ่มคว้าของเริ่มหยิบของได้ละนะคะพวกนี้เราก็จะได้แบบเริ่มดูกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่โซเชียลเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบประมาณ7เดือน8เดือนเริ่มนั่งเริ่มหัดคานเริ่มอะไรแบบนี้9เดือน10เดือนเริ่มเกาะยืน11เดือนขวบหนึ่งเริ่มเดินอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นด้านภาษาเนี่ยย้ำเลยนะคะก็คือขวบหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีคำเดี่ยวๆที่แบบเราฟังรู้เรื่องคนอื่นฟังรู้เรื่องด้วยเน
1: า
0: ะสักประมาณแบบ 1-3 คำแบบเช่นแบบป้ามาหม่ำนมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะขวบครึ่งควรจะมีสักประมาณ 5-10 คำแล้วก็ถ้า2ขวบยังไม่พูดเลยหรือว่ายังเอาคำศัพท์เนี่ยมารวมเป็นประโยคสั้นๆไม่ได้เช่นแบบหม่ำนมหิวน
1: ม
0: ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็ก2ขวบเนี่ยควรจะทำได้ถ้ายังไม่มีพวกนี้เลยอย่าหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็พูดได้เพราะว่าช่วงเวลาตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยสาเหตุที่พูดช้าของเขามันมาจากอย่างอื่นเราช่วยกระตุ้นตรงนี้ได้เนี่ยเด็กจะเปลี่ยนแปลงพรอกโนซิสมันก็คือพยากรณ์โลกอะในอนาคตของเขาเนี่ยต่างกันมากๆเลยกับกลุ่มเด็กที่แบบว่าตะต่อนยอนไปเรื่อยๆค่ะใช่
1: คือพอคุณพ่อแม่สังเกตแล้วก็เอาลูกเข้าสู่กระบวนการที่แบบฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาเขามันสามารถฟื้นฟูได้จริง
0: ๆได้ค่ะได้ค่ะเปียเปิ้ลเพราะว่าจริงๆในเรื่องของพัฒนาการนะคะคือเด็กเนี่ยเขาคลอดมาจากท้องเราเนาะเขาก็จะมีตัวเซลล์ประสาทมาแล้วประมาณ100ล้านเซลล
1: ์
0: ทีนี้ในเรื่องของกระบวนการของการเลี้ยงดูค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมสิ่งที่เราเรียกกันว่าไซนัปติกโปรเซสไซนัปติกคือการที่แบบตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันได้คุยกันมันคุยกันยังไงมันก็คือมีตัวกระตุ้นเข้ามาการเลี้ยงดูนู่นนี่การสัมผัสการเล่นกับเขาหรืออะไรแบบนี้ค่ะสมองมันก็จะต้องแบบโดนกระตุ้นให้ใช้งานตัวเซลล์ประสาทก็จะได้รับการกระตุ้นแล้วก็ต้องทำงานด้วยมันก็จะส่งกระแสประสาทไปคุยกันในแต่ละเซลล์เกิดเป็นพาสเวย์ต่างๆเช่นเด็กคนนี้เดินเก่งเด็กคนนี้หูดีเด็กคนนี้สังเกตเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเราเสริมสร้างแบบพวกไซนัปติกโปรเซสเนาะทำให้เกิดนิวโรพลาสติซิตี้ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอแบบเด็กเริ่มโตมาจนถึงสักช่วงอายุประมาณ6ขวบตัวเซลล์ประสาทตรงไหนถ้าแบบว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันก็จะโดนตัดแต่งกิ่งละก็จะโดนทำลายไปนะคะเพราะว่าร่างกายก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมเนาะอันนี้ไม่ค่อยใช้เลยอะไรเงี้ยค่ะไปจนถึงว่าถึงจุดนึงเนี่ยสมองเนี่ยก็จะเริ่มไม่ได้ยืดหยุ่นมากแล้วช่วงแบบพ้น6ขวบเป็นต้นไปเนาะยิ่งแบบประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยืดหยุ่นดีเท่าช่วงเวลาแรกๆแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะไปต่อไม่ได้นะแต่ว่าความสามารถในการที่จะปรับตัวมันจะเริ่มช้าลงแต่อย่างไรก็ตามเนาะอย่างสมองส่วนหน้าคนเราเนี่ยเราต้องรู้เลยค่ะว่าแบบกว่าจะพัฒนาเต็มที่อะค่ะมัน25ปีเนี่ยดังนั้นคือแบบเอาว่าให้กำลังใจก่อนถ้าเรื่องแรกคือถ้าเอ๊ะอย่านิ่งนอนใจไปตรวจดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเจอว่ามีปัญหารีบถามคุณหมอเลยค่ะว่าเราจะช่วยอะไรลูกได้บ้างเราก็จะได้ไกด์ไลน์มาตรงนี้ให้ความสำคัญกับมันเลยค่ะคืออย่าคิดว่าแบบอุ๊ยคนสมัยก่อนคงก็เลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันจะทำให้แบบเด็กอะแทนที่จะได้รับการแบบกระตุ้นหรือว่าช่วยแก้ปัญหามันจะโดนตัดไปใช่มันจะโดนตัดไปแต่ถ้าสมมติว่าเราพยายามทำตามแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเนาะอย่างคุณหมอพัฒนาการจิตแพทย์เด็กหรือว่านักแก้ไขการพูดนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดเนาะเขาช่วยเรามอนิเตอร์ลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามฝึกพยายามทำในทุกๆวันเนี่ย แม้ว่าเซลล์สมองของเขาไม่อาจจะมีปัญหามาตั้งแต่ตอนแรกเกิดแต่มันก็ยังมีนะมีน้อยแต่มีนะ ทำได้นะแต่ต้องฝึกซ้ำๆเขาก็จะค่อยๆแบบดี
1: ขึ้น
0: แตกต่างกันเลยกับกลุ่มที่แบบว่า let it go
1: หมอมีเคสไหมที่แบบอยากจะยกตัวอย่างว่าน้องมีอาการแบบนี้แล้วเราต้องใช้เวลายังไงคุณหมอช่วยดูแลเขายังไงบ้างนะคะ
0: มีค่ะพี่แอปเปิ้ลอย่างล่าสุดเลยค่ะก็มีน้องที่แบบคุณแม่พาเป็นเด็กประมาณ5ขวบนะคะมาปรึกษาด้วยเรื่องว่าแบบลูกอ่ะดูมีพฤติกรรมก้าวร้าวก็ได้เด็กคนนี้คือคุณพ่อคุณแม่ทราบวินิจฉัยอยู่แล้วว่าเป็นออทิสติกค่ะทีนี้ในพาร์ทกลุ่มของเราเนี่ยที่เราจะมาช่วยดูแลเขาค่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของการแบบว่าออกแบบกิจกรรมนะคะที่แบบช่วยในการสงบตัวสมอง
1: สงบตัวสมอง
0: คือต้องบอกว่าในกลุ่มของพวกเด็กที่แบบมีอารมณ์เกี้ยวกราดหรือว่ารุนแรงใช่ไหมคะบางทีเนี่ยหรือว่ามีพฤติกรรมที่แบบชอบตีตัวเองหรือชอบตีคนอื่นด้วยเนี่ยบางครั้งในกลุ่มของน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยมันมาจากเรื่องของระบบประสาทค่ะมันไม่ใช่นิสัยเขานะคะให้เราทำความเข้าใจก่อน
1: อ้าวเหรอคะ
0: ใช่ค่ะคือหลายคนอาจจะชอบโทษว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มีพฤติกรรมรุนแรงเพราะว่าอาจเป็นเด็กก้าวร้าวแต่ว่าจริงๆเนี่ยอย่างเด็กออทิสติกบางคนที่เขาชอบตีหัวหรือว่าชอบตีโต๊ะหรือว่าชอบแบบทำอะไรแบบปึงปังปึงปังเนี่ยมันมาจากการที่ตัวเซลล์ประสาทของเขาอะค่ะมันรับเรื่องของอินพุตอะได้ไม่ค่อยดีมันเหมือนเวลาเรามือชาค่ะเรานั่งเป็นเรานั่งนานๆเนาะเราเป็นเหน็บแล้วมือชาเราจะทำอะไรแล้วก็เคาะขาหรือว่าเอามือไปเคาะโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามือเราชาเนาะเด็กออทิสติกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะไปแก้พวกนี้เนี่ยถ้าเราไปใช้เรื่องของแบบว่าอย่าตีนะถ้าตีนะจะยิ่งตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะแค่แบบว่าหน่วงตัวเองแต่เหมือนเก็บกดไว้อะมันก็จะกลายเป็นว่าพฤติกรรมเนี่ยเราอยากจะให้เด็กเนี่ยหัดคิดเป็นเซลฟ์คอนโทรลได้ดีขึ้นแต่เราใช้เรื่องของการตีซึ่งไปเราสมองส่วนอารมณ์ทำให้เขาเนี่ยกดความเป็นเซลล์เอสติมของตัวเองซึ่งเด็กกลุ่มนี้เซลล์เอสติมเขาน้อยอยู่แล้วแล้วเราอยากให้แบบสมองเขาพัฒนาได้แต่ไปใช้วิธีการที่ทำลายการพัฒนาสมองมันก็จะยิ่งสุดท้ายคือผลลัพธ์ที่เราอยากได้เราก็จะยิ่งห่างไกลมันมากขึ้นแต่โอเคถ้าเราแบบเข้าใจว่าสาเหตุมันมาจากอันนี้อ่ะก่อนที่เราจะเอาเขาไปเทรนหรือว่ามาฝึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำกิจกรรมให้เขาเนี่ยได้รับการกระตุ้นระบบประสาทจนกระทั่งแบบว่าเขานิ่งเขาแบบสงบเองได้ก่อนแล้วเราเข้าใจว่าดิซีสของเขาเนาะตัวโรคของเขาเนี่ยที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถจดจ่อเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาแค่ประมาณนี้ออกแบบกิจกรรมให้มันสนุกสิคะและได้ในพาร์ทเวย์ของสมองที่เราอยากได
1: ้
0: เด็กสนุกกับเราเด็กก็อยากจะสื่อสารกับเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกิจกรรมที่ทำอ่ะยกตัวอย่างแบบว่าเรากิจกรรมที่ทำวันนั้นเราทำง่ายมากเลยค่ะเราสังเกตว่าเด็กชอบอะไรแล้วสุดท้ายอ่ะเด็กชอบตบมือ ใช่แล้วเราก็ตบแบบตึงตึงโป๊ะตึงตึงโป๊ะเด็กก็เล่นกับเราไปเรื่อยจนสักพักนึงอ่ะเขาก็พูดเริ่มพูดตามโป๊ะตึงตึงโป๊ะซึ่งแม่ไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยตลอด5ปีที่ผ่านมาแล้วแม่บอกว่าหมอทำได้ง่ายมันแค่แบบ1ชั่วโมงเองเราก็ถ่ายวีดีโอมาให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของที่ศูนย์เราก็จะแบบเก็บกิจกรรมระหว่างกันภาพจริงวิดีโอระหว่างการทำกิจกรรมแต่ว่าผ่าน PDPA เรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบให้แม่เอามาดูทีหลังว่ากลับไปเนี่ยเล่นแบบนี้เลยค่ะทำแบบนี้เลยกิจกรรมไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะแต่ทำกับเขาขอแบบวันละ20นาทีที่แบบมือถืออยู่ไกลๆเล่นกับเขาแบบลูกอยู่ตรงนี้ลูกอยากเล่นกับเราเราอยากเล่นกับลูกไม่ต้องสอนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วก็เล่นกันให้เต็มที
1: ่
0: กิจกรรมทุกอย่างก็คือเพื่อกระตุ้นพัฒนาการแต่ต้องผ่านการเล่นที่มันสนุก
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นหลักการของการพัฒนาสมองแล้วคุณแม่ก็แบบไลน์กลับมาบอกว่าแบบไม่เคยเห็นว่าแบบคือปกติเวลาเขาเอาลูกไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กจะร้องเยอะคุณแม่บอกว่าแต่อันนี้ก็คือแบบเด็กอ่ะจุงมือแม่แล้วก็แบบอยากทำท่าทางแบบว่าอยากให้ทำไปอีกอยากมาเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ฟังเราก็ดีใจเนาะแล้วเราก็มั่นใจว่าแบบนี่ขนาดแค่ไม่กี่เซสชั่นที่เราได้ทำให้เขาเนี่ยเรายังเริ่มเห็นความกระเตื้องเลยจริงๆแล้วคือเด็กคนนี้สมองเขายังไปได้อีกไกลมากๆเพียงแค่ว่าแบบก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะฝากความหวังไว้ที่แบบกระบวนการเทรนซึ่งกระบวนการเทรน ขาทำถูกต้องเลยค่ะว่าแบบอ่ะเป็นอันนี้ต้องเทรนแบบนี้แต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นแบบด้วยความเร่งเร้าคนเยอะต้องฝึกให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราก็แบบไปเรื่อยๆเราตามเด็กให้เด็ก

0: ตัว lead แต่ว่าเราจะใส่พฤติกรรมที่เราต้องการในการฝึกสุดท้ายแล้วเด็กมันไปได้แล้วแบบอยู่กับป้าหมอต่อไปนะลูกเดี๋ยวป้าหมอจะช่วยหนู
1: มีความสุขนะ
0: มีความสุขค่ะพี่แอปเปิ้ลการทำงานกับเด็กอ่ะบอกเลยว่าแบบมันเป็นความสุขนะแล้วจนว่าแบบเข้าใจเลยอ่ะเมื่อก่อนแบบเวลาฟังอาจารย์เรียกคนไข้ที่โรงพยาบาลว่าลูกอ่ะเราไม่เก็ตเนาะแต่พอวันนึงเรามาทำงานเนี่ยเราเข้าใจเราเรียกเขาว่าลูกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเขาก็เหมือนลูกเราจริงๆอ่ะลูกที่เราแบบอยากให้เขาดีกว่านี้อยากให้เขาโตอยากให้เขาแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นให้เขาแข็งแรงให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่แบบเออเห็นพ่อแม่เขาแบบเริ่มยิ้มได้บางคนแบบคือคนที่มีลูกสเปเชียลหรือว่า มีลูกอาจใช้คำง่ายๆเนาะมีลูกดื้ออะไรเงี้ยค่ะลูกไม่เป็นไปตามที่หวังอ่ะเขาทุกข์เยอะนะคะแล้วถ้าแบบเราได้เห็นว่าเออเราช่วยคลายเขาได้อ่ะมันก็เป็นความสุขของเราเหมือนกัน
1: จริงรู้สึกอึ้งแล้วก็แบบมันเป็นภารกิจอีกอันนึงนอกจากที่คุณหมอไปช่วยชีวิตเด็กใน ICU แล้วก็ มาช่วยน้องๆที่เป็นสเปเชียลด้วยแล้วก็ทำให้เขาก็ทำให้เขากลายเป็นแบบปกติได
0: ้คือส่วนตัวตัวเองจะไม่ได้ใช้คำว่าปกติค่ะพี่แอปเปิ้ลเพราะว่าเราก็จะถามตัวเองตลอดเวลามีคนพูดแบบคุณพ่อคุณแม่จะพูดว่าเราเขาจะกลับมาปกติได้ไหมแล้วก็จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเอาไหมเอาจริงๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่หมอมองตัวเองหมอไม่ได้มองว่าหมอปกตินะ เอาแบบว่าหมอขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าแบบเอาถามตรงๆเลยคุณพ่อคิดว่าตัวเองอ่ะปกติไหม เขาก็จะแบบคือคำว่าปกติมันแบบเอาบรรทัดฐานอะไรมาวางตรงไหนตรงไหนคือแบบปกติดังนั้นคือกฎของตัวเองในการที่แบบว่าอยากให้เด็กคนนึงไปได้ก็คือเด็กคนนี้ต้องรักและมองเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของสิ่งของและเห็นคุณค่าของคนอื่นนั่นคือแบบนั่นคือ3สิ่งที่แบบเราอ่ะอยากให้แบบอยู่ในบรรทัดฐานตรงเนี้ยพอแล้วแต่ถ้าเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่ายังไงดีอ่ะโตขึ้นแล้วก็ยังมีแบบว่าชอบพูดคนเดียวอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาต้องทำงานหรือว่าต้องตอบคนอื่นก็คือพูดจารู้เรื่องอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้สำหรับตัวจนไม่ได้ถือว่าผิดปกติจนก็ทำไมอ่ะก็บางคนแบบนั่งทำข้อสอบก็ชอบหมุนปากกาไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าบางคนชอบนั่งถอนผมตัวเองอะไรนะก็มันก็อย่างนั้นอะดังนั้นคือแบบว่าเอาให้มันแค่ว่าอยู่ในล่องในรอยให้เขาใช้ชีวิตได้เขาเติบโตได้โดยที่แบบไม่ต้องแบบพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขารักและภูมิใจในตัวเองเขารู้จักดีลกับเวลาสิ่งที่เขาไม่ได้ตามความคาดหวังไม่ไปทำร้ายตัวเองไม่ไปทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนว่ามันแบบพอแล้วอะ
1: ถึงพอแล้วเนาะ
0: มันพอแล้ว
1: โอ้ดีโอเคค่ะกำลังสนุกเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอพักเบรกคุณหมอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านมาด้วยค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วก็กลับมาเจอคุณหมอจันต่อค่ะ
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอลคัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอลคัพคนนี้ด้วย
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: เอ็ม

0: ีรพัฒน
1: ์ก็เข้าสู่รายการ Red Talks กับ Red Apple นะคะวันนี้เราพบกับคุณหมอจันทร์สดสวยค่ะจาก Zenith Kiss and Center นะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะไปหาคุณหมอจันทร์ก็ไปได้ที่ Central World ชั้น6
2: ใช่ค่ะโซนเด็กLittle Wonder ค่ะ
1: Little Wonder นะคะก็เป็นคลินิกที่น่ารักน่ารักเลยเปิ้ลเข้าไปดูละค่ะประทับใจมากก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอได้หรือว่าเข้าไปในเพจของคุณหมอก็ได้นะคะ Zenith สะกด Z-E-N-I-T-H นะคะแล้วก็Kiss เติม S แล้วก็ Center นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณหมอค่ะตรง Zenith Kiss Center ค่ะเรามีตัวกระบวนการในการดูแลน้องยังไงบ้างคะทราบว่าจริงแล้วอ่ะก็จะมีทั้งแบบตัวอุปกรณ์ที่สามารถตรวจเรื่องของความสามารถสมองของเด็กได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเด็กที่เป็นสเปเชียลเด็ก normal ก็สามารถตรวจได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: อ๋อค่ะก็ในส่วนตัวของตัวเองค่ะพอแบบผลจากการที่เราได้เป็นคุณแม่ที่ต้องแก้ไขปัญหาพัฒนาการนะคะเราอยากเข้าใจมันเยอะๆเลยอะค่ะ ก็ไปโรงเรียนทั้งในเป็นแบบคอร์สออนไลน์ออนไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสมองเด็ก แล้วเราก็เลยได้ไปเห็นเบสว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าเราสามารถประเมินการทำงานของตัวสมองได้นะคะ ด้วยการใช้แบบการดูพวกแบบคลื่นสมองซึ่งจริงๆแล้วศาสตร์นี้ในต่างประเทศเขาทำกันเยอะมากๆก็จะเรียกว่าเป็นตัว QEEG
1: QEEG
2: ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นความโชคดีของเราละกันที่แบบเรามีเบสของการแบบเป็นกุมารแพทย์ด้วยเราเลยใช้เรื่องของการอ่านตัว QEEG ซึ่งเราสามารถเห็นในคลื่นสมองในแต่ละแบบได้เช่นเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะเดลต้าทีต้าจะเป็นคลื่นที่วิ่งรอบแบบรอบตามพวกนี้ก็จะแบบทำงานเยอะช่วงเวลาแบบเรานอนนะคะให้หลังกายเรารีแลกพักผ่อนแต่อัลฟาเนี่ยก็จะเป็นแบบคลื่นที่วิ่งมาเพื่อแบบการจดจ่อแต่ว่ายังรีแลกอยู่ส่วนเบต้าจะเป็นคลื่นที่ทำงานเยอะเวลาช่วงที่เราทำงานที่นี้เวลาที่แบบว่าเราเอาเด็กอะค่ะมาประเมินด้วยการใช้ตัว QEG เนี่ยแล้วเราเห็นว่าคลื่นแต่ละอันของเขาเนี่ยมันวิ่งในสีประมาณไหนซึ่งพวกนี้มันจะต้องเอามาเทียบกับข้อมูลของเด็กในวัยนั้นวัยเดียวกันมันจะต้องแบบมีโปรแกรมสำหรับการเทียบด้วยค่ะว่าโอเคเด็ก10ขวบ1,000คนที่มาทำ QEG ตอนช่วงเวลาตรงนี้คลื่นอันนี้ปกติจะทำงานอยู่ดาต้าเบสประมาณเท่านี้มันจะเป็นนอร์มอลแกร
1: ม
2: ทีนี้ของเด็กคนนี้เนี่ยทำงานยังไงเราก็จะเปรียบเทียบว่ามันทำงานมากเกินไปน้อยเกินไปแอเรียตรงไหนซึ่งแอเรียของสมองทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันทำงานแบบไม่เหมือนกันมันจะมีหน้าที่เฉพาะของมันเนาะยกตัวอย่างแบบคนเป็นสโตรกบางคนทำไมแบบขาวิกแขนปกติทำไมคนบางคนหน้าเบี้ยวทำไมบางคนหน้าไม่เบี้ยวเพราะว่าสมองอ่ะมันไม่ได้แบบทำงานเหมือนกันทั้งหมดมันจะมีแอเรียสเปซิฟิกของมันเนาะเป็นความจำเพาะของมันแล้วเราก็จะประเมินได้ค่ะว่าคลื่นสมมติว่าเด็กคนนี้เราเห็นเลยว่าโอ้โหเขาสมองเขาเนี่ยพอช่วงเวลาที่เขาตัดสิ่งรบกวนอะไรออกไปแล้วเนี่ยเขาโหจดจ่อได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมองตรงพาร์ตตรงนี้ของเขาเนี่ยทำงานได้เด่นมากๆเราก็จะพอรู้ค่ะว่าคนนี้ถ้าเราส่งเสริมด้านนี้เขาจะน่าจะไปได้ดีอันนี้เป็นการดูแบบอย่างพวกแบบพรสวรรค์แต่ถามแบบนี้ขอพูดเป็นคนขอพูดแบบจริงๆนะคะก็คือว่าอย่างการดูพวกแบบพรสวรรค์หรืออะไรทั้งหลายนะปัจจุบันก็จะตรวจอยู่ประมาณ3แบบซึ่งตัวของ QEG เนี่ยก็มีงานวิจัยมารองรับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่า strong recommendation ส่วนอันอื่นเนี่ยเถื่อนเดียวกันจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบซึ่งอันนี้แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถเสิร์ชดูในพวก Search Engine ต่างๆได้แล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าแบบก่อนที่เราจะ make decision เลือกตัดสินใจว่าเราจะเอาลูกไปเทสอะไรเนาะ QEG ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถบอกได้แล้ว QEG จะมีอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้แต่เบสบางอย่างมันจะไม่เปลี่ยน
1: แล้วเราดูได้มั้ยคะว่าเบสคืออะไร
2: ดูได้ค่ะอย่างเช่นแบบว่าคนนี้เนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านการมองเขาเรียกว่ามี visual spatial ที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโชว์อยู่ในแบบตัวคลื่นสมองของเขาเวลาแน่นะคะของเราเนี่ยเราก็จะเอาตัวผลมา analyze เสร็จปุ๊บเราก็จะผนวกไปกับเรื่องของการ advice ให้คุณพ่อคุณแม่ไปจัดสิ่งที่เขาควรจะไปได้ใช่เพื่อให้เขาแบบ

0: ในความเป็นแบบศักยภาพสูงสุดของเขาจริงๆเพราะว่าเด็กสมัยนี้บางทีก็น่าสงสารค่ะคือพ่อแม่รักมากอยากให้แบบเก่งทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: เรียนทุกอย่างเลยค่ะบนโลกใบนี
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พอเรียนทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยบางครั้งอะค่ะอย่างเด็กบางคนเนาะตรงบริเวณควบคุมพวกแบบกล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานเก่งมากแต่ว่าคุณพ่อมีความคาดหวังอยากให้เป็นนักกีฬาก็เลยซ้อมแล้วซ้อมอีกแล้วกลายเป็นแบบว่าพอคนมันไม่เก่งแล้วบางทีอะเราอยากให้ลูกเก่งเราก็เผลอไปกดดัน
1: ฟอสครับ
0: เอาฟอสแม้ว่าอาจจะไม่ได้ด่าว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะบอกว่าเด็กอะมีอันนึงก็คือขอเตือนไว้ก่อนนะคะถ้าคนไหนตั้งใจฟังอะพวกอวัจนภาษาที่ทำกับเด็กอะเด็กซึมซับนะคะ
1: ก็คือไม่ได้พูดแต่
0: ถอนหายใจแม่ถอนหายใจใส่แบบไม่ได้สักทีแบบโอ้ยไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าถามว่าแบบตำหนิไหมก็ไม่ตำหนิเนาะแต่บางทีมันแบบเด็กเขาก็จะรู้สึกแบบไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีคนบอกว่าทำไมผมเก่งทุกอย่างเลยครับแหมมีแซวมีแซว
0: ต้องบอกว่ามีนะคะคนที่แบบเก่งทุกอย่างเป็นแบบเรื่องจริงๆเลยอ่ะก็คือกลุ่มนี้ค่ะบางคนเขาก็เป็นกิฟเต็ดชายซึ่งมันก็จะชื่อเหมือนกันค่ะอย่างก็มีผู้ใหญ่มาตรวจมาแบบขอประเมินก็แบบว่าเห็นว่าคนนี้การทำงานของสมองเขาว่าแบบสมมาตรแล้วก็เขามีอัลฟาแอคทิวิตี้ที่ดีมากๆก็เลยบอกเขาว่าแบบจริงๆเขาว่าเป็นคนที่แบบขนาดเขาอายุ40 above แล้วเนาะของแบบพอมาประเมินก็บอกว่าถ้าเขาอยากเรียนรู้อะไรคือแบบทำได้เต็มที่แล้วก็เขามีความสามารถในการรีแลกซ์เต็งสูงมากซึ่งแบบภรรยาเป็นชาวมาเลเซียนะคะเขาแบบตบมือแล้วบอกว่าใช่สามีเป็น CEO บริษัทใหญ่มากๆแล้วก็ดีลกับทุกปัญหาแต่ว่าไม่เคยเป็นคนที่แบบบ่นเรื่องเครียดเลยอะไรอย่าง
1: เงี้ยเก่งจังเลย
0: ใช่ก็เขาเป็นคนเก่งจังเลยแบบนั้นจริงๆแต่ในขณะที่แบบเราเทสของคุณภรรยาไปก็จะแบบเห็นว่าแบบเห็นสมองส่วนอารมณ์อ่ะที่ทำงานเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่แบบฟังเสร็จปุ๊บจะปรี๊ดง่ายแล้วก็แบบบอกเขาทันทีว่าสมองเขามันเป็นแบบนี้แล้วสามีก็คือหัวล้อกายเลยก็บอกว่าใช่เขารู้สึกว่าภรรยามีปัญหาในเรื่องแบบว่าฟังเสร็จปุ๊บคือปรี๊ดทันทีอะไรเงี้ย
1: แล้วต้องทำยังไงต่อคุณหมอ
0: พวกนี้ค่ะเราถึงเราใช้เรื่องของการตรวจ QEG ซึ่งของที่เราเนี่ยเราใช้คำเรียกว่าเป็นแบบ NDS นะคะเพราะว่าเราทำเป็นแบบลักษณะของ Neuro Developmental จริงๆก็คือเราเห็นปัญหาเนาะเราจะไม่ได้จบแค่ว่าวิเคราะห์ปัญหาให้ฟังแต่ว่าเราจะบอกแนวทางในการแก้ไขอย่างคนที่แบบว่าอารมณ์รุนแรงเนาะต้องบอกว่าสมองตรงส่วนอะมิกดาลาเนี่ยก็คือเป็นเจ้าป้านะคะเจ้าป้าเนี่ยจะทำงานเจ้าป้าจะทำงานรุนแรงถ้าเจ้าป้าทำงานเยอะนะคะเราก็จะเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบขึ้นสุดลงสุดจริงๆแล้วพอเวลาเจ้าป้าดึงพลังมาใช้เนี่ยคุณพรีฟรอนทัลก็จะมองค่ะคุณพรีฟรอนทัลคือส่วนคุมใช่ไหมคะเขาเป็นส่วนคุมอารมณ์เนาะแล้วก็ส่วนแบบการคิดหลากหลายการมีเอ็กเซคิวทีฟฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าพีฟอนทอลเนี่ยก็จะหมอบให้เจ้าป้าทำงานให้เต็มที่ไปทีนี้เวลาที่เราแบบรู้แล้วว่าเราเป็นเราอันเนี้ยอะมิกดาลาเราทำงานเยอะเนาะเราก็จะต้องลดทอนเจ้าอะมิกดาลาเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอาวนกลับไปดูเลยค่ะส่วนใหญ่เนาะนอนอาหารการกินเรากินยังไงเรากินพลังงานแบบที่มันแบบแบดแคลเยอะไปไหมบางทีพวกนี้มันก็ไปกระตุ้นนะคะแล้วก็เราหลับได้สนิทไหมรวมไปจนถึงแบบเทคนิคต่างๆเช่นการฝึกในการเทรนตัวเองให้จับอารมณ์ให้ทันนะคะคืออันเนี้ยสมัยแต่ก่อนต้องบอกว่าตัวเองอ่ะก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมากๆเหมือนกันค่ะแล้วก็พอช่วงที่แบบลาออกแล้วเราได้ไปเรียนพวกแบบจิตวิทยาเสริมจากแบบนักจิตวิทยาหลายๆท่านอะไรอย่างนี้เนาะก็มีคลาสหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราได้เลยคืออาจารย์จะถามเราเสมอว่าแบบตอนนี้ที่เราทำหน้าแบบนี้เราเป็นอย่างเนี้ยเอาวัจนภาษาของเราที่อาจารย์สังเกตนะเรารู้สึกอะไรแล้วแบบพอแบบว่าเราเทรนแบบนั้นซ้ำๆอ่ะเราเริ่มเป็นคนที่จับอารมณ์ตัวเองทันเราก็เลยแบบว่าบอกคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ตัวเด็กเนาะที่แบบว่ามีปัญหาทั้งคล้ายๆกันกับเราเนี่ยแบบว่าให้คอยจับอารมณ์ตัวเองแล้วเลี่ยงมันออกมาเช่นสมมติว่าเราเริ่มรู้สึกว่าแบบฟังอันนี้แล้วแบบไม่พอใจเนาะเราก็สามารถพูดกับตัวเองได้ว่าฟังแล้วมันรู้สึกแย่เพราะเวลาเหมือนกับว่าเวลาคนเราเครียดเนาะเราไปเมากับเพื่อนค่ะที่ทำไมเราถึงหายเครียดทั้งที่ปัญหามันเหมือนเดิม
1: คือเราได้ระบายออกมา
0: ถูกต้องเราได้ระบายออกมาค่ะเพราะว่าเราได้ระบายออกมาเนี่ยมันทำใ อะมิกดาลาเขาเหมือนได้รับความเข้าใจไปละเขาก็จะลดทอนตัวเองลงแบบว่
1: า
0: โอ้แกไม่เป็นไรนะมีคนเข้าใจแกแล้วอะไรเงี้ยแม้ว่าคนคนนั้นคือแกเอง
1: ก็คือคุยกับตัวเองนั่นเอง
0: นั่นคือบางทีเวลาเครียดนะคะแล้วก็แบบอาจจะแบบกอดตัวเองไว้นะคะเราสามารถกอดตัวเองได้ทำเป็นลักษณะของ butterfly hug นะคะก
1: ็
0: ตบใช่ค่ะตบไหล่ตัวเองแล้วแบบเฮ้ยทำดีแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันได้เอ้ยมันไปต่อได้คือแบบพอเราสอนตัวเองเรื่อยๆแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เหมือนกับสมองส่วนอารมณ์เราอะทำงานลดลงบวกกับการทำพวก breathing exercise อันนี้เป็นงานวิจัยเลยค่ะ breathing exercise การหายใจแบบ4-7 4-7-8เข้า4วีคครั้ง7ปล่อย8อันนี้จะเป็นการคลามดาวระบบประสาทที่เรียกว่าซิมพาเทติกซิมพาเทติกอ่ะคนเราเนาะเดี๋ยวเท้าความไปก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเราเนี่ยจะทำงานอยู่2ระบบซิมพาเทติกคือ fight ต่อสู้หรือ all flight ก็คือวิ่งหนีไปเลยค่ะเหมือนสมัยแบบดึกดำบรรพ์เนาะเราต้องคอยวิ่งหนีสิงโตซิมพาเทติกก็คือทำงานแต่ว่ามันทำช่วงสั้นค่ะเพราะว่าแบบถ้าแบบหนีทันก็รอดรอดเสร็จก็ไปผสมพันธุ์ต่อพวกคนสมัยก่อนนะโบราณอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบหนีไม่ได้ตุยไปเลยจบแต่ว่าในยุคนี้เราแบบไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนแล้วคือสิ่งเรามันอยู่ในมือถือบ้างในการทำงานในอะไรแบบนี้ค่ะที่มันแบบเหมือนเราคอยใช้ซิมพาเทติกตลอดเวลาแล้วก็ระบบสงบของเราคือพาราซีมอันนี้ก็จะแบบย่อยอาหารการสืบพันธุ์ดังนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยสองระบบนี้จะไม่ได้ทำงานพร้อมกันเราจะไม่ได้คิดเรื่องสืบพันธุ์เวลาที่เรากำลังวิ่งหนีถูกต้อง
1: ไม่ได้ไม่สามารถ
0: เราจะไม่สามารถเราจะไม่ได้คิดแบบนั้นทีนี้ด้วยกระบวนการค่ะสมมติว่าเรารู้ว่าเอ้ยระบบประสาทอัตโนมัติเราเนี่ยมันไปในทางแบบซิมพาเทติกเยอะเราขี้กังวลเราแบบสู้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีความคำดาวเขาการคำดาวเขาก็คือการแบบซิมพาเทติกถ้าทำงานหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นหายใจเร็วขึ้นความดันเพิ่มขึ้นมือเท้าเย็นหน้าแดง มันเวลาเราโกรธนะคะหรือว่าเรากำลังจะหนีมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราก็จะคำดาวเขาด้วยการกำหนดลมหายใจเพราะเวลาหายใจเร็วขึ้นปกติอะเราจะอัตราของการหายใจเนาะหายใจออกมันก็จะสั้นลงแต่ว่าเนี่ยเราก็ไปบังคับเลยค่ะว่าแบบหายใจออกให้ยาวเพื่อให้แบบซิมพาเทติกมันโดนกดพาราซิมมันก็จะเริ่มกลับมาทำงานแล้วพอเรามีทั้งเทคนิคในการระบุอารมณ์ตัวเองการปลอบตัวเองการคุมระบบซิมพาเทติกทำไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เหมือนกับระบบป้าอะมิกดาลาเนี่ยโดนกดการทำงานลงจริงๆคือพวกนี้ค่ะถ้าให้เล่านะคะจะบอกว่าแบบโอ้มันโยงไปกับเรื่องของดีซีหรือว่าโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแพนิควิตกกังวลเรื่องซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันสามารถแบบช่วยได้หมดเลยช่วยได้หมดเลยจริงๆอ่ะถ้าว่ากันไปนะคะก็เบสกับเหมือนกับแบบเหมือนพวกเราคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาพุทธเนาะเขาถึงได้บอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาหน้าเราแบบถ้าเราเข้าวัดแต่ไม่ใช่เข้าวัดไปแบบแค่ทำบุญเฉยๆนะแต่ว่าเราต้องแบบไปปฏิบัติ ด้วยแล้วก็แบบเรียนรู้กับมันนะคะอยู่กับลมหายใจตัวเองอนาปานสติต่างๆนะคะมันจะสามารถทำให้เราสงบได้จริงๆแล้วมันมีหลักการเป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้แหละซึ่งต่างชาตินะคะเขาเอาเรื่องพวกนี้มาศึกษาจากเบสที่เขาเห็นในศาสนาพุทธมาก่อนเริ่มเนาะ
1: สุดยอด
0: คือหนูเรียนแล้วหนูอ่ะโอ้ฟินมากโอ้เข้าใจมากขึ้น
1: เข้าใจแล้วก็มันก็ปฏิบัติได้ง่ายๆอย่างที่มาจนบอกเนาะวิธีกดป้าอะมิดาลาก็หายใจออกยาว
0: ๆถ้านึกอะไรไม่ออกก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็แบบก่อนจะพูดค้างไว้สัก 2-3 วิก่อนป้าก็จะแบบเริ่มมีสติมากขึ้นป้าก็จะแบบหยุดการทำงาน
1: โอ้ยดีดีเป็นเทคนิคครับป้าตัว NDS หรอคะระบบนี้ที่คุณหมอทำ
0: ใช่ค่ะคือถ้าเราเห็นแต่ผลแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปดีลกับมันยังไงอันนี้แบบมันก็อาจจะไม่ค่อยได้สื่อส่วนตัวตัวเองคืนถ้าใครมาใช้บริการเนาะเรามองว่าเขาคือแบบคนสำคัญสำหรับเราอะค่ะแล้วเราอยากให้แบบว่าใน1ชั่วโมงกว่าๆที่เราแบบอยู่ด้วยกันอะเขาได้อะไรจากเราไปเยอะที่สุดจริงๆแล้วก็เรื่องของปัญหาพัฒนาการการเลี้ยงลูกเนี่ยส่วนตัวเนาะคิดว่าแบบอยากทำให้ดีที่สุดเลยเพราะว่าทำหนึ่งอะมันจะได้ทั้งบ้านเด็กดีขึ้นพ่อแม่ก็ดีขึ้นด้วย พราะเราเข้าใจจริงๆเราก็เป็นพ่อแม่ที่แบบเคยนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนคือเราก็ไม่ได้เก่งแต่ต้นค่ะจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเออเราแบบเก่งอะไรแต่ว่าเรามีแพชชั่นในการแบบอยากช่วยค่ะ
1: ก็พอได้ช่วยลูกของตัวเองให้น้องดีขึ้นแล้วทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือน้องคนอื่นๆคุณหมอจนก็จะมองย้อนกลับไปนะว่าอันนี้คือฉันในอดีตนั่นเอง
0: ใช่ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าตัวเองอ่ะโชคดีที่แบบมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่แบบให้กำลังใจมาตลอดค่ะแล้วก็แบบชีวิตก็ได้เจอคนดีๆเยอะมากมากมากมากเลยค่ะซึ่งแบบเป็นผู้มีพระคุณของตัวเองก็ในสิ่งอะไรที่เราได้แบบไปเรียนรู้จากท่านมาก็อยากเอาแบบข้อมูลพวกนี้มาสรุปให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ได้แบบให้คนอื่นด้วยค่ะ
1: ดีจังคุณหมอคะมีคำถามค่ะ SMS ค่ะผมพ่อลูกสาว2ก็น่าจะเป็นลูกสาว2คนนะคะพยายามพุชทุกอย่างที่เขาอยากเรียนครับผมเข้าใจเรื่อง stress management หรือการดูแลความเครียดแฟนบอกเลยว่าผมคุมอารมณ์ดีอย่างไรทำบริหารแต่เรื่องเครียดอาจจะประมาณว่าแฟนอาจจะชมว่า
0: คุณพ่อจ
1: ัดการเหมือนกับคุณพ่อท่านเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะทำบริหารก็คือการเข้าใจเรื่องของการควบคุมความเครียดอะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยคุณหมอมีวิธีให้แบบคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าอยากจะควบคุมความเครียดของตัวเองนอกจากเรื่องของการกำหนดลมหายใจมีอย่างอื่นอีกไหม
0: มีอีกอันนึงที่ตัวเองทำกับตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันดีมากค่ะก็คือการ say thank you ขอบคุณเองบ้างแล้วก็การแบบว่ากลับมานั่งคิดทบทวนในแต่ละวันว่าแบบเราอะแบบทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะตัวจันเองอะเป็นคน perfectionist ขั้นมากใช่เพราะว่าอ่ะโอเคแบบไม่ได้ว่าป๊าป๊ามาม่านะแต่ว่าเราโดนเลี้ยงแบบลูกสาวคนจีนลูกสาวคนจีนลูกคนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องเก่งต้องสู้ต้องสารพัดอะไรอย่างงี้มาก่อนเนาะซึ่งจะบอกเลยว่าการเลี้ยงดูเนี่ยมันเป็นการปลูกฝัง personality คนนะค่ะพี่คือคนคนนึงจะมี identity หรือบุคลิกยังไงอะค่ะมันมาจากการเลี้ยงดูจนว่ามันเยอะมากๆเลยแล้วเราอะเป็นคนที่แบบติดความ perfectionistต้องเก่งต้องดีต้องเลิศต้องไม่แพ้ใครคือสมัยแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นจริงๆติดมาจนแบบ30กว่านะแล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบอยากโหยหาความเพอร์เฟกต์รวมไปจนถึงแบบช่วงหนึ่งของการเลี้ยงลูกด้วยยิ่งตอนที่เรารู้ว่าเออลูกเรานะเป็นอย่างนี้เนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำใจรับไม่ค่อยได้หรอกค่ะพี่แอปเปิ้ลแม้ว่าข้างนอกอะแอปเปิ้ลแลนด์มันดีอะแต่ว่าข้างในเราคือแบบร้องไห้ตลอดเวลาแล้วเราก็แบบพอเราบริหารลูกด้วยความคาดหวังและความเครียดเราอะลูกมันไม่สนุกกับเราด้วยแล้วกลายเป็นเราอะจูนกับลูกไม่ติดดังนั้นคือสิ่งที่อยากจะบอกคือบางครั้งอะค่ะเราต้องจัดการกับตัวเองให้ได้ก่อนจริงๆซึ่งกระบวนการตรงนั้นมันจะบอกว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายคำว่ายากกับง่ายมันตัดแค่ว่าเราอยากจะแก้ตัวเองจริงๆไห
1: ม
0: ของตัวเองอ่ะต้องใส่วิชาช่างมัน ช่างมันเถอะหรือว่าทำให้แบบว่าเป็น small win step เลยค่ะเช่นแบบมีงานที่จะต้องทำในวันพรุ่งนี้แบบ1 2 3 4 5มีตารางให้ตัวเองก่อนแล้วก็พอแบบทำไปสมมติว่าวันนี้ต้องทำ5อย่างแล้วทำไปได้3อย่างอ่ะสมัยแต่ก่อนเราจะชอบโฟกัสว่าทำไมอีก2อย่างทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งตีอกชกหัวตัวเองแบบเย้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนนี้เราก็จะกลายเป็นแบบเก่งว่ะแกทำได้ทั้ง3อย่างแน่อีก2อย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาแบบไปอัดเวลาช่วงตรงไหนดีอ่ะที่จะทำเสร็จแล้วพอแบบพอทำแบบอุ๊ยทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบเหมือนกระบวนการที่แบบเราแบบฝึกตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยแบบค่อยๆมองหาตัวเองในแง่ที่ดีแล้วก็หยุดจับผิดสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีค่ะแล้วพอแบบเป็นแบบนี้เนาะคิดว่าอารมณ์ของเรามันน่าจะคลามดาวลงมากซึ่งลูกอ่ะสมัยแต่ก่อนด้วยความที่ว่างานเราเครียดด้วยแล้วเราแบบ perfectionist ไปหมดลูกไม่อยากเล่นกับเราคือตอนนี้เนี่ยเปิดประตูบ้านไปอ่ะลูกจะไม่ได้พูดว่าสวัสดีมาม่าแต่มันจะพูดว่าสับประหลาด สัตว์ประหลาดมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบเราเล่นกัน

0: น้อยใจเขาบ้างเรียกร้องนู่นนี่นั่นบ้างรู้สึกว่าเขาแบบไม่รักไม่สนใจเราอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วเราแล้วก็ความอึมครึมอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตคู่เราบ่อยค่ะแต่ว่าพอแบบหลังจากที่เราแบบพวกสมอลวินสเต็ปอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราคลายตัวเองได้เร็วมากขึ้นนะคะเราก็มีสายสัมพันธ์กับสามีเนี่ยดีขึ้นมากๆเขาก็จะพูดตลอดเลยว่าเออรู้สึกว่าเราเปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะจากช่วงแรกตอนนู้นอะไรเงี้ยค่ะกับเพื่อนๆก็เช่นกันเพื่อนก็จะบอกว่ารู้สึกว่าเราแบบคุยกับเราแล้วอะสบายใจดูไม่กดดันแล้วเขามีปัญหาเขาก็จะชอบแบบมาปรึกษาเรามาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยอยากแบบอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนาะยุคนี้มันไม่ง่ายนะคะการทั้งทำงานทั้งเลี้ยงลูกทั้งส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นเจนหมอเจนก็ต้องเป็นแบบเจน Y เจน Y เนี่ยเป็นเจนแซนด์วิชแบกข้างบนถ่วงข้างล่างอนาคตก็คือพึ่งใครก็ไม่ได้นี่ก็คือแบบว่าการมีชีวิตไม่ใช่แค่เพื่อวันนี้ค่ะเราต้องมีชีวิตเพื่ออนาคตด้วยมันเป็นเจนแบบนี้อ่ะเนาะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะก็ต้องบอกว่าแบบบางครั้งเราต้องฮีลตัวเองให้ได้ก่อนจริงๆค่ะเราต้องแบบเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็ appreciate กับตัวเองก่อนชื่นชมตัวเองบ้างผอมลงไม่ต้อง10กิโลเหมือนคนอื่นก็ได้2ขีดก็ดีใจละ แต่ก็ทำเรื่อยๆไงเดี๋ยวมันก็ไปถึงเป้าหมายประมาณนั้นค่ะพี่แอปเปิ้ล
1: ใช่ๆก็กอดตัวเองเนาะกอดตัวเองอย่างที่วิธีการแก้คลายเครียดอย่างที่หมอจะแนะนำเนาะนอกจากว่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกยาวๆเพื่อแบบช่วยให้คุณป้าอะมิดาลาแบบเบาลงหน่อยสงบหน่อยก็ทุกๆวันเนาะก็ดูว่าเอ๊ะตัวเองอะมีอะไรที่ทำไปแล้วสำเร็จบ้างให้กำลังใจตัวเองเนาะบ้างแล้วกอดตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็พอสิ่งที่คุณหมอทำกับตัวเองกลายเป็นว่าพอทำให้ตัวเองรู้สึกเบาลงคือเข้าใจว่าคุณหมอหนักด้วยความที่ก็เลือกมาเป็นหมอด้วย อันแรกเลยอ่ะคุณเลือกอาชีพเป็นหมอคือคุณอ่ะอุทิศตนในการดูแลคนอื่นแล้วนะแต่คุณก็ยังไปอุทิศตนในการดูแลแบบคนไข้วิกฤตด้วยโอ้โหแบบแทนที่คุณจะไปเลือกแบบเป็นหมอเสริมสวย อะไรคุณก็ไปเลือกแบบโอ้วิกฤตแล้วนี่คุณก็มาอุทิศตนเพื่อแบบลูกน้อยแล้วก็ยังจะช่วยเหลือพ่อแม่ที่เคยรู้สึกเหมือนเราในอดีตด้วยก็แบบโอ้คุณหมอเจินเนี่ยหัวเราะเสียงดังอย่างนี้เนาะหัวเราะเสียงดังอย่างนี้จริงแต่ว่าสตรองมากที่รู้สึกว่าหมอแบบผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วหมอแบบฟื้นตัวเองมาได้อะทำให้บรรยากาศในครอบครัวมันแฮปปี้อีกครั้งอะเก่งอ่ะเฮ้ยคนนี้เก่งมาก
0: หนูไม่ได้หนูส่วนตัวตัวเองที่แบบรู้สึกแบบนี้จริงๆอะค่ะคือบางครั้งอะหนูก็มีช่วงเวลาที่ตัวเองดาวเยอะๆแต่อย่างที่บอกค่ะว่าหนูเป็นคนไม่ได้เพื่อนเยอะแต่ว่าเพื่อนที่หนูมีคือคุณภาพมากๆก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่แบบว่ามองแบบอ่ะโอเคมันคือปัญหาใช่วันนี้มีปัญหาใช่วันนี้เจ็บปวดวันนี้แบบมีเต็มหลังเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยแกยังมีฉันอยู่แล้วแบบเดี๋ยวเราก็จะผ่านตรงนี้ไปนะ มันก็จะแบบไปข้างหน้าแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างอะค่ะหนูรู้สึกว่าแบบปัญหามันมีทุกบ้านทุกคนทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะมองว่าสิ่งนั้นคือปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่กับปัญหาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้พยายามหาทางออกอ่ะมันก็จะไม่จบค่ะมันจะเจ็บแล้วมันก็เจ็บนานมันก็จะไม่จบแต่พอว่าเราแบบโอเคเสียใจกับปัญหาที่เข้ามาได้ร้องไห้ได้คือที่หัวเราะดังขนาดนี้เวลาร้องไห้ก็ดังเหมือนกันนะคะแค่ จะหลบเข้าไปตรงมุมที่แบบว่าคนไม่มีคนอื่นอยู่ก่อนนะทีนี้แบบเราก็ปลอบประโลมตัวเองแล้วเราก็ต้องแบบเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อการมีความสุขเราเกิดมาเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่มันดีให้กับตัวเองให้กับครอบครัวตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมถ้าแบบเราอยู่กับความทุกข์ความเศร้านานๆจนกระทั่งแบบ

0: ทำให้เราไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะแบบผิดคอนเซ็ปต์ความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคน
1: จริง
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะผิดคอนเซ็ปต์ไปนะ
0: มันผิดคอนเซ็ปต์เอาเพอร์เฟคชันนิสต์อีก
1: แล
0: ้วอะไรเนี่ย
1: ใช่คุณมีหน้าที่แบบเขาให้คุณเกิดมาแล้วเหรอคุณก็มีหน้าที่ทำชีวิตคุณให้มีความสุขที่สุด
0: ใช่ค่ะเพื่อนหนูชอบแบบชอบแซวตลอดแกนี่แบบดูไบโพล่าม
1: ีวิธีการจัดการความเครียดของตัวเองไงใช่ไหมคะ
0: มีแต่ก็เป็นคนเอาจริงเอาจังอะค่ะเพียงเติมใช่เอาจริงเอาจัง
1: ดีจังเลยค่ะมีคุณผู้ฟังค่ะดูอย่าง YouTube ค่ะบอกว่าอ๋อหมอจันเสียงเพราะมีการชมหมอจันเสียงเพราะด้วยค่ะมีคุณพิชี่นะคะบอกว่าอ้าวคุณหมอจบมอ.คนหาดใหญ่เปล่าครับหมอ
0: จบมอ.เป็นคนคลองแงะค่ะ
1: รู้จักไหมคะคลองแงะเป็นอำเภอหนึ่ง
0: ค่ะหมู่บ้าน
1: ค่ะเป็นหมู่บ้านเหรอคะยังไม่ถึงอำเภอ
0: เป็นอำเภอสะเดา
1: คลองแงะ
0: เมื่อก่อนก็ใช้ทุนโรงพยาบาลสะเดา
1: คลองแงะแล้วค่ะว่ามีอาหารอร่อยนี่คะ
0: หลายสิ่งมาก
1: คืออะไรคะ
0: ก๋วยจับคลองแงะข้าวมันไก่นะคะแล้วก็จริงๆต่อหัวนี้ก็ต่อหัวที่ดังที่หาดใหญ่ก็ต้นกำเนิดคือคลองแงะ
1: โอ้โห
0: ใช่ร้านดังๆเยอะค่ะโปรโมทหมู่บ้านตัวเองนะคะช่วยไปนะคะหมู่บ้านคลองแงะนะคะอาหารอร่อยก๋วยจับคลองแงะอร่อยที่สุด
1: หิวแล้วค่ะ
0: เชิญ
1: โอเคได้เลยอย่าลืมนะคะไปหาหมอจันนะถ้าไปคลองแงะตอนนี้อาจจะไม่เจอ แต่ว่าไปเจอที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้นะคะ Zenith Kids Center นะคะก็ไปตรวจมีทั้งตรวจแบบเด็กได้แล้วก็เมื่อกี้ได้ยินว่าตรวจของผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะดูของผู้ใหญ่ได้ด้วย
1: สนใจ
0: ไปเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะงั้นวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจินมากนะคะที่วันนี้มาคุยสนุกมากเลยแล้วก็ได้พลังงานดีๆจากหมอเจินเยอะมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่แอปเปิ้ลค่ะ
1: สวัสดี
0: ขอบคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะมาร่วมสนุกกันนะคะคุยกันเยอะๆแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะขอพักนะเราจะมาฟังพักบอลกันแล้วก็กลับมาเจอเรดทอล์กอีกครั้งอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะและเจอกันวันศุกร์10โมงค่ะสวัสดีค่ะ
2: Red Talks จาก00ล้านดำเนินรายการโดย Red Apple ธีรพัฒน์

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรับเจอฮุนมาเน็ตย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนกับไทยกัมพูชาระบุว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียและอยู่ในห้องพักมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหากอันคลอสไปแนวทางการประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนอมมีคำว่าบังคับไทยก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่ได้วางเอาไว้พร้อมย้ำมีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดน

0: ตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมแถลงข่าวการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุน Forex โดยจะเปิดเผยข้อมูลบุคคลในแวดวงการเมืองและบันเทิงในวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวตกใจว่าเป็นเรื่องของระดับ DSI จะไปคุยอะไรทุกเรื่องเดี๋ยวก็ถูกผูกเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวเรื่องการทำผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานป้องกันและปราบปรามนายกรัฐมนตรีไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้ส่วนกรณีข่าวดีของประเทศไทยหลัง IMD ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับขณะที่ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจและความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติทำให้ศักยภาพของประเทศไทยยกระดับเพิ่มสูงขึ้นคนมาลงทุนมาใช้ชีวิตและมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปบึมชุดต่อชด.รปภ.ครูเจ็บ6นายที่ทานโตศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุเกิดระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่442ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อบ้านซาไกหมู่4บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายอาการสาหัส2นายประกอบด้วย10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสงถูกสะเก็ดระเบิดเข้าข้างหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติสามารถเดินได้สิบตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติสิบตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์แน่นหน้าอกสิบตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณแน่นหน้าอกสิบตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นหัวหน้าชุดแน่นหน้าอกและสิบตำรวจโทวิกรมละเลยแน่นหน้าอกทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตแล้วด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เพิ่มความเข้มในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกรงคนร้ายลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดพร้อมเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายใช้หลบหนีบมจ.อสมท.ร่วมมือกับพันธมิตรสื่อต่างประเทศขออภัยค่ะร่วมมือกับพันธมิตรสื่อและสำนักข่าวชั้นนำระดับประเทศของญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันคณะผู้บริหารบมจ.อสมท.นำโดยดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนให้การต้อนรับนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสำนักข่าว GG Plus และผู้แทนจากสำนักข่าว GG Plusโดยทั้งสองได้หารือกันถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านข่าวตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทำโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในพ.ศ. 2570ด้วยท่านนี้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการนำเสนอข่าวต่างประเทศของทั้งสององค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจด้านนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศกล่าวว่าสำนักข่าว GG Plus ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับบมจ.อสมท.และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกันในปีหน้าซึ่งจะเป็นปีครบรอบ140ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับอินโนแคทเข้าชมเกมระหว่างเกาหลีใต้พบเม็กซิโกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการไปยังยุนซูจินหรือที่รู้จักกันในนามอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์สาวชาวเกาหลีใต้ช่อง TikTokอินโนยังหรืออินโนแคทซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 6.6 ล้านคนให้เข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มระหว่างเกาหลีใต้พบเม็กซิโกณประเทศเม็กซิโกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่เธอถูกแฟนบอลแสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติใส่ในแมตช์ก่อนหน้าโดยยุนซูจินได้เข้าชมเกมตามคำเชิญของฟีฟ่าและให้เหตุผลว่าเนื่องจากวันแข่งขันวันนี้ตรงกับวันสากลแห่งการต่อต้านประทุษวาจาหรือ International Day for Countering Hate Speechจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการส่งข้อความและแคมเปญเพื่อรณรงค์เรื่องความเคารพและการยอมรับในความแตกต่างให้กับแฟนบอลทั่วโลกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในวงการฟุตบอลอิบราฮิมากุนาเต้ย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของเรอัลมาดริดแล้วอิบราฮิมากุนาเต้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของเรอัลมาดริดแห่งศึกลาลิกาสเปนอย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิวเป็นเวลา4ปีโดยโกนาเต้เพิ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์และตัดสินใจย้ายไปเล่นให้เรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวและนับเป็นนักเตะใหม่รายที่3ถัดจากเบนาโดซินวาและมาร์กุกุระย่าที่ย้ายมาเข้าสู่ถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิวในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับเรอัลมาดริดตัดสินใจคว้าตัวโกนาเต้มาเสริมทัพเพื่อเป็นตัวแทนของดาวิดอลาบาที่อำลาทีมไปหลังจบซีซั่นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง

0: มาแล้วครับบอลโลกอัปเดตครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการของเราครับประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นี้ในห้องส่งของเราได้อบอุ่นแล้วก็มีน้องสองคนนะครับน้องรักนะน้องเลิฟน้องเลิฟมาสองคนน้องเปรมนะฮะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับแล้วก็สวัสดีน้องเอ็มด้วยเอ็มกับเปรม
3: เอ็มกับเปรมใช่ครับเอ็มกับเปรม
0: แล้วก็มีจอเจ๋งนะฮะ
3: จอเจ๋งฮะจอเบ่งเนี่ยฮะไม่ใช่จอเจ๋งจอเบ่ง
0: อ้าวอ้าว
3: อ้าวเอาเจ๋งเจ๋งก็ได้ครับพี
0: ่ปามรามซะแล้ว
3: เอาไม่ปามรามครับพี
0: ่รามปาม
3: ครับเราปามฮะ
0: อ้าวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อกี้
3: ครับ
0: เปิดเพลงนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้ออสเตรเลียเตะใช่ไหม
3: ใช่ครับพี่ออสเตรเลียเตะ
0: กี่โมงเลย
1: คู่แรกเลยตีสองพี่เจ
0: ๋งใช่ครับพี่วันนี้ตีสองนะนะครับอ้าวก็โหจบไปรายงานสดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นไงป๋าบรรยายเป็นไง
3: สุดยอด
0: เกาหลีใต้กับมิสโต
3: อย่างมันเลยครับ
0: ต้องขับรถไปเนี่ยลุ้นระทึก
3: เลยลุ้นระทึกลุ้นระทึก
0: ครับผมฮะมองดิติดหลังเลยเบียด
3: ใช่
0: ติดเลยฮะ
3: ติดหลังเลยฮะใช่ครับ
0: อ้าว
3: ขอโทษครับขอโทษ
1: โอเค
3: เสียเสียง
0: นะเราเนี่ย
3: ครับผม
0: ครับผมอ้าวก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะ489899แล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเราครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับ TikTok ของเราด้วยนะ
3: ใช่ครับ
0: วันนี้เราก็พยายามไลฟ์สดนะครับในระหว่างรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลโลกก็เตะกันต่อเนื่อง
3: ถูกต้องฮะ
0: แมตช์เดย์ที่2นะ
3: ใช่ครับรอบ2แล้วฮะ
0: โดยที่เรามีกิจกรรมนะครับของนิตินายไลฟ์นะครับแฟนบอลตัวจริงนะครับในวันนี้ครับวันที่19มิถุนายนนะครับมาลุ้นรับของรางวัลจากเรานะนะครับก็ตอบคำถามประจำวันนะครับ SMS ตามกติกาที่นักจัดรายการนะครับกำหนดเดี๋ยวคำถามนะครับจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลกนี่ทีมชาตินักกีฬาเหตุการณ์สำคัญประจำวันนะครับผู้โชคดีตอบคำถามถูกต้องอันดับที่5และอันดับที่15ครับจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งครับช่วงแล้วสุดเลยครับก็มีรายการของเรานะบอลโลกอัปเดตครับเช่นนี้นะฮะเวลา11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะครับแล้วก็มีช่วงนิตนาไลฟ์บอลโลกก่อนการแข่งขันคู่แรกและนิตนาไลฟ์บอลโลกก่อนการแข่งขันคู่สุดท้ายครับซึ่งคำถามในวันนี้นะครับในช่วงเวลา11นาฬิกาเราถามว่าคิมมินตันนีเซนผู้ตัดสินที่ไล่เดวิดเบ็คแฮมออกในปี1998ในแคปฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสที่แซงเตียนที่อาร์เจนตินาชนะจุดโทษอังกฤษเป็นคนชาติใดในยุโรปครับยากไหม
3: ยากไหมครับน้องเปรม
1: ไม่ไม่ยากเราถามคนเดียวนี
0: ่คนเดียวนะคนเดียวนะไม่ยากนะไม่ยากนะ
3: ยอด
0: ก็
3: ใช่
0: เป็นชาติใดสแกนดิเนเวีย
3: น
1: ะคุณได
0: ้เราชอบกินนมอะไรกินนมอะไรกินนมไทยอะไรไทยอะไรไทยอะไร
3: ไทยอะไรไทยอะไร
0: ไทยอะไรไทยจุดจุดจุดนั่นแหละ
3: ใช่ใช่
0: นั่นแหละเป็นชาติอะไร
3: จุด
0: ถ้าใบขนาดนี้ต้องบอกให้เขาเลยดีกว่าไหม
3: ใช่พี่บอกให้เขาเลยดีกว่าแต่ก็ต้องลงหัวให้ก่อนดีกว่าพี่เจ๋ง
0: ใช่ฮะ
3: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอบเองดีกว่า
0: ครับ
3: เรามาร่วมลุ้นกันนะฮะ
0: แล้วก็
3: ครับ
0: อย่าลืมนะครับกิจกรรมของเราครับในช่วงของเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับกับเหตุการณ์เฟ้นหา M-COT Super Fan ในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกนะครับโดยคนที่ชอบดูฟุตบอลนะครับมีลุ้นที่จะรับของรางวัลจากทางเรานะนะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับในภารกิจเว็บไซต์ของ CHWER นะครับ cheer.mcot.net ครับก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร M-COT Super Fan ครับร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบบัตร M-COT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆครับที่ M-COT Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะและสุดคุ้มนะครับกับบัตร M-COT Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับรางวัลที่1เนี่ยโอ้โหนี่รางวัลใหญ่นะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPVEฟาริซอนนะครับ MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลและ2ครับรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher ครับจำนวน5รางวัลยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก M-COT Super Fan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับเงื่อนไขต่างๆสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้นะเราจะปิดรับจนถึงวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนฟุตบอลนัดชิงบอลโลกนัดชิงเตะนะครับอีก15นาทีก็จะปิดตอน 1:45 นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เริ่มต้นแล้วนะครับผลิตล้ำนำเทรน น้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing วัน17มิถุนายนที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันพุธนะจนถึงวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่20มิถุนายนครับที่ไบเทคฝากไว้ด้วยนะครับคำถามอย่าลืมนะคำถามในจดหมายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับมีคนตอบไปแล้วนะ
3: โอ้นะฮะเดนมาร์กฮะ
0: ครับผม
3: ครับชาวเดนมาร์กครับผมอันนี้คือยังไงถูก
0: เอ้าเขาตอบมาแล้วคุณ
3: อ๋อใช่ครับถูกต้องฮะ
0: อ้าว
3: อ้าวก็ถูกครับพี่ใช่ฮะ
0: อ้าว
3: อ้าวครับจริง
0: แล้วถามทำไมฮะแล้วถามทำไมฮะถามทำไมฮะ
3: ถามทำไมเพื่อความสนุกไหมฮะ
0: เพราะความนะโอเคโอเคโอเค
3: ของชาว FM 99ของเรา
0: ตื่นเต้นนะ
3: ตื่นเต้นของเรา
0: ประเด็นนะประเด็นสุดผล
3: ใช
0: ่แมตช์ที่2เป็นยังไง
1: เดี๋ยวไล่ทีละคู่ก่อน
0: ได้ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวพี่เจ๋งจะได้เผื่อให้มีความเห็นพี่เอ็มด้วยนะไปลันต้ากันนะครับเชกเกียเจอกับแอฟริกาใต้ในเกมนี้ถ้าพูดแบบไวๆนะครับก็คือเชกเกียทำได้ดีกว่าในช่วง10นาทีแรกแล้วมันแถมประตูด้วยไงนะครับที่เกิดขึ้นก็คือมิเชลไซเล็กนะที่ทำประตูก็คืออดัมฮาโลเชกรับลูกคว้างไกลแล้วจ่ายบอลมานะครับแล้วก็เลยเป็นประตูตรงนั้นให้กับทางเชกเกีย
0: ครับ
1: นะครับ
3: ครับ
1: แต่ว่าครึ่งแรกอ่ะมันไม่ได้เข้มข้นมากไปกว่านั้นคือแอฟริกาใต้ได้โมเมนตัมดีกว่าในช่วงแต่กลางครึ่งแรกลงไปนะครับแล้วมันก็เลยเป็นแต่ว่าก็ทำตัวไม่ได้เช็คนำ 1-0 พอครึ่งหลังนะครับก็เห็นจังหวะเซฟของโรเบิร์ต วิลเลียมส์โกของแอฟริกาใต้ทำติดๆกันนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้เองอย่างว่าจะมาได้จุดโทษ
0: ช่วงท้ายนะ
1: เพราะว่านักเตะที่มองอยู่พาเดลชูตแหละที่มือซ้ายนะครับไปทำท่าไม่เป็นธรรมชาติมันก็เป็นแฮนด์บอลแล้วก็ทางเทโบโฮโมเคนานะครับยิงไปทำมุมล่างด้านซ้ายในประตูมาเตโควานะครับกับแชมป์เนเธอร์แลนด์นะเพสเวย์ยิงไปผิดทางเลยเป็น 1-1 นะครับนาทีนั้นก็แอฟริกาใต้ยิงเยอะกว่าพี่เจ๋งพี่เอ๊ะ17-14เขากรอบ4-3ครับ
0: อือหือนะฮะก็โอ้โหเกือบได้ชัยชนะนะแต่ว่ามาโดนแหมมาโดนตีช่วงท้ายนะเช็คเกียร์แบบนี้ลำบากนั่นนี่นะเพราะว่าแพ้ในเกมแรกแพ้เกาหลีใต้มาไงมีแค่แต้มเดียวเท่ากับแอฟริกาใต้เลยนี่คือการแข่งขันในกลุ่ม A ครับเตะกันไปคู่แรกเลยนะตอน23นาฬิกานะนะครับที่แอตแลนต้านะครับหรือว่าที่อย่างเงี้ยที่สนาม Mercedes-Benz Stadium หรือว่าแอตแลนต้าสเตเดียมนะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมที่เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันบริการฟุตบอล NFL ของสหรัฐนะในการนี้จะเป็น NFL Falcon ป่ะ
1: Falcon
0: Falcon นะ
1: ครับ
0: นะครับก็เกมนี้นะครับที่น่าสนใจน้องเอ็มกับน้องเปรมมีผู้ตัดสินเป็นชาวเป็นสุภาพสตรีนะครับถือว่าเป็นผู้ตัดสินสุภาพสตรีคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้ตัดสินนะครับในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งนี้พี่ก็ตอนแรกก็ฟังก้าวก้าวบอลนี่ไงเป็นพี่โอ๊กกับพี่แป๊กกันเนาะนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาตอน23นาฬิกานะครับก็ทำหน้าที่เนี่ยเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นคนที่สองนะน้องน้องเพรมแล้วก็น้องเอ็มนะครับนี่ครั้งที่สองในประวัติศาสตร์นะครับผู้ตัดสินชื่อว่าทอรี่เพนโซนี่พี่เอาข้อมูลจากพี่บิลัมสิงมานะผู้ช่วยนะครับคือบรูคมาโยและแคทเธอรีนเนสปิทครับนามสกุลเดิมของเพนโซนะครับคือแฮนค็อกนะอายุ39ปีครับนี่เกิดหลังพี่นะ1986นะครับเธอเป็นผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่มาอย่างยาวนานคือชอบตัดสินตั้งแต่อายุยาวไว้ตั้งแต่ยังน้อยเลยตัดสินมาในรอบ2ทวัสแล้วนะครับเป็นคนเมืองสจ๊วตประเทศอเมริกาครับเติบโตในฟลอริดาโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะและตัดสินในเมเจอร์ลีกด้วยเอ็ม
3: ครับพี
1: ่ครับ
0: ก็คนลูกสาว3คนนะ
1: คร
0: ับผม
1: ก็คนแรกนะครับไม่นานก็คือ
0: ฝรั่งเศสป่ะ
1: สเตฟานีซัปปานะครับของฝรั่งเศสที่ร่วมตัดสินในครั้งที
0: ่แล้ว
1: อันนี้ดังนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นทอรี่เพนโซอย่างที่ว่าพี่เจ๋งครับ
0: สเตฟานีฟรัปปาจากฝรั่งเศสคนที่ตัดสินในศึกเหลียวฝรั่งเศสด้วย
1: แน่นอน
0: ฟรัปปาเนี่ยตัดสินนะคู่เยอรมันนะครับกับคอสตาริกาที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่1ธันวาคมปี2022ครับขอบคุณข้อมูลจากพี่บีลำสิงห์ด้วยเมื่อวานนี้ก็เราก็เห็นไอ้สุภาพสตรีเนี่ยทั้ง3คนเลยนี่คือครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะน้องเอ็มนะ
3: ใช่
0: ครับอ้าวส่วนคู่ต่อไปล่ะเป็นยังไง
1: เราไป
0: คู่ที่2เป็นยังไงเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไง
1: เราไปอิงโกวูดนะครับเกมระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียนะครับก็เอาข้ามไปครึ่งหลังกันดีกว่าพี่เจ๋งนะครับก็คือบอสเนียถือโมเมนตัมอยู่ในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าทางคนนี้นะครับก็คือโยฮันมาซัมบี้นะหนีตัวประกบมายิงวอลเลย์จากนอกกรอบเขตโทษ เข้าไปก่อนเป็น 1-0 นั่นที่74แล้วอ่ะนะครับแล้วนาทีที่80น่ะอันมีจังหวะใบแดงนะครับว่าทางเรมโบโลนะครับอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วทาริกมูฮัมเมดเรโรวิชกองหลังบอสเนียเนี่ยไปสกัดก่อนก็เลยเป็นใบแดงออกไปนะครับนาที84นะครับก็ทางบากาสได้ยิงเรียบไปทางเสาไกลนะครับก็มาจากเอมโบโลแหละสวิสเป็น 2-0 นะครับแล้วก็นาทีที่90นะครับก็เป็นการเล่น 1-2 กันครับลูเบนบากาสกับกาดิชชาก้านะแล้วก็บากาสเลี้ยงไปก็จ่ายไปให้เป็นโยฮันมันซัมบี้นะครับยิงไม่มีตัวประกบเข้าไปเป็น 3-0 นาที90+3นะครับก็เป็นลูกที่สวยนะครับสำหรับทางบอสเนี่ยที่ได้ประตูนะครับเกรกอร์โคเบลเซฟออกมาก่อนนะครับก่อนที่ทางเออร์มินมามิชนะครับวอลเล่จากในเขตโทษผ่านนักเตะสวิสแล้วก็บอสเนียเข้าไปนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประตูสุดท้ายครับนาทีที่90+6นะครับทางมาเนลอาคันจีนะครับก็เปิดบอลไปข้างหน้าให้เซดิกอิตเทนเก็บบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดแล้วชิบิลซงสวิตเซอร์แลนด์แตะบอลก่อนในกรอบเขตโทษแล้วอามาเมมิชของบอสเนียสกัดล้มนะครับชาก้ายิงไปทางมุมล่างขวานะครับในประตูไปถูกทางแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับก็เลยเป็น 4-1 นะให้กับสวิตเซอร์แลนด์โอกาสยิงสวิต 13-5 เข้ากรอบ 7-3 ครับพี่เจง
0: นะก็ขึ้นฟอร์มสวิตเซอร์แลนด์นะหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยโดนกาตาร์ตีเสมอนาทีบาปนาที90+4ไงเกือบชนะอยู่แล้วนะครับก็กลับมาคืนฟอร์มนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะบอสเนียไปแบบนี้ก็4แต้มเนาะนะครับสบายสบายนะครับขึ้นนำจ่าฝูงโชคราวก่อนอันนี้คือการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับตอนตี2นะแล้วก็มาตี5ครับเจ้าภาพร่วมครับลงแต่ในกลุ่มในการนะเจอกับกาตาร์เจ้าภาพร่วมมูลเลตใหม่เจอกับเจ้าภาพเก่า
3: เก่า ใช่ครับกาตาร
0: ์เป็นไงเป็นไงผลการแข่งขันน้องเอ็มฮะน้องเอ็มเป็นไง
3: ก็ชนะไป6-0ครับ
0: ทำงานบ้างทำงานบ้างเก็บได้แค่เหนียวเท่ากันนะ
3: ครับพี
0: ่60
3: 60ใช่พี
0: ่เอ็มได้ดูใช่ไหม
3: ดูไปครึ่งหนึ่งครับพี่
0: ครึ่งหนึ่งนะ
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: ถูกต้อง
0: ดูช่วงเช้าเหรอ
3: ช่วงเช้า
0: อ๋อดูช่วงเช้า
3: ก็กลางคืนก็ดูใช่ครับดูบางคู่แต่ส่วนใหญ่ก็พยายามจะดูทุกคู
0: ่ใช่คุณถ้าไม่ทันคุณทำไงอ่ะ
3: ก็ไฮไลท์ไฮไลท์นิดหนึ่งตอนหลังใช่เป็นไงบ้างครับน้องเปม
0: ก็คานาดาชนะ106-0แล้วน่าเล่นที่แวนคูเวอร์ครับที่ BC Press ครับคนดูประมาณ 50,000 กว่าคนนะ
1: อืมใช่ครับ
0: นัดนี้พี่ก็ช่วงเช้าก็บรรยายไปด้วยไง
1: พี่เจ๋งเห็นพี่เจ๋งมีข้อสังเกตอะไรจากคู่นั้นฮะในมุมที่ภาคเอง
0: คือกาตาร์สไตล์เขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบต่อแบบค่อยๆขึ้นเกมค่อยๆเล่นช้าๆหาจังหวะนะครับมีค่อยๆใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนาะของอาฟิฟไงนะครับเมสซี่ของกาตาร์ไงที่ได้นักดาวซันโวในศึกเอเชียคัพที่ผ่านมาครับแต่ว่าแคนาดาโชว์ทะเลาะฮะก็คือเปิดเกมโชว์ทะเลาะเลยแล้วก็มาได้ประตูนะครับจากคาร์ลารินครับนาทีที่16ครับก่อนที่เจตตานเดวิดน่าจะมายิงครับก็ยิงแฮตทริกกันเนาะ29 45+3 90+2เซเลบาเนี่ยตัวสำรองนะครับเป็นฟรีคิกนะครับนาธานดีลั่นเนี่ยซาลิบาครับและประตูอีกลูกหนึ่งได้มาจากจังหวะสกัดผิวเหลียบเข้าประตูตัวเองนะของโมฮัมเหม็ดมานายครับแต่ว่าต้องส่งกำลังใจนะครับให้กับทางกองกลางของแคนาดาครับก็คืออิสมาอิล โกเน่นะ
1: จังหวะใบแดงที่สองของ
3: ขาหัก
1: กาตาร
3: ์ใช่ใช่ใช่ทำให้ขาหักเลย
0: กาตาร์วันนี้โดนใบแดงเร็วไงเดี๋ยวเดินไปแดงเรือพบโดนเข้ากฎของด็อกโซฮะด็อกโซก็คือกฎที่เรียกว่าปฏิเสธการยิงประตูแบบจ่าแจ้งไงนะครับก็ตอนแรกผู้ตัดสินเนี่ยให้จุดโทษก่อนนะแล้วก็มาเช็ค VR ครับก่อนที่ผู้ตัดสินนะครับหน้าตาเหมือนโรดี้เลยฮะคริสเตียนกาลิน
3: โรดี
0: ้ผู้ตัดสินชาวชิลี
3: อืมครับ
0: หน้าตาเหมือนโรดี้เลยแต่ว่าการกันใหญ่อย่าไปแซวแกมากฮะเดี๋ยวผมโดนสอยนะครับก็โฮมัมเอาอาร์มินครับเป็นแบ็คไซด์ผมเข้าไปเล่นแล้วก็โดนไปแดงเลยฮะเข้ากดด็อกโซไงก็เรียบร้อยฮะเหลือ10คนจะเหลืออะไรล่ะฮะแล้วก็จากนั้นก็รัวเลยครับผมแล้วก็มีใบแดงอีก1ลูกเป็นนะอาซิม1ใบนะอาซิมมาดิโบครับอันนี้เป็นกองกลางไปเตะใส่
1: อิสมาอิล โกเน่
0: ซึ่งอิสมาอิล โกเน่เนี่ยโอ้คือพูดแล้วขนลุกนะเป็นภาพที่แบบจังหวะที่มาดิโบเนี่ยเข้าจากข้างหลังและขาซ้ายของเขาอ่ะขาซ้ายบริเวณน่องนะขาไอ้กระดูกน่องหักตอนเจ้าตัวยกขาขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันยกขาแล้วมันผิดรูปไปโอ้โหนักเตะแต่ละคนทั้งสองทีมนะทั้งสองฝั่งแบบเอามือกุมศีรษะ แบบไม่อยากเชื่อจนทีมแพทย์ต้องเข้ามา
3: เป็นห่วง
0: ปฐมพยาบาลนะครับปฐมพยาบาลอยู่นานหลายนาทีเลยนะครับก่อนที่จะนั่งรถเขาเรียกเป็นรถเข็นที่เอาเปรย์สนามอะไปไว้อยู่ข้างบนแล้วก็เจ้าตัวก็สูดออกซิเจนเนาะนะครับมีหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีโบกไม้บกมือนะครับให้กับแฟน
3: ๆแต่พูดถึงเขาปฐมพยาบาลกันเร็วมากนะพี่เจ๋ง
0: ใช่
3: แป๊บเดียวเขาเข้ามาแล้วอะเร็วมาก
0: แล้วก็เขาภาพเนี่ยไม่มีจับไปนะ
3: ใช่ฮะ
0: เขาจะมีนักเตะหลายๆคนไปล้อมกรอบไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
3: ใช่ครับ
0: นะครับก็ไม่มีภาพฉายซ้ำไม่มีภาพรีเพลย์แน่นอนนะครับในจังหวะนี้ครับก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับทางอิสเมลโกเน่นะนะครับฟุตบอลโลกคราวนี้ก็ปิดฉากนะครับแต่ว่าแคนาดาก็ชนะไป6-0แต่ว่ามีประเด็นน้องเปมแล้วก็น้องเอมฮะเพราะว่าพอจบเกมมีเหลืองกันฮะกุนซือก็มีเหลืองกันครับ
3: ครับ
0: เจสซี่มาร์แชโค้ชของแคนาดาก็จบเกมเนี่ยก็มีฮูเลนโลเปเตกีเนี่ยไปกระซิบกระซาบในสักอย่างสุดท้ายฮะทางเจสซี่มาร์โค้ชของแคนาดาบอกบ่นอะไรนักหนาแกเลยชักมือเลยฮะชักมือบอกเฮ้ยบ่นอะไรเยอะแยะครับทีมงานก็โวยกันโหมารุมมาตุ้มนะครับอยู่กลางสนามจะมีเรื่องกันนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับที่รุนแรงนะจบเกมก็เป
3: ็
0: นแคนาดาที่ชนะไปอย่างขาดลอยนะครับ6-0ถือว่าเป็นการชนะที่ขาดลอยที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ของแคนาดาครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
1: เพราะว่าแคนาดาอย่างว่านะครับชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกด้วยนะครับหลังจากที่แข่งมาเป็นครั้งที่3นะในนี้นะครับเดี๋ยวแทรกแง่มุมนี้หน่อยแน่นอนมันมีข่าวออกไปก่อนแล้วนะครับว่าทางจอห์แดนเดวิดนะครับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมก็ทำ3ประตูเป็นคนแรกที่ยิงให้จะยิงในประเทศเป็นเจ้าภาพ3ประตูตั้งแต่เซอร์เจฟเฮิร์สนะในเกมรอบชิงฟุตบอลโลกเกมนั้นนะครับปี66ที่จัดการเยอรมันตะวันตก4-2ถ้ายอมไปก่อนนั้นเพราะว่าเจฟเฮิร์สทำได้ในช่วงต่อเวลาด้วยถ้าย้อนไปขึ้นไปนิดนึงนะครับก็คืออดิเมียนะครับนักเตะแบกของบราซิลในฟุตบอลโลก1950ในบ้านที่ยิงสวีเดนไป 7-1 แต่เกมนั้นก็ทั้ง4ประตูนะครับแต่บราซิลอย่างที่ทราบในการก็คือไม่ได้แชมป์โลกหรอกปีนั้นนะครับเดวิดเองเป็นนักเตะยูเวนตุสที่ยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกคนแรกตั้งแต่คนนี้นะครับเปาโลรอซซี่นะในซีเซอร์อิตาลียิงบราซิลในเกมคลาสสิกเมื่อปี1982นะครับยิงที่ชนะ 3-2 ก็เขี่ยบราซิลตกรอบ2นะครับก็44ปีฮะที่เป็นนักเตะยูเวนตุสยิงแฮตทริกครับพี่เจ๋งครับ
0: โอ้โหนะครับก็
3: สุดยอดครับ
0: ก็เป็นนักเตะไอ้เจ้าภาพคนแรกใช่มั้ยเนี่ยรอบเท่าไหร่กี่ปีปี66ปีเท่าไหร่อ่ะ
1: 60ครับ
0: โอ้60ปีมาแล้วนะตั้งแต่เจมส์เบิร์ดตั้งแต่เจมส์เบิร์ดยิงแฮตทริกอ่ะเนาะ
1: เกมนั้นเลยแล้วก็ไม่มีอีกเลย
0: ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เลยนะก็ไม่มีเลยนะเออนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะครับส่วนคู่ช่วงเช้าล่ะเป็นยังไงเห็นประตูของเกาหลีใต้2แต้มแล้วว่ายังไงฮะเอ็มยังว่าไงยังไง
3: ครับ
0: ยังไงอ้าวยังไงโยนกลับโยนมาโยนกลับบิด
3: ทายแล้วทายแล้วไม่หาครับพี
0: ่อันนี้แต่ที่มิสโกเนาะ
3: ใช
1: ่ฮะโอเค
0: แต่ที่
1: สัพพานนะครับ
0: ได้
1: หมดนะฮะเดี๋ยวขอประตูนั้นเป็นหลักแล้วกันนะฮะก็คือนาทีที่50นะครับราอูคิมิเนสของเม็กซิโกพยายามจะมงจากลูกเปิดมาทางซ้ายแล้วในประตูคิมซุงยิวนะครับรับบอลไม่อยู่ไปชนกับอิกิฮุกนะครับก็ลงไปแล้ว2คนนะครับลุยโซโมนักเตะเม็กซิโกที่อยู่ตรงนั้นยิงผ่านทั้งคู่และคิมมินแจเข้าไปนะครับก็เลยเป็นประตูเดียวของเม็กซิโกพี่เจ๋งครับ
0: โอ้พยายามเล่นเครื่องนะแต่ว่าก็ไม่ทันเนาะเกาหลีใต้ในแมตช์นี้ก็แพ้ไป 0-1 นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาให้เสียงพันไทยโดยใครเอ็มฮะเอ็ม
3: ฮะพี่สุเทพ
0: พันไทยโดย
3: พี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
0: เป็นไง
3: ป่าแป๊ะโอ้สุดยอดครับโหเสียง

0: คนดูเยอะมาก
1: ราอูราอูดังไปไหน
2: ราอูนะรา
1: อูน
2: ราอูนเลยเป็นไงเมื่อเช้าเขาบอกว่าฟังนะภาคบอลเนี่ยป๋าภาคมันมากครับพอๆกับคุณเจมส์ชูศักดิ์แล้วขอบคุณมากอย่าให้ผมลอยเลยฮะภาคมันทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสถานการณ์เป็นไงน้องเปรมตัวนี้ฮะสถานการณ์ทั้ง2กลุ่มเป็นยังไงตอนนี
3: ้ไปกลุ่ม A กันก่อนนะครับก็เม็กซิโก6แต้มเต็มลูกได้เสียบวก3ครับที่2เกาหลีใต้3แต้มลูกได้เสีย0เช็คอยู่ที่3นะครับ1แต้มลูกได้เสียลบ1ที่4แอฟริกาใต้1แต้มลูกได้เสียลบ2นะครับบอลโลกปีนี้อย่าลืมนะครับใช้กฎ head to head ในการแยกอันดับนะครับไม่เหมือนกับอดีตนะฮะดังนั้นเม็กซิโกเป็นแชมป์กลุ่มไปกลุ่ม B นะครับแน่นอนเจ้าภาพร่วมแคนาดา4แต้มลูกได้เสียบวก4นำนะครับที่2เป็นสวิตเซอร์แลนด์4แต้มลูกได้เสียบวก3ที่3บอสเนีย1แต้มลูกได้เสียลบ3ที่4กาตาร์1แต้มลูกได้เสียลบ6แต่ยังว่าบอลโลกเป็น head to head นะเดี๋ยวต้องรอแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์เจอกันเองเดี๋ยวอันดับค่อยสับกันทีหลังนะครับพี่เจงครับ
2: ครับผมนะฮะอ้าวก็ย้ำอีกครั้งนึง head to head นะถ้าแต้มเท่ากันนะ
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหอ้าวก็แบบนี้เม็กซิโกก็ไม่น่าพลาดนะเม็กซิโกเน
3: า
2: ะเข้าไปแล้วเน
3: า
2: ะ
3: แชมป์กลุ่มไปแล้วเฮดทูเฮดไปแล้ว
2: แชมป์กลุ่มไปแล้วเฮดทูเฮดครับ
3: เชียร์เกาหลีใต้ไปแล้วหนึ่ง
2: ใช่ฮะก็ประมาณนี้นะครับดูข้อความเดี๋ยวไหมเป็นยังไงนะครับก็ตอบมาเยอะนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็บอกว่าชอบป๋าบรรยายมากนะครับเป็นไงโหป๋าสุดยอดนะเป็นไงน้องเอ็ม
0: สุดยอด
2: สุดยอดนะ
0: ฟังได้อรรถรสมากเลยฮะทุกคนต้องฟัง
2: คุณฟังป่ะคุณฟังเปล่า
0: ฟังฮะ
2: ฟังนะบอกว่าสวัสดีนะครับสุขสันต์วันศุกร์นะครับพี่เจ๋งพี่นนท์พี่นนท์ไม่อยู่พี่นนท์มาสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันคารวันนี
0: ้พี่นน
2: ท์อเล็กซ์มาร์เกสกลับมาแข่งมอเตอร์จีพีที่เบอร์โน่นะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มพี่เปรม
0: ใช่ครับ
2: กุ๊กกลางเสื้อยามาฮ่าวิกนี้บุรีรัมย์มีแข่ง BIC นะ
0: ใช่ครับบิ๊กมอเตอร์สปอร์ต
2: ที่ไหน
0: บุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลกิจฮะแต่ผมขออนุญาตติดภารกิจไม่ได้ไปทำข่าวนะฮะ
2: คือไปไหน
0: ใช่ก็บอลโลกเลยครับภารกิจทำบอลโลกใช่ครับ
2: แต่สาวที่คุณ
0: อ๋อครับช่วยกันครับ
2: ช่วยกัน
0: ใช่ครับขออนุญาตแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะฮะมาได้ไปใช่ครับ
2: สุขสันต์วันศุกร์นะครับพี่เจ๋งพี่เปรมคุณเอ็มนะครับคุณจูชาทักเข้ามานะครับให้ผมพักผ่อนบ้างกำลังฟิตกำลังฟิตตอนนี้ผมกำลังฟิตนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
0: ครับพี่
2: ช่วงหน้าไปวิเคราะห์กันนิดนึงว่า
0: ใช่ครับ
2: คู่ไหนบ้าง
0: ได้ครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
4: บอลโลกสตอรี
7: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตแลนต์สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในวอร์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
8: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: เอาแล้วหายแล้ว M hi แล้ว
3: มาหาช่วงที่2นะครับของในเทนาบอลโลกไลฟ์ครับพี่เจ๋งครับ
2: เออนะฮะช่วง2ของเราก็ย้อนน้องเอ็มน้องไปแล้วผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกก็เมื่อวานนี้เนี่ยเขาเตะตอนไม่ใช่

0: านะก็คืนที่ผ่านเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เตะตอน5ทุ่มเนาะวันนี้เตะช้าหน่อยคู่แรกเริ่มตีสองเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะเดี๋ยวการเดี๋ยวไม่เป็นไรรายการเราในตำนานไลฟ์บอลก็ยาวเลยเนาะยาวว
1: ิ
0: เคราะห์วิเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปก่อนจะมาดูฟุตบอลก็โอ้หยุดเสาร์อาทิตย์ดูบอลกันต่อเลยแล้วก็เริ่มหยุดยาวไอ้นี้นะครับเออหยุด2วันนะ
1: ครับ
0: ดูในที่นายไลฟ์บอลโลกชมนะครับติดตามช่องทางนะทางนะ YouTube Facebook นะครับติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ผ่านออนไลน์ของเราด้วยที่ Epcot Connect ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่แล้วก็เรานะ
1: แล้วก็ฝากด้วยใช่ครับแล้วก็ฝากรายการรีรันนะฮะช่วง 4:00 น. ถึง 5:00 น.บอลโลกอัปเดตเนี่ยครับผมฝากไปด้วยได้ฮะครับพี่เจ๋งน้องเปรม
0: วันนี้โปรแกรมเป็นยังไงเป็นยังไงบ้านน้องเปรมเป็นยังไงเอาเอ็มก็ได้เอ็มละเพ
1: คครับ
0: โปรแกรมตีสองเป็นยังไง
1: ตีสองวันนี้ฮะ USA เจ้าภาพนะฮะสหรัฐอเมริกาพบกับออสเตรเลียครับผมแล้วก็เวลาตีห้านะครับสกอตแลนด์พบกับโมร็อกโกฮะ
0: ครับ
1: เช้าวันนี้ขึ้นตื่นมาโอ้โหสบายมาก
0: นะ
1: ใช่ครับ7:30 น.พี่บราซิลเจอเฮติครับพี่ใช่ฮะแล้วก็อีกคู่นึงเวลา10:00 น.กำลังดีเลยตุรกีเขาปาราไคว
0: ปารา
1: ไควใช่ครับมาเริ่มที่คู่แรกกันก่อนไหมครับพี่เจ๋งนักเตะ
0: คู่แรก
1: สหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย
0: จะภาพร่วมนะ
1: ใช่พี่จะยังไงบ้างครับนักเตะ
0: ลงสนามนะครับจะภาพร่วมตัวนี้ก็นัดแรกชนะปาราไควมา 4-1 นัดนี้เล่นที
2: ่เซ
0: โตโอ้ขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะเจอกับออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเกมแรกก็ชนะมา 2-0 โอ้ใครชนะเกมนี้เข้ารอบเลยนะครับ
1: ครับพี
0: ่ก็นัดแรกยอดเยี่ยมนะปาราไควอเมริกานะสุดยอดนะ
1: สุดยอดฮะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวออสเตรเลียก็พี่ว่าออสเตรเลียเกมนี้มีสิทธิ์มาตั้งรับนะแล้วรอโต
1: ้
0: มองว่าไงครับมองว่าไง
1: ผมว่ามองว่า USA น่าจะบุกเข้าใส่เต็มตัว
0: เจ้าภาพเนาะ
1: ใช่
0: วันนี้จะมี
1: และการเป็นเจ้าภาพต้องเต็มที่อยู่แล้วว
0: ันนี้จะมีพวกบรรดาเซเลบมาแล้วแบบผมว่าตอนนัดแรกโอ้โหมากันเยอะนะ
1: ใช่พี
0: ่ไอ้ลีโดดิคาปิโอก็มาด้วยใช่ไหม
1: อ๋อนักแสดง
0: มีบิลเกตยำได้ก็มานะครับผม
2: งั้นเดี๋ยวไล่เก็บอีกนิดนึงเพราะว่าเรามี4คู่นะฮะ
1: ได้ครับ
2: หลังสหรัฐกับหน้าออสเตรเลียนะครับก็บางคนอาจจะหลายคนจะพอใจกับเนสเตอรี่อิรังคูด้านะครับคนที่ยิงประตูในนั้นแต่ว่าแนวรักษาต้องห้ามเปิดพื้นที่แดนหลังนะฮะเพราะสไตล์ของออสเตรเลียก็จะ counter attack ได้นะครับส่วนหน้าสหรัฐกับหลังออสเตรเลียนะครับแน่นอนมันมีประเด็นเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้คริสเตียนพูลิสิตกับตันอเมริกานะไม่ 100% แต่ว่าไว้ใจโฟลารินบาโลกันได้นะครับก่อนเกมที่จะเตะกันประเด็นของออสเตรเลียนะครับก็คือครั้งเกมที่แล้วโดนยิงไป30ครั้ง
0: โอ้โหเหรอ
2: แล้วโกของออสเตรเลียก็คือแพทริกบีทำไป8เซฟโอเคทุกอย่างดูดีแหละเขาทำได้8เซฟแต่จะโดนยิงอย่างนั้นแล้วมันแล้วโอกาสชนะมันก็คงต้องลดลงไปด้วยไงพี่เจนนี่คือคู่นี้คู่แรกครับเอาคู่แรกก่อน
0: คู่แรกนะอันดับโลกอเมริกาอันดับ17ออสเตรเลียอันดับที่27นะครับก็แม่แต่พี่ว่านะอเมริกาก็น่าจะโอเคไหมนะครับซึ่งถ้าชนะเนี่ยเข้ารอบเหมือนกับตอนที่เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี94นะที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกแล้วก็เข้ารอบสมทีมนะครับจำได้ว่ารอบสมทีมแบบแพ้บราซิลนะครับซีเกมส์ล่าสุดนะครับอุ่นเครื่องแพ้ไป3แต่ก็เป็นการพ่ายทีมใหญ่นะแพ้เบลเยียมนะครับแพ้โปรตุเกสแล้วก็แพ้เยอรมันส่วนนัดที่ชนะเซเนกัลนะครับเจอกับออสเตรเลียมา4ครั้งแพ้1เสมอ1ชนะ2นะแล้วเป็นการชนะ2ครั้งหลังสุดด้วยนะครับ 3-1 ปี2010และ 2-1 ครับเมื่อปี2025ครับทีมไหนชนะก็เข้ารอบเลยนัดนี้พอชนะครับบริสุทธิ์โปรเชเตโนโค้ชทีมชาติสหรัฐน่าจะยึด11ผู้เล่นคนแรกนะมาเดิมนะครับกองหลังก็คิดลิชาร์ดจับคู่กับทีมรีมมีแดนกลางก็คือไทเลอร์อดัมนะมาลิกทิวมันนะครับขับเคลื่อนแนวรุกมีบริสุทธิ์คิดไหมอ่ะบริสุทธิ์อ่ะ
2: ยังไม่ 100%
0: ไม่ 100% นะ
2: ก็เลยว่าจะ11ตัวจริงไหมก็โดยว่ากันครับพี่เจงครับ
0: ก็คุณลีเนอร์บาโลกันนะครับยิงไป2ประตูในเกมแรกก็เป็นทีเด็ดนะของอเมริกาออสเตรเลียครับเริ่มต้นฟุตบอลโลกในสมัยที่7นะครับชนะตุรกี2-0เห็นว่าครอบบอลได้ก่อนด้วยนะ 30%
2: นะแล้วโดนยิงเยอะขนาดนั้นน่ะพี่เจง
0: ใช่เพราะว่าแพทริกบิชนะครับประตูดาวรุ่งวัย22ปีโชว์ฟอร์มเซฟถึง8ครั้งนัดนี้โทนี่ปอปอวิชครับน่าจะยึดชุดเดิมกองหลังก็5คนเนาะนำโดยแฮดดี้ซุตต้านะครับมีแคมเมรอนเบอร์เกสนะครับแล้วก็มีคอนเนอร์แม็กคาร์ฟไงนะครับเนสตอรี่อิรังคุนด้าครับและนาเปอเป็นมูฮัมเหม็ดตูเร่ครับสูสีนะแต่ว่าเกมนี้อเมริกาบุกแสนแน่นอนพี่ว่า
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: น่าจะชนะ
1: คิดอย่างนั้นใช่เพราะในการเป็นเจ้าภาพคือต้องชนะไปก่อนต้องเคารพไปก่อนใช่
0: ประเด็นมองว่าไง
2: ก็อเมริกาได้เปรียบกว่ามองชนะ2ประตูด้ว
0: ย
2: แต่มองว่าน่าจะแค่ประมาณ 3-1 ขออนุญาตนะครับถ้าทุกอย่างเป็นตามนี้นะ
0: เหรอ
2: เพราะว่าเราไปลุ้นเตะเจ็บก่อนเกมเพิ่มอีกเนาะซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงกลางคืนที่เราจัดกัน
1: ใช่ครับแล้วก็มีพีเดเตอร์ของผมที่ทำ
0: ไว้ฝาฝาหน่อยฝาหน่อยวันนี้เป็นไง
1: ที่ผมทำมาก็เป็นวันที่ USA เจอออสเตรเลียพี่บีแหลมสิงห์วิเคราะห์ให
0: ้
1: ใช่ฮะก็มาลุ้นกันครับว่าพี่บีแกจะถูกไห
0: ม
1: ใช่ครับพี่เจ๋งต้องเป็นถูกต้อง
0: ฮะมีความวิเคราะห์ว่าอะไรวันนี
1: ้สหรัฐอเมริกาครับใช
0: ่
1: เขาชนะเยอะด้วยพี่บีแหลมสิงห์แกวิเคราะห์ไว้วางไว้แล้วผมใช่ครับพี
0: ่ฝากคุณออกมาล่ะตอนกี่โมงเลย
2: ไปตีห้ากัน
1: ครับ
2: พี่เจ๋ง
0: นะ
2: ครับก็เกมต่อไปอาจจะเปิดหัวก่อนก็ได้เดี๋ยวให้พี่สองคนมาเคลียร์ต่อสกอตแลนด์กับโมร็อกโกที่ฟ็อกซ์บอร์นะครับสนามเจียสเตเดียมเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็ที่เห็นเนี่ยในคู่นี้เอาหลังสกอตแลนด์กับหน้าโมร็อกโกมาก่อนนะครับก็คือข้างหน้าแน่นอนบราฮิมดีอาร์สกับอิสราเอลไซบารีอ่ะพร้อมจะทำงานให้กับทางโมร็อกโกอยู่แล้วในเกมที่ทำได้ดีเลยแหละในเกมเจอกับทางบราซิลสกอตแลนด์นะครับก็เดาว่าอาจจะได้เซ็นเตอร์แบ็ก3คนมาเพราะว่าเกมรับเนี่ยมันหนักกว่าเจอกับเฮติหลายเท่านักนั่นนะครับก็เรามองว่าความเร็วของกองหลังสกอตแลนด์จะช้าเกินไปกับโมร็อกโกนะครับอ่ะสับข้างกันบ้างนะครับก็การสร้างสรรค์โอกาสของสกอตแลนด์ยังมีเรื่องให้คิดอยู่นะครับว่าจังหวะจะแจ้งไม่เยอะมากที่เจอเฮติแล้วเจอโมร็อกโกมันหนักกว่านั้นนะครับก็เลยมองอย่างนี้แล้วก็ทางตรงกลางนะครับก็ดูว่าฮาคิมี่จะทำงานได้เยอะแค่ไหนในเกมนี
0: ้อ่
2: าจะได้ทำได้ยิ่งชนะเร็วยิ่งดีพี่เจ๋งพี่เจ๋งครับ
0: อืมโอ้มองยากนะเกมนี้นะนะครับก็
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะคืออะไร
1: มองยากนะพ
0: ี่อ๋อคือกับตามนี้นะสหรัฐอันดับไม่ใช่สกอตแลนด์อันดับ41ของโลกนะมาโรดีกว่าอันดับที่7ของโลกครับก็สกอตแลนด์เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยรอบ28ปีนะก็ประตูชัยจากจอห์นแมคเคนที่ยิงฉลับเข้าไปครับในเกมแรกที่ชนะเฮติมาครับแม่แต่ว่าทางโมร็อกโกเนี่ยเขาพูดยอมแล้วแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเนาะ
2: แน่นอน
0: เนาะก็สกอตแมคเคน่านะครับอัดฟิตเบสฐานนะแดนกลางยังมีแม็กทอมนะครับสกอตแมคเทมินีลุยส์เฟอร์กูสันนะครับเป็นหัวใจตรงกลางนะครับมีเบนโดกไงเบนโดกไงนักเตะคอลิพูตัวนี้มีแกนดันโดกด้วยนะแล้วก็หน้าเป้าไปเชดำนะครับคู่กับลอเรนแชงลั่นนะครับเป็นกองหน้าตัวบึกเลยโมร็อกโกนะครับก็อันดับ4ฟุตบอลโลกในครั้งที่แล้วครับเกมแรกดีกว่ายิงนำก่อนด้วยและมาโดนบราซิลนะครับตีเสมอจากวินิซุสจูเนียร์ครับก็โห45นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึง13เกมนะเสมอ10และแพ้แค่2โอ้เศรษฐีถือว่าเยี่ยมเลยนะไม่ว่าจะเปลี่ยนกุญสือนะครับจากวาลิดเรกรากีนะครับมาเป็นโมฮัมเหม็ดอูอาบีครับก็อย่างไรพ่าย6นัดชนะ3และเสมอ3ครับ
2: แต่มองว่าโมร็อกโกบางทีมันไม่ได้เจอทีมนอกทวีป
0: เยอะ
2: ในช่วงอัพเพราะอย่างช่วงที่ต้องแข่งแอฟคอนและแอฟคอนก็เป็นประเด็นอีกโมร็อกโกเมื่อตอนนั้นแต่ว่ายังมองแบบชนะ2ประตูสบาย
0: ๆ
2: อยู่สับโมร็อกโกพุ่งในมองว่าชอบในเกมเจอบราซิลเจ๋งพี่เอ็มประมาณนี้ครับ 2-0 ประมาณ
0: แต่ว่าเจอกันครั้งล่าสุดที่ฟุตบอลโลกนะปี98ก็
2: ไล่ทุบฮะ
0: ใช่ฮะก็ถล่มไป 3-0 นัดพวกอาเกิร์ดนายอาเกตกองหลังของเซนเตอร์แบ็กโมร็อกโกไม่ได้มาเนาะนะครับมีการบาดเจ็บอัปเดตเอลซัสโซลี่นะครับก็ถอนตัวไปครับแต่ว่าก็มีพวกอาชนาฮาคิมีเนาะบราฮิมดีอาสนะครับนุสแซมัสราวีอิสมาเอลไซบารีครับก็เพื่อโมร็อกโกเกมนี้เอ็มมาว่าไง
1: โมร็อกโกเหมือนกันครับพี
0: ่
1: เหมือนกัน
0: อย่าเลียนแบบพี่เซ
1: จริงๆพี่ก็ดูตัวแล้วเหนือกว่าแล้วเป็นน้องเปม
2: ก็มองไปแล้วตามนั้นว่าโมร็อกโกก็มองเรื่องการคลองบอลและชิงพื้นที่โมร็อกโกควรจะจัดการได้ฮะประมาณนี้คู่นี้ประมาณนี
0: ้
1: วันนี้
0: ครับคู่ต่อไปอาร์เตะกี่โมง
2: ก็เวลาดีเลยแหละ7:30นะครับที่จะเตะกันระหว่างบราซิลกับเฮตินะครับคู่นี้จากฟิลาเดลเฟียนะครับก็อ่ะ3มองเหมือนเดิม3อย่างนะครับก็คือทางบราซิลเองแน่นอนกองเซ็นเตอร์แบ็กมันมีปัญหาอยู่ในการหลุดตำแหน่งแล้วเสียประตูนะครับก็ดูว่าคาร์โลเชลติจะทำได้ดีขนาดไหนแต่เรียนหน้าเฮตินะครับก็จับคู่ระหว่างดักเคนสนาซอนกับวิสันอิชิดอนะที่พร้อมจะทำงานอยู่คือเฮติแน่นอนข้างหน้ายังมีความเร็ว อยู่กายภาพดีอยู่แต่ว่าจะฝ่าบราซิลไปก็อาจต้องให้บราซิลหลุดอะหลุดขนาดนั้นนะฮะกับข้างกันบ้างนะครับวินิจูเนียราฟินญายังเป็นชื่อที่ขายได้อยู่ในมุมนี้นะครับส่วนแผงหลังเฮติมันมีความรู้สึกว่ามันห่างเกินไปในใจนะแต่ว่าถ้ามีความเห็นต่างกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนทางกองกลางนะครับก็ถ้าไม่ผิดพลาดขนาดนั้นบราซิลก็พร้อมจะบุกแบบวันเวในเกมนี้ครับพี่เจ๋งครับ
0: บราซิลถล่มฮะ
1: ถล่มแน่นอน
0: เพราะเกมแรกเสมอมาไงดังนั้นเกมนี้เจอเฮติต้องชนะครับแม้ว่าเฮติเกมที่แล้วจะคอมบอลมากกว่าสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็มองว่านัดนี้บราซิลจัดเต็มแน่นอนพี่ว่าอย่างน้อยต้องมี2มี3ลูกอ่ะ
1: ผมว่า4เลย
0: เฮ้ย
1: จริงพี่ว่าดูแล้วต้องลุ้นเข้ารอบเอาไว้ได
0: ้เหรอ
1: ใช่ครับพี่บราซิล
0: โอ้เออคุณลุ้นเข้ารอบไปนะ
2: ผมให้4-1แล้วกัน
0: อุ้ย
1: อุ้ย
0: เฮ้ยเราชนะขาดเลยนะคู่นี้นะ
2: ชนะขาดเลย
0: ชนะขาดเพราะเกมแรกแพ้ไงเกมนี้เตะ 7:30 นะครับตามเวลาบ้านเรานะครับอันนี้ไปการแข่งขันในกลุ่ม A เนาะ
2: กลุ่ม C
1: นี่
2: โอเคถูกแล้วโอเค
0: แล้วก็คู่สุดท้ายล่ะเป็นยังไงคู่สุดท้ายวันนี้
2: 10โมงนะครับคู่ตุรกีกับปารากวัยแน่นอนตุรกีก็มีคนมองว่ามันควรจะมีทัวร์เมนต์ที่ดีครับแต่พอหลังเกมเจอกับออสเตรเลียก็
0: เป๋แล้ว
2: นั่นแหละนะครับก็เกมนี้เล่นที่ซานตาคลารานะครับที่ใกล้ๆกับจริงๆก็ไม่ใกล้ห่างจากซานฟานตั้ง70กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าการเดินทางกันเนาะมันไม่ได้ยากมาก
0: ที่เลวาสเตเดียม
2: ลีวายสเตเดียมบ้านของบ้านของซานฟรานซิสโก 49ers เพิ่งจัดซูเปอร์โบว์ไปเนาะนะครับแต่ว่าแฟนนิวอิงแลนด์คงไม่อยากพูดถึงมันเท่าไหร่นะฮะไป3ทางกันนะครับตุรกีแน่นอนทางเมดิเดมิเลากับอดูเครินบาดักซี่นะครับมีปัญหาเรื่องการเช็คไลน์และความเร็วแล้วเจอออสเตรเลียเข้าไปแล้วเดน่าปารากวัยถ้าคุณรู้เอ็นซิโซพร้อมก็ทำงานแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบทีมบุกปารากวัยเท่าไหร่มันไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้นนะครับสับข้างกันมาก็ดูว่าคนนี้ไม่มาขนาดนั้นเกมที่แล้วฮะอาดาคือแลนะครับไม่มีวันที่ดีเท่าไหร่ส่วนปารากวัยกองหลังก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวการดวลกันที่กองกลางแหละน่าจะเป็นการตัดสินในเกมนี
0: ้
2: ครับพี่เจ๋งครับ
0: ก็โอ้โหตุรกีนึกว่าจะดีนะมันทองร้อนเหมือนกันพอมาเล่นบอลโลกในครั้งนี้เนาะนะครับก็มาเตล่าเนาะคุมทีมนะครับแต่ปารักไวก็โดนเละเทะมาเกมแรกถ้าเกมนี้แพ้อยู่กลับบ้านเลยนะ
1: ไม่อย
0: ู่สูสีอ่ะแต่พี่ยังเชื่อว่าตุรกีน่าจะดีกว่า
1: ผมว่าสูสี
0: สูสีนะ
1: ใช่
0: ตุรกีพวกอาดาคือแลมีฮาคามชานลูกับเก็บตำทีมันเนาะมีไอใครล่ะที่ดังๆก็ซานเอชานอูชุนนะของแฟรงค์เฟิร์ตอะนะครับซาริออชาเนี่ยของดอร์ทมุนด์ในกองกลางก็เพื่อตุรกีนะเกมนี้
2: โอเคไปมองว่ากลางรับตุรกีจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้ตุรกีชนะนะครับแล้วก็จัดการเข้าไปเพราะว่ากองหน้าปารากวัยอาจต้องการ 200% นะครับในการทำให้ดีงั้นหวังตุรกีจะง่ายกว่าจะพอเบียดได้1ประตูนะครับมองว่าจะเป็นเกมแต้มต่ำก็เลยคิดว่าตุรกีจะชนะ 2-1 ประมาณนี้
0: อ๋อคือยิงประตูไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
2: นี่ถึงเยอะ
1: ขนาดนั้น
0: แต้มต่ำสิดู
1: ไม่ได้
0: เดี๋ยวผู้กองเขาจะมาหานะ
1: ผู้กองอะไรครับพี่เจง
0: ผู้กองอะไรเมื่อช่วงเช้าพี่บรรยายอยู่ผู้กองช้างอะไรสักอย่าง
1: กองช้าง
0: ฟังโย
1: ใช่ครับ
0: พี่เลยครับผมบรรยายฟุตบอลอย่างเดียวนะไม่มีลงทุนอะไรในท้องทุก
2: ว
0: ันนี้นะ
2: ตอนแรกว่ายิง3ประตูมันยังกลางๆไงพี่เจงแต่พอเราดูเกมเยอรมนีกุลาเซาแคดากาต้าโอ้โหยิงกันเยอะจนกลายเป็น3ประตูมันดูน้อยไปแล้ว
0: ใช่ฮะ
2: แต่คิดว่าอาจจะเป็นเกมที่ประตูไม่ได้เยอะมากแต่ก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ดีแน่นอนเพราะเราจะดูในช่วงสายเนาะ
0: ครับผม
2: ประมาณนั้นครับ
1: ครับผม
0: อ่ะนะฮะก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้าไอ้ช่วงคู่แรกเลยจบจากรายการเรานะครับช่วงที่2จะบรรยายโดยเป็นพี่อู๋ใหญ่นะ
1: จอเอวใหญ
0: ่เพชรนพดล
1: อาจารย์อู๋
0: อาจารย์อู๋นะครับแล้วก็
1: ค
0: ู่ตามรายการจะเป็นออฟวันนี้เป็นพี่กับพี่โอ๊คแล้วก็รายการเช้าเสาร์มอร์นิ่งทอล์กเป็นพี่ตั้มกับพี่ต้นนะครับตั้มบวีแล้วก็คุณ
2: ต้นพิสิทธิ์ เลยตอนไปตอนตัวคุยตามมันสิ
0: ครับผมแล้วก็ช่วง10นาฬิกาเนี่ยเป็นพี่บรีนะพี่บรีกับพี่เต้แม่กลอง

0: ฝั่งรุกอะได้ 75% เมื่อเช้าก็ไม่ถึงกับตัวเลขแย่มากแต่ว่าพอไปถึงการบุกเขาไม่ได้ยิงเมื่อเช้าพี่เจ๋งแล้วก็เล่นไม่ถึง60นาทีแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปอันนั้นคือสาระของทรงเครื่องบิน
1: แต่คนที่เด่นพี่ว่าจะเป็นอีคังอินเน
0: า
1: ะ
0: ก็แน่นอนเห็นด้วย
1: โอ้โหเล่นดีมากอีคังอินเนาะก็หลายๆคนแล้วก็ยกอีคังอินว่าเป็นคนที่ฟอร์มดีมากนะสร้างสารโอกาสได้มากสุดของเกมจังหวะยิงมากที่สุดของเกมนะครับ
0: อันนี้รวมยุน2ครั้งพี่เจ๋ง
1: คะแนนความสามารถก็มากสุดนะของเกาหลีใต้ในวัยเบญจเพศ25ปีเห็นบอกว่าเหตุผลที่ลิซ่านะใส่เสื้ออ
2: ีคัง
1: อินนะครับหมายถึงว่าใส่เสื้อปักเสื้อด้านหลังเป็นชื่ออีคังอินเนาะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยสนิทสนมกับแฟนสาวของอีคังอินแฟนสาวของอีคังอินก็เลยให้เสื้อกับลิซ่าก็เป็นที่มาว่าทำไมลิซ่าเขาถึงน้องลิซ่าลูกสาวแห่งชาติของเราเนี่ยนะครับถึงใส่เสื้ออีคังอินนะครับบอกเลยว่าอีซินเนี่ยสุดยอดนะโอ้เล่นดีมากนะครับในเกมนี้นะครับไม่ว่าจะแพ้ไปก็ตามนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะมีข้อความมานะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มแล้วก็พี่เปรมนะครับคืนนี้เขาบอกว่าทีมที่เป็นต่อน่าจะชนะหมายว่าดูศักยภาพของทีมแล้วน่าจะเป็นทีมที่อย่างเช่นบราซิลอเมริกาอะไรพวกนี้น่าจะชนะมีพี่ล็อกบ้านหรือเปล่าบอลโลกที่ผ่านมาเกมแมตช์ตั้งแต่ผ่านเกมแรกมาเนี่ยมีไหมส่วนใหญ่ทีมเต็งจะชนะหมดนะ
2: ทีมเต็งชนะแล้วก็เสมอส่วนใหญ
1: ่อ๋อพี่ฟังก็สเปน
2: ใช่ครับ
0: มายังมองสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ดีเกมนั้นนะมีกาตาร์แบ่งแต้มได้แต่ทุกอย่างแก้ไปหมดแล้วนะฮะมันก็เลยน่าจะเข้ารอบแต่ว่าเดี๋ยวรอแข่งให้จบก่อนซึ่งเราจะจบวันที่ชามที่28อ่ะเรามีเรื่องให้คุยอีกเยอะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเต็ง1อ่ะพี่เจ๋งพี่เอ็มถ้าในใจยังมองสนใจฝรั่งเศสอยู่หลังจากอะไรที่เกิดขึ้นในเกมแรกนะฮะแต่ว่า
2: ครับ
0: นอนนะยังไม่รีบอย่าเพิ่งรีบ
2: ยังไม่รีบฮะใช
0: ่ประมาณน
2: ั้
0: น
2: ต้องมีดูกันอีกยาวๆนะน้องเอ็มพี่เจ๋ง
1: อยู่กันยาวๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วจริงๆก็มีโมเมนต์ดีๆนะไอ้แบบวันก่อนนะอุซเบกิสถานเจอโคลอมเบียที่อุซเบกแพ้เนาะมีน้องคนนึงอ่ะที่เป็นชาวอุซเบกน้องตัวเล็กๆขนล้นนะเนาะแล้วก็พอทีมเสียประตูแล้วก็คนข้างๆเป็นแฟนบอลโคลอมเบียเขาอยู่ข้างหน้าก็เข้าไปปลอบอ่ะเนาะเออเป็นโมเมนต์น่ารักดีนะ
2: ใช่
1: เออเมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีนายกแล้วก็ภรรยาของแคนาดาเข้ามาชมเกมด้วย
0: อ่ะมาคานีครับนายก
1: กับภรรยาเนาะไปชมเขาไปชม G7 ที่ฝรั่งเศสเขามีกันมาทันเนาะรู้ว่าไงเห็นแวบๆอยู่นะนะครับอ่ะก็ดูกันนะส่วนโดเมื่อช่วงเช้าเป็นไงโดเมื่อวานเมื่อช่วงช่วงดึกที่ผ่านมาได้ดูฟอร์มมาหรือเปล่าโดอ่ะมันก่อน
2: โดไปฮะ CR7 ครับ
0: ก็ไม่ได้มีวันที่ดีที่สุด
1: กับการเป็นบอลหน้าเบื่อไปเลยนะโปรตุเกสพี่ว่าแล้วก็เรื่องของเลียนเดลเมสซี่นะครับครอบครัวล่าสุดแถลงการนะครับว่าคุณพ่อนะครับไม่สบายป่วยในเวลานี
2: ้
1: ก็เป็นข่าวว่าทำไมเมสซี่เวลายิงประตูได้ถึงร้องไห้นะครับก
0: ็มันไม่ง่าย
1: ครอบครัวแถลงการว่าขอความเป็นส่วนตัวนะในเวลานี้ครับผมก็ขอความเป็นส่วนตัวเพราะตอนเมสซี่คือแบบเขาบอกเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นก็ไม่ใช่คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นเอเย่นให้กับลูกชายของตัวเองด้วย
2: ซึ่งทำงานหนักมาตลอด
1: ไม่ใช่ร้องไห้ทำประตูเนาะในเกมล่าสุดที่ชนะแอลจีเรีย3ประตูต่อ0นะครับ
0: เดี๋ยวแทรกโรนโดนิดนึงเพื่อพอให้เห็นตัวเลขเพราะบางทีเราอยากจะแทรกตัวเลขไม่ได้แบบความรู้สึกเดียวนะโอกาสยิงโรนโดเมื่อวันก่อนกับเนียลคองโดยที่3ครั้งนะครับก็พอมองแล้วมันก็ไม่ได้ประตูนะฮะแล้วก็แต่ก็มีจ่ายบอลได้เกือบ 90% ก็จริงแต่ว่าไม่มันก็เมื่อเทียบกับคนที่ดีกว่าก็อย่างบรูโน่เฟร์นันส์นะครับที่วันที่กว่าแล้วก็ชาวเนเปสนะฮะมันไม่แต่ถ้าทีมโปรตุเกสกับโรนโดเยอะเกินไปก็แน่นอนมันก็จะไม่ได้ผลมาแล้วแต่ว่ากุนซือโรเบโตมาร์ติเนสก็คงจะไปจากตำแหน่งในไม่ช้า
1: ใช่ประกาศแล้วนะครับประกาศแล้วว่าจะอำลาตำแหน่งหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์นี้แม้ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์หรือจะไปรอบไหนก็ตามก็ลืมไปเนย์มาร์บราซิลชาวนี้หรือเปล่าเอ็มยังไงฮะเห็นล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือว่า CBFยืนยันว่าดาวเตะจอมเก่านะจะไม่ได้ลงสนามในแมตช์ที่2โอ้โหเจ็บอยู่สิ
2: 2แมตช์แล้วล่ะครับพี่ที่ไม่ได้ช่วยทีมเนี่ย
1: แล้วเรียกมาทำไม
2: ยังก็เขาเรียกมาเป็นเนี่ยครับหัวหน้าทีมให้ใช่ไม่ใช่สีสันเลยเป็นหัวหน้าทีมให้เป็นผู้นำ
1: ใช่ครับ
2: เป็นผู้นำ
1: แต่ฟอร์มแต่เนมาก็ฟอร์มไม่ดีแล้วนะเจ็บน่องนะยังไม่หายนะก็นัดนี้ล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลของบราซิลนะครับยืนยันว่าเนมาอาการ

0: การเจ็บน่องนะครับยังไม่หายเนาะนะครับก็ไม่ได้ลงฮะเนมาจะลงแบบไหนอ่ะ
1: ชวนอีกแล้วครับเนี่ย
2: แต่บราซิลมันยังจะไม่ตกรอบไงพี่เจ๋ง
0: เอาเหรอ
2: มันยังจะไม่ตกรอบไงใช่ย
1: ัง ม
2: า
1: ต้องชนะ
2: มันก็ยังได้เล่นอยู่
1: ต้องชนะนัดนี้ก่อน
0: ต้องเห็นนะเพราะว่าเนมาก็โหกลับมาติดทีมชาติในรอบ3ปีอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่าห่างหายบอลโลกตั้งแต่ห่างหายทีมแซมบ้ามาตั้งแต่ปลายปี2023ครับตั้งแต่ที่เจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาดเมื่อเดือนตุลาคมปี2023แต่ว่าจะก็เป็นเจ้าของสถิติยิงประตูมากสุดนะ79ประตูในการลงสนามไป129นัดนะครับเนมายังไม่ได้ลงนะจ๊ะในเกมนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าพี่เจงครับพักผ่อนเยอะๆนะครับอยู่เป็นร่มโพร่มทรายให้กับนักพาก99อ่ะเอ๊ะยังไงรู้สึกเป็นคนตัวแก่ไงไม่รู้ว่าไง
1: โอ้ไม่แก่วัยรุ่นอยู่อ่ะพี
0: ่คือถ้าพี่จัดรายการอยู่ปุ๊บปั๊บเนี่ยถ้าพี่เป็นอะไรไปเนี่ยเอ็มจะช่วยพี่คนแรกเลยมั้ย
1: ช่วยเลยฮะ
0: ครับ
1: ช่วยส่งนะครับลง
0: ส่งบัตร
1: โรงพยาบาลครับพี่ช่วยเหลือกันแน่นอนแล้วอัพหัวใจด้วย
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เปรมคุณสกายแมร์สุขสันต์วันศุกร์นะครับคุณเจ๋งคุณเปรมคุณเอมนะครับ
3: ครับสวัสดีครับพี
2: ่ก็เดี๋ยวมีแจ้งหนึ่งเรื่องนะครับขอขอเรื่องนิดนึงในเกมวันชามพฤหัสนะครับที่เดี๋ยวจะเป็นทีมปราบแปรพิเทพพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะพากคู่นี้กันอยู่ที่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามอีกคู่นึงให้ด้วยเช็กเกอร์กับเม็กซิโกนะครับพอดีว่าคู่นั้นยืนยันและเราจะดูเกาหลีใต้กันอีกเกมหนึ่งก็จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเม็กซิโกได้แชมป์ไปแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนตามทั้งสองคู
0: ่แชมป์กลุ่มนะแชมป์กลุ่มแชมป์กล
2: ุ่มใช่ๆอันนี้ที่ออกมาก่อนแล้วนะเดี๋ยวที่เหลือจะตามสถานการณ์ในแต่ละกลุ่มอีกทีนึง
0: ผมว่าอเมริกาชนะออสเตรเลีย90คุณทาเมธาบาขอเบอร์21กาตาร์ครับ21เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงไม่หรอ21มันไม่ได้ลงนะถ้าจำไม่ผิดนะ
2: นะครับเดี๋ยวพี่เจม
0: ส์ทาเมสเอ้ยอย่าได้กับพี่ทาเมสเอ้ย
1: เจมส์บอลไทยมาเนี่ย
0: เจมส์บอลไทยเจมส์ข้าวมันไก่เนี่ย
1: เจมส์อ๋อเจมส์บิ๊กโชครับ
0: เจมส์บิ๊กโชเจมส์ตั้งแต่มีบอลโลกเจมส์บอลไทยนะเป็นปิ๊บนะครับทองม้วนนะครับผมน่าจะทองม้วนสุดยอดดีเจทุกคนนะครับเอ้าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับบอลโลกอัปเดตวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับในตนายไลฟ์บอลโลกตามกันต่อเลยยาวๆนะครับรายการสดของเราแล้วก็ที่สองวันนี้ยาวจะถึงโน่นนะฮะเที่ยงเลยนะในการติดตามรายงานสดได้นะครับของทีมงาน99นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ทินรับเจอฮุนมาเน็ตระหว่างประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการขัดแย้งย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนไร้ขัดแย้งภายในนายกยืนยันยังไม่ปรับครม.ทุกคนทำงานทุ่มเทดีไม่ต้องวัด KPI แต่ต้องอนุทิน PI เตือนคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวต้องปรับปรุงขอบคุณคนไทยหลัง IMD ขยับไทยขึ้น4อันดับสทช.ปรับแผนเข้มรับมือเอลนินโญจับตาฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเดือนหน้าเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงปลายปี JD Van ยกเลิกเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมเจรจาผู้แทนอิหร่านบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะประเด็นล่าสุดที่เพิ่งจะมีการแถลงกันไปก็คือกรณีการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะคะเต็มๆก็จะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีทินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการเปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยกรณีนี้ทาง DSI เขาบอกว่าเขามีการสืบสวนสอบสวนมานาน6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ก็ไปพบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนหลายแห่งแล้วก็พบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยนะคะก็เลยมีการประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขยายผลค่ะแล้วก็แบ่งกลุ่มการสอบสวนออกเป็น3ส่วนนะคะคือกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่ม IBหรือผู้ชักชวนลงทุนและกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์นำไปสู่การตรวจค้นเป้าหมาย24จุดที่เกี่ยวข้องกับ3กลุ่มดังกล่าวค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะที่มีการแถลงกันทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติบอกว่าบริษัทเพย์เมนต์ที่มีชื่อว่า ALP นะคะFX นะคะเชื่อมโยงกับ Spark Digital โอนเงินต่อไปอันนี้มีการระบุชื่อเป็นชื่อของนายภาวุฒพงวิทยาพานุนะคะสสพักประชาชนค่ะมีการโอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทค่ะซึ่งทาง DSI ก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นายภาวุฒได้มาชี้แจงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังติดสมัยประชุมสภาถ้าปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒก็จะต้องชี้แจงส่วนกรณีที่มีการเอ่ยชื่อนักแสดงนะคะตัวอักษรย่อฟอร์ฟันนะคะทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ค่ะแล้วก็เอ่ยชื่อออกมาว่าเป็นฟิล์มรัฐภูมินะคะซึ่งยังไงก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงเท่านั้นค่ะสามารถที่จะนำพยานหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้สำหรับคดีแชร์ Forex ในส่วนของ DSI มีผู้เสียหายรวมกว่า500คนและอาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการแถลงเบื้องต้นรายละเอียดจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่ง ปรากฏว่าเมื่อคืนก็มีคนเป็นห่วงนายกนะคะเพราะว่ากองทัพยูเครนเขาเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าไปที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมีเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะคะก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการจะประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไปร่วมการประชุมด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ปลอดภัยดีนะคะท่านนายกก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งนายกนะคะก็ได้พูดถึงการโจมตีครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าตกใจหรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าตนเองก็ไม่เคยปลื้มกับสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นปลอดภัยดีพร้อมกับกำชับให้สถานทูตไทยประจำรัสเซียดูแลคนไทยอย่างเต็มที่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆค่ะโดยตนก็ได้หารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมอสโกซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศไทยซึ่งก็ยังมีสถานการณ์ความมั่นคงเรื่องชายแดนกับกัมพูชาจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างไรนะคะนายอนุทินก็บอกว่าก็เฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียแล้วก็อยู่ในห้องพักเนี่ยก็มีโอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเราก็ได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของไทยและสิ่งที่ไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสและท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วม GBC การประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมนะคะซึ่งหากอันคลอสไปในแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนีประนอมคำว่าบังคับเราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาค่ะพอถามว่าการพูดคุยกัน2คนระหว่าง

0: ู้นำได้พูดอะไรกับทางกัมพูชาบ้างนะคะนายกก็บอกว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเหมือนเป็นแค่การดึงข้อสองมาคุยกันโดยมองว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายอะไรค่ะพอถามย้ำว่าคุณมาเน็ตได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับตนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันเราก็ได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางประนีประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราค่ะถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับส่วนเรื่องการเปิดด่านมีการพูดคุยหรือไม่นะคะนายกก็หัวเราะค่ะพร้อมกับบอกว่าขออย่าถามเรื่องนี้ตนไม่จะกระจี้ไปพูดหรอกหากไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายไม่เอานะคะท่านี้ภายหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วนายเยฟกินีโชมิคินทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็มาพบนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่ะหลังยูเครนเปิดฉากยิงถล่มกรุงมอสโกรัสเซียก่อนที่นายกและคณะจะขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นายกอนุทินก็ถูกถามด้วยค่ะก็คือการวัดค่า KPI ของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ทางนายอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินผลงานอยู่แล้วอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปตามข่าวเลยทุกคนก็จะต้องทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลและประชาชนนะคะแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นการวัด KPI ค่ะแต่เรียกว่า API นะคะย่อมาจากอนุทิน PI นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาแล้วจะไปวัดในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าจะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไรแต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องแจ้งไปยังพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่ามีกฎกติกามารยาทอยู่นะคะแต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่ที่ตนค่ะส่วนที่ว่าจะมีกระทรวงไหนต้องเจาะจงไปเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจนายอนุทินบอกว่าดูภาพรวมแล้วก็เจาะเป็นรายบุคคลด้วยเป็นเรื่องปกติในการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวคิดว่าติดลมบนไปแล้วก็ยังต้องปรับปรุงส่วนระยะเวลานะคะว่าจะต้องรอครบ1 ปีหรือเร็วกว่านั้นถึงจะประเมินนายอนุทินบอกว่าไม่ได้วางกำหนดการเวลาแต่ถ้าพบความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะพิจารณาแก้ไขทันทีแต่ก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรียังทำงานด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะรัฐมนตรีทุกคนยังทุ่มเททำงานเต็มที่แต่บางคนอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ก็ไปเชิญมาให้เร่งชี้แจงผลงานที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันผู้สื่อข่าวเลยถามเจาะจงไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ว่าได้มีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้โดนกระแสดราม่านายอนุทินย้อนถามกลับมาว่าแปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงนั้นเพราะว่ารัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ต้องคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือทุกเรื่องอยู่แล้วและบอกว่าไม่สนใจกระแสสนใจแต่ความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีทำนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนและนักศึกษาเป็นการยกระดับให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงค่ะ
0: นายกยังพูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามมานะคะนายกก็ทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครพอถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่พอใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในกรอบการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าลงโทษนายกก็บอกว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่า

0: ล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนึกภาพออกไหมครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกนะคะทางนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ถูกถามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ากัมพูชาเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้2003นะคะของยูเนสโกค่ะวาระการดำรงตำแหน่งปี2569ถึง2573นางสาวซาบิดาบอกว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกดำเนินการในรูปแบบพหุภาคีส่วนไทยเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025จะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2029ค่ะเรียกว่า UNESCO Executive Board คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกก็มีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียและไทยส่วนการที่กัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการก็ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยค่ะเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกนะคะเพราะว่าการพิจารณานั้นก็จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการรอบด้านครบทุกมิติแล้วก็ดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนะคะนางสาวสบิดาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็มีความมั่นใจในหลักฐานที่ยื่นไปค่ะกระบวนการต่างๆก็ต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาการออกแบบหลักฐานวิชาการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะก็ยืนยันว่าข้อมูลของเราครบถ้วนค่ะ
0: ที่ยะลานะคะมีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน42ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อหมู่3บ้านสาไก่หมู่4บ้านปูโลสนิแยตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็มีการซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายนะคะอาการสาหัสของ2นายค่ะมี10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติเดินได้นะคะ10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติค่ะส่วน10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชัยแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง4คนมีอาการแน่นหน้าอกนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตเรียบร้อยแล้วค่ะด้านพลตำรวจตรีกองอาสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ให้เพิ่มความเข้มข้นในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพราะเกรงว่าคนร้ายจะลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำนะคะพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายหลบหนีค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กกต.เขาออกมาเตือนแล้วนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยค่ะก็เลยออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนงดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะเพราะว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2563นะคะเขามีการกำหนดว่าห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงเลือกตั้งค่ะข้อกำหนดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลการสำรวจความคิดเห็นที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนะคะทางกกต.ก็เลยแจ้งมานะคะเน้นย้ำว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะว่าไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ไปดูบรรยากาศการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะคะเริ่มกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพทำงานค่ะวันนี้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตสาทรตั้งแต่7โมงเช้าแล้วนะคะโดยปักหมุดลุยตลาดใหญ่ในพื้นที่ถึง2แห่งทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าซอยจันทร์18/1ค่ะหรือว่าตลาดเช้าตรอกจันทร์นั่นเองนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นนะคะทันทีที่นายชัชชาติและทีมงานเดินทางถึงตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของก็พากันมาต้อนรับเนืองแน่นค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้พร้อมใจกันเชิญชวนนายชัชชาติให้มาถ่ายรูปคู่หน้าร้านค้าของตนเองไว้เป็นที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ส่งเสียงตะโกนเชียร์เบอร์9ดังสนั่นเลยนะคะบางคนประกาศว่าจะสนับสนุนว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้จะพร้อมใจกันเทคะแนนให้เบอร์9แน่นอนค่ะซึ่งหลังจากเดินทางลงตลาดสะพาน2แล้วนะคะนายชัชชาติและทีมงานก็ลุยเดินเท้าต่อไปที่บริเวณถนนจันทร์เขตสาทรพบปะกับประชาชนตามอาคารบ้านเรือนและร้านค้าริมทางก็แวะพบปะพูดคุยทักทายคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มาดูผู้สมัครอีกคนนะคะคือนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งนะคะหมายเลข14วันนี้ไปพบคณะครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองค่ะประกาศยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งยกระดับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือให้เป็นพื้นที่สร้างทักษะสร้างรายได้สร้างอาชีพแห่งอนาคตให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะทางนางสาวมลิกาบอกว่าโลกยุคใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะเด็กและเยาวชนก็ไม่ควรจะต้องรอจนเรียนจบแล้วถึงเริ่มทำงานแต่ควรจะได้โอกาสเรียนรู้สร้างรายได้และการประกอบอาชีพตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์การขายสินค้าออนไลน์การใช้ AI สร้างธุรกิจการเขียนโปรแกรมการออกแบบ

0: กราฟิกหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมแล้วก็สร้างประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานนะคะมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งนะคะถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะใช้แผนนี้เป็นฐานการขับเคลื่อนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตประกอบด้วย Smart School and AI Learning นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยการเรียนการสอนเพิ่มทักษะดิจิทัลภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้าง Creator School Bangkok จัดหลักสูตรสร้าง Creatorนักผลิตสื่อออนไลน์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์พอดแคสเตอร์และนักสื่อสารดิจิทัลอย่างมืออาชีพค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะต้องสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกวัยเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
1: มาดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโยนะคะวันนี้ทางสทนช.เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าค่ะซึ่งเป็นลักษณะปกติของฤดูฝนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในไทยลดลงชั่วคราวนะคะพร้อมกับย้ำว่าสธนช.ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เอลนินโยอย่างใกล้ชิดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสร้อยละ63ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมต่ำกว่าค่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นและก็เพิ่มความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปค่ะปัจจุบันสธนช.ก็ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นประจำวันละ2ครั้งนะคะช่วงเช้าแล้วก็เย็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็พบว่าปริมาณฝนทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10นะคะแม้บางพื้นที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมจนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้สธนช.ก็เลยกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69อย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมกับเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรไว้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะณวันที่19มิถุนายนนะคะอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ56ของความจุกักเก็บและมีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ37ของความจุกักเก็บแม้ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะภาคกลางที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ29ของความจุกักเก็บและภาคตะวันออกร้อยละ35นะคะขณะที่เสียเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลมีน้ำประมาณร้อยละ56ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ53เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ27และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร้อยละ15ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำค่ะ
0: มาติดตามที่ข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะบอกว่าข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านกำลังดำเนินไปด้วยดีค่ะรัฐบาลสหรัฐยืนยันเมื่อวานนี้ว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลแล้วส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้น้ำมันจะกลับมาไหลผ่านทั้งสองฝั่งเพื่อภูมิภาคและโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีคลิปภาพที่เผยให้เห็นเรือจำนวนมากในหน้าน้ำรอบช่องแคบฮอร์มุซหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการผ่อนปรนข้อจำกัดต่อท่าเรือของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงมีประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งก็ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงและการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคตค่ะส่วนรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อร่วมเจรจากับผู้แทนของอิหร่านในการบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศ โดยโฆษกทำเนียบขาวบอกว่ารองประธานาธิบดีแวนซ์พร้อมจะออกเดินทางทันทีที่การเจรจาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าจะมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงดังกล่าวที่เจนีวาแต่อิหร่านชี้ว่าพิธีดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีของทั้ง2ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไปแล้วค่ะแล้วก็อิหร่านบอกว่าพร้อมจะเริ่มการเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคแต่ต้องการเห็นการปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวจากฝั่งสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพในรอบต่อไปค่ะ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะนัดที่2ของรอบแรกกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์โอกาสเข้ารอบสดใสค่ะหลังจากถล่มบอสเนียขาดลอย4-1นะคะเกมนี้สนุกในช่วงครึ่งหลังนะคะซึ่งยิงกันถึง5ประตูแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะไป4-1ประตูค่ะจากโยฮันมันซัมบี้คนเดียว2ลูกนะคะนาทีที่74และ90รูเบนวากาสนาทีที่84และกรานิชาก้าจุดโทษนาทีที่90+7ส่วนบอสเนียเอาคือได้ลูกเดียวค่ะจากเฮอร์มินมามิชนาทีที่90+3สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้มี4คะแนนจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B นัดสุดท้ายจะพบกับเจ้าภาพแคนาดานะคะส่วนบอสเนียยังมีคะแนนเดียวค่ะนัดสุดท้ายเจอกาตาร์แข่งพร้อมกัน25มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาดูคู่อื่นๆกันนะคะก็มีเช็กเกียกับแอฟริกาใต้ค่ะเป็นนัดที่2ในรอบแรกของกลุ่ม A เช็กเกียนี่ก็ถูกแอฟริกาใต้ตีเสมอช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยเสมอกันไป1-1ค่ะคือทั้งคู่นี้ก็ต่างแพ้มาในนัดแรกนะคะต้องการเก็บ3แต้มให้ได้ค่ะเพราะว่าหวังจะเข้ารอบแต่ว่าเริ่มเกมไป6นาทีเช็กเกียขึ้นนำไปก่อนโดยมิชาลซาดิเล็กนะคะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่ว่าพอมาครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็พยายามจะทวงประตูคืนค่ะจนกระทั่งท้ายเกมนาทีที่83แอฟริกาใต้มาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นเช็กเกียนะคะเป็นเตโบโฮโมโคเอนาที่ยิงจุดโทษตีเสมอให้เป็น 1-1 ค่ะก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะกลุ่ม A นัดที่2เม็กซิโกพบกับเกาหลีใต้ค่ะก็เตะกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมชาติเม็กซิโกเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์1-0นะคะจากการทำชัยชนะของลุยส์โมโรในนาทีที่ทำประตูชัยให้กับทางด้านของเม็กซิโกนะคะลุยส์โมโรในนาทีที่50ค่ะก็เก็บ3แต้มไปได้กลุ่ม B นะคะที่แวนคูเวอร์แคนาดาค่ะทีมชาติแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยสกอร์เหนือชั้นกว่าทีมชาติกาตาร์นะคะโดยเอาชนะไป6-0ค่ะแล้วก็ทำให้โจนาธานเดวิดก็ทำประตูแฮตทริกนะคะขึ้นไปเป็นดาวยิงนะคะร่วมกับเลียวแนลเมสซี่ค่ะแล้วก็แต่คู่นี้ก็ดุเดือดมากเลยนะคะเพราะว่ากาตาร์เองก็เหลือผู้เล่นแค่9คนในสนามเพราะว่าโดนใบแดงไป2ใบค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกองกลางของแคนาดาค่ะที่ถูกผู้เล่นกาตาร์เสียบสกัดจากด้านหลังอย่างรุนแรงจนขาหักนะคะต้องหามออกจากสนามไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดด่วนทันทีค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์บอลโลกสตอรี
5: ่ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพปีศา ดแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมเต็งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมส่วนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
6: 12นาฬิกา32นาทีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง FM 99 Active Radio ทุกท่านครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการก่อกระแสกีฬาไทยครับผมประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์แล้วก็พี่เปรมโสพลสวัสดีครับ
7: สวัสดีอีกครั้งครับ
6: ก็ช่วงนี้จะพบกับเรา2คนทุกวันเน
7: า
6: ะท
7: ุ
6: กว
7: ันจันทร์ถึงศุกร
6: ์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา12นาฬิกา30นาทีไปจนถึง13นาฬิกานะครับช่วงนี้ก็จะอยู่กับเรา2คนเนาะมาแทนพี่เต่าน้อยชลาเชิดชูแล้วกันครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีข่าวกีฬาไทยพอสมควรโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยก็มีทางด้านของวอลเลย์บอลเนี่ยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็สามารถที่จะเอาชนะนัดแรกได้สำเร็จแล้วนะครับรวมถึงความพร้อมของทัพกีฬาไทยเราด้วยนะฮะก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้ครับทาง SMS 4689899ครับรวมถึงทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio นะฮะอ่ะก่อนจะไปข่าวกีฬาไทยเดี๋ยวเราไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะกันก่อนเลยครับ
7: นะครับเหมือนวันอื่นๆเนาะจะไล่สกอร์ให้นะครับเริ่มจากคู่แรกไปกันที่แอตแลนตานะครับเชเกียเจอกับแอฟริกาใต้ในกลุ่ม A นาทีที่6ครับเชเกียได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 อดัมฮโลเชครับลูกคว้างไกลแล้วจ่ายบอลเรียดยาวจากปีกขวาผ่านตัวประกบไปถึงอเล็กซานเดอร์โชคาเนาะหัวกระโดกด้านซ้ายเขาจ่ายบอลผ่านอิเมโอคอนกองหลังแอฟริกาใต้ให้มิเคลซาดิเลกยิงเรียดคนเดียวไปทางเสาไกลเลยเป็นประตูนั้นนะครับนาทีที่45+4แอฟริกาใต้มีลุ้นบ้างออเดรโมดิบารับบอลที่นอกกรอบเขตโทษทางซ้ายเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษมาเตโควานายประตูเช็คตัดลูกออกมาแล้วล้มลงไปนะครับกองหน้าแอฟริกาใต้ทาเปโลมาเซโกกับตัวยิงไปติดกองหลังเช็คเกียร์ลาดิสลาฟเครชชี่เลยไม่ได้ประตูนะครับนั่นคือครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังนาทีที่47และ48นายประตูของแอฟริกาใต้รอนเวนวิลเลียมส์เซฟ2ครั้งในจังหวะใกล้ๆกันนะครับลูกยิงไกลของวลาดิมีร์ดาริดาจากนอกหัวกระโหลกลูก1เขายิงคนเดียวจังหวะนั้นนะครับแล้วก็อีกจังหวะเป็นแพทริกชิกมงจากลูกเตะมุมอีกลูกหนึ่งนะครับแอฟริกาใต้เองมาได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมกองกลางแอฟริกาใต้ทาเฟโลมาเซโกเนี่ยแหละนะครับเลี้ยงบอลอยู่ที่ปีกขวาเขาเลี้ยงไปทางซ้ายและเปิดบอลไปติดมือของพาเวลชูตในกรอบเขตโทษเทโบโฮโมโคเอนายิงไปทางมุมล่างซ้ายในประตูโควาพุ่งผิดทางเลยเป็น1ประตูต่อ1นะครับแอฟริกาใต้มีโอกาสยิงหลังจากนั้นอย่างน้อยก็3ครั้งนะครับที่น่าสนใจแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้นะครับก็เลยเสมอกันไปเช็กเกียได้2ประตูในฟุตบอลโลกนี้ก็เริ่มจากลูกทุ่มทั้งนั้นเลยนะครับเสมอไปด้วยสกอร์ที่ว่าโอกาสยิงแอฟริกาใต้17-14เข้ากรอบ4-3ครับ
6: ครับก็เป็นคู่แรกของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะแข่งกันเวลา23นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับก็เช็คเกียร์ออกนำเร็วก่อนเนาะในนาทีที่6อย่างที่พี่เปรมเรียนให้ทราบว่าได้ประตูเริ่มต้นมาจากลูกทุ่มก่อนเลยทั้ง2ลูกในนัดแรกที่เจอเกาหลีใต้เนาะแล้วก็นัดล่าสุดเจอแบบแอฟริกาใต้ล่าสุดที่ผ่านมาก็ใช้ความได้เปรียบละกันในเรื่องของรูปร่างที่ค่อนข้างสูงของผู้เล่นเนาะแต่ว่าทางด้านของแอฟริกาใต้ก็มีลูกฮึดมาได้จุดโทษในนาทีที่83ก็ทำให้เกมนี้เนี่ยจบด้วยผลเสมอไปเช็คเกมนี่ต้องบอกว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยครองบอลเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าใช้โอกาสจากเรื่องของลูกกลางอากาศไงนะครับก็ทั้ง2ทีมก็ยังมีลุ้นนะสำหรับนัดสุดท้ายอ่ะไปกันต่อครับสำหรับคู่ถัดมาเป็นคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอกับทางด้านของบอสเนีย
7: ครับที่อิงเกอร์วูดนะครับในกลุ่ม B นาทีที่23แดนดิโอเย่ของสวิตเซอร์แลนด์จ่ายบอลจากปีกซ้ายให้เรโมฟรอยเลอร์ยิงจากนอกกรอบเขตโทษทางซ้ายลูกออกไปทางซ้ายไม่เข้ากรอบนะครับแต่ว่า สาระอยู่ที่ครึ่งหลังมากกว่านะครับครึ่งหลังนาทีที่74หลังจากบอสเนียถือโมเมนตัมได้เป็น10นาทีทีเดียวนะครับรูเบนบากัสของสวิตเซอร์แลนด์เลี้ยงบอลมาทางซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษเขาเปิดบอลไปติดครั้งหนึ่งแล้วเปิดบอลเข้าไปใหม่บอลไปถึงเสาไกลในกรอบ6หลากองกลางของบอสเนียอามาเมชมิชมงออกมานะครับแต่มาเข้าทางกองหน้าสวิตเซอร์แลนด์โยฮันมาซัมบี้หนีตัวประกบมายิงวอลเล่จากในกรอบเขตโทษบอลไปทางขวาเข้าประตูนะครับเลยเป็น 1-0 นาทีที่80สวิตเซอร์แลนด์บุกเข้ามามาซัมบี้ที่กลางเขตบุกจ่ายจะให้กับลิวเอ็มโบโลหน้ากรอบเขตโทษแต่โดนเสียบช้าโดยทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังบอสเนียก่อนครับก็เลยโดนใบแดงนะครับเราเพิ่งเห็นใบแดง3ใบตอนวันเปิดสนา
0: ม
7: แล้วก็หายยาวเลยจนเมื่อคืนนะครับนาทีที่84สวิสบุกมาถึงกรอบเขตโทษทางขวาบอสซัมบี้อีกแล้วนะครับจ่ายไปตรงกลางให้เอ็มโบโลเขาโดนประกบแต่ยังจ่ายบอลได้ไปทางบากาสทางซ้ายบากาสยิงเรียดไปทางเสาไกลสวิตเซอร์แลนด์นำ2ประตูต่อ0นะครับนาทีที่90สวิสอยู่ที่ปีกซ้ายครับรูเบนบากาสเล่นผ่านบอล 1-2 กับกานิชชาก้าบากาสเลี้ยงเข้าไปกรอบเขตโทษจ่ายไปที่กลางประตูโยฮันมาซัมบี้ยิงโดยไม่มีตัวประกบเข้าไปทางเสาไกลนั้นเป็น 3-0 นะครับนาทีที่90บวก3บอสเนียได้เตะมุมทางซ้ายเปิดบอลมาแทบถึงประตูเกรกอร์โคเบลในประตูสวิสชกออกมาครับกองกลางเออร์มินมามิชวอลเล่จากในเขตโทษผ่านช่องนักเตะสวิตเซอร์แลนด์เข้าไปนะครับบอสเนียเฮอร์เซโกวินาไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะครับนาทีที่90บวก6มาเนลอาคันจีกองหลังสวิสเปิดบอลไปข้างหน้านะครับเซดริกอิเทนเก็บบอลได้เข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่โดนสกัดออกมาจากนั้นชิบิลโซของสวิตเซอร์แลนด์แตะบอลก่อนในกรอบเขตโทษแล้วโดนอามาเมมิชของบอสเนียสกัดล้มเป็นจุดโทษนะครับก็อีกจุดโทษหนึ่งนะฮะกรานิชชาก้ายิงไปทางมุมล่างขวาในประตูไปถูกทางแต่ไม่ทันนะครับก็เลยเป็น4ประตูต่อ1มาซัมบี้เล่นให้ทีมชาติ14นัดแล้วก็เป็นเด็กใหม่ขึ้นมาสวิตเซอร์แลนด์จะมีปัญหาเรื่องนักเตะอายุมากอยู่นะครับซึ่งอีก2ปีข้างหน้าชุดยูโรเดี๋ยวค่อยอันคงจะมีเรื่องให้คิดมากกว่านี้นะครับ14นัดของมันซัมบี้ทำ4จาก5ประตูในฐานะตัวสำรองครับโอกาสยิงสวิตเซอร์แลนด์13ต่อ5เข้ากรอบ7ต่อ3ครับ
6: ครับก็ถือว่าเป็นอีกผลการแข่งขันที่ดูน่าพอใจสำหรับสวิตเซอร์แลนด์เนาะเพราะว่านัดแรกไปเสมอให้กับเจ้าภาพใช่ไหมครับก็ไปเสมอ
7: กันนั้นกำไรกำไรแต่เนี้ยขาดทุน
6: ครับไปเสมอกาตาร์ก่อนขอโทษทีครับก็ไปเสมอกับกาตาร์ในนัดแรกซึ่งต้องบอกว่าดูไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เขาคาดหวังไงแต่ว่านัดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะทางด้านของบอสเนียไปได้เนาะด้วย4ประตูต่อ1ซึ่งมันก็เป็นผลสกอร์ที่ค่อนข้างจะขาดลอยแล้วก็ถือว่าคุมความได้เปรียบพอสมควรครับก็จบกันไปสำหรับคู่ของสวิตเซอร์แลนด์ครับกับคู่กับบอสเนียแล้วถัดมาเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างแคนาดากับกาตาร
7: ์ครับก็อันนี้แก้นิดนึงสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าพลาดไปนะถือว่าขาดทุนนะอันนี้ผมพูดสลับกันนะครับไปแคนาดาเจอกับกาตาร์ที่สนามสวยนะครับ BC Place สนามรอบชิงฟุตบอลโลกหญิงปี2015นะครับถ้ายังจำได้นาทีที่16แคนาดานำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับอลิสเตอร์จอห์นสันกองหลังแคนาดาก็ฉีกนักเตะกาตาร์2คนไปเปิดบอลถึงจอห์นาธานเดวิดยิงคนเดียวในกรอบเขตโทษเสาไกลไปติดเซฟในประตูกาตาร์มามูดอบูนาดาแต่ลูกมาเข้าทางไคลาลินกองหน้าแคนาดาซ้ำเข้าไปนะครับนั้นสบายเลยก็เลยเป็น 1-0 นาทีที่29ทาจอนบูชานานกองหน้าแคนาดายิงจากนอกกรอบเขตโทษไปติดโบเลมคุกีของกาตาร์นะครับแล้วบอลไปถึงเดวิดกองหน้าแคนาดาคนนั้นก็วอลเล่เสาไกลไปเป็น2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเทรนว่ายิงแล้วไปติดกาตาแล้วทำให้ได้มุมยิงดีๆมันไม่ได้มีแค่ลูกนี้นะครับเดี๋ยวขยายต่อไปนะนาทีที่31ทาจอนบูชานานรับลูกเปิดของเพื่อนที่หัวกระโหลกก่อนที่จะโดนโฮมานเอาอามินเบียดล้มลงไปครับหลังจากใช้ VAR อามินถูกไล่ออกนะครับเพราะเป็นสกัดนอกเขตโทษนะครับเนี่ยแล้วเป็นจังหวะดอกโซนะครับบวกกันก็เป็นใบแดงนะครับกาตาเหลือ10คนนาทีที่45บวก3จอห์นสตันของแคนาดาเปิดจากกรอบเขตโทษทางขวาลารินได้จังหวะมงคนเดียวที่เสาไกลในกรอบเขตโทษในประตูกาตาอบูนาดาเซฟแล้วเดวิดไปเตะแย่งกับนักเตะกาตาคุกี้นะครับเข้าไปเป็น3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็จบครึ่งแรก
6: ครับ
7: ไปครึ่งหลังกันนะครับนาทีที่51แคนาดาบุกอยู่ที่กลางสนามด้านซ้ายนักเตะกาตาอาซิมมาดิโบสกัดหนักอิสมาเอลโคเน่นะครับแล้วโคเน่ก็เจ็บไปจังหวะที่ออกไปหลังการใช้ VAR ก็เลยล้นไล่ออกไปอีกคนนะครับกาตาร์เหลือ9คนนะครับไปด้วยกันกับแอฟริกาใต้นะครับในนั้นนาทีที่63แคนาดาได้ฟรีคิกทางขวานาธานซาลิบาของแคนาดาเตะฟรีคิก ้อมกำแพง4คนนะครับอ้อมกำแพงทางขวาไปชนเสาทางขวาเข้าประตูแคนาดานำ4ประตูต่อ0นะครับนาทีที่75ผู้เล่นแคนาดานำบอลมาที่ปีกขวาบูชนานได้ยิงท่ามกลางนักเตะกาตาร์ไปติดนักเตะกาตาร์โมฮัมเหม็ดมาในที่กลางประตูนะครับจาคอบชัฟเฟอร์เบิร์กตัวสำรองแคนาดายิงกลับเข้าไปจากกลางกรอบเขตโทษนะครับมาในคนเดิมพยายามจะเตะสกัดออกนะครับแต่ว่าลูกไปโดนหน้าแข้งขวาเลยเข้าประตูตัวเองไปนะครับเป็น5ประตูต่อ0ยังไม่จบนะครับนาทีที่90บวก1แคนาดาบุกมาทางซ้ายชัฟเฟอร์เบิร์กคนเดิมจ่ายบอลไปให้ซาลิบาเลี้ยงไปยิงจากแถว2ที่หน้ากรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษขออนุญาตนะครับเขายิงไม่ดีครับแต่ลูกไปถึงเดวิดในเขตโทษเขาหันหน้าไปทางซ้ายคนเดียวแล้วยิงประตูเข้าไปเป็น6ประตูต่อ0นะครับก็เลยเป็นแฮตทริกของจอห์นทานเดวิดเดวิดนะครับแน่นอนนักเตะเจ้าภาพคนแรกแต่เซอร์เจเพิร์สที่ทำแฮตทริกได้ในปี1966แล้วก็มีรุ่นเก่าๆอ่ะที่ทำได้อีก3ครั้งนะครับเดวิดคือนักเตะยูเวนตุสคนแรกที่ยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกตั้งแต่เปาโลรอสซี่ในเกมสุดคลาสสิกเกมนั้นที่สนามซาเรียนะครับอิตาลีชนะบราซิล3ประตูต่อ2เมื่อปี1982นะครับแล้วก็ไม่มีนักเตะยูเวทำได้อีกเลยนะครับแต่โอกาสยิงชัดเจนนะเบนซ์ลองฟังนะครับโอกาสยิงแคนาดา33ต่อ2นะครับเข้ากรอบ11ต่อ0ครับ
6: ครับก็โหยังไงก็แคนาดาดู
7: แน่นอน
6: เป็นฝ่ายคุมเกมมากกว่าอยู่แล้วครับด้วยแต่ก็ต้องบอกงี้ว่าเป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่ดีสำหรับโจนาธานเดวิดเนาะ
7: แน่นอน
6: เกมนี้สามารถซัดแฮตทริกได้ก็ทำให้ขึ้นไปหลังดาวซานโนร่วมกับลิโอเนลเมสซี่เนาะครับก็เกมแรกของโจนาธานเดวิดก็ดูจะหลายคนไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาพลาดโอกาสทองไปจังหวะหนึ่งไงก็พลาดทำให้โอกาสนั้นเนี่ยมันพลาดประตูสำหรับการคว้า3แต้มก็ทำให้ผลการแข่งขัน6ประตูต่อ0ที่เกิดขึ้นในเกมนี้เป็นฝ่ายของเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดาเนี่ยที่คว้าชัยชนะไปได้ก็โอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างสดใสนะก็ทำให้มี4คะแนนนะครับนำจากฝูงกลุ่ม B นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเมื่อเช้านี้เลยนะครับเป็นคู่สุดท้ายในกลุ่ม A ครับเม็กซิโกเจอเกาหลีใต้เนาะครับ
7: ไปกันต่อนะครับคู่สุดท้ายที่ซาโปรพานนะครับเป็นเกมที่ดีสำหรับทาง เม็กซิโกแหละนะครับมีเรื่องให้คิดบ้างแต่ประเด็นก็คือว่าจากชัยชนะในเกมนี้นะครับก็จะทำให้เม็กซิโกนั้นผ่อนคลายมากขึ้นจากการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับไปกันดีกว่านะครับในนาทีที่20เม็กซิโกได้ลุ้นจากลูกเปิดจากกลางสนามทางด้านขวาฮูเลียนควิโยเนสมงไปทางซ้ายแย่งกับนักเตะเกาหลีใต้แต่ไม่หนีตัวคิมซุงกิวนะครับก็เลยเซฟไปก่อนดังนั้นเป็นจังหวะหลักๆนะครับเสมอ0-0นาทีที่50ราอูคิมเนสของเม็กซิโกพยายามจะมงจากลูกเปิดทางด้านซ้ายในประตูคิมซุงคิวรับบอลไม่อยู่ไปชนกับอีกีฮุกนะครับลุยส์โรมานักเตะเม็กซิโกที่ยืนอยู่ตรงนั้นยิงผ่านทั้งคู่และคิมมินแจเข้าไปนะครับเลยเป็น1ประตูต่อ0นาทีที่75ควิโยเนสเปิดบอลจากกลางเขตบุกด้านซ้ายไปถึงคิมมินเนสในกรอบเขตโทษด้านขวาเขาได้ยิงคนเดียวในมุมแคบไปติดเซฟคิมแต่จังหวะเนี่ยมีนักเตะเกาหลีใต้เข้ามา1คนไม่ทันแน่ๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นประตูเม็กซิโกมีลุ้นอีกครั้งนาที85นะครับโอเบตบากาสของเม็กซิโกได้ยิงไกลคิมิวซุงปัดออกไปเกาหลีใต้เกือบตีเสมอในนาทีที่87จากจังหวะที่พยายามทำประตูในกรอบ6หลา2ครั้งติดกันจากโชกุซุงและโอฮอนกิวนะครับก็ทางราอูรังเกลเซฟออกมาทั้ง2จังหวะเกาหลีใต้จริงๆครองบอลได้เฉลี่ย 60% นะรวม2เกมแรกมาเฉลี่ยแล้วนะครับแน่นอนเกมนี้แพ้เม็กซิโกไปส่วนประตู1ก็จริงแต่มาสู้ในจังหวะที่ทายเกมอย่างว่าโอกาสยิง8ต่อ8เข้ากรอบเม็กซิโก4ต่อ2ครับ
6: ครับก็เม็กซิโกกลายเป็นทีมแรกของทัวร์นาเมนต์เนาะที่สามารถคว้าตั๋วรอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จนะครับก็เดี๋ยวสรุปสถานการณ์หน่อยนะตอนนี้กลุ่ม A แข่งกันไปแล้ว2นัดครับเม็กซิโกการันตีเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงโดยการเก็บไป6คะแนนส่วนเกาหลีใต้มี3คะแนนก็ยังต้องลุ้นนะครับเพราะว่าทางด้านของเช็กเกียกับแอฟริกาใต้มี1คะแนนซึ่งสามารถอะไรก็เกิดขึ้นได้ในนัดสุดท้ายนะครับส่วนกลุ่ม B มีจ่าฝูงร่วมครับเป็นแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ที่เก็บไป4คะแนนครับในขณะที่อันดับ3และ4เป็นทางด้านของบอสเนียแล้วก็กาตาร์ก็ยังมีลุ้นนะสำหรับกลุ่ม B ต้องรอดูว่านัดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับ
7: อย่าลืมนะครับฟุตบอลโลกปีนี้ใช้ head to head ในการแยกอันดับนะครับจะไม่เหมือนในอดีตแล้วนะฮะอันนี้ต้องย้ำนิดนึงเม็กซิโกก็เลยเป็นแชมป์กลุ่มไปเลยนะครับในกลุ่ม A พอดีผมเห็นในสื่อเขาช่วยกันย้ำอยู่แล้วก็ย้ำอีกทีนึงจะได้ไม่สับสนนะครับ
6: ครับก็ส่วนโปรแกรมคืนนี้เนี่ยเริ่มกันที่เวลา คืนนี้เวลา 14:00 บ้านเราสหรัฐอเมริกาเจอออสเตรเลียนะครับ
7: ที่ซีแอตเทิลครับ
6: อืมแล้วก็คู่ 17:00 เป็นสกอตแลนด์เจอโมร็อกโก
7: ที่ฟ็อกซ์โบโรครับ
6: แล้วก็พรุ่งนี้เช้า
7: 7:30
6: บราซิลเจอเฮติ
7: ฟิลาเดลเฟียนะครับคู่นี
6: ้คู่สุดท้ายของวันพรุ่งนี้ 10:00 ครับตุรกีเจอปารากวัย
7: ที่ซานตาคลารานะครับ
6: ก็สามารถร่วมฟังบรรยายสดกับทาง FM 99ได้ตลอดตั้งแต่เที่ยงคืนยันช่วงสายๆพรุ่งนี้เลย
7: ใช่ครับก็เดี๋ยวปกติก็จะมีรายการก่อนเกมที่รีแลกซ์อยู่แล้วนะครับก็แล้วก็

0: เราจะต่อด้วยการภาคนะครับเดี๋ยวรายชื่อคนภาคนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงหรือว่าตรวจสอบทางออนไลน์ได้นะของ FM 99เราครับนี่ฟุตบอลโลกครับเบนซ์ครับ
1: ก็สำหรับกีฬาไทยเมื่อวานนี้หลักๆที่ค่อนข้างหลายๆคนจับตามองเลยคือเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงไงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราลงทำการแข่งขันใน Nations League 2026ครับก็เมื่อวานนี้ผลการแข่งขันเป็นใจให้กับเราเนาะก็สามารถเอาชนะบัลแกเรียไปได้ครับผม3-0เซตนะ25-22ครับ25-20แล้วก็25-17ถือว่าทำผลงานเป็นชัยชนะนัดแรกแล้วกันในศึก VNL หนนี้เนาะก็ทำให้ไทยเราเนี่ยลังขึ้นมาลังอันดับ14มีทั้งหมด6คะแนนชนะไปครั้งเดียวครับก็เมื่อวานเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะพี่เปรม
0: เดี๋ยวบทสัมภาษณ์ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเก็บสถิติให้ครับ
1: ครับก็เมื่อวานมีบทสัมภาษณ์นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเกิดข้อสงสัยนะครับเพราะว่าทางด้านของปิยนุชแป้นน้อยไงเมื่อวานเขาไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งลิเบโร่นะครับก็ทำให้เขาสัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าเขามีอาการบาดเจ็บจึงไม่สามารถยืนยาวได้นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ลงทุกเซตด้วยนะฮะแต่ว่าพอมีโอกาสได้ลงไปเสริมเนี่ยก็ดีใจที่วันนี้ทีมชนะครั้งแรกแล้วก็ปลดล็อกได้ครับในขณะที่เมื่อวานผู้ทำคะแนนสูงสุดทางด้านของออมสินสสิมาพรจันทวิสูตรครับก็สามารถทำไป21คะแนนครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าหนูปลดล็อกแล้วนะครับสิ่งที่พยายามมาไม่สูญเปล่านะครับก็จะพยายามเก็บชัยชนะนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็เมื่อวานก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนลูกยางไทยเรานะครับ
0: ครับเดี๋ยวเก็บตัวเลขที่สำคัญให้นะครับก็แน่นอนเรามีโอกาสแต้มจำนวนแต้มแน่นอนเราได้3เซตรวดเนาะ75แต้มนะครับบัลแกเรีย59นะครับการบุกเรา43-34นะที่ทำได้กับพิพิชยา18แต้มรองจากสสิภาพรที่เป็นพูดไปแล้วนะครับมองคู่อื่นๆนะครับโดมินิกันไม่ได้แข่งเมื่อวานนะครับแต่อย่างว่าก็ชนะ0แพ้5แล้วก็มีคะแนนไทยเบรกอย่าง1คะแนนนะครับไทยแน่นอนชนะ1แพ้5คะแนนที่เรามีนะครับไว้ไทยเบรกมีทั้งหมด6คะแนนด้วยกันนะครับก็คือที่แพ้มา3แต้ม3เกมนะครับแล้วก็ชนะก็สะบวก3ไปเป็น6นะครับซึ่งชนะ1เนี่ยมีเซอร์เบียนะครับมีคะแนนไทยเบรก7นะครับเยอรมนีก็คะแนนไทยเบรก5ฝรั่งเศสกับบัลแกเรียมีคะแนนไทยเบรกอย่างละ3คะแนนนะครับซึ่งระบบ VNL ก็จะซับซ้อนขึ้นไปขั้นหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็พูดถึงทีมชนะ1นัดนะเซอร์เบียเยอรมนีฝรั่งเศสบัลแกเรียแล้วก็ไทยก็ถือว่าสบายใจขึ้นมากสำหรับทีมชาติไทยก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยสุดสัปดาห์นี้ยังมีสักรอบนึงดีกว่าเจอแคนาดา 20:30 ครับและเนเธอร์แลนด์ 20:30 ในวันอาทิตย์
1: ก็สามารถไปร่วมให้กำลังใจทัพลูกยางสาวไทยเราได้เนาะทั้งที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วก็ทางโมโนแม็กสปอร์ตครับ
0: แน่นอนครับ
1: นะฮะแล้วก็มีเรื่องของผลการแข่งขันแบดมินตันเมื่อวานเนี่ยครับพี่เปรม
0: เดี๋ยวไล่เก็บให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่นะเดี๋ยวสปอร์ตไกด์ก็จะตามต่อให้นะครับโอ๊ตแล้วก็พี่เจตนะครับอ่ะแต่ว่าไปของส่วนที่แข่งไปแล้วกันก่อนนะครับพูดถึงในประเภทชายเดี่ยวครับกันตะพลหวังเจริญก็เมื่อวานชนะตอนนี้ยังผลที่เจอกับนักแบดมินตันจากไต้หวันยังไม่เข้ามาที่เจอกับหวังนะครับจากขอโทษครับจากจีนไทเปนะฮะอันนี้คือที่ยังไม่เข้าในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวไปที่หญิงเดี่ยวกันนะครับบุษณันอึ้งบำรุงพันธ์นั้นแพ้บายไปแล้วนะครับกับปาร์กาอึนนะครับก็เลยตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่ก็ค่อยเก็บผลงานไปพูดถึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ค่อนข้างน่าเสียดาย
0: ใช่นะฮะไปชายคู่นะครับจะเหลือคู่พีระชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรสกุลนะครับที่เจอกับคู่เกาหลีใต้นะครับที่คัดเลือกเข้ามาจีนแล้วก็อีนะครับก็จะเป็นคู่เข้ามานะครับเดี๋ยวค่อยตามกันส่วนหญิงคู่แน่นอนทางเมญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับก็จะเจอกับคู่มือหนึ่งนะประติวีและรามาดันตินะครับจะเป็นคู่มือหนึ่งของรายการก็ค่อยๆเก็บแต้มไปแต่ว่าผมมองในมุมที่น่าพอใจนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่คู่พี่น้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ผสมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบไปก็คู่นี้ก็คือทางสุภัชจอมเกาะแล้วก็อดิชาจงสถาน

0: แล้วก็ถ้าช้าสุดเนี่ยจะเป็นช่วงเวลา19นาฬิกานะครับสำหรับทัพแบดมินตันไทยเราก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีข่าวสำหรับทัพนักกีฬากีตาร์ของไทยเราเลยนะครับก็นำทัพโดยเจ้าบิวครับภูริพลบุญสอนนะครับก็บินลัดฟ้าสู่จีนเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ครับก็เดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะลงทำการแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสาธารณรัฐประชาชนจีนครับก็ต้องบอกว่าผลงานนักกีฬาไทยเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยโดยเฉพาะทางด้านของบิวภูริพลบุญสอนที่ทำลายสถิติ200เมตรไทยเราไงนะครับก็เป็นนักกีฬาที่ต้องบอกว่าพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องนะสำหรับบิวภูริพลบุญสอนกับทีมชาติไทยเรานะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยเราจะทำผลงานออกมาได้น่าประทับใจมากแค่ไหนนะครับส่วนฟุตบอลไทยเรานะครับก็อาจจะไม่มีฟุตบอลชายนะแต่ว่าเป็นทางด้านของฟุตบอลหญิงที่ต้องบอกว่าแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะครับสุดสัปดาห์นี้จะมีทั้งไทยวูแมนส์ลีก1นะครับแล้วก็ไทยวูแมนส์ลีก2เป็นแมตช์เดย์ที่13นะครับก็จะเริ่มช่วงวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับคู่แรกเนี่ยประเดิมกันที่เวลา16นาฬิกาก็จะเป็นทางด้านของ BGC บัณฑิตเอเชียก็เป็นจ่าฝูงนะแล้วตอนนี้แข่งไปแล้ว12ครั้งไอ้12แมตช์นะครับนำจ่าฝูงด้วย34คะแนนนะครับแล้วก็ตัว BGC เนี่ยจะเจอกับทางด้านของฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีก็เป็นรองจ่าฝูงไงพี่เปรมก็เป็นรองจ่าฝูงตามไล่จี้เหลือเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นเพราะเก็บไปแล้ว30คะแนนก็ฟุตบอลหญิงก็ต้องแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเขาจะแข่งกันไม่ตรงกับฟุตบอลชายไงก็สำหรับแฟนฟุตบอลไทยเนี่ยก็สามารถร่วมเชียร์ได้เนาะแม้ว่าช่วงนี้จะปิดฤดูกาลไปสำหรับฟุตบอลชายเรานะครับ
1: แล้วเดี๋ยวฟุตซอลหน่อยนะครับฟุตซอลกันหน่อยดีกว่ารีบแจ้งตารางก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวน่าจะมีมอเตอร์สปอยนิดนึงนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวฟุตซอลเป็นหลักเลยนะฮะก็วันเสาร์นะครับบ่าย 3:30 นธรรมศาสตร์เจอกับราชนาวีนะครับ 18:00 นแบงคอกเจอกับการท่าเรือ 20:30 นบูเวชลบุรีเจอกับนนทบุรีนะครับนั่นคือวันเสาร์นะครับอาทิตย์3โมงครึ่งเกษมบัณฑิตเจอกับภูเก็ตนะครับ6โมงเย็นนครปฐมเจอกับนครราชสีมา6โมงเย็นเหมือนกันราชบัณฑิตบุรีเจอกับแบล็กเพิร์ล2โมงครึ่งสุราษฎร์ธานีกับห้องเย็นท่าข้ามนะครับแจ้งตารางคะแนนอย่างรวดเร็วนะครับท่าข้ามนำนะครับ7นัด21แต้มชลบุรี8นัด18ราชบัณฑิตบุรี7นัด18แบล็กเพิร์ล8นัด15ท่าเรือ8นัด12นั่นคือสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นี่คือฟุตซอลครับ
0: สำหรับไทยกีฬาไทยเราก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์ก็จะมีให้ลุ้นทั้งแบดมินตันแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปนะครับมีข้อความประชาสัมพันธ์กันหน่อยเนาะก็เป็นประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ร่วมสนุกกันในช่วงฟุตบอลโลกนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเนี่ยเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับขั้นตอนเนี่ยง่ายมากพี่เปรมเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcord Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบโดยเราจะสตาร์ทกันที่บัตร Mcord Superfan Starter ครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตซึ่งก็มีแพ็กเกจสุดคุ้มเนาะก็คือทางด้านของบัตร Mcord Superfan Diamond ราคาที่500บาทที่จะได้รับถึง300ใบนะในการร่วมโหวตของรางวัลเนี่ยโหต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะกับทางด้านของรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับที่มีมูลค่าถึง 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับจำนวน5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินด้วยเนาะจากทางด้านของBangkok Airways ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลแล้วก็

0: โกลกิฟต์วอชเชอร์อีก5รางวัล นะครับก็และทั้งนี้ครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 1:45 นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
1: อย่าลืมนะครับฟุตบอลโลกคืนนี้ดูกัน4คู่แล้วก็เสาร์อาทิตย์อย่างละ4คู่กันต่อไปนะครับและแน่นอนเป็นนัดที่2นะของรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่เดี๋ยวมีผ้าแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์มาสรุปให้นะครับสำหรับคู่ที่แข่งขันในคืนวันอาทิตย์ครับส่งท้ายได้เลยครับวันนี้
0: ครับก็เดี๋ยวก่อกระแสกีฬาไทยก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันจันทร์เวลาเดิมเนาะ 12:30 นะครับส่วนวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนสำหรับข่าวกีฬาไทยผมเบนซ์พีรพันธ์แล้วก็พี่เปรมโสพลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุรเดชเผยย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตแค่ลดกระแสไม่ได้แก้ปัญหาภูเก็ตชงใช้ตำรวจส่วนกลางลงไปปราบนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตส.ส.และส.ว.กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตว่าการยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ตรงจุดการยกย้ายสองรองผู้ว่าที่มีข่าวว่าขัดแย้งกันและถูกเชื่อมโยงกับหลายเรื่องในจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดอื่นโดยคนหนึ่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกคนไปสงขลาไม่ใช่การลงโทษกระทรวงมหาดไทยรู้ดีว่าสองจังหวัดดังกล่าวถูกจัดเป็นเกรด A เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตและมีขนาดใหญ่กว่ามีผลประโยชน์มหาศาลไม่ต่างกับจังหวัดเดิมและเจตนาต้องการแค่ลดกระแสเท่านั้นส่วนผู้ว่าที่ถูกยกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องการขู่ย้ายผู้ว่าว่ามีมูลในเมื่อผู้ว่าคนเก่าทำงานดีจนรองผู้ว่าไม่พอใจเพราะไปขัดขวางหลายการกระทำเหตุใดจึงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อแก้ปัญหาท่านี้การแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบต้องมีการทวงดุลอำนาจส่วนราชการในจังหวัดต้องใช้ตำรวจส่วนกลางเริ่มต้นต้องหาข้อมูลรัฐบาลรู้ดีว่าใครเป็นคนเรียกค่าคุ้มครองใครเป็นหัวหน้าโยงกับนอมินีต่างชาติกลุ่มไหนตรวจสอบได้ง่ายโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวรู้ว่าใครเป็นใครและควรเอาจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลในการจัดการผู้มีอิทธิพลต้องมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบเช่นกองปราบปราม DSI เข้าไปตรวจสอบการมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปจะทำให้ตำรวจและข้าราชการในพื้นที่ตื่นตัวกลัวจะไม่กล้าไปรับสวยทุกคนต้องระมัดระวังตำรวจกองปราบไปได้ทั่วประเทศมีอำนาจตามกฎหมายและจับกลุ่มได้DSI แถลงชัดส.ส.พรรคประชาชนถูกโยงแชร์ Forex พบเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัทและบัญชีส่วนตัว28ล้านบาทพันตำรวจเอกยุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ระบุว่า DSI ได้สืบสวนสอบสวนนานกว่า6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์พบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบและมีการโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนเงินหลายแห่งซึ่งพบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยกองคดีเทคโนโลยี DSI จึงขยายผลโดยประสานไปยังแบงก์ชาติจนนำมาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย24จุดร้อยตำรวจตรีเขมชาติแถลงว่าบริษัทเพย์เมนต์ชื่อว่า ALPFX เชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ที่โอนเงินต่อไปยังนายพานุพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนโดยมีการโอนจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทซึ่ง DSI พร้อมเปิดโอกาสให้นายภาวุฒได้ชี้แจงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับนายภาวุฒเพราะยังติดสมัยประชุมสภาหากไปสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒจะต้องชี้แจงส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์โดยทั้งฟิล์มและนายภาวุฒขณะนี้ยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงสามารถนำหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้โดรนยูเครนโจมตีรัสเซียทำให้เกิดฝนดำในกรุงมอสโกเกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำหรือฝนน้ำมันในหลายพื้นที่ของกรุงมอสโกหลังยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงกองกำลังยูเครนส่งโดรนพิฆาตระยะไกลเกือบ200ลำมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียจะพยายามสกัดกั้นแต่โดรนบางส่วนสามารถฝ่าด่านเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้สำเร็จโดยเป้าหมายคือโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทกลาสพรอมเนฟห่างจากพระราชวังเคลมลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง16กิโลเมตรเท่านั้นโรงกลั่นแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเบนซินถึง 40% และน้ำมันดีเซลอีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ในเมืองหลวง ประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งต่อการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการโจมตีที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลจัดการยื่นข้อเสนอ100ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวปีกทีมชาติไอวอรี่โคสต์สโมสรลิเวอร์พูลจัดการยื่นข้อเสนอก้อนโตสูงถึง100ล้านยูโรหรือราว 3,800 ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวยานดิโอมองเดปีกดาวรุ่งของแอร์เบลไลฟ์ซิกมาเสริมแนวรุกแล้วอย่างไรก็ตามฟาบริโซ โรมาโน่ผู้สื่อข่าวชาวอิตาเลียนรายงานว่าข้อเสนอ100ล้านยูโรของลิเวอร์พูลที่ยื่นไปขอซื้อดิโอมองเดซึ่งยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยนั้นยังไม่ถูกใจไลฟ์ซิกและโดนปฏิเสธกลับมาเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โรมาโน่ยังเปิดเผยได้ว่าไลฟ์ซิกต้องการจะรั้งดิโอมองเดเอาไว้ใช้งานต่อไปในซีซั่นหน้ายกเว้นจะมีสโมสรใดใจกล้ายื่นข้อเสนอระดับ120ล้านยูโรหรือประมาณ 4,500 ล้านบาทขึ้นไปมาให้พิจารณานักเตะแคนาดาบาดเจ็บหนักอาจถึงขั้นขาหักอิสมาเอลโคเน่นักเตะแคนาดาบาดเจ็บหนักในเกมที่ถล่มเอาชนะทีมชาติกาตาร์ขาดลอย6ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2โดยจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังเมื่อทางอิสมาเอลโคเน่กองกลางทีมชาติแคนาดาได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากจังหวะปะทะกับอาซิมมาดิโบซึ่งสร้างความตกใจให้กับทั้งนักเตะกาตาร์และแคนาดาก่อนที่ตัวเขาจะถูกหามออกจากสนามแต่ก็ยังสามารถกอดโค้ชเพื่อนร่วมทีมและโบกมือให้แฟนๆในสนามได้ซึ่งจากรายงานเบื้องต้นระบุว่าอิสมาเอลโคเน่อาจถึงขั้นขาหักเลยทีเดียวโดยที่นาธานซาลิบาที่ลงมาแทนอิสมาเอลโคเน่และทำประตูได้นั้นได้ชูเสื้อของเพื่อนร่วมทีมรายนี้ขึ้นเหนือศีรษะเพื่อเป็นการให้กำลังใจด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: คู่บายบายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับ Active Radio FM 99 MHz นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 99แห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามนะครับผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของ Mcord นะครับติดตามรับฟังกันได้ครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจดินทรารัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผมวันนี้ช่วงนี้พยากรณ์อากาศนะครับจะมีฝนชุกหน่อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับยิ่งวันหยุดสุดสัปดาห์
2: เมื่อวานนี้รอบบ่ายเป็นไงทั่วทั้งกรุงเทพปริมณฑลโดนฝนหมด
1: ครับ
2: ถล่มแรงมากนะครับ
1: ครับ
2: ก่อนออกมานี่ผ้าเต็มราวเลยผม
1: เหรอ
2: ตากแดดแรงไงแดดดี
1: ครับ
2: กลับมาเอ๊ตากทั้งวันยังชุ่มเหมือนตอนปั่นเอาออกมาจาก
1: เปียกวันเดิม
2: เอออ
1: ืมนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับทั้งใบปัดน้ำฝนนะครับหรือจะเป็นเรื่องของน้ำฉีดกระจกนะครับ
2: ครับ
1: บางครั้งเราคิดว่าฝนตกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันล้างกระจกไปเจอน้ำโคลนเข้าให้เนี่ยไม่มีน้ำล้างนี่เหนื่อยเลยนะ
2: มันมีนี่ไงเลนออฟไงฮะ
1: ครับ
2: ที่แบบเช็ดกระจกอันนี้ช่วยได้จริงๆนะ
1: ใช่
2: ช่วยได้จริงๆถ้าใครยังไม่เคยลองใช้นะ
1: ครับ
2: คือคนที่ลองใช้ผมรู้ว่าตอนนี้พวกคุณกำลังหาอะไรที่เด็ด
1: ไ
2: ม่เหมือนที่เด็ดขึ้น
1: อ๋อเหรอ
2: มันจะมีที่เจ๋งขึ้น
1: จะข้ามเวลเหรอ
2: ใช่ไม่พี่จากเป็นน้ำยาเอามาเช็ดใช่ไหม
1: ครับครับเคลือบไว
2: ้เอามาเช็ดที่กระจกพอเช็ดปุ๊บมันจะลงที่กระจกเนี่ยมันจะทำให้มัวๆก่อน
1: ครับ
2: แล้วเช็ดออกปุ๊บ
1: ขึ้นฟ้า
2: ใสเลยพอโดนน้ำฝนนั้นไหลแล้วปัดน้ำฝนเสียถ้าเช็ดอันนี้ก็ยังช่วยได
1: ้
2: เพราะว่ามันใสเดี๋ยวน้ำไม่เกาะ
1: ครับ
2: แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีจากเป็นน้ำเป็นขวดมีเป็นอยู่ในแปลงมีเป็นอยู่ในตลับแล้ว
1: ใช่ใช
2: ่ของมันยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นใครที่แบบยังไม่เคยลองนะผมแนะนำ
1: จำได้สมัยเมื่อก่อนตอนที่น้ำยาตัวนี้ยังไม่ได้เข้าอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ขายเยอะบ้านเราอ
2: ่
1: ะไปญี่ปุ่นทีไรก็ต้องหิ้วกลับมาฝากพวกเพื่อนฝูง
2: ตอนนี้คือของ
1: ตอนนี้มี
2: ตอนนี้มันมีอัพเวลไปถึงว่าไล่แบบกันฝ้าก
1: ันฝ้าได้ด้วย
2: กันฝ้าแล้วไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ทาหน้านะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่นะอันนี้แบบ
1: กันฝ้าขึ้นกระจก
2: ครับ
1: นะครับกันฝ้าขึ้นกระจกก็สามารถซื้อมาใช้ได
2: ้ไปเป็นน้ำฝน
1: ครับ
2: จะเปลี่ยนแบบไหนก็ได้แล้วแต่แต่ขอให้เปลี่ยนเป็นใหม่ๆซะหน่อย
1: ครับ
2: จะเปลี่ยนแบบทั้งใบทั้งก้าน
1: ขายมือสองด้วยเหรอ
2: โอ้มาเปลี่ยนแต่ยาง
1: คือก็มี
2: ทั้งก้านทั้งใบที่มาเป็นเซตอย่างเงี้ยจะมีทั้งยี่ห้อแท้ใช่ไหม
1: ครับ
2: จากเยอรมันจากญี่ปุ่น
1: ครับ
2: จะจาก OEM อะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่า
1: หรือแถวโรงงานอยู่แถวรังสิตก็มี
2: นะแล้วว่าไอ้ที่ไฟแวบๆเวลาขับรถมาไปดิ้งที่ไหนมาเห็นไฟแล้วเย็นวาบไปทั้งตัว
1: ดูให้ดีนะฮะ
2: ดูให้ดีนะแวะเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเลยนะบางที
1: ไม่ไอ้ไฟเนี่ยดูให้ดีนะเพื่อนผมคนนึงอ่ะบ้านตรงข้ามเอาซะเลยเอาซะหน่อยก็ได้ไม่ใช่เรื่องอานะคือวันปีใหม่ฮะไปก็ฉลองกันนิดหน่อยแล้วจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วเขาเห็นไฟแวบๆใช
2: ่
1: ไหมฮะเขาก็โหดื่มหนักซะด้วยดีแต่ว่าเราอะกึ่มๆนิดนึงเราก็เอาละสวมหัวใจเสือขอเลี้ยวเข้าบ้านปรากฏว่าพอถึงหน้าบ้านมันตั้งหน้าหมู่บ้านพอดีไงผมก็งงมาตั้ง

0: พอจะถึงใกล
1: ้ๆด่านอยู่หน้าหมู่บ้านพอดีเห็นไฟแว๊บๆ
0: ใช่ถึงใกล้ๆโอ้ยท่อประปาแตกเขาเลยเอาไฟเหลืองๆมาตั้งกันไว
1: ้
0: ให้คนกลัวให้คนจะได้แบบไม่เหยียบทับไม่อันตรายแต่ไอ้เพื่อนผมที่มาอีกคันนึงข้างหลังอ่ะพอเห็นไฟแว๊บๆปุ๊บโอ้โหพอเลี้ยวเข้าปั๊มเลย
1: จอดเลย
0: จอดเลยเราก็ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าอ๋อเดี๋ยวเขาคงอาจจะแบบสั่งเมาแล้วกลับเข้าบ้านใช่ไหมครับเช้าขึ้นมาวันปีใหม่เลยจำได้เช้าขึ้นมา7โมงเช้าพี่คนนี้เพิ่งเลี้ยวเข้าหมู่บ้านโฟล์แล้วเอาไปไหนมาบอกก็เมื่อคืนนี่กลัวด่านเดี๋ยวแบบกลัวเพราะว่าถ้าแบบช่วงปีใหม่ถ้าโดนนี่ขังนานไงกว่าจะได้ประ
1: กันตัวหยุดยาว
0: เออผมว่าโอ้ตายแล้วผมก็ลืมบอกไปขอโทษแต่จริงๆอ่ะเขาบอกเออพี่มาเขาไม่จับหรอกอ๋อก็เลยบอกเขาไม่จับหรอกพวกซ่อมท่อเขาไม่จับคนเมาดูให้ดีนะคุณฟังนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโจเป็นเรื่องจริงจะเอาชื่อไหมคนนั้นอ่ะผมบอกต้องดูให้ดีนะถ้าเป็นพวกซ่อมท่อเขาไม่จับนะ
1: เขายันจะบอกชื่อเขาเลยถ้าเกิดมีใครทำนี้กับพี่ทำไง
0: เอ้ยผมไม่บอกชื่อก็อย่าบอกชื่อผมแล้วกัน
1: พี่เลยทำเขา
0: ไม่ใช่เรื่องเล่นนี่เรื่อง
1: เมาไม่ขับนะ
0: เมาไม่ขับนะอย่าขับเลยถ้าจะเมาก็เมาอยู่บ้านเลยนะครับ
1: เดี๋ยวนี้คนกินเหล้าที่บ้านเยอะ
0: ครับ
1: นั่งดื่มที่บ้านไปสบายใจ
0: ถ้าเมาแล้วขับอ่ะมันจะหกไม่ดี
1: ใช่
0: มันจะกระชอก
1: เนี่ยไปกินในรถ
0: ครับนะครับมีคุณผู้ฟังนี่มิตรแท้แฟนรายการเราส่งเข้ามาแล้วคุณณัฐสรนิวรูมสวัสดีครับพี่โจนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับคุณณัฐสรขอบคุณครับพี่อาร์มครับพี่อาร์มซ่าอยู่ไหนนี่เสียสถิตินะเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นคนแรกเนี่ยพี่อาร์มเนี่ยนะ
1: วันนี้น้ำมัน ลงแล้วนะ
0: ครับ
1: น
0: ้
1: ำมันลงแล้วนะครับนะฮะใครที่เติมไปแล้วก็ถือว่าพลาดนะครับใครที่ยังไม่เติมก็ลงลิตรละ1บาท30สตางค์นะครับสำหรับเบนซิน
0: ครับ
1: ใช่ไหมนะฮะดีเซลก็3เออ1บาท30ตังค์กับ1บาท50สตางค์นะครับลงเยอะอยู่ลงเยอะอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าเข้าตกลงที่เขาบรรลุกันนะแล้วมันจบจริง
0: ๆครับ
1: หวังว่ามันจะลงไปเรื่อย
0: ๆลงไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ค่อยๆดีขึ้นละ
1: แต่ว่าเราตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราพึ่งพาตะวันออกกลางอย่างเดียวไม่ได้
0: เดี๋ยวพึ่งพารัฐบาลเราไม่ได้ด้วย
1: อันนั้นพี่เจี๊ยบคุยนะพี่เจี๊ยบพูดนะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเมื่อมีการไปประชุมเนี่ย
0: ครับ
1: อะไรนะประชุมอาเซียนกับกับทาง
0: ท่านกอบ
1: รัสเซีย
0: ทารัสเซีย
1: ก็ได้บรรลุถูกประสงค์ในเรื่องของการซื้อน้ำมัน
0: ครับ
1: นะครับซื้อพลังงานซื้อน้ำมันทั้ง LPG ทั้งน้ำมันทั้งหลายเนี่ยเอาเข้ามาน้ำมันดิบเข้ามากันก็มันจะฝั่งนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: คือต่อไปเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าพึ่งซัพพลายเออร์ที่เดียวไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: กระจายความเสี่ยง
1: ก็เหมือนกับอย่างบริษัทรถยนต์หรือว่าบริษัทอะไรก็แล้วแต่
0: ครับ
1: ซัพพลายเออร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็เคยผูกขาด
0: ครับ
1: ซื้อที่ไหนก็ซื้อที่นั่นที่เดียวพอน้ำท่วมยุคปี54น้ำท่วมซัพพลายเออร์ไม่สามารถส่งรถได
0: ้ครับ
1: นะครับพอไม่ส่งรถได้ก็เป็นผลพวงที่ทำให้แบบ
0: เศรษฐกิจเกือบล้มฮะ
1: พังหมดเลยนะอย่างผมเคยไปโรงงาน
0: บางชันบางชัน
1: ล้อแม็กยาชิโยดะ
0: ครับ
1: ยาชิโยดะอยู่ในบ้านเราเนี่ยหลายสิบปีมากนะ
0: ครับ
1: อยู่มานานมากอยู่ตั้งแต่ยุคแรกๆที่แบบที่มีล้อแม็กผลิตในบ้านเราอ่ะ
0: ครับ
1: เริ่มมีนะครับแล้วก็ถ้าก่อนด้านนั้นไปอีกนะมันจะเคยมีโรงงานถลุงแทนทลัมไทยแลนด์แทนทลัมที่ภูเก็ต
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าไปโดนใครก็ไม่รู้นะณวันนั้นนะ
0: ครับ
1: เหมือนประมาณว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็ต้องพวก NGO อะไรเงี้ยมายุคเดี๋ยวน้ำเสียจะออกมาจะอยู่ไม่ได้คือโรงงานเขามีมาตรฐานสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มเปิดใช้งาน
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโรงงานถลุงแทนทลัมซึ่งหมายความว่าวันนั้นก็จะทำเป็นแบบล้อแม็กเนี่ยจะถูกมากเลยถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่วันนู้นนะพวกล้อแม็กพวกอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเนี่ยชาวบ้านไปประท้วงประท้วงไปประท้วงมาเผาโรงงานไปนะก็ไทยแลนด์แทนทลัมก็ไม่ได้เกิดนะครับแล้วก็มาเนี่ยที่เล่าถึงไอ้โรงงานล้อแม็กเนี่ยนะครับยาชิโยดะเนี่ยยาชิโยดะเป็นโรงงาน OEM ให้กับบริษัทรถยนต
0: ์เยอะมาก
1: ไม่ใช่เยอะมาก
0: ทุกบริษัทเลยของญี่ปุ่นอะ
1: รถญี่ปุ่นรถ
0: ยุโรป
1: รถอเมริกันรถยุโรปถ้าเป็นโรงงานที่ประกอบรถในเมืองไทย
0: ต้องใช้ยาชิโยดะหมดเลย
1: ใช้ยาชิโยดะหมดเลยพอตอนยาชิโยดะอยู่นวนครน้ำท่วม
0: ครับ
1: ยาชิโยดะไม่สามารถส่งให้ใครได้เลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คือใช้หลายโรงงานแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าล้อเนี่ยสมมุติว่าล้อลายนี้อะฟอร์ด
0: ถ้าเป็น
1: ลิขสิทธิ์ Ford Toyota Isuzu อะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำเลยนะ
0: ครับ
1: ลายเนี้ยก็ไปผลิตหลายโรงงานแล้วถ้าโรงงานนี้ก็กลายเป็นว่า
0: เอ็นไกเลยได้เกิด
1: เอ็นไกก็กลับมาเอ็นไกเนี่ยเจ้าของเอ็นไกสมัยก่อนเขาขับเจ้าของเลยนะที่เริ่มเลยนะ
0: ครับ
1: เขาขับS500 คันบัลเลอร์เลย
0: ครับ
1: ใส่แม็กขอบ20
0: โอ้โหยุคนั้นนี
1: ่ในวันที่ล้อแม็กบ้านเราเนี่ย
0: ครับ
1: ใครใส่ขอบ15นี่ก็ว่าเจ๋งแล้ว
0: ครับ
1: มีเพื่อนผมใส่ขอบ16ผมว่าโอ้โหแบบเจ๋งสุด
0: ครับ
1: ผมไปเจอพี่คนนี้เข้าไป
0: ใส่ขอบ20
1: ใส่ขอบ20
0: ครับ
1: เอสคาร์ดมางานแบบ
0: ครับ
1: มางาน
0: SW12
1: W12ไม่ใช่ตัวประวานอ่ะ140
0: ครับ
1: มางานแบบว่าเขามีจัดจิมคาน่ากันขับเล่นๆในยุคแรกๆวันนู้นเลย
0: ครับ
1: จัดที่หลังซีคอนสแควร
0: ์ของพี่มาณะอ่างแก้วสนามนั้น
1: ไม่ใช่
0: สนาม
1: ไอสนามนั้นน่ะสนามของ
0: สนามโกคาร์ท
1: สนามไม่ใช่อันนี้คือลานจอดรถของ
0: ของซีคอนเลย
1: ของซีคอนซึ่งเป็นพี่อะไรจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นลูกชาย
0: ครับ
1: ก็มาดูแลการตลาดชอบรถซิ่งก็รวมๆกันมา
0: ครับ
1: แล้วก็บอกที่ผมทราบคือแจ้งข่าวมาทางกองบก.กลางปี
0: ครับ
1: พี่ออดี้เป็นคนสั่งให้ไปจัดการถ่ายงานนี
0: ้ครับพี่ออดี้นี่เป็นคนหรือเป็นรถ
1: พี่ออดี้เป็นคน
0: กองชื่ออดี้
1: ก็แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วไปแล้วแกหลับแล้วไม่ตื่นไป
0: ครับ
1: แกก็ไปทำไปถ่ายไปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาเริ่มต่อแจ็คไปรุ่นไปนี
0: ่ครับ
1: วงการรถซิ่งมันก็แบบเฮ้ยพอมี
0: ค่อย
1: โรงงานพอเจอแกบอกว่าผมอะเอ็นไกเนี่ยผมยกโมเครื่องปั๊มทุกอย่างมาจากญี่ปุ่นเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นล้อญี่ปุ่นกับล้อไทยไม่แตกต่างกันแต่ว่าคนก็จะมองว่าเอ็นไกไทยดูแบบ
0: ยังไงก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได
1: ้ดูกระจอกอะไรเงี้ยแต่ว่ายุคนี้ตอนที่ท่านก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็เป็นยุคคนอื่นๆแต่ส่วนโรงงานยาชิโยดะเนี่ยทำล้อแบกทำ OEM ทำอะไรเสร็จ
0: ครับ
1: ทำล้อซิ่งให้ด้วยมีหลายแบรนด์ที่แบบเฮ้ยเนี่ยล้อเจ๋งมากเลยวัยรุ่นฮิตมากเลย
0: ครับ
1: ก็เป็น OEM ให
0: ้
1: เป็น OEM ให้ผลิตที่นี่หลายยี่ห้อ
0: ครับ
1: หลายยี่ห้อเป็น OEM รถอะไรนะรถใหม่ป้ายแดงรถจากโรงงานถูกป่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผลิตให้กับแบรนด์รถซิ่งหลายๆแบรนด
0: ์ครับ
1: ผมไปดูมาถึงขนาดแบบมีเครื่องทุบล้อ
0: แมกนีเซียมเนี่ยนะสมัยนั้นเป็นแมกนีเซียม
1: ตอนนี้ไม่ตอนนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ป
0: ่
1: ะอลูมิเนียม
0: ยุคนั้นเป็นอะไร
1: ไม่ที่ไปดูล่าสุดเนี่ยตอนนี้ที่ไปดูมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นอลูมิเนียมอลลอยมีแบบว่าสเตชันแบบเสร็จแล้วใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เอาล้อมาวางแล้วก็ทิ้งที่มันทิ้งน้ำหนักอ่ะเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนกิโยตินนะพี
0: ่ดูว่ารับแรงกระแทกได้ขนาดไหน
1: แล้วไม่ได้รับเต็มๆนะเอียงเอาขอบรับอ
0: ่
1: ะเอียงล้อตั้งตรงๆแล้วเอียงเอาแต่ขอบแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงมา
0: ครับ
1: ผมก็แบบพาผมไปถ่ายผมว่าทิ้งจนแตกเลยได้ไหมพี
0: ่
1: ทุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบมันแค่ยู่ไง
0: ครับ
1: ผมว่าพี่ไปเถอะผมแบบรอให้มันแตกคงไม่ได้ละเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่เสร็จเออก็ถือว่า
0: แข็งแรงมาก
1: แล้วก็เรื่องการผลิตเนี่ยเขาใช้เครื่องที่ผลิตเดี๋ยวนี้มันมีการรีดล้อ
0: ครับ
1: เครื่องรีดอ่ะคือเอาไอ้ตัวล้อแม็กเนี่ยที่มาเป็นก้อน
0: ครับ
1: อุ่นให้ร้อนมาเลยตามลายเนี่ยมาถึงปุ๊บเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะมีเครื่องรีด
0: ครับ
1: รีดให้หน้ากว้างของล้อแม็กเนี่ยพี่จะเอากี่นิ้วแต่ก่อนเนี้ย
0: เมื่อก่อนมันจำกัด
1: เมื่อก่อนเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้เหรอ7นิ้ว8นิ้ว
0: 9นิ้วยังใช้ CNC กลึงขึ้นมาเลย
1: ลืดมันรีดแล้วกว้างเท่าไหร่ก็ได้ด้วย
0: ครับ
1: สั่งเท่าไหร่ก็ได้เครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องโรงงานเดียวกับ BBS ที่ BBS ในเยอรมันใช้ค
0: ือ
1: ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มาอยู่ใน
0: เทคโนโลยีเราอยู่บ้านเรา
1: เทคโนโลยีเนี่ยเราทันกับ Mac เอางี้ Mac แท้ Mac เทียม Mac อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ตอนนี้ทำในไทยนะเทคโนโลยีทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: จะแตกต่างก็คือที่ต้นทุนแรงงานถูกนะเราต้องถูกกว่า
0: วัสดุ
1: แล้วก็เลือกใช้วัสดุที
0: ่ใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ก็แล้วแต่ส่วนผสมว่าพี่จะผสมอะไร
0: ใช่
1: อยากให้มันถูกเขาก็ต้องเติมให้มันต้นลดต้นทุนเขา
0: เพิ่มอร่อยหน่อย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคราวเนี้ยพอแล้วมันมีการวิธีฟอร์ดด้วยเสร็จแล้วฟอร์ดอีกฟอร์ดเพื่อมันเบาขึ้นอีกแข็งแรงต้นทางขึ้นอีก
0: ครับ
1: ผมเลยบอกว่าตอนนี้ล้อแม็กที่อยู่ในบ้านเรานะ
0: คุณภาพสูงมากนะ
1: คุณภาพไม่ได้ไก่กาละเล่
0: ครับ
1: เคยเอาล้อแม็กเอาจากโรงงานที่เขาทำเนี่ยล้อแม็กคนไทยพี่ก็ทำได้อย่างพี่เจฟเนี่ยพี่บอกแบบพี่จะแบบ
0: อยากจะมีลายคาทาทองสักลายนึง
1: อ่านอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อย่างต่ำขอ50วง
0: ครับ
1: 50
0: วงเองนะ
1: 50วงอ่ะอย่างต่ำขอ50
0: วงเพราะรถคันนึงก็ต้องใช้5สำรอง1
1: 4โอ้ยสำรองกระทะก็ได้พี
0: ่ไม่เราไฮโซเราต้องสำรองด้วย
1: อ่ะถูกป่ะ50วงเขาบอกขั้นต่ำขอ50วงก็ทำไม่แล้ว
0: โอ้โห
1: ใครอยาก
0: นี่ถ้าอย่างนั้นชมรม1ชมรมเนี่ยเด็กคันที่ขับเดย์ที่วิ่งกันอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: ได้เลย
0: ทำเป็นล้อแม็กรุ่นนี้เลย
1: อยากได้แบบไหนลายแบบนี
0: ้ดินทรลั
1: ตต่อไปคุยกับยาชิโยดะเลยไม่ต้องผ่านผม
0: อ๋อเหรอ
1: คุยกับเขาไปเลย
0: ครับ
1: อยากได้ลายแบบนี้หน้าตาอย่างนี้มีแบบแหลมๆมีเงี้ยงมีอะไรได้หมด
0: ขอเป็นลายแบบ
1: แม็กอะไรเงี้ยได้เลย
0: อะไรนะเป็นลวดแบบลวดก่อสร้างเหมือนเหล็กข้ออ้อยอ่ะ เป็นลายเป็นเส้นๆอย่างนั้นเลย
1: อย่างง่ายก็ขึ้นอยู่กับเงินพี่แล้ว

0: ต่ถ้าพี่ไปจิ้มพี่มีโมอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมแล้วขอเพิ่มนู่นนิดนี่หน่อยอย่างนี้50วงเริ่มต้นแล้วก็ทำได้เลยทำได้เลยพี
1: ่ครับ
0: ไม่ยากไม่ยาก
1: นะเป็นความรู้ครับเป็นความรู้นะเรื่องราวเกี่ยวกับล้อแม็กซ์เพราะนั้นเทคโนโลยีบ้านเราไม่ได้ไปลองใครเพราะนั้น
0: แล้วก็เอาสมมติเรามีแม็กแท้อยู่เป็นแมกนีเซียมรุ่นเก่าเลยล้อแม็กแท้เลยนะ
1: แมกนีเซียม
0: แมกนีเซียมเนี่ยคือคำว่าล้อแม็กนี่มาจากคำว่าแม็กแมกนีเซียม
1: ครับ
0: เอามาชั่งกิโลวันนี้กับล้อใหม่ที่ผลิตมาตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าโอ้ล้อก๊อปปี้มั่งไต้หวันมั่งไทยมั่งอะไรมั่งเนี่ยตอนนี้น้ำหนักเนี่ยเบากว่าล้อแท้สมัยก่อนแล้วนะเบากว่า
1: เทคโนโลยีโลหะวิทยามันพัฒนาไปไกลแล้ว
0: เทียบวงต่อวงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ใส่ไปเถอะครับแม็กแท้แม็กเทียม
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณสมบัติของล้อแม็กเนี่ยแต่ก่อนนะสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: มันจะมีแบบแข็งแต่เปาะแล้วก็เขาว่าแบบอ่อนแต่ว่ามันให้ตัวได
1: ้
0: มันไม่แตก
1: บุบได้ไม่แตก
0: ดุ้งแล้วก็ไปซ่อมกลับมาได้แต่ถ้าเป็นแม็กแท้สมัยก่อนเนี่ยเจอหลุมแบบมุมเหลี่ยมสวยๆแล้วโป้งเนี่ยจากกลมๆเป็นแพ็กแมนเลย
1: เ
0: ดี๋ยวนี้จะไม่เห็นแล้วเห็นป่ะ
1: ครับใช่
0: เราจะไม่เห็นภาพว่าล้อแม็กแตกแบบนี้ละน้อยมาก
1: นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เพราะงั้นใครสนใจเรื่องแม็กอยากจะได้ก
0: ็ติดต่อไปเลยฮะเผื่อมี50วง60วงแล้วถ้าลายสวยๆส่งรูปมาดูด้วย
1: เผื่อจะเก็บไว้สักชุด นี่คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสังเกตแบบนี้ก็ได้ครับพี่ไฟแวบๆสีแดงตำรวจสีน้ำเงินรถพยาบาลสีเหลืองคือทำทางหรือเขตก่อสร้างครับคือบอกผมอะไม่เป็นไรหรอกต้องบอกไอ้คนเพื่อนข้างบ้านผมอะ
0: แต่ไอ้ร้านที่ขายใบปัดน้ำฝนน
1: ่
0: ะมันยิงทุกสีเลย
1: เออใช่แดงน้ำเงินนะพี่มันยิงสลับเลยนะ
0: ม
1: ัน
0: ย
1: ิ
0: งปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็เอาแล้ว
1: นะครับ
0: แต่ผมไม่มีปัญหาครับเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ผมสบายแล้ว
1: นี่พี่คุณพี่เอฟเดวิลบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ถ้าสมมุติจะไปช่องอื่นผมจะตามไปรับชมขอให้มีออนไลน์แล้วกันเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเชียร์ขนาดนั้น
0: ยังอยู่
1: ฟังดูเหมือนจะไล่ผมยังไง
0: ยังอยู่
1: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆขออาศัยใบบุญตรงนี้สักพักก่อนนะพี่เอ้ย ยังอยู่พี่ไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนนะฮะคุณพี่เอาไซเดอร์ไปบอกว่าวันนี้พี่เจี๊ยบฝากอะไรถึงรัฐบ้างครับรอฟังครับ
0: นะ
1: ก็คือจริงๆผมไม่ได้มีอะไรนะกับรัฐบาลหรือกับใครก็ตามเนี่ยแต่อะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยเราในฐานะสื่อพี่เราก็ต้องขออนุญาตนำมาหยิบยกใช่ไหมเอาจริงๆนะ
0: คือแบบ
1: เราอาจจะบอกว่ามันไม่ถูกแต่เขาในมุมของเขาก็อาจจะบอกว่ามันถูกก็ได้เหรียญมีสองด้านเสมอแต่ว่าเราก็ในฐานะกระบอกเสียงเราก็ต้องสะท้อนให้เขารู้ว่าประชาชนไม่แฮปปี้อ่ะไม่พอใจอ่ะคุณอาจจะบอกคุณถูกแต่ประชาชนรู้สึกหงุดหงิดนะครับคุณพี่หนุ่มนิยมบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจป้ายแดงปลอมถ้าโดนตำรวจจราจรจับใครจะรับผิดชอบครับและป้ายแดงแท้ดูยังไงครับเอาเรื่องป้ายแดงแท้ก่อน
0: ป้ายแดงแท้มันก็จะมีขอสอ
1: จะตีนูนออกมาจะพิมพ์นูน
0: มีขอสอที่มุม
1: คำว่าขอสอนะครับก็อันนั้นคือป้ายแดงแท้
0: มาจากขนส่งออกจากขนส่ง
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีเล่มแน่
1: จะมีเล่มใช่เล่มก็จะโดนบุกหมายเลขป้ายแดงด้วย
0: แล้วเล่มป้ายแดงเนี่ยเขียนด้วยนะพี
1: ่ครับ
0: พี่หนุ่มพี่ต้องเขียนว่า
1: เดินทางไปไหน
0: วันนี้เท่าไหร่วันนี้19มิถุนายน2569
1: ครับจะใช้จากไหนไปไหน
0: เดินทางจากออสพระราม9
1: ครับ
0: ไปไหนอ่ะพี่ก็ระบุไว
1: ้
0: พี่ก็เขียนไว
1: ้ครับ
0: พรุ่งนี้มาพี่ก็ลบวันที่ใช้ดินสอนะแนะนำใช้ดินสอเพราะไม่งั้นถ้าพี่ไปทุกวัน
1: โอ้มันจะเต็มเร็วมาก
0: ครับพี่ก็ลบวันที่20มิถุนายนจะไปไหน
1: ครับ
0: เพื่อที่จะได้เวลาขอตรวจป้ายแดงอ่ะส
1: ่
0: วนใหญ่คนพลาดแบบนี้นะมีป้ายแดงมีอะไรแต่ไม่เขียนโดนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ส่วนป้ายแดงปลอมก็ทั่วไปเลยไม่มีขอสอไม่มีอะไรถ้ามีเล่มปลอมด้วยนี่หนักเลยนะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายนะเพราะผมเคยโดนครับ
1: เล่มปลอมเหรอ
0: ผมเคยโดนผมเอารถทดสอบมาขับแล้วเขาติดป้ายแดงปลอมมาให้แล้วตำรวจเรียกปั๊บผมโดนเต็มเครื่องเลย
1: ครับ
0: นะผมก็เลยบอกว่างั้น
1: ไปเคลียร์กับบริษัทรถชนเลย
0: พี่ยึดรถไปเลยเดี๋ยวเขามาเคลียร์กันเอง
1: ใช่
0: เขาก็ไม่เอารถอีกเขาบอกว่าผมทิ้งรถอีก
1: ครับ
0: คุยกันอยู่นานนะก็เรื่องป้ายแดงปลอมอ่ะมันดูสังเกตง่ายพี่ที่ป้ายมีขอสอแต่มันสีแดงสีละเหมือนกันหมดแหละ
1: ใช่ครับ
0: ที่มุมมันจะมีขอสอปั๊มนูนอยู
1: ่ครับโทษนะครับป้ายแดงเนี่ย ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทนะฮะ
0: ถือว่าเป็นปลอมแปลงเอกสารราชการ
1: ใช่นะครับหรือโทษจำนะครับ6เดือนถึง5ปี1บาท 10,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับ
0: สตาร์ท10,000เลย

0: ใช่ครับโทษปรับนะฮะโหเพราะฉะนั้นหนักนะครับต้องระวังนะฮะ
1: เรื่องนี้ต้องเคลียร์กับ
0: โชว์รูม
1: โชว์รูมก่อนว่าป้ายแดงเนี่ยถามเลย
0: ครับ
1: ปลอมหรือไม่ปลอมเอาจริงๆน้อง
0: ครับ
1: ไม่ใช่จะรีบส่งรถ
0: แล้ว
1: ผลักภาระออกมาแล้วถ้าพี่โดนเนี่ยถ้าพี่โดนนะสมมติพี่หนุ่มโดนนะผมเป็นเซลล์ผมก็หนีพี่ผมไม่ไหวแล้วมั้ง
0: ใช่
1: หมื่นถึงแสนนะ
0: เออแพงมากนะครับ
1: เคลียร์กันดีๆฮะเวลาจะออกมาช่วงนี้ก็จริงๆป้ายแดงอ่ะเซลล์ก็ไปซื้อมาเองก็ได
0: ้ครับ
1: ขายรถเยอะๆก็ไปซื้อมาเก็บไว้หลายๆเล่ม
0: หืม
1: ซื้อได
0: ้ป้ายแดงปลอม
1: ป้ายแดงจริงดิ
0: อ๋อเมื่อกี้พี่พูดว่าป้ายแดงปลอมผมเลยตกใจ
1: อ๋อป้ายแดงจริงไปซื้อจากขนส่งขนส่งได้
0: ซื้อจากขนส่งได้
1: สมมติถ้าพี่บอกว่าเขาไม่มีแล้วพี่ต้องการจะขับจริงๆอ่ะพี่ก็ไปยื่นที่ขนส่ง
0: ครับ
1: ขอซื้อป้ายแดง
0: ชั่วคราว
1: พร้อมเล่มออกมาเพราะว่าจะมีขาย
0: ป้ายแดงจริงพร้อมเล่ม
1: เออป้ายแดงจริงป้ายแดงจริงนี่ผมจะปลอมอย่างเดียวเลย
0: อืมนะฮะ
1: ซื้อได้ซื้อได
0: ้ครับ
1: เป็นเจ้าของเองเลยได้อยากใส่วันไหนใส่เลย
0: ครับนี่คุณผู้ฟังบอกพี่คุณพี่ยุ่นหลอบอกว่าผมเคยโดนจับป้ายแดงค่าเสียค่าปรับหลักร้อยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะแถว 5-600
1: ก็ถือว่าบรรเทาโทษไป
0: ใช่นะแต่ถ้าโดยกฎหมายเลยเนี่ยโดยกฎหมายเลยเนี่ยหนักนะพี่หนักนะครับ
1: พี่กติ๊บ
0: ครับ
1: ทักเข้ามาบอกว่าเปิดมาเจอระหว่างพี่โจ้เสยผมพอดีนึกว่าเต๋าสมชาย
0: เฮ้ย
1: สวัสดีครับพี่ๆทั้งสอง
0: ครับสวัสดีครับจากใครเอ่ย
1: พี่กติ๊บพี่เปานนท์ไทยบอกว่าสนับสนุนพี่ๆครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่นะ
1: พี่ทัศน์ฟุลแฟมิลี่ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้นี่คนนี้นี่ผมขออ่านนะ
1: ได้เสมอ
0: ผมถือว่าผมเป็น FC ของพี่เขาเลยสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ออกไปเปิดช่องเฮ้ยออกไปเปิดช่องออนไลน์เหรอครับเดี๋ยวคือออกตอนนี้เลยไหมครับคืออย่างนี้พี่ยังคือช่องออนไลน์อ่ะแบบไลฟ์สดอ่ะยังไม่มีแต่ว่าเราสองคน
1: มันมีอยู่แล้วมันมีช่องก็คือทางเส
0: ้นทางยานยนต์นะครับ
1: แต่ว่า
0: ทำกันอยู่แล้วครับพี
1: ่เดี๋ยวกำลังจะเริ่มว่าเออช่วงนี้รถลามันก็น้อย
0: ครับ
1: งานเทสรถมันก็น้อยลง
0: โฆษณาก็ไม่มี
1: โฆษณาก็ไม่มีก็จะว่าจะแบบเออเดี๋ยวจะมีอาจจะเป็นสักเอาสักวันเริ่มสักวันศุกร์ก่อนเงี้ยหมดถึงนี้แล้วก็ค่ำๆไปเจอกันแต่ตอนนี้ยังมีวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งครับ
0: ครับ
1: เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมหมดแล้วกำลังเซตอัพอยู
0: ่ครับอืมนะขอบคุณคร
1: ับ แต่ยังไม่ไปยังไม่ไปยังอย
0: ู่ยังอยู่พี่ยังอยู
1: ่ยังอยู่เจอหน้าจะฟังกันอยู่นะ
0: ผมยังรอพี่อยู่วันที่1และวันที่16ผมยังรอสัญญาของเราอยู่นะคุณพี่user CM1 นะบอกว่าสวัสดีครับคุณเจฟคุณโจ้จะมีโอกาสเพิ่มวันจัดรายการวิทยุพหัสสุขพุทธพหัสสุขไหมครับ
1: นี่
0: อันนี้ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจฮะถ้าคุณผู้ฟังอยากให้คือเรายินดีรับใช้คุณผู้ฟังอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่มีอำนาจตัดสินใจนะครับต้องแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาผู้บริหารเรานะครับ
1: นี่เลยเนี่ยมิสเตอร์
0: ไหนฮะ
1: รัชนนท์เหรอไม่ใช่
0: คุณรัชนนท์ไหนช่องไหน
1: นี่แหละรถตู
0: ้อ๋อ
1: แล้วรถตู้ที่เอาไฟกระพริบมาติดด้านในคอนโซล
0: ครับ
1: เขาคือรถคณะท่านอะไรบ้างครับ
0: มีทั้งจริงมีทั้งไม่จริงอะฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะมากไป
0: ครับ
1: ผมว่าอะไรก็ไม่รู้ใครติดไฟติดไซเรนก็เปิดกันวอลไปหมด
0: ครับ
1: ไอ้ไฟพวกเนี้ยที่มาติดมันจะมีที่ดูกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ติดข้างในมันยิงมาข้างนอก
0: ครับ
1: ในรถมันไม่เห็นไงแต่มันไม่รู้ว่า
0: เดี๋ยวนี้ติดตรงช่องกันชนข้างหน้าก็
1: ม
0: ีนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีขายเยอะไง
0: ใช่
1: มันมีถ้าไม่ต้องไปคลองถมแล้วออนไลน์ก็สั่งมาได้
0: ใช่นะ
1: ซึ่งไม่ค่อยน่าโดนเท่าไหร่นะผมว่านะน่าโดนจับ
0: น่าโดนจับแต่ว่าใครจะกล้าจับตำรวจจะกล้าจับไหมตำรวจก็คงไม่กล้าจับ
1: มันมีไหมอ่ะที่เคยแบบเปิดไซเรนวิ่งไล่เขาก็หลบแล้วก็มีคนข
0: ับ
1: ตามซึ่งในเส้นทางก็ตามไปดูวิ่งเข้าเซเว่นนั่งกินมาม่านั่งเซเว่นแล้วเป็นไงคราวนี้ก็โอ้โหฉาบโชว์ไปหมด
0: ครับก็ได้แค่นั้นไงแต่มันก็ไม่ได้มีโทษรุนแรงคือไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าโดนจับคือมันเจตนาหลอกลวงอ่ะมันต้องโดนหนักๆอ่ะมันถึงจะเข็ดกันหลาบถึงจะเข็ดหลาบกันอ่ะนะครับคุณพี่จอยนะบอกสวัสดีครับพี่เจฟพี่โจ้นะครับพี่เจฟครับผมแฟนรายการคงไม่โดนด้วยนะครับ
1: เห็นไหม
0: ไม่โดนหรอกพี
1: ่ถ้าโดนให้พี่เจฟโดนครับพี
0: ่ใช่เอ้ย
1: พ
0: ี่
1: เจฟโดนคนเดียวไป
0: ก็ไม่เป็นไรครับผมพูดความจริงฮะ
1: นี่คุณพี่เขาบอกว่าโทรคุยกับเซลก็ไม่รับผิดชอบ
0: ใช่
1: เป็นอย่างเนี้ย
0: ใช่ครับพี
1: ่นะ
0: นะครับ
1: แล้วเวลาคอมมิชชั่นจะเอา
0: อืม
1: นะตอนขายรถบอกว่าได้หมดทุกอย่าง
0: ครับ
1: พอถึงเวลาเรียบร้อย

0: แนะนำอย่างนี้ครับพี่บอกว่าจริงๆอ่ะตอนซื้อบอกเลยบอกว่าถ้าพี่ต้องใส่ป้ายแดงอ่ะพี่ขอป้ายแดงจากโชว์รูมแท้นะเลยเดี๋ยวพี่มีพิเศษให้
1: เดี๋ยวทำไมต้องจัดพิเศษทำไมต้องจัดพิเศษในเมื่อมันก็ไม่มันเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดหามา
0: เป็นเรื่องที่เขาต้องไปแย่งชิงกับเซลล์คนอื่นในโลกของเซลล์เป็นแบบนั้น
1: คือถ้าคุณคิดว่าคุณต้องมาแย่งชิงอ่ะเล่ม 2-3,000 บาทเอง
0: ใช่
1: เล่ม 2-3,000 บาทคุณขายรถเยอะคุณก็ไปซื้อมันดี
0: ใช่ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: นะครับไม่ใช่ผลักภาระให้คนที่ไปซื้อรถมาโดนตำรวจจับแล้วโดนปรับแบบนี
0: ้ครับ
1: อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าหมื่นหนึ่งถึงแสนแล้วของพี่เนี่ยโดนทักพันสองพันก็เซ็งแล้ว
0: ครับนี่นี่อันเนี้ยราคาเดียวกับที่ผมเคยได้ยินมานะฮะคนขับคุณพี่เอฟเดวิลบอกว่าคนขับต้องรับผิดชอบครับค่าปรับนะครับผมใช้ป้ายแดงระหว่างรอสลับจดทะเบียนเดิมกับเลขเดิมเกินกำหนดประมาณเดือนหนึ่งใช่ครับป้ายแดงมีกำหนดหนึ่งเดือนนะเพราะเขา
1: หนึ่งเดือนหรือ30วันนะไม่ใช่31วันด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับเพราะเขาจรอเขาเช็คกับขสโดนไป 2,000 ข้อหาใช้ป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตใช่แล้วค่อยไปทวงจากศูนย์กับเซลล์ครับศูนย์กับเซลล์ให้ไหมพี
1: ่เออพี่เอฟเขาให้ไหม
0: เออเขาให้ไหมอยากรู้แต่จริงๆใช่อย่างที่พี่เอฟให้ข้อมูลมาเลยนะครับป้ายแดงเนี่ยนะครับต่อให้คุณใช้ป้ายแดงของแท้ก็ตามเนี่ยคุณจะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน30วันนะตามกฎหมายเนี่ย
1: เขาแก้พวก
0: แต่เขาก็จะอนุโลมก
1: ันแก้พวกลากจด
0: ครับ
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาคนขนส่งทำให้ผมไม่เสร็จอ่ะผมก็อยากได้ป้ายดำตั้งนานแล้วผมไม่อยากได้ป้ายแดงเงี้ยทำไง
0: ครับก็ต้องไป
1: คุยกันลำบาก
0: นะคุณพี่เอาไซเดอร์มันบอกว่าฟัง
1: ปลัดเจี๊ยบดันสุดดันสุดรางโครงการ AI แล้วได้แต่ถอนหายใจครับข้าราชการไทยแท้ๆจริงๆและคุณพี่กระติบบอกว่ารายการอะไร
0: มาแทนครับพอสุเทพขอบคุณครับพี่ถ้าผมไม่มีตังกินข้าวนะพี่กระติบก็รบกวนดูแลน้องๆด้วยละกันนะนะเมื่อวานนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังค้างมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราละเลยเราไม่ได้ละเลยจริงหมดเวลาก่อนไม่สามารถตอบได้ต้องขออภัยผมก็มาตอบวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังถามเข้ามาบอกว่าพี่เจี๊ยบพี่โจ้ตึกสตง.พังไม่รู้ใครยังไงพวกเทาทำโรงงานเหล็กเส้นต่อไปได
1: ้
0: นักภาษาอะไร
1: กันที่บอกไม่ได้มา
0: แ
1: ต่ใช่ไหม
0: นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าพี่ครับประกันภัยรถ EV จะถูกลงไหมตอนนี้ต่ำสุด 20,000 ใช่ไหมครับจากพี่เคนมเปรี้ยว
1: มันจะไม่ครอบคลุมอันนี้ที่พี่ถ้า 20,000 นั้นในราคา 20,000 นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มันมีการ
0: มันมีหลายเลเวลมาก
1: คุยกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วมันไม่จบสักทีมันหาข้อยุติไม่ได้ตรงที่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเคลมเอาแบตแพงมอเตอร์ส่วนใหญ่จะเจ๊งเนี่ยเรื่องแบตทั้งนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: เวลาจะไปเคลมแบตราคารถ 600,000 จะขายแบต 450,000 อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันไม่จบพอไม่จบเนี่ยแล้วถ้าประกันต้องรับผิดชอบมันก็เลยต้องแพง
0: ครับ
1: พอบอกว่า 20,000 เนี่ยมันมีราคานี้หลายคนแล้วหลายยี่ห้อแล้วนะครับแต่ว่าเขาแยกความเสียหายของมอเตอร์แบตเตอรี่กับระบบออก
0: ครับ
1: เหลือไว้แต่พวกรอบรถอ่ะ
0: ครับ
1: พี่ชนอุบัติเหตุซ่อมรถพี่ซ่อมรถคู่กรณีแล้วก็อุบัติเหตุกับบุคคลหรืออะไรข้างนอกเงี้ยจะดูแลแค่นั้นจะไม่รวมถึงตัวแบตเตอรี่กับมอเตอร์หร
0: ือ
1: ชุดพวกนี้ไง
0: ใช่ครับ
1: เขาแยกออกมามันเลยถูกครับ
0: ใช่มันทำให้ราคาเนี่ยลดลงแต่ว่าเลเวลหรือว่าระดับในการครอบ
1: ความคุ้มครองมันลดลง
0: ใช่
1: พี่ไปแบตเตอรี่อ่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเซลล์ทูบอดี้แพ็คอยู่ในรถเอาแข็งแรงกว่าเนี่ยถูกไหม
0: ครับ
1: แข็งแรงกว่าโอกาสกระแทกพังมีน้อยกว่าไอ้ที่แบบที่ห้อยแขวนอยู่ข้างนอกแล้ว
0: ครับ
1: กระแทกตุ้มเรียบร้อยแบตท้องแตกแบตพังรถคันละ 600,000 เป็นแบต 450,000 เพิ่งผ่อนไปไม่กี่งวดเง
0: ี้ยไม่ถึงแสนยังไม่ถึงแสน
1: เพิ่งผ่อนไปปีนึงเงี้ยแล้วมันจะจบไงอ่ะปวดหัวแย่ใช่ไหม
0: ก็ต้องดูราคามันอาจจะถูกลงแต่ว่าต้องดูในรายละเอียดว่าความคุ้มครองมันมีอะไรบ้าง
1: คุยดูดีๆบางทีในรายละเอียดประกันมันจะมี
0: ณวันนี้ผมเห็นต่ำสุด14,000นะ14,000มี
1: คือรถอ่ะพี่ผมเคยคุยกับประกันอ่ะต้นทุนของรถแต่ละคันนะรถทำประกันชั้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ประกันชั้นหนึ่งเขาบอกว่าต้นทุนถ้าผมรับประกันชั้นหนึ่งต้นทุนคันหนึ่งเนี่ยในสมัยนู้นนะเขาบอกว่าอย่างต่ำเขาต้องมี14,000 บาทเป็นต้นทุน
0: ครับ
1: ของค่าเฉลี่ยรถทุกคัน
0: ครับ
1: เพราะบางคันไม่ซ่อมไม่เป็นไรไอ้คันที่ซ่อมหนักๆมันเกิน14,000อยู่แล้วถูกป่ะนี่คือ14,000เป็นต้นทุนถ้าเขาจะขายก็17,000
0: ครับ
1: ประกัน17,000เขาจะมีต้องก็มีคอมมิชชั่นอีกนะใน14,000อาจจะครบเวอร์หมดแล้วประกันเหลือกำไร 3,000 2,000 แล้วแต
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าไอ้ประกันที่แบบเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคุ้มครองแบบไหนเช่นที่มีแบบ 6-7,000 ประกันชั้น1มาคุยเลยติดต่อมาเลยเห็นป่ะ
0: ครับ
1: มีเยอะมากเงี้ยผมแล้วมันถึงเวลาเคลมได้ไห
0: ม
1: ถึงเวลามีเงื่อนไขอื่นหรือเปล่ามีดอกจันหรือเปล่า
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งถ้าเราได้นี่มาได้กรมธรรม์มาเปิดอ่านด้วยนะครับว่ามันคุ้มครองอะไรแล้วไม่คุ้มครองอะไรสมมติไปซื้อล้อแม็กมาอย่างเงี้ยล้อแม็กซื้อใหม่รถเดิมล้อเดิมถูกป่ะ
0: ครับ
1: พี่เปลี่ยนล้อซื้อล้อมาสัก 30,000 กว่าบาทบอกว่านี่ล้อเซ็กเตอร์แนนด้วยนะแต่สภาพดีซื้อมาใส
0: ่
1: รถโดนขโมยล้อเนี่ยเขาจะคืนยังไง
0: ใช่
1: เขาจะคืนล้ออะไรพี
0: ่เออก็ต้องคืนล้อแบบ
1: เขาจะคืนล้อสแตนดาร์ด
0: เออไม่ใช่ล้อแต่งที่เราซื้อใส่แน่นอน
1: เขาบอกก็ไม่ใช่ไงเพราะว่ารถพี่ตอนที่ทำประกันอ่ะ
0: มันเป็นล้อสแตนดาร์ด
1: ถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยเถียงกันไม่ถูกเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกเขาว่าล้อแม็กชุดนี้มีมูลค่าเท่านี
0: ้ต้องระบุไว้ในตอนทำประกันเลย
1: จ่ายเพิ่มอีก100-200
0: แต่จริงๆอย่างมากเขาก็จ่ายแค่ 50% ประกัน
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่แต่ว่ามันจ่ายเพิ่มได้แบบว่าสมมติ 14,000 บาทเป็น 14,200 บาท
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะมี
0: ระบุด้วย
1: มีล้อนี่นะแบบนี้ราคาเท่านี้ประมาณงี้มันจะมีระบุไป
0: ครับ
1: ไม่งั้นมันไม่มีระบุแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนบอก
0: ม
1: ันก็จะไปปล่อยเลยตามเลยไป
0: เพราะฉะนั้นการจะทำประกันก็ต้องดูในรายละเอียดมากกว่าที่เราเคยรู
1: ้มาก
0: นะครับเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเอาจ่าย 17,000 แล้วจบประกันชั้น1นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องดูโดยเฉพาะอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยต้องดูในรายละเอียดเยอะเลยนะว่าครอบคลุมอะไรบ้าง
1: ใช่
0: นะครับไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเรากลายเป็น
1: เรื่องของดีเทลเช่นสมมติว่าปีแรก
0: ใครขับอีกนะ
1: ถ้าระบุคนขับมันก็จะถูกลงไงถ้าพี่บอกผมขับคนเดียวผมขับ2คนผมแบบโอเพ่นเลยเงี้ย
0: ก็จะสูงหน่อย
1: แต่ว่ามันก็จะมีระบุเช่นแบบถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุต้องมีการประกันตัว
0: ครับ
1: มีค่าประกันตัวเท่าไหร
0: ่
1: มันมีอีกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุ้มครองเนี่ย
0: รถนี้ใช้รับ
1: เท่าไหร่อ
0: ะไรรับจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเขาใช้คำนี้นะเป็นรถกราฟรถ
1: เทลเยอะมากนะครับเช่นแบบครับโอ้มันดีเทลเยอะมากจริงๆดูให้ละเอียด
0: ดูให้รอบคอบนะครับดูให้รอบคอบใจเย็น
1: ๆปีนี้เราจ่ายสมมติปีนี้เราจ่าย 17,000
0: ครับ
1: ปีหน้าเราจ่าย 17,000 เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ปี3จ่าย 17,000 แต่ความคุ้มครอง
0: มูลค่ามันจะลด
1: ความคุ้มครองของตัวรถอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะเขาบอกว่ารถปีนี้ราคาเท่านี้ปีหน้าราคารถ
0: ลดลงไป
1: ถูกลงความคุ้มครองมันลดลงด้วยแล้วดูด้วยว่าเบี้ยที่เราจ่ายคุ้มกับอันนี้ไห
0: ม
1: แล้วก็พวกเคลมจัด
0: เคมเยอะเยอะ
1: เคมเยอะเยอะเคมแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้ปีหน้าผมก็เปลี่ยนไปบริษัทอื่นเป็นเขารู้กันหมดแล้ว
0: เขาส่งต่อประวัติกันนะครับ
1: เคมบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะแบบต่อไปเขาจะแบบถ้ามากๆเนี่ยเขาจะไม่รับ
0: ครับ
1: เขาอย่างบุคคลนี้เขาไม่เอา
0: ครับนะครับคุณพี่
1: ทัศ
0: พลบอกว่าผมไม่ลืมนะครับพี่ทุกวันที่1และ16ลุ้นกันได้ยาวๆพักนี้รู้สึกคิดถึงอาจารย์บอยขึ้นเก่าครับพี่ผมก็ไม่ลืมพี่ผมก็ไม่ลืมนะส่วนพี่บีนะพี่บีสิงข้อความแรกน่าจะด่าผู้จัดมาฮะแล้วยกเลิกไปข้อความที่2ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับพี่พี่บ่าวนนท์ไทยนะครับบอกว่าผมออกต่างจังหวัดทางโล่งจะเห็นกลุ่มคน1แต่พอเทศกาลรถติดจะไม่เห็นคนกลุ่มนี้เลยก็แน่นอนครับพี่ทางโล่งเขาจะนะครับแล้วเขาจะมีพวกถ้าเป็นภาษากอล์ฟเขาเรียก flow caddy นะพี่มียืนล่วงหน้าด้วยชี้เป้าก่อนแล้วค่อยวอร์ไปบอก flow caddy ดักตามสุมตุ้มพุ่มไม
1: ้ดักถ่ายใช่
0: ไ
1: หม
0: แล้วค่อยส่งวอร์ไปบอกว่าไอ้กลุ่มที่อยู่ข้างหลัง
1: ผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ประเทศนะที่ตั้งด่านจับแบบเนี้ย
0: ต่างประเทศมีผมเคยโดนออสเตรเลียแต่เขาไม่ตั้งแบบนี้
1: เขาไม่ได้มาตั้งอย่างนี้แล้ว
0: ถ้าเราผิดอ่ะเขาจับ
1: แล้วก็แบบที่เอากระป๋องเอาเวลาเราไปต่างจังหวัดเห็นป่ะ
0: ครับครับ
1: รถวิ่งมาตรงๆอ่ะทำให้เลี้ยวไปเลี้ยวมาเป็นชิคเคนซะเอาถังเอาแบบคือทำให้มาตรฐานไปเลยเพราะว่าถังพี่ก็ตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วถังก็เก่าๆเน่าๆแล้วก็ทำให้มันถ้าจะตั้งอ่ะนะ
0: ครับ
1: ทำให้มันดีๆทำให้มันดูแล้วแบบมีความปลอดภัยดูมีมาตรฐานหน่อยแต่จริงๆแล้วผิดนะพี่ไม่สามารถเอาอะไรไปวางบนถนนได้
0: ใช่นี่คุณเจตนาถ้าเกิดเขามีอุบัติเหตุแล้วเขาเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะอันเนี้ยเท่ากับทำให้ผู้อื่นสูญเสียชีวิตเลยนะครับคุณเป็น
1: อยู่ดีๆ
0: คุณเป็นเหตุเลยนะ
1: บนถนนเต็มไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยมันก็ไม่โอเค
0: ครับ
1: แต่ก็โอเคน้อยก็โอเคนะน้อยกว่านี่หน่อยใบขี่บิ๊กไบค์นะ
0: ครับ ุณโอ้ข้อความทะลักเลย
1: ปุย
0: ครับคุณพี่ปุยปุยบอกว่าชอบครับเบียร์เย็นๆสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่ทั้งสองขอบคุณครับสุขสันต์วันศุกร์เช่นกันครับพี่คุณพี่กันได้บอกว่าสาบานเลยพอพี่อ่านข้อความ
1: ถึงคนกลุ่มนั้นหงายหน้ามาพี
0: ่ๆเขาชื่น
1: ดักเต็ม
0: หัวล้อด้วยแล้วส่งไอคอนหัวล้อมาด้วยหัวล้อทั้งน้ำตาด้วย คุณพี่แสงเดือนบอกว่าสองท่านครับมีเรื่องเล่าเมื่อสายมือ
1: สาย
0: มือสายรถ
1: ซูซูกิสวิฟต์ของน้องยางแตกไม่มียางอะไรตั้งแต่แรกที่ออกมา
0: ครับ
1: เดือดร้อนเลยต้อง
0: รถสไลด์
1: มายกให้เสียเวลาฝนตกกีดขวางทางจราจรทำไมเขาไม่มียางอะไรให้มันสำคัญมากครับเขาให้เป็นชุดซ่อมมันประหยัดกว่าไงพี่เอาจริงนะ
0: ลดต้นทุน
1: เลยอ่ะมันเป็นการลดต้นทุนนะครับและชุดซ่อมเนี่ยมันบางทีเนี่ย
0: มันมีอายุด้วยถ้าน้ำยามันเกินที่เขากำหนดมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถประเภทอีโคคาร์นะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมื่อประมาณ4-5ปีที่บ้านเราขายรถอีโคคาร์เนี่ยอันเนี้ยหลายๆยี่ห้อเลยจะไม่มียางอะไหล่มาให้แต่ว่าจะเป็นชุดซ่อมนะครับซูซูกิ
1: และชุดซ่อมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นชุดซ่อมแบบชุดซ่อมอัจฉริยะที่สามารถ
0: ไม่ใช่มันจะได้แค่ในระดับหนึ่งแค่ถ้าตะปูตำอย่างเงี้ยแล้วลมรั่วซึมออกเงี้ยซ่อมได้แต่ถ้ายางแตกเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: แม็กเผยเงี้ยไม่ได้
0: ทำอะไรไม่ได้เลย
1: ควรจะมียางอะไหล่
0: ใช่ครับ
1: จริงๆรถควรจะมียางอะไหล
0: ่ยางไอ้นั่นก็ได้ยางที่พี่บอกอ่ะ
1: มันเป็นแบบล้อเดฟ
0: บางๆหรือเป็นยางกระทะเหล็กนะเราเรียกยางอะไรเหล็ก
1: คือยางไอ้ยางเนี่ยยางล้อเดฟล้อเล็กๆที่เป็นกระทะบางเนี่ยเหมือนมอเตอร์ไซค์กว้างๆประมาณนั้นนะ
0: มันใช้วิ่งชั่วคราวได้ดีกว่าเราต้องสไลด์แน่นอน
1: ความเร็วเขาจะกำหนดเช่นบางยี่ห้อ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินผมเคยใส่นะแล้ววิ่งเกินลิมิต
0: ครับ
1: โอ้โหนึกว่าองค์ลงพี่สั่นวับเลยวิ่งแค่ประคองไปที่ร้านแล้วก็เปลี่ยน
0: ครับ
1: เพราะถ้าต้องรอรถสไลด์แค่ยางแตกเนี่ยดูแล้ว
0: ใช่เห็นใจพี่แสงเดือนเลยนะครับจริงไม่ได้มีย
1: ี่ห้ออื่นไ
0: หมใช่
1: นะซื้อยี่ห้ออื่น
0: แต่อย่าไปซื้อยี่ห้อคาเหมือนกันนะเพราะมิซูแอตลาสก็เหมือนกัน
1: ก็ไปซื้อที่มันโหตอนนี้รถมันถูกสวิฟต์ราคาเท่าไหร่
0: วัน นั้นตอนโอ้ยใช่วันนั้น600,000-500,000กว่า
1: เออ
0: วันนี้
1: ราคาไปยังไงนะ500,000เนี่ย
0: 500,000กว่านี่เมื่อวานนี้ได้เออร์เบิร์นเลยนะ
1: ได้ MG Urban แล้วนะ
0: นะคร
1: ับก็ไม่มียางอะไรเหมือนเดิม
0: เฮ้ยนะครับเออฟังพี่สองคนนี่ตลกดีนะจากพี่เบียร์สิงห์นะหุ้ยโอ้ชื่อนี้ชื่อเพราะมากเลยอืมนะคุณพี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าหุ้ยโหนี่เกินเวลามาเยอะเลยเดี๋ยวสักพักนะเขาตั้งเหมือนแม่ค้าตลาดนัดเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์ครับ

0: Talk Story
1: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกWorld Cup 2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยแอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต
0: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor Intent ครับเรายังอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังมีข้อความวันนี้ข้อความเยอะมากๆเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
1: ครับผม
0: มีพี่ Outsider Man บอกว่าพี่โจต้องถอนคำว่าเน่านะครับถังมีมูลค่านะครับ
1: อย่าได้ค่าถังใช้ได้ทุกงานครับพี่ขอบคุณครับขออภัยฮะท่านประธานที่เคารพโอ้นะโอเค
0: ก็
1: อย่างที่468 9899ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะฮะ
0: อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้นะฮะว่าพอพี่ยุทธนะครับสรยุทธกระแทกโป้งพี่ยุทธกระแทกทุกวันกระแทกทุกวันพอแบบพอไม่มีใครกระแทกอ่ะตลาดโลกก็ลงใช่มั้ยราคาน้ำมันใช่มั้ย
1: ครับ
0: ตลาดโลกลงไทยก็นิ่งเงี้ยพอโดนทีก็ลงทีผมก็สังเกตมานานแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วเค้าก็แบบแต่ช่วงนี้พอแบบว่าบางทีพอมีฟุตบอลแกก็ไปสนใจฟุตบอลมากกว่าน้ำมันแกอาจจะกระแทกน้อยหน่อย
1: คร
0: ับ ผมก็อยากให้แบบ
1: จริง
0: ผมอยากให้มันถูกลงอยากอย่างน้อยกลับไปใกล้ราคาเดิม
1: ครับ
0: นะลงวันละ6สลึง2บาทลงมาเรื่อย
1: ๆคือไม่ต้องเข้าใจแหละว่าสถานการณ์เนี่ยมันคงไม่ปกติเร็วแต่อย่างน้อยเนี่ยอะไรที่ทำได้ก็น่าจะทำไปก่อนสัมปทานมิตรเนี่ยนะครับลดได้ก็ลดไปวันนั้นน่ะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับผมจัดรายการเสร็จเนี่ยผมรีบบึ่งไปที่ไปงานศพคุณแม่ผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่ารบเราคนนึงแล้วหลังจากนั้นนะผมรีบออกจากงานศพผมไปที่สนามกอล์ฟวันนั้นน่ะท่านรัฐมนตรีท่านเอกนิติเข้าไปผมอากะซุ่มเงียบไปถามเลยนะพี่ตกลงเรื่องโครงการรถแรกรถเนี่ยจบแล้วใช่ไหมไม่มีต่อไปแล้วนะไม่มีนะ
0: พี่ไม่ต้องถามพี่ถามผมนี่ไม่มีแล้ว
1: เข้าใจงานแต่ผมแล้วผมจะถามว่าแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงพี่อะไรยังไงคือเบื้องหลังการทำงานของสื่อมวลชนเนี่ยครับกับผู้บริหารของประเทศเนี่ยจริงๆอ่ะเราคุยกันได้นะครับถึงแม้ว่าเวลาผมมาจัดวิทยุผมตำหนิหรืออะไรแต่ถ้าผมมีอะไรข้องใจผมจะถามแล้วเขาก็ถ้าเขาตอบได้เขาก็จะตอบคือผมอยากรู้จริงๆว่าประเด็นเรื่องนี้มันมายังไง
0: แล้ว
1: ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับคนจะได้จับทางถูกหรือจะได้ปรับตัวถูกไม่ใช่แบบเงียบแต่วันนั้นท่านกลับก่อนนะฮะเสียดายเลยไม่ได้เจอท่านเลยนะครับนะมีข่าวรถยนต์บ้างไหมพี่โจ
0: โอ้ยพี่ต้องมีบ้างนี่
1: ครับ
0: คุณพี่ผมรอไหมครับนะ
1: ครับ
0: ว่าสวัสดีครับพี่โจถ้าเย็นนี้ฝนตกลงมาหนักอย่างเมื่อวานขนาดนั้นเราอยู่ระหว่างทางควรทำอย่างไรดีครับหนึ่งแวะหาร้านอาหารของกินอร่อยก
1: ับ
0: เพื่อนๆที่รู้ใจก่อนหรือ2รีบกลับให้เร็วที่สุดนี่พี่ถามความคิดเห็นผมหรือพี่เจี๊ยบ
1: ต่างกันด้วยเหรออ้
0: าวไม่แน่พี่อาจจะอยู่กับเพื่อนไปเรื่อยๆไม่รีบกลับบ้านก็ได
1: ้เฮ้ยผมอยากกลับไปอยู่ดูแลบ้านดิครอบครัวผมฝนฟ้ารุนแรงนี่มันอาจจะแบบหลังคารั่วไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่ยังมีหลังคารั่วอยู่เหรออ
1: ้าวไม่ใช่หลังคาโรงจอดรถที่ทำใหม่ขยายมา อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: พี่เลยเนี่ยพี่เสกสรรอยากทราบว่าถ้ามีรถไฟฟ้ายี่ห้อถัดไปจากวอลโว่ไฟไหม้แล้วก็ระเบิดเนี่ยจะมียี่ห้อไหนไหมครับพี่ยี่ห้อไหนฮะ
1: โอ้โห คือ
0: ตอนนี้แค่วอลโว่อย่างเดียวเนี่ยเขาเอาประธานวอลโว่คาร์ไทยแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: กับท่านทูตสวีเดนนะ
1: ครับ
0: ไปเคลียร์เรื่องนี้นะขอให้เอารถวอลโว่อะที่เราได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วอะ
1: ครับ
0: เอาคันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันยังเปลี่ยนคันสุดท้ายก็คือถ้าไม่มีอะไรขยับไปเนี่ยคันสุดท้ายคือเดือนสิงหา
1: ครับ
0: สิงหาคมจะเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหม EX 30 1,600 กว่าคันเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปซ่อมเอาไปนี่เลยเอาไปตรวจสอบเลยเอาไปทำอะไรก็ได้ว่าแบบพยายาม
1: มันสามารถ
0: พยายามออกมายืนยันว่าเฮ้ย
1: จบแล้วนะปัญหา
0: เปลี่ยนแล้วจบซึ่ง ผมก็งงว่าแล้วไปเอาท่านทูตสวีเดนมาด้วยทำไมคือมาแบบสวีเดนมอเตอร์มาเอาทูตมาด้วยเอาไปเคลียร์สิคือต้องการยืนยันว่ารถมันคือตอนเนี้ยเยียวยาแล้วก็เปลี่ยนให้เร็วที่สุดก่อน
1: ครับ
0: นะ
1: ผม
0: ส่วนจะส่งไปอ่ะก็โอเคส่งไปแหละเพราะต้องส่งไปที่อะไรนะศูนย์ยานยนต์อะไร
1: ศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งชาติ
0: ล้อและยางแห่งชาติเลยเนี่ยคือมันจะมีเครื่องทดสอบทุกอย่างซึ่งจริงๆรถทุกคันน่ะที่จะขายทุกรุ่นไม่ใช่ทุกคันทุกรุ่นที่จะขายเนี่ยจะต้องไปผ่านที่นี่และรถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีกระบวนการตรวจสอบ

0: รถใหม่ไม่รับจดทะเบียนรถใหม
1: ่รถที่ยังที่ขายมาแล้วที่ยังไม่ได้โอนยังไม่ได้จดทะเบียน
0: คือรถที่จะไม่จดทะเบียนให้นี่คือรถรุ่นใหม่เขาระงับ
1: ใช่
0: คือระงับการขายรุ่นใหม่แต่รุ่นที่ขายอยู่จดได้ยังต่อทะเบียนได้ไม่ให้ไม่จดนี่คือเบรกเลย EX 30นี่คุณหยุดก่อนเลยคุณไม่ต้องขายใครแล้ว
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้พอมันไหม้มันเริ่มหลายรุ่นแล้วไงมันเริ่มแบบ
1: มันจะลามไปอย่างอื่นแต่ไม่เกี่ยวกับ BYD นะครับคือต้องอันนี้ผมไม่ได้ออกตัวให้เขานะ
0: BYD นี่เขาไหม้มาจากชุดชาร์จของเขาเอง
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: บ้านเขาเอง
1: คำแถลงอย่างเป็นทางการก็คือใช่มาจากชุด
0: ชาร์จไฟ
1: ชุดชาร์จไฟที่บ้านเขานะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับมันก็ส่งผล
0: มันเรื่องสายไฟบ้านเขาด้วย
1: ครับนะครับแล้วอีกเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่นี่ของเขาแต่ว่าไม่ใช่ BYD แล้วก็ไม่ใช่ Volvo
0: แล้วใคร
1: แบตลูกค้าขอเคมแบตนะครับแต่ว่าหลังจากพอไปเข้าไปตรวจสอบสำนักงานใหญ่แล้วอันนี้เป็นรถไฟฟ้าจากจีนนะแบตไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่มันวิ่งไม่ได้แต่ลูกค้าเนี่ยอยากจะกดสตาร์ทแต่รถไม่ไปรถไม่วิ่งไม่มีแบต
0: ที่มัน
1: ไม่ใช่
0: จีลี่
1: อ๋อจีลี่ที่มันชาร์จไม่ได้ไม่มีพลังงานเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ
0: สาเหตุเนี่ยจริงการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไปปิดระบบอะไรเลยนะ
1: มันอัปเดตอัตโนมัติ
0: เปิดระบบไว้เนี่ยพอกลางคืนเนี่ยมันก็อัปเดตเองนะรถอ่ะเขายิงมาปั้งมันก็อัปเดตขึ้นไปเองละรถมันก็จะอัปเดตแต่ว่าถ้าเกิดว่าปิดระบบนี้ไว้ไม่อัปเดตไม่อะไรเนี่ยมันก็ไม่อัปเดตให
1: ้
0: พอไม่อัปเดตให้ก็ต้องสไลด์ไป
1: ครับ
0: หายไปก็จะการอัปเดตแล้วก็หายแต่ว่าดูตื่นเต้นไงอันนี้จีรี่ผมเห็นแล้วผมเห็นขึ้นยานแม่ไปอยู
1: ่ครับนะก็ผลการสืบสวนแถลงตรวจสอบมาก็คืออย่างที่เรียนไปซอฟต์แวร์ไม่อัปเดตเพราะนั้นผู้ฟังที่ใช้รถไฟฟ้าก็ต้องระวังดูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปปิดระบบการอัปเดตอัตโนมัติคือทางศูนย์แจ้งอะไรเนี่ยกรุณาต้องเข้าใจในการใช้งานมันนิดนึงนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยถ้าไม่เข้าใจอะไรสามารถถามได้
0: บางทีมันก็ยากบางทีมันยาก
1: ใช
0: ่ทุกอย่างไปอยู่ที่หน้าจอหมดเลยแล้วต้องเลื่อนหาว่าอะไรมันไม่ง่ายนะ
1: นี่ไง
0: เขาถึงบอกว่าอย่างพวกเราเนี้ยอยู่กับรถอาทิตย์นึงมากๆอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย
1: ์ครับ
0: เรา
1: จะไม่ค่อย
0: เรายังจำอะไรได้ไม่หมดเลยเพราะว่ามันหลายรุ่นมาก
1: ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในจอซอฟต์แวร์ในหน้าจอหมด
0: ซื้อมาใช้แล้วเนี่ย
1: พยายามศึกษาก
0: ดเออ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าผมก็เคยเจอแบบนี้ซอฟต์แวร์มีเพี้ยนๆมีเหมือนกันเวลารถทดสอบมาก็มีบ้างนะครับ
1: แ
0: ต่พออัปเดตปุ๊บมันก็หายก็ใช้ได้อยู
1: ่
0: วันนี้ระบบนี้ไม่มีใช้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่มีเลย
1: แต่อยู่
0: ด
1: ี
0: ม
1: ัน ม
0: ีมันมีระบบนี้เข้ามาแล้วพอแล้วจากการอัปเดตเพิ่ม
1: เพราะมันเป็นออนไลน์ซอฟต์แวร์มาให
0: ้ใช่
1: นะครับอัปเดตเข้ามาให้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาด้วย
0: แต่ MG นี่คือมีระบบกดปุ่มนะถอยจอดชอบมากลงอย่างรถกด
1: IMC ก็มี
0: ไม่นี่ลงอย่างรถแล้วกดมือถือปึ๊กเนี่ยที่เปิดก็ว่าอะไรนะตัวเออร์เบิร์นเปิดมือถือกดทั่วแต่ก่อนเลยนะฮัลโหล MG เหรอ
1: ครับ
0: ตอนนี้ไม่ต้องฮัลโหลแล้วลงมายืนกดพูดเอารถเข้าซอง
1: ม
0: ั่ว
1: นะครับ
0: นะ
1: คุณพี่ Outsider Man ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่เจี๊ยบตามหาชุดสุดซอยของพี่ขิงดีกว่าครับออกตัวร้อนแรงตอนน้ำมันขึ้นตอนนี้เงียบกริ๊บไม่เงียบได้ไงพี่ทั้งพรรคเขาให้เงียบมีพี่ขิงร้อนแรงคนเดียวก็เดี๋ยวก็ไปเป็นรัฐมนตรีศึกษา
0: พี่เบสิกบอกเยี่ยมครับพี่สองคนนะ
1: ครับคุณพี่แสงเดือนบอกว่าสาเหตุที่ยางแตกคือฝาท่อแผ่นเหล็กตามถนนบ้านเราครับนี่
0: แค่แตกพี่ผมอ่ะฉีกเลยเกี่ยวหน้ายางฉีกเลยเสียตัง
1: ครับ
0: แล้วไม่รู้เกี่ยวที่ฝาไหนด้วยเพราะวันหนึ่งทับหลายฝามาก
1: ครับขนาดคุณพี่กระติบนะบอกว่าขนาดนักออกแบบของ Apple ยังบอกทุกอย่างในรถไม่ควรอยู่ในหน้าจอเลยครับใช่ครับผมเห็นด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้นิดนึงกลัวจะหมดเวลาแล้วไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะแย่เลยนะ
0: พี่ทัศพลเนี่ย
1: ไหน
0: พี่ทัศพลว่าถ้ารถติดอ๋อนี่เรียบร้อยแล้วถ้ารถติดระหว่าง
1: กลับบ้าน
0: ที่จะกลับบ้าน
1: อ่านไปแล้ว
0: ถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นพี่เจี๊ยบ
1: ครับนี่เห็นไหมส่งข้อความมาทวงเลย
0: ไม่นี่อันนี้ยังไม่จบเลยถ้าเป็นพี่เจี๊ยบก็ว่ามันติดแถวไหนครับถ้าเป็นเพชรบุรีหรือว่ารัชดาคงเข้าวัดแหละนะพี่เนาะพี่ไม่ยอมอ่านนะพี่พยายามพี่บอกเป็นนี่เขา FC
1: โอ้ตายละเอาผมนึกว่าพี่อ่านไปแล้วไงข้อความมันคล้ายๆกัน
0: พี่อามซ่าอย่าลืม SMS นะครับ
1: นี่ผมกำลังจะไปอ่านมาพี่อามซ่าบอกว่าเขาบอกว่าฟุตบอลล้ำหน้าไม่นับประตูแต่อยากมีอยู่ให้มานับวันที่ครบ

0: รอบด้วยกัน
1: วันนี้ไม่จดหรอครับ
0: แล้วงงอันนี้งงไม่ได้จด
1: จะหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะก็ฝากเส้นทางยานยนต
0: ์เฮ้ยผมเอาน้ำยาของพี่ไปเติมไหมนี่นะน้ำยา
1: ออยล์แอดดิทีฟ
0: อะผมไปเติมรถยนต์ตอนนั้นที่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วผมใช้ขวดเก่าไปพี่ให้ผมมา2ขวดใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมมาเติมอีกขวดหนึ่งนะผมยืนยันประสิทธิภาพนะเสียงยังเงียบเหมือนเดิมนะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองผมได้ขยับเพิ่มนะ
1: มีพี่หลายคนนะที่ไปแล้วก็ส่งเป็นคลิปแล้วเขาก็แบบพูดมาให้ฟังแล้วก็เขียนบรรยายมา
0: ครับ
1: มีทั้งแบบลื่นขึ้นได้เงียบเครื่องยนต์เงียบอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือ
0: เมื่อไหร่ขายอ่ะ
1: ก็เริ่มขายแล้วฮะเข้าไปได้อินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต์ก็ซื้อได้เข้าไปอินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต์ก็ซื้อได
0: ้
1: ก็มันก็ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีลดการสึกหรออะไรอย่างเงี้ย
0: นะอย่าฮัสเซลอย่าฮัสเซล
1: ไม่นี่ผมบอกประสิทธิภาพผมก
0: ำ
1: ลังบอกประสิทธิภาพเผื่อว่าน้ำมันถูกลงก็ใช้ได้นะไม่ต้องเป็นต้องใช้ตอนน้ำมันแพง
0: คือผมว่าที่ดีคือมันทน
1: เครื่องยนต์ไม่ทนทานนะหมดเวลาแล้วฮะ
0: ครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผมคณาทองวัยนนท์และพี่โจ้ดินทรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคณาทอง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคณะกรรมาธิการจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนคำวินิจฉัยก่อนสรุปแนวทางเลือกส.ส.ร.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเสปรัชญากรประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวาโยอาสวะรุ่งเรืองประธานคณะกรรมาธิการรวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองอาทินายภริศวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายนรเสกกล่าวว่าการเข้าหารือเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งส.ส.ร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนร้านระบายยางค้างสต๊อกกว่า 18,000 ตันประมูลทะลุ 1,000 ล้านบาทย้ำไม่กระทบราคาตลาดช่วยรักษาเสถียรภาพรายได้ชาวสวนยางร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เร่งระบายยางพาราค้างสต๊อกในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับสูงและปริมาณยางในตลาดมีจำกัดล่าสุดกยธ.สามารถจำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางได้ครบทั้ง 18,481 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,132 ล้านบาทสูงกว่าราคาเปิดประมูลที่913ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า318ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.82ซึ่งนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการระบายยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในช่วงที่เหมาะสมโดยยางที่นำออกจำหน่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตยางพาราคาดการในเดือนมิถุนายนจึงไม่น่าก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไก

0: ราคายางในประเทศคลางเผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 12.4 ล้านคนกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12.4 ล้าน 443,310 รายและผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 736,63 รายท่านนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23:00 นสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,043,412 รายคิดเป็น99%โดยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเนย์มาร์จะพลาดลงสนามให้กับทีมชาติบราซิลในเกมกับเฮติสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลเปิดเผยว่าเนย์มาร์กองหน้าจอมเก๋าจากซานโตสจะยังไม่สามารถกลับมาลงสนามให้ทีมชาติบราซิลในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม4นัดที่2ที่จะพบกับเฮติในวันเสาร์นี้ได้เนื่องจากเจ้าตัวยังไม่หายบาดเจ็บน่องสำหรับเนย์มาร์เจ็บน่องมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่ศึกฟุตบอลโลก2026จะเปิดฉากขึ้นและไม่ได้ลงเล่นในเกมประเดิมสนามที่บราซิลทำได้แค่เสมอกับโมร็อกโก1-1และล่าสุดได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเนย์มาร์จะยังไม่พร้อมลงเล่นในเกมนัดที่2กับเฮติเนื่องจากยังไม่ได้เดินทางไปยังเมืองฟิลาเดลเฟียกับเพื่อนร่วมทีมและจะต้องฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่คนเดียวที่แคมป์ทีมชาติบราซิลในนิวเจอร์ซีย์ต่อไปเรอัลมาดริดเตรียมยื่นข้อเสนอ220ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวปีกทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาร่วมทีมมาก้าสื่อดังในสเปนรายงานว่าสโมสรเรอัลมาดริดกำลังพิจารณาเตรียมยื่นข้อเสนอก้อนโตสูงถึง220ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ปีกขวาตัวเก่งวัย24ปีของบาเยิร์นมิวนิกมาร่วมทัพให้ได้ในตลาดซัมเมอร์นี้โดยรายงานระบุว่าฟลอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรต้องการดึงมาเป็นอาวุธหนักเพื่อทำลายล้างเอฟเฟกต์ลามินยามาลไพ่ตายของบาร์เซโลนาที่แย่งแชมป์ลีกฤดูกาลล่าสุดไปนอกจากนี้เจ้าตัวยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่คิลิยันเอ็มบัปเป้ชื่นชมเนื่องจากเล่นร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
9: ตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569พ.101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
10: 48ทีม104แมตช์39วัน

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99วิถีบริโดขึ้นไปแข็งแรงวันนี้ก็เวียนจบมาครบวันศุกร์อีกแล้วศุกร์นะครับหลายท่านก็มีโปรแกรมเดินทางนะฮะเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปทำธุระแต่ว่าตัวเครื่องบินล่ะโอ้ยพูดแล้วก็พอดีผมจะไปเชียงใหม่แล้วก็มีเพื่อนจะไปด้วยก็ถ้าซื้อกระทันหันก็เต็มหมดไม่เต็มก็ราคาแพงมากเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเดินทางไปภายในประเทศเองนะฮะคุณจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วก็วางโปรแกรมดีๆเลยตัวเครื่องบินก็จะไม่แพงแต่ถ้าคุณกระทันหันแบบนี้นะครับอย่างวันนี้นะฮะจะไปพรุ่งนี้โอ้โหไม่รู้ว่าผมไม่ได้เช็คว่าผมซื้อไว้ล่วงหน้าแล้วซื้อไว้ล่วงหน้าแล้ว2 สัปดาห์ไปเชียงใหม่นะฮะไปเสาร์อาทิตย์ก็สบายสบายนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สันติเสมือนไม่ช่วยนั่งลำนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์นะครับ SMS 4689899 4689899นะครับก็มีเรื่องราวดีๆที่ฝากกับคุณผู้ฟังไว้นะครับในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องราวของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับมีร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfanนะฮะ M-Cord Superfan นะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าจะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับมูลค่ากว่า2,600,000 บาทครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับกิจกรรมนี้ขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแต่คุณลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร M-Cord Superfan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโอทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบกติกาก็คือบัตร M-Cord Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ M-Cord Superfan Starter ราคา20 บาทซึ่งจะได้รับบัตรเนี่ย10 ใบในการโหวตแต่ถ้าคุณอยากได้เยอะกว่านั้นนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-Cord Superfan Diamond ราคาที่500 บาทนะฮะจะได้รับบัตรที่จะไปโหวตเนี่ย300 ใบในการร่วมโหวตนะครับคราวนี้ของรางวัลที่น่าสนใจเนี่ยน่าสนใจจริงๆสำหรับการภารกิจหลักนะฮะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่รางวัลที่1ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซันอันนี้ฟอริซันเนี่ยผมเคยไปร่วมกิจกรรมของเขาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาแล้วนะครับดีฮะ MPV รุ่นเขาบอกฟอริซัน MPV EV Super Van นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าราคา1,599,000 บาทนะฮะนั่งสบายนะฮะแล้วก็ประหยัดเพราะว่าใช้เป็น EV นะฮะจำนวน1 รางวัลครับส่วนรางวัลที่2เนี่ยนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda

0: รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลนะครับผมก็เริ่มอ่านรางวัลที่4ที่5เขาก็มีนะเขาไม่ใช่มีแค่นี้นะนะเดี๋ยวดูรางวัลที่4นะครับก็จะเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวขอรู้นิดนึงนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลโอ้ดีเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่5ก็จะเป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมงานนี้บอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcord.net ครับร่วมสุขได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปเลยจนถึงเวลา 01:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับปี2559โทษปี2569เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับไปที่อาจารย์สติสมุนไม่ช้อยทั้งลำครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณนานิติพงศ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกประเทศทั่วโลกครับสันติสวัสดีมนไม่ช้อยทั้งลำความรู้ผู้ความอร่อยแต่ความอร่อยคุณธรรมคุณธรรมสูงสุดคือกตัญญูรู้คุณคนครับคุณสุเกียรติ
0: ครับผม
1: เกียรติครับวันนี้เป็นวันกินบะจ่างเป็นคนคุณเกียรติได้กินบะจ่างที่ไหนบ้าง
0: ก็รอของอาจารย์
1: อ้าวคุณบอกให้มาเอาที่ร้านแล้วก็ฝากไว้นะบ้านจ่างจากบังคลาน
0: ั่นแหละสิน
1: ั่นสิแล้วคุณจะมาเอาสิผมจะเอาไปให้ที่สถานีได้ยังไงเรา
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาทางไปเอา
1: เอาละวันนี้ผมจะคุยถึงบ้านจ่างอร่อยๆที่ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปซื้อรับทานในวันนี้หรือเลยละวันสองวันนี้ก็ยังให้กินก็ยังอยู่นะครับคุณรุ่งเย็นเนี่ยบ้านจ่างเนี่ยที่เรากินในบ้านเราเนี่ยมันมีสองอย่างสองสกุลสกุลแรกคือแบบควันตุ้งสกุลสองเนี่ยแบบตะกิ่ว
0: คร
1: ับ ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีสกุลไหนอีกนะครับใครรู้ก็บอกอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็มีสกุลเขานะครับครับแต่ว่าที่เราในบ้านเราเนี่ยจะขายอยู่สองสกุลสกุลของตะกิ่วเพราะว่าตะกิ่วนี่มันจะไปรวมกับไอพวกปกเกี้ยนอักกาปกเกี้ยนหรือปกเกี้ยนอักกาคือแค่เนี่ยหรือไอ้หลามาจะด้วยนะคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: คุณหลับคุณมีความรู้ไหม
0: อ๋ออันนี้ไม่รู้เลยอ่ะ
1: โอเคเราต้องขอบคุณคุณพ่อคุณบ๊อบบี้นะเขาส่งที่เลเซียงส่งบะจ่างมาให้ทานถึงสองอย่าง
0: ครับ
1: อย่างแรกเขาเรียกบะจ่างของกวางตุ้ง
0: ครับผม
1: จากเชฟแมนรู้จักเชฟแมนใช่ไหม
0: โอ้ดังมาก
1: แล้วก็เป็นประจังแบบแต่จิ๋วนะครับอันนี้แปลกดีข้าวเหนียวดำคือประจังส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวขาว
0: ครับผม
1: แต่ของแต่จิ๋วเจ้าเนี้ยนะครับเป็นข้าวเหนียวดำ
0: ครับ
1: เอาผมจะขอพูดถึงข้าวเหนียวดำประจังข้าวเหนียวดำแบบแต่จิ๋วนะครับร้านนี้อร่อยผมจะอธิบายว่าเขาอร่อยไงเขาจะมีไข่แดง2ใบเลยแต่คนอื่นก็ให้ใบเดียว
0: ครับ
1: ใส่หมู3ชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีหมู3ชั้นต้มกับหมูเนื้อหมูต้มมีแปดกล้วย
0: ครับ
1: มีกุนเชียง
0: ครับ
1: มีเกาลัด
0: ครับ
1: มีเห็ดหอม
0: ครับ
1: และสำคัญคือมีเผือกกวน
0: โอ้
1: ตัวก็ต้องใครยังไม่สังเคยกินข้าวเหนียวดำเนี่ยนะต้องบอกว่ามันแตกต่างกับข้าวเหนียวครับทีนี้ต้องประหยัดแต่ว่าไปแล้วของเขาอร่อยสมราคา
0: ครับ
1: ลูก70บาทเท่านั้นท่านผู้ฟังเอาเครื่องก็เยอะเลยนะครับกินก็เรียกว่า2คนกินนะครับคนเดียวไม่หมดหรอกครับ
0: ครับ
1: เขาขายแค่70บาท
0: น
1: ะฮะมีผมเชื่อว่าบะจ่างข้าวเหนียวดำเนี่ยคงจะมีเจ้าเดียวในกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: แต่จังหวัดที่ไหนมีก็บอก
0: แต่จังหวัดก็มี25หนออาจารย
1: ์มีเหรอ
0: 25หนอพิษณุโลกก็ทำทั้งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแล้วก็ทำแบบเจด้วยนะ
1: อ๋อดี
0: ร้าน25หนอของเฮียเปียกลูกน้องเก่าสันติที่พิษณุโลก
1: นี่ก็บอกเลยจะได้โฆษณาให้ผมเกียรติช่วยโฆษณาให้ เขาจ
0: ะแล้วเดี๋ยวผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมเขาส่งมาทางไลน์อ่ะ
1: เขารีบเลยส่งมาแล้วขายอีกหลายวันสินะ
0: ช่วงนี้ขายเรื่อยๆอยู่นะครับ
1: เขาก็
0: มีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแล้วก็เป็นแบบเจ
1: เจด้วยเหรอ
0: เจด้วย
1: โอเคแปดดิครับข้าวเหนียวที่ผมพูดเนี่ยพ่อคุณส่งมาเนี่ยในบ๊อบบี้จินหลี่เชียงเนี่ย
0: ครับ
1: นี่ที่เป็นข้าวเหนียวดำนี่เขาชื่อเฮงเฮง
0: เฮงเฮง
1: นะเขาอยู่หน้าวัดเหล่งเบียะ
0: ใช่ไหม
1: เหล่งเบียะเนี่ยนะครับราคา70 บาทแล้วก็ใครจะซื้อก็โทรไปวันนี้เลยผมมีนะครับ
0: 099 222 222 222แล้วก็อะไรครับ
1: 7996
0: ใครอยากซื้อบ้าจ่างนะครับที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับ099 222 7996ถูกไหมครับ
1: อืมถูกต้องครับ
0: อันนี้เป็นที่ร้านจินหลี่เชียงใช่ไหมครับ
1: อะไรนะ
0: เป็นที่ร้านเฮงเฮง
1: เฮงเฮงอยู่ในหน้าว
0: ั
1: ดเนี่ยอยู่ในตลาดเล่นไปเยี่ยมมีวัดหนึ่งวัดเก่าแก่ตั้งแต่ร้อยเจ้าชินหลงแล้ว
0: ครับ
1: เขาอยู่หน้าวัดขายหน้าวัด
0: เจ้านี้อาจารย์การันตีนะครับ
1: อร่อยครับ
0: แต่ถ้าไปร้านจินหลี่เชียงเขาไม่ได้ขายอยู่ที่ในร้านใช่ไหมครับ
1: ที่จริงๆไม่ได้ขาย
0: ฮะขายอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนเตรียมตัวจะเดินทางไปเกาหลีหรือกวางตุ๊กกวางตวงเจ้าและฮ่องกง
0: ครับ
1: เวลาจะมาขายเหรอครับ
0: เอ
1: าละอีกร้านหนึ่งที่พ่อคุณส่งมาเหมือนกันเป็นแบบกวางตุ้ง
0: ครับ
1: ข้าวเหนียวขาวจากเชฟแมน
0: อ
1: ่ะเชฟแมนเนี่ยก็หาง่ายนะโทรศัพท์ไปได้ของเขาไม่เป็นข้าวเหนียวขาว
0: ครับ
1: ใส่ไข่แดงแต่ไข่แดงใบเดียว
0: ครับ
1: กุ้งแห้งตัวโตต้องชมว่าเลือกตัวโตหั่นเป็นตัวมีกุ้งเชียง
0: ครับ
1: แต่ว่าผมแล้วก็มีหมูอีกกุ้งเชียงแล้วก็มีหมูต้มนะครับแต่ผมบอกว่าเนี่ยในเชฟแมนเนี่ยปิดการทำประจังความจุ้งต้องมีไอซิ่งน้ำตาลโรยเนี่ยไม่
0: ม
1: ีนะเสียดายส่วนราคาพ่อคุณไม่ได้บอกมาซื้อมาให้ผมก็ต้องขอบคุณครับ
0: ครับ
1: แต่เสียดายนะทุกปีผมเคยได้กินบะจ่างเชฟจอนนี
0: ่อืมฟู่หยวน
1: ฟู่หยวนทีนี้ก็ไม่ได้ส่งมาแต่ว่าจำได้ว่าบะจ่างของเชฟจอนนี่เนี่ยนะครับใบโตกว่าใหญ่กว่าเป็นแบบความจุ้งเครื่องก็มากกว่าด้วยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบจะรีบทำเละทำข้าวเหนียวเละไปหน่อย
0: ที่ไหน
1: ครับจอนี่ร้านจอนี
0: ่อ๋อพี่จอนของ
1: อะไรนะ
0: อะไรปู่หยวนปู่หยวน
1: นั่นแหละผมตีเขาทุกปีว่าเฮ้ยจอนี่ทำไมอยู่ทำมันข้าวเหนียวมันเละดีกว่า
0: ครับ
1: มันน้องเขาต้มเขาไปละตัดขอน้ำแข็งใส่เนี่ยทำก็เลยบอกว่าท่านผู้ฟังครับนี่คือร้านพระจางในวันนี้ที่คนกินถือว่ากินเพื่อเป็นสิริมงคล
0: ครับ
1: เพื่อระลึกถึงวีรบุรุษของคนกินคนหนึ่งนะที่ต้องโดดน้ำตายอ่ะโดดน้ำตายแล้วชาวบ้านก็คิดถึงว่าไอ้ฉัตรน้ำมันจะมากินเนื้อท่านก็เลยทำขนมพระจางเนี่ย
0: โยนลง
1: น้ำให้ผู้ป่วยผู้ปามันกิน
0: ครับ
1: ไปกิน
0: วีรชนบ้าจังแทน
1: ชื่อชิยวนนะจะได้แต่บ้านเรานี่นะครับก็เราแค่กินบ้าจังแต่ถ้าเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ได้กินบ้าจังเท่านั้น
0: ครับ
1: ต้องมีการแข่งขันเรือมังกรไปแข่งขันเพื่อว่าใครจะไปถึงที่เขาเชื่อว่ามีศพของชิยวนเนี่ยติดอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าเราไม่มีเราก็มีแข่งเรือแบบเราแบบเคยเราไม่เกี่ยวกันหรือบาจางนะคร
0: ับ
1: เคยไปดูแข่งเรือไหมล่ะครับ
0: โอ้เคยไปครับอาจารย์เพราะว่าเวลาไปทำงานพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์อะไรเหล่านี้โอ้จะเป็นเทศกาลแข่งเรือ
1: คุณรู้ไหมแข่งเรือของคนพิจิตรหรือพิษณุโลกเนี่ยมันมาจากประวัติศาสตร์เลย
0: ครับ
1: ให้กับดูนะครับคือว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาไปรบเนี่ยต้องใช้เรือพายไปในแม่น้ำอ่ะ
0: ครับ
1: ็สถานที่รบเนี่ยจะมี

0: ะภายหลังสองเล่มนะครับเนี่ยแหละครับเราได้กู้ชาติมาจากเรือเนี่ยทั้งประเพณีของคนพิจิตรเป็นเมืองหน้าด่านที่รบกับพม่าที่สุดโลกหนุ่มมากแล้วก็ยังมีจังหวัดน่านอีกอันนะครับ
1: ใช่เวลาผมก็ไป
0: นั่นแหละครับก็คนไทยเรานี่เป็นชาตินักรบเราควรจะภูมิใจนะพระนเรศวรเราเนี่ยกู้ชาติมาประเดิมกู้ชาติมาใช้เรือทั้งนั้นแหละครับแต่พระเจ้าตากได้ใช้เรือทะเลมาจากจันทบุรีมาเมืองชนก็เรือทะเล
1: คร
0: ับ นะครับพระนเรศวรเนี่ยท่านก็ขึ้นไปจากมุสียาแล้วไปพิศนุโลกก็ท่านประสูติพิศนุโลกก
1: ็ท่
0: านไม่ผิดนะพระมหาชาอะไรจะเป็นพระบิดาท่านเป็นเจ้าเมืองพิศนุโลกอันนี้บอกว่าประวัติศาสตร์ของมุสียาว่ากันมาแล้วมาพิจิตรเมืองนักรบเลยผมอยู่กับพิจิตรตั้งแต่เด็กก็รู้ว่าพายเรือเก่งนะแล้วก็เรียกเมืองสระหลวงสระหลวงก็สระแปลว่าสระแปลว่ามันหลวงนี่มันใหญ่สระใหญ่พิศนุโลกก็เป็นเมืองของพระนเรศวรประสูติที่นั่นครับคุณเกียรติมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มั้งไหมฮะจะถามอะไรก็ถามได
1: ้เพราะฉะนั้นอย่างเมืองพิศนุโลกเนี่ยคราวที่แล้วที่พาไปเที่ยวกันนะจากเมืองประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสู่เมืองหลวงอยุธยาเขาไปกันสนุกสนานมากคนนี้อย่างพระราชวังจันทร์ที่ก่อนเป็นโรงเรียนชายของพิศนุโลกเนี่ยก็เป็นพระราชวังที่เป็นที่กำเนิดประสูติใช่ไหมครับ
0: รามวังจันทร
1: ์คนก็ไปเที่ยวเยอะมาก
0: พูดจริงๆนะครับขอเสริมเนี่ยกลับมาสอนภาษาประวัติศาสตร์ไทยเถอะครับมันมีคนไปเสนอเนี่ยคนสุกุลาบในรุ่นน้องผมนะไปเสนอเลิกนั่งคนไทยเรียนประวัติศาสตร์คิดได้ยังไงถ้าใจไม่มีประวัติศาสตร์มันก็ไม่มีรากเหง้าทำไมไม่มีรักเน่าไม่รู้ว่าเรามาจากไหนคิดยังไงผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะสุกุลาบรุ่นน้องขนาดพระราชชนนีนาถเนี่ยนะท่านยังรับสั่งเลยว่าทำไมต้องเลิกวิชาประวัติศาสตร
1: ์
0: อีกอย่างเกียรติรู้ไหมนอกจากประวัติศาสตร์ที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเลิกไปแล้วยังมีอีกวิชาหนึ่งนะครับผมเด็กเคยเรียนนะ
1: วิชาอะไรครับอาจารย์
0: คุณไม่เรียนวินาคุณถึงไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: มีหน้าที่พลเมือง
0: และศิลธรรมคู่กัน
1: ศิลธรรมแล้วที่โอ้ยคะแนนเต็มหมด
0: แต่ว่าศิลธรรมคุณอาจจะไม่มี
1: มี
0: ตั้งใจเหรออ
1: าจารย์ผมเป็นนักเรียนดีเด่นของเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรนะครับ
0: จริงป่ะ
1: จริงสิหอเฟรมเขาไม่มีถ้ามีก็ต้องมีชื่อผม
0: โอ้โห
1: เดี๋ยววันที่20มิถุนายนวันเสาร์เนี่ยเขาจะเลี้ยงศิษย์เก่าทั้งหมดเลยฟรีไม่จ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์
0: เลี้ยงที่ไหน
1: ไปเลี้ยงที่สมาคมนักเรียนเก่าวัดเป็นจมบพิตรตรงข้ามกับเซงคาเบียนอาจารย
0: ์อ๋อฉะนั้น
1: เพราะนั้นใครที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดเป็นจมบพิตรนะครับไปได้ที่สมาคมศิษย์เก่าเขาเลี้ยงแต่หกโมงเย็นไม่เสียเงินสักบาทเดียวแต่ร่วมทำบุญหน่อยก็ดีนะหาทุนการศึกษาให้เด็ก คือเขาไม่มีขายบัตรอาจารย์
0: อ๋อก็ต้องเก็บแล้วใส่ไว้สิ20 บาท
1: อาจารย์ผมก็ต้องมีเพิ่มเติมนิดหน่อยให้เด็ก
0: ๆอันเหรออ
1: ืมอาจจะเป็น25 บาท
0: สักล้านหนึ่งไหวไหม
1: โอ้โหต้องยืมอาจารย์อ่ะ
0: นะ
1: ต้องยืมอาจารย์ได้ไหมล่ะ
0: ก็เอาเองมาจับนอนจับนำกูไปได้หรือตายปาก
1: เขาไม่เอาเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาบอกอยากให้นักเรียนมาเจอกันนักเรียนเก่าๆ
0: สมาคมสุกุลาบก็อยู่หน้าท่าบัสกี
1: อ่ะใกล้ๆกันเลย
0: ใกล้ๆกันแล้วมันก็ตอนนี้ถูกไอ้รถไฟฟ้าเบรกตื่นไปครึ่งหนึ่งจ้าก็ยังอยู่ที่นั่นนักเรียนสุกุลาบกำลังจะออกแบบ
1: เนี่ยเดี๋ยวเจอยายสมจิตไม่เจอลูกยายสมจิต
0: สมจิตอยู่ด้านเซนกระเบียด
1: คือเขาเอามาออกบูธอาจารย์คือเขาเลี้ยงแบบง่ายๆสบายๆก็ออกบูธสัก20-30 ล้านอ่ะ
0: มีร้านไหนบ้างไหนลองเล่าสิ
1: เท่าที่อาจารย์จินตนาซึ่งเป็นอาจารย์เก่าของวัดเบญเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนดูแลสมาคมเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีของยายสมจิตมีไอ้ร้านข้าวแกงที่เคลื่องจานกันในโรงเรียนวัดเบญสมัยก่อนเนี่ย
0: น
1: ั่
0: น
1: แหละ
0: ว
1: ิ
0: รกรรม
1: ทุ
0: กเกียรติทำไปเป็นเกลือ
1: คนอื่นทำผมเป็นคนเคลียร์
0: อะไร
1: เคลียร์กินแล้ววิ่งหนี
0: นายสมจิตเขาเล่าให้ฟัง
1: นายสมจิตก็ตายไปแล้ว
0: ไม่รู้จะไม่ฉันลูกสาวก็รู้ยมจิตแล้วว่าไอ้คนที่มันคว้างคนแรกเนี่ยทำได้เลยอ้วนลูกเกียร์เดียวอะไอ้อ้วน
1: ไม่มีอะตอนนี้เป็นนักเรียนดีเด่น
0: จริงหรือเปล่าลูกเกียร
1: ์จริง
0: ๆเราไม่สอบตกอะ
1: อาจารย์ไม่เคยสอบตกได้ที่หนึ่งแผนกศิลปะ
0: โอ้ที่หนึ่งเลยเหรอ
1: แต่เอ็นไม่ติดเท่านั้นแหละโอ้ทำไมคนที่ได้ลองกับเราสอบเอ็นติดงงที่เราเรียนดีสามกว่า
0: เขาเรียกว่าบุญไม่ถึงไม่มีบุญ
1: ไม่แต่เราก็ไปเรียนที่รามคำแหงก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอีกแบบไง
0: นิสัยก็เลยเปลี่ยนไปด้วยแหละ
1: นิสัยก็ดีไงเพราะที่รามคำแหงเขาสอนคนเป็นคนดีเยอะ
0: ใช่เห็นมีหมายอะไรไหนตอนนี้คนชั่วเลย
1: ไม่รู้คนชั่วมันชั่วที่ตัวมันเองไม่จาง แต่ว่าเรามีอาจารย์ดีอาจารย์สันติ เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแบบว่าไม่อยากจะพูดเข้าไปเนี่ยจงอาจารย์แบบว่า
0: ความหลังให้ฟังคนที่ก่อตั้งโรงเรียนหมายอะไรนี่เราพูดจริงนะ
1: รามคำแหง
0: รามแสงนะคือกู
1: เหร
0: อฟังให้ดีที่ดินตรงนั้นเป็นของพี่เพชร
1: โอ้สถานุเคราะห
0: ์เหรอใช่ตรงนั้นหลังเขาที่เสรีที่เสรีเนี่ยรู้จักเขาไหมกูก็ไปคุยกับพี่เพชรตอนนั้นกูทำงานอยู่เต็งอยู
1: ่ครับ
0: ที่ตรงนี้นะรัฐบาลเวนขึ้นไปจากพี่เพชรบอกว่าจะไปทำเจ็ดแฟร์เป็นงานสินค้า
1: เมื่อปี2500ต้นๆนะนะ
0: ทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ไม่ทำไม่ให้เป็นประโยชน์เลยนะเพื่อนก็ไปบอกรัฐบาลสมัยเจ้าพลสนองว่าไอ้อย่างนี้มันผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
1: ครับ
0: เจ้าพลสนองก็หันซ้ายหันขวาจะเอาใครไปผมเนี่ยเราเป็นคนบอกนะธรรมศาสตร์มีตลาดวิชาแต่ตอนนั้นช่วงนั้นไม่มีตลาดวิชาเพราะธรรมศาสตร์ก็ต้องสอบเข้านะครับว่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวนี้ตอนที่ผมเรียนก็ธรรมศาสตร์ผมก็ต้องสอบเข้านะครับไม่ได้เป็นตลาดวิชาแต่ก่อนหน้าตลาดวิชาใครอยากเรียนก็ใครเรียนก็ใครเรียนก็ใครเรียนนะนั่นแหละครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปพูดกับท่านเลขาเอาไปในธรรมศาสตร
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวผมต้องคิดไม่ได้เดี๋ยวต้องคิดนะท่านก็เลยรับอาสาจอมพลสนองว่าจะไปเปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำแดกที่นั่นเพราะฉะนั้นเสร็จเรียบร้อยสิ่งให้บอกสันติไปช่วยผมหน่อยสิผมบอกโอ้อาจารย์ครับผมเนี่ยสอนตัวเองยังไม่ได้เลยจะไปสอนคนอื่นก็ได้ไงได้ไปก็ให้ส่งเพื่อนผมอีกคนหนึ่งไปเป็นอาจารย์แทนตายไปแล้วทั่วทั้งกีนันแถวทุกที
1: ่ครับ
0: ก็เรียกผมแล้วผมผ่านลำแดกเนี่ยผมก็คิดถึงความหลังจริงผมไม่รู้เนี่ยเล่านี่ความจริงนะท่านท่านฟังไปเลยมาโอ้อวดนะครับก็อย่างน้อยผมก็ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติกลายเป็นตลาดวิชาก
1: ลายเป็นแต่ก่อนเขาเรียกเป็นมหาลัยอะไรเปิดมหาลัยเปิดแห่งแรกไหมอาจารย
0: ์ไม่ธรรมศาสตร์แห่งแรกสิ
1: อ๋อเราพอตอนหลังธรรมศาสตร์เขาปิดแล้วนี่เขาเป็นมหาลัยปิด
0: ไม่เขาไม่ให้เปิดเพราะว่าพวกนักการเมืองเนี่ยก็บอกเดี๋ยวธรรมศาสตร์เขาเรียกสมัยก่อนธรรมศาสตร์นี่ก็มีชื่อเต็มด้วยว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
1: ครับ
0: ไอ้พวกนักการเมืองนี่แหละครับทางธรรมศาสตร์ว่าให้ใช้คำว่าทำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นไม่มีการเมืองนั่นแต่ธรรมศาสตร์มันก็คือการเมืองแหละตั้งเพื่อพีดีพนมยงค์ท่านตามกันมาได้ไอเดียมาจากฝรั่งเศส
1: ครับ
0: รู้ไหมฝรั่งเศสก็มีสามโลแกนว่าไง
1: ฝรั่งเศสอาจารย์เชิญเลยครับในสิบเก่าปารีส
0: ต้องรู้ดีเสรีภาพอิสรภาพ
1: และอิสรภาพ
0: อ้าวเก่งนี่หว่า
1: อ้าวลูกศิษย์อาจารย์สันติ
0: เอาม
1: ันก็ติดไปนวมมาบ้างสิ
0: ได้เนี่ยมันเป็นที่เหตุทำให้ดร.ปรีดีเอาสามโลแกนหรือสิ่งที่จุดมุ่งหมายเนี่ยนะครับมาใช้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันเลยอย่างนี้เพลงมาเซเยนะมาเซเยที่ปฏิวัติเนี่ยก็พวกธรรมศาสตร์ก็ตายไงธรรมศาสตร์ลิงยงคงฟ้าละดินนี่นะเทียบเป็นเพลงมาเซเยของฝรั่งเศสก็เลย
1: ครับ
0: คุณเย่ได้เป็นเพลงของผู้ปลุกใจพวกเป็นขบวนเนี่ยนะครับในสมัยนั้นนะครับก็วันนี้คุยกันเรื่องประจางกลายเป็นเรื่อง
1: โอ้ก็หลายเรื่องอยู่แล้วคือเรื่องไลฟ์อ่ะ
0: ทำมาดูเราพยายามสอดแทรกความรู้ความอร่อยเป็นของคู่กันอร่อยไปแล้วกินประจางไปแล้วเอาความรู้ด้วยนะครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าประจางเนี่ยตอนนี้โอ้โหในตลาดขายกันหลายเจ้ามากก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันแหละแต่อย่างของเมื่อกี้เซิร์ฟไปดูของ25นอ่ะเขาก็ทำสามอย่างที่อย่างบอกอาจารย์ไว้ก็มีบะจ่างดำบะจ่างขาวแล้วก็บะจ่างเจแต่คนเนี้ยรายละเอียดเขามีแต่ประวัติของตัวบะจ่างซึ่งอาจารย์ก็เล่าไปแล้วว่าบะจ่างคืออะไรก็คือข้าวเหนียวห่อใบไผ่ภายในใส่ไส้ต่าง
0: ๆไปจ่างจริงหรือไม่
1: เขาบอกกิจกรรมสำคัญในการในเทศกาลบะจ่างก็คืออันแรกเลยเนี่ยแข่งเรือมังกรเพื่อรำลึกถึงการค้นหาร่างของชี่หยวน
0: ชี่หยวนเก่งจังเก่ง
1: อันที่สองคือรับประทานบะจ่างเพื่อเป็นสิริมงคลอันที่สามเนี่ยเขาจะแขวนสมุนไพรเช่นใบโกดหรืออาจารย์ใบโกด
0: ใบโกด
1: คาลัมพาอะไรอย่าง
0: คนจีนก็มีเรื่องหรอใบโกดเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอย่างเงี้ยใบโกดแล้วก็มีใบสะสางผู้เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีตามความเชื่อโบราณอันที่สี่เขาก็จะสวมถุงหอมบรรจุสมุนไพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและสุขภาพเพราะว่าอย่างนั้นอาจารย
0: ์แ
1: ล้วกิจกรรมหลักของเขาคือแข่งเรือถ้าเป็นที่เมืองจริงก็แข่งเรือมังกรนะอาจารย์นะเพื่อรู้ถึงค้นหาการร่างของชี่หยวนส่วนอันที่สองเนี่ยรับประทานบะจ่างเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยแล้วก็แขวนขวานต่างเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเทศกาลบะจ่างความหมายของเทศกาลบะจ่างเขาทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงอาจารย
0: ์
1: อย่างที่อาจารย์พูดเลยความกตัญญูและความจงรักภักดีความสามัคคีของชุมชนการระลึกถึงผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็การอธิษฐานให้มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
0: ก็วันนี้กินบะจ่างก็คิดถึงทหารชายแดนเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะเราจะเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติกันนะครับ
1: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นก็เป็นเทศกาลที่ในเมืองจีนน่าจะคึกคักนะอาจารย์นะ
0: ผมไม่รู้นะตอนเทศกาลกินบะจ่างผมไม่เคยอยู่บนจีนนะครับใช่ไหมผมก็อยู่แถวทางเหนือปักกิ่งเลยที่เกิดมาอยู่ที่นั่นอยู่ตั้งหลายเดือนนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงบะจ่างไม่เห็นเขาพูดถึงบะจ่างประจางมีจะมาถึงใต
1: ้
0: ทั้งความตุ้งทั้งแก่จิ๋วทั้งฮกเกี้ยนทั้งฮักต้าอะไรต่างๆ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากกินประจางแบบของร้าน25นอยีจำโง่ยีจำโง่หรือ25นอเนี่ยเขาก็จะมีประจางดำประจางขาวประจางข้าวเหนียวดำประจางข้าวเหนียวขาวแล้วก็เป็นประจางที่เป็นเจก็เซิร์ชเข้าไปดูนะครับเบอร์ของร้าน25นอพิซซ่าโรโลเขาส่งทั่วประเทศ
0: ร้อยเปียกที่ว่าส่งไอ้ประจังเจมาให้หน่อย
1: พี่เปียกพี่เปียกเจน้อยน้องหมูหวานลองส่งประจังเจมาให้อาจารย์สันติชิมหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเนาะ
0: ไม่เคยแล้วอยากจะกินด้วยเพราะพูดจริงๆนะตอนนี้ผมก็อายุ80แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวชอบกินในพวกมังสวิรัตนะ
1: พวกอาหารคลีนอ่ะ
0: พวกเก้นก็ชอบมากเลยมันดีต่อสุขภาพนะ
1: ครับ
0: ร้อยเปียก
1: พี่เปียกพี่น้อยพี่หมูหวานอาม่าอากงทั้งหลายนะที่ร้าน25นอ25นอเดี๋ยวนี้เขาใช้ชื่อคำว่ายีจำโง่นะแล้วก็ส่งทั่วประเทศ
0: เอาส่งมาที่ประชาได้หลวง
1: ได้เลยครับเดี๋ยวหลังไปเดี๋ยวผมโทรหาน้องหมูหวานตัวนี้ก็หลานสาวเขาว่าลูกเขาว่าลูกเฮเปียเขาจบมอมหิดลบ้างเขาก็มาทำเรื่องเนี่ยเรื่องไอโลจิสติกเรื่องส่งอาหารทั่วประเทศ
0: ดีจ
1: ังก็เด็กรุ่นใหม่อาจารย์
0: เก่ง
1: นะเดี๋ยวโทรหาเมื่อวานแต่ถ้าใครอยากรู้เบอร์เซิร์ชเข้าไปนะครับคำว่าร้าน25นอหรือร้านยีจมูกเนี่ยของพิษณุโลกเบอร์ก็จะขึ้นแล้วก็เพจเขาก็จะมี
0: เจ๊นี่มันเป็นแต้จิ๋ว
1: ใช่ไหมแต้จิ๋วเนาะเฮเปียเฮเปียกับเจ๊น้อย
0: โอเค
1: แล้วก็แฟมิลี่เขาอะครอบครัวเขาตอนนี้เขาขยายมากเลยอะ
0: ช่ไหมทำกับข้าวอร่อย
1: อะไรนะ
0: เจ๊ก็ว่า
1: เจ๊คนโตไปแล้วฮะ
0: ฮะ
1: เจ๊คนโตขึ้นฮอกเซียนฮ่องเต้ไปแล้วขึ้นสวรรค
0: ์โอ้ผมไปที่ไรชอบกินข้าวคนจ
1: ริงแล้วตอนนี้พี่น้อยอ่ะเจ๊น้อยเมียเฮเปียเนี่ยเขามาฝึกวิทยายุทธก็อร่อยไม่แพ้กัน
0: แต่ก่อนไปกินร้านเขาเนี่ยไม่มีที่นั่งนะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้มีแล้ว
0: เอามีที่นั่งแต่ผิดขยาย
1: อยากให้จานแวะเลยเขามีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งกินเลยร้านยี่จมูกหรือร้านยี่สิบห้านอเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆกับตรงนั้นมันใกล้ๆร้านอมรินทร์กับใกล้ๆใกล้ๆกับธนาคารกรุงเทพในเมืองเลยสบายมาก
0: ไม่ในเมืองนะห่างจากในเมืองนะ
1: ไม่อยู่ในเมืองอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวติงลี่ด้วยไง
0: ใช่ติงลี่ก๋วยเตี๋ยวไก
1: ่เขาก็อยู่ใกล้กันพอหลังบ้านยี่ห้านอก็เป็นก๋วยเตี๋ยวติงลี
0: ่ใช่จ้ะว่ามันขายกลางคืนใช่ไหม
1: ของร้านดีจำโง่เนี่ยหรือร้านยี่ห้านอเนี่ยน่าจะขายตอนบ่ายสามส่วนร้านติงลี่น่าจะขายประมาณสักห้าโมงเย็น
0: เคยไปยินตอนนี้ตอนคืนสอง
1: ใช่อาจารย์ไม่ได้แวะนานแล้วพิษณุโลกอ่ะ
0: มันผ่านแล้วพิษณุโลกกลายเป็นเหมือนเวลากลับบ้านผมที่เชียงรายก็ขับรถมาถึงพิษณุโลกเนี่ยมันไปกินแล้วต้องรีบกลับบ้าน
1: ไม่มันจะมีทางบายพาสออกนอกเมืองไปเลยไงจ่ายก็เลยไม่ได้เข้าเมืองไงไม่มีเส้น
0: มันเลี่ยงเมืองเราขับรถมาจากบ้านบุพพิจิตรอ่ะ
1: ครับ
0: มาตากฟ้ามาออกมาไอ้ฟังทองของพี่ทองมาก็เข้าเลยมันวัดโบสถ์แต่ละไ
1: กล
0: นั้นทางลัดดีกว่าถึงเชียงรายเร็วครับที่ดอย
1: มันเป็นทางที่อาจารย์ไม่ได้แวะเข้าพิโรธว่าถ้าแวะเข้าพิโรธมันก็จะมีของอร่อยแต่มันก็จะเสียเวลา
0: ก็สมัยก่อนเนี่ยตะเวนกินก็เพราะแวะนะ
1: ครับ
0: ใต้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่เลย
1: ก๋วยเตี๋ยวไก่ติงลี่ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ล้อมวัดจันทร์ก๋วยเตี๋ยวไก
0: ่มันล้อม
1: ไก่ไทย
0: ไม่เหมือนก
1: ัน ล้อมก็ยังขายอยู่แต่ไปแล้วเหมือนกัน
0: ไปแล้ว
1: เดินทางไกลไปแล้ว
0: ก็จะไปกินที่ก็กินในนั้นข้าวมันไก
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ข้าวมันไก่พังกีเนี้ยต้องกินอาจารย์ก็ไม่ได้กินเลยข้าวมันไก่พังกีร้านเรือนไม้
0: อะไร
1: ร้านอาหารไงที่อาจารย์ชอบอ่ะที่เป็นญาติคุณดำรงรัฐพิพัฒน์อ่ะ
0: บ้านไม้ใช่ไหม
1: บ้านไม้เนี่ยบ้านไม้โทษจะมีเดินไหมบ้านไม้อยู่ถนนอู่ทอง
0: น่ารักก็ได้เขาเป็นญาติคุณดำรง
1: ใช่เขาเป็นพี่โอเนี่ยเขาเป็นน้องสาวไง
0: อ
1: ๋
0: อแล้วผมเคยไปเยี่ยนนำไป
1: ก็แนะนำไปแล้วได้ตาเปิบแล้วด้วยกับข้าวอร่อยเยอะ
0: ก็มีอะไรก็บอกกันนะ
1: นั่นแหละก็ต้องบอกเมืองพิโรจน์อาจารย์จะไปวันไหนบอกโรงแรมที่เราไปพักเราก็ไปพักโรงแรมตรงไอ้โคกช้างอ่ะโรงแรมอะไรนะดูสิจำชื่อโรงแรมไม่ได้ไปพักนานแล้วที่จัดให้อาจารย์พักอ่ะเป็นโรงแรมเจ้านางอะไรหรือเจ้านางอะไรมั้ง
0: คือเกียรติภาพคุณเกียรติแนะนำ
1: ใช่ที่ตรงโคกช้างที่รถตัดโคกช้างเราเลี้ยวเข้าไปอ่ะจอมนางหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นโรงแรมนั่งสบายเงียบๆไปสงบๆเพราะอาจารย์ไปเนี่ยจะไม่อยากเจอคนเยอะมากเลอปาร์ควังนาง
0: ปาร์ควังนาง
1: โรงแรมชื่อเลอปาร์ควังนาง
0: มีรอบเมืองนิดน
1: ึ
0: งนะ
1: ก็ตรงนั้นก็จริงๆพี่โลมันก็ไปไหนมาไหนก็ใกล้นะอาจารย์พอดีตรงนั้นมันมีโลตัสใหญ่ชื่อของโลตัสโคกช้างแล้วเลอปาร์ควังนางเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามเพราะฉะนั้นถามว่าไกลไหมก็ไกลนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไกลมากเพราะว่าเขายังอยู่ในอำเภอเมืองอาจารย
0: ์โบสถ์พิษณุโลกใจผมมันอยู่ที่วัดพระชินราชนะ
1: ครับหลวงพ่อพระชินราช
0: พอใจกันมือนะออกมาข้ามสะพานมาก็ถึงข้ามทางรถไฟมาก็ถือว่าเป็นนอกเมืองหลับผมแล้ว
1: เพราะฉะนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันโหเจริญไปหมดเลยอาจารย์บ้านของเซนพงเซนท่านอีสุสุของกันเตืองที่ผมไปประจำเนี่ยแต่ก่อนก็ดูไกลหรือใกล้ใกล้แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณบะหมี่โบราณที่อาจารย์ชอบอ่ะที่อยู่ตรงโรงแรมราชพฤกษ์อ่ะบะหมี่โบราณ
0: อร่อย
1: ก็ยังขายอยู่โอ้ถ้าลิสต์รายการที่จังหวัดพิษณุโลกอาจารย์ไปต้องใช้เวลา3วัน
0: ก็พูดอย่างนั้นทานอร่อยเยอะนะพิษณุโลกนะ
1: ใช่พิษณุโลกของอร่อยเยอะแล้วก็จริงๆพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่นะอาจารย์เนาะ
0: ใหญ่ด้วย ใหญ่ๆ
1: เนาะเพราะนั้นใครที่อยากไปพิษณุโลกใครจะไปจังหวัดไหนอยากกินอะไร SMS มาเลย4689899อาจารย์สันติอยู่กับเราทุกวันพุธพระรหัสศุกร์แล้วร้านอาหารเนี่ยคือเรียนตามตรงนะครับรุ่นใหม่อร่อยก็มีแต่ว่าลงอาหารที่เป็นออริจินอลเนี่ยถ้าโบราณเก่าๆเนี่ยอร่อยแน่นอนเนาะเรากินแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหพอรุ่นใหม่เขาไปดัดแปลงนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่
0: ที่รู้มั้ยที่โรงมีกล้วยตากบางกระทุ่ม
1: หลังที่อาจารย์ไปทำให้เขาอ่ะ
0: ทำให้ร่ำรวยเลยเราเป็นคนแต่เขาไม่ได้คิดถึงผมหรอกทั้งห
1: มดเวลาไม่อาจารย์ก็มีเวลาไปหาเขาหรอกอาจารย์มีโอ้โหเป็น 5,000 ล้าน
0: ก็ไม
1: ่ตอนเขาก็รออาจารย์กันทั้งนั้นแหละ
0: คืออย่างนี้เกียรติตอนผมไปเห็นเขาที่บางกระทุ่มนะที่ตุรก
1: ครับ
0: เขาก็ตากตากใหญ่ก็หนูเมื่อเมื่อวันซ้อมเต็มไปเลยบอกเขาทำไมไปกลางมุ้งล่ะเขาก็ตากเนี่ยอยู่ในมุ้งกลางวันไม่มีความยุ่งหรอกเขาก็ทำตอนนี้ก็จะติดสายว่าก๋วยตากที่บางกระทุ่มพิษณุโลกเนี่ยเป็นก๋วยตากกลางมุ้ง
1: ครับ
0: ปลอดภัยเอาพักกันสักทีเลยนะ
1: มาหลายเรื่องราวเลยจากบ้าจางจะไปถึงพิษณุโลกละจริงๆอะทั้ง77จังหวัดเนี่ยอาจารย์สันติเขามีตาเปิดทุกจังหวัดเขาแนะนำได้หมดเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการคาร์โลไลฟ์ของเรามาเนี่ยนะครับถามไปถามมาแล้วก็บางจังหวัดคุณก็แนะนำมาแล้วก็เป็นร้านใหม่ๆที่อร่อยอาจารย์ก็ให้ตาเปิดคือถ้ากินแล้วมันใช่มันถูกลิ้นถูกปากอาจารย์
0: ก
1: ิน
0: ก่อนแล้วก็จะว่าให้เลย
1: เข้าใจไงก็ว่าสมมติร้านใหม่ๆคุณแนะนำมาได้เลยนะร้านที่อาจารย์ยังไม่ได้ตาเปิดถ้าอาจารย์เขามีโอกาสแวะผ่านไปเขาไปชิมถ้ามันอร่อยอ่ะโอ้สบายได้เปิดพิศดารคนเยอะเลยแหละ
0: แค่นั้นผมไม่ยุ่งๆนะให้ติดต่อทางคุณยี่หว่ายาหยีนะ
1: ได้หมด
0: เขาจะมีคิวผมแล้วผมอยู่ไหนไปไหนถ้าเราไปเนี่ยอยากจะไปจังหวัดที่ใกล้ติดกันนะ
1: ครับ
0: ก็ผลผมไปเชียงรายแล้วก็โดนให้ผมไปตรงนี้ผมไม่ได้
1: นะฮะก็ต้องจัดหมวดหมู่ไปเดี๋ยวทางพี่หว่าเขาจัดเองแหละ
0: ก็จัดคิวเป็นว่าผมจะเดินทางที่ไหน
1: ครับ
0: เพื่อนยังทำงานอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่อาจารย์สติปัสสิเบศเขาทำงานตลอดนะตื่นตีสี่เขาก็นั่งเขียนนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่น
0: ทำอยู่นะเขียนเพจเขียน
1: ครับ
0: ติดต่อนะใครติดต่อเขาติดต่อผ่านพี่หว่าเลยผมให้เขาดูคิวผม
1: ได้ครับ
0: มีคิวผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะทำอะไร
1: 14:46 นเราพักสักครู่นะอาจารย์นะ
0: ดีครับ
1: เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคัลเลอร์ไลฟ์ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
4: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

0: 2016673 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับวันนี้กับอาจารย์สันติเสวตวิมลแม่ช้อยนางรำและผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์ครับก่อนอื่นนะครับบอกเลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยของดีจากทะเลใต้แม่อารีเนี่ยได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพนะครับตัวโตโตเนื้อแน่นๆหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต์เลยครับบอกเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะสูตรต้นตำรับก็กลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดก็โหแซ่บพอดีแบบมีระดับบอกได้เลยว่าทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวได้สารพัดชนิดเลยทีเดียวนะครับอร่อยจนลืมไม่ลงหรือไม่ก็ใช้ทำอาหารก็ได้นะครับรสชาติก็ยิ่งลงตัวน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้คือรสชาติแห่งความใส่ใจนะครับสำหรับน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวนะครับที่ได้ตาเปิดพิสดารจากอาสติเสวนมนไม่ช้อนังลำหาซื้อได้แล้วนะครับได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะกูเม่นะกูเม่มาร์เก็ตโลตัสวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศมีหมดเลยผมเองเนี่ยเพิ่งเอามะม่วงกวาดน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยหมดขวดอ่ะอร่อยอร่อยนะกินแล้วแบบเพลินมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากซื้อน้ำปลาหวานช่วงนี้แม่อารีเลยนะครับไปที่ไหนซื้อได้ที่นั่นเลยนะครับอร่อยมากนะครับทุกคนชอบคุณธัญญาดาราโอ้เอาไปกองถ่ายที่แย่งกันเลยตุบตับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาจารย์ติครับ
3: ครับผม
2: บอกแล้วว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยเขาได้ตาเปิดพิศดารเจ้าเดียวเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ถูกต้องอ้าวสมเกียรติเช้าที่ที่กินอะไรที่ร้านแม่ช้อย
2: โอ้ยพอบีไลน์มาพอดีเลยมีอะไรให้กินนะ
3: ผมได้ปลาทูสดนะจากแม่กอง
2: ครับ
3: นะปลาทูสดจะทำอะไรก็ได้นะต้มยำเนี่ยอร่อยหรือมาราดพริกก็ได้แต่ผมบอกคุณยี่หวายเอาปลาทูสดเนี่ยไปต้มเค็มเอามายำผมชอบมากเพราะก็ยังไม่มีเวลาไปต้มเค็มแต่ที่มีอร่อยอีกอย่างคือกุ้งสามน้ำน้ำก่อยน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มจากพัทลุงทำได้ทุกอย่างฮะจะให้ทำอะไรทำได้หมดทุกอย่างนะครับเจอเลยนะครับร้านแม่ช้อยโดยหลวงปุ๊บเดี๋ยวดีนะครับซอย
2: ตรงข้ามเลยวันที่79
3: ครับ
2: อาจารย์อยู่2วันเลยไหม
3: ฮะ
2: อาจารย์
3: 2วัน
2: อาจารย์ไม่มีโปรแกรมไปหาซ้ายไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนใช่ไหม
3: เราที่นี่อยู่ที่น
2: ี่เสาร์อาทิตย์อยู่นะครับใครจะไปบูชาครูใครจะไปพูดคุยเรื่องราวทุกเรื่องราวนะฮะถ้าเกิดเจอตัวจริงได้คุยการเมืองก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าออนเรดิโอเนี่ยพูดเรื่องการเมืองศาสนาไม่ได้
3: ออกอากาศไม่ได้
2: ใช่
3: ส่วนต
2: ั
3: วได้นะ
2: ส่วนตัวคุยกันได้เรื่องการเมืองอ่ะเราต้องคุยกันแบบใจต่อใจนะจันเน
3: า
2: ะ
3: ไม่อริสโตเติลบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองนะ
2: ครับ
3: แล้วคุณเป็นสัตว์หรือเปล
2: ่
3: า
2: ผมเหรอ
3: เออ
2: ผมก็เป็นสัตว์มนุษย
3: ์มันก็จะเจอสมเกียรติพวกตัวองค์กล่าวไว้เป็นสัตว์เสือตัวกลางรู้ได้นะ
2: นี่เขาเอสเบนมาบอกว่าสวัสดีครับพี่อันนี้เรารู้ว่าอาหารอร่อยไปนะสวัสดีครับพี่สันติและลุงสมเกียรติ
3: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: ได้ฟังพี่สันติคุยกับลุงสมเกียรติแล้วสัมผัสได้ถึงความรักและเคารพระหว่างกันทำให้มีความรู้สึกว่าคนไทยมีสายสัมพันธ์นะฮะต่อนิดนึงนะจ๊ะนะมีสายสัมพันธ์ที่ระหว่างกันที่หาจากชาติอื่นได้ยากผมชอบตอนที่พี่สันติพูดกับลุงสมเกียรติว่ามีอะไรบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิมันทำให้รู้สึกเหมือนผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมจะรับฟังผู้น้อยหรือลูกศิษย์เนี่ยจากคุณใหญ่งูเห่าโหด
3: น
2: ะคุณใหญ่ลูกแฟนรายการชื่อใหญ่งูเห่าโหด
3: โอ้โห
2: น่ากลัวเนี่ยแกบอกว่าพี่ติเนี่ยให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่ดีของคนไทยเนาะชาติอื่นจะน้อยขอบคุณมากครับคุณใหญ่งูเห่าโหด
3: ขอบคุณครับ คุณยิ่งใหญ่ครับ
2: แล้วมีอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะไปพะเยาช่วงไหนนะช่วงตุลาโอ้โหอีกนานเลยรบกวนอาจารย์แนะนำร้านอาหารที่น่าไปแวะทานแถวกวานพะเยาถ้าไม่มีก็เอาเมืองใกล้เคียงครับอาจารย
3: ์ดีกวานพะเยาเนี่ยมีโจ๊กอร่อยโจ๊กบุญชูขายตอนเช้าเลยนะครับนะอย่าไปสาย3โมงก็หมดนะครับโจ๊กบุญชูอร่อยมาก
2: แต่อาหารปลาเนี่ยเรียนตามตรงนะอาจารย์เนาะคืออาหารปลาที่กวานพะเยา

0: เรือนาลินไปกินข้าวต้มเฮียหลอข้าวต้มมีนาอะไรเงี้ยมีหลายร้านจะลิสต์รายการร้านเชียงรายไปให้นะครับส่วนร้านพะเยาเองเนี่ยคือที่เชียงคำมันก็มีร้านสมัยก่อนไปถ่ายโก๊จ่าปาละโก้อ่ะมันก็ต้องออกไปมีดอกคำใต้จุนปงเชียงคำก็จะเป็นอาหารแบบเมืองนะจ๊ะเนาะ
1: ลื้ออันลื้อพวกเชียงคำเป็นลื้อ
0: โอ้อาหารลื้อ
1: ยังไม่เหมือนนะอาหารลื้อกับอาหารเมืองไม
0: ่
1: ลื้อนั่นก็อย่างหนึ่งอาหารไทยใหญ่ก็อย่างหนึ่งอาหารไอ้เผินก็อย่างไอ้ลื้อก็อย่าง
0: ครับ
1: นะไทยยวนก็อย่างไทยยวนอย่างเชียงใหม่ก็เรียกไทยยวน
0: ครับแล้วปลาหวานแม่อารีนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆอันนี้ไอ้ตัวน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยคนถามมาอร่อยจริงครับเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ7 Eleven Top Supermarket Lotus Foodland เต็มไปหมดเลยท็อปโอ้ไปซื้อได้เลยนะครับอาจารย
1: ์ได
0: ้
1: คร
0: ับ ก็ปิดท้ายนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใครที่อยากจะกินของอร่อยอร่อยที่ร้านไม่ช้อยเลยหลวงก็ไปหาอาจารย์ได้เลยนะครับกุ้ง3น้ำ
1: ปลาทู
0: สด
1: สดเลยครับจะทำอะไรบอกมา
0: ชูชีจะต้มยำจะอะไรได้หมด
1: จะทำเอง
0: ได้หมดเลยนะฮะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: เอาละครับเจอกันอาจารย์ได้อะไรครับ
1: พบกันพุธหน้า
0: อาจารย์ครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณจังหวัดพิษณุโลกไล่ตาเปิบด้วยใช่ไหมครับได้ครับก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ตรงหลังโรงแรมราชพฤกษ์ไงฮะ
1: ใช่
0: ที่มีรูปรัฐมนตรีมีรูปผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ย
1: เขาอร่อยอร่อยร้านนั้นอร่อย
0: ถ้าร้านนั้นอ่ะใช่แต่คนนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันเต็มไปหมดเลยที่พิษณุโลกอ่ะแต่ถ้าเป็นร้านที่บอกถึงอะร้านที่ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่โบราณที่หลังโรงแรมราชพฤกษ์อะนั่น
1: อร่อยฮะที่ร้านนั้นอร่อยมากเลย
0: นะครับ
1: คนโรงแรมเคยไปอยู่พิษณุโลก
0: โอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ อยู่ไหนก็สบายใจนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดV360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบนะแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลครับซูมได้ถึง5เท่านะฮะความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายเลยฮะทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้นะครับทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโบรี่ทั้ง SD card เนี่ยได้สูงถึง128 GB บันทึกความต่อเนื่องได้30 วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือนะฮะดูภาพสีกลางคืนก็ได้ด้วยเพราะเขามีโหมดนี่อินฟราเรดใช้ในที่มืดได้รับประกัน1 ปีครับทั้งหมดโปรโมชั่นพิเศษครับจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง1,290 บาท1,290 บาทโทรได้เลยนะครับหมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับอันนี้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมนะครับจำเป็นต้องใช้จริงๆสมัยนี้คนโอ้โหหลากหลายน่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวมิสเตอร์ CCTV ไว้เนี่ยสบายนะครับเราก็ไปที่วันนี้วันศุกร์นี่1 ทุ่มตรงนะฮะเรามีกินอย่างสมเกียรตินะครับทาง FM99 เนี่ยไปเพจของ FM99 ได้เลยนะครับที่เพจเนี่ยวันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะนะไปดูได้เลย1 ทุ่มตรงนะที่เพจของ FM99 ก๋วยเตี๋ยวจินเจริญอร่อยอร่อยนะเขาตั้งอยู่ที่ King Park K-I-N King Park อยู่ตรงซอยวัดหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่นะครับนั่งแอร์เย็นสบายแล้วก็เจ้าของนะฮะเขาทำแบบกินที่บ้านแล้วตอนหลังเขาก็ออกมาทำให้กับชาวบ้านคือคนอยากกินอ่ะเนื้อก็ดีหมูก็ดีแล้วมีก๋วยเตี๋ยวคลุกด้วยแล้วเขามีหลายเมนูด้วยกันนะครับใครที่อยากกินนะครับ

0: ร้านจินเจริญ อยู่ที่คิงพาร์คนะครับอยู่ที่ปั๊มเชลของซอยวัดหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ถ้าอยากจะดูก่อนก็วันนี้ทุ่มตรงนะครับเปิดดูได้เลยนะครับทาง Facebook นะทาง YouTube นะครับออนไลน์ของเราไปก่อนนะครับดูได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นจินเจริญบางพลีอร่อยมากนะเวลาหมดครับเจอกันวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจเศษตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันอุทกภัยอุบลราชธานีย้ำภัยพิบัติคือข้าศึกนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โอกาสนี้นายเจเศษและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมถึงนิทรรศการแอปพลิเคชันพ้นภัยของสภากาชาติไทยและการป้องกันอัคคีภัยภัยสารเคมีอันตรายรั่วไหลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนจะเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต่างๆนายเจษฎากล่าวว่าวันนี้มาซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อุบลราชธานีเกิดจากดำริของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความกังวลและอยากจะดูความพร้อมของทุกหน่วยงานในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกด้านจึงได้กำหนดที่อุบลราชธานีมอบหมายให้มาดูแลและคอยประสานงานในนามรัฐบาลว่าเกิดปัญหาใดเพื่อที่จะได้สนับสนุนการแก้ไขเริ่มที่จังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และวันนี้มาที่อุบลราชธานีซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีการฝึกที่แตกต่างกันไปสุดท้ายแล้วจะทำแผนซ้อมใหญ่กันที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ภัยพิบัติคือข้าศึกแผนเผชิญเหตุคือยุทธศาสตร์การฝึกซ้อมเปรียบเสมือนสนามฝึกทุกคนคือแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ข้าศึกมาเรื่อยๆชัยชนะของเราคือการทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดลดความสูญเสียรวมถึงการคืนสภาพเดิมให้แก่พี่น้องประชาชนนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแสดงความคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับลงตามทิศทางตลาดโลกนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าราคาปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยที่จำหน่ายในประเทศจะทยอยปรับลดลงตามทิศทางต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกปีนี้โดยต้นทุนปุ๋ยเป็นหนึ่งในภาระสำคัญของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตในระดับสูงมาตั้งแต่ต้นฤดูเพาะปลูกจึงต้องการเห็นการส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงจากราคาตลาดโลกมายังมาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยหากราคาปุ๋ยในประเทศสามารถปรับลดลงได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทั้งนี้22มิถุนายนกรมการค้าภายในจะหารือกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยทางด้านปริมาณราคาที่ราคาอย่างใกล้ชิดหลังราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนในญี่ปุ่นอพยพหนีไฟไหม้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องดนตรีบริเวณชั้น4ของโรงเรียนประถมศึกษาทากิโนงาวะไดซังทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้ต้องมีการสั่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนกว่า300ชีวิตออกมาอย่างเร่งด่วน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นรายงานว่าควันจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้นักเรียนหลายคนสำลักควันไฟในขณะที่ภาพจากมุมสูงจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งปีนเข้าไปทางหน้าต่างชั้น3และชั้น4ของอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายเพื่อเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอย่างเร่งด่วน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับอับดุลโคดีคูซานอฟมอบเสื้อพร้อมลายเซ็นให้กับช่างภาพถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อเป็นการขอโทษอับดุลโคดีคูซานอฟกองหลังทีมชาติอุซเบกิสถานออกมามอบเสื้อพร้อมลายเซ็นให้กับช่างภาพถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเป็นการขอโทษหลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ที่ช่างภาพคู่ระหว่างโคลัมเบียกับอุซเบกิสถานต้องลงไปกองกับพื้นหลังโดนลูกหลงจากจังหวะที่คูซานอฟพยายามเข้าสกัดบอลจากลุยส์ดิอาสแนวรุกโคลัมเบียซึ่งภาพดังกล่าวถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโซเชียลมีเดียและล่าสุดทีมชาติอุซเบกิสถานได้ออกมาโพสต์ภาพว่าช่างภาพถ่ายทอดสดรายนี้ได้รับเสื้อพร้อมลายเซ็นของกองหลังอุซเบกิสถานแล้วเพื่อเป็นการขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นวอซินยาผู้รักษาประตูทีมชาติกาบูเวดีระบุมีความสุขเป็นอย่างมากที่คุณแม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วและจะสามารถเข้าไปชมเขาลงเล่นเกมกับอุรุกวัยในฟุตบอลโลกสุดสัปดาห์นี้ได้สำหรับปัวซินย่าโกวัย40ปีกลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพผลนี้หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมที่ช่วยให้กาบูเวดีเสมอกับสเปน0ประตูต่อ0อย่างไรก็ตามปัวซินย่าถึงกับหลั่งน้ำตาหลังจบเกมเพราะคุณแม่ของเขาไม่สามารถมาชมถึงขอบสนามได้เนื่องจากไม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เข้ามาช่วยเหลือและเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเอวอราคุณแม่ของวอซินย่าได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วและจะได้มาชมเกมที่วอซินย่าลงเฝ้าเสาให้กาบูเวดีพบกับอุรุกวัยในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้อย่างแน่นอนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
6: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
8: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
10: ต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ในช่วงของ Techno for Life นะครับประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569ผมพูดไม่ผิดนะอาจารย์วันที่เนี่ย
5: ไม่ผิดครับไม่ผิด
10: ผมแล้วกลัวจริงๆเลยอาจารย
5: ์วันศุกร์ที่19มิถุนายน
10: ครับพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับมาพูดคุยเรื่องกล้องและการถ่ายภาพกันนะครับกับผมตู่สยามทรัพย์สีทองและท่านอาจารย์ดร.สงครามโพวิไลสวัสดีอีกครั้งครับอาจารย
5: ์ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยสุขกับภาพครับ
10: เช่นเคยครับก่อนจะไปเรื่องอื่นเรื่องใดนะครับต้องบอกกันก่อนว่านอกจากฟังพวกเราทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วนะครับยังสามารถรับฟังพวกเราไม่ว่าจะเป็นฟังสดหรือฟังย้อนหลังนะครับได้ในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครเข้าในช่องทางของ YouTube Channel ก็จะเห็นหน้าอาจารย์เห็นหน้าผมกันเลยนะครับส่วนใครจะทักทายเรามาทาง YouTube Channel ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะคอยมอนิเตอร์ในเรื่องของแชทของ YouTube ให้นะครับส่วนการฟังย้อนหลังนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่ฟังได้นะทุกช่วงรายการของ FM 99ของเราเลยนะครับสามารถฟังย้อนหลังได้เพียงคุณเสิร์ชคำว่า FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ตามด้วยช่องรายการที่คุณต้องการอย่างเช่น Techno for Life ถ้าอยากจะระบุวันอยากจะฟังพี่บอยอยากจะฟังเราวันไหนก็ระบุวันที่ลงไปนะครับคุณก็จะมันจะเด้งขึ้นมาใน YouTube ให้คุณเลยแหละนะครับเดี๋ยวนี้การหาข้อมูลข่าวสารหลายๆเรื่องบนระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนทำเป็นนะอาจารย์นะเป็นเรื่องที่ง่ายไปแล้วมั้ยมันทำจนชินไปแล้วนะอาจารย์นะส่วนอีกเรื่องนึงที่ไม่อยากให้ทุกคนลืมนะครับเว็บไซต์ที่เป็น official ของเรานะครับ fm99activeradio.mcot.net นะครับต้องบอกว่าเว็บไซต์ official ยังคงมีความสำคัญในปัจจุบันถึงแม้ว่าโลกมันจะไปพึ่งพาโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับแต่เว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงมีการคอนโทรลมีการควบคุมในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารมีการควบคุมในเรื่องของเว็บจะล่มไหม อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ค่อนข้างถือว่าเป็นหลักเป็นเว็บหลักก็ว่าได้นะครับถ้าใครเข้าไปในเว็บของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วไปเจอข้อมูลบางตัวอย่างเช่นวันนี้อาจารย์อยากจะขอยืมตังอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เข้าไปในเว็บออฟฟิเชียลนะไปดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับอย่าไปเผลอนะเพราะอาจารย์รู้สึกจะมีลูกจิตลูกหาหรือคนที่เอฟซีอาจารย์โดนไปบ้างเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่
10: นะครับตอนนี้ข่าวเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ถือว่าเบาลงไปนะครับอาจารย์แต่อยากจะเตือนไหมว่าถึงมันจะเบาเนี่ยอย่าไปชะล่าใจนะใช่ไหมครับอาจารย์
5: ไว้ใจไม่ได้เหมือนกัน
10: เตือนกันไว้นะฮะอ่ะและช่องทางสุดท้ายที่จะติดต่อพวกเราได้เป็นช่องทางที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับ SMS 4689899นะครับSMS 4689899แล้วเดี๋ยววันนี้ผมมี SMS ค้างจากศุกร์ที่แล้วมาด้วยอาจารย์นะครับผมอย่างที่บอกนะครับขอบคุณทุก SMS ที่ส่งให้เรานะฮะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้รับ SMS นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเห็น SMS มันเข้ามาแล้วอาจารย์ช่วงใกล้เราจะปิดรายการแล
5: ้
10: ว
5: okay,
10: ผมแล้วผมกลัวไม่ทันผมก็เลยต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะหวังว่าท่านหวังว่าท่านที่ส่งมาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย น่าจะฟังครั้งนี้ด้วยนะครับผมไม่ให้มันตกหล่นแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะ SMS นะครับอ้าวก่อนอื่นจะไปเรื่องของเราในวันนี้ครับอาจารย์ต้องนี่ก่อนครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและเช่นเคยครับขอขอบคุณ TrueFotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับและนี่ครับอาจารย์ผลิตล้ำนำเทรนนะฮะเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo นะครับวันที่17ถึง20มิถุนายนที่ Bytech นะครับ

0: 20มิถุนายนก็ถึงพรุ่งนี้นะวันนี้ยังไปทันนะจบรายการแล้วก็รีบไปเลยนะครับอ้าวอาจารย์วันนี้เรามีเรื่องค้างมาจากครั้งที่แล้วเรื่องของราคาเรื่องของอะไรเกี่ยวกับน้องๆช่างภาพเดี๋ยวเราไปคุยกันในเบรก2ดีกว่าเบรกแรกวันนี้อาจารย์จะเอ๊ะก่อนหรือจะให้ผมคำถามก่อนอาจารย์เลือก
1: น้าพี่ตู่ลองลุยเองบ้างเลย
0: คนละครึ่งคนละครึ่งอ้าว
1: เปิดฉากเลยครับ
0: ของผมก็จะเป็นเรื่องของหลักคำถามแต่คำตอบเดียวนะครับต้องบอกว่าที่ผมตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่ามันคำถามมันถามมาเยอะมากแต่จริงๆแล้วคำตอบมันมีแค่คำตอบเดียวแหละอาจารย์ในเรื่องของเทคนิคนะผมจะพยายามไม่เอาเรื่องของความสวยเรื่องของศิลปะอันนั้นผมยกให้อาจารย์คุยดีกว่านะฮะผมจะพูดในเรื่องของที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคที่พิสูจน์ได้มาให้ฟังกันดีกว่านะฮะ
1: ครับ
0: ผมก็ยังโดนถามอยู่หลายๆครั้งนะครับกับน้องๆมือใหม่หรือบางคนเป็นมือเก่าก็ตามทีนะครับอาจารย์มันมีเลนสมัยก่อนเนี่ยกล้องเราเป็นฟูลเฟรมอย่างเดียวถูกไหมอาจารย์
1: ใช่คร
0: ับ เลนมันก็มีเลน50เลน35เราก็จะรู้ว่าอ๋อเลน35มันเป็นเลนวาย
1: ได้
0: ประมาณนี้อ่ะพอปัจจุบันมันมี APS-C ไซส์ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มี APS-C นะมันยังมีแบบโฟเตอร์ยังมีคูณ2 อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเราคุยกันแค่ APS-C ไซส์แล้วกันซึ่งทางบริษัทกล้องเขาจะระบุมาว่าสมมติ 1.5คนก็จะบอกว่าโอ้ถ้างั้นผมอยากได้เลนส์ Portrait สมมติอยากได้เลนส์ช่วงสัก70 85ที่เขาคุยกันว่าเลนส์ Portrait ผมก็ซื้อเลนส์50ก็ได้สิครับเพราะเลนส์50พอมาใส่ APS-C แล้วมันกลายเป็นเลนส์75
1: เพราะว่าคูณได้ 1.5
0: เพราะคูณได้ 1.5 ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเลน50อ่ะมันคือมุมมองภาพของเลน50มิลลิเมตรมันไม่ใช่มุมมองภาพของเลน75มิลลิเมตรที่เขาพูดว่าไปอยู่บน APS-C คูณ 1.5 คุณใช้เลน50ถ่ายเท่ากับคุณใช้เลน75ถ่ายต้องเข้าใจใหม่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับอาจารย์คุณใช้เลน50ถ่ายมุมมองภาพของคุณก็คือเลน50มิลลิเมตรแต่ขนาดภาพที่คุณได้เนี่ยมันจะถูกครอปไปเท่ากับเลน75มิลลิเมตรของฟูลเฟรมของฟูลเฟรมต้องบอกอย่างนั้นเพราะเรายึดฟูลเฟรมเป็นหลักหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะพี่ตู่มันพูดอะไรวะฟังแล้วงงเอาง่ายๆครับคนที่บอกว่าโอ้ยผมใช้ APS-C ดีกว่าครับเดี๋ยวผมซื้อเลนร้อยมาเอาเห็นง่ายๆดีกว่าคนถ่ายนกอาจารย์เฮ้ยผมซื้อ APS-C ดีกว่าครับผมซื้อเลน300มาเนี่ยเวลาผมเอาไปถ่ายเนี่ยคูณ 1.5 เนี่ยมันเท่ากับผมได้เลน450คนจะเข้าใจแบบนั้นคุณได้เลนไม่ใช่คุณไม่ได้เลน450เพราะถ้าคุณได้เลน450อ่ะบริษัทเขาจะเขียนมาเลยว่าเลน450มมเขาจะไม่เขียน300มมเขาเขียนเลน300มมเพราะว่ามันคือมุมมองภาพของเลน300มมเทียบเท่ากับเลนของฟูลเฟรมดังนั้นถ้าคุณยืนถ่ายภาพคู่กับคนที่ใช้ฟูลเฟรมเขาใช้เลน300คุณใช้เลน300ภาพที่ได้ทั้ง2คนมุมภาพจะเหมือนกันถ้าคุณยืนห่างจาก subject เท่ากันเอาเป็นว่าอาจารย์ยืนกับผมเนี่ยห่างสมมุติเรายืนห่างนก10เมตรอาจารย์ยืนกับผมอาจารย์ใช้ full frame 300มิลผมใช้ APS-C 300มิลภาพที่อาจารย์ได้กับภาพที่ผมได้คือมุมเดียวกันแต่ภาพผมอ่ะจะเป็นภาพที่เหมือนกับเอาภาพของอาจารย์อ่ะแล้วมาครอปเข้าไปต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นคุณจะบอกว่าคุณได้เลน450ไม่ใช่แต่ถ้าอาจารย์เอาเลน450มาถ่ายแล้วผมใช้เลน300ถ่ายภาพอาจารย์เนี่ยจะไม่เหมือนกับภาพผม depth of field ก็จะต่างออกไปเพราะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของเลน450ถูกไหมอาจารย
1: ์ถูก
0: ครับแต่ขนาดของภาพเนี่ยที่อาจารย์ได้เนี่ย
1: มัน
0: ขนาดของตัวนกอ่ะไม่ถ้าอาจารย์ใช้เลน450บน full frameแล้วผมใช้เลน300บน APS-C ที่คูณ 1.5 ขนาดของนกจะเท่ากันแต่ของอาจารย์เนี่ย จะมีเปอร์สเปกทีฟหรือมี depth of field ที่แตกต่างกับผมเพราะอาจารย์ใช้เลนส์450ที่เป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์450แต่ผมมาใช้คาแรคเตอร์เลนส์แค่300ต้องอธิบายอย่างนี้ครับใครงงก็ถามมาแล้วกันนะแต่ผมว่าการที่ไปการที่หลายๆคนจะชอบบอกว่าโอ้ยน้องอยากได้เลนส์200ซื้อ IPS-C ดีกว่าแล้วก็ซื้อเลนส์100มาได้เลนส์200ไม่ใช่นะคุณได้ครอปคุณได้ระยะครอปแต่คุณไม่ได้คาแรคเตอร์ของเลนส์200คุณยังคงใช้คาแรคเตอร์ของเลนส์100อยู
1: ่
0: ผมก็ไม่รู้จะหาวิธีอธิบายยังไงให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกว่านี้ล่ะจ้ะเขาว่าประมาณนี้ใครสงสัยก็ทักมาถามกันนะว่าติดตรงไหน
1: อ
0: ้าวอาจารย์ครับ
1: ของผม
0: ครับ
1: เฮ มีท่านหนึ่งก็ถามผมมาว่าเอ๊ะเวลาผมช่วงเข้าฤดูหนาวเนี่ย
0: ครับ
1: เวลาผมเตรียมกล้องเตรียมเดนเพราะเวลาไปเที่ยวถ่ายทิวทัศน์ตามภาคเหนือใช่ไหม
0: ครับ
1: จะเช่ารถตู้กันไป5 6 7คนอย่างเงี้ยฮะบอกเฮ้ยตรงนี้สวยรีบจอดรถถ่ายเลยลงมาจากรถปั๊บส่องดูหน่อยเดียวอะฝ้าเต็มไปหมดเลยเขาบอกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: อย่างนั้นไม่ต้องฤดูหนาวก็ได้ครับนั่งรถในตู้แอร์นี่เย็นๆเนี่ย
0: นน
1: ลงจากรถไปก็เป็นแล้ว
0: อันนี้คือฝ้าขึ้นที่เลนไม่ได้ขึ้นที่หน้าใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ที่หน้าเลนด้วยแล้วก็ที่ช่องมองด้วย
0: อ๋อแต่ไม่ได้ขึ้นที่หน้าเรานะโอเค
1: ไม่ใช่ขึ้นที่หน้าเรา
0: คือหยอกอาจารย์
1: คือหลายคนเนี่ยผมมันเกิดจากตัวผมแล้วว่าสมมติผมนั่งอยู
0: ่
1: แถวหน้า
0: ครับอาจารย
1: ์แล้วผมก็เตรียมส่องไปเรื่อยๆถ่ายจากในรถเนี่ยมันถ่ายได้เพราะสภาพอากาศมันปกติแต่ทันทีที่เราเจอแล้วเราอยากลงไปลุยถ่ายเนี่ยพอรถจอดปั๊บเราก็รีบเอากล้องเราลงไปทันที
0: รีบ
1: พอยกกล้องขึ้นส่องขึ้นไปรีบส่องขึ้นไปนั่นแหละไอ้ฟิลเตอร์ข้างหน้าเลนส์เนี่ยมันจะฝ้าไปหมดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องมองก็ฝ้าด้วยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรเป็นเพราะหน้าหนาวหรือเป็นเพราะอะไรไม่ใช่หน้าหนาวก็เป็นครับยิ่งหน้าร้อนยิ่งเป็นง่าย
0: มันลงมาจาก
1: รถแอร์เย็นๆ
0: มันลงมาจาก
1: ใช่
0: มันลง
1: เ
0: ขาเรียกอะไรจ้ะมันลงมาจากจุดที่มันเย็นแล้วพอมาเจอร้อน
1: มันเย็นสุดแล้วพอเจอร้อนมันก็เกิดปฏิกิริยาต่อกันนะครับนะฮะเพราะเวลาปฏิกิริยาต่อกันเนี่ยทั้งช่องมองทั้งเลนเนี่ยเพราะนั้นวิธีที่เราต้องไต่ตองต้องเอ๊ะไว้ก่อนว่าเฮ้ยจะลงจากรถแล้วนะอากาศในรถมันเย็นนะไม่ถ่ายในรถทำไมถ่ายได้เลยอ่ะแล้วพอลงทำไมถ่ายไม่ได้ก็อยู่ในรถมันเย็นไงครับนะครับแล้วคุณถ่ายออกไปข้างนอกแต่คนก้าวลงจากรถปั๊บพอเท้าสัมผัสพื้นปั๊บชั่วเวลาไม่ถึง1นาที2นาทีครับมันจะเปลี่ยนแปลงทันทีเพราะนั้นนี่แหละเป็นวิธีหนึ่งที่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะเรารีบร้อนไปหน่อยนะครับ
0: แล้วทำไงดีจ้ะ
1: การรีบร้อนก็วิธีที่พอลงไปเจอเนี่ยนะครับข้อหนึ่งต้องเตรียมผ้าเช็ดเลนที่สะอาดไว้หน่อยนะครับ
0: เดี๋ยวนี้ได้หลายคนไม่ค่อยพกเนาะผ้าเช็ดเลนนี่ถือว่าสำคัญนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ผ้าเช็ดแว่นก็ได้นะฮะแต่นี่พอลงอย่างรถไปเนี่ยพอส่องแล้วเห็นมันฝ้าเนี่ยเราก็รีบเอาปาดออกซะหน่อยนะครับ
0: ปาดยังไงอาจารย์บอกมือใหม่หน่อยครับ
1: มือใหม่ก็คือหนึ่งคุณเอาผ้าเช็ดเลนเนี่ยห่อนิ้วชี้คุณนะ
0: ครับ
1: แล้วคุณก็ปาดนะฮะปาดไปทางเดียวนะห้ามปาดถูไปถูมานะห้ามเลยนะครับปาดไปทีเดียวเสร็จแล้วก็อาจจะถ้าเลนใครโตหน่อยก็ใช้2นิ้วก็ได้เอาผ้าเช็ดเลนห่อแล้วก็ตีเป็นวงจากเล็กสุดข้างในนะวงแล้วก็ขยายออกมาจนเต็มไม่นี่เลยครับจนเต็มฟิลเตอร์ด้านหน้า
0: ก็คือเอานิ้วไปจิ้มตรงกลางเลยแล้วก็วนจะวนขวาวนซ้ายก็ได้ไม่ติดใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็แล้วแต
0: ่วน
1: แล้ววนเป็นวงรีออกไปเรื่อยๆเป็นเหมือนควงนะฮะแล้วช่องมองก็เหมือนกัน
0: แต่ช่องมอง
1: ก็เหมือนกัน
0: แต่ช่องมองนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันเอานิ้วเข้าไปยากอาจารย
1: ์มันอย่างนี้ฮะมันมี2วิธี
0: ครับ
1: วิธีที่1ถ้าเราสามารถใช้นิ้วก้อยเล็กๆหน่อย
0: ครับ
1: จิ้มลงไปแล้วก็วนนะครับ แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมลองคือถอดไอ้ที่มันเป็นยาง
0: ขอบตัวครอบมองตัวที่ครอบตัวครอบเขาเรียกตัวครอบตาครอบสายตา
1: ตัวครอบสายตานะที่ให้มันนิ่มๆนะฮะนะ มีคนถามเราก็ถอดออกอะไรเช็ดได
0: ้เคยมีคนถามว่าไอ้ตัวครอบไอ้ตัวครอบเนี่ยเขามีไว้ทำไม

0: ขามีไว้บังไม่ให้แสงมันเข้าเวลาเรามอง
1: ไม่ให้แสงมันเย็นใช่ใช
0: ่ครับ
1: เวลาจะใช้วิวไฟเบอร์แล้วก็ถ้าเราไม่แนบแสงมันมองตามันทำให้เกิดฝ้าฟางได
0: ้แต่หลายคนหลุดหายไปเยอะเหมือนกันหน้าจานในตัวน
1: ี้มีของผมยังเคยหลุดเลย
0: ครับของผมบางตัวก็ไม่มีแล้ว
1: มันก็เหมือนเลนส์ฮู้ดอ่ะที่เวลาแสงมันแยงเข้าเลนส์นะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เอ๊ะแล้วก็ตกใจเมื่อถ่ายภาพแล้วมันพอคนบางคนลงนี่เขาไม่ได้มองช่องมองไง
0: รีบถ่าย
1: ก็ลงมาแล้วเขาก็ยกกล้องดูวิวไฟเดอร์ไม่ดูวิวไฟเดอร์นะก็ดูจอแล้วเขาก็ถ่ายก็ทำไมมันฟ้าๆล่ะอย่างเงี้ย
0: ก็อาจารย์สอนไว้เสมอไม่มีคำว่าประเดี๋ยวไง
1: ใช่ครับ
0: เขาลงมาปั๊บเขาก็เอ้ยอาจารย์สอนเอาไว้ไม่มีคำว่าประเดี๋ยวลงมาปุ๊บก็ถ่ายเลย
1: ใช่ฮะไม่ได้ไงทีนี้ถ้าเราเจออย่างนี้เราก็ต้องความทุกข์ทำให้เราได้คิดบ่อยๆพอคิดบ่อยๆทีนี้พอลงจากรถตู้นี่มันอัตโนมัติเลยผมเองก็อัตโนมัติแล้วเดี๋ยวนี้นั่นก็คือการเอของเรื่องการแต่ว่ามีอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเอมาเหมือนกันครับ เอแปลกหน่อยนะฮะ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือผู้ฟังของเราที่คุ้นเคยเรามาสมัยแล้วก็ทำโฟโต้นะฮะ
0: ครับ
1: โฟโต้ในกราฟโฟหนังสือแต่ภาพอ่ะก็บอกเอ๊ะผมคิดถึงอาจารย์ถุงคามทำไงดีครับ
0: คิดถึงอาจารย์
1: อยู่สุราษฎร์ผมก็ไม่เป็นไรเวลามากรุงเทพก็แวะคุยกันกินข้าวกันก็ได้ก็เคยชวนผมไปเที่ยวแถวภาคใต้บ่อยๆนะฮะถ้าใครไปสุราษฎร์นี่ถามหาชื่อคุณกำแพงกรุงพวงนี่ทุกคนจะรู้จักนะครับก็มีกลุ่มของเขาอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับนี่ก็คือเรื่องของการเอ๊ะที่ทำให้เราต้องระมัดระวังนะครับแต่ส่วนเอ๊ะจะคิดถึงใครนี่ก็ภาพถ่ายแทนใจได้ครับโอเคครับประมาณนี้ครับ
0: นะครับแล้วถามนิดนึงอาจารย์เวลาอาจารย์ไปถ่ายรูปแต่จังหวัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนที่อากาศมันเปลี่ยนอาจารย์ลงจากรถตู้เนี่ยแล้วอาจารย์ต้องมาเช็ดเลนเนี่ยแล้วอากาศข้างนอกเนี่ยที่มันจะแตกต่างกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงเวลาไหนอาจารย์หรือเป็นทุกช่วงเวลา
1: ส่วนใหญ่จนประมาณสัก9 โมง 10 โมงไปจนถึงบ่าย 2 บ่าย 3 ประมาณนี้ที่เป็นเยอะ
0: ถ้าเป็นช่วงเย็นช่วงหัวค่ำก็จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศมันคงจะไม่ต่างกันเยอะ
0: ข้างนอกก็อาจจะอากาศอาจจะใกล้เคียงกับด้านในอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าช่วงฤดูหนาวจัดๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดแหละครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะฮะบางทีถ่ายอยู่แถวข้างนอกเดินถ่ายหัวตื่นตีห้าไปถ่ายภาพเงี้ยเราก็คงไม่เป็นไรมันก็เป็นนะครับ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าละอองหมอกมันเข้ามามันมีละอองหมอกมันมีการปลิวผ่านของพวกละอองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นฝ้าได้เหมือนกันนะครับ
0: แล้วตอนที่เราเช็ด
1: นี่ก็ต้องระวัง
0: อาจารย์ตอนที่เราเช็ดมันออกไปเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยไหมหรือเดี๋ยวมันจะมาอีกหรือมันจะต้องรอสักพักหนึ่งให้น้ำมันหรือยัง
1: ไงถ้าสังเกตอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: บางทีเราอ่ะถ้าสมมติเราเช็ดเสร็จเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาจมูกหรือไอจากปากเราไปโดนเนี่ยมันก็เป็นอีกนะไม่เชื่อใครลองทำดูได้เลยนะครับนะผมเคยเช็ดเสร็จแล้วผมก็หันเช็ดเสร็จอะไรเสร็จช่องดูมันไม่เป็นไรพอหันมาดูพอเราหายใจจมูกรถหายใจไปที่ฟิลเตอร์ฉะนั้นแล้วมันก็เริ่มเป็นแต่มันอาจจะเป็นไม่เต็มอาจจะเป็นจุดๆอยู่ก็ได้นะครับ
0: ผมเรื่องเช็ดเลนเนี่ยผมถูกสอนมาไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะอาจารย์วันนี้ได้มาถามอาจารย์พูดถึงเช็ดคือปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าอาจสมมติเรามีกระดาษเช็ดเลนหรือมีผ้าเช็ดเลน
1: กระดาษเช็ดเลน
0: แต่นะครับสมมติเรามีเนี่ยเลนตอนที่มันแห้งๆอยู่เนี่ยเราจะเช็ดมันเลยเนี่ยเราไม่ควรไปเช็ดเราเขาจะสอนให้ผมเอาปากไปอังมันก่อนถ้ามันเป็นไอ้น้ำเกาะที่หน้าฟิลเตอร์หรือหน้าเลนส์แล้วค่อยเอากระดาษไปเช็ดอันไหนมันถูกต้องอาจารย์อันนี้คือผมจำมาจากสมัยก่อนเขาก็สอนผมมาอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: ผมก็เลยไม่รู้ว่า
1: จริงๆมันถามว่าถูกไหมมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบหนึ่งนะแต่หลักวิธีการที่ผมอยู่สมัยอยู่โรงงานทำเลนส์เนี่ยเขาก็สอนว่าจริงอยู่ครับปากเนี่ยมันมีไอร้อนพอลงไปอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับว่ามันมีน้ำยาชนิดหนึ่งแหละที่จะช่วยให้เช็ดมีไอไปเกาะมันก็ทำให้เช็ดง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไปเช็ดแห้งๆเลยเนี่ยมันไม่ดี
0: มาก
1: กระดาษที่กระดาษเช็ดเลย

0: ที่แห้งๆเนี่ยนะฮะมันจะไอ้พวกที่เขาเรียกเคลือบไว้ฮะ
1: ครับ
0: ที่เขาเคลือบเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นรอยเป็นอะไรได้นะฮะถ้าเกิดมันมีเม็ดฝุ่นเม็ดอะไรแล้วเราไปกดแรงๆเนี่ยมันเป็นนะครับ
1: อ๋อก็คือเพราะว่าตัวเลนส์มันอาจจะแห้งเกินไปแล้วกระดาษก็แห้งไปเจอ
0: แห้ง
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ไปเอาปากไปอังมันหน่อยนึงให้มันมีน้ำเป็นตัวขั้นกลางสักนิดนึง
0: แต่อาจจะต้องเช็ดหลายรอบหน่อยนะครับเช่นบางคนวางเลนไว้ที่โต๊ะแล้วกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือกินขนมจีนน้ำยา
1: ครับ
0: แล้วซดปืดมันกระเด็นไปโดนแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยไปเช็ดเลย
1: ครับ
0: ไปเช็ดเลยทันทีเนี่ยนะฮะด้วยกระดาษเช็ดเลนที่มีอยู่เนี่ยไม่ดีนะครับมันจะไปติดที่ผิวเลนนะครับแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาที่แรงกว่าเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าต้องให้เอาปากห่อๆหน่อยหนึ่งให้มีการสารละลายอย่างอื่นเข้าไปช่วย
1: ให้มันช่วยหล่อลื่นเอาพูดง่ายๆมีสารหล่อลื่นไปช่วยมันหน่อยประมาณนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นวิธีของผมก็คือผมจะมาพ่นที่กระดาษเช็ดเลนให้มันชื้นๆนิดนึงแล้วผมจะค่อยๆแตะจะไม่ถูไปถูมาแต่ไอ้น้ำยาหรือน้ำต้มยำที่มันกระเด็นไปโดนเน
1: ี่
0: ยแตะขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วค่อยๆเช็ดทีละนิดละนิดจะดีกว่า
1: เอาความมันมาขึ้นมาก่อนเข้าใจเข้าใจ
0: ใช่คร
1: ับ ค่อยๆลองกันนะใครมีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมเจอบางท่านที่แบบมีเม็ดฝุ่นอย่างเงี้ยแล้วไปเช็ดไม่ควรนะอย่างอาจารย์บอกถ้ามีเม็ดฝุ่นคุณต้องพดไอ้ที่พ่นใช่ไหมอาจารย์ที่เป่าเขาเรียกอะไรลูกยางเป่า
0: ถ้าไม่มีลูกยาง
1: เนี่ยจะดีกว่าลูกยางเป่าถ้าเกิด
0: ครับมันมีลูกยางแล้วมันก็มีแปลง
1: ปลอดภัยกว่านะ
0: ก็เป็นฝุ่นเนี่ยก็ใช้แปลงปัดก่อนก็ได้หรือถ้าคุณไม่มีแปรงคุณก็ใช้เป่าแต่การเป่านี่คุณต้องมีวิธีนิดนึงนะฮะถ้าเป็นที่เลนต้องคว่ำหน้าเลนลงอย่าไปหงายขึ้นแล้วเป่านะ
1: ครับ
0: คว่ำหน้าเลนลงแล้วก็เป่าขึ้น
1: จะดีจะได้ร่วงออกไป
0: แล้วทางที่ดีนะถ้ามีฮูดก็ถอดฮูดออกก่อนจะดีกว่าครับอย่าไปเป่าทางฮูดนะ
1: ฮูดอีก
0: ไปติดค้างอยู่ตามฮูด
1: นี่คนชอบถามผมว่าแล้วพี่ตู่พกกระดาษเช็ดเลนพกลูกยางเปล่าบอกตรงๆเลยครับแบบไม่อายเลยผมมาใช้ชายเสื้อเช็ดประจำไม่ควรทำตามนะครับบอกตรงๆนะฮะเอ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนอาจารย์นะ
0: ได้ครับ
1: ถ้าเดี๋ยวเรากลับมาทักทายเพื่อนๆเราทาง SMS แล้วก็ทาง YouTube แล้วมาตอบคำถามกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง
0: เดี๋ยว
1: ถ้าเรามีเวลาพอเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องไอ้ราคาที่เราติดกันสุดที่แล้วด้วยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ
2: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
3: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรี
4: ระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: บอลโลกสตอรี
6: ่องตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนคริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆคริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: เทคโนโลยีไลฟ
9: ์ดำเนินรายการโดย
10: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับก่อนอื่นจะไปเรื่องของ SMS เรื่องของข้อความที่ทักเรามานะจ๊ะเรามาคุยถึงตรงกันดีกว่านะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับอาจารย์ร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกที่ผ่านกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับอาจารย์ร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเชียร์นะฮะ cheer นะครับcheer.mcot.net นะครับขั้นตอนครับอาจารย์เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็บัตรMcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นี่เขามีแบบเป็น Super Fan Diamond
12: Super
1: นะ
12: Fan.
1: ราคาที่500บาทที่ได้เป็น Super Fan จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับอาจารย์นะฮะมาพูดถึงของรางวัลดีกว่าครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักลุ้นรางวัลนะฮะสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับอาจารย
12: ์
1: ฟาซิลอน MPV EV โอ้โหแจกรถไฟฟ้ากันเลยนะฮะซุปเปอร์แวนนะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลครับล่า2นะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะครับเดี๋ยวนะฮะยังไม่หมดครับอาจารย
12: ์รางวัลเยอะรางวัลเยอะ
1: 3นะครับตั๋วเครื่องบินบางภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับและ4นะครับ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะฮะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fanจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ได้ครับ ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ cheer.mcot.th

0: เน็ตนะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา01:45นะครับนาฬิกาหรือ01:45ของวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแม่ชื่อเขาก็มันแล้วนะอาจารย์นะอ่ะต้องคุยถึงท่านนี้อีกท่านนึงครับอาจารย์เราจะขาดไม่ได้นะครับ True Photic ครับเป็นที่หนึ่งเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVA สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย True Photic ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงอ้าวอาจารย์หายไปไหนแล้วฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Photic นะครับ
1: ของดีต้องมีประจำบ้าน
0: หรือที่เวิร์กเรื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะครับเมื่อกี้อาจารย์หายไปไหนแวบหนึ่งมาไม่ True Photic กับผมเนี่ย
1: อ้าวผมพูดไปแล้วนะ
0: อ้าวสัญญาณไม่รู้ว่าฝั่งไหนไม่ดีนะอาจารย์อาจารย์ยังได้ยินผมอยู่ไหม
1: ได้ยิน
0: อาจารย์ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยิน
0: อาจารย์ได้ยินผมไหม
1: ได้ยินแต่กระตุกกระตุกได้ยินแต่กระตุก
0: น้องปิ่นรู้น้องปิ่นทักบอกผมหน่อยนะได้ไหมโอ้อาจารย์สัญญาณมันดีเลยมากเลยอาจารย์ผมไม่รู้ว่าดีเลยจากไหนน้องปิ่นเช็คให้ผมนิดนึงใช่ใช่มันจะดีเลยครับอาจารย์ตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันดีครับอ๋อนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นที่ผมหรือเป็นที่อาจารย์นะไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวมันคงค่อยๆปรับนะฮะสัญญาณการบ้านเราก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับ
1: แต่ของผมมันนิ่ง
0: มา SMS ของสุขที่แล้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์
0: เราจะขาดเสียงไม่ได้ถ้าตรงไหนอาจารย์ไม่ได้ยินผมอาจารย์พักเลยนะครับนะฮะ SMS ครั้งที่แล้วครับครับ SM SMS เดี๋ยวนะฮะงั้นเราคุยกันแบบปกติไปแล้วกันอาจารย์นะแต่ตอนนี้ผมกับอาจารย์นี่มันเหมือนดีเลย์ดีเลย์กันอยู่ผมไม่รู้มันดีเลย์จากตรงไหนนะท่านผู้ฟังนะ
1: แต่ของ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แต่ของพี่ตู่เนี่ยดีเลย์ของพี่ตู่มันดีเลย
0: ์ของผมดีเลย์ใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวผมต้องกลับมาเช็คของผมแล้วโอ้ยรู้สึกหลังๆนี่ผมจะมีปัญหากับระบบคอมพิวเตอร์เยอะเหมือนกันอ่ะอาจารย์เรามาอ่าน SMS นะครับของสุขที่แล้วนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองอยากถามความคิดเห็นว่าในสมัยก่อนกล้องต้องใส่แบตเตอรี่กริปเพื่อให้เบิร์สลูกได้จำนวนภาพต่อวินาทีสูงๆแต่สมัยนี้ผมเห็นช่างภาพมืออาชีพไม่จำเป็นต้องใส่กริปเลยครับอาจารย์ถนัดแบบไหนกันบ้างครับคุณยุ้ย F5 ยังไงคร
1: ับ แบตเตอรี่กริปนี่ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนก็เป็นที่นิยมกันอยู่ระยะหนึ่งอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาเผื่อว่าแบตเตอรี่ขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: เพราะมันจะใช้ได้นานได้ทนกว่านะฮะ
0: คร
1: ับ แต่ผมเองผมยอมรับว่าเวลาจะไปซื้อแบตเตอรี่กริปเนี่ยมันรู้สึกจะเปลืองเงินขึ้น
0: ครับ
1: ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตนี้รู้สึกจะมีใช้อยู่ครั้งเดียวแหละครับแล้วก็ไม่ไหวดีกว่าแหละครับก็เลยใช้แบตเตอรี่ปกติแต่อาจจะมีแบตเตอรี่สำรองไว้สัก2-3 ก้อนอะไรเงี้ยครับก็ดีกว่านะครับ
0: ก็ตามนี้นะขอบคุณที่ SMS มานะต้องบอกว่ายังไงนะอาจารย์ก็คือปัจจุบันเนี้ยคนที่ใส่แบตเตอรี่กริปเนี่ยบางทีเขาไม่อยากจะถอดเปลี่ยนฐานบ่อยๆอาจจะไปขายงานแต่งงานอะไรที่แบบเอ้ยมันแค่เสี้ยววินาท
1: ีส่วนใหญ่พวกงานกีฬาที่ผมเห็นก็ใช้กันเยอะ
0: ๆครับอาจจะแบบแค่เสี้ยววินาทีมานั่งถอดเปลี่ยนแบตอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบพลาดจังหวะไปแล้วเขาก็จะซื้อแบตเตอรี่กริปมาใช้กันนะครับส่วนสิ่งที่ตามมาก็คือคุณก็แบกความหนักมันเพิ่มไปแล้วกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะมันจะต้องเพราะส่วนใหญ่แบตเตอรี่กริปจะใส่แบตได้2 ก้อนโดยเฉลี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นด้วยน้ำหนักของตัวแบตเตอรี่เองด้วยแล้วก็ด้วยน้ำหนักของตัวกริปด้วยนะครับแต่ก็แรกมาคุณก็
1: เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกแฮนด์กริป
0: ครับบางคนก็ชอบตรงที่ว่าเวลาถ่ายแนวตั้งแล้วมันมีปุ่มชัตเตอร์แนวตั้งให้
1: ใช่
0: นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่ามันมี
1: ที่ผมเห็นเยอะก็คือพวกถ่ายกีฬาฟุตบอลรถแข่ง
0: ส่วนใหญ่
1: ประเภทแข่งที่ใช้ความเร็วเนี่ยจะใช้พวกนั้น
0: ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมมาดู SMS วันนี้นะครับอาจารย์ SMS วันนี้เขาบอกว่าเข้าใจผิดทั้งวงเข้าใจผิดทั้งวงการเลยครับจะบอกอย่างนั้นคงไม่ใช่นะฮะคงมีบางคนเข้าใจผิดทั้ง

0: นี่เขาบอกว่าทั้งอินฟูทั้งร้านอธิบายคูณกันหมดเลยอย่างพี่ตู่คือถูกต้องคงพูดถึงเรื่องที่เราอธิบายเรื่องเลนตัวคูณไปมาตอนเข้านะครับต้องบอกว่า อย่าเหมาหมดนะฮะคนที่รู้ก็เยอะอยู่บ่อยอย่างนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวมาว่าเย็ดผมขี้เกียจรับทัวร์นะอาจารย์ทุกวันนี้ก็เหนื่อยแล้ว
1: ไม่คือเราเข้าใจไงว่าวิถีแห่งความเข้าใจเรื่องนี้มันก็มีความหลากหลายใช่ไหมอยู่ที่ว่าเมื่ออธิบายแล้วเขาเข้าใจสมมติอย่างทั่วๆไปถ้าบอกว่าถ้าคุณใช้แคนนอน 1.6
0: ครับ
1: เลนมันก็จะอย่างพี่ตู่ว่ามันจะภาพมันจะโดนครอบลงไป
0: เข้าใจแบบนั้นดีกว่
1: า 1.5 มันก็ครอบลงไป
0: เข้าใจอย่างนั้นดีกว่า
1: ถ้าใช้โอลิมปัสก็ครอบคูณ2อย่างเงี้ย
0: มันต้องพูดอย่างนั้นถูกต้องครับอาจารย
1: ์
0: แต่มันเป็นการ
1: จริงๆแล้ว
0: ครับ
1: มุมอะไรมันก็เหมือนกันเท่านั้นเอง
0: คือมันกลายเป็นว่าคนที่อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้หรืออาจจะพูดเอาแบบง่ายๆให้เข้าใจเขาอาจจะเจตนาให้เข้าใจง่ายว่า
1: เข้าใจง่าย
0: ซื้อเลนร้อยอยากได้เลน200เหรอใช้ตัวคูณก็ซื้อเลน100คูณ2ก็เป็น200เขาอาจจะให้เข้าใจง่ายๆแต่ไม่ได้เขาอาจจะทราบแต่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
1: ใช
0: ่ๆกลางๆไว้กลางๆไว้ครับเบื่อแล้วครับรถแถวนี้รถทัวร์ไม่อยากมาจอดละ
1: เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวกล้องมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับเลน
0: ครับใช่ๆอาจารย์พูดถูกมันอยู่ที่ตัวกล้องคือเลนน่ะเขาระบุ50มิลน่ะมันคือเลน50มันจะเป็น75ไม่ได้ถ้ามันเป็น75เขาต้องระบุว่ามันคือ75ถูกมั้ยอาจารย์จะไปบอกว่าเอ้ยเลน50มันคือเลน75คุณพูดอย่างนั้นไม่ได
1: ้
0: อ้าวคุณวิทย์ฟิตแมนนะครับเขาถามมาได
1: ้มั้ยอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงถ้าจะทำได้จริงๆก็คือซื้อตัวคูณนั่นแหละซื้อตัวคูณ2เข้าไปที่เลนน่ะเมื่อก่อนมันมีคูณ1เมื่อก่อนสมัยก่อนเราใช้ฟิล์มเนี่ยแล้วอยากถ่ายภาพได้ไกลๆอ่ะ
0: ครับ
1: แม้เรามีเลน50มมอยู่เฮ้ยผมอยากได้ไกลหน่อยผมก็ซื้อคูณ2เข้าไปไอ้ตัวที่เขาเรียกอะแดปเตอร์คูณ2อ
0: ่
1: ะผมก็เท่ากับ100นึงอ่ะอย่างเงี้ยนะก็มันก็คือครอบภาพให้ใกล้เข้ามาเท่านั้น
0: มันคืออัตราขยายมันก็จะไปมีเอฟเฟคของเลนตัวที่เป็นเอ็กเทนชั่นต่อเข้ามาเพิ่มเติม
1: เอ็กเทนชั่นครับ
0: ใช่ๆอ้าวคุณวิฟิตแมนถามอาจารย์มาเลยดีกว่าให้อาจารย์ตอบทำยังไงให้โบเก้ใหญ่ๆถอยห่างหรือเข้าใกล้ครับอาจารย์ให้โบเก้มันใหญ่ๆถอยห่างจะเข้าใกล้
1: โบเก้ใหญ่ๆนี่ขึ้นอยู่กับฉากหลังนะ
0: ขึ้นอยู่กับฉากหลัง
1: มันขึ้นอยู่กับฉากหลังว่าฉากหลังมันเป็นลักษณะแบบไหนแต่จริงๆที่ผมเคยใช้โบเก้สมมติว่าสัก300มันจะไม่เท่ากับโบเก้500นะ
0: ไม่ถ้าเราถามเขาถามแค่ว่าสมมติเอาผมเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์จะได้เข้าใจง่ายสมมติผมมีเลนส์50มิลให้อาจารย์ตัวหนึ่งระหว่างอาจารย์เข้าไปใกล้ subject กับถอยห่างจาก subject โบเก้อันไหนจะใหญ่กว่ากัน
1: อ๋อใกล้ subject โบเก้จะใหญ่กว่า
0: ถ้าใกล้ก็จะโตขึ้นใช่ไหมครับง่าย
1: ๆที่ผมเคยใช้นะฮะเคยใช
0: ้ใกล้ก็
1: จะโตบางทีถ่ายนกด้วย500มมอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับมันก็อยู่ใกล้นกเพราะเต็มตัวนกโบเก้ก็จะสวยขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็คือยิ่งใกล้โบเก้ก็ใหญ่ขึ้นประมาณนั้น
1: แต่ว่าถ้าที่พี่ตู่ว่าเลน50มมเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องอยู่ที่การเลือกใช้ช่องรับแสงนะใช่ไหมครับ
0: อะอันนี้เขาถามแค่ถอยใกล้ถอยไกลอาจารย์อันนั้นก
1: ็ถอยใกล้แล้ว
0: อันนั้น
1: นั่นแหละถอยใกล้ถอยไกลก็ต้องใช้ช่องรับแสงกว้างด้วยนะ
0: อันนั้นเขาคงเข้าใจแล้วอาจารย์คุณวิศนันถามว่าวงการหนังกล้องโซนี่ทำไมนิยมกว่าแคนนอนที่ทำเลนมานานกว่าผมตอบยังไงดีจริงๆผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องกล้องโซนี่ที่เขาไว้ถ่ายหนังนะอาจารย์แต่เท่าที่ทราบว่าเท่าที่ผมพอทราบก็คือโซนี่เขาทำกล้องออกมาที่มันไปซัพพอร์ตพวกระบบบางตัวของค่ายใหญ่ๆต้องบอกอย่างนั้นอย่างเช่นกล้องของเขาเนี่ยสามารถจะระบบไฟล์ของเขาเนี่ยไปซัพพอร์ตกับกล้องที่ถ่ายอีกตัวหนึ่งที่อาจจะถ่ายด้วยกล้องอารีหรือถ่ายด้วยแบ็กเมจิกหรือถ่ายด้วยอะไรประมาณนี้ระบบมันเหมือนมันจะไปซัพพอร์ตกันได้มากกว่าแล้วก็หลังๆก็คือเรื่องของระบบเลนที่เอามาใช้ไปเอาเลนของกล้องที่ถ่ายหนังจริงๆเนี่ยเขาเรียกเลนอะไรผมจำไม่ได้แล้วอาจารย์เอามาใช้กับเมาส์กับโซนี่มันก็มีอะแดปเตอร์มีอะไรมาต่อมากกว่าทางแคนนอนคือเรียกว่าทางแคนนอนทำกล้องถ่ายหนังซัพพอร์ตกล้องถ่ายหนังน้อยกว่าโซนี่ผมว่างั้นง่ายๆดีกว่า

0: คนถึงไปทางโซนี่เยอะกว่าผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะถ้าผมเข้าใจ
1: ว่ายุคสมัยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วย
0: ถ้าผมเข้าใจผิดคนที่ทำถ่ายหนังทักเข้ามาบอกผมหน่อยก็ดีนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง
1: ของ
0: ถ่ายหนังใช่ใช่
1: การหนังใช่ครับ
0: ใช่นะครับ
1: อันนี้มีท่านหนึ่งชื่อคุณสายจักรเทพหัสดินนะอยุธยา
0: ครับ
1: ก็เข้ามาในข้อความผมว่าโหสุดยอดเลยครับที่ให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ
0: ครับคุณณัฐสอนทักเรามาบอกสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีอาจารย์นะครับแล้วก็นี่ FC อาจารย์นะครับคุณเบียร์สิง S1M นะครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ตู่นะครับแล้วก็ดร.สุรกิจนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สงครามนะครับเดี๋ยวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ดร.สุรกิจบอกว่าเห็นผลงานพี่ตู่ลงใน Facebook อยากจะขอไปสังเกตการทำงานเบื้องหลังครับโอ้ผมจริงๆการไปทำงานเบื้องหลังเนี่ยมันต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้หวงนะอาจารย์นะแต่ว่าต้องดูเป็นเคสงาน
1: เคสบาง
0: เคสงานใช่ๆบางเคสงานเนี่ยมันให้คนเข้าไปค่อนข้างลำบากแต่บางเคสงานก็ได้แต่ประเด็นคืออย่างเคสงานที่ดร.สุรกิจเห็นผมเพิ่งโพสไปใน Facebook เนี่ยนั้นคือเป็นงานชิลๆไปถ่ายเป็นถ่ายภาพครอบครัวครับอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าอยากไปดูได้แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าผมไม่ได้มีงานทุกวันดร.แล้วพอผมมีงานเนี่ยผมจะต้องไปนั่งถ้าผมจะต้องไปถามทุกคนว่าใครอยากจะไปกับผมมันก็ไม่ไหวเลยอาจารย์หรือไม่ถ้าด็อกเตอร์อยากจะอยู่เบื้องหลัง
1: บางทีก็งานฉุกระหุกด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์จริงๆเบื้องหลังการทำงานจริงๆถ้าอยากจะถ้าด็อกเตอร์อยากจะให้ทำงานให้ดูเบื้องหลังการทำงานเนี่ยจำลองขึ้นมาเลยก็ได้ถ้าอยากจะสมมติด็อกเตอร์อยากจะให้นักเรียนศึกษาเนี่ยจำลองขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมไปทำให้อาจารย์เข้าใจมั้ยคือจำลองขึ้นมาว่าเฮ้ยวันเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูเลยแล้วเราไปทำงานเบื้องหลังแล้วคนมาดูอย่างเงี้ยมันสะดวก
1: ว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างนี
0: ้
1: เป็นอย่างนี
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนสมัยก่อนที่สัก20-30ปีก่อนที่ผมทำสตูดิโอเยอะๆกับต่างชาติเนี่ยนะก็มีคนจะมาขอเข้ามาดูการถ่ายทำเหมือนกันแต่ฝรั่งเขาไม่ยอมแม้แต่อาหารญี่ปุ่นตอนเข้ามาครั้งแรกๆนี่ที่ผมถ่ายทำเป็นเขาเรียกดูละแทนนะก็มีนักศึกษาหรืออะไรที่ผมเคยไปสอนตามมหาลัยเนี่ยก็อยากว่าอยากมาขอดูเนี่ยแต่ทางญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอม
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆเราก็อยากเผยแพร่ความรู้แหละแต่ว่าเขาไม่ให้นะ
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์จริงๆแล้วมันเป็นถ้าเป็นงานโฆษณาอย่างที่อาจารย์ทำอย่างเงี้ยมันคือความลับทางการตลาดของลูกค้า
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะครับต้องเข้าใจว่ามันเป็นความลับทางการตลาดทางมาร์เก็ตติ้งเหมือนรถออกใหม่เวลาเขาจะเอาไปถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหเขาคุมผ้าโอ้เขามันเป็นความลับทางการตลาดและหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า
1: ครับพี่ตู่พูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงสมัยสัก30ปีก่อน25ปีก่อน
0: ครับ
1: ไปถ่ายรถยนต์ให้กับบริษัทญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: วันแรกต้องไปเซอร์เวย์สถานที่ก่อนนะ
0: ครับ
1: พอวันที่2ได้เวลาอะไรเอารถเวลาไหนเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่กันไม่ให้คนเข้ามาดูนะ
0: ครับ
1: ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมต้องกันขนาดนี้ล่ะนั่นที่นี่มันที่สาธารณะนะอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาขอกันหน่อยไม่อยากให้เขามาเกะกะอะไรเงี้ยเขาก็พูดไปทำนองนั้นว่ามันเกะกะ
0: มัน
1: ก็เข้าใจเขาเข้าใจเขาม
0: ันเป็นงานคอมเมอร์เชียลต้องบอกอย่างนั้นนะคอมเมอร์เชียลมันก็คือคอมเมอร์เชียลนะครับมันทุกคนไปทำงานครับดังนั้นการจะไปเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่สะดวกต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าอย่าไปว่าเขานะครับบางคนบอกว่าเออเดี๋ยวผมตามไปช่วยเอาคุยกันขำๆเลยนะตามไปเป็นภาระบางคนนะบอกงี้เลยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: คือสมัยผมยังไม่เคยทำอาจารย์ผมไปอยู่กับสตูนึงอาจารย์ก็รู้จักเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: อาจารย์รู้ไหมแบบถ้าเราไม่เคยเข้าไปเราไปเดินเตะขาไฟเขาอันหนึ่งเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะ
1: เคยมี
0: เออไปเดินเตะขาไฟเขาทำให้โกลบอลอาจารย์ตัวคัดแสงเขาแบบเอียงไปอย่างเงี้ยเขาต้องมาไล่ใหม่อ่ะ
1: โมเมนต์มันไม่เท่ากันด้วย
0: เออเขาต้องมาไล่ใหม่อย่างเงี้ยคือแบบถ้าคนไม่เข้าใจก็คิดว่าอะไรว่าเตะนิดเดียวไม่เป็นไรแต่คุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณเข้าใจเขาคุณจะรู้ว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในกองถ่ายสิ่งคุณต้องระวังคุณต้องคือไม่ใช่แบบอยู่ๆแล้วเข้าไปได้คุณจะต้องมีกฎกติกาต้องรู้ว่าคุณควรจะต้องทำอะไรยังไง

0: นี่ทุกวันนี้ผมยังไม่ให้อาจารย์พูดอีกเลยครับ
1: พูดก็คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กัน
0: โอ้ยผมอย่าเลยครับผมเหนื่อยแล้วครับสปอร์ตผมอ่านแล้วก็อะไรเงี้ยผมต้องอ่านนั้นผมต้องอ่านอยู่แล้วนะ
1: ใช่อันนี้เป็นหน้าที่ของพี่ตู่อยู
0: ่ถ้าผมปล่อยอาจารย์พูดคนเดียวอาจารย์จะเอาอะไรมาพูดอ่ะ
1: มันต้องมีขัดมีแย้งมีโต้มีตอบ
0: นะฮะฟังให้มันสนุกสนุกครับนะ
1: อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียส
0: อย่าเอารถทัวร์มาทิ่มบ้านผมเลยนะผมเหนื่อยคุณบ้านคุณบ้านกุ้ยช่ายกาญจนบุรีครับอาจารย์เขาบอกว่าสวัสดีครับผมบ้านกุ้ยช่ายกาญจนบุรีนะครับใครชอบ
1: กาญจนบุรีเหรอ
0: ใครชอบกินกุ้ยช่ายไส้ผักเผือกมันม่วงหน่อไม้เปิดร้าน 7:30 ปิดร้าน 18:00 นพิกัดตลาดเลซิตี้ข้างๆร้านเก่งโมบายบริเวณแถวทาราโกโอ้โหอันนี้โฆษณาชัดๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมฝากอาจารย์ส่งบินไปเก็บนะฮะบ้านกุ้ยช่ายบ้านเดียวกับอาจารย์ต้องรู้จักอาจารย์แน่นอน
1: โอ้นั่นเลยทีผมยังนึกไม่ออกเลยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ย
0: ผมว่าต้องรู้จักอาจารย์แน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมฝากบินไปเก็บจากอาจารย์นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ส่งบินไปให้นะฮะ
1: อ๋อพูดถึงที่เมืองการนะเขามีที่อยู่ที่หนึ่งนะซึ่งผมไม่เคยรู้จักเลยอะ
0: ครับ
1: เพราะคนไปเที่ยวกันเยอะมากเลยบ้านเตาเผาถ่านอะไรฮะเคยได้ยินไหมอ้
0: าวอาจารย์ไม่เคยไปอะครับ
1: เคย
0: ผมเคยได้ยินอยู่ครับอาจารย์เคยได้ยินอยู่
1: เห็นเขาคิดกันมากเลยตอนนี้พวกกลุ่มแว้นทั้งหลายนี่ไปกันอุตลุดเลย
0: กลุ่มแว้นครับ
1: เราลองไปกันสักทีไหมแต่รถตู้เข้าไม่ได้นะต้องรถโฟร์วินไดเท่านั้น
0: โอ้ต้องโฟร์วิวเข้าไม่ไหวแล้วครับอาจารย์เราขาดหัวเรือใหญ่ไปหลายปีแล้วอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ดร.สุรกิจนะครับบอกขอเอ๊ะบ้างครับเวลาไปท่องเที่ยวและต้องการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ป่าไม้ถ่ายภาพคนกับวิวควรจะตั้งโหมดถ่ายภาพอะไรไว้ก่อนดีครับอาจารย์ว่าไง
1: ตั้งโหมดพูดถึงโหมดนี่นะในทัศนมิติของผมเนี่ยคือผมจะใช้โหมด M เป็นหลักเพราะโหมด M นี่ผมจะเลือกอะไรได้หลายอย่างมากผมไม่ชอบใช้โหมดออโต้นะครับผมจะใช้โหมด M เพราะว่าการตั้งค่า f stop หรือก็ความเร็วชัตเตอร์หรือผมจะเลือกชัดตั้งแต่คนไปถึงแบ็คกราวด์มีทิวเขาไหมหรืออยู่ริมน้ำไม่เห็นริมน้ำเห็นฝั่งนู้นด้วยแล้วเห็นทิวเขาถัดไปด้วยถ้ามีละอองหมอกอยู่โอ้ยอย่างนี้ f มันต้องแคบๆนะครับท่านอาจารย
0: ์
1: เพราะว่ามันต้องการบรรยากาศทั้งหมดนะครับแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะบางทีถ่ายภาพคนชัดอย่างเดียวแล้วเห็นฉากหลังลางๆบางทีมันก็ได้อารมณ์ดีนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับลิมิตความชอบของคนเนี่ยมันขีดวงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลิมิตความชอบความลิมิตความชอบมันเหมือนกราฟอะฮะ
0: ครับตัวใครตัวมันแล้วกันนะ
1: บางทีมันขึ้นสูงเขาบอกอย่างนี้ดีพอเราถ่ายอย่างดีเพราะนั้นถ้าท่านอาจารย์จะถ่ายให้หลายๆคนชอบเนี่ยอาจารย์ถ่ายตั้งแต่ F1.4 5.6 แล้วก็ไป8 แล้วก็ไป11 แล้วก็ไป22เลยครับ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่บางทีผมก็ชอบถ่ายเล่นที่มันสนุกเช่นคือผมจะถ่ายเป็นแบบให้คนเดินแล้วแพนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงหรือบางทีผมถ่ายวิวอย่างเดียวไม่มีคนผมก็ใช้ระบบซูมที่มันหยุดได้อะไรเงี้ยผมไม่รู้นะผมชอบความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ทางระบบจิตใจของผมครับนะ
0: คุณธีระคุณธีรวัฒน์คุณธีรวัฒน์302บอกว่าไฟคั่นหนังสือโฟโต้ของอาจารย์จะต้องมีอายุพอสมควรนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็คุณชัตทีสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครูสงครามน่าจะเป็นไฟคั่นหนังสืออะไรสักอย่างนะฮะแต่เราไม่มีเวลาแปลแล้วครับอาจารย์เวลาเราหมดแล้วครับ
1: ผมว่ายังงงไอ้ไฟคั่นหนังสือคืออะไร
0: ผมก็พยายามจะอ่านอยู่อาจจะพิมพ์มาผิดเพี้ยนไปนิดนึง
1: แ
0: ต่
1: เราคง
0: ใช่แต่เราคงหาคำตอบไม่ได้แล้วครับอาจารย์เพราะว่าเวลาเราหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆการรับฟังสำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะแล้วก็สุขหน้าพบกับพี่บอยเรานะครับพี่บอยสืบสกุลศรีสาครนะพี่บอยคงเอาเรื่องเทคโนโลยีมาเล่าให้เราฟังสำหรับสุขนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: อาจารย์
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิก02-186-3010ชูโฟทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นบางไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันท้าพิสูจน์ความจริง28ล้านมีที่มาภาวุธลั่นไม่ขอใช้เอกสิทธิ์นายภาวุธพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งแหล่งที่มาเงิน28ล้านเข้าบัญชีโดยระบุว่าจากการแถลงโดย DSI ขอชี้แจงว่าก่อนเข้ามาทำงานหน้าที่การเมืองเคยไประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีโปรไวเดอร์อีกมากมายอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาแก่ธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ตนได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงตนไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน28ล้านบาทที่เข้าสู่บัญชีธนาคารของตนโดยเมื่อ3ปีที่แล้วได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้าสู่บัญชีจึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำอย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI ได้กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดตนได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อให้การตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อสังคมต่อไประเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจปัตตานีขณะดูแลความปลอดภัยบาดเจ็บ5นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณถนนชลประทานบ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอได้รับบาดเจ็บ5นายมี2นายถูกสะเก็ดระเบิดอวัยวะที่สำคัญจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมายอทราบชื่อ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหูและลำตัว10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเส้งสะเก็ดเข้าที่ตาถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ดวงตาส่วนเจ้าหน้าที่อีก3นายประกอบไปด้วย10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซทั้งหมดมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกและขณะนี้อาการปลอดภัยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดมคว่ำอยู่1คันจึงได้ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแจ้งชุดเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งจากการสืบสวนทราบว่าขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว5นายออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนในพื้นที่โดยใช้รถยนต์หุ้มเกราะ1คันมีเจ้าหน้าที่3นายและรถจักรยานยนต์1คันตามหลังเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนจุดชนวนด้วยรีโมทซึ่งเป็นระเบิดชนิดเดียวกันที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดในหลายจุดก่อนหน้านี้แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ที่นั่งรถจักรยานยนต์ทั้ง2นายได้รับบาดเจ็บทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ที่นั่งรถทุ่มกรอบเมื่อเห็นตำรวจได้รับบาดเจ็บใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเข้าไปในป่าข้างทางเพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายฉวยโอกาสโจมตีซ้ำเมื่อปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับมานูเอล นอยเออร์ยืนยันว่าจะเลิกเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนีหลังจบศึกบอลโลกคนนี้มานูเอล นอยเออร์ผู้รักษาประตูทัพอินซีแลนด์ทีมชาติเยอรมนียืนยันว่าตัวเองจะลาทีมชาติอีกครั้งหลังจากจบภารกิจฟุตบอลโลก2026พร้อมแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่า ทัพอินซิเล็กชุดนี้มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหนนี้มาครองอย่างแน่นอนเดิมทีน้อยเออร์ประกาศตำราทีมชาติไปแล้วเมื่อจบศึกฟุตบอลยูโร2024แต่เจ้าตัวก็ยังคงเล่นได้ดีกับต้นสังกัดอย่างไบเยนมิวนิกแห่งเซกุนเดสลีกาเยอรมนีทำให้เทรนเนอร์ทีมชาติอย่างยูเลียนนาเกลส์มันตัดสินใจดึงมือกาวรายนี้กลับมาติดทัพอีกครั้งครอบครัวของลีโนเมสซี่ออกแถลงการว่าฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของแข้งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินานั้นมีปัญหาด้านสุขภาพจริงแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤตตามที่มีข่าวลือออกมาโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคุณพ่อของเมสซี่นั้นมีอาการป่วยซึ่งทำให้ดาวเตะวัย38ปีถึงกับร้องไห้หลังจากทำประตูได้ในเกมที่ทัพฟ้าขาวถล่มแอลจีเรีย3ประตูต่อ0ในเกมฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามมีข่าวลือในโซเชียลมีเดียออกมาว่าคุณพ่อของเมสซี่นั้นมีอาการหนักถึงขั้นวิกฤตส่งผลให้ล่าสุดครอบครัวของเมสซี่ได้ออกแถลงการตอบโต้ว่าขณะนี้ฮอร์เก้เมสซี่ไม่ได้มีอาการหนักถึงขั้นวิกฤตตามที่มีข่าวลือออกมาและมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
4: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: Popcorn Popcorn

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 16.00 นถึง 17.30 นนะครับแต่ละวันก็จะมีบุคลิกในการจัดไม่เหมือนกันนะครับวันศุกร์แน่นอนนะครับเป็นวันที่ เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมากมายถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะครับที่กำลังแข่งขันกันอย่างสนุกนะครับที่สหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับแต่วันนี้ก็ยังมีประเด็นมากมายเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยที่ต้องนำมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีผมธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับในรายการร่วมกับนะครับน้องอ๋อนะครับคุณคมกฤษณภาลัยนะครับซึ่งตอนนี้นั่งประจำการอยู่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องอ๋อ
2: สวัสดีพี่หมอสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
1: มีคนเขาบอกว่าช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยอย่างเมื่อวานน้องหนุ่ยมาจัดเขาบอกว่าเขาบอกว่าชีวิตประจำวันเขาเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสได้ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกสำหรับฟุตบอลโลกกับคนไทยก็อาจจะใช้คำว่าใกล้ชิดนะครับเมื่อไหร่เนี่ยต้องถาม

0: เลยว่าฟุตบอลไทยจะมีโอกาสได้ดูไปแข่งฟุตบอลโลกคือสำหรับผมเนี่ยผมพูดทุกครั้งว่าชาติหน้าตอนใบไม้อันนี้ต้องถามน้องอ๋อว่าในมุมมองของน้องอ๋อเรามีโอกาสไหมนี่ตอนนี้48ทีมแล้วนะ
1: ของพี่หมอชาติหน้าตอนใบไม้สำหรับผมนะต้องเกิดอีกแล้วสัก10รอบ
0: มันไม่มีแสงสว่าง
1: มองไม่เห็นครับไม่เห็นทางเลยว่าเราจะไปฟุตบอลโลกได้ยังไงยกเว้นฟีฟ่าเปลี่ยนว่าทุกชาติได้สิทธิ์เล่นรอบสุดท้ายครับ
0: โอ้โหคือที่48ทีมนี่น้องอ๋อปกติเนี่ยฟุตบอลโลกจะจัดไม่เกิน1เดือนนะตอนเนี้ยประมาณ40วันแล
1: ้วแล้วเนี่ยที่มีข่าวพี่หมอไม่รู้มันจริงไหมที่บอกว่าอนาคตอาจจะไปถึง128ทีม
0: โอ้น้องอ๋อคุณภาพของทีมเนี่ย48ทีมเนี่ยต้องบอกว่าคนที่คุกคลีนะแล้วก็ชอบฟุตบอลเขายังไม่มีใครที่สามารถดูได้ครบท
1: ั้
0: ง104นัดผมเนี่ยบอกน้องอ๋อเลยยังเมื่อคืนเนี่ยผมบอกว่าโปรแกรมไม่น่าสนใจผมไม่ได้ตื่นมาดูเลย
1: เหมือนกันครับพี่หมอคือเมื่อวานเนี่ยผมเมื่อกี้ก็คุยกับน้องแบงค์บอกเมื่อคืนเป็นวันพักผ่อนสำหรับเราแล้วเราก็ตื่นมาดูคู่8โมง
0: ใช่ คือวงจรชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมากมายเพราะว่ามีการวางแผนนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ดูก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานของเรานะครับเพียงแต่ว่ามีประเด็นนะครับวันนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันในเรื่องราวเหล่านี้นะครับอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มถึงเรื่องราวของฟุตบอลนะครับหรือว่าเรื่องราวของกีฬาผมมีเรื่องราวดีๆของคลื่นนะครับทางอสมทนะครับหรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลที่ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบจะเป็นทีมไหนก็ได้นะครับรวมลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยทางอสมทร่วมกับคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมีภารกิจได้ที่ท่านสามารถนะครับดูได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับโดยที่ขั้นตอนในการร่วมสนุกนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับจะต้องทำตามขั้นตอนอย่างแรกนะครับต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบอย่างที่2ต้องซื้อบัตร M-Cord Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบข้อที่3บัตร M-Cord Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-Cord Superfan Starter หรือว่าเริ่มต้นราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตข้อที่4สุดคุ้มนะครับกับบัตร M-Cord Superfan Diamond ราคาที่500บาทก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตของรางวัลสำหรับโปรเจกต์หรือว่าอีเวนต์กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับรางวัลที่1นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลรางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและก็รางวัลที่4โกลด์กิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของคืนวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงก็ยังเป็นยางรถยนต์ดันลอปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ยางรถยนต์ดันลอปนะครับนำเสนอนะครับความรู้เล็กๆนะครับเขาถามว่ายาง ST หรือยางตระกูล PT ของดันลอปเนี่ยคือยางอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรดันลอปนะครับจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับไอ้คำว่ายาง ST ก็คือ Highway Terrain หรือยางตระกูลGrand Tech PT ที่เราเรียกว่า Pavement Terrainของทันหลับคือยางที่มีลักษณะดอกยางเรียบและมีขนาดเล็กมีคุณสมบัติเน้นความนุ่มเงียบขับขี่สะดวกสบายเหมาะกับการใช้งานบนทางเรียบเป็นหลักไม่เน้นทางลุยตอบโจทย์การขับขี่ที่เน้นความสะดวก

0: สบายนั่นเองนะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหายาประเภทนี้อยู่สามารถสอบถามยาตระกูล Grand Tech PT ได้ที่ศูนย์บริการตลอดทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับและโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับถ้าท่านเปลี่ยนยางนะครับซึ่งยางรุ่นยนต์ตลอดกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและมียางรุ่นใหม่อัปเกรดความนุ่มระดับพรีเมียมกับยางดันหลบสปอร์ตแบ็กลักนะครับพร้อมรับความคุ้มค่ากลับบ้านสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลุคลักชัวรี่คอมพอร์ตกับยางดันหลบสปอร์ตแม็กลักนะครับยางที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ซีดาน Compact SUV MPV แล้วพิเศษนะครับสำหรับ 1,000 ท่านแรกที่ซื้อและเปลี่ยนยาง Spot MacLuck ครบ4เส้นก็รับฟรีนะครับ Electric Coupon เติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทเมื่อซื้อและลงทะเบียนรับประกันยาง120วันสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าคูปองจะหมดนะครับที่ร้านตัวแทนจำหน่าย Dunlop Shop ที่ร่วมรายการรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้และที่ www.dunlopthai.co.th นะครับส่วนท่านที่จะร่วมสนุกกับยางรถยนต์ Dunlop ในช่วงฟุตบอลโลกก็เอาแบบขำๆนะครับทีมชาติอังกฤษลงแข่งขันนัดไหนเนี่ยนะครับคุณสามารถร่วมสนุกนะครับเขาเรียกว่าบอกผลการแข่งขันว่าทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้นะครับด้วยสกอร์เท่าไหร่ใครถูกเนี่ยจะได้พัดลมนะครับสูไลท์นะครับมูลค่ามากกว่า400บาทนะครับฟรีสำหรับ5ท่านง่ายๆกติกาก็เขียนคำว่ายางรถยนต์ดันหลบทีมชาติอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับเราส่งมาที่086035 3000นะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลนะครับเป็นเรื่องราวดีๆในช่วงต้นนะครับน้องอ๋อ
1: ครับ
0: ต้องชวนน้องอ๋อคุยเรื่องวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเมื่อวานนี้นะครับลงแข่งเป็นนัดแรกและเป็นนัดที่2ในเมืองไทยแต่เป็นนัดที่6นะครับสำหรับ VNL แล้วก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้ดีผลการแข่งขันเป็นยังไงเชิญครับน้องอ๋อ
1: ก็ชนะไป3-0เซต
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ใช้คำว่าต่ออายุข้าราชการได้ไหมพี่หมอ
0: คือชัยชนะนัดเนี่ยถือว่าทีมชาติไทยต้องการนะครับแล้วก็กดดันเพราะว่านัดแรกที่เราเล่นกับยูเครนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราคาดเดาว่าเราน่าที่จะชนะได้ปรากฏว่าเราแพ้3-2เซตนะครับแล้วก็เรายังไม่ชนะเลยนะครับกับคะแนนรวม18ทีมเนี่ยเราอยู่อันดับที่17เรามี3คะแนนแต่เป็น3คะแนนจากการแพ้ 2-3 ท
1: ั
0: ้ง3นัดแล้วก็เวลานับคะแนนเนี่ยนะครับเวลาจบ3เขาเรียกว่า3ครั้งนะครับ3สัปดาห์ที่ลงแข่งขันเนี่ยเขาจะดูตัวเลขที่ชัยชนะ
1: เป็นหลัก
0: คะแนนเป็นอันดับ2คือเขาจะดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าคะแนนเสมอกันเช่น 3-3 นะครับเขาจะดูจำนวนชนะก่อนเลยนะครับดูจำนวนชนะเสร็จแล้วถ้าเท่ากันให้ดูจำนวนคะแนนเพราะฉะนั้นเราได้3คะแนนจากสัปดาห์แรกเนี่ยเราไม่มีชัยชนะแต่พอเราเนี่ยแพ้ทีมยูเครน2-3เราได้เพิ่มอีก1คะแนนแล้วก็ชัยชนะเหนือเบลกเรียอย่างที่น้องอ๋อบอกเนี่ยเป็นชัยชนะนัดแรกที่เราได้3คะแนนนะครับอันนี้ก็ถือว่าต่ออายุราชการอย่างที่น้องอ๋อบอกแล้วก็ทำให้ถ้าใครได้ดูจะเห็นว่าภาพหลังจากเราชนะเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยดีใจกันแบบโอ้โหแบบเหมือนได้แชมป์โลกเลยนะครับให้น้องอ๋อได้พูดนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงชนะถึง3-0เซตครับ
1: ก็ก่อนเกมเท่าที่ผมตามข่าวนะเขาก็บอกว่านี่คือแมตช์ที่เราน่าจะมีโอกาสเก็บชัยชนะได้มากที่สุดในจำนวนเกมที่เหลือของทัวร์นาเมนต์นี
0: ้
1: เพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเหลือเจอกับแคนาดาวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ฮอลแลนด์ในวันที่21
0: ครับ
1: แล้วก็ในสัปดาห์สุดท้ายของทีมสาวไทยนี่ต้องเรียกว่ากระดูกขัดมันทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ไม่มีเขาบอกว่าแทบไม่มีโอกาสที่เราจะชนะเลย
0: ครับคือน้องอ๋อต้องบอกอย่างนี้ว่า ถ้าเราจะมีคะแนนเนี่ยนะเราต้องมีคะแนนในบ้านนะครับแล้วตอนนี้เรามีแล้วแล้วก็แคนาดากับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราจะต้องพยายามคือถ้าเราชนะ

0: แคนาดาหรือเนเธอร์แลนด์สักอีกสักครั้งหนึ่งเราลอยลำไม่ตกดิวิชั่นแน่นอน
1: คือปีนี้ยังตกกี่ชั้น
0: ตกทีมเดียวฮะตอนนี้โดมินิกันนะครับรวยแล้วก็เราได้3คะแนนเมื่อวานเนี่ยตอนนี้คะแนนเราขึ้นมาอยู่อันดับ14แล้วนะครับมี6คะแนนแล้วชัยชนะ1ครั้งน้องอ๋อรู้ไหมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะอีก2สัปดาห์ที่เราจะแข่งนะครับสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราจะพบกับบราซิลพบกับสหรัฐพบกับญี่ปุ่นแล้วพบกับตุรกีซึ่งทั้ง4ทีมเนี่ยนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรขนาดเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชยังบอกว่าเป็นงานยากคือเอาว่าอย่าหวังว่าชนะเลยขอให้แพ้แบบอย่าเราได้เซฟเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ทีมชาติไทยไม่ลงแข่งวันนี้หยุดพักแต่วันพรุ่งนี้วันเสาร์สองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับเราจะลงแข่งกับเนเธอร์แลนด์แล้ววันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งนะครับไม่ใช่วันเสาร์เราจะแข่งกับแคนาด
1: า
0: แล้ววันอาทิตย์เราจะแข่งกับเนเธอร์แลนด
1: ์สองทุ่มครึ่งทั้งสองแมตช
0: ์ใช่
1: นะครับ
0: ถ้าใครนะครับไม่มีบัตรไม่ต้องไปนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยขายหมดแล้วนะครับดูการถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ได้เลยนะครับเมื่อวานเนี้ยชัยชนะเหนือเบลเกเรียเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำให้สถานะของทีมชาติไทยดูดีขึ้นเลยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสตาฟโค้ชนะครับที่ทำให้ทีมชาติไทยนะครับหลังจากลงเล่นเนี่ยแพ้ติดต่อกันมา5นัดแล้วก็เก็บชัยชนะในนัดที่6เป็นนัดแรกสำหรับผลการแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นในมุมมองผมเนี่ยผมจะไม่มองในเรื่องของเทคนิคแท็กติกเพราะว่ารูปร่างของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเราเสียเปรียบนะครับเพียงแต่ว่าตัวเก่งๆเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นชัดชุออนโมกศรีหรือว่าหัตถยาบำรุงสุขก็เลยทำให้ผู้เล่นที่เหลือเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นตัวเก่ากับผู้เล่นที่ดันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยนะครับทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นอิสระอย่างกัญญรัตน์คำวงนะครับหรือว่านักตบอย่างวิมลรัตน์ธนพันธ์หรือว่านักตบนะครับที่เป็นตัวเก่าเนี่ยนะครับเริ่มเก่าแล้วอย่างสสิภาพรจันทวีสูตรหรือว่าพิมพิชยากกลำนะครับก็เลยทำให้ภาพรวมสุดท้ายสำหรับวอลเลย์บอลหญิงสัปดาห์ขณะที่2ซึ่งแข่งที่เมืองไทยเนี่ยมีความสุขนะครับน้องอ๋อคิดว่าเราจะมีโอกาสไหมกับแคนาดากับเนเธอร์แลนด์อีก2
1: น่าจะมีโอกาสนะก็อย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีอีกสักแต้มอ่
0: ะ
1: แพ้2เกมในแมตช์ใดแมตช์หนึ่ง
0: ใช่คือตอนเนี้ยเราต้องลุ้นให้โดมินิกันเนี่ยนะครับไม่ชนะนะครับแต่ถ้าพูดถึงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยโดมินิกันเนี่ยลงแข่งขันเนี่ยพูดถึงทีมที่เขาเล่นด้วยอย่างเบลเยียมยูเครนอย่างจีนหรือแคนาดาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเขามีลุ้นนะที่ดูว่าเขาไม่น่าจะสู้ได้ผมดูว่ามีแคนาดานะครับอันนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าพยายามช่วยตัวเองก่อนแล้วกัน
1: แต่ถ้าดูสถานการณ์ผมคิดว่าโดมินิกันเนี่ยที่แข่งมาเนี่ยโดมินิกัน5แมตช์แพ้รวด
0: ใช่
1: ได้แค่คะแนนเดียวผมก็คิดว่าถ้าเขาชนะสักแมตช์หนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะชนะ 3-0
0: ได้ใช่ใช่
1: ผมคิดว่าปีนี้6แต้มพอนะผมว่าคิดว่า6แต้มขนาดนี้น่าจะพอสำหรับการอยู่รอดได
0: ้ครับคือถ้าพูดถึงคะแนนเนี่ยถ้าน้องอ๋อพูดเนี่ยน้องอ๋อมองคล้ายผมกับน้องหนุ่ยนะเพียงแต่ว่าผู้รับผิดชอบของทีมเนี่ยเขาบอกว่าขอชนะอีกสักนัดได้ไหม
1: คือ
0: เพื่อความสบายใจก็ตามเชียร์กันได
1: ้ตอนนี้ผมดูสกอร์เนี่ยโดมินิกันแข่งกับเซอร์เบียอยู่ที่ฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับเซอร์เบียนำไปแล้ว2-0เกมไอ้2-0เซตก็คือ25-19 25-13แล้วเซตสุดท้ายเซตที่3เนี่ยตอนนี้นำอยู่22-16พี่หมอ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโอกาสผมคิดว่าโดมินิกันก็คงรอดยาก
0: รอดยากนะ
1: เพราะถึงเขาจะชนะสัก 3-2 3-1 3-0 เต็มที่เขาก็จะน่าจะมีสักแค่4คะแนน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ติดตามดูได้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์ที่2นะครับมาที่แบดมินตันสักเล็กน้อยนะครับรายการเล็กๆหมาเก๋าผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็วันนี้เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็นักแบดไทยเพิ่งลงสนามไปคู่เดียวนั่นก็คือประเภทคู่ผสมก็พลาดท่าปราชัยไปสำหรับเอ็มสุภั

0: จอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับก็แพ้ให้กับคู่ของเจ้าถิ่นเนาะหมาเก๊านะครับก็คือคู่ของฉันยินชุกกับอึ้งเซ่ยโหยนะครับไป2ต่อ0เกม19 21แล้วก็11ต่อ21ขณะที่น้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับไม่รู้เหมือนกันนะตามข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแพ้บายพี่หมอไม่ได้ลงสนามก็แพ้ให้ทำให้ปาร์คกาอึนของเกาหลีใต้เนี่ยได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องออกแรงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีนักแบดไทยลงสนามกันอีก3แมตช์ด้วยกันนะครับก็จะมีพีรชัยสุขพันธ์กับโอโมนะครับมณิพลธีรรัตน์สกุลนี่ก็จะเจอกับคู่ของเกาหลีนะจินยุกกับลีนะครับแล้วก็จะมีอีก2คู่ก็คือเบญจภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับวางหนึ่งปาติวีกับรามาดันติโอ้โหหนักเลยคู่นี
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็สุดท้ายกันตพลหวังเจริญครับเที่ยวนี้ไปดีนะครับเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศจะเจอกับหวังยู่ไก่ของหมาเก๊า
1: ครับนะครับก็เป็นเรื่องราวของแบดมินตันนะครับหมาเก๊าโอเพ่นมาที่กอล์ฟ LPGA นะครับเมเจอร์รายการเมเจอร์ LPGA คลาสสิกfor simple gift นะครับแข่งขันกันนะครับที่Battlefield Country Cup นะครับพา72ปรากฏว่าผลการแข่งขันวันแรกนะครับผู้นำนะครับ6อันเดอร์ก็ยั่นหลูจากจีนนะครับ5อันเดอร์มี2คนนะครับมีคาซี่พอร์เตอร์กับเจสสิก้าพอวันดิกนะครับในขณะที่นักกอล์ฟไทยนะครับที่ลงขันแข่งขันทั้งหมด8คนนะครับผลการแข่งขันไม่ค่อยดีนะครับมีปาจารีอนันต์นาฬิกา2อันเดอร์อยู่อันดับ25นะครับมีสุพิชยานะครับดาวรุ่งของไทย1อันเดอร์อยู่อันดับ40จัสมินสุวรรณภละอยู่อันดับที่60อีเวนพาเท่ากับพรณรงค์เพชรล้ำนะครับชนะตีวรรณแสน1โอเวอร์อยู่อันดับที่87นะครับอภิชยายุบล2โอเวอร์อยู่อันดับที่114เท่ากับโปจีนจีโน่ของไทยนะครับแล้วก็3โอเวอร์เป็นนะครับมริยาจุธานุการนะครับต้องบอกว่านี่เป็นการแข่งขันนะครับนะครับใน LPGA ซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าหลังจากจบรายการ LPGA ที่นี่นะครับจะเป็นเรื่องราวของนะครับกอล์ฟเมเจอร์2รายการเลยครับ25ถึง28มิถุนา KPMG Women PGA Championship นะครับแข่งนะครับอยู่ที่สหรัฐนะครับแล้วก็วันที่9ถึง12กรกฎาคมจะแข่งขันรายการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสนะครับ
0: yeah.
1: นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนนี้โฟกัสไปที่เมเจอร์อีก2รายการนะครับเป็นเมเจอร์ที่3และเมเจอร์ที่4นะครับที่จะแข่งขันนะครับจบรายการนี้นะครับต้องบอกว่าแข่งต่อเลยนะครับจบวันที่21มิถุนาวันที่25มิถุนาสัปดาห์หน้าถึง28เนี่ยก็เป็น KPMG Women PGA Championship เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรายการระดับ12ล้านเหรียญนะครับสำหรับเมเจอร์ที่3แชมป์เก่าคือลีมินจีนะครับส่วนรายการที่กำลังแข่งขันอยู่นะครับเมเจอร์ LPGA Classic by Simply Gift รางวัล 3,250,000 นะครับแชมป์เก่าก็คือคาร์โลต้าซิกานดานะครับก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA นะครับน้องอ๋อมาพูดถึงนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดแล้วเรื่องราวของเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับ
0: ครับ
1: สักเล็กน้อยนะครับอยากให้น้องอ๋อแสดงความคิดเห็นว่าจำนวนนักกีฬาที่ส่งแข่งขันไปแล้วก็การคาดหวังว่าไปครั้งนี้นะครับเราน่าจะมีโอกาสนะครับได้เหรียญทองมากน้อยแค่ไหนเชิญครับ
0: ก็ครั้งที่แล้วเราไปได้มาทั้งหมด12เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็32เหรียญทองแดงเป็นอันดับ8ของตารางเหรียญรวมพี่หมอ
1: ครับ
0: จากทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปมากกว่าเจ้าถิ่น
1: ครับ
0: ครั้งนี้ไปอีกกี่คนนะครับ700กว่าคนใช่ไหม
1: 719
0: คน719คนจาก46สมาคมกีฬา
1: เออ
0: โอ้ย
1: คือผมดูจำนวนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆว่ากันนะอันนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับแต่อยากถามว่าความหวังเหรียญทองเนี่ยน้องอ๋อมองว่าภาพรวมแล้วเราจะได้เท่าครั้งที่แล้วไหมที่หางโจผมจำได้ว่าที่หางโจเนี่ยเราได้12เหรียญทอง
0: คือผมเชื่อว่าครั้งนี้ไปไม่มาเนี่ยสรุปแล้วไม่ถึง12ทองแน่พี่หมอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ทำไมผมมั่นใจรู้ไหมเพราะใน12ทองที่เราได้มาพี่หมอต้องไม่ลืมนะครับกีฬาอะไรที่มันได้เหรียญมากที่สุดเซปักตะก้อ
1: ใช่เซปักตะก้อ
0: แต่ครั้งนี้ไปเนี่ยทีมตะก้อไทยมันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: และที่สำคัญตอนนี้ก็ยังมีคดีความอยู่พี่หมอ
1: ครับ
0: จากศึกชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียก็ต้องรอดูว่าอีสตาฟจะลงดาบหนักขนาดไหนจะแบนนักกีฬาแบนผู้บริหารเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องแบนนักกีฬาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนนะพี่หมอ
1: ครับ
0: เพราะถ้าตามข่าวตามกระแสมาเนี่ยมาเลเซียเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็กดดันทางอิสตาฟอยู่พอสมควรว่าในอดีตตะก้อมาเลเซียก็เคยถูกแบนจากกรณีคล้ายคลึงกันนี
1: ้
0: ดังนั้นถ้าประเทศไทยถูกแบนน้อยกว่าเบากว่าผมเชื่อว่างานนี้เป็นมหากาพย์แน
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ผมฟังท่านนายกสมาคมเซปักตะก้อคนใหม่คุณธนาชัยประสิทธิ์บอกว่าทางสมาคมเซปักตะก้อของไทยก็ไม่ยอมนะคือถ้างานเนี้ยถ้ามีการลงโทษหรืออะไรมีการเขาบอกว่ามีการฟ้องร้องถึงศาลปกครองโลกแน่นอนนะครับถามน้องอ๋อนิดนึงเรื่องอย่างเนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงพี่เบิ้มในวงการเซปักตะก้อเนี่ยมันก็มีมาเลเซียกับไทย
0: ใช่
1: นะครับเคลียร์ไม่ได้เลย
0: คือมาเลเนี่ยผมก็มองไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเขาตัดนักกีฬาเก่งๆของเราได้มันหมายความว่าเหรียญเอเชียนเกมที่เขาห่างเหินมานานมากเนี่ยเขาย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะพี่หมอว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้นักกีฬาตะก้อไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งน้อยที่สุด
1: คือน้องอ๋อมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเซปักตะก้อเนี่ยนะครับนักกีฬาชุดเก่งของเราเนี่ยจะถูกลงโทษนะครับคือคงส่งไปอ่ะแต่พี่อาจจะว่าไม่ใช่นักกีฬา
0: ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดณเวลานี
1: ้นะครับ
0: ก็เพราะว่าที่ผมมองตรงนี้มันไม่ใช่แค่กีฬาพี่หมอทุกอย่างตอนนี้ผมคิดว่ามันมีเรื่องของธุรกิจเรื่องผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ครับแล้วถ้าเซปักตะก้อเราไม่ไปเนี่ยจำนวนเหรียญทองเนี่ยน้องอ๋อดูว่าไม่มีทางที่จะได้เท่าครั้งที่แล้วเลย
0: เพราะผมมองไม่เห็นว่ากีฬาไหนมันจะโดดเด่นขึ้นมาอ้าวอาจจะมีกรีธาอาจจะได้ลุ้นเหรียญ100เมตร4คูณ100เมตร
1: 104คูณ100ไม่ใช่หมายความว่าเราแบเบอร์นะ
0: ใช่
1: เพราะว่านักวิ่งระดับสั้นเนี่ยของทั้งญี่ปุ่นของจีนเนี่ย
0: กาตาร์กาตาร์ลืมนะไอ้พวกเนี้ยโอนสัญชาติ
1: ใช่
0: ก็มีนะ
1: ฮะอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆนะครับ การแข่งขันนะครับที่ญี่ปุ่นที่นาโกย่านะครับ19กันยาถึง4ตุลาคมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเรื่องราวของ SMS 4689899นะครับเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3จะได้พูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลนะครับ ก็แน่นอนนะครับ3ข้อความของน้องอาร์มซ่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิฟนิ่งหมอพี่อ๋ออาร์มซ่ามาเยอะครับนักเตะคนไหนชอบกินน้ำแข็งตอบเดคแอนไอจริงๆชื่อจริงเขาคือเดคแอนไลนะครับแล้วก็ได้เวลาหาเพื่อนคุยลุยแล้วหนาสุกุลาหันษาในครานี้สองหนุ่มรอคนฟังยังอยู่ดีมาเถอะพี่มีเรื่องไหนให้ถกกันนะครับสามข้อฝ่ายควรพี่หงไฮเวย์ก็มาบอกพี่หมอว่าไหมครับบางครั้งทีมที่เป็นรองอยู่ต้องกล้าๆเล่นเกมลุกผมเห็นบางจังหวะบอลควรขึ้นหน้าได้แต่ดันจ่ายย้อนหลังแล้วก็ไปเสียบอลสุดท้ายก็เสียประตูอันนี้ใช่ไหมครับที่เป็นหน้าที่ของตัวกลางคุมจังหวะโอ้โหแบบคุณหงไฮเวย์มันอธิบายต้องใช้เวลานานพอสมควรอันนี้มันเป็นเรื่องของวิธีการนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนเชียร์แปะกำแพงบอกว่าพี่หมอครับเห็นลูกยิงเยือกเย็นขนาดนี้ต้องให้สัญญายาวแล้วครับดึงกลับเอาไหมครับพี่หม
0: อน่าจะ
1: แรดฟอร์ดน่าจะเป็นแรดฟอร์ดก็เมื่อวานนี้น้องหนุ่ยก็บอกแล้วคือก็ต้องชมว่าลีลาหรือว่าวิญญาณเพชฌฆาตของเขาเนี่ยก็ยังไว้ใจได้เพียงแต่ว่าประเด็นปัญหาของแรดฟอร์ดเนี่ยคือเรื่องนิสัยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน เขาบอกว่าเสียโกะพัทยาสวัสดีครับหมอพี่อ๋อถึงไม่ได้ส่งข้อความมาแต่ก็รับฟังอยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับเสียโกะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่

0: เป็นท่าฉลอมนะครับฟ้าส่องแสงสว่างกระจ่างใสบางครั้งยังมองไปเมฆใหญ่บังฟ้ามืดมิดชิดใกล้ได้ตึงตังดูจริงจังคลื่นคลางคล้ายคร่ำครวญสปอตไกด์ใกล้ไกลใจสุขสันต์พาผูกพันมั่นคงตรงถี่ถ้วนวันศุกร์มีหมอเมาเขาดีล้วนไม่ปั่นป่วนพี่อ๋อก็ดูดีจากคุณเทียนท่าฉลอมนะครับอีกข้อความนึงปิดท้ายไปเลยสวัสดีครับพี่อ๋อพี่หมอนะครับฟังอยู่ครับคิดถึงพี่ๆครับเมื่อวานไปดูวอลเลย์บอลสนุกมากครับผมมั่นใจรอดตกชั้นแน่นอนครับจากต้องพัฒนีน้องต้องเนี่ยเป็นผู้บรรยายวอลเลย์บอลเป็นผู้บรรยายฟุตบอลนะครับแล้วก็มาจัดรายการที่ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงด้วยขอบคุณน้องต้องมากนะครับก็ยังติดตามผลงานของน้องต้องอยู่นะครับเดี๋ยววันหลังมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยน้องต้องนี่เขาเกาะติดเลยนะแล้วก็สัปดาห์แรกนี่ไปแข่งที่เมืองจีนเนี่ยน้องต้องก็เดินทางไปด้วยนะครับ
1: เห็นมีข่าวอยู่โดนยึดอะไรนะ power bank
0: นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์คัพจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: กลับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงที่2นะครับวันศุกร์แน่นอนครับพบกับน้องอ๋อคุณคมกฤษณภาลัยนะครับเรื่องราวฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ผมคงขอเริ่มต้นนะครับด้วยเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนฮุนไดครับ
1: ครับ
0: ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการนะครับผมเป็นห่วงเมื่อวานนี้ก็คุยกับน้องหนุ่ยนะครับว่าโปรแกรมการแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกับไทยลีกจะตรงกันอันนี้อยากให้น้องอ๋อพูดว่าไทยลีกมีประกาศไปแล้วว่าจะเริ่มแข่งตั้งแต่วันไหนเชิญคร
1: ับ ก็ตามปฏิทินที่เขาประชุมกันนะครับก็จะบอกว่าไทยลีกฤดูกาลใหม่สำหรับไทยลีก1นะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: จะเปิดสนามวันที่4กันยายน
0: 4กันยายนโอ๊ยอย่างนี้ถือว่าจบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับเพราะชิงแชมป์อาเซียน24กรกฎาคมถึง26สิงหาคม
1: นั่นแหละครับไอ้จบก่อนเนี่ยแหละพี่หมอคือไอ้ตัวปัญหา พี่หมอ
0: ปัญหาคืออะไรเอาต้องอ๋อว่าเมื่อวานนี้ผมคุยคือการที่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนั่นหมายความว่าอันโทนี่ฮัดสันจะได้ตัวผู้เล่นนะครับไปลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครบทุกคน
1: เป็นไปไม่ได้
0: เหตุผลที่น้องอ๋อบอกว่าเป็นไปไม่ได
1: ้มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์พี่หมอและที่สำคัญนะพี่หมอ
0: ครับ
1: วลาเตรียมทีมเนี่ย
0: ครับ
1: ห่วง25กรกฎาคมถึง1สิงหาเนี่ยมันคือเวลาเป็นเวลาตายสำหรับการเข้าสู่ฤดูกาลพี่หมอ
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยแต่ละสโมสรผมคิดว่าประมาณเดือนมิถุนากลางเดือนเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยม
0: ิ
1: ถุนากรกฎาคมเนี่ยท
0: ี
1: มต้องเริ่มเข้า
0: แคมป
1: ์กลับมาฝึกซ้อมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดือนแรก4สัปดาห์แรกเนี่ยเร
0: ื่
1: องของการทำร่างกายเนี่ยจะถูกเน้นหนักมากที่สุดพอเข้าสู่เดือนสุดท้ายก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะเป็นระหว่างผสมผสานระหว่างแท็กติกเกมกับการทำเวทเทรนนิ่งการฟื้นฟูร่างกายการทำเวทเนี่ยตรงเนี้ยผมถึงมองว่านี่คือข้อที่น่าเป็นห่วงสำหรับแอนโทนีฮัสซันกับการที่จะได้ตัวที่ดีที่สุดไปเล่นทัวร์นาเมนต์นี้พี่หมอ
0: สมาคมฟุตบอลต้องดำเนินการอย่างไรคุณนนท์พันธ์ล้ำสำเพราะว่าเราดูจากรายละเอียดนะครับปรากฏว่าชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะแข่ง24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมซึ่งจะค่อนข้างคาบเกี่ยวก
1: ับ
0: การเข้าแคมป์เพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยบางสโมสรกำหนดไว้ว่า16กรกฎาคมต
1: ้
0: องเข้าแคมป์
1: ใช่
0: นะครับซึ่งก็จะทำให้การฝึกซ้อมถ้านักเตะที่เข้าแคมป์แล้วก็นักเตะที่ติดทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับเนี่ยม
1: ัน
0: มีปัญหาแล้วทางสมาคมจะต้องเป็นคนแก้ไขปัญหานี้
1: yeah.
0: เพราะว่าถ้าสมมุติบางสโมสรปล่อยบางสโมสรไม่ปล่อยอันเนี้ยปัญหาเกิดแน่
1: เนี่ยยิ่งที่พี่หมอบอกบางสโมสรมาช้าอย่าง16กรกฎาคมผมเชื่อว่า16กรกฎาคมนี่น่าจะเป็นพวกบุรีรัมย
0: ์ครับ
1: เพราะว่าที่ผ่านมาฤดูกาลเขาค่อนข้างหนักก็จะได้พักนานกับชาวบ้านเขาหน่อย
0: ครับ
1: ยิ่งถ้ากลับมา16กรกฎาคมนะพี่หมอสภาพความฟิตของบุรีรัมย์ยิ่งจะไม่เหมาะกับการมาเล่นทีมชาติเพราะเกมของทีมชาติเนี่ยผมบอกเลยหนักมากมาก
0: คือเข้าแคมป์15กรกฎาคมแล้วถ้าสมาคมนะครับคุณนนท์พันธ์ล่ำซำแล้วก็แอนโทนีฮัสซันเรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตั้งแต่1กรกฎาค
1: ม
0: ทีนี้จะมีปัญหาสโมสรจะปล่อยไหม
1: คือเด็กมันยังพักไม่พ
0: อ
1: ถ้าคุณเร่งเอามาใช้งานเกิดซ้อมๆเจ็บผลกระทบไปถึงสโมสรพี่หมอ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันให้ตกผลึกก่อนนะครับว่าจะยอมกันแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าด้วยปฏิทินการแข่งขันก็ดีเรื่องของการเตรียมทีมก็ดีเนี่ยผมไม่เชื่อว่าสโมสรจะกล้าปล่อยตัวที่ดีที่สุดของพวกเขาให้กับทีมชาติ
0: โอ้โหอันนี้เมื่อวานเนี่ยผมคุยกันไม่ใช่เฉพาะเอเชียนเกม
1: ส์
0: นะครับของทีมเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีที่มีคุณธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วครับแต่เนี่ยทีมชาติชุดใหญ่ก็ดูเหมือนจะมีปัญหา
1: พี่หมอต้องไม่ลืมนะนอกเหนือจากไอ้ชิงแชมป์โลกอาเซียนแล้วเนี่ยยังมีฟีฟ่าอาเซียนครับรออยู่ในช่วง21กันยาถึง6ตุลาอีกนะ
0: ใช
1: ่นี่คือสิ่งที่สโมสรแทบจะไม่ได้ใช้งานนักเตะตัวเองเลยนะพี่หมอ
0: โอ้โหนี่ถือว่าโจทย์ยากนะซ
1: ับ
0: ซ้อนมากเลยนะครับอ่ะฝากไปยังสมาคมคือตอนนี้ผมมองว่าปัญหาทั้งทีมชาติชุดใหญ
1: ่
0: แล้วก็ปัญหาสำหรับชุดอายุไม่เกิน23ปีที่จะไปแข่งที่กันยายนที่นาโกย่าเนี่ยอันเนี้ยสมาคมต้องหาทางนะหาทางแก้ปัญหาก่อนเลยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าซ้ำซ้อนแล้วก็จะมีปัญหากับสโมสรต้นสังกัด
1: คือถึงตรงเนี้ยถ้าข่าวที่มันออกมาก่อนหน้าเนี่ยเป็นจริงนะผมว่ามาเลเซียเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้หนึ่งเปราะแล้วพอเขาประกาศว่าจะใช้ชุด23ปีพี่หมอเล่นหุ่นใดอาเซียนครับครั้งนี
0: ้
1: ฟุตบอลโลกของชาวอาเซียน
0: ครับก็เรียกว่ามาเลเซียชิงตัดหน้าแล้วใช่ไหมว่าชิงตัดหน้าประกาศเลยว่าจะใช้ชุด23ปีนะครับลงแข่งขันนะครับซึ่งถ้าพูดถึง23ปีเนี่ยนะครับการแข่งขันนะครับเอเชียนเกม
1: ครับ
0: นะครับที่นาโกย่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็คาบเกี่ยวกันอีกนะครับ
1: ถ้าเป็นแนวเนี้ยนะผมว่ามาเลมันก็วางแผนดีนะพี่หมอคือใช้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยอุ่นเครื่องสำหรับเด็กๆ เข้าสู่เอเชียนเกมพวกเขาจะได้แมตช์ฟิตเข้าไปด้วยได้แมตช์ที่ดีๆหาประสบการณ์

0: เกมก่อนถึงเอเชียนเกมได้ขณะที่ของเราเนี่ยสมัยหนึ่งนะยุคน่าจะเป็นยุคของพี่ออสตอนต้นๆ นะ
1: ครับ
0: ผมเคยสอบถามว่าทำไมรายการเนี้ยเราถึงไม่ลดระดับความสำคัญลงแล้วให้ความสำคัญกับรายการนี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านเปิดประสบการณ์ของทีมชุดเล็กชุด B ชุด23ปีอะไรก็ว่ากันไปเขาให้ผลอย่างหนึ่งครับพี่หมอว่ามันมีระเบียบของอาเซียนว่าในรายการชิงแชมป์อาเซียนคุณต้องส่งทีมที่ดีที่สุดของประเทศคุณไปแข่งขันผมพยายามหานะพี่หมอหาเลกูเลชั่นระเบียบการแข่งขัน
1: โอ้โหฟังอย่างนี
0: ้ไม่มีนะพี่หมอฟังมีระบุนะว่ามันคุณต้องใช้ทีมที่ดีที่สุดเท่านั้น
1: คือพอฟังน้องอ๋อพูดนะมาเลเซียเนี่ยแก้ปัญหาเนี่ยเขาใช้23ปีลงแข่งนะครับชิงแชมป์อาเซียนเสร็จ22สิงหาคมแล้วเขาก็จะส่งชุด23ปีเนี่ยนะครับมาแข่งนะครับเอเชียนเกมต่อ19กันยาถึง4ตุลานะครับซึ่งก็เรียกว่าไม่ห่างกันมากมากมายในขณะที่ทีมชาติไทยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะทำอย่างไร
0: อ
1: ันนี้ถ้าผมถามพี่อ๋อน้องอ๋อนะถ้าสมมติสมาคมตัดสินใจนะใช้ให้ชุดของธวัชชัยลงแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเอาเลยว่านะแล้วก็ไทยลีกก็เตะกันไปเฉพาะมีนักเตะที่ติดเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีแต่ละสโมสรเนี่ยก็ปล่อยมาบ้างอันนี้พอได้ไหมพอแก้
0: ผมว่าเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพราะอะไรไหมพี่หมอผมเชื่อว่าเด็กที่มันอายุไม่เกิน23ปีและอยู่ในทีมของวังเนี่ยไอ้ที่เป็นตัวหลักเล่นในลีกสูงสุดไทยลีก1ทุกวันเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่คน3หรือ4คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อสโมสรก็จะน้อยคุณก็จะได้การเตรียมทีมที่มีมาตรฐานขึ้นคืออย่าไปเอาเลยครับแชมป์อาเซียนแชมป์ 4 เกมเนี่ยผมว่าถ้าคุณอยากจะไปฟุตบอลโลกคุณตั้งเป้าใหญ่กว่านั้นน่ะคุณต้องทำงานให้เป็นสเต็ปเป็นระบบมากกว่าที่ผ่านมาแค่ฉาบฉวยเอาผลงานฉาบฉวยอ่ะ
1: ครับอ่ะผมถามน้องอ๋อต่อเนี่ยแบ่งกลุ่มออกมาแล้วเราอยู่กลุ่ม B กับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็ลาวนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งเนี้ยเขาใช้วิธีเย่าเยือนแต่เย่าเยือนแบบว่าเย่า2เยือน2แล้วกำหนดมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยเราเนี่ยนะครับเรียกว่าจะไปเยือนลาวนะครับ
0: ไปเยือนลาววันที่25กรกฎา
1: ค
0: มแล้วก็ไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาขณะที่2เกมในบ้านนี่จะได้เจอกับมาเลเซียวันที่1สิงหาแล้วก็วันที่8สิงหาเจอเมียนมาผมบอกว่าโปรแกรมแบบเนี้ยมันโคตรเอื้อกับเราเลยนะพี่หมอในการเข้ารอบ
1: ครับ
0: เพราะ2เกมที่หนักโดยเฉพาะเกมเจอมาเลเซียเนี่ยเราได้เป็นเจ้าบ้านเนี่ยถือว่าความได้เปรียบอยู่ที่เราลองกลับกันสิไปเล่นที่มาเลเนี่ยโอ้โหมันก็คือนรกดีๆเหมือนกันนะที่มาเลย์พี่หมอ
1: ในเมื่อมาเลย์ประกาศใช้23ปีแล้วถามน้องอ๋อว่าถ้าเราใช้23ปีเนี่ยกับการแข่งขันอาเซียนทุนใดครับเราสู้ไหวไหม
0: ผมว่าสู้ได้แต่ไม่ได้แชมป์เพราะเราก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงเนี้ยเวียดนามอ่ะเขาใช้ชุดใหญ่ชุดที่ดีที่สุดของเราเขาแล้วก็มีแผนไปเก็บตัวถึงเกาหลีใต้2สัปดาห์
1: แล้วเขาไม่ได้ลงแข่งลีกเหมือนเรา
0: เขาหยุดลีกเลย
1: เขาหยุดลีกเลย
0: ก็ทำเหมือนฟุตบอลไทยสมัยก่อนอ่ะ
1: เล
0: ยครับ
1: โอเคโอ้ถ้าพูดอีกแล้วอินโดนีเซีย
0: คือรายการนี้พี่หมอมั่นใจเลยไม่ได้เป็นตัวชุดจากฟุตบอลโลกแน่นอนเป็นพวกในประเทศ
1: ครับก็ฝากไปยังสมาคมคือผมว่าปัญหาเนี่ยคือปัญหาใหญ่เลยนะครับแล้วถ้าสมาคมกล้านะประกาศเลยว่าอ่ะชิงแชมป์อาเซียนนะเอาเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีชุดของท้อชัยดำรงตระกูลเป็นผลดีนะผลดีต่อการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็พอไปถึงเอเชียนเกมที่นาโกย่าเนี่ยผมว่าชุดเอเชียนเกมของท้อชัยเนี่ยจะได้ผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ส่วนชุดใหญ่เนี่ยอย่าไปมุ่งหวังเลยกับไออาเซียนอุไดครับนะครับ
0: ใหญ่ไปเนี่ยพี่หมอผมว่าสภาพมันก็ไม่เป็นไม่เต็มร้อยเด็กเพิ่งเข้าแคมป์ฝึกซ้อมความฟิตใ จะไปเล่นในระดับเกมนานาชาติเนี่ยคุณเจ็บง่ายแน่นอน
1: ก็สรุปแล้วพูดง่ายๆว่าถ้าทางออกเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันน่าจะดีที่สุด
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากไปยังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดออกมาแน่นอนแล้ว
0: ใช่
1: นะครับถ้าให้เขาเรียกว่าถ้ากล้านะครับคุณดวลพันธ์ล่ำซำกล้าที่จะประกาศเหมือนที่มาเลเซียประกาศแล้วเนี่ยผมว่าธวัชชัยดำรงตระกูลก็จะทำงานง่ายขึ้นด้วยสโมสรก็จะรู้สึกดีนะผมว่าอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
0: แต่ทีนี้ผมพี่หมอมั่นใจเลยประเทศไทยไม่เดินแนวนั้นแน่นอน เพราะฮัตสันเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาอยากจะทำชุดนี้มุนไดครับเขาก็เดินสายจะไปพูดคุยกับสโมสรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้ตัวขนาดไหนตัวดีแค่ไหนเนี่ยก็ต้องรอติดตามเท่านั้นแหละนะแต่ว่าถ้าในอนาคตก็อยากจะให้สมาคมลองวางแผนดูนะพี่หมอว่าเฮ้ยในแต่ละทัวร์นาเมนต์คุณตั้งเป้าหมายจะไปไหนคุณจะต่อเนื่องจากทัวร์นาเมนต์นี้ไปด้วยวิธีการแบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสมาคมมันมีแผนแล้วก็ประกาศให้แฟนบอลได้รู้กันเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันจะน้อยลง
1: ผมเห็นด้วยนะน้องอ๋อไอ้คือเรื่องเนี้ยนะครับสมาคมต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแอนโทนีฮัดสันเนี่ยถ้านายกชื่อนวลพันธ์ล่ำซำสั่งเนี่ยอันเนี้ยไม่มีปัญหาหรอก
0: ร
1: นะครับ
0: อยู่เป็น อยู่เมืองไทยมานาน
1: นะอ่ะผมสรุปให้ฟังนิดนึงเอาว่าแรงกิ้งของทีมในอาเซียนตอนนี้นะครับทีมชาติไทยอยู่อันดับที่94เวียดนาม99อินโดนีเซีย118ฟิลิปปินส์135มาเลเซีย136สิงคโปร์148เมียนมา158กัมพูชา175สปป.ลาว185บรูไน194แล้วก็ติมอร์201นะครับอันนี้เป็นแรงกิ้งอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้มาพูดถึงนะครับฟุตบอลไทยลีกนิดเนี่ยตอนนี้ผมถามน้องอ๋อนิดนึงตอนนี้ระยองประกาศแล้วนะว่าแต่งตั้งโค้ชโดนัทอัคคพรชนิตาพ
0: ร
1: นะครับเป็นเฮดโค้ชอายุ43ปีดีกรีโปรไลเซนด้วย
0: ประกาศช้าโอ้คนทั้งประเทศเขารู้กันตั้งนานแล้ว ตั้งแต่วันเลี้ยงส่งโค้ชโบแล้ว
1: เขามีการบอกกล่าวกันชัดเจนเลยว่าโค้ชคนที่ไปทำต่อชื่อโดนัทนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะ
0: ใช่ใช่ยืนยันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับ
1: แล้วก็พลังการก็ปาร์คแฮงซอ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แต่นี่ล่าสุดเนี่ยเขาพลังการได้ตัวผู้เล่นใช้ได้นะลุงรัตภูมิจันทึก
0: ครับ
1: จากซูแวนคอกมา
0: ตัวของพลังการตอนนี้เหมาะกับเล่นไทยลีกหนึ่งมากกว่าแล้ว
1: แต่อันนี้ก็ประกาศนะส่วนอุทัยธานีนะครับได้ตัวศิโรจน์ฉัตรทอง
0: อ
1: ันนี้ก็น้องอ๋อมองว่าเป็นไงศิโรจน์ฉัตรทองก็จอมพเนจรคนหนึ่ง
0: ก็ไปก็ช่วยได้พี่หมอนะเพราะว่าเป็นประเภทตัวเก็บบอลข้างหน้าได้ดีดุดันแล้วก็แข็งแรงนะซึ่งบอลบ้านเราตัวแนวเนี้ยมันไม่ค่อยมีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองหน้าต่างชาติซึ่งปีนี้การเสริมทีมของอุไทยเนี่ยพี่หมอก็น่าสนใจนะ
1: โอ้โหกามาเป็น
0: กามาไปเป็นโค้ชเนี่ยแล้วได้รัตนากรใหม่คามิจากบุรีรัมย์ไปได้สุพรปีนะกาตาโพแบ็คขวาของเมืองทองเอ้ยของเมืองทองเก่าแล้วตอนหลังนี่ไปอยู่ราชบุรี
1: ใช่ใช่
0: นี่ก็เป็นจอมเทคนิคคนหนึ่งเพราะผมก็มองว่าถึงเขาจะเสียเจมส์เบรสฟอร์ดให้กับแบงคอกไปคนเดียวเนี่ยผมคิดว่าอุทัยปีหน้าเนี่ยน่าสนใจนะครับด้วยกลิ่นของกาม่าเองก็ดีแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เอาเข้าไปเนี่ยมันน่าจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องมาดิ้นรนหนีตายเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ใช่
0: นะเพราะฤดูกาลใหม่เนี่ยสามทีมน้องใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่จองกระถิ่นไว้ล่วงหน้าแล้ว
1: นี่ผมไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวนะสามทีมที่ขึ้นชั้นเนี่ยคือถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วใช้ผู้เล่นเก่าๆเนี่ยไม่มีทางเลย
0: อย่างของศรีสะเกษของณช่วยเนี่ยก็เพิ่งได้เดวิสันเฟอร์นันเดสกองหน้าจากบราซิลขณะที่ของปัตตานีก็มีข่าวกับอิกซานฟันดี
1: ้
0: คนเดียวก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไปร่วมทีมหรือไม่ส่วนราศีสไลนี่เงียบกริบเลย นอกจากเรื่องของ

0: ือเกมมันหนักขึ้นเจ็บง่ายขึ้นถ้าขนาดทีมไม่เพียงพอเนี่ยคุณมีทีมเดียวแล้วตัวสำรองไม่ดีพอเนี่ยไปง่าย
1: ๆครับ
0: ซึ่งอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจคือเชียงรายนะพี่หมอ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทั้งเข้าทั้งออกไม่มีข่าวเลยนะ
1: ฮะ
0: ยกเว้นโค้ชฮั่นประกาศยื่นใบสมัครมาว่าอ้าวใครอยากจะมาทดสอบฝีเท้ากับเชียงรายให้มากันเนี่ยนอกนั้นยังไม่มีข่าวอะไรเลยทีมเดียวที่อยู่ในลีกสูงสุดแล้วอยู่ท่อนกลางตารางที่เงียบเหงาที่สุดทีมนึง
1: ผมเนี่ยจริงๆแล้วต้องอ๋อนะผมนั่งรอฟังนะสโมสรที่ผมเอาใจช่วยนะแล้วก็อยากที่จะให้ประธานสโมสรกล้าๆนะครับกับการที่จะลงทุนนะครับก็คือ BG ปทุ
0: ม
1: ผมว่า BG ปทุมเนี่ยเมื่อวานคุยกับน้องหนุ่ยมีความพร้อมมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้เรียกว่าคนเอเย่นที่สามารถเลือกนักฟุตบอลคุณภาพดีๆเข้ามาเนี่ยผมว่า BG ปทุมมีลุ้น
0: โอ้โหตอนเนี้ย BG เนี่ยตัวเข้าตัวออกนี่พอๆกันเลยนะพี่หมอ
1: ครับ
0: BG เนี่ยตอนนี้ที่ได้มาแล้วเนี่ยจะมีอองตุนนี่เบลมองกองกลางฝรั่งเศสมาโก้นิโคลิตเซนเตอร์จากเซอร์เบียลูคัสแอนเดอร์สันกองกลางเดนมาร์กไรอันเอ็ดเวิร์กกองกลางจากออสเตรเลียชาวมักโน่กองหน้าบราซิลแล้วก็ทาคาฮิโรยานากิฟูลแบ็กของญี่ปุ่นรวมไปถึงรีออนเจมพิชยะจากนครราชสีมาอัครพงษ์พุ่งวิเศษจากลำพูนปวีตันทะเตมีจากพระลังการเห็นตัวไทยเข้าผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไม BG ปล่อยตัวเด็กสร้างที่ดูดีน่าจะมีอนาคตออกทั้งเอกนิตปัญญาชาววัดวีรชาติวลินทองจำนงวัด
1: นี่เกรดบอลสู้ตัวที่ปล่อยไม่ได้นักบอลไทยที่เข้ามาสโมสรเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบกับนักบอลที่ปล่อยออกเนี่ย
0: ครับผมก็งงว่าเออทิศทางแนวทางการทำทีมทำไมมันตัวที่ปล่อยออกปล่อยยืมทำไมชื่อชั้นมันดีกว่าตัวที่เอามา
1: โอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยคือผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจแล้วก็อยากให้ BG ปทุมประสบความสำเร็จนะผมว่าเขามีความพร้อมนะครับแล้วเนี่ยอันเนี้ยอย่างตัวต่างชาติเนี่ยน้องอ
0: ๋
1: อที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณภาพขนาดไหนนะครับคืออย่างตอนนี้ถ้าเราพูดถึงตัวต่างชาติเนี่ยถ้าเป็นบุรีรัมย์เนี่ยผมเชื
0: ่อ
1: ว่าซื้อมาแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าของดีแน่ๆน
0: ะฮะเพราะว่า BG เนี่ยผมว่าเขาโดนย้อมแมวทุกฤดูกาล
1: ใช่
0: เพราะถ้ามันดีจริงเนี่ยปีนี้มันไม่โละต่างชาติออกเกือบหมดทั้งทีม
1: ใช่
0: นะพอกันกับของแบงคอกอีกทีมนึงที่ผมก็มองว่าทีมของโค้ชแบนทศวรรณศรีปานเนี่ยมันแก้ปัญหาของทีมยังไม่ค่อยตรงจุดพี่หมอ
1: ถูกต้องอันนี้ต้องหมอพูดชัดมาก
0: คือปัญหาของพวกเขาคือการจบสกอร
1: ์
0: ฟุตบอลแดนกลางตัวมีครบเครื่องแต่พอไปถึงแดนหน้าต่างชาติมันไม่ตอบโจทย์พวกเขา
1: ใช่คือคุณภาพมันยังไม่ใช่ของแท้นะฮะไม่เหมือนกับของบุรีรัมย์ซึ
0: ่
1: งเราเห็นแต่ละคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหแบบมาแล้วชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาต่อเรื่องบอลไทยแล้วก็มาพูดถึงฟุตบอลโลกที
0: ่
1: จะลงแข่งขันในวันนี้แล้วก็ผลการแข่งขันเมื่อวานนี
0: ้พ
1: ักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเลขาสภายืนยันประชุมร่วมกรรมการไม่ผิดข้อบังคับนายณัฐกฤตเบืองเจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรแถลงชี้แจงกรณีมีการกล่าวหาว่าการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกับกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรผิดข้อบังคับและได้รับการอนุญาตจากประธานสภาหรือไม่ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอที่แจ้งว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆของกรรมการสามัญตามข้อบังคับการประชุมตามที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วณิชรองประธานสภาคนที่1ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงกรณีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บันทึกเสนอแต่เพียงว่ากรรมการสภาทั้ง35คณะในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง19มิถุนายนทางสำนักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องที่ต้องให้นางสาวมริกาทราบซึ่งนางสาวมริการับทราบตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันของ2คณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของแต่ละกรรมาการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภา2562ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการอนุญาตให้ประชุมร่วมกันของรองประธานสภาคนที่1ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำนักงานได้กำหนดแนวทางการประชุมร่วมกันของกรรมการที่ชัดเจนเพื่อให้การประชุมของกรรมการไม่เกิดข้อสงสัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมร่วมกัน2คณะไม่ผิดข้อบังคับต่างชาติลงทุนไทย5เดือนแรกพุ่ง 1.5 แสนล้านบาทนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542จำนวน528รายเพิ่มขึ้น102รายหรือ124จากช่วงเดียวกันของปีก่อน426รายด้านมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64,615 ล้านบาทหรือ173จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 88,943 ล้านบาทประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกา87รายจีน85รายสิงคโปร์74รายญี่ปุ่น71รายและฮ่องกง48รายหากพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนพบว่าสิงคโปร์มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ 36,529 ล้านบาทสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ในช่วง5เดือนแรกของปี2569มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน161รายมูลค่าการลงทุนรวม 59,939 ล้านบาทนักลงทุนหลักในพื้นที่ EEC ได้แก่จีน53รายมูลค่าการลงทุน 24,640 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุน 9,940 ล้านบาทญี่ปุ่น23รายลงทุน 8,419 ล้านบาทและประเทศอื่นๆ65รายมูลค่าการลงทุน 16,940 ล้านบาทกลุ่มคนรักสัตว์ประสานปศุสัตว์บุกช่วย9ชีวิตจากห้องพักผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพรางศพดอนเมืองวันนี้กลุ่มคนรักนกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองเพื่อเข้าช่วยประสานกับเจ้าของหอพักของนายสุภกรหรือนายเฉินผู้ต้องหาฆ่าอำพรางศพย่านดอนเมืองขอเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในห้องพักหลังจากมีการชี้แจงและประสานงานร่วมกันเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายเพียรบุญเจริญไวยประธานมูลนิธิ The Hope Thailand และตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือสัตว์ทันทีด้านเจ้าของหอพักวัย64ปีชี้แจงถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากักขังหรือเรียกเงินค่าไถ่สัตว์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่ต้องล็อกห้องไว้เนื่องจากเป็นไปตามคำแนะนำของตำรวจเพื่อพิทักษ์พยาน พื่อพิทักษ์พยานหลักฐานส่วนประเด็นเรื่องเงิน 20,000 บาทนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มคนรักนกเพราะท้ายที่จริงแล้วเงินจำนวนดังกล่าวคือค่าเช่าห้องที่นายเฉินค้างชำระมานานกว่า4เดือนจากการเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือภายในห้องพักพบสัตว์เลี้ยงหลายชนิดได้แก่นกฟอร์พาส2ตัวเลิฟเบิร์ด3ตัวเม่นแคระ2ตัวกิ้งก่า1ตัวตุ๊กแก1ตัวและหนูจิ๋วอีกจำนวนหนึ่งโดยนายสัตวแพทย์เพิ่มสินบุญน้อมนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีมีเพียงหนูจิ๋ว1ตัวที่ตายมาแล้วประมาณ 1-2 วันหลังจากนี้สัตว์ทั้งหมดจะถูกนำไปดูแลเนื่องจากสัตว์เหล่านี้ยังถือเป็นทรัพย์สินในคดีหากผู้ใดเป็นเจ้าของสามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์กรรมสิทธิ์กับพนักงานสอบสวนได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก Newsอัปเดตในช่วงนี้ครับฝรั่งเศสขยับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งของทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้ไปครองออปต้าเว็บไซต์ด้านสถิติชั้นนำของวงการฟุตบอลเปิดเผยผลทำนายล่าสุดโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ว่าชาติไหนมีโอกาสคว้าแชมป์เวิลด์คัพ2026มากที่สุดหลังจากทั้ง48ชาติแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกครบทั้ง12กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสถูกปรับจากเต็ง2ขึ้นมาเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แล้วหลังจากนัดแรกเอาชนะเซเนกัลไปถึง3ประตูต่อ1ขณะที่ทัพกระทิงดูทีมชาติสเปนซึ่งทำได้แค่เสมอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ด0ประตูต่อ0ร่วงจากเต็ง1ลงไปอยู่เต็ง4แล้วส่วนเต็ง2เป็นอังกฤษและเต็ง3ได้แก่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าโทมัสทูเคิลจะไม่เสี่ยงใช้งานบุคาโยซาก้าเป็นตัวจริงในเกมวันอังคารนี้โทมัสทูเคิลเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษส่งสัญญาณว่าเขาอาจจะไม่เสี่ยงใช้งานบุคาโยซาก้าเป็นตัวจริงในเกมเจอกับกาน่าในวันอังคารนี้เดอะสตาร์จากอาร์เซนอลมีปัญหาบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาแต่ยังฟิตพอติดทีมชาติอังกฤษลุยศึกเวิลด์คัพผลนี้และได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมเปิดสนามที่ทีมชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ทั้งนี้แม้ว่าซาก้าจะมีบทบาทในประตูที่4ที่ทีมทำได้จากการลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดแต่ทางทูเคิลเปรยว่าเขาอาจจะรอถึงเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับปานามาถึงจะส่งซาก้าลงเล่นเป็นตัวจริงและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีม ดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS

0: 0968-9899
1: กลับมาพบกับสปอร์ตแก๊สในช่วงสุดท้ายนะครับวันศุกร์นะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยเป็นหลักนะครับฟุตบอลโลกกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับจบการแข่งขันนะครับสัปดาห์แรก
2: นัดแรกของทุกทีม
1: 48ทีมลงแข่งขันกันเมื่อวานนี้ผมก็ถามคำถามนี้น้องหนุ่ยในมุมมองของน้องอ๋อนะครับมองว่าโอกาสคว้าแชมป์โลกเนี่ยผ่านไป1นัดของทุกทีมแล้วเอาแบบคร่าวๆสัก6ทีมที่น้องอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นมีโอกาสเป็นแชมป์โลกปีนี้มีใครบ้าง
2: โอ้โหทีมเชียร์ผมก็คือฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสคืออดีตแชมป์เมื่อ8ปีก่อน
2: ครับผมยังให้พวกเขาเป็นเต็ง1นะพี่หมอ
1: ฮะ
2: กลางหลังกลางหน้าเนี่ยแน่นปาก
1: ใช่
2: แล้วก็เซนเกมลุกมันหลากหลายมาก
1: ฮะก็นัดแรกโชว์ให้เห็นแล้วเนี่ยฝรั่งเศสโอ้โหต้องบอกเลยว่าใครได้เห็นฝรั่งเศสเล่นก็ต้องบอกว่าเป็นเต็งอ่ะเต็ง1นะครับทีมที่2
2: ทีม2นี่ผมยกให้เยอรมันนะถ้าเอาเฉพาะเตะเกมแรกเสร็จเป็นแชมป์โลกได้เลยนะไม่เอานัด2ยังไม่รู้นะอนาคตแต่เอาฟอร์มนัดแรกก่อน
1: นี่น้องอ๋อพูดคำว่าเยอรมันนะผมอยากฟังทำไมน้องอ๋อถึงคิดว่าเยอรมันในนัดแรกที่ลงแข่งขันถล่มนะครับคู่ต่อสู้แล้วก็ดูว่ามีโอกาสเพราะว่านาเกอร์มันทำทีม
2: ผมมองว่าเขาสามารถมีวิธีการเล่นกับพวกจอดรถบัสได้พี่หมอ
1: ครับ
2: เพราะสังเกตนัดแรกที่ลงเล่นเนี่ยไอ้ทีมรองบ่อนรถบัส2แถวยืนหน้าลายหน้ากรอบเขตโทษทั้งสิ้นแต่เยอรมันมีวิธีการเล่นที่จะเจาะเข้าไปทางประตูแล้วเขาโชว์ให้เห็นว่าศักยภาพเขามีผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าฟุตบอลอย่างเงี้ยเยอรมันชุดนี้ก็อันตรายไม่แพ้ฝรั่งเศส
1: คือต้องอ๋อรู้ไหมผมดูเยอรมันเล่นนัดแรกนะ
2: ครับ
1: นาเกลมันเนี่ยทำให้ฟุตบอลมันสนุกมันตื่นตาตื่นใจการให้บอลที่เท้าแล้วก็การเขาเรียกว่าการเคลื่อนที
2: ่
1: นะครับสำหรับนักฟุตบอลของเยอรมันนะครับในนัดแรกเนี่ยต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วผมเองเนี่ยผมก็พูดว่าโอ้โหดูเยอรมันเล่นแล้วนะใครที่กากบาทเยอรมันทิ้งเนี่ยผมโกรธเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับน้องอ๋อเลย
2: การเคลื่อนที่ของคนมันไม่มีบอลนะพี่หมอ
1: ใช่
2: มันฉลาดแล้วมันทำให้เกิดช่อง
1: ถูกต้อง
2: แล้วจะมีตัวสอดเข้าไปเล่นในพื้นที่ตรงนั้นมันคล้ายกับลูกที่อะไรนะ
1: ครับ
2: เยอรมันไอ้ฝรั่งเศสอ่ะที่เปิดให้เอ็มบาเป้ยิงอ่ะ
1: กองกลาง
2: ที่อยู่บาเยิร์นอ่ะผมเลยลืมชื่อเลยกองกลางบาเยิร์นที่เล่นริมเส้นอ่ะทางซ้ายไม่ใช่ของฝรั่งเศสดิอะไรเซ่เซ่วะ
1: ไม่เป็นไรนักอ๋อ
2: นั่นแหละลูกเปิดไปนั่นแหละผมว่านั่นแหละมันคือเซนส์ของฟุตบอลล้วนๆลูกนี้เซนส์ทันกันนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเยอรมันถ้าเล่นแบบนี้ก็สู้ได้ทุกทีมอ่ะกองหลังก็ดีนะฟุตบอลระบบเยอรมันผมว่าฟุตบอลด้วยระบบเยอรมันมันยังมาตรฐานนะครับ
1: ทีมที่3
2: ทีมที่3เนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นอาร์เจนตินา
1: โอ้ก็เมสซี่แฮตทริกอะนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมองข้ามอาร์เจนตินา
2: คืออาร์เจนตินาเนี่ยโครงสร้างจากชุดแชมป์โลกมันยังอยู่แล้วก็ได้กระดูกขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมก็เชื่อว่ามองข้ามไม่ได้สำหรับอาร์เจนตินา
1: ทีมที่3นะทีมที่4
2: ทีมที่4เนี่ย4 5 6นะถ้าพี่หมอผมยังมองไม่ออกเพราะอังกฤษผมว่ายังไงก็ไม่ใช่
1: เมื่อวานนี้น้องหนุ่ยเลือกอังกฤษ
2: อังกฤษนี่ผมตัดทิ้งเลยหมอผมไม่เชื่อว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์โลก
1: อันนี้เป็นมุมมองที่ต้องบอกว่าต้องน่าสนใจนอกจากอังกฤษแล้วทาง
2: บราซิลเกมแรกแค่เอาตัวรอดเพราะว่าเกมแรกการเล่นกับโมร็อกโกเป็นทีมที่วันนี้จะไปดูแค่ชื่อประเทศไม่ได้แล้ว
1: ใช่
2: เพราะว่าตัวผู้เล่นคุณภาพล้วนๆสำหรับโมร็อกโกผมถึงยกให้โมร็อกโกเนี่ยเป็นม้ามืดถ้าจะยกม้ามืดน
1: ะ
2: ผมเอาโมร็อกโกเป็นทีมเดียวที่จะเป็นแชมป์โลกได
1: ้โอ้อันนี้เห็นด้วยกับน้องอ๋อเลย
2: ฟุตบอลสปีดบอลดีความสามารถเฉพาะตัวดีตอนนี้บอลได้ใจอ่ะสำหรับโมร็อกโก
1: ครับสเปนอ่ะ
2: สเปนก็ไม่ถึงพี่หม
1: อ
2: ผมว่ามันยึดติดโครงสร้างยึดติดกับระบบเยอะเกินไป
1: นี่ผมชอบนะเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยว่าอังกฤษกับสเปนน้องอ๋อไม่มองเลย
2: ครับ
1: ให้เลือกอีกทีมหนึ่งนะครับ

0: แล้วโปรตุเกสอ่ะ
1: โปรตุเกสผมว่าโปรตุเกสเป็นบอลมันข้างสนามยังไม่เขี้ยว
0: โอ้
1: ผมว่าใช้คำว่าข้างสนามไม่เขี้ยวพอเพราะว่าตัวผู้เล่นดีทุกขุมกำลังถ้าข้างสนามเก่งนะพี่หมอมันต้องมีวิธีการเล่นเปลี่ยนวิธีการเล่นได
0: ้ผมมองคล้ายน้องหอผมมองนะตอนนี้ถ้าถามผม3ทีมฝรั่งเศสเยอรมันอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: ผมมองแค่3ทีมนะเดี๋ยวรอดูกันเมื่อวานนี้เช็กเกียนะครับก็คือสาธารณรัฐเช็กทำได้แค่เสมอแอฟริกาใต้1-1ก็ไม่มีอะไรมากฟุตบอลเช็กเกียชั่วโมงนี้ฝากอะไรไว้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเสมอกับแอฟริกาใต้ทีมอ่อนกว่าก็แสดงให้เห็นว่าเช็กเกียไม่ใช่ทีมที่น่าสนใจสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์ถล่มบอสเนีย4-1
1: ครับ
0: ก็ดูดีขึ้นนะครับหลังจากนัดแรกเสม
1: อ
0: นะครับนัดนี้ถล่มแล้วก็อีกคู่หนึ่งแคนาดาถล่มกาตาร์6-0เพราะว่ากาตาร์ถูกไล่ออก2คนนะครับอันนี้ก็เจ้าภาพก็ดูดีกว่ากาตาร์พอถูกไล่ออกก็แน่นอนส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยเม็กซิโกกับเกาหลีใต้โอ้โหสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นจอมยื้อไม่ยอมแพ้
1: เกาหลีมันเหมือนกล้าๆกลัวๆไหมพี่หมอเมื่อเช้า
0: ฮะ
1: จะบุกก็บุกไม่เต็มตัวแล้วก็มาตกม้าตาย
0: ใช่
1: เนาะ
0: คือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าพูดถึงเกมเนี่ยผมมองว่าสูสีนะครับแล้วก็พอภาพการเล่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในครึ่งแรกก็ยังเสมอกันพอครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าจังหวะที่ได้ประตูเนี่ยเป็นจังหวะที่ผู้รักษาประตูของเกาหลีใต้เนี่ยพยายามนะครับก็คือคิมซึงยูพยายามกระโดดคว้าบอลแต่ไปชนกับอีกิยอกบอลหลุดมาเข้าทางหลุยโรโม่ก็ยิงเข้าไปง่าย
1: ๆลูกนี้ต้องชกอย่างเดียวนะ
0: ต้องชกอย่างเดียวอันนี้ดูปุ๊บก็ต้องบอกว่าต้องชกอย่างเดียวนะครับก็สุดท้ายก็เสียประตูง่ายๆหนึ่งประตูแล้วก็เป็นประตูเดียวที่เม็กซิโกเอาชนะไปได้นะครับ
1: ผมจำได้แล้วไมเคิลโอลิเซ่นั่งคิดอยู่ตั้งนาน
0: โอลิเซ่โอลิเซ่นะครับอ่ะมาที่คืนนี้แล้วกันนะครับฟุตบอลนะครับคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูนะครับเพราะว่าสนุกแน่นอนนะครับสหรัฐพบกับออสเตรเลียที่ออสเตรเลียเนี่ยชนะมาอย่างพลิกล็อกนะครับสหรัฐของมาริซิโอโปเซติโน่พบกับออสเตรเลียของโทนี่โปโปวิชนะครับอ่ะในมุมมองของน้องอ๋อ
1: ผมว่าเป็นบอลสูสีได้นะ
0: ครับ
1: เพราะเป็นบอลที่ทุกวันเนี้ยออสเตรเลียมันก็เป็นทีมที่ส่วนใหญ่ก็ไปค้าแข่งต่างแดนกันเยอะละ
0: ใช่
1: แต่ว่าอเมริกาเนี่ยได้เล่นในบ้านแล้วก็ระบบของโปเชตติโน่เนี่ยผมว่าก็น่าจะขี่อยู่ในหน่อยออสเตรเลียนัดแรกก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ว่า
0: พลิกล็อกมันเอาชนะตุรกีมา 2-0
1: มันโตแล้วเป็นตุงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โตแล้วเป็นตุงนะครับก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะคู่นี้นะพี่น้องอ๋อผมไม่ลังเลเลยนะผมมองสหรัฐเหนือกว่า
1: ใช่ใช่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอเมริกามากกว่าที่จะได้3แต้มนัดนี
0: ้นะเพราะว่าออสเตรเลียในนัดแรกเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่ผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าประทับใจนอกจากจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็ก
1: ครับ
0: ซึ่งผมดูว่าไม่น่าที่จะเอาชนะหรือว่าต้านทานแค่เสมอกับสหรัฐ
1: พวกทีมรองบอลนะพี่หมอ
0: ใช่นะครับ
1: พอผ่านนัดแรกปุ๊บเขาเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้ว
0: ใช่
1: คุณจะมามุกไหน
0: ใช่นะครับ
1: มันเหมือนคาตาเมื่อวานอะงงหัวไม่ขึ้นเลยเมื่อเช้าเนี่ยงงหัวไม่ขึ้นเลย
0: คู่สหรัฐกับออสเตรเลียแข่งตี 2บ้านเรานะครับแล้วก็ตี 5สกอตแลนด์พบกับโมร็อกโก
1: คู่นี้โมร็อกโกเลยผมฟันธงไปเลยสกอตแลนด์เอาไม่อยู
0: ่คือคู่เนี้ยผมมองเหมือนทั้งอ๋อเลยคือโมร็อกโกเล่นดีมากในนัดแรกนะครับที่เสมอกับบราซิลมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าผู้เล่นตัวเก่าๆก็ยังอยู่นะครับเป็นอดีตนะครับทีมอันดับ4ของบอลโลกครั้งก่อนโมร็อกโกแล้วตัวผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่เกือบทั้งที
1: ม
0: เทคนิคแพรวๆเกมลุกเนี่ยจัดจ้านเลยผมใช้คำว่าจัดจ้านเลย นะครับในขณะที่สกอตแลนด์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าสตีฟคาร์กผู้จัดการทีมเนี่ยตัวหลักอาจจะพอคุ้นชื่ออย่างสกอตแมคโทวินเน่แอนดูโรเบิร์ตสันนะครับแต่ภาพการเล่นเป็นทีมเนี่ยผมดูว่าโอ้โหเป็นรองแบบครบวงจร
1: แดนกลางโมร็อกโกชุดนี้มันแบบพริ้วการหาที่ว่างการไปกับบอลตัวเนี่ยมันครบไปหมดพี่หมอดูแล้วแบบอะไรนะบราฮิมดีอาร์สอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นตัวสำรองที่เรอัลมาดริดได้ยังไง
0: ใช่คือต้องบอกแบ็กสองข้างเนี่ยนะต้องบอกว่าฮาคิมี่เนี่ยตอนนี้เป็นแบ็กที่ดีที่สุดในโลกมัสซาอุยก็ดีกองกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอันบรมัตนะครับอูนาฮีหรือว่าคันนุตเนี่ยผมว่าประสบการณ์ความเก่าเนี่ยแล้วก็เล่นอยู่ในทีมระดับสโมสรใหญ่ๆ ในยุโรปทั้งนั้นส่วนกองหน้าเนี่ยโอ้โหฮาคิมซีเย็กนะครับเอ็นเนซิลี่นะครับหรือว่าบราฮิมดีอาร์ตที่ท่านอ๋อบอกพร้อมที่จะทำประตูแล้วผมดูว่าโมร็อกโกไม่เบียดนะผมว่าวันนี้โมร็อกโกชนะเยอะ
1: สบายด้วย
0: ใช่นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับบราซิลพบกับเฮติโอ
1: ้
0: โหคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าต่างชั้นต่างแบบเทียบกันไม่ได้เลย
1: เนี่ยชัยลนเขาส่งข้อความมาบาซินยิงแซมบ้ายิงเฮติ8เม็ด
0: ก็ดูนะครับฟอร์มการเล่นของบราซิลแล้วกันนะครับว่าผู้เล่นอย่างลาฟินญาอย่างวินิซิอุสจูเนียอย่างโรดิโก้นะครับหรือว่าแดนกลางอย่างปาเกตต้าอย่างเจ้าโกเมสหรือว่าบูโน่คิมาไลเนี่ยจะช่วยกันสร้างสรรค์เกมและที่สำคัญก็คือคนข้างสนามอย่างคาร์โลแอนเชลติผมว่าไม่ธรรมดา
1: แมตช์แรกบูโน่คิมาไลต่ำกว่ามาตรฐานมากนะพี่หมอ
0: ใช่
1: บอลเยอะมากแมตช์แรก
0: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้นะผมดูว่าบราซิลเนี่ยจะยิงเฮติเนี่ยเอาว่าในมุมมองผมว่าไม่ต่ำกว่า3ประตู
1: ในมาลงไหม
0: ในมายังไม่ได้ลงยังมีอาการบาดเจ็บแล้วก็แมตช์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เอาบราซิลเอาเนย์มาร์มาเสี่ยง
1: ครับ
0: นะคู่นี้แล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นการพบกันระหว่างตุรกีกับปารากวัยตุรกีแพ้ออสเตรเลียนะครับ2-0ส่วนปารากวัยนะครับแพ้มาแพ้สหรัฐเจ้าบ้านมา1-4
1: ครับ
0: นะครับต้องชนะนะครับถ้าใครอยากเข้ารอบตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วต้องอ๋อนะมีวินเซนโซ่มอนเตล่านะครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับน่าจะมีการปรับทัพนะครับแต่ถ้าดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคือผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกยุโรปเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแก๊งดันกลางเนี่ยอาก้ากูแรนะครับออคุณเคิร์กชูเคนันยินดิสนะครับศูนย์หน้าตัวเป้าก็เป็นบาริสอัลเปอร์ยูมาร์สนะครับกลางก็ยังมีซักฮาโนกรูยุคเซกนะครับก็ต้องบอกว่าเล่นระบบ 4-3-3 หรือว่า 4-1-4-1 ส่วนปารากวัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมในอเมริกาใต้ที่ตอนนี้ผมว่าฟอร์มตกไปเยอะนะครับดาเนียลการ์นาโร่ผู้จัดการทีมก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดูตัวผู้เล่นดูความพร้อมดูระบบการเล่นแล้วผมว่าร
1: อบแรก
0: ปารากวัยสู้ไม่ได้ ผมยังมองตุรกีนะครับถึงแม้จะแพ้ออสเตรเลียมาวันนี้น่าที่จะมีโอกาสมาก
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ปารากวัยกว่าจะได้ไปมาบอลโลกครั้งนี้ก็ต้องไปเพย์ออฟคอนเฟอเรนซ
0: ์อ่ะใช่นะครับเรียกว่ากระเสือกกระสนนะครับกับการที่จะผ่านเข้ารอบนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยคือผลงานที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับคงจะลำบากเพราะฉะนั้น4คู่วันนี้นะครับผมมองว่าสหรัฐจะชนะออสเตรเลียนะครับโมร็อกโกจะถล่มสกอตแลนด์บราซิลจะถล่มเฮติแล้วก็ตุรกีจะเฉือนปารากวัยไปนะครับเป็นการแข่งขัน4คู
1: ่แบ
0: บนี้นะครับแหมต้องบอกว่าผมถามน้องอ๋อต่ออีกนิดนึงนะครับจากการที่ได้ดูภาพการเล่นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะให้เลือกทีมที่น้องอ๋อประทับใจนะครับเมื่อกี้พูดเยอรมันผมไม่รู้ว่าเยอรมันฝรั่งเศสน้องอ๋อชอบใครแล้วก็ดาวซันโวปีนี้จะเป็นจอมเก๋าอย่างทางเมสซี่หรือว่าเอ็มปัปเป้หรือว่าแฮร์รี่เคนหรือเปล่าอ่ะสองคำถามแรกประทับใจ
1: ชอบที่สุดนะจากนัดแรกนะผมชอบเยอรมันที่สุด
0: โอ้โห
1: เพราะว่าฝรั่งเศสอ่ะมันเป็นทรงนี้ให้เห็นมานานอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่เยอรมันชุดเนี้ยก่อนไปบอลโลกมันก็ไม่เป็นผมใช้คำว่าเป็นทีมที่อยู่นอกสายตาไหมพี่หมอ
0: ครับ
1: เพราะอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยสวยงาม
0: ใช่
1: ใช่ไหมในรอบเขาเลือกเอง ก็ต้องมาเร่งเครื่องเพราะเปิดหัวไม่ดีแต่พอมาเปิดหัวในบอลโลกครั้งนี้มันดูดีดูมีสง่าดูเป็นเยอรมันผมก็เลยมองว่าเออถ้าประทับใจผมประทับใจเยอรมันแต่ที่ไม่ประทับใจที่สุดคือโคเอเชีย
0: โคเอเชียแก่แล้วผู้เล่นส่วนใหญ่มันเลยจุดที่ดีที่สุดไปหมดแล้ว
1: คือโดนกลางอังกฤษอ่ะขยี้เป็นโจ๊กโดนระเบิดลูก้าโมดิชนี่หมดสภาพไปเลย
0: หมดสภาพ
1: นะกลายเป็นบอลคนแก่ไปเลยสำหรับโคเอเชียชุดนี้
0: ใช่เขามีผลงานที่ดีในฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดมาเพราะฉะนั้นพอนักเตะอายุเกินเขาเรียกว่าเกินมาตรฐานเนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะครับก็เห็นด้วยโครเอเชียไม่น่าจะมีหือมีอือ
1: ครับก็อาจจะยังโชคดีหน่อยที่เที่ยวนี้มันเพิ่มทีม
0: อัน
1: ดับ3ดีที่สุดยังมีโอกาสเข้ารอบแต่ว่าโครเอเชียผมว่าก็ไปไม่ไกล
0: ครับถามต้องอ๋อว่าทีมจากเอเชีย
1: ครับ
0: ทีมไหนประเทศไหนจะไปไกลที่สุด
1: โอ้โหชั่วโมงนี้ไม่ต้องไปมองใครอื่นเลยพี่หมอมีทีมเดียวญี่ปุ่น
0: เกาหลี
1: ผมว่าก็ยังไม่ถึง
0: คือดูฟอร์มแล้วน่าจะเป็นญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ที่น่าจะมีโอกาสเจ้าภาพ3ประเทศเม็กซิโกสหรัฐแคนาดาใครจะไปไกลที่สุด
1: อันนี้ดูสูสีมากแต่ถ้าไม่ให้ผมยกด้วยมาตรฐานฟุตบอลนะผมคิดว่าเม็กซิโกนะพี่หมอ
0: ที่ชอบเม็กซิโกนะ
1: น่าจะไปได้ไกลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแหมถ้าพี่หมอถามไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะผมจะทำการบ้านมาสักหน่อยเพราะ
0: ไม่อัน
1: เท่าที่ผมดูนะพี่หมอครั้งนี้ผมบอกได้เลยจะไม่ใช่คู่ชิงชนะเลิศจาก4ปีที่แล้ว
0: ใช่แล้วอ๋อเขียนเลย
1: เพราะอะไรเพราะมันอยู่ทางเดียวกัน มันจะไปตัดกันเองรอบรอง
0: ฮะแล้วคู่ชิงในฝัน
1: ครับ
0: ของน้องอ๋อสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ถ้าดูไปตามสายเนี่ยฝรั่งเศสอาร์เจนเขาจะไปตัดกันฝากหนึ่งพี่หมอ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: และอีกฝากหนึ่งเอ้าไปไหนละ
0: ฝรั่งเศสอาร์เจนเนี่ยไม่มีทาง
1: เขาจะไปตัดกันที่รอบรองชนะเลิศถ้าไปถึงสุดทางกันจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปตัดกันที่รอบรองเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งผมเซฟเยอะอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นบราซิลกับเยอรมัน
0: ใช่บราซิลกับเยอรมันอันนี้ตรงกันผมก็ทำการบ้านมาคื อคู่ชิงเนี่ยนะครับ
1: ถ้าในฝันเนี่ยผมก็อยากเห็นบราซิลเจอฝรั่งเศส
0: ใช่ไม่อยากให้เจอทวีปเดียวกัน
1: ใช่
0: นะคือจะเป็นบราซิลเจอฝรั่งเศสหรือเยอรมันเจออาร์เจนตินาก็ได้
1: ใช่
0: นะ
1: อย่างนี้ก็ได
0: ้คือหลายคนเนี่ยอาจจะฟังรายการวันนี้อาจจะแบบไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยกับต้องอ๋อมองคล้ายกันว่าไม่มีทั้งสเปนไม่มีนอกจากไม่มีสเปนไม่มี
1: โปรตุเกส
0: ไม่มีอังกฤษนะครับก็คนที่เชียร์อังกฤษเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมผมอคติไม่ได้อคตินะครับผมมองว่าเครื่องอังกฤษเนี่ยนัดที่แฮร์รี่เคนยิง2ประตู
1: ครับ
0: เอาชนะโครเอเชียเนี่ยก็พอได้แต่ผมดูว่า
1: ขนาดโคเอเชียไม่มีอะไรอ่ะอังกฤษยังกล้าเสียประตูง่ายๆ2ลูกคือกองหลังผมว่ากองหลังยังมีปัญหาสำหรับเกมรับอังกฤษอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าแม่อังกฤษอ่ะอันนี้อยากโกรธกันนะเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวนะครับส่วนท่านที่มองว่าดาวซันโวอ่ะถ้าท่านต้องขอพูดว่าดาวซันโวเมสซี่นะครับเอ็มปั๊บ
1: มันต้องไปดูในกลุ่มด้วยนะพี่หมอว่า
0: อันนี้พูดแบบไกลๆไม่เป็นไรนะครับว่าโอกาสจะเป็นของใครเพราะว่าผมว่าไม่พ้น
1: ถ้าดูนะ
0: ครับ
1: ผมว่าเมสซี่มีโอกาสมากที่สุดนะ
0: ครับโอ้โหเมสซี่นี่ออกสตาร์ทรุนแรงเมื่อวานผมชอบน้องหนุ่ยพูดน้องหนุ่ยบอกว่าเป็นแฮตทริกนะครับด้วยเท้าขวา3ลูกโดยที่ไม่ใช่เท้าถนัดเพราะว่าเมสซี่เขาถนัดเท้าซ้ายแต่เมื่อเขายิงแฮตทริกเนี่ยเขายิงด้วยเท้าขวาหมดเลย
1: คือเมสซี่อ่ะยังเหลือเจอจอแดนนะ
0: ใช
1: ่ยังมีแมตช์อ่อนให้ได้ยิงอีกนะแต่ที่คนอื่นๆอย่างเอ็มบัปเป้นี่เหลือเจอนอร์เวย์กับอิรัก
0: โอ้ยากกว่าน
1: ะ
0: เจอนอร์เวย์
1: เมสซี่นี่เดี๋ยวเหลือเจอใครนะเหลือเจอออสเตรียกับจอร์แดน
0: ออสเตรียจอร์แดน
1: สองทีไม่มันต้าอาร์เจนตินาไม่อยู่แน่ๆ
0: เห็นด้วยเห็นด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับวันนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นฟุตบอลโลกก็ใครมีความสุขแบบไหนก็ดูแล้วกันนะครับอาจจะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องฟุตบอลไทยมากนะครับ ก็พบกับผมกับน้องอ๋อนะครับทุกวันศุกร์นะครับใครที่มีประเด็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยก็ส่ง SMS มาได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ข้อ101-102 Bytech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ซินดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
7: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:35 นะครับเจอกันกับนายที่นายกูรูช่วงเย็นวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569วันนี้อยู่กันกับเรา2คนนะครับพี่เอกนพดลและผมอั่วคาราเทพเหมือนเดิมนะครับสวัสดีพี่เอกครับ
5: สวัสดีครับคุณอู่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
4: ครับวันนี้ให้ถูกทำไมวันนี้หนาวจังเลย
5: สภาพอากาศข้างนอกมันแบบไม่ร้อนหรือเปล่า
4: ในนี้แหละพี่
5: หรือว่าแอร์เรานี่ทำงานปกติ
4: น่าจะแอร์
5: แต่ถ้าคุณรู้สึกว่า
4: แอร์หนาวมากเลย
5: ถ้าแอร์หนาวหนาวเมื่อไหร่ต้องระวังนะ
4: ทำไมอ่ะ
5: ทุกครั้งแบบมันช่วงไหนหนาวมากๆมันจะ
4: โป่งมันจะขึ้นสู่จุดพีค
5: แล้วมันก็จะลงพีค
4: เออนะฮะ
5: เอาที่นี่ผมว่าหนาวดีกว่าร้อนอ่ะ
4: ถูก
5: ถ้าร้อนนี่แบบโอ้ไม่ไหว
4: หนาวแล้วยังหาเสื้อมาใส่ได้ถ้าร้อนนี่จะถอดเสื้อมันก็กระไรอยู
5: ่แต่ยังดีนะช่วงนี้ฝนยังไม่ลงนะ
4: วันนี้ยังเมื่อวานก็พอแล้วเมื่อวานวันเดียวก็ชุ่มฉ่ำเฉยแฉกันเมื่อวานรถติดมากขากลับก็ติด
5: ก็ผมบอกแล้วให้คุณอยู่ดูบอล2:00 จบ4:00ให้กลับ
4: โอ้โหแล้วเมื่อวานก่อนจะเริ่มเตะ5:00 นู่นนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันต่อดูกันต่อสำหรับศึกฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้นี่ได้เห็นเขาโครงมีทีมเข้ารอบแล้วเมื่อวานเห็นทีมเข้ารอบแล้วนะ
5: เจ้าภาพมาหนึ่งแล้ว
4: ใช่เดี๋ยวดูว่าวันนี้นี่ทีมไหนจะนะไปต่อเมื่อวานนี้ผลการแข่งขันออกมาก็โหดยิงสนุกถล่มกันแบบขาดลอย
5: ครับผม
4: ยิงกันเยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้นี่หนึ่งในเจ้าภาพก็จะลงสนามทำการแข่งขันแล้วก็ที่สำคัญนี่ซัมบ้าบราซิลด้วยนะเช้านี
5: ้ไม่เอาเหมือนเกมที่แล้วนะ
4: ไม่เอานะ
5: ไม่เอาน
4: ะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความพร้อมอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็จะมีกระแสข่าวของบอลลีกมาแทรกด้วยเพราะว่าวันนี้นะครับของลีกขวัญใจมหาชนอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขามีการประกาศโปรแกรมการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5: แมตช์เดย์ที่1
4: ใช่
5: แล้วก็รวมไปถึงคือทุกแมตช์นั่นแหละจะมีความฮือฮากันหน่อยก็คือเกมเปิดสนามของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจริงๆไอ้เรื่องโปรแกรมของพรีเมียร์เนี่ยเขาแจ้งเขาเรียกว่าอะไรเขาแจ้งข่าวมาตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าวันนี้วันที่19อ
4: ่
5: ะมีการเขาเรียกว่าแรนดอมโปรแกรมการแข่งขัน
4: ถูก
5: แรนดอมจริงมั้ยเนี่ย
4: แรนดอมสุดท้ายพี่จะคิดอะไรมากสุดท้ายก็เจอกันทุกทีมอยู่ดี
5: ไม่หรอกสนใจแดงเดือดอย่างเดียว
4: อ๋อไม่สนใจเลยครับว่าเฮ้ยนัดแรกกุนซือใหม่เราจะไปต้องเจอใครอะไรเงี้ย
5: เจอใครก็ได้
4: เจอใครก็ได้ก็เหมือนกันอ่ะ
5: เจอใครก็ได้ที่ไม่ใช่ซิตี้กับอาร์เซนอล
4: แต่ได้ข่าวว่าสิ่งที่เจอก็ไม่เบาเหมือนกันนะ
5: ก่อนที่จะเจอก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเจอนิวคาสเซิลน่ะ
4: ครับ
5: คาดว่านักเตะดีๆอาจจะมีออกไปอีกบูโน่กิมาไลส์ซานโดโตนารี
4: อ๋อนี่หมาย
5: ลุยส์ฮอล
4: หมายถึงทีมเขาไม่ใช่ทีมเรา
5: ของเขาต้องพยายาม
4: อ๋อของเขา
5: ตัวดีๆขอให้ออกไปอีก
4: นึกว่าของเราน
5: ี่ลิเวอร์พูลจะเอาให้มันกว่านี้นะ
4: เออ
5: สอยตัวนารีมีสักตัวโอ้โหนี่เจ็บปวดนะ
4: โอ้ย
5: อันนี้ถ้าไปเอาตัวนารีนี่ไม่ใช่ไฮแจ็คแล้วนะ
4: คืออารมณ์เห็นโปรแกรมแล้ว
5: ไปคว้าเขาแบบดื้อๆ
4: เห็นโปรแกรมแล้วค่อยไปซื้ออย่างโหดเลยเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงก
5: ันแต่ค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน
4: เพราะว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วนะครับวันนี้พื้นที่สื่อของข่าวต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีข่าวของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาผสมบ้างแล้ว
5: ผมรู้สึกว่าโดยเฉพาะในบ้านเราเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพรีเมียร์นะคุณหลู
4: ่ครับ
5: จะบอลโลกบอลยูโรอ่ะความสนใจของพรีเมียร์จะเยอะกว่าม
4: ันแน่นอนอยู่แล้ว
5: แทบจะกลบหมดเลย
4: บอลโลกมันเอาจริงๆมันก็น่าสนใจแต่ว่ามันไม่ได้มาทุกปีไง4ปีมี
5: แคนาดาที่ชนะเยอะๆเมื่อคืนพอมาเจอโปรแกรมนัดแรกพรีเมียร์นี่แบบโอ้โห
4: จืดเลย
5: เออจืดเลย
4: วันนี้พื้นที่ข่าวสื่อหรือแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวดังๆเนี่ยมีการออกมาพูดคุยเกี่ยวกับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเกือบทั้งนั้นเลยเพราะบอลโลกมันยังไม่เล่นเนี่ย
5: ใช่ใช่
4: กว่าจะเล่นนู่นตอนดึกตอนกลางคืน
5: มันคนละโซนเวลากันด้วยเน
4: า
5: ะ
4: ครับเดี๋ยววันนี้คุยกันทั้งหมดนี้นะครับแต่ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับผู้สนับสนุนใจดีรายการของเราโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอรี่เดย์ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ครับ
4: ขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า1,500,000 บาท

0: โชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้นี่ก็ทาง M-Cord ของเรานะครับร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของตัวเองแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ cheer.mcord.net ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร Mcord Superfan ร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบบัตร Mcord Superfan เนี่ยเริ่มต้นที่ Mcord Superfan Start ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร Mcord Superfan Diamond 500บาทก็จะมี300ใบในการร่วมโหวตของรางวัล นะครับสำหรับภารกิจสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan 1,599,000 บาทนะครับ 1,599,000 บาทนะ
1: ครับ
0: 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน3รางวัลครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucherจำนวน5รางวัลครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan ก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับยังไง ก็ดูบอลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: สายที่แบบชอบเสี่ยงอะ
0: ใช่
1: ก่อนหน้านี้เรามีไปรษณียบัตร
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เรามีหนังสือพิ
0: ม
1: พ์ตัดคูปองมาใช่ไหม
0: ครับ
1: คราวนี้นี่ง่ายๆเลย
0: ใช
1: ่คุณมีแค่มือถือเนี่ยไปเข้าเว็บส่งเว็บไซต
0: ์
1: ล้านหก
0: โหรถตู้ไฟฟ้า
1: เนี่ย
0: รถตู้ไฟฟ้า
1: ล้านหกนะกับคนที่แบบมีครอบครัวใหญ
0: ่
1: หรือจะเป็นจักรยานไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินก็ได
0: ้จริง
1: ก็พาแฟนลงสมุยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าขึ้นเชียงราย
0: ให้ได้ก่อน
1: ไปเชียงใหม่ไปเที่ยวกิ่วแม่ปาน
0: ใช่
1: นี่โปรเจกต์นี้ยังค้างคาใจผมอยู่นะ
0: กิ่วแม่ปาน
1: ผมจะตามรอยมาริโอไปกิ่วแม่ปานนี่ยังไม่ได้ไป
0: ดอยอินทนนท
1: ์
0: เลย
1: จะไปโลซีซั่นนี่ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยจนหนังมันออกจาก Netflix แล้วอ่ะ
0: นี่ไงเดี๋ยวขับรถตู้ไฟฟ้านี่ไปเลย
1: แน่นอนแน่นอนแน่นอน
0: นะครับวนกลับมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลของนะครับการแข่งขันในนัดที่2ของแต่ละกลุ่มกันรอบนึงนะพี่เอก
1: เดี๋ยวแจ้งช่องทางก่อน
0: อ๋อได้ครับ
1: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับ SMS มาพูดคุยกันนะครับทาง4689899แล้วก็ทางออนไลน์นะเพจ Facebook แล้วก็ทางด้าน YouTube นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะ
0: ครับ
1: ก็มาพูดคุยกัน
0: โอ
1: ้มีผมเมื่อวานที่เราจัดกันป่ะหรือจัดกับใครไม่รู้มีคนดูบอลโลกทุกคู่นะ
0: มี
1: เออ
0: เมื่อวานนี้เขาส่งมาแล้ว
1: เออที่เราจัดกันกูรู้อ่ะโหโหดมากอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะผมว่า
1: แต่ก็เป็น
0: จะจบทัวร์นาเมนต์หรือเปล่า
1: แต่ก็เป็นเจ้าของกิจการเองผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้อ๋อ
0: ใช่ถ้าดูทุกคู่จนจบทัวร์นาเมนต์ได้เนี่ยหลังจบทัวร์นาเมนต์นี่ไปเช็คร่างกายต่อด้วยไปตรวจร่างกายต่อไหวหรือเปล่า
1: สภาพร่างกายดีอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวขั้นนิดนึงมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้บางกรวยฝนตกหนักหนักหนาสาหัสเลยครับโ
1: อ
0: ้บางกรวยเหรออ๋อไม่รู้ว่าจะมาถึงแถวนี้ด้วยหรือเปล่านะใครอยู่บนท้องถนนก็ใจเย็นๆขับรถระมัดระวังนะครับแล้วก็ฟังเราสองคนนะเป็นเพื่อนบนท้องถนนกันได้นะครับผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะครับวนกลับมาในกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่ม A แล้วก็เป็นนัดที่2ของแต่ละชาตินัดที่2นี่เมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่ 5:00 นนะครับก็มีคู่ของเช็กเกียเสมอกับแอฟริกาใต้ไป1ประตูต่อ1คู่นี้นี่เอาจริงๆเมื่อวานนี้ก็แหมอุตส่าห์มั่นอกมั่นใจกันว่าเช็กเกียคุณจะต้องชนะแล้วนะคุณจะต้องทำให้ได้แล้วก็แอฟริกาใต้เองเนี่ยนะครับ เห็นผลงานจากการแข่งขันเกมแรกไม่น่าจะดีแต่เมื่อวานนี้นี่เสมอได้เดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์อันนี้แหละแก้ตัวจากผลงานแข่งขันเกมแรกที่ทำได้ไม่ดีนักเมื่อวานนี้ก็ถล่มเอาชนะบอสเนียไป4-1แล้วก็มี1ในชาติเจ้าภาพร่วมนะครับแคนาดาเมื่อวานนี้ก็อัดอั้นถล่มเอาชนะตัวแทนจากเอเชียอย่างกาตาร์ค ครึ่งโหล
1: ครับผม
0: 6ประตูต่อ0
1: อื
0: มแล้วก็1เจ้าภาพอีก1ชาตินะครับเม็กซิโกเมื่อวานนี้ก็หือจับแต่สุดท้ายได้3แต้มก็เอาชนะเกาหลีใต้ไปวุดวิดเลย1ต่อ0
1: มีเคลียร์บางเส้นได้มั้ย
0: ใช่มีหลายอย่างเลยเมื่อวานนี้คู่นี้นี
1: ่แต่บอลเม็กซิโกเกาหลีผมว่ามันลูกเดียวมันตัดสินได้หมดไม่ว่าจะเย่าจะเยือนนะ
0: ใช่ครับ
1: บอลสูสีมาก
0: แต่เมื่อวานนี้ก็เอาจริงลูกที่ได้ประตูก็แหมก็เสียดายแทนเกาหลีใต้นะที่มีความผิดพลาดนะครับส่วนบุคคลที่ทำให้ทีมเสียประตูไปจนได
1: ้มีขาหักของ
0: เ
1: มื่อวาน
0: เมื่อวานนี้โอ้โห
1: ข้างแบบไม่ได้แรงนะคุณหนู
0: ผมว่ามันเป็นความโชคร้าย
1: นึกถึงไอ้ธนากะที่ไปเตะขาให้นักเตะกาหน้าเนาะเกมอุ่นเครื่องอ่ะก็เข้าข้างหลังแบบนี้แหละ
0: ไม่ได้ใช่นั้นจำได้เข้าข้างหลัง
1: ขาหักแบบเข้าสไตล์แบบ
0: นั้นที่พี่ภาคอยู่ใช่ไหม
1: พี่อู๋
0: ภาคใช่ไหม
1: พี่อู๋ภาคอยู่
0: แล้วเข้าข้างหลังแล้วแบบโอ้โห
1: ขาหักเลย
0: เออเออแล้วภาพพวกนี้นี่เขาก็จะไม่มีการมาฉายซ้ำอะไรให้เห็น
1: ใช
0: ่ก็แล้วก็แล้วกันไปเลยนะครับเมื่อวานนี้นี่ก็มีชัยชนะไป3ทีมแล้วก็จบลงด้วยการเสมอกัน1คู
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: แต่เสมอ1คู่นี่ไม่0-0นะ
0: ครับก็จากผลเสมอนี่ก็เลยทำให้เม็กซิโกไม่ใช่สิในกลุ่มเม็กซิโกเนี่ยผลการแข่งขันนะครับคะแนนตอนนี้เม็กซิโกมี6คะแนนเต็
1: ม
0: แล้วก็เกาหลีใต้มี3คะแนนเช็กเกียกับแอฟริกาใต้ทีมละ1คะแนนนะครับ
1: ครับ
0: ก็จากผลที่เม็กซิโกชนะรวดทำให้พวกเขาเนี่ยเข้ารอบต่อไปคือรอบ32ทีมแน่นอนแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยเข้าด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม
1: อ
0: ีกด้วย
1: ครับผม
0: เข้าด้วยการเป็นอันดับที่1
1: อ
0: ันนี้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการมี6คะแนนของเม็กซิโกเนี่ยโอเคแหละณสุดท้ายมันมีโอกาสที่เกาหลีใต้ชนะและเม็กซิโกแพ้เนี่ยมีโอกาสแต้มเท่ากันแต่ว่าบอลโลกหนเนี่ยนะครับเขาเอาผลงานการเจอกันเมื่อแต้มเท่ากันก็คือ head to head อ่ะพี่เอกก็คือเอาผลงานการเจอกันมาวัดก่อนนะครับซึ่งเม็กซิโกเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีใต้ไปเมื่อวานก็เลยทำให้ได้เปรียบก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็เข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เจ้าภาพก็ได้เฮกันต่อนะครับ
1: ก็อย่างน้อยรอบน็อกเอาท์นี่ที่เม็กซิโกก็ไม่ปล่อยอ่ะ
0: ใช่
1: คือเราเขาเรียกดูฟุตบอลมาแล้วก็หนูฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่มันมีเจ้าภาพอ่ะภาวนาว่าเจ้าภาพจะตกรอบแรกนะ
0: แล้วเจ้าภาพ
1: ในเม็กซิโกด้วยนะมันจะก่อยเลย
0: เม็กซิโกเอาจริงเป็นชาติที่บ้าบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยอ่ะ
1: เม็กซิโกก็อาจจะทรงเดียวกับพวกสวิตพวกอะไรพวกเนี้ยรอบแบ่งกลุ่มไม่พลาดหรอก
0: ครับ
1: ไปเล่นทัวร์นาเมนต์ไหนยังไงก็เข้า
0: แล้วอีกอย่างนึงพอเข้ารอบได้ปุ๊บเนี่ยเส้นทางเขาก็ยังได้เล่นในบ้านตัวเองต่
1: อ
0: ไงก็คือมันบรรยากาศการเล่นที่เม็กซิโกซิตี้ในรอบ32ทีมก็ได้ลุ้นต่อนะครับเม็กซิโกก็ทำได้ยอดเยี่ยม
1: ครับ
0: ส่วนในกลุ่ม B นะครับในกลุ่ม B เมื่อวานนี้นะครับผลการแข่งขันจบไป2นัดก็ยังต้องลุ้นกันต่อนะก็คือแคนาดามี4แต้มสวิตเซอร์แลนด์มี4แต้มแล้วก็บอสเนียกับกาตาร์มีชาติละ1คะแนนเดี๋ยวนะสุดท้ายนี่สวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดา แล้วบอสเนียเจอกับกาตาร
1: ์ครับผม
0: นะครับบอสเนียเจอกาตาร์นี่ผมว่าไต่กันไฟลับแน่เลยเจอกันเองทีมละ1คะแนนนี่โอ้โห
1: มันถ้ามองในมุมของอันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: เอาแค่มุมสนุกนะคุณหนูนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มมันก็ยังมีคู่สนุกอยู
0: ่นั่นคือข้อดีของการเป็นอันดับ3
1: ข้อดีของการมีอันดับ3ที่ดีสุด
0: ไม่งั้นถ้ามันไม่มีบางชาติมันก็หมดอะไรตายอยากไปแล้ว
1: ถ้าทีมมันตกรอบทั้งคู่มาเจอกันมันก็จะก่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่อันนี้เนี่ยถ้ามันแบบสมมติคุณแพ้ด้วยกันทั้งคู่มาเจอกันแล้วนัดสุดท้ายมันมีโอกาสได้3แต้มมันยังพอไปวัดไปลุ้นกับกลุ่มอื่นๆได้
1: ใช่
0: อีก8กลุ่มว่าคุณจะเป็นผู้โชคดี8จาก12กลุ่มในการเข้ารอบต่อไปไห
1: ม
0: นะครับก็ไปลุ้นกันอีกเครือกหนึ่งนะคร
1: ับไอ้พวกประเภทอันดับ3ดีสุด
0: ครับ
1: ในลุ้นกันนัดสุดท้ายแน่ๆ
0: ใช่
1: ใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคร้ายเดี๋ยวลุ้นกัน
0: ครับวันนี้ก็มีการแข่งขันไปทั้งหมด4คู่ซึ่งเมื่อวานนี้ประเด็นแต่ละคู่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะพี่เอก
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเป็นยังไม่ใช่พวกบิ๊กเนมแต่ผลการแข่งขันมันน่าสนใจก็คือมันจบลงด้วยการยิงกันเยอะแล้วก็เมื่อวานนี้ใบแดงเข้ามาอีกแล้วนะ
1: ก็ทำลายสถิติครั้งที่แล้วเร
0: ีย
1: บร้อย
0: โหเมื่อวานนี้กดไปอีกเท่าไหร่3ใบแดง
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: นัดแรกเนี่ยมันเท่าไหร
0: ่3
1: 3เมื่อคืนอีก3เป็น6
0: นะ6ใบแดงแล้ว
1: 4ปีที่แล้วมันเท่าไหร่4ใบ
0: 4ใบแดง
1: โอ้นี่รอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนี่ยังแข่งไม่จบนะ
0: ใช่ คือแล้วมันหนักตรงที่แต่ละนัดเนี่ยที่มันมีเนี่ยมันมีใบแดงแค่เท่าไหร่แค่3เก
1: ม
0: 3เกมมัน6ใบเพราะว่าเมื่อวานนี้กาตาโดนมา2ใบแดงนะครับมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กาตานี่โดนเยอะไปหน่อย
1: ผมไปเห็นใน IG ก็แชร์กันนะนี่ขนาดไม่นับใบแดงของเมสซี่อีกนะ
0: อ๋อแซว
1: แซว
0: มีโดนแซวมีโดนแซวด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานอย่างเช็กเกียกับแอฟริกาใต้เอาจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้เราสองคนก็คุยกันว่าโอ้ยวันเช็กเกียต้องมาแล้วสบายจะเห็นแอฟริกาใต้เล่นแต่เกมแรกเนี่ยมันเหมือนไม่ได้มีพิษสงอะไรมากทำไปทำมา
1: คิดอยู่นำปุ๊บเนี่ยจะเหมือนสวิตนะ
0: นำตั้งแต่ต้นเกมอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วคิดว่าไปแล้วแอฟริกาใต้นะครับโอ้แต่ว่าหลังจากนั้นนี่เกมบุกมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็ดันมาเสียจุดโทษแบบแต่โดนบอลอัดมือ
1: เคลียร์ไหม
0: ก็โอเคก็โดนแขน
1: อ
0: ่ะมันโดนอัดโดนเต็มแขนก็ช่วยไม่ได้
1: ใช่
0: เออมันก็เลยเป็นจุดโทษของแอฟริกา
1: ก็ถือว่าไม่ได้ดราม่าอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่ได้ดราม่า
1: อะไร
0: นะครับแล้วก็คู่ของสวิตเองแต่ว่าคู่ของสวิตกับบอสเนียเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นพี่เอกก็คงคิดว่าเนี่ยแหละ70กว่านาทียัง 0-0 อยู่เลยก็นึกว่าเอาอยู
1: ่ไม่ถ้าตามปกติอ่ะสไตล์ผมอ่ะสวิต 100%
0: ก็เมื่อวานผมไปถามว่าพี่ตัวปลอมหรือเปล่า
1: แต่บอลโลกทำให้ผมค่อยเคว้
0: แล้วไอ้ผลงานในขันที่ผ่านมา
1: เออมันโอ้มันชอบหลอกนะแล้วบอสเนียช่วงหลังมันแพ้ยากมากนะคุณหนู
0: เพราะมันโดนยิงไม่ค่อยเยอะ
1: บอสเนียถ้าเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกคือบอลหมัดชัดๆอ่ะเสมอเยอะ
0: ไปไล่ดูผลงานนะ
1: มันแทบจะไม่แพ้เลยแต่มันแต่เกมนี้มันก็มีจุดเปลี่ยนในเรื่องของใบแดงอะไรอย่างงี้ด้วยนะ
0: ถูกแล้วจำนวนทั้งหมด5ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ15นาทีสุดท้ายไอ้75นาทีแทบจะยิงกันไม่ได้เลย
1: ครับผม
0: นะครับบอสเนียพอไปโดนใบแดงหลังจากโดนลูกแรกไปหลังจากนั้นมันก็ไหลเลยนะครับสวิตเองก็เหมือนอัดอั้นน่ะเพราะเกมแรกเขาชนะกาตาร์มาไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: 4แต้มผมว่า
0: เข้า
1: อยู่ที่ว่าจะ1จะ2แค่นั้นเ
0: องไม่หลุดหรอกนะครับเข้ารอบได้ค่อนข้างแน่แล้วนะครับแล้วก็มีที่แคนาดาที่แคนาดาถล่มกาตาเกมแรกโชคดีไปไล่ตีเสมอสวิตได้แต่เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหแคนาดาเองเขาก็หนักหน่วงกดไปครึ่งโหล
1: อัดอั้นจากเกมแรกไงเกมแรกอะเล่นกับบอสเนีย
0: ครับ
1: ต้องไล่ตามตีเสมอ
0: ให
1: ้หนู
0: ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยโดน2ใบแดงไงแต่ก่อนจะโดนใบแดงเนี่ยก็โดนไปแล้วนะก็คือพอไปโดนใบแดงอีกมันก็เลยโดน
1: หนักเลย
0: เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเมื่อวานนี้ตอนนำอยู่ 2-0 ก็ยังตัวเท่ากันอยู
1: ่ครับ
0: เนี่ยแล้วพอโดนใบแดงอีกหลังจากนั้นมันก็ยาวเลย
1: คือเห็นไลน์อัพมาว่าคู่นี้มันแข่ง5ทุ่มเนาะ
0: ครับ
1: ผมรู้สึกว่าบุตเจสซี่มาร์ตเอาอ่ะเพราะว่าวันนี้เมื่อคืนเนี่ยทั้งไคลาลินทั้งโจธานเนวิสมันดอกสตาร์ทเป็นหน้าคู่เลยอ่ะ
0: เ
1: พราะเกมที่แล้วอ่ะโจธานเนวิสเล่นตัวจริงเล่นไม่ออก
0: ครับ
1: แต่คายลาลินลงเป็นตัวสำรองอ
0: ่
1: ะเล่นดีสำรองแคนาดานัดที่แล้วอ่ะคือตัวเปลี่ยนเกม
0: ครับ
1: คือเมื่อคืนก็นั่นแหละจัดเลย
0: โอ้โห
1: แพ็คคู
0: ่สมใจแฟนบอลเจ้าถิ่นเลยนะ
1: แล้วไม่แน่นะหลังจากนี้ไปอ่ะถ้าเป็นนัดแบบอย่างเป็นทางการอาจจะได้เห็นแคนาดาเล่นหน้าคู่นะ
0: ครับ
1: เพราะหน้าเดี่ยวบางทีมันไม่ใช่แค่อย่างโจธานเดวิสนะหลายๆทีมไม่ใช่หน้าเดี่ยวอย่างมันก่อนโปรตุเกสอ่ะบอลก็ไม่ถึงโดนะ
0: เรื่องของโดกลับมาอีกแล้วนะ
1: ออ
0: บอลมันไปไม่ถึงเลยมิดฟิลด์ไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งนึงมันเล่นเกมรับเยอะนะครับแต่เห็นศักยภาพของกาตาร์แล้วก็ทำให้คิดว่าไอ้เกมแรกที่ไปผ่านไปเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์มาได้วันนั้นถือว่าโชคดีมาก
1: ใช่
0: นะครับแต่ในแล้ว
1: ใช้คำว่าโชคดีดีที่สุด
0: โชคดี
1: เดี๋ยวต้องใช้คำว่าฟุกแต่เดี๋ยวจะดูแคลนกาตาร์เกินไป
0: เมื่อวานนี้พอนะครับโดนใบแดงด้วยมันก็เลยเหลือ9คนคุณเหลือ9คนเล่นอีกประมาณเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะสู้ไม่ไหวหรอก
1: นี่โลเปติกีคุณเขาเรียกว่าระหกระเหินมาคุมทีมเอเชีย
0: กาตาใช่ไหม
1: กาตา
0: เขาก็ไปเรื่อย
1: แต่ก็ไม่แปลกนะอย่างก่อนหน้านี้คุณอู๋จำได้ป่ะมาซูโรลิปปี้ยังเคยมาคุมจีนนะ
0: มันเชนี่
1: คานาวาโร่ก็เคยมาจีนนะ
0: มันเชนี่
1: มันเชนี่ใช่
0: เขาก็ไปหาที่ทำงานหา
1: ก็โลเปติกีก็อาจจะมายกระดับฟุตบอลกาตาไม่ได้หวังเรื่องเงินเรื่องทองอะไรหรอก
0: หรอกาตาร์มันน่าสนใจนะ
1: โอ้ถ้าสามชาติที่เขาเน้นบอลแล้วเงินทองไม่อั้นก็เนี่ยซาอุกาตาร์ UAE อ่ะนะ
0: ครับ
1: เงินเยอะจริง
0: แต่คู่ที่ดูแล้วประตูน้อยแต่อรรถรสเยอะก็หนีไม่พ้นเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกเจอเกาหลีใต้นะ
1: ย้อนนิดนึงคุณหนูพอดูจากกาตาร์ยังลุ้นได้นะ
0: ยังได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่ยังไม่แบบถ้าเป็นระบบ32ทีมอ่ะค
0: ุ
1: ณเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลย
0: ครับ
1: แต้มเดียวอ่ะยากมากแล้วติดลบ6ด้วย
0: แล้วเจอบอสเนียถ้าคุณชนะบอสเนียได้ก็โอกาสเข้ารอบมันก็เป

0: จังหวะฟุตบอล
1: มัน
0: หน้างานมันประตูเขาก็จะประเมินสถานการณ์อีกแบบนะครับผมไอ้ลูกพลาดแบบนี้มันนำหน้าเห็นใจเหมือนกันนะ
1: คือผมว่าเขาตัดสินใจพลาดตัดสินใจพลาดในที่นี้คือออกไม่ออกผมว่าออกก็ถูกแล้วแต่ว่าถ้าออกมาจังหวะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะเราหลับตานึกถึงการเล่นฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สาประตูพุ่งออกมามันจะชกทิ้งมันจะต้องทิ้มออกไปทิ้มซ้ายทิ้มขวาก็ไม่รู้แหละคุณต้องทิ้มบอลออกไปชกทิ้งอ่ะ
0: เห็นช็อตพลาดแบบนี้ก่อนนี่ก็ไอ้ประตูทีมอะไรอ่ะที่อาเมซี่เข้าไปซ้ำอ่ะ
1: ครับ
0: รับกระชอกจังหวะยิงของแม็กก้าอาเมซี่ก็ตามไปซ้ำอ่ะผมก็เลยจะโยงว่าเกี่ยวเรื่องลูกบอลป่าวะ
1: บอล
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ด
1: ู
0: คุณหนูพูดถูกตรงที่คือตัดสินใจออกอ่ะไม่ผิดแต่ตัดสินใจจะรับหรือจะชกทิ้งไปเลย
1: ครับ
0: อันเนี้ยสำคัญ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะผมบอกได้เลยร้อยทั้งร้อยอ่ะสถานการณ์50-50กองหลังประตูเตะทิ้งอย่างเดียวครับแต่บอลสมัยใหม่บางทีเตะทิ้งเราเสียทุ่มนะแต่ถ้าเราบิลอัพเราเซตเกมเรารับเรายังพร้อมเปิดเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยมันมีเส้นบางๆอยู่อ่ะ
1: เขาก็คงกล่าวว่าคงนึกว่าลูกนี้เนี่ย
0: เราอยู่ออกเลย
1: เอาอยู่แล้วก็อาศัยจังหวะชุลมุนเล่นเกมสวนกลับผมว่าเขาอาจจะวางแผนล่วงหน้า
0: ใช่เพราะประตูที่ยืนอยู่ในกรอบ18หลังหนูมันมองเห็นหมดนะว่าจังหวะคอสมาเนี่ยอันนี้มองแบบเข้าข้างตัวเองนะ
1: ครับ
0: อาจจะเห็นว่าโอ้โหคู่แข่งที่ขึ้นมาในแดนเราเนี่ย 6-7 คนอ่ะถ้ารับปุ๊บออกบอลเร็วแบบเฉลียวโอกาสเราสวนกลับเราได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยมันมองถึงช็อตที่จะเล่นต่อเนื่องไงอันนั้นคุณต้องแม่นนะคุณต้องรับให้ได้คือแต่ถ้ารับไม่ได้ก็นี่ไงก็โดน
1: คือพอจับบอลแล้วมันไปเขาเรียกอะไรไปโดนพวกเดียวกันเองแล้วก็ไปบอลกระชอกไปใส่คู่แข่งโดนเขายิงแล้วจบเกมสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นประตูชัย
0: ใช่
1: อันนี้แหละมันยิ่งตอกย้ำความผิดพลาดกันเข้าไปใหญ
0: ่บางทีก็ไม่น่าเชื่อนะว่าผมรู้สึกว่าช็อตนี้เป็นการช็อตพลาดที่แบบง่ายมาก
1: เออง่ายไป
0: ง่ายไป
1: คือสมมุติถ้าคุณแพ้แล้วลูกนี้เป็นหนึ่งในลูกที่แพ้แต่ว่ามันสกอร์มันไม่ใช่1-0
0: อ
1: ่ะถ้ามันแพ้ทัก2-0 3-0มันยังพอแบบไม่เจ็บใจอ่ะมันยังไม่แบบเศร้าขนาดนั้น
0: พอแพ้แล้วมันมีแต้มอ่ะ
1: เออเกาหลีก็เลยแพ้ไปแล้วก็ส่งเม็กซิโกเนี่ยเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็4คู่ผมว่าเมื่อวานนี้หลายๆคนอาจจะเป็นอีก1วันที่เลือกที่จะพักผ่อนบ้างเพราะว่าชาติระดับแม่เหล็กตัวชั้นนำเนี่ยไม่ได้แข่งเลยเมื่อวานนี
0: ้แต่บางคนบอกไม่อยากพักพี่อยากให้บอลโลกเตะวันละ8คู
1: ่เฮ้ย4คู่ก็เกินไปแล้ว
0: ชื่อว่าเมื่อวานน่ะมีคนตามบอลโลกถึงเช้าอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้แน่นอน
0: แล้วเช็คเกียร์นี่ลองเนี่ยหัวค่ำตั้งแต่ดึกแล้วไงตั้งแต่คู่แรกเลยไง
1: เซ็งเลยนะครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่านะคุณหนู
1: ได้ครับเพราะว่าโปรแกรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฟุตบอลโลกน่าจะจบประมาณเกือบเที่ยง
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวจะอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันตอนนี้พักเคารพธงชาติกันครู่เดียวครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โอเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่มีควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่มีควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่มีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: บนโลกสตอรี
6: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
7: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
11: กลับเข้ามาเบรกที่2ของนายที่นายกูรูกันต่อนะครับขอขอบคุณโปเต้บาร์บีก้าคอนเน่ปอปคอนเอเวอร์เดย์ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับอ่ะก่อนเข้ามานี่เราคุยเกี่ยวกับผู้รักษาประตูของเคปเวิร์ดเมื่อกี้ไปเช็คมาละ
12: ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มก็อาจจะรู้จักแค่แฟนๆที่อยู่ในชาติเขา
11: ครับ
12: แล้วก็เพื่อนๆทีมสตาฟ
11: เราไม่รู้จักแน่นอน
12: โชว์ฟอร์มดีนี่โอ้โหประเด็นมันคือตรงไหนให้มันรู้ว่า
11: เมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปดูโซเชียลเขา
12: คุณกำลังจะเอาประตูโนเนมเทียบกับนอยเออร์
11: ใช่
12: แต่ฝีมือขนาดนั้นเลยเหรอ
11: ไม่ใช่ฝีมืออ
12: ะไรฮะ
11: ยอดติดตามในโลกโซเชียล คือสื่ออังกฤษที่เขาชอบมาทำตลกกันเนี่ยเขาก็เอาว
12: อ
11: ซินโยนะครับหรือว่าโจซิมาดิอาสโกของเคปเวิร์ดเนี่ย
12: เขาชอบเรียกอะไรเป็นมีม
11: เลยเป็นมีมเขาก็เอามาเทียบตัวเลขยอดผู้ติดตาม follower ใน Instagram กับยอดผู้สาวประตูระดับโลกอย่างมาเนลหน่อย
12: ก่อนทัวร์เมนต์บอลโลกจะเริ่มเขาคนตาม 4-50,000
11: 4-50,000
12: เมื่อ 2-3 วันที่แล้วอ่ะโอ้โหทำไมยอดมันขึ้นแล้ววะผมดูเช็คตอนนั้นประมาณ8ล้าน
11: ครับ
12: น่าจะเต็มที่แล้วจาก 50,000
11: น่าจะหยุดแล้วนะ
12: น่าจะหยุดแล้วมั้ง
11: น่าจะหยุดได้แล้วผลปรากฏว่าไม่หยุดนะครับล่าสุด14ล้านแล้วนะ
12: ขอเช็คทีดิ
11: วอซินโยโจซิมาดิอาส
12: เมื่อวานนี่เพิ่งเมื่อวานนี่เรามั้ง8ล้านนะที่คุยกับ
11: ไม่น
12: ่
11: าถึงงวดไม่ถึง
12: 14ล้านแล้วตอนเนี้ย
11: 14ล้านแล้ววอซินโยแล้วทีเนี้ยไอ้14ล้านเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแล้วมีคนเอาภาพไปเปรียบเทียบกับมาเนลนอยเออร์นอยเออร์เนี่ย14ล้าน7อีก7
12: อี
11: ก7แสนเท่านอยเออร์นะ
12: นอยเออร์ทำไมเขาคนตามน้อยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียล
11: 14ล้านนี่เยอะแล้วนะพี
12: ่แต่จริงๆอ่ะคุณ
11: เยอะแล้ว
12: เท่าที่ผมรู้ส่วนใหญ่นะฟุตบอลที่เขาเล่น IG บางทีอ่ะเขาก็จะมีแอดมินส่วนตัวนะ
11: ใช่บางคนอาจจะไม่เป็นจอมโซเชียลแต่ว่าในการเป็นนักเตะระดับโลกเนี่ยการตลาดมันต้องมี
12: มันต้องมีโซเชียลเป็นของตัวเอง
11: เอาไว้รับงานอะไรอย่างงี้ด้วยเอาไว้ลงให้กับผู้สนับสนุนอะไรเงี้ย
12: ไอ้เจ้า
11: โอซินโย
12: โจซิมาดิอาร์ตแบ่งให้ผมสัก 200,000 นะแบ่งคนมาตามโซเชียลผมสัก 200,000 นะโอ้โหจาก 50,000 ถึง 14 ล้านอ่ะ
11: โอ้โห
12: กี่เท่าเนี
11: ่ยไม่ต้องคิดเลยพี่ 40,000 เป็น 14 ล้าน
12: อ
11: ่ะเนี่ยกำลังจะบอกว่าเขาบอกว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่รู้แหละเคปเวิร์ดจะอะไรยังไงเดี๋ยวนะต่อไปเขาจะเป็นยังไงหลังจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยยอดตรงเนี้ยเอาไปต่อยอดทางการตลาดได้เลยนะ
12: เพิ่มขึ้นอีกแน่ๆ
11: การมียอด follower ด้วยการเป็นเขาเรียกว่าเป็นยอดที่คุณไม่ได้ปัดมา
12: เดี๋ยวนี้
11: เป็นยอดที่คนตามจริงๆอ่ะ
12: เคปเวิร์ดนั้นสองเจออะไร
11: นั้นสองไปเจออะไร
12: ถ้ามีเซฟแบบดีๆต่อเนื่องก็ไม่แน่นะ
11: จริง
12: ผมเข้าไปดูก่อนเคปกลุ่มของบราซิลเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่ม C
11: ในโปรแกรมหน่อยเจอใครอ่ะ
12: เอ้ยก่อนนี้เอาเขาเซฟสเปนขออภัย
11: เจอสเปนไง
12: เจอสเปนนัดสองนัดที่สองเคปเบิร์ดเจอกับอุรุกวัยถ้าคุณไปเซฟพวกดาวินคุณไปเซฟเบลเบเดสัก 4-5 ช็อตเนี่ยเอาอีก
11: แนะนำนะมีต้าจะต้องมีจังหวะให้ดาวินหลุดเดี่ยวแล้วไปติดเซฟว
12: อ
11: ร์ซินโยมานี่เรื่องใหญ่เลย
12: ต้องไปกันชับดาวินนะต้องยิงติดเซฟนะ
11: ต้องยิงติดเซฟไม่ใช่แบบยิง
12: แล้วก็ห้ามยิงออกไปเองด้วย
11: ใช่
12: ถ้ายิงออกไปเองเนี่ยคนด่าดาวินแน
11: ่คือ
12: ต้องยิงไปติดเซฟ
11: ถ้าอยากดังคู
12: ่
11: ต้องติดเซฟ
12: ใช่
11: ทีเนี้ยได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยดังทั้งคู่แน่นอน
12: ใช่ เอาง่ายว่าคุณเซฟทีมเบอร์หนึ่งของโลกทีมเต็งแชมป
11: ์
12: หรืออย่างระดับสเปนให้เกมเดียวเองนะ
11: เกมเดียวว
12: ันนั้นมันกี่เซฟนะ
11: โอ้โห
12: เกือบสิบเนาะ
11: 7-8เซฟอะ
12: 7-8เซฟ
11: เอาแบบเน่งๆเลยนะคือเขาอะเพิ่งมาโด่งดังตรงนี้เราไม่ได้ยกย่องในเรื่องของฝีมืออะไรหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เป็นโนเน
12: ม
11: อ่ะแต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยความรวดเร็วของโซเชียล
12: สมมตินะอันนี้พูดกันเล่นๆแต่มันคงไม่เกิดขึ้นสมมติว่าสมมติว่าไทยได้ไปเล่นเนี่ยย้อนไปยุคของกวินของพิตีสินวิชัยได้ไปเซฟลูกยิงของมุกเนมาของซี
11: ก็ได้แบบนี้แหละก็เหมือนกันเพราะเขาก็คือใครก็ไม่รู้อ่ะ
12: แต่โนเนมอ่ะคิดเกิดอ่ะ
11: 14ล้านแล้วผมว่าเดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวนั้นต่อไปทำอะไรกับอุรุกวัยเนี่ยแซงนอยเออร์แน่น
12: อ
11: นในยอดผู้ follower
12: สมมติว่ารับแน่นๆวางบอลยาวจากประตูให้กองหน้าหลุดไปยิงชนะ 1-0 นี่ได้แอสซิสต์ด้วยนะ
11: เออ
12: โลกจินตนาการมันน่ากลัวนะ
11: จริงๆ
12: โลกโซเชียลกับโลกจินตนาการนี่มันน่ากลัวนะ
11: บางคนกด follow ไปเพราะว่าด้วยกระแสตรงนั้นแหละนะครับก็มาฝากกันสนุกๆนะฮะ
12: ครับ
11: ก่อนไปลุยเรื่องของบอลโลกกันต่อนะครับแวะพักมาที่พรีเมียร์ลีกกันหน่อยแล้วกันพ
12: ี่
11: เพราะว่าวันนี้เนี่ยโปรแกรมเกมแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลีกขวัญใจมหาชนเนี่ยเขาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
12: ครับ
11: ซึ่งพรีเมียร์ลีกครับฤดูกาลนี้จะเปิดฤดูกาลในวันศุกร์เหมือนเดิม
12: ครับผม
11: นะครับก็จะมีเกม Friday Night นัดเปิดฤดูกาลคือ21สิงหาคมนะคร
12: ับ
11: อ
12: ันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไหมในช่วงหลังๆ
11: ใช่หลังๆวันศุกร์ตลอด
12: วันศุกร์แล้วก็เปิดหัวด้วยทีมแชมป
11: ์
12: ฤดูกาล

0: ที่แล้วลิเวอร์พูลก็เปิดหัว
1: ครับ
0: มันสุกเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: แต่3ฤดูกาลที่แล้วน่าจะเป็นแมนยูมั้งเปิดหัวสุก
1: ใช่ที่แมนยูเป็นจ่าฝูงไง
0: เป็นจ่าฝูง ที่เขาที่มันมีที่เขาทำกรอบ
1: ใช่
0: กรอบจ่าฝูง
1: ใส่กรอบไปเลยใส่กรอบฝาบ้านเลย
0: เพราะเกมนั้นแมนยูชนะ
1: เออ
0: แล้วก็เปิดหัววันที่เท่าไหร่ที่20เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: สุก20
1: ครับอ๋อ20มันเขาปัดวันแล้วใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวผมดูก่อนสิงหานี่วันที่20ใช่ไหมพี่เอกวันศุกร์สิงหาเนี่ยเพราะว่าปฏิทินบางทีมันเลย
0: เช็คทีเพราะว่ามันเป็นเวลาบ้านเขาอ่ะ
1: ใช่เป็นเวลาปัดเลยวันเดี๋ยวผมเปิดปฏิทินดูนิดนึง21 21พี่เอก
0: ศุกร์21
1: ใช่เพราะ20มันพันพฤหัส
0: คือฟุตบอล FA Community Shield เนี่ยมันจะเล่นกันวันที่16อาทิตย์ที่16สิงหา
1: ครับ
0: เกมระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกัน
1: ครับ
0: จริงโลกการกุศลเสร็จปุ๊บก็จะสัปดาห์ต่อมาก็จะเปิดพรีเมียร์เลย
1: ใช่
0: ก็น่าจะเป็นฤดูกาลที่3ที่4แล้วเนาะที่เปิดหัววันศุกร์อ่ะ
1: ครับวันศุกร์แล้วเป็นช่วงดึกด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็อาร์เซนอลเจอกับโคเวนทรีซิตี
0: ้
1: อันนี้คือมาเร็วมากสำหรับใครเป็นแฟนบอลแบบช้างกระทืบโรงนะ
0: ครับ
1: ไปเยือนอาร์เซนอลนี่ก็งานหนักตั้งแต่เกมแรกเลย
0: แฟงนะแฟงนะ
1: น้องแฟงเหรออื
0: ม
1: น้องแฟงเดี๋ยวเจอแชมป์เก่าหน่อยนะ
0: ครับ
1: อ่ะถัดมาเข้าสู่วันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยไล่มาเลยนะช
0: ่
1: วงเวลาเนี่ย
0: ทีมคุณเปิดหัวตั้งแต่เที่ยงครึ่งเลยเหรอ
1: ใช่มาก่อนเลยแมนยูนะครับจะลงเล่นเป็นคู่ที่2ของพรีเมียร์ลีกวันเสาร์เป็นคู่แรกของวันเสาร์แล้วเป็นคู่ที่2ของซีซั่นแมนยูจะไปเยือนนะครับฮัลซิตี
0: ้
1: ไปเยือนน้องใหม่
0: ปิงปองเย็นไว้เนี่ยทำโปรแกรมให้แมนยูเคี้ยวอีกแล้ว
1: โหแต่ว่าเล่นนอกบ้านมันก็เราเจอน้องใหม่ก็กดดันนะ
0: คุณก็ได้ตัวดีมา
1: อืมนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็จะมีเอฟเวอร์ตันเจอกับคริสตัลพาเลซ
0: ครับ
1: มีอิปสวิชเจอซันเดอร์แลนด
0: ์
1: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับลีดส์ยูไนเต็ด
0: ครับ
1: แล้วก็คู่ดึกของวันเสาร์นะครับที่22สิงหาคมเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์
0: สเปอร์ปีนี้น่ากลัวนะ
1: น่ากลัว
0: น่ากลัว
1: ได้ใครไปแล้วฟันโดเฟน
0: ล็อบโบ
1: เปิดตัวไปแล้ว
0: มีข่าวตัวลี่อีกนะ
1: โ
0: อ
1: ้ตัวดีๆเพียบเลยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เข้าสู่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยช่วงแรกก็จะเป็นไบรตันเจอกับแอสตันวิลล่า
0: ครับผม
1: โอ้นี่ก็เดือดเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับบอนมัทแล้วก็คู่ดึกของวันอาทิตย์เนี่ยที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับนิวคาสเซิลเจอหงแดงลิเวอร์พูลเลยโอ้โห
0: ภาพบรรยากาศเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้โหนะ
0: หมูมันเล่นคึกเล่นแรงเล่นหนักวิ่งสู้พาร์คตั้งแต่แบบตั้งแต่นาทีแรกอ่ะ
1: อีซักไปเยือนถิ่นเก่าตั้งแต่นัดแรกเลย
0: ใช่ก็นี่ก็ล่าสุดก็เพิ่งไปไฮแจ็คไอ้เจ้าวิกเตอร์นี่ไง
1: ไอ้มุนยอดเอ้ยมุนยอดเล่นดี
0: ผมไม่เคยเห็นฟอร์มเลยคุณหนูแต่ว่า
1: เตะเลี้ยงหมกเลี้ยงเก่งมาก
0: มีคนมาถามไหมว่าพี่เก่งไหมก็บอกตรงๆว่าไม่เคยเห็นฟอร์มไม่ได้ตามอุซาซูน่าเลย
1: เราก็ไม่ค่อยได้ดู
0: แต่พอเรากดเข้าไปดูเขาบอกจุดเด่นอยู่ที่ความเร็ว
1: เลี้ยง
0: เป็นเลฟวิงอ่ะหรือว่าหรือจะเป็นฟอร์เวิร์ดก็ได
1: ้
0: เขาบอกว่าเล่นได้ทั้งซ้ายขวามีสปีดความเร็วเลี้ยงจี้ดีอะไรประมาณเนี้ย
1: เลี้ยงจี้ดี
0: ตัวเล็ก170กว่าเซนเอง
1: ใช่ตัวบึกบึน
0: อ
1: ่ะตัวเล็กแต่ว่ากำยำตัว
0: นะเอาเป็นว่าตอนอยู่กับโอซาซูน่าก็เป็นเด็กวันคิดแล้วที่สำคัญผมไปเห็นนะตอนเป็นเด็กมันผ่านทั้งบาร์ซ่าแล้วมาดริดมาน
1: ี่แหละสำคัญ
0: เออแสดงว่ามันก็คงจะมีของระดับนึงอยู่นะ
1: ซีซั่นที่ผ่านมามีสติการเลี้ยงผ่านคู่แข่งเป็นอันดับต้นๆของ5ลีกดังเลยนะบิ๊กตอมบุญย้อนเนี่ยลิเวอร์พูลได้ตัวมาถือว่าเป็นของดีแล้วอายุน้อยด้วย
0: ถ้าดูจากดีกีก็ไม่น่าจะไก่กามากไม่งั้น
1: ไ
0: ม่ติดทีมชาติหรอก
1: ไม่งั้นไม่ผ่านบาร์ซ่ามาดริดมาหรอกก็ต้องมีอะไรในตัวพอสมควรนี่แหละมันก็เป็นหน้าที่ของเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลแล้ว
0: อ
1: ิลาโอล่าว่าคุณจะเค้นเขายังไง
0: แต่อย่ามาทรงเดียวกับไอ้นี่นะตอนนี้ที่เล่นอยู่กับไอ้เซลตาบิโก
1: ้อะใครอะเซลตาน
0: ักเตะของลิเวอร์พูลอะ
1: เฟคีเหรอ
0: ไม่ใช่ตอนนี้แบกแล้วแก่แล้วนักเตะของลิเวอร์พูลนี่แหละจำชื่อไม่ได้
1: นะฮะก็ได้วิกตอร์มุนยอดไปนะครับ
0: รอบดึกวันจันทร์มีมันเดย์ไนท์นะ
1: ครับ
0: เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้ฟูลแลมกับทางด้านเชลซี
1: บิ๊กแมตช์ของแมตช์เดย์แรกคือนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลบิ๊กแมตช์เลยเพราะว่าคู่อื่นมันไม่บิ๊กเลยยกเว้นนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลนี่แหละเป็นบิ๊กแมตช์เลยเกมแรกของซีซั่นก็มาเลยนะฮะส่วนคนที่ถามหาแดงเดือด

0: ว่าเดือดแรกเนี่ยเขาจะไปเดือดกันในช่วงไหนนะครับแดงเดือดนัดแรกของซีซั่นระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเล่นในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เป็นการเล่นที่แอนฟิลด
1: ์ครับผม
0: ก่อน
1: นัด2ก็ไปเยือนที่โอลาฟอร์ด
0: วันไหนนะพี่เอก
1: มกราคมอ่ะ
0: มกราคมใช่ไหม
1: เออเดี๋ยวคือไอ้โปรแกรมที่เขาวางมาเนี่ยมันเป็นโปรแกรมคร่าวๆนะ
0: คร่าวๆคร่าวๆ
1: เพราะบางทีเดี๋ยวก็มีโยกมีย้ายเดี๋ยวมีเกมการสัปดาห์ฟุตบอลถ้วย FA ครับไอ้ช่วงก่อนปีใหม่มันเป็นคาราบาวครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะมีโปรแกรมเลื่อนบ้าง
0: แต่เบื้องต้นนี่คือ23มกราคมแดงเดือดที่โอลาฟอร์ดนะบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ที่จะทันบันมกราก็ทิ้งช่วงประมาณสัก2เดือน
0: อุ้ยแต่ว่าเลื่อนไปดูโอ้ยนี่คือเผอิญเห็นโปรแกรมพอดีนะช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเฮ้ยลิเวอร์พูลโปรแกรมหนักนะเจอพาเลทไปเยือนแมนยูเจอเอเวอร์ตันเจออาร์เซนอลโอ้โหติดกันเลยอ่ะนี่เผอิญเห็นไงเผอิญเห็นพอดีสัก4นะตรงนั้นนี่คือแบบหนักเอาการอยู่นะแต่ว่าทีมอื่นมันก็มีหนักแบบนี้หมดแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งเรายังไม่ได้ไปนั่งไล่เรียงโปรแกรมว่ามันจะอะไรยังไงนะครับ
1: เดี๋ยวก็คงจะมีพอโปรแกรมมันออกก็
0: เดี๋ยวมีคนทำภาพแน่นอน
1: ใช่เต็งชงเต็งแชมป์เลดตาต่อรองเป็นแชมป์ท็อปโฟร์ตกชั้นเดี๋ยวมีตามมา
0: ครับนะครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกดูข้อความกันหน่อย
1: เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลืมมีคุณเบียวสิงห์เนี่ยส่งมายาโกอัสปาร์ตใช่ใช่ใช
0: ่อ๋ออัสปาร์ต
1: อย่ามาทรงนั้นถามว่ามันเก่งไหมเก่งแต่เล่นกับลิเวอร์พูลไม่ได้เลยอ่ะแต่พอกลับมาเล่นสเปนมันดีเว้ย
0: ทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นอยู่
1: ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ยาโกอัสปาร์ตขอบคุณมาก
0: ๆก็เห็นเขาหลุดไปเป็นตัวสำรองบ้างแต่ก็ยังเป็นคนสำคัญอยู่นะ
1: บางทีก็ขึ้นติดทีมชาติสเปนอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักอะไร
0: ใช่อัสปาร์ตท่านนี้บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้หมอเขาบอกเมสซี่ยิงแฮตทริกด้วยเท้าขวาทั้ง3ลูกผมว่าขวา1ซ้าย2นะครับไม่แฮตทริกใส่แอลจีเรียนะ
1: โอ้ยไม่ได้สังเกตเลย
0: เดี๋ยวก่อนนะยิงไกลอ่ะเท้าซ้ายหมดเลยไอ้ลูกซ้ำอ่ะซ้ำลูกของแม็กอลิสเตอร์เท้าขวาเพราะว่าจำได้ว่าลูกเก่งของเขาหน้าเขตโทษที่เขายิงเนี่ย
1: ใช่ผมเห็นภาพลูกที่เพื่อนไหลทะลุช่องมาที่เขายิงปั่นซ้ายอ่ะ
0: เท้าซ้าย
1: เท้าซ้าย
0: ไอ้ลูกยิงไกล2ลูกเท้าซ้ายแน่นอนไอ้ลูกยิงซ้ำลูกยิงไกลของแม็กก้าเนี่ยยิงเท้าขวาน ะก็ซ้าย2แล้วก็เท้าขวา1นะครับ
1: ครับผม
0: อันนั้นถูกที่ส่งมาบอกก็ถูกแล้วนะครับบอกเสียดายนะถ้าเกาหลีจะตกรอบนะครับไม่ตก
1: รอบผมว่าไม่ตกรอบ
0: เมื่อวานนี้มันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลบางอย่างเท่านั้นแหละ
1: ใช
0: ่แล้วการไปเล่นที่เม็กซิโกอ่ะพี่คือสนามที่เม็กซิโกก็เป็นอีกหนึ่งในสนามที่มีความสูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเลเยอะนะใครที่ไปเยือนแล้วเป็นพวกฝั่งยุโรปเน
1: ี่
0: ย
1: พอๆกับ
0: มันไม่ชิน
1: พอๆกับลาปาส
0: ลาปาสลาปาสน่าจะ 3,000 นะอันนี้ 2,000 กว่า
1: คือที่แบบถ้ามันสูงมากๆจะมาก็ได้เปรียบ
0: ใช่มันได้เปรียบ
1: น่าจะลืมนะแกนหลักเม็กซิโกหลายๆคนเขาก็เล่นอยู่ที่เม็กซิโก
0: นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เจ้าบ้านเม็กซิโกแบบรู้สึกได้เปรียบไง
1: ครับผม
0: สนามก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเหมือนก
1: ัน แล้วสุดท้ายโอ้เจอแอฟริกาใต้ในพีคหรอกมั้ง
0: ถ้าพีคก็ช่วยไม่ได้แล้ว ถ้าเจอแอฟริกาใต้
1: ไม่ได้พีคหรอกขอแค่ชนะก็น่าจะเข้ารอบอ่ะ
0: ถ้าคุณจะเป็นเหมือนเช็กเกียก็แล้วแต
1: ่
0: ตามสบายเลยนะ
1: ครับ
0: ผมผิดหวังมา2นัดเลยเป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าเราเคยให้ความหวังแล้วก็วางมาตรฐานเขาไว้ดีกว่านี
1: ้ใช่
0: นัด2ก็นึกว่าเฮ้ยมันต้องดีกว่านี
1: ้
0: ก็ดันชนะแอฟริกาไม่ได้นะเช็กเกียเนี
1: ่
0: ยเป็นหนึ่งในทีมที่ผมบอกเลยเป็นทีมที่แบบผิดหวังในพร้อมกันเล่นแหละ
1: น่าผิดหวังหรือแค้น
0: แค้น
1: โอ้นำตั้งแต่นาทีที่6ผมนึกว่า เรียบร้อยแล้วแอฟริกาใต้เกมแรกมันโดนใบดงใบแดงนะ
0: ใช่2ใบแดง
1: จะเอาอะไรมาต้านมา
0: แล้วดันมาโดนจุดโทษแบบเสียประตูแบบโดนบอลอัดแขนเนี้ย
1: ไอ้บางคู่บทจะขาดก็ขาดกระจุยบางคู่บทจะมาสูสีมันก็เหลือเชื่อ
0: ใช่ครับแต่ว่าในกลุ่ม A มันก็เป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วมันก็สกอร์มันก็ไม่ขาดมาตั้งแต่เกมแรกๆแล้วนะ
1: ครับผม
0: มันก็ใกล้เคียงกันตลอดนะครับสุวรรณภูมิพายุกระหน่ำเลยครับโอ้ตอนนี้น่าจะตกกัน
1: ตก
0: หลายที่แล้วนะบอกว่าในสายของอังกฤษเนี่ยต้องเจอใครบ้างจนถึงนัดชิงแล้วคว้าแชมป์โลกชอบเคนกับแบรดผีแดงจะคุณจืดเอง
1: มันต้องไปดูว่าอังกฤษกลุ่มสุดท้ายเลยเนาะกลุ่ม L ป่ะ
0: ครับ
1: แชมป์กลุ่ม L อ่ะมันจะไปเจอใครเบื้องต้นเนี่ย
0: แชมป์กลุ่ม L เจอ
1: แชมป์กล
0: ุ่
1: ม L จะหูเจออันดับ3 EHIJK
0: อันนั้นค่อยไปว่าอีกทีนึง
1: คุณต้องไล่มาอันดับ3นะถ้าอันดับ2มันยังพอ

0: ใช่มันยัง
1: ครับ
0: แบบใช่ป่ะคุณอู
1: ๋กลุ่ม L ใช่ไหมพี่
0: ใช่เนี่ยวินเนอร์กลุ่ม L อ่ะเจอกับอันดับ3อันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่ม E
1: ครับ
0: S I J K แล้วก็ยังไม่รู้จะเป็นทีมไหนอ่ะแต่พอเม็กซิโกแข่งเสร็จจบปุ๊บเมื่อวานมันก็เข้ารอบน็อกเอาท์เป็นทีมแรก
1: ครับ
0: ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่คุณอู๋บอกเมื่อกี้เป็นวินเนอร์ของกลุ่ม A ด้วย
1: คือเห็นสื่อเขาทำข่าวกันมาเพิ่มเติมเขามองการไกลนิดนึงนะพี่เขามองว่าอังกฤษเนี่ยถ้าจบด้วยการเป็นแชมป์แล้วก็ไปผ่านอันดับ3ของกลุ่มอะไรที่พี่บอกเมื่อกี
0: ้ ESIJK
1: ถ้าผ่านได้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสจะไปชนกับเจ้าภาพเม็กซิโกนะถ้าเม็กซิโกผ่านรอบ32ทีมได้แล้วทั้งคู่ไม่ผิดนัดจะไปชนกันในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษเนี่ยมีโอกาสถ้าไม่พลาดนะอังกฤษจะต้องไปเล่นที่เม็กซิโกซิตี้บ้านของเม็กซิโกเลยนะ
0: ก็เป็นเรื่องปกติเจ้าภาพยังไงครับก็วางโปรแกรมตัวเองเล่นในบ้านยาวๆอยู่แล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยเส้นทางไม่ง่ายนะไปเยือนเม็กซิโกพูดถึงถ้าเข้าถึงรอบ16ได้ทั้งคู่นะแล้วอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะพวกเม็กซิโกเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: อังกฤษชุดนี้มีใครเป็นเพื่อนร่วมทีมของไอ้เจ้าราอูไห
1: มวูบเหรอ
0: วูบหรือฟูแลม
1: ฟูแลม
0: ไม่มีเอชันโอเลสเคยมาเล่นกับเวสต์แฮม
1: อยู่พรีเมียร์ลีก
0: มาก่อนเดคแคนไลท์น่าจะทันกันอยู
1: ่น่าจะรู้จัก
0: ผมว่ายุคเอสซันน่าจะทันทางด้านเดคแคนไลท์
1: คือแล้วนัดนั้นเนี่ยจะเล่นที่อัสเตกาด้วยโอ้โหอังกฤษไปเยือนเม็กซิโกที่อัสเตกาที่เม็กซิโกซิตี
0: ้สนามนี้อลังการ
1: ก็อย่าผิดนัดละกันนะครับเม็กซิโกด้วยแหละว่าจะอังกฤษเม็กซิโกก็อย่าผิดนัดละกัน
0: ใช่
1: โอ้ถ้าเจอวันนั้นนี่อลังการนะ
0: มันแน่นอนอ
1: ั
0: สเตกานี่เป็นสนามนี่มีความจุอันดับ2ของโลกครั้งนี้มั้ย
1: อัสเตกาเดี๋ยวก่อนนะถ้าไปเปรียบที่สหรัฐ
0: แต่ว่าครั้งเนี้ย
1: เดี๋ยวดูความจุกันแต่ว่าเป็นสนามที่น่า
0: จะใหญ่สุด
1: ในอเมริกาใต้อ่ะ
0: คือทัวร์นาเมนต์บอลโลกครั้งเนี้ย
1: อ
0: ัสเตกาคือสนามที่มีความจุเยอะที่สุด 88,224 แต่ว่าอันดับ2มันอยู่ที่นิวยอร์ก
1: เฉือนเม็ดไลฟ์
0: ไปเม็ดไลฟ์ได้ 80,000 ก็ระดับหลักร้อยเองอะ
1: เฉือนหลักร้อย
0: นี่เท่ากับว่าสนามแข่งขันบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: มันจะมีแค่2สนามที่ 80,000 นะ
1: ครับโอ้ที่อัสเตกาแล้วเป็นสนามที่แบบมีเรื่องราวนะครับสตอรี่ในอดีตเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
0: ครับผม
1: นี่น่าทำไมสื่ออังกฤษเขาถึงจับประเด็นเราไม่นึกเลยนะว่าทีมตัวเองจะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าทำข่าวแล้ว
0: โอ้ยบอลทรงนี้มันจบจากผงอยู่แล้ว
1: ผมก็เห็นแวบๆว่าเขาทำข่าวว่ามีโอกาสไปเยือนเม็กซิโกที่อัสเตกาอยู
0: ่ครับ
1: อ๋อก็เพิ่งมาเห็นสายเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: บอกคนนั่งเก๊กหล่ออันดับที่2มาประจำการแล้วพี่เอกด้านนั่งคนเก๊กหล่อสวยผมเขามาบรรยายคู่ไหนจะได้ส่งข้อความถล่มด่าเก๊กหล่อเหลือเกินคุณตั้มหงแดงนะครับสวัสดีคุณตั้มด้วยนะครับ
0: ผมให้โอ้ยหล่อเบอร์หนึ่งแซงจุนละ
1: ใครไม่มีใครแซงพี่จุนหรอกพี
0: ่นะ
1: พี่จุนนี่ทุกวงการได้หมดนะฮะบอกแมตช์แรกแชมป์ชนแชมป์จะยอมให้เคี้ยวง่ายๆเหรอครับ
0: หมายถึง
1: พี่เมลีเหรอแมตช์แรกพี่เมลี
0: ถ้าแชมป์ชนแชมป์เป็น FA Community Shield หรือเปล่า
1: Community Shield มากกว่าใช่ไหม
0: เออแต่ถ้าแมตช์ใดแรกพรีเมียร์มันไม่มีแชมป์ชนแชมป์นะ
1: อาร์เซนอลเจอโมเมนทรี
0: ใช่ไหม
1: ก็แมนซิตี้เจอบอร์นมัธ
0: หรือพาเลทไอ้แชมป์คาราบาวก็ซิตี
1: ้ก็ซิตี้ก็สองแชมป
0: ์ก็ถ้าในพรีเมียร์มันก็มีถ้าอังกฤษมันก็มีแค่ซิตี้กับอาร์เซนอล
1: ที่เป็นแชมป
0: ์น่าจะหมายถึงคอมบูดี้ชิลล์แล้วมั้ง
1: ครับสวัสดีค่ะนายเอกนะอู๋สองกูรูพี่รักน้องเลิฟและแฟนรายการทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะนักเอกดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะหน้าตามีความสุขนะคะเวลานั่งข้างนะอู๋นะครับที่ใจกับหน้าสนของหนูไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยค่ะอยากให้นักเอกรักน้องน้องเท่ากันเพราะเธออย่างหนูชอบความเท่าเทียมค่ะนักเอกเธอลงทุนแฟน
0: ทอดพี่รักน้องทุกคนแต่สนมันไม่ได้รักพี่ไงถามว่าสนมันรักพี่เท่ากับที่พี่รักมันหรือเปล
1: ่
0: า
1: โอ้ย
0: ต้องถามอย่างนี้ก่อน
1: ครับ
0: ถามอย่างนี้ก่อน
1: ครับนี่ไงท่านนี้บอกว่าเห็นพาวเวลเน็ตเวทนั่งมองทีมชาติตัวเองแล้วแกอยากลงเอง
0: เออเห็นผมรู้ดูเห็นพาวเวลนิเวศนั่งเครียดนะได้คุยกับแบบคนยุคผมอ่ะคุณดูนึกถึงพวกโอ้โหโปโบสกี
1: ้โ
0: อ้แพทริกแบเกอร์เน็ตเวศปีเตอร์เช็คหรือจะลองมาพวกยานโคลเลอร์สมิเซอร์จะเป็นไม่ได้มาลอสมันยังดูดีกว่าพวกนี้เยอะนะ
1: ยุคนี้ไม่เหลืออะไรเลย
0: เออมัน
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: ผมว่าเช็คเป็นทีมที่แบบเขาเรียกว่าตัวใหม่ขึ้นมาแทนได้ค่อนข้างจะช้าถ้าเทียบกับยุครุ่งเรืองก่อนอันนี้ไอ้พวกโคเอเชีย
1: ครับ

0: เชียดาวอซูเคอร์ปี98อ่ะผมว่าสุดแล้วนะบ็อกซิกพวกนั้นอ่ะผมคิดว่าโคเอเชียคงไม่มีทางขึ้นมาอีกโอ้โหถ้ามาเจอยุคของโมดิตโควาซิตเปริซิตรองแชมป์โลกนะครับ
1: ยุคนั้นก็เอาเรื่องเหมือนก
0: ัน ผมว่าเนี่ยผมว่าเช็คพวกเช็คโรมาเนียบัลแกเรียเป็นทีมที่แบบเคยดังแล้วแบบขึ้น
1: แล้วตอนนี้หายไป
0: หายไปเลย
1: ตอนนี้มีแต่ดรอปไม่มีนักเตะที่ขึ้นมาจุดประกายอะไรสักคนเลย
0: อ๋อขอบคุณมากๆก็ช้างกระทืบโรงอ่ะแชมป์ชนแชมป์อ๋อแชมป
1: ์เป็นเชฟ
0: อ่ะแชมป์แบบนี้ก็ดีนะคุณหนูแบบสมมุตินะ
1: อ๋อเรานึกไม่ถึงเลย
0: เปิดหัวพรีเมียร์ลีกจากนี้ไปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเอาแชมป์ชนแชมป์เอ้ยอันนี้เท่ดีแชมป์พรีเมียร์ซัดกับแชมป์หรือแชมป์ไม่ชิ
1: พ
0: อ่ะ
1: พี่ก็ส่งมาหลายแล้วหลายคือไม่มีชื่อทีมเราก็เดามั่วเลยเมื่อกี้ขอบคุณมากที่ส่งมาบอกนะฮะ
0: ใช่ผมก็ลืมเนี่ยผมก็ลืมไอ้แชมป์ออเดอร์แชมเปี้ยนชิพ
1: เขาไม่กำหนดทีมมาเราก็วนอยู่ทีมไหนวะเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากที่ส่งมาบอกนะฮะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปดูข้อความในนะครับFacebook กันหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ช่วงสุดท้ายไม่ต้องมีได้ไหมไม่อยากรีวิวเลย
1: ไม่ค่อยมั่นใจ
0: รู้สึกเสียความ
1: เฮ้ยเมื่อวาน
0: รู้สึกเสียความมั่นใจ
1: เมื่อวานพี่ก็ไม่ได้แย่ไม่ใช่หรอ
0: ไม่
1: ครับ
0: มันโดน2คู่แรกไงโอ้โหคุณดูแค่รีวิวฟุตบอลถ้าโดนคู่แรกเราก็รู้สึกเซ็งแล้วผมมาโอเค2คู่หลัง
1: พี่บอสเนี่ยเมื่อวานผมย้ำแล้วนะพี่
0: ไม่ใช่ไม่โดนใบแดงบอสเนี่ยไม่แพ
1: ้อ๋อ75นาทีได้คิดว่าเราคิดถูกแล้วนะ
0: โอ้ไอ้นั่งนี่ดูอยู่ใช่มั้ยเช็คเกียร์นำ 1-0แอกแล้วแอกแล้ว
1: โอ้โห
0: นาทีที่6อ่ะ
1: ใช่
0: เรียบร้อยครับโดนตีเสมอให้เกม
1: เมื่อวานนี้เซ็งครับเซ็งเช็คเกียร์มาก
0: เดี๋ยวก่อนที่ผมจะรีวิวอ่ะผมต้องขออนุญาตแบบทักหาที่ปรึกษาส่วนตัวก่อน
1: ใครพี่มีพี่
0: เจมิง
1: เหรอ
0: เจมิง
1: ฮัลโหล
0: คนนี้
1: ฮัลโหลทุกวันเลย
0: คนนี้แม่นจริงเชียร์300เอ้ยลุดเอ้ยเค้าเรียกว่าอะไรนะลงทุน300เชียร์มัน3ล้านอ่ะคนนี้ของแท้
1: ลุ้นทุกทีมสวัสดีคุณสกายแมนนะครับคุณสไปเป้บอกสวัสดีพี่เอกคุณอู่เล็กคดีโอ้โหบอกคดีต่อชะดอมมีความเห็นยังไงบ้างครับพี่โดนถีบแล้วต้องเหมือนน้องต่อชะดอมไหม
0: ไม่ได้ตามคดีนี้แบบเกาะติดเลย
1: ผมก็ติดตามบ้างแต่ว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับช่วงนี้มัวแต่ยุ่งอยู่กับฟุตบอลโลก
0: ขอแจ้งนิดนึงนะครับช่วงต่อจากเวลาของเราอ่ะรายการนินทากีฬาโลกอ่ะ
1: ครับ
0: จะไม่มีไลฟ์ใน Facebook แล้วก็ YouTube นะแต่จะเป็นการไลฟ์รายการพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันก็เนี่ยไอ้ที่เอกิมาแดดสตูใกล้ๆ
1: เอาไปเจอกับพี่เอกิมได
0: ้แต่ว่าก็จะฟังทางวิทยุได้ปกติใช่ไหมต่
1: อ
0: คือฟัง
1: แต่ไลฟ
0: ์ฟังออนแอร์ทาง99ได้ปกติแต่ถ้าไลฟ์เพจกับ Facebook เนี่ยมันจะเป็นไลฟ์ของ
1: รายการ
0: กิจกรรม
1: ของ
0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งหมดยิ่งมัน
1: ครับคุณไพโรจน์บอกว่าผมได้ภาคฟุตบอลโลกที่โมโนแม็กไหมวันนั้นผมได้นั่งดูภาคเหมือนเสียงผมเลยใช่ครับผมไปภาคเบลเยียมกับโปรตุเกสมานะครับบอกนานๆมากรุงเทพจอดรถฝนตกปุ๊บรอดไปกลัวที่สุดถึงว่าจะติดบนถนนจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นนะครับอ๋อก็คือจอดแล้วตก
0: คือโชคดีตรงที่ถึงเป้าหมายก่อน
1: แ
0: ล้วฝนไม่ตก
1: แล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นถนนมันยุบบ่อยนะพี่วันก่อนแถวอะไรนะแถวหน้าตลาดมันก็เปียยุบอีกแล้ว
0: ไอ้ตรงโลตัสอ่ะ
1: เออน่ายุบอีกแล้ว
0: มันยุบยังไงมันยุบเป็นบ่อเลยหรอ
1: ใช่มันยุบลงไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันยุบอ่ะมันจะเป็นถนนที่ผ่านการสร้างรถไฟฟ้าไง
0: ผมก็รู้สึกอย่างนั้น
1: มันจะยุบบ่อยๆ
0: จริงๆนะคุณอู๋อย่างก่อนหน้านี้นะเราวิ่งมาไอ้เส้นเดินนายผมก็ยังไม่เท่าไหร
1: ่เดินนายไม่ค่อยมีอะ
0: ไรเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรต่อแต่
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไร
0: มาเรารู้สึกโอ้ย
1: มันถนนบางทีมันเป็นลูกคลื่นนะ
0: เบอร์บางทีเรารู้สึกว่าข้างล่างเราไม่เคยเห็นมันจะช้ำหัวจะแข็งแรงบอกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันมีทั้งทางยกระดับ
0: ก่อนหน้านี
1: ้มันมีทั้งรถใต้ดิน
0: ก่อนหน้านี้ที่ไหนที่เหมือนเป็นหลุมอุกกาบาตเลยอ่ะ
1: แถบไหนมันหลายถนน
0: เนี่ยที่มีข่าวที่ผ่านมาใกล้ๆโรงพักอ่ะคุณจำได้ป่ะที่แบบเป็นหลุมยักษ์ลงมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันมีเยอะไง
0: มีเยอะ
1: มีเยอะไงก็เลยไม่รู้ว่าที่ไหนมีเยอะเกิน
0: ครับ
1: สวัสดีน้องเอกมาขาวกับน้องอู๋ครับงวดนี้เลขล่างมี9ครับโอ้โหนี่ไปถึงหวยแล้วนะ
0: งวดที่แล้วนี่เธอลงทุนให้มาเป๊ะเลยนะ
1: ครับ
0: 4884แล้วใครที่เป็นคอหวยนะคุณยังไงคุณถูกแบบทั้งหมดแน่ๆถ้าคุณซื้อ48คุณก็ต้องซื้อ84อ่ะ
1: เฮ้ย เป็นผม

0: ผมซื้อ48อย่างเดียวผมซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียว
1: 84ก็อาจจะเฮ้ยมันถูกมันอาจจะชื่นใจที่ได้เห็นเลขนี้อะไรอย่างงี้ไง
0: ครับแล้วคุณปลั๊กใน YouTube บอกว่าสวัสดีครับโปรแกรมแมนยูของอู่เบานะ2เกมแรกเจอน้องใหม่เลยใช่เพราะว่าเกมแรกเนี่ยไปเยือนเฮาซิตี
1: ้เฮ้ยแต่5เกมแรกแมนยูก็เอาเรื่องอยู่นะ
0: แล้วก็เจออิปสวิชต่อนะ
1: แต่เบาอ่ะ
0: เจออิปสวิชต่อ
1: หนักสุดก็น่าจะเจอกับซิตี้อ่ะ
0: เยือนเอเวอร์ตันก็ถือว่าหนักนะ
1: โอ้ถ้าแมนยูเสริมตัวดีมาไม่น่าจะใช่ปัญหาหรอก
0: เยือนเอเวอร์ตันโอ้แล้วเจอซิตี้เลยนี่คือจึกเลยนะที่4นี่จึกเลยคุณบาสบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลโลกทำผมตาปรือเลยครับก็เลือกพักผ่อนบ้างอย่างเมื่อวานเนี้ยผมยอมรับเลยตอนดึกอ่ะผมนอนผมไม่ได้ดูผมขอนอนแบบเต็มๆบ้าง
1: อย่างคนทำงานกลางคืนอ่ะมันดูทุกคู่ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้หรอก
1: ถ้าสมมติว่าออกสตาร์ทสัก6โมงเย็น
0: ครับ
1: ไปจบสักตี4อ่ะ4คู่รันยาผมว่าผมไหวนะ
0: เพราะว่าเป็นเวลาชั้นไปลีก
1: ใช่ใช
0: ่ทั่วไป
1: แต่ถ้าออกสตาร์ทเกมแรกอย่างเมื่อคืน5 ทุ่มตี3บางคู่9โมงจบ11โมงมันเรารู้สึกว่าโอ้โห
0: แล้วมันยังไงรู้ไหมพี่
1: ทั้งกลางคืนกลางวัน
0: อ่
1: ะ
0: แล้วแต่ละคู่เนี่ยมันมีช่องว่าง1ชั่วโมงนั่นแหละไอ้ช่องว่าง1ชั่วโมงเนี่ยไม่รอดหลับ
1: ผมว่าฟีฟ่า
0: อยู่ไม่รอด
1: ฟีฟ่าคงจะเขาเรียกว่าอะไรจัดโปรแกรมให้มันเฉลี่ยทั้งแทบทุกโซนอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: คือแล้วมันเตะไม่หยุดเลยอ่ะแล้วเวลาในรอบแบ่งกลุ่มมันส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่นัดสุดท้ายเนี่ยเวลามันไม่ทับกันเลยอ่ะ
1: อย่างครั้งที่แล้วโอเคนะโปรแกรมบอลโลกอ่ะ
0: ใช่เพราะว่ามันฝั่ง
1: มันโซนเดียวกับเรา
0: เอเชียพอดีก่อนนั้นก็ที่รัสเซียมันก็เวลายุโรปทั่วไปไม่ได้ยากมากบอกว่าโครเอเชียผมสู้อังกฤษไม่ได้เลยครับแพ้ไป2-4จะรอดไหมเนี่ยนะครับผมว่าโครเอเชียเขาแก่ไปหน่อยอ่ะ
1: คือกลุ่มนี้มันคาดการณ์ว่าอังกฤษกับโครเอเชียจะแย่งแชมป์กลุ่มกันอยู่แล้วแต่ผมว่าโครเอเชียยังไงก็เข้าครับ
0: ครับ
1: ก็เข้ายิ่งมีแบบกันเหนียวคืออันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะ
0: ใช่แต่คนจัดโปรแกรมเขารู้ว่านิวกับผมมีหลายสตอรี่เลยจัดให้คู่เปิดสนามไปเลย
1: นั่นนะสิ แต่เจอเร็วไปก็ไม่ดี
0: เขาแรนดอมใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เหรอจะมาเอาคนอะไรมาจัดไม่มี
1: จริงเปล่าจริงเปล่า
0: เขาให้ซุปเปอร์คอมคำนวณปุ๊บเขาก็ออกมาเป็นโปรแกรมทั้งฤดูกาลเลย
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ครับวันนี้รถมอเตอร์ไซค์ผมเข้าศูนย์ต้องนั่งรถประจำทางกลับบ้านทรมานมากเลยครับไม่ชินครับนั่งมาชั่วโมงเลยครับยังไม่ถึงไหนเลยครับโอ้แล้วยิ่งคนขับมอเตอร์ไซค์ด้วย
1: ใช่
0: จะต้องมานั่งรถโดยสารเนี่ยมันอึดอัด
1: กว่าจะถึงเอางี้เนี่ยฟังกล้าไปเป็นเพื่อนก่อน
0: ครับ
1: ใจเย็น
0: ๆบอกเกาหลีเปลี่ยนประตูด่วนเลยครับส้มหล่นเมื่อเช้าทั้งสวนเลยก็ว่าได้ครับ
1: มันก็พลาดแบบบางคนก็มองว่าหมูหกง่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอกว่านักพากย์ออกเสียงไม่เหมือนกันควรตกลงกันไหมครับเช่นโกเกาหลีคิมซึงกิวอีกคนคิมซึงกยูนะครับก
1: ็แต่ถ้าเป็นคู่ที่พากย์ด้วยกันอ่ะควรจะออกเหมือนกัน
0: ควรจะต้องนั่งคุยกันก่อน
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าอีกวันนึงพากย์คู่นี้แหละแต่ว่าเป็นนักพากย์คนละคู
0: ่
1: ถ้าจะออกเสียงอีกแบบนึง
0: ก็
1: ให้ออกเหมือนกัน
0: แล้วยิ่งเป็นเกาหลีด้วยอ
1: ่
0: ะว่ามันก็ต้องมันก็
1: เหมือนสมมติว่าผมกับคุณอู๋ภาคเงี้ยลีโอเอ็นกูมูฮาต้องเอ็นกูมูฮาเหมือนกันแต่สมมติว่าพรุ่งนี้อู๋ไปจัดกับพี่อู๋ใหญ
0: ่ครับ
1: ถ้าจะออกเอ็นกูมูฮาคุณก็ต้องเอ็นกูมูฮาเหมือนกัน
0: จริง
1: คนละวันออกเสียงไม่เหมือนกันไม่เป็นไร
0: ครับ
1: คู่ภาคอ่ะมันควรจะภาค
0: ใช่ใช่
1: เสียงเหมือนกัน
0: แล้วยิ่งถ้าเป็นพวกทีมที่เราไม่คุ้นแล้วเป็นภาษาที่มันยากเนี่ยจริงๆต้องนั่งนัดแนะกันก่อน
1: ผมมาถามพี่อู๋ตลอดอ่ะพี่ออกเสียงไงดีวะอันเนี้ยเพราะว่าบางทีมันอ่านไม่เหมือนกันเอาง่ายๆนะนักเตะแมนยูอ่ะบูโน่เฟอร์นันเดสก็ได้แฟนันก็ได้แต่วันนี้ถ้าเราพากอ่ะ
0: พากกับใคร
1: เฮ้ยพี่เอกเราเอาแฟนันดีกว่าโอเคถ้าแฟนันก็ต้องแฟนันด้วยกัน
0: ครับ
1: แต่พวกนี้เฮ้ยเอกเราเอาเฟอร์นันเดสดีกว่าก็ต้องเฟอร์นันเดสเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ผมว่าอันเนี้ยมันจะโอเค
0: หรือแม้กระทั่งแบบเวลาเราเป็นคนพากเนี่ยบางทีเราก็ในฐานะคนที่เขาภาคนำเนี่ยนะบางทีเราก็ต้องพูดให้เหมือนคนภาคนำ
1: ถูกอันนี้ถูกเลย
0: คือคนภาคนำเขาภาคยังไง
1: เราก็ต้องถาม
0: เราก็เอาไว้เราอาจจะเรียกไม่เหมือนเขาแต่ถ้าเขาเรียกแบบนั้นเราก็ต้องเรียกแบบนั้น
1: หรือไม่ก่อน
0: เพื่อมันไม่แตกต่างกัน
1: ส่วนใหญ่ผมจะถาม
0: ก่อน
1: ถามปากหนึ่งก่อนเลย
0: ใช่ผมก็นั่งคุยกับพี่ตัวเนี้ยพี่จะเรียกไงถ้ามันไม่ใช่ตัวมหาชน
1: ใช่
0: ที่แบบเราไม่เคยเจอแบบพี่เรียกไงเนี่ยพี่เรียกงี้ผมก็เรียกงี้นะจบมันจะได้เหมือนกัน
1: แต่นักเตะบางคนอ่ะมันออกมันสามารถอ่านได้หลายแบบอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่เกาหลีจริงๆมันไม่ง่าย
1: ผมไม่ชอบเลยชื่อนักเตะเกาหลีอะ
0: เกาหลีมันจำยาก
1: เออ
0: มันจำยากญี่ปุ่นยังง่ายกว่า
1: ผมว่าซาอุดีอาระเบียง่ายกว่าอีกอะ
0: ง่ายกว่าเยอะ
1: ง่ายกว่าเยอะ
0: ง่ายกว่าเยอะ
1: แต่ชื่อเขายากแต่ว่าเราเอาอันโซเอาอะไรพวกนี้ก็พออ
0: ืม
1: ชื่อหน้าไม่ต้อง
0: คือแต่เกาหลีมันจะมีทั้งคือถ้ามันเป็นแบบภาษาอังกฤษอะถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษโดยที่คนไม่เชี่ยวชาญภาษาเกาหลีเนี่ยก็จะอ่านแบบภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าอ่านให้มันถูกหลักตามภาษาเกาหลีเลยเนี่ยมันจะไม่อ่านตามหลักภาษาอังกฤษไงพี
1: ่
0: เออมันก็จะต่างกันอย่างชอยอย่างเงี้ยมันต้องอ่านชเวอย่างเงี้ยใครจะไปอ่านบางคนถ้าไม่รู้อ่ะ
1: ลีคังอินหรืออีคังอิน
0: อีภาษาเกาหลีเขาบอกว่าไม่มีไม่มีลี
1: ม
0: ีแต่อี
1: แต่ภาษาเขียน
0: อ
1: ่ะ
0: มันเอลไง
1: เออมันลี
0: นั่นแหละเพราะว่าเวลาเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันออกไม่เหมือนกัน
1: เป็นเขาเรียกว่าอะไรเกาหลีเนี่ยผมไม่โอเคสำหรับผมนะ
0: เออ
1: ยากปรับ
0: ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายก็ต้องไป
1: อีแจซองหรือจะลีแจซองลีแจซุงยิ่งถ้ามันมี
0: ซุงกับซองเนี่ยปัญหาใหญ
1: ่ยิ่งถ้ามันมีชื่อที่แบบขยุกขยอกอะไรเนี่ยผมยิ่งแบบ
0: ขยอก
1: ต้องมีทำไม
0: เพราะว่าเวลาแบบตัวยูอย่างเงี้ยมันก็ไม่อ่านเป็นสระอุไงม
1: ัน
0: จะอ่านเป็นซองปาร์คจีซุงเมื่อก่อนแล้วก็หลังๆก็เป็นปาร์คจีซองเพราะว่าตัวยูมันทีมันต้องออกเสียงมันเป็นออก
1: ถ้ามันเป็น3พยางค์ที่แบบคำละพยางค์โอเคปาร์คจีซองปาร์คจีซุง
0: พักมินอาเงี้ยมันจะง่ายไง
1: ไอ้เจ้ากองหลังมาเยิน
0: อ
1: ่ะ
0: คิมมินเจอะไรเงี้ย
1: เมื่อก่อนยังคิมมินแจอยู่นะสรุปมันคิมมินแจค
0: ิ
1: มม
0: ิน เจพวกคนผมไป
1: ชื่อเหมือนจะยาวนะไอ้คิมมินเจมันยังโอเค
0: ไปถามคนเรียนเกาหลีมาละคิมมินเจ
1: ปาจีซองอียองเปียวอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะ
0: มันไม่มีปาที่มันต้องเป็นพักเป็นผักอ่ะมันพักอ่ะซึ่งเรามันก็
1: ยากมากสำหรับผ
0: มว่ามันอ่านออกเสียงยาก
1: สำหรับผมว่าภาษาออกเสียงภาษาของเกาหลีใต้ยากมาก
0: มันไม่ใช่ภาษาเราอ่ะอย่าก็ต้องพยายามทำให้มัน
1: ใกล้เคียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามออกเสียงตามหน้าผ้านี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ปากหนึ่งปากสองก็ต้องคุยกันนะ
0: ครับบอกว่าเกาหลีเตะเมื่อเช้าไม่ใช่เหรอครับทำไมผู้จัดบอกเมื่อวานอ้าวท่านนี้มาอีกแล้วนะครับ
1: ก็ขออภัยด้วยคือบางทีมันเป็นโปรแกรมของเมืองนอกเป็นโปรแกรมของเมื่อวานอยู
0: ่คือด้วยความชินของเราใช้คำนี้ดีกว่าด้วยความชินของเราเนี่ยคือเรายึดว่าโปรแกรมของดั้งเดิมของฟีฟ่าเนี่ยเขามันเป็นโปรแกรมของเมื่อวาน
1: ใช่
0: เราก็เลยพูดว่าเป็นแมตช์ของเมื่อวานโดยที่เราอาจจะหลงไปว่ามันเตะเมื่อตอนสายนี่ว่
1: า
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต่อให้บางคู่มันเตะ11โมงอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่ายังเป็นโปรแกรมของเมื่อวาน
0: ใช
1: ่หรือจะพูดให้มันนี่ก็คือคืนเมื่อวานต่อเช้าวันนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้
0: แต่ว่า
1: น่าลืมลงเรื่องนิด
0: เออไม่เป็นไรหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเตะบอลโลกตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ปกติอ่ะ
1: ซึ่
0: งเราไม่คุ้นเคย
1: คร
0: ับเดี๋ยวบางคนมาบอกเตะเมื่อเช้าบางคนก็เอ้าทำไมไม่พูดว่ามันเป็นคู่ที่มันโปรแกรมของเมื่อวานล่ะอะไร
1: ก็เหมือนวันเนี้ยคุณหนูลงรีวิวคู่บราซิลใช่ป่ะ
0: อืมเจ็ดโมง
1: ค่ำคืนมันสุกมันเตะตอนเช้าไหมพี
0: ่เห็นไหมพี่จะพูดว่าเป็นโปรแกรมของวันไหนอ่ะทั้งที่มันเป็นโปรแกรมของวันนี้แต่มันเตะพรุ่งนี้เช้าบ้านเรา
1: คือถ้าเราจะพูดกันเหนียวไว้ค่ำคืนมันศุกร์ต่อเช้ามันเสาร
0: ์ครับถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมก็จะไม่พูดว่ามันเป็นคู่วันนี้นะ
1: อ
0: ย่างคู่เกาหลี
1: อ่
0: ะผมก็พูดว่าเป็นคู่ของเมื่อวานผมก็ยึดตามเวลาของนะครับที่มันเตะตามเวลาท้องถิ่นของเขาจริงๆนะครับพี่เอกคุยวอลเลย์บอลสาวไทยหน่อยครับจากคุณไพศาลบอกมา
1: เมื่อวานชนะเบลเกเรียไปสบายๆ
0: ครับ
1: 3-0เซตก็ทำให้เก็บชนะเป็นเกมแรกแล้วก็ได้มา3แต้ม
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอแคนาดาโหงานหนักมากจริงๆของเราอ่ะมันควรจะชนะ2เกมแรกนะเกมแรกเราแพ้
0: ครับ
1: 2-3เกมเมื่อวานมูโนแม็กอัดฉีดชนะ1ล้านนะครับ
0: เออใช่เห็นข่าวตอนนี้เขา
1: ไม่ใช่แค่สนามนี้นะครับ
0: ครับ
1: ทุกสนามของวีนแอล
0: สุดๆเลย
1: ผม
0: เลย
1: แกว่าอย่างโดมินิกันน่าจะแข่งวันนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวผมจะไปวีนแอลพรุ่งนี้จะไปดูเกมไทยกับแคนาดาเดี๋ยวไปเชียร์
0: พี่ได้บัตรด้วยเหรอ
1: จะไปเชียร์ได้บัตรมา4ใบ
0: อ๋อเยี่ยมเลย
1: แต่บัตรวอลเลย์บอลมันไม่ได้แพงมากมันอู๋ถ้าไม่นับลิงไซส์ที่แบบ นั่งบนนั่งแบบติดขอบสนามนะ
0: ครับบนบนหน่อย
1: ผมเช็คมาแล้วถ้าเป็นถ้าจะไปดูทีมชาติอื่นอ่ะใครที่เป็นแฟนโปแลนด์นะคุณจะไปดูทางด้านสตีเซียคุณจะไปดูไอ้เจ้ามาตี้อะไรอย่างเงี้ย 2,500 สำหรับผมถือว่าเอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าเป็นทีมชาติไทยลงเล่นเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: 4,500 แต่มันก็ไม่ได้ซีเรียสคนที่มีตังค์ไปซื้อติดขอบสนามบางทีมันได้เซลฟี่มันได้ถ่ายรูปอะไรอย่างงี
0: ้ได้คลิปได
1: ้แต่อาจารย์ชั้น2ชั้น3มันหลักร้อยเอง
0: ครับ
1: 300 400 600อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ต่างกันเยอะนะ
1: ต่างเยอะมันดูได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าจะไปดูในเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆอ่ะชั้น2ชั้น3ผมว่าดูกำลังดีมันได้เห็นหมดคุณหนู
0: เห็นรูปเกม
1: เห็นรูปเกม
0: เห็นสนามเห็นทั้ง2ฝั่ง
1: ใช่มั้ยอย่าง2ปีที่แล้วผมตั้งใจไปดูตุรกีเลย
0: ครับ
1: ไปดูวากาสไปดูเอ้ยไปปีนั้นวากาสไม่มาไปดูไอ้เจ้าเซลากูเนสไปดูบาลาดิน
0: ครับ
1: คาราคูสอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ถ้าทีมใหญ่ทีมดังก็จะมีนี่แหละมีทางด้านโปแลนด์นี่แหละมา2ทุ่มครึ่งนะ
0: ครับ
1: ผมว่าพรุ่งนี้ถ้าชนะได้นี
0: ่
1: ไม่น่าจะตกไม่น่าจะตกชั้นอ่ะ
0: ก็ขอสักนัดเดียวอ
1: ่
0: ะขอสักนัดนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ขอสักนัดนึง
0: ผมว่าดูแล้วโดมินิกันถ้าเขาจะชนะเนี่ยเขาคงไม่ชนะ
1: โดมินิกันสนามนี้เขาเหนื่อยหนู
0: เขาคงไม่ชนะ 3-0 หรอกมั้ง
1: เดี๋ยวนะ
0: ชนะน่ะ
1: โปรแกรมเขามีเจอพวกเซอร์บงเซอร์บีอะไรด้วยนะ
0: เจอญี่ปุ่น
1: ไม่รอด
0: ญี่ปุ่นเจอเช็กโดมินิกันสนามเนี่ยพี
1: ่
0: เพราะเขาเพิ่งแพ้เซอร์เบียมาวันนี้แพ้เซอร์เบียไปแล้ว
1: แพ้ไปแล้ว
0: 0-3 แพ้สบาย
1: คือถามว่าชื่อชั้นของเช็กอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้แบบเกรด A ของโลกเกรด A ยุโรปแต่อย่าลืมนะวินแอลครั้งเนี้ยเช็กเกียดีมากแล้วหนูสนามแรกนี่น่าจะติดท็อป4ท็อป5ด้วยซ้ำ
0: ชนะไปแล้ว3แมตช์นะ
1: เออ
0: จาก6แมตช์อ่ะ
1: นี่เผื่อได้ไปเล่นในรอบไอ้ไฟนอลเอทรอบสุดท้ายด้วยนะ
0: ตอนนี้ได้ลุ้นอยู่
1: ต
0: ้องดูแบบกำลังแย่งกับพวกเนเธอร์แลนด์กับแคนาดาอยู
1: ่
0: นะไฟนอลเอทนะ
1: ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครว่าง
0: ครับ
1: ก็ไปดูผมเชื่อว่าบัตรน่าจะเต็มอ่ะ
0: ใช่แ
1: ล้วน่าจะเต็ม
0: มันเป็นวันหยุดด้วยไงเป็นช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วกันนะครับ 18:42
1: นาทีแล้ว
0: ช่วงหน้าร
1: ีวิว
0: มั่นใจหน่อยครับ
1: ผมขอไปห้องน้ำได้ไหม
0: เดี๋ยวพักให้พี่เอกเรียกความมั่นใจหน่อย
1: เดี๋ยวผมขอโทรไปหาอาจารย์ผมก่อน
0: เดี๋ยววันนี้
1: ซ้อมหมิงก่อน
0: เดี๋ยวบอกเลยวันนี้วัดใจเอกม้าขาวเลยนะบราซิลหรือเฮเตเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวรู้กัน
1: ครับผม
0: นะครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ

0: แอมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่คริสเตียโน่โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน่โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซเลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM

0: 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูกันนะครับ18:46ครับถ้าพูดถึงคุกกี้สอดไส้ผลไม้ต้องคิดถึงเดนมาด้วยคุกกี้สุดพิเศษจากทางบริษัทอาหารยอดคุณหรือยูทฟูลฟู้ดที่เราคุ้นเคยอย่างโปเต้ปาปริก้าคอนเน่สำหรับคุกกี้เดนมาสอดไส้ผลไม้ไม่ถึง3รสชาติรสสตรอเบอรี่รสลูกพรุนและรสส้มยูสุโดดเด่นด้วยรสชาติสัมผัสถึงรสผลไม้นะครับเหมาะสำหรับรับประทานคู่กับชากาแฟหรือว่ามอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคุกกี้คือมาติเน่มาพร้อมความอร่อยที่เข้าถึงได้ง่ายรวมรสชาติสุดคลาสสิกถูกใจทุกเพศทุกวัยมีให้เลือก3รสชาติอย่างรสมะพร้าวรสลูกเกดและรสช็อกโกแลตเหมาะสำหรับทานเล่นในวันสบายๆหรือว่าช่วงเบรกของการเรียนการทำงานทั้งคุกกี้เดนมาร์กและก็คุกกี้มาติเน่เหมาะแก่การพกพาไปกินได้ทุกที่ครับโดยภายในซองแยกเป็นชิ้นเดี่ยวให้ทุกเทศกาลและวันพิเศษของคุณมีความหมายด้วยเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้และคุกกี้มาติเน่โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
5: ครับ
4: รวมทั้งผลิตล้ำนำเทรนด์ครับเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทคครับ
5: ครับเห็นคอมเมนต์นี้แล้วนี่ชอบมากเลย
4: อะไรเอ่ย
5: ใครดูบอลก็ดูไป
4: ครับ
5: แต่ผมนี่ดูโฮม
4: เฮ้ยเฮ้ยหวานเจ
5: ี๊ยบ
4: เลย
5: ฝนจะตกผมไม่สนผมไม่รู้ผมไม่รวยแต่ผมจนเพราะผมทนเชียร์ฝอยทอง
4: อันนี้น่าจะเป็นเพลงนะอันนี้น่าจะเป็นเพลงอันนี้จะเป็นแรปเปอร์ได้เลยเฮ้ยใครดูบอลก็ดูไปผมดูโฮม
5: เออนี่ไปกอดคอจันอู๋ใหญ่ได้เลยนะนี่เขาเข้าประจำนะบ้านเขาพังทั้งปีอ
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นไม่ได้เข้าปลอมนะ
5: เข้าจริง
4: อันนั้นเข้าจริง
5: อู๋ใหญ่บ้านเขาเยอะบ้านเล็กบ้านน้อยเขาก็ต้องไปซ่อมให้ทุกบ้านไง
4: เดี๋ยวแบบหลังคารั่วเดี๋ยวฝ้าทะลุอะไรไม่รู
5: ้วันไหนวันไหนไม่จัดรายการนะทำไมบ้านพังก็รถเสียมีอยู่2อย่าง
4: ตอนนั้นผมเคยถามเขาว่าแบบจบรายการเนี่ยพี่ไปจริงเหรอไปจริงดิ
5: เฮ้ยเขาโชว์ใบเสร็จให้ดู
4: เขาบอกไปจริงแบบไม่ได้พูดเอาแบบ
5: พนักงานเขาแฟนเขาก้าว
4: ไม่ได้แบบเขาบอกว่าไม่ได้เอาใจแบบผู้สนับสนุนเลยนะไปจริงๆ เขาจริง
5: เอาแค่บริษัทมอไซค์มาสนับสนุนได้นะ
4: เ
5: ดี๋ยวอู๋ใหญ่มีเซ็นเตอร์ให้
4: เน
5: ี่
4: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอไซค์ธรรมดามอไซค์ไฟฟ้าได้หมดนะฮะ
5: เห็นคุณต้นชัยพจน์บอกว่าเคยฟังในวิทยุของพ่อตอนอนุบาล3ตอนนี้ผมม.3แล้วครับพี่โอ้โหอนุบาล3กี่ปีอ่ะ
4: ก็ประมาณ
5: ไม่น่าจะเกิน5 6ขวบ
4: ประมาณ5ขวบ
5: 10ปี
4: ตอนนี้ม.3ก็ประมาณ15 16ก็10ปี
5: ฟังต่อไป
4: ครับ
5: เอาฟังให้จนจบปริญญาตรีปริญญาโทไปเลย
4: ใช่ทำงานมีลูกมีหลานด้วยไปเลย
5: ครับผม
4: โปรแกรมฟุตบอลคืนวันนี้ครับเริ่มต้นด้วย14:00เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเจอออสเตรเลีย
5: วันนี้4คู่เห็นไหมเราจะติดคำว่าบอลคืนนี้เห็นไหม
4: ครับ
5: ก็ค่ำคืนนี้ต่อเช้าวันเสาร์4คู
4: ่เรียกว่าม
5: ันก็ยังติดกับการไล่โปรแกรมแบบนี้อยู่
4: มันก็เป็นโปรแกรมของวันเดียวกันไง
5: ครับก็เดี๋ยวผมแจ้งโปรแกรมก่อนนะครับ14:00ตรงอเมริกากับออสเตรเลียนะครับ15:00มีสกอตแลนด์กับโมร็อกโกแล้วก็17:30บราซิลกับเฮติแล้วก็ปิดท้ายในช่วงสายๆมันเสาร์นะฮะ10:00นะครับตุรกีหรือตุรกีเนี่ยเจอกับปารากวัย
4: ครับสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียกันก่อนอันนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่มดีนะครับ
5: ครับ
4: สหรัฐอเมริกาโชว์ผลงานยอดเยี่ยมชนะปารากวัยถึง 4-1 พร้อมกับฟอร์มการเล่นที่โหบางคนบอกเล่นได้เกินคาดแล้วก็เล่นแบบได้ดีมากๆครับส่วนออสเตรเลียอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเจอของยากอย่างตุรกีนะครับแล้วก็ยังเอาชนะไปได้2-0
5: ครับผม
4: ชนะทั้งคู่วันนี้โคจรมาเจอกันครับพี่เอกความเป็นเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาวันนี้จะเล่นที่ซีแอตเ
5: ทิ
4: ลลูกทีมของมาริโซโปเชติโนเจอตัวแทนจากโอเชเนียซึ่งตัวรุก
5: เอเชีย
4: เอเชียลืมขออภัย
5: สายไล่ส่งเขากลับบ้านไม่ได้
4: เราก็
5: เขามากินโคต้าเอเชียนานแล้ว
4: ขออภัยเราก็ไปนึกถึงภูมิประเทศของเขาเป็นหลัก
5: โอเชเนียต้องนิวซีแลนด์ต้องอะไรนะ
4: นิวคาเลโดเนียจากเอเชียขออภัย แต่ว่าเอาจริงๆนะน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่บางทีก็ต้องทำความเข้าใจนะ
5: อืม
4: ไม่ใช่ไปฟังแล้วแบบออสเตรเลียอยู่เอเชียไม่ใช่นะครับ
5: พื้นที่เขาอยู่โซนโอเชียเนีย
4: เออ
5: แต่เขามาไม่รู้มายังไงเหมือนก
4: ัน
5: นะ
4: ก็มาขอมาเล่นด้วยนะครับซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเกมแรกไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนพูลิสิกเบนแนนอารอนสันโอ้โหฟอร์ลินบาลูกุลฟอร์มดีทั้งหมดนะครับมิดฟิลด์อย่างเวสตันแมคเคนนี่ไทเลอร์อาดัมเนี่ยผมว่าเล่นแล้วมันกลมกล่อมมาก
5: เขาว่ากันว่าอเมริกานักเตะชุดนี้ดีกว่าปี94นะ
4: จริงเพราะว่าด้วยสโมสรที่แต่ละคนสังกัดอยู่ด้วย
5: ออ
4: ผมว่ามันระดับทีมยุโรปเกือบทั้งนั้น
5: หรือจะยุคนึงที่มีนักเตะของเอลตัน
4: อ
5: ะที่เมเจอร์ลีกเบรกที่ช่วงมกราเขาก็จะมาเล่นในอเมริกาเหมือนก่อนหน้านี้ไงที่เควินเดบรอยป่ะหรือแฟรงค์แลมพาร์ดอะที่เคยไปเล่นที่นิวยอร์กอะ
4: เล่นที่สหรัฐ
5: พอกลับมาเสร็จปุ๊บเขาก็มาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี
4: ้
5: ยิงใส่เชลซีเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ดีใจ
4: วันนี้เจอกับออสเตรเลียพี่เอกนะครับฟันธงเลยคู่นี้
5: อเมริกาไปถ
4: ึ
5: งแม้ว่าจะไม่ค่อยไว้ใจโค้ชเท่าไหร
4: ่
5: ชุดนี้นักเตะแบกโค้ชนะครับ อเมริกาชุดนี้ชื่อชั้นนักเตะผมว่าโหเป็นนักเตะเกรดดีมากเป็นตัวหลักของสโมสรระดับกลางๆระดับชั้นนำของในยุโรปเลย
4: ก็ชนะวันนี้สหรัฐอเมริกา
5: เข้ารอบเลย
4: คิดเหมือนผมเลยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเห็นฟอร์มทั้งคู่แล้วจากเกมแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกาประทับใจผมมากส่วนออสเตรเลียเนี่ยการเอาชนะตุรกีมาได้ไม่ได้ดีซะจนทุกๆอย่างอ่ะมันเป็นรูปเกมที่ตุรกีเหมือนวันที่สวิตเจอกาตาร
5: ์
4: ยิงเยอะบุกเยอะทำทุกอย่าง
5: มันเป็นเหมือนจังหวะฟุตบอลอย่างเงี้ย
4: แล้วมันไม่ได้ไม่ใช่เล่นแย่นะครับเล่นดีแต่ว่าพอออสเตรเลียมาไม่กี่จังหวะปึ้งได้2ลูกเลยผมว่าตุรกียังคงดูน่ากลัวนะครับการไปแพ้ออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียวันนั้นผมว่าทุกอย่างมันดูเข้าทางด้วยวันนี้ออสเตรเลียพอมาเจอสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดเหมือนพี่เอกผมว่า USA ชนะเจ้าภาพไม่พลาด
5: นี่คู่แรกนี่เรา
4: เหมือนกัน
5: เลยเหรอ
4: ใช่ครับตี 5อันนี้ผมว่าน่าจะเสียงแตกแล้ว
5: เอ้ย
4: สกอตแลนด์เจอกับ
5: โมร็อกโ
4: ก
5: เกมแรกเนี่ยสกอตแลนด์ชนะเฮติ 1-0
4: ชนะแบบเกือบโดนต
5: ี
4: เสมออ
5: ันนี้ก็คุณหลอกดาวเหมือนกัน
4: เกือบตีเสมอนะ
5: คิดว่าจะ
4: เฮติมีของนะ
5: ส่วนโมร็อกโกผลงานดี
4: ครับ
5: นะครับก็เสมอบราซิลมา
4: โมร็อกโกตัวผู้เล่นแต่ละตำแหน่งแต่ละคนเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะต้องไปได้ไกลเพราะว่าตัวท็อปๆอยู่ในทีมเพียบเลยอ่ะส่วนสกอตแลนด์นะครับมีโรเบอร์สันมีแม็กโทมิเน
5: ่
4: มีเชอดัมบอลยุโรปเจอแอฟริกาพี่เอกคู่นี
5: ้นักเตะของสกอตก็คุ้นหูเราอยู่แล้ว
4: ใช
5: ่หลายตัวก็เล่นในอังกฤษ
4: ชนะไหมสกอตแลนด์ชนะ
5: โมร็อกโกชุดนี้ก็ผมว่าแฟนบอลหลายคนก็อาจจะไปจับตามองไอ้เจ้าบัวดี้เน
4: า
5: ะ
4: ตัวที่เล่นดีเกมแรกกับบราซิล
5: นี่เอามันว่าพอเกมแรกแข่งจบเนี่ยมีความเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนไอ้ประตูเคปเบิร์ตอ่ะ
4: จริงบัวดี้
5: บัวดี้แต่ว่าจริงๆบัวดี้มันเก่งอยู่แล้ว
4: โอ้ยเขา
5: เก่งอยู่แล้ว
4: ทำสถิติลงเล่นลีกเอิง50นัดด้วยอยู่น้อยที่สุดอะครับ
5: ใช่ก็เป็นนักเตะของลองหรือลิว
4: ของลิวลิว
5: ของ
4: ลิว
5: แล้วก็ตอนเล่นยูธเนี่ยเขาเล่นทีมชาติฝรั่งเศสด้วย
4: ครับ
5: วันนี้ผมไปโมร็อกโกฮะ
4: ไม่ไว้ใจโรเบอร์สันอะไรอย่างนี้เลย
5: ไม่ผมมันเป็นมันอาจจะสู้กันได้ระดับนึงแต่ผมมองในเรื่องของโมร็อกโกมันเป็นแอฟริกาพันลูกผสมอ่ะ
4: ครับ
5: จะมีความเป็นยุโรปบ้างจะมีความเป็นลาตินหน่อยอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ใช่เขาไม่ใช่แบบเป็นแอฟริกาแบบผิวสี
5: มันมีอยู่2ทีมที่ผมว่าเป็นแอฟริกาที่แบบมีคลาส
4: แอฟริกายุโรป
5: ก็คือเอลจีเรียกับโมร็อกโกเลยนะ
4: คิดเหมือนกันผมว่าโมร็อกโกเก่งกว่าแล้วก็แข็งกว่า
5: แต่ถ้าเป็นแอฟริกาที่แบบแข็งๆถึกๆพวกแคเมรูนกาน่าไนจีเรียนะ
4: เดียร์คองโกเนี่ย
5: จะเป็นทรงนั้นแต่ผมว่าพวกโมร็อกโกแอลจีเรียมันจะมีความยืดหยุ่น
4: ผมว่าวันนี้สกอตแลนด์ก็ชนะโมร็อกโกไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคู่นี้ผลการแข่งขันใครชนะไม่แปลกใครชนะก็ได้
5: โมร็อกโกนี่เฮ้ย
4: ใช
5: ่แข่งที่ไหนทำไมแข่งที่ไหนเนี่ยทำไม
4: แข่งที่
5: ยุโรปแพงจังวะ
4: แข่งที่สหรัฐไงครับ
5: อ๋อเพราะว่าคนอยากไปดูเจ้าบูอตตี
4: ้
5: เขาก็เลยแบบ
4: เพิ่มค่าต
5: ั๋
4: ว
5: น้
4: อ
5: ยคนมันเยอะก็เพิ่มค่าตั๋วไปกดตั๋วแพงหน่อยวันนี
4: ้แต่ว่าวันนี้เอาจริงๆก็มีโอกาสจบลงด้วยการเสมอแต่ผมแอบชอบโมร็อกโกมากกว่า
5: บนพ่อป่าไหมเนี่ยวันนี
4: ้ไม่แน่โอ้ยไม่หรอก
5: ผมก็ชอบโมร็อกโกนะผมว่าโมร็อกโกขอแค่เฉือนนะ
4: สกอตแลนด์ก็ไม่หมูนะเจอจอห์นแม็กกินเข้าไปก็ไม่ธรรมดา
5: ลาโบแม็กคอมอีกนะ
4: ใช่ไงนะครับก็สูสี
5: ครับ
4: อ่ะ7โมงเช้าครับ7โมงครึ่งเช้าวันพรุ่งนี้นะครับซัมบ้าบราซิลเจอกับ เฮติบราซิลเสมอโมร็อกโกมาเฮติไปแพ้สกอตแลนด์แค่ 0-1
5: ครับผม
4: วันนี้จะต้องถึงวันซัมบ้าแล้วหรือยั

0: ุดก็อีซิดอกับเบลการหรือเบลิการ์ดนี่แหละที่เล่นในพิมลีกับบูฟอ
1: ี
0: ซิดอก็สุดหน้าของทางด้านซันเดอร์แลนด
1: ์
0: บราซิลครับ
1: ครับ
0: จะผมว่าบราซิลชนะแต่จะถล่มหรือเปล่า
1: ขอตัวเลขด้วยขอตัวเลขหน่อยจะชนะด้วยผลการแข่งขันประมาณไหน
0: สัก4-0นะ
1: อื้อ
0: 4-0 5-0นะ
1: โหอย่างนั้นเลยเหรออ
0: ืมปกติเขาใช้ใครยิงเป็นหน้าเป้าอ่ะ
1: นัดที่แล้วใช้อีกอร์เตียโก้
0: วันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคุณย่าป่ะ
1: จะได้มีสไตล์เป็นซัมบ้าหน่อย
0: ใช่
1: ว่าอีโก้เนี่ยเขา
0: ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะคุณอู๋ว่าหูยี่ห้อบาซินคุณไม่มี
1: ใช้อีกอร์เตียโก
0: ้คุณไม่มีคำว่าสไตรเกอร
1: ์
0: ศูนย์หน้ากองหน้า
1: ใช่
0: อืมไม่เป็นไรก็เนี่ยอาศัยวินนี่อาศัยลาฟินญาป่ะ
1: อาศัยพวก
0: 3-0ถึงครับผมคิดว่าน่าจะถึง
1: ผมว่าสัก2-0พอ
0: เฮ้ย
1: 2-0
0: ป่ะอีกลูกเดียวขอกันไม่ได้เลยเหรอ
1: 3-1ผมเผลอโดนยิงด้วย
0: 3-1ไม่ได้ติ
1: ยิงด้วย
0: เออมันต้องยิงเยอะๆเพื่อที่แบบขอเป็นแชมป์กลุ่มสวย
1: ๆวันนี้ซื้อเกมรับเฮติเพราะว่าผมเห็นเฮติบางช็อตบางลูกเนี่ยเล่นกับสก็อตเนี่ยเฮ้ยไม่เบ
0: าม
1: ีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าเกมรุกเนี่ยเฮติมันไม่ได้เลยนะแต่เกมรับพอใช้ได
0: ้ก็อย่าให้แพ้เยอะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: สัก2-0แล้วกันคู่นี้มีความเชื่อเฉือนกันนิดนึง
0: ครับ
1: จนพรุ่งนี้เช้า10 โมงเช้าเนี่ยครับตุรกีหรือว่าตุรกีเนี่ยเจอกับปารากวัยนะครับก็จากผลการแข่งขันเกมแรกเนี่ยนะครับปารากวัยแพ้เละให้กับเจ้าภาพสหรัฐ 1-4 ตุรกีก็แพ้ออสเตรเลียมา 0-2 แพ้ทั้งคู่มาเจอกันเอง
0: แพ้ตุรกียิ่งแพ้แบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
1: เล่นดีแต่แพ
0: ้เออปารากวัยแพ้อเมริกาเลยผมไม่แปลกอะ
1: ่
0: ะแต่ตุรกีแพ้ออสเตรเลีย 2-0 นะแปลก
1: อุตสตัดนี่ห่างกันเยอะนะชนะนะครับออสเตรเลียชนะแบบว่าแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยสตัดดูน้อยมาก
0: ๆครับผม
1: ครับ
0: นะตุรกีต้องมาแล้วมั้งวันนี้
1: เกมรุกจัดจ้านวันนี้เจอปารากวัยผมว่าไม่มาวันนี้ไม่รู้จะมาวันไหนแล้วอะ่ะ
0: มอนเตโรโชว์ของหน่อยผมว่าพวกไอยูมาสกูแลต้องเอาละ
1: ยูมาสยูดิส
0: อ
1: ักกุลอักเตอร์โคกลูพวกนี
0: ้ตัวเก่าอย่างชาฮานูกลูก็อยู่
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าทางด้านตุรกีน่าจะชนะได
1: ้คิดเหมือนกันคิดว่าปารากวัยไม่รอด
0: ขอแค่ชนะพอ
1: ครับ
0: ชนะเก็บ3แต้มแรกของบอลโลกครั้งนี้ก่อน
1: แต่เชื่อว่าคู่นี้จะสนุกว่าเป็นบอลแพ้เจอกันแล้วผมว่าไซส์ทีมจริงๆมันพอสู้กันได
0: ้ครับผม
1: นะครับแต่เชื่อว่าตุรกีน่าจะทีเด็ดทีขาดหลากหลายกว่านะครับ
0: ผมประมาณนั้น
1: ครับ
0: ครบถ้วนก็ค่ำคืนนี้ก็ตั้งแต่ตีสองนะครับ
1: ครับ
0: ตีสองคู่แรกคู่สองตีห้าคู่สามเจ็ดโมงครึ่งแล้วก
1: ็
0: ปิดท้ายสายๆวันเสาร์ก็คือตุรกีกับปารากวัย10 โมงตรง
1: ครับดูข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับท่านนี้ใหม่ครับบอกเกาหลีเตะเมื่อเช้าครับไม่ใช่เมื่อวานนะพี่อู๋คงนอนน้อยผมอธิบายไปแล้วนะว่าผมทำไมถึงพูดแบบนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ยึดถึงโปรแกรมของวันนั้นๆเป็นหลักนะครับ
0: ครับผม
1: ฤดูกาลที่ผ่านมาโคเวซี่ได้คะแนนสูงสุดไปนับแชมป์ให้เขาหน่อยนะครับโคเวนทรีใช่ไหมอ๋อโอเค
0: เราลืมเราไม่ได้มองถึงว่าแชมป์หรือแชมเปี้ยนชิพ
1: ใช่ครับเรียกเบอร์นักเตะแบบลีหมิงเลยครับจบๆครับ
0: อันนี้ก็ดี
1: เบอร์สี่ต้องให้
0: เป็นอีกสไตล์นึงที่แบบที่แบบไม่ต้องมาก๊อปปี้กัน
1: ก็แต่คิดถึงนะ
0: เบอร์หนึ่งส่งให้เบอร์สอง
1: แต่บอลทัวร์นาเมนต์มาทีนี่ก็ซ้อมหมิงก็จะแบบนี้ตลอด
0: ก็เหมือนฟังป่าแป้กับพี่เทพภาคเช้า
1: ๆครับ
0: เด็กรุ่นใหม่อาจจะกราบขวาในขวาในซ้ายอะไรวะในขวาในซ้ายคือกองหน้านะ
1: ของสมัยก
0: ่
1: อน
0: เออป่าแป้เมื่อก่อนนี่ไลน์อัพที่เราเวลาจะนี่นักเตะผู้เสาประตูหมายเลขหนึ่งอูเล็กอัครเทพ
1: เลี้ยงไว้
0: ขวาหมายเลข2อูใหญ่อุดมศักดิ์สุบัตโรภาสพงศ
1: ์นี่คือต้องประกาศแบบนี
0: ้ต้องประกาศแบบน
1: ี้ใช่ๆๆไปบอลทีมชาติไทย
0: เซ็นเตอร์แบ็คหมายเลข3ยุทธชัยจระขวัญสาย
1: หรือต้องมีแบบเป็นเค้าเรียกเป็นลิเบอโรสวิปเปอร์อะไรอย่าง เง
0: ี้
1: ย
0: ในซ้ายหมายเลข10นพดลเชิดชูกุลวงศ์มันต้องแบบนี้เลยนะโอ้เดี๋ยวนี้ไลน์อัพขึ้นมานี่เรายังไม่ทันได้ดู
1: ร
0: ายชื่อเราไปแล้ว
1: ส่วนท่านนี้ข้อความสุดท้ายบอกคำว่าเฟิร์ดอีกคำหนึ่งครับผมติดคำว่าฟอร์ดเช่นมาคัตและฟอร์ดบอกคนไหนออกเสียงเฟิร์ดผมไม่เคยติดตาม
0: มาคัตและเฟิร์ดอะไรเงี้ย
1: ก็เป็นภาษาของฝรั่งเขาอะนะที่เขาออกเสียงแบบพวกโอทักเฟิร์ดนะครับจอร์แดนพิกเฟิร์ดนะหมดเวลาแล้วครับของนายที่นายกูรูวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์สัปดาห์หน้า
0: ครับผม
1: นะครับก็ติดตามบอลโลกกันให้สนุกในทุกๆวันหลังจากนี้แล้วกันนะครับวันนี้พี่เอกนพดลครับผมอู๋วัครเทพลาไปแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรู

0: สนับสนุนโดย
1: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนที่ไบเทค
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่สะ

0: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกตเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: บอบบอคอนบอบบอบบอคอนเอ

0: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงานวิลเลจทูทาวน์เลิศจัดถิ่นช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟต์สุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
1: ์บอลโลกสตอรี
2: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: เป็นยังไงอะไร
5: หายใจก่อน
4: หายใจก่อน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะแม่วิ่งตากฝนมาเลยเสียค่าทางด่วนอีกขาดทุนแล้ววันนี้
4: พี่เดี๋ยวผมสวัสดีผู้ฟังสวัสดีครับพี่เอาใบเสร็จเนี่ยยื่นเลยเนี่ยพออนั่งอยู่หน้านี
5: ่โอทีอีกเมื่อวันก่อนภาคเกินเวลาไป10นาทีนะฮะ

0: ผอ.นั่งอยู่ข้างหน้าได้พี่เบิกเลย
1: เออแล้วมีข้าวกินไม่เห็นว่าสมหวังไก่ย่างจะมาบริการ
0: ล่ะ
1: ไก่10ตัวนะฮะ
0: พี่ออสบอก
1: พี่ออสมาตั้งแต่สักทุ่มสองทุ่มก็ได้นะฮะจะได้กลับบ้านไปสักตัวนึง
0: โอ้โหพี่ออสบอก10ตัวเลยเหรอ
1: ก็ไม่รู้สมไอเขาบอกมานะฮะ
0: อัลล่ะ
1: แล้วไม่แกยิ่งเป็นจริงอยู่ยิ่งหนักไปทุกวันฮายองเห็นหมอบอกว่าแกแพ้อากาศนะฮะให้แกย้ายไปอยู่ต่างประเทศพวกสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้นอร์เวย์อะไรเงี้ยนะฮะคุณสมชายก็ตอนนี้กำลังทำวีซ่าอยู่
0: คือ
1: หน้าไปอยู่ยาวเลย
0: พอเวลามันอยู่ห้องแอร์ปั๊บมันก็จะมาไงใช่ไหมแล้วมันไม่อยู่ห้องแอร์ก็ไม่ได้เพราะงานที่ทำนี่มันก็ต้องห้องแอร
1: ์เอ้าก็อยู่บ้านแกก็ยัง
0: อยู่บ้านนี่ไม่เปิดแอร์ก็ไม่ไหวร้อน
1: แกบอกหมอนี่ให้ไอเยอะๆหน่อยนะ
0: ครับ
1: อย่าเก็บอาการไว้นะครับดูแล้วโอ้โหแล้วมันจะมีสมาธิในการจัดรายการยังไงวันนี้คุณสมชาย
0: วันนั้นภาคบอลกับแก
1: เหนื่อยทันแกเลย
0: แกพูดอยู
1: ่
0: อยู่ดีๆแกก็อุ๊บผมก็
1: เนอะ
0: อ
1: ้
0: าวอ้าวเราพูดให้ท็อป
1: เล
0: ยแกอั้นไออยู่
1: แล้วบทแกจะพูดนี่แกแทรกหยองหน้าดูภาคแข่งกันไม่สะเก็ดกันหน่อยเลยพี่
0: ผม
1: สงสารคนฟังหน่อยได้ไหมเนี่ย
0: ผมหลบไปพี่ผมอยู่แล้วแกพูดผมก็หยุด
1: มันแทรกกันอยู่นั่นแหละแล้วงงจริงอ้าวไม่มีคดีนะฮะบอลโลกเป็นยังไงวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะ
0: ทำไมโดนมาเหรอ
1: ใช่สิถ้าไม่โดนก็อารมณ์ดีเหรอนะเมื่อวานอุตส่าห์คัดกรองครับเฉพาะคู่สุดท้ายที่ป๋าแปะภาคนะฮะเกาหลีนี่มันสดจากขั้วจริงๆเลย
0: เออ
1: นะ
0: แต่มันเจอเจ้าภาพนะ
1: ก็มันแหมคนชนะมาคนละนัดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เสมอกันก็พอแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็ดันไปเสียแบบลูกเสียเองอะลูกอย่างนั้นเนี่ยนะใช่ไหมไปพลาดคือผู้ทำประตูนี่มันก็อย่างว่าแหละเป็นตำแหน่งที่คุณเนี่ยเซฟมาสัก10ลูกเนี่ย
0: ครับ
1: แต่พอมาเสียลูกง่ายๆลูกเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นนักกีฬาที่มันไม่เก่านี่นะจบเลยนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแต่ถ้าพวกเก่าๆหน่อยบางทีเออเขายังจะให้โอกาสนะครับแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยไปพลาดอย่างนี้เนี่ยหมดสิทธิ์นะครับ
0: คิมซึงกิวนี่ก็เดี๋ยวนะ
1: ปกติเขานัดแรกเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะ
0: ใช่
1: ยองนะฮะ
0: นัดแรกพี่พากอยู่กับผมนี่ใช่ไหม
1: คิมสยึงกยูนะฮะ
0: ทำไมอ่านยากขนาดนั้น
1: นั่นดีครับมันง่าย
0: แกก็ไม่ใหม่
1: ปกติมันก็อ่านง่ายอยู่แล้วแหละครับก็คือทำให้มันยากเพียงแค่ไห
0: นคิมนี่แกก็34 35
1: อายุมากแล้วอายุมากแล้วนะอยู่โตเกียว
0: เคยเป็นเคยอยู่ทีมเดียวกับธ
1: ี
0: รธรได้บ้างเล่นเจลีกอยู่
1: เหรออืมเยอะจริงเมียโทรมาด่าอี
0: กเยอะตรงนี้แหละ
1: ซอโทรมาอีกนึกว่าเรื่องอะไรนะฮะแกบอกว่าให้ขายทองบอกไม่ต้องขาย
0: มันลงอ่ะ
1: มันลงอีกวันนี้ลง 1,550แค่ด่าเละเลยสวยจริงไม่ได้ไปยุ่งกันเลยเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปยุ่งไปเบรคเขาทำไมใช่ไหมเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง
0: หรือว่าซอจะขายทีแรกแล้วพี่เบรคซอไว้ไม่ให้ขายวันนี้ลงเลยอีก
1: วันนี้ลง
0: เลยโดนเลยเรียบร้อย
1: บอลก็โดน
0: เอาไปบอกก็ตรงๆกันสิฮะ
1: คือเกาหลีเนี่ยวันนี้เล่นเนี่ยตื้อนะผิดกับเกมแรกที่เชิญกับเช็กเกีย
0: ครับ
1: แต่ว่าเราพอจะประเมินได้ว่าคุณภาพทีมของเม็กซิโกชุดนี้มันดีกว่า
0: เขาก็ไม่ธรรมดาคือถ้าวัดกันปอนต่อปอนในเกาหลีเม็กซิโกนี่ผมว่าม ันก็ใกล้เคียงกันแหละแต่นี่เจ้าภาพด้วยแล้วเม็กซิโกเล่นในบ้านนี่แฟนบอลเม็กซิโกนี่เขาคลั่งไคล้ฟุตบอลเขาเชียร์กันดูตลุด
1: ก็ไอ้เรื่องข้างใครนี่หรือมีพูดตรงๆนะมันตอนนี้กลายเป็นเกือบทุกประเทศแล้วทั่วโลกแล้วกันนะใช่ไหมหยอง
0: ม
1: ันแต่ว่าบรรยากาศการเชียร์ไงอะไรเงี้ย
0: เวลาอยู่ในสนามเนี่ยคน 40,000 กว่าคนเนี่ยเป็นเม็กซิโกหมดเลยเนี่ยมันเล่นยากนะ
1: ใช่นะฮะเอออ้าวแล้วคู่
0: ถอนใจ
1: คู่อื่นๆมีอะไร
0: ก็เมื่อคืนนี้เนี่ยยิงกันเยอะนะโดยเฉพาะอย่างกาตาร์นี่ก็โดนไป6มาเล็บโดนเหลือ9คนก็รอดยากหน่อยแล้วก็มีแฮตทริกที่2ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็คือโยนาธานเดวิดไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี่มีขาหักด้วยนะ
1: เราโอ้เหรอ
0: ของแคนาดาเนี่ย
1: ใช่ตัวเก่งของเขาดิ
0: อิสมาอิล โคเน่โดนทำฟาวล์แล้วก็ถึงขั้นหักเลยนะตอนแรกนี่ลุมเหมือนผมก็นึกว่าโอ้เอาดีแล้วขึ้นมายังโบกมือให้แฟนๆได้ตอนขึ้นเพลย์ออกมานะครับแต่ว่าก็ปิดฉากบอลโลกไปเรียบร้อยแล้วอิสมาอิล โคเน่นะครับ
1: ครับ
0: ก็กาตาร์เนี่ยเหลือ9เหลือ10คนนาที33จังหวะหลุดเดียว
1: ครับ
0: ลงในกรรมการเป่าจุดโทษก่อนด้วยนะเช็ควีอาร์ฟาวนอกเขต
1: ไม่ได้อีก
0: ก็เลยซวยเลยกลายไปโดนใบแดง
1: อ้าว
0: ถ้าโดนจุดโทษคนเท่ากันนี่ยังพอสู้นะโดนใบแดงนี่ก็เลยแบ
1: บ
0: นาที33อ่ะเหลือ10คนแล้วนาที53เหลือ9คน
1: พุทธิเกาหลีก็ช่วงท้ายเกมก็มีโอกาสนะยองนึกว่าลูกคุกคลิกนั้นน่าจะเข้าไปแล้วได้
0: มาเล่น
1: เซฟได้ไปโอ้โหปลายมือเลย
0: มาเล่นช่วงท้าย
1: บอลเดี๋ยวนี้มันจะไปยิงประตูกันท้ายเกมเยอะมากนะครับ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งของกลุ่ม B กลุ่มเดียวกับแคนาดานี่ก็สวิตก็ถล่มบอสเนียไป 4-1 นี่ก็ยิงนิ่มๆเลยบอสเนียไม่ไหว
1: ครับ
0: 10นาทีสุดท้ายเนี่ยมาเหลือ10คนตามอยู่ลูกหนึ่งหลังจากนั้นอีกโดนอีก3นะครับมารัวท้ายเกมก็กลุ่มนี้นี่แคนาดา4แต้มสวิต4แต้มนะครับก็น่าจะจุงมือเข้ารอบไปได
1: ้ครับ
0: นะบอสเนียกาตาร์ก็เป็นลุ้นที่3กันแล้วก็กลุ่ม A นอกจากเกาหลีที่แพ้เม็กซิโกไป 0-1 เมื่อวานเช็คกับแอฟริกาใต้ก็ 1-1 โอ้โหเช็คนี่ดีไม่แพ้นะเมื่อวานเนี่ย
1: โ
0: อ้แอฟริกาใต้ครึ่งหลังดีกว่านะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ทำให้คือภาษากายของเกาหลีเวลาหมดเวลาเนี่ยประมาณ 4-5 คนนี่กันนอนเหมือนกับว่าโอ้โหแบบอยากได้คะแนนเดียวอะเพราะว่า3แต้มนี้มันต้องไปเหนื่อยนัดสุดท้ายใช่ไหม
0: เกาหลีนัดสุดท้ายเจอแอฟริกาใต
1: ้เกิดแพ้ขึ้นมานี่โอกาสตกรอบเลยนะนะฮะสูงเลยนะครับแต่ว่าย
0: ัน
1: เสมอก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าหลายกลุ่มนะครับยิงกันเยอะ
0: เกาหลีตอนนี้มัน3แต้มไปแล้วพี่ก
1: ็
0: น่าจะเข้าแหละ
1: อ้าวแต่ว่านั่นแหละภาษากายของเขาหลายคนหลังจากหมดเวลาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาเหมือนเขาเสียดายเขาอยากได้หนึ่งคะแนนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็เล่นกันไม่ดีเลยอ่ะนะไม่ดีนะเจาะในก็ไม่ได้ริมเส้นก็ที่เคยได้ที่เคยทำได้ดีก็ไม่มีให้เห็นเลยน้อยมากเนาะยอง
0: บอกว่ามันเม็กซิโกกับเช็กมันเป็นบอลคนละสไตล์กันที่เขาเจอแล
1: ้
0: วใช้วิธีเดินกับเช็กเนี่ยเม็กซิโกเขาคล่องบอลกัน
1: เกรดบอลเขาดีกว่า
0: เม็กซิโกก็ประเภทคล่องความคล่องแล้วไม่เป็นรองเกาหลีอ่ะเช็คนี่ก็ตัวใหญ่ๆหน่อยก็เลยเป็นอีแบบหนึ่งอ่ะลูกเกม
1: ก็โอ้เอาแล้วหมดแรงเดี๋ยวคือเอาวันนี้เราจะเริ่มต้นจบแล้วนะวัน4คู่ของเมื่อเช้ามีอะไรจะต้องพูดถึงอีกไหม
0: ก็ประเด็นไม่ค่อยมีอะไร
1: ไม่ค่อยมีอะไรนะ
0: ทำไมงั้นตามนั้น
1: ไม่งั้นจะตัดกลับมาไฮไลท์4คู่ชูชื่นในค่ำคืนนี้นะครับ
0: เอ้ยเดี๋ยวนะผมลืมแจ้งก่อนว่าวันนี้รายการเราเนี่ยไม่มี YouTube กับ Facebook นะ
1: เอ้าเหรอ
0: เพราะว่าเขามีพี่เต่าผอ.เนี่ยบัญชาการมาเดินมาให้ย้ำหน่อย
1: ดุมๆๆมาเลยนะแม่แล้วแกว่าไงฮะ
0: เพราะว่ามันจะมีไลฟ์รายการพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันมีคุณเอกหิมสกุลคุณเนมรัชนิพงษ์เนี่ยไลฟ์อยู่ทาง YouTube กับ Facebook
1: ครับ
0: แล้วเป็นกิจกรรมพิเศษของอสมทไงที่ให้โหวตอ่ะ
1: โ
0: อ้ไลฟ์อยู่เพราะฉะนั้นของนินทากีฬาโลกเนี่ยคุยกันได้ทาง SMS เหมือนเดิม489899แต่ทาง YouTube Facebook ไม่มี
1: ดูไม่ได้เลยใช่ไหม
0: เขาไลฟ์ติดไลฟ์อีกอันหนึ่งจริงๆมันไลฟ์ชนกันได้นะพี่เต่านี่เป็นไง
1: ใช่เดี๋ยวแฟนก็เป็นแฟนรายการเดี๋ยวจะบ่นมานะก็เพราะว่าบางคนเขาดูต่างประเทศก็ดูต่างจังหวัดนะครับ
0: หรือไม่ก็ผ่านโหลดทางแอปก็ได้ M-Cord Connect
1: อ้าวเหร
0: อฟังทางแอปได
1: ้จริงๆน่าจะบอกเขาล่วงหน้าก่อนนะเมื่อวานได้บอกกันปะ
0: ไม่มันจะมีเฉพาะวันศุกร
1: ์อ๋อโอเค
0: เฉพาะวันศุกร์วันอื่นปกติ
1: ครับโอเคนะวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างหยอง
0: สี่คู่วันนี้เหร
1: อสุดคู่ไฮไลท์ก็คงไปที่บราซิลใช่ไหม
0: ครับ
1: บราซิลนี่ก็
0: นัดแรกแค่เสมอมา
1: คือจริงๆนัดแรกอย่าเรียกว่าแค่เสมอดิโอ้โหดูเกรดบอลของโมร็อกโกเนี่ยนะใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้ก็อย่างไรก็ตามด้วยชื่อของบราซิลเนี่ยแม่คนบางทีก็แม่ใช่ไห
0: ม
1: ก็คาดหวังกันมากนะครับแต่ว่าวันนี้

0: นี่เนี่ย
1: วันนี้นี่คู่ห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่มีนะไปสตาร์ทที่ตีสองเลย
0: เข้าเหรอ
1: ครับ
0: โอ้
1: อเมริกากับออสเตรเลีย
0: อืม
1: โดยจันอู๋กับจันเอก
0: ให
1: ้เสียงภาษาไทย
0: ครับ
1: ที่ FM 99นี่แหละนะครับแล้วก็ต่อด้วยตีห้ากลุ่ม C นี่สกอตกับโมร็อกโกนี่ก็น่าดูนะ
0: อืม
1: สกอตกับโมร็อกโกนี่ก็พอทรงศักดิ
0: ์พอทรง
1: กับบอกกอโอ๊กของผมเนี่ยจับคู่กันแล้วก็เช้านะครับ 7:30 นะบราซิลกับเฮติจะเป็นพี่ตั้มพันสิทธิ์กับพี่ต้นประวินนะครับแล้วก็ปิดท้าย 10:00 ตุรกีนะหรือว่าตุรกีนี่แหละเจอกับปารากวัยก็พี่บีแหลมสิงห์อาจารย์เต้ยแม่กลอง
0: เฮ้ยโอ้โหเหรอเต้ยมาปาดหน้าหลีหมิงได้ไงวะเนี่ย
1: อ้าว
0: อืม
1: เต้ยกับน้องรักพี่บี
0: เหรอโอ้โหตายละหลีหมิงนี
1: ่ล่ะ
0: แต่ว่าหลีหมิงก็มีคิววันรู้สึกวันอังคารนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลีหมิงพอดีวันอังคารต้องอยู่ลำปางนะครับก็เลยต้อง
1: อยู่ลำปางโดยลำพังป่ะ
0: อยากก็อยากภาคแบบนี้ได้ไหม
1: ทำไมออนไลน์อ่ะ
0: ซูมได้ไหม
1: มันจะดีเลย์ละสิ
0: ฮะ
1: นะ
0: ไม่เป็นไรก็ภารกิจสำคัญกว่าง
1: ั้นพี่เอาคิว
0: ดูแลหมามี
1: งั้นพี่เอาคิวผมไปแทนให้วันพุธ
0: เ
1: ออคู่พี่สมชาย
0: โอ้โหเหรอ
1: เอาไป
0: เด้อจะดีเหรอ
1: โอ้แฟนๆรายการเรียกร้องนะแหมอยากหลีหมิงสมชายสักแมตช์นึง
0: โอ้โห
1: ยิ่งเอานี่เลยเอาวันสุดท้ายอ่ะที่ว่าเตะรอบแรกเตะ2คู่พร้อมกันแล้วต้องนับแต้มเรียลไทม์อ่ะ
0: เด้อ
1: มันแน
0: ่ทีมก็จะไปเจอเรียลไทม์อีกวันหนึ่งไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ก็นะช่วงนี้ก็เลี้ยงหลานส่งหลานนะครับจะได้ไม่ต้องรีบมากนะฮะอ้าวในเรื่องบราซิลเนี่ยนะครับก็กับเฮติเนี่ยหลีหมิงก็สนใจเฮติเนี่ยเพราะว่าคือเฮตินี่เนี่ยก่อนมาเนี่ยแกมีปัญหาเยอะประเทศแกนะ
1: ครับ
0: ยองจนฟีฟ่านี่เขาบอกว่ามันอันตรายนะฮะเขาไม่ให้มาแข่งนะ
1: คือเฮติเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกเขาใช้คำว่ารัฐล้มเหลวอ่ะเหมือนช่วงที่อิรักมีซัดดัมเป็นประธานาธิบดี
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็ปั่นป่วนข้างในเป็นมาเฟียครองเมืองอะไรเง
0: ี้
1: ยมีปล้นมีอะไรกันอุตลุด
0: ใช่
1: ทีมฟุตบอลเขาน่าจะไม่เคยเล่นในบ้านเลยนะ
0: เหมือนรวมทีมกันแบบก็รวมทีมกันขนาดนี้ยังมันได้ไปบอลโลกอ่ะคนก็มีลูกสงสารนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมยองแต่ผู้เล่นของเขาก็มาจากยุโรปซะส่วนใหญ่ด้วยมีรูปร่าง
1: ใช่
0: สูงใหญ่แข็งแรงมีความเร็วนะครับแล้วก็มาเนี่ยมาด้วยใจใช่ไหม
1: เออเลยไม่มีหรอก
0: เอาบ๊อบเลยไม่มีเอาตัว
1: ต้องมีโบนัสทั้งนั้นเลยโอ้ระดับดีแล้ว
0: มาเพื่อชาติ
1: โอ้พี่ทีมที่มาเล่นในฟีฟ่าได้ตังค์เท่าไหร่ไม่ธรรมดาละ
0: ก็เขาเชื่อชาติมาเป็นสำคัญเงินไอ้พวกนี้มันรวยอยู่แล้ว
1: เหรออ
0: ืม
1: ต้องไม่มีสิ
0: เออแล้วจะต้านอยู่ไหมเนี่ยแฮนดิแคปเดี๋ยวมันยังไม่เป็นทางการน่าจะ3เมล็ดเด็ดดวงใจในความรู้สึกหลีหมิงนะหลีหมิงคิดไปเองนะ
1: 3เลยเหรอ
0: แต่ว่าอย่าเดี๋ยวต้องรอให้เป็นทางการก่อน
1: นัดแรกก็สู้สกอตได้ดีนะเฮติดอ่ะ
0: อืมอ้าวสกอตกับบราซิลเนี่ยเทียบเกรดกันไม่ได้ยองนะเพราะฉะนั้นหรอยองก็เชียร์เฮติหน่อยมั้ยสักหน่อย
1: ไม่เอา
0: ส่งมาทางไลน์เดี๋ยวส่งให้ทางไลน
1: ์บริหารลูกค้าออนไอออกอากาศงี้เลยนะ
0: ไม่เป็นไรพูดเล่น
1: เออ
0: ไม่ได้จริงจังอะไรหรอก
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: หรอไม่จริงจ
0: ังอย่าจริงจังกับชีวิต
1: นะแต่ออกอาการเหมือนกันนะ
0: อืมไม่เป็นไรพูดเล่นรายการเราพูดเล่นที่เล่นที่จริงนะพูดอันไหนจริงพูดเล่นอันไหนเล่นพูดจริง
1: เออคนงงไปหมดแล
0: ้
1: ว
0: ใช
1: ่เฮติก็มีนี่ไงที่เป็นตัวชูโรงไอ้กองหน้าซันเดอร์แลนด์น่ะวิลสันดีซิด
0: อครับ
1: นะครับก็ใช้ได้อยู
0: ่หลีหมิงกำลังพูดถึงตอนนี้ไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่เฮติดีกว่าเขามีป้อมปราการนะฮะแล้วก็มีอะไรทะเลชายหาดทะเลแคริบเบียน มีพวกดำน้ำอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะโอเคแต่ว่าโอ้โหบินไปไกล
1: ในวันนึง
0: ไกลเกินไปค่าของชีพถูกไหมแพงไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เอา
1: ไม่เคยไปสักทีเลย
0: ก็อย่าไปแล้วกันมันไกลมากขนาดนี้นะเอาแถวอาเซียนนี่เที่ยวให้หมดก่อน ใช่ไหม
1: ครับ
0: แม่ค่าตัวเครื่องบินก็ตอนนี้น่าจะลงแล้วสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนิยองใช่ไหมแล้วบราซิลเป็นไงเรื่องเยอะอีกเนมาร์นะ
1: ก็มันไม่ฟิตแต่กันแรกแล้วตอนเราบาน
0: อ
1: ่ะมาด้วยชื่ออ
0: ่ะมาบัดเอาจะเอาไปช่วยในช่วงท้ายๆ
1: คือ
0: รอบหลัง
1: ๆเนมาร์ผมจริงๆอ่ะถ้าเป็นผมว่าด้วยฟอร์มด้วยสภาพร่างกายอ่ะมันไม่น่าติดด้วยซ้ำ
0: เน
1: าะใช
0: ่โอ้
1: ก็มันไม่ติดไม่ได้อ่ะเนมาร์มันเป็นสมบัติของชาติของบราซิลครับ
0: เออเออ
1: ประมาณนั้นนะครับเหมือนเกาหลีไม่เอาซอนเฮงมินติดมาเนี่ยเป็นเรื่องประมาณนั้น
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ แต่ว่าเนมไม่มีเนมาก็ไม่เท่าไหร่ครับปกติถ้าฟิตผมว่าก็ไม่ได้เล่นตัวจริงอยู่แล้วล่ะมั้ง
0: อ้าวเหรอโอ้แม่ยอมคิดกันนั้นเลยนะทำไมใจร้ายใจดำกันแล้วกัน
1: กลับไปเล่นซันโตสก็ไม่ใช่ว่าม
0: ี
1: เด
0: เอาจริงจริงเนี่ยลีกของบราซิลลีวิงว่ามายังไงยังไงดีกว่าพวกอาหรับนะใช่ไหมแล้วก็แต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละลีวิงว่าเขาก็คงโชว์ฟอร์มพอได้อ่ะไม่งั้นก็คงไม่เอามาหรอกนะถ้าไม่ไหวเลยก็ไม่เอามาหรอก
1: ซันโตสนี่เป็นสโมสรแบบว่าที่เนมาร์แจ้งเกิดหน่
0: อ
1: ยกับบ้านเก่า
0: ครับ
1: นะก็ใช้คำว่ากับบ้านเก่า
0: บ้านเกิดบ้านเกิดดีกว่าก
1: ับทีมแรกกับซูอ้อมอกของทีมแรกที่ปั้นเข้ามาอะไรประมาณน
0: ั
1: ้น
0: ครับ
1: สโมสรเดียวกับไปเล่ซันโตส
0: นี่แฟนบราซิลดูกันนะ 7:30 เนี่ยเมื่อเช้าลีมิงยังไม่ได้เป็นสมาชิกของโมโนเลยนะแต่เขามีโปรให้ดูคู่เกาหลีใช่ไหม
1: มีโปรคือ
0: ก็ดูฟรีเลยยังดูฟรีได้นะฮะแล้วพรุ่งนี้ดูคู่นี้ได้ไหม
1: ดูฟรี
0: เ
1: หรอเดี๋ยวผมเช็ค
0: ให้หน่อยดิถ้าไม่ได้ก็อาจจะไปดูคู่ตุรกีนะฮะตุรกีกับปารากวัยนะครับ
1: เขามีบอกไหมเนี่ย
0: เ
1: ดี๋ยวดูก่อน
0: มีไหม
1: เดี๋ยวดูให้พี
0: ่กับ
1: อย่างอื่นไปก่อน
0: เอาเรื่องอื่นๆนะครับก็ยอดคนตอนนี้เขาปรับเรื่องแรงกิ้งเต็ง1เต็ง2เต็ง3ละยอง
1: ผ่านนัดแรกของทุกทีมไปแล้ว
0: ปรับใหม่ละนะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้เนี่ยฝรั่งเศสซึ่งโชว์ฟอร์มนัดแรกได้ดีนะครับถูกขึ้นไปเต็ง1แทนสเปนนะครับสเปนหล่นไปอยู่4นะฮะส่วน
1: เต็ง2เยอรมันไ
0: หมเยอรมันนี่ยังไม่อังกฤษสิ
1: อ๋อ
0: นะ
1: ฮะ
0: ขึ้นมา2
1: เยอรมันยิงแล้ว7ลูกเลยยังไม่เต็ง
0: เยอรมันมันก็อยากว่าแหละนะ
1: ครับ
0: ฟอร์มก็เจอคู่แข่งที่ยังไม่เท่าไหร่นะฮะ
1: แต่ว่าวันนั้นก็อังกฤษก็โอเคจริงนะฟอร์มการเล่นก็โอเคจริงอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเต็งจ๋าอีกทีมนึงอ
0: ่
1: ะ
0: อาร์เจนติน่าเป็นเต็ง3
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็สองยักษ์ใหญ่อย่างโปรตุเกสร่วงมาเต็ง6บราซิลเต็ง7นอร์เวย์มามืดตัวจริงครับ
1: ครับ
0: นะฮะขึ้นมาเต็ง8ละนะฮะยองนี่อ้าวก็เยอรมันเต็ง5นะนะฮะจนน่าสนใจนะดูสารคดีนอร์เวย์และลีมิงอยากจะลุ้นนะครับ
1: ตอนพี่ดูนอร์เวย์นี่พี่ต้องทำท่าเชียร์เหมือนกองเชียร์นอร์เวย์ด้วยนะ
0: มีอะไร
1: เขาใช้อะไรไวกิ้งโร
0: อ
1: ่ะท
0: ่
1: าพายเรือ ตีกองตุ้งพายเรือทิ้งเรือเชียง
0: ครับ
1: บ
0: ้านเราก็น่ามาใช้เหมือนกันนะท่านี้นะเพราะว่าเราก็พายเรือกันอยู่นะ
1: เ
0: ดี๋ยวให้เสนอผ่านแอนโทนีฮอตกินหน่อยเพื่อนรัก
1: แอนโทนีฮอตกินไม่ใช่เพื่อนรัก
0: ฮักสัตว์ให้ไปแก้เลย
1: จะอะไรงงอยู่ไม่อันนั้นก็พายแบบกันเชียงนะเราต้องมาปรับแม้บ้านเราไม่ค่อยกันเชียงนะ
0: เออเหร
1: อบ้านเราเนี่ยพายแบงหน้าอย่างเดียว
0: เอาม
1: ีท่าพายเรืออีโปงอะไรมั้ย
0: มีแบบแคนูนอะไรได้มั้ยหรือว่าเรือพายแถว
1: เรือฝรั่ง
0: ตลาดน้ำอะไรได้มั้ย
1: เรือกระทะ
0: อืม
1: พายแบงหน้า
0: อืม
1: เคยแข่งเรือกระทะมั้ยพี่เด็ก
0: ๆไม่เคยวิ่งกระสอบ
1: พายแข่งเอากระทะไปบัวไปวางไปบนไอ้ห่วงยางอ่ะแล้วพายแข่งกันพายข้างๆนี่หมุนอยู่นั่นแหละยังมันเลยตรงมันตรงพายข้างหน้าใช่ไหมเออแล้วก็ปรับได้เหมือนกันนะก็มีกองเขาเรียกว่ามีท่าเชียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกองเชียร์แต่ละชาติอย่างอาร์เจนตินาเงี้ยอาร์เจนตินานี่เขาไม่มีท่าอะไรเป็นพิเศษนะ
0: ม
1: ีก็ชูมือสองมือขึ้นมาแล้วก็สะบัดไปนี่แหละแต่ว่าแบบทำพร้อมกันแบบทีสามสี่หมื่นคนมันจะมีพลัง
0: ขลัง
1: นะครับ นี่ผมนัดแรกนี่อาเจนก็เหมือนเล่นในโบนัสไอเลสอีกแล้วนะ

0: ฮัลโหลโอ้โหแฟนบอลอาร์เจนนี่ล่อไปค่อนสนาม
1: ม
0: ันจะมีประมาณเนี้ยอาร์เจนโมร็อกโกตูนิเซียอะไรครับเนี่ยแต่คราวนี้โมร็อกโกก็ไปน้อยนะ
1: คือแข่งอย่างเงียบก็แถบพวกอเมริกาใต้ก็เหมือนเป็นบ้านเขาละ
0: ถูกวันก่อนที่อะไรนะที่โคลอมเบียเตะเงี้ยโอ้เหลืองพรึบเต็มสนามเลย
1: สภาพอากาศอะไรเงี้ยนะ
0: ส่วนวันนี้เนี่ยคู่ที่ได้ดูฟรีนี่จะเป็นคู่10โมงเช้านะ
1: เอา
0: ตุรกีปารากวัย
1: อ๋
0: อที่โมโนเขาให้ดูฟรีทั้งช่องโมโนแม็กสปอร์ต
1: ก็เปิดดูกันนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรีมิงส่วนจะสมัครก็คงจะต้องซื้อแล้วล่ะตอนนี้หาคนจับคู่ได้ละนะฮะ
0: ใ
1: ครรอโอนเงินก่อนกลัวสมัครแล้วเดี๋ยวไม่โอนแล
0: ้
1: วดูจะยุ่งนะฮะใช่ไหมหยอง
0: ครับ
1: แล้วหยองมีเรียบร้อยนะ
0: เรียบร้อยไปแล้ว
1: ถามเต้ยแม่กองแกบอกแกจะใช้ช่องทางธรรมชาติอย่างเดียวเลยถามเอ้าพรีเมียร์ลีกก็ไม่ดูพรีเมียร์ลีกก็เดี๋ยวไปหาเอานะฮะแกก็ดีนะ
0: เออ
1: ตรงไปตรงมาดี
0: ผมมีคนหารแต่แรกแล้วแกพี่ชายผมมันโทรมาก่อนเลย
1: แล้วพี่ชายที่แทนที่จะจ่ายให้น้องแมวอ่ะยังก็ต้องหารอีกเลยก
0: ็
1: ไปเห็นขนาดนี้ว่าเขา
0: โหดโตป่านนี้แล้ว
1: เอ้าอะไรพี่ก็ต้องสินสละให้น้องหน่อยหรือว่าไงเคี่ยวทั้ง
0: เอ้าโดนอีกพี่ผมไม่ได้เลย
1: เออแล้วก็ยองจะเชียร์ใครพรุ่งนี้ดูไหวไหม
0: โอ้ผมจริงผมดูทุกวันแล้วครับเนี่ยจนเวลานอนชีวิตที่ปั่นป่วนไปหมดแล้วตอนนี้ได้หันมานอนประมาณบ่ายเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงมาตื่นในสี่ห้าโมงเย็นทุกวันเลยตอนเนี้ยนะครับแล้วก็อาศัยไปหลับนกช่วงระหว่างเกมเอาชั่วโมงอะไรเงี้ย
1: โอ้
0: ตั้งแนวปลุกไว้ตื่นมาดู
1: ดีเหมือนก
0: ัน ตั้งแต่เริ่มอันนี้ผมพลาดไปคู่เดียวเองมั้ย
1: นะ
0: คู่ออสเตรเลียกับตุรกีไม่ได้ดูที่เหลือนี่ดูเปิดไว้อะแล้วก็ดูผ่านๆบ้างดูจริงๆจังๆบ้างแต่ว่าเปิดไว้ก็คู
1: ่
0: เช้านี้ก็
1: ไหนๆก็จ่ายตังค์แล้วนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คุ้ม
1: ต้องไปเคี่ยวอย่างเงี้ยจริง
0: คู่สกอตแลนด์ก็อยากดูนะ
1: เออ
0: สกอตแลนด์นี่แม็กโทมิเน่จอห์นแม็กกินเนี่ยคือยุค5ปีหลังสกอตดีขึ้นเยอะนะจากยุคนึงที่ในยุค2000ต้นๆน่ะหลังจากเข้ายุค2000เป็นต้นมานี่โอ้โหพอๆกับเวลเลย
1: โอ้เหรอ
0: จนกระทั่งเวลมาขึ้นมาแบบดีขึ้นในยุคแกเรตเบลได้ไปยูโร2016ไปบอลโลก2022เนี่ยสกอตก็เริ่มกลับมาแล้วตอนน
1: ี
0: ้ตัวดีนะสกอตเนี่ยแอนดี้โรเบอร์สันอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับขณะที่โมร็อกโกนี่โอ้โหนัดแรกเราก็เห็นแล้วว่าครึ่งแรกนี่ซัดบาซินนะโอนไปเอ็นมาโดยเฉพาะมิดฟิลด์ตัวอายุ18นะแจ้งเกิดเลยนัดแรกอาบูอัดดี
1: ้เหรอ
0: นะครับอายุ18ตัวละเองแต่ว่าซัดจากคาเซมิโร่เอ่ยลูคัสปาเกต้าเอ่ยบูโน่กิมาไลเอ่ยเอาไม่อยู่อ่ะวิ่งแบบเป็นม้าเลยแล้วก็รอดูกันน่าดูเหมือนกันคู่นั้นนะครับ
1: นี่สกอตแม็กโทมิเน่นี่ยังช่วยทีมชาติได้นะแกเคยเล่นให้กับแมนยู
0: โอ้ยดีไปอยู่นาโปลีปีแรกนี่เป็นในเนี่ยพี่นักเตะยอดเยี่ย
1: ม
0: ทำฤดูกาล
1: ครับ
0: ยิงกระฉูดเลย
1: โอ้โห
0: นี่ออกจากแมนยูดีทุกคน
1: เมื่อวานนี้เอ้ยแม่กองนี่โอ้โหเบรฟฮาร์ดเลยแกเล่าถึงหนังเลยเมลกิฟสันลีมินก็เอ๊ะฟังหยองพูดมาหลายรอบแล้วดานแล้วดีกว่าแกก็พูดในฉากๆเราก็เครียดเบรกแกฟังไปเรื่อย
0: นะเบรฟฮาร์ดอ่ะ
1: เบรฟฮาร์ด
0: ผมเคยพูดด้วยเหรอ
1: เอ้าหยองพูดไงว่ามันอะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงไอ้ตัวจริงเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้วิลเลียมอะไรเงี้ยเนี่ย
0: วิลเลียมวอลเลซอ่ะ
1: ไ
0: ม่รู้เหมือนกันนะผมก็ฟังเข้ามาอีกที
1: เอ้าแล้วก็
0: จำก็มาเล่า
1: ครับแล้วก็ฟังไป
0: นะฮะอย่างนั้นเต
1: ้แกก็พยายามนะข้อมูลก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่เด้ทุกวันนี้นี่แกต้องมาทำบอลดอกด้วยแล้วเนี่ย
1: เ
0: หรอต้องเขียนข่าวบอลดอกด้วย
1: โอ้แกขยันเหรอ
0: ไม่มีคนไปแกไปรุ่นใหญ่ไงต้องดูแลภาพรวมของข่าว
1: โอ้นี่จะขึ้นเป็นหัวหน้าข่าวคนต่อไปแล้วตอนนี้ก็ร
0: ออยาก
1: พยายามหน่อไม้ใช่ไหมหน่อไม้คนต่อไป
0: พี่โอ๊ก
1: นะ
0: ตอนนี้พี่โอ๊กเป็นไง
1: ก็วันหน้าก็ได้ไปได้แล้วนานแล้วดิ
0: ยังไม่ถึง10ปีเลย
1: โอ้ต้อง10ปีแล้วตายพอดีพวกนี้จะอยู
0: ่โอ้ยเดลิน
1: แล้วหนังสือพิมพ์มันจะอยู่สักปี2ปีได้ไหมเนี่ยฮะ
0: โอ้ย
1: ยอง
0: ก็ของเดลินิวนี่โต๊ะกีฬานี่เขาดูออนไลน์ด้วยไง
1: อ๋อก็ไม่กระเทือนใช่ไหมพูดอย่างนั้น
0: กระเทือนเหมือนกันแหละเดี๋ยวไปรู้ว่าผมออกประดานแล้ว
1: อืมยองก็สบายไปแล้วใช่ไหม
0: โอ้ช่วงบอลโลกนี่ถ้าไปได้ดีๆนี่ผมก็แย่เหมือนกันนะ
1: เออก็เรียกว่าเดินอยู่บนเส้นได้ใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่มีที่ไหนเลยเงียบกริบเลย
1: ไม่มี
0: ความที่ดีที่เดียวเลย
1: อ้าวเอสเป็นไงเรื่องบอลโลกอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะ
0: ไม่น่ามีแล้วครับ
1: ก็ดันสิลีมิงก็บอกว่าไม่น่ามี
0: ครับ
1: นะเห็นวันก่อนจัดกับโจอี้ก็ยังมีความหวังอีก
0: ผมเป็นโมโนผมก็
1: ไม่หรอกเออทำไมมันไม่ได้ตั้งจากเออ
0: ยกเว้นเข้าน็อกเอาท์แล้วมีโปรไฟไหม้อะไรเงี้ย
1: แ
0: ล้วตอนน
1: ี
0: ้รู้สึก AS เขาก็เอาช่องโมโนในแอป AS ออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าฤดูกาลหน้าก็จะยังโคกันอยู่ป่ะนะ
1: เอาเหรอ
0: ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย AS ก็ดูพรีเมียร์ลีกได
1: ้
0: แล้วแม็กก็ดูไทยลีกได้
1: ใช่
0: ก็คอสกัน
1: แต่ตอนนี้ไม่รู้จะดูได้มั้ย
0: ก็อยู่ที่คุยกันแหละ
1: มัน
0: เคยร่วมมือเคยจับมือกันน่ะอยู่ที่คุยกัน
1: อยู่ที่คุยกันนะแต่บอลโลกตอนนี้ก็เดี๋ยวลีหมิงเชื่อว่านะครับ
0: ครับ
1: พอหมดรอบนี้แหละนะครับยังไงคนไทยก็ต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นแพ็คเกจพ่วงกับพรีเมียร์ลีกอยู
0: ่
1: นะฮะ
0: โอ๊ยแต่ว่าพอเข้าน็อกเอาท์แล้วเนี่ยเหมือนที่นัทเต้ยก็พูดเมื่อวานน่ะพี
1: ่
0: ก็ผมฟังแวบๆอยู่นะพี่ก็บอกว่ารอบน็อกเอาท์มันจะมี32แมตช์ใช่ไหมแล้วเนี่ยไอ้ที่ฟรีที่ทางโมโนเขาพูดไว้เนี่ยมันคือ40ถึง50แมตช
1: ์อ่าร
0: อบแรกเนี่ยมันฟรี17แมตช
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตีต่ำๆ40เนี่ยมันจะเหลือ23แมตช์นะที่จะได้ฟรี
1: ไอ้40ถ้า17ถ้า40มันก
0: ็23
1: 23
0: มันจะมีเหลือ23แมตช์ที่จะได้ฟรี23กับ32เลยนะเยอะนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรอบล็อกเอาท์นี่ถ้าเป็นไปตามนั้นจริงนี่อาจจะได้ดูฟรีรัวๆ
1: นะแต่อาจจะเลือกจิ้มคู่หรือเปล่าไม่รู
0: ้ใ
1: ช่ไหม
0: ถ้าไม่ใช่คู่23กับ32นี่ก็
1: ไม่ใช่คู่บราซิลไม่ใช่คู่พวกเนี่ยก็เราดูแล้วกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีพรีเมียร์ลีกอยู่ไงคนไทยยังไงมันก็ต้องดูบอลอังกฤษอ่ะยอม
0: ใช่
1: ไห
0: ม
1: แ
0: ล้วก็มียูโรอีกนะมีวอลเลย์บอลอีกนะในนั้นลีกเนี่ยตีตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่เนี่ย
1: ใช่อย่างเมื่อวานเนี่ย
0: เป็นไง
1: นะลีกมันก็ได้ดูวอลเลย์ไง
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงไทย
0: ซื้อแล้วเหรอฮะ
1: ไม่ได้ซื้อแต่มันไปเปิดดูได้ไม่รู
0: ้อ้าว
1: มีก็งงโมโนแม็กซ์นะก็ลีกมันก็เคยซื้อฤดูกาลที่แล้วไงยังไม่ได้ต่อเลยทำไมเขาเปิดดูได้ยังงง
0: มันยังไม่หมดหรือเปล่า
1: เออมันยังไม่หมดหรือเปล่า
0: ใช่ไหมไม่รู้พี่ซื้อเมื่อไหร่ซื้อวันไหน
1: ก็ซื้อฤดูกาลที่แล้ว
0: หมดไม่พร้อมกัน
1: ซื้อฤดูกาล
0: ประมาณนี้แหละพี่มิถุนา
1: เออใกล้ๆเลยใช่ไหมก็ยังได้ดูนะจ๊ะ
0: ครับเป็นไงบ้างครับเมื่อวาน
1: ก็เหนือกว่าพูดง่ายๆนะโอ้แล้วไอ้โค้ชบังการีมันด่าเละเลยตอนพักครึ่งนี้พูดจาดินะ
0: ด่าทำไมฮะ
1: อ้าวก็เล่นไม่ได้เรื่องไงมันก็ด่าดินะ
0: มาเกเรียเนี่ยอันดับโลกดุอันดับโลกดีกว่าเราอีกนะ
1: แกพูดดุเออดุมากนะคร
0: ับ
1: เมื่อวานนี้โค้ชออสบอกอุ้ยเล่นตามฟอร์มเลยนะพอชนะมาพูดอะไรก็ดีไปหมด
0: แหละมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเมื่อวานเนี่ย
1: ทำไม
0: เอาปิยนุชไปเล่นลิเบโร่ปิยนุชลงมาเสิร์ฟปิยนุชที่เล่นลิเบโร่มาเป็นสิบปีนะ
1: แต่ดีมิงมองน้องชมพู่ทำไมเหมือนกับอวบอันนันทประดิษฐ์ไปเยอะเลยนะใช่ป่ะ
0: ชมพู่ไงชมพู่หุ่นนี
1: ้เลยอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ดู
1: แค่เจ้าเนื้อไปหน่อยนึงนะมากกว่าปกติป่ะหรือตาฝาดหรือว่ายังไงนะ
0: ชมพู่นี่ก็ช่วงท้ายปลายทางแล้วเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นก็ใส่ความเก่าแล้วรูปร่างชมพู่ก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไปไล่ดูในเพจพวกแฟนวอลเลย์นี่ก็เขาแอบถ่ายมานะมีหนุ่มฝรั่งขวัญใจน้องชมพู่นี่มาหาด้วยนะหวานแหววกันทีเดียวนะครับนี่พูดถึงเรื่องนี้นี่
1: ทำไม
0: หลายเพจเขาลงนะวันก่อนนะ
1: เหร
0: อน้องพิงค
1: ์พิงค์แพนเตอร
0: ์น้องพิงค์พิชมน
1: ต์อ๋อแกไปกันหนุ่มรออยู่เนี่ย
0: สยามแย็บไงสยามแย็บนี่เป็นอดีตนักเตะเทโลบุรีรัมย์อะไรเนี่ย
1: อ๋อเหร
0: อ
1: เออหยองก็ชอบไปส่องเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะ
0: มันขึ้นมาหน้าฟีด
1: อ
0: ะของใครครับหลายเพจก็ลงกันอะ
1: เออลีมิงก็เห็นแวบๆแ
0: ต่บอกไปเจอกันที่โรงพยาบาล
1: เฮ้ยตั้งใจว่า
0: เจอนี่คือ
1: ตั้งใจ
0: ไปเจอหรือนัดกันไปเจอหรือไปด้วยกันหรือยังไงไม่รู้
1: อยู่โรงพยาบาลนั่นแสนยากเข็น
0: ต
1: ้
0: อง
1: เส
0: ียงกีตาร์ไปด้วย
1: เพลงนี้ก็แต่งเมื่อตอนพงศิษฐ์

0: คัมภีร์ตอนอายุ3ขวบไม่ทำไมแกเก่งขนาดนี้แต่งเพลงได้3ขวบอยู่ยารานั้นแสนยากเค้นแม่วันนี้นี่อารมณ์ไม่ค่อยดี
1: คร
0: ับไม่ไปขับรถก็ดีดีเข้าบ้านไว้เดินมาเอาของหน่อยนึง
1: เ
0: ฮ้ยล้อแฟบเปล่าวะ
1: ทำไม
0: โอ้โหตะปูเจาะไงเออดีว่าเห็นต้องขับรถต้องระวังนะแล้วนี่ดีว่าขับออกไปก็ไปปะยางได้ทันอ่ะไม่งั้นนะฮะ
1: คือคนเวลาขับรถเนี่ยเวลายางมันนิยางมันแบนเนี่ยมันรู้นะ
0: ต้องคอยสังเกตนะบางคนถ้าผู้หญิงบางทีก็ไม่สังเกตละ
1: คือถ้ายางแบนเนี่ยคุณขับรถเนี่ยคุณรู้เลย
0: มันจะแกว่ง
1: สายแบบ
0: แล้วก็พวงมาลัยนะยองใช่ไหม
1: ยังคึกคักคึกคักคึกคัก
0: อืมยังคึกคักเลยอ่ะ
1: คึกคักคึกคัก
0: เออเออ
1: นะครับ
0: ครับ
1: อย่าไปอย่าบดนะอย่าบดไป
0: ใช่ใช่ยางพังนี่โอ้โหหลายตังเลย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แม่วันนี้เลือกไม่ค่อยดีเลย
1: โดนป่ายางไปเท่าไหร่
0: 180
1: มีป่าไงมันมีป่าแบบแทงใหม่นะกับป่าแบบสตรีมร้อนสตรีมเย็น
0: ก็ไม่รู้ไอ้มันทำไปมันบอก180ก็ทำเสร็จก็จ่ายตังค์
1: นอกสถานที่อ่ะพี่หรือว่า
0: ไปปั๊มน้ำมันไปป่าที่ร้าน
1: ป่าที่ปั๊มน่าจะสตรีม
0: ประมาณนี้นะ
1: สตรีมน่าจะอยู่แต่ถ้าแทงใหม่นี่มันมีโอกาสหลุดเนี่ย
0: อ๋อเหรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยยอง
1: แต่งใหม่นี่คือชั่วคราว
0: โอ้ยองนี่ความรู้ละเอียดเหมือนกันนะเราไปป
1: ะ
0: ยาง
1: แล้ว
0: เราไปปะยางเราไม่ได้สนใจจอดให้มันทำแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปนะครับพุทธบุตรเลขของเราอันดับคะแนนก็หยับขึ้นมาแล้วนะใช่ไหม
1: ครับ
0: ชนะบังกะเรีย 3-0 นะครับก็ถือว่าบรรยากาศอะไรมันก็สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมานะครับ
1: ตารางคะแนนเนชั่นลีกก็ขยับอันดับโลกก็ขยับนะนะครับตารางคะแนนเนชั่นลีกนี่ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่14นะมี6แต้มนะครับแล้วก็มันจะมีบวยตกชั้นน่ะตอนนี้บวยนี่เป็นโดมินิกันมีแต้มเดียว
0: ก็น่าจะหายใจโล่งในระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเจอแคนาดา20:30
1: ใช่
0: คือนั่งดูต่อ
1: คือในชั้นลีกเนี่ยมันจะใช้การนับตารางอันดับเนี่ยนับแมตช์ที่ชนะก่อนนะถ้าคะแนนเท่ากันนะนับแต้มไอ้นับจำนวนแมตช์ที่ชนะก่
0: อ
1: นแล้วถึงจะไปนับเซตเรโชก็คือนับเซตได้เสีย
0: ครับ
1: อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือก่อนหน้านี้เขาก็กังวลกันว่าแหมเรานี่จะไม่ชนะเลยเก็บทีละแต้มละแต้มนี่ไม่มีชนะเลยนี่ยุ่งนะแต่นี่ชนะมาตุนไว้แล้ว1แมตช
0: ์ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็หายใจโล่งขึ้นเยอะอย่างที่บอก
0: แล้วก็เล่นในบ้านอ่ะเสียงเชียร์ด้วยนะครับเจอแคนาดานะฮะ
1: โอ้แคนาดากับเนเธอร์แลนด์2ทีมหลังนี่หนัก
0: แคนาดาเขาโยนเดอะแปด
1: ครับ
0: นะฮะแข่ง5ชนะ3แพ้2นะ
1: แข่งพรุ่งนี้นะ
0: ใช่
1: 20:30เหมือนเดิมเลิกที่เกือบ5 ทุ่ม
0: สองประมาณ2 ชั่วโมงกว่าไม่ถ้ามัน5 เซตไง
1: ประมาณนี้เลิกเกือบ5 ทุ่ม
0: ใช่ไหมถ้ามันห้าเซต
1: 20:30เกือบ5 ทุ่ม
0: เอาทำไมเลิกดึกอ่ะ
1: จบ2 ชั่วโมงไงพี
0: ่
1: 2 ชั่วโมงหน่อย
0: ชนะ3-0นี่ยัง2 ชั่วโมงเลย
1: โอ้ประมาณ5 ทุ่มเนี่ยใช่ไหม
0: ไม่รู้กัน
1: อ้าว
0: ดูจริงดูอยู่เซตเดียวพอจะได้แล้วไปดูเจมบอนด์ดูเจมบอล007
1: เออโอ้แต่ที่หน้าปรับปื้มก็คือคนเต็มเหมือนเดิมบรรยากาศดีเหมือนเดิมนะ
0: คืออินดอร์มันเล็กไปละสำหรับเกมระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะก็ถ้าโครงการ THAI เนี่ยเขาไม่ได้ทำเนี่ยเจ็ดมากองทุนสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมาสร้างอินดอร์ทุบใหม่นะให้ความจุสัก 8,000 หมื่นคนเนี่ยหมื่นคน
1: สามารถ
0: จะดี
1: สามารถแบบโครงสร้างเดิมไว้แล้วขยายที่นั่งเพิ่มด้านในได้ไหม
0: อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ผมอยากรู้แบบอันนี้มาเลยเพราะเสียดายเหมือนกันนะ
0: ไม่ต้องไปเสียดายหรอก
1: อินดอร์นี่แบบผมว่ามันคลาสสิกนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: มันเก่าแล้วยองก็
1: ผมรู้สึกว่าโครงสร้างตึกอะไรมันดูคลาสสิกดีอ่ะ
0: ก็ทำใหม่ให้มันสวยกว่านี้นะดูดีกว่านี
1: ้อันนี้นี่สร้างตอนจัดเอเชียนเกมครั้งแรกใช่ไหม
0: ใช
1: ่สมัยจอมพลถนอม
0: ครับ
1: นะแล้วก่อนนี้อะไรอาคารกิติกาจรอะไรอยู่นั่นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: นะครับ
0: ตอนเอเชียนเกมไอ้ซีเกมครั้งที่13นะ2528เนี่ยตอนนั้นเรียนรามอยู
1: ่
0: มาดูตะก้อมาดูเทนนิสเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะตะก้อที่อินดอร์แล้วก็พอเขาแข่งเสร็จได้ลงมายืนในสนามนะ
1: อ้าวลงไปได้ไง

0: าดไม
1: ่ตอนนั้นเขาไม่ค่อยเข้มนะฮะแล้วก็ลงเขาก็ปล่อยให้ลงมา
0: ครับ
1: นะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากเป็นนักข่าวกีฬามานานละนะยอม
0: เหมือนตอนแรกที่แบบครั้งแรกที่ได้ลงไปยืนในราชมังเนี่ยนะโอ้อลังการแบบขนลุกเหมือนกันนะลงไปยืนในราชมังลงไปยืนในสนามสูบเนี่ยนะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลลงไปเตะก็ตามนะ
1: ตอนหลี่หมิงเรียนพาณิชย์เนี่ยนะไปชะเง้อดูสนามสุข
0: ครับ
1: แล้วพอได้เป็นนักข่าวเนี่ยได้ไปเตะครั้งแรกเนี่ยนะ
0: ขนลุก
1: โอ้โหมันรู้สึกโอ้โหนี
0: ่เป็นไงเราปราบปลื้มเหรอขนลุก
1: ได้มายื่นปลดจระมั้ง นะได้มายืนมาเตะบอล
0: ครับ
1: นะแม่ตอนนั้นจำได้คิงส์โคงคิงส์ครับแต่ก่อนเราเป็นผู้ช
0: ม
1: นะ
0: ผมนี่สนามสุขครั้งแรกนี่น่าจะไทเกอร์คัพตอนที่เสื้อเหลืองทั้งสนาม
1: เอาเหรอ
0: ที่เตะกับมาเลย
1: เสื้อเหลืองแล้วมีเสื้อแดงไหม
0: ไม่ ตอนนั้นยัง
1: เหรอ
0: ตอนนั้นยังเลย
1: เออ
0: โอ้โหแบบแน่นตึงนั่งไหลเบียดไหลเลยอ่ะแล้วก็เจอมาเลยตอนนั้นแล้วมันมีดราม่ามาด้วยไงตอนนั้น
1: อ่
0: ะที่ไปเตะที่มาเลยแล้วกรรมการให้จุดโทษแล้ววอล์กเอาท์อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ยกโคตรหลังเนี่ยยกจันหลัง
1: อ๋อ
0: แน่นไปหมดเลยวันนั้นมันเป็นบรรยากาศที่สนามสุขนี่ขลังเนี่ยหลายคนก็ยังเชียร์เลยนะว่าแบบแหมหาคนไปรีโนเวทหน่อยนะ
1: มันไม่ได้อยู่แล้วผมยองเพราะว่าทางจุฬาเขาจะเอาคืนอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ตอนนี้ก็เลยแม่เขาก็ประคับประคองอ่ะสนามก็เลยมันไม่ได้ตามมาตรฐานไงไม่งั้นมันต้องลงทุนพอลงทุนแล้วอยู่ๆหมดสัญญาขึ้นมาเนี่ยใช
0: ่
1: ไหม
0: ก่อนหน้านี้นี่เคยมีข่าวว่าดำแป้งจะเอางบไปลงนะแล้วก็หายไปแล้ว
1: ก็ไม่ได้ไงมันก็ติดเรื่องนี้ไงของเอกชนอ่ะของจุฬาไงใช่ไหมยอง
0: แต่ว่าเออใช่แต่ว่าคือถ้าไปดูยิงห้องพักมันก็อะไรมันก็สภาพมันก็ไม่ได้ยิงนะ
1: คือถ้าใช้แบบเป็นสนามของระดับให้มาตรฐานเนี่ยนะมันเหมาะมากเพราะว่ามีรถไฟฟ้าแล้วมันอยู่กลางเมืองนะยอง
0: แต่ว่าสภาพภายในสภาพห้องพักสภาพห้องนั่งข้าว
1: มันก็ต้องปรับปรุงมันก็ต้องทำใหม่อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: ไฟก็เหมือนจะไม่ได้ด้วยมั้ง
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: นะครับ
0: ตอนนี้
1: เรียบร้อยนะ
0: ตอนนี้ก็ใช้เตะบอลไอ้นี่อยู่กรมพละเดี๋ยวนี้อยู่ครับ
1: บางทีก็สื่อมวลชนไทยเพรสก็ไปเตะ
0: พึ่งปูย่าใหม่ด้วยนะสำหรับสุ
1: ขผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยเพรสคุณยักษ์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
0: เขาเป็นผู้จัดการทีมเหรอ
1: เขาก็เป็นมานานแล้วคนดูแลเรื่องเสื้อไงเนี่ยเสื้อหายประจำเลยนะฮะก็แกบอกเนี่ยตอนนี้ทางสถานทูตสเปนเนี่ยเขาติดต่อจะมาเตะสงสัยลีบิงต้องดูว่าคนขาดหรือเปล่า
0: ร้อยคนขาดถึงจะไปได้อะ
1: เออเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: มีอะไรไหม
0: พักก่อนแล้วกัน
1: ก่อนพักนะครับก้าวสู่อีกระดับของอุตสาหกรรมการก่อสร้างจระเข้คอร์ปอเรชั่นนะครับจับมือกับแวกเกอร์นะครับสร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโซลูชันแห่งความยั่งยืนนะครับด้วยการประสานจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ของจระเข้และนวัตกรรมพอลิเมอร์ระดับโลกนะครับอย่างแวกเกอร์นะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าอะไรนะวินนาพัสนะฮะเดี๋ยวแม่ทำไม
0: ผมดู
1: VIN นะแม่ยังไงชุดแปลงภาษาไทยหน่อยนะฮะเพื่อก่อให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสรรค์วัสดุก่อสร้างที่เปี่ยมประสิทธิภาพและรักโลกนะใช่ไหมยอง
0: ครับ
1: ครับครับเลย
0: ไม่รู้กันนะ
1: เพื่อวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยสร้างวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่านะครับจากจระเข้คอร์ปอเรชั่นร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการนะครับ
0: very good
1: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อแล้วก็ข้อความก็
0: เซเว่นนะครับ
1: 689899ที่เดียวเลยนะมากันเยอะๆหน่อยนะครับ
0: จ้าน
2: ินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริง ยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองโวลด์คัพ2022ที่กาตาร์จะรึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูลตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสงชายสายลม
7: สนับสนุนโดย
1: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรช่วงที่2นะครับ
0: ครับ
1: มีอะไรไม่ต้องพูดใช่ไหมไอ้เนี่ย
0: ต้องสิ
1: ต้องพูดเลย
0: ก็กิจกรรมที่อสมทจัดช่วงบอลโลกนี่แหละนะครับก็ดำเนินมาต่อเนื่องเลยในกิจกรรมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Court Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับให้แฟนบอลได้ร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net เพียงลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็ยืนยันตัวตนหลังจากนั้นก็เข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan นะครับเพื่อร่วมโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบ Mcot Superfan Starter 20บาทนะราคาได้รับ10สิทธิ์ในการโหวต
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นซุปเปอร์แฟน M-Court ซุปเปอร์แฟนไดมอนด์เนี่ยราคา500ได้300สิทธิ์ในการโหวตยิ่งโหวตเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะไงก็ของรางวัลเนี่ยสำหรับภารกิจหลักนะครับอันดับรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV ซุปเปอร์แวนนะครับราคาเนี่ย1,599,000 บาท1รางวัลผมเห็นรถและเป็นรถตู้แบบกึ่งๆ VIP นะ7ที่นั่ง18ที่นอนอ้าวกระดก
1: เอาเลยโอ้โหยองคอแห้งอยู่ดีเลย
0: อันไหนเล่นวุ้นอันกระดกน้ำพอดีเลย
1: โอ้โหทำไมมันเยอะงั้นนอนเยอะกันละฮะ
0: นอนพื้นไปด้วย
1: ทำเป็นโรงแรมเลยไม่ได้ฮะ
0: ครับผมราคาเป็นรถตู้ที่ราคาย่อมเยานะร้านกว่ากลางกลาง
1: น่าสนใจนะยอง
0: แล้วก็รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้านะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4นะครับเป็น Go Give Voucher นะครับ5รางวัล นะนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Court Superfan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net รวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนนัดชิงนะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งหมดยิ่งมันครับ
1: ครับผมโอ้น่าสนใจนะ
8: กิจกรรมนี้นะโยมนะ
0: เล่นได้
8: เราก็เล่นได้ใช่ไหม
0: ได้เราเป็นพนักงานของสมท.
8: โอเค
0: เดี๋ยวไปซื้อสิทธิ์หน่อยเอาซูเปอร์แฟนไดมอนด์เลยห้าร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาเบิกพี่เต่า
8: เอาน่าจะยากนะความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
0: ครับ
8: เขาจะเตะเดือนหน้าละหลังบอลโลกนะครับ
0: เตะเวลาเท่าบอลโลกเลย
8: เออเอาเหรอโ
0: อ้สิบทีมสิบเอ็ดทีมสิบสองทีมก็บอกเท่าบอลโลกเลย
8: มันเตะยังไงฮะเขาแบ่งกลุ่มคือเราอยู่กลุ่มที่ว่ากันว่าคือเขาจับฉลากใช่ไหมใครจะได้เป็นเจ้าภาพนะ
0: ก็ย่าว3เยือน3ใช่ไหม
8: ก็ของเราวันที่25กรกฎาคมจะไปเจอกับสปป.ลาวไปเยือนเขานะครับอย่าไปเรียกเขาว่าน้องอ้ายลาวนะ
0: เราก็ไม่ชอบอ่ะ
8: ก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเลย
0: ใครเป็นน้อง
8: เลยเขาถามใครเป็นน้องมึงอ่ะใช่ไหมบอลไทยนี่เตะกับเวียดนามนี่เขาเชียร์เวียดนามนะคนลาวนะจะบอกให้ฟังนะ
0: ครับ
8: เพียงแต่เขาชอบดูหนังไทยเท่านั้นเองนะฮะครับ
0: ก็มีประวัติศาสตร์กันมายาวนานไงไทยกับลาว
8: ก
0: ็ลบกันบ้างตีกันบ้างเลยตะลุดไปหมด
8: โตครับวันที่หนึ่งเนี่ยเราเจอมาเลเซียเราเป็นเจ้าบ้าน
0: ครับ
8: แล้วก็ไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหานะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านเจอเบียนมาวันที่8นะครับสิงหาแม่วันที่8เนี่ยกองเชียร์เบียนมาบ้านเรานี่เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
8: ไม่แน่นะคึกคักน่าดูนะครับของเราจะใช้ราชบังคลากีฬาสถานเป็นรังเหย้านะฮะ
0: เดี๋ยวนะเท่ากับว่าเราเล่นเหย้า2เกมเจอมาเลเซียกับเจอเมียนมาแล้วก็เยือนสปลาวกับเยือนฟิลิปปินส
8: ์ครับแล้วทุกนัดที่เจอกันเราก็จะเตะ2ทุ่ม
0: ครับผู้เตะดึกดึก
8: ไม่ดึกล็อก2ทุ่มกำลังดีเขายังไม่เลิกงานก็เตะทุ่มครึ่งนะ
0: เลิก4ทุ่มออกจากรัฐมนตรี5ทุ่ม
8: เจอรายการเราไหม
0: ฮะ
8: ชนกับรายการเราไหมก็เตะวันไหน
0: นัดเจ้าเหร
8: อ
0: เจอมาเลเซียเนี่ยวันที่1สิงหา
8: วันที่1ตรงกับวันเสาร
0: ์แล้วก็
8: วันที่8
0: แปด
8: ก็เป็นเสา
0: ร์แล้วนัดเยือนนะ
8: นัดเยือน
0: เยือนนี่25กรกฎาคมกับ
8: 4นี้อาจจะไม่ใช่เวลา2ทุ่มนะใช่ไหม
0: อาจจะไม่แน
8: ่น่าจะแล้วแต่นะ
0: แต่ผมว่าไม่หนีแล้วพี่ประมาณนี้แหละ
8: ประมาณนี้นะทุ่ม2ทุ่มเวลามันก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าเป็นศึกศักดิ์ศรีนะฮะยังไงแอนโทนีฮัสซันทำทีมไม่ดีเตรียมทีมไม่ได้เล่นให้กันให้มันประทับใจหน่อยนะครับ
0: ครับ
8: คือถ้าพูดถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสอบผ่านอย่างฉิวเฉียดนะมีไอการชนะเติร์กมินิสถานค้ำไว้นะนะหลังจากนั้นอุ่นเครื่อง2นัดนี่ยังดูไม่ดีเลย
0: ก็เลยว่าเป้าที่ตั้งไว้แต่แรกเนี่ยผ่านไปได้แต่ว่าผลภาพรวมเนี่ยดูยังไม่ค่อยเข้าตา
8: ใช่นะฟอร์มการเล่นนี่ยังดูแล้วแม่ปวดหัวกุ้มใจเหลือเกิน
0: หลายคนเขากลัวว่าจะอยู่ไม่ถึงเอเชียนคัพเอานะ
8: ทำไมคิดอย่างนั้นล่ะฮะหยอง
0: ก็เนี่ยอ้าวก็อาเซียนคัพเนี่ยด่านแรกเลยหลังจากนั้นมีฟีฟ่าซีรีส์นะแล้วก็จะมีคิงคัพ3รายการใหญ่ๆที่ถึงจะบอกว่าก้าวข้ามอาเซียนเดี๋ยวผมเชื่อว่าเอาหมดแหละสมาคมฟุตบอลก็ต้องแชมป์ว่ะ
8: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นไอ้3รายการเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ทีมในสภาพไหนด้วยนะโดยเฉพาะไอ้อาเซียนคัพเนี่ย
8: ครับ
0: นะครับไม่รู้จะทีมจะเป็นจะได้ตัวผู้เล่นเต็มขนาดไหน
8: เอาเต็มไม่เต็มก็ต้องให้มันฟอร์มดีหน่อยต้องเล่นให้ดีหน่อยนะไม่ใช่เล่นแบบโอ้โหดูไม่ได้เลยนะ
0: ทีนี้ถ้า
8: เกิดอ้างว่าไม่มีตัวหลักไม่อะไรก็ไม่ได้นะ
0: เกิดมันพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปกันได้ง่ายๆเหมือนกันฟ
8: ุ
0: ตบอลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้ครับ
0: นะครับ
8: แล้วเห็นในเรื่องการซื้อตัวผู้เล่นอะไรเนี่ยของไทยลีกเรานี่ก็น่าสนใจนะมีความเคลื่อนไหวนะ
0: หลายทีมขยับขยื่นเคลื่อนไหวก
8: ันคึกคักเลยนะช่วงบอลโลกนะครับ
0: ครับ
8: ทางด้านไม่ว่าจะเป็นลาดรีใช่ไห
0: ม
8: ลาดรีเขาก็ไปได้ตัวหลัง
0: ตอนนี้เขาเรียกทยอยเปิดตัวต่างชาติอ
8: ่
0: ะ
8: เออแล้ว
0: บางทีมก็ไปหามาใหม่ๆเลย
8: ใช่ไหมดูคึกคักดีนะ
0: เพราะว่าปีหน้ามันได้10คนไงพี่
8: จริงจังแล้วก็โอ้โหได้10คนเลย
0: 10คือไม่มีโควต้าเอเชียไม่มีโควต้าอาเซียนแล้วเป็นต่างชาติอย่างเดียวเลย10คนลงได้7 ก็นั่นแหละก็เลย
8: เหลือของไทย4
0: ใช่ก็เลยอ่ะก็จัดเต็มอ่ะใครมีตังค์ก็จัด

0: ทุนโคราช
1: เออนั่นแหละแล้วก็เปิดตูมเดียววันเดียว
0: เฮ้ยพนมรุ้งหรือพี่มายพนมรุ้งดิพี่มายมันอยู่ตัวยองที่หลัง
1: ผม
0: โยนไปอย่างนี้ดิพี่ก็แย่เลย
1: ภาษาถิ่นสักทีนึงอ่ะ
0: พนมรุ้งไปภาษาถิ่นพนมรุ้ง
1: เออนั่นแหละแล้วก็จะเปิดทีเดียวแต่ว่าบุรีรัมย์ยี่ห้อบุรีรัมย์เนี่ยไม่มีเบาๆอะไรครับ
0: จ่าย
1: เงินเดือนเป็นล้านเขาจ่ายได
0: ้นะจริงตอนนี้ได้กำลังใจจากรัชเบิร์ตนะฮะชิดชอบนะฮะท่านรัฐมนตรี
1: ทำไมปนกันหลายคน
0: รัชนกไงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่กับชัยชนกนี่ชัยชเบิร์ต
1: ผมก็งง
0: เอองงเหมือนกัน
1: โอ้แต่ก็อย่างน่าสนใจอย่างราชบุรีก็น่าสนใจเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะมีราชบุรีท่าเรือบุรีรัมย์นะเล่น5ถ้วยนะ
0: ครับครับ
1: โอ้โหเรียกว่าต้องเสริมตัวต่างชาติดีๆเลย
0: เ
1: ผื่อจะเอามามากกว่า10ด้วยซ้ำไป
0: นะครับนี่แต่ที่แน่ๆเวลาของเราต้องทักละเดี๋ยวครึ่งหลังช่วงสุดท้ายมาโม้กันต่อนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดแล้วก็ SMS มาเดี๋ยวจะตอบรวดเดียวเลยมากันเยอะๆหน่อยก็บอกพนมรุ้งเนี่ยบุรีรัมย์ค่ะส่วนพี่บายโคราชนะฮะ
1: ไม่รู้จำไม่ได้
0: พี่บายนี่พี่เสกแห
1: ่เออใช
0: ่แน่ๆมีมุกมาด้วย2696นะแม่งั้นเราพักกันเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ณะนี้เวลา 20:00 นค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์และคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรยาสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรโดยพระราชวชิรเมธีรองเจ้าคณะภาค9เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุขะตัปปรมะราชคถาในคติทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าโดยทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการ

เสด็จไปโดยชอบเวลา 14:30 น.นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์ 10 รูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดจนนารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยสินอำนวยสินมูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยสินบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรได้แก่วัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปากคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสรรพกรเวลา 19:00 น.บริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสานิพาสากรแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและพระพิธีธรรมจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ

0: สตอรี
1: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

0: Active Radio SMS 468899
1: มาแล้วนะฮะ
2: อะไรมา
1: ฮะไพรซ์นะฮะ
2: กำลังดังรู
1: ้อย่างไม่เป็นทางการนะครับ
2: ล่ะ
1: บราซิลเนี่ยต้องยิงนะฮะเฮตินะฮะสามลูก
2: ล่ะ
1: ท้าทายไม่ยอม
2: ยิง2ประตูเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ลูกชิ้น
1: เอาก็ยิง2ประตูนี่เฮติเฮครับแม่คนเจียเฮติเฮแม่จะแพ้2ลูกเอาดูนะท้าทายเหลือเกินนะครับหยองว่าไงอ่ะเป็นยังไง
2: ผมว่าก็ต้องกัดฟันน่ะพี่จะเชียร์เฮติลงจริงๆเหรอ
1: เราขี้สงสารนะใช่
2: ไหมไม่ถึงจะคิดว่ามันไม่ผ่านแต่แบบไม่ตามใจเชียร์เฮติไม่ลงอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ลิมิงว่าเนี่ยมันชี้นำให้
2: คือเราเนี่ยชี้นำ
1: เชียร์บราซิล
2: เราเนี่ยชี้นำอยู่ตอนนี
1: ้แต่ว่าแล้วแต่นะ
2: แล
1: ้วแต่ท่านอย่าไปอะไรมากมายเรื่องการพนันเราไม่สนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วแต่ลิมิงก
2: ็
1: ตรงไปตรงมาว่าลิมิงก็ชัดเจนอ่ะเวลาดูเวลาเชียร์อย่างพรีเมียร์ลีกก็คู่เดียวก็นอนแล้วไอ้คู่ตีสองตีสามเราก็ไม่เอาอะขี้เกียจจะไปอะไรอะเขาเรียกต้องมานอนพวงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับจะเล่นเพื่อรวยเพื่อได้อะไม่ใช่มันเพื่อจะได้มาติดตามดูทารุณในการชม
2: น
1: ะฮะแล้วก็ไม่เป็นภาระพูดง่ายๆนะฮะท่านก็หลายท่านก็เป็นนักการเขาก็ของเขาอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้เข้ามาก็แล้วแต่ท่านอ่ะสนุกอ่ะให้เป็นเทศกาลแต่ถ้าไม่ยุ่งด้วยก็ดี
2: เออท่านยั้งตัวเองได้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกมันจะส่วนใหญ่มันจะยั้งไม่ค่อยอยู่กันนะ
1: อยู่ดิมันต้องอยู่ให้ได้ต้องยั้งให้ได้อย่างลีหมิงเนี่ยนะเพราะว่าเจ็บมาเยอะละ
2: พอเริ่มพอเริ่มแรกๆมันจะมันทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยเวลาไปตำบาล
1: ครับ
2: หน้าดำคำเคี้ย
1: วประเด็นเรื่องพ่อผัวแม่เมียดีกว่านะ
2: ใครอ่ะ
1: แม่ยายพ่อตาเดวิดเบ็คแฮมดีกว่าก็อ่านติดตามมา2วันละ
2: ครับ
1: นะหยองก็คือเป็นที่รู้กันนะครับว่าลูกชายคุณบุคลินเนี่ยเขาก็เชื่อเมีย
2: แม่ผัว
1: จะเรียกว่าเชื่อเมียดีไหมวะ
2: แม่ผัวลูกสะใภ้ใช่เลยแหละ
1: รักเมียดีกว่า
2: เออ
1: เขาก
2: ็แต่เราก็ไม่รู
1: ้ฟังเมีย
2: ไม่รู้ว่าข้างในจริงๆเขาเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าแม่กับเมียนี่เขาคบอะไรกันนะ
1: คือตามทรงเนี่ยสะใภ้เนี่ยเขาไม่เอาแม่สามี
2: อ
1: ่ะนะเพราะว่าพื้นฐานเขารวยด้วยนะครับพวกนี้รวยเจอรวยมันก็อีโก้ไงนะครับแล้วก็ประกอบกับคุณบุคลิน เบ็คแฮมเนี่ยแกก็เชื่อฟังเมียนะก็เลยมันมีประเด็นในช่วงทั้งคู่เนี่ยมาถ่ายทำโฆษณาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการเหมือนกับเป็นสคริปต์อ่ะ
2: ใช่
1: ก็ต้องพูดว่าคุณคงกำลังสงสัยว่าทำไมผมถึงนั่งดูฟุตบอลโลก2026อยู่ที่บ้านนะเพราะว่าเพื่อจะได้สั่งของไง
2: ใช่
1: ใช่ไหมก็
2: แต่ว่าเขาก็ไปคิดกันไปว่าอ้าวก็พ่อไปดูดิไม่อยากไปดูกับพ่อจะไม่ล่ะ
1: คือจริงๆเขาอาจจะให้คิดก็ได้
2: อาจจะไม่เกี่ยวก็ได
1: ้แต่อาจหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่อย่างไรก็ตามมันก็เลยโยงมาอีกนะฮะเพราะว่าในก่อนการพูดเนี่ยปรากฏว่าเขาทิ้งท้ายว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่ค่อยเล่าให้ฟัง
2: แต่เชื่อผมไหม
1: ระวางตัว
2: พวก
1: World Cup 2026ไว้บนโต๊ะ
2: พวก Creative อะไรพวกเนี้ยมันต้องจงใจให้แตะอยู
1: ่มันเตะมันเฉียดๆโฉบๆแล้วยิ่งมีข่าวประโคมกันอย่างนี้นะมันก็จะทำให้ไอ้แพลตฟอร์มสินค้าเนี่ยคนเขายิ่งรู้จักแล้วก็อยากสั่งเลย
2: คนมันก็ไปวิจารณ์บุคลินไงทีเนี้ยว่าเอาคุณเอาเรื่องครอบครัวมาอะไรนี่หรออะไรประมาณนั้นนะ
1: นี่น่าจะเอามาออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มหน่อย
2: เ
1: ห็นพี่หนุ่มก็มีปัญหากับใครนะ
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เรื่องมันซับซ้อนเหลือเกิน
2: อะไรก็เป็น
1: รีบีอาจจะพลาดหัว
2: พอ
1: ให้มันเสด็จน้ำก่อนแล้วค่อยเข้าไปลุยนะฮะ
2: เข้าไปลุย
1: ก็ใช่กันไม่เข้าไปฟังไม่เข้าไปรู้เรื่องก็ไม่ได้นะถ้าบางเรื่องที่มันอยู่ในความสนใจอ่ะยอง
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอะไรมันสุกงอมครับ
2: อย่างผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยก็คุยเรื่องอะไรกัน3 4วันติดอะไรแต่ฟาริดาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย
1: เออไอ้ฟาริดาแล้วก็ผ่าน
2: เออ
1: อามแต่ลองซีฟู้ดอย่างเดียวเลยครับบีเขามาพูดอะไรเนี่ยเขากำลังลองซีฟู้ดลองซีฟู้ดภาคบอล
2: นี่ไงเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมภาคกับพี่ซีฟู้ดอยู่เลย
1: แล้วเหรอพี่กุ้ง
2: พี่ปูเลยพี่ปูเลยฮะซีฟู้ดเต็มเต็มเลย
1: พี่ไอพี่ไ
2: อแกเล่นมุกนี่แกชอบแอบเล่นด้วยนะ
1: เออ
2: ผมกำลังยิ่งชนคานโอ้ไม่ไม่ล่วงเต็มแล้วแกก็อย่างนี
1: ้แล้วแกก็หาย
2: ไปอะไรนะเมื่อกี้อะไรตอบแก
1: โอ้เลย
2: แต่บอกคุณผู้ฟังก่อนนะตอนนี้นี่เฟซบุ๊กกับยูทูบนี่ไลฟ์แล้วนะ
1: มาแล้วเหร
2: อเพราะว่ารายการไอ้ไลฟ์เชียร์ทีมโปรดยิ่งหัวยิ่งมันอะไรเนี่ยเขาไลฟ์ชั่วโมงเดียว
1: จบไปละ
2: ของเราเนี่ยครึ่งชั่วโมงเราก็ไลฟ
1: ์แฟนๆก็รับทราบเป็นทุกวันศุกร์ใช่ไหม
2: ใช่ใน
1: โล
2: กคุณมาโลกนี้
1: ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์อ่ะ

0: รับฟังกันนะ
1: ก็มาทางนั้นกันได
0: ้เฉพาะวันทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็เอสเวสมาได้พูดคุยอะไรตั้งหลายแหละ
1: พูดถึงเรื่องครอบครัวนักบอลนี่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องนะพี่เรื่องพ่อเมสซี่
0: เป็นยังไง
1: ก็จบเกมที่อาร์เจนตินาชนะอะไรนะวันนั้นแอลจีเรียใช่ไหม
0: เมสซี่ยิงลูกแรกแล้วร้องนะเป็นไง
1: ทำไมเมสซี่ร้องไห้เราก็ไปหากันมาบอกว่าอ๋อตอนนี้พ่อป่วยทีนี้เนี่ยหลายสื่อเขาก็ไปเล่นกันเนี่ยว่าเอ้ยอาการหนักก็เปล่าการถึงขั้นแบบว่าโอ้โหคางเหลืองไหม
0: คือถ้าเทียบเมสซี่ประมาณ30กว่าพ่อก็น่าจะ60กว่า70ละอ้าวตีวัดกลมๆ
1: แล้วพ่อเขาสนิทด้วยพ่อเป็นเอเย่นให้ด้วยคือมีความผูกพันกันแบบว่าตัวติดกันน่ะ
0: เป็นรีเจนซี
1: ่เป็นเอเจนซี่เนี่ย
0: เอเจนซี
1: ่ก็เลยหลายคนหลายสื่อก็พยายามไปหาว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมีอยู่สื่อหนึ่งที่แบบไปรายงานว่าเสียชีวิตนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยครอบครัวของเมสซี่ก็ออกแถลงการบอกอาการเป็นไงเนี่ยให้เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วกันนะอย่าขอความเป็นส่วนตัวหน่อยอะไรประมาณนั้น
0: เจือกยอมเส้น
1: อันนี้เขาบอกว่าเนี่ยชื่อฟอเรนเซียเพนย่าของเอลโชเดลเวราโนของสถานีของอาร์เจนตินาเนี่ยไปรายงานว่าฮอเกเมซี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ไปรายงานว่าเมซี่อาจจะขอถอนตัวกันทันหัน
0: อ
1: ะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวเมซี่มาชี้แจงว่ามีปัญหาสุขภาพตายเฮ้ยเจ้คนนี้ก็เลยแบบอ้าวสวยเลย
0: เ
1: ก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยการประกาศลาออกเนี่ยคือข่าวอะไรมันออกไปโดยไม่เช็คให้ดีแล้วยิ่งคุณเป็นสื่อใหญ่เนี่ยอันตรายนะ
0: ใช่ใช่อ
1: ันตรายนะครับคือเราจะได้รับการสั่งสอนมาเสมอจากรุ่นพี่ๆนะว่าให้ดับเบิลเช็คเสมอ
0: ชัวร์ก่อนแชร์
1: นะฮะอย่าไปยาวเร็วเขาว่าด
0: ับ
1: เบ
0: ิ
1: ลเช็คดับเบิลเช็คไว้ก่อนเช็คทางนู้นทางนี้ให้ชัวร์ก่อน
0: ครับครับ
1: นะครับนี่ก็พูดเอาไว้นี่ก็โดนเลยเรียบร้อย
0: โอเค
1: ต้องขอตัวโพยกันไป
0: ในประเด็นในฐานะยองเนี่ยเป็นนักพากย์ชื่อดังคนหนึ่งนะฮะ
1: เหรอไม่ได้พากย์ที่ไหนเลยพากย์กันที่นี่แหละ
0: ก็ที่ผ่านมาไง
1: อ๋อ
0: ก็พากย์บอลไอบอลไทยลีกอยู่ไง
1: เออครับ
0: มีการวิพากษ์วิจารณ์ของยองบ้างไหม
1: นะ
0: ได้ฟังบ้างไหม
1: หมายถึงว่าคนที่มาวิจารณ์ผมเยอะแยะ
0: แล้วเป็นไงเราตอบโต้อะไรไหมหรือไงหร
1: ือ
0: ชมหรืออะไร
1: ผ่านไหม
0: ชมเยอะหรือว่าด่าเยอะ
1: อย่างหลังน่าจะเยอะ
0: เข้าเลยแต่เราก็เอานำมา
1: เอาบางทีถ้าเราผิดจริงอะไรเงี้ยเราก็รู้ตัวว่าเราผิดไงเราพลาดผิดเรารู้เอ้ยมันตรงนี้ผิดว่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันทันมันไปแล้วอ่ะบางทีก็แก้ไม่ทันเลยเงี้ย
0: คร
1: ับ แล้วก็โดนในคอมเมนต์ก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ต้องยอม
0: แต่ว่าก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรใช่ไหม
1: อย่างผมเคยพากเรียกอุทัยเป็นสุโขทัยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ว่าอย่างว่าละเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลคนมันก็หลากหลายนะเพราะฉะนั้นต้องนิ่งๆสิงวังชา
1: ใช่ไหมแต่ว่าก
0: ็แล้วก็น้อมรับแล้วก็อย่าไปโต้ตอบอ่ะ
1: ในประเภทที่คุณไปวิจารณ์เขาแบบไม่มีปรีมีคุยแล้วก็ใช้วาจาหยาบคายอันนี้ถ้าจะโต้ก็คุณก็ต้องรับให้ได้เหมือนกันนะในประเภทเดี๋ยวอยู่ดีๆก็ไปว่าเขาโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเลยว่าลอยๆเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็มีสิทธิ์จะโต้เขา
0: ใช่
1: นะครับ
0: โอเคก็
1: มันไม
0: ่ทีนี้เมื่อวานก็พูดกับคุณเตยแม่กอง
1: ครับ
0: แกก็เป็นคล้ายๆผมเลยคือบางทีนักพากย์บางคนเนี่ยพากย์ดีเราก็ฟังไอ้คนไหนเราไม่ชอบเนี่ยเราก็อย่าไปฟังแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรก็แค่บ่นไปนิดนึงไม่ต้องไปอะไรแต่ว่าคนมันไม่เหมือนกันไงยองบางคนเดี๋ยวนี้เขาก็หัวร้อนอ่ะใช่ไหม
1: คนเดี๋ยวนี้มันต้องการพื้นที่บนในสังคมก็โพสในโซเชียลหน่อยนึงอะไรเงี้ยว่ากูนี่เจ๋ง
0: แต่มันก็เอาใจยากนะบางคนภาคหลายคนก็ชอบสไตล์นี้บางคนก็ไม่ชอบสไตล์นั้นนะฮะ
1: เรื่องธรรมดาอย่างพอสงศักดิ์เงี้ยโอ้หลายคนก็ชอบ
0: โอ้เหร
1: อ
0: โอ้โหด่าเยอะมากเลยนะ
1: ทำไมพี่ยันเลยเนี่ย
0: เป็นไปได้ยังไงเนี่ย
1: พี่เหลอะนี่คนก็ไม่มั่นใจ
0: คือมันตอแหลแล้วเราก็ไม่อยากจะนะก็ไม่อยากไปส่วนร่วมไปมันก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหม
1: ภาคนี
0: ้เอาอีกละคืออย่าไปพูดถึงดีกว่านะยอมนะพูดอย่างนี้มาฆ่าเขาดีกว่านะ
1: ก็นั่นแหละครับชอบลางยาเขา

0: ก็มาพูดคุยกันไปนะครับอย่างไรก็ตามทางของเราขึ้นเมืองไทยแข็งแรงก็จะสบายๆอ่ะภาครายการวิทยุ
1: คือเขาบอก
0: ใช่ไหม
1: เขาบอกว่าภาคบอลหรือภาคกีฬาเนี่ยไอ้เรื่องน้ำเสียงลีลาอะไรอย่างนี้พวกเนี้ยมันเป็นรูปธรรมเอ้ยมันเป็นนามธรรมมันอยู่ที่ใครชอบไม่ชอบแต่ถ้าเป็นเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องผิดตัวอะไรเงี้ยอันนี้ตำหนิกันได
0: ้ครับนะครับนี่ยังดีนะบีบิงว่าสื่อถ้าเป็นเมื่อย้อนไปสัก 20-30 ปีเนี่ยถ้าคุณโดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เขียนด่าในคอลัมนิสต์ของสื่อใหญ่นะ
1: แรงนะ
0: เป็นเรื่องเลยนะนะครับดีไม่ดีคุณจะต้องถอดถอนเลยนะนะนะเพราะว่าโดยเฉพาะคอลัมนิสต์รุ่นใหญ่อะไรเงี้ยบางคนเขียนตรงไปตรงมาเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล
1: ้
0: วก็อย่างไรก็ตามก็ดีมินก็อยากจะเห็นนักพากย์บางทีเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเวลากล้องมันถ่ายไปผู้จัดการทีมแต่ละคนเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนนะไม่ว่าเขาจะนำหรือว่าเขาจะตามเนี่ยหรือว่ายังเสมอเนี่ยเขาก็ต้องสมัยเรียนออฟเฟรดหรือเครียดน
1: ะ
0: คือบางทีก็ไม่ต้องบอกโอ้โหเนี่ยแม่เขาเครียดเลยเกินครับนะฮะนะผู้จัดการนั่งเครียดเลยก็มันก็เครียดอยู่แล้วเอาไปพูดเรื่องอื่นดีกว่านะคือพูดเป็นเกล็ดอย่างอื่นหรืออะไรก็ได้นะไม่ต้องไปอะไรเพราะว่าในบางอย่างที่เราเห็นในทีวีอ่ะมันไม่ต้องไปพูดเยอะนะฮะอันนี้ก็ฝากในมุมของรีมิงก็แล้วกัน
1: อันนี้ก็
0: ส่วนจะทำตามหรือไม่ทำตามก็เรื่องแต่ท่าน
1: อันนี้เป็นเรื่องของกระดูกกับชั่วโมงบินของแต่ละคนไป
0: อย่าไปเยอะเดี๋ยวแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ชอบอะไรไหมเวลามันส่งบอล
1: อ
0: ่ะส่งกลับส่งไปส่งกลับส่งไปก็ไม่ต้องไปพูดซ้ำละก็หยุดไปบ้างหายใจบ้างคืนน้ำลายบ้างพูดเรื่องอื่นบ้างให้ข้อมูลไป
1: ครับอะไรบ้าง
0: ใช่ไหมอันนี้ก็มุมรีบิงนะ
1: หยุดไอบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ต้องไปพูดทุกจังหวะที่มันส่งกันกลับส่งไปส่งกลับส่งไปส่งกลับนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็โดนด่าแล้วมึงมาพ่องมือพาก
1: ี้เดี๋ยวก็บอกว่าที่พากอยู่ดีนักหรือไงซวยเลย
0: ซวยอีก
1: เอ
0: าก็มุมมองรีบิงแล้วกันอย่างเขาเรียกว่าสร้างสรรค์นะฮะ
1: ครับมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดแรกออกแล้วนะพี่นะ
0: ว่ายังไงเออใช่จะพูดถึงพอดีเลยผ่านๆแล้วก็เพลินไปเลยป่ะพูดมาหน่อย
1: ก็ประเดิมคืนวันศุกร์ที่21สิงหานะครับอาร์เซนอลเจอโคเวนทรีนะเจอน้องใหม่เลยตอนรับแฟงแลมพาร์ดหน่อยนะครับส่วนวันเสาร์นี่แมนยูไปเยือนเฮาซิตี้นะครับประเดิมส่วนทีมใหญ่ทีมอื่นๆลิเวอร์พูลนี่จะไปเยือนนิวคาสเซิลนะ
0: เฮ้ยลิเวอร์พูลน่าสนใจนะตอนนี้เนี่ย
1: ได้วิกเตอร์มุนยอสไปอีกคน
0: แล้วก็ตอนนี้ทางไลซิกออกมาปฏิเสธแล้วใช่ไหม
1: หน่อยานเดียวมองได้เหรอ
0: เออ
1: โอ้ยร้อยล้านก็ไม่ขายอยู่แล้วครับ
0: กำลังขายร้อยยี่สิบถ้าทางจะเอานะนะ
1: อ
0: ย่างถ้าเอามานี่เปิดฤดูกาลก
1: ็นัดแรกนี่โชว์น่าดูเลยนะยานเดียวมองได้นะ
0: เอออ
1: ย่าไอวิลลี่โคสนะ
0: ใช่
1: ส่วนซิตี้นี่จะเล่นวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับเหมือนกับลิเวอร์พูลแล้วจะเล่นในบ้านเจอบอลมัดนะครับแล้วก็เชลซีจะเล่นคืนวันจันทร์นะครับไปเยือนฟูลแลมยังไม่มีบิ๊กแมตช์เจอเองเท่าไหร่นะนัดแรกของฤดูกาลก็รอครับ21สิงหานะครับปิดบอลโลกได้เดือนหน่อยๆเอง
0: ม
1: าอีกแล้วมีไม่เรียงกริด
0: ครับ
1: ส่วนทีมบอลไทยนี่รอไปกันยาเลยฮะ
0: รอโอ้โหก็มันมีอันนี้ก่อนนี่เอเชียนคัพไง
1: อาเซียน
0: ใช่ไหมเออ
1: นั่นแหละนะครับอ่ะข้อความดีกว่าพี่เดี๋ยวไม่หมด
0: ฮะข้อความนะฮะเดี๋ยวพิมอะไรนิดหน่อยยองมีอะไรไหม
1: ภรรยาอดัมไม่ขยับนะครับลุงยองพี่หลีหมิงอามซ่ามาแล้วทีมบอลออสเตรเลียทีมไหนชอบเที่ยวห้างครับตอบเซนทันโค้ชมาริเนอร์วงเล็บมาว่าตรงตัวด้วยนะ
0: เหรอฮามาก
1: ไม่มีทีมเดอะมอลโค้ชมาริเนอร์เลยไม่มีนะ
0: บอกอามแล้วว่าให้ช่วงนี้เล่นบอลโลกดิเตะบอลโลกเอามาเล่นหน่อยใช้งานมาหน่อย
1: นี่ไปเอลีกด้วยนะ
0: ครับ
1: ลีกออสเตรเลียเลยนะไปเบรกอะไรเนี่ยไปเบรกซ้อของซ้อทำไมครับทองจากกำไร 30,000 เป็นขาดทุน 15,000 แล้ว
0: ใช่ที่มีก็บอกก็ซื้อติ้งไว้ดิจะไปรีบไปไหนต้นนั้นแหละ2วันขึ้นลงมาพรวดเลย
1: ครับ
0: เอาลีมีอ่านหน่อยแล้วกันยอง
1: ได้เลย
0: จะรู้ยองรู้ดูทาง Facebook หน่อย
1: ได้ครับ
0: มีไหม Facebook มีไหม
1: มี
0: ๆถ้าไม่มีจะได้ยืดถูกเวลาหน่อย
1: พอมีย
0: องไม่มาทาง99เลยเดี๋ยวนี
1: ้
0: มีที่อื่นดีกว่าก็ดีใจด้วยอากาศดีใจด้วยสิครับนะฮะ
1: ผมเนี่ยนะไม่มา
0: อย่าไม่มีก็แล้วกัน
1: อ๋อเมื่อวานเนี่ยไม่มาใช่ไหม

0: มื่อวาน
1: มีงานเยอะอะทำไปก่อน
0: เมื่อวานเอารถไปทำ
1: ทำอะไรบ้างอะ
0: ก็ตีแรกอะไปทำเบาะโคไปคุยกับร้านแล้วราคาไม่ลงตัว
1: แพงแบ๊วรีบรีบ
0: รถเลยเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดา
1: เข้าไปที่9แล้วตอนนี้ช่วงล่างเริ่มมีปัญหาด้านหลังก็ไปอู่ที่มันดูมาตรฐานหน่อย
0: ก็แบ่งๆกันมาครับน้าเต้ยมั่งพี่โจอี้มั่ง
1: เอาอืมๆเอาสวิตหวานเจี๊ยบแฮปๆนะฮะขอให้สนุกสนานนะอย
0: ่
1: าไปจริงจังย้องๆขอข่าวอำนาจร่าเริงหน่อยไปถึงไหนแล้วข่าวว่าพี่สมชายแกยังหายไอยังครับตอบด้วยมันแกเป็นอะไรของแกว่าสมชายนี่มันจะกลับมาเชื่อต้องกระแดกอยู่เหมือนเดิมแล้วมันทำไมไม่ทำให้หายขาดเลยงงมากแล้วก็มันก็จัดรายการแล้วก็เราขนาดเรายังรู้สึกอึดอัดและตัวแกมันไม่รำคาญหรอวันนี
0: ้
1: นะ
0: ก็อำนาจนี่ไปอยู่กับพี่นี่นะพี่จอนนี่มือปราบเลย
1: ก็ต้องบำบัดเขาให้หายขาดนะครับ
0: ครับ
1: พี่ริมิงอยากดูบอลผมแชร์แอคเคาท์ให้แต่200ครับฮ่า
0: ๆไม่ถูก
1: ไม่ขำนะรีมิงไม่ชอบนะต้องทำให้ถูกกฎหมายหน่อยต้องช่วยกัน จากผู้เคยทำผิดมาก่อน สารภาพบาปไทยเต็งต่ำครับคืออะไรเต็งต่ำ
0: ไม่ทราบเหมือนกันฮะ
1: ซอหยองข้าวเหนียวไก่ย่างร้อนๆหมักอย่างอร่อยสะโพกฉ่ำๆกันครับ
0: โอ้สะโพกนี่เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของไก่แล้วนะ
1: นะ
0: เนื้อมันจะฉ่ำไงไม่แห้งเหมือน
1: อกนะเจ๊ทำไมผมเจอแต่ร้านปะย่าง24ชั่วโมงครับนานเกินไปละไม่ปะเลย
0: ช่างไม่เป็นว่ะ
1: ไม่นี่พี่คิดเองว่ะเนี่ยโอ้โหนี่บุ๊กนี้ขนาดอ่านตอนแรกไม่ขำเนี่ยอ่านครั้งที่สองกลายเป็นขำเลยนะฮะสวัสดีซอกับพี่หยองค่ะทำโอทีไปฟังรายการไปค่ะ
0: อุ้ยขยันเลย
1: ขยันมากดีมากเลยระวังเจ้านายถามนะบางทีก็ต้องระวังด้วยนะ
0: ครับ
1: ใส่เสียงดังเกินไปบางทีใส่หูฟังใช่ไหม
0: อื
1: มโอเคพนมรุ้งบุรีรัมย์อ่านนี่อ่านแล้วขอบคุณมากนะครับพี่หยองปีที่อังกฤษคว้าแชมป์โลกตอนนั้นใครได้แชมป์ลีกครับ
0: โอ้โห
1: ใครจะไปจำได้อ่ะ1966ลีมิงเพิ่งเกิดมาได้3ปีนะฮะแล้วอังกฤษจะได้แชมป์โลกอีกเปล่าเนี่ยนี่เป็นกี่ปีแล้วเนี่ย
0: ไม่แน่นะเอา
1: 66นี่เป็น4เอ้ยเท่าไหร่นะ40ปีได้ยังเอ้ย60ปีแล้วนะหยองนะ
0: 60กว่าปีจะ70ปีแล้ว
1: ก็เฉียดเฉียดอยู่เหมือนกัน
0: นี่ต้องสิง Google อย่างเดียวฮะอันนี
1: ้
0: ฤดูกาล1965-66ดิวิชั่น1เนี่ยแชมป์เป็นลิเวอร์พูลนะ
1: โอ้โห
0: แชมป์สมัยที่7
1: นะครับทีหลังพี่ก็กด Google ไว้ด้วยนะฮะไม่ต้องมาถาม
0: เพราะว่าถามเราเนี่ยเราก็เปิด Google ดู
1: เลยผมฟังป๋าแปะภาคเกาหลีก็เรียกแต่ซอนทั้งเกมเหมือนเจ้เลยฮ่าๆๆก็ขำๆนะไม่ใครจะไปจำไม่ต้องไปจำหมดหรอกฟังเอาว่าใครยิงอะไรกัน
0: ก็พอนะเกาหลีนะเบอร์เสื้อดูยากยากเบอร์เสื้ออยู่เดี๋ยวแต่ชื่อเนี่ยดูยากยาก
1: ใช่
0: เสื้อมันลาย
1: ๆมันดูขนาดดูที่บ้านยังดูยากเลยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าดีอย่างตอนนี้มันมีซาวมาละยองนะฮะช่วยได้เยอะเลย
0: ครับ
1: ร้ายนะยองชงให้ซอด่าเบ่งอ้าวนี่ไงก็บอกว่าอย่าพูดถึงจะดีกว่าถึงว่านักบอลมีรีเจนซี่นี่เองแต่ไปสักพักต้องให้ไดเดเจนก่อนนะฮะวัดดีจานหยองเจลีนี่เขาต้องเรียกซอแล้วนะฮะใครเรียกเจนี่เดี๋ยวไม่อ่านนะ
0: ครับ
1: นอนตรังฝนตกหยิมหยิมยายฉิมเก็บเห็ดนะฮะ
0: ทำไมต้องยายฉิมเก็บเห็ด
1: ช่วงนี้ฝั่งทะเลอันดามันเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีฝนเยอะหน่อยแล้วคลื่นลมจะแรงนะครับเพราะหน้าลมรสุมแต่ว่าใจเย็นๆเลยนะเดือนหน้านี้เขาบอกว่าอากาศจะร้อนมากเอลนินโญเป็นระดับซูเปอร์เลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ตอนนี้ก็ฝนตกหยิมหยิมยายฉิมเก็บเห็ดไปก่อน
1: อืม
0: ถ้าฝนตกปล่อยปล่อยแต่หย่อยเลี้ยงเป็ด
1: เอ้าเหรอโอ้โหเป็นกรเลยนะยองเฮ้ยนี่มัน
0: ประกอบมันเป็นเพลงนะ
1: คิดสดเลยเหรอ
0: ฝนตกยิ้มยิ้มเออยายฉิมไปเก็บเพชรเนี่ย
1: อืมดีมากนะ
0: ส่วนทาง Facebook นะครับ
1: มาใช่ไหม
0: สวัสดีพี่เปิ้ลจิลาอยากให้ลุงสมได้พักบ้างครับสงสารคนสงสารคนฟัง
1: สงสารตัวแกด้วย
0: สงสารพี่สม
1: แล้วแกดูแลยังไงวะเนี่ยมันทำไมมันรีมิงมันก็ต้องให้มันเสด็จน้ำอ่ะใช
0: ่
1: ไหม
0: คุณไพโรจน์บอกถามหน่อยครับอังกฤษเตะทีวันไหน
1: อังกฤษ
0: จำไม่ได้เหมือนกันนะ
1: สองสามวันนี้แหละ
0: เอา
1: พี่รอเดี๋ยวจะเอาหาให้แล้วกันไหนอุตส่าห์มาแล้ว
0: คุณวิทยาบอกว่าต๊อกตั้มนี่ช็อกเลยฮะวิธีจัด ดีเจจัดรายการนินทาพูดไปได้เรื่อยเปื่อยไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีสัมมาคารวะด้วยเหรอ
1: เอ้าชิบหายโดนด่าอีกแล้วเนี่ย
0: เลือหาไม่เอาครับจนดีเจขัดคอกันเองครับเอา
1: ใครฮะ
0: ไม่กันนั้น
1: ก็มีแซวกัน
0: อ
1: ะไร
0: แซวกันพี่ตั้มตั้มก็มานั่งจัดอยู่ด้วย3คน
1: ครับครับ
0: อย่างเมามัน
1: อังกฤษเนี่ยจะเตะนะครับ
0: ครับ
1: 24เจอกาน่านะฮะแม่พอเต่านี่น่ารักมากเลย
0: ยอด
1: แกรู้รอบรู้มาก
0: คุณกติวันบอกพูดถึงลองซีฟู้ดนี่แนะนำร้านซีฟู้ดอร่อยอร่อยสมราคาแถวปานบุรีหน่อยครับ
1: แถวปราณเนี่ยก็มีจิ้มแดงจะกินได้แล้วก็ถ้ำใสไม่ใช่ถ้ำสูงนะ
0: ถ้ำใสแต่ผมแนะนำร้านเดียวกับพี่เลย
1: แต่พี่กด Google ไปเลยเดี๋ยวนี้มันมีแนะนำนะไม่ต้องมาถาม
0: ถ้าเลยไปตรงสับละยอดหน่อยก็ครัวรัดดา
1: เพราะว่าถามไปเนี่ยลิมินก็เครียดตอบเพราะว่าไปกินเขาไม่ได้ลดให
0: ้เอ้ยถ้าปากน้ำปานเนี่ยอีร้านนี้ผมแนะนำแต่ว่าบรรยากาศไม่ติดทะเลนะเป
1: ็
0: นบ้านคนธรรมดานี่แหละคือจานเจแมว
1: คือเอาเป็นว่าพี่ผ่านไปตอนเที่ยงถ้าร้านไหนคนกินเยอะๆอร่อยแน่นอน
0: ไอ้ผมแนะนำเจแมวเจแมว
1: อะไรแต่ร้านที่เกียรอบางทีคนเยอะ
0: สอหมิงไปแอวลำปางผ่านเกาะคาให้เอาถังรับน้ำไปด้วยครับ
1: ทำไมฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะแกส่งมาแค่นี้ฮะ
1: ลีหมิงก็ลำปางเนี่ยมันมีนี่แม่เมาะยังไม่เคยไปเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็พาหมามีไปเที่ยว
0: ฮอลแลนด์จะเข้ารอบไหม
1: ก็น่าจะเข้าอ่ะ
0: เ
1: มื่อฟอร์มก็พอถ้าได้ทีมพวกนี้น่าจะไปหลุดเอารอบ16
0: ครับสุภโชคอาบน้ำดีๆก็ได้จะขับรถลงไปทำพลื้
1: ออ
0: ะไรวะ
1: ใคร
0: ไม่รู้อะตัวใหม่ลิเวอร์พูลได้มาเก่งไหมครับแล้วก็ใช้ได้อยู่นะ
1: คือมันต้องดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเข้าซื้อมามันจะเข้ามาเล่นแล้วมันดีหรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: ไปปาดนี่เขาเซิร์นมาเขาคุยอยู่ตั้งนานทั้ง YouTube นะครับโอ้มาเยอะกันนะหวัดดีพี่ยองพี่หมิงครับวันนั้นเจ๊ดีใจยิ่งกว่ารับลังนิกอีกนะครับ
1: ก็ธรรมดาเศร้าถ้ามันอยู่ตรงข้ามมันก็ซึมหน่อย
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สมชายทำไมเหมือนนักฟุตบอลไม่ผ่านทดสอบฟิตเลยฮะยอดวิว YouTube 99ที่สูงมากครับผมเปิดทีวีเปิดเสียงปิดเสียงทีวีฟังวิทยุเดี๋ยวเปิดอยู่เดี๋ยวฮะพอดีทีวีผมเข้าบรรยายเวียดนามครับ
1: อ้าวคุณนะมีเสียงเวียดนามโผล่มา
0: เถื่อนนี่หว่าพี่สมชายความรู้แน่นมากครับโคลอมเบียมีคาร์ลอสวาเดลลาม่าด้วย
1: แกความรู้ทั่วหัว
0: พี่หมิงนี่ยอดนักพากย์ครับระดับเดียวป่าแปะเลย
1: เอ้าก็ลูกเก่าประจมบัวชมยิ้มอ
0: ่
1: ะ
0: FC ได้ FC ต่างจังหวัดด้วยนะครับช่วงบอลโลกเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เที่ยงคืนถึงตีห้านี่ไปต่างจังหวัดด้วย41ธันวาคมทำไมพอซนโดนเปลี่ยนออกป่าไม่เรียกชื่อนักเตะเกาหลีเลยครับ
1: เอาอีกละแกรู
0: ้ว่า
1: คิมไงเรียกไปเถอะ
0: มาไหลซ้อมแหงเอ้ยซ้อมแหง
1: เอาม
0: าไหลซ้อมกับป่าแปะ
1: บิงกับเบงนะผสมกันเลย
0: ขอสักครู่ครับคู่กันซ้อมหมิงกับปะแป
1: ๊ะเฮ้ยตอนนี้มันคนละมวยต่างสายต่างศึกละ
0: ซ้อยามรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวหลุดผังแบบคุณแมวหนุ่ม
1: เอาแมวหนุ่มที่ไหนวะ
0: มีได้
1: หมาแก่ดิ
0: ชอบคิริบูนมากครับขอสักท่อน
1: มีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครอง
0: ฝนตกยิ้มจะฉิมเก็บเผ็ดขโมยไล่เห็ดอะไรสักอย่าง
1: บ่ายละ
0: อ่ะหมดแล้วครับขออภัย
1: เดี๋ยวฟังรายการของคุณมนมัมมี่นะชื่ออะไรนะ
0: สปอนลิแลกเนี่ย
1: สปอนลิแลกจำไม่ได
0: ้ครับผม
1: วันนี้ลีบิงกับพยองเดชนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ดีของทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: จ้า
1: บุญปูนชักกระฉึกสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีบิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ห.101-102 Bytech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: บอลโลกสตอรี
5: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แห่งฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: ไม่ได้ฟังนานครับเพลงนี้ครับซีซั่น5ครับแหลกครับผมเปิดเพลงนี้ให้กับกาต้าครับแหลกลานจริงๆครับคืนนี
1: ้เอากาต้ามาบังหน้าป่า
0: ไม่มีอะไร
1: เปิดให้ใครป่า
0: ไอ้นี้ให้เปิดให้ใครล่ะผม
1: ช่วงหลังมาเวลาผมมาชนพี่เปิดเพลงรักตลอดเลย
0: ผมเปิดเพลงรักเลยผมเปิด
1: เปิดนางแมวเห็นเล็กควาย
0: ผมเปิดเพลง
1: อย่างเงี้ย
0: เพลงอะไรวะเพลงเพื่อชีวิตอะไรก็ได้นะบอกว่าบรรยากาศฝนตกแบบ
1: หรือจะเปิดทางภาคฝั่งค่ายโศกก็ได้นะ
0: ผมไม่ค่อยชอบ
1: โปรดิวเซอร์สายล่อฟ้าก็ได้นะ
0: ผมไม่ค่อยชอบโปรดิวเซอร์คนนึง
1: เนี่ยพี่วกอ่ะพี่วก
0: คุณน่ะคุณเปิดก่อนเนี่ยคุณเคลียร์ดิคุณเคลียร
1: ์ถ้าไม่ RS แล้วก็ต้องแกมมี่บ้างยุคเราอ่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบฝั่งนั้นไงไม่ชอบผมเด็กฝั่งลาดพร้าว
1: ไม่ชอบคลื่นเอ้ยไม่ชอบค่ายหรือไม่ชอบใคร
0: ค่ายไม่เกี่ยว
1: ค่ายไม่เกี่ยว
0: แต่ไม่ชอบคนในนั้น
1: พนักงานที่ยืนเฝ้าตึกอยู
0: ่คุณก็เขี่ยคุณก็พูดไปเรื่อยอ
1: ่ะเขาเรียกอะไรนะเพลงลูกทุ่งของแกมมี่นายร้อยอยู่หน้าลิฟต
0: ์ไม่เคย
1: เพลงเขาดังนะ
0: ผมไม่เคยฟังผมเด็กลาดพร้าวเด็กลาดพร้าว
1: เฮ้ยคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับ RS ช่อง8อะไรบ้าง
0: เมื่อก่อนมีตอนนี้ไม
1: ่
0: ม
1: ีมีอดีตกับ RS อะไรอย่างเงี้ย
0: เรียกไปเมื่อก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่มีนะฮะก็ซีซั่น5นะครับ คือผมว่าเพลง
1: พี่เพลงเนี้ย
0: อุ๊ยนานแล้วเพลงเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมาะกับช่วงฝนตกแบบเนี้ยคือเข้ามาแล้วฝนตกคือตกแบบโอ้โห
1: มันเหมาะกับการนั่งจิบเบียร์ฟังเพลงชิวๆ
0: อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าฟังในช่วงฝนตกขับรถมาแล้วรถไม่ติดนะแล้วก็เรื่อยๆอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ผมคิดว่าจะไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้เนี้ย
1: มาจากไหน
0: ผมมาจากฝั่งพระราม7ผมไป
1: มาจากบ้านเหรอ
0: ไม่นะผมอยู่แถวๆวันนี้ผมทำงานแถวงามวงวานประชาชื่นก็ติดนะ
1: แต่ระยะทางมานี่ก็ไม่ได้ไกล
0: ไม่ได้ไกล
1: แต่แดงเถื่อนติดนี่ก็โอ้โห
0: แต่แดงเถื่อนเลยอ่ะผมก็เอาแล้ว
1: ขนาดนี้ถ้าวิ่งมาพระราม7นี่แทบจะไม่มีไฟแดงนะพี่นะมันลอดอุโมงค์อย่างเดียวเลยนะ
0: คือพระราม7มีสิมันจะมีสองสะพาน
1: อ่า
0: คือถ้าก็ขึ้นสะพานข้ามแยกใช่ไหมมันข้ามแยกไอ้ข้ามแยกอะไรวะ
1: ประชาชื่น
0: อ่ะข้ามแยกประชาชื่นไม่ใช่ไหมมันจะข้ามแยกนี่ก่อนข้ามแยกวงสว่างตอนนั้นขบวนก็ติดนะแต่ที่มันจะสุดๆเลยคือพอข้ามแยกไอ้ประชาชื่นผมแนะนำว่าไม่ต้องขึ้นสะพานคุณเนี่ยวิ่งข้างล่างคุณไปติดไฟแดงเชื่อผม
1: เร็วกว่า
0: เยอะคุณเร็วกว่าเยอะ
1: ก็กลับรถขึ้นทางด่วนก็ได
0: ้แยกประชานุกูลเนี่ยส่วนใหญ่คนจะขึ้นสะพานข้ามแยกพานุกูลใช่ไหมคุณวิ่งข้างล่างครับถ้าจะตรงมาวิภาวดีนะ
1: ไอ้แยกโรงพยาบาลใช่ปะ
0: ไม่ใช่เอ้ยใช่แยก
1: ประชานุกูลมอธุรกิจอ
0: ่
1: ะ
0: ประชานุกูลตรงนั้นอ่ะถ้าคุณวิ่งข้างล่างคุณไม่ได้ไปติดข้างบนข้างบนติดเชื่อผมวิ่งข้างล่างรถโล่งเลยคือมันไม่น่าเชื่อมันคอนทราสต์มากกับรถอ่ะเพราะว่ารถมันเจาะขึ้นสะพานกันเป็นยาวเลยแต่ข้างล่างอ่ะมันก็ตรงได้มันติดไฟแดงแต่มันตรงได
1: ้คนคิดว่าเดี๋ยวติดไฟแดงจะรอนาน
0: โอ้โหไอ้ข้างบนนานกว่า
1: สุกด้วยไหมวันนี้สุกฝนตก
0: มันก็ด้วยครับแล้วฝนมันตกแบบวันนี้ทั้งคืนอีกอ่ะน่าเบื่อนะ
1: ตกแบบนี้น่านอน
0: เฮ้ยขอคุยนิดนึงวะเมื่อกี้คุยคุณเอกเรื่องนี้พอพูดน่านอนมาเน
1: ี่
0: ยคำถามชีวิตเปลี่ยนผมเมื่อบ่นเมื่อวานเขาบ่นแต่วันนี้ก็บ่นผมปวดหัวตึ๊บแล้ววันนี้ก็ยังปวดหัวอยู
1: ่ถ้าเทียบเป็นแบตเตอรี่นะพี่มนก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มอ่ะแบบเต็มแม็กเลย 100% ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ชาร์จเลยเหลือกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ถ้าไม่ชาร์จเลยเหรอ
1: ถึงครึ่งไหม
0: ผมเหลือมัน40 30 40% เอาจริง
1: ๆมันมันมีเหลือ 40% อ่ะ
0: ไม่ใช่คือต้องเข้าใจก่อนปัญหาคือผมพยายามนอนนะคือสมมติว่าผมยอมรับเลยคู่เช้าไม่ได้ดูเลยวันนี้ตอนเช้า2คู่ไม่ดูเลยตีทิ้งเลย
1: เกมเม็กซิโกผมก็ไม่ได้ดูพี่ผมมาดูให้
0: ผมอยากดูที่สุดเลยเม็กซิโกกับเกาหลีใต้แต่ผมรู้ตัวว่าผมไม่ไหวแน่ๆแล้ววันนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างเพื่อต้องการให้ตัวเองนอนสักประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงตื่นนะเพื่อชดเชยนะผมก็ทำงานตอนมันบ่ายสามโมงเนี้ยเอาโอเควะสบายสบายก็กะหลับยาวๆเลยมันไม่นอนเว้ยพอมันสัก10โมงมันก็รู้ตัว
1: มันไม่ใช่เวลานอนปกติของเราอะ
0: เออแล้วผมจะลุกขึ้นมาจะดูบอลต
1: ่อ
0: ไม่เอาเว้ยเพราะดูเดี๋ยวมันจะหนักผมก็พยายามดิ้นไปดิ้นมาหลับ
1: กินยานอนหลับได้ไหม
0: ไม่ควร
1: ควรจะหลับแล้วมันไม่ตื่นนะ
0: เออแต่เวลานอนต่อ
1: หลับเกินนะ
0: เวลานอนต่อมันนอนนะแต่มันนอนแบบหลับหลับตื่นตื่นอะผมเข้าใจมันนอนไม่สนิทอ่ะมันนอนแบบแล้วมันปวดหัวเนี่ยจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยบอกผมหน่อยดิ
1: เดี๋ยวอีกสักสัปดาห์หนึ่งก็คุ้นชิน
0: มันจะ
1: มันต้องใช่ไหม
0: กลัวมันจะไม่ชิน
1: บอลโลกอยู่กับเราโอ้โห เดือนครึ่งนะพี
0: ่ยาวมากอ่ะแล้วปีนี้ยาวยาวสุดๆเลย
1: เดือนกรกฎาคมอ่ะ
0: ใช่ใช่มันยาวแบบยาวสุดๆเลยตอนนี
1: ้แต่พอหมดรอบแรกมันก็อาจจะมีช่วงที่วันว่างนะแต่ไอ้ช่วงวันว่างอ่ะพี่ก็จะชินกับการปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วมันก็จะพักลำบากอีกอ่ะ
0: มันเออ
1: ใช่ป่ะล่ะ
0: เออซึ่งผมว่าหลายคนเป็นนะแต่ว่าเชื่อดิผมว่าคนที่ทำงานเองเขาก็มีความรับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นหรอก
1: เอางี้เดี๋ยวผมแนะนำให้มนดีกว่าเราก็ปรับเปลี่ยนชีวิตดูบอลเหนื่อยๆเพลีย
0: ๆเออๆทำอะไร
1: มาก็เราก็ไปแช่น้ำอุ่นบ้าง
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ไปผ่อนคลายมีนวดสปาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอาอีกแล้วมันจะไม่ได้นวดอย่างเดียวดิ
1: เรื่องนี้ต้องถามอู่ใหญ่ว่าอู่ใหญ่เขาเซียนเรื่องนี
0: ้ให้ผมพูดจริงเหรอให้ผมพูดจริงๆมั้ย
1: ธารวดีอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณให้ผมพูดจริงๆมั้ยถ้าให้ผมพูดเดี๋ยวผมจะพูดไอ้หูเนี่ยเอาให้ผมพูดผมพูด
1: เขาบอกว่าเฮ้ยตัวนั้นมันใกล้มหาลัยเขานะ
0: เกษตรบัณฑิตไม่เป็นไรให้ผมพูดใช่ป่ะคือผมพูดจริงเนี่ยคุณอย่าไปเชื่ออะไรมันเยอะไอ้อู๋ดมศักดิ์สุภัทโรพัฒน์ผม
1: เฮ้ยพี่มันดิสเครดิตเขาไม่ได้นะ
0: ผมรู้มันทุกอนูแล้วกันชีวิตเนี้ยอาจารย์อู๋ไม่เคยเที่ยวผู้หญิง
1: เฮ้ยมา
0: อาจารย์อู๋ไม่เคยเที่ยวผู้หญิงครับ
1: เขานี่เขาบอกว่าเขาตัวพ่อเลยนะ
0: ตัวพ่อบ้านป้ามันมันไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเขาพาไปเลี้ยงมันนั่งไม่ขึ้นไม่มีไม่มี
1: เอออันนี้เขาบอกว่าเคยไป
0: ไม่เคยไม่เคยไอ้นี่มันรักเมียมันบูชาเมียไอ้นี่คือโทษเทิดทูนเมียซึ่งดีนะซึ่งดี
1: แล้วที่พี่พาเขาไปแถวสวนลงสวนลม
0: ไม่มีไม่มีมันพา
1: พี่จูนพี่ใช้อะไรพวกนี้
0: ไอ้จูนเนี่ยเป็นคนให้มันขับรถไปให้มันก็ไปขับวนมันไม่ขึ้นไอ้นี่ไม่มีเที่ยวซึ่งถามว่าดีไหมดีแต่ถ้ามันมาโม้มันเที่ยวอย่าไปเชื่อมันมันไม่มีมันไม่เคยขึ้นไอ้นี่มันคือผู้ชายผ้าพับไว้คนหนึ่ง
1: ก็คือต่อหน้าไมค์ก็ต้องแอคหน่อย
0: แอค
1: ใช่ไหม
0: คือไอ้ที่มันพูดแล้วมันนั่นคือมันแอคไม่เคยเขามาจ่อให้มันยังไม่เอาเลย
1: ถ้าสมมติว่ากำลังขับรถมาจากเมืองจันทร์แล้วถ้าเปิดฟังเรานะ
0: ก็เนี่ยผมพูดเองไม่เป็นไร
1: เมียยิ้มเลยนะ
0: ก็ดีไงก็มันรักเมียมัน
1: เมียยิ้มเลย
0: ไอ้นี่บูชาเมียเมียสั่งให้ตายตายนะตายเลย
1: รักเมียกลัวเมียเอาดี
0: ๆเมียสั่งให้ตายเอามีดแทงเลยไม่มีถามสักแอะทำไมถึงสั่งให้เขาไปตายเอามีดแทงเลยจริง
1: ๆรักเมียหลงเมีย
0: นี่เลยคนนี้เลย
1: อันนี้ก็ดีเลย
0: มันดีไง
1: จะได้เจริญ
0: แต่ไม่ใช่มาแอคว่าไปเที่ยวมันไม่เที่ยว
1: คุณหน้าไมจะมาเสียฟอร์มไม่ได้
0: คุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณต้องคงความดีของคุณ
1: ทำไมไม่พูดตรงๆเลยนะ
0: เออรักเมียบูชาเมียคุณก็พูดไปเลย
1: ผมไม่กินแต่เรื่องดื่มเฮ้ยผมอยู่กับพี่อู๋ไม่เคยเห็นเขาดื่มนะ
0: อู๋ก็ไม่ดื่มอู๋ก็ไม่ดื่ม
1: มีแต่น้ำชา
0: คือมันเป็นผู้ชายผ้าพับไว้อะเข้าใจไห
1: ม
0: คุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมผมอะเป็นผมก็ผ้าพับไว้ผมเป็นคนดีผมไม่เที่ยวผมไม่ดื่มผมไม่สูบ
1: แล้วผมได้ข่าวคุณแอบมา
0: เนี่ย
1: แถบชั้นๆแถวเนี้ย
0: ผมเป็นคนไม่กลัวเสียฟอร์มอยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องออกหน้ามาก็ผมเป็นคนที่เที่ยวไม่มีก็ผมไม่เที่ยวผมเข้าวัด
1: ไอ้นี่เชื่อว่าคุณผมเชื่อว่าคุณเข้าวัด
0: ผมเป็นคนแบบนี
1: ้บางคนอาจจะสองบุคลิกไหมอาจารย
0: ์ไม่มีผมไม่เคยเที่ยว
1: เข้าวัดก็อีกพาร์ทนึงเที่ยวก็อีกพาร์ท
0: คือจะบอกไม่เคยเที่ยวมันก็พูดไม่ได้เมื่อก่อนก็มีบ้างส่วนใหญ่จะไปรับถูกบังคับอ่ะโดนลากคอไปอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะคือถ้าผมไปเองผมไม่ไปแล้วกัน
1: น
0: ้องนายเก่าบังคับอ
1: ่
0: ะผมก็ต้องไป
1: พี่ต้องดูอู๋ใหญ่เป็นตัวอย่างนะ
0: ก็ผมกับมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ผมไม่เหมือนมันเลยว่าออกมาหน้าไม้โอ้โหผมเที่ยวเก่งไม่มีผมไม่มีงั้น
1: กลัวเสียฟอร์ม
0: เออไอ้นี่มันเป็นคนอย่างนั้นแต่มันไม่เที่ยวจริงเหมือนผมเลยจ่อต่อหน้าก็ไม่เอาไม่พูด
1: แต่ถ้าสายเข้าวัดนี่ไว้ใจได้
0: อันนี้แน่นอนผมพาพวกมันเข้าวัดด้วยพาอู๋เข้าวัดด้วยผมนี่ของแท้อยู่แล้ว
1: พี่ว่าอยู่เบื้องหลังจันจูนปั๊มพระปลอมขาย
0: มันเคยชวนผม
1: สายบุญเนี่ย
0: มันเคยชวนผมไปช่วยมันเคยชวนผมไปช่วยก็ไม่เอา
1: จูนบางแค
0: จูนหนองแขม
1: จูนหนองแขม
0: คุณต้องเรียกฉายา
1: จูนหนองแขมใช้บางแคอ
0: ุ้ย
1: ผมเคยเจอแก
0: ไม่ถูกกันนะคุณจะไปพูดอย่างนี้เขาไม่ได้นะเรื่องนี้เขาไม่ได้
1: ไม่ถูกกันอันนั้นก็เรื่องพี่เขา
0: เขาไม่ได้คุณไปพูดเอาชื่อเขามาเทียบกันไม่ได้นะ
1: เขาล้มทั้งคู่
0: เขาไม่ยอมให้คุณเอาชื่อเขามาเทียบกันไม่ได้คุณไปพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เขาเด็กมอหยางทั้งคู่นะ
0: มันเพื่อนกันเพื่อน
1: เขาเด็กมอหยางทั้งคู่
0: เจอกันตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะรักกันเพื่อนกัน
1: อ
0: ่ะโทษนะผู้ฟังสนิทกันถึงใครขี้แล้วเข้าไปนั่งเฝ้ากันเลยนะ
1: อันนี้รู้เลย
0: อันนี้เรื่องจริงลาดผมไปด้วยเหม็นด้วยนะแล้วจะมาทำไม
1: มันลาดซัดวาวในห้องส่งนี่พี่ชัยยัง
0: ไม่ได้แต่ตอนนี้จะซัดกันเอง
1: แล้วอ๋อถึงว่าวันนั้นพี่ชัยไม่กล้าเพราะน้องรักเขาเอง
0: ถูก
1: บ่าวน้องรัก
0: อันนั้นเขาแยกครอบครัวไปแล้วไม่ว่ากันก็มีครอบครัวเขาไปหรือว่าครอบครัวพิบไหวก็ปล่อยมันนั่นแหละ
1: เอาเรื่องบอลมีอะไรไหมเมื่อคืน
0: เมื่อคืนไม่มีอะไรหรอกเมื่อคืนมีอะไรอ่ะเมื่อคืน เมื่อคืนสนุกไหมผมว่าเมื่อคืนไปสนุกสวิตครึ่งหลัง
1: อืม
0: กับใครได้ดูเมื่อวาน
1: กับแคนาดาโจธานเดวิดแฮตทริกชนะ
0: 6-0
1: มีนักเตะเจ็บขาหักอะไรอย่างนี
0: ้หักเลยใช่ไหม
1: หักเลยขาผมไม่ได้ว่าหักน่าจะหัก
0: คืออย่างนี้นะ
1: เพราะขานี่เป็นแบบแบบผิดรูปไปเลยอ่ะ
0: ผมเห็นละแต่หน้าตาเขาแบบเหมือนเขางงผมว่าเหมือนเขาชา
1: เออเจ็บแรกๆ
0: อาจจะบอกเฮ้ยอะไรวะแต่ผมเห็นคนวิ่งเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วล่ะไอ้ถามว่าขาผิดรูปไหมคือกล้องไม่ได้ถ่ายนะคือเห็นเหมือนเขาเจ็บเขาจับ
1: เพราะว่าถ้ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่มันหนักมากกล้องเขาจะแพนที่อื่นเลย
0: อันนี้เห็นด้วยมันก็ต้องเซฟ
1: ใช่
0: นะครับคือหักเลยหรอนี่มีหักทุกปีนะคุณจำปี4ปีที่แล้วได้ปะหรือว่าน่าจะ4ปีแล้วหรือว่า8ปีแล้ววะที่ใครว่าที่มันยกแขนกันแล้วแขนหักเลยน่าจะ8ปีแล้ว
1: ถ้า8ปีที่แล้ว2018ที่รัสเซีย
0: ทีมจากแอฟริกานี่แหละ
1: ก็นี่ไงพี่โมนก่อนฤดูกาลจะก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มจำได้ว่าไอ้กาน่าที่อุ่นกับญี่ปุ่นน่ะไอ้ที่ธนากาที่กำลังจะหวดแล้วนักเตะกาน่าแบบอยู่ข้างหน้าถึงบอลก่
0: อ
1: นนี่ก็เต็มขาหักก็อดมาบอลโลกเลย
0: เข้าใจ
1: พี่ทำไมยี่ห้อแอฟริกาเรามีความรู้สึกแบบ
0: นี่ไง
1: เฮ้ยมันต้องแข็งมันต้อง
0: นี่ไง
1: ใช่ป่ะ
0: นี่ไง
1: มันต้องแข็งแรงกระดูกมันต้องแบบ
0: ยีนส์ผมก็พูดเสมอแล้วผมก็พูดตลอดเวลาว่ากีฬาเลือกคนกีฬาเลือกยีนส
1: ์
0: ผมถึงพูดเสมอใครจะว่าอะไรผมก็ว่านะคนไทยพวกเราไม่เหมาะกับฟุตบอลผมก็ยังยืนยันเล่นขำๆในหมู่บ้านนะได้หมู่บ้านอาเซียนนะคุณเล่นแบบขำๆได้แต่ถ้าคุณจะออกไปโลกกว้างนะผมพูดได้เลยยีนเราไม่เหมาะทั้งยีนทั้งวัฒนธรรมทั้งmindsetมันไม่เหมาะกีฬาชนิดนี
1: ้อเอาวิสัยทางกีฬามาช่วยได้ไหม
0: ผมถามหน่อย
1: แต่มันก็ขึ้นอยู่กับ mindset อีก
0: ผมถามหน่อยมันอยู่ที่ mindset ผมถามนิดนึงโรคหัวใจ
1: อ
0: ันนี้เขามีการวิจัยมาเรียบร้อยนะในการเล่นกีฬาคุณสังเกตได้ว่าคนที่วิ่งแล้วดับช็อกในสนาม ฟุตบอลเนี่ย90%เป็นคนแอฟริกัน
1: ใช่ก่อนหน้านี้ผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นมาร์ควิเวียนโฟเอ
0: ใช่
1: ก็เสียชีวิตคาสนาม
0: ใช่
1: เอ็ดมันกู้คานูก็มีปัญหาเรื่องยิงหัวใจ
0: คือยุโรปจะมีแค่อีริกเซน
1: ใช่ใช
0: ่ที่เราเห็นนะนอกนั้นจะเป็นแอฟริกันหมด
1: แปลกนะ
0: แปลกนะมันแปลกก็ผมบอกแล
1: ้
0: ว
1: เวลาเราเอาย
0: ีนร่างกายมนุษย
1: ์เอานักกีฬาหรือคนเฉยๆก็ได้มายืนนะเราจึงรู้สึกว่าโอ้พวกแอฟริกันมันน่าจะ
0: บึกน่าจะอะไร
1: อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วแข็งแรงผมถามหน่อยผมย้อนถามเลยว่ายน้ำทำไมไม่มีคนผิวดำได้แชมป์โอลิมปิกมีแต่คนผิวขาวอ่ะแบดมินตันทำไมมีคนผิวดำเล่นอ่ะคุณต้องคุยวิ่งระยะสั้น100เมตรใครจะชนะผิวสีมั้ง
1: ไม่มีโอ้ระยะยาวผิวสีก็กิน
0: ไม่มีมันอยู่ที่ยีนไหมถูกเปล่า
1: ใช
0: ่มันไม่อยู่ที่อะไรเลยครับมันอยู่ที่ยีน
1: ตีก๊อฟมีทั้งขาวทั้งดำบีเจซิงนี่ถือว่าผิวสีไหมสีสิ
0: ผิวสีบีเจซิงพิจิผิวสี
1: บูธ
0: เขาเป็นลูกครึ่งอ่ะเขาเป็นแอฟริกันเขาไม่ใช่อเมริกันอเมริกันเป็นแค่สัญชาติ
1: แอฟริกันสัญชาติไหนกัน
0: แอฟริกันสัญชาติอเมริกันไงเขาเชื้อชาติ
1: แอฟริกันเป็นแอฟริกาใต้หรอ
0: ไม่ใช่ไม่อเมริกันไม่รู้พ่อเขาวูดผมไม่รู้แอฟริกันไหนคืออเมริกันต้องเข้าใจก่อนนะไม่มีคนอเมริกันในโลกใบนี
1: ้
0: ไม่มีคนเชื้อสายอเมริกันในโลกใบนี
1: ้
0: ถ้าจะบอกจะเป็นคนอเมริกันจริงคือผู้อินเดียแดง
1: อันนั้นคืออันนั้นจ๋าๆเลย
0: อาจจะพื้นที่จะบอกพื้นที่แต่คนอเมริกันไม่มีนะไอ้พวกนี้มันคืออพยพเข้าไปอยู่แล้วมันก็เข้าผสมพันธุ์กัน
1: หลายเชื้อชาติ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไทเกอร์เขาจะบอกเขาเป็นแอฟริกันอเมริกันเอเชีย
1: หรือจะบอกว่าเป็นคนไทยก็ได้
0: แต่ถ้าพูดเขาไม่พูดไงเขาไม่พูดเขาไม่เคยบอกว่าเป็นคนไทยคือ
1: เราไม่เอาเขาตั้งแต่แรกหรือเปล่า
0: ไม่หรอกมันไอ้นี่เรื่องยาวอย่าให้พูดเลยนะคร
1: ับ แม่คนไทยนะ
0: เขาไม่มีประชาชนไทย
1: มีป่ะ
0: ไม่มีอยากได้ก็ได้แล้ว
1: สรุปคือบูธเขาถือสัญชาติเราได้ไหมก
0: ันไม่ถือจากอเมริกัน
1: เป็นอเมริกันอย่างเดียว
0: อเมริกันอย่างเดียวก็เป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นยังบอกว่าอย่างกอล์ฟเนี่ยคนเอเชียก็สู้เหนื่อยนะสู้เหนื่อยนะเพราะกอล์ฟเนี่ยมันวัดกันเรื่องของพละกำลังด้วยส่วนหนึ่งวัดกันที่ใครตีไกลกว่าก็ด้วยนะไม่ใช่ใครตีไกลก็ได้เปรียบไม่เซ็ตไม่เกี่ยวเทคนิคก็คือพูดยังไงดีวะ
1: เรื่องฝึกซ้อมอะไรเงี้ยก็ด้วยนะ
0: ฝึกซ้อมมันฝึกซ้อมเหมือนกันหมด
1: จุดเด่นของนักกอล์ฟไทยคืออะไรกัน
0: ผมว่าจุดเด่นนักกอล์ฟไทยคือความฉลาดในการเล่นผู้หญิงเนี่ย
1: ระเบียบนี้นายมีต้องใช้ด้วยไหมกับกีฬาตีกอล์ฟ
0: ต้องมีคุณต้องซ้อม
1: ผมจะเชื่อพี่ได้ว่าเนี่ยเพราะว่าพี่ตีกอล์ฟยังแพ้ผู้หญิงเนี่ย
0: เฮ้ยผมไม่แพ้
1: มันมีตีกอล์ฟคุณพี่ยังแพ้พิชชี่อยู่เลย
0: มันแพ้บ้าเลยเท่ากันนั้นแต้มเท่
1: า
0: คือ
1: เออผมก็ไม่เคยคิดนะว่าจุดเด่นของนักกอล์ฟไทยคืออะไร
0: ผม
1: ซ้อมหนัก
0: มีซ้อมหนักพอกันถ้าบอกซ้อมหนักนะไม่มีใครซ้อมหนักเท่าวีเจซิงหรอก
1: ตีดีมีแท็กเหมือนเหมือนฟุตบอลไหมมีแท็กติกมีลูกสูตรมีอะไรอย่างเงี้ย
0: มีมีกอล์ฟเนี่ยบังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบังคับให้พุ่งบังคับให้หยุดบังคับให้ถอยหลังเข้าใจลมไห
1: มอ
0: ันคือระดับเทพเขาทำกันนะอย่างเราพวกเราก็เรียบร้อยจะให้เลี้ยวขวาออกซ้ายอะไรเงี้ยมันไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
1: ตีไปแต่ปังย่าม
0: ันอย่างนั้นอ่ะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเทคนิคมีผมว่าคนไทยเป็นคนที่ฉลาดกีฬาทุกชนิดแต่คนไทยฉลาดแต่บางทีเรื่องการปะทะตรงๆเรื่องอะไรอาจจะสู้เขาไม่ได้เรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรพวกนี
1: ้ยิ่งประเภทที่แบบไม่ต้องปะทะกันโดยตรงแบบเป็นทีมเรายังพอเป็นระดับโลกได้นะ
0: ก็ต้องอยู่ที่รุ่น
1: แบ
0: บต้องดู
1: เทนนิสอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องอยู่เทนนิสก็มีแค่พาราดอน
1: พาราดอนกับเทมี่
0: ที่เทมี่ก็ไม่น่านับแต่เทมี่ก็ไกลสุดแล้วแต่ว่าชนะพาราดอนคือท็อป10ของโลก
1: ยุคหลังมาดานัยก็ไม่สุดนะจ๊ะ
0: ไม่สุดไม่สุดคือเทนนิสมันเป็นสรีระเทนนิสมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลย
1: แต่พี่บอลเขา
0: เทนนิสอยู่ที่ลูกเสิร์ฟบิ๊กเสิร์ฟถูกเปล่
1: า
0: ใครเสิร์ฟแรงใครเสิร์ฟมันอยู่ที่เกมเสิร์ฟอ่ะมันต้องตัวใหญ่แขนยาวมันอีกแบบ
1: ว่ายน้ำเราก็ดีสุดใครอ่ะ
0: ว่ายน้ำหรอฉลามนุกไงแต่ก็ไม่เคยได้เหรียญโอลิมปิกนะแต่เอเชียนเกมได
1: ้
0: เอเชียนเกมได้
1: วิ่งของเราไงเดี๋ยวบิวไงบิว
0: เราลุ้นบิวลุ้นบิวแต่สุดท้ายนะคุณเจออเมริกันแอฟริกันก็จบคุณเจอพวกจาเมกาคุณเจออะไรพวกนี้นะคือถ้าไปแข่งชิงแชมป์โลกระดับรุ่นใหญ่ด้วยกัน
1: ระดับปอนต่อปอนอายุต่ออายุ
0: เราสู้ได้เราพอได้แต่พอโตขึ้นไปแล้วเนี่ย
1: โอ้เหนื่อย
0: โหวิทยาศาสตร์การกีฬา
1: เมื่อก่อนนี้เราว่าเจอพวกคารูอีสเบนจอนสันนี่
0: โอ้โห
1: นะ
0: โหด
1: ว่าโหดนะ
0: โหด
1: ยิ่งมาเจอยูเทนโบพักหลังมาเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องไง
0: ก็ใช่คือมันก็พูดยากนะผู้ฟังนะร่างกายมนุษย์มันแต่ละทวีปแต่ละอะไรมันไม่เหมือนกันอย่างที่พูดอ่ะผมก็ตั้งข้อสังเกตผู้ฟังครับตั้งข้อสังเกตว่านักฟุตบอลที่มันแข่งในลีกเนี่ยลีกมันเตะกันน่ะณวันนี้เอาในลีกยุโรปเนี่ยเอาเฉพาะลีกอังกฤษอย่างเดียวนะเอาทีมใหญ่ๆมันเตะวันเว้นวันเราเห็นอยู่นะทำไมมันไม่มีหักมากวะแต่พอเข้าทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันจะต้องมีหักเกือบทุกปีคืออะไร
1: ใช่
0: ผมไม่เข้าใจเพราะบอลลีกมันเตะเยอะกว่าม
1: ันเป็นช่วงที่แบบมันเป็นช่วงที่ฤดูกาลมันปิดลงหรือเปล่า
0: ไม่เกี่ยวก็ซ้อมเหมือนกันมันก็ซ้อมเหมือนกันแข่งเหมือนกัน
1: ยาวมาตั้งแต่จบซีซั่นอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วไงกระดูกมันอ่อนแรงอ่ะมันเขีย
1: วมันเป็นเหมือนพวกกล้ามเนื้อเป็นเหมือนกับร่างกาย
0: กล้ามเนื้อก็กล้ามเนื้อกระดูกไม่เกี่ยวดิ
1: เหมือนซัมเมอร์ที่แล้วบอกว่าอาการที่มูเซล่าที่ไปขาหักที่อเมริกา
0: อะไรอย่างนั้นอ่ะ
1: เออ
0: คืออันนั้นมันเข้าหักอันนั้นมันเข้าแรง
1: อ
0: ันนั้นมันเข้าแรงเลยอันนั้นเข้าแรงมากคือเวลาอยู่ในลีกอ่ะเล่นกันโอ้โหปีนึง50-60เกมอ่ะมันไม่มีอาการ
1: นี้เลย
0: เออ
1: ทรงมีไม่มีไม่รู้แต่เข้าหนักเข้าแรง
0: เออมันไม่ได้
1: หนักโหดกว่านี้นะบอล
0: ก็ใช่ไงคือเราเห็นนะโอเคกล้ามเนื้อฉีกเราเห็นเอ็นร้อยหวายเราเห็นอะไรเงี้ยเราจะเห็นจากขาหักในสนามอย่างเงี้ยปีแล้วไม่

0: สิบโอ้ยเกมที่11
1: เดี๋ยวเราเจอกันพฤศจิกายน
0: ผมใช้พูดเหมือนเดิมพฤศจิกายนปาดน้ำตาคาแอนฟิล
1: ผมจะ
0: เหมือนเดิม
1: ผมจะเดี๋ยวจะส่งเมลไปให้กักโปห้ามย้ายเด็ดขาด
0: เดี๋ยว
1: ห้ามย้ายเด็ดขาด
0: 10เกมแรกเนี่ย
1: เดือนพฤศจิกา
0: 10เกมแรกเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงดิขอคุยอย่างนี้10เกมแรก10เกมแรกเดี๋ยวนะนี่น่าคุยนะฮะเดี๋ยว
1: แมนยูพี่เปิดหัวเบา
0: เจอใครวะ
1: ไปยืนเฮาซิตี้ไง
0: ก็มันง่ายอยู่แล้วไง3คะแนนอันนี้ผมพูดตรงนี้เลยพูดตรงนี้เลยนัดที่1เฮาซิตี้แมนยูเก็บ3คะแนนเล่นในบ้านเจออิปสวิช3คะแนนเป็น6คะแนนเจอเกมที่3เอเวอร์ตันไปเยือนที่กูดิสันพาร์คช่วงหลังแกว่งเอเวอร์ตัน
1: ก็อาจจะเป็นเกมที่อาจจริงๆแมนยูอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าไปขอไง
0: ไม่ขอ
1: เดวิด
0: บอยอาจจะสวนหาย3คะแนนเป็น9คะแนนเปิดบ้านเจอซิตี้ไม่มีเป๊ปแล้วไม่มีเป๊ปแล้ว
1: มาเลสก้านะ
0: โอ้ยหวัดเฮ้ยมาเลสก้าถ้าพูดคำนี้เดี๋ยวพูดอีกนะมาเลสก้านะฮะ
1: เจอซิตี้ฮาแลนด์นะ
0: เจอซิตี้อีก3คะแนน
1: เดี๋ยวดูว่าแพทริกดอกูกับเชอร์มี่ดอกูใครจะเด่น
0: ไอผมมันเหนือกว่าอยู่แล้วนี่12แล้วนะเจอฟูลแลมโอ้ยฟูลแลมโอ้ยฟูลแลมไม่มีอะไรเลย15คะแนน
1: เฮ้ยโอ้โห
0: ชนะรวด
1: พี่ไม่ไว้หน้าเลยเหรอ
0: สเปอร์โอ้โหไอ้ทีมนี้ตกชั้น
1: สเปอร์ปีนี้ได้แชมเปี้ยนนะคร
0: ับโอ้โหมันยังเขาเรียกว่ายังกินอายความตกชั้นยังอยู่
1: ไม่ใช่อีกอร์ทูด
0: อเบาๆ30 18คะแนน
1: เดี๋ยว
0: ลีด
1: เดี๋ยว
0: อันนี้คือดาร์บี้
1: เดี๋ยวพี่ฟันธงแบบนี้แล้วแฟนสเปอร์ได้ยินเขาจะเนี่ยนะ
0: แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะต้องมาแต่ผมฟันเลยตรงนี้นัดที่9เชลซี
1: เดี๋ยวมาต่อกัน
0: แป๊บหนึ่ง Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99activeradio.mpod.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS เซิร์ช Active Radio
2: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกปกรณ์ลุยแก้กฎหมายรองกว่า 7,000 ฉบับเป็นควิกวินลดอุปสรรคการลงทุนใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอกรอและครม.นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่22มิถุนายนและได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านกฎหมายว่าอาจต้องเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมเป็นคณะกรรมการกรอจะได้ครบทุกด้านเบื้องต้นจะดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุนโดยได้ประสานกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไว้แล้วมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายในการประกอบธุรกิจและจะแก้อย่างไรมีข้อเสนออย่างไรขณะนี้ทราบว่ามีการทำข้อเสนอมาแล้วเบื้องต้นซึ่งจะทำต่อและจะใช้คณะทำงานชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนายปกรณ์กล่าวว่ากฎหมายที่ติดขัดจะมีในส่วนของกฎหมายลำดับรองคือกฎกระทรวงต่างๆที่มีกว่า 7,600 ฉบับซึ่งกฎกระทรวงแต่ละฉบับจะมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆดังนั้นสิ่งแรกคือจะต้องทำเรื่องกฎหมายลำดับรองก่อนเป็นควิกวินตนได้คุยกับกกร.ในเบื้องต้นและได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมไว้แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นฝ่ายเลขานุการโดยจะนำประเด็นทั้งหมดไปวิเคราะห์คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนก่อนเสนอกร.หรือเสนอครม.ต่อไปสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์อุดรขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิด

0: ค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาขณะเดียวกันสคบยังต้องเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายในวงกว้างนางสาวสุภมาศกล่าวว่าประชาชนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมพอมีผลต่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์มีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบส่วนคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและมีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันบุกทลายเหมืองบิตคอยเถื่อน5จังหวัดยึดเครื่องขุดกว่า300เครื่องเสียหายกว่า40ล้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รวมแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง PEA กรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญ101และมหาสารคามพบการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดได้รวม315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า5ล้านและค่าปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าประมาณ35ล้านสำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้ดำเนินคดีแล้ว3รายและอยู่ระหว่างการสืบสวนอีก3รายหากพบหลักฐานเชื่อมโยงหรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคติลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานบอลโลกสตอรี
3: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: กลับมาครับในเบรกที่2ครับ3ทุ่มกับ7นาทีครับกับ Sport Relax นะฮะ
9: ครับผม
8: เขานั่งสำแหน่งนอน
9: ก็นั่งไลฟ์ให้เราอ
10: ่
9: ะ
10: นั่งไลฟ์
9: เดี๋ยวสี่ทุ่มก็ไปแล้ว
10: เ
9: ราฟ้ามารับช่วงต่อ
10: นี่ให้ระดับพออมันนั่งเราก็ถือว่า
9: ไม่มีคนต้องสลับกัน
10: อะไรวะไอ้ฟางไปไหน
9: ก็ฟางเดี๋ยวมันเข้ารอบดึกไงถ้าฟางเข้าสี่ทุ่มรอบดึกก็จะไม่มีคน
10: อันนี้ต้องผันกันทำงานกันนะ
9: ครับช่วงนี
10: ้ฝั่งนิดนึงด้านนอกนะฝั่งนิดนึงนะโอวันตินไมโลไมโลข
9: ้
10: าวแกงอย่างเงี้ย
9: มาม่าหมดละ
10: ผมมาทีไรไม่ได้กินเนี่ยไม่ได
9: ้นมจืดหมดแล้ว
10: เออนมจืดเฮ้ยมันหายไปไหนว่าคนมีคนแย่งกินนมเว้ย
9: ไ
10: ม่ได้ผมมากินนม
9: เ
10: ห็นไหมผมเด็กดีขนาดนี
9: ้มันก่อนนั่งเช็คกาโต้งเฮ้ยมาม่านี่มี3-4แพ็คอะพอมาอีกวันเฮ้ยมันเหลือแค่2 กล่อง
10: มันมีใครเอากลับบ้านหรือเปล่า
9: ไม่
10: ม
9: ี
10: มันต้องมีหมกเม็ดกันบ้างอะ
9: ไม่มี
10: ข้าวแกงเลย
9: มา
10: วันละ3 ถาดใช่ไหม
9: จีนได้ด้
10: านอุ้ย
9: นี่ไงเป็น
10: ไม่นมจีนมันจะเสีย
9: เอามากินวันต่อวันไง
10: หรือจะไม่ถึงกลางคืน
9: เอาครกมาตำส้มตำ
10: อันนั้นก็จะดูหนักไปนิดนึงหมูท้าเลยดีกว่
9: า
10: ไหนก็ไหน
9: พิซซ่าง่าย
10: ๆมันจะแห้งไปมันเรามากลางคืนแล้วมันไม่ได้ดิถ้าวนได้ตลอดทั้งคืนนะสั่งพิซซ่าได้ทุกชั่วโมง
9: นี่สั่งหมูสามชั้นร้านเกาหลีมา
10: ไอ้บ้าคนจิ้มจีเอาเป็นถังในงานเนี่ย
9: แล้วเช่าน้องพนักงานเข้ามาสักคน
10: ยืนขาป่วงเลยเขาเนี่ยผมบอกเลยเชิญฮะ
9: อาช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับ
10: ครับผมอ่ะของผมนิดนึงแล้วกันเนาะช่วงนี้เห็นข่าวว่าคนร่วมสนุกกันเยอะนะครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Superfan ครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่โปรดนะครับหรือที่ชอบนั่นแหละนะฮะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทภารกิจนะครับรวมภารกิจนี้ได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะฮะขั้นตอนง่ายๆครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมหมวดทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะบัตร Mcot Superfan ครับเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter ในราคา20 บาทแล้วก็ซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวต มีคนถามว่าใช้คนละครึ่งด้วยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับนะฮะไม่มีคนละครึ่งนะฮะ
9: 20 บาทได้
10: 10 ใบนะครับ
9: โอเคอยู
10: ่สุดคุ้มครับกับบัตร Mcot Superfan ครับไดมอนด์ในราคา500 บาททำไมต้องเป็นไดมอนด์ด้วย
9: ก็ดูมันดูมีมูลค่า
10: ทำไมไม่เป็นแพลทินัม
9: เอาไดมอนด์นี่แหละดูดีสุดละ
10: จริงเหรออ
9: ืม
10: ไดมอนด์แปลว่าเพชรนะ มันดูดีจริงเปล่า
9: อ่ะดูดีสิ
10: โอเคโอเคนะครับถึงจะได้รับไดมอนด์ใน500 บาทนะจะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าอันรางวัลที่1เลยนะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MVP EV Super Van ผมไปดูมาแล้วสวยมาก
9: เมื่อวานเราก็เปิดดูภาพกันนะ
10: 1,600,000 บาท1,600,000ทอน1,000นะครับก็คือ1,600,000นั่นแหละ
9: ครับ
10: 1รางวัลนะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นี่ก็สวยUCR 3 5รางวัล
9: ผมว่าจะเล่นแต่ถ้าได้รางวัลที่1ผมไม่เอานะ
10: เฮ้ย
9: ผมเอามอเตอร์ไซค์
10: ผม
9: จะเอามอเตอร์ไซค์ให้จันอู
10: จันอู
9: มันสงสารมอเตอร์ไซค์คันเก่าแล้วกัน
10: ไม่แต่โชคไม่ไหวเชื่อดิโชครุ่นใหม่เอาจันอูไม่อยู่เชื่อดิ
9: เออ
10: ไอตัวที่เขาขับ125น
9: ี
10: ่อาจารย์อูขี่นี
9: ่
10: พี่สาวคุณนี
9: ่ไปมาแล้ว
10: คุณเต่านั่งซ้อนมาแล้ว
9: โชคแตกหรือยางแตก
10: นั่งซ้อนมาแล้วขึ้นเนินลูกนาด
9: ถึงว่าเวลาขับรถไปร้านลุงนะอิดแอดอิดแอดตลอด
10: คิดเอาละกันนะครับตั๋วบินไปกลับครับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24 รางวัลนะแล้วก็มีรางวัล Gold Gift Voucher อีก5 รางวัลด้วยและยังมีภารกิจพิเศษครับสำหรับ Mcot Superfan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
9: ครับ
10: แล้วก็ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ฮะจนถึง1:45 นาทีของวันที่20 กรกฎาคมนี
9: ้ก่อนนัดชิงอ่ะ
10: ใช่นะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับ
9: ครับผม
10: อ่ะนะฮะเมื่อกี้เรายังติดเรื่องคะแนนอยู่นะครับเราไปถึงนัดที่เท่าไหร่ละนัดที่6แมนยูเล่นกับเล่นในบ้านที่โอทัฟฟอร์ด
9: เมื่อกี้คุณ5เกม
10: 15คะแนน
9: เลย
10: 15คะแนน
9: เราไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลย
10: เกมที่16เล่นที่โอทัฟฟอร์ด
9: เดี๋ยวเกมที่6
10: เกมที่6ไม่16เจอกับสเปอร์ไอ้พวกหนีตกชั้นอีก3คะแนนเอาไป3-0เบา
9: ๆ18
10: คะแนนนำเป็นจ่าฝูงอยู
9: ่
10: นัดที่7ไปเยือนลีดอันนี้สงครามกุหลาบอันนี้ดาร์บี้
9: อ
10: าจจะมีผัดกันลุกผัดกันรับอาจจะสู้กันไปแต่แรงเบียดสู้ไม่ได้เพราะด็อกเตอร์กลับมาแล้ว
9: เฮ้ย
10: ด็อกเตอร์อยู่เพราะฉะนั้น
9: ชัวยังชัวยัง
10: ลีดยับคาบ้าน
9: ไม่คิดจะแบ่งแต้มให้ทีม
10: ไม่มี
9: เหรอ
10: เท่าไหร่ละ20

0: 11แต้มนะ
1: 31
0: ไปดูนัดที่8บอลมากโอ้โหอีราโอลา
1: ไม่มีอะไรแล้ว
0: ไม่มีอะไรแล้ว
1: ไม่มีโค้ชเดี๋ยวก็ขายรายานขายอเล็กซ์สกอตไปอีก
0: จัดไปเบาๆ50
1: แต่นัดที่ปีแล้วพี่ก็ไม่ชนะบอลหมัดนะ
0: อืมปีนี้มันไม่เหมือนกัน24คะแนน
1: 83 24เกมยากนี่ๆๆเกมยาก
0: นัดที่9นี
1: ่นี่คือเกมยาก
0: นัดที่9ต้องขอดอกจัน
1: พี่ต้องไปเยือนที่ลอนดอน
0: ขอดอกจันเลยนัดนี้ขอดอกจันถึงเขาจะเป็นซาบียาลองโซแล้วก็ตาม
1: พี
0: ่แต่วิดีโอของผมยังใช้ได้อยู
1: ่เอ้ยมันคนละระบบกัน
0: ไม่เกี่ยวยังถือว่าใช้ได้ไม่เป็นไร
1: มาเลสก้าระบบนึง
0: ไม่มีปัญหาน
1: ี่อลองโซ
0: ไม่มีปัญหาลืมมันไปก็ได้เดี๋ยวทำคลิปให้ใหม
1: ่เฮ้ย
0: นัดนี้ดอกจันไว้มันจะไม่ใช่แค่3คะแนน
1: พี่จะกล้าบุกไปที่ชนะที่เดบลิดเลย
0: ผมขอแบบนี้เลยปีที่แล้วยังไปบุกมาแล้วปีที่แล้วก็กดไปเบา
1: ๆ
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้เหมารวมแล้วกันจบในเกมเดียวชนะขอ6คะแนนเลยเพราะจะได้ไม่ต้องมาแข่งที่โอทัฟฟอร์ดให้มันเสียเวลาค่ารถเขา
1: อ๋อขอแข่ง180นาที
0: ก็มึงก็แพ้อยู่แล้วไงคือมามึงก็แพ้ไง
1: แมนยูยอมเล่นที่เดบลิด2เกมเลย
0: 2เกมไปเลยขออย่างนั้นไปเลยดีกว่าจบๆไม่ต้องเสียเวลากัน
1: 92 18 93 27แล้วนะ
0: เอาอย่างนั้นเลย27
1: ที่10
0: วิลล่า
1: เฮ้ยอูไน
0: มีอะไรอูไนเอมิลี
1: ่แชมป์ยูโรป้าม
0: ีอะไร
1: อันดับ4
0: โอทัฟฟอร์ด30คะแนนเต็มผมพูดแค่นี้แล้วกันแต่นัดสำคัญของผมมันอยู่ที่นัด11ไอ้นี่สำคัญ
1: เป็นเรียนแอนฟิลด์นะ
0: แต่ปีที่แล้วก็ไปกลับไง
1: ไม่ปีที่แล้วสล็อตมัน
0: ไม่เกี่ยวอย่าไปนั่งสล็อตไม่เอาไม่เอาอย่าไปนั่งสล็อตเอาไหมเหมือนเชลซีไปเล่นนัดเดียวไปเลยจบ180นาทีแล้วก็ขอ6คะแนนไปจบ
1: ผมขอคืนคู่เนี้ยร้านจีนเหมือนเดิมไหม
0: ได้ไม่มีปัญหาได
1: ้เอา
0: เป็นผมไม่แพ้
1: วัดเลย
0: ไม่ได้แล้ว
1: ถ้าพี่ไม่แพ้พี่เอาง่ายว่าใครชนะ
0: เอาว่ากันไป
1: ถ้าเสมอก็หากันไป
0: ก็ว่ากันไป
1: ถ้าแมนยูแพ้พี่เลี้ยงนะ
0: เดี๋ยวว่ากัน
1: เดี๋ยวทั้งโต๊ะนะ
0: ขอดูวันนั้นด้วยขอดูตัววันนั้นด้วย
1: โอ้นี่
0: ใจเย็นเนี่ย
1: ขนาดพี่เก็บมา30แต้มพี่จะไปกลัว
0: อะไรพอ30แต้มมันนำห่างแล้วไงพอมันนำห่างมันอาจจะมีพลาดได
1: ้
0: ขอดูตัววันนั้นก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรพ่อๆๆๆคุณใจเย็นนิดนึงคุณให้เวลาผมด้วยโอ้โหนะฮะ
1: ส่วนโปรแกรมสัปดาห์แรกของทุกทีมนะพี่มนก็ฤดูกาลนี้เหมือนเดิมเปิดหัวค่ำคืนมันสุกอาร์เซนอลเจอกับโคเวนทรีอันนี้ไม่พลาดแน่เป็นเกมแชมป์ชนแชมป์แชมป์พรีเมียร์กับแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวันเสาร์เนี่ยทีมพิมลเปิดหัวคู่แรกวันเสาร์เลย
0: นี่ไง
1: แมนยูไปเยือนเฮาซิตี
0: ้สามคะแนนเห็น
1: มีเอเวอร์ตันเจอพาเลทนะครับอิปสวิชเจอซันเดอร์แลนด
0: ์
1: ฟอร์เรสต์เจอลีดเบนฟอร์ดเจอกับสเปอร
0: ์
1: ไบรตันเจอบินล่าแมนซีเจอบอลมัดแล้วก็คู่เอกสัปดาห์แรกจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเยือนที่เซนต์เจมส์ปาร์ค
0: นะฮะ
1: เฮ้ยพี่ไม่คิดว่านิวคาสเซิลจะทุ่มซื้อแรดฟอร์ดไปแทนกอร์ดอนเหรอ
0: ยาก
1: มีไหมมีมุมนี้ไหมแต่ข่าวไม่มีนะ
0: ยากวันนั้นคาริกเห็นแล้วน้ำตาไหลเลย
1: เออว่ะ
0: วันนั้นมันไม่ได้วันนั้นเห็น
1: ไม่แน่หรอกว่าพอบอลโลกจบปุ๊บนะเผื่อเมนูไปบอกเฮ้ยนายแรดฟอร์ดของแท้ว่ะ
0: มันแท้อยู่แล้วมันของดีอยู่แล้วมันของดีแล้ว
1: เผื่อจะได้เห็นชูทั่วนะดร.ชูแชมป์โบกครับนะ
0: มันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่ผมพูดมันขาดแม็กควายมันขาดจิ๊กซอว
1: ์
0: มันก็เลยเหนื่อยหน่อยแล้วไปครึ่งจอสโตนอย่างนั้นแล้วคุณก็ดูเอาแล้วกัน
1: มันเดย์ไนท์ครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ฟูลแลมกับเชลซี
0: คู่นี้อ่ะ
1: ใช่
0: เชลซีจะแพ้อีกหรือเปล่าก็เป็นไปได
1: ้เวเฟอร์ก็มันจะกดโทรศัพท์
0: สายไม่ย
1: อง
0: โซ่
1: มันวางสายแล้วอันนี้เป็นสัปดาห์แรกแต่จริงๆโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเขาก็แรนดอมกันครบ38แมตช์นั่นแหละแต่เพียงว่าวันนี้เป็นวันที่เขามาแจ้งโปรแกรมเกมแรกของพรีเมียร์ลีก
0: อ่ะก็ติดตามนะพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับก็10เกมแรกไม่มีคู่ใหญ่ๆเล่นกันเลยใน5เกมแรกเนาะ
1: ก็
0: 5เกมแรกของทุกสัปดาห์ผมเห็นก็ไม่ได้ก็จะมีใหญ่ก็จะมีลิเวอร์พูลนี่ก็สั้นแหละ
1: มีลิเวอร์พูลซิตี้น่ะมีเจอกันใน1ใน5เกมแรกเดี๋ยวมีเจอกัน
0: แต่นิวคาสเซิลก็ไม่น่าจะโดนลิเวอร์พูลอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยเล่นที่เซนต์เจมส์ปาร์คปีที่แล้วอย่างโหด
0: ปีที่แล้วปกติโดยเฉลี่ยคุณชนะเขาอยู่แล้ว
1: เดี๋ยววันนี้เป็นโค้ชใหม่แล้วปีนี
0: ้นิวคาสเซิลวิลล่าเนี่ยมันเชื่อขนมจีนอยู่แล้ว
1: เราไม่รู้นิวคาสเซิลจะเสียใครไปอีกหรือเปล่านะ
0: ก็ด้วยก็มัน
1: ซันโดตนาล
0: ีถ้านับกันจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกันนะอย่างอ่ะลิเวอร์พูลเงี้ยมั่นใจได้เลยว่าคุณไปแล้วคุณมีแต้มนะแล้วผมอยากจะการันตี3แต่เอาลิเวอร์พูลเจอวิลล่าเนี่ยมันยังไงไม่คุณไม่โดนมันแน่ๆชนะมันแน่ๆอย่างนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมนะมันแน่นอนทีมแรกคือเชลซีการันตีแน่นอน จะแชมเปี้ยนลีกก็ชนะเขา
1: ลิเวอร์พูลไปเยือนเชลซี
0: ทุกที่อยู่แล้วมันเรื่องของคุณไงแต่ผมมันชนะไงมัน
1: แต้มหรอ
0: สำหรับผมมันหวานอยู่แล้วอ่ะเชลซี1อ่ะอย่างใครอ่ะลิเวอร์พูลเงี้ยถือว่าหวานของผมอ่ะปีแล้วก็ผมก็6คะแนนอย่างเงี้ยผมนับได
1: ้ไปเยือนอาร์เซนอลล่ะ
0: โดนแต่ทำไมเป็นเรื่องโดนอะไรโดนอะไร9เดือนไม่เคยแพ้ผมนะโดนดูกูนะ
1: แต่ก็ไปโดนเก็บที่เอเมเรตไง
0: ในอีเมเรตผมไปชนะผมไปโดนนัดแรกนัดแรกที่เปิดฤดูกาลเลย
1: นัดแรกเปิดพี่ชนะเชลซีไม่หรอ
0: แพ้นี่อาร์เซนอลแพ้อาร์เซนอล 2-1
1: ฤดูกาลที่แล้ว
0: ฤดูกาลที่แล้วเปิดสนามเจออาร์เซนอลโดนก่อนเลยคุณเนี่ยจำไม่ได้ที่ริมผมเนี่ย
1: ผมจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวดู
0: เกมแรกเลยโดนก่อนเลย 2-1
1: เออ
0: แล้วผมก็ไปชนะเขาตอนแรกกันไปดิงั้นป่ะล่ะแล้วอาร์เซนอลเนี่ยพูดอะไรกับผมอ่ะพูดไม่ได้แล้ว
1: ส่วนบอลโลกเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายๆค่อยมาว่า
0: อันนี้คุยกันได
1: ้
0: คือผมมีเรื่องนิดนึงก่อนเมื่อวานนี้ไปนั่งฟังอองรีพูดอองรีเน็บไม่ใช่เน็บอองรีด่าแรงนะแล้วอองรีก็พูดตรงพูดดี
1: ออง
0: รีพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดอองรีบอกว่าโปรตุเกสจะไม่ได้ไปไหนเลยถ้าคริสเตียโนโรนัลโดยังเห็นแก่ตัวแบบนี
1: ้
0: องรีพูดมาประโยคนึงผมฟังแล้วถูกใจมากทีมต้องการประตูไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดต้องการประตู
1: อันนี้
0: เข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: คือความหมายคือ
1: ทีมต้องการประตูใครยิงก็ได
0: ้ทีมต้องการประตู
1: ขอให้ยิงได้
0: ใช่
1: แต่ที่เราเห็นคือทุกคนพยายามจะ
0: คริสเตียโนโรนัลโด
1: เอซิสให้โรนัลโด
0: ยิงไม่เข้ากรอบเลยเลี้ยงไม่ผ่านเลยจ่ายบอลไม่ได้เลยมีประโยชน์อะไรวะนี่คือนี่คำพูดอองรีทั้งนั้นนะที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวติงโดยมาว่าผมไม่ใช่คุณเบด้าว่าอองรีนะ
1: อันนี้เห็นด้วย
0: ถูกไหม
1: ไอ้ที่พี่พูดอะโปรตุเกสต้องการประตู
0: โปรตุเกสต้องการประตู
1: ไม่ใช่คริสเตียโนโรต้องการประตู
0: ใช่นี่คือคำพูดของอองรีเพราะฉะนั้นกูต้องแยกย้ายให้ออกก่อนแต่แยกไม่ได้เพราะมาติเนสก็มองหน้าด้วยตลอด
1: ผมว่ามันผิดที่มาติเนสไม่กล้า
0: ช่วยไม่ได้
1: ครับผมว่าผมยังผมคือโรนัลโดถ้าจะเล่นตัวจริงผมว่าเล่นได้แต่ถ้าเล่นไม่ออกโค้ชต้องกล้าเปลี่ยน
0: เป็นผมนะ
1: หรือจะเอาไว้เป็นซูเปอร์ซับก็ได้
0: ใช่เป็นผมจะใช้เป็นซูเปอร์ซับผมจะไ
1: ม่
0: ใช้เป็นตัวจริงผมใช้เป็นตัวสำรอง
1: ที่เราเห็นเกมแรกเราก็ยังดูออกนะทุกคนว่าทุกคนเกรงอกเกรงใจโรนัลโดนะ
0: เกรงใจหมดถูกปะล่ะคือโปรตุเกสอะคือข้างหน้ามันตันหมดอ่ะตันมีฟิลดีมาก
1: แต่ผมว่าจะไปโทษโดทั้งหมดมันก็ไม่ได้อ่ะ
0: ต้องโทษโค้ช
1: ผมก็ยังมีมุมที่แบบน่าเห็นใจโรนัลโดนะเว้ยตรงที่เฮ้ยเกมลุกโปรตุเกสนัดล่าสุดมันดรอปหมดเลยพี
0: ่
1: ทุกคนพร้อมตกหมดเลย
0: ก็เดี๋ยวมาดูเกมต่อไป
1: มันทีนี้มันพอนักเตะฟอร์มตกเล่นไม่ออกเลื้อยไม่ได้เลี้ยงไม่ผ่านไม่มีจบไม่มีลูกยิงไกลหน้าที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ที่นักเตะมันคิดกันเองไงทีมสตาฟมึงต้องมองแล้ว
0: คืออย่างนี้เกมเนี่ยมันเพิ่งผ่านไปผมว่าเดี๋ยวให้โอกาสอีกสักหนึ่งเกมดูหน่อยว่าในเกมต่อไปของโปรตุเกสเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ป่ะล่ะ
1: ไอ้รอบแรกผมว่าไม่ตกหรอก
0: รอบแรกผมว่าไม่ตกหรอก
1: ตกไม่ตก
0: โปรตุเกสจะเข้าไปแล้วไปตกรอบน็อกเอาท์แหละ
1: ใช่ทีเนี้ยพอถ้าทีมเต็งสายอะถ้ามันไม่ไปมาตามนัดอ่ะทีเนี้ย
0: ไม่เพราะสายโปรตุเกสก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะ
1: ทีเนี้ยมันจะรอบควายรอบ32มันจะไปเจอใครอะไรอย่างงี้ไง
0: เออว่าโปรตุเกสสายโปรตุเกสก็ไม่ได้หนักอะไรนะ
1: โปรตุเกสอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มเคมีโคลัมเบียเดียคองโกโปรตุเกสแล้วก็อุซเบย
0: ์โอ้สบายจะอุซเบย์โดมันยิงได้ยิงแน่เนี่ยอุซเบย์อโลได้ยิงแน่ๆ
1: อ
0: ันนี้ก็ว่ากันไ
1: ป
0: แต่ถ้าไปเจอทีมแข็งหน่อยก็จะเหนื่อยหน่อยตอนนี
1: ้คือบอลทรงเนี้ยผมว่าโคลัมเบียก็สู้ได้นะนัด2เลยนัดหน้าโปรตุเกสเจอกับอุซเบย
0: ์โอ้งี้โดสบาย
1: คือเกมนี้ต้องเอา3แต้มให้ได้
0: โดยิ้มละโดยิ้มละเจอคูชานอฟด้วย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยโดยิ้มเลย
1: พี่อันนี้เขากองหลังดับเบิ้ลแชมป์นะ
0: ต้อง
1: ดับเบิ้ลแชมป์นะ
0: บอลถ้วยนะ
1: คาราบาวกับ FA นะ
0: ดับเบิ้ลแชมป์อย่ามาคุยผมเพราะผมก็ดับเบิ้ลแชมป์ปีแล้ว
1: ปีที่แล้วพี่ดับเบิ้ลแชมป์ที่ไหน
0: อเมริกาทำไมฮ่องกงมันมีถ้วย
1: ไม่ไอพวกแชมป์ฮ่องกง
0: ไม่เกี่ยวแล้วมีถ้วยทำไม
1: พี่
0: ถ้ามีถ้วยต้องนับ
1: แชมป์ที่
0: อย่ามาพูดอย่างนั้น
1: โทรฟี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันอยู่อาเซียน
0: ไม่เกี่ยว
1: พี่ไม่ได้ถ้าพี่ไม่ได้ถ้วยที่อาเซียนอย่ามาคุย
0: อันนี้เป็นแผลนี่
1: คุณโดนใครยิง
0: มาเลด้วย
1: คุณโดนนักเตะมาพม่ายิงจบแล้ว
0: ไม่มัน
1: ปล่อยพี่ไปได้
0: ไม่มันเพิ่งทดลองแข่ง
1: ที่จะไปทริปเปิลที่ฮ่องกงจะไปได้แชมป์ที่อเมริกา
0: ไร้พ่าย
1: แต่ถ้าอาเซียนถ้าพี่ไม่ได้แชมป์อย่ามาคุย
0: มันมีแผลในใจ
1: เจอดับเบิ้ลแชมป์ไม่ได
0: ้มีแผลเลยเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะเป็นคำวิจารณ์ของทางด้านเทอร์รี่องรี
1: ใช่ๆทุกคนมองเห็นหมดแล้วว่าคือทุกคนติดเกงไกโด
0: ้
1: ทั้งหมดเลยแต่ผมว่าโด้มันเหมือนเป็นแพ้รับบาปคนเดียวเลยพี
0: ่
1: ผมรู้สึกว่าโด้มันปรับมันปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเล่น
0: อ
1: ่ะมันไม่ได้มีอีโก้สูงหรือว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ
0: ก็ทีมงานไม่ได้ต้องรับผิดชอบร่วมกันถูกต้อง
1: โดยเฉพาะนะพี่มนคนที่จะต้องออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ต้องมารับทั้งหมดก่
0: อ
1: นที่เด็กๆลูกๆคุณจะโดนอ่ะกิมมาติเนส
0: มันไม่รับอยู่แล้วมันก็มองหน้าไอโด้อยู่คุณก็เห็นเปลี่ยนตัวก็มองหน้าไอโด้จัดตัวก็มองหน้าไอโด้แก้เกมก็มองหน้าไอโด้ค
1: ุ
0: ณจะไปสนใจอะไรมันนะนะครับมีนิดนึงเมื่อกี้นี้มีคนบอกผมว่าใน SMS นะเคสขาหักในพรีเมียร์ลีกก็มีชีวิลซิเซ่เล่นกับแบ็คเบิร์นอารอนดามซี่เล่นกับสต็อกไงครับไม่ใช่คุณฟังผมผิดผมกำลังจะบอกว่าไอ้ฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีแขนหักขาหักกันทุกปีแต่ในลีกมันไม่ค่อยมีทุกปีไอ้ที่คุณพูดมามันกี่ปีได้ชีวิลซิเซ่เป็น10แล้วมั้ง
1: ชีวิลซิเซ่ขาหัก2ครั้งนะ
0: มันกี่ปีแล้วเนี่ย
1: พี่ตอนกับ ทีมชาติฝรั่งเศสถ้าผมจำไม่ผิดอุ่นเครื่องกับจีนอันนี้ก็หัก
0: มันกี่ปีแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่คือผมก็เลยบอกว่าผมกำลังเปรียบเทียบว่าไอ้บอลทัวร์นาเมนต์แบบนี
1: ้
0: ที่แข่งกันเดือนกว่าๆเนี่ยทำไมมันมีหักง่ายจังวะกับไอ้บอลลีกที่มันเตะกันแบบวันเว้นวัน3วันทีทำไมมันไม่หักกันเลยคือผมเปรียบเทียบแบบนี้คุณต้องเข้าใจคำเปรียบเทียบผมก่อนนะแล้วผมยกว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยปีที่แล้วมีไหมคุณช่วยตอบผมว่าปีที่แล้วมีหรือเปล่าผมอาจจะลืมก็ได้ไงที่มันหักในสนามมันมีหรือเปล่าน
1: ึกไม่ออกเลย
0: ไม่มีผมว่าไม่มีก็มันเตะกันเยอะขนาดนั้นมันยังไม่มีแล้วไอ้บอลที่มันเตะกันแค่เดือนนึงอ่ะทำไมมันมีหักกันวะ
1: มันอาจจะอยู่ในช่วงที่สุกงอมพอดี38เกมช่วงแรกๆใช่ป่ะคือซัมเมอร์ที่แล้วมันไม่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทุกคนอาจจะพักผ่
0: อ
1: นเข้าแคมป์เก็บตัวสภาพร่างกายปุ๊บแมตช์1แมตช์10แมตช์15แมตช์20อ่ะกำลังดีพอมีแชมเปี้ยนลีกพอมียูโรป้าลีกมีฟุตบอลถ้วยมันเริ่มอ่อนแรง
0: กรอบ
1: เริ่มกรอบจบ38ปุ๊บมันควรจะได้พักฟื้นฟูสภาพร่างกายก็ไม่ได้พักก็มาซ้อมต่อ
0: แล้วเดี๋ยวต้องลุยต่อ
1: เลนัดคาวเจ็บนะ
0: เลนัดคาวเจ็บ
1: ลิกิวมอร์ก็ต้องถอนตัว
0: ใช่
1: ในหลายคน
0: เอ็นโดไง
1: เอ็นโดก็เหมือนกันแต่เอ็นโดเขาก็เจ็บตั้งแต่ตอนในฤดูกาล
0: เขาไม่ไหวแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ไหว
0: นะครับ
1: ขนาดมูเซล่าทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะพี่มนนะ
0: ก็ยังไม่ค่อยฟิต
1: ยังไม่
0: มูเซล่าก็มีหลายคนเขาบอกว่าอย่างบูโยซาก้าก็ไม่ฟิต
1: นี่แฟนลิเวอร์พูลยังกลัวนะ
0: ว่า
1: อีซัคนี่
0: มันฟิตหรือยังเฮ้ย
1: ผมจะยังผมยังไม่ฟิตเต็มร้อยหรอก
0: แต่กั๊กโปนี่เกินร้อยนะ
1: กั๊กโปเกินร้อยคือไอ้นี่ที่เบ็ดที่เมืองนอกอ่ะ
0: เขา
1: ขุดบ่อล่อปลาอยู
0: ่ยังไง
1: อย่าพึ่งยิง
0: ทำไม
1: ก็เดี๋ยวค่อยปล่อยของนัด2นัด3
0: โอเคโอเค
1: ก็ปล่อยให้รุ่นใหญ่ฮาลัน
0: นี่เขาจะมาลุ้นดาวซันโวใช่ไหม
1: ลุ้นดาวซันโวสิ
0: แต่ผมพูดเลยคุณผิดหวังเพราะด็อกเตอร์ผมมา
1: เฮ้ยด็อกเตอร์
0: คุณผิดหวังแล้ว
1: ด็อกเตอร์คุณยังอยู่คุณต้องอันเดอร์แฮร์รี่เคนนะคุณจะมาโดดเด่นกว่าฮาริเคนไม่ได
0: ้ยิงไม่สนหน้าอีหน้าผมพูดเลย
1: สำรองก็ยอม
0: โอ้โหลงไปแล้วยิงอ่ะ
1: นี่ถ้าพูดถึงสำรองลงมายิงนี่นึกถึงโตโต้สกิลชี่นะ
0: โอ้ไอสกิลชี่ใช่ไหมดาวกันโวเลยอ่ะหกลูกอ่ะไอคนบ้า
1: เออลงมาแล้วยิงนี่ดาวกันโวฟุตบอลโลกปี
0: 90
1: น่ะที่เตะยอดเยี่ยมด้วยอ่ะ
0: สำรองไอโรคจิตนะครับนะฮะก็อันนี้ผมอธิบายตามความเข้าใจกันก่อนนะว่าที่
1: ผมเข้าใจ
0: นะเดี๋ยวคุณที่ส่งมาเขาไม่เข้าใจอ่ะคืนนี้เป็นยังไงบ้างจันเอก
1: ก็ค่ำคืนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกมันจะเริ่มกันช่วงดึกเลยตีสองตรง
0: วันนี้ผมดูไม่ได้จริง
1: อเมริกากับออสเตรเลียพี่มนเอาเลย
0: อเมริกากับออสเตรเลีย
1: อเมริกาถ้าชนะเข้ารอบเลย
0: ผมพูดจริงๆนะโค้ชอย่างพอลเชสติโนมันก็แค่หมูตัวนึง
1: เฮ้ย
0: แต่สายมันหมูไงสายมันอ่อนไง
1: นักเตะอเมริกาดีด้วยอันนี้รวมไปถึงออสเตรเลียด้วยนะครับถ้าออสเตรเลียชนะก็เข้ารอบเลย
0: คือออสเตรเลียเนี่ยอารมณ์เดียวกับเกาหลีใต้เลยผมพูดเลย
1: อ
0: ารมณ์วันนี้
1: อันนี้พี่ยอมรับเขาว่าเป็นทีมจากเอเชียหรือยัง
0: ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นโควต้าเอเชียเขาเป็นโควต้าเอเชีย
1: เขามาอยู่กับเราก็นานแล้ว
0: ใช่ใช่คืออารมณ์เดียวกับเกาหลีใต้วันนี้เนี่ยผมพูดเลยคุณเอกก็คือว่าเกาหลีวันนี้เล่นกับไม่ใช่โกสนุกนะสนุกเลยแต่ว่าสุดท้ายเวลาแรงเบียดอะไรจริงๆเนี่ยไม่ใช่เกาหลีไม่มีโอกาสเกาหลี
1: ม
0: ีแล้วก็เล่นดีแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเป็นเจ้าภาพด้วยความที่เขาคมกว่าที่อะไรกว่าเนี่ยมันที่เด็ดที่ขาดอ่ะแล้วเกาหลีพลาดเองในลูกนั้น
1: อ
0: ่ะคือถ้าเกาหลีไม่พลาดเนี่ย
1: ก็อาจจะแบ่ง
0: กันอาจจะเสมอกันคือมันเป็นจังหวะที่แบบสมาธิอ่ะวันนี้นิดนึงขอนอกเรื่องหน่อย วันนี้ไอ้โทนี่โครสมันทำพอดแคสต
1: ์
0: เอาโยคิมเลิฟมานั่งคุยกันโทนี่โครสก็พูดว่าให้โยคิมเลิฟเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์

0: ทีมเยอรมันชุดนี้หน่อยเลิฟในฐานะที่เป็นอดีตกุนซือ
1: คนล่าสุด
0: คว้าแชมป์โลกด้วย
1: เยอรมันแชมป์โลกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าจริงๆเยอรมันชุดนี้พัฒนาได้ดีมากนะเขาชมเนเกมันส
1: ์
0: ที่ผมจะพูดเพราะว่ามันจะโยงไปถึงเกาหลีด้วยคือเรียนบอกว่าเขาบอกว่าเขาชมเนเกมันส์เขาบอกว่าตั้งแต่ปี2018จนปีถึง2024เนี่ยเขามองไม่เห็นเลยว่าเยอรมันเนี่ยจะเป็นทีมท็อปได้ยังไงเขาจะรู้ป่ะคือมันเป็นช่วง6ปีที่เขาบอกว่ามันมืดมนมากว่าเยอรมันเขาหลุดจากท็อป20แล้วมันเป็นไม่ใช่ทีมท็อปเลยอ่ะเจอทีมท็อปก็โดนแน่ๆแล้วก็โดนจริงๆในยุคนั้นเขาบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าพัฒนาได้ดีขึ้นแต่ว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยรายละเอียดมันยังมีซึ่งถามว่าเยอรมันพอจะลุ้นแชมป์โลกได้ไหมเขาบอกพอลุ้นได
1: ้
0: พอจะลุ้นได้แต่การไปเจอทีมใหญ่ๆรายละเอียดของเกมสำคัญที่สุดสมาธิสำคัญที่สุดเขายังมองว่าสมาธิของเด็กชุดนี
1: ้
0: มันยังไม่เก่าเท่ากับทีมท็อปมันโยงไปถึงเกาหลีใต้ที่ผมพูดเนี่ยสมาธิในเกมมันยังไม่เก่าเท่ากับทีมแบบนี้
1: เวลาเจอทีมที่มันเกล็ดใกล้กันนะรายละเอียดเล็ก
0: ๆรายละเอียดน้อยสำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเกาหลีใต้อาจยังเป็นรองอยู
1: ่แต่เด็กชุดนี้อาจจะไปเติบโตอีก4ปี
0: ข้าง
1: หน้า
0: เป็นไปได้กลับมาที่อเมริกาวันนี้นะผม
1: ว่
0: าวันนี้
1: นิดนึงขอย้อนเดี๋ยวลืมเยอรมันของนาเกลสมันถ้าอยากประสบความสำเร็จนะต้องแคะ
0: ใคร
1: แคะนี
0: ่เอ้ยเอามากินโอ้โห
1: นี่คือเคล็ดลับของยูกิเลิฟนะสมองตื้อๆครับคุณแค่ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยก็ได้แยงไว้ที่จมูก
0: ใช้นิ้วโป้งเลยไหม
1: ไม่ได้มันใหญ่มาก
0: ก้อนมันใหญ่
1: แล้วก็เอามาดู
0: มากินหน่อย
1: นั่นคือเคล็ดลับของยูกิเลิฟ
0: สุดยอดไม่น่าวันนี้เห็นมันจมูกบาน
1: แชมป์โลกนะครับคุณไปซัดบาซิน
0: เจ็ดหนึ่งนะเก็บทั้งอาเจนเก็บทั้งบาซินนะ
1: โทนี่โคสไม่ใช่โทนี่โคสเกิร์ตเซ่พกข้าวสารลงไปยังชิวเลย
0: ถูก
1: ยังแชมป์โลกเลย
0: ถูกนะฮะอ่ะก็อย่างที่ผมบอกนะออสเตรเลียวันนี้จะเหมือนเกาหลีใต้ซึ่งวันนี้น่าจะสู้กับอเมริกาสนุกแต่ผมบอกได้เลยว่าความเป็นเจ้าภาพเมื่อวานเราเห็นนะแคนาดานี่โอ้โห
1: โคตรดี
0: ไอ้เจอทานเดวิดนี่คือฟุกจริงๆ
1: เกมแรกไม่ดีเลยเกม2แฮตทริกเลย
0: พออยู่ให้งงทั้งเกมทั้งปีไม่ได้ยิงขนาดนี้ผมว่าวันนี้ออสเตรเลีย
1: โดน
0: แต่จะขาดไม่ขายอีกเรื่องนึงผมว่าโดน
1: คู่2สกอตโมร็อกโก
0: ผมพูดจริงนะสกอตเนี่ยขวัญใจผมคือสกอตแมคโทมิเน่
1: เสียตามใครเปล่า
0: ไม่มีสกอตแมคโทมิเน่คนเดียว
1: คุณเป็นแฟนแมนยูคุณไม่เชียร์สกอตบ้า
0: ก็มันสายเลือดสกอตเนี่ยสายเลือดแมนยูสกอตแมคโทมิเน่ผมเชียร์สกอตแมคโทมิเน่คนเดียวผมไม่เชียร์สกอตแลนด
1: ์
0: นะครับผมไม่เหมือนคนใส่กระโปรงสกอตเชียร์อังกฤษหรอก
1: ผมเชียร์ล็อบโบ
0: ก็ได้เรื่องคุณได้อยู่เออนะครับแต่มันมีคนไงที่เป็นลูกครึ่งสกอตแล้วเชียร์อังกฤษอ่ะมันมีที่ไหนมันมีมันมีคนนั้นอ่ะมีอยู่
1: แต่สกอตกับอังกฤษเขาไม่ถูกกันไหมหรอ
0: ก็ไม่ถูกก็ผมยังงงอยู่เป็นคนสกอต
1: ไปเชียร์คุณต้องไปเชียร์เรนเจอร์เชียร์อาเบอร์ดีน
0: ทีมชาติ
1: เชียร์เซลติก
0: ไม่เป็นไรทีมสโมสรไม่ว่ากันแต่ทีมชาติไม่ควรไปเชียร์
1: มันยิ่งหนักกว่าสโมสร
0: หนักกว่าเยอะไม่ได้เลยคือวันนี้นะถ้าพูดถึงนะพูดถึงโมร็อกโกหน่อยแล้วกันผมเกิดมาในชีวิตนะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งในชีวิตอ่ะที่ผมเห็นนักฟุตบอลชาติอื่นโดยเฉพาะชาติแอฟริก
1: า
0: ล็อกหลบนักฟุตบอลบราซิลอ่ะแล้วแม่งไม่ได้ล็อกทีเดียวมันล็อกตั้งหลายทีมันล็อกแล้วทั้งเกมนะผมพยายามดูว่าบาสเตะบราซิลมันจะมีล็อกหลบเขาไหมไม่มีเลย
1: นี่กับการว่าเราจะเห็นสไตล์บราซิเลียนเนี่ยกับทีมชาติอื่นมากกว
0: ่
1: า
0: ใช่ไอ้บราซิลแท้ๆมันไม่มีแล้ว
1: แอฟริกามันจะมี2ทีมพี่พวกแอลจีเรียโมร็อกโกเนี่ยอ
0: าจจะล็อกกับอู้แล้วมันพิ้วมันพิ้วอย่างกับบราซิลยุค90
1: บราซิลยุคเลี้ยนบราซิลหุ่นยนต์ไง
0: มันบราซิลเก
1: ๋
0: มันมีอยู่แค่นั้นน่ะ
1: สกอตแลนด์เกมที่แล้วชนะเฮติมา 1-0 โมร็อกโกเสมอบราซิล
0: มันชนะเฮติได้แค่ลูกเดียวเข้าใจป่ะผมว่าวันนี้โมร็อกโกเอากระจุยคู่โมร็อกโกเอาขาด
1: พี่คู่แรกตี2คู่2ตี5คู่3 7โมงครึ่งครับบราซิลกับเฮติ
0: คือเฮติอ่ะมันหมูอยู่แล้วบราซิลถึงเป็นหุ่นยนต์อ่ะ
1: กระจายไหมวันนี
0: ้ผมว่าวันนี้เละเฮติเละ
1: ได้คิดเหมือนผม
0: คือบราซิลมันต้องเจอทีมท็อปอ่ะถ้าไปเทียบทีมท็อปมันสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยมันเก็บหมดอ่ะ
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วมันอยู่ในทวีปเดียวกันนะไออเมริกันเหนืออเมริกาใต้มันคือทวีปเดียวกันแหละ
1: คู่นี้มันเคยเจอกันเพราะว่าอย่างคอนคาเคฟกับคอมเมโบอ่ะบางทีเวลาเล่น
0: มันใกล้กัน
1: ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทวีปเขาก็จะเชิญกันไปเชิญมาม
0: ันติดกันแต่มันแบ่งแค่ครึ่งจริงๆอ่ะถ้าว่าถึงพื้นที่
1: อ
0: ่ะผมว่าเอเชียใหญ่กว่ามันด้วยนะแต่ยังเป็นเอเชียที่มี50กว่าชาติแต่มันเป็นแบ่งเอง
1: ก็โซนเมกาใต้คนที่ฟาย10ทีมเองแต่ว่าถ้ามันมารวมกันมันก็เยอะเนาะแต่ทำเหมือนยุโรปได้นะ
0: ได้
1: เพราะโซนอเมริกาเหนือมันก็มีแบบพวกแคนาดาเม็กซิโก
0: ปานามาไม่แต่ว่าถ้าไปอเมริกาใต้มาพวกนั้นจะดับ
1: จะไม่ได้ไป
0: จะไม่ได้ไปกันเลยนะฮะ
1: ถล่มเลยไหมอย่างน้อยขอ3จาน
0: เกินไหม
1: เกิน
0: วันนี้เกิน
1: คิดเหมือนกันส่วนสายๆเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าวันสายวันเสาร์นะครับตุรกีกับทางด้านปารากวัย
0: ผมชอบปารากวัยตุรกีดีนะแต่หลังไม่ค่อยดี
1: ตุรกีนัดที่แล้วโดนออสเตรเลียมา
0: หลังไม่ค่อยดีดันสูงแล้วหลังไม่ค่อยดีหลังไม่ดีครับหน้าดีนะแต่ผมว่าวันนี้ปารากวัยไม่ง่ายนะผมบอกก่อนนะเกมที่แล้วแพ้อเมริกามา 3-2 ใช
1: ่ไหมใช่แพ้มาทั้งคู่1-4หรืออะไรนี่แหละ
0: จำไม่ได้ว่ะ
1: แต่แพ้มาลุกคุณยิงเป็น2ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยโดนยับ
1: 1-4
0: โดนอเมริกายับ
1: 1-4 1-5มานี่แหละ
0: แต่พวกไม่ง่ายนะว่าปารากวัยปักหลักได้ก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าก็ตกไปเยอะนะปารากวัยนะฮะน่าจะโดนอเมริกายับใช่4 5ลูกจำไม่ได้นะครับ
1: นัดแรกโดนไป 4-1
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมว่าวันนี้ใช่จะเสมออ
1: ืม
0: คู่เนี้ย
1: ครับผม
0: อ่ะนะฮะเดี๋ยวเรารับสายนะ
1: เราเบรกไปยัง
0: คุณนี่ลืมตลอดเลย
1: ยัง
0: ไม่ได้เบรกครึ่งเดี๋ยวจะเบรกครึ่งคุณเก็บข้อความซะหน่อยเดี๋ยวไปเบรกแล้วกัน
1: อ่ะก็ช่วงแรกที่ส่งมาผมผิดหวังกับเช็คเมื่อคืนมากครับกลัวอะไรไม่รู้แต่คุณให้มาอาม
0: พูดถึงเช็คหน่อยเป็นยังไงเมื่อคืน
1: คุณนำก่อนเลยนาทีที่6จาน
0: แล้วเขากลัวอะไรวะ
1: ไม่รู้เหมือนสวิตที่เล่นแล้วโดนกาตาร์ท้ายเกมอ่ะ
0: ไม่บางที
1: ผมนึกว่าเช็คจะแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยพี
0: ่เข้าใจแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะบางทีเขานำมานานๆแล้วเขาก็ต้องการ3คะแนนเนี่ย
1: ฟุตบอลสมัยนี้นะนำลูกเดียวยังไม่ปลอดภัยนะ
0: เมื่อคืนเห็นไหมที่กล้องแพนขึ้นไปอ่ะพาเวลเน็ตเวียด
1: โอ้โห
0: อันนี้คือตำนานของเช็คเลยนะ
1: เน็ตเวพีอ่านชื่อผิดต้องเน็ตเวียดเขาเครียดตั้งแต่เกมแรกแล้ว
0: ไอ้เน็ตเวียดมันมีคนบ้าอ่านอยู่คนเดียวไม่อ่านตามมันเน็ตเวียดนี่แหละแต่ผมงงไอ้คนนั่งข้าง
1: ๆ
0: มาทำไมวะ
1: ใคร
0: ซินแวดมิเกลซินแวด
1: อาจจะเป็นพวกแขกรับเชิญของ
0: มันเป็นฝรั่งเศสมันเกี่ยวอะไรกับเช็คมันเกี่ยวแล้วพี่รัต
1: น์อาจจะไปอยู่ไปพูดคุยกับเน็ตเวียดนอน
0: แล้วมันไม่เชียร์ฝรั่งเศสมาทำไมแล้วมันเคยเล่นกันเน็ตเวียดที่ไหนไม่เคยเจอมันเคยเจอกันไม่เคยเล่นทีมเดียวกัน
1: อยากออกกล้องไงคือเน็ตเวียดไปแสงมีอยู่แล้ว
0: ไปวุ่นวายอะไรกับเน็ตเวียดผมถามหน่อย
1: อาจจะซีกันข้างนอกสนาม
0: มันซีตรงไหนวะทีมชาติก็ไม่เล่นด้วยกัน
1: อ้าวไม่แน่นะ
0: ทีมชาติไม่ติดด้วยเลยฟินแลนด
1: ์ก็ในยุโรปด้วยกันนะอยู่ในยูฟ่าด้วยกัน
0: เน็ตเวียดนะลาฟิโ
1: อ
0: ยูเว่
1: แล้วดังก็สองทีมเนี้ย
0: สองทีมเนี้ยโคตรดังเลยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรอ่ะซินแวดมันอยู่แมนยูอ่ะ
1: ก็นี่ไงเขาก็แชมป์กับป๋าก็บารมีซินแวดมันใช่ย่อยที่ไหนล่ะท่าน
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเน็ตเวด
1: เน็ตเวดอาจจะขอมานั่งกับซินแวดก็
0: ได
1: ้
0: พี่
1: อย่าดูแค่ภาพถ่ายแล้วสดพี่ต้องไปดูว่าใครนั่งก่อน
0: นั่งก่อนมันต้องซินแวดอยู่แล้ว
1: จะนั่งก่อน
0: ขาใหญ่กว่าอยู่แล้ว
1: เน็ตเวดอาจจะแค
0: ่โอเคโอเคบารมีทีมเก่า
1: ถูก
0: โอเค
1: พี่มนถึงขั้นขาดคนรู้ใจจัดรายการแล้วเหรอครับแต่พี่เอกความทุกข์สถานการณ์ด้านหน้างานอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เพชรติดงานและปัญหาสุขภาพล้วน
0: ๆ
1: วันนี้ผมแทนจันอูจันอูแกไปส่งแฟนที่เมืองจันแต่คืนนี้ภาคบอลเดี๋ยวพี่อูมาทันพี่อูมาทันเดี๋ยวเจอกันตอนตีหนึ่งนะครับ
0: เดี๋ยวนิดหนึ่งผมเพิ่งรู้คุณตั้มนิดหนึ่งนะพี่เพชรเขาปัญหาสุขภาพอะไรเขาติดเล่นดนตรีปัญหาสุขภาพ
1: เขาติดเขาติดงานเล่นดนตรี
0: ถ้าถามว่ามีสุขภาพปัญหายังไงรู้สึกว่าเขาจะไม่ขึ้น
1: อาจจะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเพชรต้องไปไอ้นี่หัวใจอะไรเงี้ยบายพาสอะไรหรือเปล่าหายแล้วอันนั้นหายแล้ว
0: ไอ้ตรงนั้นหายแต่มันไปเป็นข้างล่าง
1: อ๋อเล็บขบที่เท้า
0: ข้างล่างไม่ขึ้นแล้วนี่ผมรู้มานะแต่พยายามกินนะพยายามอยู่ตอนนี้จะสู้สุดชีวิตเลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเขาไปปลูกผมหรือเปล่ามันเอฟเฟกต์ไหมงาน
0: เป็นไปได
1: ้
0: แต่มันเกี่ยวอะไรมันไม่น่าแพ้ยาเพราะว่า
1: ผมเคยพี่อู๋เคยมาเล่าให้ฟังว่ามาพี่จูนนี่แหละเขาไปปลูกผม
0: แล้วมีปัญหา
1: แล้วมันทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง
0: อันนั้นไอ้จูนมันใช้ยาหยอดแต่พี่เพชรก็ใช้ตะไบขัด เขาเปิดรูผมด้วยตะไบ
1: สรุปแกปลูกผมจริงไหมเน
0: ี่
1: ย
0: แกปลูกผม
1: อ่า
0: แต่มันไม่เหมือนกันเอฟเฟกต์ตะไบมันไม่มีไง
1: แต่ปลูกผมมันต้องเอาเขาเรียกว่าเอาผมจากไททงไททออะไรมา
0: ไม่ต้องก็หมอเขาบอกแล้วเอาตะไบเนี่ยนะแล้วกระดาษทรายขัดรูขุมขนมันเปิดแล้วผมมันจะขึ้นเอง
1: หัวกันเลยเหรอ
0: ถูเลยก็ถึงบอกมันจะไปแพ้ยังไงอ่ะมันไม่แพ้อยู่แล้วเขา
1: ขึ้นหรือว่าพี่เอาตะไบถูอ่ะ
0: มันต้องขึ้นเนี่ยแดกเถือกเลยวันก่อนเนี่ยผมเห็น
1: อันนี้ก็เสียคาแรคเตอร์ของจันเพชรเลย
0: แต่เขากะไว้ลากทรายเลยนะเขาประกาศแล้วนะกะยาวลากทรายเลยนะ
1: ผมว่าเราอยู่กับแกหัวล้นมานานแล้วนะ
0: แกล็อกเกอร์นะล็อกเกอร์70นะ
1: เดดล็อกอะไรอย่างเงี้ย
0: เออกะอย่างนั้นเลยหนักแล้วบอกเลยหนักแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับรับสาย022485936-7ครับ Spot Relax
2: ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคะแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความมิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
0: กลับมาครับเบรกสุดท้ายครับรับสายนะวันนี้ได้รับเกียรติจากพ.อ.เต่านะมานั่งรับโทรศัพท์ให้นะใครอยากคุยกับพี่เต่าก็เชิญนะครับ022485936-7นะฮะโทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาหูฟังหน่อยเพราะว่าหูฟังเอาไว้ด้านนอกนะครับด้านในไม่มีโทรเข้ามาก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับแต่รู้สึกว่าสายมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับขอบพระคุณมากครับนะฮะอ่ะระหว่างรอหูฟังครับนะครับเราตอนพักก็ลืมนะนะฮะต้องใช้เทคนิคนอนผ่อนส่งครับพี่นะฮะว่าง 15-20 นาทีทิ้งตัวหลับตาเลยหลับไม่หลับช่างมันครับคุณแฮมเมอร์อาร์มเออที่ผมจะไปลองใช้กับคุณแฮมเมอร์อาร์มมากนะครับจะไปลองไอ้สูตรนี้ของคุณหน่อยไอ้หลับ15นาที20นาทีเนี่ยผมก็พยายามทำนะคุณแฮมเมอร์อาร์มแต่บางทีเรารู้สึกว่าบางทีกำลังจะหลับแล้วมันต้องลุกอ่ะ
1: สะสมเอาอย่างงี้
0: มันก็จะเสียจังหวะไปนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับอ่ะมาครับนะฮะสายแรกครับเข้ามาคุณบอลเชิญฮะ
7: อ๋อสวัสดีพี่มนแล้วก็พี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีบอลเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไหมบอลโลก
7: ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
0: จังหวัดดูป่ะ
7: ดูครับผม
0: เออแล้วคุณทำงานคุณเรียนคุณอะไรยังไงแม่
7: ทำงานนะผมก็คือวันที่ผมไอ้วันที่อาเจนเตะช่วง8โมงเช้าผมก็ระหว่างทางนี่ก็ขับรถเปิดดูโมโนไปด้วยครับ
0: อันตรายนะ
7: ไปผมเปิดโมโนเสร็จเปิด99ไปพร้อมกันเลยครับ
0: อ๋อคือผมแนะนำถ้าขับรถนะอย่าไปดูฟัง99นี่แหละมีบรรยายทุกคู่อยู่แล้วเออนะครับ
7: แต่ดูนั้นน่ะดูจนจบเกมก็ชนะ 3-0 ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเฮียแกจะยิงได้ถึง3ลูกซึ่งก็ไม่ได้คาดคิดเพราะว่าผมมองไว้ว่าอ่ะอย่างน้อยอย่างดีเลยชนะสัก 2-0 นี่กำลังดีเลย
0: อืม
7: ใช่แล้ว
0: มี3เลย
1: อันนี้บอลเชียร์อาเจนเบอร์หนึ่งใช่ไหมบอลโลก
7: ใช่ครับผม
0: ดูทรงแล้วเป็นไง
7: ก็มีก็ต้องดูไปก่อนดูยาวๆจนว่าอาเจนจะไปถึงรอบไหนเพราะว่าจริงๆผมว่ารอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าผ่านแน่นอนยังไงก็ที่หนึ่งแล้วแต่ว่า
1: ค่อยลุ้นไปทีละรอบเนาะ
7: ใช่ลุ้นทีละรอบมันบอกความเสี่ยงไว้มันบอกแน่นอนไม่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าในสกอร์ของอาเจนเนี่ยก็ถือว่ายังถือว่ายังดีมากเพราะว่าคือช่วงก่อนครึ่งแรกกับครึ่งหลังอ่ะแซลนี่เขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแบ็คขวาจากมอนเทียลมาเป็นโมยนาแล้วมันเกมมันดีขึ้นด้วยใช่ ผมมองว่าแอลจีเรียก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะมองคือเพราะมันเป็นฟุตบอลสไตล์ในอาหรับผสมกับยุโรปเข้ามาเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยแอลจีเรียนี่ก็ไม่
8: ได้เตะบางคนนี่จะเล่นแบบบราซิลเลียนก็ได้ด้วยนะ
0: เฮ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้เขาไม่ยอม
8: พวกโมร็อกโกพวกแอลจีเรียพวกมาเลสซีเยกพวกแน่พี่ผิวจะตาย
0: ม
8: าฮิมดีอาร์ตเนี้ย
7: แต่แอลจีเรียนี่ก็กังย้อนไปความว่าเมื่อ12ปีที่แล้วพี่บอลโลกบราซิลเนี
8: ่
7: ยเยอรมันบอกว่าเจอทีมเนี้ยปวดหัวมากแอลจีเรียเพราะว่าลากไปต่อเวลา30นาที
0: เออเยอรมันไม่ดีด้วยเยอรมันไม่ดีด้วยแต่ก่อนหน้านี้
7: ใช่ครับผมแต่ถ้าในสกอร์เนี่ยอาเจนผมว่ายังถือว่าลงตัวมากแล้วก็ตัวที่เรียกมาใหม่ๆก็ถือว่า
0: ดีไหม
7: คุณภาพดีอย่างผมชอบเอที่อยู่โฟโมปาส
0: เออดีๆไอปาสดีๆอยู่แล้วเออดีอยู่แล้ว
7: ใช่แล้วเกมนั้นเนี่ยตัวจริงเสร็จตัวจริงถ้าไปดูเอมี่มาตินเนสโรเมโรลิซันโดเนี่ยลิซันโดนี่มันโอ้โหผมดีใจมากนี่ได้ลงเป็นตัวจริงคู่โรเมโรด้วยแล้วก็จังหวะการเชียร์บอลยันเนี่ยเปอร์เซ็นต์เขาเนี่ยถือว่าดีมากใช่แต่ปัญหามันจะอยู่ที่ลาวตาโร่คือเวลาแกบอลโลกที่ไหนนี่แก
0: ไม่ดี
7: จะปืด
0: จะปืดไม่ค่อยดีไม่แต่สายแต่สายเจนไม่ได้หนักเลยนะครับสายเจนเนี่ยพอผ่านไอจีเรียไปได้เนี่ยเจอออสเตรียจะเจอซื้อแปะหน่อยนะมาเจอจอแดนเนี่ยมันสบายอยู่แล้ว
8: ลุ้นให้เมสซี่ยิงประตูเยอะๆนะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นประตูที่ทำลายสถิติของโคเซ่ละ
0: จากด็อกเตอร์มาคัต
7: แต่ถ้าคนที่มีโอกาสทำลายได้มากกว่า
8: เปเป้
7: ใช่ปะเป้
8: เปย์อายุน้อยอยู
0: ่
7: ใช่ผมว่าแล้วก็แฮร์รี่คีนเนี่ยเขาก็สิบประตูที่สิบของเขาแล้วใน
8: พวกนี้พี่เฉยๆนะบอลคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะเราต้องดูว่าอัศวินสีส้ม
0: เฮ้ยกั๊กโป
8: ปีกซ้ายคนนี้เดี๋ยวนัดสองระเบิดฟอร์ม
0: พูดแล้วเหนื่อยไอ้นี่มันสู้ของพี่ไม่ได
7: ้ครับเมื่อคืนนี้ผมมาเกิดมาเมื่อเช้ามาเช็คสกอร์บอลโลกไม่ได้คิดว่าแคนาดาจะล่อกาตาไป 6-0 แล้วก็
0: ไม่กาตามัน9คนด้วยกาตา9คนด้วยเล่นเลอะเทอะไอ้
8: แต่เมสซี่ครั้งที่แล้วน่าจะยิงไป7นะยิงไป7
0: เหรอ
8: ใช่เป้ยิงไป8
7: แต่โหนี่ผมว่ามันยังเราไม่ออกเนี่ยในช่วงรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวพอเข้าไปรอบลึกๆเนี่ยก็น่าจะเราทางได้อยู
8: ่ดูให้ว่าแชมป์กลุ่มอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่มเจ
0: จะไปเจอใคร
8: แชมป์ในกลุ่มแชมป์กลุ่มเจเจอรองแชมป์กลุ่มเอสนี่ดูง่ายหน่อยรองแชมป์กลุ่มเอสนะครับ
0: ก็มีอุรุกวัยสเปนสามเคปเวิร์ด
8: สมมติสเปนจบอันดับสองให้มันเลยนะ
7: เนี่ยเราดันไปเสมอเคปเบิร์ดเนี่ยแหละเราพอไม่ชนะเนี่ยแต่จริงๆนะผมบอกว่าถ้าจะเป็นผ่านซาอุได้คือมาทิต
0: อ
7: ่ะ
0: เขาผ่านแน่ผมว่าเขาผ่านแน่
8: คือกลุ่มเอสอ่ะมันดีตรงไหนรู้ป่ะดีตรงที่เกมแรกอ่ะมันเสมอกันทุกคู่
0: สตาร์ทมันสตาร์ท
8: ประมาณนี้เคปเบิร์ด0-0ซาอุกับรุกไวก็0-0แต่ผมว่าสเปนจบแชมป์กลุ่มผมว่าไม่เจอกันหรอก
0: อุ้ยถ้าสเปนจบที่สองอ่ะ
8: ถ้าสเปนจบที่สองฟัดกับอาเจนรอบ32ทีมเลยนะ
0: โอ้โห
8: เร็วไป
7: เร็วเกิน
8: เออเร็วไป
0: แต่ว่าผมคิดในแง่อันนึงนะผมว่าอาเจนหนักเพราะอาเจนถ้าสมมติว่าอุรุกวัยไปที่2อุรุกวัยมันก็รู้ทางอาเจนนะ
7: เออใช่
0: ก็หนักนะ
8: เดี๋ยวผมดูให้สมมติว่าถ้าซวยอาเจนจบมาเป็นอันดับ2อ่ะรองแชมป์อันดับ2ก็ไปเจอแชมป์กลุ่ม H
0: กลุ่ม Hกลุ่ม H ก็ใช่คร
8: ับเอาง่ายว่าถ้าจะหนีถ้าอาเจนกับสเปนจะหนีกันคุณต้องจบที่1
0: จบที่1ด้วยกัน
8: จบที่1ด้วยกัน
0: ไม่ก็จบที่2ด้วยกัน
7: แต่อย่าลืมนะครับพี่โมยพี่อุรุกวัยนี้ตอนนี้ใครคุมอยู่ครับนะตอนนี้ณบัดเนี้ย
8: บิโอซ่า
7: ใช่บิโอซ่าเนี่ยอ
0: าเจนเนี่ย
7: จะเคยคุมฟ้าขาวมาก่อน
0: คุณอาเจนด้วย
7: นั่นแหละ
0: บิโอซ่า
7: ผมบอกว่าทำไมถึงมีวันอุรุกวัยนี่แหละเพราะนี่แหละดีเจเปียว
0: ใช่ผมรู้บอกว่าสายอาเจนไม่ง่ายนะถ้าไข่เนี่ยไม่เจอผมว่าเอาในมุมส่วนตัวนะเจอสเปนคือวัดไปเลยแต่เจออุรุกวัยผมว่ายากกว่าน
8: ี่อยู่ในกลุ่มอ๋อนึกว่าอยู่ในกลุ่มซาอุซาอุไปอยู่สเปนอาเจนอยู่ในกลุ่มกับจอร์แดนนั่นรอบแรกผ่านน้องบอลสบาย
0: ไอ้กลุ่มเอลไปเจอใครวะ
8: แชมป์กลุ่ม L เหรอ
0: เออๆๆ
8: แชมป์กลุ่ม L มันไปเจออันดับ3พวก EFG H พวกนี้อาจารย
0: ์อ๋อโอเคโอเคงั้นก็สบายๆหน่อยเอออ่ะ
8: ประมาณนี้น้องบอลมีสายนึงรออยู
7: ่ประมาณนี้
0: ครับผมขอบคุณครับ
8: ดูบอลดึกๆดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: จ้า
7: ขอบคุณครับผม
0: สวัสดีครับนะฮะอ่ะมาสายต่อไปคุณ
8: สิงโต
0: สวัสดีสิงโต
8: อยู่ไหมฮัลโหลสิงโตไปยัง
0: ฮัลโหลสิงโต
8: อ่ะน่าจะทนบาดแผลไม่ไหว
0: อ่ะโอเคไม่ว่ากันนะฮะอ่ะก็ไขว้สายเป็นแบบนี้อาจารย์เอกรอบ32ทีมครับที่ 2A จะเจอที่ 2B มาแบบนี้นะที่ 2A เจอที่ 2B สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับพี่โมน
0: สิงโตหรือเปล่า
9: ใช่คร
0: ับ วันนี้มาเชิญเชิญเชิญเชิญ
9: ได้ยินนะครับพี
0: ่ชัดเจนเปี้ยเลย
9: พี่โมนวันที่16มีรอยยิ้มหรือมีน้ำตาครับพี
0: ่วันที่16วันที่16อะไร
8: หวย
0: โอ้โหน้ำตาไหลพราก
9: เป็นไงครับกิจการมนอูอะไรนี้เป็นไง
0: มนอูเพชรเหรอง
8: วดนี้วันนี้ไม่เฉียวเลย
0: มนอูเอกเพชรเหรออ
8: ืม
9: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะ
9: ไม่มีแบบว่า
0: ไม่มีเฉียวเลยนิดนึงก็ไม่มี
9: ผมได้ใบหนึ่งพี่สองตัวหลัง 4,000
0: เออคือดีอ่ะโชคดีอ่ะเออพี่ก็อยากได้มั่ง
9: สิ้นเดือนพี
0: ่อะไรนะ
9: ต่อชีวิตได้ถึงสิ้นเดือน
0: พี่อ้าวก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดี
8: เลขท้าย3ตัวที่มันมี77อะไรป่ะ
9: 007พี่เลขนี้ผมตามตลอดพี
8: ่อ
0: ืมอ้าวเหรอ
8: 7มาแก
9: ครับพี
8: ่อืม
0: ทำไมมันมีอะไรกับ007เนี่ย
9: ไม่รู้ผมชอบพี่ผมตามมาตลอดนะ
8: วันหน้าเกรงไว้ยังวันหน้าย
9: ังพี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าโทรมาบอกพี
8: ่ใกล้ๆวันให้ว่ากันอีกทีใช่ไหม
9: พี่มนครับผมถามเรื่องที่อเมริกายอมอยู่สงครามนี่เพราะว่าทางรัฐบาลอเมริกาไม่ยอมให้ลบต่อหรือว่ายังไงครับพี
0: ่ด้วย2 อย่างครับ1คือต้องคุยก่อนอเมริกาเนี่ยเค้ามีรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าถ้าจะเปิดสงครามเนี่ยคุณต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ว่าทรัมป์ไม่ได้ผ่านสภาคองเกรสนี่คือข้อที่1นะครับแล้วก็มันก็ต้องเขาก็มีการโหวตกันไปโหวตกันมาจนสุดท้ายเนี่ยโหวตครั้งที่3มันจะแพ้นะก็เลยต้องหยุดยุติสงครามโดยสภาคองเกรสไม่ให้อำนาจของประธานาธิบดีทำสงครามต่อนะครับจริงๆแล้วที่มันมีงูเห่าเนี่ยไปโหวตให้กับฝั่งนู้นเพราะว่าเขารู้ว่าอเมริกามันพังไปหมดแล้วครับ
8: อเมริกาก็มีงูเห่าเหมือนกันเหรอจ๊ะ
0: มีงูเห่าอยู่คือคำว่าพังหมายความว่าทำต่อไปมันก็มีแต่พังกับพังแล้วมันไม่ใช่สงครามที่มันทำให้อเมริกาได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะคือเป็นสงครามของอิสราเอลที่มาให้อเมริกาออกหน้าให้เออเท่านั้นเองอิสราเอลมันตัวปัญหาวันนี้มันยังยิงเลยมานอนอยู่เลยนะครับคือยุทโธปกรณ์ทั้งหมดการลงทุนโจมตีไปทั้งหมดมันไม่มีผลกับประเทศเขาเลยไปทำอะไรกับมันมีประโยชน์อะไรกับประเทศอเมริกาผมถามหน่อยไม่มีประโยชน์เลยคุณไปเปิดศึกไกลขนาดนั้นอ่ะแล้วลงไปก็มีแต่เสียกับเสียเครื่องอเมริกาแพ้นะงานนี้ไม่ได้ชนะนะแพ้นะ
9: ใช่ครับ
0: แพ้นะ
9: ต้องจ่ายค่าเสียหายพวกเลยนะพี่
0: ก็ใช่ไงก็ผมถึงบอกว่าแล้วทำไปเพื่ออะไรผมถามไม่มีค่าศึกระบาดชิดชายแดนเหมือนเราไปลบนอกบ้านไปอ่าวเปอร์เซียอยู่คนละทวีปด้วยซ้ำไปทำไม
9: ใครจะจ่ายอ้วกเลยนะพี่มนนะ
0: ใช่แล้วลงอเมริกาเป็นหนี้สาธารณะ36ล้านล้านเหรียญมั้งมันจะหาทางไหนจ่ายมันไม่มีทางจ่ายได้อยู่แล้ว
9: ไม่น่าหรอกพูดแบบเล่นๆไอ้ค่าของที่ตอนจัดบอลโลกนี่ขึ้นน้ำมีคนหมดแล้วนะพี
0: ่ตามนั้นแหละครับก็พยายามจะขูดรีดขูดเนื้อไม่งั้นซ้ำไม่ขึ้นภาษีหรอกก็มาละมันก็ขึ้นภาษีขูดคนอื่นไม่หมดอ่ะ
9: พี่มนครับ
0: ครับ
9: พี่เอกครับ
8: ครับ
9: น้อยจะโดนหักค่าแรงไหมครับจัดรายการสุขภาพแต่ป่วยบ่อยครับพี
0: ่เฮ้ย
8: ไม่น่า
0: ถ้าหักก็ต้องไปหักหมอปัญญาหนุน
8: เพราะค่าตัวมันเยอะกว่าคนอื่นไง
0: ถ้าไม่หักก็ไม่หักหมอปัญญา
8: หักก็ไม่สนใจ
0: เฮ้ยเต่าฝากหมอปัญญาภาคบอลหน่อยดิมีคนอยากฟัง
8: จับคู่กับจับคู่กับจันสง่า
0: โอ้โหนี่เลยมีคนอยากฟัง
8: อีกคนหนึ่งนี่เป็นนายแพทย
0: ์ได
8: ้อีกคนหนึ่งนี่นักโภชนาการ
0: ได้เลย
8: นี่มิติใหม่เลยนะ
0: ขาหักเมื่อวานนี้รู้เรื่องเลย
8: ใช่ใช่
0: นั่งคุยกัน90นาทีอ่ะ
8: อืมเฮ้ยคู่นี้น่าสนใจ
0: เอออ่
8: าคู่นี้น่าสนใจ
0: ครับผม
9: แล้วพูดถึงว่าบอลโลกปีนี
0: ้
9: ที่โมโนเขาแบ่งให้เรากี่สิบคู่นี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับพี่
0: เขาให้กี่คู่อ่ะ
8: คือจากข่าวตอนแรกอะเห็นว่า40คู่พี
0: ่เยอะเยอะเยอะมากเยอะมาก
8: 40คู่เนี่ย
0: เยอะมากมาก
8: คือรอบแรกเนี่ยผ่านมา20เกมไหมแล้วเหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยซึ่งแสดงว่าโอกาสที่เราจะดูตั้งแต่รอบ32รอบ16เกือบทุกคู่นะพี
0: ่ก็น้อยมากไม่แล้วนัดชิงเขาประกาศให้รู้ว่า
8: ชิงเปิดนั่นอยู่นี่คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เจอตัวเลขที่โมโนแม็กบอกว่าถ่ายเท่าสดทางฟรีทีวีอ่ะ40คู
0: ่
8: ทีนี้รอบแบ่งกลุ่มเนี่ย มันผ่านมาแล้ว20กว่าวัน
0: ไม่มา20วันมา20กว่าคู
8: ่20คู่มันก็คือไม่เข้าถ่ายวันมาละคู่ไง
0: อ๋อนี่ถ่ายมาแล้ว
8: มาละคู่นี่กี่สัปดาห์นึงอ่ะประมาณ
0: 7 8คู่เอง
8: เท่ากับว่าถ้ารอบแรกรอบแบ่งกลุ่มแข่งจบหมดอ่ะสมมติว่าอาจจะมีสัก25คู่นะแล้วที่เหลืออีก15 16คู่อ่ะมันแทบเท่ากับรอบ3
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนับผิดนะไม่เกี่ยวเขาแค่ถ่ายวันละคู่คุณจะไม่นับวันละคู่คุณต้องนับเป็นวัน
8: ก็ใช่ไง
0: วันนี้วันที่8เขาถ่ายมาแล้ว7คู
8: ่
0: วันนี้จะถ่ายคู่ที่8เพราะฉะนั้นเนี่ย40คู่มันยังเหลืออีก32เข้าใจไหมรอบแรกมันหมดวันไหน
8: รอบแรกอ
0: ่ะรอบแรกหมดวันไหน
8: พี่อย่าลืมนะว่ารอบแรกมันจะมีนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มมันจะเตะพร้อมกัน
0: ก็ไม่เป็นไรเขาถ่ายคู่เดียวก็ถ่ายได้ไงก็ถ่ายคู่เดียว
8: ก
0: ็ถ่ายวันละคู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารอบแรก20วันก็คือ20คู
8: ่ก็เหลือ20แมต
0: ช์ก็เหลือ20แมตช์ที่ก็โอเคนะ
8: ก็ถึงผมกำลังบอกไงว่าถ้าสมมติว่าเหลือ28นี้ถ้าเกิดว่าคุณจะได้ดูตั้งแต่3 2 16 8ลองชิงเลยนะ
0: ใช่ไงเยอะนะ
8: เยอะนะ
0: เยอะนะ
10: เยอะ
0: อยู่อย่างนี้รอบชิงได้ดูรอบรองก็อาจจะได้ดูคู่นึง
8: เขาว่ากันว่าจะให้ดูทั้งรอบรองรอบชิงนะ
0: แต่
8: อันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้ก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกัน
0: ก็น่าจะอย่างนั้นน่าอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้น
10: ครับผมโอเคงั้นไม่มีอะไรพี่ช่วยรักษาสุขภาพ
0: ครับผมสวัสดีครับ
8: เหลืออีกสายนึง
0: เฮ้ย40คู่เยอะนะ
8: เยอะทานโคตรเยอะเลย
0: เยอะเยอะเยอะเยอะอันนี้เขาใจกว้างมากนะ
8: ใช่
0: คุณทีมาพี่ทีพี่ทีพี่ทีอยู่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่ก็ไม่เป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณพี่ทีรอแป๊บหนึ่งนะพี่ทีมาสวัสดีพี่
11: เงียบแล้ว
0: มาพี่ทีได้ยินไหม
11: ได้ยินแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี2นาทีพี่ที
8: พี่ทีผมขอชิงถามพี่ทีก่อนเลยมนมัมมี่บอกว่าแมนยู10เกมแรกเขาจะกด30แต้มนะพี่ที
11: จะไปที่อะไรเขาจะไปที่อะไรเขา
0: พี่เตรียมตัวนัดที่11
8: ประกาศอย่างมั่นใจเสียงดังเลยว่า30แต้มอ่ะ
0: พี่เตรียมตัวที่นัดที่11พี่อ่ะ
11: เนี่ยผมโทรมาเนี่ยผมจะถามคุณเอกเนี่ยไอ้ทีมคูลาเซาเนี่ยมันสอนอยู่ที่ไหนอ่ะอยากให้มันสอนอะไรทีมอะไรยูในตรงในเป็ดใหม่
8: เ
11: น
8: ี่ย
0: อะไรอะไรฮะโอ้พี่เกะปีที่แล้วพี่โดผมไปกับพี่ยิงแล้วมันเผยหน้าคุยกับผมอย่างนี้เหรอพี่นะ
11: อันนั้นมันฟุก
0: โอ้โหฟุกบ้าเลยสองเกมมันไม่มีเราฟุกสองเกม
8: ปีนี้พี่ทีบอกเดี๋ยวเราเอาคืนพี
11: ่ล็อกของใหม่นี่เดี๋ยวล็อกของใหม่นี่แหม
0: ผมจำได้พี่ก็พูดแบบนี้แต่อันนี้สล็อตมา
8: ไม่ปีที่แล้วอ่ะกักโปมเป็นโรคซึมเศร้า
0: อัน
8: นี้มันป่วยนะพี่
0: อันนี
8: ้ป่วย
0: มี
8: ปัญหาเรื่องไอ้สุขภาพจิตแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อ
0: แต่ปีนี้ผมไม่มีวันหน้านะผมมีวันหน้านะผมมีวันหน้านะ
11: ฟุตบอลโลกเนี่ยผมไม่ได้สนใจเนี่ยผมรอเปิดฤดูกาลเน
8: ี่
11: ย
8: วิธีไม่มีทีมเชียร์เลยพี
11: ่ผมก็เชียร์อังกฤษนั่นแหละผมก็เชียร์อังกฤษนั่นแหละ
0: ชอบแรดฟอร์ดอะเดผมรู
11: ้ทีมที่สองก็ฟูลาเซาเนี่ยเก่งครับยิงเยอรมันได้ลูกหนึ่ง
0: มันโอ้ไอโดนไป7ลูกเนี่ยมันโดนเยอะในทัวร์นาเมนต์เยอะสุดในทัวร์นาเมนต์ไม่พูด
8: แต่คือลาซาวเขาเคยมานี่ไงเขาพี่ทีอาจจะเคยไปเชียร์ไงมันเล่นคิงคัพบ้านเราไง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วแพ้เราด้วยไหมนี่คือลาซาวได้แพ้เรา
8: ไม่รู้ได้เจอเราเปล่านะคือลาซาว
0: น่าจะเคยแพ้เราด้วยนะ
11: เคยมาเตะคิงคัพบ้านเรา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
11: เคยมาเตะคิงคัพบ้านเราอยู่คือลาซาวรู้สึกจะเตะที่โคราชมั้ง
0: จำไม่ได้
8: จำไม่ได้
11: ผมก็ประมาณนั้นแหละ
0: เชียงใหม่หรือเปล่าช่วงหลังโคราชไม่ได้จัด
8: มีลงใต้สงขลาด้วย
0: สงขลาเมื่อปีก่อนนั้น
11: นานแล้วกูลาเซามาเมืองไทยนานแล้วล่ะ
8: ครับ
11: ผมมันอยากเปิดฤดูกาลใหม
8: ่พี่ทีอย่าไปนับมันรอพี่จริงๆถ้าเราเฝ้ารอมันจะนาน
11: มันนานดิ
8: ว
11: สามส
8: ิบกว่าวันก็เนี่ยกับฟัง99ฟังบอลโลกดูบอลโลกไปแก้เบื่อแก้เซ็งไปเดี๋ยวมันก็ผ่านแป๊บเดียวชั่วโมงนึง
0: เสมอกัน1-1เสมอกัน1-1มา8มิถุนายนปี2019คือราซาวกับไทยเสมอ1-1
8: แสดงว่าเราเจอ
0: เราโดนเขานำก่อนด้วย
8: เราเจอเยอรมันนี่ก็สู้ได้ดิ
0: เราโดนไป7ไงคือผลลัพธ์ก็น่าจะ7นี่แหละนะแต่ว่าเราชนะคือราซาวชนะไทย 5-4 ดูจุดโทษนะ
8: เราแพ้จุดโทษ
0: เราแพ้จุดโทษ
11: นะฮะ
0: นั่นแหละ

0: จะไม่เข้ารอบดูทรงเช็คเกียร์กับแอฟริกาใต้เนี่ยตกรอบกลุ่มบีกาตาร์กับบอสเนียนัดสุดท้ายเจอกันเองต่อให้มีผลแพ้ชนะจะ4คะแนนหรือจะมีผลประตูได้เสียมันติดลบเล่นจบกลุ่มไปก่อนอื่นในประมาณนี้นะคร
1: ับ ครับผม
0: ตารางพรีเมียร์ลีกเวสต์แฮมนัดแรกเจอทีมอะไรครับผมหาไม่เจอแต่คุณแฮมเมอร์อาร์มอุ๊ย
1: ทีมเล็กไม่มีหรือเปล่า
0: ตกชั้น
1: อ๋อตกชั้นเนี่ย
0: ไปตั้งหลักปีนึงนะคุณแฮมเมอร์อาร์มเดี๋ยวปีหน้าขึ้นมา
1: คุณลงไปทำดาร์บี้แมตช์กับมิลวอ
0: ลแต่ยังไปขายตัวหลักเยอะนะมาจูดฟอร์นันเดส
1: มันไม่มีใครอยู่หรอก
0: มันต้องบังคับขายนะ
1: มันไม่มีใครอยู่หรอกคุณมันไปเกือบหมดอยู่แล้วถูกเวลา
0: เออ
1: มันจะมีใครที่ประกาศอยู่อ่ะ
0: ไอ้ชูเชงก็ไปแน่จอร์ดโบเวนอยากอยู่ต่อแต่ทีนี้มันมีทีมอื่นสนใจ
1: เ
0: วสต์แฮมอาจจะต้องแบบขายเพื่อเอาเงินมาช่วยทีมหรือเปล่า
1: ในเมื่อมีวอลเขาไม่ขึ้นมาคุณก็ลงไปสู้กับเขา
0: โอ้โหที่มันแน่นะ
1: โอ้โหมันแน่นอนไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: บอลโลกทีมปารากวัยกับทีมงูแมวเซาจะดีขึ้นไหมครับ
1: ปารากวัยน้อง
0: ก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้ปารากวัยถ้านับแค่ยุคที่มีอะไรเนี่ยพี่หมุน VAT เนี่ย
1: อาเจน
0: คือแชมป์โลกชาติเดียวถูกต้องไหมครับ
1: VAT คืออะไรอ่ะ VAT คืออะไรครับแชมป์โลกชาติแรกของ VAT คืออะไรไม่รู
0: ้บอลโลกถ้าไอ้แชมป์เรื่องถ้วยเนี่ยมันมีถ้วย2ใบถ้วยจูริเม่กับถ้วย FIFA World Cup
1: FIFA World Cup เนี่ยจูริเม่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบราซิล
0: อังกฤษ
1: เป็นอุรุกวัยเป็นอังกฤษ
0: 66
1: ใช่ถ้าเป็น World Cup เนี่ยอาเจนมาได้อ
0: ิตาลีได
1: ้เยอรมันได้เยอรมันไม่เคยได้จูริเม่เอ้ยยูเรนเคยวะไม่เคยได้ FIFA World Cup ฟานไม่กันเบาย ุคนั้น
0: อ่ะแต่ไอ้ VAT ที่ผมตีความหมายไม่ออกนะค
1: ุณ VAR หรือเปล่าไม่ VAT
0: นั่น
1: VAR อ๋อถ้าบอกว่าต้องเป็นยุคที่มี VAR ใช
0: ่ก็มันเพิ่งเอามาใช้ไง
1: มู VAR นะฮะไอ้ข้อความสองความครบเลยเวลาแล้วเดี๋ยว
0: คุณมนเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ผี10นัดแรกหนาวยาว
1: ๆมันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ม
1: ันแน่นอนอยู่แล้ว
0: สวัสดีครับพี่เอกคองโกสไตล์การจัดการแบบพี่มนแบบนี้นะครับผมจะชอบเลยเรียกแขกตลอดจากเด็กผีบางบ
1: ่
0: อนี่แสดงว่าเข้าถึง
1: แน่นอน
0: นี่แสดงว่าเข้าถึง
1: ครับ
0: โปรตุเกสวันเจฟครับเจออุซเบย์ยับแน่อุซเบย์โปรตุเกส4ลูกต้องมีครับ
1: ไม่รอด
0: เหมือนกาตาร์เลยบอลทรงนี
1: ้นะฮะเอ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงไม่พักแล้วล่ะเดี๋ยวอยู่ต่อไปกับคุณเต่านะนะฮะมากับอาจารย์หมอวันนี้น่าใช่แหละหรือท่องเที่ยวไม่รู้
0: น่าจะเป็นเทป
1: รายการนี้ห้ามขาดแล้วกันผมบอกเลยนะฮะเดี๋ยว 20:00 มีถ่ายทอดฟุตบอลนะติดตามกันได้
0: ตั้งแต่5 ทุ่มมีรายการบอลโลก
1: นะครับ
0: แต่ว่าถ่ายทอดจริงๆอ่ะน่าจะ2 ทุ่ม
1: วันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 02-6-1-6-7-6บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
1: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าร
2: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTubeฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: มาแล้วครับบอลโลกอัปเดตครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการของเราครับนี่ในห้องสดของเราได้อบอุ่นแล้วก็มีน้องสองคนในกำลังรัก

0: มาน้องเลิฟน้องเลิฟมาสองคนน้องเปรมนะฮะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็สวัสดีน้องเอ็มด้วยเอ็มกับเปรม
3: เอ็มกับเปรมใช่ครับเอ็มกับเปรม
0: แล้วก็มีจอเจ๋งนะฮะ
3: จอเจ๋งฮะจอเจ๋งเนี่ยฮะไม่ใช่จอเจ๋งจอเบ๋ง
0: อ้าวอ้าว
3: อ้าวเอาเจ๋งเจ๋งแล้วครับพี
0: ่ปามลามซะแล้ว
3: ไม่ปามลามครับพี
0: ่ลามปาม
3: ครับเราปามฮะ
0: อ้าวนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันครับเมื่อกี้
3: ครับ
0: เปิดเพลงนิดหน่อยเพราะว่านี่ออสเตรเลียเตะใช่ไหม
3: ใช่พี่ออสเตรเลียเตะ
0: พี่บอกเลย
1: คู่แรกเลยตีสอง
0: ใช่ไหมอ๋อในตีสองนะนะครับอ้าวก็โหจบไปรายงานสดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นไงป๋าบรรยายเป็นไง
3: สุดยอด
0: เกาหลีใต้กับมิสโ
3: ซอย่างมันเลยคร
0: ับขับรถไปเนี่ยลุ้นระทึกเลย
3: ทุก
0: คนไม่อีกครับผม
3: ฮะ
0: มองติดหลังเลยเบียด
3: ใช่ติด
0: เลยฮะ
3: ติดหลังเลยฮะใช่ครับ
0: อ้าว
3: ผมขอโทษครับขอโทษ
1: โอเคเสียเสีย
0: งเออเราเนี่ย
3: ครับผม
0: ครับผมอ้าวก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะ489899แล้วก็ทางFacebook YouTube และส่วนของเราครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับ TikTok ของเราด้วยนะ
3: ใช่
0: ครับเราพยายามไลฟ์สดนะครับในระหว่างรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลโลกก็เตะกันต่อเนื่อง
3: ถูกต้องฮะ
0: แมตช์เดย์ที่2นะ
1: ใช่ครับรอบ2แล้วฮะ
0: โดยที่เรามีกิจกรรมนะครับของนิตินายไลฟ์นะครับแฟนบอลตัวจริงนะครับในวันนี้ครับวันที่19มิถุนายนนะครับมาลุ้นรับของรางวัลจากเรานะนะครับก็ตอบคำถามประจำวันนะครับ SMS ตามกติกาที่นักจัดรายการนะครับกำหนดเดี๋ยวคำถามนะครับจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลกนี่ทีมชาตินักกีฬาเหตุการณ์สำคัญประจำวันนะครับผู้โชคดีตอบคำถามถูกต้องอันดับที่5และอันดับที่15ครับจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งครับช่วงแล้วสุดเลยครับก็มีรายการของเรานะเดี๋ยวเราครับที่นี่นะฮะเวลา18:00 จนถึง12นาฬิกานะครับแล้วก็มีช่วงนิตนาไลฟ์บอลโลกก่อนการแข่งขันคู่แรกและนิตนาไลฟ์บอลโลกก่อนการแข่งขันคู่สุดท้ายครับซึ่งคำถามในวันนี้นะครับในช่วงเวลา18:00เราถามว่าคีมินตันนีเซนผู้ตัดสินที่ไล่เดวิดเบ็คแคมออกในปี1998นะครับฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสที่เซนเตียนที่อาร์เจนตินาชนะจุดโทษอังกฤษเป็นคนชาติใดในยุโรปครับยากไหม
3: ยากเลยครับน้องเปม
1: ไม่ไม่ยากเราถามคนเดียวนี
0: ่เออคนเดียวนะคนเดียวนะไม่ยากนะไม่ยากนะ
3: ยอด
0: ก็
3: ใช่
0: เป็นชาติใดสแกนดิเนเวียเราชอบกินนมอะไรกินนมอะไรกินนมไทยอะไรไทยอะไรไทยอะไร
3: ไทยอะไรไทยอะไร
0: ไทยจุดจุด
3: จ
0: ุด
3: จุดใช่ใช่
0: นั่นแหละเป็นชาติใด
3: จุด
0: ถ้าไม่ขนาดนี้ต้องบอกให้เขาเลยดีกว่าไหม
3: ใช่พี่บอกให้เขาเลยดีกว่าแต่ก็ต้องลงหัวก่อนดีกว่าพี่เจ๋ง
0: ใช่ฮะ
3: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอบเองดีกว่า
0: ครับ
3: เรามาร่วมลุ้นกันนะฮะ
0: แล้วก็
3: ครับ
0: อย่าลืมนะครับกิจกรรมของเราครับในช่วงของเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับกับกิจกรรมเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกนะครับโดยคนที่ชอบดูฟุตบอลนะครับมีลุ้นที่จะรับของรางวัลจากทางเรานะนะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับในภารกิจเว็บไซต์ของCHWER นะครับ cheer.mcot.net ครับก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan ครับร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆครับที่ Mcot Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการโหวตนะและสุดคุ้มนะครับกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทนะครับที่จะได้รับถึง300ใบในการโหวตนะครับรางวัลที่1เนี่ยโอ้โหนี่รางวัลใหญ่นะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPVE ฟาริซอนนะครับ MPV EV Superwan มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลและ2ครับรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Give Voucher ครับจำนวน5รางวัลยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับเงื่อนไขต่างๆสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้นะเราจะปิดรับจนถึงวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนฟุตบอลนัดชิงบอลโลกนัดชิงเตะนะครับอีก15นาทีก็จะปิดตอนเป็น 1:45 นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เริ่มต้นแล้วนะครับผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงานเมนูฟิชชิ่งวัน17มิถุนายนที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันพุธนะจนถึงวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่20มิถุนายนครับที่ไบเคกฝากไว้ด้วยนะครับคำถามอยู่เรื่องละคำถามในจดหมายไลฟ์ แฟนบ

0: ่อนตัวจริงนะครับมีคนตอบมาแล้วนะ
1: โอ้นะฮะเดนมาร์กฮะ
0: ครับผม
1: ชาวเดนมาร์กครับผมอันนี้คือยังไงถูก
0: เขาตอบมาแล้วคุณ
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องฮะ
0: อ้
1: าวอ้าวถูกครับพี่ใช่ฮะ
0: เอ้
1: าครับจริง
0: เอ๊ะแล้วถามทำไมฮะแล้วถามทำไมฮะถามทำไม
1: ถามทำไมเพื่อความสนุกไหมฮะ
0: ขอความนะโอเคโอเคโอเคโอเค
1: ของชาว FM 99ของเรา
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนะ
1: ตื่นเต้นของเรา
0: ใช่ไหมประเด็นสรุปผล
1: ใช
0: ่แมตช์ที่สองเป็นยังไง
2: เดี๋ยวไล่ทีละคู่ก่อน
0: ได้ครับ
2: เพราะว่าเดี๋ยวพี่เจ๋งจะได้เผื่อให้มีความเห็นพี่เอ็มด้วยนะไปลันต้ากันนะครับเชกเกียเจอกับแอฟริกาใต้ในเกมนี้ถ้าพูดแบบไวๆนะครับก็คือเชเกียทำได้ดีกว่าในช่วง10นาทีแรกแล้วมันแถมประตูด้วยไงนะครับที่เกิดขึ้นก็คือมิเชลไซเล็กนะที่ทำประตูก็คืออดัมฮาโลเชครับลูกคว้างไกลแล้วจ่ายบอลมานะครับแล้วก็เลยเป็นประตูตรงนั้นให้กับทางเชเกีย
0: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าครึ่งแรกอ่ะมันไม่ได้เข้มข้นมากไปกว่านั้นคือแอฟริกาใต้ได้โมเมนตัมดีกว่าในช่วงแต่กลางครึ่งแรกลงไปนะครับแล้วมันก็เลยเป็นแต่ว่าจะทำตัวไม่ได้เช็คนำ 1-0 พอครึ่งหลังนะครับก็เห็นจังหวะเซฟของโรบินวิลเลียมส์โกของแอฟริกาใต้ทำติดๆกันนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้เองอย่างว่าจะมาได้จุดโทษ
0: ช่วงท้ายนะ
2: เพราะว่านักเตะที่มองอยู่พาโดชูตแหละที่มือซ้ายนะครับไปทำท่าไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไปเล่นบอลแล้วก็ทางเทโบโฮโมเคน่านะครับยิงไปทำมุมล่างด้านซ้ายในประตูมาเตโควานะครับกับแชมป์เนเธอร์แลนด์นะเพสเวย์ยิงไปผิดทางเลยเป็น 1-1 นะครับนาทีนั้นก็แอฟริกาใต้ยิงเยอะกว่าพี่เจ๋งเลยครับ17-14เขากรอบ4-3ครับ
0: อือหือนะก็โอ้โหเกือบได้ชัยชนะนะแต่ว่ามาโดนแหมมาโดนตีช่วงท้ายนะเช็คเกียร์แบบนี้ลำบากนะนี่นะเพราะว่าแพ้ในเกมแรกแพ้กรีกใต้มาไงมีแค่แต้มเดียวเท่ากับแอฟริกาใต้เลยนี่คือการแข่งขันในกลุ่ม A ครับเตะกันไปคู่แรกเลยนะตอน23นาฬิกานะนะครับที่แอตแลนต้านะครับหรือว่าที่อย่างเงี้ยที่สนาม Mercedes-Benz Stadium หรือว่าแอตแลนต้าสเตเดียมนะใช่มั้ยล่ะ
2: ใช่ครับ
0: นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมที่เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐนะแต่อันนี้จะเป็นแอตแลนต้าฟอลคอนป่ะ
2: ฟอลคอนส
0: ์ฟอลคอนนะ
2: ครับ
0: นะครับก็เกมนี้นะครับที่น่าสนใจน้องเอ็มกับน้องเปรมมีผู้ตัดสินเป็นชาวเป็นสุภาพสตรีนะครับถือว่าเป็นผู้ตัดสินสุภาพสตรีคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้ตัดสินนะครับในศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้พี่ก็ตอนแรกก็ฟังกาวกาบอลนี่ไงเป็นพี่โอ๊คกับพี่แป๊กกันเนาะนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาตอน23:00 นนะครับก็ทำหน้าที่เนี่ยเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นคนที่สองนะน้องน้องเพรมแล้วก็น้องเอ็มนะครับนี่คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับผู้ตัดสินชื่อว่าทอรี่เพนโซนี่พี่เอาข้อมูลจากพี่บิลแลมสิงมานะพร้อมมาช่วยนะครับคือบรุ๊คมาโยและแคทเธอรีนเนสปิทครับนามสกุลเดิมของเพนโซนะครับคือแฮนคอกนะอายุ39ปีครับนี่เกิดหลังพี่นะ1980นะครับเธอเป็นผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่มาอย่างยาวนานคือชอบตัดสินตั้งแต่อายุยาวไว้ตั้งแต่ยังน้อยเลยตัดสินมาในรอบ2ทอสแล้วนะครับเป็นคนเมืองสจ๊วตประเทศอเมริกาครับเติบโตในฟลอริดาโอ้โหนี่สุดยอดนะและตัดสินในเมเจอร์ลีกด้วยเอ็ม
1: ครับพี
0: ่ครับมีลูกสาว3คนนะครับผม
2: ก็คนแรกนะครับไม่นานก
0: ็คือฝรั่งเศสป่ะ
2: สเตฟีซัปปานะครับของฝรั่งเศสที่ร่วมตัดสินในครั้งที
0: ่แล้วนี่ดัง
2: นะครับแล้วก็นี้ก็เป็นทอรี่เพนโซอย่างที่ว่าพี่เจ๋งครับ
0: สเตฟานีฟรัปปาจากฝรั่งเศสคนที่ตัดสินในศึกเหลียวฝรั่งเศสด้วย
2: แน่นอน
0: ฟรัปปาเนี่ยตัดสินนะคู่เยอรมันนะครับกับคอสตาริกาที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่1ธันวาคมปี2022ครับขอบคุณข้อมูลจากพี่บีลำสิงด้วยเมื่อวานนี้ก็เราก็เห็นเอ๊ะสุภาพสตรีเนี่ยทั้ง3คนเลยนี่คือครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะน้องเอ็มนะ
1: ใช่
0: ครับอ้าวส่วนคู่ต่อไปแหละเป็นยังไง
1: เราไป
0: คู่ที่สองเป็นยังไงเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไง
2: เราไปอิงโกวูดนะครับเกมระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียนะครับก็เอาข้ามไปครึ่งหลังเลยดีกว่าพี่เจ๋งนะครับก็คือบอสเนียถือโมเมนตัมอยู่ในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าทางคนนี้นะครับก็คือโยฮันมาซัมบี้นะหนีตัวประกบมายิงวอลเลย์จากนอกกรอบเขตโทษเข้าไปก่อนเป็น 1-0 นั่นที่74แล้วนะครับแล้วนาทีที่80น่ะอันมีจังหวะใบแดงนะครับว่าทางเรมโบโลนะครับอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแล้วทาลิกมูฮัมเมดเรโววิชกองหลังบอสเนียเนี่ยไปสกัดก่อน

0: ก็เลยเป็นใบแดงออกไปนาที84นะครับก็ทางบากาสยิงเรียบไปทางเสาไกลนะครับก็มาจากเอมโบโลแหละสวิสเป็น 2-0 นะครับแล้วก็นาทีที่90นะครับก็เป็นการเล่น 1-2 กันครับรูเบนบากาสกับกาดิชชาก้านะแล้วก็บากาสเลี้ยงไปก็จ่ายไปให้เป็นโยฮันมันซัมบี้นะครับยิงไม่มีตัวประกบเข้าไปเป็น 3-0 นาที90+3นะครับก็เป็นลูกที่สวยนะครับสำหรับทางบอสเนี่ยที่ได้ประตูนะครับแล้วก็โคเบลเซฟออกมาก่อนนะครับก่อนที่ทางเออร์มินมามิชนะครับวอลเล่จากในเขตโทษผ่านนักเตะสวิสแล้วก็บอสเนียเข้าไปนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประตูสุดท้ายครับนาทีที่90+6นะครับทางมาเนลอาคันจีนะครับก็เปิดบอลไปข้างหน้าให้เซดิกอิตเทนเก็บบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดแล้วชิบิลซงสวิตเซอร์แลนด์แตะบอลก่อนในกรอบเขตโทษแล้วอามาเมมิชของบอสเนียสกัดล้มนะครับชาก้ายิงไปทางมุมล่างขวานะครับในประตูไปถูกทางแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับก็เลยเป็น 4-1 นะให้กับสวิตเซอร์แลนด์โอกาสยิงสวิต13-5เข้ากรอบ7-3ครับพี่เจง
1: ก็ขึ้นฟอร์มสวิตเซอร์แลนด์นะหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยโดนกาตาร์ตีเสมอนาทีบาปนาที90+4ไงเกือบชนะอยู่แล้วนะครับก็กลับมาคืนฟอร์มรับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะบอสเนียแต่แบบนี้ก็4แต้มเนาะนะครับสบายสบายนะครับขึ้นนำจ่าฝูงโชคราวก่อนอันนี้คือการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับตอนตีสองนะแล้วก็มาตีห้าครับเจ้าภาพร่วมครับลงเตะในกลุ่มเดียวกันนะเจอกับกาตาร์เจ้าภาพร่วมมูลนิธิใหม่เจอกับเจ้าภาพเก่า
2: เก่าใช่ครับกาต้า
1: เป็นไงผลการแข่งน้องเอ็มครับน้องเอ็มเป็นไง
2: ก็ชนะไป6-0ครับ
1: ทำงานบ้างทำงานบ้างเก็บได้แค่เนี่ยเท่ากันนะ
2: ครับพี
1: ่60
2: ใช่พี
1: ่เอ็มได้ดูใช่ไหม
2: ดูไปครึ่งหนึ่งครับพี่
1: ครึ่งหนึ่งนะ
2: ใช่ครับ
1: ถู
2: กต้อง
1: ดูช่วงเช้าเหรอ
2: ช่วงเช้า
1: อ๋อดูช่วงเช้า
2: ก็คือก็ดูใช่ครับดูบางคู่แต่ส่วนใหญ่ก็พยายามจะดูทุกคู
1: ่อ๋อคุณถ้าไม่ทันคุณทำไงอ่ะ
2: ก็ไลฟ์หายแล้วนิดหนึ่งใช่เป็นไงบ้างครับน้องเปรม
1: ก็คาดาชนะ106-0แล้วนะเล่นที่แวนคูเวอร์ครับที่ BC Press ครับคนดูประมาณ 50,000 กว่าคนนะ
0: ใช่ครับ
1: นัดนี้พี่ก็ช่วงเช้าก็บรรยายไปด้วยไง
0: พี่เจ๋งเห็นพี่เจ๋งมีข้อสังเกตอะไรจากคู่นั้นฮะที่พาก เอง
1: คือกาตาร์สไตล์เขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบต่อแบบค่อยๆขึ้นเกมค่อยๆเล่นช้าๆหาจังหวะนะครับมีค่อยๆใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนาะของอาฟิฟไงนะครับเมสซี่ของกาตาร์ไงที่ได้ดาวซันโวในศึกเอเชียคัพที่ผ่านมาครับแต่ว่าแคนาดาโชทะเลาะฮะก็คือเปิดเกมโชทะเลาะเลยแล้วก็มาได้ประตูนะครับจากคาลาลินครับนาทีที่16ครับก่อนที่เจตการเดวิดน่าจะมายิงครับก็ยิงแฮตทริกกันเนาะ29-45+3 90+2เซเลบาเนี่ยตัวสำรองนะครับเป็นฟรีคิกนะครับนาธานดีลั่นน่ะซาลิบาครับและประตูอีกลูกหนึ่งได้มาจากจังหวะสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองนะของโมฮัมเหม็ดมานายครับแต่ว่าต้องส่งกำลังใจนะครับให้กับทางกองกลางของแคนาดาครับก็คืออิสเบลโกเน่นะ
0: จังหวะใบแดงที่2ของกาตาร
2: ์มันใช่ทำให้ขาหักเลย
1: กาตาร์วันนี้โดนใบแดงเร็วไงเดี๋ยวโดนใบแดงเรียกพ่อโดนเข้ากฎของด็อกโซฮะด็อกโซก็คือกฎที่เพราะว่าปฏิเสธการยิงประตูแบบจ่าแจ้งไงนะครับก็ตอนแรกผู้ตัดสินเนี่ยให้จดโทษก่อนนะแล้วก็มาเช็ควีอาร์ครับก่อนที่ผู้ตัดสินนะครับหน้าตาเหมือนโรดี้เลยฮะคริสเตียนการิน
2: โรดี้
1: ผู้ตัดสินชาวชิลี
2: ครับ
1: หน้าตาเหมือนโรดี้เลยแต่ว่าก้าวแกนใหญ่ยังไปแซวแกบ้างฮะเดี๋ยวผมโดนสอยนะครับก็โฮมัมเอาอาร์มินครับเป็นแบ็กไซด์ผมเข้าไปเล่นแล้วก็โดนไปแดงเลยฮะเข้ากดด็อกโซไงก็เรียบร้อยฮะเหลือ10คนจะเหลืออะไรล่ะฮะแล้วก็จากนั้นก็รัวเลยครับผมแล้วก็มีใบแดงอีก1ลูกเป็นอาซิม1ใบนะอาซิมมาดิโบครับอันนี้เป็นกองกลางไปเตะใส่อิสเมลโกเน่ซึ่งอิสเมลโกเน่เนี่ยโอ้คือพูดแล้วขนลุกนะเป็นภาพที่แบบจังหวะที่มาดิโบเนี่ยเข้าจากข้างหลังและขาซ้ายของเขาอ่ะขาซ้ายบริเวณน่องนะขาไอ้กระดูกน่องหักตอนเจ้าตัวยกขาขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันยกขามันผิดรูปไปโอ้โหนักเตะแต่ละคนทั้งสองทีมนะทั้งสองฝ่ายแบบเอามือกุมศีรษะแบบไม่อยากเชื่อจนทีมแพทย์ต้องมา
2: เป็นห่วง
1: กับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอยู่นานหลายนาทีเลยนะครับก่อนที่จะนั่งรถเขาเรียกเป็นรถเข็นที่เอาเปรย์สนามอะไปไว้อยู่ข้างบนแล้วก็เจ้าตัวก็สูดออกซิเจนเนาะนะครับมีหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจแล้วก็มี บอกว่า

0: เป็นหมื่นนะครับให้กับแฟน
1: ๆแต่พูดถึงเขาประถมพยาบาลกันเร็วมากนะพี่เจ๋ง
0: ใช่
1: ปั๊บเดียวเขาเข้ามาแล้วอ่ะเร็วมาก
0: แล้วก็เขาผ้าแบบไม่มีจับไปนะ
1: ใช่ฮะ
0: เขาจะมีนักเตะหลายคนไปล้อมกรอบไว้นะคร
1: ับ
0: ย
1: ัง
0: ไม่ให้ผู้การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ไม่มีภาพฉายซ้ำไม่มีภาพรีเพลย์แน่นอนนะครับในจังหวะนี้ครับก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับทางเอสเบลโกเน่นะนะครับฟุตบอลโลกคราวนี้ก็ปิดฉากนะครับแต่ว่าแคนาดาก็ชนะไป6ประตูต่อ0แต่ว่ามีประเด็นน้องเต็มแล้วก็น้องเอมฮะเพราะว่าพอจบเกมมีเหลืองนะฮะกุนซือก็มีเหลืองกันครับ
1: ครับ
0: เจสซี่มาร์แชร์โค้ชของแคนาดาก็จบเกมเนี่ยก็มีโฮเลนโรเปตกีเนี่ยไปกระซิบกระซาบในสักอย่างสุดท้ายฮะทางเจสซี่มาร์โค้ชของแคนาดาบอกบทอะไรนักหนาแกเลยชักมือเลยฮะชักมือบอกเฮ้ยบทอะไรเยอะแยะครับทีมงานก็โวยกันโหบอลลูนมาตุ้มนะครับอยู่กลางสนามจะมีเรื่องกันนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับที่รุนแรงนะจบเกมก็เป
1: ็
0: นแคนาดาที่ชนะไปอย่างขาดลอยนะครับ6ต่อ0ก็เป็นการชนะที่ขาดลอยที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ของแคนาดาครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
2: เพราะแคนาดาอย่างว่านะครับชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกด้วยนะครับหลังจากที่แข่งมาเป็นครั้งที่3นะในนี้นะครับเดี๋ยวแทรกแง่มุมนิดหน่อยแน่นอนมันมีข่าวออกไปก่อนแล้วนะครับว่าทางจอห์นเดวิดนะครับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมก็ทำ3ประตูเป็นคนแรกที่ยิงให้จะยิงในประเทศเป็นเจ้าภาพ3ประตูตั้งแต่เซอร์เจฟเฮิร์สนะในเกมรอบชิงฟุตบอลโลกเกมนั้นนะครับปี66ที่จัดการเยอรมันตอนตก4ประตูต่อ2ถ้าย้อนไปก่อนนั้นเพราะว่าเจฟเฮิร์สทำได้ในช่วงต่อเวลาด้วยถ้าย้อนไปขึ้นไปนิดนึงนะครับก็คืออดิเมียนะครับนักเตะแบกของบราซิลในฟุตบอลโลก1950ในบ้านที่ยิงสวีเดนไป 7-1 แต่เกมนั้นก็ทำ4ประตูนะครับแต่บราซิลอย่างที่ทราบในการก็คือไม่ได้แชมป์โลกหรอกปีนั้นนะครับเดวิดเองเป็นนักเตะยูเวนตุสที่ยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกคนแรกตั้งแต่คนนี้นะครับเปาโลรอซซี่นะในซีเซอร์อิตาลียิงบราซิลในเกมคลาสสิกเมื่อปี1982นะครับยิงที่ชนะ 3-2 ก็เขี่ยบราซิลตกรอบ2นะครับก็44ปีที่เป็นนักเตะยูเวนตุสยิงแฮตทริกครับพี่เจ๋งครับ
0: โอ้โหนะครับก็
1: สุดยอดครับ
0: ก็เป็นนักเตะไอ้เจ้าภาพคนแรกใช่ไหมเนี่ยรอบเท่าไหร่กี่ปีปี66ปีเท่าไหร่อ่ะ
2: 60ครับ
0: โอ้60ปีมาแล้วนะก็แต่เจมส์เบิร์ดก็แต่เจมส์เบิร์ดยิงแฮตทริกอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: เกมนั้นเลยแล้วก็ไม่มีเลย
0: ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เลยนะก็ไม่มีเลยนะนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะครับส่วนคู่ช่วงเช้าเราเป็นยังไงเห็นประตูของเกาหลีใต้ซองแตกแล้วว่ายังไงฮะเอ็มยังว่ายังไง
1: ยังไงครับ
0: ยังไงอ้าวยังไงโยนกลับโยนหน้าโยนกลับเด็ดนี
1: ่ไม่หายแล้ว
0: ไม่หาย
1: ครับ
0: อันนี้แต่ที่เม็กซิโกเนาะ
1: ใช
2: ่
1: ฮะ
2: โอเค
0: แต่ที่
2: ซาโปพานนะครับได้โบนาฮารานะครับเดี๋ยวขอประตูนั้นเป็นหลักแล้วกันนะฮะก็คือนาที50นะครับราอูคิมิเนสของเม็กซิโกพยายามจะม่งจากลูกเปิดมาทางซ้ายแล้วในประตูคิมซงยิวนะครับรับบอลไม่อยู่ไปชนกับอีกีฮุกนะครับก็ลงไปแล้ว2คนนะครับลุยโซโมนักเตะเม็กซิโกที่อยู่ตรงนั้นยิงผ่านทั้งคู่และคิมมินแจเข้าไปนะครับก็เลยเป็นประตูเดียวของเม็กซิโกพี่เจงครับ
0: โอ้พยายามเร่งเครื่องนะแต่ว่าก็ไม่ทันเนาะเกาหลีใต้ในแมตช์นี้ก็แพ้ไป 0-1 ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาให้เสียงภาษาไทยโดยใครเอ็มฮะเอ็ม
1: ฮะพี่สุเทพ
0: ภาษาไทยโดย
1: พี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
0: ์เป็นไง
1: ป้าแป๊ะเป็นสุดยอดครับโหเสียงคนดูเยอะ
0: อู้
1: อู้เอออู้ดังไปหน่อย
0: ราอูนนะราอ
1: ูน
0: ราอูนเลยเป็นไงเมื่อเช้าเขาบอกว่าฟังนะภาคบอลเนี่ยป๋าภาคมันมากครับพอๆกับคุณเจงสุสังแล้วขอบคุณมากอย่าให้ผมลอยเลยฮะภาคมันทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสถานการณ์เป็นไงน้องเปรมตอนนี้ฮะสถานการณ์ทั้งสองกลุ่มเป็นยังไงตอนนี้
2: ไปกลุ่ม A กันก่อนนะครับก็เม็กซิโก6แต้มเต็มลูกได้เสียบวก3ครับที่2เกาหลีใต้3แต้มลูกได้เสีย0เช็คอยู่ที่3นะครับ1แต้มลูกได้เสียลบ1ที่4แอฟริกาใต้1แต้มลูกได้เสียลบ2นะครับบอลโลกปีนี้อย่าลืมนะครับใช้กฎ head to head ในการแยกอันดับนะครับไม่เหมือนกับอดีตนะฮะดังนั้นเม็กซิโกเป็นแชมป์กลุ่มไปกลุ่ม B นะครับแน่นอนเจ้าภาพร่วมแคนาดา4แต้มลูกได้เสียบวก4นำนะครับที่2เป็นสวิตเซอร์แลนด์4แต้มลูกได้เสียบวก3ที่3บอสเนีย1แต้มลูกได้เสียลบ3ที่4กาตาร์1แต้มลูกได้เสียลบ6แต่ยังว่าบอลโลกเป็น head to head นะเดี๋ยวต้องรอแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์เจอกันเองเดี๋ยวอันดับค่อยสับกันทีหลังนะครับพี่เจงครับ
0: ครับผมนะฮะอ้าวก็ย้ำอีกครั้งนึง head to head นะถ้าแต้มเท่ากันนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหอ้าวก็แบบนี้เม็กซิโกก็ไม่น่าพลาดนะเม็กซิโกเนาะเข้าไปแล้วเน
2: า
0: ะ
2: เข้าไปแล้วเฮดทูเฮดไปแล้ว
0: แชมป์กลุ่มไปแล้ว
2: เฮดครับเกาหลีใต้ไปแล้ว1
0: โอเคครับใช่ฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะครับดูข้อความได้ไหมเป็นยังไงนะครับก็ตอบมา

0: แล้วนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็บอกว่าชอบป๋าบรรยายมากนะครับเป็นไงโหป๋าสุดยอดนะเป็นไงน้องเอ็ม
1: สุดยอด
0: สุดยอดนะ
1: ฟังได้อรรถรสมากเลยฮะทุกคนต้องฟัง
0: คุณฟังป่ะคุณฟังเปล่า
1: ฟังฮะ
0: ฟังนะบอสสวัสดีนะครับสุขสันต์วันศุกร์นะครับพี่เจ๋งพี่นนท์พี่นนท์ไม่อยู่พี่นนท์มาสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันคานวันนี
1: ้พี่นนท์อ
0: เล็กซ์มาเกตกลับมาแข่งมอเตอร์จีพีที่เบอร์โน่นะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มพี่เปรม
1: ทุ
0: กราเสื้อยามาฮ่าวิกนี้บุรีรัมย์มีแข่ง BIC นะ
1: ใช่ครับบิ๊กมอเตอร์สปอร์ต
0: ที่ไหน
1: บุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตฮะแต่ผมขออนุญาตติดภารกิจไม่ได้ไปทำข่าวนะฮะ
0: คือไปไหน
1: ใช่ก็บอลโลกเลยครับภารกิจทำบอลโลกใช่ครับ
0: แต่สาธิตคุณ
1: อ๋อครับช่วยกันครับ
0: ช่วยกัน
1: ขออนุญาตแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะฮะมาไปใช่ครับ
0: สุขสันต์วันศุกร์นะครับพี่เจ๋งพี่เปรมคุณเอ็มนะครับคุณชูชาติทักขบานะครับให้ผมพักผ่อนบ้างกำลังฟิตกำลังฟิตตอนนี้ผมกำลังฟิตนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับพี่
0: ช่วงหน้าไปวิเคราะห์กันนิดนึงว่า
1: ใช่คร
0: ับ คู่ไหนบ้าง
1: ได้ครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
3: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
2: เอ็มคอร์ดRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
8: ของนะครับของ
0: การ
8: เป็นการโลกไลฟ์ครับพี่เจ๋งครับ
0: เออนะครับช่วงสองของเราเรายอนน้องเอ็มน้องไปแล้วผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกก็เมื่อวานนี้เนี่ยเขาเตะตอนไม่ใช่เมื่อวานแล้วก็คืนที่ผ่านเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เตะตอนห้าทุ่มเนาะวันนี้เตะช้าหน่
1: อ
0: ยคู่แรกเริ่มตีสองเลย
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวการเดี๋ยวไม่เป็นไรรายการเราในตลาดไลฟ์บอลโลกก็ยาวเลยเนาะยาวว
1: ิ
0: เคราะห์วิเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปก
1: ่
0: อนจะมาดูฟุตบอลก็โอ้หยุดเสาร์อาทิตย์ดูบอลกันต่อเลยแล้วก็ยืดเริ่มหยุดยาวไอ้นี้นะครับเออหยุด2วันนะ
1: ครับ
0: ดูในติดได้ไลฟ์บอลโลกชมนะครับติดตามช่องทางนะทางนะ YouTube Facebook นะครับติดตามของเราด้วยแล้วก็ผ่านเอาละของเราด้วยที่ M-Cord Connect ใช่มั้ย
1: ใช่ครับพี
0: ่แล้วก็ของเรานะ
1: แล้วก็ฝากด้วยใช่ครับแล้วก็ฝากรายการรีรันนะฮะช่วง 4:00 น. ถึง 5:00 น. บอลโลกอัปเดตเนี่ยครับผมฝากไปด้วยได้ฮะ ครับพี่เจ๋ง
0: แต่วันนี้ประ

0: จะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างน้องเปรมเป็นยังไงเอาเอ็มก็ได้เอ็มละเพคอนโปรแกรม
1: ก็ปีสองวันนี้ฮะ USA เจ้าภาพนะฮะสหรัฐอเมริกาพบกับออสเตรเลียครับผมแล้วก็เวลาตีห้านะครับสกอตแลนด์พบกับโมร็อกโกฮะ
0: ครับ
1: เช้าวันขึ้นตื่นมาโอ้โหสบายมาก
0: ครับ
1: ใช่ครับ7โมงครึ่งครับพี่บราซิลเจอเฮติครับพี่ใช่ฮะแล้วก็อีกคู่นึงเวลา10โมงกำลังดีเลยตุรกีเขาปาราควาย
0: ปาราควาย
1: ใช่ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนไหมครับพี่เจ๋ง
0: แ
1: ล้วค
0: ู่แรกคู่แรก
1: สหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย
0: จะภาพร่วมนะ
1: ใช่พี่
0: จะภาพร่วมครับลงสนามนะครับจะภาพร่วมตัวนี้ก็นักแรกชนะปาราควายมา 4-1 นัดนี้เล่นที
2: ่เซน
0: โตโอ้ขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะเจอกับออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเกมแรกก็ชนะมา 2-0 โอ้ใครชนะเกมนี้เข้ารอบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็นัดแรกเยี่ยมนะปาราควายอเมริกานะสุดยอดนะ
1: สุดยอดฮะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวออสเตรเลียก็พี่ว่าออสเตรเลียเกมนี้มีสิทธิ์มาตั้งรับนะแล้วรอโต
1: ้
0: มองว่าไงครับมองว่าไง
1: ผมว่ามองว่า USA น่าจะบุกเข้าใส่เต็มตัว
0: เจ้าภาพเนาะ
1: ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้จะมี
1: และการเป็นเจ้าภาพต้องเต็มที่อยู่แล้วว
0: ันนี้จะมีพวกบรรดาเซเลบมาแล้วแบบว่าตอนนัดแรกเดี๋ยวผมมากันเยอะนะ
1: ใช่พี
0: ่ไอ้เรเดอร์ดิคาปิโอก็มาด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: มีใครล่ะมีบิลเกตยำได้ก็มานะครับผม
2: มันเดี๋ยวไล่เก็บอีกนิดนึงเพราะว่าเรามี4คู่นะคร
1: ับ ได้ครับ
2: หลังสหรัฐกับหน้าออสเตรเลียนะครับก็บางคนอาจจะหลายคนจะพอใจกับเนสเตอรี่อิรังคูด้านะครับคนที่ยิงประตูในนั้นแต่ว่าแนวรักษาต้องห้ามเปิดพื้นที่แดนหลังนะฮะเพราะสไตล์ของออสเตรเลียก็จะ counter attack ได้นะครับส่วนหน้าสหรัฐกับหลังออสเตรเลียนะครับแน่นอนมันมีประเด็นเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้คริสเตียนพูลิสิตกับอเมริกานะไม่ 100% แต่ว่าไว้ใจโฟลารินบาโลกันได้นะครับก่อนเกมที่จะเตะกันประเด็นของออสเตรเลียนะครับก็คือครั้งเกมที่แล้วโดนยิงไป30ครั้ง
0: โอ้โหเหรอ
2: แล้วโกของออสเตรเลียก็คือแพทริกบีทำไป8เซตโอเคทุกอย่างดูดีแหละเขาทำได้8เซตแต่จะโดนยิงอย่างนั้นแล้วโอกาสชนะมันก็คงต้องลดลงไปด้วยไงพี่เจ๋งนี่คือคู่นี้คู่แรกครับเอาคู่แรกก่อน
0: คู่แรกนะอันดับโลกอเมริกาอันดับ17ออสเตรเลียอันดับที่27นะครับก็แม่แต่พี่ว่านะอเมริกาก็น่าจะโอเคแม่นะครับซึ่งถ้าชนะเนี่ยเข้ารอบเหมือนกับกรณีเป็นเจ้าภาพบอลโลกปี94นะจะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกแล้วก็เข้ารอบสุดทีมนะครับจำได้รอบสุดทีมแบบแพ้บราซิลนะครับซีเกมส์ล่าสุดนะครับอุ่นเครื่องแพ้ไป3แต่ก็เป็นการพ่ายทีมใหญ่นะแพ้เบลเยียมนะครับแพ้โปรตุเกสแล้วก็แพ้เยอรมันส่วนนัดที่ชนะเซเนกัลนะครับเจอกับออสเตรเลียมา4ครั้งแพ้1เสมอ1ชนะ2นะแล้วเป็นการชนะ2ครั้งหลังสุดด้วยนะครับ 3-1 ปี2010และ 2-1 ครับเมื่อปี2025ครับทีมไหนชนะก็เข้ารอบเลยนัดนี้พอชนะครับบริสุทธิ์โปรชิเนโดโค้ชทีมชาติสหรัฐน่าจะยึดสมัยผู้เล่นคนแรกนะมาเดิมนะครับกองหลังก็คิดได้ชัดจากคู่กับทีมรีมมีแดนกลางก็คือไทเลอร์อดัมนะมาลิกทิวมันนะครับขับเคลื่อนแนวรุกมีบริสุทธิ์ที่แม่บริสุทธิ์อะ
2: ยังไม่ 100%
0: ไม่ 100% นะ
2: ก็เลยว่าจะ11ตัวจริงไหมก
0: ็
2: เดี๋ยวว่ากันครับพี่เจ๊
0: ก็คุณลินเดอร์บาโลกันนะครับยิงไป2ประตูในเกมแรกก็เป็นทีเด็ดนะของอเมริกาออสเตรเลียครับเริ่มต้นฟุตบอลโลกในสมัยที่7นะครับชนะตุรกี2-0เห็นว่าครอบบอลได้ก่อนด้วยนะ 30% นะ
2: มันโดนยิงเยอะขนาดนั้นน่ะพี่เ
0: จ๊ใช่เพราะว่าแพทริกบิชนะครับประตูดาวรุ่งวัย22ปีโชว์ฟอร์มเซฟถึง8ครั้งนัดนี้โทนี่ปอปอวิชครับน่าจะยึดชุดเดิมกองหลังก็5คนเนาะนำโดยแฮร์รี่ซุตต้านะครับมีแคมเมรอนเบอร์เกสนะครับแล้วก็มีคอนเนอร์แม็กคาร์ฟไงนะครับเนสตอรี่อิรันคุนด้าครับและนาป้าเป็นมอร์เมตตูเร่ครับสูสีนะแต่ว่าเกมนี้อเมริกาบุกแสนแน่นอนพี่ว่า
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: น่าจะชนะ
1: ด้วยกันใช่เพราะ
0: ว่า
1: เป็นเจ้าภาพคือต้องชนะไปก่อน
0: ร
1: ับเขาหลบไปก่อนใช่
0: ประเด็นมองว่าไง
2: ก็อเมริกาได้เปรียบกว่ามองชนะ2ประตูด้ว
0: ย
2: แต่มองว่าจะแค่ประมาณ 3-1 ขออนุญาตนะครับทางการเป็นตามนี้นะ
0: เหรอ
2: เพราะว่าเราไม่รู้เตะเจ็บก่อนเกมเพิ่มอีกนะซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงกลางคืนที่เราจัดกัน
1: ใช่ครับแล้วก็มีพีเดเตอร์ของผมที่ทำ
0: เออฝาฝาหน่อยฝาหน่อย
1: เป็นยังไงที่ผมทำมาก็เป็นมันที่ USA เจอออสเตรเลียพี่บีแหลมสิงห์วิเคราะห์ให
0: ้
1: ใช่ก็มาลุ้นนะครับว่าพี่บีแกจะถูกไห
0: ม
1: ใช่ครับพี่เจ๋งต้องเป็นถูกต้อง
0: ใช่ไหมเพราะว่าวิเคราะห์เกี่ยวว่าอะไรวันน
1: ี้สหรัฐอเมริกาครับ
0: อเมริกา
1: ใช่ก็ชนะเยอะด้วยพี่บีแหลมสิงห์แกวิเคราะห์ไว้ครับผมใช่ครับพี่ฝากไปด้วยครับ

0: อ่ะตอนกี่โมงเลย
1: ไปตีห้ากัน
2: ครับ
1: พี่เจ๋ง
0: นะ
1: ครับก็เกมต่อไปเดี๋ยวจะเปิดหัวก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่สองคนมาเคลียร์ต่อสกอตแลนด์กับโมร็อกโกที่ฟ็อกซ์เบอร์นะครับสนามเจียร์สเตเดียมเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็ที่เห็นเนี่ยในคู่นี้เอาหลังสกอตแลนด์กับตามโมร็อกโกมาก่อนนะครับก็คือข้างหน้าแน่นอนบราฮิมดีอาร์สกับอิสราเอลไซบารีอ่ะพร้อมจะทำงานให้กับทางโมร็อกโกอยู่แล้วในเกมที่ทำได้ดีเลยแหละในเกมเจอกับทางบราซิลสกอตแลนด์นะครับก็เดาว่าอาจจะได้เซ็นเตอร์แบ็ก3คนมาเพราะว่าเกมรับเนี่ยมันหนักกว่าเจอกับเฮติหลายเท่านักนั่นนะครับก็เรามองว่าความเร็วของกองหลังสกอตแลนด์จะช้าเกินไปกับโมร็อกโกนะครับอ่ะสับข้างกันบ้างนะครับก็การสร้างสรรค์โอกาสของสกอตแลนด์ยังมีเรื่องให้คิดอยู่นะครับว่าจังหวะจะแจ้งไม่เยอะมากที่เจอเฮติแล้วเจอโมร็อกโกมันหนักกว่านั้นนะครับก็เลยมองอย่างนี้แล้วก็ทางตรงกลางนะครับก็ดูว่าฮาคิมี่จะทำงานได้เยอะแค่ไหนในเกมนี
0: ้
1: จะได้ทำได้ยิ่งชนะเร็วยิ่งดีพี่เจ๋งพี่เจ๋งครับ
0: โอ้มองยากนะเกมนี้นะนะครับก็
2: ใช่ฮะ
0: ใช่คืออะไร
2: ครับมองยากนะพ
0: ี่อ๋อคือกับตามนี้นะสามารถอันดับไม่ใช่สกอร์อันดับสิบเอ็ดของโลกนะมาโรดีกว่าอันดับที่7ของโลกครับก็สกอตแลนด์เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยรอบ28ปีนะก็ประตูชัยจากจอห์นแมคเกนที่ยิงเนี่ยฉลับเข้าไปครับในเกมแรกที่ชนะเฮติมาครับแม่แต่ว่าทางมอร์โกเนี่ยเขาพูดแล้วแต่ว่ามอร์โกเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเนาะ
1: แน่นอน
0: เนาะก็สกอตแมคเคน่านะครับอัดฟิตเป็นฐานะแดงกลางยังมีแม็กทอมนะครับสกอตแมคเทมินีลุยส์เฟอร์กูสันนะครับเป็นหัวใจตรงกลางนะครับมีเบนโดกไงเบนโดกไงนักเตะคอลิพูตัวนี้มีแกนดันโดกด้วยนะแล้วก็หน้าเป้าไปเชดำนะครับคู่กับลอเรนชังลันนะครับเป็นกองหน้าตัวบึกเลยโมร็อกโกนะครับก็อันดับ4ฟุตบอลโลกในครั้งที่แล้วครับเกมแรกดีกว่ายิงนำก่อนด้วยและมาโดนบราซิลนะครับตีเสมอจากวินิซุสจูเนียร์ครับก็โห45นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึง13เกมนะเสมอ10และแพ้แค่2โอ้เศรษฐีว่าเยี่ยมเลยนะไม่ว่าจะเปลี่ยนกุเซอร์นะครับจากวาลิดเรกรากีนะครับมาเป็นโมฮัมเหม็ดอูอาบีครับก็อย่างไรพ่าย6นัดชนะ3และเสมอ3ครับ
1: แต่มองว่าโมร็อกโกบางทีมันไม่ได้เจอทีมนอกทวีป
0: เล
1: ยในช่วงอับเพราะอย่างช่วงที่ต้องแข่งแอฟคอนในแอฟคอนก็เป็นประเด็นอีกโมร็อกโกเมื่อตอนนั้นแต่ว่ายังมองแบบชนะ2ประตูสบาย
0: ๆ
1: อยู่สับโมร็อกโกพุ่งในมองว่าชอบในเกมเจอบราซิลเจ๋งเกมประมาณนี้ครับ20ประมาณ
0: แต่ว่าเจอกันครั้งล่าสุดที่ฟุตบอลโลกนะปี98ก็
1: ไล่ทุบฮะ
0: ใช่ฮะก็ถล่มไป3-0นะพวกอักเกิร์ดายาเกตกองหลังของเซนเตอร์แบ็กโมร็อกโกไม่ได้มาเนาะนะครับมีการบาดเจ็บอัปเดตเอลซัสโซลี่นะครับก็ถอนตัวไปครับแต่ว่าก็มีพวกอาชนาพาคินีเนาะบราฮิมดีอาสนะครับดูแซมัสราวีอิสราเอลไซบารีครับก็เพื่อโมร็อกโกเกมนี้เอ็มมาว่าไง
2: โมร็อกโกเหมือนกันครับพี
0: ่เ
2: หมือนกัน
0: อย่าเลียนแบบพี่เซ
2: จริงๆพี่ถ้าดูตัวแล้วเหนือกว่าแล้วเป็นน้องเปม
1: ก็บอกไปแล้วตามนั้นว่าโมร็อกโกก็มองเรื่องการคลองบอลและชิงพื้นที่โมร็อกโกควรจะจัดการได้ครับประมาณนี้คุณนี้ประมาณนี
0: ้
2: วันนี้
0: ครับคุณจะไปอาราเตะกี่โมง
1: ก็เวลาดีเลยแหละ7:30นะครับที่จะเตะกันระหว่างบราซิลกับเฮตินะครับคู่นี้จากฟิลาเดลเฟียนะครับก็อ่ะ3มองเหมือนเดิม3อย่างนะครับก็คือทางบราซิลเองแน่นอนกองเซ็นเตอร์แบ็กมันมีปัญหาอยู่ในการหลุดตำแหน่งและเสียประตูนะครับก็ดูว่าคาร์โลเชลติจะทำได้ดีขนาดไหนแต่หน้าเฮตินะครับก็จับคู่ระหว่างดักเคนสนาซองกับวิสันอิชิโดนะที่พร้อมจะทำงานอยู่คือเฮติแน่นอนข้างหน้ายังมีความเร็วอยู่กายภาพดีอยู่แต่ว่าจะฝ่าบราซิลไปก็อาจต้องให้บราซิลหลุดอะหลุดขนาดนั้นนะฮะกับข้างกันบ้างนะครับวินิจูเนียราฟินญายังเป็นชื่อที่ขายได้อยู่ในมุมนี้นะครับส่วนแผงหลังเฮติมันมีความรู้สึกว่ามันห่างเกินไปในใจนะแต่ว่าถ้ามีความเห็นต่างกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนทางกองกลางนะครับก็ถ้าไม่ผิดพลาดขนาดนั้นบราซิลก็พร้อมจะบุกแบบวันเวในเกมนี้ครับพี่เจ๋ง
0: บราซิลถล่มฮะ
2: ถล่มแน่นอน
0: เพราะเกมแรกเสมอมาแน่แต่นั้นเกมนี้เจอเฮติต้องชนะครับแม้ว่าเฮติเกมที่แล้วจะคอมบอลมากกว่าสกอตแลนด์ก็ตามแต่ก็มองว่านัดนี้

0: บราซิลจัดเต็มแน่นอนพี่ว่าอย่างน้อยต้องมี2มี3ลูกอ่ะ
1: ผมว่า4เลย
0: เฮ้ย
1: จริงพี่ว่าดูแล้วต้องลุ้นเข้ารอบเอาให้ได
0: ้เหรอ
1: ใช่ครับพี่บราซิล
0: โอ้เออคุณลุ้นเข้ารอบไปนะ
2: ผมให้4-1แล้วกัน
0: อุ้ยเฮ้ยเราชนะขาดเลยนะคู่นี้นะ
2: ชนะขาดเลย
0: ชนะขาดเพราะเกมแรกแพ้ไงเกมนี้เตะ 7:30 นครับตามเวลาบ้านเรานะครับอันนี้ไปการแข่งขันในกลุ่ม A เนาะ
2: กลุ่ม
0: กลุ่ม C
2: เซ
0: ฟ
2: C นี่โอเคถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเ
0: คแล้วก็คู่สุดท้ายล่ะเป็นยังไงคู่สุดท้ายวันนี้
2: 10:00 นะครับคู่ตุรกีกับปารากวัยแน่นอนตุรกีก็มีคนมองว่ามันควรจะมีทัวร์นาเมนต์ที่ดีครับแต่พอหลังเกมเจอกับออสเตรเลียก็
0: เป๋แล้ว
2: นั่นแหละนะครับก็เกมนี้เล่นที่ซานตาคลานะครับที่ใกล้ๆกับจริงๆก็ไม่ใกล้ห่างจากซานฟานตั้ง70 กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าการเดินทางกันเนาะมันไม่ได้ยากมาก
0: ที่เลวาสเตเดียม
2: ลี
0: วาสเตเดียม
2: ลีวาสเตเดียมบ้านของบ้านของซานฟรานซิสโก 49ers เพิ่งจัดซูเปอร์โบว์ไปนะครับแต่ว่าแฟนนิวอิงแลนด์คงไม่อยากพูดถึงมันเท่าไหร่นะฮะไป3ทางกันนะครับตุรกีแน่นอนทางเมนเดมิเลกับอดูเครินบาดักซี่นะครับมีปัญหาเรื่องการเช็คไลน์และความเร็วแล้วเจอออสเตรเลียเข้าไปแล้วเดน่าปารากวัยถ้าคุณรู้เอ็นซิโซพร้อมก็ทำงานแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบทีมบุกปารากวัยเท่าไหร่มันไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้นนะครับสับข้างกันมาก็ดูว่าคนนี้ไม่มาขนาดนั้นเกมที่แล้วฮะอาดาคือแลนะครับไม่มีวันที่ดีเท่าไหร่ส่วนปารากวัยกองหลังก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวการดวลกันที่กองกลางแหละน่าจะเป็นการตัดสินในเกมนี
0: ้
2: พี่เจ๋งครับ
0: ก็โอ้โหตุรกีนึกว่าจะดีนะมันทองพอเหมือนกันพอมาเล่นบอลโลกในครั้งนี้เนาะนะครับก็มาเตล่านะคุมทีมนะครับแต่ปารักไวก็โดนเลเทะมาเกมแรกถ้าเกมนี้แพ้อยู่กลับบ้านเลยนะส
1: ู
0: สีอ่ะแต่พี่ยังเชื่อว่าตุรกีน่าจะดีกว่า
1: ผมว่าสูสี
0: สูสีนะ
1: ใช่
0: ตุรกีพวกอาดาคือแลมีฮาคามชานาลูกับตามทีมเนาะมีไอใครล่ะที่ดังๆก็ซานเอชานอูชุนนะของแฟรงค์เฟิร์ตนะครับซาริออชาเนี่ยของดอร์ทมุนด์ในกองกลางก็เพื่อตุรกีนะเกมนี้
2: โอเคไปมองว่ากลางรับตุรกีจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้ตุรกีชนะนะครับแล้วก็จัดการเข้าไปเพราะว่ากองหน้าปารากวัยอาจต้องการ 200% นะครับในการทำให้ดีงั้นหวังตุรกีจะง่ายกว่าจะพอเบียดได้1ประตูนะครับมองว่าจะเป็นเกมแต้มต่ำก็เลยคิดว่าตุรกีจะชนะ 2-1 ประมาณนี้
0: อ๋อคือยิงประตูไม่เยอะ
1: นี่คือ
0: เ
1: ยอะ
0: ต่ำเสร็จ
1: ดู
0: เด
1: ี๋
0: ยวผู้กองเขาจะมาหาแล
1: ้
0: ว
1: ผู้กองอะไรครับพี่เจ
0: ผู้กองอะไรเมื่อช่วงเช้าพี่บรรยายอยู่ผู้กองชาติผู้กองช้างอะไรสักอย่าง
1: กองช้าง
0: ว่าฟันโย
1: ใช่ครับ
0: พี่เลยครับผมบรรยายฟุตบอลอย่างเดียวนะไม่มีลงสดอะไรในเขาทุกวันนี้นะ
2: ก็ตอนแรกว่ายิง3ประตูมันยังกลางๆไงพี่เจงแต่พอเราดูเกมเยอรมนีกุลาเซาเชดากาต้าโอ้โหยิงกันเยอะจนกลายเป็น3ประตูมันดูน้อยไปแล้ว
0: ใช่ฮะ
2: แต่คิดว่าอาจจะเป็นเกมที่ประตูไม่ได้เยอะมากแต่ก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ดีแน่นอนถ้าเราจะดูในช่วงสายเนาะ
0: ครับผม
2: ประมาณนั้นครับ
1: ครับผม
0: อ่ะนะฮะก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้าไอ้ช่วงคู่แรกเลยจบจากรายการเรานะครับช่วงที่2จะบรรยายโดยเป็นพี่อู๋ใหญ่นะ
1: อ๋อเรื่องใหญ่
0: พี่เอกนพดล
1: อาจารย์อู๋
0: อาจารย์อู๋นะครับแล้วก็
1: ครับ
0: คู่ตามรายการจะเป็นออฟวันนี้เป็นพี่กับพี่โอ๊ค
1: อ๋อ
0: แล้วก็รายการเช้าเสาร์มอร์นิ่งทอล์คเป็นพี่ตั้มกับพี่ต้นนะครับตั้มบวินแล้วก็คุณ
2: ต้นมันสิทธิ์แล้วก็ตอนเป็นต้นตัวซีตั้มมันสิทธิ
0: ์ครับผมแล้วก็ช่วง10 นาฬิกาเนี่ยเป็นพี่บรีนะพี่บรีกับสิงกับพี่เต้ยแม่กลอง
1: เตือนเดี๋ยว
0: น้องรักน้องรัก
1: น้องรัก
0: น้องเลิฟน้องเลิฟ
1: พี่ชายรัก
0: ว
1: ัน
0: นี้ก
1: ็ครับ
0: ติดตามกันนะครับวันนี้ไอ้ฟอร์มของอป้าซอนเป็นไงบ้างอ่ะเห็นว่าบอกกับการได้ลงตัวจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อช่วงช้าที่ผ่านมาปกติเขาใส่เสื้อสีอะไรนะกอริต้าเนี่ยเสื้อสี
2: ใส่แดง
1: แดง
0: สีแดงสีชมพูวันนี้เนาะแต่ว่าเมื่อช้าที่ผ่านมาใส่ชุดสีม่วงเลยอ่ะเป็นไงความไม่ค่อยดีเนาะโอป้าซอนเน
2: า
0: ะ
2: โอป้าซอนนะครับล้ำหน้าไป1ครั้งนะครับในเกมชานี้แล้วก็คือก็จ่ายบอลได้ 77% ก็จริงนะครับแต่ว่า ก็ไปจ่ายในฝั่งรุกอะได้ 75% เมื่อเช้าก็ไม่ถึงกับตัวเลขแย่มากแต่ว่าพอไปถึงการบุกเขาไม่ได้ยิงเมื่อเช้าพี่เจ๋งแล้วก็เล่นไม่ถึง60นาทีแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปอันนั้นคือสาระของทรงเครื่องดิน
0: แต่คนที่เด่นพี่ว่าจะเป็นอีคาอินเนาะ
2: ก็แน่นอนเห็นด้วย
0: โอ้โหเล่นดีมากอีคาอินเน
2: า
0: ะก็หลายๆคนแล้วก็ยกย่องอีคาอินว่าเป็นคนที่ฟอร์มดีมากนะสร้างสรรค์โอกาสได้มากสุดของเกมจ่อยิงมากที่สุดของเกมนะครับอ
2: ันนี้รวมยืน2ครั้งพี่เจ๋ง
0: คะแนนสามารถก็มากสุดนะของเกาหลีใต้ในวัยเบญจเพส25ปีเห็นบอกว่าเหตุผลที่ลิซ่านะใส่เสื้
1: ออีคาอ
0: ินนะครับมันได้ว่าใส่เสื้อปักเสื้อด้านหลังเป็นชื่ออีคาอินเนาะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยสนิทสนมกับแฟนสาวของอีคาอินแฟนสาวของอีคาอินก็เลยให้เสื้อกับลิซ่าก็เป็นที่มาว่าทำไมลิซ่าเขาถึงน้องลิซ่าลูกสาวแห่งชาติของเราเนี่ยนะครับถึงใส่เสื้ออีคาอินนะครับบอกว่าอินเซเนสุดยอดนะโอ้เล่นดีมากเลยครับในเกมนี้นะครับไม่ว่าจะแพ้ไปก็ตามนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะมีข้อความมานะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เอ็มแล้วก็พี่เปรมนะครับคืนนี้เขาบอกว่าทีมที่เป็นต่อน่าจะชนะหมายว่าดูศักยภาพของทีมแล้วน่าจะเป็นทีมที่อย่างเช่นบราซิลอเมริกาอะไรพวกนี้น่าจะชนะเอ้ยมีพี่เขาประสบการณ์บอลโลกที่ผ่านมาเกมแมตช์ตั้งแต่ผ่านเกมแรกมาเนี่ยมีไหมส่วนใหญ่ทีมเต็มจะชนะหมดนะ
1: ทีมเต็มชนะแล้วก็เสมอส่วนใหญ
0: ่อ๋อพี่ช
1: าย
0: ก็สเปน
1: ใช่ครับ
2: นายมองสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ดีเกมนั้นนะมีกาตาร์แบ่งแต้มได้แต่ทุกอย่างแก้ไปหมดแล้วนะฮะมันก็เลยน่าจะเข้ารอบแต่ว่าเดี๋ยวรอแข่งให้จบก่อนซึ่งจะจบวันที่เช้าวันที่28อ่ะเรามีเรื่องให้คุยอีกเยอะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเต็ง1อ่ะพี่เจ๋งพี่เอ็มถ้าในใจยังมองสนใจฝรั่งเศสอยู่หลังจากอะไรที่เกิดขึ้นในเกมแรกอ่ะนะฮะแต่ว่า
1: ครับ
2: น้องน่ะยังไม่รีบอย่าเพิ่งรีบ
1: อย่าเพิ่งรีบใช่ครับต้องมีดูกันอีกยาวๆนะน้องเอ็มไม่เก่ง
0: อยู่กันยาวๆเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วจริงๆก็มีโมเมนต์ดีๆนะแบบวันก่อนนะอุซเบกิสถานเจอโคลอมเบียที่อุซเบกแพ้เนาะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นชาวอุซเบกน้องตัวเล็กๆขนโล้นนะเนาะแล้วก็พอทีมเสียประตูแล้วก็คนข้างๆเป็นแฟนบอลโคลอมเบียเขาอยู่ข้างหน้าเขาก็เข้าไปปลอบอ่ะเนาะเออเป็นโมเมนต์น่ารักดีนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีนายกแล้วก็ภรรยาของคาเดดาเข้ามาชมเกมด้วย
2: มาคานี
0: ครับนายกกับภรรยาเนาะเขาไปชมเขาไปชม G7 ที่ฝรั่งเศสเขามีกันมาทันเนาะหรือว่าไงเห็นแวบๆอยู่นะ
2: คร
0: ับนะครับอ่ะก็ดูกันนะส่วนโด้เมื่อช่วงเช้าเป็นไงโด้เมื่อวานเมื่อช่วงช่วงดึกที่ผ่านมาได้ดูฟอร์มมาหรือเปล่าโด้อะมันก่อน
1: โด้ไปฮะ CR7 ครับ
2: ก็ไม่ได้มีวันที่ดีที่สุด
0: กับการเป็นแฟนบอลหน้าเบื่อไปเลยนะโปรตุเกสพี่ว่าแล้วก็เรื่องของเลเดลเมซี่นะครับครอบครัวล่าสุดแถลงการนะครับว่าคุณพ่อนะครับไม่สบายป่วยในเวลานี
1: ้
0: ก็พี่บอกว่าทำไมเมซี่เวลายิงประตูได้ถึงร้องไห้นะครับก
2: ็มันไม่ง่าย
0: ครอบครัวแถลงการว่าขอความเป็นส่วนตัวนะในเวลานี้ครับผมก็ขอความเป็นส่วนตัวเพราะตอนเมซี่คือแบบเขาบอกเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นก็ไม่ใช่คุณพ่อเองนะเขาเป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นเอเย่นให้กับลูกชายของตัวเองด้วย
1: ซึ่งทำงานหนักมาตลอด
0: เมซี่ร้องไห้ทำประตูเนาะในเกมล่าสุดที่ชนะแอลจีเรีย3ประตูต่อ0นะครับ
2: เดี๋ยวแซกโรนโดนิดนึงเพื่อพอให้เห็นตัวเลขเพราะบางทีเราอยากจะแซกตัวเลขไม่ได้แบบความรู้สึกเดียวนะโอกาสยิงโรนโดเมื่อวันก่อนกับเนียร์คงอยู่ที่3ครั้งนะครับก็พอมองแล้วมันก็ไม่ได้ประตูนะฮะแล้วก็แต่ก็มีจ่ายบอลได้เกือบ 90% ก็จริงแต่ว่าไม่มันก็เมื่อเทียบกับคนที่ดีกว่าก็อย่างบรูโน่เฟร์นันส์นะครับที่วันที่กว่าแล้วก็ชอนเนเบสนะฮะมันไม่แต่ถ้าทีมโปรตุเกสกับโรนโดเยอะเกินไปก็แน่นอนมันก็จะไม่ได้ผลมาแล้วแต่ว่าคุณซูโรเบโตมาร์ติเนสก็คงจะไปจากตำแหน่งในไม่ช้า
0: ใช่ประกาศแล้วนะครับประกาศแล้วว่าจะอำลาตำแหน่งหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์นี้แม้ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์หรือจะไปรอบไหนก็ตามนะเออลืมไปเนย์มาร์บราซิลชาวนี้หรือเปล่าเอ็มเอ็มยังไงฮะเห็นล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือว่า CBF ยืนยันว่าดาวเตะจอมเก่านะจะไม่ได้ลงสนามในแมตช์ที่2โอ้โหเจ็บโยเซ
1: ่สองแมตช์แล้วนะครับพี่ที่ไม่ได้ช่วยทีมนะ
0: เรียกมาทำไม
1: ก็เขาเรียกมาเป็นเนี่ยครับหัวหน้าทีมให้ใช่ไม่ใช่สีสันเลยเป็นหัวหน้าทีมให้เป็นผู้นำ
0: ใช่เขา
1: เป็นผู้นำ
0: แต่ฟอร์มของแต่เนมาก็ฟอร์มไม่ดีแล้วนะเจ็บน่องแล้วยังไม่เจ็บยังไม่หายนะก็นัดนี้ล่าสุด สหพันธ์ฟุตบอลของบราซิลนะครับยืนยันว่าเนม

0: อาการเจ็บน่องนะครับยังไม่หายเนาะนะครับก็ไม่ได้ลงฮะเนมาจะลงแบบไหนอ่ะ
1: ช่วยได้แล้วครับเนี่ย
2: จะมาดีแล้วแต่บราซิลมันยังจะไม่ตกรอบเนี่ยพี่เจ๋ง
0: เอาเหรอ
2: มันยังจะไม่ตกรอบยัง
0: ไม่ยอมมา
1: ต้องชนะ
2: มันก็ยังได้เล่นอยู่
1: ต้องชนะนัดนี้ก่อน
0: ต้องเห็นนะเพราะว่าเนมาก็โหกลับมาติดทีมชาติในรอบ3ปีอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่าห่างหายบอลโลกตั้งแต่ห่างหายทีมแซมบ้ามาตั้งแต่ปลายปี2023ครับตั้งแต่ที่เจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาดเมื่อเดือนตุลาคมปี2023แต่ว่าจะก็เป็นเจ้าของสถิติยิงประตูมากสุดนะ79ประตูในการลงสนามไป129นัดนะครับเนมาร์ยังไม่ได้ลงนะจ๊ะในเกมนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าพี่เจนครับพักผ่อนเยอะๆนะครับอยู่เป็นร่มโพร่มทรายให้กับนักพากย์99เอ๊ะยังไงก็จะเป็นคนตัวแก่ไงไม่รู้ว่าตัวไง
1: ไม่แก่วัยรุ่นอยู่อ่ะพี่
0: คือถ้าพี่จัดรายการอยู่ปุ๊บปั๊บเนี่ยถ้าพี่เป็นไปอะไรไปเนี่ยเอ็มจะช่วยพี่คนได้เลยมั้ย
1: ช่วยนะฮะ
0: ครับ
1: ช่วยส่งนะครับลง
0: ส่งวัด
1: ส่งโรงพยาบาลครับพี่ช่วยเหลือกันแน่นอนแล้วอัพหัวใจด้วย
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เปรมคุณสกายแมนสุขสันต์วันศุกร์นะครับคุณเจ๋งคุณเปรมคุณเอ็มนะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่
2: ก็เดี๋ยวมีแจ้งหนึ่งเรื่องนะครับขอผ่อนเรื่องนิดนึงในเกมวันช้างพฤหัสนะครับที่เดี๋ยวจะเป็นทีมปราบแพ้พิเทพพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะพากคู่นี้กันอยู่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามอีกคู่นึงให้ด้วยเช่นเดียวกับเม็กซิโกนะครับพอดีว่าคู่นั้นยืนยันและเราจะดูเกาหลีใต้กันอีกเกมหนึ่งก็จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเม็กซิโกได้แชมป์ไปแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนตามทั้งสองคู่
0: แชมป์กลุ่มนะแชมป์กลุ่มแชมป์กลุ่ม
2: ใช่ใช่อันนี้ที่ออกมาก่อนแล้วนะเดี๋ยวที่เหลือจะตามสถานการณ์ในแต่ละกลุ่มอีกทีหนึ่ง
0: ผมว่าอเมริกาชนะออสเตรเลีย90คุณทำเมถาบาขอเบอร์21กาตาร์ครับ21เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงไม่หรอ21มันไม่ได้ลงนะถ้าจำไม่ผิดนะ
2: ครับเดี๋ยวพี่เจม
0: ส์ทาเมสยื้ออย่างกับพี่ทาเมส
1: เจมส์บอลไทยมา
0: เจมส์บอลไทยเจมส์ข้าวมันไก่เนี่ย
1: เจมส์บิ๊กโชว์ครับ
0: เจมส์บิ๊กโชว์เจมส์ตั้งแต่มีบอลโลกเจมส์บอลไทยเป็นปิ๊บๆนะครับทอม้วนนะครับผมน่าจะทอม้วนสุดยอดดีเจทุกคนนะครับเอ้าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับบอลโลกอัปเดตวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะได้ไลฟ์บอลโลกตามกันต่อเลยยาวๆนะครับรายการสดของเราแล้วก็ที่สองวันนี้ยาวจะถึงโน่นนะฮะเที่ยงเลย
1: เที่ยง
0: ใช่ครับติดตามรายงานสดได้นะครับของทีมงาน99นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
1: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: ทีมงาน FM 99
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: 23:07 ครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับช่วงแรกของวันนี้ครับอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศปุรินทร์พงษ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับผม
1: ครับก็สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็แฟนๆรายการ99ไลฟ์บอลโลก
0: ครับ
1: ครับก็เป็นช่วงแรกเนาะก่อนปูทางไปสู่ช่วงเวลา 02:00 คืนนี
0: ้ใช่วันนี้ก็จะมีฟุตบอลโลกเตะกัน4คู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะออกสตาร์ทกันดึกหน่อยก็จะเป็นช่วง 02:00
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ 05:00แต่ว่าคู่ช่วง 7:00 นเนี่ยเวลาจะแปลกหน่อยนะวันนี้จะเป็น 7:30 นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คู่สุดท้าย 10:00 นก็เดี๋ยวอ่ะเริ่มต้นผมขอไปไล่เรียงโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้ก่อนละกันที่จะลงสนามทั้ง4คู่นะก็เดี๋ยว 02:00 นเนี่ยจะเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม D ครับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาจะลงสนามเจอกับออสเตรเลียที่ชนะมันคู่นะ2คู่นี้
1: ใช่
0: เกมแรกเนี่ยสหรัฐชนะ
1: ทางด้านของ
0: อ่ะแต่ออสเตรเลียชนะตุรกีมา
1: ปารากวัย
0: สหรัฐชนะปารากวัยมาใช่แล้วก็เกมต่อไปเนี่ย5:00 น.เนี่ยสกอตแลนด์จะเจอกับมอร์โกคู่นี้ก็มอร์โกเนี่ยเสมอบราซิลมาส่วนสกอตแลนด์ชนะเฮติมา 1-0 เลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็คู่ตี7:30 น.เนี่ย7:30 น.เนี่ยบราซิลเนี่ยจะเจอกับเฮติเป็นเกมในกลุ่มดีในกลุ่ม C เหมือนกันแล้วก็คู่สาย10:00 น.เนี่ยจะเป็นตุรกีเจอปารากวัยครับ
1: ซึ่งคู่ที่2เนี่ยบรรยายโดยพี่อู๋ใหญ่นะพี่อู๋อุดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่เอกนพดล
0: ครับ
1: ในส่วนของคู่ระหว่างคู่ถัดมาเวลา 17:00 น.บ้านเรา
0: ครับผม

0: ก็จะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับกับพี่โอ๊กการในคู่สกอตแลนด์กับโมร็อกโกเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่ถัดมา 7:30 ครับบราซิลพบกับเฮติเป็นพี่ต้นประวีนครับแล้วก็พี่ตั้มพันศิษย
1: ์ครับผม
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นตุรกีพบกับปารากวัยครับเป็นพี่เต้ยแม่กองแล้วก็พี่บีแหลมสิงห
1: ์ครับผมก็ติดตามรับฟังกันได้ทาง FM 99นะ
0: ครับ
1: บรรยายสดครบทุกคู่เลยครับผมตั้งแต่ช่วง 2:00 ถึง 10:00 เช้าวันนี้เลย
0: ใช่ก็อยู่กันยาว
1: ๆ
0: นะครับ
1: ครับผมส่วนไหนในบนโลกวันนี้ก็ข้อความส่งเข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง YouTube และ Facebook ของ FM 99ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงเริ่มต้นรายการก็มีทักทายเข้ามาครับทาง YouTube เนี่ยคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับเจมพี่เบนแล้วก็พี่เจมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็คุณเก่งก็บอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการเราเปิดเพลงนะก
0: ็
1: เลยต้องมิวเสียงไว้พอเข้ารายการเริ่มจัดรายการอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะมีเสียงเข้ามาแล้วก็คุณนันทพงศ์ก็บอกอ่ะน่าจะเปิดเพลงครับใช่ครับเปิดเพลงในช่วงต้นรายการนะส่วนทาง Facebook เนี่ยคุณวรวุฒิบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะ
0: ใช่
1: ในที่ไหนไลฟ์บนโลกก็จะอยู่กันวันนี้กับผมกับเบนใน1ชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปในพี่ก้องกับพี่ปาล์มจะเข้ามาจัดรายการ
0: เป็นพี่ก้องกิรติเนาะ
1: ครับก็ช่วงแรกของเราวันนี้เราก็ไปรีแคป4คู่เมื่อคืนแล้วกัน
0: ใช่
1: แต่อาจจะไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายรายการผมพูดไปแล้วซึ่งเราก็มาสรุปกันคร่าวๆแล้วกันก่อนที่โปรแกรมวันนี้ลงสนามเนาะเมื่อคืนเนี่ยลงสนาม4คู่นะเริ่มตั้งแต่คู่แรกเลยเนี่ยเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูเพราะว่าเตะตั้งแต่5ทุ่มเลย
0: เตะเร็ว
1: เวลาดีเลย ไม่ต้องนอนดึกก็เป็นเกมของเช็กเกียเจอกับเซาท์แอฟริกาใต้ในกลุ่ม A นะ
0: ครับ
1: นัดแรกเนี่ยเช็กเกียแพ้เกาหลีใต้มา
0: 2-1
1: ใช่ส่วนแอฟริกาเนี่ยแพ้ทางด้านของแคนาดามาใช่ไหม
0: แพ้เม็กซิโก
1: แพ้เม็กซิโกมา
0: 2-0
1: ครับผมเกมเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยเช็กเนี่ยโดนมองว่าเหนือกว่าและน่าจะคว้าชัยชนะได้ด้วยเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเจอเกาหลีใต้เนี่ยเช็กก็นำก่อนแล้วมาโดนแซงและเกมนี้สำคัญมากกับเช็กถ้าอยากเข้ารอบเนี่ยต้องชนะแล้วเมื่อคืนออกสตาร์ทดีด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่านำก่อนตั้งแต่เร็วด้วย
1: ตั้งแต่ช่วง6นาทีแรกเลยจากมาเคาซาดิเล็ก
0: ครับ
1: ยิงเข้าไปเนี่ยเกมนึกว่าจะไหลแล้วแอฟริกาใต้บอกว่าต้องเป็นรองเยอะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยแอฟริกาใต้แก้เกมมาและครึ่งหลังนี่เล่นดีมากเล่นแบบไม่กลัวเลยจนมาได้จุดโทษจากจังหวะที่แอฟริกาใต้ยิงเข้าไปเนี่ยแล้วบอลไปโดนมือของลินเช็คในกรอบเขตโทษผู้สินเป่าจุดโทษแล้วเป็นโมโคยนาที่ยิงจุดโทษเข้าไปที่83หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงท้ายเกมเนี่ยแอฟริกาใต้มีโอกาสจะยิงประตูแซงนำได้ซ้ำไป
0: ใช
1: ่แต่สุดท้ายเนี่ยจบด้วยผลเสมอ 1-1
0: คือตลอดทั้งเกมเช็คเกียร์ก็ถือว่ารัดกุมนะโดยเฉพาะเกมรับของพวกเขาเนี่ย
1: คือต้องบอกงี้เช็คเนี่ยเริ่มต้นเกมได้ดีแต่พอครึ่งหลังเนี่ยพอแอฟริกาใต้เริ่มมาเนี่ยเช็คไปเน้นรับเยอะ
0: ใช
1: ่เน้นโอกาสให้แอฟริกาได้มีพื้นที่เล่นได้มีพื้นที่เคาะบอลหน้ากรอบเนี่ยสุดท้ายก็ไปเสียจุดโทษแล้วพอจะมาเร่งช่วงท้ายเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวลุกออกไปแล้วไงไปเน้นรับเกินสุดท้ายเร่งไม่ขึ้นนะเกือบจะแพ้ได้ซ้ำไปดีที่แอฟริกาใต้เนี่ยก็ไม่คมพอในช่วงท้ายเกม
0: ใช่
1: ทำให้คู่เนี้ยจบด้วยผลเสมอแต่ว่าโอกาสเข้ารอบยังมีกับการลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมขอข้ามไปช่วงคู่เช้าเลยกัน
0: เม็กซิโกเกาหลีใต้
1: เม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้ก็จริงๆเนี่ยเม็กซิโกก่อนเกมในฐานะเจ้าภาพก็ดูดีกว่าแหละแต่เกาหลีใต้บังเอิญนัดแรกเล่นดีเราต้องบอกว่าเกาหลีใต้ชุดนี้หลายๆคนก็ขุนนักเตะก็ระดับท็อปนะ
0: คว
1: างอินบอมที่นัดแรกเล่นดีควางอีชานที่เป็นสำรองที่ลองไปเปลี่ยนเกมได้รวมถึงซองเงินมินแล้วก็อีคังอินเป็นนักเตะระดับท็อปทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นเม็กซิโกนะที่เฉือนชนะไป 1-0
0: ครับ
1: น้องเมนได้ดูไหมคู่นี
0: ้ผมได้ดูอยู่คร่าวๆแต่ว่าต้องบอกว่ารูปเกมแต่ว่าจังหวะประตูที่ได้มาของเม็กซิโกมันก็เป็นจังหวะผิดพลาดของผู้รักษาประตูไง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ประตูของเกาหลีใต้ชุดนี้จะเป็นทางด้านของคิมซังยุนนะคิมซังยุนนี่เป็นอดีตโกซัปโปโรเขาจะไม่ผิด
0: ครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยโกของเกาหลีใต้ส่วนมากจะเป็นโจฮายุนวูแต่ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นคิมซังกรูครับผมอ่ะก็ทำให้กลุ่มเนี้ยผ่านไปแล้ว2เกมเม็กซิโกนี่ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วนะทีมแรกเลย
0: เป็นทีมแรกนะครับ
1: ชนะ2เกมรวดแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นเกาหลีใต้มี3แต้มเกาหลีใต้ก็ นัดหน้าจะเจอกับเซาท์แอฟริกาใต้ใช่ไห
0: ม
1: ก็ดูแล้วน่าจะไม่พลาดอย่างน้อยจบเสมอก็น่าจะเข้ารอบได้ส่วนเช็กเกียนัดสุดท้ายเจอเม็กซิโกเนี่ยต้องชนะนะ
0: ครับ
1: เพื่อไปลุ้นอันดับ3หรือลุ้นแซงเกาหลีก็ได้ถ้าเกาหลีแพ้
0: ใช่
1: ครับผมก็เป็นกลุ่มแรกที่มีทีมเข้ารอบไปแล้ว
0: เป็นทีมแรกของทัวร์นาเมนต
1: ์
0: ที่มีการตีตั๋วรอบถัดไปเนาะซึ่งเม็กซิโกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้ารอบโอเคตอนนี้อาจจะยังไม่ได้การันตีในฐานะแชมป์กลุ่มนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่านัดต่อจากนี้ที่เขาจะเจอในนัดสุดท้ายรวมถึงนัดรอบ32ทีมเนี่ยพวกเขาชนะพวกเขามีโอกาสที่จะเจอทีมชาติอังกฤษไงถ
1: ้
0: าหากทีมชาติอังกฤษสามารถที่จะเก็บชัยชนะรวดรวมถึงรอบ13รอบ32ทีมด้วยเช่นกันก็มีโอกาสเจอกันในรอบ16ทีม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผมก็จบไป1กลุ่มนะส่วนคู่เมื่อช่วงดึกเนี่ยเป็นเกมระหว่างสวิตเซอร์แลนด์นะที่นัดแรกเนี่ยโดนอากาตาตีเสมอท้ายเกมเมื่อคืนเนี่ยเจอกับบอชเนียเฮอร์โกเซวีนาที่นัดแรกเนี่ยบอชเนียชนะมาใช่ไหมบอชเนียเนี่ยบอชเนียนัดแรกเนี่ยเสมอมาใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ก็สบายเลยตอนแรกดูเหมือนว่าอ่ะบอชเนียมาดีสวิตอาจจะไม่ชนะแต่ท้ายเนี่ยสวิตขึ้นนำเร็วไงแล้วก็บอชเนียมาเหลือ10คนใช่ไหมก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยท้ายเกมเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์มายิงเพิ่มอีก3ประตูรวดเลยนะ
0: ก็คือครึ่งแรกเนี่ยไม่ได้มีประตูเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามาได้ประตูในช่วงท้ายก็ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่ารันเกมกันอย่างต่อเนื่อง
1: ม
0: ีโอกาสเข้าทำบ่อยครั้งนะแล้วก็มาได้ในที่สุดในนาทีที่74ไง
1: ครับ
0: ครับก็เป็นทางด้านของโยฮันมันซัมบี
1: ้
0: นะครับรู้สึกจะเป็นตัวสำรองเนาะ
1: ครับ
0: ที่ถูกส่งลงมานะครับแล้วก่อนที่ลูกประตูที่2เขาจะมาได้จากลูเบนวากัสในนาทีที่84แล้วก็เป็นทิ้งห่างเป็น3ประตูจากทางด้านของโยฮันมาซัมบี
1: ้
0: คนเดิมนะครับในนาทีที่90แล้วก็บอสเนียเนี่ยมาตีไข่แตกได้นะจากเอลมินมามิชในนาทีที่90+3ก่อนที่สวิตเซอร์แลนด์จะปิดกล่องครับจากกานิชาก้าในนาทีที่90+6ยิงจุดโทษเข้าไป
1: ครับผมก็เห็นว่ามันซัมบี้เนี่ยมีสร้างสถิติในบอลโลกด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เมื่อเช้าเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เป็นตัวสำรองอายุน้อยสุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลก
0: ใช่ครับก็ยิงด้วยวัย20ปี247วัน
1: อันนี้หมายถึงสำรองใช่ไหม
0: ด้วยอายุเขาด้วย
1: ด้วยหมายถึงว่าเป็นตัวสำรองอายุน้อยสุด
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นนักเตะที่ยิงประตูด้วยอายุน้อยที่สุดเนี่ยหมายถึงรวมเนี่ยก็จะเป็นเปเร่นะ17ปี239วันในเกมที่เจอเวลเมื่อปี1958แต่มันซอมบี้เนี่ยคือสถิติที่เป็นตัวสำรองลงมายิงประตู
0: ใช่ครับ
1: ครับผมก็ทำให้สวิตเนี่ยเก็บชัยชนะได้แล้วนะ2นัดมี4คะแนนส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าภาพแคนาดาโหยิงไม่ไว้หน้าเลยยิงกาตาร์ 6-0 แต่ต้องบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยแคนาดานำเร็วด้วยได้ประตูแต่นาที16จากลาลินแล้วก็นาที29จากโจนาธานเดวิดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนาที33เนี่ยเอาอามินนักเตะของกาตาร์เนี่ยมาโดนใบแดงก่อนที่ท้ายครึ่งแรกเนี่ยโจนาธานเดวิดจะยิงลูก 3-0 ให้กับเจ้าภาพแคนาดานะแล้วครึ่งหลังเนี่ยลงมาแป๊บเดียวมาดิโบนักเตะของกาตาร์เนี่ยโดนใบแดงอีกคนนึงทำให้กาตาร์เหลือ9คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเกมลุกพายุเกมลุกของเจ้าบ้านเลย
0: ใช่
1: ยิงเพิ่มอีก3ประตูครับก็ประตูปิดท้ายเนี่ยเป็นโจนาธานเดวิดด้วยนะนาทีที่90+2เนี่ยทำให้เดวิดนาทีแฮตทริกที่เท่าไหร่แล้วคนที่2ในบอลโลกครั้งนี้ไหม
0: เป็นคนที่2
1: ต่อจากเมสซี่แล้วก็ทำให้แคนาดาเนี่ยเก็บชัยชนะได้แล้วนะกลุ่มเนี้ยหลังผ่านไปแล้ว2เกมเนี่ยกลุ่มของแคนาดาเนี่ยตอนนี้จ่าฝูงแคนาดาแต้มเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาเยอะกว่าบวก6
0: ดีกว่าโดยมี4คะแนนเท่ากัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนอันดับ3อันดับ4นี้เป็นบอสเนียกาตามีคนละแต้มส่วนโจนาธานเนวิชเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็สร้างสถิติเรียกว่าเป็นสถิติที่บอลโลกไม่ได้มีมานานแล้วก็คือกลายเป็นนักเตะจากชาติเจ้าภาพที่ยิงประตูแฮตทริกได้ครั้งแรกในรอบ60ปี
0: ใช่
1: ต่อจากเซอร์เจเพิร์ตที่ยิงให้กับอังกฤษในเกมนัดชิงฟุตบอลโลก1996เจอกับเยอรมันตะวันออก
0: ที่เวมบลีย์
1: ใช
0: ่ครับ
1: 60ปี ไม่มีสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจนมีจนฮันดิวิทมาทำได้นะนักเตะเจ้าภาพ

0: ยิงแฮตทริกในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
1: แล้วก็มีสถิตินึงก็คือเป็นผู้เล่นจากเซเรียอาคนแรกที่ทำแฮตทริกในการแข่งขันนี้ได้ตั้งแต่ปี1998
0: ครับก็เรียกได้ว่าแจ้งเกิดแบบเต็มตัวเลย
1: ใช่
0: โจฮันดิวิชนักเตะจากยูเวนตุสนะ
1: ครับก็พาแคนาดาคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลกครั้งแรกได้สำเร็จ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องเสียผู้เล่นคนสำคัญไปนะครับก็นั่นก็คือทางด้านของอิสมาเอลโกเน
0: ่
1: ที่โหเมื่อคืนถ้าได้ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: จังหวะเข้าของอัสซัมมาดิโบเข้าหนักจนถึงขั้นขาเป็นลูก
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าก็ต้องผมเชื่อว่าแคนาดานัดสุดท้ายอาจจะเก็บได
0: ้ครับผมผมมาดูสถิตินักเตะที่ยิงประตูอายุน้อยสุดในบอลโลกนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่เรียนไปก็อันดับหนึ่งเป็นเปเร่นะ
1: อ
0: ันดับสองเนี่ยเป็นมาเนลรอซี่นักเตะเม็กซิโกอายุ18ปี93วันอันดับสามเบนลองทายดูว่าใคร
1: ลีโอเนลเมสซี
0: ่ไม่ใช่นะ เป็นกาบี
1: ้กาบี
0: ้บอลโลกครั้งที่แล้วอายุ18ปี110วันยิงใส่คอสตาริก้าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยสเปนอยู่กับคอสตาริก้าสเปนและเยอรมันไงล
1: าก
0: าบี้ก็ยิงได้นะเป็นอันดับสามนะแล้วก็อันดับสี่เนี่ยเป็นอิบราฮิมเอ็มบาเย่นักเตะเซเนกัลวัย18ปี113วันยิงในบอลโลกครั้งนี้แหละยิงใส่ฝรั่งเศสในเกมที่เจอกันเมื่อสัปดาห์เมื่อวันก่อนที่แล้วส่วนอันดับ5นี่สถิตินี้อยู่มาตั้งแต่ปี98นะไมเคิลโอเว่นยิงใส่โรมาเนียในบอลโลกปี98ตอนนั้นอายุ18ปี190วัน
1: เป็นตำนานทีมชาติอังกฤษ
0: ใช่ก็เป็นเคยเป็นอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลกับแมนยูด้วยไงก็ตำนานสโต๊กไหมไม่ใช่นะอย่าไปแซวแกบ่อย
1: คร
0: ับผมก็สถิตินักเตะอายุน้อยสุดที่ยิงประตูได้เนี่ยก็ยังเป็นเปเล่นะ17ปี239วัน
1: ใช่ครับในปี1958
0: แล้วก็ดูแล้วยากที่จะมีใครทำลายได
1: ้
0: นะเวลานี
1: ้เป็นลามินยามาไหมแต่ว่าลามินยามาตอนนี้อายุรู้สึกว่าจะ
0: 18แล้วไหม
1: 18แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่น่าทันแหละ
1: ครับ
0: อาจจะต้องรอดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะทำลายสถิตินี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเจ๋งนานแค่ไหนนะครับผมอาจจะผมไปดูข้อความนิดนึงวันนี้ข้อความมาเยอะเลยทาง YouTube นี่บอกว่าคนภาค FM 99อดหลับอดนอนไหมครับก็อดหลับนะไม่ใช่แค่นักภาคครับก็ด้วยนะแต่หลายคนทีมงาน99ทุกคนเนี่ยโอ้ทั้งผู้มีส่วนร่วมหลายคนเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อย
1: คร
0: ับ แต่เพื่อแฟนรายการนะฟุตบอลโลก4ปีครั้งนึงครับผมแล้วก็บอกว่าคุณนะถ้าผมบอกว่าเม็กซิโกเกาหลีใต้อย่างง่วงเลยครับผมยอมรับว่าผมหลับตั้งแต่20นาทีแรกตื่นอีกทีเนี่ย90บวกแล้ว
1: คือก็เล่นรัดกุมกันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเตะช่วงเช้าได้ไงเช้าที่แบบอาจจะเหนื่อยกับการดูคู่ดึกมาแล้วหรือบางคนอาจจะเมื่อคืนเนี่ยหลายคู่อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากมารอดูเกาหลีใต้เม็กซิโกซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ของเมื่อวานก็มีแต่สำหรับผมเนี่ยโอ้โหผมดูตั้งแต่คู่เช็คเลยแล้วพอเกาหลีใต้นี่เริ่มไปแล้วก็เลยดูอาจจะไม่เต็มเกมเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับผมและคุณจอมพลบอกว่าขอเป็นแฟนคลับ FM 99ครับอู้ยินดีครับก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ทาง YouTube และ Facebook ของ FM 99ได้นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมไปอ่านข้อความทางเฟซหน่อยไหมพี่เจมส
0: ์
1: ซึ่งคุณสิริบิ๊กแมนบอกว่าคืนนี้เริ่มกี่โมงคืนนี้เริ่มตีสองเนาะ
0: คู่แรกตีสองเป็นเกมคู่ไหนเบนตีสอง
1: คู่ที่2เป็นอเมริกากับออสเตรเลีย
0: เจ้าภาพโรงสนามนัดที่2นะ
1: บรรยายสดโดยพี่อู๋อุดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่เอกนพดล
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อความถัดมาเป็นคุณอุดรพุทธบุรีเขาบอกว่าถ้าวัดเฮดทูเฮดก่อนอ่ะเม็กซิโกเขาการันตีแชมป์กลุ่มไง
0: ครับผม
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาวัดกันที่เฮดทูเฮด
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณชินวัดบอกว่าสวัสดีครับบราซิลถึง3มั้ยครับบราซิลวันนี้อาจจะถึงนะผมว่าบราซิลอาจจะถึงเกมแรกอาจจะอึดอัดหน่อยเจอมาร์โกแต่ว่าเฮเตยดูแล้วหน้าจอถึงนะพี่ปามว่าไงพี่พี่ปามมารอเลยนะเดี๋ยวตามฟังพี่ปามได้ชั่วโมงถัดไปแต่ผมว่าน่าจะถึงแล้วกันบราซิลเผลอๆไหลเยอะกว่า3ด้วย
1: ใช่คือถ้าไม่ผิดฟอร์มเหมือนในครึ่งแรกที่เจอมาร์โกนะผมว่าถึง
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่ารับได้พอทนสะดุดเพื่อนบอลกระฉอกพอเลย
1: ก็เป็นคู่ไอ้นี่ไงเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: คือต้องบอกว่าเป็นคือจริงมันก็ไม่น่าเสียนะคือถ้าไม่เสียนี่ก็เก็บแต้มอาจจะแบบจับมือเข้ารอบกันแล้วก็ได
0: ้ครับ
1: สำหร
0: ับ
1: เกาหลีใต้กับเม็กซิโกครับ
0: เดี๋ยวผมขอไปพูดเรื่องทีมยอดเยี่ยม ในเกมฟุตบอลโลกหลังผ่านนัด

0: ซตแรกแล้วกันก็เป็นการเก็บสถิติโดยออปต้านะเขาก็จัดเรตติ้งมาว่า11ตัวจริงยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกหลังผ่านแมตช์แรกเนี่ยมีใครกันบ้างประตูเนี่ยถ้าให้เบนดาวเล่นๆเป็นใครเพราะว่าบอลโลกคราวนี้บอกว่าประตูหลายคนฟอร์มดีมากนะ
1: ใช่โดยเฉพาะโอ้มีทั้งเอเชียเน
0: า
1: ะ
0: อย่างของเคปเวิร์ดของประตูของวันนั้นของซาอุก็เล่นดี
1: ใช
0: ่หลายคนเล่นดีแต่ว่าที่ออปต้าเรียกมาเนี่ยเป็นโรซินยาประตูของกาบูแวดี้หรือมูกอกแคปเวิร์ดนะก็ได้ประตูเรียกว่าติดทีมยอดเยี่ยมของสัปดาห์แรกไป
1: โอ้โหสัปดาห์รุ่นนั้นนั้นนี่เจอสเปนเซฟไป7ครั้ง
0: ใช่
1: ก็เซฟข้ามคืนแล้วดังข้ามคืนเลย
0: ครับโอ้โหตอนนี้ยอด follow IG เนี่ย13ล้านแล้ว
1: เขาโอ้แซงบูโน่
0: ใช่
1: แซงบูโน่ไปแล้ว
0: บูโน่เนี่ยประมาณ11ล้าน
1: ใช่
0: ครับก็เป็นโรซินยานะสำหรับผู้สับตัวแล้วแบ็คขวาเนี่ยเป็นอาเมียมูเรโลจากปานามาเกมแรกก็ถือว่าเล่นดีเลยอีกคนหนึ่งที่เล่นดีก็คือแบ็คของอียิปต์
1: แบ็คของอียิปต
0: ์อันนี
1: ้อ่า
0: ก็เล่นดีเหมือนกัน
1: คร
0: ับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นปิโกโลเปสจากเคปเวิร์ดนะกับอีกคนหนึ่งเป็นแฮร์รี่ชอตตาจาก
1: ออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลีย
1: คือเคปเวิร์ดวันนั้นที่เจอสเปนเล่นเกมรับดีนะ
0: ครับ
1: เหมือนเขาตั้งใจมาแพ็คเกมรับโดยเฉพาะเลย
0: ก็สเปนก็ยิงไม่ได้วันนั้น
1: อืม
0: ก็จบ 0-0
1: ก็เลยทำให้ปิโก้โลเปสได้อันนี้ส่งตรงนี้ไป
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนแฮร์รี่ชาร์ต้าวันนั้นเจอกับตุรกีเนี่ยโอ้โหเก็บหมดเลยคือตุรกีเนี่ยกองหน้าก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่พยายามที่จะเล่นบอลโด่งไปโยนเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะโยนจากแถว2โยนจากริมเส้นเนี่ยติดชาร์ต้าหมดเก็บได้หมดกองหลังจากเรเตอร์นะหม่งเล่นลูกโด่งดีมากแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของออปต้าไปคู่กับปิโกโรเปสในตำแหน่งเซนเตอร
1: ์
0: ส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นนักเตะจากเจ้าภาพแอนโทนีโรบินสันจากฟูแลมเล่นดีมากทั้งเกมรุกเกมรับแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมไปส่วนจริงๆแบ็กขวาวันนั้นของอเมริกาก็เล่นดีเซอร์จิโอเดสก็เล่นดีแต่ว่าไม่ติดนะ
1: เซอร์จิเดส
0: เซอร์จิเดส
1: ครับ
0: ส่วนกองกลางเนี่ยโอ้โหเป็นดาวรุ่งจากโมร็อกโกนะอายุบัวดี
1: ้วัย18ปี
0: สมัยนั้นเจอบราซิลเนี่ยเล่นดีมากเขาบอกว่าสัมผัสบอลไป87ครั้งในเกมที่เจอบราซิลเลยนะแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากจ่ายบอลเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลสำเร็จเนี่ย 90.7% แล้วก็เป็นนักเตะที่อายุแค่18ปี254วันเอง
1: ครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะเพราะว่ารู้สึกจะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของเขาด้วย
0: แล้วก็
1: คู่กลางอีกคนหนึ่งจะเป็นเวสตันแมคเคนนี่
0: เป็นกองกลางจากสหรัฐก็เล่นดีมีส่วนทั้งเกมรุกเกมรับด้วยนั้นแล้วก็โหขยันมากช่วยเกมของสหรัฐได้เยอะเลยแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมไปนักเตะจากสหรัฐ2คนแล้วนะเพราะว่าเกมได้สหรัฐก็ฟอร์มดีมากนะส่วนแนวรุกเนี่ยคนแรกเลยไม่มีใครนอกจากนี้ละที่ฟอร์มเด่นในแมตช์แรกเลโอเนลเมสซี
1: ่
0: แฮตทริกใช่ไหม
1: ใช่
0: โดยเฉพาะลูกแรกเนี่ยโอ้โหลากไปแล้วยิงไกลสวยมาก
1: ครับก็โอ้โหก็แต่ว่าต้องยอมก็ต้องชื่นต้องยกเครดิตให้กับทางด้านของสโคลานี่ด้วย
0: ครับ
1: เลโอสโคลานี่ที่เขาวางแผนมาให้เลโอเนลเมสซี่ไม่ต้องใช้พละกำลังที่เยอะมากแล้วกลายว่าเกมนี้เนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องวิ่งเยอะแค่สร้างสรรค์เกมแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์ก็ทำได้
0: ใช่แล้วเมสซี่เนี่ยในเกมนั้นทำ2ฟรีตีเลยนะฟรีตีแรกเนี่ยเป็นนักเตะอายุมากสุดที่ยิงแฮตทริกในบอลโลก38ปี357วันและอีกฟรีตีนึงเนี่ยก็คือการที่เขายิงในบอลโลกมากที่สุด16ประตูเทียบเท่ากับมิโอสลาฟโคเซ่แล้วดูแล้วเนี่ยแซงแน่ๆแล้ว
1: น่าจะทำลายได
0: ้อีกประตูเดียวก็แซงแล้วส่วนเมสซี่นี่เขาจับไปเล่นทางปีกขวานะส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นยานเดมองเดจากไอวอรี่โคสต์ว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูลไหม
1: ต้องบอกว่าโอ้โหวันนั้นเลี้ยงกินตัวดีนะ
0: ใช่เล่นอินคาปิเอแบบเสียคนเลยนั่นแ
1: หละใช่ฟอร์มโดดเด่นมากนะวันนั้น
0: คร
1: ับ
0: ก
1: ็พาเอาไอวอรี่โคสต์เอาชนะเอกวาดอร์ไปได้1ประตู
0: ใช่ก็ฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยมมากเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ดูแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจะย้ายทีมละแต่ไปไหนก็ว่ากันราคาตัวน่าจะโดดด้วยถ้าเล่นอย่างนี
1: ้
0: ส่วนหน้าเป้าก็ต้องเป็นเขาคนนี้เท่านั้น
1: เออริงฮาแลนด
0: ์ไม่มีใครแล้วเพราะว่าเออริงฮาแลนด์ก็เล่นดีวันนั้นเนี่ยยิงไป2ลูกใช่ไหม
1: สองลูก
0: ใช่ก็โหยิงใส่อีรักนะเกือบได้แฮตทริกด้วยแต่ว่าพลาดไป
1: อยู่ถูกที่ถูกเวลาสำหรับเออริงฮาแลนด
0: ์บอลโลกครั้งแรก

0: ของฮาแลนด์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอลโลกครั้งแรกของนอร์เวย์ตั้งแต่ปี98ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็ดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปมาเมื่อในบอลโลกครั้งนี้นะก็ถือเนี่ยครับก็เป็น11ตัวจริงเขาเรียกว่า11ผู้เล่นยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกในสัปดาห์แรกโดยการจัดอันดับของออปต้านะผมพยายามหาของฟีฟ่าแล้วแต่ว่าฟีฟ่าเขาน่าจะยังไม่ทำมานะหรือถ้าใครเจอก็ส่งมาดูได้แต่อันนี้เป็นของออปต้าที่เขาเก็บสถิติมา
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ถัดมาครับพี่เจมส
0: ์
1: ถัดมาจะเป็นอีกคนนึงก็พูดถึงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายิ่งพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยต้องมีชื่อเขา
0: ครับ
1: คิเลียนเอ็มบัปเ
0: ป้แว็บแรกนี่ผมนึกว่าพูดถึงพี่เจ๋งทรงศักดิ์เลยนะกูดูฟุตบอลโลกไม่ใช่นะ
1: เอาไม่ใช่พี่เอกทีมเหรอ
0: ไม่ใช่พี่เอกทีมเขาเป็นแฟนมาแทนฟุตบอลโลกแต่ถ้าพูดถึงคนที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลมากที่สุดใน FM 99เนี่ยก็ต้องเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ
1: ์คุณพูดไป
0: อาจจะก็เขาเป็นผู้นำทัพไง
1: ครับ
0: ครับผมว่าต่ออ
1: ่ะก็จะเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป
0: ้ครับ
1: คือต้องบอกว่านั้นๆเนี่ยยิงไป2ประตูเนาะและเกือบจะเป็น3ประตูด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: อ่ะเกือบมีลุ้นประตูที่3เพราะว่า1เลยคือเขาโดนตัดฟาวแต่ว่าผู้ตัดสินชี้แล้วเนี่ยมองว่าไม่ได้โดนตัวของเอ็มบัปเป้เนาะจ
0: ัง
1: หวะเข้าสกัดก็ทำให้เกมที่เจอเซเนกัลเอ็มบัปเป้ยิงไป2ประตูนะครับโดยลูกแรกมาจากที่โอลิเซ่เขาจ่ายให้ไงแล้วตะวันยิงเข้าไปแล้วก็ลูก2เนี่ยต้องโอ้โหลูก2ยิงไกลสวยๆเลยลูกนั้นแล้วเหมือนเอาจริงเอ็มบัปเป้กับทีมชาติฟอร์มในทีมชาติกับฟอร์มในสโมสรเนี่ยเหมือนคนละเรื่องกันนะ
0: ครับ
1: โอเคฟอร์มในสโมสรเนี่ยดีมากแต่พอเหมือนมาเล่นในฟุตบอลโลกเนี่ยเหมือนถูกบัฟให้เก่งขึ้น 200% อ่ะ
0: 200% เลยนะ
1: ครับก็ทำให้เขาเนี่ยสร้างสถิติเนาะ
0: ครับ
1: แซงโอลิเวียชิลูเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของฝรั่งเศสตลอดกาลนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องนี้นิดนึงโมร็อกโกคืนนี้ตรงสนามใช่ไหม
1: ใช
0: ่ย้อนกลับไปเกมแรกเนี่ยมันมีตัวเขาเรียกว่าเป็นสถิติหนึ่งแล้วกันที่เกิดขึ้นในเกมนั้นเนี่ยเกมนั้นเนี่ยโมร็อกโกเนี่ยเขาบอกว่านักเตะ11คนของโมร็อกโกที่ลงสนามในวันนั้นเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เกิดนอกโมร็อกโกหมดเลยเป็นครั้งแรกที่ฟุตบอลโลกเนี่ย11คนเนี่ยในสนามเนี่ยเป็นนักเตะที่เกิดนอกชาตินั้นหมดเลยแต่ว่าตอนที่เริ่มลงสนาม11ตัวจริงอ่ะจริงๆยังไม่ครบทุกคนนะที่เกิดนอกโมร็อกโกแล้วลงเล่นเป็นตัวจริงจะมีทางด้านของโอนาฮีไงที่เป็นคนโมร็อกโกที่แท้ๆที่เกิดในประเทศนอกนั้นเพื่อนอีก10คนเนี่ยเป็นนักเตะที่เกิดในเบลเยียมบ้างฝรั่งเศสบ้างสเปนบ้างนะแล้วก็มีแคนาดาด้วยประตูอย่างยาซินโบนัวเนี่ยเป็นนักเตะที่เกิดในแคนาดาแต่ว่าพอนาทีที่65เนี่ยโอนาฮีเนี่ยโดนเปลี่ยนออกแล้วเอลโมราเบตลงมาเล่นแทนเนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยโมราเบตที่เกิดในฝรั่งเศสเนี่ยทำให้มอร์โกทำสถิติเลยก็ได้เป็นชาติแรกที่เล่นฟุตบอลโลกและในสนามทั้ง11คนเนี่ยไม่ได้เกิดในชาติตัวเอง
1: ใช่
0: ผมไปดูรายชื่อเนี่ยอย่างส่วนมากเนี่ยจะเกิดในเบลเยียมกับฝรั่งเศสนะแล้วก็มีสเปนอย่างฮาคิมี่เนี่ยเกิดในสเปนนะ
1: ฮาคิมี่เกิดในสเปน
0: แล้วก็เซนินทอบี้เนี่ยเกิดในเบลเยียมนักเตะจากพรีเมียร์ลีกไง
1: คร
0: ับ แล้วก็อิสมาเอลซาบาลีเนี่ยที่ยิงประตูในเกมนั้นก็เกิดที่สเปนนะจะมีแค่โอนาฮีคนเดียวที่เกิดในโมร็อกโก
1: มาฮิมดีอานก็เกิดที่สเปน
0: ใช่
1: ครับ
0: ดูอิซาดียุกเนี่ยกองหลังเกิดที่ฝรั่งเศสก็แล้วก็อายุบวดดีใช่ไหมดาวรุ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี
1: ้
0: ก็เกิดในฝรั่งเศสแล้วก็นอสแซมัสวีเนี่ยเกิดในเนเธอร์แลนด
1: ์ก็ด้วยความที่โมร็อกโกเขาตั้งอยู่ใกล้กับยุโรปด้วยไหม
0: โมร็อกโกเนี่ยเป็นชาติทางเหนือสุดของแอฟริกาเลยคืออยู่ตรงข้ามกับข้ามสมุทรของสเปนอ
1: ่ะ
0: ไอบีเรีย
1: ก็จะใกล้กับอ
0: ยู่ตรงช่องแคบสเปน
1: ก็ใกล้กับสเปนโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศส
0: แล้วก็ตรงไหนมียิบราลตาร์ไงแหลมยิบราลตาร์ก็เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกับยุโรปก็เลยไม่แปลกที่นักเตะส่วนใหญ่จะไปเกิดในยุโรปนะครับผมมีข้อความบอกว่าเขาบอกว่าบางคนไล่ไปดูช่องอาเซียนดีกว่าถ่ายบอลโลกทุกคู่ครับหมายถึงยังไงนะหมายถึงให้ไปดูบอลอาเซียนหรอไม่แน่ใจนะ
1: หรือมุด VPN
0: ไม่แน่ใจเราไม่ขอยุ่งอะไรกันเรื่องนี้ครับผมแต่ว่าฟุตบอลอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวก็เตะแล้วนะหลังจบบอลโลกเนี่ยเป็น

0: มีคุณใดครับอ่ะ
1: คุณใดครับ
0: ล่าสุดก็ทีมชาติไทยก็ประกาศสนามแล้วว่าจะเตะราชมังสองทุ่มทุกนัดด้วย
1: ครับ
0: ก็ออกจากสนามก็อาบน้ำนอนได้นะสองทุ่ม
1: แอบดึกอยู่นะสองทุ่ม
0: ก็ส่วนมากทีมชาติไทยถ้าเล่นอาเซียนก็จะเตะประมาณนี้อยู่ละเคยเตะสองทุ่มครึ่งด้วยซ้ำไปแต่สองทุ่มก็ดึกนะครับผมนึกถึงรอไปทำงานไงบางทีต้องไปรอพงรอเพลนะเผื่อเที่ยงคืนยังไม่ออกจากสนามนะบางทีเนี่ย
1: ใช่
0: ไหม
1: รอตรงนั่นไงมิกโซ
0: มิกโซนครับผมประมาณนี้เบนซ์มีอะไรอีกไหม
1: ก็เดี๋ยวสำหรับแมตช์เมื่อคืนก็ประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคู่คืนนี้เดี๋ยวจะเป็นมีพรีวิวก่อนด้วยนะครับจากพี่อู๋ใหญ่แล้วก็พี่เอกนพดล
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวก็มาร่วมบทฟังบทวิเคราะห์กันไปพร้อมกันได้เนาะในช่วงเวลาตีหนึ่งแล้ว
0: หมายถึงว่าตอนตีหนึ่งพี่อู๋
1: เขาจะมาพรีวิวก่อน
0: ใช่ใช่ครับผมอ่ะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยได้นะ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube และ Facebook ด้วย
1: ใช่ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเน้นฟังเอาครับบรรยายมันทุกคู่ครับผม
1: โดยก็โดยเฉพาะคู่ป่าแป้งไงป
0: ่
1: าแป้งกับพี่สุเทพ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าเรตติ้งถล่มทลาย
0: ส่วนที่ถามว่าคืนนี้นี่คู่แรกตีทุ่มนี่เราบอกไปแล้วนะ
1: ตี2เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆๆตี2
1: เป็นคู่อเมริกาออสเตรเลีย
0: ครับผม
1: อ่ะแล้วพอช่วงบอลโลกทางอสมทก็มีกิจกรรมดีๆเนาะมาให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับจะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Court Super Fan ครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบ
0: รุ่
1: นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาท
0: ครับ
1: ร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับขั้นตอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าง่ายมากนะพี่เจมก็แค่เพียงลงสมัครลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบของ mcord cheer.mcord.net แล้วก็ซื้อบัตร mcord super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบโดยสตาร์ทกันที่บัตร M-Court Super Fan ครับราคาย่อมเยาวมาก20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาแพ็คสุดคุ้มเลยเนี่ยจะเป็นบัตร M-Court Super Fan Diamond นะราคาอยู่ที่500บาทซึ่งจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตครับของรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าอสมทจัดเต็มโดยเฉพาะกับของรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะ
0: ครับ
1: มูลค่ากว่า 1,600,000 บาทจำนวน1รางวัลครับ
0: ครับผม
1: รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับแล้วก็มีตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัล
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายจะเป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Court Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมเนาะ
0: ครับ
1: ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ
0: ครับผม
1: ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
0: ครับ
1: กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: อ่ะก็ไปติดตามรายละเอียดการเล่นเกมได้เนาะครับอ่ะผมไปดูเรื่องของตัวเต็งดาวซันโวที่เขาคาดการณ์ไว้แล้วกันคือตอนนี้ฟุตบอลโลกผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ดาวซันโวเนี่ยตอนนี้เป็นเมสซี่ใช่ไหม
1: ร่วมกับโจนาธานเดวิด
0: กับโจนาธานเดวิดแต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีการเรียกว่าปีดีกว่าว่าดาวซันโวครั้งและครั้งนี้ใครจะได้ ผมดูตัวเลขเนี่ยเต็งหนึ่งเนี่ยเขายกให้เป็นคีเลนเอ็มบัปเป้นะนัดแรกยิงไหมเอ็มบัปเป้สองประตู
1: ยิงไปสองประตูใส่เซเนกัล
0: แล้วก็อันดับสองเนี่ยเป็นเดียวเมสซี
1: ่
0: ก็ยิงไปแล้วสาม
1: ยิงไปแล้วสามและอาจจะมีมาเพิ่ม
0: ใช่
1: มีเพิ่มแน่นอน
0: ส่วนเต็งสามเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคน
1: โอ้
0: นัดแรกยิงไปสอง
1: ยิงไปสองเช่นกันครับ
0: ดูแล้วเคนในบอลโลกครั้งนี้มีโอกาสยิงเยอะด้วยฟอร์มเนี่ยถือว่ากำลังฮอตเลยเดียวส่วนรองลงมาเนี่ยคือเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะ
1: ก็ยิงไป2
0: ใช่แล้วก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่านอร์เวย์ก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้หนักมากเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ส่วนรองลงมาเนี่ยเป็นไคฮาเวด

0: าซาฮาแวดนัดแรกก็ยิงไป2เนาะแต่ว่าเป็นการเจอกุลาเซาไง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผม
0: จริงๆผมว่าปีนี้อาจจะมีชื่อที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ไงอาจจะมาจากชาติที่แบบโอ้ไม่ใช่บิ๊กทีมแต่ว่าอาจจะแบบว่าติดท็อปของดาวซันโวก็ได
1: ้
0: ซึ่งต้องรอดูนะเพราะว่าการแข่งขันรอบฟุตบอลโลกรอบนี้มันเพิ่มเป็น48ทีมเนาะก็จะมีถึงหลายมีรอบ32ทีมเข้ามา
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องรอดูกันยาวๆว่ารายชื่อดาวซันโวเนี่ยจะเป็นใคร
1: ครับผม อ่ะพูดถึงเกมคืนนี้นิดนึงคู่สกอตแลนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: วันนี้เจอโมร็อกโกมันมีประเด็นหนึ่งที่ก่อนเกมคนพูดถึงเยอะก็คือคู่เนี้ยเคยเจอกันมาแล้วในบอลโลกครั้งหนึ่งเมื่อปี1998ที่298ที่ฝรั่งเศสแล้วไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าตอนนั้นที่เจอกันเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็อยู่กับบราซิลแล้วก็นอร์เวย์ด้วยในกลุ่ม A นะตอนนั้นมีบราซิลมีนอร์เวย์มาร็อกโกและสกอตแลนด์แล้วบังเอิญเกมสุดท้ายเนี่ยที่สกอตแลนด์ต้องลุ้นเข้ารอบเนี่ยมาเจอกับมาร็อกโกแล้วในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยมาร็อกโกชนะสกอตแลนด์ 3-0 ซึ่งนั่นคือเกมนัดสุดท้ายของสกอตแลนด์ในฟุตบอลโลกจนถึงครั้งเนี้ยคือแฟนบอลสกอตแลนด์ก็เลยตั้งเป้าว่าคืนนี้ต้องแก้แค้นให้ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วมาร็อกโกเป็นทีมที่ทำให้เขา
0: ตกรอบ
1: แล้วห่างหายจากบอลโลกไปกว่าเท่าไหร่อ่ะ
0: โห20
1: ยี่เกือบ30ปีอ่ะ
0: 30ปี
1: เพราะฉะนั้นเกมนี้จะถูกจับตามองมากนะ
0: ครับ
1: ดูว่าจะล้างแค้นหรือเปล่าสำหรับสกอตแลนด
0: ์28ปีได้ไหม
1: ใช่
0: ตอนนั้นสกอตแลนด์ล้างอันดับบุ้ยของกลุ่มโดยที่โมร็อกโกตอนนั้นก็ตกรอบ
1: ใช่ก็ตกรอบเหมือนกันที่เข้ารอบเป็นนอร์เวย์กับบราซิล
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไงมันเป็นกิมมิคของเกมคืนนี้
0: เป็นแค้นฝังหุ่น
1: ใช่ ก็ทั้งสองอาจก็มันเป็นเกมที่สกอตแลนด์แพ้แล้วไม่ได้มีโอกาสจะแก้ตัวเกือบ30ปีอะ แล้วคืนนี้จะกลับมาเจอกันอีกก็เป็นเกมที่น่าดูนะ
0: ใช่
1: ก็
0: ปีนี้สกอตแลนด์ก็มาดี
1: ครับผมอะผมไปดูตัวเลขของ FIFA นิดนึงที่เราพูดถึง11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกใช่ไหม FIFA เนี่ยที่น้องเบนซ์ให้ผมดูก่อนเข้ารายการเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า FIFA Power Ranking ใช่ไหม
0: ใช่
1: มันเป็นสถิติของแต่ละตำแหน่งเป็นการเรียกว่าให้คะแนนความสามารถของนักเตะในแต่ละบทบาท
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันจะแบ่งเป็นเกมลุกใช่ไหม
0: แบ่งเป็นเกมลุกแล้วก็การสร้างสรรค์เกม
1: Creativity คือการสร้างสรรค์เกมแล้วก็ Defending
0: ครับ
1: มันแบ่งออกมาเป็น3หมวดหมู่นะเดี๋ยวผมไปดูที่หมวดหมู่ของเกมลุกก่อนละกันอันดับ1อ่ะFIFA เขาให้เรตติ้งไว้ 8.1 เลยนะก็คือเรอัลเมสซี่
0: ใช่
1: ที่ยิงแฮตทริก
0: นั้นแรกก็ต้องยอมเขาเพราะว่าวันนั้นเล่นดีมาก
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวเป็นผู้เล่นที่ทำประโยชน์ให้กับทีมได้โอเคเลยนะ
1: ส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นอีจาจัดนักเตะจากนิวซีแลนด์ที่เกมแรกก็ฟอร์มดีเหมือนกันอีจาจัดเนี่ยก่อนมาบอลโลกเนี่ยเขาไปออกรายการยูทูบเบอร์ของพิวดี้พายด้วยนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่พิวดี้พายเป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับฟุตบอลคนหนึ่ง
0: อะ
1: ไปเขาไปยืนแล้วก็จะมีนักเตะจากใส่เสื้อทีมชาติ5ชาติแล้วก็คุมหน้าไว้แล้วเขาก็จะถามว่าคุณมาจากสโมสรอะไรคุณมาจากทีมชาติเล่นแหล่งไรแล้วให้คนที่มาร่วมรายการทายว่าใครคือนักเตะฟุตบอลโลกตัวจริงแล้วเนี่ยอีจาจัดเนี่ยแหละคือคนที่เป็นนักฟุตบอลโลกตัวจริงที่ไปร่วมรายการเนี่ยใช่แล้วก็อันดับ3นี่เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้นะ
0: คร
1: ับ เรตติ้งเขาให้ 7.5 เลยครับผม
0: ที่พี่เจมบอกว่าไปร่วมกับยูทูบเบอร์รู้สึกจะเป็นลอแกนสเตเวิร์ดไหม
1: ลอแกนสเตเวิร์ดเขาเป็นยูทูบเบอร์สายฟุตบอลน่ะ
0: กับ
1: คนที่แล้ววันนั้นอีกคนหนึ่งที่ร่วมในการคืออะไรนะที่เป็นผู้หญิงที่เขาจะชอบทายสกอร์ก่อนที่ฟุตบอลจะเข้าประต
0: ูเซลีน
1: ใช่เซลีนเดฟสักอย่างวะ
0: ใช่
1: วันนั้นนะเขาไปร่วมรายการแล้วอิลิจาจัดนี่แหละไปเป็นนักบอลรับเชิญในรายการนี้
0: ครับ
1: ครับผมสแตทฟีฟ่าเขา69เองนะ
0: โ
1: อ้แต่เชื่อว่าพอจบบอลโลกรอบนี้เดี๋ยวอัพแน่นอนเล่นอยู่กับมอร์โทเวลในสกอตแลนด์ครับผมอ่ะอันดับ3เป็นคิเลนมบัปเป้อย่างที่บอกไปแล้วอันดับ4เนี่ยเป็นยาซินไนยาลีนักเตะเชื้อสายตุนิเซียที่ยิงประตูแรกในบอลโลกยิงใส่ตุนิเซียนะคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นชาวตุนิเซียมอร์โก
0: ครับ
1: แต่ว่ามาโตที่ที่โซน่าที่สวีเดน
0: คร
1: ับผมตัวอันดับ5เป็นแฮร์รี่เคนสแตทใน 7.2 นะครับไปดูที่การสร้างสรรค์เกมแล้วกัน creativity นะ

0: ันดับหนึ่งเนี่ยเขาให้เป็นราเมนเลซาอีจาก
1: อิหร่าน
0: อิหร่าน 8.2 วันนั้นเนี่ยเจอกับนิวซีแลนด์เสมอ 2-2 แต่เป็นเกมสุดมันเลยผมยกให้เป็นเกมที่อาจจะมันที่สุดในรอบเป็นกลุ่มนัดแรกเลยอิหร่านนิวซีแลนด์เนี่ยเพราะว่าเอาจริงก่อนเกมชื่อชั้นอิหร่านเนี่ยถ้าดูจากอันดับโลกก็ดีกว่าแต่ด้วยมาตรฐานฟุตบอลน่ะไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะว่านิวซีแลนด์ก็นักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ยุโรปอาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่แต่ก็มีประสบการณ์กับการเล่นบอลยุโรปอย่างคริสวูดเนี่ยก็เล่นในพรีเมียร์ลีกส่วนอิหร่านก็นักเตะมาจากเปอร์ซิปเปอร์ซิโปลิสจากอาเซปาฮานนักเตะในลีกในประเทศเนี้ยแล้วก็มีทางยุโรปด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เขาเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เนี่ยรามันเลซาอีเนี่ยได้คะแนนการสร้างสรรค์เกมมากที่สุด 8.2 ส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเซ่นะจากฝรั่งเศส 7.4 ล่าสุดเห็นเขาลบรูปในอินสตาแกรมหมดเลยนี่ไม่รู้มีดราม่าอะไรเหมือนกันนะแล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นฟอร์เรนเวียด 7.3 เลยเท่ากับอีคังอิน 7.3 นักเตะขวัญใจของลิซ่า
1: ใช่ส่วนลิซ่าเขาสนิทกับแฟนสาวของอีคังอิน
0: ใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้อินไซด์เลยนะ
1: ครับผมก็ฟังต่อๆจากกัน
0: ใช่แต่ก็อาจจะเขาลิซ่าเคยอยู่ฝรั่งเศสไหม
1: ลิซ่าหมายถึง
0: ช่วงนึงเขาเคยอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหม
1: อาจจะ
0: แล้วก็
1: ไม่แน่ใจตรงนี้แ
0: ค่น่าจะนี่แหละอีคังอินก็เล่นอยู่ปารีสเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผมส่วนในเกมรับเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเขายกให้เป็นเดเล็กโคนิริอุชนะกองหลังของแคนาดาสแตทเนี่ย 7.3 เลยและอันดับ2เนี่ยเป็นนิโคลาคาติชจากบอสเนียแอนด์เฮอร์โกเซวีนาแล้วก็ทาลิกมูฮาเลโมวิชจากบอสเนียเหมือนกัน 7.1 ส่วนมีนักเตะจากเคฟเวิร์ดติดมาเหมือนกันนะซิดนีย์โลเปสคาบาวเนี่ย อยู่อันดับ6 6.7 อ่ะนี่ก็เป็นตัวเลขสถิติหลังผ่านเกมแรกที่ทางฟีฟ่าเขาจัดอันดับมาแล้วกันเป็นทั้งเกมบุกการสร้างสรรค์เกมและเกมรับนะ
1: คืออ่ะอย่างเกมรับจะมีผู้เล่นบอสเนียกับเคเวิร์ดติดหลายคนเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่แปลกเพราะว่าบอสเนียก็จุดเด่นของเขาคือเกมรับเนี่ยแล้วก็เรื่องของลูกกลางอากาศเนาะ
0: ครับ
1: แล้วกับเคเวิร์ดเกมแรกที่เจอกับสเปนก็อย่างที่เห็นครับว่าเกมรับเนี่ยยันทีมเต็งอย่างสเปนโดยที่ไม่เสียประตูได้
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ผมไปดูข้อความนิดนึงคุณธนากรบอกว่าคู่พี่สมชายก็พลาดสนุกครับแต่ไม่ใช่เรื่องบอล
1: อ้าว
0: เขาบอกว่าก็สนุกครับแต่ไม่ใช่เรื่องบอลอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: พี่ปูสมชายพลาดกับพี่พยองเดช
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรเหมือนกันนะครับ
1: ก็อาจจะเป็นสีสันไปครับ
0: ประมาณนี
1: ้ปูปลาไปก็สนุก
0: ปลาไปนี่พากไปแกต้องเตรียมยาดมไปไหมไม่ต้องนะแต่มีพี่เต่าคอยดูอยู่ตลอดไงพี่เต่าคอยประกบป่าอยู่ตลอดเดี๋ยวเผื่อป่าภาคแล้วเป็นลมแรงเข้าไปนะแต่ว่าป่านี่ภาคสนุกมากนะ
1: เขายังหนุ่มอย
0: ู่พี่เทพนี่แค่บอกชื่อนักเตะเดียวป่านี่ป่านี่ก็ภาคสไตล์แบบเน้นมันก่อน
1: เน้นมัน
0: ส่วนพี่เทพก็จะคอยเติมข้อมูลเข้าไป
1: เน้นมันก่อนส่วนชื่อนักเตะจะมาทีหลัง
0: เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เคลียร์กับป่าเลยนะ
1: ขอต้อนรับ
0: ครับผมแต่ป่าน่าจะหลับแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมาบรรยายไหมช่วงเช้า
1: พรุ่งนี้ป่าไม่ได้จัด
0: ครับไม่ได้จัดนะอ่ะครับผมประมาณนี
1: ้ครับ
0: อ่ะผมดูก่อนมีข่าวอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะ
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้าเนี่ยบราซิลจะไม่มีเนย์มาร์กันพี่เจมส
0: ์
1: ก็เนย์มาร์ยังไม่ฟิตลงสนามนะ
0: ครับผมพรุ่งนี้บราซิลจะเจอกับเฮตินะก็เนย์มาร์เนี่ยเจ็บตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วแล้วก็นัดแรกเนี่ยไม่ได้ลงสนาม
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนเกมพรุ่งนี้ที่จะเห็นเฮติดูแล้วก็ตามรายงานยังไม่ได้ลง
1: ยังไม่ได้ลง
0: แล้ว
1: ใช่พี่เจมส์คิดว่านัดสุดท้ายที่จะเจอสกอตแลนด์นี่มีโอกาสลงไหม
0: ต้องดูว่าสถานการณ์ของบราซิลเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ถ้าชนะเฮตินะก็โอกาสเขารอบก็สดใสเจอสกอตแลนด์ก็อาจจะไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องการเขาเรียกว่าไม่ต้องเน้นมาก
1: ไม่ต้องเคี่ยวมาก
0: ไม่ต้องเคี่ยวมาก
1: ครับ
0: ก็อาจจะไม่ส่งลงแต่ถ้าวันนี้จับพัดจับผูไม่ชนะเฮติเนี่ยต้องมาแล้วแต่ดูแล้วน่าจะยากน่าจะชนะได้
1: อาจจะชนะ
0: อาจจะชนะไม่เยอะแต่ก็น่าจะชนะได
1: ้ของ
0: สูงเนี่ยต้องมีเพราะฉะนั้นดูแล้วในรอบแรก3เกมเนี่ยเนย์มาร์อาจจะไม่ได้ลงนะหรืออาจจะนัดเจอสกอตอาจจะลงมาช่วงท้ายเกมมาเคาะสนิมมาเรียกความฟิตอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ลงเต็มเกม
1: คือเนย์มาร์เนี่ยเจ็บตั้งแต่ก่อนบอลโลกแล้วเกมอุ่นเครื่อง ก็ไม่ได้ลงเนาะเออก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีโอกาสกลับมาในนัดสุดท้ายที่เจอกับสกอตแลนด์ไหม
0: ใช่เนย์มาร์นี้ติดทีมชาติบราซิลมาตั้งแต่ปี2010นะ
1: ครับ
0: ก็แจ้งเกิดจาก YouTube
1: ใช่
0: ไม่ใช่แจ้งเกิดจากซานโตส
1: ไม่
0: นะบอกไปบอกเขาเป็นนักเตะ YouTube ไม่ได้
1: หมายถึงยุคนั้นยุคที่เนมาดังเนี่ย YouTube เริ่มมาแล้วไง
0: ไม่แต่เขาเก่งกับซานโตสไง
1: เขาเก่งกับซานโตสจริงแต่ว่าคนมารู้จักเนมาผ่าน YouTube
0: ไงคุณจะบอกว่าผ่านเทสต์สดก็ได้ผ่านเกมยังดูน่าเชื่อถือกว่าแต่นี่ YouTube ไงแต่ว่าโอเคแหละต้องบอกว่าสื่อโซเชียลก็เริ่มบูมแล้วตอนนั้นพอดีแล้วเนมาเนี่ยก็เป็นนักเตะที่โหตอนนั้นพีคมากนะตอนอยู่ซานโตสเนี่ยมีลูกจังหวะเลี้ยงบอลเหลือเชื่อหลายครั้ง
1: ใช
0: ่แล้วก็ย้ายมากับบาร์เซโลนาก็ติดทีมชาติไปแล้ว128เกมมาตั้งแต่ปี2010ติดทีมชาติตั้งแต่อยู่ซานโตสด้วยซ้ำไป
1: ใช่
0: ยิงไป79ประตูแล้วก็กับทีมชาติบราซิลชุดใหญ่เนี่ยผลงานดีสุดเนี่ยผมดูก่อนก็คือการได้แชมป์คอนเฟเดเรชั่นคัพเมื่อปี2013นะคือแต่ก่อนเนี่ยฟีอาก่อนบอลโลก1ปีเนี่ยมันจะเป็นรายการ FIFA Confederation Cup ก็คือเอาแชมป์ของแต่ละทวีปเนี่ยมาเตะกันแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วก็ปี2013เนี่ยก่อนบอลโลกที่บราซิลเนี่ยบราซิลก็ได้แชมป
1: ์ครับ
0: เนมาร์ก็อยู่ชุดนั้นด้วยส่วนโคปาอเมริกาไม่น่าเชื่อว่าบราซิลกับเนมาร์เนี่ยไม่เคยได้นะดีสุดคือรองแชมป์เมื่อปี2021แต่ว่าในระดับทีมยู23เนี่ยเนมาร์เคยได้แชมป์โอลิมปิกไง
1: นะ
0: ครับ2016เนี่ยเป็นปีที่บราซิลเป็นเจ้าภาพแล้วเนมาร์ได้แชมป์ด้วย
1: ตอนนั้นโดนจุดโทษชนะ
0: อืม
1: ใช
0: ่แล้วก็ปี2012ได้รองแชมป์ที่ลอนดอน
1: คร
0: ับครับผม
1: ก็เป็นผู้นำสูงสุดตลอดกาลด้วยนะ
0: อืมก็บอลโลกครั้งนี้ก็ยังต้องรอก่อนนะเนมาร์
1: ใช่
0: น่าจะไปลงรอบ32ทีมเลยก็นัดหน้าอาจจะลงช่วงท้ายเกมกับสกอต
1: ต้องรอลุ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าโหต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนมาร์ก็มีอาการเจ็บค่อนข้างบ่อย
0: ใช่
1: นะคร
0: ับเรื่องสภาพร่างกายก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้ก็อายุเนี่ยโหหลัก30แล้วก็พอไปเล่นกับตอนที่ไปเล่นในซาอุเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่เรื่องความฟิตก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วก็ไปอยู่กับซานโตสฟอร์มก็ดีนะแต่ก็ต้องบอกว่าลีกบราซิลก็คุณภาพไม่ได้สู้ทางยุโรป
1: ความเข้มข้นไอ้ความเข้มข้นนี่ต่างกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ผู้มิดฟิลด์ของบราซิลก็ก็อายุเยอะพอสมควรนะโดยเฉพาะอย่างคาเซมิโร่ฟาบินโญ่เ
0: นาะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมทั้ง4คู่แล้วเรามาฟันธงกันสั้นๆแล้วกันในทัศนคติของเราสองคนเนาะก็คู่แรกเนี่ยตีสองเป็นเกมในกลุ่มดีนะที่สองนะก็เป็นเจ้าภาพสหรัฐเจอกับออสเตรเลียผมว่าเกมนี้สนุกเพราะออสเตรเลียเนี่ยนัดแรกเห็นแล้วว่าโหเน้นรับและทำได้ดีมากโดยเฉพาะแฮร์รี่ชาร์ต้า
1: ครับ
0: โอ้โหยืนคุมเกมรับวันนี้แน่นมากทั้งบอลเจาะภาคภาคพื้นหรือแม้กระทั่งลูกเปิดเนี่ยไม่ผ่านเขาเลยนะ
1: คือเกมหมด
0: เปิดมายังไงชอต้ามงได้หมดอ่ะ
1: อืม
0: แล้วก็ประตูอ่ะไอเฟเดริกบีชใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เหนียวมากดูแล้วน่าจะเป็นตัวจริงต่อเนื่องแมทธิวแลนด์ก็นั่งไปก่อนแต่สหรัฐเนี่ยเกมลุกก็ดีเหมือนกันบาลกุลก็ฟอร์มดีแล้วก็คริสเตียนบูริซิกก็ยังเป็นแกนหลักในนัดนี้นะผมดูแล้วมีโอกาสที่จะเสมอเหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยผมว่าอเมริกาน่าจะชนะได้
1: เอาจริงผมก็มองอเมริกานะเพราะว่ารอบนี้มาดีมาดีมากๆ
0: ไม่ได้ลอกกันบ้างใช่ไหม
1: ไม่ลอกนิดนึงครับ
0: โอเค
1: ครับก็ผมมองอเมริกาแล้วกันเพราะว่าพอมาอยู่ในมือของโปเชติโน่ดูดีขึ้นพอสมควร
0: พอชนะ
1: ครับ
0: กราบ
1: ก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น
0: ใช่
1: อาจจะชนะไปได้ครับสำหรับเจ้าภาพอย่างอเมริกา
0: ครับผมส่วนคู่ต่อมาตีห้าเนี่ยสกอตแลนด์เจอโมร็อกโกเจอกันครั้งแรกในรอบ26ปี
1: 28ป
0: ีสกอตแลนด์นี่เกมแรกชนะเฮติมาแต่ช่วงท้ายก็เกือบโดนเหมือนกันนะป้อแป้เหมือนกันนะสกอตเนี่ยในช่วงท้ายเกมที่แล้วมีโอกาสจะโดนตีเสมอแต่รอดมาได้ส่วนโมร็อกโกเสมอกับบราซิลในลูกเกมที่ต้องบอกว่าก็
1: เป็นรองในครึ่งแรก
0: เป็นรองในครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็เน้นทั้งคู
1: ่
0: เน้นมีคะแนนในเกมแรกผมดูแล้วเนี่ยก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกโดนมองว่าเป็นต่อแต่ว่าผมว่าเกมนี้สกอตแลนด์น่าจะเสมอได
1: ้
0: ครับ
1: ผมมองไปที่โมร็อกโกแล้วกัน
0: อืม
1: น่าจะชนะสกอตแลนด์ได
0: ้ครับผมอ่ะคู่7โมงครึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเตะเป็นเสร็จครึ่งชั่วโมงนะ
1: ไม่ค่อยมีเนาะ
0: ไม่ค่อยมี
1: เสร็จครึ่งชั่วโมง
0: คือไอ้เวลา7โมงครึ่งหรือ8โมงครึ่งเนี่ยเราจะเห็นอเมริกันเกมส่วนใหญ
1: ่อืม
0: ก็ถ้าเป็น NBA เนี่ยประมาณ10โมงครึ่ง7โมงครึ่งมีแต่ฟุตบอลเนี่ยส่วนมากจะเตะแบบเป็น0-0นะ
1: ใช่
0: ครับก็บราซิลจะเจอเฮติตอน7โมงครึ่งเกมนะที่2กลุ่ม4
1: กลุ่ม4
0: ครับ
1: ก็บรรยายสดโดยพี่ต้นประวินกับพี่ตั้มพันศิษย
0: ์โหเป็น2คู่ที่น่าฟังมากนะพี่ต้นกับพี่ตั้ม
1: ครับ
0: ครับก็ผมดูแล้วเกมนี้บราซิลเหนือกว่าเยอะเลยแล้วน่าจะมีประตูเยอะครึ่งแรกเนี่ยเผลอๆขาดเลย
1: ขาดเลยเหรอพี่
0: ใช่ผมว่าขาดแต่ครึ่งแรกเลยเฮติดูเป็นรองบราซิลเยอะฟันธงบราซิลเนี่ยผ่านใสๆเลยวันนี
1: ้อ่ะผมขอสกอร์หน่อยได้ไหม
0: โอ้เดี๋ยวถ้าผมบอกว่า 60-70 ก็เป็นประเด็นอีกเอาผมว่าสัก 50แล้วกัน
1: คนเป็นชาวสวนไ
0: งก็มีคนส่งข้อความบอกถ้าอยู่ตรงข้ามน้องเจนเนี่ยลุ้งทุกคนครับแต่ผมมั่นใจวันนี้บราซิลมาแน่5ลูกเลย50
1: บาซิลไม่น่าพลาด
0: ครับผม
1: แต่ถ้าไม่ผิดฟอร์มเหมือนตอนครึ่งแรกกับโมร็อกโกถ้าจับเข้าที่เข้าทางได้ผมว่าชนะขาดลอย
0: ครับผม
1: คู่สุดท้าย
0: ก็เป็นตุรกีกับปารากอย
1: ครับ
0: เกมแรกนี่เดี๋ยวใครบรรยายเป็นคู่นี
1: ้บรรยายสดโดยพี่เต้ยแม่กองกับพี่บีแหลมสิงห
0: ์พี่บีวันนี้พรุ่งนี้มาอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็เกมแรกเนี่ยตุรกีเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนักเตะคาร์ดิโอกูอาดากูแลนะแล้วก็ครึ่งหลังส่งคีนันยูดิสมีฮาคานชานูกูด้วยแต่เจาะออสเตรเลียไงก็เจาะต้องเรียกว่ามีโอกาสแหละแต่ว่าจบไม่คมโดยเฉพาะกูแลเนี่ยได้ยิงไกล 2-3 ครั้งจากนอกกรอบเนี่ยบอลไม่เข้ากรอบเลย มีใกล้เคียงสุดของตุรกีวันนั้นที่เจอออสเตรเลียเนี่ยคือลูกยิงฟรีคิกของชานูกูแล้วก็อาดากูแลที่ไอเฟเดริกบีชเนี่ยเซฟได้
1: แพทริกบีช
0: แพทริกบีชใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนปารากวัยเกมแรกเนี่ยเจอใครมาเบน
1: ปารากวัยเกมแรกเจออเมริกา
0: แล้วก็แพ้มาใช่ไหม
1: แพ้มาครับ
0: ก็จริงๆปารากวัยเริ่มเกมมาเล่นดีด้วยนะดูเหมือนจะสู้สหรัฐได้แต่พอโดนแล้วเนี่ยจากลูกประทับเข้าตัวเองลูกนั้นเนี่ย
1: เสียทรงเลยครับ
0: แต่ว่าวันนี้มาเจอกับตุรกีที่ต้องการสามแต้มเนี่ยผมว่าทีมของวิเชนโซ่มอนเตล่าเนี่ยวันนี้ต้องสามแต้
1: ม
0: ทำยังไงก็ได้ให้สามแต้มส่วนปารากวัยเนี่ยโอ้โหเป็นรองเยอะผมว่าคู่นี้ตุรกีชนะได้อาจจะไม่ขาดแต่ชนะได้สัก 2-1 วันนี
1: ้ครับผมก็มองเหมือนกัน
0: แต่ต้องดูเคนันยูดิสว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าความฟิต
1: คือตุรกีก็เอาจริงก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มเนี่ยหลายคนมองเป็นถึงม้ามืดเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโอเคนัดแรกอาจจะไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เขาคาดหวังนะแต่ว่าเจอปารากวัยนัดนี้เนี่ยน่าจะต้อง3แต้มแล้วแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็น่าจะผ่านได้นะตุรกีนี่จริงๆพวกเขาไม่ค่อยได้มาเล่นบอลโลกบ่อยเท่าไหร่นะเป็นทีมใหญ่ที่ไม่ค่อยได้มาเล่นบอลโลกส่วนมากเราจะเห็นในยูโรมากกว่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี้ยบอลตุรกีเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะในระดับสโมสรหลายๆทีมเนี่ยก็มีนักเตะระดับท็อปไปร่วมทีมเยอะอย่างเฟเนเปเช่อย่างกาลาตาซารายอะไรพวกเนี้ยก็ยกระดับลีกได้ทำให้ทีมชาติเนี่ยก็แข็งแกร่งไปด้วยบอลโลกครั้งสุดท้ายของตุรกีเนี่ย
1: 2002
0: คือปี2002คือก่อนหน้านี้มาเล่นบอลโลกแค่3ครั้งนะจริงๆในความรู้สึกเราตุรกีคือทีมใหญ่นะในยุคหลังๆแต่ว่าบอลโลกมาเล่นแค่3ครั้งครั้งแรกเนี่ยคือปี1954ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ครั้งที่เบนบอกคือ2002มีตอนนั้นมีฮาซานฟาสฮาซานซูเคอร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: สมัยนั้นเนี่ยก็ประตูเนี่ยเป็นลุตูเลกเบอร์ครับผมจะไม่ผิดที่เหนียวๆแล้วชอบเอามาป้ายหน้าใช่ไหม
1: ครับ
0: ปีนั้นก็จบอันดับ3แล้วก็มาครั้งเนี้ย ไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี2002อ่ะก็กี่ปีอ่ะ24 ปีครับผมส่วนใหญ่จะไปยูโรยูโรซะส่วนใหญ่คือยูโรเนี่ยผลงานดีสุดคือปี2008เลยเขารอบรองแล้วจบมันเขารอบรอง
1: ครับ
0: แล้วก็2024ครั้งล่าสุดเขารอบก่อนรองชาร์เลตก็จริงๆชุดนี้ถือว่านักเตะเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะอย่างที่บอกไปม
1: ี
0: อาเมริกเดมิลอด้วยมีโซยุนชูกองหลังจากเฟเนเบเช
1: ่
0: มีใครกับมีโอซานคาบักที่เคยอยู่ลิเวอร์พูลใช่ไหมเฟอร์ดี้คาดิโอกูแบ็กจากไบรตันเนี่ยแล้วก็มีอาดากุลแลแล้วก็มีเคนันยูดิช
1: จากยูเวนตุส
0: อ่า แล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นคาเลมอัตโตโกจากเฟเนเบเช่แล้วก็โหตัวดีงั้นเลยนะแต่เกมแรกไม่ชนะแพ้เลย
1: ผู้สาประตูเป็น

0: ก็เป็นน่าจะเข้ามาไปวิวก่อนเกมแหละเพราะว่าเดี๋ยวเกมก็จะเริ่มตอนตีสองอ่ะวันนี้ผมกับเบนต้องลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบกลับไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมส่วนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ครับผมตอนนี้นะครับ12:24:07 น.นะครับกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับกับผมปาล์มณัฐวุฒิดานกับคุณก้องกีรตินะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับในทุกช่องทางของ FM 99เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุด้วยเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผม
0: ก็เวลาวันนี้ก็ถือว่าเวลาดีเที่ยงคืนนะ
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงเดือนก่อนๆเดือนที่ผ่านมาก็คืนวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลนะก่อนที่จะปิดฤดูกาลก็จะเป็นพวกบอลเยอรมัน
1: ใช่
0: บอลสเปนมีอังกฤษบ้างเป็นบางคู
1: ่ประปรายนะครับ
0: แต่วันนี
1: ้เป็นยังไงฮะ
0: วันนี้มันไม่ใช่วันธรรมดาครับช่วงนี้อยู่ในเทศกาลฟุตบอลโลกพอดีนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราเปิดเพลงไปก็เป็นเพลงของ Magic in the Air นะครับโดยวง Magic System นะครับก็ฟีเจอริ่งกับโชกีนะครับก็เพลงนี้เนี่ยพูดถึงเข้ากับเทศกาลฟุตบอลโลกเหมือนกันเพราะว่าในช่วงปี2014เนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งในทวีปยุโรปและแอฟริกาคุ้นหูเลยทีเดียว
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่เพลงนี้เนี่ยดังสุดๆตอนไหนรู้ไหมครับ
1: ตอนไหนครับ
0: ยูโร2016
1: ครับผม
0: คือเพลงเนี่ยโดนเอามาใช้กับทางราชทีมชาติฝรั่งเศสคุณพลคุณเลเบอร์
1: เลเบอร์
0: เวลายิงประตูเข้าเนี่ยก็จะเนี่ยร้องเพลงเนี้ย
1: จะเปิด
0: ทอนพุ
1: กเพลงนี้
0: ใช่ครับผมก็ตอนนี้เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกพอดี
1: ครับผม
0: กองครับ
1: ครับจริงๆเพลงนี้เดิมทีแล้วเขาถือว่าไม่ใช่เพลงประจำการแข่งขันถูกไหม
0: ไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนกับเพลงมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าดังในช่วงฟุตบอลโลกตอนนั้นปี2014มันจะมีอีกเพลงนึงครับผมยังเป็นทางการแต่ว่าตอน2014เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่บราซิลนะ
1: ครับผม
0: ว่ามันเป็นเพลงอะไรแต่ว่าเพลงเนี้ยพอเราคือคงมีหลายรายการเปิดไปแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เราก็อยากฉีกบ้าง
1: แต่ว่าถือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบางคนฟังอาจจะไม่รู้คิดว่าเป็นเพลงฟุตบอลโลกจริงๆนะพี่ป๋าเพราะว่ามันมักจะเปิดถูกเปิดในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกจริงๆ
0: ใช่ครับก็เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เรียกแฟนฟุตบอลในสนามต่างร้องเพลงนี้เชียร
1: ์ร้องได้
0: เพราะว่าท่อนฮุกมันค่อนข้างจะร้องง่
1: าย
0: แล้วก็มีเนี่ยมีจริงอินเดอะแอร์อาเลอาเลอาเลอาเลประมาณน
1: ี้จริงๆลักษณะแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงอีกเพลงนึงคือเซเว่นเนชั่น
0: อ
1: าร์มี่ที่จะเปิดมักจะเปิดในอาริอันส์อารีนาเวลาบริมิกยิงประตูได้
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหมจะเปิดประมาณอย่างนั้น
0: ประมาณอย่างนั้นนะครับโ
1: อ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณก้องกีรติก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก
1: โอ้ผมก็เป็นเกียรติเช่นกันครับ
0: ครับผม
1: อ่ะช่วงที่แล้วน้องเจมส์กับน้องเบนซ์เนี่ย
0: ครับ
1: พูดคุยรีแคปของการแข่งขันเมื่อวานรวมไปถึงพรีวิวไปละเบื้องต้น
0: ข้อมูลลึกด้วย
1: เยอะลึกมากแต่ฟีฟ่ามาเรื่อยๆเลยพี่ปาม
0: ครับคุณเจมส์นี่ต้องยอมรับว่าตอนหลังนี้เขาทำการบ้านมาเยอะแล้วก็ติดตามเป็นหนึ่งในตองอูเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในขุนพลท่าทางเสือของ FM 99ยุคใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: ใช่ครับก็เป็นน้องรักของพี่เจ๋งคร
1: ับ
0: ผมก็เป็นขุนพลหลักของพี่สุเทพแล้วก็พี่เต่าน
1: ี่นี่คือเรียกได้ว่าเป็นขุนพลหลักและน้องรักของทุกๆคน
0: ใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะเล่นขาทุกๆคนด้วยที่ผ่านมาผมกล่าวมาเมื่อกี
1: ้ค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องสบายๆหรือว่
0: า
1: เรื่องที่นอกเหนือจากสแตทคิดเครียดกันบ้าง
0: เออได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก้องก็เป็นอดีตนักฟุตซอล
1: ครับผมยังเตะอยู่ครับ
0: ยังเตะขอไปยังเตะอยู่นะขออภัยด้วยก็ตอนนี้เนี่ยเราก็แล้วเก็บควันหลงแล้วกันบางเกมนัดแรกนะครับเกี่ยวกับแท็กตรงแท็กติกต่างๆเดี๋ยวเราว่ากัน
1: โอ้ได้เลย
0: ในชั่วโมงนี้นะครับผมเออพูดถึงนะวันนี้เนี่ยการจราจรในช่วงหัวค่ำเนี่ยพูดตรงๆเลยนะได้เดินทางไปไหนไหม
1: โอ้เอาเรื่องไว้ฮะ
0: สุกเป็นสุกด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นสุกก็เรียกว่าเป็นสุกที่เกือบจะสุกที่3ก็แล้ว
1: ใช่
0: เรื่องวันหลักที่เขาเรียกวันที่19รถติดเป็นอย่างมาก
1: รถติด
0: ใครที่เขาเรียกว่าขับขี่ยวดยานพาหนะก็อยู่บนรถซะเยอะแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ความสุกอย่างนี้นะครับ
1: ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับการเดินทางเหตุเพราะว่าฝนตกด้วย
0: ฝนตกครับ
1: ตกค่อนข้างหนักแทบจะทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเลยวันนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับก็แหมแล้วฝนก็ชอบมาเวลาเลิกงานนะพี่บ๊
0: ายใช่ครับผมเมื่อตอนนี้เมื่อกี้ตอนเข้ามาฝนยังตกอยู่ไหมครับ
1: ตกปล่อยๆอยู่
0: อ๋อโหน่าจะยันเช้าแน่เลย
1: ยาวแน่นอนครับยันเช้า
0: ครับผมอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างมาเราคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ฟุตบอลโลกเอาเรื่องเก่าๆดีกว่านะ
1: เรื่องเก่าๆเนี่ยผมชอบมากเลยพี่ปาม
0: เดี๋ยวผมถามพี่ก้องแล้วกัน
1: ได้
0: ฟุตบอลโลกจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่มีความทรงจำเกี่ยวกับการดูฟุตบอลโลกครั้งแรกของคุณก้องครั้งแรกเลยนะ
1: อ่าฮะ
0: เอาแบบทั้งจริงจังแล้วไม่เอาแบบไม่จริงจังเลยแบบปึ๊บสัมผัสแรกดีกว่า first impression
1: first impression คำนี้นี
0: ่นะครับผมนะ
1: เป็นความทรงจำครั้งแรกความประทับใจครั้งแรก
0: first memory นะครับ
1: ถ้าสำหรับผมนะพี่ปานนะ
0: ครับผม
1: มันคือฟุตบอลโลกปี1998
0: โอ้
1: ที่ฝรั่งเศส
0: ฟองเก้าแปด
1: ใช่ฟองเก้าแปด
0: คล้ายๆผมคล้ายๆผม
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างตอนนั้น
1: จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็เหมือนเราไม่ได้สนใจฟุตบอลมาก
0: ครับ
1: ค่อนข้างยังเด็กผมประมาณ 7-8 ขวบเองพี่ปามแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะมันฟีเวอร์ที่โรงเรียนตอนนั้นเรียนประถมคือก็จะมีแบบกิจกรรมทายผลฟุตบอลประจำวันก็มีของรางวัลแจกนู่นนี่น
0: ั่
1: นปรากฏว่าเราก็เล่นกับเพื่อนนั่นแหละก็ทายก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายปรากฏว่ามีเพื่อนผู้หญิงในห้องคนนึง
0: ครับ
1: เก่งมากคือรู้ทุกทีมเลยรู้จักผู้เล่นรู้จักโค้ดและทายถูกบ่อยมาก
0: ตอนนั้นฟรองก์98ที่ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ครับผม
1: ทายถูกบ่อยมากคำถามที่แบบว่ามันก็เป็นคำถามแบบเด็กๆครับอินซีมรกตเป็นฉายาของทีมอะไรปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงตอบถูกเราแบบเป็นผู้ชายแล้วเราแบบชอบเตะฟุตบอลแต่เราไม่ดูฟุตบอลตอนเด็กๆเรา
0: ตอนนั้นเตะฟุตบอลยัง
1: เตะแล้ว
0: คือเขาเรียกว่าเตะเล่นกีฬาก่อนก่อนที่จะดูฟุตบอล
1: ใช่เล่นฟุตบอลก่อนที่จะดูฟุตบอลจริงจัง
0: ครับ
1: แต่คือเตะเล่นตามภาษาเด็กๆอ่ะพี่ปานเตะสนุกสนุก
0: จริงจังไหมยังไม่ได้จริงจังคือแบบ
1: ยังไม่ได้จริงจังเลยคือเตะแบบในซอยบ้านเตะกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าพอเราเห็นเพื่อนผู้หญิงตอบถูกเรารู้สึกเฮ้ยเราก็เตะบอลทำไมเพื่อนผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มดูฟุตบอล
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นแหละทัวร์นาเมนต์ฟองเก้าแปดก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องใช้คำว่าตื่นมาดู
0: ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเวลายุโรปเนาะฝรั่งเศส
0: คู่แรกก็ประมาณ3ทุ่ม
1: 3ทุ่มใช่ใช
0: ่
1: ประมาณนั้นแต่จริงมันก็ดึกสำหรับเด็กๆอย่างเรานะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเด็กๆผมเนี่ยจบข่าวกีฬา2ทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็นอนละแต่ว่าตอนนั้นก็อดตาหลับขับตานอนคืออยากดูอยากสัมผัสบรรยากาศ
0: ครับ
1: ก็ไม่ผิดหวังทัวร์นาเมนต์นั้นจริงมันมีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะนะพี่บาม
0: ผมถามหน่อยได้ไหมใช่เป็นฟุตบอลโลกที่เขาเรียกว่าคลาสสิกที่สุดในใจเราหรือเปล่า
1: สำหรับผมใช่
0: นี่เหมือนกัน
1: ใช่เลยใช่ไหม
0: เหมือนกัน
1: พี่ปามก็ฟองเก้าแปดใช่ไหม
0: ผมฟองเก้าแปดจริงๆอ่ะเคยได้สัมผัสก็ first vision จริงๆเป็น94แต่ว่า94มันยังแบบเรายังเด็กแล้วก็ฟุตบอลก็มันดูห่างไกลกับตัวเราแต่ว่าคือมีคุณน้าเขาดูของผมนะ

0: แต่ว่าจริงๆก็นำมาจริงจังกับนี่แหละฟุตบอลโลกฟอง98
1: 94เนี่ยจริงๆก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่คุณพ่อคุณลุงพูดถึงอยู่เสมอนะของผม
0: ครับ
1: คือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โรเบโต้บักโจ้เนาะ
0: ใช่
1: กับโรมาริโอ
0: ใช่
1: สองคนนี้จะเป็นสองคนที่ใช่ๆที่แบบว่าคุณพ่อคุณลุงจะพูดถึงอยู่เสมอว่าถ้าโตไปเนี่ยเล่นฟุตบอลเป็นกองหน้าเนี่ยก็ต้องเก่งให้ได้เหมือนโรมาริโอเก่งอย่างโรเบโต้บักโจ้นะ
0: ครับผม
1: นี่แหละคือจะเป็นสองคนที่ลุงพูดถึงบ่อย
0: ครับไม่ตอนนั้นเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ที่คุณก้องเล่าอ่ะเขาเรียกว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นของที่ระลึกหรืออะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นี่ทันพวกนี่ป่ะของน้ำดื่มน้ำลมน้ำดำอ่ะ
1: ทัน
0: พูดขอพูดหน่อยยี่ห้อแบ๊บซี่
1: เอาพูดไปเลย
0: อ่ะแบ๊บซี่อ่ะ
1: ทีมแบ๊บซี่นะทัน
0: ทีมแบ๊บซี
1: ่สะสมฝาจีบ
0: อืม
1: กี่ฝาไปแลกเสื้ออ
0: ๋อมีเสื้อใช่ไหม
1: มีเสื้อแลกเสื้อแต่ผมอ่ะสะสม
0: มันมีเสื้อมีการ์ดกับสมุดการ์ด
1: ใช่การ์ดสะสมไหมพี่ปาม
0: ผมสะสม
1: อุ้ยโอ้โห
0: คือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าใครนะเดี๋ยวก็คือผมเก็บไว้เนี่ยคือจะลง Facebook ไว้ตลอดเลยคือสมุดเนี่ยมันเป็นเหมือนครับเป็นเล่มเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอนี่แหละคร
1: ับครับ
0: แต่เป็นปกแข็งนะดูดีมากก็จะมีการ์ดของการ์ดเป๊ปซี่เนี่ยแหละครับมีนักเตะหน้าปกเป็นใครรู้ไหม
1: ใช่ครับ
0: อเลสซานโดเดลเปียโร
1: โอ้โหนี่คือตัวชูของทีมเป๊ปซี่ตอนนั้นเลย
0: ใช่ครับผมแล้วการ์ดเนี่ยมันจะมีแบบการ์ดเงินซิลเวอร์นะครับแล้วก็การ์ดทองแล้วก็ทองแบบนูนด้วย
1: ครับ
0: นั่นคือตัวแบบพรีเมียมสุดแล้วคือสมัยผมเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเล่นการ์ดแบบนี้เกิดขึ้นนะมันจะเป็นว่าก็คือว่าเราเนี่ยก็คือต้องไปเนี่ยคล้ายๆแลกฝาซื้อแล้วก็แลกฝาคือกินตอนนั้นกินเป๊ปซี่จนแบบโอ้โห
1: ท้องอืดเลย
0: ท้องอืดท้องอืดแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเนี่ยเอามือมาแปะกันหงายคว่ำอะไรเหมือนคล้ายๆการพนันไกลๆในยุคนั้นตอนเด็ก
1: ครับผม
0: เราก็ไม่ได้ทราบเราก็ยังไร้เดียงสานะก็สะสมโหได้เยอะมากเลยเก็บไว้ที่บ้านตอนนี้ไม่รู้มีมูลค่าหรือเปล่านะแต่ว่าคือเราเก็บไว้เป็นสมุดเป็นเล่มแต่ของคุณก้องเป็นเสื้อ
1: ของผมเป็นเสื้อจะไปแลกเป็นเสื้อคือการ์ดอ่ะก็มีเก็บมีพี่ชายเก็บ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวผมเองอะตอนนั้นอะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะเก็บอะไม่คิดว่ามันจะมีคุณค่า
0: ก็
1: คิดคล้ายๆพี่ปามแหละ
0: นะ
1: แต่คิดว่ามันสวยแล้วเราก็คือเราไม่ได้มีมากขนาดว่าจะทำเป็นเล่มแต่พอหลังๆนะเห็นคนเอาเป็นเล่มมาโชว์นะ
0: ครับ
1: เท่มากเลยนะ
0: โอ้เท่คือต้องยอมรับครับนักเตะในยุคนั้นเนี่ยผมไล่จากผู้รักษาประตูเลยกันโฮเซ่หลุยส์ชิลาเวิร์ด
1: ชิลาเวิร์ดผู้รักษาประตูที่ยิงฟรีคิกได้
0: โกอีกคนนึงใครรู้ไหมของโปรตุเกสแต่ว่าได้ลงฟุตบอลโลก
1: วิกเตอร์บาย่า
0: ถูกต้อง
1: ผมจำได้
0: อีโกอีกคนนึงทีมชาติโคลอมเบีย
1: ตอนนั้นมันต้องใครอ่ะฟาริสมอนดาคอน
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ได้ได้คร
1: ับ สนุกนี่สนุก
0: แล้วก็พอแดนหลังนี่ก็เป็นมาลดินี
1: เปาโลมาลดินี
0: ของโรมาเนียก็โปเปสคู
1: จอร์จีโปเปสคู
0: ใช่ครับโอ้จริงๆหลายคนนะผมก็นึกมีนี้ด้วยมีแดนเปเตสคูด้วย
1: แดนเปเตสคู
0: ครับแบ็คขวา
1: แบ็คขวาที่มาอยู่เชลซีแป๊บนึงนะ
0: ใช่มีเดอร์ไซยี
1: ่มาเซลเดอร์ไซยี
0: ่จริงๆไม่แน่ใจว่ามีคอสตากูต้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
1: คุ้นนะบิลลี่คอสตากูต้า
0: ครับอเล็กซานโดใช่ครับผม
1: อืม
0: แล้วก็แดนกลางนี่ก็อย่างที่ทราบกันมีเบ็คแฮมตอนนั้นดังมากกำลังก้าวเขาเรียกว่ากำลังมีชื่อเสียงในยุคนั้นยุคเขาเรียกว่าตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์นะครับพอลอินส์แล้วก็รู้สึกว่าจะมีฮาริสโตสตอยคอฟ
1: โอ้โหเด็กกันสลิงเกอร์จากกันแกเลียนะ
0: ใช่
1: โอ้ต้องมี
0: จริงเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังนะตอนนั้นถ้าใครอยู่ในบรรยากาศโมเมนต์นั้นเนี่ยส่ง SMS หรือว่าข้อความมาแลกเปลี่ยนกันได้นะว่ามันมีใครบ้างเขาเรียกกัดแฟบซี
1: ่ยุคแฟบซี
0: ่ปี98แล้วกัน
1: ใช่เพื่อพี่ปาล์มหรือว่าผมเนี่ยจำไม่หมดนะน
0: ึ
1: กถึงใครพิมพ์มาบอกได้เลย
0: คือนักเตะแต่ละคนก็มีเดลเปโรแน่นอน
1: เดลเปโรต้องมีเพราะอยู่หน้าปก
0: ครับอู้หลายๆคนจริงๆ
1: ผมพูดคุ้นมีลุยคอสตาไหม
0: มีลุยคอสตา
1: ใช่ผมจำได้มีลุยคอสตาม
0: ีดาวอสูเคอร์
1: เ
0: ปเดกิอาโตวิชคือตัวท็อปๆของบอลโลกตอนนั้น
1: อ
0: ่ะทุกคน
1: ใช่
0: ทุกคนมีนี่ด้วยกองหน้าอีกคนหนึ่งโคลอมเบีย
1: อ
0: ยู่เคยอยู่นิวคาสเซิล
1: ฟาอุซิโนอัสปินยา
0: ใช่โอ้โหใช่
1: ติโน
0: ครับผมก็นี่แหละก็ตอนนั้นนี่โอ้โหถือว่าเยอะ
1: ครับ
0: ผมจำไม่ได้น่าจะเยอะกว่าในปีตอนที่คือช่วงปีนั้นน่าจะเป็นปีแรกที่เขาน่าจะทำนะครับผมแล้วก็ปีหลังๆมาก็จะจับซูเปอร์สตาร์เป็น11คนแล้วเพราะว่าผมว่าน่าค่าตัวน่าจะเยอะขึ้นม
1: ู
0: ลค่าทางการตลาดน่าจะเยอะขึ้น
1: ถูกต้อง
0: เพราะหลังจากนั้นเนี่ยคือว่ามันจะเป็นโมเดลแรกๆแหละ
1: ครับ
0: ที่เอาพวกศิลปินนักฟุตบอลแหละนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาทำการตลาดและทำให้เขาเรียกว่าอิงไปกับช่วงเทศกาลตรงนี้เกิดขึ้นได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่ดีหลังๆก็ถ้าหลังจากนั้นปี2002ถ้าจำกันได้ก็จะมีอีกชุดหนึ่งของนี่แหละของแบรนด์เดิมแล้วก็อีกอันหนึ่งโฆษณาถ้าคุณจำ

0: ได้เป็นรองเท้าไนกี้
1: อ่า
0: ที่เตะบนเรือ
1: เตะบนเรือจำได้
0: อ
1: ่
0: า
1: ที่เตะบนเรือแล้วเหมือนเล่นสตรีทกันบนเรือ
0: ใช่ครับ
1: ตอนหลังเตะแล้วกำแพงเรือรั่วน้ำเข้าอ่ะ
0: คลาสสิกนะ
1: คลาสสิกมากจริงเมื่อก่อนโฆษณาทีวีเนี่ยต้องบอกว่าทุกอันทำออกมาคือดีนะ
0: ดีนะดี
1: โฆษณาฟุตบอลเนี่ยอย่างที่ผมนึกออกนะพี่ปาผมนึกอีกอันนึงน่าจะเป็นโฆษณาน้ำดำเจ้าเดิมนี่แหละเวอร์ชันที่เป็นคาวบอย
0: โอเคโอเค
1: อันนั้นดีนะ
0: โอเคโอเคอ
1: ันนั้นก็ดี
0: เป็นเดวิดเบคแฮม
1: ใช่แล้วก็เปิดเสื้อมาแต่นั้นเป็นเสื้อทีมสโมสรผมจำได้เปิดชุดออกมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าโอ้โหเป็นความทรงจำที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเทศกาลหรือว่าเฟสติวัลฟุตบอลโลกในแต่ละช่วงเวลาตอนนั้นนะครับแต่ละปีครับผมโอ้โหถือว่าพอเราย้อนมองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
1: สนุกดีครับ
0: ตอนเด็กๆมันมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มีทั้งความรักเดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ตัวของเรานี่ก็เออมันคิดได้ยังไงนะ
1: ใช่ฮะ
0: ผมเอาไปเนี่ยตอนนั้นกินจนท้องอืดเลยนะ พ่อแม่ก็เตือนว่าโอ้โหถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคเบาหวานก็เป็นได้ในช่วงนั้นช่วงเวลานั้นโอ้ตอนเด็กๆงงๆแล้วตอนนั้นมันก็คือเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมเล่นกีฬาฟุตบอล
1: พี่ปาล์มก็เล่นฟุตบอลใช่ไหม
0: ครับเตะฟุตบอลแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นสู้คุณก้องไม่ได้หรอก
1: ผมว่าจังหวะดีโชคดี
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นพอเราพูดถึงฟุตบอลโลกในยุคนั้น98เนี่ยอยากให้พูดถึงเนี่ยสไตล์การเล่นของในยุคนั้นเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยปี2026เนี่ยเราลองไล่วิวัฒนาการไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ใช่
0: เพราะเมื่อก่อนนี่จริงๆแล้วเนี่ยระบบหรือแท็กติกเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะนะช่วงนั้นนี่เต็มที่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าข้อมูลในถ้าผมจำไม่ผิดอังกฤษใช้4-4-2หรือว่า
1: 4-4-2
0: 4-4-2
1: 4-4-2 กินเล่นหลัง4
0: หลัง4ตอนนั้นผู้รักษาตัวเป็นซีแมน
1: เดวิดซีแมน
0: เซนเตอร์ฮาฟคู่เป็น
1: โทนี่อดัม
0: กับโซคัมเบล
1: เล่นคู่กันใช่
0: แบ็คขวาเป็น
1: แบ็ค
0: แกรี่เนวิลไหม
1: ผมว่าตอนนั้นแกรี่เนวิลเหมือนจะยังเป็นสำรองผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวาใช้ใคร
0: ครับผมแต่ซ้ายอ่ะ
1: แกมเลอร์โซแน่ๆใช่ใช่
0: แดนกลางก็เป็นอินส
1: ์พออินส์ใช่รุ่นใหญ่เนาะ
0: ครับผม
1: เดวิดแบตตี้ไหม
0: แบตตี
1: ้
0: สโคยังสำรองอยู่ตอนนั้นขวาก็เป็นเบคแฮมแหละ
1: เบคแฮมใช่
0: ซ้ายผมไม่แน่ใจตอนนั้นใช้ใครนะแม็กก้าไหม
1: แม็กก้าเหมือนจะแม็กก้าไม่แน่ใจว่าเล่นบ่อยหรือเปล่าแต่ผมที่เห็นบ่อยๆนะบอลโลก98อ่ะไดเรนเนอร์ตัน
0: ไดเรนเนอร์ตัน
1: เพราะว่าเป็นคนโปรดของเกมฮอดเดิล
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาเป็นลูกบอลสเปอร์เหมือนกันเด็กไก่เหมือนกันนะ
0: หน้าครัวไม่ต้องสืบอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เป็นทางด้านอารันเชลเลอร์กับเบบี้โกตอนนั้นนะ
1: ไมเคิลโอเว่น
0: ใช่เออใช่นะ
1: เป็นช่วงเวลาแจ้งเกิดของเขาเนี่ยนะ
0: ครับผม4-4-2เลยนะเวลานั้น
1: 4-4-2เลยแผนยอดฮิตตอนนั้น
0: แล้วฟุตบอลนี่มันเปลี่ยนมาเป็น4-5-1ประมาณช่วงเมื่อไหร่ครับเมื่อก่อนของหน้าตัวเดียว
1: ผมคิดว่าพอเริ่ม
0: ยุคเฟอร์เล็กนะ
1: จริงๆใช่พอเหมือนพอเป็นเซอร์เล็กเหมือนจะเริ่มมีการถอยกองหน้าคนหนึ่งไปเป็นมิดฟิลด
0: ์
1: เพิ่มผู้เล่นในแดนกลาง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เกิดขึ้นได้หรือว่าจริงๆแล้วคิดว่าเทรนด์มันอาจจะมาจากฟุตบอลอิตาลีหรือเปล่าพี่ปาล์มเพราะว่าช่วงเวลาที่เป็น 4-4-2 อ่ะอิตาลีอ่ะหน้าคู่เขาจะไม่ใช่หน้าคู่แบบทูท็อป
0: ครับ
1: เขาจะถอยคนหนึ่งมาเป็นเบอร์10
0: อ๋อ
1: จะเป็นลักษณะแบบจะเป็นเหมือน4-4-1 เป็นตัวต่ำใช่เป็นเหมือนตัวฟรี
0: โรเบโต้บักโจประมาณนี้ไหม
1: ใช่ๆโรเบโต้บักโจหรือว่าจะเป็นพวกอลิสโดเดลเปโร
0: เดล
1: ตัตติ
0: อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วจะยุค2000เลย
1: ใช่ๆแล้วพวกเนี้ยเทรนด์เนี้ยในอิตาลีใช้เยอะมากก็จะมีทั้งถ้าแบบเรานับคนที่ติดทีมชาติโผล่หรือว่าผลงานดีๆก็โตโต้ดีนาตาเล่เงี้ยก็เล่นตำแหน่งนี้เหมือนกันเหล่านี้พอเป็น4ฮะถ้าจะมองว่าพอเป็นหน้าเป้าตัวเดียวชัดๆจริงๆครับพี่ปาเหมือนจนจะเริ่มมาในยุคที่โชเซ่มูรินโญ่เข้ามาทำเชลซี
0: อ๋อชัดเจนนะ
1: ค่อนข้างชัดว่าเป็นหน้าเป้าแต่ตอนนั้นมันจะเป็น4-3-3ละ
0: ครับ4-3-3 นี่ก็3นี่ก็ไม่ได้เป็น3ที่มันอยู่ข้างบนอย่างเดียว
1: ใช่
0: เป็นประมาณว่าอยู่ริมเส้นครับ
1: แต่ว่าลักษณะก็เป็นเหมือนตัวรุกริมเส้นที่ไม่ได้ยืนเกาะริมเส้นแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็น4-4-2ใช่ไหมเรามิดฟิลด์คู่กลาง2คนจะชอบเปิดบอลทะแยงไปมุมทวงให้ปีกวิ่งตรงๆแล้วก็เปิดครอสเข้ามาให้กองหน้า2คนมง
0: ใช่ครับ
1: ลักษณะแบบนั้นแต่พอเป็น4-3-3อ่ะริมเส้นทำหน้าที่มากกว่านั้น
0: ครับ
1: มันจะไม่ใช่แค่การวิ่งไปสุดเส้นแล้วเปิดหักกลับมาบางครั้งมันมีการเลี้ยงสวิงตัดเข้าใน
0: ครับ
1: ซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคที่มูรินโญ่ทำที่เขาใช้ปีกยุคแรกของเขาพอจะจำได้ไหมว่าใคร
0: อีกแล้วอายเยโรเบนเหรอ
1: ถูกต้องมีอายเยโรเบน1คนอีกคนก็น่าจะเป็นเดเมียนดัฟ
0: เดเมียนดัฟโจโคได้ไหม
1: โจโคถึงแล้วจะมีโจโคแล้วก็มีชอนไลฟ์ฟิลิป
0: ชอนไลฟ์ฟิลิป
1: เข้ามาประมาณนี้ยุคนั้นเชลซีวินนิ่งโกงมากเลยนะเพราะปีก4คนนี้มันเก่งมากถูกว่าไม่ปาม
0: ใครได้เล่นวินนิ่งจริงจริงเก่งมากเก่งมาก เชลซีกับใครรู้ไหม
1: ใคร
0: อินเตอร์มิลาน
1: อินเตอร์มิลานโหดมากจริงๆใช่
0: ครับผมในยุคหนึ่งประมาณ2เขาเรียกว่ายุค2000กลางๆ2005 2006
1: ใช่ใช่นะเริ่มหมดนะตอนนั้นเป็น433ละในความรู้สึกผมนะเพนมันจะเริ่มแพร่ไปทั่วยุโรปละ
0: พอปีบอลโลกปี2006อิตาลีได้แชมป์ตอนนั้นจะเป็น451มั้ง
1: อืมก็เป็น451
0: การแข่งๆหน่อยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เราไล่ดีกว่านะตอนนั้นอิตาลีก็ผู้รักษาประตูก็เป็นบุฟฟอนเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยตอนนั้นเนสต้าเจ็บได้ลงจริงแต่ว่าช่วงแรกเหมือนกับเจ็บแล้วกลายเป็นมาติราซี่แทนคู่กับคานาวาโล
1: ครับ
0: ขวาเป็นทางด้านซามบรอต้า
1: จารุก้าซามบรอต้า
0: ซ้ายเป็นกอสโซ
1: กอสโซนี่โผล่มาทัวร์นาเมนต์เดียวเก่งทัวร์นาเมนต์เดียวนะพี
0: ่แล้วก็ดังตลอดกาลเลยนะ
1: ใช
0: ่คู่กลางเป็นกาตูโซกับปิโล
1: ใช่แล้วจากมิลาน
0: แล้วบางเกมต้องใช้เซมิโนปาร์ต้าไล่อยู่ตัวบน
1: มีปาร์ต้าด้วยใช่
0: ครับผมแล้วก็จะมีเดินทางเดลอซี่ด้วย
1: ตอ
0: นนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีใครนะขวาก็เป็น
1: คาโมเรซี่ใช
0: ่ซ้ายผมไม่แน่ใจเป็นใครแล้วเป็นเดลไหมแต่นะปะนั้นเดลไม่ได้ลง
1: ไม่ได้เดล
0: สำรองนะ
1: เหมือนจะเป็นสำรองทีเด็ดมากกว่า
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็
0: ไอ้ผมลืมได้ไงต๊อตติ
1: ไงใช่ต๊อตติต้องเป็นตัวหลักชั่วโมงนั้นเพราะว่าครั้งนั้นต๊อตติใส่เบอร์10ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เดียวยอมไปใส่เบอร์7
0: ใช่
1: ด
0: าเป้าเป็นลูก้าโทนี่แต่ซ้ายเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเป็นใคร
1: เออซ้ายใครนะ
0: เพราะว่าแผนเขาจะยืนแบบไนมอนคล้ายๆเชิงไนมอนหน่อยอ่ะ
1: ใช่
0: มีคาร์โมเรเนซี่เนี่ยที่แบบค่อนข้างจะชัดเจน
1: ดูจะเป็นปีก100%
0: ใช่
1: คนเดียวใช่
0: โอ้ตอนนั้นนะก็4-5-1พอปีบอลโลก2010เริ่มชัดเจนแล้วแผนการเล่นเราก็เริ่มจะเห็นชัดเจนละตอนนั้น2010รู้สึกผู้จัดการทีมของสเปนเป็นเดลบอสเก้แล้วใช่ไหม
1: เซนเตอร์เดลบอสเก้
0: พอรับไม้ต่อจาก
1: รุยอาราโกเนส
0: ครับก็เริ่มละจะเห็นฟุตบอลจะเริ่มกลายพันธุ์ละ
1: ใช่ มันเริ่มมีวัฒนาการจากฟุตบอลที่มีบอลสั้นมีบอลยาว
0: ครับ
1: มันกลายเป็นฟุตบอลที่มีบอลสั้นสั้นสั้นสั้นสั้นอย่างเดียวละมันเริ่มเป็นเขาเรียกว่าติกิตาก้าไหม
0: ติกิตาก้า
1: ครับผมสเปนก็แน่นอนยืนระบบยืนพื้นมันก็จะเป็นหน้าเป้าตัวเดียวมันเป็น 4-3-3 ค่อนข้างชัดแต่ว่าในลักษณะของ 4-3-3 ตรงนี้เนี่ยพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: หน้าเป้ามันเริ่มจะไม่ใช่เบอร์9ละมันเริ่มจะมีขยับมาเป็นฟอลไน
0: ฟอลไนเริ่มชัดเจนแล้ว
1: เริ่มจะมีเป็นฟอลไน
0: ปี2010
1: ใช่
0: เป็นต้นไป
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เริ่มชัดเจนแล้วฟอลไนเริ่มระบาด
1: ใช่ระบาดมันดูฟังดูเหมือนเป็นโรคระบาดยังไงพี่กลนะฮะ
0: แต่ยุคนั้นจริงๆอ่ะนะยูโรแหละ
1: ใช่
0: ยูโรปี2012นะ
1: ครับ
0: ในยุคของเดลบอสเก้ในเวอร์ชันเขาเรียกว่าคว้าแชมป์ยูโรแหละที่เจออิตาลี
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าใช้4เขาเรียก4-3-3หรือ4-5-1มันจะรูปแบบกันตอนนั้นเขาใช้แผน4-5-1นะใช่ไหม
1: มันลักษณะการยืนไลน์อัพบางทีที่โชว์มาเป็น4-5-1
0: ครับ
1: แต่มันมีความใกล้เคียงกับการเป็น4-3-3ซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นยุคที่ไลน์อัพมันเริ่มจะหลอกตาเรา
0: ใช่
1: บางทีไลน์อัพมันมาเป็น4-5-1แต่พอเราบุกเป็น4-3-3
0: ครับ
1: เวลารับไม่กลับมาเป็น4-5-1อะไรทำนองนี
0: ้อ๋อ
1: มันจะเป็นประมาณนี้นะจริงๆ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะเราก็แลปอัพมาเรื่อยๆจนเนี่ยเอาไล่มาถึงเนี่ยยุคปัจจุบันเลยโอ้โหตอนนี้ฟุตบอลเป็นยังไงบ้าง
1: มันเป็นการผมจะใช้คำว่ามันไฮบริดมากๆแล้วนะฟุตบอลใช่ครับคือเนี่ยมันคือยุคที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าบางทีไลน์อัพมันก็หลอกตาเรานะ
0: ครับ
1: อย่างบางทีไลน์อัพมันโชว์มาเป็นหลัง4มาเป็น4-3-3หรือ4-2-3-1ใช่มั้ยครับพอลงมาเล่นจริงอ่ะมันกลายเป็นหลัง3
0: เอาอย่างงี้ดีกว่าทีมที่ผมให้เปรียบเทียบแล้วกัน2ทีมที่ชัดเจนใกล้ๆกันนะเอาสเปนก่อนไอ้3 ทีม
1: 3ทีม
0: ผมชอบ3ทีมเอาให้เราวิเคราะห์กันเลยสเปนแมตช์เจอกับเนี่ยแคปเวิร์ด
1: อ่ะ
0: เขาใช้แผนอะไร
1: สเปนแมตช์เจอกับแคปเวิร์ดเหรออ
0: ืม
1: ไลน์อัพมันมาเป็น4ป่ะพี่ปาม
0: อืมครับ
1: มันมาเป็น4นะ
0: ใช่ๆๆๆแต่สุดท้าย
1: อ่ะ
0: ใช่
1: สุดท้ายมันไม่ใช่ใช่
0: เล่นไปสักพักเนี่ยโอ้โหนะ
1: มันเปลี่ยนนะ
0: เปลี่ยน
1: กลายเป็นว่าอ่าวิงแบ็คขยับขึ้น
0: ใช่
1: มันจะกลายเป็นบางทีมันจะเหมือนลักษณะการเซตบอลมันเหมือนหลัง3
0: ใช่
1: อืม
0: แล้วเอาแบ็คซ้ายเอาคูคูเลย่าเติม
1: ขยับขึ้นเส้นเลย
0: อืม
1: อืมคือลักษณะเนี้ยจริงๆอ่ะผมเคยถามพวกเพื่อนที่เรียนโค้ชแบบลึกๆนะ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าบางทีอ่ะเล่นเกมรับกับเกมลุกอ่ะคนละแผนคนละไลน์อัพ
0: โอ้
1: คือเหมือนการที่บางทีขยับมิดฟิลด์ตัวรับ
0: ครับ
1: ส่วนมากจะถูกถอยลงมาเหมือนเป็นเซนเตอร์คนที่3เขาช่วยเพิ่มเขาบอกว่าช่วยเพิ่มความกว้างในการเซตบอล
0: ครับ
1: ประมาณว่าเหมือนเอาเซนเตอร์2คนทางออกมีฟิลด์รับลงมากลายเป็นตัวแกนในการจ่ายบอลช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มคุณภาพในการจ่ายบอลเพราะลำพังแล้วอ่ะเซนเตอร์ฮาฟกับมิดฟิลด์อ่ะคุณภาพการจ่ายบอลอ่ะมิดฟิลด์ต้องดีกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่
1: พอให้มิดฟิลด์ตัวรับถอยลงมาแจกบอลในแนวลึกอ่ะ
0: อ
1: ันนี้มันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ว่า บอลสั้นบอลยาวมันออกได้ประมาณนี้แล้วกลายเป็นว่าเป็นการถ่างฟูลแบ็ก2ฝั่งอ่ะให้ทำหน้าที่ทั้งสร้างเหมือนวิงแบ็กคือเติมได้สุดเส้นไม่ต้องพะวง

0: ราะว่าเซ็นเตอร์ฮาฟมันจะกลายเป็นคล้ายสต็อปเปอร์ละ
1: ครับ
0: มันจะกลายเป็นฉีกออกไป
1: คือสเปนกับโปรตุเกสในวันก่อนนะ
0: ครับ
1: รูปแบบการเล่นนะคล้ายคลึงกัน
0: คล้ายกัน
1: ก็ซ้ายก็จะเอาโคโคเลียเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมโปรตุเกสก็เช่นกันวันนั้นก็พยายามแทงบอลให้กับเดลสันเซมิโดไอ้ไม่ใช่เดลสันเซมิโด
0: คือ
1: เป็นซ้ายเมนเดส
0: นูโนเมนเดสแล้วก็ขวาเป็นเจ้ากาเซโล
1: เจ้ากาเซโลใช่คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันซึ่งไอ้สองคนนี้บุกมันมาก
1: ใช่ครับ
0: แต่จริงๆอ่ะในดีเทลของการเล่นน่ะตรงเนี้ยมองว่าโปรตุเกสอ่ะเล่นบอลดันกว้างมากไปนะพี่ปาม ถ้าแบบว่าเราจะพูดถึงโปรตุเกสนะ
1: ครับ
0: เหตุผลนึงหลายๆคนอันนี้นอกเรื่องจากวิวัฒนาการ
1: ได้เลยได้เลย
0: คือเหมือนว่าหลายคนมีข้อวิจารณ์ว่าโรนัลโดยิงประตูไม่ได้ยิงตำแหน่งไม่ดีเอาจริงส่วนตัวนะไม่รู้ก็มีคิดว่ามีหลายคนแหละผมก็ได้แลกเปลี่ยนกับหลายๆคนก
1: ็
0: เห็นด้วยใกล้เคียงกันตรงที่ว่าจริงแล้วโรนัลโดเป็นแค่ปลายทางเป็นแค่ปลายเหตุความจริงมันพังมาตั้งแต่วิธีการเล่นมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมพี่ปาม
1: ถูกต้องครับ
0: คือกลายเป็นว่าฟุตบอลของโปรตุเกสอ่ะกลายเป็นเล่นทางกว้างเยอะไปเล่นบอลล้อริมเส้นแจ็คที่โรเบโตมาร์ติเนสใช้บ่อยที่สุดคือการพยายามวางบอลใช้มิดฟิลด์หรือแนวหลังหรือกองหลังเนี่ยวางบอลข้ามไลน์รับของผู้เล่นฝั่งตรงข้าม
1: ครับ
0: ก็คือเดียร์ฮองโก้ถูกไ
1: หมใช่
0: วันนั้นเจอเดียร์ฮองโก้แล้วกลายเป็นว่าให้ตัวริมเส้นเนี่ยวิ่งไปวัดความเร็ววัดความเห็นแก่งกับผู้เล่นเดียร์ฮองโก้ไปสุดเส้นแล้วพยายามตบคัตแบ็กกลับมาให้โรนัลโดไม่ก็ให้มิดฟิลด์แถว2ยิง
1: แต่ครึ่งแรกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะ
0: ถูกต้อง
1: คือหวือหวายิงในช่วง5นาทีแรกที่ได้ประตูแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
0: เงียบ
1: เป็นเพราะอะไรครับ
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะการพยายามเล่นแบบนี้มันกลายเป็นว่าไปเข้าทางจุดเด่นของเดียของโก
1: ้
0: ที่ตามว่าเดียของโก้จุดเด่นของพวกเขาคืออะไร
1: ความแข็งแกร่ง
0: ถูกต้อง
1: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
0: ถูกต้อง
1: ของโก้นี่เขาคือเขาบอกแล้วว่ากีฬาทุกกีฬาเนี่ยเขาแข็งแกร่ง
0: แข็งแกร่งความเร็วฟ
1: ิ
0: สิกอลถูกไหมพี่ปาม
1: ฟิสิกอลเขาแข็งแกร่ง
0: การที่วางไปหลังไลน์แล้วให้ปีกของโปรตุเกสเนี่ยวิ่งแข่งกับผู้เล่นเดียของโก
1: ้
0: อ่ะมันดูเป็นวิธีการที่เข้าทางเดียของโก้
1: ใช่
0: ใช่ไหมวัดความแข็งแกร่งกันไปสุดเส้นแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือปีกครึ่งแรกของโปรตุเกสวันนั้น
1: ครับ
0: ใช้ใครบ้าง
1: วันนั้นปีกผู้เล่นของโปรตุเกสวันนั้นขวาเนี่ยเป็นแบรนาร์โดซิลวา
0: ถูกต้อง
1: ซ้ายเนี่ยใช้ทางด้านของเนี่ย
0: เปโดเนโตใช่แล้ว2คนนี้ไม่ใช่ปีกที่วิ่งเร็วทะลุทะลวงโดยเฉพาะแบรนาร์โดซิลวา
1: ใช่ๆเลย
0: เขาเลยจุดที่ใช้ความเร็วไปแล้วถูกไหมพี่ปาย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละจุดนี้ทำให้ขวาบอดพอสุดเส้นปุ๊บแบรนาร์โดซิลวาเอาชนะฟูลแบ็กของเรียฮองโกไม่ได้แล้วฟูลแบ็กเรียฮองโก2ฝั่งพี่ปาม
1: ครับ
0: มาซัวกู
1: มาซัวกูนี่ชัดเจนอยู่แล้ว
0: แข่งโป๊ก
1: แข่งโป๊กเลยอ
0: ีกข้างนึงเนี่ย
1: ครับ
0: เด็กเก่าทีมโปรดผมเอง
1: โอ้
0: ลาโรบิซาก้า
1: ผมก็เชียร์แมนยูเหมือนก
0: ัน ไม่แฟนทีมเดียวกันโอเค
1: นะ
0: นั่นแหละคือความเห็นแก่งเกมรับอ่ะแบ็ค2ฝั่งเดียวของโกมันเข้าทางแล้วเดียวของโกเขาไลน์อัพตีมาเซ็นเตอร์3ตัววิงแบ็ค2ฝั่งแล้วมันเป็นวิงแบ็คแบบเกมรับอ่ะหลัง5
1: ครับ
0: การจะไปเล่นแบบเนี้ยมันกลายเป็นเข้าทางเขา
1: ครับผมอย่างนี้เนี่ยผมถามได้ไหมสมมตินะในฟุตบอลโลกหรือเนี่ยฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆต่อไปเนี่ยกลยุทธ์แบบเนี้ยมันสามารถเอามาใช้ได้ละในการที่ทีมเล็กๆเนี่ยจะทำให้กลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: ใช่
1: เป็นทฤษฎีที่น่าศึกษาเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับคือกลายเป็นว่าแท็กติกอะทุกวันเนี้ยมันมีทางแก้ทางหนีที่ไล่กันหมดละมันมีวิธีการที่จะเอาชนะมันแก้กันแทบจะนาทีต่อนาทีเลยนะทุกวันเนี่ย
1: โอ้ครับใช่ใช่แต่วันนั้นเยอรมัน
0: พูดถึง
1: เยอรมัน
0: พูดถึงเยอรมันใช่
1: เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเคสเดียวกับทางด้านโปรตุเกสและสเปน
0: ใช่ใช
1: ่เยอรมันวันนั้นเป็นยังไง
0: อันเนี้ยพี่ปาล์มถือว่าแบบเอาคู่เปรียบเทียบมาได้แบบดีมากเลย จริงๆแล้วอะเยอรมันอะเกมริมเส้นพวกเขาผมพูดถึงเกมริมเส้นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้โปรตุเกสเราพูดถึงเกมริมเส้นที่เขาทำได้ไม่ดี
1: ครับ
0: ข้างๆเนี่ยเขามีทั้งถ้าพูดตรงซ้ายเนี่ยเขามีลีรอยซานเน่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ขวาเนี่ยวันนั้นน่ะถ้าตามไลน์อัพมันคือฟอร์เรนเวียดสองคนเนี้ย1ต่อ1ดีมาก
1: ใช่
0: แต่ว่าฟุตบอลวันนั้นที่เยอรมันเด่นมากคือฟุตบอลไปแนวลึกเร็ว
1: ๆ
0: ถูกไหมบอลมันไม่ได้ออกแค่ริมเส้น
1: ใช่
0: มันออกตรงกลางด้วย
1: ม
0: ันเข้าตรงกลางด้วยจ่ายให้มูเซล่าเทิร์นเล่นซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วอะเทรนฟุตบอลทุกวันเนี่ยที่มันมีคุณภาพอะมันคือการเล่นแนวลึกให้ไวที่สุดการจ่ายออกข้างแบบในยุค2010ที่เราบอกมันดูจะแบบว่าล้าสมัยไปละเพราะว่าทุกทีมมีแท็กติกเกมรับอย่างที่เราบอกเมื่อกี
1: ้
0: มันมาแก้ทางกันมันเจาะไม่ได้การเจาะเข้าตรงกลางเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแบบกุญแจสำคัญเลยในการทำประตูทางเลือกมันเยอะถ้าเราเจาะตรงกลางได้และกลายเป็นว่าเยอรมันวันนั้นอะเล่นเกมเจาะตรงกลางแนวลึกได้ดีมากบวกกับพอมันได้ประตูมันไหลมันไหลมันไหลความมั่นใจมันมาประมาณนี้แล้วก็มีเพจนึงเขาวิเคราะห
1: ์
0: วิเคราะห์การซ้อมของเยอรมันมีคนไปแอบถ่ายมาพี่ปามเชื่อไหมยูเลียนนาเกลซันตั้งกลวยสนามซ้อม
1: ครับครับครับ
0: ปกติสนามเรา11 11มันก็จะเป็นสนามทรงสี่เหลี่ยม

0: าปกติเลยพี่เขาตั้งกลวยอ่ะให้สนามมันแคบเข้ามาอีกอ่ะคือเหมือนตัดพื้นที่ริมเส้นออกมาเหมือนแบ่งสนามแนวตั้งอ่ะเป็น3ส่วน
1: คร
0: ับแล้วเล่นแค่ส่วนตรงกลางฝึกให้ผู้เล่นเยอรมันน่ะยัดบอลเข้าแนวลึกช่องกลางไวๆแล้วกล้ายัดช่องเล็กซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลหลายๆคนที่เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะถ้าเล่นฟุตบอลสิบคนอย่างเดียวนะจะไม่ค่อยกล้ายัดบอลเข้าช่องเล็กเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมันเสี่ยงถูกตัดใช่พี่ปามใช่ก็จะไม่ค่อยกล้ายัดช่องเล็กแต่ลักษณะนิสัยแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เคยเล่นฟุตซอลตอนเด็กเขาจะกล้ายัดช่องกลางเพราะว่าเหตุผลนึงว่าลูกฟุตซอลมันเล็กกว่าพี
1: ่ครับ
0: มันเล็กกว่าแล้วก็สนามฟุตซอลมันแคบกว่าคือถ้าไม่ยัดใจออกข้างมีโอกาสโดนบีบสูงผมยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาข้อหนึ่งคือเราจะเห็นกับทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่
0: มันจะมีผู้เล่นคนนึงที่เล่นฟุตซอลมันตั้งแต่เด็กแล้วเปลี่ยนเป็นฟุตบอลตอนโต
1: ใช่อยู่แล้วคร
0: ับ เป็นมิดฟิลด
1: ์ตัวรับ
0: เขาคือวีระเทพป้อมพันธ์
1: วีระเทพป้อมพันธ์
0: จะสังเกตว่าวีระเทพป้อมพันธ์เป็นคนที่จ่ายบอลขึ้นหน้าจากแดนมิดฟิลด์บ่อยแล้วก็กล้ายัดช่องเล็กนี่คือลักษณะสายของผู้เล่นที่เล่นฟุตซอลมาก่
1: อ
0: นจะมีลักษณะแบบนี
1: ้ครับ
0: แม้กระทั่งลูก้าโมดิชเนี่ยสมัยเขาเด็กๆอยู่โครเอเชียก็เล่นฟุตซอลนะพี่ปาม
1: โมดิชใช่ไหมครับ
0: โมดิชฟุตซอลทำให้แบบดูลักษณะการจ่ายบอลมันจะเป็นแนวลึกตลอด
1: ใช่ใช่
0: จะไม่ค่อยออกแนวขวางเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เยอรมันทำได้ดีในเกมแรกมันเลยเป็นข้อแตกต่างระหว่างเยอรมันกับโปรตุเกสว่าทำไมเยอรมันน่ะถึงเจาะเกมรับที่รับลึกและยิงได้เยอะนี่แหละครับ
1: ผมพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงสเปนแล้วก็โปรตุเกส
0: ใช
1: ่เยอรมันและเราจะพูดถึงทีมที่จะเล่นในช่วงสายวันนี้นะในตามเวลาของประเทศไทยบราซิลครับ
0: โอ้โหเกมแรกพี่ปามว่าเป็นไงบ้าง
1: บราซิลเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเจอมอร็อกโกคือเราเข้าใจแหละว่าเป็นบราซิลนิวบลัดสายพันธุ์ใหม่
0: ใช
1: ่ที่เอาโค้ชอิตาลีมาคุมทีมผมมันกลับตลับปัดไปหมดแล้ว
0: มันประหลาดนะ
1: ประหลาดนะ
0: ประเทศที่มีฟุตบอลแทบจะเป็นศาสนา
1: ใช่
0: ทีมฟุตบอลเยอะมากนะฟุตบอลเยอะมากแต
1: ่
0: เอาโค้ชต่างชาติมาทำ
1: ใช่
0: ครั้งแรกเลยมั้ยพี่ปาม
1: ครั้งแรกครับ
0: ใช่ไหม
1: อันเช่นี่มันโอ้โหผมว่าเขาต้องเอาอะผมเชื่อนะฝีมืออันเช่ในเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดของแผนการเล่นกัน
0: ใช
1: ่แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อศักยภาพของอันเช่ตรงที่ว่าถ้าเขาสามารถพาทีมเข้าไปอยู่ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยนั่นแหละเราบราซิลเนี่ยจะสามารถดึงประโยชน์จากเขาได้สูงสุดแน่นอน
0: ใช่
1: แต่ในเกมที่บางเกมเนี่ยที่แบบเนี่ยชนะให้ได้เนี่ยสักลูกหนึ่งสองลูกแล้วเกมที่สวยงามเขาคงไม่ได้คาดหวังหรอกครับแต่ตอนนี้คือมันผิดเพี้ยนไปละ
0: เ
1: กมแรกนี่สู้โมร็อกโกไม่ได้
0: ใช่
1: โมร็อกโกดีกว่าเยอะจริง
0: คือถ้าดูสแตทนะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: จริงๆแล้วว่าสแตทวันนั้นน่ะเหมือนการครองบอลน่ะบราซิลจะเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าดูในแง่ของเกมลึกๆอ่ะโมร็อกโกสร้างสรรค์โอกาสได้ดีกว่านะสำหรับผมคือขึ้นมาในโมร็อกโกอ่ะสร้างโอกาสยิงได้14ครั้งบราซิลได้12ครั้งทั้งที่โมร็อกโกครองบอลได้น้อยกว่า
1: ครับ
0: อืม
1: เขาเรียกว่ามวยถ้าจะเป็นมวยอะไรนะออกอาวุธได้แบบออ
0: กอาวุธได้คมกว่า
1: คมกว่า
0: ใช่ไหมคือบอลแต่ละครั้งกลายเป็นว่าทะลวงเข้าไปถึงหน้าปากประตูบราซิลได้ตลอด
1: ใช่
0: แล้วจริงก็คือจะบอกว่าบราซิลแย
1: ่
0: บราซิลไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่เล่นอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเหมือนบราซิลที่เราคุ้นเคยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตโมร็อกโกด้วย
1: ครับ
0: ให้ชุดนี้มาดี
1: โอ้ดีจริง
0: ดีเนาะ
1: จริงๆเขาดูดีตั้งแต่ชุดที่แล้วนะ
0: ก็ดี
1: ใช่ครับผมแล้วก็ดูก็เขาเรียกว่าทีมก็ยังมีตัวหลักอย่างเนี้ยตัวชุดนั่นแหละเราผสมผสานกับนักเตะใหม่ๆเข้ามาโอ้โหดีมากเลย
0: ครับ
1: ยิ่งดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสของลิวอ่ะบัวดี้
0: อายุบัวดี
1: ้ใช่ได้เลยนะ
0: เก่งมากนะ
1: กล้าเล่นพอกล้าเล่นแล้วเป็นคนเรียกมีพรสวรรค์อยู่แล้วมีทักษะอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับโอ้โหได้ใจอ่ะได้ใจอ่ะ
0: ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเนาะ
1: นะ
0: เห็นเลย
1: ครับอ่ะอยากให้พูดถึงบราซิลหน่
0: อ
1: ยยุคนี้เกมแรกแล้วก็เนี่ยถึงอนาคตก็คือเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้แหละจะเป็นอย่างไรบ้าง
0: คือเรามองตัวผู้เล่นบราซิลเนาะพี่ปาน
1: ครับ
0: คือบราซิลยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนบราซิลที่แบบเป็นแซมบ้า 100% เหมือนในยุคที่เราวัยรุ่นหรือเราเด็กๆ
1: ใช่เพราะว่าบราซิลเนี่ยถ้าชัดเจนที่สุดนะถ้าเราทันนะถ้าเราดูตั้งแต่98เนี่ยปี98ก็เริ่มสนุกแล้วแต่2002นี่มันอมตะ
0: โอ้โหของจริง
1: 3อะไรนะ 3R
0: 3R
1: 3R
0: นะใช่
1: ริวาโดโรนัลดิโญแล้วก็โรนัลโดอาร์9
0: ถูกต้องแนวลุกนี่คือเหมือนกับว่าคนเป็นโค้ชเนี่ยไม่ต้องทำอะไร
1: นะ
0: แค่ไอ้3คนเนี้ยลงไปเล่น
1: ใช่
0: จ่ายบอลให้มันจบ
1: แล้วจริงๆอ่ะยุค2006เนี่ยหนักกว่านั้นอีกนะ
0: ใช่
1: เสียดายที่โรนัลโดไม่ฟิตอาร์9แล้วมาไปเจอฝรั่งเศสในเค้าเรียกว่าในยุคนั้นที่มันก็นะเจอซีดาน
0: ช่วงเวลาที่ดีจริง
1: ช่วงเวลาที่เค้าดี
0: ใช่ครับดีจริงแล้วก็จริงๆแล้วตอนบราซิลตอน2006ได้กาก้ามาเพิ่ม
1: ใช่
0: ป่ะ
1: มีอาเดโน่ด้วย
0: อาเดโน่ด้วยใช่
1: จริงๆมันแรงมันแรงกว่ายุค2002อีกนะ
0: ดูจะโอเคกว่าอีกนะ

0: ครับผม
1: แต่กลายเป็นว่าไปไม่ถึงดวงดาว
0: ผ
1: มว่าแหละไปชนฝรั่งเศสก่อนเนาะ
0: ใช่มันชนฝรั่งเศสก่อน
1: ก็จริงๆแล้วพอมาดูย้อนมาดูบราซิลชุดนี้อย่าไปเทียบกับชุดก่อนสิ่งหนึ่งที่แบบเราเห็นเลยนะศูนย์หน้าพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: ยังหาใครที่แบบว่าเป็นสไตรเกอร์ที่ฝากผีฝากใครไม่ได้จริง
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีจริงพี
0: ่ลิชาริซอนของสเปอร์นะก็เหมือนจะมาก็อยู่ดีก็หายไป
1: ใช่
0: สายลม
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดก็เอาอีกอร์เทียโกมา
1: อีกอร์เทียโก
0: ของนาเบรนฟอร์ดมันคือใครครับคือเรารู้จักแหละ
1: ใช
0: ่แต่สำหรับบราซิลนี่มันคือใครวะเนี่ย
1: จากที่เราผ่านม
0: า
1: เราเด็กๆนะอ่ะ94คุณมีโรมาริโอ
0: ใช่
1: 98คุณมีโรนัลโด2002มีโรนัลโดโรนี่เป็นโรนัลโดอาดิโน
0: อาดิโน
1: อย่างเงี้ยเราเนี่ยคือพอเหลือบมามองทุกวันเนี้ย2026อีกอร์เดียโก
0: นี่มัน
1: สุดหน้าจากเบนฟอร์ด
0: มันแป๊กแป๊กโนเนมหรือเปล่านะ
1: ใช่คือเราก็ไม่ได้บูลลี่เขานะคือผลงานในฤดูกาลปกติเขาก็โอเค
0: โอเคครับ
1: โอเคแต่ด้วยความที่เราก็ต้องยอมรับว่าเบนฟอร์ดอ่ะมันเป็นทีมแบบเกรด B ถึง B ลบในพรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่ทีมเกรด A กองหน้าระดับบราซิลแชมป์โลก5สมัยเนี่ยคุณต้องเป็นกองหน้าแบบ
0: นะ
1: เกรด A นะ
0: ใช่มีเขาเรียกว่าสะโพกที่แบบนะมีความเป็นลาตินอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: บราซิเลียนสูงครับฟึบ
1: สะบัด2ทีหรอกองหลังได้2คนอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีดีที่ว่าตัวริมเส้นเนี่ยยังเป็นวีนี่กับราฟินยา
0: ครับ
1: ยังเป็น2คนเนี้ยที่โอเคใช้ได้จริงๆแล้วพูดถึงพอเราขยับมาที่แผงมิดฟิลด์พี่ปาม
0: ครับ
1: การใช้คาเซมิโร่
0: ครับ
1: กับบรูโน่กิมาไรส์คิดว่า2คนนี้ช้าเกินไปไหม
0: จริงๆอ่ะผมชอบคาเซมิโร่นะแต่ถ้าในฟุตบอลโลกเนี่ยเล่นกับกิมาไรส์มันเหมือนมันช้าทั้งคู่เลย
1: ใช่ๆ
0: อืดมากอ่ะครับ
1: คือที่ช้าเนี่ยมันต้องบอกว่า2คนนี้ก็เป็นฟุตบอลสไตล์แบบดึงจังหวะทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: คือกลายเป็นว่าทำให้สปีดบอลมันช้าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าต้องเลือกอยากให้เลือกคนหนึ่งพี่ปามาไหม
0: ผมชอบกิมาไรส์นะคาเซมิโร่มันเหมือนกับเขาใช้เอามาใช้ในแท็กติกที่เป็นสำรองครับน่าจะดีกว่า
1: อาจจะดีกว่า
0: อาจจะดีกว่าสำหรับผมนะ
1: ใช่ใช
0: ่ครับแล้วก็บราซิลจริงๆมีกองกลางอีกคนนี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะในชุดนี้ที่น่าจะมาเล่นดีกว่าคาเซมิโร
1: ่น่าจะดีกว่าคือจริงเกมแรกกับโมร็อกโกอ่ะเขาเปลี่ยนคาเซมิโร่ออกเร็วเพราะว่าติดใบเหลืองเร็วแล้วก็ต้องใช้ฟาบินโยลง
0: มาฟาบินโยแต่ฟาบินโยก็หลังๆก็พอไปเล่นในฟาอูก็อีก
1: ใช่มาตรฐานฟุตบอลลีกที่เขาเจอมันตกลงไปไง
0: ผมก็ยังงงๆการเลือกตัวของทางด้านอัจฉริยะเหมือนกันนะแต่เขาก็มีอะไรแหละที่จะมาทำให้แท็กติกของบราซิลอ่ะสามารถที่จะเข้ารอบลึกๆ
1: ใช่
0: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้
1: คือพอกลายเป็นว่ามิดฟิลด์ออกแบบเนี้ยคนที่เล่นเกมลุกหนักๆ หน่อยในแดนกลางมันจะกลายเป็นลูคัสปากิต้าไง
0: ใช่
1: ปากิต้าก็กลายเป็นงานหนัก
0: ปากิต้านี่กลายเป็นว่าจากเป็นเพลย์เมเกอร์นะตอนนี้มันกลายเป็นโคมาเล่นตรงกลางแล้ว
1: ใช่
0: แล้วโดนใบเหลืองง่ายด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใบเหลืองใบแดงง่ายด้วยสำหรับ
1: คือปากิต้าถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพสูงสุดของเขาคือการที่เล่นเกมลุกถ
0: ู
1: กไหมพี่มีจินตนาการแต่กลายเป็นว่าวันเนี้ยเขาต้องลงไปล้วงบอลลึก
0: ครับ
1: มากเกินไปนั่นทำให้ศักยภาพเขาออกมาไม่เต็มร้อยเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ว่ามิดฟิลด์ไม่ดีแต่ว่ามันมีความคล้ายกันเกินไปสปีดบอลมันเลยช้า
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เนี่ยตัดมาดูที่เกมรับผมมองว่าเซนเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากพี่ปามมีมาร์คินยอสกับกาเบียลมาร์กาเยส
0: โอ้ยดีเลยนะ
1: ผมว่าโอเคนะ
0: มาร์คินยอสมีประสบการณ
1: ์ใช่
0: มาร์คินยอสได้ความสด
1: ได้ความสด
0: ครับแข็งแรงโอ้ดีเลยดีเลยดีเลย
1: แต่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนมองข้ามแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บราซิลโดดเด่นมาตลอด
0: วิงแบ็ก
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เนี่ยเราเคยชินกับ
0: โอ้โหมันจะไปหาอะไรที่มันมีคาฟูกับคาร์ลอสม
1: ัน
0: ไปไม่ได้แล้วครับ
1: มันดีที่สุดแล้วถูกไหม
0: มันดีที่สุดแล้ว
1: เราโตมากับคาฟูคาร์ลอสอ่ะ
0: ถ้าฝรั่งเศสก็ตูรามกับลิซาลาซูอ่ะ
1: ใช่มันต้องแบบนั้นคือมันต้องเจอกันแบบนี้ถูกไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: คือเนี่ยแล้วประเด็นคือซ้ำร้ายกว่านั้นบราซิลพอหมดคาฟูคาร์ลอส
0: ครับ
1: พี่มีอเวสกับมาเซโลไปกว่า
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ยังดูดี
1: ใช่
0: มีไมคอนด้วย
1: ไมคอนนะไมคอนยังได
0: ้ไมคอน
1: ไมคอนยังนั่งเลยในอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ซึ่งฟูลแบ็กมันเป็นเหมือนขุมกำลังเอ็กซ์ตร้าในแนวรุกของบราซิลมาตลอด
0: ใช่
1: ไหมเติมสุด
0: เติมสุด
1: เวลาแบบข้างบนหุบเข้าในฟูลแบ็กเติมสุดเล่นเกมรุกเปิดบอลได้ยิงประตูได
0: ้ครับ
1: มันเป็นจุดเด่นของบราซิล
0: จริงๆไอ้ตัวที่7ไปผมชอบนะไอ้เวลลี่ฟรังกาถ้ามันอีกสักหน่อยอะเจ็บไปซะอีก
1: มันไปได้จริงๆเวสลี่อะก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าเสียดายที่เขาดันมาเจ็บในทัวร์นาเมนต์กลายเป็นว่าพอไม่ได้มาไม่ได้เล่นเนี่ยคนที่เล่นโดนเล่นแบ็คขวาวันเกมแรกอ่ะมันกลายเป็นเจ้าอีบันเยส
0: อ๋อ
1: และอีบันเยสตำแหน่งจริงๆเขาอ่ะมันไม่ใช่แบ็ค
0: เซนเตอร์ป่ะ
1: เขาเป็นเซนเตอร์
0: ทีมเยสซี่เล่นในใน

0: เล่นใน
1: อาลีป่ะ
0: เอาอาลีเล่นกับเอาอาลีใช่คนนั้นแหละตัวใหญ่ๆอ่ะพี่ปาม
1: ที่เคยอยู่โรม่าคร
0: ับใช่เคยอยู่โรม่ายืมมาโรม่าแป๊บนึงเขาเป็นเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งนะ
1: โรเจอร์อิบานเยส
0: โรเจอร์อิบานเยสใช่เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งแต่ว่ากลายเป็นว่าความพลิ้วมันไม่มีแล้วก็การเติมเกมลุกก็ดูจะผิดจังหวะข้อมคีไปหมดไม่ใช่คำว่าข้อมคีเลย
1: นะ
0: ควรไปเขาไม่ไป
1: ครับ
0: ควรจะแบบว่าหยุดรอรับบอลก็ไปซะมันทำให้ฝั่งขวามันดูอัมพาตไปช่วงครึ่งแรก
1: แล้วจะใช้ดานิโลนี่ท่านจะไม่ผิดคือดานิโลที่เคยอยู่แมนเชสเตอร์
0: ซิตี้กับอยู่ยูเวนตุส
1: โอ้โห
0: ใช่คือดานิโลเนี่ยก็เป็นฟูลแบ็กสไตล์แบบในจืดอ่ะเจ็ดแต้มฟูลแบ็กเจ็ดแต้มประมาณนั้นก็แต่ผมมองว่าพอเครื่องเป็นดานิโลเกมมันลื่นกว่า
1: เออผมไปดูอายุน่าสนใจเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ฟูลแบ็กของทางด้านบราซิลในชุดนี้อายุเยอะแล้วนะ
0: เยอะเยอะหมดเลย
1: ดานิโลกับดักลาสซานโตนี่โอ้คุณผู้ฟังถ้าคนติดตามฟุตบอลรัสเซียนะช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าเขาโดนแบน
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เล่นอยู่ในซินดิเซนโอ้โหแต่จริงๆเขาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแหละดักลาสซานโตล่ะแต่มันไม่เป็นคนไทยไม่ค่อยรู้จักกัน
0: ใช่เพราะว่าเขาอยู่ในลีกรัสเซียเนาะ
1: ลีกรัสเซียซินดิเซนปีเตอร์เบิร์กก็ถือเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่ง
0: ใช่ใช่แล้วได้เล่นต่อเนื่องก็ถามว่าดักลาสซานโตก็โอเคนะครับแต่ว่าอีกหลายๆคนก็มองว่าคนที่น่าจะลงเนี่ยก็เป็นอเล็กซานโดมากกว่า
1: เน
0: า
1: ะ
0: ในเรื่องของประสบการณ์แต่ว่าก็อย่างที่พี่ปาล์มบอกว่าอเล็กซานโดเองก็35แล้ว
1: โอ้แก่หมดละ
0: มันแก่หมดแล้วอะ
1: จริงๆนะมีเวสลีย์นะเวสลีย์ฟังก้า
0: ใช่เวสลีย์ฟังก้ามาเนี่ยฝั่งขวามันแน่นอน
1: มันเลย
0: ใช่เพราะว่าเติมลาฟินญาเข้าใน
1: นะ
0: มันจะสนุก
1: สนุกกว่านี้
0: กลายพอกลายเป็นโรเจอร์อิบานเยสเนี่ยเขาเติมไม่สุด
1: ใช่
0: เขาไม่ใช่ฟูลแบ็กธรรมชาติ
1: ผมชอบนะการตัดบอลในแนวลึกของโรเจอร์อินมันเยสเขาขึ้นบอลดีมากเป็นกองหลังที่ตั้งแต่เนี่ยอาลีแต่มันวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าในเอเชียมาตรฐานเอเชียกับมาตรฐานระดับเวิลด์คัพเนี่ย
0: มันต่างกัน
1: เวิลด์คัพเนี่ยมันคนละอย่างกัน
0: ใช่ใช่แต่ถามว่าผมว่าถ้าเกิดว่าโรเจอร์อินมันเยสเล่นตำแหน่งที่เขาถนัดผมว่าอาจจะมันก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วเขาต้องเล่นเซนเตอร์
1: โอ้โหแต่ยากไปเบียดกับมากินยอสกับกาเบรียลมาคันเยสเนี่ยนะ
0: อยากแล้วมันลงตัวไงมากินยอสเนี่ยมันกับตันอยู่แล้วแล้วมาเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวา
1: ครับ
0: กาเบรียลมันถนัดซ้ายเซนเตอร์ฝั่งซ้ายตามสมัยนิยม
1: ครับ
0: มันก็ต้องเป็นเท้าซ้าย
1: นะ
0: เท่านั้นเอง
1: นอกจากจะเปลี่ยนเป็น352
0: อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้ลุ้นก็จะพาให้เราไปนึกถึงบราซิลปี2002นะที่แอบชอบแอบขยับเอดินสันมาเป็นเซนเตอร์คนที่3
1: ใช
0: ่ใช่มั้ย
1: โคเซ็ดเอดินสันใช่
0: เมื่อก่อนตอนเด็กเคยสงสัยนะมันเก่งตรงไหน
1: เออนะ
0: รู้สึกว่าแบบเขาแบบจืด
1: เคยเล่นวินนิ่งกันดิความสามารถเขาไม่เก่งกันดิ
0: พลังเขาโอโม่มากเลยพี่ปามเขาขาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหม
0: สปีดเขาไม่มีเราก็รู้สึกว่าเขาไม่เก่งไง
1: ครับผม
0: แต่พอแบบเรามามองลึกๆพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าไอ้คนแบบนี้มันทำให้ทีมมันสมูท
1: ครับ
0: คือนอกจากการที่ขยับเป็นเซนเตอร์คนที่3มาช่วยเซตบอลแล้วอ่ะเขาเป็นลักษณะเหมือนเล่นเหมือนเป็นสวีปเปอร์
1: เขาอยู่บาร์เซโลนาเลยนี
0: ่อยู่บาร์เซโลนาย
1: ุคแฟรงค์ไลการ์ดยุคเดียวที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกใช่ไหม
0: ใช่
1: เอ็มินสันอ
0: ่ะแล้วประเด็นคืออยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยเขาเล่นมิดฟิลด์ไง
1: ครับ
0: เขาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแต่พอมาเล่นกับบราซิลชุดนั้นของสโคลารี่ไหม
1: ครับ
0: ของสโคลารี่กลายเป็นว่าเขาเหมือนขยับมาเป็นหลัง3แล้วทำได้ดีคือเขามีตอนนั้นเขามีโลเก้จูเนียเนาะ
1: โลเก้จูเนีย
0: กับลูซิโอ
1: ลูซิโอโอ้คนนี้ผมชอบมากลูซิโอนี่สุดๆเลยนะ
0: เซ็นเตอร์แบ็กที่มาก่อนการนะ
1: ใช่
0: เล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: ในยุคที่เซ็นเตอร์เป็นเหมือนกันสาดบอลทิ้งอย่างเดียว
1: โอ้ไม่เลยลูซิโอเขาไม่ทำอย่างนั้น
0: ถูกต้อง
1: ตรงข้ามหมดเลย
0: ตรงข้ามทุกอย่างเผลอๆไม่จ่ายนะพวกเลี้ยงด้วย
1: เลี้ยงด้วยใช่ตอนอยู่เลเวอร์อ่ะ
0: มันมากเลยนะ
1: มันมาก
0: ขึ้นไปฉายาเขาอะไรนะเจ้าม้าเป็นภาษาโปรตุกีสอ่ะที่แปลว่าม้าผมจำได
1: ้โอ้สุดยอดนะลูซิโออ่ะ
0: ใช
1: ่โอ้ไม่มีเลยนะกองหลังอย่างนั้นน้อยนะ
0: ไม่มีจริง
1: นะยุคใหม่ก็ถือว่าลูซิโอก็เป็นหนึ่งในที่ก็มีดาวิดลุยก็ไม่เชิง
0: ดาวิดลุยก็ถามว่าเล่นสนุกเล่นมัน
1: แต่เขาเรียกว่ามาตรฐานในการเล่นเขาอะไม่ได้แบบยืนระยะเหมือนลูซิโอขนาดนั้นนะ
0: คือลูซิโอถึงจะเล่นเกมลุกเยอะนะพี่ปาล์มแต่ไม่ค่อยพลาด
1: ใช่
0: เขาเป็นผู้เล่นที่ชัวร์คนนึงนะบอลอยู่กับเท้าหรือว่าจังหวะที่ต้องตัดได้50-50เนี่ยเขาทำได้ดีหมด
1: ก็ย้ายจากเลเวอร์ไปอยู่บาเยิร์นเกือบจะแขวนสตั๊ดกับบาเยิร์นสุดท้ายย้ายมาอยู่กับอินเตอร์
0: ใช่
1: แล้วก็ได้แชมเปี้ยนลีก
0: ช่วงปลายอาชีพ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: เหลือเชื่อเหมือนกันนะคือเราคิดว่าลูซิโอหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: พอมาอยู่กับอินเตอร์ก็แสดงให้เห็นว่าโอ้เขายังเล่นได
1: ้ครับนะบราซิลชุดนี้ว่าไงมีโอกาสที่จะไปถึงดวงดาวไหม
0: ก็ต้องดูเกมนี้แหละแต่ว่าดูเกมนี้มันก็เจอเหต
1: ุวัดอะไรไม่ได้
0: ใช่ก็หวังว่าจะยิงเยอะๆแล้วผู้เล่นมีความมั่นใจ
1: ครับผม
0: แต่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่ปามว่า
1: ครับผม
0: อย่างตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ย

0: ผมก็อยากให้เขาลองเตียโก้คุณย่านะ
1: จริงๆก็อยากให้เขาลงเพราะว่าแมตช์แรกมันชัดเจนแล้วคือแมตช์นี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะสมมติถ้าบราซิลอ่ะยิงได้เยอะเนี่ยแน่นอนสภาพจิตใจมาแน่
0: ถูกต้อง
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วทัวร์นาเมนต์นี้มันมีเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันมาแล้วล่ะ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้อาเจลติจะง่ายแล้วจะทำอะไรก็ง่ายขึ้น
0: ใช่
1: แต่ถ้าแมตช์นี้ฝืดมาเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณหายนะรอคุณอยู่นะ
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยคือเอาแค่ชนะเบียดอ่ะพี่ปาล์ม
1: พูดเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่าก็หายนะแล้วนะ
1: แล้ว
0: มาตรฐานมันต่างกันเยอะ
1: ดูแนวลุกแต่ละคนออกกลางก็เป็นฟาบินโญ่เขาน่าจะใช้ฟาบินโญ่คู่กับบูโน่กิมาไรส์นะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามประสานในแนวลุกซ้ายก็เป็นวินิซิอุสอยู่แล้วตรงกลางก็เป็นลาฟินยาขวาเป็นหุยเฮริเก้คนนี้นี่เป็นจากฟลาเมงโก้
0: จากฟลาเมงโก้
1: ครับผม
0: คนนี
1: ้ตอนนี้ไปอยู่กับสนิทเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: เป็นสนิทแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เราจะจำเขาได้จากตอนเล่นฟลาเมงโก้ยุคที่ได้โคปาลิเบ
1: ตาเรสก็จะอีกคนหนึ่งตอนนี้อยู่สนิทเซนต์มานานแล้วด้วย
0: หรอ
1: ลุยเฮริเก้ใช่ครับ
0: แต่วันก่อนลงสนามอยู่นะ
1: ค
0: นนี้ลงมาเล่นฝั่งขวาอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งจริงเขาดูเป็นปีกที่ไปกับบอลได้เร็วผมว่าโอเคนะ
1: จริงๆก็เล่นรอบตอนรอบคัดเลือกเขาก็เล่นเคยเห็นเขาอยู
0: ่
1: ก็โอเคอยู
0: ่ดูลงมาแล้วแบบว่าเป็นผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีมีความเร็ว
1: มีความเร็วนะ
0: ครับ
1: ก็ของหน้าเป้าก็น่าจะเป็นมัตติอุสคุณย่า
0: ได้มัตติอุสคุณย่าละถึงวันนี้
1: เดี๋ยวเราไปดูข้อความบ้างดีกว่า
0: ครับผม
1: ใน YouTube นะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้พอดีในเสียงในช่วงที่เราเปิดเพลงก็อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับใน YouTube ก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามันไม่มีเสียงครับผมก็มีคุณณัฐพงษ์นะครับบอกว่าสวีดัดนะครับพี่ปาพี่ก้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ยังพูดถึงเสียงอยู่แล้วก็ทำไมเงียบจังขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าคุณปาเราวัยเดียวกันตั้งแต่บอลโลก94เนี่ยผมเริ่มดูเพราะมาราโดน่าเกมแรกอ่ะจริงตอนนั้นมีปัญหาเรื่องโดปไง
0: เขาโดนเรื่องโดปใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเล่นแล้วก็หายไปเลย
1: ครับผมแล้วก็ยิงยับแล้วก็เกิดข่าวฉาวเรื่องโดปและตอนนัดชิงอ่ะเราหลับตื่นมาดูตอนโรบี้บักโจ้นะครับยิงโทษพลาดโอ้ใช
0: ่
1: ตอนนั้นก็เขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าเปียทองคำ
0: เทพบุตรเปียทองคำ
1: เทพบุตรเปียทองคำก็อย่างที่ทราบกัน
0: ครับ
1: น่าเสียดายสำหรับอิตาลีในชุดนั้นนะครับผมเสียงอยู่สายแล้วก็ขออภัยนะครับไม่สนใจช่องแปดเดี๋ยวผมขออภัยด้วยแล้วก็ทางคุณเฮวอสซับบรานะครับบอกว่าพี่ออกเพราะสองคนนี้คุยอะไรไม่มีสาระโอ้ยตายแล้ว ขออภัยด้วยนะครับ
0: ขออภัยด้วยนะ
1: ครับผมเราก็เมื่อกี้ทางทีมก็พยายามจัดการให้อยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมาดูใน Facebook บ้างดีกว่านะครับผมทาง Facebook ก็คุณวรวุฒิบอกว่าดีครับ
0: สวัสดีด้วยครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณสิริแบงค์แมนว่าคืนนี้เริ่มกี่โมงครับก็จะเริ่มเวลาตีสองนะครับพี่อูกับพี่เอกนพดลมาสแตนบายไว้ละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พี่ก๊อฟนะครับบอกว่าอังกฤษยุค98เนี่ยมีโรบบี้ฟาวเลอร์กับพอมือสั้น
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับผมพอมือสั้นนี่น่าจะอยู่ยุคปลายของเลยนะของเขา
0: ใช่ใช่พอมือสั้นตอนนั้นเริ่มจะอวบๆแล้วนะ
1: ครับผมใช่ใช่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: ครับ
1: วันนี้ก็ได้คุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเขาเรียกแท็กติกนะ
0: ใช่
1: ความเข้มข้นของแท็กติกฟอร์มันดีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยฟุตซอลกับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงใช่ไหม
0: ได้จริงมันมีความใกล้เคียงกันพี่ปาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่ทั้งหมด
1: ครับ
0: มันเป็นส่วนหนึ่งคืออย่างนักฟุตซอลจะเล่นฟุตบอลสั้นที่แคบ
1: ๆครับผม
0: เล่นเก่งก็สังเกตดูว่าฟุตบอลอ่ะการเล่นที่แคบหรือว่า small size
1: ม
0: ันอยู่ในเซสชันการซ้อมอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ห้าห้าสามสามสี่สี่มันเหมือนเป็นการจำลองสนามในพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ให้หัดเล่นว่าในพื้นที่ตรงนี้จะแก้ไขยังไงพื้นที่กลางสนามจะแก้ไขยังไงพื้นที่หน้าประตูจะเขาทำยังไงสิ่งเหล่านี้มันถูกนำมาใช้แต่สิ่งนี้นักฟุตซอลเสียเปรียบถ้าจะปรับไปเล่นสนามใหญ่นะนั่นคือเรื่องของวิชั่นการมองไกล
1: ๆครับ
0: เพราะสนามฟุตซอลมันแค่40เมตร
1: ใช่
0: สนามฟุตบอลอ่ะมันกว้างกว่ากันเยอะ
1: ใช่
0: บอลไกลจะเสียเปรียบกับลูกกลางอากาศนักฟุตซอลจะเสียเปรียบเพราะว่ามันไม่ค่อยมง
1: อ๋อนะ
0: ทักษะการมงมันจะไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับสำหรับใน YouTube นะครับก็บอกว่าพี่ๆเชียร์ทีมอะไรกันครับว่าไงกล้อง
0: ถ้าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ผมเชียร์ทีมอังกฤษผูกพันไงฟุตบอลอังกฤษตั้งแต่เด็ก
1: อังกฤษนะ
0: ใช่
1: จริงๆแล้วก็เป็นคนที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษอยู่ตลอดเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมอิตาลีเมื่อก่อนเคยเชียร์ทีมอังกฤษกับอิตาลีมาควบคู่กัน
0: ครับ
1: แล้วก็มาเลิกเชียร์ตอนปี2006ครับผมเพราะว่าเบื่ออังกฤษที่มันต้องผิดหวัง
0: มันต้องชาชินเนี่ยความผิดหวังสิพี่ปา
1: ไม่คือแบบผมเบื่อในรูปแบบของคือทีมชาติอังกฤษทำไมแล้วต้องเชียร์อังกฤษด้วยวะเล่นตอนเมื่อก่อนไม่สนุกแบบนี้
0: แล้วมันไม่สนุกด้วยใช่
1: ไม่สนุกนะครับตอนที่มีเดวิดเบ็คแฮมเล่นอ่ะมันบอลมันมั่ว
0: ใช่
1: เอาสเวนกุลันอีริกสันมาคุมทีมอ่ะมันมั่วอะไรไม่เป็นทรงอ่ะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลกีวินกีแกคือบอลแบบไม่เหมือนตอนนี้นะครับตอนที่ดีอังกฤษนี่โห
0: ก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ดูอ่ะเห็นอังกฤษเล่นแบบเนี้ยกว่าจะมาเป็นอังกฤษแบบเนี้ย
1: ครับผม
0: เอาตัวก็พูดแบบไม่พอก็มันเละเทะมาก่อนนะ
1: ม
0: ัน
1: เละเทะมาก่อนนะ
0: คือผู้เล่นเนี่ยอาจจะดูเป็นซุปเปอร์สตาร์นะ
1: คุณอย่าลืมนะครับโครเอเชียที่คุณเจอเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นน่ะทำให้เขาทำให้อังกฤษไม่ได้ไปยูโรนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่โครเอเชียนี่แหละตัวแซ่บ
1: ตั
0: วแซ่บเลย
1: ครับผม
0: เนี่ยแล้วจริงๆแล้ว
1: เล่นมาก่อน
0: คือกลายเป็นว่าอังกฤษชุดเนี้ยโอ้เล่นมีทรงต
1: ั
0: วผู้เล่นดีด้วยแต่อังกฤษในยุคก่อนเนี่ยบางทีเรียกตัวมาก็ไม่ถูกใจแล้ว
1: ครับผม
0: ใช่ไหมบางคนเราก็คิดอย่างเอาง่ายๆอย่างที่เราพูดไปก่อนนะดาร์เลนเดอร์ตันอะ
1: ครับผม
0: ตอนเรียกมาหลายคนก็คอร์หาเยอะ
1: ปีกระดูกยุง
0: ปีกระดูกยุง เล่นเล่น2นัดเจ็บไป7นัด
1: ครับผม
0: แต่ว่ามาฟุตบอลโลกอะไรทำนองนี้
1: อืมก็น่าเสียดายสำหรับอังกฤษในยุคนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกแดนกลางนี่มหาเทพเลย
0: ใช่
1: มีเบคแฮมเจอร์ราร์ดแลมพาร์ดซักโค
0: กลายเป็นว่า4คนนี้จะจัดยังไงให้เล่นด้วยกันได้
1: ใช่งงเหมือนกันนะ
0: งงๆสุดท้ายแล้วเจอร์ราร์ดเป็นปีกซ้ายไง
1: อืมโหงงเลย
0: เรียบร้อยเรียบร้อยเลยคร
1: ับ ครับก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์นะครับณัฐพงศ์นะครับบอกว่าพี่ก้องไม่แจมทีมบรรยายบอลโลกด้วยเหรอครับน่าจะมันนี
0: ่ก็พอดีพี่ๆเขาสแตนบายอยู่แล้วนะครับไว้คนขาดค่อยเรียกผมได้
1: พร้อมเสมอ
0: พร้อมเสมอ
1: เมื่อเธอบอกมานะ
0: อุ้ย
1: ฟุตซอลโลกเนี่ยคิดว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพครับ
0: อืมถ้าจริงตอนนี้เนี่ยมียื่นบิดกันอยู่หลายเจ้าแต่ว่าที่เต็งจริงๆจากที่เขาที่สืบทราบมาในอินโดนีเซียเต็งตอนนี้เพราะว่ากระแสฟุตซอลบ้านเขาดีมากแล้วก็เพิ่งจะได้รองแชมป์เอเชียมา
1: ใช่ครับ
0: บวกกับชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดมาต้นปีที่จัดการขันไปที่อินโดนีเซียเนี่ยสนามพวกเขาดีมากแล้วก็ความพร้อมทุกอย่างถูกเทสระบบแล้วว่าพวกเขาใช้ได
1: ้
0: ก็มีการยื่นบิดไปละเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายอินโดนีเซียจะได้ไหมแต่ส่วนตัวก็คิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือเต็ง
1: ตอนนี้เขานะทุ่มทุนจริง
0: ๆใช่อินโดนีเซียตอนนี้ฟุตซอลคือดีมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากจบเพลงอ่ะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวอาจจะนำไปปรับและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับขออภ
0: ั
1: ยด้วยนะครับแล้วก็ใน Mcord Connect นะครับเสียงใสดีครับ
0: นี่แอปพลิเคชันใหม่ของเราใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็เป็นศูนย์รวมต่างๆเกี่ยวกับสื่อในอสมทก็ฝากติดตามได้มีทั้งทีวีรายการต่างๆที่น่าสนใจนะครับและข่าวสารที่น่าเชื่อถือติดตามได้นะครับในเว็บ Mcord Connect นะครับผม
0: ครับผมฝากโหลดกันติดเครื่องไว้เลยนะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะ
1: อ่ะ4คู่วันนี้มาเราเร็ว
0: ๆมา
1: คู่แรกว่ามันเลยสำหรับคิดว่าใครจะชนะดีกว่าสหรัฐอเมริกาเปิดบ้านเจอออสเตรเลีย
0: โอ้เกมนัดแรกสหรัฐอเมริกาฟอร์มหรูหรามากก็คิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเจ้าภาพแหละ
1: เจ้าภาพนะ
0: น่าจะเก็บชัยชนะได้นะส่วนตัวผมนะเพราะว่าออสเตรเลียเกมแรกก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเล่นเกมรับดีด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าดวงนะโอกาสยิงตุรกี30ครั้งนะพี่ปามมันเข้ากรอบแค่8ครั้งแล้วไม่ได้ประตูเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วสหรัฐอเมริกาเล่นอยู่บ้านด้วยนะ
0: เล่นในบ้านแต่สหรัฐมีปัญหาอยู่บ้างตรงที่ว่าคริสเตียนพูลิซิชเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาต้องเช็คสภาพความฟิต
1: คิดว่ายิงขาดไหม
0: ขาดไหมผมว่าอาจจะไม่ขาดเหมือนเกมแรกอาจจะชนะเบียดเพราะว่าก็ต้องให้เครดิตเกมรับของออสเตรเลียด้วย
1: ผมคิดเหมือนคุณผมว่าเผลอๆดีถ้าไม่ดีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยออสเตรเลียเสมอด้วย
0: มีโอกาสเพราะว่าชนะก็ชนะไม่ขาด
1: ซื้อเกมรับไว้อะ
0: ใช่ชั่วโมงนี้เขาก็ค่อนข้างมั่นใจออสเตรเลียเรื่องของเกมรับนะครับ
1: อีกคู่หนึ่งตอน 17:00 นะครับสกอตแลนด์เจอกับโมร็อกโกครับ
0: สกอตแลนด์กับโมร็อกโกนี่ผมมองว่าโมร็อกโกดีกว่านะพี่ปามว่าไห
1: มครับผมดีกว่าเยอะ
0: ดีกว่าเยอะแล้วผมคิดว่าโมร็อกโกเนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะได้คิดว่าโมร็อกโกอย่างน้อยไม่แพ้แน่นอน
1: ครับผมเหมือนกันนะครับคู่นี้เจ็ดโมงครึ่งครับบราซิลกับเฮติ
0: โอ้อันนี้ไม่มีข้อสงสัยบราซิลชนะแน่ละอยู่ที่ว่าจะยิงเท่าไหร่จะยิง
1: ถ้ามาเร็วก็ไหลแน่นอน
0: มาเร็วก็ไหลแต่ถ้ามาช้าเนี่ยกดดันตัวเองแน่นอนนะฮะแต่คิดว่าผ่านได้ผมว่าบราซิลยิงขาดได้วันนี
1: ้ผมอยากให้บราซิลมานะมันจะได้แบบเป็นสีสันของฟุตบอลโลกจริงๆครับ
0: เชื่อว่าคนคอนโลกก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ครับโรลกีกับปารากวัยครับ
0: คราวนี้เนี่ยมาถึงคู่นี้เนี่ยแพ้มาทั้งคู
1: ่
0: ถูกไหมครับคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันของตุรกีแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: ผมว่ามีโอกาสคือปารากวัยดูทรงจากเกมแรกเนี่ยทรงไม่ดีเกมลุกเนี่ยพึ่งเอซิโซมากไป
1: ครับ
0: นะครับคิดว่าตุรกีเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสเก็บชัยชนะได
1: ้ครับผมผมคิดว่าปารากวัยจะเสมอได้นี
0: ่โอเค
1: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณก้องมากนะครับผมวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับเรา2คนก็เดี๋ยวเจอกัน

0: ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคะแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: บอลโลกสตอรี่
2: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ2ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม F สเปนถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มโดยขุมกำลังนักเตะรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ที่อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานกับระบบการเล่นที่หลากหลายมาตรฐานทางฟุตบอลและประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมอย่างชัดเจนทำให้ทัพกระทิงดุน่าจะเข้ารอบต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาส่วนอุรุกวัยคือเป็น2ที่มีโอกาสตาสเปนเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งของทัพจอมโหดอยู่ที่ความดุดันแดนกลางที่แข็งแกร่งและเกมรุกที่มีประสิทธิภาพการเจอกับซาอุดิอาระเบียและเคปเวิร์ดถือเป็นงานที่อุรุกวัยมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบและพวกเขายังมีศักยภาพดีพอที่จะเบียดแบ่งแต้มหรือท้าชิงแย่งแชมป์กลุ่มกับสเปนได้อีกด้วยขณะที่ทัพสิงห์ทะเลทรายซาอุดิอาระเบียโอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของพวกเขาอาจเกิดขึ้นได้หากสามารถสร้างปฏิหาริย์แบ่งแต้มกับทีมใหญ่อย่างสเปนหรืออุรุกวัยได้แต่เป้าหมายหลักคือการต้องเก็บชัยชนะเหนือเคปเวิร์ดให้ได้เพื่อลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมที่จะเข้าไปลุยต่อในรอบ32ทีมสุดท้ายส่วนเคปเวิร์ดถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความฟิตความแข็งแกร่งตามสไตล์แอฟริกันแต่การขาดนักเตะระดับโลกทำให้เสียเปรียบทีมอื่นอยู่มากทีเดียว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ IT Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงอะไรรู
1: ้นี่มันใช่เวลามานั่งเสียงหล่อมาแล้วนันทินายไลฟ์บอลโลก
0: นะครับอ่ะอยู่กับอาจารย์อู๋จันเอกนะครับ
1: ครับผม
0: เราก็จะอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: นี่ช่วงค่ำๆนี่คุณทิ้งจันมนนะ
0: ผมมาไม่ทันรถติดอยู่ว่าจะมาอยู่หน่อยเหมือนกัน
1: กลับมาจากเมืองจัน
0: ใช่นะโอ้โหวันนี้ฝนตกน่าจะพายุเข้าตกทั้งวันเลยนะครับก็ตกหนักด้วยนะครับไม่รู้ว่าในกรุงเทพนี่เป็นไง
1: ตกจัน
0: ตกใช่ไหม
1: ตก
0: โอ้แต่ว่าที่จันระยองนี่ไม่ต้องสืบเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนรีวิวกันก่อนสักชั่วโมงนึง
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวช่วงตีสองอเมริกากับออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นจันอู๋จันเอกก็มารับหน้าที่ในการบรรยายคู่นี
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ก็เขาเรียกว่าวนมาเข้าสู่ในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มแล้ว
0: นานหน่อยนะนานหน่อยนะกว่าจะเจอผมอีกทีเขาพากันแล้วก็ไม่ทิ้งเกือบอาทิตย์เจอกัน
1: ช่วงนี้ก็ทักทายแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัด
0: 41สถานี
1: วิทยุสมทร41สถานีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังพอมีเวลาที่จะนั่งพูดคุยกันอยู
0: ่
1: ใครรับฟังอยู่จังหวัดไหนรับฟังอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกันทาง4689899หรือคอมเมนต์ก็ได้นะอาจารย์เนาะโซเชียลเรายังไลฟ์อยู
0: ่
1: เพจ Facebook FM 99 Active Radio ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกัน
0: วันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าพอมันเป็น41สถานีเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องมีความหลากหลายบางทีบรรยายไปอาจจะได้ปะได้แหมกับปาติติโน่เจ้า
1: ไม่ไม่คุณไม่เคยไปเมืองเหนือคุณไปแต่ใต้
0: ไม่ใช่
1: ภาษาใต้หน่อย
0: ไม่ใช่เราไม่ได้มาโดยเหมือนไปแต่ว่าเรา41สถานี
1: อ่
0: ะมันต้องมีหลาย
1: ท่าที่
0: ใช่เวลาเราภาคมันต้องให้มันครบไงใช่ไหมได้ปะได้แหมกันเนาะน้องเน่งเออวันนี้อยู่อาจารย์หนูอาจารย์เอกที
1: ่
0: นะครับ
1: แฟนเราที่อยู่โซนใต้เยอะกรีดยางอยู
0: ่ใช่นะครับ
1: กรีดยางอยู่ก็เยอะอ่ะเดี๋ยวนี้
0: ส่วนใครมาจากจังหวัดอันไหนอะไรยังไงทักทายพวกเราได้เนาะ
1: เพราะว่ากลางคืนเนี่ยกรีดยางเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ภาคใต้แล้วพี
0: ่ครับ
1: อีสานก็เยอะเมืองจันทร์บ้านแฟนพี่ไงก็ปลูกยางเยอะ
0: ใช่ใช่เนี่ยก็นี่ก็ไปคุยกับทางไอ้น้องๆที่เรียกว่าทำหน้าที่ตัดยางกันนะปวดหัวอยู่ตอนนี้ฝั่งจันทร์นี่ก็เจอพ่อใหญ่น่ากลัวพอใหญ่ช่วงนี้ช้างเยอะนะครับ
1: กลัวทำไมพี่ก็สู้เลย
0: โอ้ช่วงนี้ช้างต้องระวังช้างเนี่ยดุนะแต่บางทีอย่าไปคิดว่าเขาใจดีนะบางทีเขาเดินมาช้างยิ้มอย่างเงี้ยวิ่งใส่เลยนะจันเอก
1: ช้างยิ้มยังโอเค
0: ไม่เค
1: แต่ถ้าเป็นช้างอื่นนะแต่ช้างป่าดุมาก
0: วิ่งเขาใส่
1: ป่าดุเขาไม่ได้เป็นช้างเลี้ยงเหมือนมีควานช้างใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วยังสั่งได้ไง
0: อันนี้นี่วิ่งกันป่าลาบอ่ะนะครับ
1: ครับ
0: ก็ว่ากันไปวันนี้โปรแกรมกันหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ตีสองคู่เราเนี่ยเป็นอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียช่วงตีห้าก็จะเป็นสกอตแลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงเจ็ดโมงครึ่งนะบาสูเอจีนะครับแล้วก็ช่วงสิบโมงเจ้าตุรกีกับปาลากวายเจ้า
1: ก็เรียกตามภูมิภาคไป
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าเป็นโซนอเมริกาใต้ก็ต้องออกแหลงใต้หน่อย
0: ครับผมครับผม
1: อันนี้ดี
0: 4คู่10วันนี้ดีหน่อยตรง10โมง
1: เล่นแล้วไม่ต้องมาถามผมนะว่าหาไหมนี่ไม่ต้อง
0: ไม่เอาน
1: ะ
0: โบกเลยนะครับอ่ะวันนี้ส่วนเส้นทางในการติดต่อพวกเรานะ
1: ครับผม
0: 4689899ทางนี้จะเม็ดได้อยู่แล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะ
1: ครับผม
0: นะครับส่วนอันนี้แจ้งอีกทีในเรื่องของหลายๆท่านก็ยังมีอยู่เนาะเอสเบสมาว่า
1: ว
0: เรื่องของการรับฟังไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็อย่าลืมนะครับแอปตัวเก่าที่มันเป็นสีฟ้าอะไรนั่นอ่ะ
1: ลบทิ้งเลย
0: ลบทิ้งไปเลยแล้วก็เป็น M-Cod Connect นะครับตัวนี้ถึงจะฟังได้นะครับ
1: เพราะว่า
0: หลายท่านบอกว่ามันใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับ
1: มีคนแจ้งมาทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวแจ้งมาเราก็บอกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางท่านไม่รู้จริง
0: ๆใช่ๆบางท่านก็ไม่รู้จริง
1: M-Cod Connect นี่แหละฟังได้หมดทั้งคลื่นข่าวเพลงลูกทุ่ง99มันอยู่ในนี่หมดเลย
0: ครับ
1: M-Cod Connect นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ก็ฝากกดติดตามหน่อยใครรับชมอยู่ คนละคลิกนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย
0: ครับ
1: ช่วงแรกเราก็คุยกันไปเรื่อยๆบอลโลกหรือวันนี้คิดว่าอเมริกาเจ้าภาพจะเป็นเหมือนแคนาดาเมื่อคืนไห
0: ม
1: อันนี้ก็ใส่สกอร์มาได
0: ้แล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นก็มาแล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะ
1: วิคอมเมนต์นี้อยู่บ้านจานเลยดิ
0: ครับว่าฮะ
1: เนี่ยบอกว่าอยู่แก่งหางแมวเหรออ๋ออ
0: ยู่แก่งหางแมว
1: เนี่ยนี่ไงที่บอกว่า
0: ก็ใกล้ๆ
1: ใช่ครับพี่ใหญ่ไว้ใจไม่ได้บ้านผมอยู่แก่งหางแมว
0: เอาเหรอโอ้
1: อะไรคุณต่ายวิน
0: ก็อยู่ใกล้ๆกันของบ้านภรรยาผมอยู่เขาวง
1: อ
0: ยู่บนเขาเลย
1: อันนั้นอยู่แก่งหางแมวอันนี้อยู่แก่งปากหาเสี้ยนดีนะนี่แก่งปากหาเสี้ยน
0: อาจารย์เอกนะอาจารย์เอกนะพุทธแจ้งไม่กล้าหูนะขอเตือนไว้เลยนี
1: ่ขอกวนหน่อย
0: ครับ
1: ขอกวนหน่อยต้องระวังนะเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบเข้าป่าช่วงนี้นะอาจารย
0: ์
1: เที่ยวภูเขาเที่ยวอะไรเงี้ยมันสวยมันเขียวไงก็ช้างป่าก็ต้องระวังหน่อย
0: ใช่ช่วงนี้
1: เสือมีไหมแถบป่าฝั่งนู้น
0: โอ้โหอันนี้ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าช้างกับลิงตอนนี้ปัญหาเยอะเลยลิงนี่ก็เยอะลิงเพื่อนลงมาแล้วมันโอ้โหข้าวของพังหมดอ่ะเนี่ยโอ้โหไอไฟเรื่อยๆมันเป็นไฟที่มันเป็นโซลาร์เซลล์อ่ะมันก็โยมหักเละหมดอ่ะมึงรู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้นี่พอไอปลาหมอคางดำเลย
1: ยึด
0: อ่
1: ะบางทีเขาก็ลงมาหาอะไรกินข้างล่างอย่างงี้นะ
0: อ่ะเดี๋ยวผมไปรายชื่อของอเมริกากันหน่อยเนอะก็มีปรับเปลี่ยนทั้งสองทีมนะ
1: ใช่
0: ตอนแรกคิดว่าทั้งคู่เนี่ยชนะมาเนี่ยน่าจะไม่ปรับทีมอะไรมากนักนะแต่ก็เหมือนมีการวางแผนมาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทางด้านของพูลิซิตที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าวันเนี้ยอาจจะลงไม่ได้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่น่องนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รายชื่อออกมานี่ก็ไม่มีพูลิซิตด้วยนะครับสำหรับตัวจริงนะวันนี้ประตูทางด้านของฟรีเป็นประตูนะครับแนวรับฟรีแมนคริสลิชาร์ดทีมรีมแล้วก็อันโทนีโรบินสันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคู่กลางวันนี้ใช้ทิวมันกับอาดัมไทเลอร์อาดัมนะครับส่วน3ตัวรุกครับวันนี้ซาจินโยเดสแม็กเคนนี่แล้วก็คนที่ลงมาแทะอันนี้ถือว่าพลิกโผเพราะหลายฝ่ายมองว่าถ้าไอ้เจ้าพูลิสิตไม่ได้ลงเนี่ยก็น่าจะเป็นจิโอเลน่
1: า
0: แต่นี่เลือกใช้ลิคาโดเปปี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นบารากันเหมือนเดิ
1: ม
0: นะนักเตะได้ดีมาก
1: เขาก็เป็นเด็กพิสุย
0: เป็นเหมือนโกลเด้นบอยเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: แต
1: ่ชื่อชั้นอเมริกาชุดนี้นักเตะดีนะพี่หมู
0: ใช่ใช่ใช่พวกนี้ก็เคยเล่นพวกบุนเดสมาก่อนนะเปปี้อะไรพวกเนี้ย
1: ไอเลอร์ดามแอรอนสันเกมลูกจากลีดอยู่ในเตดเลยอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่ทีมที่เวอาร์อย่างเงี้ยจ
0: ้
1: าฮาชิไลท์ที่เล่นกับโคนทรีอ่ะอันนี้ก็ติดทีมชาติของฝรั่งไอของอเมริกาอยู่นะ
0: ครับก็ถือว่ารายชื่อถือว่ามีพลิกล็อกเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่ว่าอเมริกาผมว่าคงไม่พลิกล็อกมากนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะมันมีจะขยับแค่ตำแหน่งเดียวแต่ว่าทางฝั่งของออสเตรเลียนี่สินะวันนี้โอ้โหจัดผังมาเนี่ยจะต้องรอดูว่าเล่นจริงใช่ไหมวันเนี้ยจัดเป็นหลัง5มาเลยนะ
1: 5เหมือนมา5 4เลย
0: คู่3เซนเตอร์นะซิกาติซูต้าแล้วก็เบอร์เจสแล้วก็วิงเขามองว่าอิตาเลโนวันนี้น่าจะเล่นต่ำเป็นแบ็คขวาต่ำไปเลยนะแล้วก็ไอ้เจ้าจอร์แดนบอสเล่นเป็นแบ็คซ้ายไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เลือกเอาแมทธิวเลกกี้นะลงมาแทนเมทคาร์ฟแล้ว
1: จะเอาเก๋ามาช่วยรู้นี่30กว่าแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: ครั้งที่แล้วก็เล่นอยู่นะเลกกี้เนี่ย
0: นี่ก็อดีตตั้งแต่บุนเดสเก่านะตอนนั้นเล่นแฮท่าเบอร์ลินเล่นอิงโกสแตดนะ
1: ม
0: ีโอนิลมีทนายของโอคอนเอ็งแลนด์นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเวลูปิเล
1: ่
0: นะครับวันนี้มันลงเป็นตัวจริงแล้วก็หน้าเป้าเป็นตูเล่นะครับ
1: ครับก็สถานการณ์ของกลุ่มนี้นะครับอเมริกาเกมแรกก็โอ้ชนะสวยๆเลย
0: ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับฟอร์มดีทั้งคู่อเมริกานี่ตบปารากวัยมัน 4-1 ส่วนออสเตรเลียนี่ก็ไปพลิกล็อกอัดตุรกีมา 2-0
1: นะผมก็ถือว่าพลิกนะวันนั้นเนี่ยตุรกีดูดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ออสเตรเลียก็ชนะมาได้คู่นี้นะครับ3แต้มด้วยกันทั้งคู่มาก่อนถ้ามีทีมไหนทีมนึงชนะ6แต้มเนี่ยการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆ
0: ครับ
1: เผื่อจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
0: อันนี้ก็ถือว่าผมจะรอดูเกมนี้แหละ อยากรู้ว่าอเมริกาเกมแรกที่ไล่อัดปารากวัยเนี่ยกับเกมนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะของจริงหน่อยแล้วนะเพราะว่าออสเตรเลียก็คือมีดีไปตบตุรกีมาได้นะแสดงว่าต้องของแท้เหมือนกันในระดับหนึ่งนะแต่เดี๋ยวผมยังมองว่า
1: อเมริกา
0: เป็นเจ้าภาพอ่ะ
1: โค้ดดีหรือนักเตะแบกโค้ด
0: ผมว่าโปเชตติโน่ก็ในระดับนึงจันเอกนะ
1: นี่มีข่าวล่าสุดในเห็นโปรตุเกสนี่เตรียมหาโค้ชใหม่ดูโตมาติเนสนี
0: ่ทำไมมันเร็วอย่างนั้นนะ
1: เออ
0: ไอซาบีลามูชี่เข้าใจได้นะนัดแรกมันโดนเยอะนะ
1: บอลโลกอ่ะไม่ค่อยเห็นผู้จัดการทีมโดนปลดในช่วงทัวร์นาเมนต์นะ
0: แต่ผมสงสารเดียร์คองโกนะเหมือนโดนด้อยค่าอย่างเงี้ยไม่รู
1: ้
0: ทำเป็นเหมือนทีมแบบโอ้โหแบบ
1: จับแดงมากเลย
0: โอ้โหผ่านพวกในลงในจีเรียมาได้เนอะ
1: ตัวดีๆหลายตัว
0: ใช่ใช่
1: อย่างยูฮันวิซ่าเนี่ย
0: อืม
1: นี่ก็ตัวระดับเกรดดีในทีมเนี่ยนะ
0: ก็เล่นอยู่ยุโรปนะ
1: ใช่
0: ไหมหลายตัวเนอะก็แบบโอ้โหทำไมแบบ

0: โดนและอย่างผมว่าเกมแรกอ่ะมันก็ธรรมดาของของทุกทีมอ่ะมันเล่นด้วยยากเสม
1: อ
0: นะมันเล่นเกมแรกมันก็ไม่รู้ว่าจะบุกลุยเต็มที่ไหมหรือว่าบางแล้วอย่างมันปีนี้มันมีอันดับ3ด้วยไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมมันก็ยังมีโอกาสที่โอ้โอกาสจะตกรอบถือว่าน้อยมาก
1: มันอาจจะด้วยเรื่องของทีมใหญ่ที่เกมแรกไม่มาตามคาดเนี่ยหมู่กระแสเยอะ
0: แล้วใครจะคิดว่าวันนั
1: ้
0: น
1: โดนจับเลยนะอาจารย์
0: แล้วใครจะคิดว่าวันนั้นอะฟอร์มตกทุกคน
1: จริง
0: นะผมสงสารโรนัลโด้นะ
1: จริง
0: โดนด่าแต่ไอ้ที่เหลือถามว่ามันเล่นดีไหมมันก็เล่นไม่ดีนะมันเล่นไม่ดีสักคนเลยอ่ะบอลโลกปีนี้จันเอกเท่าที่ดูมาเก่งใครไว้
1: คือผมมาเชียร์อังกฤษอยู่แล้วเราจึงเห็นคืออังกฤษชุดเนี้ยผมว่ามีเด็ก
0: ก็ไม่แปลกใจ
1: มีจูดมีแฮร์รี่เคนถือว่าเป็นแกนหลักของอังกฤษอยู่แล้วผมว่าผมยังรุ้นให้อังกฤษเป็นทีมแชมป์แต่ติดอยู่เรื่องนึงคือเกมรับผมว่าผมยังไม่ค่อยไว้ใจทูเคิลกับเรื่องเกมรับ
0: คอนซ่านะสโตนนะ
1: เกฮีตัวคือเจอเกมแบบนี้
0: มันมีชาโลบาอีกคนเห็นไหมล่ะเพิ่งจะเรียกมาสดๆเลย
1: บางทีถ้ามันเจอเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีผลแน่ใ
0: ช่ใช่ใช
1: ่อย่างแล้วก็สเปนน่าจะเอาตัวรอดได้นะนัดแรกก็ดราม่าอยู
0: ่คือนัดแรกอะสเปนมันไล่ทุบเขาไงแต่มันยิงไม่ได้เองนะแต่เกมมันก็ยังถือว่าโอเคแล้วมันขาดตัวหลักไปสองคน
1: อ
0: ะใช่ไหมวิลเลียมกับไอ้เจ้ายามาอะ
1: อีกทีมนึงที่ผมจับตามองผมแอบผมเชียร์เยอรมันนะผมว่าเยอรมันมาครั้งนี้มาแบบธรรมดาไม่ได้มีความคาดหวังจะเป็นเต็งแชมป์จ๋าเหมือนสเปนเหมือนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะดี
0: จับเยอรมันผมก็ขอให้มันไปไกลที่สุดแหละเน
1: า
0: ะเพราะเห็นฟอร์มแล้วฝรั่งเศสแล้วก็เสียวเหลือเกินเนาะประธานเป้โอลิเฟ่อะไรพวกนี้โอ้โหแล้ว
1: ตัวดี
0: กลางก็ดีหลังก็ดีประตูก็ดี
1: ใช่
0: โค้ชก็ดีด้วยใช่ไหมดีเดชองก็ในระดับนึงเหมือนกัน
1: แบบขอทิ้งทวนเป็นแชมป์ก่อนเปลี่ยนมือให้ซีดานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: แล้วเสียวเหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอลุ้นกันไปยังมีโอกาสเพราะว่ามันเพิ่งจะเตะนัดเดียวเองนะระยะทางยังอีกยาวนานนะครับ
1: ผม
0: ส่วนอันนี้เซเว่นบอกว่าหลังบอลโลกอยากให้ FM 99มีไงรายงานสด24ชั่วโมงต่อไปครับไว้แกงเหรอเออจริงผมก็วันก่อนก็คุยกับเต่าอยู่เหมือนกันนะเต่าน้อยนะเต่ายักษ์ก็ได้นะครับไม่น่าน้อยอ่ะก็คุยกับเต่าบอกว่าเออเนี่ยมันทำแล้วแบบนี้มันโอเคอยู่เนาะกับการไลฟ์24ชั่วโมงแบบนี้นะคร
1: ับ เรื่องมีรายการสดตลอด24ชั่วโมงอันนี้ต้องไปคุยกันอีก เพราะว่าหลังเที่ยงหลัง4ทุ่มเราก็รีรันเนาะมันจะเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนึงที่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้คืออาจจะมีไลฟ์เพจ Facebook ช่วงที่จัดสดอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อย่างภาพฟุตบอลวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเพิ่มอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นรายการสดตลอด24ชั่วโมงโหอันนี้ต้องมาคุยกันยาวอ่ะ
0: ไม่แต่ก็แต่ก็เป็นข้อเสนอที่ดี
1: ดีด
0: ีอย่างน้อยเราก็เสนอไปก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็อยากให้จัดตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: เพราะเราจะได้มาจัดหลังเที่ยงคืนด้วยไง
0: ครับผมคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีพี่เอกฮิฮิกับอาจารย์อูเฟ้งอูใหญ่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เขาบอกสแตนบายจากเขตหนองจอกครับคุณณัฐพงศ์นะ
1: ตกไหมหรือว่าตกแล้วหยุดไปแล้ว
0: ครับคุณเทวินหรือเปล่าใช่ครับพี่ใหญ่ไว้ใจไม่ได้บ้านผมอยู่แก่งหางแมวอ๋อคุณเทวินเหรอโอ้ก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันช่วงนี้นี่โอ้โหที่อื่นจังหวัดอื่นไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกจันทบุรี
1: อ
0: ่ะกลัวเรื่องพอใหญ่กันเนาะ
1: นี่ไงถ้าเป็นเรื่องช้างก็ประจวบพวกนี้ก็เยอะนะชอบลงมากินสับปะรดของชาวบงชาวบ้านชาวไร่อะไรอย่างเง
0: ี้ยอันนี้บอกแหลงใต้อาจจะยากครับทองแดงพูดง่ายกว่าครับอีของผมเพื่อนอยู่ใต้เยอะไงแทบจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่เป็นคนกรุงเทพอ่ะเออนอกนั้นนี่โอ้โหเพื่อนเป็นคนใต้หมดเลย
1: ฟังออกแต่บางแต่ผมพูดไม่ได้อ๋อ
0: จันเด็กฮะ
1: เ
0: อออ๋อจันเด็กก็ฟังออกอยู่ไง
1: ฟังออกผมฟังออกเป็นภาษาใต้ออกแต่ว่าบางทีสื่อสารสำเนียงแหล่งใต้อะไม่ได้
0: แต่จันเอกหน้าตาดูยากหน้าตาจันเอกอะออกไปทางเรียกว่าอีสานแต่ผิวอะออกไปทางเหนือนะครับวิธีการพูดเหมือนคนใต
1: ้
0: นะครับวิธีการเดินเหมือนคนตะวันออกนี่ครับ
1: มีตรงไหนดีแหมเราก็คาดหวังว่า เออเป็นพวกลูกครึ่งยุโรปอะไรอย่างงี
0: ้คือไม่ค่อยเต็มอ่ะไม่ดีทั้งอย่าง
1: อันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้เขาบอกว่าคุณแบล็คทีมบอกสวัสดีครับอาจารย์หนูอาจารย์เอกอาจารย์อูนอาจารย์หนูนั่นยันห้าแถวครับอาจารย์อูอาจารย์เอกบราซิลขาดไหมอาจารย์เอกว่าไง
1: ขาดครับวันนี้บอกเลยบราซิลกระจุย
0: เหรอ
1: บราซิลกระจุย
0: ผมมองว่าไม่น่าเยอะบราซิลเออ
1: ชนะแต่ไม่พออะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วเราคู่แรกอาจารย
0: ์กับ
1: อเมริกา
0: ผมชอบอเมริกานะ
1: เ
0: ออผมว่าเจ้าภาพน่ายังน่าเบียดได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่บอกว่าคุณกรีนเข้าเวรดึกเก็บเงินทางด่วนมีพวกพี่อยู่เป็นเพื่อนไม่ง่วงดีครับพอได้ยิ้มมุมปากเว้นระยะอ๋อ
1: พี่กรีนส่งมาบอกหน่อยอยู่ด่านไหน
0: เอออยู่ด่านไหน
1: บางทีเรากลับบ้านนะพี่อู๋เนี่ยด่วน25บาทตรงพระรามเก้าก็ฟังเก้านะ
0: เออใช่เพราะว่าปกติผมขึ้นด่วนตอนเนี้ย
1: จะมี
0: ได้ยินอยู่ว่าเออฟังเก้าเหมือนกันแต่ไม่กล้าทัก
1: ทรานซิสเตอร์สีดำบางทีก็เปิดเก้าฟังอยู
0: ่แต่ถ้าเป็นคุณกรีนบอกจุดหน่อยเผื่อบางทีผมขับปุ๊บใช่ป่ะผมพุ่งไปแล้วผมจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์
1: เดี๋ยวเรา
0: ก็
1: ซวย
0: ประหยัดตั้ง50
1: เราจะได้ทักทายกัน
0: ครับ
1: ทักทายกันพี่ๆที
0: ่
1: พ
0: ี
1: ่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เขาเก็บเงินด่านทางด่วนเขาฟังวิทยุ
0: ใช่เพราะเราได้ยินอยู่แต่เราไม่กล้าทักเหมือนกันนะว่าหลายที่นะหลายจุดที่เราได้เจอนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมว่าคงฟอร์มไว้ดีสหรัฐเข้ารอบตามเม็กซิโกแน่ครับ
1: ผมก็มองคร่าวๆอเมริกาก็ไม่ได้พลาดหรอกเผื่อเจ้าภาพ3ทีมอ่ะรอบน็อกเอาท์ยังไงก็เข้า
0: ครับ
1: แต่จะเป็น1 2 3หรือจะไปเจอใครก็เดี๋ยวค่อยลุ้นรอบหน้ากัน
0: ครับคุณตั๊กกี้บอกสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกพี่อู๋ครับขอเสียงภาคบอลประเทศเพื่อนบ้านหน่อยครับเอาตอนออกกลางด้วยครับขอบคุณครับ
1: โอ้โห
0: นี่เสียงดูจะลำบาก
1: คือตั๊กกี้รู้เปล่านี่อู๋ใหญ่ถนัดมากนะภาคบอลแนวตอนออกกลางแล้วก็แนวเพื่อนบ้าน
0: อ
1: ่ะนี่งานถนัดของอู๋ใหญ่เลยนะ
0: ครับผมสำเนียง
1: ก็หน่อย
0: ไม่ค่อยได้สำเนียงไม่ค่อยได้เพราะว่าไปอยู่อเมริกามานานไปอยู่อเมริกามานานแล้วมันสำเนียงมันไม่ได้ช่วง
1: ไปอเมริกาเลยเหรอเอาไปเชียงใหม่ก่อนไหมคุณอ่ะขึ้นเหนือก่อนไหม
0: เออแต่เหนือผมไม่เคยไป
1: นะขึ้นเหนือเชียงใหม่เชียงราย
0: อยากไปเที่ยวเหนือเหมือนกันนะครับคุณประกาศิษฐ์บอกผมดูแคนาดาเล่นบอลดีมีทรงพวกพี่ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับจะไปได้ไกลแค่ไหนแคนาดาผมว่าเกมรุกดีเนาะแล้วก็ผมชอบโค้ชเขานะ
1: จริง
0: เนาะโค้ชผมว่านักเตะไม่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่โค้ชการแก้เกมผมชอบเขานะ
1: แล้วสำรองเขาก็เหมือนสำรองมีของนะอาจารย์
0: เหมือนเกมแรกอ่ะ
1: ที่เจอบอล
0: พอไอพวกไอโจนาธานเดวิดใช่ไหมมันเล่นไม่ออกอะไรพวกเนี้ยนัดสองเปลี่ยนเลย
1: ส่งคายลาลิน
0: ใช่ไหมเออคายลาลินไอโพมิสเดวิดอย่างเงี้ยเออผมว่า
1: คือไอสำรองของแคนาดานัดที่แล้วเป็นสำรองที่ทำให้ทีมได้แต้มนะ
0: ใช่
1: ไม่งั้นก็เสร็จบอสเนียเลยนะ
0: แล้วมันมีนักเตะหลักสไตล์ดีเนาะตัวไอ้โพมิสอ่ะกองหน้าตัวใหญ่ๆเอาไว้ตันไคลาลินอะไรพวกโจนาธานเดวิดก็เป็นลูกออกความเร็วหน่อยนะ
1: ยิ่งถ้าไปเจอฟุตบอลยุโรปที่มีกองหลังหนาๆใหญ่ๆเนี่ยไอ้โพมิสเนี่ยคือตัวที่จะไปทำลายแนวรับพวกกองหลังพวกสไตล์ยุโรปอ่ะ
0: แต่แคนาดาผมว่าดีกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกผมมองว่าน่าจะไม้ประดับอ่ะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่พอเห็นเล่นแล้วเกมแรกที่เจอบอสเนี่ยเล่นมันเกม2ก็ทำได้ดี
1: โจธานเดวิดปีแล้วมันไม่ใช่ปีที่แบบร่างทองเหมือนอยู่ริว
0: ปีที่แล้วร่างแย่เลยอยู่กับไอ้เนี่ยนะไอ้ยูเวนตุสอ่ะโอ้โหแฟนยูเว่ด่ายับเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเขาก็ได้แฮตทริกเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นนะ
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋เอเลสเอเดอร์สันคิดว่าค่าตัวแพงเกินไหมเล่นดีจริงก็แค่ปีนี้ UCL ก็ยังไม่ได้ไปเล่นคุณพระสุจันเอกว่าไง
1: เล่นดีครับถ้าเทียบเฉพาะมิดฟิลด์ในพรีเมียร์เขาคือหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มโดยรวมส่วนตัวนะอันนี้ไม่นับเรื่องของตารางคะแนนนะเดเคนไลท์เอ็นเลียสวาตันเจมส์การ์เนอร์อะไรพวกนี้มันอยู่ในระดับเกรดตัวท็อปของพรีเมียร์แล้วถามว่าแพงไหมโคตรแพงเลย
0: ผมว่า
1: ระดับ120
0: ผมว่าโอเวอร์
1: เ
0: นอ
1: ะแพงเวอร์เนอะ
0: แพงโอเวอร์ไปเนอะ125แล้วตอนเนี้ย
1: ถ้าสูงสุดๆอ่ะผมว่า80เนี่ยผมว่ากำลังสวย
0: ใช่เพราะว่าจะว่าไปมันดีจริงๆก็แค่ปีเนี้ยอย่างที่คุณประสุบอกอ่ะเนอะมันจะว่าไปมันก็เหมือนเพิ่งขึ้นมาปีเดียว
1: เอาจริงถ้าเก่งแบบเวอร์คุณก็ต้อง ยึดตำแหน่งตัวจริงนิวคาสเซิลมาแล้ว
0: อย่างฮูเลียนอัลวาเรซอ่ะผมว่ายังโอเคกว่าใช่ไหมฮูเลียนอัลวาเรซเรายังเห็นว่าอ่ะเขาเล่นกับซิตี้มาแล้วนะเล่นกับแอตมาดริดเนี่ยแล้วมันฟอร์มดีอย่างเงี้ยยังโอเคแต่อันนี้มันผมว่าเบอร์ไป
1: แล้วมันบวกกับทีมใหญ่มันสนใจเยอะไงเออมันก็อาจจะ
0: ผมว่าถ้าค่าตัวเขาไม่เวอร์ตอนนี้นะไม่แบบแพงเกินนะป่านนี้ย้ายไปแล้วเนอะหลายทีมอย่างแมนยูเขาก็บอกไม่ไหวอ่ะเกิน
1: ไอ้ประเภทนี้คือตรงกลางสมมตินะถ้าเอนโซไปมาดริดจริงๆเนี่ยจะมีอีกหนึ่งทีมที่มาแจมแบบเต็มตัวคือเชลซีนะ
0: ครับ
1: แล้วเชลซีไม่สนฟ้าสนลมด้วยนะเอาหมดอ่ะ
0: ตังมีเน
1: า
0: ะ
1: ตังเขามีอ่ะ
0: ครับก็ต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายจะจบที่ไหนเพราะตอนนี้เหมือนดูจะมีซิตี้มั้งเนื้อที่เต็งเพราะว่าแมนยูเหมือนจะโดดไปเล่นตัวอื่นแล้วเพราะแมนยูไอ้ทางฝั่งซื้อขายของแมนยูเขาบอกเขาไปเล็งไอ้พวกบาเลบ
1: า
0: พวกอเล็กซ์สกอตใช่ไหมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไอ้เจ้ามาธิวเฟรนันเดสเขาบอกว่าเลทราคาเนี้ยกำลังโอเคอย่างที่จ่าเด็กบอกคือมันอยู่ที่ประมาณสัก80
1: ใช่กำลังดี
0: มันไม่เวอร์เกินอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: นี่ถือว่าถ้าย้ายในราคาที่แบบ120ล้านปอนด์อ่ะโหนี่คุณราคาเกินแจ็คกิลิส
0: ใช่ๆ
1: เกินเดคันไลท์เลยนะ
0: เบอร์เกิน
1: เบอร์เกิน
0: คือถ้าเกิดสมมติปีเนี้ยไปเล่นปีเนี้ยสมมติปีนี้นะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยแล้วโชว์ฟอร์มดีมากอีกนะโอเคนะมันปีที่2มันยังโอเคนะ
1: อาจารย์สมมติว่าไม่ไอพวกแก๊งโอริเซ่ถ้ามันย้ายมาพรีเมียร์อีกรอบโอ้โหมันจะเท่าไหร่วะ
0: มันไม่200เลยหรอเห็นไหมเห็นไอโอริเซ่เล่นนะเห็นป่ะ
1: มันต้องมีระดับ200ไม่งั้นบาเยิร์นต้องรีบขยายสัญญา
0: ประธานเป้อย่างเงี้ย
1: เออต้องขยายสัญญาให้เร็วแล้วก็ต้องไปทำค่าฉีกใหม่อีกนะ
0: ครับคุณเดี๋ยวบอกว่าพี่สวัสดีครับพี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับจากคุณหนุ่มกรีดยางบุรีรัมย
1: ์
0: เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้นี่ก็ฝนตกไม่รู้ว่าบัตรไปทั่วหรือเปล่าเพราะเขาประกาศมากี่จังหวัดอะที่มันจะโดนเรื่องของ
1: พ
0: ายุอะใช่มีประกาศอยู่ 8-9 จังหวัดอะไรนี่แหละไม่รู้โดนไหมถ้าโดนก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้คนป่วยเยอะด้วยผมเพิ่งไปโรงพยาบาลมาโอ้โหค
1: นก็เข้าหน้าฝน
0: เป็นพวกไข้หวัดใหญ่กันเยอะเลย
1: เด็กๆเป็นเยอะพี
0: ่ครับ
1: ไข้หวัดอะบางทีมันมีสายพันธุ์แบบใหม่ๆมาเรื่อยๆนะพวกไข้หวัดเนี่ย
0: อย่างผมเมื่อช่วงหลังเนี่ยป่วยง่ายตั้งแต่เป็นไฮโซแล้วป่วยง่ายไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนไม่เป็นอะไรเลยนะ
1: เดี๋ยว
0: อยู่กระดินกินกระทรายไม่ป่วย
1: เป็นไหนไม่น่าจะเป็นเพราะว่าไข้หวัดหรอกลืมใส่ถุงหรือเปล่า
0: ช่วงนี้ไม่เอาผมไม่ใส่ถุงเลย ผมมีถุงผ้า
1: ไปกินที่ร้านเลยใช่ไหม
0: กลับไปกินที่ร้านไปกินแถวนู้นเลยนะฮะอันนี้เขาบอกน่าจะหยุดแล้วชุ่มฉ่ำเลยครับอ๋อช่วงนี้ฝนตกที่รู้สึกเราสองมาทองเราก็เพิ่งจะหยุดไปนี่เอง
1: เพราะฉะน
0: ั
1: ้นพักฟัง99ก่อน
0: ใช่นะครับ
1: อะไรเย็นๆมานั่งจิบไป
0: อุ่นเครื่องก่อนตอนนี้ช่วงนี้มีเวลาประมาณชั่วโมงนึงไปเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอฟุตบอลมาเดี๋ยวเราลากยาว
1: ๆเมื่อกี้นี่เราก็เพิ่มพลังมาเต็มที่ละโ
0: อ
1: ้โหนี่ผมเข้าใจเลยนะอาจารย์ไอ้คำว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เป็นยังไงอ่ะคนโมหิวนี่โคตรอันตรายนะผมบอกไง
0: ก็อาจารย์เอกจะไปสอยไอ้น้องไอ้น้องน้องส่งแก๊สตะกี้อ่ะครับโ
1: อ้สั่งข้าวเนี่ยใกล้ๆเองแบบห้วยขวางก็จะส่งข้องอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะ
0: ตอนสั่งกดแอปกับอาจารย์เอกอ่ะ 4:30 น. มาจริงเที่ยงคืนครึ่ง
1: เกือบตี1
0: เกือบตี1
1: เที่ยงคืน40อ่ะ2ชั่วโมงอ่ะ
0: กินเสร็จปุ๊บก็เข้ามาจัดรายการเลยครับ
1: โอ้อันนี้ดีนะเรามีความสามารถพิเศษคือกินเร็ว
0: เออเสียดายนะเราไม่ลงไปนะไม่งั้นเราลุมอยู่แล้วแน่นอนนะฮะอันนี้เขาบอกว่าคุณธนากรบอกว่าโทนกับบิ๊กเต่าเนี่ยยังไม่จบเหรอครับไม่เป็นภาคบอลเลยอะไรเงี้ยโทนไม่น่ามีปัญหากับเต่ามั้งเนอะ
1: ใช่
0: แล้วบอกเข้าสัปดาห์2คิดว่าทีมใหญ่จะกู้สถานการณ์ได้ดีแค่ไหนครับแต่คุณนันทพงศ
1: ์นัดแรกของเมื่อวานอเมริกามาเม็กซิโกก็ชนะเฉือนตัวนี้ได
0: ้ครับเม็กซิโกก็มาดี
1: ใช่
0: แล้วไอ้เกมสองที่ว่าดู
1: สวิตก็กลับมาได้เห็นไหมอาจารย์นัดสองอ่ะใช่ป่ะสวิตก็ชนะบอสเนียสวิตชนะอะไรเมื่อวานอ่ะ
0: ไอ้เดี๋ยว
1: ที่กดไป3-4ลูกอ่ะ
0: สวิตชนะ
1: บอสเนีย
0: ชนะบอสเนียมา
1: ส่วนแคนาดาก็กดกาตาร์ไป6-0กลุ่มเอก
0: ็ไอ้ที่น่าผิดหวังสุดเป็นไอ้นี่ไอ้
1: เช็ค
0: เกียร์ นะ
1: ก่อนของมันตกรอบกับแอฟริกาใต้อ่ะ
0: เออเจอแอฟริกาใต้ยังโดนตีเสมอท้ายเกมเนาะแต่ทีมใหญ่ก็ต้องรอดูนัด2ก่อนนะ
1: อ
0: ย่างวันนี้ดูบราซิลว่าจะกลับมาได้ไหมถ้ายังบู่เหมือนมันนัดแรกอยู่เนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยชักเสียวแล้วนะครับส่วนเยอรมันก็รอดูเกม2เพราะว่าไอ้เกมเจอคือลาฟาวก็ต้องเข้าใจว่าเนอะมันห่างกันเยอะนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ลาฟาวโอ้โหมันบอลคนละมือนะ
1: ใช
0: ่มีบอกว่าคุณพงศกรบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ฝันผมเป็นจริงแล้วจะได้ไปดูบอลโลกคู่เยอรมันเอกวาดอร์จะไปบินไปดูที่นู่นเหรอ
1: จะได้คุณได้ไปดูอ๋อจะไปดูที่นู่นเหรอ
0: ไปดูที่หน้าจอพึ่งสมัครแอปเลยไม่ใช่หยอกอาจจะไปที่ดูหรือเปล่า
1: ถ้าไปก็เขาเรียกว่าชมฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลให้สนุก
0: ครับก็ถือว่าสักครั้งหนึ่งนะผมว่าไปดูคู่ไหนก็ได้อย่างน้อยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะบรรยากาศฟุตบอลผมว่าทุกคู่มันดูดีหมดนะเนาะ
1: คือยิ่งเป็นคนที่แบบชอบฟุตบอลนะพี่อู๋นะครั้งหนึ่งในชีวิตอะขนาดเรายังอยากไปแอนฟิลด์อยากไปเวมบลีย์อะไรอย่างนี้เลย
0: ผมอยากไปดูคู่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ยากไปดูคู่ญี่ปุ่นไม่ดูบอลนะไม่ดูกองเชียร์เขา
1: ดูหน้าตาดูหน้าตาไม่ค่อยไว้ใจเลย
0: ก็เห็นจันเอกโอ้โหไปแคปมาลงแต่ละรูปโอ
1: ้โหแล้วช่วง
0: อยากไปดูญี่ปุ่น
1: แล้วช่วงหลังกดไอจีนะจันไอกองเชียร์ประเภทแบบสาวๆโอ้ขึ้นมาบานเลยกดเข้าไปดูครั้งเดียวแค่นั้นแหละโอ้โหแล้วทีนี้หลั่งไหลกันมาแบบเป็นกระบุงเลย
0: อัน
1: แต่งานดีจริง
0: เชื่อหมดยกเว้นไอ้กดเข้าไปดูครั้งเดียวเนี่ยถ้าให้สาบานน่าจะตายทันทีจะเด็
1: กคือก็อ้าวกองเชียร์มันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณจำลาลิซ่าที่เกเม่ได้ปะล่ะที่แบบเขาเอาโทรศัพท์ยัดใส่หน้าอกโอ้นั้นดังเลยเนี่ย
0: โทรศัพท์พังเลยอ่ะมันบีบรัดจนโทรศัพท์ถึงก็พังครับคุณยุทธ YC บอกทำไมสเปนไม่ชนะเคปเวิร์ดครับผมว่าส่วนหนึ่งนะวันนั้นก็เป็นด้วยเรื่องของการขาดตัวผู้เล่นเนาะเนาะการขาดไอ้นักเตะระดับยามาวกับไอ้เจ้าวิลเลียมนี่ก็วิลเลียมผมว่ามันขาดปีกซ้ายปีกขวาไปมันถึงเลยนะเพราะเป็น2คนที่ฟอร์มถ้าจะว่าไปก็ฟอร์มดีสุดของทีมแล้วอ่ะ
1: ก็สภาพร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: และอย่างน้อยก็ได้เห็นพวกบรรดาตัวสำรองนะตัวที่โดนตัดตำแหน่งมาอย่างแฟรานอย่างพวกกาบี้อย่างเงี้ย มันก็ไม่ถนัดกับตำแหน่งแบบนี้แล้วก็โหวันนั้นก็ต้องยอมรับว่ารถบัสมันทำงานเต็มที่จริงๆนะครับแต่เคยบอกตัวเขาโอเคอยู่นะเล่นยุโรปกันเกือบหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณนุพงศ์บอกว่าผมดูสเปนเล่นไม่เหมือนตอนยูโรที่ผ่านมาไม่ดูดันคือตอนยูโรมันมีไอ้ยามาลกับวิลเลียมไงครับแล้วสองคนเนี้ยมันเล่นงานคู่ต่อสู้จนมึนไปหมดแล้วแต่พอวันนั้นไม่มีอ่ะเราเห็นเลยว่าพอสเปนขาดตีกอ่ะง่อยกระลอกเลยนะเออดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะ
1: แล้วก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอ่ะยาเมากับเจ้าวินเลียมก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยไอช่วงยูโรอ่ะโอ้โหนิโก้ทางซ้ายนี
0: ่ใช่ใช
1: ่โอโม่ยังเบียดไม่ได้นะ
0: คือตอนนั้นเนี่ยมึนจนแบบ
1: จะขวาดีจะซ้ายดีว่า
0: ไม่ฟังทางฝั่งนี้ก็เจอยาเมาฝั่งนี้ก็เจอวินเลียมโอ้โหมันมึนไปหมดอ่ะแต่
1: ช่วงนั้นโรดี้ก็ยังฟอร์ม
0: ใช่ใช่แล้วช่วงนั้นโรดี้ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเขาบัลลงดอเนาะ
1: ใช่
0: ล่างทองแต่ตอนเนี้ยผมว่ายังไม่ได้ครึ่งของที่เคยเล่นได้เลยนะ
1: แต่ผมว่าสเปนเดี๋ยวก็ดีขึ้นนัดสองก็น่าจะกลับมาได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้วรอดูนัดสองไป
1: ครับ
0: มาทางเอซิเบตบ้างบอกว่าหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะช่วงตีสองใครพากันนะอูนะสนของหนูหรือเปล่าอย่าบอกนะว่านะเอกนะอูอยู่ต่อยาวคุณเธอดวงจุนแฟนนอนใช่ครับก็เดี๋ยวคู่ตีสองผมกับจันเอกต่อ
1: ใช่
0: จนถึงตีสี
1: ่สนน่าจะพรุ่งนี
0: ้
1: พรุ่งนี้น้องสนแก่จัน
0: อ
1: ู
0: เพื่อจะได้ความหลากหลายนะฟุตบอลมี90นาทีผมก็เลยเสนอเจ๋งไว้ว่าเนี่ยสมมติเราเข้าจันอูจันเอกเข้าตีสองใช่ปะเราก็พากตั้งแต่ช่วงตีสองตีสองสิบนาทีแล้วเราก็ออกแล้วก็มาอีกคู่หนึ่ง
1: สลับกัน
0: จะได้9คู่เลยนะมันจะได้เหมือนกัน
1: พี่แค่เอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเสียบสายนู่นสายนี่ก็ปาไป5นาทีละแต่พรุ่งนี้คู่สนุก
0: อยู่กันยาวๆ
1: พรุ่งนี้จะเป็นคู่ฮอลแลนด์กับสวีเดน
0: คู่สนุกแต่คนพากไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่เฮ้ยนี่ต้องเอาให้สนุกเลย
0: ครับผม
1: ระดับไทยพากแล้วเก ็พี่กับ
0: ค
1: นไง
0: อ๋อเหรอยังไม่ได้ดูคิวเลยอ๋อนะครับ
1: พรุ่งนี้อาจารย์อู๋อยู่ต่อ
0: ครับผม
1: แต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คว่ากี่โมงนะน่าจะ
0: เที่ยงคืนหรือเปล่า
1: น่าจะดึกแหละ
0: อันนี้คุณอินเอไลเอมี่ครอสซิ่งเหรอบอกสวัสดีจากออสเตรียครับเชียร์ออสเตรียแต่คิดว่านัดเจออาร์เจนคงไม่น่ารอดออสเตรียก็เป็นทีมเคี่ยวเหมือนกันนะคุณครับผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเอมี่ครอสซิ่งเพราะว่าเป็นนักเตะที่มันถ้าเราไปไล่อยู่ในยุโรปทั้งนั้นเลยนะ
1: รับป่ะน่ารับป่ะ
0: เคี่ยวนะเคี่ยวตัวผู้เล่นเคี่ยวๆทั้งนั้นเลย
1: ตัวออสเตรียออสเตรียหลายๆ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวตัวบูเดสผมว่าไม่น่ากินได้ง่ายๆนะคือไม่น่าอาจจะแพ้แต่คิดว่าถ้าจะถล่มกันคงยากนะออสเตรียก็เคี่ยวอยู
1: ่แต่กลุ่มออสเตรียเดี๋ยวผมดูก่อนออสเตรียเดี๋ยวนะ
0: คุณพัสสุบอกว่าคุณอูบุญเดลิกาปีนี้มีถ่ายทอดสดฟรี YouTube ด้วยเพราะลิขสิทธิ์ถูกเหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีถ่ายทาง YouTube ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้หรือว่าเขาไปอยู่กับ AS อ่ะทาง PPTV ไม่มีแล้วนะครับคนภาคเขาพอไหม
1: ไม่น่าพอมั
0: ้งเอาไม่น่าพออย่าง
1: น
0: ี้ก
1: ็ไม่ต่อให้พอบางทีก็ต้องเอาคนที่แบบมีความรู้ในเรื่องของบูเดสซิก้า
0: ได้ใจนี่รออยู่เลยครับ
1: มันต้องมีไปเสริมทัพมันมีไปเสริมทัพ
0: อันนี้มาแนะนำนะคุณนันทพงศ์บอกชาจิกะนิตะหวานใจของทาเคฟุสะคุโบะเป็นดาราในวงการบันเทิงญี่ปุ่นแถมงานดีด้วยครับอ้าวเดี๋ยวต้องไปตามเขาหน่อยตามคุโบะนะผมจะไม่มีอะไรนะ
1: ต้องส่งบอกเลยว่าในวงการบันเทิงเขานักร้องนักแสดงต้องบอกให้ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นถ้าบอกมาผิดจะได้ไม่ตาม
0: อันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าคืนนี้เจ้าภาพสหรัฐมีโอกาสชนะแน่นอนผมชอบกองหน้าที่เคยอยู่ดาวรุ่งอาร์เซนอลคุณน้องบอลไอ้เจ้า
1: บอลลูน
0: บอลลูการ์นเนาะบอลลูบอลลูการ
1: ์
0: นเนี่ย
1: เล่นดีเนาะโมโนโกก็ฟอร์มดีไปอยู่กับโมโนโกเขาก็ฟอร์มดี
0: ฟอร์มดีใช่ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบขายไปแล้วแบบแฟนบอลยังเสียดายอะว่าโอ้โหไม่น่าจะดึงกลับเลยอะ
1: นัดที่แล้ว
0: เพราะเขาไปยิงเยอะอยู่นี่
1: เขากดไปขีดเม็ด
0: สองเม็ดสองเม็ดนะบอลลูการ์นอะฟอร์มดีครับแต่เสียดายนะวันนี้ภูริศิษย์นัดแรกก็ดีเนาะภูริศิษย์นัดนี้เจ็บทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็มีบอกว่าแฟบผมลองไล่ก่อนเขาบอกคุณ N2PD บอกสเปนตอนเก่งๆอ่ะมันมีตัววิ่งสอดขึ้นแล้วก็มียกบอลข้ามหัวกองหลังช่วงนั้นดูเพลินมากผมว่าหลายๆคนมันอยู่ในช่วงตกด้วยนะคือปีกสองข้างไม่มีไอ้กลางที่ตัวเป็นตัวคุมเกมทั้งหมดอย่างโรดี้นะ
1: ก็เริ่มโรย
0: มันก็หลังจากเจ็บมามันก็ยังกลับฟอร์มเดิมไม่ได
1: ้เดลาปุนเต้ทำไมไม่ใช้ซูบี
0: แต่ผมว่าเขาเปลี่ยนตัวเขายึดหลักนักเตะที่เขาคุ้นเคยมากไปหน่อยเนอะเดลาฟูเอนเต้อะผมว่าหลายๆตัวน่าถูกส่งลงมาเขาไม่ส่งนะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ ก็ต้องรอปรับดูว่าเกม2น่ะจะเอาเหมือนไอ้นี่ไหมไอ้ทางด้านไม่ไอ้นะแคนาดาคือตัวไหนเล่นดีเปลี่ยนเลยอ่ะกล้าเปลี่ยนไหมนะครับเพราะเดลฟินเต้เกมไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเนอะ
1: เปลี่ยนแปลงไม่ซับซ้อนนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ดีก็ถอด
0: คือตัวไหนดีก็เปลี่ยนตามตำแหน่งเลยนะครับเขาบอกคุณก้องบอกว่าเจมิงมาคู่ไหนครับเดี๋ยวต้องให้จันเอกดูหน่อยเจมิงนะก็น่าจะมาพรุ่งเช้าๆมั้ง
1: ใช่ถ้าเจมิงมาน่าจะช่วงเช้าครับ
0: เพราะส่วนใหญ่พวกนักพากย์ของพวกเราได้ไปคู่เช้าไม่ไหวอ่ะก็จะมีพวกเจพวกป๋า
1: ฟังเจมิงกับพี่ปูสมชายมันจะได้ในเรื่องของฟุตบอลด้วยแล้วเขาก็จะใบหวยไปด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาจะบอก
0: เป็นเบอร์ใช่ไหม
1: 27 12แต่ต้องจดให้ทันนะ
0: อ้าวคุณคีย์เบอร์ผิดก็มีนะครับ
1: บอกแกบอกว่าเอ้ยพี่ไม่เน้นอ่านชื่อนักเตะเว้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าคนฟังรู้อยู่แล้วโทรสายฟุตบอลพี่เอาแบบฉีกเลย
0: ครับ
1: เบอร์1จะให้เบอร์3เบอร์3จะให้เบอร์7เลยอย่างงี
0: ้อันนี้เขาบอกว่าต้องเอาพี่อู๋ไปด้วยแล้วประกบคู่กับอาจารย์นิกรครับล่าสุดก็ถามอานิกรเหมือนกันมีใครโทรมาไหมบอกว่าก็เงียบอยู่เหมือนกัน
1: เขามีเจ้าถิ่นอยู่เปล่า
0: ครับ
1: ต้องไปดูด้วยนาง
0: กัสกิจอานิกรอยู่มีอะไรก็ตามด้วยนะครับก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่า แล้วจานอูมาโชว์หมูอะไรดึกๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ตีสองนะอเมริกาครับวันนี้เชียร์อเมริกา
1: ผมว่าบอลวันนี้จะสนุกผมว่าบอลจะมันวันนี
0: ้ครับผมว่าผมก็คิดเหมือนกันว่าวันนี้สู้แน่
1: ใช่
0: นะมาสู้เจ้าภาพแน่นะครับอันนี้บอกยังไม่เห็นทีมป้องกันแชมป์บอลโลกได้อาเจนมีลุ้นมากแค่ไหนครับอาเจนเองก็ต้องชมเกมแรกว่าโหเมสซี่มันเนาะเข้าล่างทองอะเนาะแต่ตัวอื่นๆผมว่าก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะเนาะเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนเมสซี่ยังแบกทีมอยู่อะถ้าเมสซี่ไม่โชว์ฟอร์มก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่นะ
1: คือยังดีที่เมสซี่เขาเรียกว่าอะไรยังเก่าอยู
0: ่
1: แต่พูดว่าโลกครั้งเนี้ยบางทีพวกนักเตะเก่าๆนะอาจารย
0: ์
1: อายุห่างกันระดับ3ปีอย่างเมสซี่กับโด
0: ้
1: บางทีโด้40กว่าเนี่ยเริ่มหมดเลยนะ
0: อุ้ยมันอาจจะดูฟัง
1: ก็ไม่อาจจะดู
0: คือถ้า25กับ28ไม่เท่าไหร่
1: อ่าใช่
0: ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้38กับ41เนี่ยมันจะต่างกันเยอะนะครับ
1: มันดูห่างเยอะ
0: เพราะมันข้ามเลข4ไปแล้วนะแต่มันจะโลลงมาอยู่แล้วนะครับ
1: จะแบบโอ้ทำไมเมสซี่อายุเกือบ40ยังแจ๋วอยู่เลยแต่ทำไมโด้แบบสปีดก็ไม่โอเคจังหวะเทคตัวก็อยู่บนอากาศก็ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่แต่ว่าถ้าใครเคยอายุเยอะจะรู้นะพอเลยเลข4มาเนี่ยมันจะโดนเหมือนโดนรถบัฟไปอีกครึ่งนึงเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมพอผมก็ต้องลองรอดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเมสซี่ตบอลเลข4แล้วเนี่ยจะตกขนาดไหนเน
1: า
0: ะเพราะว่าเรื่องของอายุที่พอเลข4แล้วมันกับนักเตะอาชีพด้วยกันมันยากนะ
1: ใช่
0: ใช่อันนี้เขาบอกว่าอาเจนชุดนี้ยังคงไร้เทียมทานกองกลางแน่นตัวรุกยังคงไม่มีปัญหาเกมรับใช้โรเมโร่กับลิซันโดเล่นดีมากจากน้องบอลนะครับก็ทีมใหญ่เท่าที่ดูตอนนี้ผมว่าที่มีเข้าตาก็มีอาเจนมีฝรั่งเศสนะ
1: อังกฤษ
0: สองทีมอังกฤษอีกทีมนึงนอกนั้นทีมใหญ่ก็ยังไม่ค่อยประทับใจนะ
1: เยอรมันนะก็ยังโอเคเกมแรกอ่ะ
0: เยอรมันก็มองโอเคอาจจะมือมันคนละมือนะแต่ว่าเกมแรกก็โชว์ผลงานได้ดีอยู่นะครับอันนี้บอกว่าอ๋อคุณ N2PD บอกว่าลงชื่อเล่นกิจกรรมลุ้นรับถ้วยถังกระมังหม้อได้ที่ช่องทางไหนล่ะครับไอ้นั้นมันมีของเรามี M-Cord อะไรแฟนๆใช่ไหม
1: ใช่
0: นั้นลองไปร่วมดูนะครับ เผื่อจะได้ลุ้นนะครับคุณพระสุบอกคุณอู๋ฝากบอกคุณมนขี้โม้หน่อยอย่าเพิ่งคิดกลับมายิ่งใหญ่เพราะยังมีอาร์เทต้าของเราอยู่นะครับอันนี้ของเราไม่เน้นโม้เดี๋ยวเราไปเน้น
1: เ
0: น้นสอยทีเดียว
1: คุณมนเขาไม่ได้โม้นะพี่เขาคาดหวังเลยเขาบอกว่าเกมพรีเมียร์ลีก10เกมแรกอ่ะเขาก็จะเขาถืออาจจะเบาๆอ่ะ30แต้ม
0: อันนี้คือโม้อันนี้คือโม
1: ้แล้วแต่ถ้าดูพูดแบบจริงจังมากนะ10นัด30แต้มเลยนะ
0: อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหมันอัปเดตแล้วบอกผมดูสเปนเล่นไม่เหมือนอันนี้อ่านไปแล้วอันนี้คุณนันทพงศ์บอกถุงแกงครับถุงแกงคืออะไรฮะ
1: ถุงแกงก็ที่คุณอู๋ไม่ชอบใส่ถุงไงก็คือไอ้ที่ไม่ชอบใส่ถุงเนี่ยครับบางท
0: ีก็สดไงผมสดไงผมสด
1: บางทีก็กินที่ร้านเลย
0: ครับ
1: บางทีก็กินที่ร้าน
0: สดครับ
1: มีทางเพจมานิดนึงคุณฮักเขานะครับสวัสดีครับดีเจทั้งสองท่านตอนเช้าผมฟังป๋าบรรยายคู่เกาหลีป๋าบอกถ้าเตะอย่างมึงเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านไปทั้งสองทีมเลย มาไปถึงหน้าประตูคู่ต่อสู้มันส่งกลับคืนหลังให้ประตูถึงประตูตัวเองสุดยอดมาก
0: ครับเน้นคืนหลัง
1: เทพวาผ้าคู่ไหนครับแต่คุณฟอร์ด
0: วาไม่ได้
1: ผ้านะ
0: วาไม่ได้ผ้าครับวาไม่ได้ผ้าเพราะว่าอันนี้เป็นของโมโนนะถ้าวาไปผ้าอ่ะน่าจะ
1: เร็วๆนี
0: ้น่าจะย้ายที
1: ่แน่นะ
0: อาจจะย้ายอาจจะย้ายนะ
1: อาจจะย้ายเหมือนฟุกแฟมิลี่ก็ได้นะ
0: อ่า
1: คืนนี้ถ้าบวกสหรัฐจะจัดแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจดูบอลรายปีอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ไม่แน่อาจจะเป็นแพ็กเกจอื่น แพ็กเกจแถวไอ้นั่นนะเพชรบุรีแพ็กเกจโพไซดอนนะ
1: พี่ประพิษสวัสดีครับทักทายพี่อู๋กับพี่เอกมานะคร
0: ับ
1: ขอบคุณมาก
0: อันนี้เขาบอกว่าคุณเป็นนักเตะที่ชอบเล่นลูกข่างด้วยเหรอครับเขาคือฟอลารินบาคุกันนะครับคุณนันทพงศ
1: ์เดี๋ยววันนี้ยิงโชว
0: ์
1: เมื่อวานเดวิดแฮตทริกใช่ไหมเดี๋ยววันนี้บริการขอบ้าง
0: คุณอาคมบอกทำไมซ้อหมิงส่งใจให้เบอร์6ครับอันนี้คืออะไรอ่ะ
1: นักเตะของค
0: ู่ไหน
1: เออของทีมไหนเออผม
0: เจ๊เหรอ
1: แล้วบางทีอย่างเจ๊อย่างพี่แป๊ะพี่อยู่เทพหรือพี่ปูมาช่วงสายๆไงพี่หู
0: ครับ
1: บางทีเราแบบบางคู่อ่ะคู่สุดท้ายอ่ะผมดูไม่ไหวนอน
0: ไอ้อย่างเราไม่น่าไหวแต่อย่างเขาไหว
1: แต่ของเขาอ่ะ
0: เขานอนเร็ว
1: ของเขาคู่แบบนี้เขาก็ไม่ดูนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่งั้นก็ตื่นมาภาพ
0: มันต้องสลับกันนะเนาะถ้าดูทุกคู่ไม่ไหวนะผมว่ามีสลบคุณ N2PD บอกว่ามีขานักเตะที่ขาหักเมื่อเช้าไหมครับทำไมถึงหักได้ขนาดนั้นต้องพักนานไหม
1: ก็คือมันเป็นจังหวะฟุตบอลที่ผมว่ามันโป๊ะมากดูจากภาพมันไม่คิดว่าจะหักนะพี่
0: อ
1: ู
0: ๋
1: อะไรมากมายอ่ะนักเตะกาหน้าที่พี่อู๋ภาค
0: อ่
1: ะโดนธนากาศเตะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นั่นก็หักนะ
0: เอออ
1: ันนั้นก็หักแล้วมันเป็นการ
0: บางที
1: เตะจากด้านหลังอ่ะ
0: บทมันจะหักอ่ะมันก็หักง่ายๆเนอะ
1: ใช่อ
0: ย่างผมไปภาคบอลอุ่นเครื่องอ่ะญี่ปุ่นเจอกาหน้านะ
1: ใช
0: ่ไอ้เอาธนากาศมันจะหวดพอดีไอ้นักเตะกาหน้าแย่ขามาปั๊บเข้าไปทีเดียวขาหักเลยอ่ะเออ
1: คือไอ้อย่างวิชาถ้าหวดหน้าแข้งอ่ะผมว่าไม่น่าจะเป็นไร
0: อืมแต่มันข้างหลัง
1: แต่มันข้างหลัง
0: พอมันเป็นข้างหลังอ่ะผมว่าม ัน
1: อันตราย
0: พวกนักเตะพวกนี้มันเตะแรง
1: เ
0: ง
1: ี้ยเขาผู้ตัดสินถึงเขาเรียกว่าอะไรพี่
0: อ
1: ยู
0: ่
1: ถึงพยายามเป่าฟาวหนักๆหรือเข้าจากด้านหลังนะมันเป็นการอันตรายมากๆนะ
0: ครับ
1: ถึงขนาดบางทีต้องมีใบดงใบแดงจากการเข้าข้างหลังอ่ะ
0: ครับ
1: มันเยอะนะครับ
0: อืมอ๋อคุณอาคมก็ยกตัวอย่างอ๋อส่งใจให้เบอร์6เบอร์7เบอร์8อย่างนี้เนาะอ๋อจะเน้นเป็นเบอร์นะครับ
1: ไม่เน้นชื่อไงซ้อบอกเฮ้ยเรียกชื่อมันเสียเวลาเอาเบอร์7ส่งให้เบอร์8เบอร์8ส่งให้เบอร์10อะไรแบบนี้เลย
0: แต่ว่าผมเชื่อว่านานนะถ้าหักแบบเนี้ย
1: ม
0: ันหักเป็น2ท่อนเลยเนาะเนาะพวกนี้น่าจะนานอยู่นะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าถ้านาวาวย้ายจริงเนี่ยผมว่าฟ้าถล่มดินทลายแน่นอนคร
1: ับ อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้เห็นวาวย้ายไปนะแต่ไม่อยู่ค่ายโมโนนะแกไปโมโตเจอจากแกมเมอร
1: ์เอาอีกแล้ว
0: เจอจากแกมเมอร์
1: แหมกูจะเอาแบบกูจะเอาแบบบีอินบีเอา
0: เออเจอค่ายโมโต
1: แล้วถ้าค่ายโมโตนี่ต้องไปอยู่แถบบุรีรัมย์นะ
0: ครับ
1: รอดูแข่งมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอ่ะ
0: ครับคุณเอเอบอกว่าทำไมเตะดึกจังบ้านเขากี่โมงครับ
1: ก็เขาช้ากว่าเรา12ชั่วโมง
0: ใช่ของเรา
1: ตอนนี้ถ้า
0: ของเราครึ่งวัน
1: บ
0: ้
1: านเราตีสองบ้านเขาก็บ่ายสอง
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: บอกท่านนาวาวย้ายแล้วเอาพี่อู๋ไปเสียบทรูครับลงตัวเหมาะเหม็งครับอ่าว
1: อันนี้ดี
0: อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ผมซื้ออันนี้ผมซื้อนะครับ
1: ชอบเลย
0: อันนี้เขาบอกว่าเออนาอู๋นาเอกอย่าลืมนะครับงวดนี้บอลโลกครั้งที่23และ104นัดส่วน48ทีมออกไปแล้วค่ะไม่ต้องตามนะคะจากคุณเคยลงทุนแถมแฟนนอน
1: เคยลงทุนว่างวันไหน
0: 48ไปแล้วใช่ไหม
1: มา
0: เหลือ100
1: ที่
0: 104กับ23
1: มาหาพี่ที่สมทเลยเดี๋ยวพี่กับจันอูเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟวันนี้เดี๋ยว23กับ104ไป
0: อันนี้บอกเชื่อมนก็ออกลูกเป็นหมา3ขา
1: มันต้องเอ้าคุณฟังจันมนคุณต้องฟังแบบนี้เออคาแรคเตอร์พี่มนจะมานั่งเป็นสุภาพบุรุษนักรักไม่ได้ของเขาคาแรคเตอร์แบบนี้โอ้โหตั้งแต่อยู่ในช่องแรกๆมั้ง
0: แม่จันมนเขาก็สมชื่อเขาแหละ
1: แบบนี
0: ้ว่าชื่อเขาก็บอกแล้วมนมันมั่วก็จะออกแนวนี้อยู่แล้วนะครับ
1: วันนี้ใครไม่อยู่นี่โดนนะจัน
0: ฮะ
1: ใครไม่อยู่นี่โดนนะ
0: โดนเรื่องอะไร
1: อ่ะตอนเย็นช่วงพี่ไม่อยู่เขาก็เล่นจานนะ
0: เล่นอะไรผมไม่มีอะไรเลยมีเล่นอะไรบ้างอ่ะไม่มีอะไรเลย
1: โอ้นี่มันไม่เคยไปเที่ยวหรอกมันก็หน้าไมค์ก็พูดแบบ
0: ไม่เคยเจอ
1: หรอกเก๊กหรออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เคยไปเที่ยวไหน
1: ไม่พูดถึงเรื่องไม่เคยไปเที่ยวอาบอบนวดไม่เคยไปเที่ยวอ่างอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ดีพี่ก็ด
0: ีผมไม่ไปเที่ยวเองไงเพราะผมมีตังค์แต่ที่ไปเนี่ยคือไปกับพวกลูกพี่ลูกพี่เขาพาไปเนี่ย
1: ผมรู้เลยบอกดี
0: ไม่มันไม่เหมือนกันจันมนคนไม่มีเมียไงผมคนมีภรรยาจันเองใช่ป่ะเราก็จะ
1: มนก็ซื้อกิน
0: ใช่
1: มันก็ซื้อกินไปเรื่อยอ่ะ
0: ซื้อกินไปบางทีน้องเขาก็ไม่ขายให้ด้วยนะ
1: แต่ก็โดนหลอกกันเยอะนะ
0: น้องเขาไม่ขายให้ก็มีนะ น้องก็เอ้ยพี่หนูคืนตังค์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เจอกันแล้วค่อยเคลียร
0: ์ครับ
1: ใครไม่อยู่สับไว้ก่อนอ่ะ
0: คุณจิ๋วพยากรบอกผมเป็นคนตาบอดนะครับรอฟังนะทั้งสองบรรยายอยู่ครับขอบคุณครับอ่ะก็ได้ครับ
1: คุณ
0: จิ๋วนะ
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าทำไมพี่มนถึงเป็นมนบัมมี่โอ้ยฉายาตอนพี่มน
0: ก็ไ
1: ม่ชอบกับพี่ป๋องไง
0: ตอนนั้นอยู่ใช่ครับเพราะถ้าเป็นเครือข่ายอย่างเดอะช็อกอ่ะพี่ป๋องก็จะตั้งฉายาที่มันเกี่ยวกับพวกผีอ่ะนะ
1: ใช่ใช่
0: อย่างมนมัมมี่ใช่ไหม
1: ติ๊กตองเหลือง
0: ติ๊กตองเหลือง
1: แจ็คสายสิน
0: แจ็คสายสิน
1: เออพิโก้ไม่มีฉายาผีเป็นโก้ผิวนั่นแหละ
0: พิโก้พิโก้ผิวใช้ชื่อของแกอยู่แล้วไงใช่ไหมนอกนั้นก็มี
1: ขวัญน้ำมันพาย
0: เออใช่
1: ก็จะแม่แบบตีมผีไปเลย
0: เก่งประตูผีอะไรเงี้ยเอออ
1: ย่างพี่ป๋องป๋องซาตานน้อยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ซาตานน้อยนะครับ
1: อ่ะไปเราต้องออกกี่โมง
0: เดี๋ยวเราก็ออกเลยก็ได้มึงเนอะ
1: ออกเลยก็ได้ใช่ไหม
0: จ้าโอเค
1: โอเค
0: อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาต

0: ย้ายห้องก่อน
1: ท่านผู้ฟังที
0: ่ย้อนย้ายของเราต่อ
1: ฟังรับชมอยู่ทางเพจหรือ Facebook อย่าเพิ่งหนีนะเดี๋ยวเราไลฟ์ต่อเนื่องเลย
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแค่ที่นั่งแป๊บเดียว
0: ใช่เดี๋ยวเราย้ายห้องไปเดี๋ยวมันจะต้องมีการเซตอุปกรณ์ใหม่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวเราออกก่อนเพราะคู่นี้นักเตะกำลังลงสู่สนามแล้วนะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเอลิงฮาลันมาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลต์ด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: the cacophony of noise.
1: I honestly don't think I've been at a stadium and felt an atmosphere like this. Some key questions coming into it. Can the USA play the same intensity that they did against Paraguay? Strictly the outstanding pressure that Turkey put on them in that
2: match.
0: Last week's win against Paraguay has lit the fuse for the USA. That 4-1 win has really drummed up the enthusiasm of the Hunko host nation. But now they've got to defend the first save on the afternoon. Freeze guarding his front post to deny Touré.
1: Yeah, an early mistake, a giveaway. Chris Richards not expecting the pass. Australia tried to take advantage.
0: An early mistake. Red, white, and few. Yes, Mr. McKenney, second most capped player in this USA squad. An experience that was so important today.
1: This is the shape of the build-up. It's the back three build-up. Anthony Robertson bombs on.
0: Anthony Robertson, who covered an enormous amount of ground. He ran the furthest distance of the pitch in US's opening victory against Paraguay. Tyler Adams unable to find a clean pass. We know that the USA will be boisterous, but Australia work really hard too.
1: Yeah, it's been a frantic start, as you would expect. USA out the blocks quickly, playing with intensity. Australia dropping into that shape that we saw against Turkey. Eight, back five, midfield four, one up top.
0: Australia, who fielded the youngest starting 11 of any team in the opening round of games. More experience at the side today, with Matthew Leckie in particular coming in. He today joins Tim Cahill as the only Australian to play in four World Cups, and Tony Popovich wanted that extra bit of know-how in the side today. It's the first time these teams have ever met at a FIFA World Cup. Tim Ream. Chris Richards. Flat back five in defence for Australia, but the US are in possession. Robertson gets, and he hoped to be a corner, but it's going to be a goal kick.
1: Expect to see plenty of this. Anthony Robertson going down that left-hand side. Big blow, losing Christian Pulisic to injury. He's had a calf problem. Doesn't make the starting line-up today.
2: In game แรกผลงานดีแล้วก็ดันมีอาการบาดเจ็บก็เป็นปัญหาของปุริสิทธิ์ตั้งแต่อยู่กับดอทมุนแล้วนะครับเจ็บง่ายไปหน่อยครับปุริสิทธิ์วันนี้จะเป็นลิคาโดเปปี้แทนนะครับบอลยาวๆก็ทิ้งมาเลยครับพลาสติกบีชแหวบาร์โรกันให้บอลสั้นๆกันมาแล้วมีมือไปผลักก่อนครับโอ้โหสาไปฉกมาได้แล้วนะครับจังหวะเทคตัวขึ้นมงมือไปผลักเขาก่อนครับเวสต์แมคเคนนี่มือชัดไปนิดหนึ่งครับบอลยาวๆเลยครับวางข้ามทิ้งมาแต่ว่าก็สกัดทิ้งไปก่อนครับเอาจะเอาบอลมาทุ่มกับออสเตรเลียกลายเป็นว่าพุทธศิลป์ให้เป็นของอเมริกาครับอเล็กฟรีแมนคืนหลังกลับหลังมาเลยครับเซอร์คาติออกซ้ายมาครับทีมรีมครับให้มาโรบินสันโรบินสันพยายามจะล็อกตัดในมามามาเล็กทิวแมนต้องกลับไปเซตกันใหม่ก่อนครับคือหลังกลับมาใหม่ครับขึ้นทางขวาบ้างครับเดสฟรีแมนคือหลังกลับมาใหม่โอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นไม่เอาเลยครับออสเตรเลียครับไม่ทิ้งใครไว้เลยครับยืนในระบบแบบนี้มันเก็บ3แต้มได้ก่อนนะเกมนี้ถ้าเสมอก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับ
3: ใครที่รับฟังรับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางแอป Mcord Mcord Connect เพจ Facebook YouTube ยังไงถ้าเสียงกลับมาเป็นปกติช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคร
2: ับ คร
3: ับมีเสียงแล้ว
2: นี่ครับ
3: มาแล้วครับเสียงโอเค
2: อ่ะพี่ไทยของเราไปแก้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ครับ
2: ลูกเปิดทะลุมาจับมุดไปหมงแล้วโอ้โหกำลังจะยิงซ้ายลูกนี่โอ้ป่าเสียงนกหวีดมาก่อนครับง้างจากบ้านมาเลยครับโอ้โรบินสัน

0: โอ้โหดูเลยครับผู้สินเป่าไปแล้วครับ
1: เกมแรกผมแดงไปเนี่ยว่าวันนี้ไม่มีผมแดงเลยหลุดไปทางขวาจังหวะเปิดมาลูกนี้โอ้วิ่งเปปี้จังหวะโมงเขาก็ไม่รู้ว่ากลัวโดนตีนใครหรือเปล่านะเพราะว่ามุดไปจังหวะนี้มีผู้เล่นออสเตรเลียยกขามาโมงไม่เต็มครับ
0: ดีไม่เจอเตะเสยหน้าเข้าไปนะครับนี่ก็โดนเปปี้ข
1: ู่ซิกาตี้ที่เข้ามาขวางไม่งั้นได้โมงในกรอบ6หลาแล้วครับ
0: กลายเป็นว่าไปรับแน่นๆเป็นรถบัสเลยครับแล้วรอสวนเอาครับออสเตรเลียส่วนเจ้าภาพนี่ไม่ได้ครับเสียฟอร์มครับเป็นเจ้าภาพยังไงต้องบุกแหละครับบอลกลับหลังมาก็พยายามจะบีบไล่มาโอ้โหไม่กล้าเล่นไปหน่อยโดนฉกไปได้พยายามจะลุยฝ่าทะลุขึ้นไปครับแบงค์คอนเสียบอลแล้วอเมริกาจัดสวนคืนเปเป้เจอสอยไม่ฟาวเหมือนกันครับบอลทะลุมาตูเร่แต่ว่าโดนบีบมาแล้วครับทีมริมเตะเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับเอาตัวรอดมาได้จังหวะส่งกันผิดพลาดมีให้เห็นเหมือนกันทั้งคู่ครับ
1: โอ้นี่ยังดีมีตัวสอน38ปีนะครับทีมรีมจังหวะที่จะเข้าไปของตูเร่ก็น่ากลัวนะครับดูเกมเปิดตั้งแต่ต้นเกมนะพี่อู๋คือวัดกันเลยออสเตรเลียมาก็ไม่กลัวนะครับ
0: จังหวะเวลาลุยขึ้นมานะครับนะอเล็กฟรีแบนครับเตะเปิดสกัดมาเวลามานี่มาหมดเลยนะครับทิ้งไว้แค่ตัวเดียวอ่ะพยายามจะวิ่งบีบไล่ไปก่อนก็บอลคืนหลังกลับมาครับเตะเคลียร์สกัดไปได้ครับแพทริกบีชดูบอลตกมาครับฟรีแบนครับเก็บตกได้ครับใครมาลูกนี้เล่นยากไปหน่อยครับบาโลกันแม่จะไปตอกส้นให้นะครับใช้เรือดำโหม่งตั้งมาแล้วโอ้โหเจอคุม2ครับเสียบอลไปวันนี้เกมตรงกลางเนี่ยครับมันตัดเกมกันบ่อยมากโอ้ยเข้ามาสอยจังหวะนี้ผู้สินเซอร์ลิกสวายเยอร์เป่าให้ก่อนแล้วครับ
1: ไทเลอร์ดำไม่ค่อยเห็นไทเลอร์ดำโดนเสียบนะโอ้ปกติไทเลอร์ดำจะชอบไปเสียบชาวบ้านครับอู้แล้วเหมือนจะเจ็บอะไรบ้างครับเนี่ย
0: มาทิวเล็กกี
1: ้ดูจับไปที่ข้อเท้าซ้ายเล็กกี้ก็เก๋าอยู่แล้วนะครับจังหวะโอ้ยเข้าช้าห่วยไปที่ข้อเท้าเลยเป็นไงความเจ็บปวดเป็นยังไงกับเทเลอร์ดำปกติที่ชอบเข้าหนักๆใส่ชาวบ้านเขาเลยครับตรงกลางจากบอลหมัดครับเทเลอร์ดำ
0: ถึงบอลก่อนครับเทเลอร์ดำจิ้มบอลไปแล้วครับแต่ว่าแมทธิวเล็กกี้พยายามไปเตะกวาดนะครับ
1: ครับ
0: พุ่งมาจากข้างหลังเนี่ยเตะเป็นวงกลมเลยครับคือพยายามนะเตะอเมริกาก็พยายามจะฟ้องว่าเหมือนมาจากข้างหลังนะครับ
1: เล็กเกียกลับไปเล่นในออสเตรเลียกับเมลเบิร์นเฮ้ยพี่ผู้ช่วยทีโน่หล่อขึ้นไหม
0: ใช่ใช่เหมือนทำผมมา
1: ดูดีขึ้นนะ
0: ซิวใช่นะครับเกมผ่านมา8นาทีครับก็ถือว่าสูสีนะครับอเมริกาอาจจะดูครองบอลเยอะกว่าจริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีจังหวะหวาดเสียวอะไรนะครับก็พยายามจะเซตบอลกันไปมาแล้วมาจากริมเส้นนะครับจ่ายกันสวยครับพยายามจะทะลุมาลุยมาไม่กี่ได้ปองจ่ายตัดเข้ากลางมาแล้วไทเลอร์ดำวิ่งเลยไปหน่อยต้องคืนหลังมาครับฟรีแมนวางออกขวาครับเดสทะลุมาแล้วบอลกลับมาที่เดสเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกโอ้โหเกือบได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับเซนจิโรเดสอเมริกายังได้อยู่มันขโมยบอลมาได้แล้วจะพาไปมุมธงไม่ได้ครับต้องวนกลับหลังครับอเล็กฟรีแมนคืนมาตั้งหลักกันใหม่ครับ
1: โอ้ขึงเลยครับตอนแฮปเล่นของอเมริกาอยู่ในแดนของออสเตรเลีย10คนเลยครับยกเว้นผู้สาประตู
0: โอ้จังหวะยิงเนี่ยต้องดูภาพช้าคือยิงใส่เต็มๆนะครับเดสแต่ว่าโดนบล็อกพอดีครับโอ้แต่ดูจังหวะการลงไปรับกันต่ำมากนะครับตอนนี้ทิ้งหน้าเป้าอย่างตูเล่ห้อยเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ห้อยสูงนะครับไปห้อยต่ำนะครับ
1: อเมริกาแบ็ก2ฝั่งวิง2ฝั่งนี่มันแบ็กจอมลุยอยู่แล้วนะครับทั้งเดสแล้วก็โรบินสัน
0: พยายามจะลุยตัดเข้าในอ่ะมันยังได้อยู่ครับเบคินี่มองก่อนโอ้โหตัวงัดขึ้นไปด้านในเปปี้เคาะคืนกลับมาไทเลอร์ดำครับโอ้โหบอลชิ่ง 1-2 กันสวยครับฟรีแมนออกมาใหม่ครับตอนนี้นี่เคาะกันหาช่องแล้วก็พยายามจะเลาะจากริมเส้นไปเรื่อยๆนะครับปั๊มกันอยู่ฝืนไปหน่อยครับแต่ด้านของเดสโดนเตะเคลียร์มานะครับออสเตรเลียไม่สนแล้วครับปวดทิ้งไปเลยครับ
1: ไม่บิ้วแล้วนะดูครับภาพช้าจังหวะทำชิ่งเดสหลุดมาในกรอบไปโทษแตะเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายซัดลูกนี้โอ้สุดต้านหรือเปล่าครับยืนขวางตรงนั้นโดนหน้าอกเต็มๆแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับทางด้านคานูทางด้านของตูเล่คอยชี้สั่งงานเพื่อนให้ขยับลงไปช่วยไล่ข้างหลังนะครับ เนี่ยแล้วรอเวลาบุกเวลาลุยจะลุยขึ้นมาเยอะๆนะครับเอาจังหวะกระชากไปแล้วไปสุดเส้นรอรอคัทแบ็กอยู่แล้วจะสั่งลูกนี้เรียบร้อยครับ
1: โอนโกหรือเปล่า
0: น่าจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับภาพจับมาเนี่ย
1: เบอร์เจส
0: น่าจะนั่นแหละครับโอ้ภาพจับมาครับเบอร์เจส
1: แต่พี่อยู่ลูกนี้จะเคลียร์ออกยังไงอ่ะเคลียร์ยากมากนะครับต้องชมเกมรุกของอเมริกาที่หลุดเข้ามาจังหวะเปิดยัดน้ำหนักมันแรงมากครับเบอร์เจสพยายามจะเข้าไปเคลียร์แต่ว่าผิดเหลี่ยมปิ้นเข้าประตูอ้าวแล้วครับอเมริกาขึ้นนำก่อนจะโอนโกจะใครยิงโปรเจเจโน่บอกไม่สนครับขอสกอร์นี้ครับ
0: จังหวะหลุดแต่มาสวยครับไปจนสุดเส้นหลังแล้วหักคัทแบ็กกลับมาเหลี่ยมแบบเนี้ยที่กองหลังก็รู้จะทำยังไงครับโอ้โหกำลังเบอร์เจส
1: ดูเนี่ยบิวตั้งแต่แดนของตัวเองจากทางซ้ายโรบินสันเปิดยัดมาแล้วเลยบูเอาไม่อยู่ครับบาโลกุลนะครับที่หลุดเข้ามาคือข้างหน้าเนี่ยมีเปเป้อยู่นะครับดีดมานั่นแหละครับคือถ้าไม่มีเบอร์เจสเปปี้ก็เข้าอยู่ดีนะ
0: เพราะว่ามันเข้าทางเปปี้โล่งๆเลยครับเนี่ยโอ้บอลมาโดนขาซ้ายครับขาขวามันก้าวไปแล้วครับเนี่ยขาซ้ายมันตายอยู่ก็เลยตกใจดีดเข้าไปเลยครับโอ้ประตูแรกมาแล้วคู่เราไม่มีสูงๆ
1: ไม่มี
0: ประตูน้อยครับ
1: ใครเป็นแฟนอเมริกาเป็นแฟนออสเตรเลียก็ทักทายมาบอกกันได้ครับ
0: 11นาทีครับประตูมีแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็จะลุยกันแมทธิวเล็กกี้ช้าไปเจอสวนกลับลากมาเจอตัวซ้อนครับทีมันจะได้เด็กสวนเหมือนกันจับให้ทะลุมาตูเล่ไม่ได้ครับโดนดักไว้ก่อนโอ้โหพอโดน1สูตรปุ๊บมาเลยครับเลือดเข้าตาเลยครับในกรอบเขตโทษครับง้างก่อนหาช่องอยู่ตูเล่แล้วดีดลูกได้โอ้โหเกือบได้ลุ้น1-1เหมือนกันขาตายไปแล้วด้วยครับ
1: จังหวะดีดซ้ายได้ขวาครับเดี๋ยวดูว่าเรนกุนด้าหรือเปล่าดีดโอ้โหนี่วิญญาณโคเลสมาเข้าสิงครับวิ่งมาดีดไซก้อยครับเป็นเล็กกี้ครับโอ้โหแต่ว่ามันไซไม่พอครับเล็กกี
0: ้โอ้โหแต่แมตช์ฟรีจริงครับแกยืนขาแข็งแล้วนะครับพอไม่คิดว่าจะดีดไซก้อยแต่ว่าจังหวะดีดมันยากครับ
1: นี่ครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่11เป็นโอนโกของเบอร์เจสนะครับแต่ก็โอ้จะโทษเบอร์เจสก็ไม่ได้แล้วไม่รู้จะสกัดยังไงนะครับ
0: ดูวางยาวอีกแล้วนะคราวนี้เฉาะแรงไปหน่อยครับลึกไปเยอะครับ
1: ครับ
0: เหมือนจะมีบอลสั้นสลับยาวนะดูบอลทะลุตรงกลางมาแล้วการให้ทะลุไปมีเปปี้พุ่งมาอยู่แต่ว่าจ่ายไปติดกองหลังแล้วก็บอลค่อยๆออกหลังไปเบอร์เจสเหมือนเดิมได้เป็นเตะมุมครับอเมริกา
1: แล้วลายวิ่งของไอ้เจ้าเซอร์จิโอเดสเนี่ยโอ้ไม่รู้จะอินเวิร์ดฮุกเวิร์ดหรือมันเข้ามาอยู่ในกรอบ18หรือเมื่อกี้ถ้าบอลถึงได้ยิงนะครับเนี่ย
0: แต่อเมริกาเวลาพุ่งมาน่ากลัวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือมันพุ่งมาหลายคนมากนะครับรวมไปถึงแบ็กที่ลุยมาอะเตะมุมครับ
1: มาริกชิมันตัวนี้ก็ถือว่าเล่นกับทางด้านเลวูเซ่ได้ดีนะครับมีฟิวัย24ปีมาแล้วคริสติชาร์ดนี่ดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกกับทางด้านคริสตันพาเลทนะครับ
0: นี่ก็เด็กดีนักเตะบุนเดสเหมือนกันนะครับทางด้านของคริสติชาร์ดฟิสิกเฟลิกซ์เวเยอร์บอกมานี่ก่อนโอคันเอ็งเลอร์กับทางคริสติชาร์ดครับเรียกมาคุยก่อนครับไปผลักกันไปผลักกันมานะครับ
1: ครับ
0: พอเตือนปุ๊บก็มาผลักกันต่อครับโอ้เชื่อฟังวิสิตดีมากนะครับกลับมาดันกันต่ออ่ะลูกเตะมุมทางกราบซ้ายครับมาริคทีมันเปิดหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วครับหมุนรู้ดิโอ้โหมีตัวคุมเส้นนะครับโอ้มันโดนจับแฮนด์บอลแล้วครับโอ้โหเวสันแมคเคนนี่
1: จังหวะหมุนเนี่ยหมุนนี่เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับหมุนเต็มๆแต่ว่าผู้สินจับแฮนด์บอลไปก่อน
0: เต็มหน้าเลยครับ
1: จับแฮนด์บอลจังหวะ2เนี่ยจังหวะหมุนอ่ะถ้าเข้าเลยครับพอบอลไปโดนผู้เล่นออสเตรเลียมาโดนแขนแมคเคนนี่ทีนึงโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายมากครับ
0: ไปโดนทางด้านของแฮร์รี่ซูต้าครับ
1: ครับ
0: ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับโอ้แต่จังหวะโมงนี่อันตรายมากนะครับขึ้นอยู่คนเดียวเลยครับอเมริกาเกือบได้ลูก2โชคดีไปครับก็พยายามจะบีบไล่เหมือนเดิมพยายามจะไล่เพลสตั้งแต่หน้าปากประตูเลยนะครับอเมริกาก็พยายามจะแกะแล้วก็พักไว้ก่อนครับ โดกันเตะหนีไปได้จะเจออเมริกาไล่หลุม2ตูเล่ไปไม่ผ่านครับริชาร์ดดักไว้ได้แล้วก็บอกหวดคืนโอ้โหพอเชตติ

0: โน่รีบมาผลักเอาไปเลยครับโดนเตะคว่ำทันทีครับเป็นทางด้านของวูดูปิเล่
1: คร
0: ับ โอ้โหเลาะเข้าที่หัวเข่าเลยครับตรงหน้า
1: ปาเช
0: ติโน่พอดีครับ
1: โอ้อเมริกาเล่นมันมากครับในช่วง10นาทีแรกไม่จะไม่รู้ว่าเล่นตามเสียงเชียร์ด้วยหรือเปล่านะครับคึกทุกตัว
0: ฟอร์มดีแล้วทำทรงผมพริ้วมากครับน่าจะเป็นดักมาเลยครับ
1: ทำให้โค้ดมันหล่อไปด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ับ โอเซติโน่
0: โอ้แต่ว่าเกมตรงกลางดีโอ้โหแต่อ้อมไปแล้วก็มีผลักได้ใบเหลืองด้วยครับโอ้โหโดนจิ้มไปเต็มเบ้าตาเลยครับแล้วครับออสเตรเลีย
1: ไปเสีย
0: เรียบร้อยครับจอร์แดนบอสครับ
1: เอาตัวไม่อยู่แต่แล้วจะวิ่งอ้อมนะครับแมคเคนนี่โอ้ดูจากภาพช้ามือไปปัดหน้าเลยครับดูสินก็แจกเลยครับจอร์แดนบอสนี่ผ่านมา16นาทีโดนมาแล้ว1เหลือนะครับทีมเยือนออสเตรเลีย
0: บุกหนักจริงครับภาพจับมาที่นักเตะออสเตรเลียนี่เรียกว่าอ้าปากลิ้นห้อยเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อเมริกามาบุกอย่างเดียวจริงครับ
1: ครับ
0: มาแบบไม่เน้นที่ทางออสเตรเลียมี3ตุนไปแล้วเกมนี้มาแพ็ครถบัสไว้เลยครับแต่อเมริกาไม่เอาครับและได้ลูกตั้งเตะด้วยนะครับมาลิกทิลมานกับโรบินสันนะครับจะเปิดเข้าไปครับตรงกลางมีริชาร์ดนะครับเสาไกลมีขยับไปด้วยนะครับอ่ะวิ่งฉีกไปแล้ววางหยอดเข้ามาตรงกลางมาจะกลับตัวยิงแต่มันยากไปหน่อยครับเวสต์แมคเคนนี
1: ่มีสอบถามผลไอแลนด์มาเดี๋ยวผมดูให้นะครับไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นล็อกเฮด้ากับเชลบอนเสมอ 1-1 นะครับกาเวนำเดอร์ลิซิตี้ 1-0 เซนต์แพทริกเสมอกับสริงโกโรเวอร์ 0-0 วอเตอร์ฟอร์ดกับแชมร็อก 0-0 แล้วก็โบฮีเมียนนำดันด็อกอยู่1-0นะครับ
0: เอาไปบิวบอลแล้วพลาดสุดเส้นหลังแล้ววางมาบูฮูวางไม่ดีครับอุตส่าห์ไปขโมยบอลออสเตรเลียมาออสเตรเลียต้องระวังนะครับไปบิวบอลแล้ววันนี้อเมริกาก็วิ่งใส่ตลอดเนี่ยมันโดนฉกบอลไม่เฉยเลยครับ
1: บอล
0: แต่มาลิกทิวมันหยอดไปเสาไกลไม่ดีเองครับ
1: ครับสู้ฟัดกันแบบนี้เดี๋ยวดูว่าใครจะหมดก่อนกันนะครับเพราะบ่ายสองที่นู่นเนี่ยโอ้โหหมดแรงนะอาจารย์เนี่ยแดดจังเปรี้ยงเลยครับ
0: จ่ายดูเลยครับนักเตะออสเตรเลียมันพลิกไม่ได้จริงครับวันนี้นักเตะอเมริกาก็โอ้โหแมคเคนนี่ยังไปยืนขวางเจอเตะอัดซะเลยครับ
1: แบบนี้มันจะไปเสียใบเหลืองมาเสียเหลี่ยมนะครับก็เนี่ยโอนิวเตะยัดเลยเพราะรู้ว่าแมคเคนนี่มาขวางแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้แจกใบอะไรนะครับ
0: คือผู้ตัดสินเยอะแกก็เก่าอยู่แล้วก็เรียกมาทั้งคู่ครับก็รู้ครับว่าเหลี่ยมทั้งคู่ครับอีกคนจะเหลี่ยมบังอีกคนก็เตะอัดเขานะครับได้ยิงทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับแต่นั่นของโมเมตตูเล่หลังจากนั้นนี่โอ้โหเป็นเกมของอเมริกาล้วนๆเลยครับตอนนี้ต่อเกมก็ไม่ติดจริงนะครับเนี่ยทำเสียบอลออกข้างอีกแล้วนะครับได้ทุ่มครับอเมริกาครับทุ่มกลับหลังดีกว่าครับฟรีแมน
1: คอมเมนต์ส่งมาบอกเสียงมาแล้วขอบคุณมากๆนะครับน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับทุกๆช่องทางในการไลฟ์สดของเรา
0: อะไรเกิดขึ้นก็สามารถส่งมาได้นะครับ
1: ครับส่วนไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะรอให้มีช็อตหยุดเดี๋ยวผมอัปเดตให้
0: ส่วนเกมคู่ของเรา18นาทีครับแมสกิโยเดสล็อกตัดเข้าในซ้ายมีว่างอยู่ครับเดสมาไม่เอากลับหลังก่อนดีกว่าครับทิมลิมดึงช้าก่อนครับโรบินสันโรบินสันหยอดขึ้นหน้ามายังโดนหมงดักไว้เสยมาอีกทีนึงโรบินสันดูดบอลลงมาคืนหลังกลับมาก่อนครับทิมลิมมาตั้งกันตรงกลางครับฟรีแมนฟรีแมนหยอดอีกแล้วครับทิ้งข้ามมาทางขวาครับแมคเคนนี่ตัวเติมไม่มาแมคเคนนี่จับไปเองครับต้องตามมาช่วยครับอเล็กฟรีแมนแมคเคนนี่ดีดเบาเกินไปมาเพื่อนยังช่วยได้ครับไทเลอร์ดำกลับหลังมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้บอลบุกไม่ขึ้นจริงๆครับทีมเรมยกข้ามมาทางขวาบอลตกมาดูดกลับเข้าไปด้านในครับแมคเคนนี่จับไปโดนตัดได้แล้วก็มาดักได้ครับเดสดึงจังหวะเข้าซ้ายอยู่ไม่มีแถวสองลุยฝ่ามาแล้วโดนแย่งไปได้ยังอยู่ในกรอบเขตโทษต้องหวดทิ้งก่อนแล้วครับออสเตรเลียเอาไปไกลๆก่อนเลยแล้ววิ่งเบียดกันไปครับต้องออกมาครับแต่นั้นของฟรีดเตะยาวๆทิ้งใบบอลออกข้างไปแล้วครับ
1: ตั้งรับเต็มตัวครับทางด้านออสเตรเลียนานๆจะเปิดบอลยาวขึ้นมาครับเพราะทิ้งนั่นตูเร่ไว้นะครับ
0: แต่เตะดีครับแมตต์ฟรีดเมื่อสักครู่นี้บอลไม่ออกนะครับจิมรีมมงเช็ดมาครับโรบินสันเอ้าจิมไม่ดีเหมือนกันโดนตัดไปได้ครับ

0: แต่ว่าเวลาจังหวะที่ออสเตรเลียได้บอลคืนแป๊บเดียวจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: อเมริกาแกก็มาแซะแล้วก็ดูเลยครับกลายเป็นได้บอลได้ทุ่มด้วยครับ
1: ผ่านมา20นาทีนะครับเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่11นะครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นออสเตรเลียอีกสักพักก็จะมีคูลิ่งเบรกละจับนำ 1-0 รูปเกมดีกว่าบางทีก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับลูก2ถ้าทำได้ต้องรีบทำนะครับอเมริกา
0: อเมริกาใช้การเล่นงานทางริมเส้น2ฝั่งแล้วก็จะมีช็อตวางมาหลุดมาแล้วจับทีแรกไม่ดีครับโอ้โหเจ้าตัวกุมหัวตัวเองเลยครับโอ้ย
1: ดูด
0: บอลมาโดการดูดไม่อยู่เลยครับ
1: ลงดีๆนี่ได้จบเลยนะครับ
0: อ้าวแล้วไปจ่ายโดนตัดได้อีกแล้วนะก่อนไปโทษเข้าซ้ายแล้วยิงมาติดบล็อกเลยครับโอ้โหทางออสเตรเลียก็ไม่จำนะครับเล่นอันตรายวางทะลุมาจากสวนคืนครับลุยทะลุมาแล้วแต่ว่าโอ้โหมันตัวข้างหน้ามันไม่มีใครก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: อิตาเลียโน่ครับ
1: ก็อาจจะต้องรอจังหวะสวนกลับแม่นๆแล้วครับออสเตรเลีย
0: โอ้โหเอ็กซ์แลนด์หวังทะลุมาจะตัดในหนีโรบินสันมีตัวซ้อนครับเคลียร์เลยครับเตะทิ้งอย่างเดียวครับตอนนี้
1: จังหวะตั้งรับก็ลงกันมาช่วยกันทั้งทีเหมือนกันนะครับสหรัฐอเมริกาเกมรุกมิดฟิลด์ก็ต้องลงมาช่วยด้วยนะครับหน้ากรอบไปโทษแล้วก็ริมเส้น
0: คืออเมริกาเล่นเหมือนเป็นหน้าคู่เหมือนกันนะครับเปปี้ที่ว่าลงมาเนี่ยเหมือนจะคอยแอบวิ่งสลับกับบาโลกัน
1: ใช่
0: เหมือนเป็นสลับกันเป็นกองหน้าเนี่ยยืนคู่กันเลยครับบางทีถ้าบาโลกันลงเนี่ยเปปี้ก็จะพุ่งเข้าไปข้างหน้านะคร
1: ับ แล้วระวังแบ็คขวาด้วยครับมันชอบแลบเข้าไปยิงครับเดส
0: คือเป็นแบ็คที่มีความเร็วทั้งคู่ครับ
1: อัน
0: นั้นของโรบินสันกับเดสครับก็เลยจังหวะเติมครับแมทธิวเล็กกี้ครับลุยมาเล็กกี้มองก่อนแล้วก็บรรจงวางมาโอ้โหสไลด์ออกหลังไม่ได้ก่อนเลยครับยังครับมา
1: เป็นฟรีแมนนะครับเสาไกลนี่สีเหลืองของออสเตรเลียเนี่ยสอดมาไม่มีตัวประกบด้วยนะครับโอ้โหถึงก่อนแล้วบอลออกหลังเนี่ยอย่างที่บอกต้องระวังครับจังหวะสวนกลับเปิดเข้ามาเนี่ยในกรอบ6หลามีอยู่คนเดียวยังดีที่แบบสไลด์ถึงบอลนะครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: ถ้าหลุดไปในเสาไกลโอ้โหผู้เล่นออสเตรเลียมีรออยู่นะครับ
0: ไม่สไลด์เนี่ยก็น่าจะเวดูปิเล่นั่นน่าจะได้เต็มข้อเหมือนกันนะครับโอ้ยอ่ะได้เตะมุมคืนเลยครับแต่นักออสเตรเลียครับซูต้าก็เติมมาแล้วครับ
1: นี่ยังเล่นอยู่กับเลสเตอร์นะครับซูต้าตัวใหญ่ครับ
0: มันงัดกันอยู่นะเฟลิกซ์ตัวเยอะไม่เอาพยายามจะฟ้องครับซูต้าบอกไม่ต้องแล้วครับอ่ะเตะมุมทั้งกาบขวาครับออสเตรเลีย
1: เบอร์เจสก็ขึ้นมาจะขอแก้ตัวด้วยนะครับ
0: วางหยอดหยอดลอยลอยมาสาวไกลมุมตั้งไปด้านในแล้วก็พยายามจะจิ้มต่ออีกทีนึงก
1: ็ล้ำหรือเปล่าโอ้ยังได้คอร์เนอร์ต่อ
0: ยังได้ลูกเตะมุมเลยครับโอ้โห
1: ดูจังหวะเล่นลูกสุดจังหวะโมงยัดมาเนี่ยบอลเลยแมคเคนนี่มาแล้วนะครับแต่ว่าแม่ขาเนี่ยยังกระโดดสะกิดแล้วบอลออกหลังไปนะครับลุยต่อครับคอร์เนอร์ของออสเตรเลียเปลี่ยนมุมนะครับจากขวามาซ้าย
0: เป้าหมายก็เอาซูต้าไปอยู่เสาไกลนะครับเปิดตรงกลางมาแล้วมีไปผลักครับไปผลักผู้รักษาประตูครับแมตต์ฟรีนี่กระเด็นเลยครับสไลเยอร์ก็เป่าฟาวทันทีครับ
1: ครับจะคุณลิงเบรกเลยหรือเปล่า
0: ได้ครับ
1: มีช่วงเบรกนะครับ
0: 24นาทีพอดีครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตไปเก็บผลฟุตบอลไอร์แลนด์นิดนึงนะพี่หูก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับไอร์แลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับตอนนี้เกือบ40นาทีนะครับโดยส่วนใหญ่ล็อกเฮด้านำเชียร์บอล 2-1 นะครับกาเวนำเดอร์ลี่ซิตี้ 1-0เซนต์แพทริกกับสลิงโกโรเวอร์ยัง 0-0 นะครับวอเตอร์ฟอร์ดตามหลังแชมป์ล็อก 0-1 แล้วก็โบฮีเมียนกับดันด็อกเนี่ยเล่นมา24นาทีเสมอ 1-1 นะครับส่วนไอร์แลนด์ดิวิชั่น1ครับมีทางด้านแอดโลนเสมอกับเวคฟอร์ด 1-1 ครับเบรนำทางด้านลองฟอร์ด 1-0 มีคอปแลมเบอร์ตามหลังฟินฮาร์ฟ 0-1 นะครับคอร์กซิตี้กับทางด้านเทรตตี้ยูไนเต็ดเนี่ยเสมอ 0-0 แล้วก็ UC ดับลินตามหลังเคอรี่0ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พี่เอกพี่อูซาบาเดสเปนพรีเมียร์เพลย์ออฟเดี๋ยวดูให้
2: เซกูด้าสิมีไอ้มาลาก้านี
1: ่มี
2: มาลาก้าเพลย์ออฟอยู่นัดสอง
1: ซาบาเดลซาบาเดลเนี่ยนะครับนำทางด้านซาโมราอยู่ 1-0 ชอบพี่ทั้งสองครับ
2: จากผมก็ขอบคุณด้วยครับติดตามได้เนาะ
1: เหมือนจะดี
2: จับ
1: ทั้งพี่เอกมาขาวแล้วพี่อู๋พี่ไหวครับ
2: ก็ยังดีเออครึ่งนึงคนละครึ่ง60 40ป่ะ
1: ว่าจะไม่ว่าจะไม่อ่านอันหลังเอ้ยเขาก็ส่งมาเมื่อเสียใช่มั้ยเสียน้ำใจกันเสียน้ำใจกัน
2: ไอ้เราเสียน้ำใจไอ้เขาไม่มีอะไรครับช่วงนี้กลางแผนกันยุบเลยครับ
1: เกมแรกเล็กกี้ไม่ได้ลงเนี่ยใช่เขา
2: ใช่ครับ
1: ก็เปลี่ยนหลายตัวนะออสเตรเลียมาสายดูดัน
2: งงว่าออสเตรเลียเนี่ยเกมแรกเมดคาร์ฟอ่ะเล่นดีเนาะแต่ทำไมเมดคาร์ฟวันนี้สำรองแล้วเลือกเอาแมทธิวเล็กกี้ผมว่ากะจะมาสวนเพราะเล็กกี้เนี่ยตามตำแหน่งมันเป็นปีกตอนสมัยเขาเล่นอยู่บุนเดสเขาเป็นปีกที่มีความเร็วกะเอามาสวนเพราะวันนี้มาเล่นแบบตั้งรับรถบัสเลยครับ
1: ใช่เสียงพี่แฟงดังกังวานจากคุณพีชี่คุณชีวศาสตร์เสียงโอเคแล้วครับ
2: ครับ
1: คุณธนากรบอกทำมาดูไหมฮะ
2: ไม่น่าก
1: ล้องยังไม่ส่องให้เห็นผมว่าไม่น่าหรอก
2: แต่บาร์สวันนั้นมา
1: ไม่น่า
2: แล้วล่ะ
1: ทักทายพี่เอกพี่อู๋ด้วยนะครับเสียงชัดเจนของทั้งสองคนเลยนะครับ
2: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ตอนปรากวัยได้ก็โอนโกเกมรุกดีแถมโชคยังช่วยอีกครับสหรัฐอเมริกาคุณอโปทักทายมานะครับสวัสดีครับพี่ๆจากสิงคโปร์นะครับอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกากับออสซี่แบบไหนฟังยากกว่ากันครับในมุมมองของพี
2: ่ๆอเมริกาเนี่ยถ้ามันจะเป็นศัพท์แสลงเยอะนะจะใช้ศัพท์แสลงแล้วบางคนมันจะไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าออสเตรเลียก็จะเป็นอีกแนวนึง
1: ครับผม
2: ครับซึ่งเป็นแนวที่ผมก็ไม่เคยได้ยินก็ผมก็พูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับพักเบรกกันไป 3-4 นาทีก็นาทีที่27ครับอเมริกายังนำ 1-0 นะครับเผื่อท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับรับชมรับฟังจากช่องทางไหนก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะ
2: ครับ
1: YouTube คอมเมนต์มาได้เพจ Facebook คอมเมนต์มาได้แล้วก็ถ้าไม่รบกวนมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
2: ก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรหรือว่าจังหวะที่มันไม่ได้มีอะไรเนาะเดี๋ยวจะคอยเก็บให้ครับเซเบสครับ
1: พี่บอกว่าตัวดาวยิงของวัตฟอร์ดไม่ได้ลงใช่ครับวันนี้อีรันกุนด้าไม่ได้ลง
2: ใช่เป็นสำรองครับ
1: ไม่สำรองแต่จริงๆอ่ะก่อนเกมคาดว่าจะออกสตาร์ทตัวจริงด้วยนะ
2: คือก็หลายฝ่ายคงไม่คิดว่าแกจะมาบัตแล้วรอสวนแกก็เลยใช้แค่ฐานะของตูเล่แค่คนเดียวนะครับ
1: ครับผม
2: แล้วแกก็ยัดตรงกลางซะเยอะแล้วมันกลายเป็นวันสวนไม่ค่อยได้โอ้โหมาอีกแล้วอเมริกา โรบินสันมาคนเดียวแล้วก็เปิดโอ้โหเปิดไม่ดีโรบินสันโอ้โหมาอย่างเทพเลยแล้วเปิดแรงแล้วโอ้โหเนี่ยตะโกนด่าตัวเองก็ไม่พอใจครับ
1: ขึ้นมาสวยนี่เป็นสไตล์ที่คุ้นเคยนะครับแอนโทนีโรบินสันแบ็คจอมลุยจากฟูลแลม
2: ตอนนี้ก็มีข่าวกับหลายทีม
1: ใช่
2: ครับ
1: ซึ่งว่าเปิดเหมือนจะปริ้นเนี่ยมันโดนปลายเท้าจริงๆในกรอบ18หลานี่มีผู้เล่นอเมริกาอยู่3คนด้วยนะครับแต่ว่าเปิดไม่ดี
2: แต่หลุดมาดีแล้วแล้ววันนี้ดูโอ้โหแนวรับเหมือนเอาไม่อยู่นะครับจังหวะได้ประตูก็จับไม่อยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วพุ่งทะลุขึ้นมาได้ครับบอลยาววางมาครับทิมรีมก็ยกคืนกลับไปเลยครับสุกติโมงมากับโมงตั้งกลับไปครับมาดิเอาโมงอีกทีครับมาโมงให้มันรู้กันไปเลยครับทิมรีมครับเก็บตกเอากลับหลังมาก่อนครับคริสริชาร์ดเหมือนเริ่มจะขยับสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อจะกดดันอเมริกามากขึ้นนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเขาถอยตามอเมริกานะครับไม่มาเพลสเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนขยับมาไล่ตรงกลางสนามมากขึ้นนะครับอเมริกาก็รอซื้ออยู่ครับก็พยายามจะเคาะไปเคาะมาให้ตัวประกบวิ่งขยับตามอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้อเมริกาเล่นกันที่แบ็ค3คนนั่นแหละครับทีมรีมเองก็มีจังหวะอาศัยคอยเปิดเอามาอีกแล้วครับทางซ้ายแมคเคนเน่ลุยทะลุขึ้นมาครับแมคเคนเน่ไม่มีเหลี่ยมเปิดคืนกลับมาใหม่ครับโรบินสันนั่นซะแล้วครับเกมทางซ้ายครับกลับมาตั้งกันตรงกลางใหม่เลยครับริชาร์ดขวารออยู่ครับเซจินโยเดสให้คืนกลับมาครับฟรีแมนล็อกผ่านไป1ฟรีแมนเรียกว่าบอลมันต้องย้อนหลังกลับมาครับไทเลอร์อดัมครับ
1: ออสเตรเลียนี่ชัดเจนมากครับลงไปรับแน่นรับหน้าความไปโทษใช่ฮะเนี่ยเหมือนแบบรอสวนอย่างเดียว
2: เองเลยครับ
1: เราดูว่าอเมริการู้ว่าออสเตรเลียรับลึกแบบนี้จะมีช่องเจาะแบบไหนครับ แต่จุดเด่นมันเนี่ยของอเมริกาคือเกมริมเส้นนะครับ
2: ใช่เนี่ยแล้วก็อาศัยการวางของทีมริมที่ทีมริมไปวางบอลแม่นนะครับ
1: เอา
2: ผิดเหลี่ยม

0: โอ้ยบอลออกหลังซะงั้นครับตอนนี้เริ่มมีปัญหาครับอิตาเลโน
1: ่คือบอลโด่งพยายามจะโหม่งทิ้งออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าโดนบีบครับโหม่งผิดเหลี่ยมปิ้นออกหลังไปเลยเอาละครับอเมริกาจะได้เตะมุมทางด้านซ้ายมีทางด้านทิวแมนครับน่าจะเป็นตัวที่เก็บบทนะลูกเซตพีซเนี่ยเตะมุมทางซ้ายครับ
0: จะลูกทั้งเตะจะรับหน้าที่ในการเปิดนะครับ
1: เอาเลยไหมสองเลยไหม
0: ก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีทีเด็ดไหมครับทีมันหยอดเข้ามาตรงกลางจะขึ้นหม่งไม่โดนครับคิริชาร์ดตามมาวิ่งบีบกันแล้วก็สุดท้ายไม่ทันครับ เล็กกรีแมนเอาแต่ว่าเหมือนบอลไปโดนขานักเตะออสเตรเลียนิดหนึ่งครับบุญสินให้เป็นของอเมริกาได้ทุ่มครับ
1: ไอสูตรทุ่มไก่มีแทบทุกทีมแล้วนะตอนนี
0: ้นี่ครับพอรู้ทันปุ๊บจันเอกบอกสูตรทุ่มไก่ทุ่มฟันซะเลยครับ
1: แล้วหักหน้าเราด้วย
0: แหม
1: ทำท่าว่าจะทุ่มไก่เหมือน
0: ม
1: ันฟังเราเลย
0: ไม่ได้ความร่วมมือเลยหักหน้าให้อายจัง
1: ง
0: ั้น
1: ทีหลังไม่พูดแล้วรอให้มันทุ่มก่อนไม่พูด
0: แล้วถ่ายทั่วโลกด้วย
1: นี่ทำเป็นแอคทำเป็นรู้ว่านักเตะจะทุ่มไก่โอ้ยบ้าทุ่มสั้นเฉย
0: แอคเซียนเหรอแอคเซียนเหรอทุ่มคืนหลังโอ้แต่ตอนนี้กลายเป็นบอลวันเวงจริงเพราะว่าออสเตรเลียแกไม่เอานะครับแกลงไปรับเนี่ยโดนไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็อเมริกาก็ค่อยๆเซตกันมาเอามาโดนเตะโอ้โหได้ฟาวล์ใบเหลืองอีกแล้วครับโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งใบครับสุขติครับ
1: ดูจังหวะขึ้นเกมมาของอเมริกาบอลลูกันเนี่ยออกบอลไปแล้วอุ้ยเหมือนกับเหยียบครับ
0: ค
1: ิวแมนโดน
0: ปุ่มมาครับนั่นน่ะ
1: จริงๆก่อนอันนี้เขาก็โดนดึง
0: ไม่น่าเล่นครับเปิดปุ่มมานี่โหยนี่คือมันโดนบางนะถ้าโดนแรงๆเนี่ยมีสิทธิ์เช็คใบแดงได้เลยนะครับล่อเข้าไปถึงเกือบเข่าครับปาถ้าปุ่มสตาร์ทนะครับ
1: ก่อนหน้านี้จอร์แดนบอสโดนไปแล้วฟรีคิกของ UAE ไอ้ UAE USA ระยะยังไกลอยู่นะครับมีสูตรไหนจะมาเล่นครับอเมริกา
0: โรบินสันวางย้อยๆมาหมู่โอ้โหฟาวไปแล้วครับทิริชาร์ดครับเป้าหมายแต่ว่าโอนิลครับไปโดนผลักร่วงไปก่อนครับ
1: เปิดคอสเข้ามาของโรบินสันน่ากลัวนะครับก็ได้พักหายใจหน่อยนะครับทางด้านออสเตรเลีย
0: วันนี้เหมือนกลางของทางออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้บอลกันเลยวันนี้เราแทบไม่เอ่ยชื่อเลยนะอย่างโอนิลเนี่ยโหเพิ่งได้เห็นนั่นแหละคร
1: ับ
0: โอนิลไอ้เจ้าเอ็งเซอร์พวกนี้ครับแมทธิวเลกกี้นี่เราก็เพิ่งได้เห็นช็อตที่ขึ้นเกมได้ทีเดียวนะครับ วันนี้กลางแพ้อเมริกาอย่างชัดเจนครับจินดี้โรบินสันวนหนีมาก่อนครับตูเร่พยายามจะวิ่งไล่มาเตะอัดทิ้งซะเลยครับยอมเตะทิ้งครับอเมริกาไม่สนแล้วครับ
1: ครับนอกจากเป็นนักเตะอเมริกาแล้วยังเป็นเจ้าของห้างในไทยด้วยนะครับโรบินสัน
0: ครับผม
1: ไม่มีละมั้งโรบินสันตอนนี้
0: ยังมี
1: มีหรอ
0: ยังมีอยู่โรบินสันน่าจะรวยนะ
1: น่ารวยโรบินสันรัชดาตอนนี้เปลี่ยนเป็นเดอะสตรีทแล้วไง
0: ครับผมผู้จอแดนบอสวนไปวนมานั่นแหละวนเยอะครับจอแดนบอสโดนแย่งไปได้แล้วก็ตามมาปั๊มกันอยู่เอาปั๊มหนึ่งปั๊มสองครับลุยมาแล้วก็โดนอัดร่วงไปฟาวครับ
1: โอ้ไม่กล้าเล่นได้ใจแฟนบอลมากครับ
0: เจอจิโยเดสครับไปโดนอัดครับ
1: คือพอมีเสียงเชียร์มาชมนะอยู่คือสนามทำแมนฟิลด์เนี่ย66,000นะครับโอ้ชัดเจนครับจังหวะฟาวลูกนี้ของเดสได้ฟาวนะครับ
0: คือบางทีก็ไปเล่นเสี่ยงหลายรอบแล้วนะครับทางด้านของนักเตะออสเตรเลียครับไปเลี้ยงฝ่าใส่ทางอเมริกากันโดนฉกนะครับแล้วมีการที่เข้าถึงตัวทุกคนนะครับเนี่ยพยายามจะบีบติดตัวตลอดครับเนี่ยปล่อยเลยครับปล่อยให้อเมริกามาเซตในแดนตัวเองเลยนะครับแล้วถอยไปรับลึกนั่นแหละครับหลัง5ครับแต่มันโดนไปก่อนแล้วลูกนึงเอาพยายามจะลุยฝ่ามาครับเซจิโรเดสเดสไควคือหลังไปก่อนแมคเคนนี่กลับมาครับอเล็กฟรีแมนไปตั้งกันตรงกลางก่อนแล้วครับคิริชาร์สให้มาทิมริมออกไปโรบินสันวิ่งทำทางไปแล้วครับบาโลกันเผาอีกรอบหนึ่งบาโลกันจะไปสุดเส้นอยู่วนคืนกลับมาจิ้มคืนย้อนกลับมาครับโรบินสันดีดเบาๆโดนตามน้ำอีกทีหนึ่งมา แต่ผู้ตัดสินไม่ได้ให้ครับ
1: ครับโอ้โหดูคู่เซนเตอร์อเมริกันนี่ดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
0: โอ้วันนี้เหมือนวิ่งแล้วมันหาบอลไม่เจอเนาะพยายามจะบีบแล้วเอามาเล็กจีมันจ่ายเข้ามาด้านในคลิกได้วนอยู่วนมา3รอบครับโอ้โหสุดท้ายต้องเคลียร์ทิ้งครับนะเตะสกัดทิ้งดีกว่าครับเล็กกี้
1: จะเทินฮะจะเทินนะมาลุกกันวันนี้พอบอลออกข้างออกหลังนี่เล่นเร็วเลยนะครับอเมริกา
0: หยอดมานี่ก็โรบินสันทางซ้ายเติมมาอีกแล้วครับโรบินสันจ่ายทะลุตามช่องมาครับแบ็คเคนนี่ไม่ผ่านครับคราวนี้ยังไม่หลงครับสุกติ
1: เหมือนนักเตะอเมริกานี่กำลังมั่นใจเลยนะครับได้บอลกลับมาครองอีกแล้วครับอเมริกา
0: คือเล่นไปเล่นมาแล้วเหนือแล้วแบบเหมือนมั่นใจครับเนี่ยมากดขึ้นมาหมดเลยนะครับอเมริกานี่โหแนวรับนี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางสนามกันหมดเลยครับเอาเผาอีกแล้วจะวนเข้าไปเหมือนเดิมคราวนี้โดนปั๊มได้ต้องรีบเตะทิ้งแต่ว่ามาก็ตามมายันทิ้งออกข้างไม่ได้ครับไม่ยอมเลยครับมาเล็กจีมัน
1: โอ้นี่วิ่งสู้ฟัดเลยครับเสียบอลปุ๊บนี่เข้าไปขวางเข้าไปบล็อกเลยครับไม่ให้ออสเตรเลียได้วางบอลยาวครับแต่เนี่ยพอได้ทุ่มอเมริกาก็ขึ้นไปกดดันสูงเลยนะครับ
0: เหมือนวันนี้มันเล่นกันคนละคีย์นะอาจารย์เอกเนาะเหมือนอเมริกามาสปีด5แล้วออสเตรเลียสปีด1นะคร
1: ับ
0: ช้าไปหมดทุกอย่างเลยครับเนี่ยได้แต่คอยสกัดทิ้งอย่างเดียวครับพยายามจะเซตบอลกันเนี่ยต้องลงมาช่วยตูเล่ก็ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเนี่ยเริ่มเซ็งแล้วเริ่มบ่นเพื่อนแล้วนะครับตูเล่คือไล่แล้วมันก็ไม่จนอเมริกาก็ไปได้ตลอดนะครับแล้วพอเสียบอลปุ๊บอเมริกาแกก็พร้อมสวนเลยแล้วตอกส้นมาวนตัดเข้าในมาให้มาครับมาดูการฝากขวามาก่อนเดสยอดเข้าไปด้านในจักโขกลูกนี้ติดบล็อกพอดีบอลตกมายังอยู่ในกรอบเขตโทษครับจะหาจังหวะเคลียร์ไม่ได้เตะทิ้งดีกว่าโดนบังอยู่แล้วครับไม่กล้าเตะทิ้งครับ สุดท้ายครับอิงเซอร์ก็จิ้มออกข้างไปเลยดีกว่าครับ
1: คึกยันแฟนบอลนะครับอเมริกาก็บุกเรื่อยๆครับพยายามจะเร่งเอาประตูที่2นะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: ทำบอลออกไปแล้วครับอเล็กซ์ลีแมน
1: มีถามว่าเดสนี่เคยอยู่กับบาร์ซ่าสเปอร
0: ์ครับ
1: บาร์ซ่าอยู่แต่สเปอร์ไม่เคยเล่นแต่เดสเนี่ยกับฮอลแลนด์เล่นทั้งอาแจกกับพีซีนะ
0: ครับ
1: เกิดที่ฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าเล่นกับทีมชาติอเมริกาอู้วศีรษะชนกันครับ
0: ต้องรีบหยุดเกมก่อนเลยครับเฟลิกซ์เบเยอร์โอ้มีการปะทะกันครับศีรษะนะครับ
1: ดูว่า
0: เพื่อนต้องรีบมาดูเลยครับ
1: แตกหรือเปล่า
0: ทีมแพทย์ต้องมาก่อนเลยครับ
1: จังหวะบอลโด่งอ่ะมองไปที่บอลทั้งคู่นะครับเดี๋ยวยังไม่เห็นชัดว่าเป็นใครนะครับ
0: เฟลิกซ์เบเยอร์พยายามอธิบายให้คลีชาร์ดฟังนะครับว่ามันเป็นจังหวะ 50-50 แล้วปะทะกันครับ
1: ครับ
0: ทำเป็นสัญลักษณ์มือให้ดูครับ
1: ช่วงนี้ก็โปเชติโน่ก็ติวลูกทีมด้วยนะครับในช่วงที่พักรักษาการผสมพยาบาลรวมไปถึงคณะโปโปวิชด้วยคุณต่อชายาทักทายมานะครับรวมไปถึงพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับทั้งสองท่านเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะครับ
0: ผมก็ขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เกมหยุดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เรายังไม่เห็นนะครับภาพให้เห็นมุมสูงยังไม่ซูมเข้ามาว่าเป็นใคร2คนนักเตะอเมริกากับอาจจะดูทีครับเหลี่ยมนี้น่าจะได้เห็นแล้วครับ
1: น่าจะจังหวะ 1-0
0: จังหวะที่บาโลกันดีดคัตแบ็กมาแล้วก็ไปทำเข้าประตูตัวเองครับบาเจส
1: โอ้โหเหลี่ยมนี้สกัดออกยากนะครับ
0: คือเหมือนจะยกขาหนีนะจ๊ะเน
1: ี่
0: ยมันยกไม่ทันแล้วครับขาซ้ายมัน
1: ทักทายพี่ธวัชชัยด้วยนะครับราคาวันนี้ผมไม่สนครับขอให้ใบเหลืองใบแดงรวมกัน3ใบพอออกแนวนั้นซะแล้วออกแนวสายโหดซะแล้ว
0: ตอนนี้2เหลืองแล้วครับจอร์แดนบอสแล้วก็สุคตินะครับ
1: ครับ
0: เป็นอเล็กฟรีแมนอีกคนนึงเป็นแองเซลเลอร์นะครับ
1: ครับ
0: ลุกขึ้นมาแล้วครับโอ้แองเซลเลอร์นี่เห็นผ้าชุบน้ำถูๆอยู่นี่ไม่รู้แตกหรือเปล่านะครับ
1: ครับพี่วีรศักดิ์พี่เจริญพี่ก้าวริวทักทายส่งมาบอกเรื่องเสียงเอาเรามาเมื่อสู้นี
0: ้ครับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เสียงขายเสียงผาดอะไรตรงไหนยังไงส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวอาจารย์เอกแกก็คอยดูอยู่นะครับ
1: เหมือนนี่แตกวัสลีนนะจ๊ะน่าจะแตกนะครับ
0: เหมือนคัดเลือดอัดเข้าไปก่อนนะครับอาจารย์เอกแกก็เป็นคนนึงที่ใช้วัสลีนเปลืองมากนะครับ
1: แต่ผมไม่ได้ใช้หัวครับใช้ที่อื่น โทษทีครับพี
0: ่
1: บอนชิลีครับเดอะเปอร์ติสลีมาเซ่คิดว่าจะผ่านไหม
0: เช้าเลยเอาไปช่วง

0: ต้องถามเจ้าอู๋ว่าถ้าน้องสนอยู่นี่เข้าทางสน
1: ว่าสนเช้าๆผมไม่ชอบ
0: ผมไม่ถนัดนะมอนชิลี
1: ไปตั้งแต่ไอซ์แลนด์แล้วต้องไปไอซ์แลนด์เรียบร้อยนะครับ
0: ดีสองจันอผมเราได้กี่คนครับฝนตกพรำๆไม่หยุดสักทีจากพี่จอนของ6ล
1: ่
0: าส
1: ุดข่าวกับไอ้ดิวองดี้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ล่าสุดก็ได้นี่ไงไอ้วิกเตอร์ไอ
1: ้ตมยอ
0: ดของ
1: ก็เจ็บ
0: โซซูน่าม
1: าก็เจ็บแล้วนี
0: ่ครับสวัสดีครับพี่ผมเข้าเวรนั่งฟัง99ทุกวันเลยครับคืนนี้เชียร์ออสเตรเลียแต่คุณพงศักดิ์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
1: ออสเตรเลียก็ยังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในปลายครึ่งแรกนะครับนาที40แต่ว่ารูปเกมโหวันนี้อเมริกามาดีจริงครับอาจจะต้องปรับแก้เกมหน่อยเพราะว่าอยู่ดีๆก็ประเด็นไปดรอปหลายตัวนะไปเปลี่ยนแผนนะครับโปโปวิชวันนี้เตะบอลด้วยเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแมตฟริสโอ้โหเจอยันอีกแล้วโอ้ฟรีแมนมองหน้าเองอ๋อเป็นคู่ที่หัวโขกกันด้วยครับแอนแลน
0: ก็ปั๊มจังหวะปั๊มบอลครับเข้าหาบอลทั้งคู่สนามนี่รู้เลยนะว่าสนามทำมาเพื่อดูเมกันฟุตบอลนะแบบมันสูงปิดปี๊ดเลยนะแต่สนามกีฬาเดี๋ยวนี้มันอเนกประสงค์นะครับจัดคอนเสิร์ตจัดบอลจัดอเมริกันฟุตบอลได้หมดนะ
1: คือรองรับพวกอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรด้วยเนาะอเมริกาก็ยังมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เหมือนเป็นตัวฟรีขยับไปทั่วเลยครับเวสันแมคเคนนี่เนี่ยเดี๋ยวแกขึ้นซ้ายเดี๋ยวแกขึ้นขวานี่มาอยู่ขวาแล้วเดสเนี่ยโอ้โหให้ทะลุมายังโดนดักได้แมคเคนนี่ฝ่าเข้าไปแมคเคนนี่ฝ่าไปอยู่ซ้ายยิงไม่ได้ครับไทเลอร์ดัมตอนนี้อยู่หน้ากรอบเขตโทษขึงไว้อยู่นะครับฟรีแมนวางออกขวามาครับเดสทะลุมาใหม่แล้วมาเดสเข้าไปถึงบริเวณสุดเส้นเดสไม่ได้เปิดเจอพัวพันไว้ก่อนแล้วก็อเมริกาตามไปเอาคืนยังดักไม่ได้อยู่ครับมาลิกทิวมาโดนดึงนิดนึงต่างคนต่างดึงครับเดสปั๊มกันอยู่สุดท้ายบุษินเป่าให้ครับโอ้โหมาลุมมาตุ้มมั่วกันอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับ
0: หูช็อตเมื่อสักครู่นี้ชมเดสเลยนะครับเขาโดนปั๊มแต่เลือกที่จะไม่พุ่งล้มนะครับฝืนเล่นต่อจริงๆอะเสี่ยงพุ่งล้มได้นะครับแต่ว่าพวกเราฝืนตัวเองโฟกัสไปที่บอลอย่างเดียวครับเซอร์จิโญ่เดส
1: เนี่ยลูกนี้นะ
0: ท่านลากขาได้เช็คว ีโ
1: อได้ลุ้นเลยครับเพราะว่าจังหวะของบอสเซตวางเข้ามาเดี๋ยวมันอาจจะโดนบางๆแต่แกฝืนเล่นนะครับจนทำให้ได้บริเวณกรอบเขตโทษเลยนะครับจะเปิดเข้ามาครับโรบินสันแปะคืนหลังกลับมาแถว2ซัดลูกได้บอลชันแล้วก็ลองจักเข้าเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับลอยมาโค้งอีกทีนึงได้ไหมครับอเล็กฟรีแมนล้ำหน้าครับโอ้โหมีธงมาก่อน
0: ต้องดูครับจังหวะบอลจังหวะแรกที่ยิงบอลออกจากเท้าเนี่ยตามซ้ำเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำแต่ธงขึ้นไปก่อนแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวดูอีกทีครับว่ามันชัดเจนขนาดไหนนะครับดูครับฟรีคิกสูตรนี้ครับไหลยาวมานะขอโทษจังหวะยิงจังหวะแรกเนี่ยโอ้ย
1: ต้องดูตัวซ้ำมาล้ำไหม
0: ถ้าเป็นคริสชาร์ดอะไม่ล้ำโอ้โหแต่ว่าบอลไปแฉลบผู้เล่นออสเตรเลียนะครับแต่ผู้เล่นของอเมริกา 2-3 คนเนี่ยลายน่ะล้ำเดี๋ยวดูว่าจะไปมองในเรื่องของบอลแฉลบผู้เล่นของออสเตรเลียหรือเปล่า
1: ใช่ครับสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าแฉลบมันไม่ล้ำนะคร
0: ับ ใช่ครับทีมงานผู้สิน VR ก็เป็นจากเยอรมันนะครับมีบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับ
1: บาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจะก็เป็นผู้สินที่ดังเพราะว่าประเด็นนี้มันเคยเกิดกับสวีเดนไงครับที่มันไม่โดนขาอีซักแล้วมันกลายเป็นไปล้ำนะครับ
0: ให้ดูภาพช้าอีกทีมุมบนครับจังหวะซัดจังหวะแรกเนี่ยมันไปโดนผู้เล่นของออสเตรเลียก่อน
1: แต่เหมือนฟรีแมนก็ไม่น่าล้ำนะจ๊ะเล็กเนี่ยจังหวะที่มาซ้ำมาแทบจะอยู่ลายเดียวเดี๋ยวต้องรอเส้นที่ตีเลยครับ
0: ซิคาติเนี่ยจะยืนต่ำหรือเปล่าเช็คฮะยังไงเอาให้ชัวร์ฮะ
1: อูแต่เราดูคร่าวๆตรงเนี้ยมีโอกาสไม่ล้ำนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูเซมิออโต้เนาะ
0: ประต
1: ู
0: เนี่ยมันจะสำคัญตรงที่ถ้าได้นะ 2-0 เนี่ยมันจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วนะคร
1: ับ ใช่ครับดู VR ครับผู้สินเฟลิกซ์เวเยอร์ครับ
0: น็อต
1: เรียบร้อยครับไม่ล้ำครับ
0: โอ้โห
1: เท่าที่เราดูนะมันไม่ล้ำครับอเล็กซ์ฟรีแมนโอ้โห
0: ต่อให้ไม่ฉลับเนี่ยมันจะมีต ัวสีเหลืองต่ำสุดของทางด้านออสเตรเลียเดี๋ยวดูว่าเผื่อมีกราฟิกเผื่อมีการตีเส้นนะครับโอ้ประตูนี้ทำให้อเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับ
1: 45เป๊ะเลยครับ 2-0 ครับ
0: นี่แอคเลยแอคเลยโปเชตติโน่นี่โอ้โหมันหล่อเลยนะเนี่ย
1: แล้ววันนี้ถือว่าเล่นเด่นนะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกทางด้านของอเล็กซีแมนนะครับช่วยเติมเกมรุกทางฝั่งขวามาตลอดแล้วก็จากลายที่เราเห็นทำไมอันนี้เดี๋ยวน่าจะได้เห็นชัดๆนะครับ น่าจะมีเส้นนั่นน่ะโอ้โห
0: ขาขวา
1: ขาขวาเลย
0: เหลือเลย
1: เหลือเลยครับ
0: ครับอันนี้วัดกันแบบไม่ต้องไปฉลับใครนะครับผู้เล่นของออสเตรเลียเนี่ยมียืนต่ำกว่า
1: สุขติหรือเปล่านะครับมีขา
0: ผมว่าน่าจะใช่อ่ะ
1: ใช่ครับสุขติโอ้โหที่ยืนทำให้มันไม่ล้ำนะครับแล้วฟรีแมนแกซ้ำนี่ไม่มีไหลไม่ฟาวได้แน่ครับ
0: โอ้โหอเมริกา
1: โอ้โหเนี่ยรอลุ้น VAR ใจจดใจจ่ออยู่ครับบรรดาตัวสำรองของอเมริกาครับเอาละครับ2ประตูต่อ0นะครับยืนยันตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาครับ45นาทีตอนนี้หมดแล้วนะครับ
0: เกมแรกอ่ะชนะปารากวัยมา 4-1 เกมนี้ครึ่งแรกนำอยู่ 2-0 อาจจะมีช่วงนักเตะเจ็บนะครับการทดเยอะหน่อย7นาที
1: ใช่จังหวะที่หัวโขกกันแล้วโอ้โหดูไปกล้าเล่นอีกแล้วพยายามจะหนีแต่ว่าคราวนี้ฟาวครับมาไล่ตันกันอยู่นะครับสุดท้ายครับมาไปฟาวจนได้ครับ
0: ครับโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะให้เรียกชื่อทีมมากกว่าชื่อนักเตะมันไม่เคยอเมริกาไหลมาให้อเมริกามันไม่ได้อ่ะมันต้องนักเตะต่อนักเตะนะจ
1: ๊ะใช่อเมริกา17ครับอเมริกา17
0: ลองดูเออไม่แน่นะไม่แน่นะแต่คุณอย่าอเมริกันทายก็พอ
1: ครับ
0: หามั้ยหามั้ย
1: เกียรติคำนี้ไม่ใช่มีใครไปตัดโอ้โหไอ้นี่ภาคอเมริกา17เรียบร้อยโดนด่าลงโซเชียลอ่ะลุ้นกันอีกทีครับโอ้โหเตะมุมอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เตะมุมเยอะมากนะครับ
0: ถ้ามีอเมริกา56เนี่ยฮะอเมริกา49ส่งให้อเมริกา56อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ก็เกินไปใหญ่เกินอ่ะเตะมุมนะครับมาลิกทีมันจะเล่นสั้นครับ
0: เอาต่อเลย3เลยไม่ต้องเพื่อนไปเลยเปิดมันลุ้นลูก3ดีกว่า
1: บิวมันเปิดเข้ามาแล้วจับมุมอีกทีคราวนี้ฟาวไปแล้วครับวันนี้ลูกคลาอากาศก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับนี่อีกแล้วครับอเล็กฟรีแมนครับโอ้เติมมาดีครับวันนี้นี่ดูอีกครั้งครับจากเส้นโอ้โหครึ่งตัวครับเนี่ยจังหวะที่ฟรีแมนโอ้โหเหลือครึ่งตัวเลยครับยังไงก็ไม่ล้ำเลยครับ
0: ครับบอลสเปนซาบาเดลยังนำซาโมรา 1-0 น่าจะคู่นี้เนาะ
1: ใช่จำผิดขออภัย
0: อันนี้น่าจะเป็น
1: พวกด้า
0: พวก
1: นี้มันใช่
0: ลิกลองงานเดี๋ยวส่วนฟุตบอลไอร์แลนด์เดี๋ยวจะพักครึ่งแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเกมพักครึ่งบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีนึงนะครับ
1: เดี๋ยวเราเก็บตกแล้วเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์กันด้วยเนาะมีเกมของทาง FM 99ของเรานะโอ้มันโดดเดี่ยวเกินนะครับเนี่ยได้ฟาวครับนั่นเอาจอแดนบอลครับจะเอาฟาวได้ไหมนะ
0: คือครึ่งแรกออสเตรเลียเล่นเหมือนเล่นไม่เอาครับโอกาสที่จะเข้าทำโอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยมันน้อยมากโอ้บอลหล่นมาโดนแขนก่อนที่ทีมรีมจะเข้าไปอัดนะครับ
1: กลายเป็นคดีพลิกครับจะเอาฟาวที่ไหนได้ไปแฮนด์บอลตัวเองก่อนครับจอแดนบอส
0: โทนี่โปโปวิชโค้ชของออสเตรเลียเซ็งเลยครับรวมไปถึงกองเชียร์ด้วยนะครับวันนี้มันเล่นเหมือนไม่สู้แล้วพ
1: ี่โปโปวิชคิดที่จะสู้อันนี้ก็ถือเป็นบทเรียนสำหรับโค้ชมือใหม่เน
0: า
1: ะเพราะแกประสบการณ์ยังไม่เยอะคือเกมแรกชนะมาแล้วแกไปเลือกเปลี่ยนตัวแล้วเอาตัวที่ยิงประตูได้ด้วยนะ
0: เดี๋ยวเราก็เห็นนะครึ่งหลังนะไอ้พวกอิรันกุนด้ากับไอ้เม็ดคราฟเนี่ยเดี๋ยวได้ลงแน่นอนอะ
1: แต่ว่าตอนนี้มัน2ไว้แล้วมันจะทันไหมครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยนะครับ ไปลดบัตใส่แล้วอเมริกาก็ลุยจนอาศัยลูกยิงไกลหลายๆรอบเข้าไปนะครับแล้วก็พอมาเข้าประตูตัวเองปุ๊บเกมมันเลยพลิกไปเลยครับเปลี่ยนเลย4นาทีครึ่งแล้วนะครับ
0: คอมมงคอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งให้มาว่ากันเนาะ
1: ใช่
0: ช่วงนี้เราตามให้มันจบครึ่งแรกไปก่อนนะครับเหลือนิดเดียวว
1: ันนี้นักเตะอเมริกาเล่นสบายเพราะว่าไม่มีใครมากดดันนะครับเพราะไปรับลึกอะครับเขาก่อนเลี้ยงเลาะกันไปเรื่อยๆจ่ายกันไม่จ่ายกันมาเนี่ยครับดึงตัวประกบมาเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: ทีมัน คืนย้อนหลังกลับมาครับทีมันเบียดไปกับออสเตรเลีย5โอ้โหแต่ว่าอเมริกา17ดีกว่าครับโอ้ออสเตรเลีย5ไม่ไหวครับ
0: พี่เนี่ยคุณณัฐพงศ์บอกว่าพี่เดี๋ยวไปทับไลน์เต็มิงโอ้แล้วเขาจะรู้มั้ยเนี่ยอเมริกา17ใครอ่ะ
1: อ
0: เมริกา17ก็ทิวแมน
1: ครับ
0: ไอ้ดีอันนี้ดีเอ้ยผมไม่ถามแต่อันนี้ฮาดี
1: ไม่เอาจะเอามันครับผมไม่เอาฮาครับ
0: ติดอยู่เรื่องเดียวนะครับอเมริกาทุกอย่างเหนือกว่ากำลังมั่นใจอย่าติดแอคเด็ดขาด
1: ใช่ครับ
0: อย่าคิดว่าตัวเองดีนะครับ
1: อย่าไปเล่นประมาทอ
0: ย่าไปประมาทอย่าไปแอคนะครับคือถ้าจะเอาให้ตายเหมือนเกมที่ชนะปารากวัยไปเลยนะครับ
1: คือตัวอื่นก็มาตรฐานเหมือนในเกมแรกนะแต่วันนี้ผมว่าลิคาร์โดเปปี้มันมีความอันตรายน้อยกว่าปุริสิตเยอะเนาะ
0: ใช่
1: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับเปปี้เหมือนวิ่งทับลายกันอยู่นะครับวิ่งไปวิ่งมาศูนย์ไอ้ทางด้านของไทเลอร์อดัมมาโอ้โดนอัดล่วงไปเอาไม่ฟาวครับผู้เสียไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไปปั๊มบอลกันอีกทีครับตามมาดูให้ครับเป่าหยุดเกมก่อนครับโอ้บาโลกันโดนโขกไปที่ไททอยครับแต่จริงๆลูกนี้เก็บก็น่าจะได้ฟาวนะครับซูต้าเก็บเข้ามาตันเนี่ยมันไม่โดนบอลเลยครับ
0: ก็เหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับเอ๊ะแต่2ประตูยังไม่มีชื่อของบาโลกันนะ
1: ใช่แต่ก็มีแอสซิสต
0: ์
1: ลูกแรกแอสซิสต์นะครับก็ใกล้จะจบแล้วครับเหลืออีก30วิครับอเมริกาได้บอลอยู่แล้วเอาจัดเสร็จแล้วก็สวนเร็วด้วยลากตัดในมาบาโลกันรอตัวเติมทางควักจ่ายไม่ทะลุเลยครับบอลมันกระดอนกลับหลังมาครับฟรีแมนเติมมาต้องไปเองเลยครับฟรีแมนลากไปต่อเข้าไปในกรอบเขตโทษฟรีแมนคืนย้อนหลังมายิงด้วยซ้ายโอ้โหรับไว้ได้พอดีครับ
0: นี่ผมบอกแล้ว
1: เดเบาไปหน่อยครับ
0: เป็นแบ็คที่ก็เรียกว่าเล่นกองหน้าได้ได้หน่อยดูว่าพื้นที่ว่างจับขวาแต่งซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหมันตรงกรอบแต่ก็มันเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับทิศทางก็เลยไม่ได้
1: ต้องชมอเล็กฟรีแมนอีกแล้วนะครับโอ้จากหลังกันลากขึ้นมาเองแล้วมองอ่ะเพื่อนไม่มีใครก็เลยต้องไปต่อนะครับอ่ะลุยมาบ้างอ่ะออสเตรเลียพยายามจับไปจนสุดเส้นโอ้โหแรงเบียดดีกว่าเยอะครับโอ้โหดูเล็กฟรีแมนแอคเลยครับตอนนี้มั่นใจแล้วครับฟรีแมนต้องระวังตัวเองนะครับจอร์แดนบอสเนี่ยจะไปเอาเรื่องในตัวเองเหลืองไปแล้วนะครับเนี่ยไม่พอใจครับบอส
0: ก็เหมือนจะเป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยนะครับอเมริกานำออสเตรเลีย 2-0 นะครับโดยที่ต้องบอกว่าอเมริกาเหนือกว่าทุกอย่างนะครับ 1-0 เป็นการนำเข้าประตูของทางด้านเบอร์เจสครับนาทีที่11แล้วก็ประตูที่2เนี่ยนะครับสำคัญกับอเมริกาท้ายเกมครึ่งแรกครับจากทางด้านฟรีแมนนาที43
1: ก็เกือบไปครับ
0: อ
1: เมริกา17กับอเมริกาทางด้านของ
0: ทีมออสเตรเลีย
1: 5นะครับมีปัญหากันแต่สุดท้ายครับเยอรมัน1เป่าจบครับเราก็พักกันไปครับถือว่าฟอร์มเจ้าภาพปีนี
0: ้
1: มาแจ่มทั้งคู่นะไหนคุณผู้ฟังเนาะทั้งเม็กซิโกแล้วก็อเมริกา
0: เป็นการเล่นในช่วงเขาเรียกว่า2เกมแรกรอบแบ่งกลุ่มเฮ้ยเจ้าภาพโอเคมาก
1: ใช่ๆแล้วผลงานดีแล้วเราเล่นวันนี้นำแล้วนะไม่มีดีช้านะจะเอาอีกนะครับ
0: ผมว่าฟีฟ่าจะแฮปปี้ตรงที่เจ้าภาพเล่นดีอ
1: ่
0: ะคือถ้ามันไปตกรอบแรกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหงานกร่อยแน
1: ่ใช่ๆนะครับแล้วก็ฟีฟ่าคงรู้ด้วยนะเกมนี้จันหนูจันเหง
0: า
1: ภาค
0: ใช่ไม่
1: มาเล่นเนอด่านะด่าเลยนะอ่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆกับ99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวัน SMS ผ่านตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดนะครับโดยคำถามจะเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาตินักกีฬาหรือว่าเหตุการณ์สำคัญประจำวันคำถามวันจะตั้งขึ้นวันต่อวันนะครับผู้โชคดีที่ตอบถูกลำดับที่5ถึง15จะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลนะครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะครับช่วงเวลาร่วมสนุกก็รายการบอลโลกอัปเดตเวลา 11:00 นถึงเที่ยงรายการ99ไลฟ์บอลโลกก่อนการแข่งขันคู่แรกแล้วก็รายการในที่นายไลฟ์บอลโลก ช่วงการแข่งขันคู่สุดท้าย
0: ครับ
1: ของเขาคู่แรกเดี๋ยวเราไปดูคำถามหน่อยนะจันเอกมีคำถามพอดีเดี๋ยวจันเอกถามหน่อยเดี๋ยวให้ในรายการได้ตอบเดี๋ยวผมเอาอันอื่นมารอนะครับ
0: คำถามของเราในช่วงตีสองนะ
1: ครับ
0: ฟังดีๆนะครับเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะร่วมสนุกอยากได้ของรางวัล นะครับในฟุตบอลโลก2018นะครับเซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่ม เพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติอะไรครับ
1: ครับผมตอบกันมาเนาะ
0: เอาอย่างนี้นะทีมงาน99อ่ะผมว่าคำถามมันยากไปนะถ้าเป็นผมนะเกมนี้จะเตะมุมกี่ครั้งใครจะยิงประตูสุดท้ายอ่ะ
1: ก็สำหรับหลายท่านถ้าเกิดตอบไม่ได้นะเอซิเบตมาฝากผมไปตอบก่อน
0: เดี๋ยวนะผมมีอันนั้นฟังคำถามอีกรอบนะในฟุตบอลโลก2018
1: ครับ
0: เมื่อ8ปีที่แล้วเซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มตกรอบเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติใด
1: ครับส่งเข้ามา
0: เอญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่น
0: บีเกาหลีใต้
1: ญี่ปุ่นเกาหลี
0: ใต้แล้วก็ซีให้ตอบข้อ A
1: นะครับ
0: A คือญี่ปุ่นB เกาหลีใต้ข้อ C คือให้ตอบข้อ A
1: เอาไปเขาเถอะ
0: โอ้ของรางวัลอย่าไปตั้งคำถามยาก
1: ใช่นะครับ
0: ย
1: ัง
0: ไงเราตั้งใจแจกอยู่แล้วอาจารย์ลูกฟุตบอลน่ะ
1: ไม่เป็นไรลูกฟุตบอลไม่ได้เรามีอีกอันนึงนะคร
0: ับ เอาของใหญ่เลยนะ
1: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงรายการฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.net นะครับ
0: ครับ
1: ขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโบดทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคาที่500บาทที่ได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรางวัลได้แก่รถตู้อเนกประสงค์ Farizon MVP EV Super Van นะครับมูลค่าที่ว่าโอ้โหล้าน6อ่ะจำนวน1รางวัลแล้วก็จักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับไปร่วมสนุกกันแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลแล้วก็ภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรด ยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ผมจะไปเล่นผมขอรางวัลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถ้าได้รางวัลที่1รถยนต์ผมไม่เอา
1: ครับ
0: ผมขอรางวัลที่2ผมจะเอามอเตอร์ไซค์ไปให้พี
1: ่ผมเอาหมดเลยครับ
0: แล้วเอารถพี่ไปเผาทิ้งซะ
1: ผมเอาหมดเลย
0: เออคันนี้ทิ้งไปเดี๋ยวผมได้ผมจะให้มอเตอร์ไซค์พี่เลย
1: เพราะจันเอกเนี่ยเป็นคนนึงที่อยู่ในประสบการณ์รถเสียทุกครั้ง
0: ทำให้กูลำบากหลายรอบมาก
1: ยางแตกสตาร์ทไม่ติด
0: สตาร์ทไม่ติด
1: เองอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้ง
0: แบตหมดอะไรก็มีเดี๋ยวผมไปดูผลบอลนิดนึงพี่โอ๋ที่แข่งอยู่ตอนนี้เพราะว่าบางท่านก็ลุ้นเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ไอร์แลนด์พรีเมียร์นะครับมีด็อกไฮด้านำเชลบอล 2-1 นะครับกาเวนำเดลี่ซิตี้ 2-0 เซนต์แพทริกกับชลิงโกโรเวอร์ยัง 0-0 นะครับวอเตอร์ฟอร์ดตามหลังแชมป์ล็อก 0-1 โบฮีเมียนกับดันดาร์กเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับส่วนดิวิชั่น1ไอร์แลนด์นะครับก็มีแอดลอนทาวน์นำเรดฟอร์ด 2-1 นะครับเบรนำลองฟอร์ด 3-1 คอปแรมเบอร์ตามหลังทางด้านฟินฮาร์ฟ 0-1คอร์กซิตี้นำทางด้านทริตรียูไนเต็ด 2-0 แล้วก็ UC ดับลินตามหลังเคอรี่ 0-1 ส่วนบอลสเปนซาบาเดลนะครับพักครึ่งยังนำซาโมราอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: มีตอบมาคำทำคำถามนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวทีมงานเช็คให
1: ้ใช่นะครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายคอมเมนต์กันนิดนึงนะพี่อู๋เพราะว่า
1: อะไรเลยครับ
0: เรายังมี
1: ไม่เป็นไรเรายอมเสียเวลาพักไปเราไม่พักคนอื่นเขาพักเราไม่พักเลยครับ
0: พักแต่แป๊บนึงฝากตบกรรมการนะครับพี่ทำไมไม่แจกเหลืองทำไมแจกยากจังอะไรประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวก็ได้ตอนนี้ก็ไป2เหลืองแล้วนะครับ
0: ใจเย็นเดี๋ยวนะผมค้างผมน่าจะค้างคอมเมนต์ทาง YouTube หลายอยู่แป๊บนึง
1: จันเอกจัดไปเลยครับ
0: น่าจะบอกจำนวนคนดูด้วยนะครับผมว่าสังเกตไม่ได้บอกเลยคือถ้าแต จำนวนคนดูส่วนใหญ่เขาจะอัปเดตหลังจบเก
1: ม
0: ว่าคนดูเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าไอ้ประเภทที่บอกจากชื่อคนเป็นชื่อชื่ออะไรชื่อชาติเนี่ยอันนี้ได้เลย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงยาก

0: วันนี้
1: คร
0: ับ
1: มันจะมีวันนี้มันจะมีคู่อะไรนะครับไม่ได้ถ่ายทุกคู่นะครับที่คู่ที่เป็นฟรีทีวีแต่วันนี้ผมจำไม่ได้โปรแกรมเดี๋ยว
0: คือ
1: จดมาแล้วผม
0: ถ้าจะดูทางมูโนแม็กทุกเกมเนี่ยต้องเป็นสมาชิก
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยวันนี้เกมค่ำคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้คู่ที่เขาจะถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีมูโนแม็กสปอร์ตหรือว่าโมโน29ตุรกีกับปารากวัยกันตุรกีกับปารากวัย
1: สำหรับท่านที่อยากดูฟรีทีวีรอคู่ตุรกีนะครับ
0: แต่จริงๆในช่วงที่ผ่านมาโมโนแม็กเขาปล่อยให้ชมฟรีคู่ใหญ่เยอะมากนะ
1: ครับครับ
0: คู่ใหญ่เยอะมากแล้วก็มีหลายคู่ด้วยนะครับสำเนียงออสซี่จะประมาณอีสานบ้านเราถ้าเปรียบเทียบนะครับอเมริกาจะประมาณภาคกลางเนอเอฟเฟกต์จะเยอะหน่อยจากคุณอนุสรนะครับคุณนัทพงศ์บอกว่านอกจากเป็นนักเตะอันนี้บอกไปแล้วแล้วก็
1: นี่หน้าซาวผมว่าแปลกๆเวสันไม่เข็นนี้เมสเซ็ตเมสันไม่เข็นนี
0: ้ออกแนวเนอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่เห็นกับพาร์ทแต่เมสันไม่เข็นนี้เนี่ยผมก็งงว่าไม่เข็นนี้ใครวะเนี้ย
0: มีแต่แมคเคนนี
1: ่ครับ
0: พี่เอกจะไปอีกสหรัฐหนึ่งครับเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เออโอ้โหผมน่าจะหัวเร็วเหมือนคุณนัทพงศ์นะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้บอกยูเอไงเออน่าจะไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อะไรอย่างงี้นะครับเรื่องเซอร์เคิลเดนนี่บอกแล้วเนาะพี่อู๋เนี่ยพูดถึงตามไปปั๊มบ่อยๆเนี่ยฝากดูราคาน้ำมันด้วยจากคุณก้องนะครับ
1: เออช่วงนี้มันน่าจะลดยาวๆนะใช่ไหมเพราะว่าตลาดโลกมันลดอยู่นะครับ
0: คุณพิจิตรถามว่าใครยิงเข้ากรอบมากกว่ากันคุณน่าจะอเมริกานะอาจารย
1: ์ยิงเข้ากรอบเนี่ยอเมริกาครับครั้งหนึ่งตะกี้ขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ยิงเข้ากรอบมันน้อยอยู่นะเดี๋ยวผมเช็คดูอีกที
0: แมตฟรีดเปิดบอลด้วยเท้าไม่ดีครับดูเกมนิวยอร์กซิตี้เอฟซีบอยคุณอนุสรบอกว่าน่าจะบอกจำนวนคนดูนี้บอกไปแล้วนะครับ
1: มันไม่ขึ้นให้เราเห็นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่คนนะครับ
0: มีลุ้นโดนถล่มไหมครับแต่คุณนันทพงศ
1: ์โอ้ยมีโอกาส
0: ส่งให้มีโอกาส
1: นะผมว่าเดี๋ยวเกิดมาบุกก็ต้องรอดูว่าบุกแบบบ้าเลือดแล้วโดนอเมริกาสวนเนี่ยก็มีสิทธิ์เละเหมือนปารากวัยได้เหมือนกันนะครับ
0: จะไปทับลายนะหมิงก็ลำบากครับอ้าวติดตามอาจารย์อู๋ตั้งแต่สมัยอยู่ซันชาแนลครับ
1: ซันชาแนลใช่ไหมครับ
0: ยังดีไม่มีนักเตะเบอร์94นะครับอเมริกาไม่งั้นจะเข้าบริษัทบอลโลกเลยประมาณนี้นะครับอเมริกาเล่นสบายใช่ไหมครับเดี๋ยวเจออิหร่านและพันธมิตรอุ๊ยแต่คุณธนากรอ
1: ันนั้นไม่ค่อยสบายครับยิงตรงกรอบอเมริกายิงตรงกรอบ2นะครับส่วนทางออสเตรเลียยิงตรงกรอบไป1
0: ครับ
1: นะครับมากกว่ากันนิดเดียว
0: อ่ะขอนิดนึงนะคุณแอปพีเคบอกว่าอเมริกาเข้าตามากเดี๋ยวรอลุ้นขึ้นหนัก
1: ต่อเล่นดีนะวันนี้เล่นสนุกนะครับ
0: เล่นดีเล่นดี
1: แล้วเกมรุกมันหลากหลายดีเดี๋ยวไปวาโลกันมั่งเดี๋ยวไปเดสเนาะ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเกมทางฝั่งขวาครับ
0: ครับคุณพิสารสาเกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีนะครับ
1: ครับผม
0: คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าบราซิลถล่มแน่นอนครับจากคุณผีสลิปน็อตผมก็ชอบทางด้านบราซิลนะทีมงานตั้งคำถามแข่งแฟนมันแท้ฟุตบอลโลกเหรอครับผมว่ามันยากเกินต
1: ู้
0: ตะครั้ง
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมไม่บอกเดี๋ยวผมไม่บอกให้สรุปป๋าตั้ง
0: เอาไงถ้าไม่มีเฉลยมาผมโอ้โหพี่ของรางวัลน่ะมันไม่ใช่บ้านไงยังไงเราตั้งใจมาแจกอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คือต้องตั้งคำถามที่ให้แฟนฟุตบอลน่ะเข้าร่วมสนุกเยอะ
1: แล้ว
0: คนกรีดยางอยู่มันจะไปเปิด
1: ไม่แล้วอย่าง
0: ไม่กี่ที่อยู่ที่ไหน
1: ไม่แล้วอย่างเราก็เน้นในนี้ด้วยเพราะบอลที่มาแจกเราก็บอลปลอมแล้วก็ซื้อมาถูก
0: ๆคุณนัทพลบอกว่ารางวัลมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูให้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับทีมงานหน่อยว่าให้ตั้งคำถามนี่ให้มัน
1: ไม่มันมี2แบบ
0: หน่อย
1: ถ้าตั้งคำถามในรายการก็อาจจะเป็นบอลเอาไปร่วมสนุกแต่ถ้าเกิดเป็น M-Cord Super Fan เนี่ย
0: อันนี้ไปดูได้เลย
1: อันนี้หนักๆเลยเพราะเป็นระดับรถไฟฟ้าเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ล้าน6แล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซจ่ายเลย
0: มอเตอร์ไฟฟ้าม
1: อเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้า
0: เนี่ยพี่
1: ข้างหลังเราเนี่ยเราเห็นภาพ
0: ตั๋วเครื่องบินพี่ก็น่าได้นะ
1: ตั๋วเครื่องบินมาก่อนไอเวย์ก็มีนะครับกิฟต์วอชเชอร์อะไรอีกนะครับ
0: เที่ยวเหนือสักทีอะไรอย่างงี้อ
1: ันนั้นสำหรับคนที่แบบอยากเน้นของรางวัลเต็มๆนะก็ไปลองดูเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับ
0: ภาคพรีเมียร์น่าจะมีแบบนี้ด้วยนะครับแต่คุณพิสารสาเกตเดี๋ยวให้พี่ให้ทีมงานไปพิจารณานะ
1: พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่ดูครับว่าให้ลองดูนะครับเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดบางอย่างหลายๆอย่างนะก็ต้องรอดูนะครับผมก็พยายามจะเชียร์อยู่นะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ผมว่าหลายๆคนหลายๆคนที่ฟังอยู่คุณผู้ฟังก็น่าจะชอบเนอะ
0: ครับ
1: นะมีการไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะครับ
0: เออพอดีเห็นท่านฟังตอบคำถามมาทางไหน SMS ทาง468-9899ผมย้ำอีกรอบนึงนะ
1: ครับผม
0: เป็นลูกฟุตบอลนะครับก็ฟุตบอลโลกปี2018เซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติใดฟังคำถามผมก็ยังงงเลยนะอาจารย์เองงงเองผมมีช้อยให้เลือกนะ RA

0: ทีมชาติญี่ปุ่น
1: ครับ
0: B ทีมชาติเกาหลีใต
1: ้
0: ข้อ C ให้ตอบทีมชาติญี่ปุ่น
1: โอ้ยาก
0: เออ
1: ยาก
0: มันยากอ่ะต้องมานั่งวิเคราะห์คำตอบคืออะไรอีก
1: ยากนะครับ
0: เอออ่ะประมาณนี้พี่หูเบรกก่อนไหม
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังมาลุยกันต่อเจ้าภาพอเมริกาที่นำออสเตรเลียอยู่2-0ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: บอลโลกสตอรี่
5: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีเนลเมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์กและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมามืดจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะใส่ความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: าล่ะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live ฟุตบอลโลกนะครับกลับมาครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหจัดเลยครับสุนิปโปโควิด3ตัวผู้เล่นนะครับเมดคาร์ฟลงมาแล้วครับเกเรียแล้วก็อีรันคุนด้านะครับลงมา3คนไอ้เจ้าคาร์ลอนบอร์เจสที่ทำเข้าประตูตัวเองครับโรดูปิเล่แล้วก็รวมไปถึงหน้าเป้าอย่างโมฮัมเหม็ดตูเล่วันนี้โดนเปลี่ยนออก3คนเลยนะครับ
11: ครับ
1: ขยับก่อนทันทีครับตอนนี้เกมน่าจะเปิดแน่ๆนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าอเมริกาจะคือถ้าโดน 2-1 ก็ไม่แน่แต่ถ้าเกิดโดนเป็น3เนี่ยมีสิทธิ์หลับเหมือนกันครับเอาตันกันไปตันกันมาสุดท้ายจะเอาฟาวล์ไม่ได้ครับผู้เสนไม่ให้ครับแหมโอนิล
0: อันนี้เมื่อกี้ที่พักถึง10นาทีป่ะกำลังกินไก่ย่างอยู่นะเมื่อกี
1: ้ไม่ทัน
0: เลยอ่ะขอบคุณเสบียงด้วยนะครับจากสมหวังไก่ย่างนะครับ
1: ดูเตะเปิดทิ้งมาพยายามจะเขี่ยลูกนี้มันไกลตัวไปหน่อยครับสุตาก็เลยเตะทิ้งคืนกลับมาครับดูพยายามจะบุกมากขึ้นนะครับเนี่ยพยายามจะไล่กดดันคือครึ่งแรกพวกเขาลงไปรับกันเยอะเกินนะครับ
11: ครับ
1: เอ้าจับบอลไม่ดีซะเองโอ้ดูนะครับอิตาเลโน่ครับจับบอลแล้วบอลลั่นออกข้างซะงั้นครับโอ้วันนี้เกมรับแกก็เอาไม่อยู่ครับอย่างกับอิตาเลโน่เกมรุกก็ทำเสียบ่อยนะครับเอ้าโดนผลักลูกนี้ฟาวครับโอ้โหซูซ่าครับไปผลักบาโลกันท่านหน้าคว่ำเลยครับ
0: คุณชูสุเกะบอกว่าตอบคำถามทางไหนครับอยากจะตอบด้วยก
1: ็ทาง SBS เนาะ
0: SBS นะครับทาง4689899นะครับส่งมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับทั้ง SMS แล้วก็ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTubeยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
1: อเมริกาก็บุกเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ออสเตรเลียก็พยายามจะปรับในเรื่องของตัวรุกก็มายืนค้ำเป็นหน้าคู่ไปเลยครับวิลากุนดาก็พยายามจะวิ่งกดดันให้มากขึ้นนะครับเพราะครึ่งแรกตัวแรกแกไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับโอ้บอลเคาะริมเส้นมาครับวันนี้เติมเกมบ่อยมากครับอเล็กซ์ฟรีแมนคิดริชาร์ดกลับหลังมาเลยครับเกมในครึ่งหลังเหมือนอเมริกาจะเน้นความแน่นอนมากขึ้นแล้วก็เกมมันดูช้าลงไปนะครับเนี่ยเน้นการครองบอลแล้วก็ให้ออสเตรเลียได้มาไล่บอลนะครับพอไม่มีตัวไล่แค่เคาะกันอยู่3คนครับเซ็นเตอร์3คนไม่ออกบอลแล้วครับแมคเคนนี่วางมาก็ยังโดนดักไว้ได้สุดตาลับตามมาถึงบอลก่อนโดนเตะร่วงลงไปได้ฟาวครับสเตียร์เดสอีกแล้วครับวันนี้คล่องทีเดียวครับเดสเนี่ยถึงก่อนนะครับ 9-1 ครับโดนเตะกวาดเข้าไปครับ
0: ต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วนะครับออสเตรเลียถ้า 1-2 ไล่มาเร็วยังพอมีลุ้นนะครับ
1: ตอนนี้ก็เหมือนมีการขยับครับตำแหน่งของสำนักบอลเจสที่โดนเปลี่ยนออกนะครับ
0: ครับ
1: เซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายก็เป็นสุขติขยับเข้ามาแทนที่นะครับแต่ก็โดนใบเหลืองไปแล้วเหมือนกันต้องระวังนะครับกิดกลายเป็นซ้ายตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยเหลืองทั้งคู่ด้วยครับจอร์แดนบอสแกก็โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับ
0: ครับเซ็นเตอร์ของอเมริกาวันนี้สบายเลยนะไม่ค่อยไม่ได้เจองานยากเลยนะครับนี่ขนาดว่าทีมรีมนี่38ปียังชิวๆเลยนะครับ
1: คือรีมวันนี้ก็อาศัยการวางบอลเอาส่วนคริชาร์ดก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามจะเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกนะคร
0: ับ
1: ของบอลแล้วโดนไล่บีบมาครับสุดท้ายต้องคืนก่อนครับจอร์แดนบอสสูตาคืนหลังไปต้องรีบเตะทิ้งครับแพทริกบีชลูกกลางอากาศแมคเคนนี่แปะสั้นๆมาชิง 1-2 กันครับแมคเคนนี่เอาไปตั้งเงินในแดนหลังไปเลยครับทีมรีมครับออกมาโรบินสันมาบุกได้สักพักหนึ่งกลับมาถอยร่นไปรับกันอีกแล้วครับออสเตรเลียเดสพยายามจะตัดไหนครับเดสกระชากมาแล้วเดสฝากตรงกลางมันย้อนหลังไปหน่อยแม่ต้องวิ่งไปเก็บตกก่อนครับมาเล็กทีมัน
0: เสียเวลานิดนึงนะครับอเมริกาโอ้ถ้าจ่ายดีๆนี่ได้เปิดเกมลุกเข้าใส่ในกรอบเขตโทษเลยนะครับจะยิงคืนได้ไหมครับออสเตรเลีย ลูก3ถ้ามีถ้าเป็นของอเมริกานี่จบเลยนะพี่หูนะ
1: วันนี้เกมดูเหนือกว่าครับโรบินสันเนี่ยเลี้ยงไปแล้วบอลมันโดนปั๊มครับอิตาเลโน่เก็บบอลได้เลยคิมคืนมาก่อนแล้วก็วางข้ามาทางขวาครับดูบอลลงได้พยายามจะตะลุยไปครับอิตาเลโน่อิตาเลโน่หยอดเข้าไปด้านในก็ยังโดนมงดักเอาไว้ครับพยายามจะดูดบอลลงมาลิคาร์โดเปปี้จับยาวไปแล้วเอาได้สวนคืนวางทะลุมาเอาแล้วครับหลุดเดียวมาแล้วอเมริกาลุยมาต่อแล้วก็ไม่ดึงจังหวะแล้วก็รีบยิงลูกนี้โดนบล็อกพอดีช้าไปหน่อยครับบาโลกัน
0: อเมริกัน20ยิงครับซิกาติครับไปบล็อกไว้โอ้จังหวะดูครับไหลมานิดโอ้ออกตัวจากแดนของตัวเองสปีดมาแต่ว่าจังหวะที่จะง้างเท้ายิงนี่นะโอ้ยโดนขวางนิดเดียวครับ
1: คือเหมือนบาโลกันแกไปแล้วแกไปหยุดจนทำ
0: ให
1: ้เชกติแกมาถึงพอดีก็เลยมากดดันได้ครับ
0: สปีดบาโลกันจะเร็วกว่านี้นะมันจะไปคิดว่าจะยิงมุมไหนหรือเปล่าแต่ยังได้เตะมุมต่อนะครับอเมริกาทีมรีมขึ้นมาแล้วครับ
1: ตอนนี้รับหน้าที่หมดเลยครับเตะมุม2ฝั่งเลยครับมาลิกทิวแมนตูกเตะมุมทางกลับขวาวางเข้ามาตรงกลางครับบอลตกมาอีลันคุนด้ายกมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับกระโดดปั๊มกันเอาหาบอลกันไม่เจอทั้งคู่ครับบอลงัดโด่งมาอีลันคุนด้าดีดใจก้อยมาก็ไม่ดีครับโดนฉกไปแล้วครับส่งไม่ดีอีลันคุนด้าวันนี้
0: เนี่ยทีมนี้บอกให้เพื่อนผ่อนๆนิดนึงมีจังหวะเร่งมีจังหวะผ่อนนะครับแล้วอเมริกาเองก็ต้องพยายามรักษาสกอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็รวมไปถึงนักเตะด้วยนะครับ
1: บอลในกรอบเขตโทษครับบาโลกันพยายามจะพลิกก่อนหาเพื่อนอยู่แล้วก็โดนแซะออกหลังครับเชกติถ้าได้เตะมุมอีกแล้วครับมาลิกทิวมันเหมือนเดิมครับ
0: ครับเตะมุมนี่ยังได้ลุ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสั้นครับอเมริกา
1: คือเปลี่ยนมา3คนแต่กลับกลายเป็นว่าทั้ง3คนไม่เจอบอลเลยครับเมตคาร์ฟทางด้านของเกเลียเนี่ยครับลูกเปิดมาก็ฉลับอีกแล้วไปฉลับเมตคาร์ฟเลยครับตัวสำรองที่เพิ่งจะถูกส่งลงมาครับคอนเนอร์เมตคาร์ฟก็ต้องดูว่าจะอยู่ซังเพาลีต่อไหมครับมาตกชั้นไม่กับซังเพาลีครับเตะมุมเลยครับลูกวางตรงกลางได้โขกลูกนี้มันโดนไม่จับโหเหมือนโขกกันเองครับนั่นแหละผู้สินเป่าหยุดเกมก่อนแล้วครับโอ้จังหวะบาโลกันโขกไปพอดีมีตัวโขกสวนกันมาครับเชคติโอ้ยหัวศีรษะชนกันเลยครับผู้สินก็เลยเป่าหยุดเกมพักนึงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับซึ่งหลังเนี่ยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับอเมริกาอาจจะเป็นเพราะเกมยังดีอยู่ครับ นำอยู่ 2-0 นะครับ
0: มีทั้งฝั่งส่งเสียงหายผมเช็คดูก็ปกตินะครับ
1: อาจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่าตอนนี้เสียงน่าจะมาแล้วนะครับ
0: คุณอู่เล็กมีคิววันไหนครับพี่เอกวันจันทร์
1: นะ
0: ไม่พรุ่งนี้พี่กระสน
1: วันอาทิตย์มั้งคุณหนูเล็กนะน่าจะเป็นวันอาทิตย
0: ์ก็คือวันอาทิตย์เข้าเช้าวันจันทร์นะครับลุยต่อนะครับอเมริกายังดูเหนือกว่าทุกอย่างนะครับทั้งเปอร์เซ็นต์นำบอลโอกาสยิงแล้วก็ประตูที่นำอยู่2-0นะครับ
1: จ่ายทะลุมาครับเชียร์กติมาบอลโดนขาแล้วก็หลุดออกไปครับ
0: ครับ
1: ซุปตาดารามาก
0: ัน
1: เ
0: ยอะนะ
1: ลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทุ่มมามีอัดกันล่วงไปอีกแล้วครับลูกกลางอากาศดวลกันอยู่ครับทีมันคืนหลังกลับมาไปตั้งกันก่อนครับคิดริชาร์สทิมรีมฝากสั้นๆมาครับโรบินสันแต่ว่าออสเตรเลียเวลาสวนเนี่ยมันก็ไม่มีใครมากดดันเท่าไหร่แต่วางยาวลูกนี้มาก็ไม่ดีแล้วครับ
0: เกมรุกไม่มีใครน่ากลัวเลยนะครับ
1: เอาอีลันคุนด้าลงมาก็ไม่มีอะไรโดนตัดโดนฉกได้ตรงกลางสนามครับลุยทะลุมาแล้วมีการบวกกันอยู่ผู้สินนะปล่อยให้ไม่ได้เปรียบไปก่อนครับโอ้โหออสเตรเลียแล้วก็มาเป่าให้ครับเห็นว่าไม่ได้เปรียบแล้วครับจังหวะ ตัดเข้ามาของอีเจลโน่นะครับโดนเสียบเข้าไปครับ
0: กลุ่มไปที่ข้อเท้าเหลืองออกไป
1: มาแล้วใบที่3ครับโรบินสันครับ
0: ครึ่งแรกครึ่งแรกเนี่ยลูกใบ3ไม่มีนะครับมาอยู่ในช่วงครึ่งหลังเปปี้ครับเข้าบอลจากด้านข้างด้านหลังแล้วไปเข้าบอลช้านะครับคือท่านจะมองในเกมรุกที่เก่าสุดของออสเตรเลียก็เป็นเล็กกี้เนี่ยนะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้วจะวิ่งแบบนี้ก็อาจจะไม่ไหว
1: คือช็อตแรกที่มีการเตะกันนะเปปี้พูดสิ่งไม่ได้ให้นะครับมาให้จังหวะของโรบินสันนะครับโดนใบเหลืองใบครับใบที่3ดูจังหวะจับม้วนมาแล้วก็อเมริกาก็ยังดูเล่นเป็นทีมมากกว่านะครับคือออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้บอลมันจะเป็นการความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าครับ
0: คุณเจมส์พิรพัฒน์ถามมาครับออสเตรเลียน่าจะนำไหมโอ้โหบอลทรงนี้ยากนะ
1: ยากครับตอนนี้จะตีใครแตกยังลำบากเลยครับโอ้มีจนถึงตรงนี้เนี่ยยิงเข้ากรอบตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเองนะครับในครึ่งแรกนะครับเนี่ยแล้วอเมริกาก็เริ่มจะให้ทีมรีมเนี่ยดึงช้าแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่านำอยู่2 0นะครับมันเดินทางช้าลงแล้วครับเนี่ย
0: คือเล่นมาตรงนี้เกือบ1ชั่วโมงอ่ะจุดเด่นของออสเตรเลียวันนี้ยังไม่มีครับลูกยิงไกลลูกคอนเนอร์ลูกสวนกลับอะไรเงี้ยไม่มันไม่ชัดเจนนะครับ
1: โอ้โหแล้วแต่ออฟวิ่งมัดยังไม่ออกเลยครับโอ้โหลุยมาครับก็เปปี้พยายามจะจ่ายตัดในมาโรบินสันโอเวอร์แลปเติมขึ้นมาทางซ้ายครับโรบินสันปาดเข้ากลางมาให้ครับไทเลอร์ดัมคืนมาก่อนครับริชาร์ดโลไปทางขวาบ้างครับเดสเจอกันตัวหน่อยครับเดสเจอกับบอสวนคืนย้อนหลังกลับมาครับจิลมันยกมาลูกนี้มันลึกเกินไปพยายามจะบังเอาไว้ไม่ยอมจะตามไปไล่ตันกันอยู่สุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเข้าไม่ทันครับเวสันแมคเคนี่
0: ถึงตรงนี้ก็อเมริกาก็ยังไม่ผ่อนเกมรุกนะครับก็ต้องการประตูที่3
1: จำจะลุยมาครับเกเรียโอ้โหวิ่งมาตันกันลูกนี้ก็ต่างคนต่างฟ้องให้เป็นของออสเตรเลียครับเกเรียทุ่มคืนหลังมาเลยครับสุต้าสิกติออกซ้ายมาลูกนี้ครับบอสเคาะกลับเข้ามาตรงกลางเลยครับออกมาซ้ายอีกทีครับบอสจะได้บอสจ่ายยัดในมาพยายามจะตะลุยต่อลุยไปต่อครับบอสได้จังหวะวางเข้ามาแล้วก็มาจะสอดมาโมงครับอีรันคุนด้าแล้วไปชันแลบนี่ทีมริมไม่เห็นด้วยครับบอกไม่โดนครับแต่ให้ไปเตะมุมไปแล้วครับ
0: จะผ่านมา1ชั่วโมงโปเชตติโน่เองก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับดูภาพช้าจังหวะขึ้นเกมมาทางซ้ายคอสมาของออสเตรเลียคือจะมีตัวที่โฉบเข้ามาโหม่งครับอีไรคุนด้านะครับแต่ว่าทีมรีมโหม่งทิ้งไปก่อนมีเช็คอะไรหรือเปล่าเนี่ยสำรองลงมานะครับอีไรคุนด้าเป็นดาวรุ่งวัย20ปีที่เล่นกับวัตฟอร์ดนะครับ
1: มีแมทธิวเล็กกี้เจ็บอยู่คร
0: ับ
1: แต่วันนี้บทบาทแทบไม่มีมีอยู่ทีเดียวครับขึ้นเกมมาแล้วก็มาได้เปิดทีเดียวหลังจากนั้นหายเลยครับแมทธิวเล็กกี
0: ้ด้วยสภาพร่างกายครับก็คงไม่ไหวอายุ35ปีก็เป็นนักเตะที่ยิงเยอะที่สุดในตำแหน่งเกมรุกก็14ประตูนะ
1: เหมือนพยายามจะลุกนะพยายามจะลุกแล้วเหมือนมีอาการเจ็บนะครับก็ทิ้งตัวลงไปอีกก็ดูแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเปลี่ยนออกนะครับแมทธิวเล็กกี
0: ้กล้ามเนื้อหรือเปล่า
1: คืออยู่เยอะแล้ววิ่งเยอะนี่ครับเพราะทีมตามหลังอยู่นั่นแหละครับน่าจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับอาจจะดึงช้าเพื่อให้ตัวสำรองได้ลงมานะครับ
0: หมายเลข20สำรองของออสเตรเลียนะครับ
1: บูปาโต้ครับเตะดาวรุ่งที่เลือกไม่สนแล้วครับจะรีเลือกไปออสเตรเลียดีกว่าครับบูปาโต้กำลังจะลงมา
0: เล่นกับซาโซโล่นะครับทางด้านบูปาโต้
1: ไม่ไหวครับเดินกระเพงออกไปแล้วครับแมทธิวเล็กกี
0: ้ตามสภาพอะเนาะอายุเยอะแล้วนะคร
1: ับ แฟนๆก็นั่งซึมอยู่ครับแฟนออสเตรเลียคือรูปเกมมันไม่ได้ดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนมา3คนแล้วนี่เป็นคนที่4แล้วนะครับ
0: ทักทายพี่รถเขียวด้วยนะครับ วันผมไม่เอาผมเพิ่งเก็บมาจากถังขยะเมื่อเช้า
1: เราไปเอาเอ็มกอดซูเปอร์แฟ

0: ได้ก็ได้ครับเด
1: ็
0: กรถเขียวแล้วก็เปลี่ยนตามตำแหน่งแล้วครั
1: รบ
0: ที่เจ็บไปครับแมทธิวเลกกี้แล้วก็โวปาโต้นะครับลงมาเติมเกมรุกแทนครับ
1: จะเป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีนะครับติดทีมชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะเล่นกับซาโซโลเกมรุกเขาเล่นได้หมดนะอาจารย์มิดฟิลด์ตัวรุกเล่นวิงได้นะครับ
0: เป็นพวกประเภทตัวไฮบริดนะ
1: ใช่กับระดับยูทเนี่ยยู19 20 21เล่นกับทีมชาติอิตาลีนะ
0: ครับ
1: แต่พอชุดใหญ่เนี่ยมาเล่นให้กับออสเตรเลียนะครับ
0: คือที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเรื่องเกมรับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ก็อีลันคุณดาเอาหลุดมาแล้วโอ้โหจับด้วยซ้ายจริงก็แรงไปหน่อยครับบาโดกันแล้วกำลังจัดสวนคืนมาอีลันคุณดามาแล้วครับล็อกขวามาอีลันคุณดารอดูตัวในเพื่อนหมัดช้าเกินและโดนบล็อกอยู
1: ่
0: เหลี่ยมซ้ายไม่ยิงเลยก็ข้ามคานเอาไปเองไม่ดีครับ
1: จะมีอะไรหรือเปล่า
0: บาโต
1: มีตัวผู้เล่นของออสเตรเลียเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษเดี๋ยวดูว่าเจ็บเองหรือว่าโดนสะกิดอะไรไหมกุมไปที่ข้อเท้าซ้ายครับจังหวะสวนกลับโอ้ถือว่าสวยเลยครับจังหวะออกตัวไม่ล้ำด้วยนะครับอีลันคูด้าลุยไปทางขวาเนี่ยพื้นที่เข้าข้างในพอลากข้างในน่ะโดนบีบดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่จังหวะยิงลูกเนี่ยอย่างโอปาโต้ยิงก็หลุดกรอบไปเอง
0: คือเมคคาพยายามจะฟ้องว่า
1: เหมือนแมคเคนนี่แมคเคนนี่ไปเหยียบข้อเท้าครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คหรือเปล่านะครับ
0: แต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินแกยืนยันว่าไม่ให้อะนะครับสปอยเยอร์แกไม่ให้ครับคือเติมมาช้าไปครับจังหวะอีรันคุนด้ามาเนี่ยมันไม่มีเพื่อนอยู่นะครับมันก็เลยต้องรอก่อนเลยครับ
1: เพราะมันเป็นจังหวะสวนนะ
0: ใช่ครับเป็นจังหวะสวน
1: สปีดมาเร็วแต่ว่าเพื่อนเติมไม่ทันนะครับ
0: คือก็เลือกถูกเลยครับแกไปฝังตัวกับทีมรีมที่38ไปแล้วสตาร์ทออกตัวมันไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: เร็วกว่าเยอะครับคือสวยเยอะแกอยู่ตรงนั้นพอดีแกก็ยืนยันว่าไม่ให้ครับ
1: ครับ
0: เกเลียครับทุ่มมาโดนโมงไว้ได้ครับริชาร์ดโมงเสยมาใหม่ก็ตามมาไม่ทันบอลออกไปแล้วครับได้เป็นลูกทุ่มของอเมริกาครับ
1: นี่กล้องจับมาอีเรนกุนด้าก็ลงมาเนี่ยมีสปีดความเร็วนะครับอาจจะใช้ความสดนี่ครับมาเล่นงานในรับของอเมริกาเริ่มไล่เพจไล่บี้เร็วขึ้นนะครับออสเตรเลีย
0: เริ่มจะวิ่งเข้าหาลูกทุ่มเข้ามาบาโลการจับดีดคืนย้อนหลังมาแล้วจะจิ้มบอลมันฉลับไปฉลับมาครับสกัดทิ้งออกมาแล้วก็จะสวนคืนแต่มันยังสวนไม่ได้ครับออสเตรเลียมาเชคติต้องคืนหลังกลับมาเลยครับซูต้าจ่ายโอ้พลิกพลิกกันมาแกะมาได้ครับอ่ะทะลุมาทางซ้ายครับลุยมาครับจอร์แดนบอสเลาะมาก่อนแล้วเพื่อนยังเติมไม่ทันครับบอสต้องดึงช้ากลับหลังไปก็สุดท้ายไปตั้งกันใหม่อยู่ดีครับกลับหลังไปเลยครับคือบอลมันไปแล้วไปไม่สุดเนาะไปได้แค่ครึ่งสนามแล้วก็ต้องกลับหลังนะครับชนะออสเตรเลียซูต้าให้มาครับเกเลียฝากขวามาโรบินสันตามบีบอยู่จะแตะหนีมาอิตาเลโน่แต่โรบินสันเร็วกว่าเดอะเมทคาเปิดมาไม่ดีครับ ลึกไปนู่นเลยครับแมตฟรีชดูเหมือนเพื่อนยืน ยืนไม่ตรงตำแหน่งฟรีชตะโกนด่าอยู่ครับ
1: โอ้ยในฟุตบอลมันต้องแบบแผนมันต้องเป๊ะนะยืนองศาห่างออกบอลลำบากนี่ก็ไม่ได้นะครับกำลังจะเข้าสู่นาทีที่65นะครับสกอร์ของอเมริกายังนำอยู่2-0
0: งัดมาครับฟรีแมนคิดริชาร์ดงัดไม่ทีไซเลอร์ดำเอาจ่ายกันไม่ดีสุดท้ายในกรอบเขตโทษแต่งอยู่ไม่มีมุมยิงจากแถว2เมตรครับครับยิงไปแล้วก็ไปตรงตัวแมตต์ฟรีสครับ
1: แต่อย่างน้อยการสร้างสถานโอกาสการกดดันเกมของอเมริกานี่ถือว่าดีนะครับ
0: ไทเลอร์ดำไม่ทำอะไรนะ
1: เล่นคาร์ฟยิงด้วยซ้ายลูกนี้ตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักมันเบานะครับโหนี่ไม่เห็นออสเตรเลียเข้าทำแบบนี้นานเลยนะครับเกมแรกแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่ได้1-2โดน3ก็ยอมครับออสเตรเลีย
0: พยายามใช้การวางบอลและใช้อีรันคุนด้าที่ออกมามีความเร็วนะครับเบียดกันไปจะเอาฟาวง่ายไปหน่อยครับอีรันคุนด้าจะเอาฟาวครับสวยเยอร์บอกให้ลุกขึ้นมาครับฟรีแมนหยอดทิ้งข้ามาครับม้วนหลบไปแล้วยังเกี่ยวมาได้แต่ตามไปเอาต่อ

0: อหัวทิ้งครับมาโลกันดูอีกครั้งครับช็อตนี้ครับคิดริชาร์ดโอ้ยไม่มีอะไรครับไหลเบียดกันอีรันคุนด้าก็ทิ้งตัวง่ายไปหน่อยเนี่ยครับไหลต่อไหลอัดกันนะครับแต่ว่าคิดริชาร์ดแกใหญ่กว่าเยอะครับ แต่ว่าช่วงครึ่งหลังก็ต่อบอลก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอเมริกาแต่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวลุยคนเดียวก็ไม่ได้ครับจะฝ่ามาคนเดียวก็วัวปะโต
1: ้ผู้โคชติโน่นี่แกยังไม่เปลี่ยนสำรองเลยนะ
0: ใช่ครับ60กว่านาทีแล้วนะครับ
1: หรือว่าถ้าให้พวกตัวหลักซัดเกมนี้เราให้ไปพักเกมหน้าก็ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเกมนี้มันก็สำคัญเพราะว่า
0: ต้องการอย่างน้อย
1: เอาชัวร
0: ์แต้มมันจบเลยครับมันสบายกว่าครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดตัวหลักเต็มสูบของเขานะครับ พยายามจะเล่นให้มันดีที่สุดนะครับแต่ก็จึงถือว่าให้โอกาสกับทางเปเป้อยู่เนาะ
1: เปเป้วันนี้ลงมาก็โอเค
0: แต่มันดูบทบาทน้อยไปหน่อยคร
1: ับ
0: เนี่ยลงมาเปลี่ยนไป4คนก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนักครับเกเรียมงตั้งมาโรบินสันแปะเข้ากลางมาครับไทเลอร์ดำดึงก่อนโดนตันไปเจิ้นแถมไม่ทีครับไทเลอร์ดำแม่ฟองกุลสินครับโดนโบราโต้แถมเดสชิงกันครับฟรีแมนบนแล้วดีดกลับหลังไปเลยครับเอาชัวร์ก่อนครับตอนนี้อเล็กฟรีแมนไทเลอร์ดำฝากทางขวามาครับฟรีแมน
1: ก็เคาะบอลของบอลเพื่อความชัวร์อเมริกาไม่เร่งแล้วนะครับนัดสุดท้ายอเมริกาจะเจอกับทางด้านตุรกีถึงว่าเน้นกะเอาชัวร์6แต้มไว้ก่อนนะครับ
0: ตุรกีตอนนี้เลือดเข้าตาอยู่ครับ
1: ก็จะเล่นกันวันที่25นะครับส่วนออสเตรเลียก็จะเจอกับปารากวัยแพ้เกมนี้นัดสุดท้ายยังมีลุ้นนะครับอย่างน้อยๆก็อาจจะอันดับ2หรือว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: ก็เข้าช่วงวอเตอร์เบรกนะครับตอนนี้สักพักก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงวอเตอร์เบรกนี่ผมก็มีอะไรมาแนะนำนะครับสำหรับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นเดินลงบันไดก็เริ่มระวังมากขึ้นก็คืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระข้อเข่านะครับทำให้คุณลุกเดินนั่งคล่องตัวแล้วก็มั่นใจครับตัวผ้าถักคอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียนะครับ
1: ครับผม
0: จากนี้ไปครับ
1: ขอบคุณร้านสมหวังไก่ย่างด้วยนะครับเอาไก่ย่างมาให้เรานี่ประมาณสัก50ถุงเดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี่5ถุงพอ
0: ไม่มีเนื้อนะเป็นกระดูกไก่กับส้มน้ำแกง
1: ไม่ที่เหลือนี่ไงตอนเช้าเราไปตั้งแผงหน้าสพทไง
0: ครับ
1: ขายเลยตอนเช้าอเมริกาเขาก็มีแฟนโซนนะพี่หู
0: ครับ
1: แฟนๆที่ไม่ได้เข้ามาดูก็ดูที่แฟนโซน
0: คือความจุสนามเนี่ยน่าจะเต็มอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าภาพนะครับเพราะว่าความจุสนามเนี่ยมันได้ประมาณ72,000นะครับ
1: ช่วงคุณลิเบกนี่ก็เปิดบอลจูวี่นะ
0: ใช่
1: ไม่เอาไม่เอาคุณอย่าโยกอย่าโยก
0: เบาๆ
1: เบาๆขอบคุณแฟนๆที่รับชมผ่านโซเชียลด้วยนะพี่อู
0: ๋
1: ของเรานี่ Facebook กับทางด้าน YouTube รวมกันนี่เป็นพันนะครับ
0: ครับผม
1: ฤดูกาลใหม่ที่จะลุ้นแชมป์คะแนนเบียดกันน่าจะมีแค่อาร์เซนอลและแมนยูและลิเวอร์พูลครับแต่คุณพิสารสาเกตนะครับขอถามนอกเรื่องนิดนึงนะครับพี่ๆคิดว่าทีมชาวเก้ฤดูกาลใหม่จะเปิดและจะรอดตกชั้นไหมอาจารย์สายบอลเยอรมัน
0: ชาเก้ผมว่าต้องเสริมตัวหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสริมผมว่ากลัวเดี๋ยวจะเหมือนพวกไอ้ที่ขึ้นมาเน
1: า
0: ะเพราะว่าอย่างเชโก้ผมเชื่อว่าลงได้ไม่ครบอ่ะนะด้วยอายุ40แล้วอ่ะมันก็อาจจะเริ่มเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็อาจจะลงได้ก็ครึ่งนึงผมว่าต้องเสริมทีมนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นยังไม่พออ
1: ่
0: ะทั้ง3ทีมเลยไอ้2ทีมดิ
1: ชาเก
0: ้ไอ้3ทีม พราะว่าชนะโมโกได้นะครับ
1: ชาวเก้ชื่อเนี่ยชื่อใหญ่มากอะแต่ช่วงหลังมามันก็ซบเซาเนาะ
0: เอเวอร์แบกพวกนี้นะครับต้องเสริมทีม
1: เอาไงว่าถ้าชาวเก้จะไม่ตกชั้นอะก็จะเป็นเพราะผู้เสาประตูนี่แหละชาลิอุสครับ
0: ครับมีประตูจอมเก่ากับหน้าจอมเก่าคาริอุสกับเชโก้นะครับ
1: อ่ะกลับมาลุยต่อครับ20นาทีสุดท้ายเวลายังเหลือออสเตรเลียเองดูจากรูปเกมก็พยายามจะบุกมากขึ้นนะครับ
0: แต่ออสเตรเลียแกเล่นเหมือนไม่ค่อยมีแพชชั่นนะไม่เหมือนอเมริกาแบบเหมือนอยากจะเอาอีกนะครับแต่ว่าออสเตรเลียแกเล่นเหมือนกลัวโดนหลังนะครับที
1: ่
0: โดนไป2แล้วมันต้องใส่แล้วครับ
1: โอ้คอมเมนต์ของคุณหนามพางลายต้องขออนุญาตรัดเลยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่เอก56พี่อู๋49ครับ
0: โอ้รอรับหมายเลยครับรอรับหมายครับข้อมูลเท็จนะครับ
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ได้บอกว่าอู๋49นี่เขาอึ้งเขานิ่งเลยนะเขาไปไม่เป็นเลยนะมีเล็กกว่า49ไหม
0: ไม่รู้เพราะปกติผมก็ใช้สั่งเขา
1: อะ
0: 72นะครับ
1: มีด้วยเหรอวะพี่มี72เลยเหร
0: ออ่ะก็จะเปลี่ยนแล้วครับ ทางฝั่งของปอร์เชติโน่นะครับ71นาทีครับนำอยู่ 2-0 นะครับจะเปลี่ยนตัวลงมาบ้างครับสำรองครับดูว่าจะเอาใครลงมาครับเมื่อกี้เห็นแบบ
1: เบย์ฮาวเตอร์
0: ครับก็เดี๋ยวดูว่าใครจะออกนะครับแต่ก็ถือให้โอกาสกับทางไอ้เจ้าเปปี้เยอะเหมือนกันเนาะแต่วันนี้บทบาทจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ความขยันครับเปปี้วิ่งไล่ตรงกลางได้เยอะเลยครับพยายามจะโยกลุยมาอิตาลีโน่เนี่ยก็เครื่องเวลาหลังพยายามจะให้แบ็กช่วยเติมแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีครับดูเลยครับเมตคาไปรีบเกินนะครับโดนฉกได้ไทเลอร์อัดดับตู้หูไปกวาดมาลูกนี้จับยาวไปอิตาลีโน่ลุยมายังจับได้เมตคาเจอปั๊มอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วโรบินสันลุยฝ่ามาโรบินสันคืนกับหลังไปแล้วโอ้โหโดนบีบไล่อยู่ครับทีมรีมครับโอ้โหเจอแถมเข้าไปเป่าฟาวให้ครับ
1: เรือนคุณด้าไปทำฟาวแล้วทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่แรก
0: ก็วิ่งไล่เนอะคืออย่างแรกไปยืนดูเขาเล่นนะครับ
1: คือวิ่งไล่วิ่งเพชรมันก็ทำให้อเมริกาออกบอลยากเนี่ยต้องมีลูกบูลูกดุบ้างโอ้นี่วิ่งมากระแทกแบบไม่มีทรงเลยนะครับอีรันคุนด้า
0: อันนี้นอกจากจะเหมือนกันทั้งหน้าตาแล้วนิสัยด้วยครับอีรันคุนเอกด้านะครับโอ้โห
1: เดี๋ยวผมขอเป็นทีมรีมก็ได้อาจารย์ขอเป็นทีมรีมดีกว่า
0: ไม่แต่อีรันคุนด้าช็อตนี้โดพี่ก็ไม่น่าโมโหไปแถมเขาเฉยๆนะครับอ่า
1: เซบาสเตียน
0: เปปี้ออกจนได้คร
1: ับเซบาสเตียนเบอร์ฮาวเตอร์นี่เป็นมิดฟิลด์จากแวนคูเวอร์นะครับอายุ25ปีครับติดทีมชาติครั้งนี้เป็นนัดที่15ครับซัดไป1ประตูอันนี้เป็นอะไรนะอาจารย์เบอร์อะไร
0: หมายเลข14
1: อเมริกันอเมริกัน14ลงมา
0: อเมริกัน14นะครับลงมาแทนอเมริกัน9ครับพยายามจะวิ่งไล่แล้วพอไล่เขาก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องฝ่า3ครับบาโลกันใช้ตัวพิงไว้โอ้โหเกเลียแกกอดไม่ปล่อยเลยครับล็อกติดตัวไปด้วยครับแม่บาโลกันแกสะบัดโมโหครับเกเลียก็ลงมาเป็นแนวรับนะครับลงมาเล่นแทนชิกาติแล้วก็กาติก็ขยับไปอยู่เป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแทนนะครับ
1: คุณเช็คนอนๆนี่ลุ้นให้มาลูก3อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเวลายังเหลืออยู่นะครับอีกประมาณสัก 15-16 นาที
0: ผมว่าอีกเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนพวกตัวสำรองลงมาแล้วก
1: ็
0: เอามาสวนทางด้านออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียผมว่าอาจจะดูตอนนี้ครับ 75นาทีแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องลุยเพราะเปลี่ยนมา4ตัวแล้วนะครับพยายามจะใช้แบ็กอย่างอิตาเลโน่นะครับมาลิกทิมันเอาชนะมาได้ครับทิมันลากไปก่อนจะเข้ามาในกรอบเขตโทษอยู่ครับทิมันดึงรออยู่ครับไทเลอร์ดำโลไปทางขวาก่อนเก็บตกได้ครับเบอร์เฮาเตอร์โอ้โหจ่ายสั้นเกินครับเบอร์เฮาเตอร์จอร์แดนบอสครับดักได้แล้วก็ฝากคืนตรงกลางมาโอ้โหแต่อเมริกาไล่ดีสวนเร็วไม่ได้ครับชิกาติจอร์แดนบอสโอ้โหไม่ไหวครับโอนิลทะลุตามช่องมาเลยครับเมตคาฟขวาขวามาเอาเติมมาแล้วครับอิตาลีโน่คืนมาใหม่ครับเมตคาฟเพื่อนจะดันพุ่งไปล้ำหน้าซะอีกครับจ่ายไม่ได้ครับตอนนี้ได้ขึงบ้างครับตอนนั้นออสเตรเลียเมตคาฟ ดูปาโต

0: วนกอดบัวปะโต้เจอ2พยายามจะลุยไปเองครับบัวปะโต้วางครับท่านลูกขึ้นมาบอลตกก็เลยไปซะอีกนะครับจะลังจัดสวนได้ลูกนี้ลุยยกมาไม่ผ่านเกเรียยอดเข้าไปด้านในก็ยังมีคิดริชาร์ดนะครับโมงทิ้งกันมาใหม่บอลตกมาโอ้แต่เรียกเก็บตกได้ครับตอนนี้เริ่มมาเป็นชุดๆแล้วครับ
1: ส
0: ิ
1: คติบุกขึ้นมาเหมือนจะพับสนามเหมือนกันนะครับออสเตรเลียลูกแรกมายังพอมีลุ้นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับมาคุยต่อฮะออสเตรเลีย
0: ตอนนี้ก็เน้นการเจาะทางริมเส้นนะครับบัวปาโต้วนมาก่อนครับจะพาเข้าไปในกรอบเขตโทษบัวปะโต้บอลทะลุถึงเส้นหลังบัวปะโต้ล็อกอีกทีนึงเหลี่ยมซ้ายหยอดเข้าไปก็ยังมีตัวมงดักไว้ก่อนอีรันคุนด้าบอลตกมาอีกทีนึงโดนหัวทิ้งไปก่อนโอ้โหเกือบจะได้ง้างเหมือนกันครับอีรันคุนด้า
1: โอ้มีกดดันเหมือนกันนะครับว่าจังหวะมงคริสติชาร์ดแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาMm-hmm. มันตกมาโดนแขน
0: เบอร์ฮาร์เตอร์แกถือว่าน้อยเกินครับทางด้านของสเตนเบอร์ฮาร์เตอร์คือตัวแกไม่สูงอะแกไซส์เท่ากับอีรันคุนด้าแต่แกไม่ขึ้นนะครับ
1: ผู้สินอยู่ตรงนั้นอ้อผายมือแล้วไม่มีอะไรครับช็อตนี
0: ้
1: แหมโนจุดโทษแล้ว
0: ผู้สินผายมือแต่ว่าจันเด็กผายลมนะครับได้กลิ่นอยู่เปรี้ยวๆอ่ะมาแล้วครับเออร์ไวน์แจ็คสันเอาตัวเก๋าลงมาเพิ่มอีก1คนแล้วก็โอคอนแองเกิลแองเลอร์นะครับออกไปเลยครับได้กลับมาเป็นคู่หูจากซังเพาลีครับเออร์ไวน์แจ็คสันกับทางเมดคาร์ฟครับ
1: โอ้ยยอนเจ็บอยู
0: ่โรบินสันไปสอยเขาแล้วก็
1: โทษนะน่ะ
0: เซวิกเซเบเยอร์เดินมาเคลียร์หน่อยครับ
1: พิ้วมากใช่ไหมที่สำรองลงมาโบโต้นี่ถือว่าพิ้วเลยนะครับริมเส้นนี่ถือว่าเล่นงานในรับของอเมริกาได้หลายช็อตเลยบอลโลกปีนี้เขาจะบันทึกว่าเป็นปีไหนครับเช่นเมสซี่แฮตทริกวันที่16หรือ17ถ้าตามโปรแกรมวันของเขามันลงโปรแกรมวันที่16นั่นเองถึงแม้ว่าจะเล่นบ้านเราเข้าสู่เช้า17ก็ตาม
0: ทำตัวเองครับโบโต้คือภาพจับมาเนี่ยเขาอยู่เนี่ยไปดึงเขานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขากางแขนมาแล้วมือไปฟาดโดนหน้าครับแต่นะอันเจนโดเบรมสันก็เลยผู้ตัดสินเลยไม่ได้ให้ฟาวครับสปอยเยอร์แกไม่ค่อยผิดพลาดอยู่แล้วนะครับแกจังหวะแกเป๊ะครับแกเห็นชัดแกบอกก่อนแล้วไม่ฟาวครับเหลืออีก12นาทีนะครับตอนนี้มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับออสเตรเลียต้องการ1ประตูก่อนนะครับ
1: ทุ่มไกลแน่ทุ่มไกลแน่ลูกนี้ผมมั่นใจ
0: เปลี่ยนนะครับ
1: สีคติทุ่มยัด
0: ไกลเลยครับสีคติ
1: สุต้าอยู่ข้างในแล้วครับรูปร่างใหญ่ๆแบบนี้เอา
0: เรียบร้อยทุ่มสั้นต่ออีกรอบคือจะเด็กเจอมาเจอรู้ทัน
1: นะยิ่งถอยมันจะทุ่มไกลนะ
0: โอ้โหมันกว้างอ่ะให้อายเลย
1: ผมอ่านคอมเมนต์ดีกว่าสวัสดีพี่ไพโรจน์นะครับฟังอยู่อำเภอโนนแดงโคราชชัดเจนดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีด้วยนะฮะของเราถึง4:00 นะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมีมารับช่วงต่อนะครับท่านอื่น
0: ของเราก็บรรยายสดทุกคู่นะครับตามกันได้ตลอดเลยครับเตะมุมครับสำคัญครับ10นาทีสุดท้ายโวปาโต้ไปเสาไกลพยายามจะขึ้นโขกโอ้โขกไปเต็มหน้าเลยครับเออวายแจ็คสันโอ้แล้วจอแดนบอสได้ซ้ำก็ไปนู่นเลยครับยิงข้ามคานไปเยอะครับก็เป็นอเล็กฟรีแมนครับวันนี้เด่นมากครับ
1: วันนี้เด่นมาก
0: เกมรุกเกมรับเลยครับอเล็กฟรีแมนเกมรับเนี่ยติดเขาตลอดส่วนเกมรุกเนี่ยแกเติมเกมช่วยเซจิโยเดสได้ดีมากนะครับ
1: โอ้ยจังหวะเทคตัวมงศีรษะชนกันครับกล้องจากผู้ตัดสินลายตาเนาะโอ้มาอีก2ครับ
0: ชุดสุดท้ายเลยครับ
1: อเมริกัน23กับอเมริกัน6
0: อ๋อเปลี่ยนแบ็คเอาเป็นโจสการี่ครับแทนเดสครับก็เป็นแบ็คจอมรุยเหมือนกันนะครับ
1: คริสตี้ลงมาหมายเลข6
0: ตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่ายังไงครับโรบินสันบอกเป็นผมหรือใครครับเนี่ยยังงงอยู่ตัวที่จะออกอ่ะสุดท้ายโรบินสันแกออกครับแหมงอนครับกำลังเล่นดีๆอยู่โรบินสันเหมือนแกไม่พอใจนะโดนเปลี่ยนออกครับเดนนิสโรบินสัน
1: สคาลี่นี่เล่นกับกัดปาก
0: อยู่กับกัดปากแกก็เป็นแบ็คขวาตามตำแหน่งเลยคร
1: ับ
0: จะแบ็คจอมลุยเหมือนกันครับอีกหนึ่ง

0: คนเน
1: ี่ยชุดนี้อเมริกาไปเล่นในยุโรปเยอะมากนะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ตัวบุนเดสกันเยอะนะครับก็สุดท้ายก็เป็นไอ้เจ้าโรบินสันน่าจะเก็บเรื่องเหลืองนะครับแกเลยไม่พอใจแต่อยากเล่นอยู่ครับแต่ว่ามันติดเหลืองอยู่อะนะก็เลยต้องเอาออกครับเดี๋ยวเกิดไปแดงขึ้นมาในงานเข้าครับโรบินสันทรัสตี้ลงมาแล้วนะครับ
1: ก็เป็นแบ็คที่เล่นอยู่กับเซลติกนะครับทรัสตี้10นาทีสุดท้ายครับ
0: ดูมาตอนนี้ก็แจ็คเดียวเลยครับอิตาเลียโน่ครับแบ็คขวาคอยเติมอย่างเดียวแล้วตอนนี้คือเปลี่ยนตัวมาเยอะแต่มันเน้นการบุกจากแบ็คเหมือนเดิมนะครับอเมริกาลงไปตั้งไปแพ็คเกมรับบ้างครับฝากออกซ้ายมาจอแดนบอสเปิดแล้วบอลมันฉลับเก็บตกได้รอจัดสวนปั๊มกันอยู่ครับจอแดนบอสอีกทีนึงบอสวนไป2รอบนะครับวนกลับมาใหม่ตั้งหลังคืนดีกว่าครับไปเอากันตั้งหลักกันใหม่ครับซูต้าให้มาครับเกเลียกลับมาอีกทีครับซูต้าจะหาช่องเปิดอยู่ครับวางออกขวามานะครับลุยมาครับอิตาเลโน่ค่อยๆเลาะไปก่อนครับอิตาเลโน่ไม่มีเพื่อนมาเชื่อมนะครับเออไวแจ็กสันกลับมาอีกทีนึงบอลกลับมาครับเออไวแจ็กสันดีดออกมาแล้วก็วางหยอดเข้าไปด้านในบอลตกแล้วก็มันติดซ้ายไปหน่อยซ้ำไม่ได้ครับจอร์แดนบอส
1: โอ้โหนี่ปล่อยบอลตกพื้นแบบนี้อันตรายนะครับยังดีที่บอลติดซ้ายแล้วมันตกพื้นปุ๊บมันกระดอนออกหลังมาเลยครับเสาไกลเข้าไม่ถึงนะครับเนี่ยแนวรับอเมริกาเกือบจะติดประมาทแล้วครับลูกนี้
0: โจสการลี่ครับน่าจะเคลียร์ดีกว่าครับแกไปปล่อยให้บอลตกดีว่าตัวหลังนะบอสแกน่ะแกดูจะถึงตรงนี้ก็ครึ่งหลังน่าจะทดไม่เยอะนะจันเองนะเพราะครึ่งแรกมันทด7นาทีเพราะว่ามีจังหวะที่ศีรษะปะทะกันนะครับแล้วมันทด7นาทีครับยอร์เตเลเปลี่ยนมาแล้วเกมมันไม่ได้ยกระดับมากขึ้นนะครับมันก็ได้บุกปะปลายนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทางอเมริกาก็พาวเกมด้วยครับเจาะอเมริกาไม่เข้าเลยครับทุ่มเร็วมาบอลจ่ายทะลุตามช่องมาควายต่อมาให้ครับฮาร์เตอร์เมทคาร์ฟไปสุดเส้นหลังเปิดมาก็โดนมงสกัดมาแถว2อีกทีนึงก็เจอปั๊มอีรันคุนด้าไม่ได้เตะสกัดยังอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่เคลียร์มาก่อนวุฒิสินมาบังทางอยู่ครับมาหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะวนผ่าเข้าไปฝากมาให้อิตาเลียโน่เปิดไปก็ยังจิ้มไว้ได้เตะทิ้งอีกทีหนึ่งบาโลกันให้ลูกนี้ตอนนี้ออสเตรเลียมาเป็นชุดครับเออร์วายแจ็กสันลุยมาใหม่ฝากทางซ้ายก่อนเออร์วายแจ็กสันไปจนสุดเส้นเปิดยัดมาก็ติดคิลิชาร์ดครับได้เป็นเตะมุมเลยครับชนะของออสเตรเลียครับ
1: ดูจากวิธีการเล่นออสเตรเลียในช่วง10นาทีหลังเนี่ยสู้ได้เลยนะครับถ้าเลือกที่จะวัดกับอเมริกาเลยนี่ถือว่าจังหวะสวนจังหวะที่จะเปิดเกมลุกนี่ถือว่าดี
0: วางแผนมาผิดนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ถ้าบุกตั้งแต่แรกๆน่าจะสู้ได้อย
1: ู่หรือแม้แต่ร่างเนี่ยเจ้าสำรองอย่างทางด้านอิรันกุนด้าถ้าปล่อยลงตั้งแต่ครึ่งแรกอาจจะเล่นงานแนวรับของอเมริกาได้เปิดคอนเนอร์มาครับ
0: ลูกเตะมุมบอลล้นมาอิตาเลียโน่กระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดลูกเนี้ยบอลมันยังไม่ออกแปะกลับมาแล้วยิงลูกเนี้ยวืดซ้ำอีกทีนึงติดบล็อกซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้เกเลียโดนสกัดได้ก่อนแล้วเป่าไว้แล้วครับมีจังหวะปะทะกันแล้วเหมือนฟาวไปก่อนแล้วครับโอ้ยคิดริชาร์ดนอนกองอยู่เป็นซูต้าไปอัดครับ
1: ซูต้าไม่ลงแล้วตอนนี้คือค้ำในแดนบนเลยโอ้มาเป็นพายุเลยครับออสเตรเลียแต่ประตูตีไข่แตกมันยังไม่มานะครับ
0: แนวรับที่เพิ่งจะลงใหม่ๆนะครับเกเลียครับ
1: ดูจังหวะเปิดเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ว่าเสาไกลยังเหลืออยู่เปิดคอสมาอีกทีนึงโอ้โหเพิ่งจังหวะผักไปแล้วครับซูต้าก็ไปอัดกับริชาร์ดอีกทีนึงยิงซ้ำคีก็ไปติดบล็อกอีกครับแต่ผู้ตัดสินเป่าไปแล้วนะครับก็ไม่มีทางเลือกนะครับทางด้านโปโปวิชต้องให้ลูกทีมลุยอย่างเดียวครับ
0: 5นาทีสุดท้ายครับไม่รวมทดนะครับพยายามจะกระตุ้นลูกทีมครับโปโปวิชบอลยาวๆทิ้งมาครับสุตาหม่งได้ครับไทเลอร์ดังประหม่งตั้งสวนกลับมาครับบาโรการจิ้มทะลุมาชิบานคืนหลังกลับมาก่อนครับดึงช้าก่อนครับไม่รีบครับบนกลับมาตั้งหลักกันใหม่ไปเลยครับเล่นเวลาไปด้วยครับคิดริชาร์ดก็คืนประตูไปเลยครับแมตฟรีสเตะเกือบช้าครับแมตฟรีสแมตดึงนานไปนิดนึง

0: บอลมาไทเลอร์ดำพุ่งโมงสวนตั้งมาใหม่กับโมงสวนไปทีครับเกเรียทีมรีมก็โมงตั้งมาอีกทีนึงกับซูตักกับโมงตั้งกลับไปครับเอาก็จะโมงกันอย่างเดียวเลยผู้สินบอกพอปวดคอครับเป่าหยุดจะเลยผู้สินบอกโอ้โหโมงกันอยู่นั่นน่ะ
1: ผู้สินมองตามกันแบบคอเคล็ดนะโอ้โหหลายหลายช็อตมากออสเตรเลียเป็นฝ่ายที่ได้เล่นนะครับช็อตเนี้ย
0: เนี่ยทางผู้สินเดลิกซ์เวเยอร์พยายามจะเข้ามาบอกนะครับบอกถ้าปล่อยให้โมงกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกก่อนพอดีครับโอ้โห
1: นี่คุณแอปพีเคบอกว่าออสเตรเลียเล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาลำบาก
0: ใช่ครับคือไม่ยอมสู้ตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยกลายเป็นกฎอเมริกาในครึ่งหลังได้อยู่เลยอเมริกาครึ่งหลังเกมรุกก็ไม่น่ากลัวแล้วนะครับเนี่ยบุกพับอยู่เลยครับแต่ว่ามันเจาะไม่เข้าครับลุยฝ่ามาเองเลาะขวามาไหลทะลุไปครับเออร์วาแจ็คสันหักกลับมาบอลมันย้อนหลังไปหน่อยจับแล้วปั๊มกันได้โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษคิริชาร์ดวอลเล่ทีนึงก็ไปนู่นเลยมันไกลไปเยอะเลยครับไม่ไหวครับ
1: อุ้ยเสาไกลจังหวะ
0: ผิดทางไปหมดครับ
1: ถ้าอเมริกาไม่โมงมาเนี่ยซุตต้าเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับอย่างที่บอกอ่ะซุตต้าคือเซนเตอร์ที่เขาไม่ลงแล้วเขาปักหลักอยู่แดนบนอย่างเดียวเลยครับ
0: ใช้ความใหญ่ของซุตต้าเนาะ
1: ครับจอร์ดเวีย
0: จอร์ดเวียมาดูลูกนะ
1: แค่เนี่ย
0: แต่ว่าลูกชายวันนี้ไม่ได้ลงนะครับทีมชีนี่นั่งสำรองอยู่ครับ
1: เอ้ยดูพอเขาไว้หนวดไว้คราวหน้าก็เปลี่ยนเหมือนกัน
0: อ่าใช่จอร์ดเวียที่เห็นมันอีกมุมนึงไปเลยนะมุมแบบเหมือนแรปเปอร์นะมุมปกติก็จะเข้มๆ
1: พ่อเล่นทีมชาติแล้ว
0: แล้วจะมีปัญหากันเอา
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: ใจเย็นครับใจเย็นครับนะไม่
1: มาลูกการออกมาลูกออกมาเรานำอยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวผู้สินจัดการเอง
0: บาโลกันครับไปโดนดึงๆแล้วจะไปมีเรื่องกันคราวนี้กรูนเข้ามาตอนแรกนึกว่ากรูนจะมีมวยหมู่ที่ไหนได้ครับแหมคือมาห้ามกันวันนี้ก็ต้องชมครับ
1: ออสเตรเลียชุดนี
0: ้ใบเหลืองมาแล้วครับ
1: สายเขาเรียกว่าสายพันธุ์ดุๆไม่ค่อยมีนะมันไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้พวกมาร์ควิดูก้าเบรชันโน่พวกนั้นสายบู๊นะครับ
0: คือพวกเมทครับพวกไอ้เจ้าเออร์ไวน์แจ็คสันก็มันอายุเยอะแล้วไงก
1: ็
0: 30กว่าไปแล้ว2ผู้เล่นกองกลางออสเตรเลียก็ไม่ไหวแล้วใบเหลืองเป็นของอิตาเลียโน่ครับ
1: ขาจะหักแล้วจานบุกบ้างเนี่ยต้องบุกต้องแจกแล้วครับจานเนี่ยมาเรียบร้อยคูบาซินแนะนำให้ลองครับแล้วแต่นะมันแล้วแต่ความชอบนะ
0: 5ใบไปแล้วนะครับโอ้โหก่อนในซูต้าโดนไปอีก1ใบ
1: คุณก้องเกียรติว่าครั้งนี้ไม่เห็นมีฮูลิแกนตีกันนะครับมี
0: นอกสนามมีเกือบทุกนัดเลย
1: ก่อนหน้านี้อ
0: าร์เจนตินาก็พอกันเลย
1: สาวอยู่เลย
0: ครับ
1: กองเชียร์นะเขาใส่เสื้อจ
0: ริงๆแต่อาจจะเป็นกลุ่มไม่ใหญ่ประมาณสัก 7-8 คนนะปกติมันตีกันมันจะเป็นกลุ่มใหญ่
1: จะไปเห็นฮูลิแกนเหมือนเมื่อก่อนมันน้อยแล้วนะคร
0: ับ
1: แต่แฟนบอลเมาเหล้าเจอหน้ากันมีซัดกันยังมีอยู่นะแต่ครั้งเนี้ยก็น้อยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
0: อีรันคุนด้าจะเอาเรื่องคือเป่าฟาวเป็นอีรันคุนด้าฟาว
1: แล้วเอาอีก
0: มันแกไม่พอใจครับเนี่ยเพื่อนต้องมาห้ามนี่จะรอดอีกรอบแล้วครับผู้สินจะแจกอีกไหมโอ้ไปอัดไอ้เจ้าสกาลี่นะอีรันคุนด้า
1: เป็นจังหวะเทคตัวไหล่ท่อนแขนนะครับดีที่สองไม่กลางนะครับเนี่ย
0: เข้าสู่นาทีสุดท้ายของนาทีที่90แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทดเท่าไหร่นะครับนี่ครับขึ้นมาว่าอิตาเลโน่ครับแล้วอเมริกาทะลุตามช่องมาอยู่ได้เปิดยัดเข้าไปนะครับบอลชันแลบครับได้เป็นลูกเตะมุมไปชันแลบเกเรียนะครับ
1: ครับคู่ที่2ของฟุตบอลโลกก็จะบราซิลหรือว่าสกอตเนี่ยนะครับผมเปิดโปรแกรมเช็คดูก่อนสกอต
0: นะสกอตก่อน
1: สกอตกับทางด้านโมร็อกโกนะครับตีห้านะครับ
0: 6นาทีครับโอ้โหครึ่งหลังครึ่งหลังไปทดเยอะเพราะว่าไอใบเหลืองนี่แหละครับจะสอยกันหมักซะเลยครับมาริคิวมันแล้วบังไม่ดีนะครับโดนเตะอัดครับมาริคิวมันไม่เนียนเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
0: ลูกทุ่มครับเกเรียขวางมาลูกนี้เป่าดีดมาลูกนี้จิ้มกันมาริคิวมันไม่ฟาวครับแล้วเตะอัดกันครับได้ทุ่มเลยครับออสเตรเลีย
1: ดูแล้วโอกาส

0: ที่จะเก็บ3แต้มก็สูงแล้วนะครับชนะอเมริกา
1: คืออย่างน้อยมันต้องมา 2-1 ก่อน
0: ใช่
1: ครับมันจะได้ลุ้นนะลุยทะลุมาครับโบปาโต้แหวกมา1เจอตัว2โบปาโต้ยังมาได้อยู่แล้วตามมามีตัวช่วยบอลหลุดมาเหมือนไกตานโอ้โหเปิดไม่ดีครับโอ้โหเปิดออกหลังไปเลยโบปาออกไปแล้ววุฒิสินเป่าไปแล้วครับโอ้โหลุยมาดีแล้วอิตาเลโนเปิดแย่ครับลูกนี
0: ้เสาไกลมีรออยู่2คนภาพให้ดูดูอะไรใครมีปัญหา
1: ที่จังหวะที่คู่นั้นมันมีผลักกัน
0: นี่มันมีผลักกันอีกผู้สินช็อตที่ผักน่าจะไม่เห็นนะครับถ้าเห็นนี่แจกเหลืองได้เลยนะครับเนี่ย
1: คือแกเป่าฟาวไอช็อตอิรันกุนด้าไปแล้วนะคร
0: ับ
1: อีกคู่นึงก็เล่นโดยไม่รู้เรื่องนะครับไปอัดกันนี่โชว์ให้ดูว่านี่เป็นไงการ์ดคิดดีชาร์ปนะครับอันนี้มันเกม
0: คือ
1: เกมฟุตบอลอะไรเกม
0: คือฟุตบอลโลกที
1: ่มันมีการ์ด
0: ฟุตบอลโลกเขาจะมีการ์ดสะสมนักเตะกัน
1: ครับ
0: เมื่อก่อนบ้านเราเดี๋ยวนี้คือปีนี้ไม่รู้มีเปล่านะสมุดสะสมการ์ดเมื่อก่อนผมก็ซื้อเซเว่นมีมาขายด้วยตู้แต่ว่าเสียตังค์เยอะมาก
1: ไม่รู้เรื่องเลยพัฒนาเด็กคุณพ่อบังคับให้เล่นหุ้นอย่างเดียวเลยไม่ได้มาสนใจเรื่องการ์ดพวกนี้นะครับ
0: ฟางหยิบสนับมือนะ
1: ดูจังหวะอเมริกาลูก3มาไหมเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วให้มาโอ้โหแรงเกินต้อง3อยู่แล้วละจ่ายแรงเกินครับทรัสตี
0: ้
1: ยังได้อยู่ครับบอลกันคืนมาอยู่ที่มุมธงโอ้ให้แรงไปหน่อยครับเอ้ายังหมุกได้อยู่ขอ1 2กันเบาเกินเอาบอลแฉลบไปแฉลบมาหาไม่เจอครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นอเมริกาได้บุกอยู่จัดสวนครับเอลังคุนด้าแต่หนีไปแล้วใบเหลืองอีกไหมคิดริชาร์ดไม่รอดครับโอ้เอลังคุนด้าจริงๆถ้าลงมาเนี่ยน่าจะลงมาได้ลุ้นกว่าในครึ่งแรกเลยนะครับ เนี่ยแต่หนีกาลี่ไปแล้วครับริชาร์ดมาฟาวครับ
0: คู่ที่5ใครภาคฟังเช็คให้พี่หน่อยว่าคู่ที่5ใครภาค
1: อาหมอไหมฮะอาหมอปัญญา
0: อ๋อพี่โอ๊กพี่โอ๊กการขึ้นกันกับบังเบงตีห้าไอ้คู่ต่อไปนะครับเอาเดี๋ยวดันเดี๋ยว
1: เฮ้ย
0: พูดสินตะคิวอ่ะเดี๋ยว
1: เฟลิกซ์เวเยอร์ตะคิวกิน
0: โอ้โห
1: ต้องเรียกนักเตะอเมริกาครับ
0: ไอ้นี่มันยิงเยอรมันนะเนี
1: ่
0: ย
1: เยอรมันเบอร์หนึ่ง
0: ตะคิวเยอร์ครับ
1: อ้าวกลายเป็นเยอรมันสองต้องมาช่วยครับเวเยอร์ตะคิวขึ้นโอ้ทดเวลาเพิ่มทีมแพทย์ต้องมาดูครับไปถึงสเปเยอร์
0: เปล่าจบก็ได้นะจะไปกินไก่ย่างแล้ว
1: เลยบอกโอ้หามใส่เลยครู
0: โอ้นี่สเปเยอร์นี่ตัวท็อปของยุโรปเลยคร
1: ับ ภาพประวัติศาสตร์ครับสเปเยอร์บอกโอ้อะไรเกิดแต่
0: แบบนี้นี่มึงเสียเครดิตผู้สิน
1: ที่4ต้องลงมาแล้วครับวิ่งไงว
0: ิ่ง
1: แ
0: ต่ดมมาแต่ดมแต่ดมหรือน้ำมันมวยดูด
1: ิหงปะหรือว่าอะไร
0: หมอนน้ำท่อมน้ำท่อมเนี่ยจิบน้ำท่อมนิดน
1: ึ
0: ง
1: โอ้เฟเยอร์บอกโอ้โหโดกไปเต็มที่เลยอย่าหม่องครับกะเอาไว้ให้ดมโอ้ขึ้นเลยฟื้นเลย
0: เฮ้ยโอ้โห
1: ทั้งงาดเลย
0: แบบนี
1: ้โอ้แหมนึกว่าน้ำเกลือแร
0: ่พุทธศิลป์บุญเดช
1: โอ้
0: คุณต้องไปดูงานโปเกมอนที่อังกฤษนะนี่คุณสู้แอนโทนีเทเลอร์ไม่ได้นะ
1: เนี่ยหน้าแดง
0: เฮ้ยเฮ้ยโ
1: อ้ตา
0: แ
1: ห้ง
0: คงแบบ
1: คุณสินที่4นี่กะเอาจะมองไว้นวดเข่าครับ
0: ลุงนี้กูให้ทดเจ็บ3นาทีจบแล้วไม่เสียทรงด้วย
1: สเวเยอร์กันดกไปเต็มหลอดเลยครับ
0: เรียบร้อยเลย
1: อะโอ้รู้ไม่ได้เว้ยก้าวมันแซวต้องรีบลุกเดินเป๋ๆมาก่อนครับคุณสินเฟลิกซ์สเวเยอร์
0: กรรมการมันตะคิวอ่ะโ
1: อ้แล้วตัดเบอร์ต้นบุนเดสด้วยเอ้าลูกฟรีคิกตั้งเตะบอมเข้าไปด้านในบอลตกมาขวดทิ้งไปก่อนเลยครับเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับ
0: เราจะทดเกิน 2-3 นาทีอ่ะ
1: เพราะว่ามีช็อตที่ตะคิวขึ้นนะครับถือว่าก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับในขณะที่คุณเป็นตะคิวให้กินยาหม่องโอ้ถึงก็ขางาดเลยครับเป็นควายเยอร์แล้วดูไม่มีอาการเลยนะครับวิ่งหายตึงเลยครับเอาบอมไปอีกทีนึงก็ปูกลายเป็นบอลมั่วไปแล้วครับทางด้านของโวปาโต้บอมเข้าไปลูกนี้เซ็งตัวเองเลยโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยแล้วก็จะเปลี่ยนตัวลงมาอีก2คนครับ
0: เกีย
1: วเรน่าครับ
0: อเมริกัน7กับอเมริกัน19นะครับ
1: ก็บาโลการออก
0: แล้วนะอีกคนนึงฮาชิไรป่ะครับ
1: ฮาชิไรไอ้
0: ศูนย์

0: ดูโหม่งเสยขึ้นมาอีรันคุนด้าจะไปทิมรีมยังถอยไปโหม่งได้สะบัดมาครับเออร์ไวน์แจ็คสันอีรันคุนด้าโดนอัดล่วงไปอีรันคุนด้ายังไปได้ต่อลากไปสุดเส้นเนี่ยคุนด้าเปิดหากลับมาก็โดนดักไว้ได้ต้องเตะทิ้งแล้วก็เตะไปไกลๆก่อนแล้วครับอเมริกาโอ้โหโหม่งตั้งมาให้ลูกนี้อ้าวครับได้ส่วนแล้วทะลุได้ไหมมีธงล้ำหน้าหรือเปล่ายังไม่มีอเมริกาลุยมาเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้าขวาแต่งขวาอีกทีนึงแล้วก็งานยิงมาโดนบล็อกพอดีล้ำหน้านั่นแหละครับเพราะตอนแรกก็เหมือนล้ำไปแล้วครับฮาจิไรครับ
1: กองจับไปที่ผู้สิน
0: อย่า
1: อย่า
0: ไปตะคิวจะตะคิว
1: ไว้ทึบไว้ทึบไว้จะจบแล้ว
0: อยากโดบอย่ามองครับ
1: อยากให้มีครั้งที่สอง
0: อยากพังงาดครับอยากพังงาด
1: ผู้สินบุญเดชไม่ฟิตหรอโอ้เสียชื่อมากนะ
0: โอ้นึกถึงนักคอมอยู่นะพังงาดเลยนะเจอไปหลอดเดียวหน้านี่แดงเลยสบายเยอะแล้วดูบรรยากาศตะคิวเลยนะ
1: อ
0: ่ะ7นาทีกว่าไปแล้วนะครับจากทด6นะครับเพราะว่าช็อตตะคิว
1: อากาศอาจจะร้อนนะบ่าย2มากเค้าอ่ะ
0: ใช่ร้อนชื้นด้วยนะเอ้ยมันร้อนแห้งๆเค้าบอกร้อนแห้ง
1: ๆ7นาทีแล้วนะครับทดเจ็บเกิน
0: 7นาทีครึ่งแล้วครับตรงนี้ก็เป็นไอ้นี่ไปเป็นทีมนะเป็นทีม
1: ครับ
0: ตะคิวบวกยันยะหม่อง
1: ก็แจ้งโปรแกรมนัดต่อไปของทั้งคู่นะครับนัดที่3อเมริกาเนี่ยเข้ารอบแน่ๆครับนัดต่อไปอเมริกาจะเจอกับตุรกีส่วนทางด้านออสเตรเลียเจอกับปารากวัยนะครับ
0: ก็อยู่ที่คู่ช่วงเช้าด้วยจะเป็นอย่างไรนะแต่อเมริกาไม่สนแล้วครับอ่ะหลุยดูดลงมาได้ครับหลุยมาแล้วเดียวเลยนะจ่ายมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ยิงอีกเกือบลูก3ช้าไปหน่อยก็มาจี้ไลแล้วก็สุดท้ายผู้สินเป่าจบเกมครับอเมริกาก็ชนะออสเตรเลียไป2ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับก็2ประตูในเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเป็นโอนโกของทางด้านเบอร์เจสก่อนนาทีที่11แล้วก็2-0ครับท้ายเกมครึ่งแรกจากฟรีแมนนะครับอเมริกาครับออกสตาร์ทในรอบแบ่งกลุ่ม2เกมชนะรวดเก็บไปได้6แต้มเต็มนะครับ
0: เจ้าภาพวันนี้มาหล่อมากนะครับ
1: วันนี้
0: ถือว่าสู้ไม่ได้เลยนะ
1: คู่ต่อคู่ต่อไปของกลุ่มนี้นะพี่หูถ้าทางด้านตุรกีกับปารากวัยถ้าคู่นี้เสมอเนี่ยทางด้านอเมริกาเนี่ยจะเป็นแชมป์กลุ่มทันที
0: สบายเลยเพราะว่าคู่นี้แพ้ด้วยกันมาทั้งคู่
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ยังถือว่าไม่เสียหายสำหรับออสเตรเลียเพราะว่าเกมแรกเขามี3ไปแล้วก
1: ็
0: ไปลุ้นนัดสุดท้ายได้อยู่นะครับ
1: เอ้ยแต่ใครที่ได้ดูเกมแบบนี้ผมว่ายิ่งโดยเฉพาะครึ่งหลังโคตรสนุกนะแล้วผมยังงงว่าทำไมไอ้โทนี่ปูโปวิชไม่เล่นเหมือนครึ่งหลังนะ
0: ผมว่าเรื่องของการวางแผนเนี่ย
1: ใช่
0: พอวางแผนผิดไปกลัวเจ้าภาพเกินนะแต่ผมว่าเริ่มสนุกตั้งแต่ช็อตผู้สินเมนต์คิวนะแล้วพอพังงาดเท่านั้นโอ้โหเกมเดือดมัน
1: คอมเมนต์จากคุณแอปพีเคบอกไมเคิลอูลิเวอร์กับแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีครับเห็นไหมอย่างนั้นก็ไม่จะคิวแน
0: ่ไม่สเวเยอร์บอกตัดสินอย่างดีมาเจอช็อตตะคิวขายที่หน้าเน
1: ี่ยขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับท
0: ุ
1: กข้อความทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับเราสองคนนะ
0: เพราะเราออกตีสี่เนาะที่เลยเวลาแป๊บนึงแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงต่อมามีใครมาอย่างนะ
1: น่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้ว
0: ถ้ายังไม่มาเดี๋ยวเป็นช่างเราคุณไปกับข้าวฟ่าง
1: เอาไปกับฟ่าง
0: เป็นโคกรรมจะเข้ามานะครับมาบรรยายครับ
1: อ่ะเลลาเลยอาจารย์
0: จันเอกต้องเฉลยไหมเขาคู่เราต้องเฉลยด้วยดิ
1: เฉลยก็คือนะครับค
0: ำ
1: ตอบคือญี่ปุ่นนะครับคำตอบคือญี่ปุ
0: ่
1: น
0: ในเกมของเรานะครับ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันด้วยเนาะมาส่งมาอาจจะอ่านได้บ้างไม่อ่านไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่าก็บรรยายฟุตบอลเนาะก็ส่งมาได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมก็ของเรามีถ่ายทอดสดทุกคู่
1: ใช่เลย
0: นะครับอ่ะก็ตามกันต่อได้วันนี้คู่ของผมจันหนูกับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K

0: โปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพฝอยทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกกันหลากหลายและแทคติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิอาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแทคติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านดิอาคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่ดิอาคองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: FM 99.9 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
12: สวัสดีครับ 4:12 นะครับมาอยู่ต่อกันเลยนะครับกับ99 Live บอลโลกนะครับในเวอร์ชั่นรอบโลกกีฬาหรือว่าบอกว่ารอบโลกกีฬาเวอร์ชั่น99 Live บอลโลกไม่รู้นะแต่ก็รายการเดียวกันแหละนะฮะเพราะว่านี่ก็คือรายการรอบโลกกีฬานะ4:00 ถึง 6:00 แต่ว่าวันนี้เราก็มีรายงานสดฟุตบอลโลกโดยคุณเจ๋งทรงศักดิ์วันนี้จะรับหน้าที่โชว์เดี่ยวรายงานคู่สกอตแลนด์กับโมร็อกโกเอาเคี้ยวข้าวอยู
13: ่จะดีเหรอพอดีขอบคุณข้าวจากพี่สมองไก่ย่าง
12: เอาเมื่อกี้เอกบอกนิตยา
13: ไม่ใช่สมองไก่ย่างคุณเนี่ยไปพูดเดี๋ยวพี่ออสเขาจะว่าเอานะฮะ
12: พูด
13: ขอบคุณพี่ออสด้วยพอดีพี่สมชายเขาบอกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วว่าพี่ออสเขาจะส่งไก่ส่งอาหารให้เกณฑ
12: ์ครับ
13: ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับ
12: มีอย่างอื่นด้วยนะ
13: เอาเหรอ
12: ใช่
13: แต่ว่าก่อนก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนรายการที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเครือข่ายวิทยุของเรานะครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต
12: ้
13: นะครับทักทายกันด้วยนะครับเราออกอากาศทั่วประเทศเนี่ยเที่ยงคืนจนถึง5:00 นะ
12: ครับ
13: เราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงก่อนนะ
12: ครับ
13: แล้วก็จะมารายงานสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
12: ครับ
13: ครับผม
12: รอบสุดท้ายหรือรอบแรกฮะ
13: ก็เขาเรียกไฟนอล
12: รอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก
13: รอบสุดท้ายรอบแรกแมตช์เดย์ที่2
12: ครับ
13: พูดอะไรให้ยาวเหยียดเจียพันทองคุณนะ
12: ก็แปลว่าบอลโลกรอบ2แล้วกันเอ้ยรอบแรกแล้วกันรอบแรกนัดที่2
13: ครับ
12: รอบแรกนัดที่2เป็นเกมในกลุ่ม C กลุ่ม C นะครับกลุ่ม C นี่คือกลุ่มบราซิลนะถ้าจำไม่ง่ายนะฮะบราซิลนี่เกมแรกเสมอกับโมร็อกโกไป 1-1 นะฮะไล่ตามตีเสมอแต่คู่ของเรานี่จะเป็นสกอตแลนด์ก็จะเจอกับโมร็อกโกที่เสมอกับบราซิลมานี่แหละนะครับซึ่งโมร็อกโกก็หลายคนคงจะได้เห็นหน้าเห็นหนวดเห็นฟอร์มกันไปแล้วนะฮะ
13: คร
12: ับ
13: ผม
12: หนึ่งในทีมที่น่าจะโชว์ฟอร์มดีที่สุดเหมือนกันนะครับในแมตช์เดย์1ของฟุตบอลโลกที่ผ่านไปนะครับ
13: คร
12: ับ เล่นดีต่อเนื่องนะครับจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เข้าถึงรอบ4ทีมนะฮะแล้วก็ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกาก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าตกลงเขาเป็นแชมป์หรือว่าใครเป็นแชมป์กันแน่นะฮะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์กันแน่นะครับแต่ก็เป็นว่านัดนาทีนี้เขายึดว่าโมร็อกโกเป็นแชมป์แล้วกันเพราะว่าเซเนกัลนี่โดนริบแชมป์ไปนะครับ
13: ก็ในเชิงปฏิบัติกับในเชิงทฤษฎีป่ะคุณหรือว่าไงฮะ
12: ประมาณนั้น
13: ประมาณนั้นนะ
12: ในเชิงทฤษฎีเนี่ยเป็นเซเนกัลเพราะว่าชนะในรอบชิงนะฮะแต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงปฏิบัติเนี่ยเป็นเซเนกัลแต่ว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็ต้องเป็นโมร็อกโกนะครับ
13: ครับผม
12: ครับผม
13: อืม
12: ส่วนสกอตแลนด์เกมแรกก็ชนะเหมือนกันนะฮะ
13: ชนะเฮติมาไง
12: แต่ฟอร์มมันก็ดีชนะเฮติเป็น1-0เองนะครับ
13: ครับ
12: ครับ
13: อืม
12: วันนี้ก็ถ้าชนะอีกก็เข้ารอบเลยส่วนโมร็อกโกถ้าชนะก็โอกาสเข้ารอบสดใสแต่ที่จบไปแล้วคู่หนึ่งเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เพิ่งจบไปก็อเมริกานะครับเจ้าภาพร่วมก็ชนะ2เกมรวดเข้ารอบแน่นอนเช่นกันนะครับชนะออสเตรเลียไป2-0นะครับ
13: ครับ
12: ได้ประตูนาที11นะครับจากคาเมรอนเบอร์เกสทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อีกลูกเป็นอเล็กซานเดอร์ฟรีแมนนะครับนาที43นะครับ
13: แบบนี้อเมริกาก็แชมป์กลุ่มใช่ไหม
12: แชมป์กลุ่ม
13: แชมป์ยังเพราะออสเตรเลียเกมแรกก็ชนะมาไม่ใช่เหรอ
12: น่าจะแชมป์แหละเพราะว่าเขาดูเฮดทูเฮดใช่ไหม
13: ใช่เฮดทูเฮด
12: ชนะออสเตรเลียก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มนะฮะ
13: ครับ
12: ครับ
13: ก็เดี๋ยวเราตามติดกันต่อนะเราจับ1ชั่วโมงก่อนเนี่ยเราเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้นะครับเมื่อกี้เห็นพี่อู๋ใหญ่นะฮะกับพี่เอกเขาหัวเราะอะไรกันนะเมื่อกี้กรรมการเป็นอะไรเมื่อกี
12: ้ไม่รู้ครับ
13: เอ้าเห็นว่าเราคิดคักอะไรกันฮะกรรมการอะไรฟลิกสวอเยอร์กรรมการของ
12: เยอรมันเหรอ
13: เยอรมันไม่ใช่เหรอ
12: ใช่
13: มีอะไร
12: เอ้าไม่ทราบ
13: เอาครับ
12: พอดีไม่ได้ฟังเหมือนกันเมื่อกี้มาแล้วก
13: ็
12: ตื่นเต้นกับข้าวที่เห็นเนี่ยฮะ
13: ครับ
12: โอ้โหตาโตเลย
13: อืม
12: ครับผม
13: ครับนะฮะ
12: มีอะไรฮะเฟิร์น
13: อ้าว
12: ตกใจ
13: ก็รายชื่อมาแล้วยังฮะคุณฮะ
12: รายชื่อ
13: กันกับโมร็อกโกครับเป็นยังไง
12: มาแล้วสิมาแล้วสิ
13: ครับ
12: เดี๋ยวแป๊บนึงส่งมาอย่างงามเลย
13: ส่งมาหวานเจี๊ยบเลยเป็นยังไง
12: นึกว่าเดวิดเบ็คแฮมนะฮะ
13: ครับ
12: ผม
13: โอ้แต่ว่านักเตะของแคนาดาคุณอิสมาเอลโกเน่ก็ผ่าตัดเรียบร้อยเน
12: า
13: ะ
12: ใช่ที่เจ็บหนักใช่ไหม
13: ที่เจ็บหนักขาหักเนี่ย
12: ที่เจอเกมเจอกาตาร์นะ
13: กองกลางจากสโมสรนะซัสซัวโร่นะครับก็เข้ารับอาการผ่าตัดอาการบาดเจ็บนะครับขาหักบริเวณขาซ้ายเรียบร้อยโอ้ตอนเจ้าตัวขาหักเนี่ยไม่รู้ตัวนะคุณนะต้องใช้ออกซิเจนต้องตัวแล้วเขาต้องสูดออกซิเจนอะในระหว่างที่เข็นรถออกจากออกจากสนามเนาะ
12: คุณเห็นไอ้อะไรเขียวๆที่เขาดูดไหมที่เขาดมไหม
13: คืออะไรอะ
12: ตอนออกจากสนามอะ
13: เขาบอกออกซิเจนเปล่า
12: ไม่ใช่ออกซิเจนเขาบอกว่ามันเป็นอันนี้จริงๆยาระงับปวดแบบฉับพลันที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายทันที
13: อ๋อเหรอ
12: คือตอนนั้นอะ
13: แล้วเป็นออกซิเจน
12: คือตอนนั้นอะมันเจ็บมากคือเหมือนกับว่าขาหักใช่ไหม
13: ครับ
12: เจ็บมากแล้วก็เขาต้องเอาคือถ้าไม่มีไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกโคเน่น่าจะสลบเพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันเจ็บมากและตัวนี้มันเหมือนมีส่วนผสมของสารอะไรไม่รู้อะหลายอย่างเลยนะแล้วก็มันจะทำให้ถ้าเอาคล้ายๆแบบที่เราเข้าใจกันง่ายก็เหมือนมอร์ฟีนเหมือนกัญชาที่มันทำให้ไม่เจ็บนะนาทีนั้น
13: อ
12: ะมันทำให้คลายเจ็บได้ประมาณไม่เกิน5นาที
13: อ้าวผมว่าเป็นออกซิเจนไม่ใช่เหรอ
12: ไม่ใช่สีเขียวเนี่ยที่ใช่ที่เขาดมมันจะทำให้แบบว่าอาการเจ็บที่เกิดขึ้นณตอนนั้นอะคือถ้าฉีดยาชาหรือฉีดยาระงับปวดไปมันก็จะออกฤทธิ์ช้า
13: ครับ
12: แต่ว่าถ้าดมไอ้ตัวเนี้ยก็คือออกฤทธิ์เลยออกฤทธิ์ณนาทีนั้นเลยแล้วตอนเนี้ยวงการฟุตบอลหรือว่าเดี๋ยวก็จะมีมาใช้คือเขามีเตรียมไว้จะมีเตรียมไว้เลยอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะเกิดอาการบาดเจ็บแบบเนี้ยแล้วก็จะได้ใช
13: ้โอ้โหดีนะ
12: กลัวนักเตะเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วก็แบบถ้าแข้งขาหักไปมันจะเจ็บแบบจนสลบไป
13: โอ้เรื่องของวิชาการกีฬานี้ก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเนาะ
12: ใช่ใช่
13: อย่างเช่นผมคุยกับคุณโอ๊ตขาหักกับACL เนี่ย ACL ขาดเพราะว่าขาหักเนี่ยกลับมาได้เร็วกว่านะกลับมาได้เร็วกว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาดอีกนะช่วงหลังเนาะ
12: ใช่ใช่ขาหักนี่มันก็ต้องดูว่าหักตรงไหนและยังไงมัน
13: แต่ของโคเน่เหมือนจากขาหักบริเวณน่อง
12: กระดูกหักเงี้ย
13: กระดูกหักคือจะตัวตอนโดนเสียบนะตอนไอ้โมดิโบเสียบอ่ะไม่รู้ตัว
12: มันเข้าหลัง
13: คือมันรู้ทีรู้ว่าตอนที่เพื่อนร่วมทีมนักเตะของแคนาดาแล้วก็กาตาร์มาเห็นแล้วก็เอามือประสานศีรษะข้างหลังอ่ะโอ้แล้วแบบโอ้
12: เหมือนแบบซิสเซ่อะไรเมื่อก่อนไหม
13: ใช่
12: ที่แบบหักคาสนามเลย
13: โอ้โหแล้วเห็นเราตอนนั้นต้องออกซิเจนนะแล้วคือเราก็ทำฟุตบอลมาทำข่าวฟุตบอลมาเยอะเนาะเห็นภาพมาเยอะนะแบบนี้นะลูกดิลิตเป็นตัวแอลเลยอะลูกดิลิตกองหน้าของเบลเยียม
12: โอ้ดีกระดูกโผล่เลย
13: วิลล่า
12: เห็นแล้วก็
13: อานาสมิธอีกโอ้โหแต่ดีที่ช่วงหลังคือเขาก็รู้ว่าเขาไม่มีการฉายภาพซ้ำนะดีดีมากในการปกป้องนักเตะ
12: ครับ
13: เน
12: า
13: ะ
12: ก็ให้กำลังใจ
13: นะโคเน่นะ
12: ให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าอาชีพการค้าแข่งจะยังกลับมาได้ดีเหมือนเดิมนะฮะแต่แคนาดาก็ชนะนะ
13: ครับ
12: ชนะอย่างสวยสดงดงามแล้วก็โอกาสเข้ารอบก็สูงเลยนะครับผลคู่อื่นก็ถามเข้ามาได้นะฮะก็มีบอลอื่นปรับปรายบ้างนะฮะ
13: มีเหรออ
12: ย่างเบลารุสอย่างเอสโตเนียอย่างแฟโรไอแลนด์อะไรเงี้ยนะฮะ
13: ครับ
12: แฟนไอแลนด์ก็ถ้าต้องการก็ถามกันเข้ามาได
13: ้ไม่มีหรอกบ้างมีหรอ
12: มีนิดๆหน่อยๆเอาส่วนผู้เล่น11คนแรกของทั้ง2ทีมนะครับ
13: เป็นยังไง
12: ไปดูของสกอตแลนด์ก่อนนะฮะ
13: ได้เลย
12: คุณซื้อก็เป็นสตีฟคลาร์กนะครับคุณเคยกันดีผู้สาวประตูก็ยังใช้แองกัสกันนะครับในทวารจากนอติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับกองหลังนี่เป็นระบบ3คนนะครับก็มีหมายเลข5นะแกรนท์เฮนรี่อันนี้จากคิเบอร์เนียนก็เคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็แจ็คเฮนรี่นี่จากอัลเอติฟากนะครับในซาอุแล้วก็อีเซนเซนเตอร์อีกคนก็คือคิรันเทียนี่นะครับวิงแบ็ก2ข้างก็แน่นอนนะครับทางซ้ายก็แอนดูโรเบอร์สันนะครับส่วนทางขวานี่ใช้นาธานเพตเตอร์สันของเอเวอร์ตันนะครับก กองกลาง2คนนี้เป็นสกอตแมคโทมินเนนะครับยืนจับคู่กับลุยส์เฟอร์กูสันนะครับมิดฟิลด์จากโบโลญญาแล้วก็3กองหน้าก็เป็น3แกนรุกนะครับก็เป็นจอห์นแมคกินดานคริสตี้แล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเชอดัมส์นะครับ
13: ครับ
12: ก็11คนแรกของสกอตแลนด์นะครับส่วนโมร็อกโกวันนี้สรุปอาชราฟาคิมมี่ก็ลงได้นะผู้จับประตูก็เป็นยาซินบูนูเหมือนเดิมนะครับเล่น 4-2-3-1 นะครับ
13: ครับ
12: กองหลัง4คนแบ็คขวาก็เป็นฮาคิมี่นะครับเซนเตอร์มีอีซ่าดีย็อบนะครับยืนคู่กับชาดี้ชาดี้อ่านว่าลีดลีอักใช่ไหมต้องอ่านว่าอะไรวะชาดี้ลีอัดนะฮะชาดี้ลีอัดแล้วก็แบ็คซ้ายก็เป็นนุแซมัสราวีนะครับมิดฟิลด์เกมรับ2คนนี่ใช้นิวเอลอานาวีนะฮะยืนคู่กับโอ้โหชื่ออ๋อยืนคู่กับนี่ตัวเก่งนัดที่แล้วอ่ะไอยุบบัวดี้นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีนะครับ
13: ครับ
12: แล้วก็เกมรุกก็มีทางขวาใช้บราฮิมดีอาสนะครับตรงกลางนี่เป็นอัสดีนอูนาฮีแล้วก็ทางซ้ายนี่ใช้ไอ้นี่บีลาวเอลคานุสนะครับจากสตุตการ์ด
13: ครับ
12: หน้าเป้าก็เป็นคนที่ยิงประตูในนัดแรกนะครับหมายเลข11นะครับอิสมาเอลไซบารีกองหน้าของพีเอสวีไอโดเฟนนะครับ
13: ครับผม
12: ครับผม
13: อืม
12: โปรดอย่าถามอีกรอบนะฮะ
13: ว่าเป็นยังไง
12: เดี๋ยวไปว่ากันตอนไลฟ์แล้วกันนะ
13: ก็เกมนี้ถ้าชนะก็รับประกันเลยเนาะ
12: ใครฮะ
13: ก็
12: ทั้งคู่นะ
13: ทั้งคู่อ่ะ
12: ใช่ใช่
13: แต่โมร็อกโกก
12: ็4แต้มก
13: ็4แต้ม
12: คือถ้าทางปฏิบัติเข้าอยู่แล้ว
13: น่าจะเข้านะ
12: เข้าแน่นอนแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ย3แต้มก็น่าจะเข้าอ่ะ
13: ครับ
12: อื
13: ม
12: 3แต้มเผื่อ2แต้มอาจจะเข้าด้วยซ้ำไปนะ
13: ครับ
12: เพราะว่าอันดับ3ก็อย่างที่เราดูกันก็8จาก12ทีมอ่ะก็เอา8ทีมเลยนะฮะ
13: ครับ
12: ครับ
13: อืมนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะมองว่าง่ายทีนี้มองว่าง่ายผมว่าโมร็อกโกนะ
12: ผมว่าโมร็อกโกฮะโมร็อกโกเล่นอย่างเทพเลยเกมแรกเจอบราซิล
13: โอ้โหเหร
12: อ
13: ท่านได้เปลี่ยนโค้ดนะ
12: ใช่ใช่โค้ดนี่เพิ่งเข้ามาตอนเดือนไม่กี่เดือนนี่เองนะ
13: ครับ
12: แต่ว่าระบบดีเหมือนเดิมนะฮะดีเหมือนเดิมเป๊ะมากอะแล้วตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากด้วยนะฮะมีสถิติของทีมชาติสกอตแลนด์นั่นคือผู้เล่น11คนแรกที่ลงสนามในวันนี้นะครับติดทีมชาติรวมกันทั้งหมด11คนเนี่ย609นัดด้วยกันนะโอ้โหเยอะมากนะคือเรียกว่าไอ้พวกนี้ที่เล่นทีมชาติมาเยอะมากนะฮะติดทีมชาติรวมกัน609นัดถือว่ามากที่สุดแล้วนะครับใน11คนแรกที่สกอตแลนด์เคยส่งลงสนามในเกมใดเกมหนึ่งนะฮะ609นัดรวมกัน11คนนะฮะ
13: มันเยอะจังเลยอ่ะ
12: เออโอ้โหเยอะมากอ่ะโอ้
13: ทีมรวมดาวอ่ะหรือว่าไงฮะ
12: คือรวมตัวทีมชาติอ่ะ
13: เออ
12: โดยเฉพาะไอ้จอห์นแมคกินไอ้แอนดรูโรเบอร์สันนี่ก็น่าจะกินโคต้าไปเยอะแล้วนะเออแล้วก็ใน609นัดเนี่ยใน11คนเนี่ยนะฮะมีนักเตะถึง5คนที่ติดทีมชาติเกิน70นัดนะในเกมนี้นะฮะติดทีมชาติเกิน70นัดบวกๆอ่ะก็คือแม็กกินแม็กโทมิเนแอนดรูโรเบอร์สันแกรนคิสตี้แล้วก็แกรนเฮนรี่นะ
13: ครับ
12: พวกนี้นี่ติดทีมชาติมากกว่า70นัดไปแล้วทั้งสิ้นนะครับโอ้ถือว่าชุดเดิมแบบจ๋าๆเลยนะฮะก็น่าจับตาดูอีกอย่างนึงก็คือเบียร์นะเบียร์จะหมดเมืองหรือเปล่านะ
13: ทำไมอ่ะ
12: เอาข่าวมานี้ก่อนหน้านี้ไง
13: ว่าก
12: องเชียร์แล้วก็แลไปกินเบียร์บดบอสตันเลย
13: จริงเหรอ
12: เออไปกินเบียร์ไม่มีขายเลย
13: โอ้ก็ฉายาเขาในดินแดนวิสกี้ไม่เหรอ
12: ใช
13: ่เออ
12: เกมนี้ก็เตะที่บอสตันเหมือนกัน
13: ครับ
12: เกมนี้แต่ที่
13: หมดเมืองไม่ใช่หรอกมั้งคุณ
12: ไม่รู้อ่ะตามข่าวก็คงไป
13: ข่าวอะไรก็ต้องระวังนะล่าสุดเนี่ยผู้ประกาศข่าวที่เจเนน่าผู้ประกาศหญิงไปรายงานข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของเลียวเนียเมซี่ลาออกด้วยนะ
12: อ๋อ
13: เอออะไรที่มันเฟคนิวต้องระวังนะ
12: แต่ข่าวนี้ข่าวจริง
13: อันนี้ข่าวจริงนะที
12: ่ข่าวจริงเขาเล่นกันเยอะแยะแต่ข่าวขำๆอ่ะ
13: ไม่ได้
12: ซีเรียสอะไรมากไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะฮะ
13: ครับ
12: เกมนี้ก็เตะที่บอสตันนะเกมนี้เตะที่แมสซาชูเซตส์นะฮะแมสซาชูเซตส์ก
13: ็ยิเลสสเตเดียมเปล่าย
12: ิเลสสเตเดียมใช่
13: สนามของไอ้นิวแลนด์เพดิออ ร์ละ
12: ที่ฟ็อกซ์โบโรซึ่งก็เป็นสนามที่สกอตแลนด์เตะเกมแรกเจอเฮติ
13: เจอเฮตินะ
12: ที่นี่แหละ นี่พี่ก็เตะที่เดิมนะฮะ
13: ครับ
12: ก็เบียร์หมดอีกนะฮะ
13: เอา
12: ครับ
13: สนามเป็นเอกลักษณ์เลยนะ
12: ครับผม
13: วอลเล่ยังไม่ได้แข่งใช่ไหมวันนี้โหแต่ว่าสงสารคุณไป
12: เมื่อวานไม่ได้แข่งวันที่20เนี่ยแหละ
13: คุณไปอะไรน้องเขาอ่ะ
12: น้องอะไรฮะ
13: อะไรวอลิสลาสิทาเลอร์อ่ะน้องแบบโอ้ร้องไห้เลยคุณไปวิจารณ์น้องเขาอ่ะคุณอ่ะ
12: แล้วน้องร้องทำไมอ่ะ
13: เอาก็โดนวิจารณ์เลยดิ
12: เรื่อง
13: เนี่ยเล่นวอลเล่บอลทีมชาติไทยนี่แหละฮะโดนวิจารณ์หนักเลยอ่ะ
12: ว่
13: าแต่ไม่ท้อขอตอบโต้ด้วยผลงานนะน้องเฟิร์สใช่ไหมวอลิสลาสิทาเลอร
12: ์
13: เป็นหัวเสาเนาะหลังจากที่โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับบอกว่ากดดันเหมือนกันเนาะ
12: ครับ
13: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติแคนาดารับอันดับที่9ของโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ในสนามที่2แมตช์ที่3นะในวันนี้รับเวลา 20:30 มีบัตรไหม
12: บัตรมีบัตรวอลเลย์ไม่มีแต่มีบัตรอย่างอื่นฮะ
13: เอาบัตรประชาชน
12: ไม่พูดไม่ได้ฮะ
13: เ
12: ดี๋ยวจะโดนด่า
13: ครับ
12: เอ
13: าบัตรหายากมากนะมีคนมาขอพดบัตรผมบอกผมไม่มี
12: โอ้มันต้องไปขอแล้วตอนน
13: ี้ไหนแล้ว
12: ไม่มีแล้วหายากมาก
13: หายากมากเหรอ
12: ครับ
13: ครับ
12: ก็ดูถ่ายทอดสดเอา
13: อ๋อเหรอ
12: ถ้าไม่มีบัตรก็ดูถ่ายทอดสดมันเหมือนกัน
13: เอาแล้วคุณไม่พาคุณแม่ไปดูคุณแม่ชอบแต่กาบี้เหรอ
12: คุณแม่ชอบแต่กาบี
13: ้ถ้าเดียว
12: ถ้าบราซิลมาไปแน่นอน
13: แต่ถ้าทีวีมันมาจริงเหร
12: อมีบราซิลไม่แข่งบ้านเราแล้วกันเนี่ยนะ
13: สนามไม่ได้แข่งบ้านเรา
12: ถ้ามีบราซิลมาเนี่ยไป
13: โอ้สนามแตก
12: ไป
13: คือบราซิลเหมือนเป็นทีมขวัญใจของคนไทยนะ
12: ก็เหมือนทีฟุตบอล
13: เออ
12: ก็เหมือนทีฟุตบอลที่แฟนบอลทั่วโลกก็ชอบบราซิลใช่ไหม
13: ครับ
12: วอลเล่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แฟนบอลแฟนวอลเล่บราซิลก็มีทั้งโลกกันชาวไทยก็ชอบบราซิลเยอะนะ
13: ครับ
12: ก็เล่นสนุกสนานนะวันนั้นแล้ววันนั้นไปดูโอ้โหคุ้มมากเลยกาบี้เล่นตลอดทั้งเกมเลยไม่โดนเปลี่ยนตัวออกสักครั้งเลย
13: ก็คือสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้กาบี้เนี่ยเขาเป็นที่รักของแฟนๆนะคือเวลาเขาเซอร์วิสแฟนนะเขาเอาของมาค้างเอาของเลยกลับบ้านไปหมดเลยนะต้องซื้อกระเป๋าเดินทางซื้อเพิ่มอ่ะแล้วก็เขาแบบเวลาแฟนรายการมาขอถ่ายลงถ่ายรูปในระหว่างที่เธอไม่ได้ซ้อมหรือว่าไปจอมบุกจอมปี้นี่เธอถ่ายรูปตลอดนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบราซิลถึงเป็นที่รักของแฟนกีฬาในบ้านเรานะ
12: ใช่ใช่ใช่อ๋อมีขอผลนี่เข้ามาผมเห็นตอนแรกผมก็ไม่รู้สเปนเพย์ออฟนะฮะซาปาเดลชนะนะชนะซามูราไป 4-0 นะครับ
13: ครับ
12: ที่ถามเข้ามาว่าพี่การซาปาเดลเพย์ออฟสเปนเลื่อนชั้นชนะไหมครับชนะ 4-0 นะฮะซาปาเดลนะครับ
13: ครับผม
12: คุณลงเล้งถามว่าจัดรายการ1ชั่วโมงแถมภาคบอลโลกเหรอฮะใช่ครับ
13: ใช่ครับพอดีเราออกอากาศสดด้วยนะครับทางวิทยุนะครับแล้วก็ออกอากาศนะครับผ่านทางเครือข่ายสมทนะครับทางสื่อสื่อสถานีทั่วประเทศไทยนะครับเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมาออกอากาศด้วย
12: คร
13: ับในช่วงนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วนะเดี๋ยวตีห้าแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดแล
12: ้
13: วนะครับเข้ามาคุยกันนะครับ
12: ครับ
13: แ
12: ต่พูดถึงวันเล่นี่เขาก็มี
13: อะไรมีประเด็นอะไร
12: เมื่อวานก็มีประเด็นดราม่าเล็กน้อยไง
13: มีอะไรฮะ
12: เพราะว่าทางวอลเลย์บอลเวิลด์เลยนะเขามาเตือนพวกอินฟลูหรือว่าสำนักข่าวบางสำนักนะไม่ได้บอกว่าสำนักไหนแต่ว่าเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นที่นี่นะฮะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เขาบอกว่าพวกนี้ไปแอบแฝงถ่ายคลิปนะฮะแอบแฝงถ่ายคลิปสัมภาษณ์นักกีฬาในสนามซึ่งตามกฎของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะ
13: เอาเหรอ
12: ใช่เขาบอกว่าขอความร่วมมือเลยนะครับเขาบอกเป็นภาษาไทยนะฮะมีพี่ปีชาชาญนี่โพสต์นะฮะบอกว่าเพิ่งประชุมกับเจ้าหน้าที่ของวอลเลย์บอลเวิลด์เขาขอความร่วมมือเฉพาะไรท์โฮลเดอร์เท่านั้นนะครับที่จะได้รับอนุญาตให้ลงไปสัมภาษณ์ทำคลิปหรือในพื้นที่แข่งขันได้อะไรอย่างนั้นนะครับส่วนผู้สื่อข่าวช่างภาพถึงแม้จะลงทะเบียนอย่างถูกต้องรวมถึงคนทั่วไปหรือผู้ชมในสนามเนี่ยห้ามลงไปสัมภาษณ์หรือทำคลิปในช่วงหลังจบการแข่งขันเด็ดขาดนะครับ
13: ครับ
12: รวมถึงบริเวณแถวๆนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมี Security Guard คอยสอดส่องเข้มข้นแล้วก็ห้ามปรามทันทีนะครับ
13: ครับผม
12: ก็ Volleyball World ก็ต้องการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ไปอย่างเต็มที่นะครับส่วนช่างภาพ ช่างภาพที่ได้บิดนะฮะบิดนี่ก็คือเสื้อพวกที
13: ่เสื้อกั๊กเหรอ
12: เสื้อกั๊กที่ช่างภาพก็ใส่กันนะฮะก็ถ่ายภาพจากการแข่งขันได้หลังจาก

0: จอ LED ด้านหลังของคอร์ดทั้งสองด้านนะครับหรือว่าบนอัฒจันทร์เท่านั้นนะครับส่วนการสัมภาษณ์ทีมหรือว่าทำคลิปนักกีฬาเนี่ยผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ลงทะเบียนกับทาง Volleyball World เนี่ยสามารถไปทำได้ไปสัมภาษณ์ได้ที่มิกโซนเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ม
0: ิกโซนก็เดินออกไปนิดหนึ่งนะครับไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็ทำไว้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับครับผมก็เข้าใจกันตามนี้นะฮะ
1: โอ้โหมันก็สื่อมวลชนก็เยอะเนาะอันนี้พูดตรงๆมาครั้งอะไรล่ะเขาก็ต้องให้สิทธิ์กับคนที่ซื้อเลขสิทธิ์เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็สำนักข่าวที่เขาไปทำข่าวมาตลอดนี่ก็ต้องเข้าใจแล้วบางคนบอกไม่ได้บัตรไม่ได้อะไรก็ต้องเข้าใจฝ่ายจัดด้วยเนาะ
0: คือมันได้คอนเทนต์
1: เ
0: ยอะแบบเนี่ยไองานวอลเล่อะไรเงี้ยแบบปัจจุบันก็ฟีเวอร์ในบ้านเราใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคนสนใจกันเยอะก็ไปแห่ไปทำกันเยอะแล้วก็บางทีถ่ายมาก็รู้หรือไม่รู้ก็ตามนะแต่ก็ต่อไปก็รู้ตามนี้แล้วกันนะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ถ่ายทอดสดอยู่เหมือนกันนะครับ
1: แต่ว่าคอนเทนต์วอลเลย์บอลเนี่ยก็คนติดตามเยอะเนาะผมว่าไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนักกีฬาเนี่ยโดนวิจารณ์มากกว่านักฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคุณว่าไหม
0: ใช่คือเหมือนกับว่ามันคนละบริบทกันนะคือทีมชาติไทยอ่ะถ้าฟุตบอลอ่ะอันนี้พูดกันตรงๆถ้าฟุตบอลอ่ะมันเหมือนกับคนผิดหวังแล้วด่าคนท้อแล้วด่าอะไรเงี้ยนะฮะแบบว่าไม่ได้หวังอะไรมากอ
1: ่
0: ะเล่นไม่ดีก็ด่าแต่ว่าวอลเล่เนี่ยเหมือนกับว่าหวังไว้สูงหวังไว้สูงแล้วก็พอผลงานไม่ได้ตามที่หวังอะไรเงี้ยแบบแพ้มาโดยที่อาจจะเล่นดีสูสีแต่แพ้อย่างเงี้ยไอแต่ด้วยความหวังที่สูงเนี่ยก็โดนด่าในเชิงนี้นะบอลก็จะเดินด่าในเชิงที่แบบว่าจะเหมือนกับว่าโอ้ยทำไมเมื่อไหร่แบบนี้อีกแล้วไม่ไปไหนสักทีแต่วอลเล่เนี่ยไปไกลระดับโลกแล้วแล้วก็เจอทีมระดับโลกด้วย
1: ครับ
0: แต่คนไทยก็หวังให้ชนะทุกทีมเลย
1: โอ้ไม่ไหวนะ
0: ซึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผม
1: นะ
0: โอ้โหดูสนามคนเยอะมากนะเกมแรกที่สกอตแลนด์เตะที่นี่คนดู 60,000 กว่านะ
1: ครับ
0: 65,000 ประมาณนั้น
1: คือบรรยากาศสนามในอเมริกาเขาจะทำคล้ายๆคือสนามคัมโนเนาะสนามค่อนข้างชัน
0: เป็นช้ำอ่างอะไรเงี้ย
1: เป็นช้ำอ่างเป็นชันขึ้นไปเนาะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าที่ไอ้ที่บอสตันยูไนเต็ดสเตเดียมสนามเย่าของทีม
0: นิวอิงแลนด์เน
1: ี่ย
0: นิวอิงแลนด์แพทริ
1: ออต
0: เนี่ย
1: แพทริออตหรือว่าแพทริออตเนี่ยผมชอบบรรยากาศแบบไอ้ทางเดินเขาอะสกายวอล์กเขาอะเขาจะเชื่อมกันเนาะ
0: สกายวอล์กเกอร
1: ์ใช่ไอ้ทางเดินเขาอะมันจะเชื่อมระหว่างอาจารย์ต่ออาจารย์ไงเหมือนคอนโดจะเชื่อมจากตึกหนึ่งไปตึกสองก็จะมีสะพานเชื่อม
0: แสดงว่าไปมาแล้ว
1: ไม่เคยไปครับผม
0: ครับผม
1: หักหน้า
0: อะไรเราก็โอ้โห
1: หักหน้า
0: ชงให้งามๆเลยเนี่ยวันนี้เราได้เห็นทอมเบรดี้ไหม
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ไม่แน
0: ่เห็นแน่น่าจะมีคน
1: เพราะว่าวันก่อนเนี่ยอาร์เจนตินาไปเตะที่แคนซัสซิตี้ใช่ไหมล่ะก็นี่ไงเจ้าแพทริกมาโฮ
0: ม
1: อ่ะก็ไปด้วย
0: ครับ
1: ผมก็เอ๊ะใครวะพอนักกีฬาไม่ได้ใส่ชุดอะไรนะ
0: พอดีจำไม่ได้นะ
1: ชุดยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบเท่ๆหล่อๆจำไม่ได้เว้ย
0: ครับ
1: พอดีมาคงก็ไปวันนี้อาจจะไปนะทอมเบดี
0: ้โอ้ต้องมา
1: ต้องมา
0: ตามสคริปต์นี่ต้องมีต้องปรากฏตัว
1: บีบริชิกมาไหมบีบริชิกมากับแฟนสาวที่เป็น
0: วัยรุ่นอยู
1: ่เป็นวัยรุ่นหน่อย
0: บีบริชิกไม่ต้องมาก็ได้เอาแฟนมา
1: เอา
0: แกแสบแกแบบไอดอลผมเลยอะ
1: ทำไมอะ
0: เท่าหัวงูของแท้เลยแกแบบแฟนแกแต่ละคนนี่โอ้โหจำจับนะนะจำชื่อไม่ได้หรอกจำหน้าไม่ได้หรอกแต่ว่าจำได้อย่างเดียวว่าแจ่ม
1: คนเขามีต่างกับคุณ
0: แล้วคุณว่าไงอะเกมเนี้ย
1: โมร็อกโก
0: นะ
1: ผมว่าโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกน่าจะชนะคือทีมดีกว่าสกอตแลนด์เล่นกับเฮติก็เล่นไม่ดีนะประตูที่ยิงเข้าเนี่ยเป็นจังหวะเฉลี่ยนะคุณ
0: ครับใช่ไงพูดถึงค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะเรื่องลิขสิทธิ์ก็มีข่าวตลกดีเหมือนกันไม่รู้ตลกป่ะนะเพราะว่าไอ้สำนักข่าวของเกาหลีเหนือนะฮะเขารายงานว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการแอบฉกสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
1: มาจาก
0: ของจีนด้วยนะ
1: ยังไง
0: คือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่มีถ่ายทอดสดมั้งนะฮะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่บราซิลกับโมร็อกโกโดยภาพเนี่ยที่ปรากฏอยู่หน้าจอทีวีเกาหลีเหนือเนี่ย มีการสะกดชื่อของประเทศต่างเป็นภาษาเกาหลีเหนือเป็นภาษาเกาหลีอ่ะเป็นภาษาเกาหลีม
1: ี
0: แบบฉบับของเกาหลีเหนือแต่ว่าเขาเรียกอะไรฟีดที่มาน่าจะไปดึงสัญญาณมาจาก
1: ต่างประเทศ
0: เพื่อนบ้าน
1: จากต่างชาติ
0: จากจีนนะฮะเนื่องจากรัฐบาลเปียงยางเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าแต่อย่างใดนะฮะ
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่าจะเอามาทำเป็นเหมือนถ่ายทอดเองอ่ะแต่ว่าเขาไปสืบสอบทางเทคนิคอะไรทั้งหลายมาดูแล้วไปดึงสัญญาณเข้ามานะฮะ
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: เอาเรียบร้อย
0: ดึงสัญญาณมาจากจีนนะไม่ได้ดึงมาจากเกาหลีใต้แต่อย่างใดนะฮะ
1: ครับ
0: จีนเนี่ยซื้อถูกต้องนะที่มีข่าวกันเยอะเหมือนกัน
1: ข่าวที่ลดราคาลดแรกจากไอ้ลดแหลกเลยอ่ะ 80% อ่ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายฟีฟ่าก็ต้องได้ว่าก็ต้องยอมเน
0: า
1: ะก็ฟีฟ่าโหครั้งนี้เนี่ยตั้งเป้าที่จะเท่าไหร่ 3,000 ล้านเหรียญใช่มั้ย
0: 3,000
1: ก่อนหน้านี้ได้ไม่กี่พันไม่เหรอ
0: ทุกทีประมาณ 1,000 ทุกทีได้ 1,000 ก็ดีใจแล้ว
1: คราวนี้คือกะตั้งตัวเลยนะ
0: ก็เพิ่มแมตช์มันก็ต้องเยอะขึ้นด้วยแหละเพิ่มมาตั้ง40แมตช์อ่ะเพิ่มมาอีก3ใน4อ่ะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนมี64แมตช์นะคราวนี้มีเพิ่มอีก40แมตช์เป็น104แมตช์อ่ะ
1: ครับ
0: 60แมตช์40ใน60นี่ก็3ใน4แล้วนะนะก็เพิ่มมาเยอะนะก็เขาก็ต้องหวังรายได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปจัดที่อเมริกาด้วย
1: มี
0: พักควอระหว่างควอเตอร์ด้วย
1: พักระหว่างโฆษณาด้วย
0: อ
1: ย่างเงี้ยครอบเนี่ยโหวิจารณ์ยับเลยนะ
0: เต็มที่
1: สุดท้ายต้องออกมาขอโทษอ่ะเนาะ
0: เฮ้ยแต่แฟนโหเยอะนะ
1: โ
0: หทุกสนามเรื่องหลังผมดูอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ช่วงพักไอ้ไ
1: ฮโลเซนเบกเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงบอกว่าสวัสดีครับพี่เบงพี่โอนะครับเมื่อวานทำงานวันสุดท้ายหลังจากได้แพ็กเกจขออนุญาตไปเกาะพี่เหม่งได้หรือเปล่าครับคืนนี้บราซิลต่อยอดนี้ไหมครับจาก FC ยุทธชัยบราซิลต้องมาแล้วแต่ว่าเนี่ยมาไม่ได้ลงนะวันนี้นะ
0: นี่คือข่าวดีข่าวร้ายฮะบราซิลเจอเฮติฮะไม่ใช่เนตินะเฮตินะ
1: เฮติ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้โหต้องมีคือถ้าจะเอาตามมาตรฐานหรือว่าแฟนๆโอเคผมว่าต้องมี3อัพอ่ะต้องมี3อัพ
1: 3อัพนะ
0: ครับก็คู่เช้านะคู่เช้าบ้านเราก็กี่โมงอ่ะ 8:30 นเหรออืมใช่มั้ย
1: เออ7:00 นนะจ๊ะพี่นะ
0: เดี๋ยว
1: แต่ว่าจะเข้ารายการก่อนประมาณ 7:00
0: นอืม
1: ก็จบรายการเราเดี๋ยวไอ้คุณพี่ตั้มกับพี่ต้นซึ่งจะรายการมันนี่ทองอยู่แล้วอ่ะเขาจะมาเข้ารายการต่อจากเรานี่แหละฮะ
0: แล้วทำไมเกมนี้มันต้องมีติ่งครึ่งด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้สิ
0: ทุกทีไม่เห็นมีเลยนะทุกทีก็เป็นแบบ 9:00 10:00 แล้วว่าไปนะ
1: ครับ
0: แต่คราวนี้มีติ่งครึ่งด้วยว่ะ
1: นี่เหรอ
0: เนี่ยก็คู่นี้ก็เตะ7:30 8:30 เนี่ยเดี๋ยวดูดิเช็คดีๆกี่โมงกันแน่เนี่ยนะฮะอ๋อนี่พิมพ์งานอีกแล้วฮะ
1: ก็กำลังเช็คชื่ออยู
0: ่อ๋อหาข้อมูลหาข้อมูล
1: เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรายงานผิดต้องดูชื่อก่อนสิ
0: อ๋อแสดงว่าเดี๋ยวคุณจะโซโล่เลยใช่ไหม
1: เอ้ผม
0: จัดไปเลย
1: ถามว่าสปาร์กฟิตเป็นยังไงวันนี้ทีมภาคเตะคริวขึ้นแบบพุทธศิลป์อ๋อพุทธศิลป์อัฟริโซเยอร
0: ์เกมเมื่อกี้
1: อ๋อเหรอตะคิวรับประทานเหรออ
0: ๋อที่เขาหัวเราะกันนั่นนะ
1: อ๋อจากคุณลงเลงอ๋อไม่ทราบเลยฮะโอ้เองมาข่าวให้อะไรครับวันนี้ผมจะตามจากคุณเปากันเนอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: 7:30
1: ครับ
0: เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่เป็นเทอร์กีกับปารากวัย
1: ครับ
0: อันนี้ตอน10:00นะ
1: 10:00นี่จะเป็นคุณเต้ยและพี่บีน้ำสิง
0: เหรอ
1: ให้เสียงภาษาไทย
0: เป็นไงหาไหมหาเฮ้ยอย่างเดียว
1: หาสุป่าได้ไหมป่าเนี่ยบ๊ะเป็นไงเออเลโอนาร์ดเมสซี่เป็นไงพี่เทพเนี่ยให้ข้อมูลบ๊ะเลยเป็นยังไง
0: นะ
1: เออ
0: ยอด
1: คนฟ้าเนี่ยอุ้ยฮะร้องกรี๊ดเลยฮะ
0: กรี๊ดชอบ
1: กรี๊ดเพราะมีคนเหยียบเท้าบ้างเป็นไงมุกอมตะนะฮะ
0: ครับ
1: สวัสดีนะครับอายองฮาเซโยนะครับบอกว่าทำไมเพลงฟุตบอลโลกปีนี้ไม่ติดถูเหมือนปีก่อนๆครับยังจำได้ว่าวาก้าปี2010กับโกโกโกปี98ได้อยู่เลยนะครับ
0: ใช่ไม่ค่อยเฟี้ยวอะไร
1: อาจจะยุคสมัยไหมหรือว่าไงไม่แน่ใจ
0: ก็เข้าใจอายุสมัยแต่ว่ามันก็ทำให้เป็นเพลงเฟี้ยวได้นะผมว่าพี่เสกพี่แอดมาแต่งมันเฟี้ยวกว่านี้นะ
1: เหรอ
0: สมัยนี้มันฟังแบ ก็รู้แหละว่าฮิปฮอปอะไรมา
1: ตอนนี้เพลงในแอร์ที่เขาตามทำนะฮิปฮอปอยู่นะAI ที่เขามาทำเพลง
0: ใช่ใช
1: ่เออพ่ออยู่นะ
0: ให้หรือให้ AI ทำก็ได้
1: เออ
0: ใส่ไปเลย
1: แล้วบอกไปฟังในร้านอาหารแล้วเฮ้ยนี่เพลงอะไรทำไมเพลงสมัยวัยรุ่นแล้วของเราไอ้สมัยที่เราเป็นวัยรุ่น
0: อ
1: ่ะแล้วก็ทำไมมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องเออแปลกๆแต่พ่อดี
0: ใช่
1: เออเขาบอก AI ทำฮะ
0: AI ก็แต่งได
1: ้เอาเหรอ
0: เออเดี๋ยวนี้คุณพร้อมก็ไปแต่งเพลงเชียร์ฟุตบอลโลกจังหวะเล้าใจโดยมีคำว่ารักอยู่กี่คำมีทุกทีมชาติทุกทีมอะไรเงี้ย มีท่อนโซโล่แบบพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยมันแต่งออกมาเรียบร้อยเลย

0: ฉลองชัยปิดปรับปรุงถาวรไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: มือแม่เจ้าของเดิมก็ใช้ไม่ได้แล้วฮะ
0: เอาทำไมฮะ
1: ก็เซ็งไปแล้วเรียบร้อยฮะ
0: อ๋อคือขายดิบขายดีจนกระทั่งต้องขายกิจการ มีคนมาขอซื้อต่อใช่ไหมหรือว่าไง
1: ไอเลยทีเดียวก็ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าพูดให้ดูดีก็ประมาณนั้น
0: เอเดอร์โดดาซินวาตอนโดนกองหลังเบอร์มิงแฮมเสียบยางจำได้หรือเปล่าครับจบเสมอ 2-2 แบบนั้นทำให้หลุดแชมป์เลยครับ
1: อ๋อเอเดอร์โดของอาร์เซนอลใช่ไหมอ
0: าร์เซนอลไงอื
1: มใช่ใช
0: ่สวัสดีครับพอลุงโอ๊ะนะครับเสื้อพี่โอ๊กเฟี้ยวดีนะครับเขาบอกมาฮะ
1: นะ
0: อืม
1: ขอบคุณครับ
0: ผมวิเคราะห์โมร็อกโกกับสกอตแลนด์หน่อยผมว่าวันนี้โมร็อกโกชนะ
1: แล้วลูกเกมอะไร
0: ทีมดีกว่า
1: แต่ไม่แน่ก็ได้โดนลูกเปิดมงเปิดมงก็ได้นะ
0: เหรอ
1: เ
0: ออ
1: ก็ต้องระวังทีเด็ดตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสภาพอากาศก็มีผลเหมือนกันนะเพราะวันนี้แข่งในช่วงกลางวันของเขานะก็แดดแจ๋เลย
0: โ
1: อ
0: ้โหบ้านเขาก็เท่าไหร่อ่ะบ้านเราตีห้าบ้านเขาน่าจะประมาณสักสี่ห้าโมงไหม
1: บ้านเขาเนี่ยเวลาที่นู่น
0: เวลาน่าจะเวลาตอนออกป่ะ
1: หกโมงหกโมงเย็น
0: หกโมงเย็นไหนเนี่ย
1: ใช่
0: โอ้โหแต่แดดดีจังเลยที่ยูไนเต็ดสเตเดียมคือตอนนี้บรรยากาศภาพสัญญาณที่อเมริกามาแล้วนะที่บอสตันนะครับโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยพวกคุณเอ้ยแดดจ้าซะเหลือเกินนะฮะ
1: มันจ้าซะเหลือเกิน
0: มันจ้าซะเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: บอกว่าน่าจะอาจารย์หมอปัญญานะครับกับอาจารย์สง่ามาบรรยายคู่กันนะครับพี่โอ๊คพี่เจ๋งนะครับ
1: มีคนรอพี่เต่าบรรยายอยู่นะ
0: บรรยายกับใคร
1: บรรยายกับคุณนะบรรยายกับคุณเนี่ย
0: จะดีเหรอ
1: บอกมีคนถามพี่เต่ากับอาจารย์ปัญญานี่มาบรรยายเมื่อไหร่ฮะ
0: หกโมงใช่ไหมพี่โอ๊คครับอ้าวย้อมผมเสียอะไรครับไม่เอาเสียผมขอแบบโมร็อกโกเบอร์7ส่งให้โมร็อกโกเบอร์8ด้วยนะครับไม่ต้องชื่อเดี๋ยวจัดให้
1: ได้เลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: แอคทีฟเรดิโอนะครับออนไลน์ฟังผ่านแอปไม่ได้ครับข้อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าแอปของเรานะครับตอนนี้ที่เป็น Efficus 9เนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าแอปของเราเนี่ยครับไปฝังอยู่ใน MCOT Connect นะครับก็โหลด MCOT Connect นะเป็นแอปสีประมาณสีม่วงอ่อนๆนะนะครับแล้วก็คุณกดเข้าไปตรงนั้นแหละก
1: ็
0: จะมีฟังวิทยุแล้วคุณก็กดเข้าไปอีกก็จะเป็นวิทยุในส่วนกลางของสมทนะนะครับมี95มี 100.599 ด้วยแหละก็ฟังกัสปาของเราโอ้ฟังในลื่นปื้นเลยคนสบายสบาย
1: ครับผม
0: แต่ว่าในช่วงรายงานส่วนของเรานะครับก็จะมีการไลฟ์สดนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับและ TikTok ของเราด้วยนะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยเป็นไง
1: TikTok ของสมทอหรือว่า TikTok คุณ
0: ของ99
1: โอ้โหสุดยอด
0: ของ99แต่ของ99เนี่ยจะเยอะหน่อยของผมเนี่ยมีคนดูประมาณสักไม่กี่คนหรอกฮะ
1: ไม่กี่พันคน
0: ก็หลัก10อ่ะบางครั้งก็หลักหน่วยบางครั้งก็คนเดียวบางครั้งก็ศูนย์ก็มีแล้วแต่ชีวิต
1: คุณก็สู้ดีนะ
0: อ้าวต้องสู้ที่ชีวิตเราเนี่ยไม่สู้เมื่อไหร่จะชนะ
1: ต้องสู้
0: นานๆมาเที่ยวกรุงเทพนะครับร้านอาหารกลางคืนไม่ค่อยคึกคักบอลโลกเลยจิโกเจ็บขอนแก่น
1: โอ้มันไม่ไหวไงเนอะมันแบบคึกคักไม่ไหวอ่ะ
0: แต่ว่าช่วงเช้าก็ได้อยู่นะได้ไหมช่วงเช้า
1: ช่วงเช้าเห็นเขาวันนั้นนี่โมโนแจ๊สเขาบอกว่าอาจจะไปออนกราวตามเนี่ยตามสวนสาธารณะ
0: เอาเหรอ
1: แต่ก็ยังไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: แต่ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะ
0: ก็ดีนะ
1: รอดูเขาบอกว่าจะไปออนกราวแบบประมาณว่าคนออกกำลังกายคนมาแอโรบิกกันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็ดูตรงนี้เนาะ
1: บอลให้ดูด้วยดูฟรีด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะต้องดูฟรีอยู่แล้วนะ
0: ดูฟรีนะโมร็อกโกจะชนะหรือเปล่ามีโอกาสชนะอยู่จ้ะ
1: ก็ถ้าตามทรงเนี่ยถ้าตามทรงเนี่ยน่าจะชนะแต่สกอตแลนด์ก็คงจะเห็นอะไรเยอะในเกมแรกนะ
0: ครับ
1: น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะเหมือนกันหมายถึงไอ้นี่นะหมายถึงแบบรูปแบบการเล่นหรือว่าข้อดีข้อเสียที่เห็นในเกมแรกนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่เกมที่แล้วเนี่ยสกอตแลนด์โดนเฮติพับสนามบุกนะครับ
1: ใช
0: ่แต่ไม่คมเท่านั้นเองเขาบอกมา
1: ครับ
0: สกอตแลนด์เล่นดีไหมครับนัดที่แล้วก็ จังหวะที่ยิงประตูเข้าก็เป็นจังหวะสวนกลับ
1: ครับ
0: เ
1: อ้ยตัวใหม่คุณเจ็บอีกแล้วนะที่คุณได้มาไอ้ปีสเปน
0: เอาเหรอ
1: บิ๊กตอมุนยอสอ่ะ
0: เจ็บ
1: เขาบอกว่าบอลโลกครั้งนี้นี่รอบแรกไม่น่าเล่นได้อ่ะ
0: เอาเหรอ
1: ใช่น่าจะได้ลุ้นรอบสอง โดนไปเล่นรอบ2ถ้าผ่านนะซึ่งผ่านอยู่แล้วสเปนเนี่ยนะ
0: แล้วจาเดียวมองเด้ของผมแล้วเป็นไงฮะ
1: โอ้โหตอนนั้นนี่น่าจะแย่งกันเยอะ
0: เหรออ
1: ืม
0: ฟอร์มดีมากนะ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้แล้วเขามีสตอรี่นะ
0: ยังไง
1: เขาบอกว่าถ้าคือเขายิงประตูได้เมื่อไหร่เขาจะอุทิศเพื่อน้องสาวเขา
0: ครับ
1: น้องสาวก็เสียชีวิตตอนนั้นแต่เด็ก
0: ใช่เห็นข่าวอยู
1: ่
0: เห็นสกู๊ปอยู่เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แจ้งเกิดเต็มตัวอีกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เกมแรกแจ้งเกิดแบบเต็มตัวสุดๆเลย
0: คือ
1: นี่แหละนักเตะที่เรากำลังจะได้ดูกันนี่แหละ
0: ครับ
1: อายุบบูอาดี
0: อ๋อของโมร็อกโกนะ
1: ของโมร็อกโกไอหัวฟูเนี่ยนะฮะสังเกตง่ายตรงกลาง
0: เบอร์8
1: วันนี้มาดูกันว่าจะยังเล่นได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเกมกับบราซิลนี่โอ้โหเก็บทั้งกาเซมิโร่ทั้งบูโน่กิมาไลลงกระเป๋าหมดเลยนะฮะเออก็เกมนี้เจอกับสกอตแลนด์นะฮะต้องมาบู๊กับพวกจอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมิเน่พวกนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
0: อยากฟัง99บรรยายย้อนหลังต้องเข้าทางไหนครับก็บรรยายสดได้ไงทางของเรานะทางแพลตฟอร์มนะครับ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็ TikTok ของเราด้วยนะ
1: ก็จริงๆไปดู YouTube ย้อนหลังอะ
0: เออ
1: ก็ดูได้ทุกคู่นะ
0: ดูได้เขาทำอยู
1: ่เออ
0: ก็คนติดตามเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: อ
1: ู้แต่ว่าก่อนเกมโมร็อกโกนี่มีข่าวไม่ค่อยดีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอัยการของฝรั่งเศสเขายืนยันว่าอัชราฟฮาคิมีจะต้องมาให้การในชั้นศาลนะครับหลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหาว่าก่อคดีข่มขืน
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนออกมานะครับก็หลายคนน่าจะพอทราบข่าวอยู่แล้วนะครับว่าเขาถูกตั้งข้อหาว่าข่มขืนนะครับสำหรับอัชราฟฮาคิมีที่เล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฝรั่งเศสตอนนี้นะครับ เหตุการณ์เนี่ยมันเขาโดนตั้งข้อหาตั้งแต่ปี2023นะฮะหลังจากนั้นก็อัยการก็เริ่มต้นสอบสวนเบื้องต้นนะครับแล้วต่อมาผู้พิพากษาก็เริ่มต้นการพิจารณาคดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนหน้าเกมนี้ไม่รู้ทามมิ่งจังหวะเวลาดีๆนะฮะบอกว่าจะต้องไปให้การ
0: คดีฟ้องก็ต้องระวังนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเอกองหน้าของเซบีย่าลาฟาเมียไงติดเข้าทางสังเตนะ
1: ครับ
0: ลาฟาเมีย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็คดีเนี่ยกันทางฉลองนี่แหละ
1: รอ
0: กองหน้าแล้วรอลาฟาเมียลาฟาเมียตัวใหญ่ๆอ่ะ
1: ลาฟาภรรยาเนี่ยนะ
0: เออใช่โดนเรียบร้อย
1: ไอ้นี่ก็ที่เข้าแคนาดาไม่ได้ก็เพราะ
0: โทมัสปาเต้
1: ก็เพราะคดีข่มขืนนี่แหละ
0: คดีความ
1: แต่ฮาคิมีเองเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะเหมือนเป็นเป้าหมายโจมตีอะไรมากกว่านะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็เลือกที่จะเงียบมาเลือกที่จะเงียบอ่ะไม่ตอบโต้ใดๆเพราะว่ามันอยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่นะฮะ
0: เออนักการเหนื่อยหน่อยนะต้องแบกหน้าเจ๋งทั้งเกมนะครับประมาณนี้วันนี้คุณต้องแบกผมแล้วนะฮะ
1: โอ้ยข้อมูลเขาแน่น
0: สภาพร่างกายผม
1: เป็นตัวเต็มที่
0: ถ้าอเมริกาได้แชมป์พี่ทำจะเลิกทำไปทำสงครามอะไรหรือเปล่าฮะ
1: น่าจะไม่ฮะเพราะเห็นล่าสุดไปประชุมอะไรกับระดับผู้นำประเทศชั้นนำของโลกอ่ะ
0: ครับ
1: พอทำเดินเข้าไปคำแรกที่เขาบอกเลย I'm the boss
0: เหร
1: อซึ่งในนั้นมีผู้นำแบบประเทศแบบยิ่งใหญ่ในโลกนะตั้งนั่งอยู่เต็มนะ
0: เหรอ
1: เดินก็ไปถึงบอก I'm the boss
0: ครับ
1: คนอื่นว่าไงฮะ
0: ฮะ
1: คนอื่นตะโกนกลับมาว่า
0: ฮะ up to you
1: เอ
0: าตำนานเสื้อเบอร์7มาบ้านเราหรือเปล่า
1: คันโตน่า
0: คันโตน่ามาใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่นะครับก็โอ้เดี๋ยวเราจะต้องส่งแฟนรายการด้วยนะที่เราฟังผ่านทางเครือข่ายของสมททางสถานีนะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเรายังไงดีเพราะว่าไปเตรียมตัวก่อนไหมหรือว่าคุณ
1: ได้ก็ดีฮะ
0: แต่ว่ายังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวแต่เวลาเหลือให้เขาอยู่น
1: ะ
0: เราคุยกับแฟนรายการก่อนแป๊บหนึ่งไห
1: มเอาได้หมดฮะ
0: คุยก่อนเสร็จแล้วบราซิลนะครับเฮติพี่คิดว่ายังไงครับโอ้ถล่มครับวันนี้บราซิลถล่มแน่นอนฮะ
1: ก็ไม่รู้ว่ากี่เสาอะไรยังไงแต่ว่าถ้าตามความคิดของผมเนี่ยผมว่าต้องมีถ้า2เนี่ยน่าผิดหวังนิด
0: ๆ
1: ต้องสัก3นะ
0: ครับ
1: ถึงจะแบบเรียกศรัทธาเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้ได
0: ้
1: ครับ
0: US ชนะเท่าไหร่ครับ2-0จ้า
1: 2-0
0: สบายๆนะ
1: ครับ
0: ครับเวลาบอลเวลาบอลเล่นอย่าไปอย่านอกเรื่องนอกราวอ๋อครับไม่ได้ครับผม
1: ก็ถ้าไม่ก็ถ้าไม่ให้น้องเรื่องน้องราวก็ไปฟังดูถ่ายแล้วสด
0: ใจเย็นเซ่อีกแล้วอีกแล้วใจเย็น
1: ก็เราสไตล์จัดวิทยุมันก็ต้องอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เออใจเย็นเซ่
1: ก็มีคอมเมนต์มาไม่ให้อ่านเลยไงเฮ้ยทำไมเจ๋งคอมเมนต์ก็มาอย่าง
0: น
1: ี้เนี่ย
0: ใจเย็น
1: เออ
0: ใจเย็น
1: ดีนะไม่บ่อยอ้วนเนี่ยอ้วนเยอะกว่านี้เหรออ
0: ้าวเนี่ยมีคนส่งมาเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมเนี่ย
1: เหรอ
0: เอ
1: าใจเย็นนี่ใจเย็นนี่บอกใครฮะ
0: ขันแตกแล้วผมไม่ขันติแล้ว
1: นี่มาแล้วเจ๋ง
0: มาแล้วยัง
1: ไอ้ฟืดเขาถามว่
0: า
1: ฟังย้อนหลัง
0: ครับเนี่ย
1: พูดดีๆก็ได้อะเฮ้ย
0: สงสัยฟังภาษาคนไม่นั้นมั้งหรือว่าไงครับ
1: ฟังย้อนหลังก็ไปเปิดแอปเอาดิหรือไม่ก็ฟังตอนนี้
0: ใจเย็น
1: ก็ฟังตอนนี้ก็ฟังเนี่ย
0: เอาใจเย็นใจเย
1: ็
0: น
1: ตามถึงบ้านเลย
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ไม่หรอกผมปากดี
0: เลยออกกลางประเทศ
1: ปากดีแบบนั้นแหละ
0: โอ้ถ้ามาโอ้ย10ตัวหนึ่งเราเคยไปมีมาแล้วใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเขารุมเรา
0: เรา10คนเลยไม่มีปล่อยเข้าไป
1: คือจะตำหนิจะอะไรก็พูดดีๆก็ได้นะครับผม
0: ครับต้องภาพแบบรุ่นเก่าแบบป่าแป้นะครับเกาหลีเตะโด่งไปเมสโกเก็บลูกได้กองหน้าส่งกลับให้กองหลังเกาหลีวิ่งเข้าไปแย่งคลาสสิกมากครับชอบนะครับเหมือนกลับไปดูฟุตบอลสมัยก่อนประมาณนี้นะฮะน่าจะพาคู่กับเจ๊หมิงโอ้โหอย่าเลยฮะครับผม
1: เออคุณต้องจัดนะ
0: เราต้องมีนะ
1: ป๋ากับเจ๊เน
0: ี่ย
1: คู่รักคู่แค้นเนี่ย
0: ครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับทั้งสองทีมกำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราลาแฟนรายการนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายของอสมทครับทางเซซิเบตฟานี่นะนะครับเดี๋ยวใครที่อยากติดตามเราต่อนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mpod Connect แล้วก็อย่าลืมนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของเราด้วยและ TikTok นะครับอ้าวช่วงนี้เราขอโยกไปทางฟุตบอลข้างนอกนะนะครับช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: จูนชีวิต

0: 1
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติลิขิตธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: แอมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: บอลโลกสตอรี
8: ่กรุ๊ปออฟเดทและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
0: ์ Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ที่2นั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: มีให้โมโนโกขึ้นมาเป็นตัวแรกแล้วนะครับมาตัวต่อสู่ในเกมรอบแรกนัดที่2นะครับของกลุ่ม4นะครับ
2: เกมเพิ่งเริ่มนะครับมาประมาณ3นาทีนะครับวันนี้โมร็อกโกในชุดสีขาวนะครับเกมแรกเสมอกับบราซิลมาอย่างน่าประทับใจนะครับ1ประตูต่อ1ส่วนสกอตแลนด์ก็อยู่ชุดสีน้ำเงินเข้มนะครับชุดเย้าชุดเก่งนะครับก็บุกจากซ้ายไปขวานะครับเกมแรกมดสกอตแลนด์ก็ชนะมานะครับชนะเฮติไป1ประตูต่อ0นะครับเกมนี้เตะที่บอสตันนะครับบอสตันสเตเดียมนะครับคนดูก็6-7 หมื่นต้องมีนะครับอย่างต่ำก็ต้องมีประมาณ60,000 อัพอะนะครับเพราะว่าสนามแห่งนี้จุได้ประมาณ 65,000-70,000 คนเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปไล่เรียงผู้เล่น11คนแรกของทั้ง2ทีมมาหน่อยนะครับของสกอตแลนด์นี่เล่นหลัง3นะครับวันนี้มาในระบบ 3-4-2-1 นะครับผู้สาประตูเป็นแองกัสกันนะครับกองหลังเซนเตอร์3คนนะครับมีแกรนท์เฮนรี่นะครับแจ็คเฮนรี่แล้วก็พอเทียนี่นะครับกองกลางตัวรับ2คนนี่ใช้เดี๋ยวขออภัยนะฮะสักครู่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้จักมึนนะฮะเข้าเร็วเหลือเกินนะฮะกองกลาง2คนใช้เฟอร์กูสันกับแรนคริสตี้นะครับแล้วก็วิงแบ็กนี่เป็นนาธานเพเทอร์สันอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวานะครับส่วนทางขวานี่เป็นแอนดรูว์โรเบอร์สันแล้วก็ตัวรุกก็จอห์นแมคกินกับสกอตแมคโทมิเน่นะครับแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเชอาดัมส์นะครับส่วนทางโมร็อกโกนะครับก็ไม่เปลี่ยนทีมเลยนะครับโมร็อกโกนี่ใช้11คนแรกชุดที่เสมอกับบราซิลเลยนะครับผู้สาวก็ประตูก็เป็นยาซินโบโน่นะครับกองหลัง4คนนะครับมีอัชราฟฮาคิมี่นะครับมีอัชราฟฮาคิมี่นี่เป็นแบ็คขวานะครับส่วนแบ็คซ้ายก็แน่นอนนะครับนูแซมัสราวีนะครับส่วนเซนเตอร์2คนก็ใช้ชาดีริอัตนะครับของพาเลสยืนคู่กับอิซาดิยอบของฟูลแลมนะครับแล้วก็ตัวกลาง2คนมิดฟิลด์ใช้เบอร์24นะครับเอลไอนาอุยนะครับยืนคู่กับยาคุบบัวดีนะครับแล้วก็เกมรุกนี่เป็นบราฮิมดีอาร์สนะครับเอลคานุสแล้วก็หมายเลข8ที่เล่นดีในเกมแรกเหมือนกันนะครับก็คืออัสดีนอูนาฮีนะครับแล้วก็ตัวกองหน้าตัวเป้าก็ที่ยิงไปเมื่อสักครู่นะครับอิสมาเอลไซมารีนะครับกองหน้าของPSV Eindhoven นะครับช่วงต้นเกมนะครับ5นาทีแรกก็โมร็อกโกครองหมดเลยนะครับครองหมดเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังครองได้อยู่นะครับเกมขึ้นมาทางขวานะครับฮาคิมี่ให้มาตรงกลางครับคือหลังไปริอัดจะขึ้นทางซ้ายนะครับมาราวีในลุกใหม่นะครับแหมหัวนี่เกลี้ยงเกาเลยนะครับไว้คราวเล็กน้อยขึ้นซ้ายไม่ได้ก็ไปขวาครับทางขวาก็มีบราฮิมดีอาสนะครับคู่กับเล่นร่วมกับอัชราฟาคิมี่นะครับเปิดออกมาทางซ้ายครับแหมจะพักบอลเล่นเอลคานูสต้องเอาตัวรอดโดนจอนไม่กินตัดไปได้ครับรุสินจากอุซเบกิสถานนะครับวันนี้อิลซิสทาทาเชฟนะครับสกอตโต้ขึ้นมาครับโยนแม่แต่ว่าไม่ถึงครับยังติดอยู่ที่ริอัดแต่ว่ายังเก็บแถว2ได้สุดท้ายเป็นดียอบครับมาช่วยไว้นะครับคือหลังไปครับโบโน่เตะเปิดเกมขึ้นมาติดอยู่ที่เฮนรี่ครับวันนี้มีทั้งเฮนรี่แล้วก็เฮนรี่นะ
3: แกรนท์เฮนรี่อันนี้เป็นกองหลัง
2: ไอ้กองหลังเหมือนกันแจ็คเฮนรี่
3: แจ็คเฮนรี่
2: ไม่ใช่โคลินเฮนรี่นะ
3: ไม่ใช่ฮะ
2: แจ็คเฮนรี่นะ
3: ครับก็ขออภัยเรื่องซาวนิดนึงแล้วกันนะคุณเนาะ
2: ตกลงไม่มีใช่ไหม
3: มีป่ะไม่แน่ใจ
2: ผมก็ใส่ทำไมก็ไม่รู
3: ้เอาเหรอ
2: ไม่มีนะในนี
3: ้ไม่มีใช่ไหม
2: แต่ถ้ามีก็ส่งมาได้นะพี
3: ่
2: รอฟังอยู่นะฮะ
3: ครับอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราเล่นก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้สกอตแลนด์ก็ตามหลังไปก่อนนะครับ0-1ครับผม
2: เริ่มมาไม่ทันไรโดนแล้วนะ
3: โดนแล้ว
2: มีประตูเร็วกว่านี้ไหมในบอลโลกเนี่ย
3: อันนี้เร็วสุดแล้วมั้ง
2: น่าจะเร็วสุดแล้วนะ
3: เป็นจังหวะที่วางจากหลังไปหน้าครับแล้วเจ้าไซบอรี่ครับหลุดเดี๋ยวเข้าไปบริเวณพื้นที่ฝั่งขวานะ
2: ครับ
3: นะครับ

0: ก็ระหว่างกองหลังกับฟูลแบ็กอ่ะแล้วยิงเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับ1ส่วนครับโมร็อกโกนำแล้ว
1: เรียกว่าอะไรนะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้ง
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ดูจังหวะนี้ดีอาร์จะหยอดเข้าไปข้างในยังติดครับยังติดแจ็คเฮนรี่บอลชิงกันตรงกลางโอ้โหข้างบนก็เก็บไม่ได้ครับเอาไหลข้างหน้ามาวันนี้โมร็อกโกในชุดเสื้อสีขาวนะครับบวกจากขวาไปซ้ายส่วนสกอตแลนด์นะครับในชุดเสื้อสี
1: น้ำเงินเข้ม
0: น้ำเงินเข้มหรือว่าออกดำเนาะ
1: น้ำเงินเข้มเข้มคู่นี้เจอกันมาครั้งเดียวนะฮะในฟุตบอลโลกปี1998นะครับปรากฏว่าโมร็อกโกชนะไป 3-0 นะครับ
0: ครับ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เขามีนับวันกันด้วยนะ 10,000 กับ200วันนะ
0: ครับ
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแล้วก็โมร็อกสกอตแลนด์นี่ถือว่าฟอร์มดีนะในช่วงหลังนะครับอุ่นเครื่องก็ชนะมาชนะทั้งโบลิเวียแล้วก็กีราเซาด้วยนะฮะแล้วก็เกมแรกก็ชนะเฮติไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มดีแล้วกันชนะมา3เกมรวดแต่ว่าเกมนี้โดนนำไปแล้วนะคุณซื้อก็เป็นสตีฟคลาร์กนะครับ
0: อดีตกองหลังนะเชลซีแล้วก็ทีมชาติสกอตแลนด์ครับ
1: ส่วนโมร็อกโกนี่เป็นโมฮาเม็ดโอนะโออูฮาบี้นะฮะ
0: ก็มาแทนคนเก่าเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: กีพาจบในอันดับที่4ครับฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะครับเมื่อปี2022นะครับ
1: แต่ก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถ้าดูจากเกมแรกก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าถ้าเล่นได้อย่างนี้นี่โอ้โหรอบน็อกเอาท์สัก16ทีม8ทีมนี่ต้องถึงอะ
0: หลายทีมมีหนาวอะ
1: ใช่เล่นดีมากเล่นดีมาก
0: ครับ
1: ครับ
0: ตัวนี้เกมของโอ้สกอตแลนด์ยังบุกไม่ขึ้นครับแม้ว่าจะตามหลังไปก่อนนะ0ต่อ1ก็ตามต้องขึ้นมาสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับหลายใครก็ได้อันนี้แกรนท์เฮนรี่นะ
1: ครับแกรนท์เฮนรี่
0: เป็นกองหลังนะครับ
1: ก็ลูกที่โดนยิงก็ประกบไม่อยู่นะครับ
0: จอมเก่าและกองหลังจอมเก่าของฮิมเมเนียนครับไม่แต่ก่อนเคยอยู่นอริชไหมอ่ะนี่ไงอยู่นอริช
1: แน่นอนยิง
0: เป็นไงใช่ไหมอ้าวจังหวะนี้ตัดได้ครับแล้วไซบารีออกสายมาให้อูนายฮีแล้วไหลเข้ามาได้ยิง
1: โอ้โห
0: จ่ายย้อนหลังเพื่อนครับแล้วจากนี้เข้าชาร์จไม่ถึง
1: ครับ
0: ไซบารีก็วิ่งถลามไปแล้วนะครับโอคิสตี้ครับตัวครองบอลเสียบอลกลางทางครับพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับพุทธศิลป์จากอุซเบกิสถาน
1: โอ้โหคือจ่ายก็ถือว่าดีแล้วนะคุณเจ๋งนะ
0: อ
1: ูนายจ่ายเข้าไปเนี่ยแต่ว่ายิงวุดนะใช้คำนั้นก็ได
0: ้
1: ยิงวุดจ่อหน้าโกฮะโอ้โหโค้ดของโมร็อกโกนี่ไม่เข้าใจเลยคือถ้าชาร์จเข้าถึงนี่ถ้าโดนนี่ก็โอ้โหกลายเป็นประตูสูงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วพอยิงวุดนี่จังหวะ2ก็ไปตามไปเล่นก็ถลำไปแล้วนะ
0: อุตสองศูนย์จบก็อาจจะดูสกอตแลนด์จะลุยขึ้นมาบ้างคริสตี้วันนี้ได้ออกสตาร์ตัวจริงนะครับสกอตแลนด์เปลี่ยน3คนคริสตี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคริสตี้มิดฟิลตัวคุมจังหวะเกมนะตัวออกบอลนะครับมาจากสโมสรบอลหมัดไงแต่ดูโมร็อกโกนะครับจะสวนมาครับตบเข้ามาตรงกลางจะเอียงยิงโอ้โหเอียงยิงไม่ได้ถลำมาโอ้โหกองหลังของสกอตแลนด์ลงมาเต็มหมดเลยครับเอายังเก็บได้ทางซ้ายอิสมาเอลไซบารีคนที่ทำประตูขึ้นนำ1-0ไหลเข้ามาตกกลางอูดาฮีจะพลิ้วไปฮงโดนะสกัดไปได้ครับ
1: คือมันเป็นจังหวะที่สกอตแลนด์ทำเกมบุกขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเสียบอลแดนสุดท้ายครับโอ้อินฟานติโน่มา
0: โอ้ใส่หมวก
1: เยอะมากดูบอลฟรีตลอดเลยนะฮะแต่ขึ้นไปแล้วก็เสียนะสกอตแลนด์นะครับโดนโต้กลับมาเกือบโดนส่องอีกครั้งนะครับยังดีที่ผิดพลาดกันเองนะครับในเกมรุกของโมร็อกโกแต่ว่าได้เตะมุมนะครับทางฝั่งซ้ายครับอูนายจะเป็นคนเล่นครับก็รูปเกมดีกว่าเยอะนะครับในช่วง10กว่านาทีแรกเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ฮะเล่นสั้นครับย้อนหลังกลับมาโมร็อกโกช่วงนี้ไม่มีนาเย็บอาเกิดนะกองหลังที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ตบกลับมาครับของฮาคิมี่เล่นเตะมุมทางฝั่งซ้ายแกวาร์ปจากขวามาซ้ายนะครับหักในเข้ามาอย่างติดแนวรับนะครับบอลทุ่มนะครับทางซ้ายบริเวณแบ็คขวาของสกอตแลนด
1: ์หักในนี่คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะ
0: แอลเหรอฮะตบในเข้ามาแล้วกัน นุสแซมัสเราจะเรียกว่ามัสลาวีหรือว่ามัสลาวีอะ
1: แล้วแต่พี่นะฮะ
0: เอ้าม
1: ัสลาวีไหม
0: มัสลาวีดีกว่าเนาะ
1: แล้วอีกคนหนึ่งอะไอนาอุยหรือไอนาวีเนี่ยฮะ
0: อูนาอีเหรอหรือว่าไง
1: ไม่ใช่อีกคนหนึ่งเบอร์24อะ
0: เบอร์24นิวเอลไอนาวี
1: ไอนาวีนะ
0: ไอนาวีไหม
1: ไอนาวี
0: คือให้เหมือนกันอ่ะ
1: เอาวีวีแล้วกัน
0: เอาวีแล้วกันนะ
1: เขาวีเราก็วี
0: เราอัสดีนอูนาอีหรืออูนาฮีพวกอูนาฮีไหมอ่ะ
1: ฮะ
0: อูนาอีเนาะอูนาฮีดีกว่าไหม
1: กูอูนาฮีนี่มันจะสุ่มเสี่ยง
0: อูนาอีดีกว่านะโอเคโอเคถ้าผมคนอูนาอีผมจะอูนาอีด้วยไง
1: อูนาเอก็ได
0: ้อูนาอีนะ
1: ครับ
0: โอ้แล้วอดทิ้งเนี้ยยาวขึ้นหน้ามาจ่ายเรียดมาของโมร็อกโกนะครับทางขวาบอลลึกเข้ามือของแองกัสกัน
1: อันนี้ก็เป็นลูกผู้ตัดประตูกันนะ
0: ไบอันกัน
1: พ่อไบอันกันนะฮะ
0: ประตู
1: กันกันทั้งบ้าน
0: นอริชนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าพวกเขาเนี่ยมีความรักนะ
1: ทำไมครับผม
0: อ้าวมีกันและกันไง
1: เฮ้ยโอ้สุดยอด
0: เป็นไง
1: อันนี้ดีอันนี้ดี
0: ดีนะ
1: ดีแบบไม่ได้เอาใจอ่ะทุกทีที่ผมแบบตบให้คุณนี่ผมก็เอาใจคุณเหมือนกันแหละ
0: อ๋อใจนะคุณเอาใจผมนะเมื่อกี้มีคนส่งมาว่าผมอ่ะ
1: นี่ดีจริงฮะ
0: มีคนส่งมาว่าผมเมื่อกี้คุณก็อ่านเฉยนะคุณเนี่ย
1: เ
0: อ
1: ๋อ อ่านนี่อะไรแบบนี้เราต้องหาประเด็น
0: โอ้ครับ
1: ส่งมาอีกเปล่า
0: น่าจะส่งมาอีกนะครับผม
1: ครับ
0: ทิ้งสกอร์แลนด์จะทิ้งยาวขึ้นหน้ามาครับโหตอนนี้เชียร์ดำเก็บไปได้นัดที่แล้วเนี่ยเชียร์ดำเล่นคู่หน้านะกับทางเราเลยนะแชงแลนนะครับส่วนหน้าร่างยักษ์ครับวันนี้แชงแลนหลุดเป็นสำรองครับรวมทั้งเบนโดกด้วยที่อยู่ทางฝั่งขวาม
1: ีถามว่าคุณหยองจะมาพ่ายเกมตอนอีกทีตอนไหนครับ
0: หยองน่าจะเช้าวันจันทร์ไหมไม่แน่ใจ
1: เขาจะได้เตรียมนอนครับบอก
0: เอา
1: บอกเสียงอยู่ใสเสียงอยู่ใส
0: ก็เสียงเราก่อนแล้วกันนะครับพอดีทีมงานกำลังปรับเสียงอยู่นะ
1: โคลินเฮนรี่ลงไหมครับ
0: โอ้ย
1: มีแต่แจ็คเฮนรี่ครับโคลินเฮนรี่ไม่มี
0: โคลินเฮนรี่มีคาดาตะกอนดัง
1: ตักขั้นไหมล่ะ
0: มีแกรี่แม็กอลิสเตอร
1: ์
0: แล้วก็ที่ดังก็อลีแม็กคอยไง
1: อลีแม็กคอยเหรออ
0: ลีแม็กคอยมีใครล่ะแอนดี้โกรั
1: ม
0: โกรัมนี่แหละ
1: แอนดี้โกรันผู้สับประตู
0: ใครแรงดังนะก่อน
1: แอนดี้โรเบอร์สัน
0: โรเบอร์สันในยุคหลังนะฮะ
1: โอ้แต่เกมแรกนี่ก็โรเบอร์สันก็มีสตอรี่นะก่อนเกมหรือว่าหลังเกมอะน
0: ี่
1: เป็นหลังเกมที่ภรรยาของดิโอโกโชต้าส่ง
0: มีเกมหนึ่งที่ภรรยาของโชต้าเข้ามาด้วยไง
1: ใช่
0: เข้ามาดูบอลด้วย
1: เหมือนเขาคุยกันว่าอยากเล่นบอลโลกตอนอยู่ลิเวอร์พูลนะเขาคุยอยากเล่นบอลโลกความฝันจะได้เล่นบอลโลกแต่ภรรยาโชต้าเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยไม่ได้เล่นแต่ว่าคุณได้เล่นแล้วก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เหมือนเขาสนิทกันนะฮะ
0: เพราะว่าสองคนนี้เขาสนิทกันนะเนาะ
1: โอ้วันนั้นนี่ซีนที่โปรตุเกสลงสนามแล้วคุณพ่อคุณแม่ของโชต้าไปดูสนามด้วยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหแบบจับมาแต่ละทีนี่เหมือนคุณพ่อคุณแม่แบบมีน้ำตาปริ่มๆตลอดเลยอ่ะ
0: โอ้ก็สูญเสียคนที่รักเขาเนาะ
1: คงจะอดคิดไม่ได้นะว่าถ้าลูกตัวเองอยู่ในสนามจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็จริงๆมันก็เสียหายต่อทีมชาติโปรตุเกสด้วยนะเพราะโปรตุเกสชุดนี้ถ้ามีโชต้าเนี่ยผมว่าอันตรายขึ้นเยอะนะ
0: เช่นเดียวกับลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ใช่
0: อ่ะบอลทางขวาครับของสกอตแลนด์เพเดอร์สันที่ลงมาเป็นตัวจริงครับนัดที่แล้วเป็นสำรองนะ
1: ครับ
0: นาธานเพเดอร์สันนะครับได้เล่นเนี่ยทางฝั่งขวา
1: ก็วันนี้ก็เหมือนมาเน้นเกมรับเยอะ
0: เน้นรับและลอโต้ไง
1: ใช่ใช่ยังไม่ค่อยได้เติมเลยแหละพวกเพเดอร์สันพวกแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโมร็อกโกเองก็บุกหลากหลายนะขึ้นซ้ายขึ้นขวานะฮะขึ้นซ้ายขึ้นขวาต่อยหน้าต่อยหลังนะฮะครับใครด่าพอเจ๋งครับอ่านว่าความใหม่ได้ไหมครับ
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราก็ทำงานของเราไป
1: ครับ
0: แต่ว่าเบอร์จำไว้แล้วล่ะ
1: จำไว้เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวนี้เบอร์เขาดูได้ไหมว่าเบอร์บ้านที่บ้านอยู่ไหนเบอร์นี้อะไรเงี้ย
0: ก็ได้นะฟ้องศาลได้เลยนะอันนี้เรื่องจริงนะ
1: คลองบอลประมาณ 65% นะครับ
0: ครับ
1: ในช่วง 15-16 นาทีแรก
0: ของมรกนะ
1: ครับ
0: ครับอ้าวจังหวะนี้โรเบอร์สันตัดบอลได้ตรงกลางวงกลมกระสามครับคริสตี้ไหลให้ทางขวาแม็กกินโอ้แม็กกินเพิ่งได้เอ่ยชื่อครับออกขวามาให้ที่เพเทอร์สันพยายามที่จะไปแต่ว่าไม่ผ่านฮะจังหวะสไลด์ได้สวยนะครับของเอลคานุส
1: แม็กกินไม่ชอบครับชอบกินแม็กมากกว่าครับเอลคานุสก็ลงมาช่วยเกมรับนะครับทำได้ดีแล้วก็เกมรุกวันนี้ก็อันตรายทีเดียวนะ
0: ครับ
1: เอลคานุสนะครับมิดฟิลด์จากชัตตุตการ์ดนะครับ
0: แม็กเทอร์มินเอครับจะจ่ายยักษ์ขมาตรงกลางเอาเพเดซันปาบอลเอาเสียบอลให้เอลคานุสครับโมร็อกโกจะสวนแต่ว่าไม่เร่งครับบอลนะอยู่ที่นิวเอลไอนาวีไหลให้อัชราฟ ฮาคิมี บาเฮมดิอาส

0: เผชิญหน้ากับโรมาซัตย้อนกลับมาให้ตัวมีวิ่งสอดครับเป็นทางอัชราคามิเอาช็อตครับทางแองกัสการโอ้โหเดี๋ยวว่าไม่มีตัวซ้ำครับแม่มาร์โกเกือบได้ประตูขึ้นนำ2-0มีผู้เล่นของสกอตแลนด์ครับที่ดักว่าโอ้เล่นสวยครับจังหวะที่วิ่งเสียงไปของฮาคิมิในกรอบเขตโทษ
1: โอ้คือจังหวะแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้เล่นแล้วก็ของทีมนะจังหวะที่บราฮิมดิอาสหยอดกับผู้เล่นสกอตแลนด์3คนนะครับตัวนั้นน่ะแต่เห็นฮาคิมิวิ่งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยหยอดให้เลยแล้วก็น้ำหนักดีนะครับให้มาดีเลยทีเดียวแต่ว่าตรงนั้นมันก็เป็นจังหวะสกัดนะครับสกอตยังอยู่กันเยอะครับอ้าวแล้วขึ้นมาจะโต้แต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าน่าจะเป็นจอห์นแมคกินนะครับไปทำฟาวเนี่ยจังหวะที่ฮาคิมิเติมขึ้นมานะครับโดนเฮนรี่เนี่ยแหละครับบังเอาไว
0: ้
1: โอ้โหจังหวะสุดท้ายแตะถึงด้วยนะแองกัสกันต้องเซฟนะครับแตะจะแตะผ่านตัวแองกัสกันนะครับแต่ว่าติดนิดนึงนะครับ
0: ครับบอลนะย้อนหลังกลับมาครับดิอาสโดนนะโรเบอร์ซันเนี่ยตามติดหลังเร็วเลยครับดิอาสก็โวยผู้ตัดสินจากอุซเบกิสถานนะครับมิสเตอร์อิลกิชตันตาเซฟครับบอกว่าจานโรเบอร์ซันเตะผมอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้เล่นไม่ได้อ่ะเป็นตัวอันตรายเป็นเพลย์เมคเกอร์ของเขานะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็อยู่ประจำเนี่ยตำแหน่งเนี่ยทางริมเส้นทางขวาแต่ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งดีอาร์ทั้งอูนาอีแล้วทั้งเอลคานุสเนี่ยก็สลับไปสลับมาเล่นได้หมดนะรวมถึงไอ้ไซบารี่ด้วยนะ
0: ครับ
1: ไซบารี่นี่ถึงจะยืนตัวเป้าแต่ว่าก็ลงมาลวงมาล้วงบอลแล้วก็ออกซ้ายออกขวาได้หมดนะครับโหนี่ขึ้นเกมทางฮาคิมิเยอะเลยนะครับ
0: หนักขวานะ
1: ครับ
0: จังหวะที่วางทะลุช่องมาครับทางขวาครับโรมบัสซันก็แตะทิ้งไปก่อนโหน่าสนใจนะชุดนี้ของมาร์โกเนาะ
1: โอ้คือถ้า11ตัวแรกชุดนี้ดีมากเนี่ยคือเรียกว่าสู้ได้ถ้าจะมีปัญหาก็กองหลังเนี่ยกองหลังอาจจะดูแบบชื่อเสียงดีกรีเนี่ยจะน้อยกว่าตำแหน่งอื่นนิดนึงแต่ว่าก็เล่นดี
0: แต่มุมฝั่งขวาครับฮาคิมิหยอดเข้ามาข้างในหม่งทิ้งออกไปก่อนนะครับแกรนด์แฮนรี
1: ่โอ้ตอนนั้นอยู่กันเป็นกองเลยนะครับผู้เล่นของสกอตแลนด์เกือบจะสับสนนะครับยังดีที่แฮนรี่หม่งออกหลังไปก่อนนะครับอิซ่าดีย็อบครับเซนเตอร์ฮาฟของฟูลแลมนะครับเติมขึ้นมาด้วยครับ
0: ดีย็อบเนี่ยเกิดที่ฝรั่งเศสนะเลือกเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกครับ
1: นักเตะเกิดฝรั่งเศสแบบโอ้โหหลายร้อยคนในบอลโลกครั้งนี
0: ้โอ้โหยิงยัดเตะครับฝั่งขวาเข้าเมืองของแองกัสกันจังหวะที่เปิดเข้ามาทางขวานะครับของฮาคิมิ
1: กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามานะครับแล้วบอลมันลึกครับแม็กโทมิเน่ไม่เห็นเลยนะลงไหมเนี่ย
0: นี่ไงแม็กทอมเบอร์ซีเนี่ยได้บอลแล้ว
1: 20นาทีของเกมผ่านไปนะครับ
0: ครับ
1: กำลังจะจบควอเตอร์แรกนะครับเอ๊ะพูดถูกไหม
0: ฮะ
1: ต้องเรียกเป็นควอเตอร์ได้ไหม
0: เดี๋ยว
1: จบไตรมาสแรก
0: จบนาทีที่22เนี่ยก็มีพักดื่มน้ำดื่มท่านะไฮเดรชันเบรกฮะ
1: ตอนนั้นต่อไปเขาจะเปลี่ยนไหม
0: อนาคตเหรอ
1: เปลี่ยนไปใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกไหมหรือว่าคูลิ่งเบรกเหมือนเดิม
0: วอเตอร์เบรกวันนี้เปล่าหรือว่าไง
1: แล้วแต่ที่นะ
0: แล้
1: วที่สาวไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: ทีมงานกำลังแก้ไขกันอยู่นะ
0: กำลังแก้ไขอยู่นะขออภัยนะฮะฟังเสียงเราก่อนนะเสียงใสๆของเรานะครับช่วงเช้า
1: เดี๋ยวก็จะกลับมาประมาณนาทีที่89นะฮะทาง
0: ครับผม
1: สักครู่สักครู่แป๊บเดียว
0: สักครู่สักครู่เซ
1: ่มีปัญหาทางเทคนิคนะ
0: คร
1: ับจากนู่นเลยจากอเมริกาเลยนะฮะโอ้แต่วันนี้แฟนบอลโมร็อกโกมาเยอะเลยนะครับแดงเถือกเต็มสนามเลยนะฮะแต่วันนี้อยู่ในชุดสีขาวนะโมร็อกโกนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้พวกเขาเป็นทีมท็อป10ของโลกนะคุณเจ๋งวันนั้นเจอบราซิลเนี่ยอันดับโลกต่างกันอันดับเดียวเองอ่ะ
0: ครับ
1: สุดยอดอ่ะช่วงนี้นะคร
0: ับ ไม่มีโอกาสบุกเข้าใส่เลยครับฝั่งของสกอตแลนด
1: ์ครับ
0: เนี่ยแม็กโทมิเน่ต้องถอนตัวเองลงมาต่ำครับเพื่อที่จะรับบอลนะครับโอ้สุดท้ายก็ต้องเล่นเนี่ยย้อนลายกลับมาครับให้โรเบอร์สันคือลายกลับมาให้จักเฮนรี่
1: คือแ
0: มดสันมีตัววิ่งแล้วก็อ้าวกองไปแล้วครับแชร์ดำครับแม่จังหวะนี้ได้ฟาวล์และเหลืองออกครับ
1: เหลืองเลยเหรอ
0: ผู้เล่นของโมร็อกโกอิซ่าดียอบครับกองหลังของโมร็อกโกเดินใบเหลืองไป
1: โอ้เหลืองง่ายนะ

0: อ๋อแต่เป็นจังหวะที่ไปดึงนะครับโอ้โหแล้วเป็นเหมือนจอห์นแม็กกินน่ะวิ่งไปฟ้องผู้ตัดสินจะเอามากกว่าเหลืองด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันนะครับคือถ้าไม่ดึงไว้แล้วไอ้เชดําหลุดไปเนี่ยก็อาจจะหลุดเดี่ยวเลยก็ได้นะครับเลยฟ้องนะครับจอห์นแม็กกินวิ่งเข้าไปฟ้องผู้ตัดสินเลยว่าอาจจะมากกว่าเหลืองนะครับแต่ผู้ตัดสินก็ให้แค่ใบเหลืองนะครับการทาเซฟของอุซเบกิสถานนะ
1: ในระหว่างที่รอลูกตั้งเตะนะครับของสกอตแลนด์ภาพก็จับไปที่แฟนบอลของสกอตแลนด์นะ
0: แอดเลย
1: จับได้แป๊บเดียวนะครับเอาออกมาดีกว่านะฮะ
0: ทำไมฮะ
1: สวิตช์ออกเลยฮะ ก็ดูสีหน้าแต่ละคนเนี่ยตาเนี่ยตายแล้วฮะแอดแล้ว
0: ช่างภาพบอกโอ้ย
1: แอดแล้ว
0: แต่ละคน
1: มาโคเดนจู่ๆนะเอาหน้ามาโผล่ตากล้องเฉยเลยแอดแล้วแอดคาราบาวแล้ว
0: คือกล้องก็จับไปก็ต้องเล่นกล้องกันใช่ไห
1: มอ
0: ะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
1: นี่ตาลอยเลย
0: แฟนบอลสกอตเนี่ยเอามาโอ้หน้ามาจ่อกล้องนะ
1: ตาลอยเลยเอาฟรีคิกหยอดเข้ามาตรงกลางแต่ไม่แม่นพอครับฝั่งของโมร็อกโกก็เตะทิ้งออกมาลุยส์เฟอร์กูสันครับขณะกลับมาตั้งกันใหม่ที่แองกัสกันสาดโด่งไปทางซ้ายครับให้โรบัสันน่ะเอาชนกับทางอ๋อเป็นพอเทนี่ครับไปชนกับอัชราฟฮาคิมี
0: เฮ้ยเป
1: ๊ปเป๊ปโกเดล่า
0: เป๊ป1กับเป๊ป2น่ะนั่น
1: ใช่ใ
0: ช่ไอ้คนข้างๆก็เหมือนกันเหมือนกัน
1: วันนี้เป๊ปกุเดร่ามาชมเกมด้วยนะเอาตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของไฮเดรชั่นเบรกนะ
0: ครับเป๊ปนี่ถ้าเป็นช่วงปกติที่เขาคุมแมนซิตี้อยู่นี่ก็ภาพจับมาแบบนี้ก็แฟนแมนซิตี้ก็คงกรี๊ดนะว่ามาดูฟอร์มใครเปล่านะฮะแต่ว่าแกไม่ได้คุมแล้วนะนะฮะครับก็พักไฮเดรชั่นเบรกหรือว่าคูลิ่งเบรกหรือวอเตอร์เบรกอะไรก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกกันเลยนะครับ3นาทีด้วยกันนะครับก็ได้มาแก้กงแก้เกมกันนะครับก็เกมช่วงแรกก็ถือว่าทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับสำหรับทีมชาติโมร็อกโกนะครับครองบอลประมาณ 60% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปแล้วด้วยนะครับจากจังหวะยิงในช่วงต้นเกมนะครับนาทีที่2นั่นเองนะครับของไซบาลีครับเป็นแอสซิสต์จากบราฮิมดิอาสนะครับหลุดมาในกรอบเขตโทษทางฝั่งขวาครับแล้วก็ซัดเสียบเสาแรกครับแสกหน้าของแองกัสกันเข้าไปเลยนะครับยิงสวยจริงๆนะครับไซบาลีนะครับประตูที่2ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเขาแล้วนะครับสำหรับอิสมาเอลไซบาลีหูหอกจาก PSV Eindhoven นะครับช่วงพักเบรกนี่ที่อเมริกาก็โฆษณานะเขาโฆษณานะครับบางทีตัดมาไม่ทันด้วยนะโฆษณายาวไปนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: แฟนด่ากันจมเลยในสนามนี่ก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่พอผู้ตัดสินเป่าไฮเดชั่นเบรกนี่ก็โหกันนะฮะ
1: เขาไม่ชอบใช่ไหมหรือว่าไง
0: ไม่ชอบไม่ชอบมันเสียเวลาแล้วฟีฟ่าเร่งคนอื่นจังเลยเร่งเตะมุมเร็วทุ่มเร็วใครช้าให้เปลี่ยนทุ่มไม่เปลี่ยนเตะมุมแต่ตัวเองเอาไปโฆษณาอย่างเงี้ยเนี่ย
1: ก็สมควรอะ
0: แล้วเสียเวลาไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าในมอง
1: แต่ว่าถ้าม
0: องในมุมของ
1: ไม่ตัดไปโฆษณาหรือว่าในให้นักเตะพักก็โอเคนะผม
0: ใช่ใช่มันร้อนมันร้อนก็แดดมันร้อนนะฮะ
1: คนนั้นไม่ใช่หุ่นยนต
0: ์แหมนึกว่าจะไม่มามีสักนิดหนึ่งนะก็ถือว่าเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนะสำหรับสกอตแลนด์นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าสตีฟคลาร์กจะแก้เกมได้ดีแค่ไหนนะออกซาวมาแล้วครับแต่ว่าเป็นภาษาไทยฮะมาแล้วพี่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสถิติบอกมาเลยนะครับกูเจ๋ง
1: ยังไง
0: 1นาที10วินาทีครับประตูของอิสมาเอลไซบารีเร็วที่สุดครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแล้วก็ถือว่าเป็นประตูที่เร็วที่สุดที่สกอตแลนด์เคยเสียในฟุตบอลโลกด้วยนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: เร็วสุดน่าจะเป็นอันนั้นเปล่า
0: ชิ้นที่3
1: ชิ้นที่3ฟุตบอลโลกปี2002อ่ะ
0: ที่เกาหลี
1: ซูเคอร์ยิงอ่ะ
0: เกาหลีกับโครเอเชียใช่
1: ที่เขียบปุ๊บยิง
0: ปั๊บเลยนี่กี่วิเองอันนั้นน่ะครับ
1: โอ้ยผมเพิ่งเห็นนะยาซินโบโน่ครับประตูของโมร็อกโกครับ
0: ครับ
1: เสื้อเขียวมาเลยอ่ะเอ้ยทำไมใครไปฟอร์เวิร์ดพลาดหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
0: เสื้อสะอาดค่ะไม่มีเปื้อนสักนิดเลยนะ
1: เพราะว่าสกุลเงินไม่ได้บุกเลยครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เอาครับเกมกลับมาเล่นกันต่อนะครับบอลอยู่ที่บูวาดียังไม่ค่อยเห็นนะวันนี้นะครับ
1: อืม
0: จ้าหนูมิดฟิลด์ของทีมชาติโมร็อกโก
1: นะครับยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยนะผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกครับ
0: ใช่ๆเล่นอยู่กับลิวนะครับในฝรั่งเศสก็ถือว่าโดดเด่นทีเดียวในเกมแรกแล้วก็โอ้โหทีมโน้นทีมนี้มีข่าวเป็นเพียบเลยนะใครๆก็อยากได้นะครับเกมนี้เงียบๆอยู่
1: อูนาอีครับคือหลังกลับมาให้มัสตาวีโอ้มัสตาวีทำสมผมใหม่เนี่ยจำไม่ได้เลยฮะ
0: มาโหดเลยนะฮะ
1: นึกว่าเป็นฟาบินโย
0: ใช่ใช่ฟาบินโยลงไหมชานี
1: ้น่าจะได้ลงนะฟาบินโยน่าจะได้ลงไหมฟาบินโย
0: สำรอง
1: สำรองอะ
0: ก็กลางสู้ไม่ได
1: ้โอ้ก็กลางสู้ไม่ได้เลยเจอโมร็อกโกอ่ะ
0: บอกว่าเราได้บอลบ่อยก็ด้วยนะอูนาอีเนี่ยก็ยังไม่เร่งนะครับสำหรับโมร็อกโกหลังจากที่กลับมาในช่วงหลังจากไฮเดรชันเบรกยังดูเชิงอยู่ครับบอกไม่มีซาวนะฮะแต่ว่าพี่มิสเตอร์ซาตานี่บอกผมมีครับซาวบาทครับ
1: อ้าวซาวบาทนั้น20บาทแล้วฮะ
0: ครับผมรีบๆตีเสมอหน่อยบอกแฟนบอลสกอตมาดูบอลเหรอเปล่านะมากินเบียร์ครับ
1: หมดแล้วฮะเครื่องดื่มอัมพันนะที่บอสตันใช่ไหม
0: ครับ
1: โ
0: อ้โหบรายเมียสานเฉยเลย
1: หนีกระชากมาครับดีอาร์สพยายามที่จะไปเคาะ 1-2 กับทางไซบารีมุมปิดแล้วครับอยู่บริเวณกรอบเขตโทษฝั่งขวาแล้วย่อโอ้โหย่อละกลับมาครับแพ้ได้กดตัวนี้ครับของนิวเอลไอนาวี
0: โอ้โหลูกนี้ดีอาร์สทำดีมากเลยนะครับคือได้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษมันทำไม่ได้ก็มีเพื่อนเติมขึ้นมาไหลใส่พานให้เลยครับลูกนี้ยิงได้เลยนะครับไม่ต้องจับแต่ว่า LNOV นี่ยิงไม่ดีครับโอ้ลูกนี้จริงๆน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับอย่างน้อยๆต้องตรงกรอบครับโอ้แต่ยิงเหินข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายถ้างั้นนี่บรายมิยาสได้แอสซิสต์ที่2เลยนะครับลูกแรกแกก็เป็นคนแอสซิสต์เหมือนกันนะครับโอ้เสียดายเสียดายลูกนี้ถ้าได้นี่โอ้สบายขึ้นเยอะนะครับโมร็อกโกสวัสดีทักทายทั้งสองท่านนะครับข้อความก็ส่งเข้ามาได้นะทั้งทาง4689899นะครับแล้วก็ Facebook YouTube นะครับส่งเข้ามาก็ไม่อ่านนะครับบอกไม่ใช่อ่านสิฮะครึ่งชั่วโมงเกมผ่านไปครับโมร็อกโกยังนำอยู่ 1-0 นะครับ
1: ก็โอ้โหโมร็อกโกพอได้ประตูนำเร็วก็เลยดึงเกมไปนะค่อยๆขึ้นมาครับนี่ต่อบอลจากหลังบ้านครับ
0: หลังบ้านนี่นอกจากต่อบอลแล้วทำอะไรได้บ้างฮะ
1: กล้าว่าพิการผมเหรอถ้าไม่ให้นกเรื่องก็อ้าวจะเย็นขอเพิ่มเสียงบรรยากาศในสนามเข้ามานิดนึงได้มั้ยครับเหมือนที่ผ่านมาได้ไหมครับจะได้ฟังบรรยากาศไปด้วยครับเสียงเงียบกริบไปเลยครับไปถึงเสียงสนามนะครับขอบคุณครับ
0: ก็พยายามกันอยู่นะ
1: พยายามนะหรือว่าเอาซาบหล่อไม่ได้แต่ว่าดูจังหวะนี้ขอบอลตะโกนจะแหวกไปโอ้โหไม่ไหวครับโดนนะดักครับจังหวะกระชากขึ้นมาของนิวเอลอานาวี
0: โอ้โหวันนี้คึกคักมากนะครับผู้เล่นของโมร็อกโกแต่ละคนแต่ว่าที่จะเด่นวันนี้ก็จะเป็นพวกตัวรุกหน่อยนะเพราะว่าเกมวันนี้ก็บุกเยอะนะครับพวกตัวรับก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะเนี่ยพวกบราฮิมดิอาสอูนาอีแล้วก็เอลคานูสอะไรพวกนี้นะครับมีส่วนมีบทบาทในเกมเยอะนะครับไซบารีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ
1: สกอตแลนด์นะตอบบอลส่วนใหญ่ตอบบอลอยู่บริเวณหน้าบ้านตัวเองนะบริเวณหน้ากรอบเขตโทษฮะยังขึ้นเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายโมร็อกโกยากครับเนี่ยแม็กทอมเนต้องลงมาต่ำมาลงมาบริเวณกลางสนาม
0: ใช่
1: ไหลให้แฮร์รี่แม็กกินคริสตี้แทนร่วมมาทางขวาครับให้แพทเทอร์สันนะครับแพทเทอร์สันไหลมาที่คริสตี้เล่นหนีมาเอาโดนจิ้มแล้วโมร็อกโกจะสวดอ้าวมีผู้เล่น3คนนะครับนอนเจ็บอยู่ทางโมร็อกโกแล้วก็สกอตแลนด์แต่ทางเซบารี่ครับคือลักกลับมา ต่อมาตรงกลางครับให้มัสลาวีโอ้โหแกะออกสวยครับแก้ไขสถานการณ์ได้ดีไหลออกขวาดิอาสติดเครื่องครับลากจี้เข้าใส่แม็กทัมเนย์และโรบสันโรบสันชี้บอกให้แม็กทัมเนย์อยู่ตรงนั้นแหละฮะเดี๋ยวพี่ซ้อนเองพี่ไม่ต้องน้องทำเอง
0: แม็กทัมเนย์เหรอฮะ
1: บอกนี่แหละบอกโรบสันนี่แหละฮะแล้วพี่ฟูทำไมพี่ฟูยังไงเนี่ยฮะ
0: พี่ฟูบัวดิอ่ะลงแต่ว่าบอลมันบุกไงบอลมันบุกก็ไม่ต้องเกมรับก็ไม่ต้องมีแล้วมากแกเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไงมิดฟิลด์เชิงรับเล่นตรงกลางคู่กับไอ้นิวเอลไอนาอุยไอนาวีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สบายวันนี้พี่เล่นเพลินเลย
1: โอ้แม็กโทมินีหายไปจากเกมเลยครับแม็กทอม
0: แต่จริงสกอตก็ยังถือว่าอยู่ในเกมอยู่มากนะครับ
1: อ
0: ันดับแรกตอนนี้คือเกมรับนะห้ามเสียอีกนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ต้องประคองตัวตูไว้ตรงนี้ก่อนต้องประตูเดียวก่อนนะครับประตูที่สองห้ามเสียเด็ดขาดนะครับเล่นไปเนี่ยมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้นะครับถ้าไม่โดนประตูที่สองหรือที่สามเนี่ยเพราะนั้นโมร็อกโกก็ต้องพยายามทำประตูให้ได้นะครับว่าถ้าจะสบายกว่านี้นะครับไม่งั้นนี่ก็อันตรายเสมอครับเพราะว่าลูกตั้งเตะลูกอะไรแบบนี้อันตรายนะครับสกอตแลนด์มาสราวีครับขึ้นมาเองบัวดี้ออกมาทางซ้ายโอ้ไซเบอรี่นี่ก็โฉบตลอดนะโอ้ทำลั่นครับแต่ยังบอลยังกลับมาที่ตัวเองนะครับเอลคานูสมาสราวีถึงเส้นหลังตบเข้ามาโอ้โหยังลงมาช่วยเกมรับครับสกัดไว้ได้นี่เป็นคริสตี้นะครับ
1: มาสราวีเนี่ยหลุดไปสวยครับหลุดไปฝั่งซ้ายครับแล้วตบคัทแบ็กกลับมาบอลนะคือหลังกลับมาครับ
0: เอาซาวมาเฉย
1: ตากันใหม่ที่ด้านหลังบอลไหลขึ้นมา
2: คีมี
1: ฮาคีมีเคยกระบาครับอิซาดิยอฟริอาด
2: ลานาวิฟ
1: ไหลให้กับเอลอาดาวีขอการแก้ไกลพอสกอตแลนด์ไม่ขึ้นมาด้วยความที่วันนี้เล่นเปลี่ยนระบบอะเนาะเนี่ยแชร์ดำก็ยังไปเล่นเนี่ยเป็นในบริเวณเนี่ยกลางสนามครับแทบจะไม่ได้บอลครับตรงกลางเปลี่ยนการครับบัวดี้ออกซ้ายมาจะให้กับเอลคานุส
0: เนี่ยพอเกมรุกเยอะๆแล้วไม่ได้โดนอุดเนี่ยชักเป๋ไปเหมือนกันเริ่มผิดพลาดเองนะครับสกอตแลนด์ก็ต้องประคองตัวไว้ก่อนไม่ได้ก็ห้ามเสียนะประตูเดียวนี่อะไรก็เกิดได้นะครับแล้วมันจะสร้างความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆมาแล้วพี่แต่ว่ามันได้ยินเสียงคนบรรยากาศนี่แต่โอเค
1: เอาเดี๋ยวจังหวะนี้ออกมาทางฝั่งซ้ายยิงโอ้โหบีลาวเอลคานูสนะครับแปรลูกนี้กระแทกตัวนี้ข้ามคานเฉยเลยเพื่อนไหลให้อย่างงามครับ
0: โอ้ไปเสียบอลตรงกลางครับโอ้ถึงว่ากล้องจับมาที่ซีฟคาร์กเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีการฟาวนะครับแต่ผู้สินไม่เป่าครับไซบารีตัดมาได้ครับแล้วก็ไหลออกซ้ายเอลคานูสเกี่ยวตัวยิงด้วยขวาครับบอลข้ามคานออกไปครับโอ้โหลูกนี้ก็น่าเสียดายครับต้องดีกว่านี้นะครับทิ้งโอกาสงามๆไป2ทีเห็นแล้วนะครับสำหรับโมร็อกโกนะครับก่อนหน้านี้ก็ยิงในกรอบไปทีนะครับเอลคานูสนี่แหละนะครับก็อีกครั้งนี้ก็อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ตรงกลางมีตัวเจ็บนะครับนิวเอลอานาวีครับ
1: เจ็บอยู่นะ
0: ก็เป็นจังหวะที่ปะทะกันแล้วก็สก็อตเสียบอลจนได้ยิงจังหวะนี้แหละโอเหมือนโดนกระแทกเข้าไปที่ปากนะครับเนี่ยเลือดกบปากของแท้นะฮะโอ้น่าเป็นโปรเฟสเซอร์อะไรนี้นะคุณซื้อของ
1: เหมือนโมร็อกโกเหมือนรับลังดิกไหม
0: เออใช่ใช่
1: เหมือนไหม
0: คล้ายเลยอันนี้รับลังนก
1: เอ้า
0: เราไม่ใช่นะ
1: หรือว่าซุปไก่ฮะอร่อยสิ
0: ครับโฆษณาต้องเข้าแล้ว
1: เอ้า
0: ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีดีเจนะครับใครส่งเอสเปซมาว่าพอส่งครับเฮ้ยโยจะกูหยองเอง
0: อากูหยองเองอ่ะ
1: หยองเหรอเฮ้ยหยองมาว่าพี่ทำไมอ่ะ
0: แต่เขาไม่ได้ว่าใครนะ
1: เ
0: ขาบอกไอ้ฝืดเฉยๆนะ
1: หร
0: อ
1: เออใช่เขาไม่ได้ว่าเนาะ
0: เขาไม่ได้ว่ากันเหมือนวันนั้นเขาบอกไอ้อ้วนอ่ะ
1: แอล
0: ผมก็ไม่รับคุณอ้วนก็ไม่รับ
1: ครับผมไม่รับอยู่แล้วอะ
0: ด่าดินด่าฟ้าไป
1: เออผมหาอย
0: ู่แล้วมันบ้าอยู่เดียว
1: แต่ดูจังหวะนี้ดีอาร์ตโอ้โหถ่าย
0: อ
1: ย่างกันตะขอถ่ายอย่างกันตะขอดึงออกซ้ายขวาสับสับสับสับ
0: ไม่ได้จ่ายเพราะ
1: ไม่จ่ายที
0: โอ้ตัวท้ายใจ
1: โอ้จะเหนียวนี่มั้งไม่จ่ายฮะโอ้ยเพื่อนบอกเอาใจบ้างแต่พอคนนั้นเปิดเรียกเข้ามาใหญ่ยัดเข้ามาติดโรบสันอะแล้วจะเล่นครับแม็กคาเมเน่เอาจิ้มได้จะสวนมาครับ
0: พอเทียนี่ไปสี่ห้าคนแล้ว
1: สี่ห้าคนครับพอที่โอ้ยช้าจะกระเลือกเรือโอ้ยได้บอล
0: แต่โด
1: นแซงเฉยเลยอะเทียนี่อีหยังวะ
0: โอ้ยนี่ยังเลือดกบปากอยู่ยังวิ่งมาสกัดได้โอ้ใครดูภาพช้าใครดูภาพช้าอยู่ตอนนี้นะครับ
1: เอลอาร์ดวี
0: เอลอาร์ดวีนี่ยังกัดทิชชู่ที่เปื้อนเลือดในปากไกลอยู่เลยฮะ
1: คือเอลอาร์ดวีเนี่ยเขากัดมันกัดผ้าสก็อตนะเน
0: า
1: ะกัดไว้อยู่อ่ะเพื่อจะชุบเลือดอยู่นะครับกัดเพื่อให้เลือดมันหยุดไหลอ่ะ
0: ก็จังหวะที
1: ่แล้วอยู่ข้างหลังเลยนะ
0: แม็กดอมเอ้ยอยู่ข้างหลัง
1: เพิ่งจากโรงพยาบาลเสร็จแกวิ่งย้อนหลังกลับมาครับแล้วปรากฏว่าวิ่งแซงพอเทนี
0: ่โอ้ย
1: พอเทนี
0: ่ไม่แล้วไอเอลนาวีนี่แกต้องกัดงี้ทั้งเกมไหมเนี่ยจนกว่าเลือดจะหยุดอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้แต่จังหวะนี้ถึงแม้จะช้าแต่ก็ได้ฟาวนะผู้ตัดสินจากอุซเบย์บอกว่าเข้าข้างหลังนะครับ
1: ไปซอไปแซวเจ้าพอเทนี่นะ
0: ครับ
1: เอาเตะฟรีคิกครับเกือบกลางสนามครับโรบสันจะเปิดเข้าไปทางซ้ายเซนเตอร์แบ็กก็ขึ้นมาครับพวกแจ็คเฮนรี่แกรนท์แฮร์รี่โอ้โหแฮร์รี่บอลยาวเกินไปครับลึกไปถึงโอ้โหจับบอลไม่ติดเท้าจากเฮนรี่จังหวะนี้
0: ได้ไหมไม่ได้
1: ไม่ได้ครับไปติดจากเฮนรี่ออกหลังไปเลย
0: คือจังหวะที่เปิดฟรีคิกมาแล้วมันเลยมาทางเสาสองนะครับจะจับเล่นต่อจับบอลยาวครับแล้วก็จะไปเกี่ยวให้ผ่านแม็กมัสราวีนะครับสุดท้ายไปโดนตัวเองออกครับจากเฮนรี่ก็เติมขึ้นมาเล่นในลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะนะครับเซนเตอร์1ใน3คนครับแจ็คเฮนรี
1: ่เหลือเวลาค่านาทีครับ5นาทีสุดท้ายเรื่องของเสียงขออภัยนิดนึงแล้วกันเรามีปัญหาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ
0: เมื่อกี้มาอยู่นิดนึงนะแล้วก็ไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ชงเองขำเองนะครับไม่ขำเองให้ใคร
1: ว่าขำช่วงเช้าสิฮะบอลทุ่มครับเพเดอร์สันน่ะทุ่มไกลขึ้นหน้าไปโหเชดําเก็บไปได้มอร์โกดักได้ที่มัสราวีให้มาที่อูนาอีออกขวาครับฮาคิมีกับตันทีมบริเวณริมเส้นฝั่งขวาเกี่ยวกันใกล้ๆครับโอ้โหดำอยู่แล้วมันก็เลยสามารถที่จะคุมจังหวะแล้วก็เล่นในเกมของตัวเองได้ครับ
0: ครับ
1: ดิอาสดิอาสโอ้แกจะแหวกเอาจะดึงอื้อหือ
0: เล่นเองเยอะไป
1: เออเล่นเยอะไปนะดีอาร์เนาะแล้วจากนี้จะส่วนครับของคริสตี้คริสตี้จ่ายจ่ายโดนรวมกินโตครับ
0: โอ้ตรงนั้นนี่โมร็อกโกมา4คน
1: เสื้อขาว4คนไม่ไหว
0: คริสตี้จะจ่ายคืนหลังก็ไม่ได้ติด5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: 5นาทีแรก5นาทีสุดท้ายนี่เขาว่ากันว่าสำคัญที่สุดนะครับมันจะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ปรับตัวแล้วก็ช่วงที่กำลังจะหมดแรงนะฮะในช่วงท้ายสมาธิอาจจะเสียนิดนึงนะครับก็ต้องระวังนะทุกทีมนะครับถ้ามาโดนตอนนี้นี่โมเมนตัมเปลี่ยนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมีทดอย่างน้อยก็3นาทีอ่ะนะฮะ
1: บัวดี้ครับได้บอลออกมาทางซ้ายให้นุสแซมัสลาวีเอลคานนุสกลับมาให้มัสลาวีอิสมาอิลไซบารีครับไม่ได้เล่นเป็นด้าเป้านะเขาเลือกมาฉีกเล่นทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับโอ้แม็กกินโดนลุม2ไม่ไหวโอ้โหแล้วดึงเอาฟาวได้ครับอายุบูอัดดี
0: ้เสียฟาว
1: อ้าวเหรอ
0: สกอตได้18ปีนั่นเองนะครับกำลังจะ19นะครับโอ้โหถือว่าแจ้งเกิดเต็มตัวแม้จะแม้ว่าจะเล่นเป็นเพียงนัดเดียวนะครับก็มีสถิติของโมร็อกโกนะขึ้นเกมรุกเนี่ยทางขวา 56% นะ
1: เหรอ
0: หนักขวามากนะครับทางซ้ายนี่ 27% เนี่ยนะตรงกลางประมาณ 17% หนักไปทางฮาคิมีทางไบรอันดีอาร์นั่นแหละครับแต่ก็ประตูเดียวนะครับประตูเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
1: บอลยาวโหโรเบอร์สันจะบอลยาวให้พอเทลิเพราะว่าระบบนี้ไม่เวิร์กนะสกอตแลนด
0: ์อาจจะต้องปรับ
1: อาจจะต้องปรับเป็นระบบเดิม 4-4-2 อ่ะมาเล่นหลัง3ไม่ไหวอ่ะ
0: ก็

0: ดูที่เป้าหมายอะนะของสตีฟคลาร์กนะครับว่าเกมนี้เขาหวังคือโหถ้าจะหวังถึงชนะนี่คงยากนะอาจจะแบบหวังเสมออะไรเงี้ยแล้วก็เลยเกมรับต้องแน่นไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่พอดีมันโดนเร็วนะฮะ
1: บอลทางขวาครับแฮร์รี่จ่ายยัดมาแม็กกินที่มีบทบาทมากกว่านี้ครับขอสกอตแลนด์แลนอยู่หน้ากรอบเขตโทษของบรโกหาเพื่อต่อยุแม็กกินโดนทางมาสตาวีเสียบลูกนี้ผู้สินให้ฟาวครับ
0: เอ้ผู้สินนี่เป่าให้สกอตตลอดเลยเว้ย
1: เออ
0: นะ
1: แกไปหยอดใส่ฝั่งสกอตแลนด์เปล่าฮะ
0: ไม่มีไม่มีครับ
1: คู่ต่อไปใครพลาดครับพี่ตั้มกับพี่ต้นนะรายการ Money Talk Weekend นะครับก็รับผิดชอบไป
0: บราซิลนะ
1: บราซิลนะครับเขาเรียกผ้าก๊อตครับไม่ใช่ผ้าสก๊อตเอาหายง่วงเลยนะเขาบอกมา
0: เขาบอกผ้าก๊อตเนี่ย
1: ผมบอกผ้าสก๊อตไง
0: อ
1: ้
0: าวเหรออ้
1: าวครับเรียบร้อย
0: ผ้าสก๊อตนี่
1: ผ้าสก๊อตเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผ้าสก๊อตฮะอยากให้ฮา
0: เป็นน้องชายของหลุยส์สก๊อต
1: อยากให้ฮาเช้าๆไง
0: โอ้ยนี่ก็จับผิดกันเหลือเกิน
1: เออหยอดเข้ามาตรงกลางอย่างนี้โอ้โหฟรีคิกทางขวาครับของสกอตแลนด์โมโรโกมงสมัครมาฮาคิมี่และจ่ายยัดโอ้โหจ่ายขนาดเส้นมาทางขวาไม่มีใครครับสกอตแลนด์ชิงกลับมา
0: แต่มีกองไปตัวนะโมโรโก
1: เฮเดสัน
0: ลุกขึ้นมาอย่างนะ
1: ให้มาที่เฟอร์กูสันแม็กกินจะดิ้นหนีไปเจอกับมัสลาวีโอ้โหออกตัวช้าครับแล้วจังหวะนี้ไปทำฟาวเขาครับจอห์นแม็กกิน
0: ก็ถ้าใครดูพรีเมียร์ลีกก็คงจะไม่แปลกใจนะครับสำหรับจังหวะแบบนี้ของจอห์นแม็กกินเป็นนักเตะตายนี่แหละครับตอนนี้ตดหน่อยไปเรื่อยนะครับจังหวะนี้ก็เสียเหลี่ยมไปแล้วครับโดนเขาตัดหน้าก็เลยไปกระแทกกันด้านหลังแล้วก็ฟาวนะครับผู้สินเป่าฟาวให้โมร็อกโกเหมือนกันนะครับพี่ปุ๊บอกหลังบ้านต้องเอากับข้าวเลยครับ
1: หาอีกแล้ว
0: คุณปวริศบอกกาเซมิโร่พลังงานสู้กลางโมร็อกโกไม่ได้ครับบอกว่าพี่คะแม็กกินกับแม็กกี้นี่อะไรอร่อยกันคะ
1: ซอสแม็กกี้ก็หยอกกับข้าวสิจ๊ะ
0: พูดแล้วก็หิว
1: ครับ
0: ไปจัดไก่ย่างกันดีกว่า
1: สักหน่อยแล้วกันนะฮะ
0: เอากลับบ้านได้ไหม
1: เอากลับบ้านดีกว่าไม่แบ่งให้เต้ยเมื่อวันก่อนเต้ยมาบรรยายเต้ยบอกโอ้ไม่ได้กินข้าวเลยอะ
0: รู้งี้ไม่น่าบอกเลยครับไปเลยดีกว่าเมื่อกี้พี่อู๋ถึงกับไปเอาของเก่าออกก่อนอะ
1: แล้ว
0: มาเติม
1: จริงเหรออ่ะทบเวลา5นาทีครับในครึ่งแรกคุณระหว่างสกอตแลนด์กับโมร็อกโกครับฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม C นะ
0: สกอตแลนด์นี่ครึ่งชั่วโมงเกมผ่านไปตอนนี้จะจบครึ่งแรกแล้วแต่ว่าช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยสกอตแลนด์จ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายของโมร็อกโกแค่12ครั้งเองนะ
1: ครับ
0: ถือว่าน้อยมากครับถือว่าเป็นสถิติที่น้อยสุดของสกอตแลนด์ในเล็บบอลโลกนะครับในช่วงเวลา30นาทีแรกของแต่ละเกมเนี่ยนะทด5นาทีครับแต่ก็ยังโดนอยู่แค่ประตูเดียวนะครับแล้วเกมบุกก็เริ่มมาเหมือนกันเอาจังหวะนี
1: ้โอ้โหบาเดซันน่ะเปิดไปทางขวาลุบไปถึงโรบาซันแล้วเข้ามาตรงโอ้โหแม็กกินโอ้โหโรบาซันน่ะจ่ายแรงมาเสาสองครับให้จอห์นแม็กกินเข้าขวาข้างไม่ถนัดครับยิงตรงนี้เหมือนลูกมันตีกอล์ฟแช่งอ่อเนาะ
0: โอ้อยู่สเปอร์เล่นอย่างนี้นะโรเบอร์สันเอาอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้เลยนะครับ
1: เปิดหรือว่าน่ารักน่ารุ้นเลยนะ
0: โอ้คือมันต้องได้โดนตั้งแต่จังหวะนี้แล้วนะครับเชียร์ดำชาร์จไม่โดนบอลเลยไปทางซ้ายครับโอ้โรเบอร์สันเปิดมายัดให้จอห์นแม็กกินครับโอ
1: ้ลูกเก่งของโรโบอยู่แล้วเปิดแบบนี
0: ้นี่โอ้โหแบบโลโก้ประจำตัวเลยแต่แม็กกินนี่เหมือนกับว่าบอลมันมาแรงครับแล้วเข้าขวาเลยออกไปเยอะนะครับ
1: ครับ
0: แม่แต่อย่างน้อยก็ได้ตอบโต้มาเจ็บๆเหมือนกันนะครับ
1: สกอตแลนด์จะโต้กลับมาแม็กกินเอาวงกลมการสตาร์นะครับมีพื้นที่ให้ได้ลากเข้าไปไหลทางซ้ายครับให้พอเทนี
0: ่
1: หยอดเข้ามาจะให้เชียร์ดำไม่ได้แล้วเก็บได้ฟุกุซัตจะไปเอาโดเสียบเข้าไปพอเทนี่ให้มาที่เชียร์ดำทางซ้ายโตหักในเข้ามาทางเทนี่จัดเลยดิโอ้โหติดบล็อกเต็ม
0: เดี๋ยวต้องไปเช็คนิดนึงมีจังหวะที่เกี่ยวกันนะครับกล้องกลับมาที่ผู้ตัดสินบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับโอ้แต่ว่าคือแตะบอลโดนก่อนเหมือนกันนะแต่ว่าของโมร็อกโกก็โดนบอลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: อุ๊ยผู้ตัดสินบอกเดี๋ยวก่อน
1: อ้าว
0: เดี๋ยวก่อนเอาครับ
1: มีเงินสด
0: อ้าวสุดท้ายมาทำให้เสียวทำให้อยากก็จากไปบอกเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียวเองเราต้องโบกมือให้เล่นต่อฮะ
1: มีเงินสด
0: อุ๊ยมีเงินสด
1: มีเช็คไงจุ่มใส่เข้ามาข้างในเอาบอลตกพื้น
0: เล่นแล้วรีบไปด้วย
1: มัสลาวีเตะทิ้งไปก่อนข้างหน้าโบโรโกก็ไม่มีใครครับนาธานบาริซันยืนห้อยท้ายอยู่คืออะไรกลับมาให้แองกัสกัน
0: มีเล่นแล้วก็หันมามองหน้าด้วยมีเงินสดมีเงินสดอยู่สองที
1: คุณไม่รับบุกผมวันนี้ผมก็ไม่สามารถจะจัดรายการกับคุณได้อีกแล้ว
0: ผมเข้าไม่ถึงคุณจริงๆเลยมีเงินสดเนี่ย
1: เหรออ
0: ันนี้เคยใช้มาบ้างยังหรือว่าคุณคิด
1: อันนี้ที่ได้เมื่อกี้เลย
0: เมื่อกี้ได้เมื่อกี้เลย
1: สดตอนนี้สกอร์แรกพยาวที่จะบุกเข้าใส่ครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกทดเวลาไปแล้ว3นาทีครับจากทั้งหมด5นาที
0: แล้วคู่10โมงใครบรรยายครับ
1: พี่เต้ยกับพี่บรีไง
0: เฮ้ยทั้งเกมอ่ะ
1: เหรอ
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: แม็กกินเนี่ยออกไปแนวทางฟังซ้ายครับกระดกขึ้นหน้าไปแนวรับของมาร์โกยังดักได้อิซาดิยอบหม่งตั้งออกมาก็ยังติดครับโบโกกลางสนามเฮนรี่กลับมาที่กรันเฮนรี
0: ่ช่วยแจ้งเข้ามานิดนึงก็ได้นะครับว่าตอนนี้ซาวกลับมาอย่างนะฮะเพราะว่าตอนนี้ซาวมีแล้วนะฮะของเราเนี่ยได้ยินแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ดูอยู่ได้ยินหรือยังให้แจ้งเข้ามานิดนึงนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับนี่คนหาด้วย
1: หาไ
0: หมหาอะไรนะมีเงินสดใช้ได้เลย
1: ใช้ได้ไหม
0: ใช่
1: เช้าเช้าวันนี้อย่าไปเครียดอะไรมาก
0: ไอ้ซ้ายขวาธรรมชาติลงโทษเลยคุณในช่วงแรกก็อย่างนี้แหละเนี่ยเขาบอกเอาใจช่วยนะครับไม่เน้นหาครับเน้นจำนวนครับ
1: เน้นจำนวนนะ
0: ครับพอเราไม่หาเราก็บอกเราเน้นแบบจริงจังไงแต่พอเขาบอกว่าทำไมไม่จริงจังเราก็บอกเราเน้นหา
1: เราเน้นหาไง
0: ครับคนชอบกันใหญ่มีเงินสดขอไว้อะไรครับไม่กับมุกมีเงินสดครับ
1: เป็นไงมีคนดูตอนนี้750กว่าคนนะครับขอบคุณมาก
0: ครับ
1: วันก่อนเนี่ยหยองกับพี่ปูทำลายสถิตินะมีคนดู 3.6 พัน
0: เฮ้ยเหรอ
1: เออยอดดูวิวของเราอ่ะ
0: โอ้สุดยอด
1: ดูสดตอนนั้นนะตอนนี้มีเท่าไหร่759
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ถือว่าโอเคนะช่วงเช้าแบบนี้นะนี่เขาบอกได้ยินสาวแล้วครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับ
1: ได้ยินสาวตอนจบครึ่งแรกฮะอ้าว
0: ครับผม
1: อ่ะจบครึ่งแรกครับที่บอสตันสเตเดียมในประเทศอเมริกาครับฟุตบอลโลก2026ในรอบแรกและ2ในกลุ่ม4ครับสกอตแลนด์ตามหลังโมร็อกโกอยู่ที่0-1ครับ
0: ครับได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่2นะครับจากอิสมาเอลไซบาลีครับกองหน้าตัวเก่งนะครับนาทีที่2ก็ยิงแสกหน้าเสียบเสาแรกเข้าไปเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็สกอร์1-0ก็ยังถือว่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับในครึ่งหลังกองจับมาที่ไบรท์เดียสนะครับครึ่งแรกนี่บทบาทเยอะทีเดียวแต่ว่าเล่นเองเยอะไปหน่อยนะฮะน่าจะปล่อยบอลมากกว่านี้นะครับสนามก็ต้องไปเดินเข้าไปอุโมงค์ที่อยู่ริมอีกฝั่งนึงไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับ
1: ครับอ่ะนะก็ประมาณนี้นะได้ยินแล้วครับผมประมาณนี้นะครับ20มาแล้ว
0: ครับ
1: เสาอะไรเนี่ย
0: ซาวมาแล้ว
1: ซาวมาแล้วครับมุกลึกจริงๆครับพี่
0: มุกลึกจริง
1: ๆเป็นไง
0: ครับ
1: คิดสมมติได้นะ
0: ขอคอมเมนต์คู่ตุรกีหน่อยครับ
1: โหแพ้มาในเกมแรกนะตุรกีกับเฮติป่ะ
0: ไม่ใช่บราซิลเจอเฮติ
1: อ๋อบราซิลเหรออ ่
0: าตุรกีนี่เดี๋ยว
1: บราซิล
0: ตุรกีเดี๋ยวเจอกับไอ้นี่ปารากวัย
1: ปารากวัยก็สูสีเนาะแพ้มาแล้วกันทั้งสองทีมเนี่ย
0: คือเรานี่เวลาบอลโลกแบบนี้นี่ไม่ได้มีเพียงเรานี่ทรมานนะไอ้คู่บราซิลกับเฮติเนี่ยถ้าเป็นที่อังกฤษก็ตีหนึ่งครึ่งนะส่วนตุรกีเนี่ยถ้าเป็นที่อังกฤษก็ตีสี่นะ
1: ครับ
0: บ้านเราสิบโมงนะ
1: เหรอ
0: เวลาทรมานนะ
1: บอกว่าขับรถส่งปลาอยู่เบรกหัวทิพย์เลยครับเจอมุกพอไปเป็นยังไงยอดวิว YouTube 99สูงมากครับผมก็ปิดเสียงฟังวิทยุครับพอดีทีวีเขาบรรยายเป็นภาษาเวียดนามอ้าว ไม่ดูของถูกราคาเอ้ยของถูกราคาเอ้ยพวกนี
0: ้ดูยังไงอ่ะ
1: ดูยังไง
0: ก็เดี๋ยวรอบ2นี่เราน่าจะได้ดูกันเยอะนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าจะถ่ายไม่ต่ำกว่า40แมตช
1: ์เยี่ยมเลย
0: แล้วตอนเนี้ยมันรอบแรกเนี่ยเขาถ่าย17แมตช์เองเท่ากันเหลืออีกเกือบ30แมตช์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: 3 17ลบ30 40อ่ะแล้วก็นั่นเท่ากับเกมรอบน็อกเอาท์ที่เราได้ดูก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อดทนอีกนิดไปรอดูรอบน็อกเอาท์ก็น่าจะได้ดูกันหลายคู่
1: ใช่ไอ้มันคีแลนเทนนี่ได้มั้ยอดิพอเทนนี่มันเกย์พุทธศิลป์เอาอีกละโอ้เช้าๆวันนี้ฮะ
0: แต่ว่าไอ้สัมภาษณ์ระหว่างเกมสัมภาษณ์ตอนจบครึ่งแรกนี่ผมว่าโหดไปอ่ะอันนี้คอมเมอร์เชียลเกินไปอ่ะคือไอ้คูลิ่งเบรกไฮเดรชั่นเบรกนี่ยังเข้าใจได้นะโอ้แต่เรียกโค้ชเรียกนักบอลมาสัมภาษณ์จบครึ่งแรกนี่ผมว่ามันเกินไป
1: เกินไปนะ
0: ไม่ไหว
1: นะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมคน
0: ครับ
1: พักแป๊บนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยมาคุยกันต่อนะครับเอ้ยมาบรรยายกันต่อเนาะ
0: ครับ
1: ในครึ่งหลังในคู่ระหว่างสกอตแลนด์กับโมร็อกโกครับพักกันแป๊บนึงนะ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: นไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบค่าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบค่าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: บอลโลกสตอรี
8: ่ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง

0: 2016736
1: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชา

0: ตี้ครับกองหน้าตัวเก่งนะครับยิงเข้าไปตั้งแต่ต้นเกมเลยเดียวนะครับยิงแบบสวยๆก็นำอยู่ 1-0 นะครับตอนนี้ก็ยังไม่กลับมานะครับเกมในครึ่งหลังเราไปดูสถิติในเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับโมร็อกโกนี่ครองบอลประมาณ 60% นะครับส่วนสกอตแลนด์ก็ประมาณ 40% โอกาสยิงในครึ่งแรกโมร็อกโก5ครั้งนะครับส่วนสกอตแลนด์2ครั้ง5ครั้งนี่ตรงกรอบครั้งนึงนะครับแล้วก็เป็นประตูครับของโมร็อกโกส่วนสกอตแลนด์ก็ไม่ตรงกรอบนะครับ2ครั้งเนี่ยที่เหลือก็ยังไม่ได้คอนเนอร์เลยนะครับยังไม่ได้เต็ม
1: ไม่มีเลยเน
0: า
1: ะ
0: สกอตแลนด์นี่ไม่ได้เลยแต่ว่าของโมร็อกโกได้ไป3ครั้งนะ
1: เตะแจไม่มีเลยเตะแจ
0: อีกแล้วเมื่อกี้นี่เงินสดกูมาทีแล้วงงไปทีแล้วฮะเตะแจมาอีกแล้วอะไรครับผมเตะแจ
1: ไม่มีเหรอ
0: เตะแจคืออะไรฮะ
1: เตะมุมไง
0: แล้วทำไมเตะแจ
1: ภาษาบ้านผมไงชาวบ้านผม
0: อ๋อครับแถวบอสตันเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: จัดพร็อพ
1: จัดพร็อพหน่อย
0: ไม่ทำอะไร
1: อืม
0: ครับอ่ะครึ่งหลังเป็นไงฮะไหวไหมสกอตแลนด
1: ์โอ้เล่นไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนระบบผมว่า
0: เหรออ
1: ืม
0: แต่ผมว่าสตีฟค้าไม่เปลี่ยนอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมว่าเขาพอใจนะครึ่งแรกอ่ะ
1: อืม
0: คือถ้าเกมแพลนมาแบบนี้แล้วก็ครึ่งแรกเสียประตูเดียวเนี่ยผมว่าโอเคนะก็อยู่ที่ครึ่งหลังก็ต้องประคับประคองกันไปก่อนแล้วก็จังหวะลูกฟรีคิกลูกทุ่มลูกตั้งเตะอะไรเอารวมถึงลูกโต้กลับเร็วก็ต้องเรียกว่าอันตรายกว่านี้แต่โมร็อกโกก็ถือว่าแม้จะบุกเยอะแต่ว่าจังหวะเกมรับพอโดนโต้กลับมาก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่ตัดได้เร็วว่ากองหลังของโมร็อกโกนี่ก็ไม่ช้านะฮะถือว่ามีความเร็วพวกเซนเตอร์แล้วก็แบ็คสองข้างนะครับ
1: พี่เนมบอกบางเจียงกินหมูแล้วครับกินไก่นี่ไงไก่ย่างเนี่ยตอนเช้าเนี่ยขอบคุณไก่ย่างด้วยนะ
0: สมหวังไก่ย่างนะฮะ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: เห็นใจพวกนักพากย์ไง
0: ยังไม่ได้กินยังรู้เลย
1: เอาเหรอกินยัง
0: ยัง
1: แล้วคุณไปต้มน้ำคุณไม่ปิดเกาต้มน้ำเดี๋ยวไฟมันไหม้ทำไม
0: มันเปิดอยู่แล้ว
1: เหรอ
0: กานั้นมันเปิดแล้วก็ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้มันเปิดว่าผมไปจับโอ้โหร้อนจีเลย
1: เหรอ
0: มือพองเลยแหละ
1: คุณก็ซุ่มล่ามเหมือนกันนั่นเนี
0: ่ยเอาผมไม่รู้ว่าเขาเปิดอยู่หรือเปล่า
1: เหร
0: อ
1: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมนะครับกำลังเดินลงสู่สนามนะครับครึ่งแรกก็ไม่ค่อยมีโอกาสยิงเนาะ
0: ใช่ก็สื่อนี่ก็พวกสื่ออังกฤษนะทั้งสกายทั้ง BBC ก็จวกยับอ่ะในครึ่งแรกของสกอตแลนด์นะครับเพราะว่าพวกสาธารณรัฐจักรเหมือนกันนะบอกว่าเล่นแบบว่าสู้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่เปิดเกมรุกก็ได้พวกผู้เล่นอยู่ในแดนตัวเองเกือบหมดเลยไอ้อะไรนะฮีทแมปที่ออกมาเนี่ยแทบไม่เข้าพื้นที่ที่3หรือพื้นที่สุดท้ายของโมร็อกโกเลยน้อยมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเกมมันประตูเดียวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้ถ้าป๋ากับเลมิงและพี่สมชัยภาครวมกันอะไรเกิดขึ้นก็ความฮาก็บางเกิดสิครับ
0: โอ้ย
1: เอ
0: าหยองมาด้วยคนไหม
1: อุ้ยเหร
0: อเอาไปกระชากความฮาหน่อยจะฮาเดี๋ยวจะฮาไปเกมแรกนี่โมร็อกโกก็นำบราซิลก่อนนะแต่ว่าโดนตีเสมอเร็วนะครับเกมนี้นำแล้วก็ยื้อได้จบครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับยังไม่เปลี่ยนนะ
1: พอเจ๋งภาคบอลงงมากครับมีบอลกี่ลูกกันแน่ครับเดี๋ยวบอลยาวบอลสั้นฮะมุกนี้จดลิขสิทธิ์ไหมฮะเป็นไง
0: เอาบอลสิรินันด้วยไหมนะ
1: อุ้ยเอาเกมกลับมาเตะกันต่อครับในครึ่งหลังครับโอ้ชิงกันแรกกล้องขออภัยผิดพลาดประการใดขออภัย
0: แต่ตอนนี้ซาวกลับมาพร้อมสมบูรณ์นะฮะ
1: สภาพอากาศสมบูรณ์แล้วเมื่อกี้ผมไปชาร์จแบบนานเมื่อกี
0: ้เฮ้ยคุณหลับได้ด้วยสุดยอดเลย
1: ผมเนี่ยขอให้แบบอะไรนะ snap ภาษาอังกฤษแล้วนะ snap ใช่ไหม
0: ก็เนี่ยนะภาษาอังกฤษเนี่ย snap อ่ะ
1: อ้าว
0: snap ภาษาอังกฤษเรียกอะไร
1: snap อะไรนะที่แบบเออหลับเดินๆอ่ะเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษอ่ะ
0: ไม่รู้นะ
1: เออ
0: ลักหลับเหรอ
1: เออลักหลับประมาณสัก5นาทีผมก็ได้นะ
0: งีบ
1: เขาเรียกงีบอ่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ
0: คุณนี่งีบผมนี่
1: อ้าวนี่ภาษาอังกฤษนับนับนับนับนับ
0: นับ
1: นับนับ
0: โอ้คุณสุดยอดเลย หลับได้ด้วย
1: เมื่อกี้ผมกลับมาแล้วกลับมาเป็น

0: สงสารเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้พอแทนนี่เป็นไงเมื่อกี้เบลอไว
1: ้แต่ก็ได้มุกที่จะเป็นตำนานของคุณ
0: มุกอะไรฮะ
1: ไออะไรของคุณเมื่อกี
0: ้มุกเงินสดเหรอ
1: เงินสดเงินสด
0: กรรมการมีเช็คฮะ
1: แต่นี่โอเคโอเค
0: โอเคนะ
1: โอเคดีเลย
0: แต่ผมกลับมาสมบูรณ์แล้วฟิตสมบูรณ์แล
1: ้วอย่าออกตัวมากก็ได้ฮะ
0: ผมมาแล้วผมมาแล้ว
1: เหรอ
0: สกอร์แลนะครับจะบวกจากคว้าไปซ้ายเด้อ
1: นี่
0: นี่เป็นไงได้บอลครับที่คริสตี้ขึ้นรัดกันป่ะย้อนหลังให้แฮร์รี่ดันขึ้นมาสูงครับแจ็คเฮนรี่แม็กทามินเน่เอ้าโอ้โหจะเปิดเกมเปิดโหมดบุกเข้าใส่นะคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: เฮดเดอร์สันครับไหลเข้ามาตรงกลางลูอิสเฟอร์กูสันเกน
1: โอ้คึกมากคึกมาก
0: แจ็คเฮนรี
1: ่
0: ไหลออกซ้ายมาโรเบอร์สันเนี่ยกิเรียนเทนี่ไม่ใช่พอเทนี่นะพอเทนี่นะผู้ตัดสินนะ
1: ครับ
0: ขณะกลับมาครับที่แจ็คเฮนรี
1: ่บอกว่าสแนปนั้นมันโดนตบครับ
0: อ้าวมุกมุก
1: แนปปี้แนป
0: แนปอยากให้หา
1: เอาสเนกไหมครับสเนกอร่อยนะสแนกก็อร่อยครับ
0: แม็กโทมิเน่ครับขึ้นหลังกลับมาตอนนี้แฟนบอลก็กำลังทยอยเข้ามาในสนามครับสงสัยไปซื้ออะไรดื่มแน่นอนนะเอาดูจังหวะนี้ของสกอตแลนด์โอ้โหเปิดเกมบุกมากขึ้นเลยครับโรเบอร์สันเปิดโค้งเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ยังติดอิซาดียอฟมงสปัดทิ้งออกข้างไปครับ
1: เอาเว้ยครึ่งหลังเอาเว้ย
0: เอาเว้ยเปลี่ยนโหมดบุกแล้วเว้ย
1: เติมเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงต้นครึ่งแรกสำหรับเกมบุกของสกอตแลนด์ขึ้นซ้ายขึ้นขวา
0: โอ้ผู้ตัดสินจากอุซเบกิสถานนะครับมิสเตอร์อิลกิชตันตาเซฟนะครับบอกให้คิเลนเทนี่เนี่ยเอา
1: ถุงเท้า
0: เนี่ยขยับขึ้นมาหน่อยฮะขยับขึ้นสูงหน่อย
1: โอ้โหแล้วไอ้โคตะอะไรนะไคโตะโคตะอะไรของญี่ปุ่นน่ะที่ยิงประตูอ่ะอันนั้นนี่แทบไม่เห็นเลยโอ้โหแบบต่ำมากเลยถุงเท้าไม่เห็นมี
0: นากามูระเหรอ
1: นากามูระ
0: เคโตะนากามูระที่หน้าตาคิเลคิเลฮะ
1: คิเลกว่าเรา
0: โอ้อย่างรอเป็นนายแบบด้วย
1: ดูไม่ได้
0: และ
1: เก่งด้วยนะโอ้เล่นโคตรดีเลยไอตัวนี้แหละที่มาแทนมิโตมะนะ
0: ใช่เล่นตำแหน่งวิงแบ็กเน
1: า
0: ะ
1: ญี่ปุ่นก็ตั้งความหวังเอาไว้แล้วเล่นดีด้วยสุดยอด
0: ดิอาสเคาะกับสายบารี่เอาดิอาสเสียบอลแบ็กกินได้บอลนะครับแบ็กกินจังหวะนี้กระชากไปแต่ว่ามาสองคนจะไหลเข้ามาตรงกลางจอดแบ็กกินมันเข้าเท้าเข้าโดนเสียความไปเลยพุทธศิลป์พุทธศิลป์ยังไง
1: เป่าเป็นมาเตะจากประตู
0: ไม่ได้ผายมือบอกว่าไม่ได้ชี้ไปที่บริเวณเส้นดอกลาบอกว่าเตะมาจากประตูไม่ได
1: ้โอ้ลูกนี้ถ้าเสียจุดโทษเสียประตูนี่ต้องโทษไบรอันดีอาร์ตเลยไปทำเสียบอลขี้เลี้ยงเกินจังหวะนี้เสียเหลี่ยมแล้วแต่แม็กกินนี่แกก็ลุยมาคนเดียวนะเพราะมีเพื่อน2คน
0: อุ้ยโดนไหมคุณ
1: ก็
0: นิวเอลอาร์วีไปเสียบนะ
1: คือแม็กกินแตะบอลไปแล้วแต่เหลี่ยมมันฟาวมันไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเหลี่ยมครับมันเหมือนกระแทกกันจริงๆแต่ว่าผู้ถึงจะดูว่ารุนแรงพอหรือเปล่าแต่ผมว่าลูกนี้มันปะทะกันธรรมดาในเกมมันไม่ได้รุนแรงพอจะเป็นจุดโทษนะครับก็จังหวะบังเฉยๆอ่ะจังหวะบังแล้วก็ไปกระแทกก็ล้มไปกันนั้นนะครับไม่ได้ครับเงินสดเรียบร้อยครับ
0: เฮ้ยอะไรเงินสดเฮ้ย
1: เช็คเรียบร้อย
0: เช็คอ๋อให้คุณโอ้ต่อหน้าเลยเหรอ
1: ผมบอกให้คุณไปจดลิขสิทธิ์คุณไม่ไป
0: เอาเรียบร้อยฮะ
1: ไม่ได้นะครับ
0: เงินสดเรียบร้อย
1: ครับ
0: เอา
1: ไปแล้วครับโอ้บัวดี้
0: มาสวยครับบัวดี้โอ้แกยังเป็นภาพใบเล่าที่แกไปถ่ายรูปกันตั้งแต่โมร็อกโกใช่ไหมล่ะตอนโลกปี2018และ8ปีต่อมาเล่นกับทีมชาติโมร็อกโกบ้านเกิดคิดดูด้วยกันนะเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับมาทางซ้าย
1: โอ้โห
0: ก็ได้ใส่บอลยิงลูกนี้แชมป์แล้วก็ชนคันแม่โมร็อกโกไม่ได้บอลที่2ครับจากอิสมาอิลไซบารีเจ้าเก่าเจ้าเดิม
1: โอ้โหกระชากขึ้นมาอย่างกับรถด่วนนะครับเอลคานุสเร็วจริงครับริมเส้นทางซ้ายตบเข้ามาตรงกลางไซบารีเข้ามาชาร์จโดนด้วยแต่ว่าฉลับกองหลังนะครับบอลย้อยไปชนคานครับผมโอ้โหแล้วกระเด้งออกไปครับโอ้โหนี่ต้องชมเลยนะครับ
0: แจ็คเฮนรี
1: ่คนที่เข้ามาสกัดไม่งั้นสามเลยไม่ใช่ตุงตะข่ายแน่นอนนะครับ
0: แจ็คเฮนรี่ครับเป็นหน่วยกล้าตายมาขวางไว้แล้วบอลเนี่ยฉลับแจ็คเฮนรี่กระดอนข้ามศีรษะของแองกัสกันนะครับชนบริเวณสามเหลี่ยมพอดี
1: โอ้โห
0: เกือบ2-0ครับนาที50ครับเล่นสั้นครับดิอาส เล่นกับเพื่อนได้บอลปัดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้โอ้โหหมงสปัดทิ้งไปก่อนครับแกรนแฮนลี
1: ่โอ้โห
0: ไซบารี่เกือบอีก1ประตูนะครับจะเป็น3ไปนะถ้าแกยิงได
1: ้ถ้า3ก็ขึ้นนำดาวซัมโบร่วมเลยโอ้โหไบรอันเดียสเปิดจังหวะนี้ก็ติดแฮนลี่อยู่นะครับย้ายแต่มุมอีกครั้งนึงแล้วเปลี่ยนฝั่งครับคนที่จะมาเตะฝั่งนี้นี่เป็นอัชราฟาคิมีครับเอาครับจะเอาประตูที่2นะครับโมร็อกโกถ้าได้นี่สบายขึ้นเยอะครับ
0: จบเลยนะน้ำไหมฮะสึกมีสึกแล้วฮะ
1: โอ้โหดีนะเกิน
0: แต่มุมครับฮาคิมีทางขวาเปิดเรียกเข้ามาโดนบอลที่เสา
1: โอ้
0: โหเกือบเข้าครับแฮร์ชอปขึ้นมาโมนะครับเป็นหมายเลข23เอาเป็นเอาคานุสนะครับบงวิ่งเข้ามามองลูกนี้เกือบเข้าครับที่เสาแรก
1: โอ้โหพลาดไปแล้วนี่เซฟได้ไงแองกัสกันโฉบเข้ามาที่เสาแรก
0: เอาเสื้อขาดนิวเอวานาวี
1: เอวานาวีนะไอตัวที่ปากแตกเมื่อกี
0: ้โอ้โหจังหวะที่หมกของทางเอลคานุสจะเข้าอยู่แล้วแต่ว่าแองกัสกันครับผวามาที่เสาแรกเนี่ยแปะออกบริเวณเส้นประตูพอดีครับ
1: โอ้โหจังหวะที่ไปดึงกับน่าจะเป็นแจ็คเฮนรี่นะโอ้โห
0: เสื้อขาดอุ้ยเห็นเฮดมิวเฮดมิวเลยอ่ะ
1: โอ้เสื้อขาดแบบขาดกระจุยอ่ะขาดแบบโอ้ขาดยับเลย
0: นิวเอลอาร์เนวีแกกระโดดตกเสื้อแกงงฮะแกเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นเหร
1: อ
0: พอมองตรงหน้าอกอ้าวเห็นเฮดมิวกันเลยฮะ
1: ครับ
0: เฮดมิวไง
1: เอาแล้ว
0: ตอนนี้ของไซบารีจะไปโอ้โหไม่ได้ครับไปติดเดี๋ยวรับของสกอตแลนด์และบอลเข้ามือแองกัสกันแต่เกมของสกอตแลนด์ในครึ่งหลังดีขึ้นนะอ้าวดีขึ้น
1: ดีขึ้นอยู่แป๊บนึงอะ
0: แป๊บนึงแต่โดนบีบสูงมาครับแพทเทอร์สันทางขวาอ้าวมีหน้านัดที่แล้วเป็นสำรองครับนัดนี้กระจายออกข้างเลยครับเป็นตัวจริงจ่ายออกข้างเลย
1: โอ้เพสซิ่งบีบขึ้นมากันสูงหมดเลยอะโมร็อกโกนะครับแล้วก็จังหวะเมื่อสักครู่นี่ไซบารี่ได้บอลในกรอบเขตโทษนะครับจะลุยเข้าไปแต่ว่ากองหลังอยู่เยอะครับเกมก็กลายมาเป็นของโมร็อกโกเหมือนเดิมครับ
0: คือโมร็อกโกด้วยความที่นำก่อน1ต่อ0เคยก็เลยเล่นตามเกมของตัวเองได้ครับจะบีบก็ตายจะคายก็ตายเนาะ
1: จะคายก็รอด
0: เหมือนลูกไก่ในกำลูกมือลูกไก่ในกำไก่อะ
1: ลูกมือในกำไก่ดิ
0: ลูกมือในกำไก
1: ่ลูกไก่ในกำมืออ ๋
0: อเหรอ
1: พี่ว่าสกอตจะกลับมาได้ไหม
0: มีโอกาสนะยังมีโอกาสโอ้เมื่อกี้แจ็คเฮนรี่ถ้าไม่มาขวางเจ้าไซบารี่ตรงตะขาเลยครับเพราะว่ากำลังจะวิ่งเข้ามายิงนู่นนี้
1: จะสุดแล้วลูกเมื่อกี
0: ้ถูก
1: อยู่ได้ได้ถ้ามีแต้มเกมนี้ลูกนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนอย่างนึงอะ
0: แจ็คแฮนรี่ออกซ้ายมาครับโรเบอร์สันน่ะขอบอลครับที่เชดำลงมารับบอลตามคีแลนเทนี่นะไม่ใช่พอเทนี่ใครจะบ้าไปบรรยายพอเทนี่จะบ้าเหรอไม่กรรมการนะไปบรรยายว่าพอที่นี่ได้ไงล่ะคีเลเทนี่อันนั้นกรรมการแล้ว
1: เหมือนที่เขาบอกเลยชงเองหาเอง
0: บอลทางขวาครับของสกอตแลนด์ฟอร์กสันจ่ายมาฝากให้แม็กกินโอ้โหแม็กกินจับบอลยาวเกินไปครับอุ้ยจังหวะนี้ลุยส์ฟอร์กสันครับไปทำฟาวจากข้างหลังต้องระวังนะเตะจากข้างหลังเนี่ยเมื่อวานนี้อิสมาอิลโกเน่นะครับกองกลางของแคนาดาหักไปแล้วนะครับ
1: แต่นี่เข้าก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ผู้ตัดสินเป่าให้ฟาวนะครับ
0: ไปเข้าหนักใส่อูนาอีนักเตะตำแหน่งกองกลางนะครับของโมร็อกโกเซฟได้ที่ผ่านครับอยู่ที่ 0-1 ครับโมร็อกโกนำตั้งแต่ต้นเกมครับต้นเกมครึ่งแรกจากอิสมาอิลไซบารี
1: ถามพี่เจนสักคำหน่อยค่ะเมื่อวานหัวค่ำเห็นภาคเดนิสตื่นมาตี2ก็ยังพากเทนนิสอยู่มาตี5พากบอลต่อได้นอนบ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับของนะทางโฟกัสซัตโอ้โฟกัสซัตโดนเบียดล้มลูกนี
1: ้โอ้โหแล้วจังหวะล้มจังหวะล้มหน้าไปโดนบอลด้วยโฟกัสซัตโอ้ยบัวดี้แสบเองคือใช้แขนใช้ลำตัวนะครับ
0: โอ้โห
1: เบียด
0: คนนี้ที่เด่นนะของสกอตแลนด์คือคนนี้แหละลุยส์ฟอร์กูสันเฮ้ยเล่นกับโบโลญ่าไหมเนี่ยตัวนี้ใช่ไหม
1: ใช่โบโลญ่า
0: เล่นดีมากตัวนี
1: ้ฟิลดาว
0: รุ่งแต่ว่าจังหวะนี้โอ้โหแกจังหวะโดนผลักล้มนะครับแล้วหน้าไปชนกับบอลครับบอลมันปักอยู่แล้วแกหน้าไปชนบอลพอดีครับ
1: ครับนี่เมย์บอกว่า คุณการเสียงแก่แต่ตัวจริงยังหนุ่มอยู่เลยครับนี่
0: เป็นไง
1: ตาถึงมากเลยถ้าเม้นเข้ามาอย่างเงี้ยชอบ
0: ชอบนะ
1: สรุปชื่อโอ๊กหรือชื่อการครับชื่อทั้งคู่ครับชื่ออะไรก็ได้ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อโอ๊กชื่อจริงชื่อการ
1: ครับชื่อพ
0: ่
1: อ
0: ไม่อย่าดีกว่าอย่าดีกว่าท่านไปสบายแล้ว
1: ครับผม
0: ครับหมดแบตผมหมดแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยทำไมหมดเร็วยังวะ
0: เดี๋ยว
1: บอกว่าอย่าใช้เยอะ
0: เดี๋ยวไปเสียปากก่อน
1: โอ้นี่เพิ่งผ่านไป10นาทีเอาครึ่งหลัง
0: ขอแบตสำรองหน่อยได้ไหม
1: เปิดมาอย่างคึกเลย
0: ครับ
1: โอ้หมดแล้วไปนอนอีกสัก5นาที
0: นอนอีก5นาทีนะไหลออกขวามาครับอิซาดิยับได้บอลบริเวณกลางสนามเซ็นเตอร์แบ็คของโมร็อกโกเดินขึ้นมาสูงจ่ายมาตรงกลางครับเล่นกับบัวดี้เร่งในช่วงต้นนะครับสกอตแลนด์แต่พอผ่าน10นาทีเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมครับตั้งรับแล้วรอโต้
1: เฮดมิวไม่หาค่ะ
0: ไม่หานะ
1: ต้องศีรษะเมจิ
0: ทำไมอ่ะ
1: ศีรษะอะไรศีรษะนี่อะไร
0: ศีรษะหัว
1: เมจิ
0: แอลครับผม
1: โอ้โหบัวดี้จ่ายติดนิดเดียวโอ้โหติดล็อบโบ้นิดเดียวไม่งั้นฮาคิมี่หลุดไปถึงเส้นหลังแน่
0: เอาแล้วโมร็อกโกตัดบอลได้จ่ายทะลุช่องมาให้ดีอาร์ตต้องเข้าซ้ายแต่งเข้าขวาแล้วยิงฉลับยิงติดบล็อกติดเฮนรี่อีกแล้วครับโรเบอร์ซันได้บอลวางยาคนนี้ใช้บอลยาเล็กครับบอลยาวขึ้นหน้าไปคริสตี้มองตั้งให้เชอดัมชิงจังหวะการบอล2เป็นของอายุบัวดี
1: ้
0: กระด
1: ัก
0: กระดักตัวรุกของสกอตแลนด์น่าจะมีเยอะกว่านี้นะ
1: น้อยน้อย
0: เออไม่น้อยเกินไปอ่ะ
1: น้อยไปหน่อยแล้วตัวรุกก็ต้องเล่นเกมรับด้วย
0: ใช่ฮาคิมี่ครับไหลให้อุดาอีอุดีหนึ่งจังหวะอยู่ทางขวาเคาะใกล้ๆกับอาคิมี่เล่นในสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆครับเอลคานูชให้อัสดินอุนาอี
1: บอลโลใครแล้วเด่น
0: เล่นเด่นมากเด่นมาก
1: เด่นสุดๆคราวนี้นี่ก็มีเพื่อนขึ้นมาเยอะอ้าวเจ็บไปแล้วครับพอเทียนี่ของคุณเจ๋งครับ
0: ไม่ใช่ฮะคิแลนฮะคนบ้าอะไรจะไปอ่านพอเทียนี่นั่นผู้ตัดสิน
1: อ่านผิดหรือเปล่าก็อาจจะต้องถ่วงเวลานิดนึงอ่ะพูดตรงนะฮะเพราะว่าเกมมันโดนบีบโมร็อกโกมาอย่างกับพายุนะฮะแล้วการจะเปลี่ยนตัว2คนด้วยครับโมร็อกโกแต่บอลโลกคราวนี้บอลมันไม่ค่อยแบ่งฝั่งนะดูแฟนบอลนี่อยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันยืนใกล้ๆกันเลยสองทีมเลย
0: ครับ
1: หลายๆสนามเลยกองมาแล้วครับเทียนี่กำลังจะเปลี่ยนตัวคนแรกคร
0: ับเบนโดก
1: โอ้เบนโดก
0: มาเรียมาเรียเป็นโดเป็นโดกเด็กเก่า
1: ที
0: ่เพ
1: ิ่ม
0: มา
1: เรีย
0: มาอยู่แล้วไปอยู่บอลมัดแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเนี่ยแบนแกนนันโดกแล้ว
1: คืออะไร
0: มีชื่อกลางด้วยแบนแกนนันโดกเด็กก็เป็นโดกแหละ
1: อ๋อแกนนันโดก
0: มีชื่อกลางด้วย
1: ใครออก
0: พอเทนี่ออกไปฮะออกแล้วคีแลนเทนี่
1: ก็คีแลนเทียนนี่นี่เป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะครับถ้าตามตำแหน่งในเกมนี้นะแล้วก็จะเอาเบนโดครับลงมาเล่นแทน
0: เด็กปรั่นนะเด็กปรั่นของลิเวอร์พูลครับแล้วก็ปล่อยให้บอลหมัดครับบอลหมัดก็ชอบซื้อนักเตะลิเวอร์พูลนะ
1: ครับ
0: เคยปล่อยจอร์แดนไอซ์ไปไง
1: ครับ
0: หวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลย20ล้านมั้ง
1: แต่เสียนักเตะมาแหละเสียโค้ชเลยโค้ชยังเสียให้ลิเวอร์พูลเลย
0: ครับ ไม่รู้เป็นอะไรนักหนากับบอลหมัดฮะ
1: แชมป์ไม่ลิเวอร์พูลปีหน้า
0: โอ้โหสร้างทีมก่อนเถอะ
1: นะ
0: สร้างทีมใหม่เถอะ
1: จริงเหรอก่อนเกมก่อนเปิดดูการผมเห็นพูดอย่างนี้ทุกคนนะแต่พอเล่นไปเล่นมาไม่ได้แชมป์ก็ดั่วกันใหญ
0: ่ด่าเละเลยฮะปลดโค้ชปลดโค้ชฮะ
1: ก็เนี่ยไงเขาก็พาไปแชมเปี้ยนลีกไม่ปลดเขาอีก
0: ขณะนั้นแฮร์รี่ครับจ่ายขึ้นหน้ามาให้แม็กทอมินีพลิกไปได้ขึ้นหลังให้แจ็คเฮนรี่โรเบอร์สันกลับไปที่แองกัสกันขณะนั้นแฮร์รี่ฟอร์กูสันออกขวามาโอ้โหโดนบีบมาครับแพทริสันต้องคืนกลับมาคือจ่ายไปแนวลึกไม่ได้ครับต้องได้แต่จ่ายขวาสนามออก ทางซ้ายขวาครับสกอตแลนด์แม็กซ์มาเดย์บอลยาวดีกว่าครับ

0: สาดโด่งขึ้นหน้าไปวิ่งไปด้านเก่าไปเลยแต่มรกอดักได้เอาแล้วจัดส่วนครับบอลอยู่ที่เป็นทางด้านเอลคานุสครับตกขบะข้างในอย่างติดแจ็คเฮนรี่คริสตี้เล่นกับเป็นโดกเอาเป็นโดกใจให้บอดี้หน้าตาเฉยเลย
1: แต่เกมรับก็แน่นจริงๆอ่ะสกอตแลนด
0: ์อ้าวมีไฟครับมีไฟมาสลาวีครับโดนเบนโดกไปทำฟาวฟรีคิกครับทางซ้ายของมาร์โก
1: โดกบอกพุ่มเปล่าเป็นจังหวะที่กำลังจะเติมขึ้นมานะครับมาสลาวีไม่ค่อยได้เติมเยอะเหมือนฮาคิมี่ครับแต่ว่าเติมมาจังหวะนี้เจอโดกครับเข้าผักทางด้านหลังนะครับได้ฟรีคิกครับวันนี้ต้องชมเลยนะครับสตีฟคลาร์กวางแท็กติกในเกมรับมาดีครับ3เซนเตอร์เล่นดีหมดเลยนะครับแจ็คเฮนรี่แกรนท์แฮนรี่ตอนนี้มีเบนโดกลงมาอีกคนครับ
0: แต่มุมทางซ้ายฮาคิมิยอดเข้ามาติดหัวของคริสตี้ตั้งแต่ด่านแรกเลยครับบอลยังลอยโด่งอยู่ในกรอบเขตโทษของสกอตแลนด์อย่างเอาบอลลงพื้นไม่ได้ครับผู้เล่นทั้ง2ทีมเก็บได้แล้วครับฮาคิมิดึงเข้าขวาและขอยิงเองโอ้โหจะปั่นโครงลูกนี้โครงไม่พอ
1: ฮาคิมิบอกลำคาญเหลือเกินต่อกันอยู่นั่นลองล็อกเข้าขวาข้างถนัดแล้วก็จะปั่นนะครับแต่ว่าก็หลุดกรอบไปเยอะครับแบ็คขวาที่ว่าดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับอัชราฟ ฮาคิมีสู้ดิโอโก้ดาโลไม่ได้หรอก
0: เหรอสกอตแลนด์วางโดดขึ้นมาครับฮาคิมีเก็บได้คือหลังกลับมาแต่กันใหม่ที่ยาซินโบโนหรือว่าบูนูนะ
1: แล้วแต่จะเรียกนะฮะ
0: ใช่แต่ผมจะติดโบโนนะ
1: โบนูนะเกมเลยครึ่งชั่วโมงแล้วนะเลย1ชั่วโมงเกมไปแล้วนะครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับโมร็อกโกเหนียวจริงครับวันนี้สกอตแลนด์แต่เกมรุกก็เบาไปหน่อยนะครับไม่ค่อยมีตัวดีเด็ดอะไรเท่าไหร่เกมรุกไม่ค่อยสร้างอันตรายกับโมร็อกโกได้เท่าไหร่นักแต่ตอนนี้เพรสซิ่งขึ้นมาสูงครับออกบอลยากเหมือนกันโมร็อกโกเอาเติมขึ้นมาแล้ว
0: เติมกันมาที่แม็กซ์ไหลมาคิดเข้าซ้ายแล้วเข้าขวาโอ้โหเกี่ยวซ้ายแล้วยิงขวามันไม่ใช่ค่าถนัดครับคริสตี้ก็เลยยิงตรงนี้ข้ามคาน
1: โอ้โหไปเสียบอลครับจากจังหวะขึ้นเกมโดนร็อบโบ้ตัดได้ครับให้แม็กโทมิเน่แม็กโทมิเน่ไหลต่อมาไรอันคริสตี้จับหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดครับบอลข้ามคานออกไปยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับสำหรับสกอตแลนด์ในเกมนี้แต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพรสซิ่งจนโมร็อกโกเสียบอลในแดนตัวเองครับ
0: นี่ต้องอย่างนี้ครับต้องเพรสขึ้นไปเยอะๆครับเพื่อให้โมร็อกโกเล่นยากในการนะสร้างเกมมาจากหน้าบ้านตัวเองโมโนตัวนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการประตูของมาร์โกดิยอบจ่ายขึ้นหน้ามาไม่ฟาวด้วยกันแล้วจะย้อนสอนนะครับทำฟาสเบรกได้ไหม
1: เฮ้ย
0: นี่ไงมีฟาสเบรกเหมือนบาสเกตบอลด้วยยกมาจังหวะนี้จะให้โรเบิร์ตสันน่ะยาวเกินไป
1: ฟาสเบรกนี่ฟุตบอลแต่เบรกฟาสนี่อะไรฮะ
0: ถ้าเบรกฟาสก็อร่อยสิครับเช้าๆเนี่ยมีกาแฟเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นอาหารเช้าเฮ้ยคุณอย่าส่งมาแบบนี้สิคุณโอ้เกิดเป็นการก็ฮาสิครับ
1: โอ้ย
0: เช้าๆแบบนี้
1: ผมนี่เดาใจคุณย่าแล้วเกินเดี๋ยวคึกเดี๋ยวก็คึกเดี๋ยวก็บ่นเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็ดับเรื่องอะไ
0: รเดี๋ยวผุด
1: ไอตอนคึกก็คึกแล้วเกิน
0: เหรอ
1: เ
0: พลงคิติน่าไงเดี๋ยวผุดเดี๋ยวก็โผล่ฮะเอามาระโกมาระโกเริ่มเสียบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองบ่อยแต่จังหวะนี้แกะมาได้ครับโอ้โหหลอกสวยครับอูดาอีเล่นเข้ามาข้างในครับให้เอลคานุส
1: เบ่งหาวหาวเบ่ง
0: อ้าวจ่ายขึ้นหน้ามาฮาเคมี่กองไปแล้วครับเอาแล้วได้ฟาวด้วยฮะฮาเคมี่ได้ฟาวจากโรเบอร์สัน
1: เอาเหลือง
0: โอ้แล้วล็อบโบเหลือง
1: ล็อบโบบอกวาดกรรมการชาวอุซเบย์นะครับเป็นใบเหลืองแรกครับของสกอตแลนด์ในเกมนี้ครับเป็นของกัปตันทีมแอนดรูโรเบอร์สันแกได้ยินเราพูดครึ่งแรกว่าไม่รู้ว่าให้แต่ฟาวสกอตแลนด์นะครึ่งหลังนี้ให้เดฟาโมโลโกโอ้แต่ลูกนี้เอามือไปรั้งครับสกอตแลนด์ไอ้กัปตันทีมเจอกันนะครับไปทำฟาฮาคิมี่ครับโดนใบเหลืองไป

0: องไทยคนไหนได้ไปบอลโลกครับ
1: ใครฮะ
0: ลิซ่าไง
1: อ๋อลิซ่าไง
0: คู่2อะไรดีครับพี
1: ่บราซิลไปเลยจัดไปมีบ้านใครบ้าน
0: คนดูกระเตื้องแล้วครับสงสัยเพิ่งตื่นงานตอนนี้860แล้ว900แล้วตอนนี
1: ้พันหนึ่งหน่อยพันหนึ่งหน่อย
0: สามพันไปเลย
1: ครับ3,000ทำลายสถิติของหยองกับพี่ปูไปเลย3,600ไปเลย
0: ใช่บราซิลเนี่ย3,000ไปเลย
1: อ้าว
0: คนดู
1: คนดูนะ
0: คนดูคนดู
1: ตอนนี้ใน YouTube ตอนเท่าไหร่ตอนนี
0: ้ก็900กว่าแล้ว
1: 900ส่วนใน YouTube Facebook 146นะ
0: ครับ
1: TikTok ก็มีคนดู100กว่าตอนนี้ฮะ
0: โอ้
1: สักถ่ายด้วยนะ TikTok ของเราครับ
0: เจ๋งพยายามบิ้วตัวเองอยู่หาวหลายรอบแล้วนะ
1: อ้าวหาวที่ไหนหลักฐานไม่มี
0: เออมั่ว
1: เดี๋ยวฟ้องเลยเดี๋ยวฟ้องเลย
0: ไก่ได้17สมัย2สมัยซ้อนมีกินเลี้ยงแห่ไปยังครับเป็นประวัติศาสตร์ไหมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าก็ดีใจมากนะครับที่ได้อันดับที่17ในปีนี้แต่ซื้อแหลกนะ
1: อ
0: ันดับที่17แต่ซื้อแหลกนะ
1: เอลคานูสครับได้บอลอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยใกล้ๆกับบัวดี้เอาลุยขึ้นมาครับอูนาอีจะดริฟท์จะลากเข้าไปเป็นไง
0: จะดริฟท์ด้วย
1: นี่มีอเมริกันฟุตบอลก็มีเป็นไงต้องมีเราเตะที่อเมริกาไงคุณ
0: ครับ
1: เ
0: ออ
1: ดริฟท์นี้ขึ้นมา
0: ดริฟท์นี้ทำได้ดีครับ
1: ครับ
0: ในอเมริกันฟุตบอลนี้ถ้าบอกว่าดริฟท์นี้นี่ก็คือแบบเกม
1: เขาบอกว่าตอนนี้คือจบเพลย์นี้ก็ห้ามพูดแล้วนะ
0: ทำไม
1: ฟุตบอลไอ้ผู้ตัดสินดีเลย์แฟลกตัวนี้จะให้จบเพลย์ไปก่อนค่อยนะไม่ได้เลยนะ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ใครห้ามอ่ะผิดกฎหมายอ่ะ
1: อ้าว
0: จะพูดอ่ะทำไมอ่ะ
1: ใจเย็นสิ
0: ทำไมอ่ะ
1: ใจเย็นๆจะดูจังหวะที่ขอใบดีอาร์ตเข้าสายแล้วไหลไปโอ้โหติดเพตเตอร์สันน่ะ
0: วันนี้นี่ดูเงอะงะไปหน่อยดึงจังหวะเล่นเองมันเสียทีมเสียจังหวะไปหมดนะใบดีอาร์ตนะอูนาอีโดนดึงจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินมาให้ดูภาพช้ามาให้ดูนะครับลูอิสเฟอร์กูสันครับไปดึงแต่ว่าไม่ฟาวครับครับจบควอเตอร์ที่3ครับพักไฮเดรชันเบรกครับจะมาม่าหรือพิซซ่าก็อยู่ที่บราซิลแล้วฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่บราซิลแล้วมาดูว่ากี่เสาไฟฟ้าไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก่อนแข่งต้องยิงต้องเขายิงใส่ประตูฝั่งบราซิลกี่ลูกอ่ะ
0: ถ้ารู้ไม่ต้องบอกมานะเชื่อไหมมีคนบอกเต็มนะจุนยังพ่ายที่99ไหมครับได้คูละ 5,000 จริงไหมครับ
1: น่าจะจุนก็มาเนี่ย
0: มามาตั้งหลายทีส่งเสื้อเฮติให้คุณวาวด่วนๆครับติดตามพี่เจ๋งตลอดครับชื่นชมมากเป็น FC ชอบมากเพลงเล่นของสูงเนี่ยครับ
1: อ้าวนะเจ๋งพี่แกนครับ
0: สวัสดียามเช้าก็มานะครับคุณณัฐวุฒิ
1: สวัสดีครับ
0: คุณไวชินี่บอกว่าตอนดูบอลมันแบบตอนภาคไหมครับพี่หลับครับตอนนอนหลับฮะ
1: ภาคมันมากครับผมดูสดจะหลับครับอ้าวกรรมการวิ่งไปสมุทรโชคสารชาติแบบนี้พอได้ไหมสมุทรโชคก็ได้นะเช็คไง
0: อ๋อเช็คได้
1: ครับ
0: กูจะเป็นสุภโชคนมนิ่มมาดิ
1: ป๋ากับพิเทพภาคดีกว่าเยอะครับอ้าว
0: ดีกว่าแต่เราฮาก็เยอะ
1: เราฮาก็เยอะอ้าว
0: เจอเงินสดเมื่อกี้ก็อึ้งแล้ว
1: ภาคเสียงอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสกอตแลนด์กับบาร์โกกลับมาเตะกันแล้วแต่เตะกันไปอย่าบอกว่าฉันไม่ชอบ
0: พี่วันกาพี่วันกาน
1: ะ
0: พี่วันกาดีกว่า
1: เอาสกอตแลนด์นะก็มาริโกตอนนี้ก็มาริโกก็นำ1-0นะ
0: เร็วๆๆเ
1: อสเวดอ่ะระวังด้วยส่วนดีๆ
0: คร
1: ับ ส่งข้อความมาดี
0: ๆพี่
1: สกอตแลนด์กับมาริโกครับ
0: ครับ
1: บ
0: อลพลาดอน
2: ตอนนี้อยู่ในช่วงไฮเดชเบรกนะครับ
0: แอดคาราบาว
1: พี่น้องอย่าตีกันบนทีวีอยู่ในทีวีนะพี่น้อง
0: อาเลวัต
1: ฮะ
0: อาเลวัต
1: เลวัตไหน
0: เลวัตบุรีนันมั้งอาเลวัตที่ ที่แกพกปืนตลอดเวลา
1: อันนั้นไม่กล้าครับผมไม่กล้าครับเดี๋ยวเป็นไข้โป้งครับ
0: ไอหลานด้วยเมื่อก่อนนะเอาครับเปลี่ยนตัวไปในสนามดีกว่าครับปลอดภัยที่สุดครับจะลงมาแล้วครับผู้เล่นหมายเลข9ครับเอาหมายเลข10ออกนะครับเชียร์ดำไม่มี
1: แชงแลนด์ในทำไม
0: บ้างเกมเลยครับ
1: ใช่ไหมแชงแลนด์ไหมอ๋อไดช์ไดช
0: ์ลินตันไดช์ของหน้าของชาวตันนะครับ
1: เรียกว่
0: าไดช์กับแม็กกรีนครับลงมาเคนนี่แม็กกรีนของนอร์ลิชนะครับโอ้เปลี่ยน3คนแล้วนะครับสำหรับสกอตแลนด์ลินตันไดช์นี่ก็ลงมายืนเป็นหน้าเป้าแทนเชียร์ดำนะครับส่วนไอเคนนี่แม็กกรีนนี่ก็มิดฟิลด์นะครับลงมาแทนที่ของใครว่าที่ออกไปเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอุ๊ยพี่ต้นสวัสดีครับพี่
1: เปลี่ยนทางครับแป๊บนึงดูก่อน
0: Hickey coming on. I thought he combined very well in the hate. เหลืออีกไม่ถึง20นาทีครับเกมที่บอสตันนะครับ
1: เชดามกับคริสตี้ออก
0: ก็ตามตำแหน่งนะครับเชดามนี่ตอนนี้ไปเล่นอยู่โตริโน่นะเกมนี้ทำอะไรไม่ได้ครับไม่ค่อยมีบทบาทที่ลงมาเน่ลินดอนไดนี่ตัวบะเริ่มเลยนะครับ
1: ก็เป็นเนื้อกองหน้าล่างยักษ์นะลินดอนไดช์ครับส่วนหน้าสำรองของสกอตแลนด
0: ์ตัวใหญ่จริงนึกว่าสแตนคอลิมอร
1: ์
0: ขอผ้าเป็นเสียงทนายตั้มด้วยครับ
1: โอ้โหอย่าเนี่ยเขามาฟ้องฮะเดี๋ยวไม่ได้อยู่กันตรงนี้ฮะ
0: มีคู่ไหนที่เจ๋งไม่ได้ผ้าบ้างครับ
1: อ้าว
0: อะไรนะมาบ่อยก็ว่าไม่มาก็ว่าพอตอนไม่มาเจ๋งหายไปไหนพอมาบ่อยก็เจ๋งไม่นอนบ้างเหรอ
1: ด่าแล้วอีกโอ้ครับเอาใจยาก
0: ๆคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
1: คนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ชอบ
0: ครับคนเป็นแฟนทำแทนไม่ได้ใช่ไหม
1: นั่นเพลง
0: คนไม่ใช่แฟนนี่เขาบอกมาแล้วบาร์เซลนี่2กว่าครับพี
1: ่โอ้โหสองเมล็ดก่อนเลยเหรอ
0: โอ้ยสองกว่าน่าลุ้นนะ
1: บราซิล 2.5 สับไฟฟ้าครับพี่เขาบอกมาบราซิลยิงทะลุจักรวาลไปเลยครับพี่ว่ากันนะว่ากันนะ
0: ไหวไหม2ลูก2
1: เฮ้ยต้องมี
0: เอ้ย
1: เอาชนกัน
0: แต่ว่าถึงบอลก่อนแล้วนะ
1: โบโน่ยาซินโบโน่
0: คือบอลมันวางขนานเส้นมาทางขวานะครับแล้วกระเด้งเขาก่อเกิดโทษเบนโดก็วิ่งเข้ามาจะหาบอลแต่ว่าโบโน่ออกมาตัดได้แล้วก็ไปชนกันครับเนี่ยครับ
1: โอ้โบโน่แกชนเสร็จเดี๋ยวแกมีวางสามหมัดด้วยนะแกเหมือนจะสามหมัดด้วยนะมือขวา
0: อุสมาธิดีเลยขนาดนั้นแกจะลงพื้นเปล่า
1: เอามือปากพื้นอย่างเงี้ย
0: เออแบบเอามือลงพื้นพี่นี่กี่กระป๋องแล้วเนี่ย
1: แอดไปเลยอ่ะตาบ้านฉ่ำมาเลยฮะ
0: ก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับ
1: ครับ
0: ยาซีนโบโน่ครับ
1: 15นาทีสุดท้ายครับเกมที่บอสตันสเตเดียมสกอตแลนด์ตามหลังมาร์โกอยู่ที่0-1ครับประตูตั้งแต่นาทีที่2ครับอิสมาเอลไซบารีครับก่อนหน้าตัวเก่งของมาร์โกยิงน้ำตั้งแต่ต้นเกม
0: มีคุณอะไรเนี่ยแอชลีย์เนี่ยบอกเอาเสียงเดิมดีแล้วพี
1: ่เสียงเดิมดีนะ
0: เสียงเดิมดีกว่าสวดคนภาคเริ่มมีขยับมาที่มานั่งสำรองอะไรครับผมไปโดนตัวไหนมาฮะ
1: โรเบอร์สันครับหยอดยาวขึ้นหน้าไปให้ลินดอนไดช์เก็บไม่ได้ดิอาสอยู่เริมเส้นเนี่ยเอากระเลี้ยงออกดิอาสแกตอนนี้แกมีทุกอย่างนะยกเว้นประโยชน์นะตัวนี้ฮะ
0: โลกอ่ะคือมีความสามารถสูงนะความสามารถเฉพาะตัวดีแต่ว่าเวลาได้บอลแล้วเหมือนตัดสินใจจังหวะสุดท้ายไม่ดีอ่ะไม่รู้ทำอะไรยักษ์อยู่นั่นนะและทีมก็เสียจังหวะไปหมด
1: บุกก็บุกให้ต่อเนื่องแล้วสกอตแลนด์วางยาวขึ้นหน้าไปครับจะให้ลินดอนไดช์ครับโดนหัวทิ้งมาก่อนเพเดอร์สันอ่ะมองตั้งให้มาที่เคนนี่แม็กกรีน แมคคลีนเป็นตัวออกบอลนะครับแทนคริสตี้ครับลงมาแทนแลนคริสตี้ขอกับแมคกินออกซ้ายมาโรบสันจะเบิ้ลเร็วไปติดครับแล้วมาร์โกจะย้อนทานะครับจ่ายขึ้นหน้ามาที่อูนาอีไหลออกขวามาดิอาสไม่เร่งครับย้อนกลับมาก่อนให้บัวดี
0: ้มุกฮาดีครับฟังแล้วไม่เครียดมุกฮาพาจะเครียดนะฮะพี่หอยนี่แอบเหงาครับพี่เจ๋งนี่แอบหาวครับ
1: หาว
0: ส่งกันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวอ่านให้นะครับพอเจ๋งชี้เป้าแต่ละทีมวันนี้ให้หน่อยครับผมจะไปโหวตในเอ็มควอดอ้าวจังหวะนี้ดีอาร์ตอีกแล้วโอ้โดนบังอยู่2แกจะเลี้ยงฝ่าครับไปไม่ได้ยังเก็บได้ครับแถว2มุรโกมาสราวียึกยักถึงเส้นหลังหยอดเข้ามาเลยไปหมดเลยครับแล้วก็ไปดึงเขาอีกครับยักเอ้าผู้สินไม่เป่า
1: เป่าสิ
0: เป่าสิโอ้โหไม่เป่าได้ไง
1: ผักซะขนาดนั้นนะ
0: ไซบารี่จะออกนะครับเดี๋ยวดูกันว่าใครจะลงมาตอนนี้โอ้มีขึ้นป้ายไว้อะไรนะครับตอนนี้ซาทีครับใครเดี๋ยวคุณเจ๋งหาข้อมูลอยู่นะฮะใช่ไหมฮะได้จ่ายย้อนหลังไปนิดนึงครับแต่กลับมาเล่นต่อได้ครับได้ให้โดกโดกไปได้ด้วยโดกหลุดไปหนึ่งโดกจะผ่านแม่แต่ยังติดมาดาวีเอาบอลกระเด้งมาเข้าทางโดกโดกกระแดะไปโอ้โหโดกกระโดกกระเดกไปหน่อยนะครับไปดึงเส้นหลังเข้ามือโบโน่ครับลงมาก็มีส่วนเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นเกมริมเส้นทางขวาก็เป็นโดกพอเป็นโดกลงมาก็ปรับไปเล่นหลัง4นะครับสำหรับสกอตแลนด์ชุดแต่ละทีมสีอะไรไม่มีใครยอมบอกเลยจะจบเกมอยู่แล้วยังไม่รู้เหรอ
1: ใช่แต่ดูสกอตแลนด์ครับที่ใส่ชุดตามครับเบนโดกกระชากเข้าหามัสลาวีโดนดักอยู่2ย้อนหลังกระป้าให้แม็กคลีนที่ลงมาใหม่เป็นสำรองเหมือนกันโอ้ยโดนดักได้ครับมันก็จะสวนมาก็ติดเบนโดกเฉียงจังหวะได้ก่อนครับเล่นกับพาร์ติสันบอลอยู่ทางขวาเปลี่ยนมาครับเล่นวงกลมกลางสนามโอ้คนนี้เล่นดีนะแจ็คเฮนรี่ครับจ่ายทะลุมาที่แมคคลินเบนโดกมองข้างในเลยครับฝ่ายยันที่จะสับหลอกมาดึงจังหวะก่อนแล้วเปิดเข้าไปติดครับแล้ว
0: อู
1: เป็นท่าไงบัวดี้ออกสายมาครับ
0: แต่ยังไม่ออกนะเกมยังไม่ตายนะครับ
1: ใส่บารี่กระชากมาไหลเข้ามาตรงกลางตัวเองเสียหลักไปแล้วครับแล้วมีเทิร์นด้วย
0: ไม่ง่าย
1: แม็กกิน
0: แม็กกิน
1: โอ้โหเดียว
0: ล้มไปเวอร์สินบอกลุกขึ้นมาจ้ะ
1: ไงแกจะสมบทเป็นลีโอเนลคิเทโนแม็กกินฮะ
0: เหรอลีโอเนลคิเทโนลีโอเนลแม็กกินมีผู้เล่นโมร็อกโกไปอูนาอีนะไปบอกเฮ้ยล้มอะไรจังหวะนี้แม็กกินบอกเอ้ยล้มไม่ก่อนเผื่อกรรมการจะให้คือถ้าเกมแพนของสกอตแลนด์คือเน้นเกมรับเนี่ยณนาทีเนี้ยถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งถึงแม้เสียประตูหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณ10นาทีถึงเวลาแล้วนะที่พวกเขาต้องเล่นเกมลุกนะครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าเล่นเกมรับอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แต้มนะครับตอนนี้ต้องบุกขึ้นมาแล้วนะครับกระแดะก็มานะฮะพูดผิดนะครับขอไป
1: ผู้กองช้างโอ้ยสวัสดีครับผู้กองพวกเราสองคนบรรยายอย่างเดียวนะไม่มีหยอดนะผู้กองนะถามว่าผู้กองอยากจะได้ผลงานนะครับผม
0: ผมปราร
1: อพี่ดมิงภาคฮะ
0: ครับ
1: ครับแม่นั่นแหละฮะ
0: จะชัดเจนแกชัดเจน
1: ผู้กองได้ผลงานแน่นอน
0: คือถ้าทีมที่แกเชียร์เนี่ยเข้าเป้านี่แกจะอารมณ์ดีมากแต่ถ้าไม่เข้าเป้านี่ก็ชัดเจนรู้เลยบุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับโมร็อกโกอีก10นาทีสุดท้ายครับเกมที่บอสตันมาแล้วครับราฮิมีครับจะลงมาแทนเป็นกองหน้านะครับ

0: Sofyan Rahimi ครับเล่นอยู่ในซาอุนะครับกับอัลอายครับแต่ผู้สินยังไม่ให้เปลี่ยนนะครับก็น่าจะลงมาแทนไซบาลี่อ่ะเปิดจับมุมกลางครับอุนาอีจะพลิกไปเล่นโดนเฟอร์กูสันเข้ามาประกบแล้วก็ไม่ฟาวด้วยครับเสียบอลไปเลยชิงกันใกล้ครับคืนหลังไว้ก่อนแกรนท์เฮนรี่ลงไปหลวงบอลครับเพเดอร์สันหลบโบมงขึ้นมาเอาแล้วครับแอนดูโรเบอร์สันเติมขึ้นมาแอนดูโรเบอร์สันไหลเข้ากลางแม็กโทมินีโดนเสียบไป
1: ผู้สิน
0: ผู้สินอยู่ใกล้ๆแล้วก็โบกมือบอกไม่ฟาวครับ
1: โอ้ย
0: อะไรฮะ
1: อะไร
0: โอ้โหเห็นไม่เห็นหน้าเลยครับเมื่อกี้บังหมดเลยครับ
1: เมื่อกี้ภูเขานะครับที่อยู่บริเวณกางเกงของแกครับโอ้ชันขึ้นมาเลยครับไม่เห็นหน้าของแม็กโทมินีเลยเมื่อกี
0: ้แม็กโทมินีบอกยังไม่ได้ชันพี่ยังไม่ตื่นเลย
1: เหรอ
0: เออ
1: คนอะไรเตะบอลแล้วมีอารมณ์
0: ยังไม่ตื่นเลย
1: แม็กโทมินีเนี่ย
0: โอ้คือมันเป็นจังหวะที่นอนหงายอะนะ
1: จังหวะที่นอนหงายพอดีแล้วคราวนี้ผ้าก็จับไปที่คือจับตั้งแต่ขาขึ้นไปนะฮะ
0: แล้วกางเกงบอลน่ะ
1: กางเกงบอลน่ะอ่ะ
0: มันก็
1: ไม่เห็นหน้าของแม็กโทมินีเลยอะ
0: ครับ
1: เห็นเต็มๆเลย
0: บังหน้าไปเลยบอกว่าพอเกิน3หาวแล้วนะ
1: เหรอ
0: ถามไปแล้วคู่ต่อไปบราซิลเฮติใครพลาดครับต้นตั้มนะต้นตั้ม
1: ใช
0: ่ๆพี่เบ่งง่วงเหรอยอก
1: ผมบอกยอกเฮ้ยเอาจังหวะนี้แม็กคลินให้กับทางลินดอนไดโอ้โหโดนบังมิดเลยครับจะลากออกด้านนอกโดนบังมิดเลยครับ
0: เดี๋ยวมาดูจังหวะของแม็กโทมิเน่กันนะครับไม่รู้จะมีภาพช้าหรือเปล่าเอาครับเนี่ยครับร็อบโบไหลเข้ามาโอ้โหสกัดสุ่มเสี่ยงนะเนี่ยโอ้โหนี่ผู้ตัดสินบางคนให้นะครับจังหวะเข้ามาข้างหลังของเอลนาวีนะครับโอ้เนี่ยผู้บรรยายยังบอกเลยว่าเช็คนะโอ้แต่ชูชันยิงโอ้โหตายแล้วแจ้งเกิดเลยจังหวะนี้
1: จังหวะที่กางขาออกมาก็ได้ใส่เกงบอลนะของแม็กโทมินีเขาสาดมาเขาถ่ายมาตั้งแต่ขาขึ้นไปฮะปรากฏว่าจังหวะกางขาแกออกมาเนี่ยโอ้โหภูเขาน้อยๆครับของแม็กโทมินีครับผม
0: เอา
1: 11 23ออก
0: ลงมานี่9 7 21นะฮะก็หมายเลข9นี่เป็นซูฟิยานราฮิมีนะครับหมายเลข7นี่เชมดินตาวบี้ของสกอตของซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง21นี่เป็นอายูเบ้อาอูไมนี่นะครับของแฟรงก์เฟิร์ตลงมานี่ตัวรุกหมดเลยนะครับหาครับประมาณ5ดิวท้ายครับโมร็อกโกจะเอาบรูซ2ให้ได้ครับเปลี่ยน3คนนะครับโมร็อกโกเช่นเดียวกับสกอตตอนนี้ก็3คนไปแล้วนะครับ
1: โรเบอร์สันครับไหลมาตรงกลางให้แจ็คเฮนรี่กระชากมาแล้วครับออกขวาไปเมนโดกในบอลโอ้ตัวเสียบวิ่งขึ้นไปข้างบนเพียบเลยครับสกอตแลนด์แต่ว่ายังไม่เปิดเข้าไปข้างในแม็กคลินไหลให้กับแบ็คโทมินีจอแม็กโทยิงจ้าโอ้โหตะข่ายไหวเข้าข้าง
0: แล้วคุณอย่าไปดุก็ทำไมเล่าตัวยิงเข้าฉลับฉลับ
1: ฉลับเหรอ
0: ฉลับโอ้ดีใจใหญ่เลยสกัดได้โอ้โหนี่ตัดสินใจยิงนะครับแม็กโทมิเน่ซึ่งถ้าไม่ฉลับเนี่ยเข้านะครับ
1: มีสิทธิ์ตูตะข่ายเสาสองนะแต่ว่าฉลับบอลก็เลยเข้าข้างตะข่ายฮะเอาเตะมุมข้างทางขวาแม็กกินครับตอนนี้บุกแหลกและแหกค่ายครับสกอตแลนด
0: ์ครั้งแรกเลย
1: เปิดโค้งเข้ามาตรง
0: กลางโค้งเต็ม
1: โอ้ย
0: ไอ้กองหน้าตัวใหม่ลงมา
1: พี่ไดทำไมมองเหมือนวอร์จิฟันไดล่ะโอ้ยลินดอนไดมองเรื่องนี้ไปแย่งกับแม็กโทมินี
0: โอ้โหปล่อยแม็กโทมินีข้างหลังเน่งกว่า
1: โอ้ยรู้แล้วทำไมเขาเป็นสำรอง
0: โอ้โหนี่สักทั้งตัวเลยมันได้สักไปยันคอแล้วเนี่ย
1: สักโน่นสักนี่ครับสักหลังโผล่หน้าฮะ
0: ครับ
1: อยากสักหรือเปล่าเดี๋ยวพาไป
0: ไม่อยากครับ
1: ครับ
0: จบ
1: อ้าว
0: อยากอยากอยาก
1: สักน้ำมัน
0: สักสี
1: ใช
0: ่อะไรครับเนี่ย
1: ตอนนี้เก็บทางขวาของสกอตแลนด์ดีมากครับมอร์โกก็พยายามที่จะดึงช้าๆแล้วอาศัยบอลยาวทิ้งยาวขึ้นหน้าไปวางยาวขึ้นหน้ามาแต่ว่าบอลไปถึงแองกัสกันครับเก็บไปได้แล้วออกขวามาให้แพทเทอร์สันแฟนบอลในสกอตแลนด์ไอ้แฟนบอลในบอสตันนะครับชาวสกอตแลนด์ก็ส่งเสียงเร่งเร้าลูกทีมครับ
0: เฮ้ยหมานะเนี่ยสกอตทำมันเล่นไป
1: แองกัสกันไหลออกซ้ายมาให้แจ็คเฮนรี่โฟกัสันแล้วแม็กกินเอาหนีกินตัวมาสวยครับแม็ก
0: สอง
1: มาแม็กกินไปทางซ้ายจะไปโดนดักอยู่คล้องมาทางซ้ายเลยเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วเจ้านี่ไม
0: ่โอ้ยอะไรมาแย่งกันเอง
1: ทำไมบางคน
0: โอ้ยไปแย่งกันเอง
1: แม็กทำไมได้กลับเป็นดอก
0: อีกแล้วไอ้แม็กทำไมได
1: ้แม็กทำไมได
0: ้โอ้ย
1: คุณเป็นอะไรไปแย่งกันทำไม
0: โอ้โหแม็กกินลุยมันจริงจังหวะนี้หลุดบัวดี้มาได้นะครับแล้วก็เปิดมาสองตอนนั้นมี2คนครับสก็อตแต่ไม่โดนสักคนเนี่ยไปแย่งกันเองคร
1: ับ โอ้คืออ
0: ๋อแล้วแมตโตมิเนียกุมมาที่เป้าครับตอนนี้อ้าวโอ้โหโมร็อกโกจะแทงตามช่องครับ
1: แมตโตมิเนียเนี่ยจะเหมือนจะหาโบเล่ครับแต่เบนโดเนี่ยจะหม่งครับโอ้โหซ้อมมาด้วยกันหรือเปล่าสกอตแลนด์แต่ตอนนี้สกอตแลนด์มาอีกครั้งนึงที่แมคเคลนไหลใกล้ใกล้เฟอร์กูสันน่ะเล่นกับแมตโตมิเนียตัวนี้หนักขวาครับเกมบุกของสกอตแลนด์เฟอร์กูสันมาที่แมตโตมิเนียเบนโดกขออยู่ริมเส้นฝั่งขวาไม่กระชากเข้าไปโดนดักอยู่2ยอนและคาร์มาเพเดอร์สันน่ะแมคเคลนเขาเสือเป็นแมคเคลนนะคุณนะไม่ใช่แมคครีนด้วย
0: เอาเหรอ
1: แมคเคลนแจ็คเฮนรี่เฟอร์กูสันน่ะกระแทกมาขวาครับให้กับเบนโดกได้บอลรอกระชากครับเจอกับมัสลีจับเอ้าไปได้ครับถึงบริเวณสุดสนามตกมาข้างในจะ
0: พอช้าก็ตัวยิงใจเนี่ยโอ้โหใจกับเราวะ
1: แม็กทำไมได้อีกแล้วครับท่าน
0: โอ้โหเพื่อนนี่หายมือเรียกเลยเพื่อนรออยู่ตรงข้างหลังอะแม็กทำไมได้กับตัวยิงเองอะ
1: จะพลิกทำไมโดนตัวประกบประกบติดหลังเร็วอยู่นะครับแกจะพลิกยิงบอลก็ฉลับและเข้าเบอร์ของโบโน
0: ่แล้วโบโน่หลับเลยครับนอนเลยครับโบโน่โอ้โหเนี่ยลูกนี้จ่ายคืนมาดิแลนดอนได้รออยู่อะโอ้โหลูกนี้เล่นเห็นแค่ตัวไปหน่อยครับแม็กทูมิเน่แล้วมันก็ไปฉลับโอ้โหแล้วโบโน่จังหวะรับแบบธรรมดามากแล้วก็เจ็บอะไรครับเนี่ยเนี่ยแม็กทูมิเน่ต้องมาอธิบายให้เพื่อนฟังเลยครับจังหวะนั้นมันถ้าตามเกมก็ต้องจ่ายนะครับเนี่ยดูจังหวะที่ไปชนกันเองครับแม็กทูมิเน่กับเบนโดครับไม่โดนบอลสักคนเออดีวะ
1: กูมันใจหัวเราะไปชวนกันเอง
0: จะเปลี่ยนตัวอีกครับจ้องกล้องจับมาดีเพเทอร์สันนะครับ
1: คนดูเราตอนนี้980แล้วนะฮะขอให้เป็น 1,000 ได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ได
1: ้เดี๋ยวเลี้ยงไก่ไก่สมมาไก่ย่าง
0: เขาเอามาให
1: ้
0: ฮะ
1: ใช่เอาเหร
0: อที่ลงมานี่น่าจะเป็นเบอร์14นะครับของสกอตแลนด์ลอสจูดครับเอาแล้วครับ
1: แฮปไอเธอจูเลกี้จะไอเลฟยู
0: ตัดหน้าเราก็ได
1: ้ลอสจูดนะ
0: ครับ
1: เอาไม่ได้ร้องเพลงลอสจูด
0: ครับลอสจ
1: ูดอ๋อลอสจูด
0: กองหน้าจากเซาท์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็โมร็อกโกเปลี่ยนเหมือนกันครับเอาอูนาอีออกนะครับแล้วก็
1: หมายเลข15ลง
0: ที่ลงมานี่เป็น15นี
1: ่ซาเมียชื่อซาเมียมั้ย
0: ซาเมียเอลมูราเบต
1: ซาเมียเอลมูราเบต
0: เอาอูนาอีออกแล้วนะครับก็เป็นมิดฟิลด์เหมือนกันครับเอลมูราเบต
1: เอาแล้วโมร็อกโกจะขึ้นมาครับที่เอลมูราเบตได้บอลแล้วออกมาทางซ้ายตัดใดเข้ามาพยายามอย่าไปและยิงตรงนี้ไปติดกรันแฮนอี
0: ้6นาทีครับครึ่งหลัง
1: พอ6นาทีนะ
0: ครับ
1: ฮาคิมี่จ่ายใกล้ๆให้กับทางอามายมูนี่6นาทีครับทดเวลาสกอตแลนด์ยังมีหวังครับโมร็อกโกก็พยายามที่จะยื้อเอาไว้ครับ รับรักนิกครับโค้ชของโมร็อกโกหน้าตาเหมือนรับรักนิกมากฮะ
0: คือถ้าสกอตแลนด์

0: สมมุติแพ้เนี่ยก็ยังโอเคนะมี3แต้มแต่ถ้าโมร็อกโกโดนตีเสมอเนี่ยพวกเขาจะมี2แต้มนั้นนะครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าโมร็อกโกเสียประตูไม่ได้นะครับตอนนี้แต่ถ้าชนะเนี่ย4แต้มนิ่มๆเลยลอยลำเลยนะครับแล้วเกมสุดท้ายโมร็อกโกเจอเฮตินะครับส่วนสกอตแลนด์นี่เจอบราซิลครับซึ่งเดี๋ยวบราซิลคู่ต่อไปเนี่ยแหละครับเจอเฮตินะครับ
1: จังหวะนี้เฮนรี่ครับได้บอลก็เร่งกันไปครับพยายามจะวางยาวขึ้นไปบอลไปถึงยาเซียเนี่ยโบโน่ครับประตูของโมร็อกโกเลย
0: คุณแสงมณีนี่บอกเฮ้ยแม็กทูมิเน่เหลือหายแล้วรอพี่เจ๋งคิวผ้าคู่พี่หยองอยู่นะครับ
1: เอาแล้วตัดกลับมาครับโมร็อกโกเก็บได้ที่อามัยมูนี่โอ้โหอามัยมานี่แกบอกฮะ
0: ครับ
1: จะร้องเพลงแล้วอามัยมานี
0: ่เฮ้ยแม่
1: ไม่ใช่เหรอ
0: ช่วงทดแล้วแกยังมานะฮะ
1: ยังมายังมาอาจจะมีง่วงอ่ะหันทอนบ้างแม็กทูมานีบางอยู่นะครับแล้วออกขวาไปครับให้เบนโดกบริเวณเส้นฝั่งขวาลากเข้ามาข้างในโอ้ไม่กล้าเปิดเข้าไปข้างในครับต้องขึ้นแล้วกันมาก่อนเล่นกันใหม่ที่เฟอร์กูสันทนมาแล้ว2นาทีครับจัดทั้งหมดโอ้
0: เอ้า
1: 6นาที
0: ใจ
1: เฟอร์กูสันจูก็จ่ายครับให้กับทางเอลคาบี้เอ้ยไปทาง
0: อูมานี
1: ่เอาไปมานี
0: ่ครับลง
1: ๆกับมาโอ้
0: โหช้าเหลือเก
1: ิน ยิงครับบอลออกซ้ายมาก่อนแล้วยิงตรงนี
0: ้โอ้ยปัด
1: ปัดปลายมือครับแม่ลูกยิงของแชมเดียนทาบี
0: ้นี่ก็สำรองนะครับเพิ่งลงมาได้ยิงเลือกในเสาแรกเลยครับกะเสียบคานนะครับ
1: อ้าว
0: ก็ปัดอยู่ไหมอ่ะหรือว่าไม่โดน
1: ไม่โดนไม่โดนมือของนะแองกัสกันครับ
0: โอ้โห
1: โมนาโกเริ่มขอบบอลเลยครับไม่เปิดเกมแรกแล้วครับ
0: โอ้สกอตฮึดไม่ขึ้นครับตอนนี้กลายเป็นโมร็อกโกครับได้บุกเอาจะตัดได้ครับล็อบโบ
1: ้ไอ้สกอตแม็กทอมินีบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับไหลออกขวามา
0: ทดเวลาผ่านไปครึ่งนึงแล้วครับเหลืออีก3นาทีโยนมา
1: วางมาให้โรเบอร์สันหม่งตั้งมาฮาคิมี่เจอ
0: เ
1: ล
0: สการ์ดไม่ดี
1: เอาเลสการ์ดไม่ดีครับได้เปิดเข้ามาข้างในอย่างติดบัวดี้บอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษของโมร็อกโกเก็บได้ที่แม็กเคลนแม็กเคลนไปโดนผลักกลมลงผู้ตัดสินบอกให้เล่นต่อครับและโมร็อกโกจะสวนไปชนกับสตีฟคาร์ครับ
0: โดนสตีฟคาร์โอ้สตีฟคาร์แกจะไม่หลบนะอยู่นั้นโอ้ผู้เล่นโมร็อกโกมาชนเต็มเลย
1: เอายุบอามัยมูนี่ไปชนนะครับสำหรับที่ลงมาใหม
0: ่บอกว่าเหลือเชื่อเบงมีก๊อก5ด้วยก๊อก5ก็ใกล้หมดแล้วฮะใกล้หมดพร้อมเวลาเนี่ยฮะได้ไหม2นาทีเอ้าเปิดยาวขึ้นมาสกอตแลนด์จะโขกเช็ดโอ้ไปอยู่ใกล้กันครับ
1: นาทีสุดท้ายนะครับฮาคิมี่จุดพลุขึ้นหน้าไปบอดออกข้างไปเลยจะทุ่มเร็วนะครับแจ็คเฮนรี่ทุ่มกลับมาที่แองกัสกัน
0: ขอมุกหน่อยพี่เจ๋งจะหลับแล้ว
1: แกรนด์แฮนรี่ให้แจ็คเฮนรี
0: ่ตั้งแต่ตาภาคแล้วเกิน
1: เอ้ยกันรีบเปิดไปสิเอ้ยตอนนี้แฟนบอลในสนามก็โหนะครับเร่งเร้าเป่านกหวีดบอกว่าให้หยุดได้แล้วแฟนบอลของมาร์โกส่วนสกอตแลนด์ก็
0: เอาแถว2เก็บได้
1: โอ้โหแฟนบอลสกอตแลนด์ก็พยายามอยากให้ทีมเนี่ยบุกเข้าใส่ครับเอ้ามาร์โกจะสวนมาครับ
0: โอ้โห 3-3
1: บอลทางซ้ายมากันนะ3คนแล้วไหลออกมาเข้าอาไมมูนี่แต่งเข้าซ้ายแล้วยิง
0: เรียบร้อยไม่พอไม่เข้า
1: แม่ปัดด้วยซ้ายตัวนี้โค้งไม่พอครับบอลไม่เลี้ยว
0: เนี่ยเป็นเมสซี่นะใส่ตะกอได้เลยลูกเก่งเลยล็อกเข้าซ้ายแบบนี้นี่กดเสียบเสาแน่นอนอะแต่นี่ก็หลุดเสาไปไม่เยอะเหมือนกันนะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับเอาไมนี
1: ่ผู้สินยังคงให้เตะต่อนะครับทดเวลา5นาทีครบแล้วนะครับสกอตแลนด์ต้องบุกแล้วต้องวีบันดันไปเลยสาดไปเลย นั่นแหละเปิดโด่งขึ้นหน้าไปเลยเป้าหยุดเที่ยว
0: มองไ
1: ปมาจริงๆโอ้ยเกือบยิงเข้าตัวเองครับโมร็อกโก
0: โอ้โหคือจังหวะนี้ยั่วเพื่อนเลยครับสำหรับราอัดนะครับเพราะว่าปล่อยให้โขกชงเข้ามาแล้วบอลมันจะถึงแลนดอนไดอยู่แล้วครับ
1: อ
0: ันนี้ราอัดนี่มาสกัดไม่ได้ครับโอ้โหถึงแลนดอนไดอันตรายครับ
1: เซตแบ็กครับชาดีลิอาร์ครับเอาเตะมุมเนี่ยจะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับ
0: เตะมุมเอาโคพาเมอร์มาเยือนสวิตเซอร์แลนด์
1: ไม่ใช่ฮะหน้าตาเหมือนเฉยหน้าที่สุดท้ายนะครับทดเกินมาแล้วเอ้ยยังครบ6นาทีแล้วนะ
0: 6นาทีแล้วเอาครับดูออดายครับจังหวะนี
1: ้แม็กเครนครับจะเปิดเข้าไปเอาเป็นเฟอร์กูสันครับเฟอร์กูสันหยอดเข้ามาข้างในโดนหมงที่มาก่อนบอลนะ2อ่ะหมง
0: มาโดนโต้
1: แล้วจะโต้กลับมา
0: ดึง
1: ฮาคิมี่ไปดึงเขาเอาอุ้ยฮาคิมี่โดนดึงครับ
0: นี่มาสวีบอกหมดแล้วจานหมดแล้วล็อบโบ้บอกมีฟาวดึงกันในกรอบเขตโทษผู้สินไม่ดูเลยแล้วก็เป่าหมดเวลาเลย
1: จบเกมครับโมร็อกโกครับเฉือนชนะสกอตแลนด์ไป1ประตูต่อ0ครับจบเกมแล้ว
0: ครับก็คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จนะครับชัยชนะนัดแรกครับของโมร็อกโกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับแล้วก็มีเพิ่มเป็น4คะแนนนะครับสำหรับโมร็อกโกส่วนสกอตแลนด์ก็ยังมี3คะแนนครับ
1: ครับ
0: คู่นี้เดี๋ยวกลุ่ม C เนี่ยก็ติดตามต่อเลยนะครับกับบราซิลแล้วก็เฮตินะครับ 7:30 นครับ
1: 7:30 นนะ
0: ครับผม
1: ครับผมเอาก็วันนี้ผิดพลาดบังกระไดขออภัยนะครับทุกท่านนะครับมีคนดูเราเท่าไหร่อ่ะ
0: โอ้เกือบ 1,000 เกือบ 1,000
1: เกือบ 1,000 นะขอบคุณมากนะครับทาง
0: YouTube
1: TikTok ก็100กว่าคนนะครับแล้วก็รวมทางFacebook ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอาวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าให้ทีมงานเข้ามาต่อดีกว่าเนาะ
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่ 25-27 มิถุนายน2569ห้อง101 102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่
6: cheer.mcord.net
7: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่